0: ถึง2นาที2นาทีกว่าๆนี่นอร์เวย์เตะมุมครั้งที่3แล้วนะฮะ
1: โอ้แกปั๊มสตาร์ทแล้วโอ้มีวงวิ่งวนด้วยฮะนอร์เวย์
0: เอาครับเตะมุมครั้งที่3วันนี้เปลี่ยนฝั่งนะครับมาเตะอีกของกรรมการโอ้เยี่ยมจริงเลยจันตั้งบอลไม่ตรงจุดออกนอกกรอบอ่ะ
1: ฝรั่งเศสลุยขึ้นมาทางขวาครับเดมเบล่เดมเบล่
0: อ้าวโอ้โหนอร์เวย์ได้โคกเปิดมังโนสโคกเหน่งๆหน้าโกเลยนูซ่าแต่ว่าอูเซฟเฉยเมนดี้ครับ
1: ถึงลาเมนดี้คร
0: ับ ผมไม่ใช่นูซ่าในกองหลังไอ้ไอ้ชื่อไหนนะ
1: ไอเยอร์คริสโตเฟอร์ไอเยอร์ได้มุ่งครับลูกนี้แต่ว่าติดเซฟครับส่วนคู่ฝรั่งเศสก็บุกเข้าใส่อิรักอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายังเจาะไม่เข้าอิรักพยายามจะแกะเพรสซิ่งออกมาครับบอลยังไม่ไปไหนโอ้ยให้ลูกนี้เสี่ยงครับแล้วยังไงเสียบอลไหมยังได้อยู่ครับโอ้มันเล่นยากกว่าเดิมนะครับเนี่ยเพราะว่าสนามมันติดน้ำครับให้มาก็เลยกลายเป็นสปีดเกมอาจจะช้าหน่อยอิรักมากันแล้วครับตอนนี้4คนครับหลบไปได้ครับอาแล้วครับมีตัวสอดมาอาวามารีครับแล้วก็ลูกนี้ไปทุ่มเป็นบอลทุ่มเลยครับโอ้พอดูสองจอนี่มันรบกวนสมาธิมากเลย
0: แล้วที่สำคัญคือมันเหมือนกันด้วยในชุดอะไอชุดขาวนี่บุกจากซ้ายไปขวาทั้งคู่เลยนะทั้งสองจอเลยนะไอชุดเข้มไปขวาไปซ้ายเหมือนกันสองจอเลยโอ้แต่ติดน้ำแบบนี้นี่ฝรั่งเศสก็เล่นยากเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่โอ้ยรักดูครึ่งหลังมันนี่ก็คึกคักขึ้นอาจจะโดนตัดได้ครับ
1: เอาแล้วครับไปแล้วครับฝรั่งเศสฝากมาครับทางซ้ายครับแปรีบาโคล่าบาโคล่าโดนชะลออยู่ครับจ่ายเข้ารายมาโอลิเซ่นอกกอดเกตโทษครับคืนมามานูโกเดดิ้นหนีไปแต่ว่าเจอตันครับอิรักตัดบอลไปได้ครับจะหาจังหวะโต้ยังคลองไว้ก่อนครับสุดท้ายก็ไปไหนไม่รอดครับอิรักต้องคืนกลับมาที่กองหลังครับอัครามกลับไปตั้งกันใหม่ครับผู้รักษาประตูครับอันเดบเบซิลพยายามจะบิ้วจากหลังบ้านขึ้นมาครับอิรักคือมันจะต้องใช้เวลาด้วยนะเพราะว่านักเตะมันหยุดไปนานเนาะ
0: แล้วน้ำกระจายเลย
1: น้ำนี่แบบโอ้โหน้ำกระจายเลยคร
0: ับ ดีแล้วดูดีขึ้นนะครับ
1: ใช่ชอบฝนก็ไม่บอกครับ
0: เนี่ยดูเล่นลงมาเล่นมั่นใจนี่นะ
1: คือหลังจากฝนตกมาอิรักดูคึกเลยเปิดมาลูกนี้หม่งทิ้งเอาไปได้ครับปาเมกาโนแล้วก็ปั๊มได้ครับอิรักอ้าวโอ้โหอิรักนี่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับโอ้ดูดีครับหยอดพลาดซะแล้วครับซีดานิกบาวฝรั่งเศสจะสวนได้ไหมครับเดเบเล่ให้เข้ามาตรงกลางครับลาบิโอรออยู่ครับมีเอ็มบัปเป้ประคองอยู่ทางซ้ายมาที่เอ็มบัปเป้ครับซ้ายสุดเลยเอ็มบัปเป้เลี้ยงจี้มาเรื่อยเอ็มบัปเป้สับรองแล้วก็ชาไปครับในกรอบเขตโทษเปิดลูกนี้โอ้โหแรงเหลือเกินครับไปออกข้างอีกฝั่งหนึ่งนู่น
0: โอ้โหกระชากไปถึงสุดเส้นแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดแรงไปเยอะครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ซัดไปประตูแล้วนะครับน่าจะถ้าเกมมันครึ่งแรกมันเล่นต่อได้นี่โมเมนตัมอาจจะเป็นของฝรั่งเศสนะแต่ตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นะครับ อะไรก็ไม่แน่เกิดขึ้นได้หมดในตอนนี้แล้วฝรั่งเศสนำอยู่แค่ลูกเดียวด้วยนะครับไม่เคยได้แต้มเลยนะครับอิรักเนี่ยในฟุตบอลโลกนะครับเล่นมา4นัดแพ้รวดครับยิงได้2ประตูตอนนี้โดนนำไปแล้วเดี๋ยวว่าดูดีขึ้นครับครึ่งหลัง
1: นี่ลาซูก้าจะต่อบอลนะครับเนี่ยมาเยสครับย้อนกลับมาฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยบีบนะครับอิรักเคาะไปเคาะมาอยู่ครับขึ้นทางซ้ายครับอิรักลากเลาะมาเองครับไม่ไหวครับซิดานิกบาวมีเดมเบเล่ครับตามเกาะมาเป็นเงาเลยถอยกลับมาก่อนครับเอาอามารีขี่ใกล้ๆมาครับอิสมาเอลเอาอามารีครับ
0: ที่นิวเจอร์ซีย์นี่เมื่อกี้เซเนกัลได้ตอบโต้ได้บุกขึ้นมาเหมือนกันนะครับผู้สาประตูของนอร์เวย์นีแลนด์นี่ต้องทุบออกมานะครับ
1: สนามนี่เนียนติดเลยนะครับ
0: สภาพสนามคนละเรื่องเลยฮะ
1: อิรักก็เข้าไปเข้ามานะครับอยู่บริเวณกลางสนามนี่แหละครับฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงนะครับเนี่ยพยายามจะมาคุมคุมพื้นที่ในแดนตัวเองซะมากกว่าครับให้อิรักเข้าไปเข้ามาอยู่ซีดานิกบ้าว
0: ถ้าเล่นบอลบนพื้นสนามที่มันแฉะแบบนี้มันเหมือนว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมนะแล้วบอลก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใจหรือว่าไปตามทิศทางที่สมควรหรือเปล่าด้วยนะครับ
1: ใช่Just next door.

0: ผิดถูกสปีดเกมมันก็ช้าลงครับชัดเจนเลยอีกบาวครับพลิกออกทางซ้ายจ่ายมาลูกนี้ยังได้ครับควายหนีไปไม่ผ่านแล้วครับติดชูสกุลเด้ครับผู้สินบอกไม่ฟาวครับบาเยส
1: ตัวนี้ทำได้ดีครับสกุลเด
0: ้ฝรั่งเศสเอาบอลกลับมาครองได้ครับกลับมาเคาะเหมือนเดิมครับเนี่ยดูสปีดเกมฝรั่งเศสก็ช้าลงไปนะครับเอ็มบัปเป้ครับรับบอลกลางสนามแล้วลากเองครับเอ็มบัปเป้ไปแล้วครับเอ็มบัปเป้ฝากซ้ายมาครับแบลลี่บาโคล่าดวลตัวตูอยู่ครับมีตัวซ้อนนะครับบาโคล่าหลบมา1ด่านครับบาโคล่าไปสุดเส้นแล้วครับล็อกมาอีกทีนึงเจอดึงไว้ยังถือตัวไว้ได้ครับบาโคล่าย้อนกลับมาครับลูกาดินฝากมาที่โอลิเซ่โอลิเซ่พลิกเข้าในมาโอลิเซ่ถ่ายออกไปก่อนครับชูสกุนเด้ครับไหลมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่หลบไปได้ครับมาเข้าพูดครับบอสกี้เดมเบเล่สุดเส้นครับเปิดโดงโดมาลูกนี้ได้มงแต่ว่าไม่เต็มศีรษะครับทะลักมาเป็นลูกาดินลูกาดินคัดกลับมาลูกนี้โดนอ่านไว้แล้วครับแย่งไปได้ครับอิสมาเอลโอ้แต่ว่าเอ็มบัปเป้ขยันครับนี่มาช่วยไล่ครับ
1: โอ้นี่ใครว่าผมไม่เล่นเกมรับเป็นไง
0: ไงล่ะ
1: วิ่งไล่สกัดเอาบอลมาได้ด้วยครับประธานเป้
0: ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็ขอบอลทันทีครับโอ้โห
1: วันนี้คึกมากเลย
0: ปบมือปุ๊บเพื่อรีบจ่ายเลยครับนี่แล้วก็เข้าไหนมาครับลาบิโอลาบิโอครับไอรีชูสกูนเด้ขึ้นทางขวาครับเดมเบเล่เดมเบเล่เลี้ยงจี้แล้วครับเจอกับบอสกี้เอาหลบไปได้อีกแล้วครับเดมเบเล่สุดเต้นเอาไม่ทันครับมาออกหลังไปก่อนครับอุสมันเดมเบเล
1: ่โอ้เมื่อกี้ดวลรอบแรกนี่ชนะผ่านไปได้แล้วนะครับผ่านดอสกี้ไปได้แต่ว่าจังหวะ2นี่ก็ผ่านได้แต่ว่าเนี่ยสนามมันหมดครับไปออกหลังนะครับอันตรายครับตอนนี้ฝรั่งเศส ตอนแรกๆมาเปิดครึ่งหลังนี่ดูแบบไม่ค่อยคึกนะครับแต่เจอประธานเป้กระตุ้นเข้าไปครับกระชากดี2ดีเพื่อนเอาเลยครับตอนนี้ไลบีอ้าว
0: ผ่านครับแล้วก็ให้มาเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเหลือเชื่อครับอิรักครับ ได้เตะจากประตูครับแล้วก็ไปจ่ายกันพลาดครับตรงในกรอบเขตโทษตัวเองครับเดมเบเล
1: ่
0: ได้บอลไม่ยิงครับถวายพานไหมกับเอ็มบัปเป้ครับซัดจ่อๆเข้าไป
1: โอ้เอ้ยใบโหระพาของผม
0: อ๋อเบซิล
1: เรียบร้อย
0: เบซิลเมื่อกี้เขาบอกแปลว่าอะไรนะ
1: ก็นี่ไงใบโหระพา
0: ไม่ใช่ดิภาษาอีรักอะอะไรนะ
1: ผู้กล้าผู้กล้า
0: ผู้กล้า
1: โอ้โหคือนัดแรกที่เจอนอร์เวย์ก็พลาดนะโกอะแล้วโกโดนดรอปต้องเอาส่งเบซิลลงมาในเกมนี้
0: แรกที่มันจ่ายกันพลาดแล้วไอ้โดนไฮฮาแลนด์ไปปั๊มไง
1: ใช่
0: ไอ้นี่ก็ไปเ
1: น
0: ี่
1: ยอันนี้จ่ายพลาดเอง
0: เลยจากเตะจากประตูนะเอ้าแล้วก็คือเหมือนไปจ่ายในจังหวะที่เบซิลไม่พร้อมครับ
1: ใช่ครับยังไม่พร้อมจะเล่น
0: เบอร์4คนเดิมเลยไอ้ทาชินเนี่ย
1: แล้วไม่พอคือเบซิลไม่พร้อมเล่นแล้วบอลมาก็จับบอลไม่อยู่ครับจับบอลไม่อยู่บอลไหลไปเข้าทางเดมเบเล่โอ้โหเดมเบเล่โคตรสุดยอดอะคืออาจจะไม่มีเหลี่ยมน้อยด้วยแล้วเห็นเอ็มบัปเป้ด้วยนะครับอยู่ตรงกลาง
0: แกก็จ่ายมาตรงกลางนี่ว่างเลยเอ็มบัปเป้โอ้โหเป็นประตูที่ง่ายที่สุดในชีวิตแล้วมั้งเอ็มบัปเป้บอก
1: 4ประตูแล้วครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วประตูที่2ในเกมน
0: ี้นี่เท่ากับ16เลยดิ
1: 16แล้ว
0: 16นี่คือเท่ากับโคเซ่นะ
1: โคเซ่บอกอะไรวะตอนเริ่มต้นบอลโลกเรายังครองเดี่ยวๆอยู่เลยตอนนี้มันมากันใหญ
0: ่ตอนนี้ที่นำเป็นนั่นก็คือเมสซี่18
1: ครับ
0: เนี่ยมาเป้นี่16แล้วนะเนี่ยผมบอกแล้วเอ็มบัปเป้ทำลายแน่ผมยังเล่นได้อีกหลายครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: เอ็มบัปเป้นี่ถ้าอีกลูกก็ทำลายของโคเซ
0: ่ก็ไปเป็น17เดียว
1: แล้วก็ถ้าอีกลูกก็เท่าเมสซี่เลย
0: เมสซี่
1: ซึ่งมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะครับ
0: มีสิทธิ์เขาดูแล้วเพื่อนกับปั้นใช้ได้อยู่งั้นนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปเล่นยิงเองก็ได้เอาจริงอ่ะโอ้โหแต่เห็นเอ็มบัปเป้ขออยู่ตรงกลางนี่รีบให้เลยอ่ะ
1: แล้วเวลาครึ่งหลังผ่านไป10นาทีเองครับแล้วตอนนี้เกมกลายเป็นของฝรั่งเศสหมดเลยอิรักคึกมาพักหนึ่งคร
0: ับ ใช่ตอนที่ฝรั่งเศสก็ครองบอลบุกต่อครับลาบิโอฝากมาข้างในครับโอลิเซ่จิ้มคืนมาลูกนี้แล้วก็ล่วงไปครับมาพยายามจะหันไปมองผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินไม่สบตาด้วย
1: ลาบิโอครับมิดฟิลด์ตัวกลางของฝรั่งเศสครับลุยขึ้นมาก็ได้ประตูที่2นี่ก็ถือว่าสำคัญนะครับถือว่าหายใจคอโล่งกันเยอะครับอิรักไม่ใช่ฝรั่งเศสครับ
0: โอ้ยละแกมอาโนนะครับปรึกษากับเรเน่มูเลสตีนครับผู้ช่วยเอายังไงกันดีครับจะตกรอบไหมเนี่ย
1: โอ้แล้วนอร์เวย์ไอไรเออร์สันเจ็บนะครับ
0: เอา
1: ต้องส่ง
0: โอมเกนปีเดอร์เซน
1: ครับปีเดอร์เซนครับไอเออร์สันนี้แบ็คขวานะครับเจ็บครับออกไปแล้ว

0: แบ็คขวาตัวดีเลยครับไรซอนจากบริษัทรัตมุลนะครับ
1: แล้วก็ส่งในมุมโฮมเกรมพีเดอร์เซนนะครับลงมาเล่นแทน
0: ส่วนคู่ของเราวันนี้ก็มาอิรักโดนลูก2ไปก็ไม่รู้ขวัญกำลังใจยังเหลือเท่าไหร่ครับลูกเดียวก็ไล่ยากแล้วครับ
1: โอ้แต่ไอตัวจุดประกายของฝรั่งเศสเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเอ็มบัปเป้เลยนะช่วงแรกๆอิรักมาดีนะครับแต่พอเอ็มบัปเป้ได้บอลแล้วก็กระชากลุยลูกนั้นน่ะโอ้อะไรนั้นเหมือนฝรั่งเศสกลับมาเลยแล้วตอนนี้ครองหมดเลยครับ
0: เนี่ยเอ็มบัปเป้เหมือนเวลาเล่นกับทีมชาติแกมีอิสระนะอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรมีลงมาต่ำมีอะไรอย่างงี้นะ
1: เหมือนทำอะไรก็ได้นะไปซ้ายไปขวาลงต่ำ
0: ใช่นะครับโอลิเซ่เกมนี้ตำแหน่งจริงเขายืนเป็นหน้าต่ำนะครับให้เดมเบเล่เล่นทางขวาแต่บางทีก็สลับตำแหน่งได
1: ้โอ้โห
0: พลิกหนีไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่ปาโ
1: อ
0: ้โหชนคานครับแล้วจังหวะ2ยังได้อยู่ครับบาโคล่าย้อนมาก่อนครับลาบิโอจ่ายเข้าช่องมาลูดิฟมาเกี่ยวไม่ติดครับเดมเบเล่โอ้ยเอ็มบัปเป้เมื่อกี้ยิงได้นะครับแต่ว่า
1: ใช่
0: จ่ายให้กับโอลิเซ่ยิงครับ
1: นึกว่าจะใส่แล้วเอ็มบัปเป้โอ้โหพอพลิกมาอย่างสวยนะครับแต่หลบเฉยเลยอ่ะแต่หลบแล้ววิ่งอ้อมไม่เอาอ่ะโอ้นึกว่าจะยิงแต่จังหวะยิงจังหวะจะจ่ายให้โอลิเซ่แล้วโอลิเซ่เลือกชิปนะครับบอลไปชนคานบนกระเด้งออกมาครับโอ้โหถ้าเข้านี่คลาสสิกสุดๆนะครับประตูนี้
0: อ้าวทิ้งยาวมาลูกนี้มายังมงดักไว้ได้ครับซาลิบาลูกกลางอากาศครับโดนกันอยู่ฝรั่งเศสเราลงมาเล่นบนพื้นดีกว่าครับปาเมกาโนโดนไล่เข้ามาครับจ่ายขึ้นหน้ามาเดมเบเล่ให้ออกมาอีกทีโอลิเซ่ตอนนี้เริ่มจะฉีกไปอยู่ทางขวานะครับจ่ายไซก้อยขึ้นหน้ามาครองได้ด้วยครับเอ็มบัปเป้รอก่อนครับโอลิเซ่เติมมาช่วย
1: ยังไว
0: เอาแล้วครับไมเคิลโอลิเซ่โยกหลบไปอีกครับโอ้โหวันนี้ดอสกี้ครับโดนหลบไป 5-6 ทีแล้วก็ได้ยิงมาลูกนี้ปัดไว้หมดอีกทีไม่ตรงกรอบครับลาบิโอโอ้โห
1: ลาบิโอยังไม่อยากเชื่อตัวเองครับยิ้มแย่ๆเลยครับมงจอหน้าโกออกครับโอ้โหแต่ฝรั่งเศสสุดๆอันนี้ลูกก่อนหน้านี้นะครับเดียมเป้แตะหลบไปให้โอลิเซ่โอ้โหจะยกแบบชิปข้ามตัวนะครับและนี่จังหวะของโอลิเซ่ครับถึงเส้นหลังยึกยักอยู่ใจตบกลับเข้ามาเดมเบเล่ยิงติดเซฟลาบิโอซ้ำโคกต่อจอหลุดกรอบเหลือเชื่อครับ
0: โอ้โหเดอชองก็สะบดครับไม่อยากจะเชื่อครับว่าลาบิโอจะโบกไม่เข้าครับอ้าวอีรักเหมือนจะเปลี่ยนตัวนะครับอ้าวเลบินซูลก้าครับ
1: ลงมาแล้วครับ
0: ลงมาแล้วนะครับเลบินซูลก้าเตะในไทยลีกนะครับโอ้อีรักมันไม่ไหวแล้วครับฝรั่งเศสมาดูเดือดเหลือเกินนะเอามีตัวนึงลงมาด้วยครับก็เป็นยูเซฟอามินนะเปลี่ยน2คนนะครับอิรักครับเอ้าเตะวืดดีครับซูลก้าโอ้โหมาถึงประทับใจเลยฮะ เอาแล้วเบซิลโดนเร่งเข้ามาครับต้องรีบเตะออกข้างไปก่อน
1: โอ้แล้วอิรักนี่เปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าครึ่งแรกก็เปลี่ยนไอ้ฮุเซนออกนะครับ
0: ไอ้เมนฮุเซนก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ส่งไอ้ของนาเบอร์9ลงมานะครับเอาฮามาดีบอสกี้ครับครึ่งหลังนี่โดนหลบไป3ทีแล้วนะครับ
1: โอ้บอกไม่ไหวครับเจอทั้งเดมเบเล่เจอทั้งโอลิเซ่เอาละโกโอ้โห
0: คอนเทนต์หน้าดูครับอิรักสุรก้าครับขวดยาวขึ้นหน้ามาข้างหน้าจะเก็บบอลได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับเป็นฝรั่งเศสตัดบอลกลับไปครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ขอใกล้ๆครับชูสกุนเด้กลับมาครับอุปาเมกาโน่ตั้งลำได้แล้วครับมีมานูโกเน่ครับมารับอยู่
1: ที่นิวเจอร์ซีย์15นาทีผ่านไปก็ยัง 0-0 นะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลครับแต่ทำได้ดีขึ้นนะครับเซเนกัล
0: นี่ก็มีปัญหานะครับเห็นบอกว่านักบอลอะไรเงินก็ไม่ออกนะ มีปัญหาแต่ตามสไตล์แอฟริกาเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องการเตรียมทีมอะไรต่างๆนะครับ
1: เซเนกัลนี่ถือว่าดีกรีแชมป์แอฟริกาเหมือนกันนะครับ
0: ใช่
1: ถึงมันจะโดนริบไปนะ
0: ก็เขาบอกนักบอลก็บ่นว่าแบบตั้งแต่ได้แชมป์แอฟริกาอะไรโบนัสอะไรก็ไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เลี้ยงอะไรก็ไม่ได้นักเตะเข้ามาด้วยใจครับ
1: วันนั้นอะไรอีหร่านนะหรืออะไรที่เสมอแล้วผมแจกโรนัลด์คนละ
0: เ
1: ลื่อน
0: เหรอเออโอ้โห
1: คือเซเนกัลมาเรื่อยแล้วตอนนี
0: ้จังหวะนี้เอ็มบัปเป้ไปผักซีดานนะครับ
1: อุ้ย
0: ซีดานดิบาวฮะครามครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาอิรักตัวนี้ก็พยายามทิ้งยาวนะครับแต่ว่าข้างหน้ามันเก็บไม่ได้ครับเพราะหลังฝรั่งเศสนี่ โอ้ทั้งปาเมกาโน่แล้วก็ซาลิบาก็แข็งแกร่งครับ
1: ดอสกี้ดอสกี้บอกช่วยหน่อยเว้ยไม่ไหวเว้ยโบยนะครับดอสกี้ตอนนี
0: ้โอ้โบยไม่รู้โบยกรรมการหรือโบยเพื่อนครับ
1: เออ
0: โอ้ปล่อยให้ดวลเดี่ยวกับโอลิเซ่กับเดเบเล่ก็ตายสิครับ
1: สลับมาเรื่อยยังดีกุนเด้ไม่ค่อยเติมนะข้างหลังเนี่ยซึ่งแรกที่เล่นเนี่ยก็ปีกออกมาแล้ว
0: มาแล้วนั่นเนี่ย
1: มาเลย
0: โอ้ดอสกี้บอกเดือดร้อนอีกแล้วครับบุกมาทั้งขวาอีกแล้วมาแต่ว่ามาช่วยตัดไปได้ครับบาเยสลอสกี้ครับย้อนกลับมาอาครามครับเปิดยาวขึ้นหน้ามาเนี่ยโดนชนครับคราวนี้ได้ฟาวโอ้โหร่วมไปหมดแล้วครับเอาฮามาดี
1: คือฝรั่งเศสนี่ถ้าจะโดนโต้หรือว่าอิรักจะขึ้นมาเนี่ยตัดทันทีนะครับตั้งแต่บริเวณกลางสนามครับดันขึ้นมาสูงเลยครับลาบิโอไม่อยู่ก็อุปเมกาโน่ครับขึ้นมาชนเสียฟาวแต่ว่าก็มันไม่อันตรายอะไรนะครับ
0: ฮุเซนอาลีถอยกลับมาครับซิดานิกบาวก็จะเป็นตัวออกบอลให้กับอิรักนะครับขอสั้นๆครับก็ยังขึ้นลำบากนะครับฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรนะครับเนี่ยเลยแดนพวกเขามาหน่อยนึงครับค่อยๆบีบซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองนะครับอิรักอัครามไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยเราถอยกลับมาครับซีรานิกบาวเหมือนเดิม
1: แน่น
0: ใช่แล้วเผลอไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกตัวรุกฝรั่งเศสนี่เร็วๆทั้งนั้นนะครับ
1: ก็กลัวเสียบอลด้วย
0: จังหวะเผลอๆนี่วิ่งไล่บีบมานี่ยุ่งนะครับตัดไปได้อีกแล้วครับวาเมกาโน่แน่แล้วก็ลาบิโอครับหนีเอาตัวรอดมาถอยกลับมาที่ซาลิบาครับขอใกล้ๆครับลาบิโอกลับมาวาเมกาโน่ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนจากชุดเมื่อชนะเซเนกัลนี่3คนนะครับ
1: ครับลูกาดีนก็ลงมานะครับ
0: มีมานูโกเน่ที่ลงมาเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับ
1: บาโคล่า
0: ก็แบลลี่บาโคล่าแทนเดซลีดูเอ้นะครับเพื่อนร่วมทีมเปเช่ลาบิโอครับให้มาครับแบลลี่บาโคล่าประจำการอยู่ฝั่งซ้ายครับเลี้ยงเลาะมาก่อนเล่นกับลูกาดีนยกกลับไปกับลูกาดีนอีกทีครับมาแต่ว่าบาโกล่าไม่ขยับไปข้างหน้าครับคืนกลับมาครับลาบิโอบาโกล่าครับไหลามาลูกนี้น้ำหนักขาดครับมาน่าจะติดน้ำนิด
1: ๆฮุเซนอาลีครับสไลด์ออกข้างไปก่อนครับถึงดูก็ดีเนี่ยได้เปิดนะครับ
0: ก็มันทุ่มของฝรั่งเศสครับอยู่ที่ซาลีบาของใกล้ๆครับอูริเซมันเจ็บไปแล้วครับเซเนกาล
1: ดูเจ็บเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ผู้ตัดสินจะแจกใบอะไรหรือเปล่าครับผู้เล่นของเซเนกาลเซนเตอร์นะครับ
0: เดี๋ยวล่ามาลูกนี้ยิงลูกนี้ชันแลบครับเดมเบเล่ต่อไปลูกเตะมุมเลยครับของฝรั่งเศสครับ
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรครับลูกมาเล่นต่อได้ครับเนกิเต้
0: เล่นสั้นมาแล้วนะครับฝรั่งเศสลูกาดีนครับเปิดโค้งๆมาลูกนี้ลอยมาม่งครับมาแต่ว่าโดนไม่เต็มครับซาลิบาอ้าวแล้วไปฉลับครับได้ลูกเตะมุมอีกที
1: โอ้คือตรงนั้นน่ะผู้เล่นอิรักอยู่กันเต็มเลยนะครับฝรั่งเศสมีซาลิบาคนเดียวเล่นเร็วมาแล้วครับ
0: เล่นเร็วมาแล้วดูดมาลูกนี้แล้วก็เดมเบเล่ยิงลูกนี้มาเข้าข้างตาข่ายครับโอ้เกือบไปครับเดมเบเล่ดึงมาแล้วก็ยิงเร็วเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบ
1: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เล่นตามช่องดีจริง
0: ๆใครเลย
1: ฟินิกซันไอของฟินิกซันไอทีม NBA อะไรคีเลสพีอะไรอย่าง
0: อันหร
1: อมาดูด้วยครับคีเลนคีเลสพี
0: ของสนามนู้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะเดมเบเล่ลูกนี้ได้ยิงที่เรียบร้อยครับโอ้โห
1: ซาวิตี
0: ้เออโอ้ไหลแล้วครับตอนนี้ครับเดมเบเล่
1: ซ
0: ัดด้วยขวาเข้าไปครับ 3-0
1: นิ่มๆครับลูกนี้โอ้เมื่อกี้ไอ้ลูกที่แกยิงเข้าข้างหน้าต่างนะล่าช้ายังไม่มาเลยนะครับ
0: เออ
1: นี่แกยิงเข้าไปแล้วครับโอ้
0: คือเหมือนอิรักเสียบอลง่ายมากอ่ะครึ่งหลังอ่ะ
1: 3-0 ครับ
0: มันนี่มันเอเชียแล้วนะเมื่อกี
1: ้นาทีที่66นะครับประตูของเอ็มบัปเป้นี่54ครับเดมเบเล่นี่66ห่างกัน12นาทีเองครับ
0: เดี๋ยวดูจุดเริ่มต้นนะครับภาพตัดมาได้ก็เป็นเดมเบเล่ครับ ได้บอลในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปครับเนี่ยอิรักจุดเริ่มต้นยังไงครับเนี่ยไปเสียบอลเนื้อโอลิเซ่ได้บอลแล้วก็ดีต่อจ่ายต่อให้กับเดบูดิโอลิเซ่
1: แอซิดอีกแล้ว
0: แอซิดอีกแล้วนะ
1: โอ้โหแล้วแอซิดด้วยแบบดีดดีดนะครับดีดดีดด้วยข้างเท้าด้านซ้ายครับ
0: โอ้ยอย่าเล่นดีมาก
1: เสร็จแม่เสร็จแล้วแน่นอน
0: โอ้โห
1: แล้วตอนนี้อีกคู่หนึ่งไฮเดชันเบรกนะ
0: ครับ
1: ไฮเดชันเบรกก็แฟนนอร์เวย์ก็เล่นไวกิ้งไปก่อนแล้วพายเรือ
0: พายเรือ
1: พายเร
0: ือ
1: พายเรือ
0: ส่วนคู่ของเรานี่จะไม่มีไฮเดชันเบรกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีอยู่ด้วย
1: โอ้โห
0: โอ้อาเมดเบซิลบอกหยุดเถอะ
1: ช่วยหยุดหน่อย
0: เออเอาแล้วเปลี่ยนตัวอีก
1: ครับ
0: โอ้โหไม่มีความเกรงอกเกรงใจผู้บรรยายบ้างเลย
1: ครบแล้วครบแล้ว
0: เหรอ
1: เออก็หมดแล้วเนี่ย
0: อะไรเนี่ยมุสตาฟาซาดอนนะครับลงมาหมายเลข25นะครับเอาไม่ใช่25ดิ
1: 21ไอมา20นี่ไอมานะครับ
0: ดูผิดดูผิด
1: แล้วก็21นี่มาโกครับ
0: ไอมาเชอนะครับแล้วก็21นะครับมาโกฟาจิ
1: มาโกฟาจิปังหลังมาโก้นะครับฝรั่ง
0: เงอก็เปลี่ยนอีก2คนนะครับก็เป็นบาเยสออกนะครับอิบรีมบาเยสปีกซ้ายนะครับก็เป็นมาโก้ฟาจิลงไปนะครับ
1: วันนี้ก็ต้องบอกว่ายากนั่นแหละครับสำหรับอิรักก็ลุ้นให้อย่าโดนเยอะแล้วกันครับ
0: ก็อีกคนหนึ่งก็เป็นทางหมายเลข16นะครับ
1: คนที่
0: มีอัลอามารีอัลอามารี
1: โดนใบเหลืองอยู่ด้วยนะครับอัลอามารีมิดฟิลด์ตัวกลางครับ
0: โอ้โหผู้เล่นตัวจริงยังจำชื่อไม่ค่อยได้เลยฮะขยันเปลี่ยนสำรองลงมาอีก
1: ซูลาก้าไงไปไหนเนี่ยยังไม่เห็นเลยลงมา
0: เมื่อกี้ลงมาแทนไอ้ทาชีนจ่ายพลาดไว้อ่ะฝรั่งเศสตัดบอลได้อีกแล้วครับดัลลี่บาโคล่าเขี่ยกับหลังมาโอ้เล่นกันชิวดีเหลือเกินนะฝรั่งเศสสกอร์3-0ไปแล้วครับบอลอยู่ที่อาเดียงลาบิโอเฮ้ยฝรั่งเศสก็เปลี่ยนตัวเว้ยลายันเชกีฮะ
1: เชกีนี่นัดแรกลงไหมเดเบเล่ลงเดเบเล่กับโอลิเซ่ออกนะครับ
0: เ
1: อาดูเว่เชกีลงมา
0: สลับสลับกันเล่นบ้างนะครับส่วนนี้ก็เป้ยังอยู่ครับมองไปที่สี่ตี
1: การแฮตทริกแน่นอน
0: อ
1: ะเผลอๆมอง4ลูกด้วย
0: แต่พี่ตามเมซี่อยู่2นะครับ
1: ครับ
0: ได้บอลแล้วครับดูเอ
1: ้พี่โดบอกยิงกันไม่เกรงใจอ้วน
0: ส่วนพี่โดบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเล่นต่อครั้งหน้าด้วย
1: โอ้ยพี่ครั้งหน้าพี่ก็45แล้วนะพี
0: ่พี่โดบอกเฮ้ยร่างกายยังไหวเพราะว่าโรนโดมันเคยมีตอนที่เขาอายุ30กว่าหรืออะไรใช่ป่ะแล้วเขาไปตรวจเขาบอกอายุจริงจริง
1: จริงอายุจริง
0: ไอความแข็งแรงมันเหมือนคนอายุ20กว่า
1: หมอใจป่ะ
0: แกคงเราตรงนั้นเนี่ยมาเป็นนั่นไงไมสโตนแก
1: 15ประตูเหมือนกันนะก็ไม่ได้โอ้โหไม่ได้คิริวิเล่เลยนะโรนัลโดเนี่ย
0: คิริโดโรนัลโดเหรอฮะ15
1: ฟุตบอลโลก15
0: หรอ
1: ตรงนี้สถิติขึ้นมา
0: โรนัลโดอ้วนมากฝรั่งเศสลุยต่อครับชูสกุนเด้ดูเอครับฝากนายมารายันชากีอ้าวมาไว้ครับตำแหน่งกันพอดีครับโอ้โหปั๊มมาโนโกเน่บอลทะลักไปถึงผู้รักษาประตูครับอาเมดเบซิลขอใกล้ๆครับอัคราม
1: อ๋อโรนัลโดนี่8ลูกนู้นแปดลูกแปดลูกอันนั้นโรนัลโดใหญ
0: ่โรนัลโดอานายโอ้ยจะไปเรียกโรนัลโดอ้วนก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าบูลลี
1: ่นี่ขึ้นมาโรนัลโดไอเราก็นึกว่าโรนัลโดนี่เดียวเลยหกสมัย8ลูกแต่คราวนี้ยังเล่นอยู่นะ
0: เล่นอยู่แต่ว่ายังไม่ยิงเลย
1: ก็เล่นไปเกมเดียวเองแต่ว่าอาจจะโดนวิจารณ์เยอะแต่เกมเดียวก็ยังมีโอกาสเยอะนะครับหลายๆทีมที่เกมแรกไม่ดีก็กลับมาเล่นดีนะสเปนอย่างบราซิลอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่
1: นั่นดูยาว
0: ๆมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ต่อสู้อ่ะถ้าผู้ต่อสู้มารับลึกๆแน่นๆก็บางทีมันเจาะไม่เข้าครับ
1: อยู่ที่โค้ชด้วยแหละโรเบโตมาร์ติเนสโอ้โหไม่เอื้อพี่โดเลยไม่เหมือนสกาโลนี่อ่ะ คาโรนี่ทุกคนปั้นเมสซี่อย่างเดียวเลย
0: ฮีโดเขาก็ปั้นวันนั้นก็ไปแย่งบูโน่ยิงอยู่ฮะเขาให้บูโน่ลูกนั่นแหละโอ้โหฟิโดอยู่ข้างหน้าซัดเลยครับไม่ถามสุขภาพบูโน่สักคำดอสกี้ครับให้มาโอ้ยลักข้ามแดนลำบากมากนะครับเนี่ยมาอยู่ที่ซีดานอิกบาวครับยังอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยครับพอสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องเปิดยาวครับพอเปิดยาวก็ฝรั่งเศสรอมงอยู่แล้วครับเนี่ยทิ้งยาวมาครับซาลิบาบอกขอบคุณมากครับขนมหวานเลยลูกาดีนครับกระโดดขึ้นหน้ามาอีกทีสุลก้าครับมงสวนคืนมาครับต่อไปติดฝรั่งเศสเหมือนเดิมครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน
1: ่พอต่อไม่ได้เปิดยาวแล้วก็เสร็จขาดความแน่นอนข้างหน้าก็เก็บบอลไม่ได้
0: ใช่เพราะอีกข้างหน้าอิรักอ่ะถ้าเป็นตัวเดิมอ่ะเอเมนฮุสเซนตัวนั้นตันดีตัวใหญ่แต่ว่านี่เอาฮามาดีเล็กกว่าลุยขึ้นมาเองครับลากมาเรื่อยๆครับแล้วครับตัวสำรองนะครับอามินยูเซฟอามินครับอามินลุยไปลูกนี้แบลลี่บาโคล่าสไลด์ออกหลังไปครับไปลูกไปมุมของอิรักครับ
1: โอ้โหดูคนมาสไลด์เป็นแบลลี่บาโคล่านะครับปีกช่วยทั้งทีมวันนี
0: ้
1: วันนี้มาปึ๊กมากครับฝรั่งเศส
0: อิรักบอกเซ็งเลยครับจะมาขยันอะไรนักนี้ครับ
1: เอ็มบัปเป้ยังไล่อ่ะ
0: เออ
1: รอดูแชกีจะไล่ใช่ป่ะ
0: แชกีน่าจะไม่ตอนนี้กำลังคิดท่าดอบอลอยู่
1: ครับโอ้ตัวเยอะจริงๆนะใช่ฝรั่งเศส
0: ใช่เป็นแบบเรียกว่ายุคทองนี่นะครับแล้วก็อิรักจะเปิดเตะมุมเข้าไปนะครับซีดานอิกบาวเปิดมาโค้งๆจะได้ยิงด้วยครับแม่สุลก้าแต่ว่าข้ามคานครับ
1: โอ้โหนี่นักเตะไทยลีกเกือบยิงประตูในบอลโลกแล้วโอ้คือเตะบุมนี่บอลมันเลยมาหมดนะครับสุลก้าไม่จับครับตัดสินใจยิงจังหวะแรกอ้าวแต่กล้องรีเพย์มาให้ดูประตูที่3ของฝรั่งเศสเฉย
0: นี่ลูกจ่ายของโอลิเซ่ไงโอ้สุลก้าบอกแล้วภาพช้าของอัวล่ะ
1: โอ้นานๆอัวได้ยิงดี
0: เออ
1: ไม่ให้ดูภาพช้าเลย
0: ไม่มีภาพช้าให้ดูครับโอ้โห
1: เป็นเปเล่บอกลูกนี้ไม่จ่ายแล้ว
0: โอ้ถ้าจ่ายโอลิเซ่เครืองอ่ะให้มาสักขนาดนี้แล้วครับ
1: โอลิเซ่ยิงยัง
0: ยัง
1: นะแรกยิงนะยิงนะ
0: แรกเป้สองไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอนนี้รักชักคึกครับลุยขึ้นมาครองไว้ได้ครับมาที่ซีดานอิกบาวแล้วครับบีบให้ฝรั่งเศสต้องลงไปรับลึกเหมือนกันนะครับชุดนี้ของอิรักโอ้เดี๋ยวพอฝรั่งเศสรับลึกนี่จะเจาะได้หรือเปล่าเนี่ยซีดานอิกบาวครับสวิตข้ามฟ้ามาเลยครับมาทางขวาอ้าวว่างด้วยครับฮุเซนอาลีจะ 1-2 ครับแต่ว่าเพื่อนไม่คืนครับอามินมาขอกันใกล้ๆครับยูเซฟอามินตัวนี้ลงมาจี๊ดจ๊าดใช้ได้ครับฮุเซนอาลีให้เข้าช่องมาสวยครับแล้ววิ่งสอดมาลูกนี้เปิดกลับมาอีกทีแม่ไปติดนิดนึงแล้วฝรั่งเศสจะโต้ครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ปั๊มตรงนี้เอาไม่ใช่ครับเป็นดูเอ้ครับขอไ
1: เบอร์คล้ายกันครับเบอร์20
0: รถท่ามันเหมือนกันเลย
1: เออผมก็นึกว่าเอ็มบัปเป้เหมือนกันเมื่อกี้
0: เหรอ
1: เอ้า
0: เอาเปิด
1: เอ้า
0: ได้ชา
1: โอ้โห
0: หลุดกรอบออกไปครับ
1: เอาฮามาดี้ครับโอ้กองหน้าที่ลงเป็นตัวสำรองโอ้โหได้ชาร์จลูกนี้บอลมันจะเสียบโคนเสาอยู่แล้วแต่หลุดออกนิดเดียวโอ้ลูกนี้ขนาดมีตัวประกบอยู่นะครับแต่ยังเข้าถึงบอลครับมีประกบอยู่กับซาลิบาไม่ล้ำด้วยครับ
0: ซาลิบามีดึงนิดนึงอ่ะ
1: โอ้ลูกาดีนยังมาช่วยก็ถือว่ารบกวนดีเหมือนกันนะครับโอ้โหยังสุดท้ายโดนนะครับ
0: สไลด์โดนนะแต่ว่า
1: เสาไปนิดเดียว
0: กรอบครับแล้วโอ้เอาเจ็บด้วยครับเอาแล้วกองหน้าก็ไม่มีแล้วเปลี่ยนครบแล้วด้วยนะ
1: เปลี่ยนครบแล้ว
0: เออยังไงครับเนี่ยเอาฮามาดี้เดี้ยงไปแล้วครับ
1: คือลูกเนี้ยเสี่ยงเจ็บมากครับลูกที่พุ่งเข้าไปโอ้แบบใช้กล้ามเนื้อต้นขาแบบแต่ลูกนี้ถึงต่อให้ตรงก็ไม้เบนยองก็น่าจะเซฟได
0: ้มาแล้วแหละลูกมันไม่แรงนะครับมันไม่แรงแต่ทิศทางมันได้เสียว
1: แต่อย่างน้อยก็ดูดีขึ้นนะครับอิรัก
0: อันนี้ก็มีได้ยิงไป2ทีแล้วนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็สุลก้าครับซึ่งไม่มีภาพช้าให้ดูฝรั่งเศสโอ้ทิ้งยาวมาเลยครับลูกนี้มาปล่อยรอครับสุลก้าบอลลึกมาถึงอาเมดเบซิลแล้วก็พยายามจะสู้นะครับอย่างน้อยๆก็แพ้ก็ขอแบบมีสกอร์หน่อยครับ
1: เพิ่งยิงประตูในบอลโลกได้2ลูกนะครับอิรักเนี่ยลูกที่ยิงนาทีแล้วใส่เซเนกัลนี่เป็นประตูที่2นะครับ
0: แต่ตอนไปปี86ได้สุดยอดแล้วนะเพราะตอนนั้นโควต้ามันน้อยนะ
1: 22

0: สี่ทีมเออสุดๆตอนนั้นเก่งนะโอต้าเอเชียอะไรมันก็น้อยได้ไปสุดยอดแล้ว
1: แล้วฝรั่งเศสนี่อย่างที่บอกคือชนะเคยชนะด้วยระยะห่างในบอลโลกมากสุดคือ4ลูกนะนี่3เลยนะ
0: โอ้ตอนนี้อิรักนี่ชักคึกแล้วครับโยกมาสวยครับแล้วก็เปิดลูกนี้มาติดบล็อกได้เป็นลูกทุ่มครับอิรักชักบุกครับตอนนี
1: ้โกฟาจิครับลงมาก็ขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายครับคึกคักดีครับคนดู 60,000 กว่านะครับวันนี
0: ้เออแล้วไอ้นัดฝนไม่ตกนี่ไม่มันนั่นนะ
1: 68,000
0: นี่เห็นเต็มว่างเต็มเลยไอ้นัดเนี้ยโอ้โหมาเจอ
1: ไอ้ที่ฝนตกนี่ก็ดันมากันเยอะ
0: มาเต็มสนามจริง
1: 68,324 คนเลย
0: 68,000 นี่ก็เต็มความจุเลยนะ
1: ใช
0: ่ๆเออ
1: โอ้ค่า XG ก็ไม่แย่นะอิรักอ่ะ 0.74 นะไม่ถึง1แต่ว่าก็โอเคอยู่
0: แต่จริงๆดูก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่มันจะได้ประตูอะไรเท่าไหร
1: ่ก็ดูเมื่อกี้ไอของอัลฮามาดีนะใกล้เคียงสุด
0: ใกล้เคียงสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: ซึ่งลูกนั้นก็เอาตรงๆก็ไม่โกมันก็พุ่งมาถึงอยู่แล้วอ้าวคริสเตียนกาลัมเบอร์ครับ
1: ได้ดูอยู่เกมนึงอ่ะเกมเมื่อวานสเปนเลยที่จับไปตรงไอบนอัศจรรย์เนี่ยไอด้านมาอยู่ที่จอเกฟ
0: อ่
1: ะนั่งหลับ
0: เอ้าโอ
1: ้ฟริม
0: เลยไม่รู้แกเลิกกับยังคบกับภรรยาอยู่ตอนนั้นนี่เป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆอ่ะ
1: นะ
0: กาลอมเบอร์อ่ะ
1: โอ้โห
0: สวย
1: ยอดอ
0: ่
1: ะ
0: แบบสวยมากอ่ะ
1: เออ
0: หลุยส์จะมาครับรายานชากี
1: นี
0: ่หลบไปแล้วครับโยกหลบมาหนึ่งชากีจ่ายเข้ามาข้างในลูกนี้ติดครับอิรักเคทิ้งออกมายังไม่พ้นอันตรายครับบอลอยู่ที่ลาบิโอซาลีบาครับโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักกันทั้งทีมครับขอกันใกล้ๆครับเอ็มบัปเป้เขี่ยมาครับชากีหรือกาดีนที่รายันชากีครับชากีเขี่ยกลับมาครับมานูโกเน่รายันชากีอยู่ครับอิรักก็ถอยลงไปรับกันทั้งทีมเหมือนกันครับ
1: มีพ่อมาดูด้วยครับ
0: ชากีงัดมาลูกนี้สวยครับหาแล้วครับลูกาดีนลูกาดีนให้ต่อมาอีกทีนึงเอ็มบัปเป้สุดเส้นแล้วครับในกรอบเขตโทษโยกลงมาแล้วก็ทิ้งตัวลงไปผู้ตัดสินบอกไม่ฟาวครับโอ้โหประธานเป้นอนดิ้นเลยครับ
1: คือมันตามสูตรเกินลูกนี้แตะไปแล้วก็จะวิ่งชนเขาแล้วก็ล้มอ
0: ่
1: ะ
0: สิน
1: บอกไม่เอา
0: โทษเอาจุดโทษครับ
1: เป๊ะไป
0: เห็นว่าเป๊ะครับ
1: เออ
0: แต่ว่าทุกจังหวะในกรอบเขตโทษเขาก็เช็คอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ยาก็คงจะดูภาพอยู่ครับ
1: ผู้ตัดสินอยู่ไม่ไกลด้วยครับเห็นชัดแล้วรีบโบกมือเลยเห็นว่าเป้นี่นอนแผ่หลาเลยครับ
0: เด็กไม่ได้ของเล่นเลยครับ
1: คือชนปุ๊บแกกระเด้งเลยอ่ะ
0: ชายกีก็บอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวปั้นใหม
1: ่โอ้โหเป็นไงยิงจังหวะแรกเลยโอ้โหหลุดกรอบครับโอ้โหถ้าเข้านี่คลาสสิกอีกแล้วว่าฝรั่งเศสว่าลูกนี้เอ็มบัปเป้ไม่จับนะครับเดี๋ยวดูจังหวะลุ้นจุดโทษก่อนครับบางทีก็ให้ได้นะ
0: มันยากนะลูกนี้
1: มันเบา
0: เหมือนแกกระโดดเข้าไปชนเขาอ่ะกระโดดเข้าไปหาเขาอ่ะแต่ว่าลูกนี้โอ้โหเคยไปยิงขวาครับลูกนี
1: ้ถ้าเป็นพวกไอ้พอเทียนนี่ไหมไอ้โอลิเวอร์โอลิเวอร์จะให้ลูกนี้
0: อ๋อพวกนั้นเขาเพี้ยนนะครับไอ้พวกนั้น
1: แต
0: ่ไม่ได้พวกลูกเหรอฮะพวกนั้นอ่ะ
1: โอ้โหแล้วดูนานนานนะ
0: นี่ดูอีกอ่ะยังไม่มีอะไรอีกอ่ะ
1: ไม่ไอ้ถ้าเป็นผู้สินอังกฤษ
0: อ๋อใช่ใช่
1: คุณแฮตทริกไหมวันนี้สิบนาที
0: นี่สิบอะดูทรงแล้วนะเพราะตอนนี้เพื่อนเริ่มปั้นแล้วเราสมุนลงมาแล้วไงรายันแชกี
1: อะแชกีนี่ชอบจ่ายด้วยไม่ชอบยิง
0: โอ้โหแล้วลมพัดแรงด้วยนะในสนาม
1: โอ้โหบอลเตะไม่ไปอะ
0: นี่ไง
1: โกเตะมาโกอิรักเตะมาไม่ถึงครึ่งสนามครับโดนลมต้านครับ
0: เสร็จลุยต่อครับรายันแชกีบอลโชว์หน่อยดิ
1: จะได้หายง่วงเลย
0: อุปาเมกาโน่ไปมาครับมานูโกเน่ครับฝรั่งเศสก็ค่อยๆบิ้วเกมกันไปครับฝรั่งเศสมีรอเปลี่ยนตัวอีก2คนนะครับโอ้แทงช่องมาลูกนี้หลุดไปแล้วครับแบลลี่บาโคล่าบาโคล่าไม่ยิงแล้วไม่จ่ายโอ้
1: โหนี
0: ่แกก็ปั้นเนี่ยมาเป๊ะเกิน
1: ปั้นเกินลูกนี้ต้องยิงแล้วโอ้โหหลุดไปอย่างนี้ไม่ยิงโอ้โหเห็นมาเป้อยู่รีบจ่ายเข้ามาโดนสกัดครับ
0: เป็นอะคลามนะครับสกัดออกหลังไม่ได้แล้วก็แต่มุมเล่นสั้นมาครับชากี แล้วก็ให้เข้ามาข้างในครับลูกาดินยอดมาลูกนี้โหม่งทิ้งออกมาได้ครับแถว2ชูสกูนเด้เก็บได้ครับฝรั่งเศสขึงต่อลูเวมาทางซ้ายครับเอ็มบัปเป้ครับเอาละครับเอ็มบัปเป้กระตุกมาเข้าเท้าขวาอ้าวผู้ตัดสินบอกมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับขอโทษด้วยครับท่านประธาน
1: ครับจะเปลี่ยนตัวครับเป็นเมโลกุสโตนะครับโอกาเน่ดาวรุ่งนะครับ
0: อากิยุก
1: มันต้องอ่านอะไรอ
0: ากิลุชอากิลุเออ
1: ไม่ใช่อากิลุเช่ใช่ไหมอากิลุช
0: อ
1: ันนี้ก็ได้ข่าวว่าเก
0: ่
1: ง
0: เก่งนะ
1: ตัวเนี้ยได้ข่าวว่าเก่งเนื้อหอมอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ก็แทนบาโคล่ากับชูสกุนเด้นะครับตามตำแหน่งนะครับก็ถอนแบ็คขวาออกแล้วก็ส่งมาโลกุสโตลงไปแทนครับโอ้โหโลกุสโตนี่บุกหนักกว่าเดิมอีกอะลักบอกพอแล้วจะอะไรกันลักหนาครับ
1: โอ้นี่ถ้าบอกแบ็คฝรั่งเศสแบ็คฝรั่งเศสนี่อาจจะมาไทยทั้งคู่เลยไอ้ลูกกระดินนี่มาอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: เชลซีก็อาจจะมา
0: เดี๋ยวต้องรอดูนะแต่ว่าแอสตันวิลล่านี่คอนเฟิร์มนะครับว่ามาไทยนะมาเตะกับบีจีนะครับ
1: แชมป์ยุโรปนะ
0: แชมป์ยุโรป้าเลวินชูลาก้าโอ้ลักชูลาก้าครับข้ามฟากมาเลยครับน้ำหนักเป็นยังไงไม่ถึงครับติดมาโลกุสโตไม่แต่ว่าเตะขึ้นหน้ามาก็ไม่มีเพื่อนอยู่ครับขอกันใกล้ๆอีลักก็พยายามจะทำเกมสู้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: โอ้แต่ฝรั่งเศสแน่นจริง
0: ปึ๊กหน้าเนี่ยนี่ขนาดเปลี่ยนมา4ตัวแล้วนะอามินอามินสับรอครับมาลูกาดินยืนเฉยเลยครับไม่หลงครับโอ้อามินบอกหลงให้หน่อยเถอะลายันชายกีบอกเดี๋ยวพี่ทำให้ดูลายันชายกีโดนอัดสิครับอามิน
1: ไม่ฟาว
0: ไม่ฟาวด้วยครับสอยไปแล้วครับโอ้โหมาเลี้ยงวนต่อหน้าครับลายันชายกี
1: โอ้วนก็รอบนึงครับอยู่เฉยเลี้ยงไปข้างหน้าก็ได้ครับแต่แกเลี้ยงวนครับแล้วโดนอัดครับไม่ฟาวด้วยครับแน่นอนยิงลายันชายกี
0: แต่แกไม่ค่อยมีปากเสียงอะไรเท่าไหร่นะ
1: เออ
0: ไม่ค่อยมีปากคำอะไร
1: แต่นักบอลแบบนี้มันก็เป็นสีสันดีนะ
0: ใช่ใช
1: ่มันต้องมีประดับวงการเนี่ยนักบอลแบบ
0: นี้มันก็เหมือนสมัยก่อนเราก็ชอบพวกแบบเนี้ยโรนัลดินโญ่อะไรพวกเนี้ยม
1: ันมีท่าอะไรพวกนั้นนะ
0: เออมึงดักไว้ได้นะครับซิลาก้าซิลานิกบาวคืนไปครับซึ่งปัจจุบันมันหายากไงผมโค้ชเขาไม่ค่อยปล่อยให้นักเตะแบบมีสละในการเล่นแบบเนี้ย
1: คือเมื่อก่อนมันก็จะมีนักเตะบราซิลที่ทรงนี้ทุกคนแต่เดี๋ยวนี้บราซิลก็ยังไม่ค่อยเล่นแบบนี้เลยแข็งไปหมด
0: แข็งไปหมดเพราะมันก็พอไปเล่นในยุโรปก็ต้องตามระบบ
1: ไอ้พวกแบบนี้นี่กลายเป็นของแปลก
0: ใช่ก็ได้ฟ้าไปครับมาโก้
1: เดี๋ยวอีกประมาณ5ทีนะครับเกมที่ฟิลาเดลเฟียครับ
0: ส่วนคู่นอร์เวย์ก็ยัง 0-0 นะครับเอ้ายิงไกลมาลูกนี้มาเซเนกัลครับอ๋อไม่ตรงกรอบ
1: ก็ช่วงแรกๆแต่เป็นนอร์เวย์ทำได้ดีนะครับแต่ว่าเซเนกัลก็ยกระดับมาตรฐานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสูสีครับคู่นั้นยังเป็นไปได้นะครับทั้งสองทุกหน้าวันนี้ออกได้หมดคู่นั้นก็เหลือ5ทีนะครับในครึ่งหลังครึ่งแรกครับ
0: คืนกลับมาครับอาเมดเบเซลวันนี้โดนไป3นะครับอาคลามยังไงครับไม่มีเพื่อนมารับบอลเลยครับโอ้โหเพื่อนนี่หนีไปหมดเลยสัวพลาดครับ
1: เพื่อนบอกลงมาเอาหน่อยเฮ้ย
0: นี่ต้องให้ไอมาครับไอบูมมาเอาไม่ใช่ฮะไอมาอะไรสักอย่างเลยไอมาเชอร์ครับ
1: ไอมาให้อามินครับตัวเล็กๆเหมือนกันลงมาใช้ได้นะริมเส้นสองข้างเนี่ยครับทั้งมาโกฟาจิแล้วก็อามินเนี่ย
0: จบเกมแล้วน่าจะจำชื่อนักเตะอิรักยังไม่หมดนะครับ
1: จำได้ก็ซูลาก้าคนเดียวฮะ
0: กับซิดานิกบาวครับ
1: ครับไอเอาฮามาดีนี่ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะลงมาเนี่ย
0: ดูเงินบทบาทน้อยกว่าไอเมนูเซนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เมนูเซนก็เจ็บเร็วครับ
1: เปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแฟนบอลกลับแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: โอ้รอตั้งนานอย่าเพิ่งดิ
1: เออ โอ้รีบกลับไปไหนลูก
0: ตอนฝนตกไม่กลับโทษบอลยังไม่จบเลยเอาอีก4นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศสก็มาขอไปขอมาอยู่ครับนี่ต้องให้พี่คนนี้ครับรายาชัยกีเอาไปไหนพี่โอ้โหไม่มีเพื่อนเลย
1: โอ้อะไรกันเนี่ยนี่ชัยกีจ่ายไม่ดีหรือเพื่อนไม่อยู่ในตำแหน่งเนี่ย
0: โอ
1: ้จ่ายไม่มีใครสักคนเลยตรงนี้อิรักเต็มเลย
0: แต่ว่าฝรั่งเศสตามมาได้ครับบอลอยู่ที่ประธานเป้ขวางมาครับตรงนี้มีเติมมาแล้วครับลาบิโอจับบอลไม่นิ่งเท่าไหร่ดีดคืนมาก่อนครับกุสโตกลับไปครับลาบิโอแล้วก็กุสโตวิ่งอ้อมหลังไปมาโลกุสโตครับย้อนกลับมาอาเดียงลาบิโอ
1: โอ้หูย
0: อ้าวเรียบร้อยครับขึ้นนำครับ 1-0 ครับเรียบร้อยครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะครับใช่ไหมที่ลงมา
0: ไอตัวสำรองว่า
1: เจอใช่ตัวสำรองที่ลงมาเมื่อกี
0: ้นอร์เวย์ขึ้นนำแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งครับนำเซเนกัลครับนาทีที่43นะครับ
1: ใช่ครับลูกนี้ยิงอัดเข้าไปครับพีเดอร์เซ่นครับยิงไกลนะครับแล้วเหมือน
0: ฝรั่งเศสลูกนี้ในบัปเป้ครับหลุดมาแต่ว่ายิงลูกนี้เบาเกิน
1: ไม่ดูจอไหนแล้วไปยิงนี่ก็ยิง
0: จังหวะไม่มีจังหวะลุ้นก็ไม่มีเลย
1: โอ้นี่ครับยิงให้เซเนกาเอ้ยนอร์เวย์นำเซเนกาไปแล้วนะครับ
0: 1-0 นะครับ
1: พีเดอร์เซ่นครับโอเดกาจ่ายมาโอ้สกัดไม่ดีครับ
0: คูลิบารีเปล่า
1: คูลิบารีสกัดไม่ดีครับ
0: โอ้เข้าทางเลยครับโอ้โหแจกมาให้เหมือนกันครับมา
1: โอ้โหลูกนี้จริงยิงไปตรงตัวเมนดี้นะลูกนี้น่าจะปัดได้นะครับ
0: แต่ปัดแล้วปิ้นเข้านะครับ
1: ครับ
0: เมนดี้บาร์โรอัวยังเหมือนเดิมอัวก็ไม่เอาไปเล่นที่ซาอูหรอกครับ
1: มือไม้อ่อนเหลือเกินโอ้โหลูกนี
0: ้อ้าวแต่ว่าอิรักลูกนี้จะพลิกแต่ว่าติดอยู่ที่ซาลิบาครับไม่ฟาวเอาแล้วครับฝรั่งเศสจะโต้ครับลายานแชกีครับให้มาที
1: ่
0: ให้ไปไหนแล้วพ่อเอ้ย
1: ไม่มีใครอีกแล้ว
0: มีทั้งดูเอทั้งเอ็มบัปเป้ครับโอ้จ่ายไปให้เบซิล
1: เอ็มบัปเป้วิ่งทางขวาทางซ้ายครับดูเอวิ่งทางขวาครับแกจ่ายตรงกลางครับผม
0: โอ้เยี่ยมเลย
1: สุดยอดครับ
0: โอ้ระยะแชกีครับพอแล้วนะครับนัดหน้าเนี่ย
1: 2ทีครับโอ้จ่ายแบบไม่มีเพื่อนเลยครับ
0: บอกแล้วไอ้ดอกบอลเถอะ
1: โอ้นี่นอร์เวย์นี่ก็ได้เวลาได้ประตูนาทีท้ายครึ่งแรกดีมากโอ้โหแล้วขึ้นนะ4คนมาอีกแล้วโอเดกาดไหลให้เออร์ลิงฮาลันมาแต่ว่าออกมาตัดได้เป็นดี
0: คุณนอร์เวย์นะ
1: ค
0: ุณนอร์เวย์นะ
1: ผู้ฟังต้องแยกโสดดีๆนะครับ
0: บอลอยู่ที่อัครามครับอัครามฮาเชมส่งสั้นมาครับซีดานิกบาวอยู่บริเวณกลางสนามนะครับตอนนี้อ้าวจ่ายพลาดครับเอาละครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แหวกเองเอ็มบัปเป้กระชากไป
1: ไปลุ้น
0: เอ็มบัปเป
1: ้แฮตติกไปเลย
0: ใส่เข้าครับเอ็มบัปเป้ครับบูยิงซ้ายโอ้ลูกเสาแรกครับ
1: ตั้งใจไปอ่ะลูกนี้ยิงธรรมชาติโอ้โหเสา2ไม่เหลือแล้วกะอัดเต็มๆครับเอ็มบัปเป้โอ้โอกาสแฮตทริกหลุดลอยไปเลยครับโอ้โหแต่แบบความเร็วเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วผู้เล่นอิรักยอมเลยอ่ะ
0: โอ้โหแล้วนอกจากผู้เล่นฝรั่งเศสจะปั้นเอ็มบัปเป้แล้วครับผู้เล่นอิรักก็ปั้นเอ็มบัปเป้ด้วยครับ
1: วิ่งๆมันก็หยุดเฉยครับ
0: จ่ายมาให้เฉยเลยครับโอ้โห
1: แล้วเอ็มบัปเป้ไงออกแล้วเหรอ
0: ออก
1: นี่ครับทำ2ประตูครับกิเลียนเอ็มบัปเป้วันนี้ครับ
0: นี่ครับโอ้ประตูแรกในฟ้ายังใสอยู่เลยครับประตูที่2นี่ก็เดเมเล่นะครับถวายพานมาให้
1: ลูกแรกนี่เป็นโอลิเซ่นะครับลูก2เป็นเดเมเล่ทด2นาทีครับ
0: เปลี่ยนแล้วนะมาคุตูรามลงมาครับโอ้โหตูรามบอกให้มันลงตอนนี้แต่ยังได้อยู่นะครับอลุยุบจ่ายมาลูกนี้แล้วบอลทะลักมาลาบิโอตะปบแต่ว่ามายาวไปหน่อยครับออกหลังไป
1: กล้องฟีฟ่านี่ก็แน่นอนนี่เปลี่ยนเปิดอะไรไม่บอก
0: แล้วกราฟิกมาช้าด้วยกราฟิกก็ช้า
1: เ
0: นี่ยมาไปออกแล้วนะครับเป็นตูรามนะครับโอ้โห12ประตูจาก12นัดหลังสุดให้ฝรั่งเศส
1: ก็นี่ถ้ารวมแกก็เป็นเกือบ60แล้วนะเนี่ยหรือ60แล้วเนี่ยประตู
0: 60แล้วเพราะก่อนเกมไป58ไงที่ได้เสื้อมาใส่อ่ะ
1: นี่บอกว่าคู่นอร์เวย์ฝืดซะแล้วครึ่งแรกจะหมดยังไม่ยิงแล้วนะครับ
0: ยิงแล้วยิงแล้ว
1: ยิงแล้วยิงแล้วนอร์เวย์นำ 1-0 นะครับ
0: ล่าสุดก็มาคุสตูรามลงมานะครับโอ้โหตูรามจะได้บอลไหมเนี่ยทดเวลาทด2นาทีด้วยแล้วทดน้อยด้วย
1: ไม่มีคูลิ่งไงคูลิ่งส่วนคู่นี้ทด4นาทีนะครับ
0: ไอ้คู่ต แต่มันคูลิ่งมันก็3แล้วนะ
1: ใช่ก็ต่ำๆคือ3อ่ะ
0: โอ้อิรักครับเหลืออีกครึ่งนาทีครับจ่ายมาให้กับซีดาริบาลเสียบอลอีกแล้วครับอ้าวฝรั่งเศสเอาไหมตั้งรับกันใหม่ก่อนครับบอลอยู่ที่มานูโกเน่ลูกาดีนครับ

0: ต่ออีกหน่อยแล้วเนี่ย
1: อุตส่าห์รอตั้งนานรีบหมดไปไหนรู้สึกอยากจะหมดกันอ่ะแบบรีบๆจบเพ้อ
2: เออ
1: ก็หมดเวลานะครับฝรั่งเศสตามเป้าครับ 3-0 นะครับชนะ2เกมรวดครับได้จากคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับนาที14แล้วก็54นะครับอีกลูกเป็นอุสมานเดมเบเล่ครับนาที56
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: ฮาลันโอ้ยฮาลันโอ้โห
0: ยิงเสียวไปถึงไหน
1: เยอะเหลือเกิน
0: โอ้เหมือนโกพลาดนะครับฮาลันไปชิงมาได้แต่ว่ายิงมาชนเสาครับ
1: ครับ
0: เปิดมาครับนอร์เวย์ได้มงโอ้โหขวาได้ครับเอ็ดวาร์เมนดี้ฮาลันครับได้มง
1: โอ้โหโคตรแข็งแรงเลยฮาลันกระโดดลอยตัวลูกนี้แบบเทคตัวอย่างสูงอ่ะโขกลงพื้นดีด้วยนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวเมนดี้เท่าไหร
0: ่โอ้เทคตัวอย่างสูงแต่นี่นี่นี่โอ้โหนี่ไปแย่งมาได้แล้วยิงซ้ายฮาลันโอ้โหประตูโล่งๆครับไม่เข้าครับ
1: โอ้เมนดี้นี่คนเดิมคนดีคนเดิมเลยเนี่ย
0: เออ
1: ย้ายไปไม่เจอตั้งนานนี่เหมือนเดิมเลยเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนเดิมครับโอ
1: ้โอ้ไม่ได้ดีขึ้นเลยลูกแรกก็โอ้รับไม่อยู่นะครับลูกนั้นนี่น่าจะรับอยู่
0: เซเดก้าลุยขึ้นมาก็เปิดลูกนี้โอ้แรงจังแล้วบอกไม่ได้ไปเลี้ยงเอาไปแรงดีอย่างเงี้ย
1: ทด4นาทีก็หมดแล้วนะครับมูสินน่าจะกำลังจะเป่าครับจบครับ
0: ก็จบครึ่งแรกก็เป็นนอร์เวย์นะครับนำเซเนกัลไป1ประตูต่อ0นะครับแม่กล้องนี่ต้องจับมาที่เอลดิวาเมนดี้เลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้เซฟนะครับพลาดนะ
1: แล้วเราจบไหมครับ
0: อันนี้เปลี่ยนมาเป็นคู่นี้แล้ว
1: อ่า
0: แต่ว่าก็จบครึ่งแรกพอดีนะครับ
1: ครับเวลาเป๊ะ
0: นี่ครับฮาลันก็ยังเซ็งๆอยู่นะครับโอ้โหจังหวะไปตัดบอลจากโกมาได้แล้วครับแล้วประตูโล่งๆเลยนะ
1: ยิงชนเสาย
0: ิงชนเสาเฉยเลยอ่ะ
1: โอ้โหระดับฮาลันนี่ลูกแบบนี้นี
0: ่
1: ไม่สมควรพลาดนะครับ
0: ถ้ามันจะระดับเรายังว่าไปอย่าง
1: แต่ฝรั่งเศส3ลูกนี่ก็น่าจะโอเคนะ
0: ก็พอดีอ่ะ
1: น่าจะพอดี
0: พอดี
1: ครับ
0: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับสำหรับนอร์เวย์ก็นำเซเนกัลไป 1-0 นะครับส่วนฝรั่งเศสชนะ 3-0 นะแล้วก็คู่แรกของวันนี้เตะกันไปเที่ยงคืนก็เป็นอาร์เจนตินานะครับชนะออสเตรียไป 2-0 นะครับเมสซี่2นะครับส่วนคู่ฝรั่งเศสก็เอ็มบัปเป้2นะครับเดมเบเล่1
1: ครับ
0: เลยป๋ามาแล้วนะครับก็ส่งต่อให้กับคู่ของป๋าแล้วก็
1: พี่เทพ
0: พี่สุเทพเลยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อคู่นอร์เวย์กับเซเนกัลนะครับ
1: ครับ
0: เอาวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับเจอใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569ข้อ101-102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
7: Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

0: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: สนับสนุนโดย
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid
5: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airwaysสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์ Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
3: สนับสนุนโดย
6: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid

0: 1-6-7-3-6 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: 7:57:13 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับใน99 Live บอลโลก2026นะครับเวอร์ชันยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมสวัสดีพี่แป๊ะครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ต้องบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าเมื่อกี้ที่น้องโอ๊ตกับน้องโอ๊ตสิงห์พงศ์นะครับลากยาวมาเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันต้องเลื่อนออกมา
2: โอ้ฟ้าผ่าฟ้าแลบนะ
1: ใช่ครับ
2: เขาไม่ให้ลงเล่นนะครับแล้วก็ฝนตกมาด้วย
1: ครับ
2: แต่ก็จบไปเรียบร้อยนะครับด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสนะฮะ
1: ก็ฝรั่งเศสนะครับชนะอิรักไป3-0นะครับคลีอันอิมปาเป้2 ประตูนาทีที่14แล้วก็54แล้วก็อุสมานเดมเบเล่นะครับบัลลงดอร์คนล่าสุดนาทีที่66นะครับฝรั่งเศสชนะอิรัก3-0
2: เกมแรกฝรั่งเศสก็ชนะเซเนกัลมา3-1
1: ครับ
2: 6แต้
1: ม
2: แล้วเอ็มปาเป้ยิง
1: ฮะ
2: ตอนนี้2
1: เอ็มปาเป้ยิงไป4
2: 2+2เป็น4
1: ใช่ครับ
2: เกมละ2อ่ะฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็ณขณะนี้ที่เราจะบรรยายต่อไปนะครับก็คือนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์พบกับเซเนกัล
2: ครับ
1: ครึ่งเวลาแรกเนี่ยนำอยู่1-0นะครับสำหรับนอร์เวย์นะครับ
2: ส่วนคู่ที่จบไปอีก1คู่ตอนเที่ยงคืนนะฮะ
1: ครับ
2: ก็เป็นพี่เมสซี่นะในวัย38นะฮะจะย่าง39ในวันพรุ่งนี้นะครับยิงอีก2 ประตูนะ
1: ครับ
2: เกือบแฮตติกใช่ไหมกรุงเทพ
1: ใช่ครับก็ยิงจุดโทษพลาดนะครับยิงออกข้างไปเฉยเลย
2: โอ้
1: เดี๋ยวเรามาว่ากันในเบรกที่2นะครับช่วงนี้พักครบธงชาติกันสักครู่ครับ

0: 8นาฬิกา1นาที2วินาทีนะครับเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเป็นพักครึ่งอยู่นะครับหลังจากครึ่งแรกเนี่ยนอร์เวย์นำเซเนกัลอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
1: ยิงช่วงท้ายเกมนะฮะนาที43จากตัวสำรองด้วยนะเบ็คขวาจากตัวริโน่ฮะมาคัสโฮมกรินพีเดอร์เซนนะ1-0 ครับนะซึ่งเป็นเกมที่2ของทั้งคู่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับนอร์เวย์แล้วก็เซเนกัลเซเนกัลในเกมแรกก็โดนฝรั่งเศสนะฮะทะลุมา 3-1 ส่วนนอร์เวย์เกมแรกนี่ก็ยิงอิรักไป
0: 4-1
1: นะครับ
0: ครับ
1: เตะกันวันนั้น17มิถุนา
0: ครับ
1: วันนี้23มิถุนาพักยาวกันนะ
0: พักยาวพักยาว
1: โอ้ยกว่าจะมาเตะเกม2นะฮะแล้วก็อาร์เจนตินาตอนเที่ยงคืนก็ชนะออสเตรียไป 2-0 ด้วยฝีเท้าของเมสซี่ทั้ง2ประตูตอนนี้นำโด่งแล้วครับ5ประตูนะ
0: ก็
1: เป็นดาวซันโว
0: สายอาร์เจนตินาเนี่ยดูเหมือนสายที่สบายที่สุดนะครับ
1: เอาเลยครับ
0: แล้วก็ดาวยิงตลอดการในฟุตบอลโลกตอนนี้ก็เปลี่ยนจากมิโลสลาฟโครเซ
1: ่
0: ที่ทำเดิมเนี่ยก่อนเกมนี้นะ16ประตูเท่ากับเรียวเนลเมสซี่เพราะว่าเมสซี่นัดแรกแฮตทริกไงพอ16ประตูเท่ากันเมื่อคืนเมสซี่ยิงไป2
1: ครับ
0: เมสซี่ก็กลายเป็น18ประตูเลยนะครับแต่ความต่างก็คือมิโลสลาฟโคเซ่เนี่ยใช้จำนวนนัดที่ลงเล่นน้อยกว่าเรียวเนลเมสซี
1: ่โอ้นี่เมสซี่เพิ่งเล่น2เกมนะล่อไป5แล้วนะ
0: คือโคเซ่เนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย4ครั้งในขณะที่เมสซี่เนี่ยแกเล่นเป็นครั้งที่6อ่ะ
1: ครั้งที่6
0: ฮะก็มีโอกาสมากกว่าลงมากกว่าแล้วก็ยิงได้มากกว่านะครับ ก็ตอนนี้18ประตูแล้วใน6ฟุตบอลโลกนะฮะคิดดูแล้วกัน
1: สำหรับครั้งนี้ก็ล่อไป5นำดาวซันโวอยู่เอ็มบัปเป้ก็นัดละ2ก็ตามมานะครับ
0: ใช่ครับ
1: 4ประตูทีมที่พวกเราคุ้นเคยกันแล้วก็เป็นทีมใหญ่ๆดังๆตอนนี้6แต้มเรียงหน้ากันมาเลยนะโอ้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเยอรมนีฝรั่งเศส
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เจ้าภาพนะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกนะก็6แต้มนะครับแล้วก็พวกเรานี่ที่รอลุ้นก็รอลุ้นอังกฤษนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะ6แต้มตามด้วยหรือเปล่าสเปนนะฮะทีมที่เขาว่าเป็นเต็ง1นะเพิ่งมี4คะแนนนะ
0: ครับ
1: นะส่วนเอเชียของเรา

0: นี่ก็ต้องรอรุ้นแล้วครับว่าญี่ปุ่นจะไปได้แค่ไหนรวมทั้งเกาหลีใต้ด้วย
1: ครับ
0: อิรักวันนี้ก็ไม่รอดนะฮะโดนฝรั่งเศสถล่มไป 3-0 นะครับ
1: เดี๋ยวผมไปย้อนดู11ผู้เล่นคนแรกของเซเนกัลนะครับก็เป็นเอดูเมนดี้นะครับของอันอาลีเป็นผู้สับประตูนะครับกองหลังมีคาริดูคูลิบาลีนะครับคนนี้ตัวสำคัญเลยจากอันฮิราวนะครับแล้วก็มีเคลเวนส์ดิยาต้านะครับจากโมโนโคนะครับนอกจากนั้นก็มีมุซ่าเนียกาเต้นะครับจากลียงแล้วก็มีเอลฮัจจิมาริกดิยูฟนะครับจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดกองกลางมีเอดิซาเกนะครับจากเอเวอร์ตันมีลามินคาเมราจากโมโนโคมีปาฟเกนะครับจากบียาเรอัลนะครับแล้วก็แดนน่ามีซาเดโอมาเน่นะครับขวัญใจของแฟนบอลทั่วโลกนะครับตอนนี้อยู่อับอานาเซอร์แล้วก็มีนิโคลัสแจ็กสันของบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็อิสมาอิลซานะครับของคริสตัลพาเลทโค้ชก็เป็นปาสเตานะครับคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นโค้ชที่อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วก็ถือว่ามีฝีมือทีเดียวนะครับ
0: ยังไม่เปลี่ยนผู้เล่นนะฮะสำหรับเซเนกัลตามอยู่1ลูกนะครับ4-2-3-1ฮะแผนดีสุดของแมนยูครับ
1: ในขณะที่นอร์เวย์มีเออร์ยันนีแลนด์นะครับจากเซบีย่าเป็นผู้สับประตูกองหลังมีคริสโตเฟอร์ไอเยอร์นะครับจากเบนฟอร์ดแล้วก็มีเดวิดมอลเลวอฟนะครับจากวูลเวอร์ตันวันเดอร์เรสแล้วก็มีมาคัสโปเกนปีเตอร์เซนคนทำประตูนะครับที่เป็นผู้เล่นสำรองที่ลงมาแทนยูเลียนไลออสันนะครับแล้วก็มีทอฟเยนเฮเกมจากโบโลญญากลางมีซันเดอร์เบเก้จากฟูลแลมนะครับมาตินโอเดการ์ดกัปตันทีมของอาร์เซนอลเฟเดริกออสเนตนะครับจากเบนฟิก้าแล้วก็มีอันโตนิโอนูซาของอาเบลไรซิกนะครับหน้าเป็นเซอร์ลอสนะครับจากแอตมาดริดคู่กับอลิงบาวฮาแลนด์นะครับโค้ชก็คือสตาเล่โซบักเคนนะครับ
0: 4-3-3 นะครับวันนี้เปิดเกมลุกนะฮะชัดเจนนะครับเล่นกันที่สนามของนะฮะนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะฮะที่โน่น2ทุ่มนะ
1: ครับ
0: แต่บ้านเรานี่นะฮะเตะกัน7โมงเช้าเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้เซเนกัลในขาวทั้งชุดนะฮะโอ้ยกับผิวสีของเขากับชุดขาวนี่มันเด่นมากเลยนะเด่นที่เสื้อนะครับโอ้หน้าตาแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ละคนผิวสีส่วนนอร์เวย์ซึ่งผิวขาวก็วันนี้ใส่ชุดน้ำเงินเข้มนะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นดำด้วยนะครับเอาละครับฮาแลนด์เกือบเกี่ยวได้นะครับลูกนี้นะเซเนกัลต้องสาดยาวออกมานะครับวันนี้แดนหน้าของนะฮะเซเนกัลก็ไม่ธรรมดานิโคลัสแจ็คสันอยู่กับบาเยิร์นนะฮะแล้วก็ซาเดโอมาเน่นี่อยู่ทางด้านกราบซ้ายวันนี้ใส่หมายเลข10เลยครับมาตอนนี้บอลอยู่ทางด้านโอ้โหทักปุ๊บมาปั๊บฮะเจ้ามาเน่ได้บอลจากทางด้านซ้ายหลอกล่อเล่นเชิงอยู่ครับไปไหนไม่ได้คืนนะมาที่เจ้าอริซาเกมีเกย์2คนนะฮะปั๊บเกย์หมายเลข26อลิซาเกมาเลข5นะเล่นกลางรับทั้งคู่ด้วยนะยืนข้างกันเลยนะครับ
1: นอร์เวย์ก็ปรับทับอีกนิดหน่อยนะครับมีเฟเดริกเออร์เนสนะครับออกไปหมายเลข14แล้วก็หมายเลข6นะครับแพทริกเบิร์กนะครับจากโบโดกริมลงสนามแทนนะครับ
0: ครับเอาละตอนนี้เป็นเกมของเซเนกัลทำเกมรุกอยู่ที่ทางนะฮะคามาร่าคามาร่าเปิดออกมาด้านขวาแล้วก็สาดยาวขึ้นมาโดนสกัดออกข้างครับวันนี้แฟนบอลที่ที่นี่ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของฝนฟ้าที่นิวยอร์กครับ
1: คู่ที่มีปัญหาคือคู่ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสกับอิรักนะฮะที่ทำให้เลื่อนแกนขันออกมาพอสมควรทีเดียว
0: เกือบชั่วโมงเอาละครับลากเดียวมาไม่4คนแล้วเปิดลูกนี้ให้ฮาเลนป้อนให้ฮาเลนยิงเลยครับโอ้ยไม่ยอมเข้าแม้แต่คนเดียวฮะหลังของนะครับเซเนกัลฮะไม่ว่าจะเป็นคูลิบาลีฮะหรือว่าเจ้ามุสซานี่อากาเต้ฮะโอ้ยแล้วมากัน4คนฮะยืนเท่เลยนะครับที่เสาธงครับระหว่างฮาเล่นกับทางนะครับ
1: โอเดกาด
0: โอเดกาดกับตันทีมนะครับ
1: ก็กับตันทีมนะครับมาตินโอเดกาดเปิดให้กับอลิงบาฮาเล่นก็ยิงเข้าไปแบบง่ายๆเลย
0: เปิดใส่เท้ายิงเลยนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนะฮะฮาเล่นพลาดโอกาสทองนะครับไม่มีผู้รักษาประตูนะ
1: ครับ
0: แต่การรีบไปหน่อยครับยิงชนเสานะฮะไม่ได้เป็น 2-0 ในปลายครึ่งแรกนะครับอ่ะแก้ตัวได้แล้วฮาแลนด์นี่ก็ยิงเกมแรกก็ยิงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เกมแรกยิงไป2ประตูใช่ไหม
1: ครับ
0: นี่ประตูแรกของเกมนี้สำหรับฮาแลนด์นะฮะนำ 2-0 นะครับโอ้โหแทงบอลเข้าไปบริการนี้ก็ระหว่างช่องเซ็นเตอร์ซึ่งกำลังวิ่งถอยอยู่นี่นะครับแม้ว่าจะล้มตัวสกัดก็ไม่โดนฟุตบอลนะฮะก็ถึงเท้าซ้ายของฮาแลนด์นะครับยิงสบายเลือกมุมเลย

0: ครับนี่ฮะสายฮาเลนก็เลือกเสาไกลนะครับ
1: คือ
0: เมดูเอดูเมนดี้นี่ปัดสุดปลายมือฮะโดนนะแต่ไม่สามารถจะเอาลูกออกได
1: ้คือมูซ่านีอากาเต้จากลียงเนี่ยกว่าจะเข้ามาสกัดนะครับคุณพี่อลิงบาฮาเลนก็ซัดไปแล้วฮะก็เป็นการจ่ายอย่างงดงามนะครับของกัปตันมาร์ตินโอเดกาดนะครับค
0: ือ
1: ภาพไปดูหน้าของเซเดลมาเน่แล้วก็พลพรรคเนี่ยดูเศร้ามากขึ้นนะฮะ
0: จริงๆไม่มีอะไรในเกมนะฮะ
1: มันง่ายมากนะ
0: โอ้มันง่ายมากเปิดยาวมาแล้วโอ้โหแต่หน้าของนะฮะของนอร์เวย์3คนนี่นะฮะมีโอกาสเสริมมาเป็น4นะ
1: ลูกแรกเนี่ยนาทีที่43
0: ครับ
1: ลูกที่2นาทีที่48ฮะ
0: ครับ2-0นอร์เวย์นะฮะนำเซเนกัลฮะเซเนกัลถ้าแพ้เกมนี้ก็เรียบร้อยครับ3แต้มยากนะ
1: ยาก
0: ตอนนี้ต้องมีสัก4แต้มนะฮะแต่ละทีมนะฮะ
1: คือถ้า3แต้มได้เนี่ยต้องไปถลุงอิรักแบบเยอะ
0: โอ้แล้วเกม3มีโอกาสชนะอิรักครับเซเนกัลตัวผู้เล่นดูดีกว่า
1: ใช่
0: นะแล้วก็นอร์เวย์เกมที่3นี่ไปวัดที่1กับฝรั่งเศสนะ
1: ครับ
0: ถ้าเสมอกันเป็นไงคุณเทพ
1: ก็ถ้าเสมอกันดู head to head ฮะ
0: head to head ก็เสมอกันไง
1: เสมอกันดูประตูได้เสีย
0: ประตูได้เสียฉะนั้นวันนี้นอร์เวย์นี่นะฮะยังดูไม่เป็นรองฝรั่งเศสฝร
1: ั่
0: งเศสนะฮะยิงมา2นัดนี่นัดแรก 3-1 เซเนกัล
1: ใช่ครับ
0: นัด 2-3-0 เหนืออิรักแต่นอร์เวย์ยิงอิรักมา 4-1 นะเท่ากับฝรั่งเศสยิงอิรัก
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นเซเนกัลแพ้ฝรั่งเศส 3-1 ตอนนี้ก็เท่ากันนะเพราะว่านอร์เวย์นํา 2-0 ไง
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยเอาละครับนอร์เวย์ต้องยิงอีกลูกครับแล้วก็ไปดึงเสมอกับฝรั่งเศสเข้าที่1ถ้าเป็นที่1ของนอร์เวย์ก็ไม่หนักหนาสาหัสในรอบน็อกเอาท์ครับ
1: ไม่ถ้าเป็นที่1หนักหนาสาหัสสิ
0: ที่1เจอ
1: เพราะที่1เนี่ย
0: ไปเจอที่2
1: ไปเจอไม่คือที่1ในกลุ่มนี
0: ้ครับ
1: ไปเจอที่3กลุ่ม C D F
0: แล้วมันจะยากตรงไหนครับคุณ
1: มันไปยากตรงรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: มีเยอรมันยืนอยู่ฮะ
0: โอ้ต้องมีแผนลึกไปถึงรอบ
1: 16ใช่
0: ผมว่าดูแต่ละรอบก็พอครับคุณเทพเอารอบ32ให้ง่ายไปก่อน
1: เพราะ32เนี่ยไปเจอที่3กลุ่ม C
0: พอไปถึง16นี่ไม่มีใครง่ายแล้วครับณเวลานั้นนะครับยากทุกทีมฮะเอาละครับเกมเซเนกัลเอาคืนเลยครับเปิดโด่งยาวมาให้กับทางโอ้ยนี่หมายเลข11นิโคลัสแจ็กสันโหม่งเต็มศีรษะเลยนะฮะแต่ไม่ผ่านมือครับออยันนี่เล่นตะคุบไว้ได้ครับนี่ฮะเปิดมาดีด้วยนะครับนิโคลัสแจ็กสัน
1: คนนี้เล่นอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ตอนอยู่เชลซีไม่เท่าไหร่ไปอยู่บาเยิร์นมิวนิกก็อาจจะไม่ได้ลงตัวจริงบ่อยนักนะฮะแต่ก็ยังเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของเซเนกัลนะครับ
0: โอ้ยท่านหน้าของบาเยิร์นนี่ต้องชื่นชมฝรั่งเศสนะโอริเซ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: โอ้ยสักครู่นี่ทั้งโชว์ทั้งโอ้ยสุดยอดมากมากสุดยอดจริงๆนักเตะคนนี้ของฝรั่งเศสนะฮะ
1: ก็ทำให้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้ทำงานง่ายง่าย
0: ง่ายง่าย
1: ง่ายมากเลยนะ
0: แค่ป้อนใส่นะฮะเท้าแล้วก็ยิงเอายิงเอากันนะฮะอยู่ที่โน่นพี่เคนก็ชื่นชมอยู่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: บาเยิร์นนะ
1: ไม่ต้องทำอะไรเลยฮะมีอะไรไม่ออกก็บอกพี่โอริเซ่นะฮะ
0: เอาละครับเซเนกัลตามอยู่0-2โอกาสที่เหลือนี่ยังอีกนะครับตอนนี้52นาที28นาทีครับต้องตีเสมออย่างน้อยนะครับแล้วก็เกมหน้าไปเอาชนะอิรักยังได้ลุ้นเข้ารอบนะ4คะแนนนี่เป็นที่3ได้นะครับเอาละครับนะฮะตอนนี้นอร์เวย์เริ่มจะผ่อนเกมครับนะไม่ไล่บอลแล้วครับไปยืนอยู่ในแดนของตัวเองเซเนกัลสาดยาวมาเป้าหมายก็นี่ละพี่นะครับซ
1: าน
0: โยมาเน่ครับเข้าไม่ได้ก็แทงกลางคืนมานะฮะให้ปาเกปาเกยืนคู่กับอริซาเกฮะแล้วก็แทงไปตรงกลางลูกนี้จังหวะนี้เรียบร้อยครับไล่มา 1-2 ครับโอ้นี่เหลือเชื่อครับเป็นจังหวะที่แทงเข้าไปตรงกลางแล้วอิสเมล่าซาวิ่งตามเข้าไปนะครับนอนกวาดบอลนะแล้วมันก็โหยลูกมันเข้าเท้าโด่งหนีมือผู้รักษาประตูยันนีเรนของนอร์เวย์ไล่มา 1-2 นะครับไม่ง่ายครับนอร์เวย์ไปประมาทลูกนี้นิดเดียวครับคุณเทพ
1: นาทีที่53นะครับเป็นเซเนกัลไล่มาเป็น1-2
0: คุณลิบานี่เปิดยาวให้มาเน
1: ่มาเน่ต่อบอลนะครับแล้วก็นี่ยังไม่นี่เป็นไฮไลท์นะครับ
0: นะครับนี่ฮะนี่ฮะมาถึงเจ้านี่แหละครับนี่ฮะปาฟเกฮะแล้วก็ไปถึงอิสเมล่าซานะครับจังหวะสุดท้ายก็วิ่งไล่บอลเข้าไปแล้วก็ล้มตัวนอนยิงครับ โอ้ย
1: มันคุกคิกกันอยู่หน้าประตูพี่แพ้ลูกเนี้ย
0: ยันนีแลนด์ก็ไม่ทันเนี่ยนี่แกโดนเบียดนะครับแล้วก็
1: โอ้โหเท้าแกไวมาก
0: โดนเบียดล้มแต่อิสเมล่าซานี่แข็งแกร่งกว่าขณะล้มนะเท้าแกยังไปเตะบอลได้นะครับแล้วก็ทำให้ไล่มา 1-2 ครับเซนิเกลครับ
1: อิสเมล่าซานะครับงัดบอลผ่านเออยันนีแลนด์สกัดลูกสามประตูของนอร์เวย์เข้าไปนะครับแล้วก็ไล่มาเป็น1-2ประตูเกิดขึ้นนาทีที่53นะครับอิสมาอิลซาหมายเลข18นะครับ
0: ครับครับ1-2นะครับเอาละเกมยังอยู่นะนึกว่าจะไม่สนุกซะแล้วนะครับเฮาฮาแลนด์นะครับตอนนี้ต้องทำงานใหม่ครับครองบอลด้านซ้ายแล้วก็เปิดคืนมาให้เพื่อนนะฮะมาที่เจ้าซอรอสนะฮะลูกออกไปเป็นลูกทุ่มครับตอนนี้แดนหน้าของทางนอร์เวย์มีนะครับอเล็กซานเดอร์ซอรอสหมายเลข7อยู่กราบขวาอันโตนิโอมูซาอยู่ด้านซ้ายฮาเล่นนะเป็นหน้าเป้า 4-3-3 นะครับทุ่มเข้ามาแล้วครับนะฮะเจ้าพีเดอร์เซนหมายเลข16คนยิงประตูแรกนะครับยืนเป็นเด็กขวาเนี่ยตัวสำรองแต่ลงมาแล้วก็ยิงแล้วเหลือเชื่อครับแกเล่นทีมชาติมานี
1: ่
0: ประต
1: ู
0: แรกที่แกยิงได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้อะฮะเอาละครับเปิดยาวๆมาไม่ถึงอันโตนิโอนูซาเซเนกัลยังได้บอลแล้วก็คืนไปผู้รักษาประตูเมนดี้เนี่ยรู้จักกันดีนะกุเทพผู้รักษาประตูของเซเนกัลนะ
1: ใช่ครับเอเดรียนเมนดี้เนี่ยถ้าใครไปยิงจุดโทษนะเจอแกนะแกไม่พุ่งไปง่ายๆนะแกอ่านทางได้ยอดเยี่ยมนะแต่ว่าตอนนี้ไปเล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียแล้วนะครับกับทางด้านของอันอาลีคิดอะไรไม่ออกนะครับเซเนกัลก็ส่งไปที่เบอร์10นะครับก็คือซาเดโอมาเน
0: ่
1: ตอนนี้เนี่ยกำลังรอผลอุทธรณ์อยู่นะเพราะว่าแกเป็นแชมป์ของแอฟริกันคัพออฟเนชั่นไงแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลของแอฟริกันก็ตัดสินให้โมร็อกโกชนะไง
0: โอ้ไปประท้วง
1: เพราะแกแบบประท้วงไง
0: ออกเดินออกนอกสนาม
1: แล้วก็ทางสหพันธ์ฟุตบอลของเซเนกัลก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปนะฮะ
0: อ
1: ุทธรณ์ผลการแข่งขันก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงแต่ณขณะนี้แชมป์เป็นโมร็อกโกนะฮะเพราะว่าการตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลของแอฟริกันนั้นตอนนี้เนี่ยชี้ว่าโมร็อกโกเป็นแชมป
0: ์แต่ผลของเกมนั้นทำให้ฟีฟ่าออกกฎกติกาใหม่ทีมไหนเดินออกนะครับนอกสนามนี่แพ้เลยนะฮะ
1: แพ้เลยนะฮะ
0: ให้แพ้ 3-0 ไม่เลย
1: ใช
0: ่ห้ามออกนอกสนามห้ามประท้วงกันสาดบอลยาวมาเอายันนีแลนนะฮะเป้าหมายก็เป็นนะครับเจ้าซอรอสทางด้านกราบขวามงตั้งไปให้ทางนะฮะฮาเลนไม่ได้ครับและมาอีกครั้งแล้วครับมาที่ซอรอสด้านขวาอีกนะครับนะครึ่งบอลแล้วก็เปิดบอลเข้าไปที่มุมธงทันด้วยนะครับลูกนี้นอร์เวย์มาที่เจ้าซอรอสอีกครั้งไปไม่ได้ครับคืนมาที่พีเดอร์สันแบ็คขวาแล้วก็ลากเข้ามาหาประตูตัวเองครับเหลือเชื่อมากครับ แกอยู่ในแดนของเซเนกัลแกลากบอลกลับมาแดนตัวเองแล้วก็คืนให้ลูกสามประตูฮะโอ้ยทวงเวลาเหลือเกินฮะพีเดอร์สันได้บอลอีกครั้งแบ็คขวาเปิดบอลตักโด่งเข้ามาให้กับซอรอสด้านขวาได้บอลด้วยนะครับนะฮะคล่องมากเหลือเกินนะฮะซอรอสหมายเลข7ลากบอลเข้าไปแล้วก็แทงตรงมาให้กับนี่ละเจ้าพีเดอร์เซนอีกแล้วลูกนี้ขวาดมาตรงกลางฮาเลนฮาเลนยิงโอ้โห
1: ไปแย่งกันฮะ
0: ไปแย่งกันเองนะฮะ
1: เข้าอีกแล้วพี่เป
0: ๊ะเรียบร้อยคนที่ยิงเป็นฮาเลน
1: ใช่ครับ
0: โอ้ประตู2ของเขา 3-1 ครับ
1: นาทีที่58นะครับท่านผู้ฟัง
0: โอ้จังหวะนะครับเมื่อกี้จะยิงอยู่แล้วนะครับไปแย่งกันเองนะครับก็เสียไปให้เซเนกัลแต่สกัดออกมาไม่ดีโดนสวนตู้มเดียวครับโดยฮาเลนนะครับกองหน้าตัวที่ตอนนี้ถ้าขายกันนี้ต้องมี200ล้านนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่บาทนะฮะ
1: โอ้โห
0: หน้าของแมนซี
1: เพิ่งจะตีตื้นขึ้นมาแต่โดนลูก3อย่างรวดเร็วมากนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวขอดูภาพหน่อยครับเมื่อกี้ผมก้มหน้าหน่อยเดียวกับลูก3
1: มันนัวกันไปมาแล้วก็ลูกหลุดไปทางกาบซ้ายแล้วก็เปิดมาเป็นเออริ่งบาฮาแลนด์นะครับยิงเข้าไป
0: วันนี้ไม่รู้ยังไงนะนอร์เวย์ไม่ใส่ชุดเก่งของเขานะสีแดงอะเนาะเพราะว่าแฟนบอลใส่แดงมาหมดเลยนี่จังหวะนี้แหละครับโอ้ไปตัดบอลกลับมาได้แล้วเปิดมาให้ฮาเลนซึ่งยืนอยู่ตรงกรอบเขตโทษนะครับนี่ฮะแล้วก็ยิงสบายๆเลือกมุมเลยนะครับ
1: ก็เป็นแพทริกเบิร์กนะครับจากโบโดกริมเนี่ยนะครับที่ลงมาใหม่เนี่ยนะครับเปิดบอลมาให้กับคุณพี่เออริ่งบาฮาเลนนะครับแล้วก็แปรด้วยขวานะครับลูกนี้เช็ดขานเข้าไปเลยนะครับ
0: โอ้เซเนกัลนะแม่คือได้บอลมาแล้วนะครับแต่สกัดออกมาไม่ดีฮะ ไปเข้านะฮะแพทริกเบิร์กตัวสำรองแล้วก็นะฮะเขาเรียกว่าหัก90องศามาหน้ากรอบเขตโทษว่างๆอยู่คนเดียวครับฮาแลนด์ก็ซัดไม่พลาดนะครับประตูที่2ของเขาในเกมนี้นำเซเนก

0: 3ประตูต่อ1
1: ประตูต่อ1ครับฮาแลนด์ยิง2โอ้โหนี่ก็ดาวดังของแต่ละชาตินี่นะครับโอ้ดาหน้ากันมายิงให้เห็นเลยทำให้เกมสนุกขึ้นนะกันในการที่จะหาดาวซันโบนะ
0: ตอนนี้แกยิงไป4แล้วนะ
1: เ
0: อลิบาฮาแลนด์เนี่ย
1: เท่ากับเอ็มบัปเป้
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตอนนี้เมสซี่5นะครับทีมไหนเข้าลึกกว่ามีโอกาสยิงได้มากกว่า
0: ใช่เพราะว่าจะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยจะต้องเล่นกัน8เกมนะครับทีมที่ได้แชมป์โลกเนี่ย8เกมรองชนะเลิศแล้วก็ที่3เนี่ยอย่างน้อย8เกมนะครับ
1: คำถามครับฮาเล่นกับผมทรงนี้ครับเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมจุกข้างหลังของแกนี่นะเป็นพรีเซนเตอร์ยาสระผมด้วยนะ
0: ใช่
1: ธรรมดาที่ไหน
0: เซเนกัลก็เปลี่ยนผู้เล่นนะครับสองคนอิบราฮิมเอ็มบายนะครับหมายเลข20ลงมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออิสมาเอลจาคอบนะครับหมายเลข14ลงส่วนหมายเลขที่ออกไปนะครับก็คือปาสเกหมายเลข26นะครับกับ25คือเอลฮาจิมาริกดิยูฟนะครับออกไปก็ดูแล้วกันนะครับลูกนี้มันนัวกันตอนแรกที่เข้ามาจะแย่งกันยิงแล้วสุดท้ายบอลมันทะลักนะครับไปที่แพทริกเบิร์กแพทริกเบิร์กเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นทางด้านของเออริงบาวฮาวแลนด์นะครับทำประตูที่2ของตนเองในเกมนี
1: ้เป็นประตู 3-1 ง่ายมากนะ
0: ใช่ครับ
1: เลือกเลยซ้ายขวานะเพราะว่าห่างจากกรอบประตูแค่3หลาเท่านั้น
0: ครับ
1: ยิ้มนะตอนนี้ภาพเกมยังไม่มีนะครับเกมหยุดอยู่นะครับฮาวแลนด์นี่อาหารของเขาอะไรรู้ไหม
0: ฮะ
1: ชอบทานเครื่องในสับ
0: เครื่องในใช่ไหม
1: ถ้ามาบ้านเราก็สั่งเลือกหมูอย่างเดียวนะบอกก็ทำให้แข็งแกร่ง
0: นี
1: ่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนไวกิ้งจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ยังเจ็บอยู่นะครับผู้เล่นของเซเนกัลฮะหมอของทีมมาดูฮะก็เป็นผู้รักษาประตูนะพอโดนฮาแลนด์ยิง 2-0 แกเจ็บใจหรือเจ็บอะไรไหมครับไม่ทราบอ่ะแกนอนยาวเลยครับ
0: เดี๋ยวเบนดี้นะฮะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยในระดับนานาชาติเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งเป็นเฟรลี่แมตช์นะครับที่เซเนกัล
1: โอกาสเจอยากสิ
0: แล้วก็เซเนกัลชนะในนอร์เวย์ไป2-1นะครับครั้งนั้นครั้งเดียวนะฮะในฟุตบอลโลกนี่ไม่เคยเจอกันเลย
1: ท่าทางจะต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูกระมังครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าผู้ตัดสินยังสายหน้าเลยนะฮะก็โดนอะไรเมื่อกี้เหมือนจังหวะพยายามจะเข้าสกัดนะ อาจจะทำให้นะขามันกระตุกกล้ามเนื้ออะไรประมาณนั้นแหละครับนี่ฮะ
0: ก็ค่อนข้างจะแกได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงอยู่แล้วนะคุณเนอร์ลิงบาวฮาแลนด์แก195ใช่ไห
1: ม
0: แล้วกองหลังของเซเนกัลเนี่ยดูสภาพแล้วเนี่ยไม่ล้ำหน้านะ
1: ครับจังหวะของเซเนกัลที่ไล่มา 1-2 นั่นแหละครับมีภาพนะฮะมาให้ดูกันมาเน่ล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำ
1: ครับก็ 1-2 ไม่ทันผ่าน2นาทีนะฮะโดนไป 3-1 อีกแล้วฮะเกมมันทำท่าจะกลับมากับเซเนกัลนะมีโอกาสถ้าเสมอยังมีโอกาสลุ้นเพราะเกมหน้าเจออิรักครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยประคองออกข้างสนามแล้วครับอิโดเมนดี้ฮะผู้รักษาประตูของเซเนกัลฮะ
0: ต้องถึงขนาดเปลี่ยนผู้รักษาประตูหรือไม่
1: ต้องเปลี่ยนแล้วครับไม่ไหวแล้วครับขาแกกล้ามเนื้อกระตุกครับจังหวะที่พยายามจะสกัดลูกของฮาเลนนะฮะไม่ไหวหน้าตาแกบูดเบี้ยวแล้วครับเอาละครับได้เกิดแล้วครับผู้รักษาประตูสำรองครับถ้าพี่เมนดี้ไม่เจ็บนี่แกไม่ได้หลงแน่นอนหมายเลข23มอรีเดียวฮะ
0: จากเรืออาฟในฝรั่งเศสนะครับ
1: มอรีเดียวครับฟ้าส่งมาเกิดแล้วนะฮะอ้าวรู้จักไหมรู้จักไหมพี่ฮาแลนด์นะครับผมต้องดูเขาให้ดี3ประตูต่อ1นะฮะเกมมาเริ่มกันอีกครั้งเปลี่ยนผู้เล่นนะครับเอาลามินคามาราออกนะครับหมายเลข8ใส่หมายเลข6เข้าไปนะครับหมายเลข6ก็เป็นปาเตซิตนะ
0: ลามีนกามาราจากโมนาโคออกนะครับแล้วก็เอาปาเตซิสนะครับจากรายโยบาเยกาโนลงมาเล่นแทนโอ้โหนี่ปรับทัพเยอะมากเลยนะฮะ
1: 3คนแล้วเซเนกัลเอาละเริ่มกันต่อที่คูลิบาลีนะฮะนี่กองหลังคนสำคัญเลยนะของเซเนกัลนะฮะเล่นอยู่อันฮีราน
0: 64นาทีนะครับนอร์เวย์นำเซเนกัลอยู่3ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับเอาละครับแล้วก็ผู้เล่นสำรองอีกคนนะครับปาเตซิตนะครับวันนี้ก็มายืนนะเป็นคู่เซนเตอร์กับคูลิบาลีนะฮะปาเตซิตครับ เกมยังอยู่ที่แผงหลังของเซเนกัลสาดยาวโด่งไปที่จุดหมายคือมาเน่ได้บอลด้วยนะครับจังหวะนี้ล้ำหน้าครับพี่มาเน่ครับแกยืนติดริมเส้นด้านซ้ายเลยนะครับคอยรับบอลจากแผงหลังนะครับวันนี้ไม่ต้องมีกองกลางนะครับเซเนกัลเปลี่ยนแผนแล้วครับโยนยาวมาเพื่อจะโต้ให้มันเร็วที่สุดนะครับเซเนกัลนะฮะเสียฟรีคิกก็ไม่รีบไม่ร้อนครับออยันนีแรนนะครับมาเตะเองครับผู้สาประตูของนอร์เวย์สาดยาวไปให้ฮาเรนนะครับโมงไม่ดีนะครับเซเนกัลสกัดบอลมาเข้าโอเดการ์ดอีกแต่ยังได้บอลอยู่ด้านซ้ายนะครับบอลออกข้างนอร์เวย์เดินแล้วครับตอนนี้ 3-1 ครับ
0: ก็4689899นะครับ SMS มาร่วมทายผลฟุตบอลคู่นี้ได้นะครับจนถึงนาทีที่75นะครับท่านผู้ฟังว่าคู่ระหว่างนอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นอร์เวย์นำอยู่3ประตูต่อ1นะครับได้2รางวัลนะครับเราจัดให้เป็นลูกบอลวิเศษนะครับรางวัลละ3ลูกนะครับ2รางวัลตอนนี้เนี่ยพยายามจะทำเกมบุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเซเนกัลนั้นแต่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: ครับได้ลูกเตะมุมครับแหมรูปร่างก็เป็นรองเขาด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะโอ้ยผู้เล่นนอร์เวย์นี่สูงกว่าเซเนกัลเยอะเลยนะฮะจะใช้กลยุทธ์ไหนฮะเล่นสั้นเล่นยาวครับลูกเตะมุมของเซเนกัลครับก็เปิดโด่งเข้ามาเป็นต้นตาลแล้วครับแล้วก็หมวกตั้งเข้าไปมาเน่ฮะแต่ไม่ได้ครับเพื่อนร่วมทีมไม่รู้กันนะฮะเปิดยาวมาก่อนครับนอร์เวย์ก็มาถึงแผงหลังของทางเซเนกัลดิยาต้าหมายเลข15ครับนะส่งบอลขวางกันไปมากลับมาที่ดิยาต้าตอนนี้ยืนเซนเตอร์นะฮะคู่กับคาร์บริบารี่ฮะแล้วก็อีกคนนะครับนะฮะเป็นปาเต้ซิดเปิดเข้าไปตรงกลางโอ้โหพยายามจะทำทางให้เพื่อนนะครับนะฮะเจ้าอิสมาอิลาซาครับแต่เพื่อนมาไม่ทันครับเป็นโอกาสของเซเนกัลอีกครั้งฮะเข้าไปในกรอบเขตโทษนะอิสมาอิลาซาแปะบอลให้เพื่อนวิ่งมาแต่เพื่อนวิ่งไม่ทันแล้วก็สาดยาวมาครับนาที66นะครับนอร์เวย์3เซเนกัล1ฮะถ้าแพ้สกอร์นี้อีกครั้งนี่เหมือนกันเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แพ้ฝรั่งเศสก็ 3-1 ครับเซเนกัลทีมจากแอฟริกาแอฟริกามาหลายทีมนะ
0: ไม่ค่อยดีนะ
1: ไม่ดีมี
0: โมร็อกโก
1: ที่โมร็อกโกที่เหลือน
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยลองดูแล้วกันนะครับนี่เป็นเกมนัดที่41ของฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: เอาละครับนอร์เวย์สกัดบอลนะฮะเอาแบบชัวร์ไว้ก่อนออกข้างมาเน่เรียกบอลเลยครับได้ไปนะฮะก็คืนมาที่ปาเต้ซิดนะฮะผู้เล่นสำรองออกไปทางนะครับคูริบาลีออกไปด้านขวาได้บอลอีกแล้วนะครับเซเนกัลด้านขวาครับไปไม่ได้ครับเจาะไม่ได้ครับก็คืนมานะฮะเอาไงดีมาที่เซนเตอร์ครับคูลิบาลีแทงเข้าไปแหมไม่ได้โหตอนนี้น่ากลัวแล้วครับโดนตัดบอลได้กลางสนามลากมาทางด้านขวานะเจ้านะครับซอเรสแทงเข้าไปตรงกลางให้โอดิการ์ดโอ้ยแล้วก็พัวพันกันอยู่ตรงนี้เตะยาวทิ้งเลยเซเนกัลนะฮะโอ้ยังไม่ผ่านนะครับบอลไปนวลเนียกันอยู่เอาละครับเซเนกัลตัดบอลได้แทงยาวมาต้องเล่นให้เร็วแต่ยาวเกินครับยาวยุดยาฮะออกหลังเลยวิ่งไม่ทัน
0: อันนี้จะทันลูกนี้ต้องทำยังไงฮะขึ้นมอเตอร์ไซค์เลย
1: ต้องรีบมอเตอร์ไซค์ต้องใส่เกียร์5ด้วยนะไม่เป็นไรครับจังหวะโต้กลับเร็วนะฮะยังไม่ได
0: ้วินตันซาบิโอนะครับผู้ตัดสินจากบราซิลคนนี้เนี่ยตัดสินตอนนัดเกมเปิดเลยนะนัดนี้เป็นการทำหน้าที่นัดที่2นะครับได้รับการชื่นชมอย่างยิ่งนะครับก็น่าจับตามอง
1: พักเบรกครับ
0: เป็นทางด้านของ Hydration Break นะครับ3นาทีนะครับ
1: ก็ถือว่าการแข่งฟุตบอลโลกคราวนี้มี1คู
0: ่
1: ที่ไม่มีพักดื่มน้ำในช่วงครึ่งหลัง
0: ก็คือฝรั่งเศสกับเซเนกัลฮะเพราะแกพักนานมาก
1: พักเป็นชั่วโมงกว่า
0: แกพักเป็นชั่วโมงกว่านะเจอสภาพอากาศเข้าไปนะ
1: โอ้โหแต่แฟนบอลไม่หนีเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้เตะ2ทุ่มที่โน่นกว่าจะจบใน5ทุ่มนะบ้านเขาก็กลับบ้านไม่ยากเหมือนบ้านเรานะ
0: ใช่ครับก็เล่นค คู่ระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักเนี่ยเล่นที่ลินคอล์นเฟลเชียลฟิลด์นะครับที่ฟิลาเดลเฟียฝนเป็นอุปสรรคนะครับแต่ว่าคน 68,000 ก็ยังเชียร์กันครบคันนะฮะ
1: แต่ที่นี่สนามนี้ที่นิวยอร์กนะ
0: ฮะ
1: เวลาต่างกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: คือที่นิวยอร์กนี่คือสองทุ่มเหมือนกันแต่เจ็ดโมงเช้าบ้านเราน
0: ี่คือสนามที่จะใช้ในรอบชิงชนะเลิศนะพี่แป
1: ๊ะ
0: นี่คือ MetLife Stadium นะครับที่นิวยอร์กอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปนะฮะ
1: เวลาบ้านเขานี่ยังไม่ตรงกันเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่นิวยอร์กสองทุ่มบ้านเราเจ็ดโมงฟิลาเดลเฟียสองทุ่มบ้านเราแปดโมง
0: แปดโมงใช่ก็โอ้โหเกมที่เกิดขึ้นนะครับผมย้ำนะว่ามาร์ตินโฮเกรนปีเตอร์เซนนะครับทำประตูให้กับนอร์เวย์นำไปก่อน 1-0 นาทีที่43
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยครึ่งหลังเริ่มไปได้3นาทีเออร์ลิงบราวน์ฮาวแลนด์ทำประตูให้กับนอร์เวย์นำห่าง 2-0 นะครับแล้วก็เป็นเซเนกัลนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากอิสมาอิลซานาทีที่53แต่อีก5นาทีต่อมานาทีที่58นะครับเป็นคุณพี่เออร์ลิงบราวน์ฮาวแลนด์นะครับทำประตูที่2ของตนเองในเกมนี้นอร์เวย์นำห่าง3ประตูต่อ1นะครับอ่ะลุ้นกันต่อไป
1: แล้วก็เซเนกัลประตูตัวจริงเขาเจ็บนะจอห์นดี้นะตอนนี้เป็นประตูสำรองมอริเดียว
0: รางวัลสำคัญของแชมป์ในกลุ่มไอถ้าชนะในกลุ่มนี้แล้วไปชนะอันดับ3ในกลุ่ม C หรือ D ได้เนี่ยรางวัลสำคัญก็คือจะไปเจอกับเยอรมนี
1: โอ้โห
0: เป็นแชมป์กลุ่มฮะการเป็นแชมป์กลุ่มได้รับผลตอบแทนเช่นว่านี้
1: ฮะ
0: ก็ต้องดูกัน
1: ฉะนั้นบอลฟุตบอลโลกคราวนี้นี่เหมือนรอบคัดเลือกสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จริงจังก็คือรอบ32ทีม
0: คือถ้าตามสูตรในการจับสลากนะครับที่วางเกรดไว้ในขณะนั้น1 2 3 4เนี่ยรอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นสเปนเจอกับฝรั่งเศสและอีกสายหนึ่งนะฮะก็คืออาร์เจนตินาพบกับอังกฤษ
1: โอ้โห
0: นี่คือตามสายนะข้อแม้อย่างเดียวคือทั้ง4ทีมต้องเป็นที่1ในกลุ่
1: ม
0: แล้วก็ชนะทุกนัดจะเป็นลักษณะนี้
1: ครับจะออกอย่างนี้เลยนะ
0: จะออกอย่างนี้เลยแต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งไม่เป็นที่1ในกลุ่มหรือไม่มาตามนัดหมายอันนี้ก็ว่ากันไป
1: เอาละครับโอ้โหนี่ผู้เล่นหน้าละอ่อนมากครับหมายเลข21นะฮะของนอร์เวย์ฮะช่วยดูหน่อยคุณเทพกำลังจะลงสนามฮะ
0: อันเดียสเซียเดรูฟนะครับจากเบนฟิก้านะครับ
1: หน้าตาก็ยังดูเด็กมากครับผมหมายเลข21ของนอร์เวย์ฮะอันเดียสเซียเดรูฟนะ
0: แล้วก็กองหลังคนสำคัญวันนี้อาจจะโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีนักนะครับก็คือคูลิบาลีนะครับคาริดูคูลิบาลี
1: เปลี่ยนฮะ
0: ของเซเนกัลออกนะฮะ
1: ครับใส่หมายเลข17เข้ามานะครับเป็นปาปมาตสาเล่นอยู่สเปอร์นะ
0: ใช่ครับ
1: เจ้าปาปเจ้าปาปนะฮะ
0: เกมดำเนินต่อไป
1: ผู้เล่นตอนนี้เพื่อความสดชื่นนะครับเปลี่ยนกันมาทั้ง2ทีมนะฮะเซเนกัลนี่เปลี่ยนไป4แล้วนะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์ก็ขยับมาบ้างนะครับให้โอ้เมื่อกี้ไปดูอายุให้หน่อยจ้ะเซียวเดรุปเนี่ยมันอายุเท่าไหร่ครับหน้านี่ยังเด็กมากคือพี่ๆนี่กอดแกทุกคนเลยนะแกก็หน้าตาเด๋อๆอยู่นะตื่นสนามนะเดี๋ยวดูแกสิว่าเป็นยังไงหมายเลข21อันเดสอันเดสเดี๋ยวขอดูบอลจังหวะแรกอุ๊ยส่งให้แกวิ่งไม่ทันนะพี
0: ่
1: พี่อย่าส่งให้ผมแรงเลยครับพี่แล่นอยู่กราบซ้ายนะฮะเอออ้าวๆนะฮะตำแหน่งแกคือเป็นกองกลางนะฮะแล่นอยู่เบนฟิก้าต้องมีของดีอะเนาะอย่างนั้นไม่ติดทีมชาติอะเออเส้นสายบันเขาไม่มีหรอกนอร์เวย์จริงๆก็เป็นชาติที่อยู่ในสแกนดิเนเวียประชากรไม่เยอะ
0: ใช่ครับเอา20ออกไปนะครับแล้วก็เอา21ลงนะฮะ
1: อันโตนิโอนูซาออกครับ
0: นูซาออกไปเดี๋ยวเช็คให้นะครับว่าอายุอานามเท่าไหร
1: ่ครับวันนี้เซลชายแล้วก็นะฮะของนอร์เวย์เสด็จมาชมด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: พร้อมกับเจ้าหญิงแฟนบอลของนอร์เวย์วันนี้จริงๆก็มาชุดแดงหมดเลยนะครับแต่วันนี้ใส่ชุดเหมือนน้ำเหมือนเข้มออกดำลงสนามทั้งชุดเลย
0: ก็อายุเพียง22ปีนะฮะ
1: 22ปีนะเดี๋ยวต้องไปทานปลาแถบนอร์เวย์บ้างแล้วหน้ามันอ่อน
0: ก็เป็นชุดที่2เพราะว่าชุดแรกของเขาเนี่ยจะต้องเป็น เสื้อแดงนะครับคลิปน้ำเงินกางเกงขาวอันนี้เป็นชุดที่2เขานะครับก็คือชุดดำทั้งชุดนะฮะ
1: โอ้ยปั๊บบัตตาซานี่มีความคล่องมากกับตัวสำรองของเซเนกัลนะฮะได้บอลไปครั้งแล้วนะครับนะฮะหลอกล่อผู้เล่นของโรเวทั้งหัวหมุนเลยนะไปยืนอยู่ด้านขวานี่แหละครับนี่แหละมาอีกแล้วจังหวะเขานะครับนี่ฮะลากเข้ามาลากเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดด้วยซ้ายขึ้นมาให้นิวคาสเซิลเย็งแม่ยิงโดนสกัดออกมาแล้วก็ชนปะทะกันล้มทั้งคู่ในกรอบเขตโทษหน้าประตูนอร์เวย์กรรมการเป่าแล้วเข้าไปดูอาการทั้งคู่ฮะใครชนกันครับนะก็เป็นเดวิสมูลโวฟนะฮะกองหลังของนอร์เวย์ตอนนี้ยังนอนอยู่ครับปะทะกันนะฮะกับผู้เล่นหมายเลข18ของเซนิเก้าฮะก็คืออิตเมล่าซาเจ็บทั้งคู่
0: อิเมล่าซานี่เป็นคนทำประตูให้กับทางด้านของเซเนกัลด้วยนะฮะต้องดูกันนะครับว่าตอนนี้เช็คอาการนะเจ็บทั้งคู่เบอร์5กับเบอร์18
1: ศีรษะจะชนกันนะครับทั้งคู่ยังนอนอยู่กลางสนามฮะกรรมการก็เอาไงดีดูแล้วทั้งคู่เฮ้ยลุกเถอะลุกเถอะเสียเวลาไม่เรียกพ่อไม่เรียกหมอเข้ามานะฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นจังหวะดูอีกครั้งว่าชนกันยังไงโ
0: อ้สอบ
1: นะครับ
0: สอบกับศีรษะไปเจอกันนะฮะ
1: ความสูงไงความสูงไงคุณเทพ
0: ครับ
1: นะนักเตะเซนิเก้าเรามีอยู่ใต้ศอกผู้เล่นของฝั่ง
0: สูงยาวเขาดีเนี่ยอยู่ที่นอร์เวย์ฮะอยู่ที่นักเตะไวกิ้งนะฮะ
1: ส่วนศีรษะของทางเซนิเก้าก็มาชนนะตรงเป็นแผ่นหลังก
0: ็
1: เลยคือตัวเองอ่ะทำเขาแต่ต้องเจ็บไปด้วยนะเดี๋ยวกรรมการแหม
0: เตะจากประตูฮะปกติผ่านไปแล้ว75นาทีนอร์เวย์3เซเนกัล1ฮะ
1: เดี๋ยวย่านนี้แล่นครับช้าครับไม่รีบฮะแหมทางสนามนี่ขึ้นยี่ห้อหนึ่งน้ำมีฟองเจ้าดังของอเมริกาด้วยน้ำลายไหลเลยเอาละเปิดมานะครับก็ล้ำหน้ากันนะฮะเจ้าซอรอสเป็นลูกตั้งเตะของเซเนกัลขาวก็ดำดูง่ายมากเลยนะคนดำใส่ชุดขาวคนขาวใส่ชุดดำ เปิดยามาให้เจ้ามาเน่เอาออกดอกบอลรับบอลแล้วก็สายเขาสายเขาทำงานไม่เปิดโด่งให้เพื่อนแล้วก็โมงไม่ถึงนะครับหลังของนอร์เวย์สูงกว่ายังได้บอลอยู่นะฮะนะพยายามจะป้อนเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับนี่ฮะเลข20นะครับนี่ไม่ได้ครับนะเจ้านูซ่าของเซเนกัลนะตัวสำรองบอลมาถึงนะฮะซอรอสทางด้านกราบขวาแล้วก็ไปไม่ได้ก็คืนให้กับทางเพเทอร์สันนะ
0: ครับ
1: ดูเดซันไปไม่ได้ก็คืนผู้รักษาประตูออยันนีแลนสาดยาวมานี่ให้ฮาเลนล่ะครับฮาเลนก็มงตั้งได้ด้วยนะครับโอ้ยแต่มาไม่ทันนะฮะเจ้าอันโตนิโอนูซ่าโอ้นี่3ประตูต่อ1เกมก็ตอนนี้นอร์เวย์พยายามต่อบอลครองบอลนะฮะไม่รีบไม่ร้อนครับ
0: เกมต่อสู้กันที่แดนกลางนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเซเนกัลเนี่ยมีสถิติในการครองบอลมากกว่านะครับแต่ในแดนสุดท้ายเนี่ยยังไม่สามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันนะ
1: บอลสั้นๆค่าเวลาไปเรื่อยครับนอร์เวย์ทำอะไรไม่ได้ก็คือหลังผู้เซ็นเตอร์นะฮะเจ้าเฮเกมนะฮะแล้วก็ติสทอฟเฟอร์ดูสิหมายเลข21ไปยืนกราบซ้ายนะฮะแทนเจ้าอันโตนิโอนูซ่านะเปิดบอลให้น้องแกหน่อยเถอะพี่อยากเห็นน่ะแกได้บอลจังหวะแรกก็พลาดออกนะครับเอาละเปิดบอลตามสั่งเลยครับมาด้านกราบซ้ายให้น้องคนนี้โหม่งได้ด้วยนี่นี่ตัวเล็กๆนะฮะอันเดียดเชยันดรุปนะฮะทุ่มเองเลยตอนนี้ 3-1 ครับนาที77นะฮะนอร์เวย์นำอยู่ใสเลยครับ2เกม6แต้มนะฮะเท่ากับฝรั่งเศส แย่งกันเป็นที่หนึ่งเนาะ
0: แล้วเหรอจริงไหม
1: โอ้โหก็นัดสุดท้ายเจอกันนะครับ
0: ผมว่าจะแย่งกันเป็นที่สองเอานะ
1: เอาไปเกือบไปโอ้เจ้าบอลเดียวโอ้ได้สมบัติบอลครั้งแรกโดนสำรองครับพยายามเตะออกมาไปชนขาเจ้าฮาเล่นอ่ะดีฮาเล่นหันหลังอยู่นะฮะเกือบโดนสวนแล้วไม่เล่าเอ้ยเนี่ยความตื่นนะบอลโล่งนะครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเนาะเอาละครับมาแล้ว
0: มาติโดเดกาดก็เป็นตัวกลางโดนทำฟาวไปแฮปโดนแซะไป
1: วันนี้หมายเลข10นะมาตินโอเดกาด
0: ปาสมาตาซานะครับแซะโอเดกาดล้มลงไปนะครับ
1: ครับพยายามส่งไม่หาเร่นแต่โดนสกัดนะครับเป็นลูกฟรีคิกครับ
0: เซเนกาเป็นอีกทีมหนึ่งนะฮะที่ไม่มีนักเตะเล่นอยู่ในลีกของตนเองเลยแม้แต่คนเดียวฮะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในยุโรปแล้วก็เล่นอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับฝรั่งเศสก็มีพอสมควรแล้วก็มีในตุรกีด้วยทั้งทีม26คนฮะไม่มีเล่นอยู่ในเซเนกาเลย
1: ส่วนของนอร์เวย์ก็รู้จักกันดีนะครับนะหมายเลข10มาตินโอเดกาดแล้วก็หมายเลข9โจฮาเรนลูกฟรีคิกห่างจากกรอบประตูค่อนข้างจะไกลครับ 40-50 หลาเลยครับมาตินโอเดกาดนะขอเล่นเองครับโบกมือเพื่อนครับเท้าซ้ายของเขาเปิดโด่งไปนะครับนัดจุดนัดพบแต่ไม่เจอกัน
0: ไม่มีใครไปพบ
1: ฮะ
0: ไม่มีใครไปพบเลยลูกเปิดออกหลังไปเลยนะฮะ
1: ออกหลังครับเปิดโด่งๆนะฮะไม่มีใครมาเซนิก้าได้บอลเอาละต้องส่งบอลให้นะฮะเจ้าบอลเดียวนี่ถือบอลนานๆนะแกดูตื่นเต้นมากนะครับวันนี
0: ้ไม่ถือบอลนานๆที่จะหมดดาวนะฮะเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอาฮะ
1: ส่งคืนได้เก่งทีอันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอู้แกเตะยาวเลยนะฮะเอาละได้สัมผัสบอล2ครั้งแล้วครับมอเดลมอเดลฮะแล้วก็จังหวะนี้บอลออกข้างอีกนะครับตอนนี้ออกข้างกันบ่อยมากฮะสู้กันต่อดิอากาเต้นะฮะก็ส่งไปให้ปาเตซิสปาเตซิสก็กวักมือเพื่อนหาช่องน้อยเปิดซ้ายมาคนเดียวที่จะลองบอลได้โอ้นี่ตอนนี้มาเน่ไปอยู่ทางฝั่งโดนแล้วครับนะฮะสลับกันให้เจ้าอากอฟมาอยู่ครับด้านซ้ายก็เปิดโด่งเข้าไปโมงออกมาไม่ได้ยิงครับเซเนกัลฮะปาเจ้าไม่ไหวแล้วครับต้องลุกขึ้นยืนมานะฮะตะโกนสั่งแล้วครับโค้ชของแต่ละทีมสูตรไม่ค่อยมีนะฮะมากันแบบสบายสบาย
0: ใช่ครับอากาศร้อนไงโอ้โหอากาศนี่ถ้าไม่ฝนตกก็ร้อนเลยอะฮะ
1: ก็อเมริกาหยุดการสื่อสารเป็นเจ้าภาพสักหน่อยนะครับผมไม่ชอบเลยครับเวลาไม่เอื้อกับเมืองไทยเลยนะทวีปนี้อย่าเป็นนะเอาละครับก็ตัวใหญ่กว่าเบียดนะกองหน้าเล่นไม่ได้เลยนะครับเล่นสบายสบายฮะเจ้าทบยวนเฮกเกมนะฮะไอ้ตอฟเฟอร์เซ็นเตอร์ของนอร์เวย์ตัวใหญ่กว่ากันเยอะนะถ้าเป็นมวยจะชกกันไม่ได้ครับคนละรุ่นเลยนะฮะน้ำหนักนะฮะตัดภาพมาที่แฟนบอลสาวๆเด็กๆของนอร์เวย์วันนี้ก็ดีใจแล้วฮะนำ 3-1 เข้ารอบแน่นอนแล้ว
0: เกมมันดูสบายๆนะฮะเพราะว่าบอลมันค่อนข้างจะขาดไปแล้วอะนัดสุดท้ายเนี่ยเกมมันจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนนะครับนอร์เวย์พบกับฝรั่งเศสแล้วก็เซเนกัลพบกับอิรักนะครับ
1: ครับนี่ได้บอลแล้วครับเจ้าอันเดชชรินเดรดุปนะฮะหลอกล่อแล้วก็เปิดได้ด้วยนะฮะให้กับเพื่อนวิ่งไปทางด้านซ้ายแล้ววิ่งมาให้ตั้งโอเดกาดโอเดกาดหลอกล่ออยู่ประมาณเส้น18หลาแล้วก็ทำไงครับขวางมาด้านขวาให้กับนะฮะแบ็คขวาพีเดอร์เซนแล้วก็เปิดโด่งเข้าไปแม่ไปกันไม่ได้ฮะฮาเลนก็มาอยู่ซะด้วยสิประตูฮะสาดยาวมาโอ้โหผู้เล่นของเซเนกัลยังไม่พร้อมนะฮะนอร์เวย์ก็ได้บอลครับจังหวะหนีโอ้โหกระโดดหลอกนะฮะผู้เล่นของเซเนกัลแต่เพื่อนก็ไม่รู้ฮะมาที่นี่มาแล้วนะฮะตัวเก่งของเขาเจ้าซิโดมาเน่ลากเข้าไปทางด้านซ้ายเปิดเข้ามันได้โมเมนต
0: ์โอ้โหลูกนี้ยิง
1: เข้ายิงโอ้โห
0: เข้าได้แ
1: ฮะโอ้ยนี่ตีลับโอ้ลำหน้าฮะ
0: โอ้ผมว่าแล้วทำไมโนเวยืนอยู่นิ่งๆฮะ
1: มีโปรเจคสั้นนะตีลังกายิงจักรยานอากาศแต่มันเบาไปนะ
0: ฮะ
1: แล้วลูกไปคุกคิกอยู่หน้าประตูนะฮะทำท่าจะยิงซ้ำนะครับเจ้าอากอฟหมายเลข14แต่มันติดขาอยู่ฮะโอ้ก็ไม่ต้องยิงนะไลแมนยกธงก่อนฮะลูกนี้นี่ทำไม่ล้ำหน้านะนิโคลัสแจ็คสัน จักรยานอากาศเมื่อกี้มาโดนแขนผู้เล่นนอร์เวย์ด้วยนะ
0: ครับ
1: มาโดนแขนนะฮะของเจ้ามุลเลอร์วูฟดีว่าล้ำหน้าไลแมนยกธงก่อนนะครับเกือบนะถ้า 2-3 นี่เกมยังสนุกนะฮะ
0: ครับ
1: นาที83ลูกตั้งเตะจากประตูของนอร์เวย
0: ์นอร์เวย์ย้ำอยู่3ประตูต่อ1นะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะครับโอ้โหคราวนี้เอาเปลี่ยนเอาดาวรุ่งลงไปเยอะเลยฮะนอร์เวย์
1: เพราะว่าท็อปยอนเอ็กเก้มหมายเลข17เซนเตอร์นะบอกก็ไม่ไหวอ่ะเจ็บข้อเท้านะฮะก็เลยส่งนะฮะผู้เล่นอีกคนออสการ์บ๊อบฮะตัวเล็กคนละรุ่นกันเลยนะความสูงนะฮะ
0: ออสการ์บ๊อบได้อยู่กับฟูลแลมนะฮะ
1: ลงไปแทนนะครับหมายเลข22ครับออสการ์นะฮะเอาละยังไม่เตะฮะเปลี่ยนผู้เล่นเรียบร้อยตอนนี้เหลือนะในเวลาในอีก7นาทีครับนอร์เวย์3เซเนกัล1ครับเปิดศาสตร์ยาวมาฮาแลนด์ก็พยายามจะไปกระโดดแย่งบอลไม่ได้ครับเซเนกัลได้บอลนิโคลัสเจ็กสันนะฮะแล้วก็มาที่อลิสซาเกอลิสซาเกพยายามโยนมาทางฝั่งซ้ายนะครับเปลี่ยนฝั่งก็โดนนอร์เวย์โขกออกแล้วก็เจ็บฮะโดนนิดเดียวเจ็บครับผู้เล่นของนอร์เวย์ตอนนี้โอ้โหสวยมากครับโอ้ถ้าใครได้ดูภาพตอนนี้ครับคือเขาไม่เล่นเวฟนะฮะแต่เขาจังหวะนะโยกหน้าโยกหลังของนอร์เวย์พร้อมๆกันนี่ฮะ
0: เขามี
1: แฟนบอลเขาครับ
0: เขามีวิธีการเชียร
1: ์โอ้โหสวยมากนะฮะโยกตัวแบกหน้าแล้วนับสองสามโยกตัวมาข้างหลังอันนี้ภาพยังจับอยู่เลยนะครับ
0: เหมือนเลือดแคนูอ่ะ
1: เออใช่หรือพายเรือใช่
0: นะ
1: อันนี้ทำท่าพายเรือ
0: พายเรือ
1: พายเรือ
0: โอ้โหมีคนนำเชียร์พร้อมนะมีกองพร้อม
1: นั่งนะฮะแล้วก็พายเรือแคนูมือซ้ายมือขวาเป็นพร้อมกันโอ้โห
0: พายเรือแบบสบายใจเพราะว่านอร์เวย์นำไปแล้ว 3-1 ไง
1: ถ้าบ้านเราก็นะฮะไปยังครองบางกอกน้อย
0: นี
1: ่ไปตามหาบัวลอยตั้งแต่บ่ายคล้อยจนค่ำเอ้ยเป็นนี่เก่ามากคุณเด็ก
0: เก่ามาก
1: พายเรือตามหาบัวลอยแล้วก็เป็นโอ้โหการเชียร์ที่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะกองเชียร์นอร์เวย์นะฮะทำท่าพายเรือแคนูเอาละเซเนกัลยังไม่ยอมฮะอีก5นาทีต่อบอลเข้ามาในแดนของนอร์เวย์โดนสกัดล้มจังหวะนี้กรรมการเป่าเอาฟรีคิกครับนะอันเดรียสเชนเดรุปเนี่ยฮะเป็นสำรองเข้าสกัดด้านหลังนะครับของนะครับทางนี่ไปดูที่หมายเลข20อิบราฮิมเอ็มบายก็ห่างจากประตูเยอะครับถ้าจะยิงเลยก็คงยากต้องเป็นพลังช้างถีบจริงๆก็ต้องหาจุดละครับในการที่จะเปิดให้เพื่อนเอาตรงไหนกันดีเอาที่ซ้อมนะว่าแผน5
0: เหลืออีก4นาทีเหลืออีก4นาทีฮะขออีกสักประตู
1: ส่งซิกไปแผน5เปิดไปตรงนั้นให้วิ่งเข้ามงแต่ไม่ได้ครับลูกโด่งกินยากครับนอร์เวย์เขาสูงปี๊ดเลยแต่ละคนฮะเอาเซเนกัลเปิดให้ทางนะครับเจ้ามาเน่แล้วก็เข้าไปได้บอลอีกนะครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปตรงกลางก็ติดหลังอีกนะครับไม่ได้
0: โอเดกาดพาบอลขึ้นมาฮะจะวางยาวหรือไม่ไม่ใช่
1: ไม่ฮะดึงเกมช้านอร์เวย์นะครับครองบอลไปแล้วก็ต่อกันสั้นๆให้โอเดกาดโอเดกาดก็ล้อมให้กรรมการเป่ากรรมการไม่เป่าให้ครับพี่เอาละครับเปิดบอลไหมมาเน่ได้ไหมไม่ถึงฮะเสียบอลอีกแล้วเซเนกัลครับนอร์เวย์นะฮะตอนนี้ได้บอลก็พยายามครองบอลครับแล้วก็ส่งกันสั้นๆ5หลา3หลาขยับไปหน่อยมาแล้วนี่ผู้เล่นสำรองออสการ์บ๊อบได้บอลครั้งแรกมาจากฟูลแลมนะครับยืนเป็นกองหน้าด้านขวาครับแล้วแกคิดอะไรไม่ได้พีเดอร์สันฮะกลางสนามเตะขึ้นหลังให้ผู้เล่นกับประตูครับ
0: ครับ
1: โอ้โหใจคอพ่อเอาละ3-1นะฮะสกอร์นี้ก็พอใจแล้วนะครับสำหรับนอร์เวย์ตอนนี้ปิดเกมแล้วครับต่อบอลติดชึ่งแล้วครับเอามาให้โอดิการ์ดโดยการเปิดบอลยาวไปด้านซ้ายก็ไม่ได้นะครับเอาละยังได้บอลอยู่นอร์เวย์ขออีกสักลูกได้ไหมนะจะได้นำฝรั่งเศสลูกหนึ่งเลี้ยงเข้ามาแล้วครับเจ้าออสการ์เจ้าอันเดียสต่อให้อาฮาเล่นยิงนะซ้ายแต่ติดแข้งนะกองหลังของนะเซเนกัลพยายามถ้าต่อซ่อนเข้าอีกครับจอฮาเลนให้เพื่อนนะฮะยังได้อยู่ครับขวายิงไหมกรรมการเป่าแล้วครับหยุดเกมก่อนเป็นผู้เล่นของเซเนกัลโดนสกัดล้อมอยู่หน้ากรอบประตูตัวเองเนี่ยจังหวะเนี้ยฮาเลนซัดด้วยซ้ายนะครับดีนะฮะ โอ้ยที่ทางนะครับเจ้าเนียกาเต้เข้ามาขวางคันพอดีฮะเซ็นเตอร์ครับหมายเลข19ฮะเกือบเป็นประตูที่4ครับ
0: วันนี้ก็จะพายเรือไวกิ้งแบบสบายๆนะนอร์เวย์เพราะว่าชนะไง
1: บริการได้บอลนะฮะ3คนเลยครับเดี๋ยวจะเลี้ยงผ่านให้ดูนะฮะสับแข้งสับขาหลอกล่อไม่ส่งให้ใครด้วยนะโอ้โหโชว์โอ้อาชนนท์บอกว่าอย่าทำอย่างนี้เยอะเดี๋ยวเจ็บพ่อจะเปิดสนามอยู่แล้ว
0: ก็เปิดฤดูกาลใหม่22สิงหาน
1: ี่ในฐานะแชมป์เก่าด้วยนะ
0: ครับ
1: แมนยูพุ่งไปเยือนเฮาน้องใหม่
0: นี
1: ่แล้วครับตอนนี้88นาทีครับ 3-1 ครับมาเน่ครับได้บอล

0: จ้านี่อากาเต้สักกรอกมาแล้วผู้เล่นสำรองหมายเลข14ผมดูหน่อยชิคไคนี่ก็เป็นนะครับอิบราฮิมเอ็มบายเปล่าไม่ได้ครับ
1: อ๋อเป็นปาเตซิสนะครับจากรายโยบาเยกาโน่สำรองที่ลงมาฮะเสยหม่งเสยข้ามคานไป
0: เต็มข้อโดนหม่งสกัดออกนะหน้าประตูของเซนิเก้าเลยนะฮะ
1: นาทีสุดท้ายครับเป็นนอร์เวย์ได้เตะมุมนะฮะมาติโดเดกาดไปรับหน้าที่เองเลย
0: นะอีกทีดินะเจ้าออสการ์เมื่อกี้ไม่ได้ประตูนะฮะตอนนี้แกยืนเขม็งร้อยเพื่อนเปิดมาให้นะครับลูกเตะมุมลูกนี้ได้โมงด้วยนะครับ
1: จังหวะโมง
0: ฮะอ๋อไม่เข้ากรอบนะครับเจ้านะครับลีโอออสติกาดนะฮะผู้เล่นของเจนัวผู้เล่นสำรองนะคือนี่โขกลูกน
1: ี้นัดแรกยิงประตูด้วยนะนัดแรกเนี่ยโมงทำประตูด้วย
0: ลีโอออสติกาดนะฮะไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวศีรษะแก
1: เกมนี้ทดเวลานะครับถึง9นาทีฮะ
0: โอ้มาเน่มาเน่ครับด้านซ้ายครับหลอกล่อไม่ผ่านนะครับเจ้าออสการ์บ๊อบได้บอลลากเข้ามาคนเดียวครับลากมาเรื่อยๆครับไม่มีใครเข้ามาแกลากมาถึงแดนของทางนะฮะเซเนกัลแล้วด้านขวาแล้วไม่มีใครมาเติมให้แกก็หลอกล่อคืนหลังให้พี่โอริกาไปโอเดกาดนะฮะส่งต่อไปด้านซ้ายนี่อันเดรียสหลอกล่อแทงตรงเข้ามาให้ฮาเล่นต้องเอาบอลกลับออกมาก่อนนะครับแล้วก็เสียบอลให้เซนิเก้าแล้วคลุกคลิกพยายามต่อบอลสั้นหน้ากรอบนะครับแล้วเซนิเก้าเล่นเหมือนชนะเลยนะโอ้โห4คนต่อบอลหน้าประตูตัวเองเอาหลุดออกมาแล้วต้องเติมเกมลุกกันหน่อยมาแล้วนะครับนี่มาเน่ออกมาทางด้านซ้ายจังหวะนี้เอายังไงดีลากเข้ามาเรื่อยๆถอยนอร์เวย์ก็ถอยมาตั้งรับนะครับก็มาที่นะครับผู้เล่นของเซเนกัลอาริซาเกหมายเลข5บอลยังมันเจาะเข้าไม่ได้ครับท่านผู้ฟังครับก็เลี้ยงบอลหลอกล่อกันนะฮะนิโคลัสแจ็กสันต้องมาล้วงเองนะครับส่งมาพ่อมาเน่ส่งให้พี่หน่อยโอ้โหนิโคลัสแจ็กสันเข้าไปเติมในกรอบเขตโทษเจอโมงสกัดออกมายังได้บอลอยู่นะฮะมาเจ้าปั๊บท่านสำรองต้องออกแรงเซฟนิดหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูของนอร์เวย
1: ์มีจังหวะยิงไกล
0: มีจังหวะยิงฮะ
1: ผู้รักษาประตูของนอร์เวย์เซฟไว้ได
0: ้นี่กล้าเตะป้อนเข้าไปอีกด้านซ้ายลากเข้าไปนะเจาะได้ไหมเจาะได้ไหมมันเข้าไม่ได้ก็ต้องคืนมาขวางบอลกันไปมาครับแล้วก็เนียกาเตเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้นิโคลัสแจ็กสันเดอะฮอลสิเอาละครับ2 3ครับ
1: ไล่มาแล้วนะครับ
0: 2 3ครับ
1: ในช่วงทดเจ็บนะครับนาทีที่ 90 บวก 3นะครับ
0: ครับเอาละสิเอาก็เป็นจังหวะที่โอ้ปล่อยให้เซนิเก้าทำเกมลุกเข้าไปนะครับลูกนี้เป็นอิสมาอิลาซาครับเฮ้ยแกยิงคนเดียว2ลูกเลยนะ
1: ฮะ
0: นี่ฮะวันนี้อิสมาอิลาซากลางลุกนะครับนี่เข้าไปดงกรอบเขตโทษเพื่อนผ่านบอลต่อบอลทำชิ่งมาให้แล้วแกก็ครองบอล1จังหวะซัดเต็มข้อเท้าขวาครับโอ้ยหลังนอร์เวย์หลุดลูกนี้แกวิ่งเข้าไปคนเดียวนะตรงหน้ากรอบเขตโทษฮะอิสมาอิลาซาครับ
1: นาทีที่90บวก3นะครับ
0: โอ้ยไล่มาอ
1: ิสมาอิลาซา
0: 2ประตูต่อ3ฮาแลนด์บอกโอ้โหปวดหัวเลยสกอร์ตอนนี้ถ้าไปเสมอกับฝรั่งเศสเข้าที่2นะครับ
1: เข้าที่2ครับฝรั่งเศสจะเป็นที่1
0: 2 3ครับนาที90บวก3แล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: ต่อกัน9นาทีฮะเหลืออีก5นาทีครับสาดยาวมาประมาทไม่ได้แล้วครับปล่อยเซนิเก้าทำเกมลุกไปเมื่อสักครู่ฮะแล้วก็ฮาเลนพยายามจะฟ้องผู้เล่นเซนิเก้าแฮนด์บอลหรือเปล่าเมื่อกี้ดึงอยู่ในหน้ากรอบนะครับกรรมการว่าไงเป่าหยุดเกมนิดนึงนะตอนนี้ผู้เล่นทั้งคู่ก็รอกรรมการตัดภาพมาที่แฟนบอลของเซนิเก้าบ้างนะครับเริ่มจะนะฮะเขาเรียกว่าเต้นกันยงมีกำลังใจอีกรอบนะฮะเหลือเวลาครับอีกประมาณ2นาทีกว่าๆนะฮะ โอ้ยไม่ใช่ต่อ9สิโอ้ยเหลืออีกนะฮะ
1: เหลืออีก5นาทีพี่แป๊บ
0: เหลืออีก4นาทีกว่าเอาละครับนะเซนิเก้ามาพี่ทุ่มเองมานี่ทุ่มไปก็มาที่ทางอาริซาเกครับแล้วก็ต่อบอลกันไปที่ปาติสซิตอยู่ในนะครับแดนของทางนอร์เวย์

0: แต่เป็นผู้เล่นเซ็นเตอร์นะฮะยากาเต้หมายเลข19ออกไปทางด้านซ้ายให้มาเน่มาเน่ครองบอลอยู่มาเน่ครองบอลอยู่นะครับแกคล่องมากแต่มันเข้าไปตรงกลางไม่ได้นะครับมาที่อริสดาเกบอลยังอยู่ในเท้าของเซเนกัลครับ
1: 58% นะครับอยู่ในการครองบอลของเซเนกัลนะครับแล้วก็ทำเกมบุกขึ้นมาแต่ยังเจาะพื้นที่สุดท้ายของนอร์เวย์ไม่ได้นะครับเปิดยาวเข้าไปแล้วครับถ้าเปิดยาวทำอะไรไม่ได้
0: ไม่ได้จริงๆนะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อกี้ที่ได้ประตูคือต่อบอลทำชิ่งกันเข้าไปนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไล่มา 2-3 ตอนนี้จับมาที่ประธานฟีฟ่ามาเน่เปิดเข้าไปแหม90องศานะครับนอร์เวย์ต้องมองออกเป็นลูกเตะมุมของเซเนกัลฮะมาเน่เอาบอลมาเร็วเลยครับแล้วก็ตะคิวรับประทานผู้เล่นของนอร์เวย์ไปแล้วฮะคนที่ยิงประตูแรกให้นะครับพีเดอร์สันนะฮะพีเดอร์สันแบ็คขวาของนอร์เวย์นอนตะคิวกรรมการชี้บอกลุกไม่เอาไม่เอาถึงเวลาลุกเลยลุกเลยเฮ้ยไม่เอาต้องรีบลุกครับไม่งั้นโดนเหลืองครับภาพจับมาที่แฟนบอลนอร์เวย์เริ่มจะไม่สบายใจฮะเวลามันยังเหลือพอที่จะตีเสมอได้ด้วยนะครับพีเดอร์สันก็ไม่ลุกฮะผู้เล่นเซเนกัลพยายามดึงกรรมการบอกชี้ต้องลุกครับถ้าไม่ลุกต้องออกสนามครับต้องออกข้างนอกไปให้เหลือ10คนฮะเอาไงดีเอาไงดีหาเล่นโมโหเลยฮะ
1: ออกไปแล้วก็ต้องรอนาทีนึงนะ
0: ต้องรอ
1: จะเข้าได
0: ้ต้องรอ1นาทีต้องรอแล้วครับตอนนี้ฮะตะคิวรับประทานจริงจริงด้วยครับแกไม่ได้ทำเล่นนะฮะไปยืดเส้นยืดสายแล้วครับเป็นลูกนะฮะ
1: เตะมุ
0: มไปมุมหากรอบฮะหมายเลข14ผู้เล่นสำรองอีกคนของเซเนกัลเตะไป
1: เ
0: ข้า
1: เหลือ10คนนะฮะ
0: เตะขึ้นมาแล้วขึ้นขอกโอ้โหดีนะผู้เล่นของนอร์เวย์โดดขึ้นสกัดแล้วก็ไอ้เหน่งผมนะครับโดนโขกไปโดยศีรษะข้างหลังนอนฟุบไปเลยนะฮะนี่ฮะเจ้าออสการ์บ๊อบฮะตอนนี้ต้องหยุดเกมอีกแล้วนะครับเพราะว่าโดนโผล่เข้าไปเต็มหลังศีรษะเลยนะฮะไปดูหน่อยเอาละกรรมการว่าไงนะฮะเป็นลีโอนะเจ้าลีโอฮะลีโอออสซิการ์ดนะผู้เล่นของเจนัวฮะผู้เล่นสำรองเนี่ยโดนโอ้โหเต็มศีรษะด้านหลังนี่เจ็บนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะผู้เล่นของซินเก้าโผล่เข้าไปเต็มหลังศีรษะแกเลยนะครับศีรษะแกโล่งเลี่ยนเตียนโล่งครับไม่เป็นไรลุกขึ้นมาแล้วนะครับเล่นได้แล้วครับตอนนี้11ผู้เล่นเท่ากันแล้ว
1: 2นาทีสุดท้ายนะครับของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรนอร์เวย์ยังเหลือในสนาม10คนนะครับ
0: ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะเจ้าเพเดอร์เซนนะ
1: ฮะ
0: ผู้เล่นหมายเลข16แบ็คขวายังอยู่ข้างสนามอยู่นะครับนาทีที่90+7นะฮะนอร์เวย์3เซเนกัล2เซเนกัลแย่งบอลมาได้อีกแล้วนะครับเอาไงดีกรรมการเป่าครับนอร์เวย์ตอนนี้ต้องเข้าแรงแล้วต้องเข้าให้เร็วด้วยนะครับอย่าให้เซเนกัลครองบอลอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่อกี้ไปประมาทเขาจะปิดเกม 3-1 ไปตั้งรับกันนานแล้วก็ลึกเกินไปฮะเอาละเซเนกัลครองบอลมานะฮะต่อบอลกันเข้าไปครับเจ้าปาฟมาตาซานะฮะแล้วก็อลิซาเกยังครองบอลกันอยู่2คนนี้แล้วครับแล้วก็นิกากาต้านิกากาต้านะครับคือหลังมานะฮะให้กับทางนะปาปมาตาซาแทงบอลไปตรงกลางเข้าไปอีกแล้วจังหวะนี้ยิงโอ้โหนี่เซเนกัลโดนสกัดได้ในหน้ากรอบเขตโทษครับเปิดยาวไปเลยนอร์เวย์ผู้เล่นเซเนกัลปลอดภัยไว้ก่อนคืนหลังหัวเดียวสำรองผู้เล่นสำรองรับนิกาต้านะเซ็นเตอร์ได้บอลต่อบอลกันสั้นๆไม้พี่ต้องไปที่มาเน่แล้วครับนี่ฮะจังหวะนี้แล้วก็เปิดเข้าไปตรงกลางสูบสกัดออกข้างแหมเกือบจะเป็นลูกเตะมุมนะซินเก้าได้ทุ่มฮะ
1: โซบาเคนกังวลนิดหน่อยนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยมันเหมือนกับวันเวเลยนะฮะ
0: ไม่ใช่ทุ่มนะครับเป็นลูกเตะมุมด้วยนะครับ
1: เตะมุมสุดท้ายนะคร
0: ับ นาทีสุดท้ายท้ายสุดนะครับเจ้าอากอบอากอบเปิดด้วยเท้าซ้ายไปหน้ากรอบแล้วขึ้นโคกได้ด้วยแต่มันข้ามคานเนาะโอ้ยรอดตายควายขวิดนั่นนอร์เวย์ลูกนี้ไปยืนในเขาหมงไม่ประกบเลยนะครับโอ้เจ้าตัวยังนอนเสียดายอยู่เลยนะฮะเปิดเข้าไปนี่ได้หมงเต็มๆเลยนะฮะก็เสียดายครับลูกนี้
1: เป็นทางด้านของอิสมาอิลอาซาคนเดิมนะฮะที่ยิง2ประตูให้กับเซเนกัลนั่นแหละมีจังหวะ

0: มงลูกนี้แต่ว่าหมัดบอลข้ามคานไปนะฮะ
1: ตัวยังนอนเสียดายอยู่นะฮะวันนี้จะเกือบแฮตทริกนะ
0: ใช่
1: ไมร่าซานะครับผู้เล่นกราบขวาเป็นกลางลุกนะฮะเป็นลูกตั้งเตะสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นาที9 37นาทีครับทดเวลา9นาทีกรรมการบอกหมดเวลาหมดเวลาไม่หมดนะยังไม่หมดนะโอ้ยผู้เล่นนอร์เวย์มันจะดีใจนะยังไม่หมดเป่าปี๊ก็คือให้เป็นลูกทุ่มกันมานะครับ
0: อันนี้ปี
1: ซ่าต้องโยนโด่งแล้วต้องโยนโด่งแล้วครับโยนโด่งไปหน้ากรอบเขตโทษครับเซนิเกลแล้วก็ลูกนี้โอ้ยบอลเข้าเท้านอร์เวย์สาดยาวกลับมาเลย
0: หมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนอร์เวย์นะครับเอาชนะเซนิเกลไปได้3ประตูต่อ2
1: โอ้ยสนุกมากช่วงท้ายเกมนี่แหละฮะ
0: ลูกแรกเกิดขึ้นนะครับมาคัสโอเกนปีเดเซนนะครับจากโตริโนทำประตูให้กับนอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อนนาทีที่43นะครับแล้วหลังจากนั้นครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นเออร์ลิงบาวฮาวแลนด์ทำประตูให้กับนอร์เวย์นำห่าง2ประตูต่อ0นาทีที่48นะครับอิสมาอิลซานะครับช่วยให้กับทางด้านของเซเนกัลไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นาทีที่53นะครับแล้วก็นาทีที่58เออร์ลิงบาวฮาวแลนด์ทำประตูที่2ของตนเองนอร์เวย์นำห่าง3ประตูต่อ1แล้วก็นาทีที่90บวก3นะครับอิสมาอิลซานะครับสู่หน้าจากคริสตันพาเลตนะครับช่วยให้เซเนกัลไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แล้วก็จบลงแค่นั้นนะครับก็คือนอร์เวย์ชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ2นะครับกลุ่มเดียวกันก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสนะครับชนะอิรัก3ประตูต่อ02ประตูมาจากคริสเตียน ปาเป้นะครับแล้วก็อีก1ประตูมาจากอุสมันเดมเบเล่นะครับ3ประตูต่อ0นี่คือ2คู่ในกลุ่ม I ฝรั่งเศสเป็นทีมนำของกลุ่มนะครับ2นัดมี6คะแนนนอร์เวย์2นัดมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้ลบเสียนั้นเป็นฝรั่งเศสดีกว่านะครับส่วนคู่ดึกสุดนะครับเป็นอาร์เจนตินานะครับชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0โดย2ประตูได้จากเลโอเนลเมสซี่นะครับส่งผลให้เลโอเนลเมสซี่ตอนนี้ทำไป5ประตูนำเป็นดาวซันโวแล้วก็นำดาวซันโวตลอดการของฟุตบอลโลกทำไป18ประตูนะครับในทางทฤษฎีนั้นเซเนกัลยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับเป็น1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ต้องยิงอิรักให้เยอะมากๆเพราะว่าตอนนี้เซเนกัลแข่งไปแล้ว2นัดนะครับแพ้รวดทั้ง2นัดนะครับแล้วก็โดนไปทั้งสิ้น6ลูกนะครับได้คืนมา3ลูกนะครับส่วนอิรักเนี่ยสถานการณ์เนี่ยย่ำแย่กว่าเซเนกัลนะครับเป็นอันดับบวยของตารางนะครับนี่คือกลุ่ม I นะฮะ
1: ก็ในกลุ่ม J นี่ยังเหลืออีกคู่นะครับวันนี
0: ้ครับ
1: นะเป็นคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียนะฮะไปกัน10โมงตรงนะ
0: ฮะ
1: ก็รับฟังทาง FM 99บรรยายสดได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็จะเป็นคุณวีแรมสิงห์นะฮะจะมาบรรยายแต่ว่าช่วงนะฮะต่อจากนี้ก็จะมีรายการกอล์ฟ
0: ใช่ครับ
1: กอล์ฟทริกกันขั้นไปก่อน1ชั่วโมงนะครับเราสองคนคุณเทพคงเปลี่ยนและผมยุรพงศ์วิชิตต้องลาละครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเมสซี่เล่นมุกบอกอาจยิงได้ไม่ถึง2ลูกหากไม่พลาดจุดโทษลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาปล่อยมุกว่าอาจยิงไม่ถึง2ประตูหากไม่พลาดจุดโทษเสียก่อนหลังระเบิดฟอร์มสุดยอดกดคนเดียว2ลูกพาทัพฟ้าขาวเอาชนะออสเตรียไปแบบสบาย2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่ม J ในเกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมเมสซี่มีโอกาสพังประตูขึ้นนำให้อาร์เจนตินาตั้งแต่นาทีที่9แต่ว่ากลับยิงจุดโทษพลาดอย่างไรก็ตามหัวหอกวัย38ปีแก้ตัวได้สำเร็จด้วยการยิงคนเดียว2ลูกในนาทีที่38และ90บวก5ช่วยให้แชมป์เก่าเอาชนะออสเตรียไปแบบสบายเก็บ6คะแนนเต็มพร้อมขวาตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายได้สำเร็จนอกจากนั้นเมสซี่ยังทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดแต่เพียงผู้เดียวที่จำนวน18ประตูด้วยหลังก่อนหน้านี้ครองสถิติร่วมกับมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ลูกนิโกช ฟลอตเตเบกได้รับบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือของเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีได้รับข่าวร้ายเมื่อนิโกช ฟลอตเตเบกเซนเตอร์แบ็กจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โชคร้ายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าจนหมดสิทธิ์กลับมาลงสนามตลอดช่วงที่เหลือของศึกฟุตบอลโลก2026แน่นอนแล้วสำหรับชอตเตอร์เบกได้รับบาดเจ็บจากเกมที่เยอรมนีเอาชนะไอรีโคสต์ฟุตวิด2ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและถูกถอดออกจากสนามโดยยูเลียนนาเกลส์มันได้ให้อันโตนิโอริดิเกอร์ลงมาเล่นแทนในช่วงพักครึ่งและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการปกติของทาง FM 99นะครับทุกวันอังคารก็จะมีกอล์ฟทริกนะครับแล้ววันนี้ในห้องส่งของผมมีโปรเจคโนอยู่ในห้องส่งด้วยนะครับสวัสดีโปร
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับผู้ฟังครับ
0: เป็นไงช่วงนี้วงการกอล์ฟของเราจริงๆนะมันอยู่ในช่วงกำลังสนุกเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: แต่แม่ไปตรงกับฟุตบอลโลก
1: คือสนุกเพราะว่าเมเจอร์มันติดกันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่ง US Open ชาย
0: ใช่
1: สัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มคืนพฤหัสก็จะเป็นของผู้หญิง
0: เมเจอร์หญิง
1: KPMG Women's PGA Championship
0: แล้วก็บรรยากาศบอลโลกกรอบหมดเลย
1: ใช่ๆบรรยากาศบอลโลกแล้วก็คือยังไงฟุตบอลเนี่ยมันก็ยังเป็นกีฬาที
0: ่
1: เข้าถึงคนจำนวนคนดูมากกว่ากอล์ฟอยู่ดีแหละแม้ว่ากอล์ฟหลังๆมันจะบูมขึ้น
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าตลาดมันยังคนละเบอร
0: ์นะครับคนละกลุ่มกัน
1: คนละกลุ่มคนละกลุ่มด้วยใช่ๆ
0: แล้ว US Open ที่ผ่านมาของฝ่ายชาย
1: โอ้โห
0: คนดูเยอะยังไงไหมฮะระหว่างฟุตบอลโลกเตะกันเนี่ย
1: คือมันเล่นที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็คนดูเยอะ
0: นิวยอร์กก็เหมือนกับคู่ที่ผมพากย์เมื่อสักครู่
1: ใช่ก
0: ็นอร์เวย์เตะกับเซเนกัลก็ที่นิวยอร์ก
1: ก็เรียกว่ามีกิจกรรมกีฬาใหญ่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยักษ์ใหญ่อยู่ทั้งบอลโลกใช่ไหมฮะมีหลายเกมเล่นที่นิวยอร์กใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เพิ่งจะมี NBA Finals จบไปนะที่ทีมนิวยอร์กนิกส์เพิ่งจะชนะคือตอนนี้กำลังคึกแหละแล้วก็ยูเอสโอเพ่นก็เล่นในรัฐนั้นในรัฐนิวยอร์กนะครับ
0: เล่นที่นิวยอร์ก
1: เล่นที่สนามชินิคอคิวสกอฟคลับ
0: ใครได้แชมป์อ่ะ
1: วินเดมคลาร์กนะคือพี่แป๊ะถามว่าคนเยอะไหมคนดูเยอะไหมเยอะแต่ว่าความเยอะไม่น่าไม่โดนถูกพูดถึงเท่าความจะบอกว่าความเถื่อนหรือว่าความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมของผู้ชมแล้วกันผมใช้คำนี้เลยนะ
0: เพราะว่าผู้ชมที่เข้าไปชมกอล์ฟ
1: ผู้ชมที่เข้าไปชมกอล์ฟจากแถวๆนี้นะคือหลายช็อตมันค่อนข้างรำเส้นนะเรื่องของ
0: การเชียร์
1: การเชียร์แล้วก็ที่สำคัญคืออะไรไหมฮะคือวินเดมคลาร์กคนที่เป็นแชมป์เนี่ยเป็นอเมริกัน
0: ครับ
1: แต่อาจจะไม่ใช่ลูกคนโปรดของแฟนกอล์ฟอเมริกันเท่าไหร
0: ่ oh.
1: แล้วโอ้ปรากฏว่ากลายเป็นว่าโดนหัวนะผมรู้สึกว่าเขาต้องให้เครดิตเขามากๆนะคือเขาเล่นในบ้านแต่เขาโดนคนในบ้านโห ไม่อยากให้เขาได้แชมป์เขายังเอาชนะความรู้สึกนี้จบด้วยการเป็นแชมป์ได้นะแต่ก็เหนื่อยนะครับเริ่มมาสุดท้ายเนี่ยเขานำคนอันดับ26แต้มนะ
0: ครับ
1: แล้วเขาต้องเล่นกับสกอตตี้เชฟเลอร์ในกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วก็กำลังหา US Open เพื่อทำแคเรียร์แกรนด์สแลมให้ครบอยู่เนี่ยแต่เขาก็ต่อสู้ความกดดันได้ดีคนเพราะวินเดมคลาร์กจริงๆวินเดมคลาร์กก็มีคดีแหละมีเรื่องมีปีก่อนเล่นไม่ดีแล้วไปอาราวาสทำลายล็อกเกอร์พังอาจจะทำให้ข่าวนี้ทำให้ไม่เป็นที่รักของแฟนๆเท่าไหร่แต่ก็มีข่าวนั้นมาใช่ใช่แต่ว่ามันเขาก็โดนปรับทำโทษเคลียร์ค่าปรับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันคือไม่ move on ง่ายๆแล้วกันคราวนี้ก็เลยเป็นจุดโจมตีของแฟนๆกอล์ฟชาวนิวยอร์กแล้วกัน
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถชนะได้จากนำ6ชนะเหลือแต้มเดียวนะตัวเกือบไล่กับทันอยู่
0: ขนาดโดนบีบโดน

0: บี้จากแฟนกอล์ฟมีโฮมีอะไรนะ
1: แฟนบ้านตั
0: วเองไม่กดดันเนาะโอ้ถือว่าชนะทั้งเกมถึงชนะตัวเองด้วย
1: ใช่ใช่สำค
0: ั
1: ญ
0: จริงๆกีฬากอล์ฟนี่ต้องชนะตัวเองให้ได้ก่อนนะฮะทุกเกมแล้วฮะก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะคนที่ได้แชมป์รายการนี้ผิดคาดจากชื่อที่หลายคนคาดเดา
1: คือคลาร์กเนี่ยเคยชนะยูเอสเทิร์นมาครั้งเมื่อ3ปีก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานฟอร์มเขาก็ตกไปนะพัดไม่ดีแล้วก็ดรายไม่ค่อยอยู่แต่ปีนี้เนี่ยเขากลับมาหาเปลี่ยนพัตเตอร์ก่อนหน้าสัปดาห์นี้ไม่กี่สัปดาห์เองนะเป็นพัตเตอร์แบบเซ็นเตอร์ชาร์ปเลยละ
0: แค่เปลี่ยนพัตเตอร์นี้ได้แชมป์เลย
1: แล้วก็ปรับวงด้วยครับเสิร์ฟอยู่ทีช็อตอยู่มากขึ้นที่สำคัญพัดดีมากนะสุดท้ายก็ชนะด้วยคะแนนเสียงด้วยผ่านธนันท์พิแปะจบทั้ง4วันผ่านไปเหลือนักกอล์ฟทำอันเดอร์ได้แค่3คน
0: โอ้โหยากสุด
1: ๆเวนเดมคลาร์กเสียนได้พาที่2แซมเบิร์น3อันเดอร์ที่3ทอมคิมนะฮะ
0: ทอมคิมกลับมา
1: หนูทอมคิมเนี่ยเป็น1ใน3นักกอล์ฟที่จบอันเดอร์สนามได้ขนาดสกอตตี้เชฟเลอร์ยังจบอีเวนพาเลย
0: โอ้
1: ทอมคิมจบ
0: แล้วรอรี่ไม่กิน ลอยไปถึงไหนล่ะ
1: รอรี่สัปดาห์นี้ไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ในการลุ้นแชมป์เท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยรอรี่เนี่ยโอ้จบอันดับ32ร่วม6โอเวอร์ดีเกิน6นะก็ US Open ก็จบไปแล้วของชาย
0: เรียบร้อยสำหรับฝ่ายชายสัปดาห์นี้ก็จะเป็นฝ่ายหญิง
1: ของหญิงใช่ครับ
0: แต่ว่าก็มีกอล์ฟ LPGA นะซึ่งนะฮะใครที่ดูบอลอยู่อาจจะยังไม่ทราบนะว่าน้องจีโน่เน
1: า
0: ะของเราได้แข่งด้วยแต่ไม่ผ่านตัดตัวไม่รู้เพราะฝีมือหรือว่าไม่อยากจะผ่านอยากจะมาตั้งหลักนะฮะกับสัปดาห์นี้ซึ่งจะเริ่มเกมวันพฤหัสนี้แล้วเมเจอร์ที่3ของฤดูกาลนี้ฮะเป็นไงได้ดูบ้างไหมฮะ
1: ไม่ถึงไอ้มาเยอร์เน
0: ี่ยอัธยาทิติกุลทำไมถึงไม่ผ่านครับ
1: คือผมว่าจีโน่ไปเกินรอบแรกเยอะไปหน่อยแล้วก็คือก็ไม่ได้เกินเยอะแหละแต่ว่ารอบหลังก็พยายามจะทำไล่คะแนนไล่กลับมาละ
0: ครับ
1: แต่มันก็ขาดไปน่าจะ2สโตรกมั้งจากคะแนนตัดตัว
0: ครับ
1: นะสุดท้ายก็ไม่ผ่านแต่ไม่ผ่านตัดตัวก็ปีนี้ตกรอบไป2นะแกแชมป์2จริงแต่ว่าก็มีตกรอบ2นะ
0: ตกรอบ2
1: ตกรอบ2ปีนี้ก็ผมว่าขึ้นขึ้นลงๆอ่ะดีก็ดีเป็นแชมป์ไปเลยแล้วก็จะมีสัปดาห์ที
0: ่ไม่มี
1: นะก็จะตกรอบคือปกติจีโน่เขาจะเป็นแนวทางสายกลางจะท็อป10ไม่ค่อยตกรอบใช่มั้ย
0: โอ้จะติดท็อป10เป็นประจำผมไม่ก็ลุ้นแชมป์เลยนะแต่ว่าฤดูกาลนี้นี่ไม่ผ่านตัดตัว2รายการ
1: แล้วอันแรกเป็นเมเจอร์เชฟลอนอันที่2ก็คือสัปดาห์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
0: แต่ว่าแชมป์นี่ก็เป็นสาวญี่ปุ่น
1: โอ้โหเป็นมิยูยามาชิตะก็เริ่มต้นรอบสุดท้ายเนี่ยตามผู้นำคือลอตตี้โวต5สโตรกนะจริง
0: ๆแข่งกับสาวอังกฤษสาวอเมริกันสาวเกาหลีอะไรไปไหนกันหมด
1: อเมริกันไม่มีได้ลุ้นเลยไม่มีมีจินมีจิ้งหยางเป็นอเมริกันแต่ว่าชื่อจีนมากเลยนะแต่ว่าจริงๆแชมป์เนี่ยมันอยู่ในมือล็อตตี้โหวตไปแล้วมือหนึ่งอะพี
0: ่
1: เหลือพัดแค่เนี้ยพี่แป๊ะ2ฟุต
0: เ
1: ธอนำมา18ด้วยพานะเหลือพัดแค่เนี้ยถ้าลงก็แชมป์ไม่ต้องเพลย์ออฟแค่เนี้ย2ฟุตไม่ถึงมั้ง
0: โอ้ยสบายสบายสำหรับฝีมือระดับนี
1: ้ไม่รู้มือสั่นหรือยังไงไม่ทราบสะบัดปากปึ๊บไม่ลงโบกี้เสร็จไปเพลย์ออฟกับทั้งนั้นมิยูยามาชิตะซึ่งมิยูเนี่ยเป็นคนไล่มาไงกำลังใจมันมาแล้วโบดมันทำแชมป์หลุดมือไป
0: โอ้โหไปออกโบกี
1: ้แล้วก็เพลย์ออฟหนึ่งเดียวรู้เรื่องครับ
0: เรียบร้อย
1: ลุ้มแรกไอ้มิยูเบอร์ดี้โอ้ได้แพ
0: ้แต้มเท่าไหร่ตอนเพลย์ออฟกัน
1: สิบเจ็ดอันเดอร์เท่ากัน
0: สิบเจ็ดอันเดอร์เท่ากัน
1: ไปจบก่อนอยู่นานเลยนะเพราะว่ามิยูเนี่ยตามอยู่ห้าไล่มาวันสุดท้ายจะทำ8อันเดอร์นะไล่มาทันโบดจริงๆก่อนหน้านี้ก็เล่นดีนะผมไม่นึกว่าเธอจะทำหลุด
0: มันก็มีบ้างนะบางช็อตบางอะไรนะในจังหวะที่มันคิดอะไรมากเกินไปอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใชโดยเฉพาะจังหวะพัดเนี่ย
1: แสดงว่าอะไรแสดงโหวตเนี่ยเพิ่งชนะมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาแสดงว่าเธออยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีอาจจะไม่ได้แชมป์ก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยเธอก็เกือบอะแสดงว่าเธออาจจะมือไม้ผิดดูลายผิดอะไรก็แล้วแต่ว่าแสดงว่าปีสัปดาห์นี้น่าสนใจเมเจอร์สำหรับโหวต
0: ใช่ใช่แล้วก็ลุ้นกันแล้วครับสาวไทย10สาวนะฮะสำหรับนะฮะงานนี้เมเจอร์ที่3ของฤดูกาลนะ
1: ครับ
0: 10คนนะ
1: 10คนใช่คร
0: ับ แล้วก็ต้องพิสูจน์ทราบของอัตยาทิติกุลนะนางงามจะมีมงกุฎนะฮะเมเจอร์ไหน
1: เมเจอร์อยู
0: ่
1: นะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักกอล์ฟที่ผลงานดีสุดเป็นโปรชเนตตีนะครับ6อันเดอร์พาก็คืนฟอร์มนะครับ
0: โปรพาวกลับมาแล้วนะ
1: อันดับ32
0: 2รายการติดแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลุดหมดเลยเน
1: า
0: ะไม่ผ่านตัดตัวด้วยนะ ธอกลับมาละหาตัวตนพบแล้วครับ
1: 32ร่วมนะแล้วก็มีเมียวปาจารีอนันลิกาเนี่ยเสียนได้พาดับ48ร่วมก็จากปาจารีก็เป็นจัสมินเสียนเดอร์48ร่วมเท่ากับเมียวนะครับคะแนนเท่ากัน
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็หมดละนั้นนี่คือนักกอล์ฟไทยที่ผ่านตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะ3สาวด้วยกัน
0: ครับผม
1: นะก็สัปดาห์นี้มาลุ้นเมเจอร์กันอันนี้ก็เป็นของของ LPGA Tour รายการ Meyer LPGA Classic ที่มิชิแกนสัปดาห์นี้เป็นเมเจอร์แล้วก็จะหยุด1สัปดาห์สัปดาห์รายการคือ2เมเจอร์ติดอะแต่ว่ามันมีพักได้ถึง1สัปดาห์ไม่ได้2สัปดาห์ติดเอเวยองเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณ19ถึง12
0: ครับ
1: กรกฎาคมเอเวยองที่ฝรั่งเศสแต่สัปดาห์นี้คือเมเจอร์สุดท้ายในแผ่นดินอเมริกานะเพราะเหลืออีก2เมเจอร์เนี่ยเล่น
0: ยุโรปไปยุโรปบ้าง
1: เล่นเล่นที่ฝรั่งเศสกับเอเวยองเนี่ยเล่นเอเวยองเล่นฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ในขณะที่AG Women's Open เล่นที่อังกฤษ
0: ครับเอาละ
1: นะ
0: นะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะฮะแล้วก็จะไปเล่นหลังฟุตบอลโลกแล้วนะเราจะได้ตามกันได้
1: บอลโลกที่พี่ตะอันนี้รอบละรอบ
0: แบ่งกลุ่มโอ้ยเพิ่งรอบแบ่งกลุ่มเองมัน48ทีมอ่ะ
1: เกม2ยังไม่ครบทุกรอบทุกกลุ่มใช่ไหม
0: เนี่ยเพิ่งเล่นเกม2ทยอยเกือบจะครบทุกกลุ่มแล้วครับเหลืออีก2วันนะฮะ
1: แต่รู้สึกว่าสตาร์เบอร์ใหญ่นี่ไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยนะ
0: โอ้ยพาเลทกันยิงโชว์เลย
1: โอ้ฮาแลนด์เอ็นปัปเป้เมสซี
0: ่
1: เมสซี่นี่เกือบแฮตทริกใช่ไหม
0: ลิเคนก็2ลูกของอังกฤษเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิเคนจะยิงไหมก็ไม่รู้ละนะฮะทีมไหนเข้ารอบลึกมากกว่าก็มีโอกาสยิงมากกว่า
1: เกมมันเยอะขึ้นไหมครับ
0: มันเยอะขึ้นเลยครับเพราะว่า48
1: ทีมมันเยอะขึ้นถูกไห
0: มแต่เกม1กับเกม2กว่าจะได้เตะนี่โหพักกันยาว
1: เลยพักนาน
0: ยังฝรั่งเศสเกมแรกเตะกับเซเนกัลวันที่17คิดดูมาเตะเกม2เมื่อคืนวันที่23 6วันอ่ะ
1: เกือบอาทิตย์นึง
0: 6วันการได้พักยาวๆนี่ก็
1: มันก็มีทั้งดีและไม่ดี
0: แล้วก็เข้าไว้นักฟุตบอลนี่มากันเยอะด้วยนะ26คนเอาละครับใครที่เชียร์บอลอยู่วันนี้อาจจะนะครับไม่คุ้นๆว่ากอล์ฟมานะครับเพราะว่ามันมีช่วงว่างอยู่พอดีแต่ว่า10โมงนะฮะ FM 99ก็จะมีการบรรยายคู่ของวันนี้อีกคู่หนึ่งคือจอร์แดนกับแอลจีเรียนะครับจะเป็นคุณริมิงกับคุณบีแรมสิงห์นะฮะเอาละ10สาวนี่ที่จะลงนะฮะในวันพฤหัสนี้สำหรับเมเจอร์ที่3ซึ่งแข่งกันที่อเมริกามีใครบ้างเอ่ยฮะ
1: ถ้
0: าจะให้ไล่เรียงกันก็ต้องมีอัธยาที่ดีกุลโปรเมียวปาจารีอนันตฤกาลเพตตี้นะฮะปภกรทวัฒนกิจเอริยาจุธานุการโมริยาจุธานุการนะเช่นตีวันแสน
1: ใช่
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวผมจะแค่พี
0: ่รู้สึกมีโปฮัตด้วยนะ
1: โปฮัตไปด้วย
0: เช็คดูนะฮะโปฮัตนี่เป็นสาวที่10นะ
1: มี10นักกอล์ฟเอาเลยใช่ไหม
0: เอาเลยครับนะจะได้ลุ้นกันถูกนะครับใครที่อาจจะไม่ถูกใจเรื่องฟุตบอลโลกก็แวะเวียนไปดูกอล์ฟได้เวลาเดียวกันเลยนะหลังเที่ยงคืนเลยประมาณนี้ครับผมแข่งที่อเมริกาฮ
1: ะมีจีโน่นะครับมีแพตตี้เมเอริยามีเมียปาจารีมีพลาวชนตีมีเปียโนอภิชยาม ีจัสมินสุนทร
0: โอ้เปียโนได้เล่นด้วยนะมีจายุบน
1: ได้เล่นครับพรนงเพชรล้ำมุริยาจุธนุการแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรม
0: ครับ
1: 10สาวแล้วสัปดาห์นี้เป็นเมเจอร
0: ์แล้วเงินนี่มันเยอะมากครับ12ล้านเหรียญ
1: เงินจริงๆเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการเพิ่มไปอีกนะเป็น13ล้าน
0: เป็น13ล้าน
1: เท่ากับว่าเงินรวมเนี่ยมากสุดในมากกว่า US Open ด้วยซ้ำเงินรวมนะเงินรวมพูดถึงเงินรวมนะแต่เงินของแชมป์เนี่ย US Open ที่เนลลี่ได้ไปอ่ะ2ล้าน5ยังมากกว่าสัปดาห์นี้แชมป์รับ1ล้าน9แสน50,000เหรียญ นะครับ
0: ถ้าเราคิดไปสัก2ล้านเลยนะแล้วคูณด้วย30นะ60ล้านบาท
1: เยอะ
0: 60ล้านนะครับนะแชมป์โดยประมาณนะฮะ
1: เล่นที่สนามสัปดาห์นี้ชื่อว่า Hazeltine National Golf Club ในมินนิโซตาผมเอาคุยเลยมั้ย
0: พูดเดี๋ยวช่วงหน้าละกันนะฮะเรื่องของที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: เ
0: ขาคาดหมายวิเคราะห์ว่านะฮะสาวผู้ใดน่าจะเป็นแต่งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์ที่3ของฤดูกาล
1: ผมล่ำๆแล้วกันว่าสนามนี้เรียกว่าเป็นสนามปรับเซียน
0: ทำไมฮะ
1: สนามปราบเซียนหมายความว่ายังไงหมายความว่า
0: หมายถึงเซียนนี่ไปอยู่รูหมดเลย
1: คือมันมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าการล้มยักษ์บ่อย
0: โอ้
1: ยักษ์ปุ๊กให้ยักษ์บางครั้งยักษ์จะโดนล้มเนี่ยมันมักจะไม่ได้โดนยักษ์ตัวเล็กกว่าล้มมันจะโดนคนล้มนี
0: ่โอ้โ
1: หไม่เชื่อ
0: แชมป์นี่จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คาดหมายเลย
1: มันหลายครั้งมันเป็นอย่างนั้นนะพ
0: ี่
1: แป๊ะ
0: ลองยกตัวอย่าง
1: เป็นสนามที่เอาง่ายๆว่าไทเกอร์วูดส์ที่ว่าแน่ๆเก่งที่สุดตลอดกาลในกอล์ฟเนี่ย
0: ครับ
1: พูดถึงสนามที่เขาอยากจะชนะสักครั้งนึงเนี่ยมันมีอยู่2ที่อันแรกคือที่ลิเวร่าในลอสแองเจลิส
0: ครับ
1: พอมาเขาเล่นเขาดูกอล์ฟชมกอล์ฟเล่นมาตั้งแต่เด็กอันนั้นที่หนึ่ง อีกที่หนึ่งก็คือที่นี่ Hazeltine National Golf Club
0: ครับ
1: Hazeltine มีความด้านกับไทเกอร์คือไทเกอร์เนี่ยไม่เคยชนะเมเจอร์ที่นี่เลย
0: โอ้
1: เคยเกือบได้แค่รองแชมป์ครั้งหนึ่งครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่ปี2002ครั้งนั้นไทเกอร์ในฐานะคนไล่มาเกือบทันจบเป็นรองแชมป์ให้กับลิชบีมนี่ตอนนั้นเป็นมือค่อนข้างโนเนมนะขึ้นมาชนะไทเกอร์ไล่มาทันครั้งที่2เนี่ยเจ็บแสบมากครับไทเกอร์ปี2009 PGA Championship ไทเกอร์วูดส์ตอนนั้นนำมานะครับในการแข่งขันเมเจอร์3วันทำมาแล้วไทเกอร์เรคคอร์ดก็คือเมื่อเล่นเมเจอร์เมื่อไหร่นำมา3รอบไม่เคยพลาดปิดเกมได้ทุกครั้งแชมป์ทุกครั้งนะและตอนนั้นเนี่ยไทเกอร์ไม่ได้แชมป์พลาดให้กับใครไหมฮะ
0: ใครฮะ
1: หยางหยองอึนวายเอียมซึ่งเป็นเกาหลี
0: เกาหลีด้วยไม่ใช่แพ้อเมริกานะ
1: ไม่ใช่แพ้มือแบบ
0: ไม่แพ้เกาหลี
1: นะวายเอีย
0: มเสียเชิงชายนะหนุ่มไอ้กันแพ้เนี่ย
1: แจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยไทเกอร์นำมาแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยไปกลายเป็นแพ้วายเอียม3แต้มนี่ไม่ได้แพ้สูสีแล้วสุดท้ายไทเกอร์ก็ไม่เคยชนะที่สนามนี้เมเจอร์นะครับก็ถึงบอกว่าเป็นสนามที่มันมีประวัติเรื่องของการล้มยักษ์มาหลายครั้ง
0: มันยากยังไงฮะ
1: ยาก
0: แฟร์เวย์รับหรือกรีน
1: สนามเป็นสนามฮิลลี่ก็คือเรียกว่าสนามมันมีความสูงๆน้ำต่ำอยู่พอควรแล้วก็น้ำเยอะครับ18หลุมเนี่ยมีน้ำก็เกี่ยวข้องครึ่งหนึ่ง
0: โอ้ว้าวเป็นสนามที่ผมไม่ชอบถ้าน้ำเยอะๆนี่นะ
1: แฟร์เวย์แคบระยะไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคือกรีนเล็ก
0: กรีนเล็ก
1: อืม
0: โอ้โหเหล็กต้องคมอย่างงี้
1: เหล็กต้องค
0: มใหญ่เนี่ย
1: ช็อตแอปโพรช
0: ยากเลยนะ
1: สำหรับผู้หญิงเนี่ยแข่งขันเมเจอร์ที่สนามนี้ครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2019ตอนนั้นจีโน่ยังไม่เทิร์นโปร
0: ครับ
1: รายการนี้แหละ Women's PGA Championship ตอนนั้นแชมป์คือฮันนากรีนชนะด้วยคะแนน9อันเดอร
0: ์นะครับมาเยอะนะ9เนี่ย
1: ก็ถือว่าผมว่าตะวันสัปดาห์นี้เรื่องของความรู้สนามหลายๆคนอาจจะพอๆกันเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ได้เทิร์นโปรช่วงนั้นคงไม่ได้ลักษณะนี้มันไม่ได้สนามที่ใช้มาโรเทตในการแข่งขันรายการปกติไงก็นานๆจะแวบมาเป็นเมเจอร์สักครั้งหนึ่งเนี่ยแฮสเซิลทีเนี่ยนะคร
0: ับ
1: ก็ความรู้สนามอาจจะพอๆกันนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อีกรอบนึงว่าเป็นเรื่องของการรู้สนามมันมีผลอะไรครับ มาก
0: น้อยแค่ไหน SMS 4689899นะครับส่งข้อความกันเข้ามาได้นะครับนะฮะจะพูดเรื่องกอล์ฟหรือเรื่องฟุตบอลก็ส่งกันมานะครับมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจนอกเหนือจาก2รายการไหมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: ถ้าพูดถึงผลงานของคนไทยเนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงรายการนี้ครับเป็นรายการของ Ladies European Tour
0: Ladies European Tour แข่งที่ยุโรป
1: แข่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะรายการล่าสุดนะเนเธอร์แลนด์รู้สึกว่าค่อนข้างถูกฉลกกับนักกอล์ฟไทยเพราะว่าตรีฉัตรจีนกลับเมื่อ3ปีก่อนเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วครั้งนึงแล้วก็อีก3ปีให้หลังเนี่ยเป็นนักกอล์ฟอย่างอันชิสาอุตมะหรือโปรแจนนะฮะชนะด้วยคะแนน9อันเดอร์พา
0: อันชิสาอุตมะได้แชมป์ที่เนเธอร์แลนด์เลยที่อยู่เพีย งทัว
1: เลยใช่ครับ
0: นี่เป็นลีกเขาเรียกว่ารายการที่รองนะจะเรียกว่าลีกก็ไม่ได้นะเป็นรายการรองจาก LPGA เลยนะครับ
1: ใช
0: ่อธิยาที่ติกุลเกิดจากพวกนี้แหละฮะ
1: ตัวนี้แหละโตแจหรืออันชิสาเนี่ยรอบสุดท้ายก็เริ่มจากการตามหลังผู้นำ5สโตรก
0: ครับ
1: ว่าสุดท้ายเนี่ยตีไม่มีโบกี้เลยครับ6เบอร์ดี้6อันเดอร
0: ์
1: มาจบด้วยคะแนนรวม9ได้พาเท่ากับนักกอล์ฟจากนอร์เวย์ที่พี่แป๊บเพิ่งบรรยายนอร์เวย์ไปครับพี่แป๊บเรือยาฮาแลนด์ไปใช่ไหมเมื่อกี้ อันนี้เป็นนักกอล์ฟหญิงจากนอร์เวย์นะครับเธอชื่อว่าดอร์เทียฟอร์บริดจ์นะแล้วก็ไปเพลย์ออฟกันนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแจหรือว่าชิสาได้เบอร์ดี้จากในหลุมแรกเพลย์ออฟชนะไปเลยคว้าแชมป์ได้สำเร็จนะนี่ยัง3วันฮะอันนี้54หลุมนะครับ
0: แข่ง3วัน
1: แข่ง3วันของรายการ
0: ดัชชิสาอุตมะได้แชมป์เลยที่อยู่เลยที่โอ้โหนี่ถ้าไม่มีฟุตบอลโลกนี่ หน้าหนึ่งพิมพ์ต้องลงนะข่าวนี้นะครับ
1: ยังพอควรแต่ว่าตอนนี้ก็กระแสบอลโลกมันแรงก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ2 ล้านบาทไทยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์แรกของเธอ

0: ลังจากที่เธอได้ตั๋วทัวร์คัสของของ Lady Sylvian Tour เมื่อปี2024นะขอบคุณขอบคุณข้อมูลจากเว็บเพจสยามกอล์ฟด้วยนะฮะครับ
1: นะครับก็สาวไทยได้แชมป์ Lady European Tour นี่โอ้โหผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนนี้ตามบอลอย่างเดียว
0: ตามบอลใช่ๆชนะ Lady European Tour เลย
1: ครับ
0: ปึ้งคือเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเป็นทัวร์ที่บางคนคิดว่าอยากจะรับฝีมือก่อนจะไปลงแข่งขันเวทีใหญ่อย่าง LPGA Tour บางครั้งก็มารับฝีมือที่นี่บางคนก็ไป Epson Tour
1: ครับ
0: อย่างอาโปเนี่ยชนชีวาวงรัตเนี่ยก็ไปเล่นในทัวร์อื่นแล้วไป Epson Tour ก่อนแต่ถ้ามา Lady European เนี่ยมันไม่ได้มีทางสู่ LPGA Tour ยังไงคุณก็ต้องเข้า Q School ตอนปลายปีแต่ว่า Epson Tour ก็คือบางครั้งปุ๊บมันถ้าผลงานดีจบอันดับคะแนนสะสมอยู่ในท็อป10ท็อป15อะไรเนี่ยก็ได้ตั๋วไปเลยแต่บางคนก็มาเยยุโรปนะครับรับฝีมือแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าผมจำได้เลยโปรท็อปทิตยาพฤกษาพรกอล์ฟไทยรุ่นเก่าเสียชีวิตไปแล้วครับโปรท็อปจากเราไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองโปรท็อปบอกว่าตอนที่เลือก LET เนี่ยเพราะว่าการเล่นในยุโรปเนี่ยมันได้เจอสนามหลากหลายวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันเดินทางทุกสัปดาห์มันทำให้เกมกอล์ฟของเธอเนี่ยมันกว้างแล้วก็เก่งขึ้น
1: ได้เที่ยวยุโรป
0: ได้เที่ยว
1: หลายชาติ
0: อะไรอย่างนั้น
1: ถ้าอยู่อเมริกานี
0: ่ได้เรียนอ
1: ยู่ในเมืองอเมริกาแล้วแต่ละที่มันก็ไม่น่าพิสมัยเหมือนยุโรปนะ
0: ต่อให้ประเทศอเมริกาใหญ
1: ่วิวทิวทัศน์มันไม่เหมือนนะ
0: ม
1: ัน
0: ก็
1: เหม
0: ือ
1: นยุโรปอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ยุโรปนี่คือเอาง่ายพี่แป๊ะขับรถคุณพี่แป๊ะขับรถจากเท็กซัสขับรถไปแคลิฟอร์เนียเนี่ยสมมติกี่ชั่วโมงไม่รู้นะ
1: ผมเห็นถนนเขาจะเป็นเส้นยาวๆตรงๆนะ
0: พี่แป๊ะขับรถ1วันพี่แป๊ะอาจจะผ่านยังไม่พ้นพี่แป๊ะขับรถ3ชั่วโมงยังไม่พ้นรัฐเท็กซัสเลยแต่พี่แป๊ะขับรถ3ชั่วโมงในยุโรปพี่แป๊ะจะผ่าน
1: ได้เห็น
0: วิ
1: วทิวทัศน์เยอะแยะ
0: ไ
1: ปหมด
0: พี่แป๊ะจะผ่าน6ประเทศ
1: เออใช่มั้ยล่ะเออ
0: ในระยะทางเดียวกันน่ะพี่แป๊ะขับผ่าน6ประเทศ
1: สองข้างทางมันต่างผมดูหนังอเมริกาหลายเรื่องนะบางทีนะถนนมันเป็นเส้นตรงเลยนะตั้งโอโต้ได้เลยแล้วก็หลับไปเลย
0: แล้วไม่มี
1: ไม่ชนอะไรเลยนะ
0: แล้วไม่มีแต่ทะเลทราย
1: สองข้างเป็นทะเลทราย
0: มีน
1: ะ
0: มี
1: ถ้าขับเทสลานี่ตั้งโอโต้เลยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
1: นะทางโปรเจกต์ก็จะเอานะฮะสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายมาชี้ว่าอัธยาหรือในลีโคด้าหรือจะเป็นโปรสาวคนไหนแต่งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์ที่3ของปีนี
0: ้
1: นะฮะ SMS กันมาได้นะครับ4689899นะครับ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์บอลโลกสตอรี
3: ่การกลับมาของทัพสิงโตแห่งเมโสโปเตเมียและม้ามืดเอเชียหนึ่งในสตอรี่ที่อบอุ่นที่สุดของฟุตบอลโลก2026คือการกลับมาของทีมชาติอิรักในรอบ40ปีหลังจากคว้าตั๋วไปสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟโดยการขยายโควต้าเป็น48ทีมทำให้เอเชียได้รับโอกาสมากขึ้นเราได้เห็นทีมอย่างอุซเบกิสถานและจอร์แดนที่เกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในหลายครั้งที่ผ่านมาความน่าสนใจอยู่ที่ว่าทีมจากเอเชียจะสามารถยกระดับทีมได้ดีเพียงใดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงเป็นหัวหอกสำคัญแต่สายตาของแมวมองทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่ทีมสายเลือดใหม่จากตะวันออกกลางที่พร้อมจะสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จดจำใน World Cup คนนี
2: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
1: 9:34 นะครับ FM 919นะครับวันนี้เข้าสู่รายการปกติเรื่องกอล์ฟทริกนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของฟุตบอลคู่ของอัลจีเรียกับจอร์แดนนี
0: ่10โมงใช่ไหมครับ
1: 10โมงนะฮะเดี๋ยวเราจะบรรยายกันต่อนะฮะคุณบีแหลมสิงห์กับคุณหลีหมิงนะครับมาเตรียมพร้อมแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับช่วงนี้โปรเจกต์แล้วก็ผมป่าแปะอยู่ในห้องส่งนะพูดถึงฟุตบอลนะนี่บ้านเราก็ใครที่เป็นแฟนบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะโดยเฉพาะสิงห์พังงาแอสตันวิลล่า
0: แอสตันวิลล่า
1: จะมาเมืองไทยนะแล้วไม่ได้เตะกับทีมชาติด้วยนะจะเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะวันที่4สิงหานะครับที่สนาม True BG Stadium นะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่จำหน่ายบัตรนะก็เป็นเรื่องที่ดีฮะก็อุ่นเครื่องก่อนนะฮะที่จะเปิดฤดูกาลก่อนที่จะมาเมืองไทยไปดูโปรแกรมของแอสตันวิลล่าสิเขาไปอินโดนีเซียก่อนไปเตะกับทีมอินโดนีเซียออลสตาร์ที่นะฮะที่จาการ์ตาสนามเสนายันวันที่1สิงหาจากนั้นก็มาเมืองไทย
0: จำได้เสนายัน
1: โอ้ตอนนี้อุไนเอเมรี่คุมล่าสุดเขาเป็นแชมป์ยุโรปนะถ้วยเล็ก
0: อ๋อถ้วย
1: ยูโรป้าย
0: ูโรป้าน
1: ะฮะไม่ธรรมดานะใครที่เป็นแฟนบอลสิงห์พังงาก็เก็บเงินกันได้รอซื้อตั๋วนะครับคงไม่ฝีแน่นอนส่วนฟุตบอลทีมชาตินี่ก็ต้องรอดูนะฮะชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์อาเซียนนะซึ่งจะเตะกันนะฮะปลายกรกฎานี้แล้วนะครับนะส่วนชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนี่ยังรออยู่เลยว่าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับศรีสะเกษหรือว่าศรีอยุธยานะหรือขอนแก่นหรือระยองเขาจะประกาศเลือกสนามเจ้าภาพในวันที่7กรกฎาคมอ๋อ
0: Kings ครับ
1: Kings ครับ Kings ครับนะฮะเป็นถ้วยใหญ่นะของบ้านเรานะฮะถึงถ้วยพระราม Kings ครับ 9-17 พฤศจิกาก็จะมีพวกนะครับโอมานบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานแล้วก็ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันกันก็คงจะเป็นทรูถ่ายทอดแล้วครับตอนนี
0: ้
1: จากเดิมไทยรัฐเพราะว่าหนี้สินที่เคยมีกับทางทรูก็จะแปลงหนี้นะฮะมาเป็นทุน เป็นค่าลิขสิทธิ์นะฮะ คุณแฟนก็แก้ปัญหานี้กันไปนะฮะจากเงินสดส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ลิขสิทธิ์ไปส่วนหนึ่งนะครับลิขสิทธิ์นี้จนถึงปี2572นะ2569ถึง2572 4ปีนะฮะทรูนะครับทางก็จะได้เป็นนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลทีมชาติไทยทุกเกมเอาละโปรเจกต์นะฮะมองแล้วดูยังไงบ้างนะฮะสาวไทยของเราอัจฉริยะทิติกุลไม่น่าจะเป็นแต่งหนึ่งแล้วมั้งเพราะไม่ผ่านตัวใน LJ รายการล่าสุดนี
0: ่คือตอนแรกผมไม่ได้ดูโผเนี่ยคือยังไงเรามั่นใจว่าเนลลี่แต่งหนึ่งอยู่แล้ว
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: และอาจารย์น่าจะโหดด้วยเพราะว่าร
1: ายการที่ผ่านมานี่เมื่อวันอาทิตย์ที่จบไปเนลลี่คอด้าก็ไม่ได้ลง
0: ไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลง
1: แต่อัธยาลง
0: อัธยาลง
1: แต่ไม่ผ่านตัว
0: ไม่ผ่านตัว
1: อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะ
0: ก็มองในมุมดีก็ยังมีเวลาเตรียมตัวสำหรับเมเจอร์ในสัปดาห์นี้มากขึ้น
1: ครับ
0: มุมดีนะก็ดังนั้นแต่สัปดาห์นี้นะจัดเต็มความมาทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมเจอร
1: ์เงินเยอะด้วย12ล้านเป็น13ล้านแล้วใช่ไหม
0: ใช่10เป็นขึ้นเป็น13
1: ล้านแชมป์เกือบ2ล้านเหรียญนะ
0: ใช
1: ่ขาดไม่กี่เหรียญเองนะ
0: แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันไม่ได้มีรายการอื่นมากดดันมันพักไง
1: พักยาว
0: เอาไว้เต็มที่เลย
1: พอจบเมเจอร์นี้พัก
0: 1สัปดาห์แล้วก็ค่อยไปฝรั่งเศส
1: ไปฝรั่งเศสโ
0: อ้คือพอไอ้เต็งหนึ่งมันดาวไม่ยากหรอกเนลลี่แน่ๆ
1: อ
0: ันแรกที่ต้องดาวคือมันจะจ่ายเท่าไหร่เท่านั้นแหละ
1: ก็ให้ผมเดาก่อนไหม
0: เท่าไหร่
1: 1.7
0: เฮ้ยแพ้เยอะไปไม่ถึง
1: ไม่ถึงหรอก
0: ไม่ถึง
1: โอ้โหแสดงว่าเขาคาดหมายว่าโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงมากถ้าจ่ายน้อยๆเนี่ย
0: ใช่1.3
1: โอ้นางพักมาด้วยนะ
0: 1.3
1: สมูทเลยนะ1.3เอง
0: บางเจ้าให้1.4
1: โอ้แต่ต้องกลัวเธอนะเพราะว่าสนามที่อเมริกาทุกสนามเลยนะไม่แชมป์ก็ลองแชมป์นะในลีกคอด้า
0: อัตรา 1.3 สำหรับรายการเมเจอร์เราไม่ค่อยเห็น
1: เราเคยเห็น
0: กับไทเกอร์ในยุครุ่งเรือง
1: ตอนนั้นคู่แข่งไม่ค่อยมี
0: เราเคยเห็นกับเจิ้งหยาหนีเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนตอนที่เธอเป็นราชินีในวงการกอล์ฟเราเคยเห็นอาจจะเห็นจากปาร์คยินบีบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม
1: ่
0: คืออย่างที่พี่แป๊บบอกอะ หนึ่งจ่ายเลขตัวเดียวก็ถือว่าเป็นแตงหาง
1: ใช่เพราะว่าตัวนี้โปรสาวๆฝีมือมันใกล้เคียงกันเยอะมากแต่ณเวลานี้ฤดูกาลนี้นี่ต้องยอมรับว่าในลีกโคนากับสนามในอเมริกานี่นะ
0: ใช่
1: ทุกเก่งทุกสนาม
0: แล้วเธอชนะมาใน2เมเจอร
1: ์
0: ล่าสุดเนี่ยเธอเก็บเรียบนะ
1: ที่เธอไม่ได้แชมป์เธอก็เป็นที่2
0: มีหลุดรองแชมป์แค่แมตช์เดียวไม่งั้น1กับ2

0: นั้นก็ไม่แปลกใจว่าเป็นเต็งหนึ่งก็บางเจ้าก็ให้หนึ่งใจสามบางเจ้าก็ให้หนึ่งใจสี
1: ่โอ้โหแต่ถือว่าต่ำมากมากต่ำจนเช่นที่ว่าไม่เคยได้ยินอ่ะ
0: ใช่แต่ว่าที่ผมประหลาดใจก็คือว่า
1: คือ
0: ตอนแรกเต็งสองผมเราว่าเป็นจีโน่ชัวทุกโพ
1: เพราะเราเป็นมือสองโลก
0: ถ้าแต่คนนี้บางโพเท่านั้นที่เป็นเต็ง2บางโพให้เป็นเต็ง3เลยนะ
1: จริงอ่ะ
0: จริงบางโพเนี่ยให้จีโน่เป็นเต็ง3เลยนะ
1: นี่เราไม่ได้พูดถึงอันดับนักกอล์ฟหญิงนะ
0: อันนี้เป็น
1: ตอนนี้คือเรายังเป็นอันดับ2อยู่ใช่มั้ย
0: เราเป็นมือ2ของโลกอยู่นะแต่ว่าพูด
1: เดี๋ยวพูดถึงนี้ก่อนแล้วไปไล่เรียง1ถึง10อีกรอบนึงนะเพราะว่าหลายคนอยากอยู่รู้นะเอาเต็ง1เป็น
0: เดล
1: ี่พาด้า1จ่าย3อีกสำนัก1จ่าย4
0: 1จ่าย4
1: แล้วก็เต็ง2
0: บางเจ้าให้หญิงรู้หนิง
1: อยู่รุ่นหนึ่ง
0: 1จ่าย13
1: โอ้ห่างกันเยอะนะ
0: บางเจ้าให้1จ่าย14ยินแล้วหนิงเป็นเต็ง2บางเจ้าให้จีโน่เป็นเต็ง2บางเจ้านะอันนี้สลับกันอันนี้ไม่ชัวร์แล้วแต่เจ้าละ
1: ครับเจ้าจีโน่ให้ยินรุ่นหนิงเพื่อนซีของอัธยา
0: บางเจ้าให้จีโน่เป็นเต็ง2
1: เจ้าก็ยังเชื่อมั่นอัธยา
0: 1จ่าย12ก็ประมาณนี้1จ่าย12กับ13นะ
1: สรุปแล้วเต็ง2นี่ห่างจากเต็ง1เยอะไม่ว่าจะเป็นยินรุ่นหนิงหรืออัธยา1จ่าย12หรือ13นะ
0: เป็น4ช่วงตัว
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับมีทั้งยูเฮรันฮันนากรีนอดีตแชมป์รายการนี้ที่สนามนี้เลยเมื่อ7ปีก่อนนะครับเธอคือแชมป์เมเจอร์ล่าสุดที่สนามแห่งนี้นะ อยู่ในอัตรา1จ่าย19นะบางเจ้าก็ให้1จ่าย17แล้วแต่
1: ครับ
0: คิมฮโยจูเนี่ยโอ้ค่อนข้างไม่ค่อนข้างจ่ายเยอะนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน1จ่าย19เลย
1: ร่วมห่างกันนะ
0: นะมือ3ของโลกนะส่วนแชมป์ล่าสุดอย่างมิยูยามาชิตะก็เลทเดียวกัน1จ่าย19เหมือนกัน
1: ครับ
0: ล็อกตี้โหวตเนี่ยผมแปลกใจว่าตอนแรกผมนึกว่าอยู่ในเต็ง3คนแรกแน่ๆนะไม่ใช่ครับ
1: เขาไม่เคยเชื่อมั่นแกสิ
0: อาจจะเห็นว่าพัดสุดท้าย2ฟุตแล้วไม่ลงเลยทําให้เมเจอร์มันจะสั่นกว่านี
1: ้แล้วแกปลุบๆไม่ค่อยมาตรฐาน
0: อาจจะแบบเออยังไม่ค่อยเชื่อใจแต่ผม
1: หลังจากได้แชมป์แรกมาแล้วแกก็หายๆไปนะ
0: ในสายตาผมนะไม่นับบริษัทอย่างนี้นะผมยังมองว่าน่าจะอยู่ในท็อป3ด้วยซ้ำลอตตี้โหวตในกลุ่มตัวเต็งเนี่ยแต่นี่ทางนี้ปรับให้เต็ง7เต็ง8นู่นเลยนะ1 21จ่าย23นู่นคราวนี้ไปดูของคนไทยบ้างนะครับพี่ป้านะ
1: ครับ
0: ก็จะมีนอกจากจีโน่ซึ่งเป็นเต็ง2หรือ3เน
1: ี่
0: ยจะมีแพตตี้ตามถัดไป1จ่าย56
1: โอ้ย
0: แพตตี้ก็จะประมาณนี้
1: ข้ามแกนะ
0: 40 50
1: ใช่ใช่เพราะว่าฤดูกาลนี้แกกลับมาแล้วนะ
0: ใช่แต่ที่จะบอกว่าตกใจว่าไม่ตกใจเพราะว่าติดตามมาหลายเมเจอร์แล้วเมเอเรียเนี่ยปกติเรทเมเนี่ยช่วงนี้จะประมาณ1จ่าย50 140สัปดาห์นี้เป็น1จ่าย161เลยนะ
1: โอ้โหไปถึง160
0: ใช่ก็เขาคงดูฟอร์มอะว่าปีนี้ฟอร์มไม่ยังไม่เปี้ยงปร้างมาก
1: เห็นแล้วว่าไม่ค่อยดีแต่ยังไม่กลับมาเก่ง
0: แต่ยังไม่กลับยังไม่เก่งเดิมใช่1จ่าย161เนี่ย
1: โอ้ประมาทอย่างนี้ไปวางกันสักหน่อยไหมครับพี่เอ้ยสัก 5-6 เหรียญเนาะคนละครึ่งคนละครึ่งนะ
0: ก็
1: ไทยพัดได้บ้าง
0: เรทเท่ากับปัจจลี1จ่าย161เหมือนกันนะ
1: โอ้ปัจจลีเขาก็ดูดีนะฤดูกาลนี้
0: ปัจจลีเนี่ยจริงๆถือว่าเล่นเมเจอร์โดยเฉพาะปัจจลีเคยเล่นที่นี่มาแล้วด้วยเมื่อ878ปีก่อน
1: ครับ
0: นะก็แต่เมตาลีก็จะคล้ายๆก็จะความสม่ำเสมอมันมีเวลาเธอมาเธอก็ได้ลุ้นนะนะ
1: แต่อย่าประมาทพวกญี่ปุ่นนะพวกสนามพวกนี้นะ
0: โอ้พี่แ
1: ป้แล้วก็ช็อตแรกแบบว่า26 27ไม่ได้นะสนามแฟร์เวย์เล็กๆกรีนเล็กๆพวกเหล็กคมนี่นะ
0: ยิ่งสนามยากยิ่งต้องวัดช็อต approach ลูกสั้น
1: ที่
0: ญ
1: ี
0: ่ปุ่นเนี่ย
1: ตอนออนน่ะตอนออนกรีนน่ะ
0: ญี่ปุ่นน่ากลัว
1: น่ากลัวนะ
0: เมเจอร์หลังๆญี่ปุ่นก็เล่นดี
1: อือ
0: แล้วถ้าจากปัจจุบันก็เป็นอภิชาญุบล1จ่าย176เลยอันนี้ก็เป็น
1: อภิชาญุบล
0: 1จ่ายใช่ๆอภิชาเปโนนะก็ประมาณนี้นะมีเอาเฉพาะของนักกอล์ฟไทยเท่าที่ทราบนะอันนี้ขอบคุณทางอันทิพย์กอล์ฟนะครับ
1: เอ่ยชื่อแกไปป๊าบผมนึกถึงนะเอเชียนเกมทุกทีเลยนี่เรายังไม่ได้คุยกับคุณหลังสลิดเลยนะ
0: ว่าจะจัดยังไงใช่ไหม
1: เพราะว่าใช่ใช่มันต้องส่งชื่อแล้วนะกันยาเขาจะแข่งแล้วนะ
0: นี่เดียโคก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างโดนมองข้ามนะไปนู่นเลยนะ1จ่าย41นะ
1: ลิเดียโค
0: ลิเดียโคเนี่ยนะแต่ลิเดียโค
1: ตอนนี้แกเรื่อยๆมาเรียนๆแล้ว
0: แต่ไม่รู้เหมือนกันไอ้เรื่อยๆมาเรียนๆแล้วแบบดีกรีระดับเนี้ยบทนางจะมาดังก็มาได้ตลอดเหมือนกัน
1: บทแกจะเอาขึ้นมานี่นะ
0: นะคราวนี้ก็เนี่ยครับเนลลี่ก็มีโอกาส3รวบ3เมเจอร์ติดนะเป็นไปได้เป็นไปได้เลยเป็นไปได้เพราะว่ายิ่งยากเนลลี่ยิ่งได้เปรียบสนามยิ่งยากเนลลี่ยิ่งได้เปรียบนะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนะอาจจะไม่มีเต็งเท่าแต่มาเป็นชุดเลยนะมิยูยามาชิตะมีนาซาฮาตะโอกะมีเนี่ยอันนี้ผมงงทำไมเขาถึงดันมาขนาดนี้ชื่อชิโฮคุวากิอันนี้ไม่รู้จักจริง
1: เธอเป็นใคร
0: นะอยู่ในเรทให้น้อยกว่าอากิเอะแล้วก็ชิซาโตะด้วยซ้ำนะคืออาจจะไม่อยู่ในเต็ง5คนแรกแต่ว่าโหใน20คนแรกมีญี่ปุ่นประมาณ 6-7 คนนะพี่แป๊บอกว่า
1: ที่กองญี่ปุ่นเนี่ยบอกแล้วอย่าห้ามมองใกล้สนามพวกนี้เนี่ยแต่ถ้าแบบโอ้ทีออฟช็อตแรกได้นะแบบว่าสบายๆเนี่ยสาวญี่ปุ่นไม่ค่อยมาแต่ถ้าเมื่อกี้โปรเจคบอกไฟเวย์มันจะแคบน้ำมันจะเยอะเนี่ย
0: น้ำเยอะน้ำเยอะ
1: พวกเหล็กคมนี่จะได้ประโยชน
0: ์ใช
1: ่ก็ประมาณนี้ใครอยากจะรู้ว่าอย่างไรบ้างนะฮะผมถามเล่นๆสิเขามองโปรฮัทผมยังไง1จ่ายถึง500ไหม
0: โปรฮัทนี่พ่นจริงพี่แป๊ะผม
1: ไปอยู่หลังๆเลยอ่ะ
0: ผม
1: เขาอาจจะมองว่าโอ้ยังไงก็ไม่มานะ
0: ในข้อมูล
1: เขาไม่ใส่เลยนะ
0: ใช่น่าจะเกิน
1: ไม่อยู่ในสายตา
0: น่าจะเกิน300 1จ่ายเกิน300นะมาหาไม่ได้จริง
1: ประมาณนี้ก็ผมถามไปเล่นๆกันนะครับก็นักกอล์ฟที่จะลงแข่งขันนี่ก็เท่าไหร่ตอนนี้เขา122หรือเท่าไหร่นะครับ
0: เดี๋ยวนะผมดูให้นะ
1: ก็จะต้องตัดตัวให้เหลือประมาณ70
0: ท็อป70ตัดตัว
1: หรือ72คนก็แล้วแต
0: ่ทั้งหมดที่เข้าแข่งขันในสัปดาห์นี้เนี่ย
1: ครับ
0: 156
1: โอ้โหถือว่าเยอะมันนะ
0: 72หลุมตัดตัว36หลุมเอาท็อป70และเสมอเข้าสู่2รอบสุดท้าย
1: ครับ
0: เมเจอร์ที่3จาก5แต่เป็นเมเจอร์สุดท้ายในแผ่นดินอเมริกาแล้วพออีก2อันที่เหลือเล่นยุโรปหมดนะครับ
1: เล่นสุดกันทีแผ่นดินอเมริกา
0: ที่เหลือก็เป็นที่
1: บางทีน้องอัตยาเราอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่สนามที่นี่ฤดูกาลนี้ไม่ค่อยเก่งที่อเมริกา
0: ผมไม่ผ่านเรื่องที่พี่ซิ่งเขียนนะมันน่าสนใจนะคือพี่ซิ่ง
1: เขาพูดถึงเรื่องอะไรฮะ
0: ฟอร์มของจีโน
1: ่
0: พูดถึงฟอร์มของจีโน่ในเมเจอร์เนี่ยคือลองไปเข้าไปดูในเพจของคุณเฉลิมวงศ์บอลกฤษฎีขจรจีโน่เนี่ยจะเป็นนักกอล์ฟที่มักจะเล่นได้ดีในสนามที่เธอเล่นดีอยู่แล้วเช่นฮอนด้าดียังไงก็ดีย
1: ังไงก็ดี
0: ทุกปีได้ลุ้นตลอดฮอนด้า
1: ความมั่นใจมันสูงไง
0: มันจริงๆมันก็อย่างนี้นะเหมือนไทเกอร์อย่างนี้นะพี่ไม่ใช่ว่าเก่งทุกสนามนะ
1: ใช่
0: แต่มันจะมีสนามที่แบบ
1: มันเรื่องมั่นใจอ่ะ
0: อย่าให้มา
1: อย่าให้มา
0: เหมือน
1: ขนม
0: สยามคันที่ครับที่โอคอสจีโน่ชอบแล้วก็มีที่ทิบบอลอนคันที่กอล์ฟคลับที่ฟลอริดาที่เงิน4ล้านเหรียญนั่นที่เธอจะได้มา2ปีติดอันนี้ก็ชอบอัน
1: นั้นก็ชอบ
0: แล้วก็คือพี่ซิ่งเขาสังเกตเขาคือ
1: ต้องเป็นสนามแบบไหน
0: สนามที่จีโน่เล่นดีจีโน่ก็จะยังเล่นดีเล่นครั้งก็ช็อตเธอไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีสนามที่คือสนามที่บางครั้งอาจจะยังโดยเฉพาะสนามใหม่ๆแบบเพิ่งวนมาเจอครั้งแรกเนี่ย
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ค่อยได้คือยังไม่แค่ผมไม่ฟังคุณเฉลิมวงศ์ไอ้วิเคราะห์ก็บอกว่าคือบางครั้งมันไม่รู้ว่าที่ตรงไหนควรจะผิดไม่ควรไปอย่างเงี้ย
1: โอ้แต่นักกอล์ฟเก่งๆมันต้องนะฮะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไงใช่ไหมล่ะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้อีก
0: แล้วก็ต้องแบบมันเหมือนต้องรู้ว่าควรจะผิดไปทางไหนง่ายกว่าอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการวางแผนอะไรประมาณน
1: ี้ไปไล่เรียงอันดับกันก่อนที่จะดูนะฮะเมเจอร์ที่3ในฤดูกาลนี้อันดับนักกอล์ฟไล่ไปถึงอันดับ15ดูซิว่าไอ้1ใน15คนที่โปรเจคไล่เรียงมามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้กี่คน
0: ก็1ก็เป็นเนลลี่คอร์ด้านะครับ
1: ครับ
0: มือ2เป็นจีโน่
1: ความห่างกันกี่แต้มแล้วเนี่ย
0: 4เกือบ4คะแนน
1: เกือบ4คะแนนแล้วนะ
0: 3ครึ่ง
1: โอ้โหโกโซมิกไปกันใหญ่แล้วนะ
0: มือ3เป็นคิมฮโยจูก็ห่างจากจีโน่อีก 3กว่าเหมือนกัน
1: เขาก็ไล่ที่2ยาก
0: ไล่ที่
1: 2ยากเราก็ไล่ที่1ยากน่าจะอยู่อย่างนี้กันข้ามปีแน่นอน
0: แต่หลังจากนี้แหละนัวเนียมาก4เป็นชาลีฮอล5เป็นล็อตตี้โหวต6
1: พวกนี้สามารถสลับกันได้

0: เอียน Ladies Open เนี่ยขึ้นมา139หนักมาอยู่302แล้วก็มีในเกาหลีแน่เลย
1: ครับ
0: ไม่ใช่แสดงว่าน่าจะเป็นของเรื่องของแต้มเฉลี่ยอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นของนักกอล์ฟไทยจีโน่1แพตตี้ยังเป็นมือ2อยู่เอริยามือ3ปาจารีมือ4ชนะตีมือ5แล้วก็ PK พงพันธ์มือ6ของไทยตามเวิร์ลแรงกิ้งนะครับ
1: ลุ้นกันนะครับเวลาที่ถ่ายทอดมาบ้านเราในพฤหัสนี้เริ่มแล้วนะ25แข่งกันที่รัฐไหนเมืองไหน
0: มินิโซตาม
1: ินิโซตาเอาคนที่เคยเรียนอยู่ที่โน่นเวลากับบ้านเราเป็นยังไง
0: มินิโซตาก็อยู่บนหน่อยน
1: ะอเมริกานี่มันใหญ่มันกว้างจริงๆนะ
0: ดูจุใจทาง AS Play เนี่ยก็2วันแรกนะครับถ่ายทั้งกลุ่มเช้ากลุ่มบ่ายแบ่งเป็น2ช่วง
1: ครับ
0: นักกอล์ฟกรุ๊ปเช้าเริ่มถ่ายทอดสด2วันแรกนะเริ่ม 4:00 นจบ 2:00 นเซสชั่นแรกก่อน
1: โอ้ยไม่ดึกสิ
0: 4:00 นถึง 2:00 นอันนี้เป็นดูกวนเช้าก่อนนะแล้วก็ไปดูท้ายๆของกวนบ่ายเริ่ม 5:00 นจบ 7:00 น
1: เฮ้ยก็ดูได้
0: นอนได
1: ้เออถ้าใครอยากดูนะฮะก็ตั้งเวลาไว้เลย
0: หรือแม้แต่ว่าถ้าคุณไม่ต้องทับตื่นไปทำอะไรก็ดู 4:00 นถึง 2:00 นเสร็จดูบอลโลกต
1: ่อ
0: ช่วง 2:00 นถึง 5:00 นแล้วกลับดูกอล์ฟต่อ
1: ที่7:00 นพอดีส่วนศุกร์เสาร์ก็ลองทำอย่าง
0: น
1: ี้ดู
0: ส่วนรอบ3เนี่ยเริ่ม 3:00 นโอเคนะ
1: เฮ้ยดีนี่แล้วนี้เนี่ย
0: แต่ยาวเนี่ยยาวถึง 4:00
1: นโอ้
0: คือดูมันทุกกลุ่มจนจบอ่ะ
1: ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนพอบอลมาค่อยกลับไปที่บอล
0: รอบ4รอบสุดท้ายเนี่ยเริ่ม 2:00 นนะจบประมาณ 3:00 ถ้าไม่มีเพลย์ออฟหรือว่าติดฝนอะไรนะ
1: ครับก็เชียร์กันได้นะครับสาวไทย10สาว10โปรด้วยกันลงสนามนะครับนะฮะก็ลุ้นกันละครับว่าผมก็เชียร์จิโน่เมเจอร์ไหนคือเมเจอร์แรกของแกที่จะได้สักกะทีนะ
0: นะอย่างจีโน่เนี่ยถ้าพูดถึงเมเจอร์เนี่ย
1: ฮ
0: ะในความเห็นส่วนตัวแล้วดูอ่านเนี่ยที่
1: ต้องรอยุโรปหรือเปล่า
0: อันนี้มีลุ้นก็มีแต่ว่าถ้าจะให้ลุ้นจริงๆอ่ะเอวียองมีโอกาสเอวียองเพราะว่าจีโน่รู้จักสนามแล้วก็ผลงานดีมาตลอดที่ฝรั่งเศสใน2สัปดาห
1: ์เล่นเลดี้มาก่อน
0: เล่นเลดี้มาก่อนแล้วก็เอวียองปีแล้วก็เกือบได้ถ้าไม่โดนปฏิหารของเกรซคิมมาแชมป์ไปแล้ว
1: ใช่ๆ
0: ๆปีตกน้ำมาชิปอินเบอร์รี่มีที่ไหน
1: เชื่อจริงๆนะตกน้ำขึ้นมาชิป
0: เลยเป็นเรื่องอะไร
1: คนเรานี่เนาะมันยังไม่ได้มันก็ไม่ได้นะ
0: อันนั้นคือครั้งที่ใกล้ที่สุดแล้วนะแต่จีโน่ไม่ต้องไปโทษตัวเองนะครั้งนั้นอ่ะ
1: ใช่
0: จีโน่ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดอะไรเลย
1: ถูกต้องฟ้าสั่งให้ฉันแล้วก็เขาถามมา LJ ถ่ายช่องไหนครับนะฮะเมเจอร์รายการเนี่ยเป็น AIS นะ
0: AIS Play
1: เขาได้เมเจอร์ด้วยใช่ไหม
0: ได้3จาก5เมเจอร์ก็คือได้สัปดาห์นี้เอวิยองอีก2สัปดาห์
1: ก็ได้ไม่ได้ทุกเมเจอร์ของ
0: ไม่ได้ท
1: ุ
0: กเมเจอร์ได้3จาก5ก็คือไม่ได้แค่ US Women's Open แล้วก็ AG Women's Open นะ
1: ที่เหลือได้
0: ที่เหลือได้แต่ของชายไม่มีเลยนะ
1: ชายนี่ AS ไม่ได
0: ้อยู่ทั้งสโปร์หมดเลย
1: ใช่ก็แยกกันนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงครับบ้านเราเนี่ยนะได้ดูกีฬาดี
0: ๆดูทุกอย่างจริงๆ
1: ทุกอย่างครับ
0: ไม่ต้องหลบดูด้วย
1: มันดูกันเยอะอย่างนี้กีฬาทุกยิศทุกชนิดมันน่าจะพัฒนาได้ดีนะ อย่างฟุตบอลเราดูเยอะมากนะ แต่ไม่ไปไหนเลยครับผมชอบดูเขาไม่ชอบเล่นก็เวลาดีด้วยนะครับก็เชียร์กันได้นะครับใครที่เซ็งๆเรื่องของฟุตบอลหรือว่าชอบกอล์ฟก็มาแล้วครับรายการนี้ลุ้นสาวไทยกัน
0: น
1: ักกอล์ฟคนไหนที่ชอบสีเขียวโอ้น้องพามซ่ามาแล้ว
0: นักกรีนักกรีเออได้ได้อันนี้ตรง
1: อันนี้ตรงเป๊ะเลย
0: ตรงเป๊ะแต่กรีมีเยอะนะกรีมีโห
1: มีกี่กรีนะฮะ
0: มีถ้านักกอล์ฟหญิงก็มีเจมเมื่อก่อนมีเจมาเรกรีอีกคนหนึ่งท่านนักบอลนักบาสนี่เพียบเลยโ
1: อ
0: ้นี่ทาง YouTube เยอะมากเลยครับอนุญาตนะพี่แป๊ะนะเขามาทักเขามาถามพี่สวัสดีครับพี่แป๊ะภาคบอลได้มันมากครับดีกว่า
1: ไม่เป็นไร
0: ผม
1: ไม่ได้ภาคมานานแล้วนะโอ้สมัยนู้นผมภาคบอลครั้งแรกทางวิทยุนี่ก็นนอเมริกาเป็นเจ้าภาพเอาโน้นอ่ะ994นู่น
0: คุณนี้ก็ชมการภาคบอลของพี่แป๊ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าพี่ป่าแป๊ะนี่แหละกดดันน้องจีโน่กดดันน้องจีโน่ย้ำอยู่เลยว่าเป็นนางงามไร้มงกุฎต้องพูดให้กำลังใจหน่อยสิป้าป๋าคำๆนะ
1: โอ้ยก็เป็นนางงามมันต้อง

0: มงกุฎนะฮะก็รออยู่นางงามคนนี้มันต้องได้สักเมเจอร์นะเพราะฝีมือของเธอผมว่ามันไม่ได้เป็นรองใคร
1: ตอนนี้ก็แน่นอนเก่งที่สุดที่ยังไม่ได้เมเจอร์ก็จีโน่แหละ
0: ครับ
1: ที่เหลือก็จะมีอย่างชาลีฮอลอย่างอะไรลัตตี้โวลด์ที่แบบเป็นกลุ่มนี
0: ้โอ้นี่คนไทยบอลคู่นอร์เวย์19นี่เหลือเชื่อมีคนไทยถูกด้วยคู่นะ
1: ถูกคะแนนนะ
0: 1838เนี่ยนอร์เวย์จะชนะเซเนกัล 3-2 ชื่อจริง
1: เลยแล้ว 3-2 บ้าง
0: 3-2 มันจะ 3-1 อยู่แล้วมันกลายเป็น 3-2 อ่ะฟุตบอลพลิกไปพลิกมาคู่นี้นะสกอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมใหญ่รายการทั้ง2ท่านผมฟังใน FM Cord ทุกคู่ครับขับแกร็บมาโอ้ยนะก็ฟังได้เลยนะ FM 99จะบรรยายฟุตบอลโลกทุกคู่นะฮะเด
1: ี๋
0: ยวคู่ต่อไป 10:00 นี่นะฮะมาแล้วผู้บรรยายนะฮะบีแหลมสิงห์นะฮะเตรียมตัวอยู่ด้านนอกห้องส่งเรียบร้อยครับ ก็ดูกันได้ว่าจอร์แดนเอเชียของเราซึ่งมาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนี่นะ จะชนะแอลจีเรียได้ไหม
1: ก็จะเกาะ
0: สู้ได้สู้ได้
1: เกาะเลยนะเคปเวิร์ดอะไรไหมเล่นเดีย
0: วเล่นเดียวเสมอสเปน0-0เน
1: า
0: ะ
1: ประชากรหลักหมื่นไหมน้อยมากเลยนะ
0: หลักแสนหลักแสนแล้วก็เสมออุรุกวัยซึ่งเป็นแชมป์โลกทั้งคู่
1: มีโอกาสเข้ารอบ
0: 2-2 นะ
1: ทำไมเล่นไ
0: ปแล้วก็ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้จากการมาครั้งแรกนะอย่างอียิปต์นี่ชนะเกมแรกนี่เขาเฮฮากันเลยนะฮะอียิปต์ที่มาบอลโลกเนี่ยยังไม่เคยชนะเลยนะนัดที่แล้วนะที่ซาร่ายิงด้วยชนะนิวซีแลนด์ 3-1 นั่นคือการชนะครั้งแรกของอียิปต์ในการมาฟุตบอลโลกนะอย่างอิหร่านก็เหมือนกันนะ
1: อ
0: ิหร่านเนี่ยตอนนี้เขามาแข่ง2เกมนะเขายังไม่แพ้นะครับปกติไม่ชนะเลยนะการที่ไม่แพ้นี่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วนะ
1: ไม่ธรรมดา
0: ฟุตบอลโลกอิหร่านนะล่าสุดก็เสมอเบลเยียมมา 0-0 เสมอนิวซีแลนด์ 2-2 นี่ก็เป็นเรื่องที่ขอได้เข้าร่วมแล้วก็ไปทำอะไรสักอย่างนะฮะก็ถือว่านะฮะดีใจกันแล้วนะ อย่างแคปบูดที่โอ้โหโปรเจกต์ว่านี่นะมันสุดๆไปเลยตอนนี้ทำให้คนทั้งโลกสนใจประเทศนี้มากนะ
1: มายันสเปนเฉยเลย
0: แล้วเกมที่3เขาจะเล่นกับซาอุถ้าชนะนี่เข้ารอบนะโอเคไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้นะโอ้สเปนถล่มซาอุมา 4-0 อ่ะแล้วสเปนเสมอบุกเกาะเข้มบดถ้าดูตามกฎบัญญัติยางนะมันต้องชนะซาอุถูกไหมแต่ฟุตบอลลูกกลมๆวัดกันตรงนี้ไม่ได้โปรเจกต์เชียร์ชาติไหนครับ
1: ผมเชียร์เยอรมันน่าจะดูบอลโลกครั้งแรก
0: มันต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลทำไม
1: ต้องแต่เป็นเยอรมันตะวันตก
0: ตั้งแต่ยังไม่ได้รวมชาติ
1: ต้องเห็นไม่รวมชาตินะตั้งแต่เป็นเยอรมันตะวันตก
0: มันไปติดใจชาตินี้ยังไงฮะเยอรมันนะ
1: แต่รุ่นเนี่ยคาวไฮโทนี่ชูมาร์เกอร์เนี่ยคาวไฮฟอสเตอร
0: ์โอ
1: ้แบ็กขวาฮันปีเซอร์บิเกลแบ็กซ้ายมันเฟดคันกองหน้าคาวไฮลูมินิเก้คาวฟิชเชอร์
0: โอ้นี่ผมเริ่มลูมินิเก้ยังไม่ทันนะ
1: ปีอาริสบาสกี
0: ้
1: ก็โลต้าไม่ดูโลต้าไม่ดู
0: เชียร์ตามใครหรือว่า
1: พี่ให้เชียร์แล้วไม่เลือกไม่เป็นตอนนั้นเป็นเด็กพี่ก็เลือกให้ทีมหนึ่ง
0: แล้วก็ตามดูกับพี
1: ่แล้วก็ล็อกกับทีมนั้น
0: แล้วก็ลักไปเลยรักมาจนบัดนี้
1: 990ที่ชนะอาร์เจนนัดชิงเบรเม่ยิงลูกโทษ
0: อู้แล้วตอนชนะบราซิลถล่มทลายได้แชมป์อ่ะไม่ดีใจ
1: ตอนนั้นชนะเท่าไหร่7ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มตามน้อยลงแล้วแต่ช่วง8กับ80 90ผมตามผมตามเพราะพี่ผมดูเยอะ
0: ครับพอไปเรียนที่อเมริกาก็ไม่ได้ดูฟุตบอลแล้ว
1: ก็ดูแต่ดูน้อยลงหลังๆแล้วยิ่งมาทำงานกีฬาอเมริกันเนี่ยก็ดูอยู่นะแต่ว่าก็ดูน้อยลง
0: เลยผมตั้งข้อสังเกตว่าอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเขาก็ไม่ได้ดูฟุตบอลมากมายแต่เขาก็มีลีกของเขาที่แข็งแกร่งนะแต่ว่าฟุตบอลโลกเน
1: ี่
0: ยคนดูค่อนข้างจะเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าในสนามที่มันดูกันฟุตบอลโลกคราวนี้มันเป็นคนอเมริกันแค่ไหน
1: คงรวมๆอะครับอเมริกันมันเป็นประเทศที่มีเชื้อชาติหลากหลายมากดังนั้นมันก็คงมีนักท่องเที่ยวด้วยมีอะไรหลายๆอย่างรวมกันนะ
0: ครับ
1: หลาย
0: อย่างรวมกันก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เอาละครับก็ฟุตบอลโลกก็ดูกันก็อย่าลืมไปเชียร์กอล์ฟนะฮะ LPGA สัปดาห์นี้เริ่มเล่นกันวันที่25พฤหัสนี้แล้วนะครับเชียร์กันนะครับว่านางงามไร้มงกุฎอย่างอัธยา จะได้มงกุฎสวมไหม วันนี้ผมโปรเจฟแล้วก็ผมปาแป้ลาครับนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461ฟัง Active Radio ไม่

0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์แมนเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์แมนขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์แมนคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์บอลโลกกันนะครับทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้นำทุกท่านครับไปที่สนามลีวายสเตเดียมนะครับในเมืองซานตาคารารัฐโฮเทลแคลิฟอร์เนียนะฮะประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อชมเกมระหว่างนักรบเพตานะครับทีมชาติจอร์แดนเจอกับจิ้งจอกทะเลทรายครับทีมชาติแอลจีเรียนะครับวันนี้อยู่กับพี่โจอี้ไววูฟนะฮะแล้วผมบีแหลมสิงห์ครับผม
7: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีคุณบรีด้วยนะ
6: เป็นไงผมมาป่าขาวเลยไววูฟ
7: อะไรเชื่อไหนดีกับไวอายนิดนึงนะครับ
6: ดีมากวันนี้เนี่ยเป็นคู่ใหญ่ประจำแมตช์เลยนะครับประจำแมตช์เดย์นี้เพราะว่าแอลจีเรียเนี่ยเจอกับจอร์แดนชิงเข้ารอบอ่ะ
7: จริงถ้าจอร์แดนที่แพ้เกมนี้ตกรอบเลยนะ
6: ใช่
7: ครับตอนนี้เกมเริ่มไปแล้วนะครับ3นาทีเสร็จๆยัง0-0นะครับ
6: ครับผม
7: ก็กลับมาพบกันนี่เป็นคู่ที่4ของวันนี
6: ้วันน
7: ี้เล่นยังไม่ได้เที่ยงวันไอ้เที่ยงคืน
6: เที่ยงคืนขอบคุณนะครับ
7: จบเที่ยงวัน
6: ที่ฟ้าผ่าคู่ฝรั่งเศสเลยตื่นเลย หลับไปแล้ว
7: เออใช่สภาพอากาศใช่ไหม
6: ใช่
7: กำลังจะมาพูดกับบีวันนี้ว่าเออดีนะที่เหมือนปีที่แล้วเราดูสโมสรโลกใช่ไหมอ่
6: าใช่ฟีฟ่าคัพเวิลด
7: ์ปัญหาเรื่องอากาศนี่เยอะเลย
6: ใช่ครับ
7: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ยังไม่มี
6: ก็มีเป็น
7: จนกระทั่งนี่นะ
6: เออใครพลาดครับคู่นี้ครับในที่เรา
7: เขาไปใครคู่นั้นอ่ะ

0: พอเจ๋งเหรอหัวหน้าโอ๊กป่ะอ๋อเหรอหัวหน้าโอ๊กโอ๊กการกับใครนะ
1: ส
0: ินพงศ์สินพงศ์นะครับเรียบร้อย
1: นี่เป็นเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันมาบอดี้สลัม
0: โอ้โหเหร
1: อ
0: กับหนูน้อยอาราเล่เหรอครับ
1: ใช่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
0: บอดี้สลัมสิ
1: ถูกต้อง
0: แกต้องแก้ดิไม่ใช่ฉันแก้ฉันไม่ได้ไปกับแกมา
1: เราพูดเองเราจะ
0: ไปดูใครนะ
1: ไปดูคอนเสิร์ตพิเศษของประกันนะบริษัทประกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อครับครับครับแฮปดิแฮป
1: ไม่กล้าพูดก็เลย
0: โดน 4,000 เจ๋งจดไว้ด้วยนะ
1: ไม่เจอหัวหน้าโอ๊ควันนี้มาก็ไม่เจอทั้งที่สภาพอากาศไม่เป็นใจนะแต่ก็จบไปนะครับคู่ฝรั่งเศส
0: ยิง
1: เขาเจออิรักใช่ไหม
0: ใช่ครับยิง 3-0 นะครับแต่ว่าคนไทยที่ชอบการถล่มประตูในด่ากันเละเลยบอกรอตั้งดานยิง3ประตู
1: ไม่พอใช่ไหม
0: เออเขาเบื่ออยากยิงเยอะๆนะครับ
1: เดี๋ยวรายงาน3คู่ที่ผ่านไปก่อนนะพี่บีนะ
0: ได้เลยครับ
1: อาร์เจนตินาชนะออสเตรีย 2-0 ฝรั่งเศสชนะอิรัก 3-0 นะครับแล้วก็นอร์เวย์ชนะเซเนกัลสนุกเลย 3-2
0: โอ้โหคู่หลังเนี่ยมาบี้กันตอนท้ายนะครับ
1: ครับ
0: คู่นี้เนี่ยเตะไปแล้ว5นาทีเดี๋ยวเรารอให้บอลเสียชีวิตก่อนครับแล้วเราค่อยเช็คชื่อกัน
1: ดี
0: โอ้โห
1: มานี่5นาทีกว่าๆแล้วนะครับชุดฟังอยู่กับเรานะ4689899
0: ครับ
1: คุยกับเราพร้อมกันด้วยนี่อยู่หน้าจอกันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันธรรมดานี่ลืมไป
0: ใช่แอบหน้าฟังไปเลย
1: อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ดูกันไปนะครับตอนนี้แอลจีเรียได้ลุ้นลูกเตะมุม
0: จะเปิดเข้ามาครับโดยริยาดมาเรสครับซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมนะครับ
1: ครับ
0: เอาก่อนจะเตะเนี่ยมีล้วงที่หน้าประตูครับเมื่อผู้สินเนี่ยต้องเรียกรามี่เบนซิบายนี่นะครับประการหลังจากบรูซีดอทมูลเนี่ยมาเช็คมือหน่อยครับมือแกเนี่ยหายเข้าไปครับแม่เบนซิบายนี่ช่วงหลังตกไปเป็นตัวสำรองนะครับตอนอยู่กับดอทมูลนะครับเดี๋ยวเราดูเตะมุมไม่ได้เตะทีผู้สินเรียกมีคนแล้วครับนายซาอัลรัชดานครับ
1: ไอ้นี่ดูบุคลิกของผู้ตัดสินฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วดูดุดันทุกคนนะ
0: โอ้
1: ดูหน้าตาสีหน้าแววตานี่อื้อหือเคร่งขรึมเคร่งเครียดมาก
0: สลาฟโกวินซิปนะฮะจากสโลวีเนียอ้าวได้เตะทันทีครับง้างมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับริยาดมาเรสปั่นคลโลเข้ามาครับเลยมาที่เสาไกลมงลูกกระเด้งอยู่ป๋าแป้บอกมองกันอยู่ครับโอ้โหเตะทิ้งเอาไปได้แกออกไปยังเดี๋ยววันนี้นะใครมาอัมป๋าโดนแน
1: ่คุณคนแรกเลย
0: มองแล้วประตูออกมาช็อกได้เมื่อสักครู่นี
1: ้ช็อก
0: อ๋อดีมากวันไหนเต้ยไม่กล้าอัมป๋ามันนิ่งเลย
1: จริงหรือเชียวแต่เกมนี้เนี่ยเป็นเกมของกลุ่มเจนะครับ
0: ครับผม
1: นัดแรกที่ผ่านไปเนี่ยทางเดี๋ยวดูก่อนนะจอร์แดนนี่แพ้อะไรมาแพ้ออสเตรียใช่ไหม
0: ใช่ครับ3-1
1: 1-3 นะครับส่วนแอลจีเรียนั้นแพ้อาร์เจนตินามา0-3เพราะนั้นไม่มีคะแนนทั้งคู
0: ่ใครแพ้เกมนี้ตกรอบเลย
1: ครับ
0: นะครับส่วนอีก1ทีมก็จะได้ไปต่อนะครับในลุ้นในนัดสุดท้าย
1: ครับก็ที่3เอาเข้ารอบด้วยนะไอ้แต่ดูเหมือนแอลจีเรียนะพี่บียังหายใจรวยรินหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเทียบโปรแกรมก่อนนะแอลจีเรียนี่แพ้แล้วจะตกเลยหรือไม่นี่ยังดูก่อนอีกทีนึงนะ
0: เพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยแอลจีเรียเนี่ยจะไปเล่นก
1: ับ
0: ออสเตรียซึ่งออสเตรียมี3คะแนนแล้วฮะเอาอาหรับครับประกันหลังจอบมั่วโยนมั่วขึ้นมาหน้าประตูแล้วก็เป็นฟรีคิกของเบนซาเบนี่ครับเรียกฟาวได้ครับโอ้โหโดนล้วงเข้าไปมือนี่เข็มปึ๊ดเลยแตะไว้ที่ปากครับแม่พี่เช็คชื่อก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวรายนาม11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมก่อนนะจอร์แดนได้มียาซิดอบูไลลาเป็นผู้สาประตูนะครับกองหลังมีอับดุลลานาซิกยาซานอัลอาหรับอุซัมอบูดาฮัฟนะครับแผนกลางมีอิซันฮัดดัตนะครับนิซาอัลลิชดานนูอาราวาเดอาราวัดเดนะครับโมฮันดิกตาฮาแนวรุกมีมามุตอัลมาดีอาริโอวานแล้วก็มูซาอัลทามารี
0: ครับ
1: นะครับเอาจอร์แดนไปก่อน
0: โอวานเนี่ยเกมที่แล้วเรียกว่าสร้างความปั่นป่วนได้ดีมากนะครับเป็นกองหน้าที่เป็นดาวซันโวจากฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วนะครับได้รองแชมป์ครับกับจอร์แดนเป็นรองแชมป์2รายการนะครับทั้งรองแชมป์อาหรับครับแล้วก็รองแชมป์เอเชียนัดชิงกับกาตาร์เนี่ยโดนไป3ลูกโทษเองเตะกับเจ้าภาพโอ้รุ่มร่ามเหลือเกิน
1: อาริโอวันเนี่ยนะนี่ยิงประตูประวัติศาสตร์ให้จอร์แดนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เกมที่แล้วที่แพ้ออสเตรียไปนะครับ
0: โอ้โหปั่นไซส์สวยมากตอนนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วครับริยาดมาเรส

0: บอลลูกนี้กระเด้งออกครับเป็นลูกออกของอัลจีเรียครับลูกนี
1: ้สำเนียงคุณเริ่มได้แล้วนะครับส่วนอัลจีเรียนะ11ผู้เล่นของอัลจีเรียนะครับลูกาซิดานผู้สาประตูนะครับรายานเอ็ดดูรีรามีเบนเซบายนี่ครับไอซามานดีราฟิกเบลกาลีนะครับด้านกลางมีอิบราฮิมมาซาลามิสเซรุกีฮิซามบูดาวีครับแนวรุกใช้ฟาเรสชัยบี้อามินกุยรีและลิยาดมาเรสครับ
0: ครับผม
1: มีซีดานด้วยนะเกมนี้นะ
0: ใช่ครับแต่ว่าเป็นลูกนะ
1: ครับ
0: ถ้าพ่อลงมาเนี่ยเตียวหัวโมงอีกเดียวเลยครับ
1: จะมาดูไหมเกมนี
0: ้มาแน่รับรองได้ตั๋วฟรีถ้าจ่ายตังค์แกไม่มาครับ
1: ไม่พอใจลงสนามได้ไหม
0: ใครครับ
1: สวมตั๊กลงสนามได้ไ
0: หมโอ้โหรุ่นนี้ไม่น่าไหวละ
1: เฮ้ยวันนี้วันเกิดเขาด้วยนะซีดินซีดานเนี่ย
0: ครับ
1: 23มิถุนายนเนี่ยผมจำได้นะครับ
0: ยอดนักบอลซึ่งเลิกไปตอนนัดชิงฟุตบอลโลกครับปี2006นะครับแล้วก็แพ้กับอิตาลีไป
1: ครับ
0: เอาละครับพยายามจะลุยขึ้นมาทางขวาไปไม่ได้แล้วจะโดนสวนกลับมาแล้วครับโอวานโอ้โหโอวานโดนแย่งกลับมาผิวหนีมาได้มาซ่ามาซ่าคืนกลับมาออกขวาครับทางแอลจีเรียโอ้โหเบกาลี่โดนตันเอาไว้ยังเป็นลูกทุ่มต่อนะครับ
1: ด้วยสภาพอากาศนะขอรายงานอากาศหน่อยพี่เบ
0: ครับ
1: เพราะว่าคู่โอ้ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสในฝนตกหนัก
0: คู่
1: เกมน
0: ี้
1: น
0: ี
1: ่
0: สามชั่วโมงไม่เอาด้วยเพราะจ่ายเท่าเดิมพอเบ่งบอกแล้ว
1: ใช่ที่แคลิฟอร์เนียตอนนี้นี่18องศา
0: โอ้โหกำลังดีเลย
1: สบายสบายหนาวเลยแหละถ้าเราไป
0: เหมือนตอนที่ไปเรียนอยู่เลย
1: แล้วก็ครึ่งหลังนี่เขาพยากรณ์ไว้แล้วนะ
0: ครับ
1: 16องศา
0: โอ้
1: เย่ซีซันเชนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคร
0: ับ นะครับทาเต่าดีๆด้วยกลิ่นจะแรงนิดหนึ่งนะครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับกุยรี่กุยรี่เลี้ยงขึ้นมาโอ้คู่นี้มันมั่วพอกันเลยครับกุยรี่คืนกลับมาบอลอยู่ตรงกลางสนามครับไปข้างหน้าส่งมาข้างหลังทำไมบูดาวีโอ้โหแทงไปออกไปรับบอลครับริยัดมาเรสอยู่ทางขวา20หลากกว่ามาเรสจ่ายทะลุเข้าช่องมาในกรอบเขตโทษจะเปิดลูกนี้ติดบล็อกแรกงัดบล็อกหลังออกไปจนได้ครับดักทันลูกนี้เอามาดีนะครับลงมาช่วยเกมรับเอ้าอย่างที่บอกครับยังมั่วๆกันอยู่มาซ่ามาซ่าม้วนอีกทีนึงมาซ่าเนี่ยจากบุนเดสลีก้านะครับคู่นี้บอลมันทะล่อทะแล่มากจ่ายเข้ามาตรงกลางเป็นลูกสวนขึ้นมาแล้วครับของจอร์แดนขวามีทยานออกมาอาลีโอวานอาลีเล่นสั้นๆกับอัลตามารีอัลตามารีซัดลูกนี้เลยครับมาแต่ว่าตรงตัวของซีดาน
1: นี่ครับโอ้ประมาทไม่ได้นะโอ้จอแดนยิงตรงกรอบแล้วครับโอ้โหนี่หน้าตาเหมือนพ่อมากเลย
0: โอ้เอา
1: ลูก้าซีดาน
0: ขี้เละเด
1: ้รอ
0: ร
1: อคุณดู
0: แม
1: ่ทรงผมถูกระเบียบแล้วก็ไว้หนุกไว้คราวนะครับสำหรับลูก้าซีดานเอ้ลูกชายก็มีหลายคนไหมไง
0: สาม
1: เอนโซ
0: ชายล้วนโรงเรียนชายล้วนเหมือนกัน
1: สามเขาเรียกอะไรเขามี3ใบเถานี่ผู้หญิงผู้ชายนี่ต้อง
0: 3ใบตั้ง
1: 3โทนแ
0: ท้มีว่าหลังไม่ตั้งมั่วแล้วเกิน
1: ดีนะไม่เรียก3ใบแดง
0: หลายท่านที่ติดตามมาอยู่ทางทุกช่องทางของ FM 99นะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาว่าแอบเจ้านายดูอยู่แอบครูดูอยู่หรือฟังอยู่หรือเปล่านะครับ
1: ดีมาก
0: เ
1: ราก็ทำอย่างนั้นแหละเมื่อก่อน
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ตี2นี่ก็ต้องลงมาหลบผู้ปกครองให้ดีแล้วก็เปิดดู
0: ใช่
1: ฟุตบอลโลกในช่วงค่ำคืน
0: ถูกต้องนะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องละ
0: สบายแล้วผู้ปกครองก็แอบดูอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ ทำอะไรอย่างนี้ไม่มีละ
0: นะไม่มีละเดี๋ยวนี้ดูกันหมดละ
1: ดูแล้วก็ไม่ดูนะครับได้หมดเลยนะครับคุณซื้อของทั้ง2ทีมนะครับจอแดนคือจามาลเซลามีนะครับส่วนแอลจีเรียคือคนนี้ครับวลาดิเมียเพชโควิช
0: เฮียเพชเฮียเพช
1: ล่ะเรียก
0: เฮียเพช
1: ชื่อเล่น
0: ง่ายดีคู่นี้เนี่ยซุปเปอร์สตาร์เต็มทีมไปหมดเลยมีจังหวะแทงทะลุขึ้นมาโอ้จ่ายลูกนี้ต้องหูติดเป็นสมัยดีนิดเดียวครับแล้วก็มีกราฟิกขึ้นมาจากทีมงานของ FM 99ครับ
1: ครับโอกาสยิงนี่เท่ากันนะ
0: ครับ
1: ครั้งละหนึ่งใบเหลืองใบแดงยังไม่มีนะครับดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้จอแดนเนี่ย 39% แล้วทำไมแอลจีเรีย 50% นะ
0: ก็
1: 11% นั้นแย่งกันสุดยอดจริงเลย
0: ครับ
1: ละเอียดมากนะนี่ทางกราฟิกของเรา
0: เป็นระบบอัตโนมือนะครับที่ทีมงานของเราเนี่ยภูมิใจสรรสร้างมากนะครับโอ้โหนี่ให้นักศึกษาดับปริญญาโทมาทำให้ขนาดนี้นะ
1: ลูกฟาวและลูกเตะมุมนี่แอลจีเรียได้1ครั้ง
0: เหรอนี่ครับพอสุเทพกับป๋าแป๊ะนี่

0: ลงทุนมากเลยอ่ะ
1: แล้วคุณไม่ให้เครดิตพอเจ๋งของผมเหรอ
0: พอเจ๋งก็ต้องเดี๋ยวค่อยๆดูแลเดี๋ยวทีละคนที่นี่พออมเยอะ
1: เยอะ
0: เดี๋ยวต้องเลียพอเต่าอีกคนเดี๋ยวมาเอาข้าวมาให้กินอีกโอ้
1: นี่ดีนะเราก็เป็นพออมาหลายปีแล้ว
0: อะไรครับ
1: โอ้เป็นมาตั้งนานแล้ว
0: พี่อีได้อยากภาคบราซิลมากเลยครับ
1: ทำไม
0: แกนี่มีความหลังกับบราซิลครับ
1: ผมไว้อายเขาเพราะคุณนี่แหละแต่เรื่องมัน10ปีที่แล้วนะเนี่ย
0: 10ปีพอดีเลย
1: โหนานนาน
0: โอ้แป๊บเดียวเหมือนแป๊บเดียวนะ
1: ครับ
0: เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: เราก็จะไหลๆไปเรื่อยนะครับเพราะว่าคู่นี้เล่นกันมันมากเลยครับโอ้โหต่างคนต่างกลัวตกรอบครับ
1: เอ้าต้องระมัดระวังเพราะยังไม่มีคะแนนทั้งคู่นะครับต้องการ3คะแนนทั้ง2ทีมนะ
0: ครับ
1: ความหวังในการเข้ารอบโอกาสยังมีทั้ง2ทีมนะครับ
0: เยี่ยมเลยแม่หลายท่านบอกว่าแอบผู้คุมดูอยู่ก็มี
1: เฮ้ยได
0: ้เหรอ ดีครับขอให้ออกมาอย่างปลอดภัย
1: แล้วผู้คุมเขาไม่ว่าอะไรอ่ะ
0: ผู้คุมก็ดูอยู่แกนั่นแหละ อูนี่เสื้อของแอลจีเรียเนี่ยเสื้อผู้สาประตูสีชมพูนะครับ
1: ครับ
0: บนอัศจรรย์นะสวยมากสวยมากซื้อมาหลังสนามครับ350
1: อย่าพูดอย่างนั้นเรานี่ไม่สามารถแนะนำอะไรพวกนี้ได้เลย
0: ทำไม
1: นะครับเนื่องจากทุกท่านทำกันอยู่แล้ว
0: ลาไปยังอย่าไปเหมาทุกคนสิ
1: แล้ว
0: โอ้ปีนี้เสื้อเนี่ยมัน 2,900 ครับแต่ว่ามันออกมาเยอะจนเราซื้อยากจริงนะครับ
1: ใช่
0: เพราะมันสวยจัด
1: ซื้อไปดูแล้วก็ไม่มีบางทีนะ
0: ไม่มีขาย
1: ไม่มีเงินครับ
0: ไม่น่าเล่นเลยแต่นี่ชงกันได้เนียนมากไงพอต้องเอานี้ปลดเจ้เลยโอ้เจ้เขาด่าเละนะเขาด่าพี่อี้เละเลยอ่ะ
1: ด่าแล้ว
0: เขาบอกว่าเนี่ยต้องรู้กับเบ่งแน่เลยพอพี่ไม่อยู่นะก็บอกให้พี่มาผมสะใจมากเลยอ่ะ
1: แล้วพอจะเล่นให้เกิดความฮาเนี่ยก็มาทักเราอีกนี่คุณเตรียมกันมาใช่ไหม
0: ครับเออ
1: ต้อง บอกว่าใช่ครับ
0: ครับ
1: 16นาทีผ่านครับตอนนี้โอเกมหยุดลงชั่วคราว
0: ไม่มีความตื่นเต้นเลยกล้องจับมาที่เฮียเพชรนะครับเพชรโควิดนี่เคยพาสวิตนะมาฟุตบอลโลกนะครับ
1: ครับ
0: แกเป็นเด็กจากซาราเยโวเลยครับคือเกิดในยูโกยุคเดิมเลยแกเคยให้สัมภาษณ์ว่ายุคก่อนที่มันไม่มีสงครามเนี่ย
1: ครับ
0: ชีวิตมันมีความสุขมากเพราะว่าเมืองมันเป็นไปด้วยหลายศาสนาเผ่าพันธุ์เป็นสลาฟที่มันคลาสสิกไปอีกแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าพอได้เห็นภาพนั้นแล้วแบบโอ้โหก็ต้องหนีออกมา
1: บอกอย่างนั้นเลยเกิดที่ซาราเยโวใช่ไหม
0: ซาราเยโว
1: แต่ถือสัญชาติเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์นะครับสำหรับวลาดิเมียร์เพชโควิดนะครับกุนซือของแอลจีเรีย
0: คือเขาเรียกอะไรพี่คือเป็นคนบอสเนียด้วยนะ
1: ครับ
0: คือพอมันแยกประเทศออกมาสับออกมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยนะก็ต้องไปแบบจากเดิมไม่ใช่คนยูโกละ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นต้องเป็นคนบอสเนียแต่ถือสัญชาติ
1: สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เป็นแบบนี้นะก็สัญชาติกับเชื้อชาตินี่ก็เดี๋ยวนี้มันไม่ตรงกันแล้วนะเยอะแยะไปหมดก็คุณดูเด็กลูกชายของซีดานยังไม่เล่นทีมชาติแอลจีเรียนะคุณพ่อนี่เป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสซะง
0: ั้
1: นนะครับก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องแทบจะปกติไปแล้ว
0: ใช่เป็นเรื่องปกติ
1: ครับจอแดนก็พยายามเขาเน้นความแน่นอนนะแต่ว่ามีโอกาสที่ยิงตรงกรอบไปแล้ว1ครั้งนะครับ
0: เน้นความแน่นอนใช่ไหมแต่มันไม่แน่นอนทั้ง2ทีมเลยครับตอนนี
1: ้อย่าประมาทอย่าประมาท
0: แอลจีเรียขึ้นมาครับอยู่ตรงกลางเซรุกี้ออกมาทางซ้ายครับที่เอ็ดนูรีเบนเซบายนี่มานดี
1: ้เอาให้ครบ
0: เบลกาลีทีมนี้เนี่ยไม่เอกทั้งนั้นเลยครับแหมค่อยชั่วหน่อย
1: โอ้ถ้าเป็นคู่ก่อนหน้านี้นี่เขาก็ต้องถามว่าทำไมเอเยอะเหลือเกินถ้าเอ็มบัปเป้
0: ใช่
1: โอลิเซ
0: ่ใช่
1: แล้วยังมีเดมเบลเล
0: ่โอ้นะก็ตั้งแต่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะต่อบอลอยู่ในแดนตัวเองเลยครับแอลจีเรียแหมนี่คือคู่ฟุตบอลโลกที่ไม่จำเป็นจะดูครับให้มาฟังเอาโยนข้ามออกมาทางซ้ายครับเอ็นดอรี่ได้บอลเอ็นดอรี่จากซิตี้กระดกเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้สุดท้ายเนี่ยเลยไปเข้ามือของอับูไลล่าเอาหลับครับเด็กหลับเอ
1: ๊ในสนามตื่นพอดีมีใครเรียกผมหรือเปล่า
0: เนี่ยอาหลับหลานปลุกอีกเลยโ
1: อ้
0: ไอ้หนู
1: แต่ก็
0: มันเพิ่ง10นาทีเองอะไรวะเนี่ย
1: โอ้แต่แฟนๆดังด้านข้างนี่ก็สนุกสนานนะ
0: ใช่
1: โอ้ยไม่ได้ดูเกมก็มาดูคนดูด้วยกันก็ยังดี
0: ใช่
1: นะครับ
0: โอ้โหแสดงว่าเนี่ยแหละครับเป็นบทพิสูจน์

0: ุดของแท้เลยครับคู่นี้ใครจะตาแข็งกว่ากันอิบราฮิมมาซาจ่ายเข้าตรงกลางครับเดินเครื่องขึ้นมาแล้วครับทางขวาครับอิซาแมนดี้อิซาแมนดี้ออกไปอีกทีนึงแมนดี้แกนเข้ามาตรงกลางครับบูดาวีเบนซาเบดี้เนี่ยแกเป็นแบ็คนะครับ แต่ว่าพอมาเล่นที่เนี่ยต้องเป็นเซนเตอร์แบ็คนะครับ
1: เพราะว่าฝีเท้านะประสบการณ์นี่สูง
0: ใช่
1: แล้วมาเป็นหลัก
0: ด้วย
1: ใช่ในแดนหลังหน่อย
0: พี่อีก็พูดจะดีเลยจริงว่ามันไม่มีใครพี
1: ่เพราะว่าคุณบีก็เห็นบ่อยในบูเดสลีกาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เป็นเซบายนี่นี่ของดอร์ทมุนด์ใช่ไหม
0: ดอร์ทมุนด์ครับสายจากตอนแรกอยู่กัดบักเอาละบอมยาวบ้างครับทางจอแดนนาซิปเปิดขึ้นมาก็ไม่ผ่านนะดักไว้ดีครับมันดี้กับเบนชัยเบนนี่ยังยืนได้ดีอยู่ได้ทีครับเชลูกี้เปิดลูกนี้หลุดเดียวครับริยัดมาเลสหลุดลูกนี้มาโอ้มัวแต่งุ่มงามครับสุดท้ายก็ไม่ได้ยิงครับโอ้โห
1: นี่ก็รอนะริยัดมาเลสที่สวมปอกแขนกับตันทีมด้วยนะในเกมนี้35ปีแล้วนะริยัดมาเลสเหมือนตัดสินใจไม่ดีแล้วก็แหมไม่สมกึกสมกักนะครับต้องใช้คำนี
0: ้ครับ
1: ไม่ได้ยิง
0: จับขวาบอลจะแทนที่จะเข้าซ้ายเนี่ยมันดันเข้ามาอยู่ระหว่างกลางครับกลางกล่องดวงใจอ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะครับแม่ถ้าเป็นเจ๋งเนี่ยเขาชอบศูนย์รวมความบันเทิง โอ้ใช้การไม่ได้ประมาณ15วันเอาละครับออกมาทางซ้ายทะลุขึ้นมาปล่อยไหลไหลแล้วซัดตรงนี้โอ้โหติดบล็อกครับโอ้ลูกยิงของเฟรชชัยบี้นะครับจากไอ้ทรัคแฟรงเฟิร์ตเอาจะมีสาวกันตรงกลางเอาหัวขวิดกันแล้วครับเอาหัวขวิดกันอยู่กล้องไม่ตัดให้ดูล่ะ
1: อ๋อนี่เขาอารมณ์ไม่ดีจอแดนเนี่ยเพราะว่าเอามาดี้นั้นล้มลงไปแล้วไม่หยุดเกมอาร์เจเรียก็บุกขึ้นมาแล้วเกือบจะยิงได้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้โอ้ชัยบี้เกือบจะทำประตูได้นะยิงตรงกรอบ
0: ลูกนี้มาเลสครับพี่นะเสียดายอ่ะ
1: มันเอาบอลลงดีอยู่แล้วแล้วแต่ว่านี่นะครับโอ้แต่เข้าขวาก็คิดหนักเหมือนกันสุดท้ายไม่ได้ยิง
0: นักฟุตบอลจากชุดประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนลีกของเลสเตอร
1: ์เออใช่
0: นะครับริยานมาเรส
1: แล้วก็ย้ายไปซิตี้นะที่แชมเปี้ยนลีก5สมัยด้วยกัน
0: ครับ
1: เลสเตอร์1ซิตี้นี่4
0: อ๋อที่เขาโมโหเนี่ยเพราะว่ามันโดนแบบหนุนน่ะ
1: แล้วเกมพอเกมต่อเนื่องไปแล้วจอแดนเกือบจะเสียประตูครับต้องโวยนิดนึงแล้วก็ผู้ตัดสินต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์อ้าวนี่หลับต่อ
0: โอ้ตอนนี้เนี่ยกล้องที่ทางอเมริกาเนี่ยขยี้เด็กแล้วครับ เด็กหลับก็จับมานะครับ
1: พอดีนี่ไงมีชื่ออาหลับเยอะไง
0: เออนี่ไง
1: หลานเลยหลับด้วย
0: บอลหน้าหลับหลานหลับด้วย
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยฮัตดัดต้องไปเคลียร์กับผู้ตัดสินนะครับบอกว่าให้กล้องเนี่ยช่วยจับนักบอลดีกว่า
1: อ๋อที่ชี้ไว้นี่ข้างสนามใช่ป่ะช่วยปลุกเขาขึ้นมา
0: จอแดนวันนี้ยังสวนไม่ได้เอ้าเตะมาไม่ดีครับเข้าทางของอาริโอวาลอาริโอวาลได้บอลอาลียิงเลยครับแต่ว่าตรงมือของซีดาน
1: นี่แหละครับจอแดนบุกขึ้นมาขอให้ได้จบนะครับยิงส่งกรอบมาแล้วนี่สองครั้งอาริโอวาลนะครับยิงก็ไม่เท่าไหร่นะครับลูก้าซีดานก็เซฟไว้ได้สบายๆนี่ใกล้จะถึงช่วงเบรกแล้วนะเนี่ย
0: โอ้เผื่อแป๊บเดียวครับ
1: ต้องมาครึ่งท
0: าวไหมเอามีเสียงโห่ไหม
1: แล้ว
0: โห่ทุกนัดนะครับแต่แอลจีเรียทิ้งขวามาลูกนี้โอ้โหดักไว้ได้นิดเดียวครับตาฮา คือลูกนี้หลุดไปนี่ก็เข้าขวาคงยิงไม่ได้กะนิยัตมาเลสเอาอาหรับมาแล้วครับเอาอาหรับจ่ายขึ้นมาเอาอาหรับจ่ายขึ้นมาเดี๋ยวเด็กหลับแน่ลูกนี้โดนดักมาครับเอ็ดนูรี่เอ็ดนูรี่ทะลุขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษเปิดเข้ามาติดเอาอาหรับเตะสกัดบอลเลยมาทางขวาเบลการีเบลการีบอกเราจะไม่ยอมให้บอลออกครับเพราะว่าเราขี้เกียจแวะกินน้ำเรายังไม่หิวตักลูกนี้เข้ามาทะลุมาทางขวาอีกทีนึงม้วนกลับครับกัวรี่กัวรี่มาที่เบลการีอ้าวนึกว่าจะทำอะไรส่งคืนโกโอ้เราก็บิวตั้งนาน
1: อะไรก็แล้วส่งสัญญาไปหาอาจารย์ด้วยอาจารย์ยังไม่เบรกเหรอ
0: โอ้โหนอนไปแล้วครับ1
1: นี่ครับนักฟุตบอลบางทีก็ชอบนะบางทีก็ไม่ชอบแต่ตอนนี้นี่ผู้สินเหมือนจะเป่าแล้วนะครับผ่านมานาทีที่24แล้ว
0: แล้วครับเรียบร้อย
1: ครับ
0: ไฮโดรเจนเบรกของหลีหมิงมาแล้วครับ
1: แล้วเขาเรียกอย่างนั้นเหรอ
0: โอ้โห วันนั้นเขาอาหารเขาเต็มที่เลยโอ้โหถึงเวลา

0: ไฮโดรเจนเบรกครับคุณบีบอกอุลโลใช้ไฮโดรเจนเลยเหรอ
1: นี่เป็นออกซิเจนก็ยังดีนะโอ
0: ้หนักมาก
1: แหมไฮโดรเจนเป็นไฮโดรเจนเบรกนะครับตอนนี้เราเป็นช่วงเวลาที่จะได้โฆษณากัน
0: ใช่
1: ที่ต้องขายของป่ะเนี่ยเราเนี่ย
0: ของของเราเล่นเกมไหมมีเล่นเกมไหมจ้าวันนี
1: ้มีป่ะนะครับเดี๋ยวดูก่อน
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: อันนี้ใช่ไหม
0: โอเค
1: อสมทนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcotซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระดับฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับรุ่นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทได้ที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับ20บาทได้รับ10ใบในการร่วมโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค
0: ์โอ้เนี่ยดี
1: Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล นะครับและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัล นะครับแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ดีมากเดี๋ยวต้องไปซื้อหน่อย
1: ต้องเอาต้องเอา
0: ถ
1: ้าพลาดท่าก็ขอจักรยานยนต์ก็ได้
0: นะนี่หวังแต่รางวัลใหญ่แน่นอนครับพวกเราเนี่ยเราไม่เคยหวังรางวัลเล็กเลยนะครับ
1: เสียตัวยังไม่มีใบขับขี่เลยครับ
0: แหมตอนนี้อีกแป๊บเดียวครับจะกลับมาเล่นกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของนักฟุตบอลที่มันสัญชาติเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่มีใครเกินดาวิดอลาบาแล้วนะครับ
1: ทำไม
0: แกเกิดที่เป็นกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด
1: ์นะ
0: ถูกไห
1: ม
0: ขออภัยเป็นออสเตรีย
1: ออสเตร
0: ียนะ
1: สีแดงๆ
0: ไหมแกเนี่ยเกิดที่เยอรมัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นไนจีเรียแม่เป็นฟิลิปปินส
1: ์
0: เมียเป็นเดนมาร์ก
1: โอ้ยตายละ
0: ปู่เนี่ยคองโก
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ใช้ชีวิตอยู่ในสเปน นะฮะครอบครัวหลักอยู่ที่อังกฤษนะแกเป็นคริสเตียนภรรยาเนี่ยเป็นพุทธแต่พ่อเป็นมุสลิม
1: อาราบาอาราวเดอะเวิลด
0: ์โอ้โหสุดจริงนะฮะอาราบาชอบมาก
1: กราฟิกขึ้นมาแล้วนะครับโอกาสยิงในเกมนี้นะครับที่ผ่านไปครึ่งทางของครึ่งแรกนะครับจอร์แดนนี่3ครั้งแอลจีเรีย2ครั้งนะ
0: ครับ
1: เข้ากรอบนี่จอร์แดน2แอลจีเรีย0นะครับครองบอลนี่จอร์แดน 32% แอลจีเรีย 56% แย่งกันใน 12% ด้วยกันฟาวฝั่งละครั้งนะครับลูกเตะมุมแอลจีเรียได้1ครั้งนะครับมีคำถามด้วยนะคำถามเดี๋ยวหาคำถามก่อนอยู่ไหนเนี่ย
0: เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับก่อนตาช่วงที่พี่หาคำถามแอลจีเรียแทงทะลุช่องขึ้นมาครับบาซ่าออกไปทางขวาครับเปิดลูกนี้ครับติดบล็อกเป็นลูกแตะมุมครับของแอลจีเรียครับเอาล่ะได้ลุ้นหน่อยครับเฟรชชัยบี้นะครับเป็นคนที่เปิดไปแล้วก็ไปติดที่นอเอาราวับเดย
1: ์คนนี้ลำบากนิดนึงนอเอาราวับเดย์วัดเดย์นะครับ
0: เอาราวับเดย์นะครับทูนอบ้านเรามีอาวะลุงวันนอใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้ถูนอแต่โดนไหมเนี่ยแต่มุมครับปั่นโค้งก็มาก็มาเรสโอ้โหออกไปทุบไม่ได้ครับอาบูเรล่าแต่บอลเนี่ยยังอยู่ทางขวาครับที่กุยรี่กุยรี่เปิดเข้ามาอีกทีหนึ่งมาซาเบิ้ลมากุยรี่แตะเข้าไปซัดลูกนิดจากนอกเขตโทษครับตรงมือของอาบูไรล่า
1: โอ้อยู่ที่จังหวะสุดท้ายจริงๆเลยนะครับแอลจีเรียอามินกุยรี่นะ
0: เฮ้ยทำไมหน้ามันเหมือนโกยไอ้มามาราสวิลลี่เองเหรอวันนี้ เหมือนเลยผมผม
1: มีไว้หนวดไว้คราวนะมันจะคล้ายกัน
0: ดกเป็นพอเลยอ่ะ
1: แล้ว เขาล่วงหมดแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ดกมากปลุกใหม่มาสายขึ้นมาอีกทีนึงจอแดนได้บุกเปิดเสาแรกครับโอ้โหนี่ขวิดวินิดเดียวครับมารามีเบนเซเมนี่อ่านขาดครับไปมุ่งไว้ได้ก่อนที่โอวานจะเข้าถึง
1: เห็นไหมต้องใช้บริการของเบนเซบายนี่เห็นไหมพี่บี

0: ไม่ต้องไปเล่นแบ็คเล่นกองหลังตัวกลางนี่แหละ
1: ครับ
0: คุมเกมรับได้ดีมีคำถามนะ
1: ครับ
0: ทีมงานส่งมาแล้วอิตาลีชนะฟุตบอลโลกปี2006โดยในรอบน็อกเอาท์ชนะทีมจากยุโรป3จาก4ทีมทีมนอกยุโรปทีมเดียวคือชาติใดนี่เส้นทางของอิตาลีสู่แชมป์โลกนะรอบน็อกเอาท์นี่ชนะทีมจากยุโรป3ทีมแต่มีอีก1ทีม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทีมจากยุโรปเป็นคำถามให้ร่วมสนุกกัน
1: ครับเป็นใบ้ใบ้ให้มาจากดาวอันเดอร์ไม่ใช่ดาวอังคารนะดาวอันเดอร์นะใส่เสื้อเหลืองๆอ่ะ
0: ก็ส่งมา4689899
1: ใส่เสื้อเหลืองๆชายา
0: บอกก็ทำไม
1: สัตว์ประจำชาติสามารถทำเบอร์เกอร์ได
0: ้เฮ้ยร้ายกาจมาก
1: เคยกินไงโดดไม่เป็นบ่างเลยพี่อยากรู้ว่าเบอร์เกอร์จิงโจ้มันเป็นไงไหม
0: จริงอ่ะกินแล้วเหรอ
1: กินแล้วเคยกินแล้วโอ้ดีเหลือเกินเด้งทั้งคืนนะฮะ
0: 4689899นะครับขอบพระคุณที่ส่งข้อความเข้ามานี่มีท่านหนึ่งเนี่ยก็ส่งเข้ามาแล้วมีคนแอบดูทางออฟฟิศใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่คนนี้ก็บอกแอบหนีสีกามาดูนอกวัด
1: โอ้โหแม่อนันตพุทธโยมเฮ้ยนมัสการหลวงพี่สิ
0: โอ้ยอาวิตพฤหัสนะครับ
1: พุทธสิ
0: โอ้โหทำอย่างนี้เลยเหรอหลวงพี่
1: ดีมากโอ้โหวันนี้จอแดนสวนไม่ค่อยดีครับ
0: ครับ
1: มันไม่ค่อยแม่นอ่ะตั้งใหม่แอลจีเรียเอ้าไอเราก็นึกว่าจะโยนยาวไอบูดาวีได้บอลปุ๊บคืนหลังโอ้โหเพื่อนนี่วิ่งข้างหน้ากันในบ้านเลยให้ตอบเข้ามาที่ SMS นะ
0: ถูกต้อง4689899
1: 4689899นะครับส่ง SMS นะมาชิงรางวัลนะครับเพราะว่าถ้าส่งที่ YouTube กับเฟซหรือว่า TikTok นี่ไม่ได้นะครับ
0: ครับ
1: ต้องระบบเดียวครับระบบเดียวเพื่อเช็คง่ายสุดตอนนี้จอแดนบอกลุ้นรางวัลกันไปก่อนครับผมขอกระชากลากถูขึ้นมาโดนดึงเข้าไปที่เป้ากางเกงครับฟรีคิก
0: คำถามอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: อิตาลีชุดแชมป์โลก2006นะครับเล่นรอบน้องเอานี่4เกมด้วยกัน
1: ครับ
0: 3เกมเป็นทีมจากยุโรป
1: ครับ
0: นะครับมี1ทีมที่ไม่ใช่ทีมจากยุโรป
1: 3เกมเนี่ยรอบรองเนี่ยชนะอิตาลีอิตาลีนี่ชนะเยอรมัน
0: เยอรมันเจ้าภาพใช่
1: รอบชิงนี่ชนะฝรั่งเศส
0: ครับ
1: โทษก็พ่อของลูก้านี่แหละโดนไล่ออก
0: ถูกต้อง
1: นี่เราดูมาถึงยุคลูกเขามาติดทีมชาติ
0: อันนี้มัน20ปีที่แล้ว
1: ตั้งแต่พ่อเป็นดาวรุ่ง
0: ถูกต้องฮะ
1: พ่อเป็นดาวรุ่งแล้วแจ้งเกิดบอลโลก98
0: ถูกต้อง
1: มาอำลาในฟุตบอลโลก2006แล้ววันนี้เรากำลังภาคลูกชายกำลังลงเล
0: ่
1: น
0: แล้วเราไม่แก่ทนไหวเหรอนี
1: ่เราหนุ่มสิ
0: น
1: ะครับ
0: คงจะจำกันได้ดีนะป้งเด่งสถานโลก
1: ใช่จอแดนทิ้งบอมยาวมาเอาอาหรับครับโอ้โหลูกนี้แกเติมให้มงครับแม่ขอถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเช้าเนี่ยป้าแป๊ะเป็นซาวด์แท็กป๋าไม่ได้ล้อเล่นนะแต่ว่าเป็นวิธีการที่คนติดมากลูกคือลอย
0: ว่า
1: เซนเตอร์เบ็กลอยตัวเข้าไปหม่องแล้วบองออกล้อมในกรอบเกียรติโทษด้วย
0: โอ้
1: โหครบเลยลูกนี
0: ้นี่คุณโพสรูปเรา3คนไปยังเนี่ย
1: เดี๋ยวดิรูปพอเบ่งด้วย
0: เ
1: ดี๋ยวตอนเลิกอันนี้ต้องเป็นอีกไอ้นี่หนึ่งเพราะจะได้ยอดขึ้นไปอีก
0: ดีมาก
1: เราเน้นอัลกอริทึมที่สร้างเองเราไม่แอคไงวันนี้แอคเยอะ
0: โพส
1: ซะ
0: ก่อนที่จะไม่ได้โพส
1: ใช่
0: มีท่านผู้ฟังส่งคำตอบเข้ามาแล้วนะ
1: แหละครับ
0: พี่บีนี่ใบ้ซะเยอะเลยตอบถูกแล้วหลายท่านนะเนี่ยส่งกันเข้ามา
1: ครับ
0: เราอย่าไปยอมเขาอาจจะผิดก็ได้
1: ใช่อาจจะผิดก็ได้เอาล่ะครับบูดาวีโยนลูกนี้วิ่งเสียบมาจากแนวลึกครับหลุดเข้ามาในกรอบเขตดีดลูกนี้โอ้โหนี่เซฟไม่ได้นิดเดียวครับลูกนี้เซฟไม่ได้ครับยาชิดาบูไลลาครับจังหวะหลุดเดียวครับของริยาดมาเรส
0: โอ้โหบุกต่อเนื่องครับแอลจีเรียโอ้ต้องการประตูในครึ่งแรกครับโอ้ริยาดมาเลสโอ้โหแฟนๆนี่นะเสียดายเลยนี่เป็นทีมโซนเอเชียเจอกับแอฟริกานะครับแต่ว่าเล่นได้ถือว่าใกล้เคียงกันนะคร
1: ับ
0: จอร์แดนอันดับ68นะครับส่วนแอลจีเรียนั้น29
1: จะเปิดเข้ามาลูกเตะมุมนะครับเล่นสั้นดีกว่าครับเอ็นดูริอยู่ทางซ้ายเอ็นดูริย้อนคืนหลังกลับมาเลยครับบูดาวีมาที่เอ็นดูริไอ้ตรงนี้จะจ่ายลูกนี้ไปได้ทุ่มต่อครับแอลจีเรียโอ้โหตอนนี้บุกแหลกแล้วครับหลายท่านบอกว่าภาคเยอะๆภาคเยอะครับเมื่อสักครู่เป็นเกมครับพี่ก็คืออยากให้เล่นเกมกันนะครับ
0: ภาคเยอะๆนี่เราต้องบอกนักบอลให้เล่นเยอะๆป่ะ
1: ใช่เพราะนักบอลมันไม่เล่นครับ
0: ช่วยบอกเขาด้วย
1: ดีดลูกนี้มาไอ้ตรงนี้หลุดเข้าไปในกรอบแค่โทษโดนเกี่ยวผู้ตัดสินบอกว่ามีทัชโอ้พุ่งเหรอ พุ่งครับ
0: เอายังไงครับตอนนี้ผู้ตัดสินหยุดเกมก่อนครับเดี๋ยวจะชี้แจงให้เคลียร์ครับ
1: เดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนครับพี่เอาแล้ว
0: มันมี
1: โดน
0: สกิดกันในเหตุโทษนะครับ
1: โอ้หน้าเสียเลยอ่ะแต่ผู้ตัดสินบอกให้เล่นครับไม่ให้
0: โอ้อ
1: ั
0: ลลานาซิดกองหลังของจอแดนครับมีสกิดกันแน่นอนครับในเขตโทษ
1: เท้าของนาซิปอะครับไปเท้าซ้ายของนาซิปไปสกิดเท้าซ้ายเอ็นดูรีนะครับ
0: ใช่
1: แต่ไม่ได
0: ้ทีมงาน VAR ก็ไม่ได้แจ้งอะไรก็ปล่อยผ่านครับและเล่นต่อ
1: คือลูกแบบเนี้ยมันชอบมีแบบให้อ่ะ
0: กลับ
1: ให้กันง่ายๆอ่ะนะครับบทจะให้ก็ให้อ่ะแต่คราวนี้ไม่ให้อ่ะ
0: จริงๆมองเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่โอ้จากภาพช้าเนี่ยนะครับ
0: ภาพช้าครับ
1: โอ้โห
0: แล้วมีเนี่ยคนส่งเข้ามาบอกเสื้อเหลืองๆมาเลเซียได้ป่ะ
1: เสื้อโอ้ดาวันเดอร์แ
0: หมก็ไปบอก
1: 4689899นะครับส่งเข้ามา
0: ผมว่าเป็นพี่เจ๋งก็ส่งเข้ามามาเลเซียครับหยอก
1: ชื่อเนี่ยสะกด3คำแต่ออกเสียง4พยางค์โอ้โหไม่รู้จะไปยังไงแล้วเอาละครับจอแดนมาบ้างทางขวาเอาตามารีโยกลูกนี้โอ้โหโดนไซเฮดล็อกครับโดยเบนเซเบดี้แต่ผู้สินไม่เป่าอีกแล้วครับโอ้โหเอาคืน
0: โอ้เบนเซเบดี้นี่เหนือชั้นเลยนะ
1: โอ้
0: โหบังไว้แล้วเกรงตัวด้วยไม่ให้ผ่าน
1: จอแดนมาใหม่จิ้มออกมาทางซ้ายครับตาฮาดึงจังหวะไว้นิดนึงตาฮาย้อนมาอีกทีอู้ยิงลูกนี้วุดแต่กลายเป็นดีลูกนี้ตุ้งตาข่ายครับเข้าไปแล้วครับจอแดนขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากนายซาอัลรัชดาน
0: โอ้โหได้ประตูที่ต้องการแล้วครับแต่เป็นฝั่งของจอแดนนะโอ้โหนี่ประตูที่2นะ
1: ครับ
0: ในประวัติศาสตร์พวกเขามาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับได้ประตูขึ้นนำแอลจีเรียไปแล้วครับโอ้โหสะใจเลยครับจามานเซลามีครับและแน่นอนครับเฮียเพชโควิดนั้นเซ็งเลย
1: โอ้โหนี่เพิ่งบุกดีๆอ่ะ2ครั้งอ่ะครับมาแฟนบอลเม็กซิโกนะเข้ามาโกนเลยนะครับ
0: โอ้นี่เตรียมมาแล้วฝั่งไหนยิงก็จะชูอยู่แล้ว
1: ใช่เข้ามาหาเข้ามาหา
0: ครับ
1: เหมือนพวกเราแหละอาศัยความหาทั้งที่เราฝืด
0: โอ้ดูจังหวะเกมบุกของจอแดนครับโอ้มาทางซ้ายครับซาฮาผ่านเข้ามาแล้วโอ้โหอาซามานี่ยิงวืดก่อนครับโอ้แต่ว่านี่ครับอัลรัชดาน
1: คือ
0: ยิงลูกซ้ายแล้วเข้าไป
1: คือไอ้ลูกเปิดของตาฮาเนี่ยจงใจจะมาให้กับอัลตามารีนะแต่อัลตามารีเนี่ยยิงวุดครับ
0: ใช
1: ่โอ้ยิงเนี่ยเสียงกู้วู้เลยนะครับโอ้ตะบอลเลยมาเสาไกลครับ
0: พูดยังไงนะขอเสียงทีสิ
1: กู้วู
0: ้จะเขียนยังไงเนี่ยถ้าบรรยายเป็นการพิมพ์นี่ทำยาก
1: ว่านี่สะใจสุดๆครับทีมจากดินแดนซ้ายสีชมพูครับนักรบเปตราครับขึ้นนำแล้วครับและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาขึ้นนำในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: เล่นได้ใจจริงเลยจอแดนนะครับแล้วก็ลูก้าซีดานโดนอีกแล้วนะครับ
1: โอ้โหลูกพ่อโอ้เออจะบอกลูกเพื่อนครับพ่อซีดานเพื่อนกันไอ้ลูกเพื่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยมาถึงยุคที่ต้องไปงานบวชเพื่อนลูกแล้วเอ้ยลูกเพื่อนแล้วครับโอ้เหนื่อยจริงเลย
0: เพื่อนลูกก็ได้นะก็ไปเหมือนกัน
1: ใช่เพื่อนลูกก็ไปเป็นมั่ว
0: ไปด้วย
1: โอ้อัลจีเรียเป็นต่อนะฮะก่อนที่จะลงสนามเนี่ยตอนนี้เป็นรองอีกแล้วครับมาซ่ามาไม่ไหวอะครับโอ้โหแต่ว่าเพื่อนมาช่วยเอาไว้ได้ครับออกมาทางซ้ายที่เอ็นดูริแหวกลูกนี้โดนสไลด์เอาไว้สไลด์ได้ดุเดือดมากครับฮัดดัดมาอุ้ยมาซ่าโดนตัดล่างโดยอัลรัชดานครับคนยิงประตูอุ้ยแกยิงเก่งมากนะยิงติดไซส์เฉินๆนะครับโอ้โหยิงเก่งจริงๆรู้มาสักครู่นี้ทักษะเป็นเลิศเอ้ามีคนมาเก็บแชร์เหรอครับเดินมาคนเยอะเดี๋ยวช่วงนี
0: ้ก็มาดูฟุตบอลด้วยกันเพราะว่านี่เป็นคู่แหม10โมงกว่า11โมงนี่นะ
1: คู่บิ๊กแมตช์
0: เราต้องการเพื่อน
1: ใช่
0: นะครับท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะ
1: แล้วช่วงนี้เนี่ยเราโซมมาตั้งแต่ที่กลางคืนแล้วครับโอ้โชคดีที่ฟ้าผ่าคู่ฝรั่งเศสไปก็หลับยาวเลยอะตื่นมามันยังเตะอยู่แล้วเนี่ย
0: นี่ก่อนดูก่อนภาคนี่เราต้องทดสอบความฟิตก่อนป่ะ
1: ถูกพี
0: ่ใช่ไหม
1: จะไม่ไหวละ
0: ครับ
1: เอาละฟรีคิกครับรับสัมปทานคนเดียวริยาดมาเลสปานโคกในกรอบเขตโทษครับโดนโคกทิ้งมาแล้วได้สวนครับอัลตามารีโดนเอ็นดูรีครับแย่งไว้ แต่บอลแอลจีเรียนะมันออกช้าไปหน่อยนะ
0: ใช่ดูเล่น
1: เซตนานอะ
0: สปีดบอลช้าดูเกมแรกที่แพ้อาร์เจนตินาครับไม่น่าเชื่อว่าจะฝืดขนาดนี้นะ
1: ใช่ใช่
0: พอมาเห็นเกมนี้นี่ดูค่อนข้างชัดเลยว่าทีมไม่ดีเท่าที่ควร
1: ครับวันนั้นนี่ป๋าด่าเละเลยนะครับส่งคืนหลังอย่างเดียวเลยกลัวเมสซี่กันแย่งกลับมาได้ครับตอนนี้บอลอยู่ตรงกลางเชรุกี้เชรุกี้ออกมาครับบาวีครับจ่ายไปทางขวาขอนไม้กับเรือเข้ากลางมาอีกทีนึงเชรุกี้ปั่นไซครับวิ่งทะลุเข้ามาถึงเส้นหลังไม่ได้ยิงครับโอ้โหโดนเอาตัวกันทำหน้าที่ได้ดีมากครับลูกนี้อับดุลฮับ
0: โอ้ดูความมุ่งมั่นนี่จอแดนนี่ดูดีกว่านะ
1: ครับ
0: ดูแข็งแรงแล้วก็ดูทุกคนนี่ช่วยกันโอ้จังหวะนี้นี
1: ่มันต้องเข้านะ
0: นี่ครับดีครับริยัดมาเลสครับได้โอกาสที่จังหวะสุดท้ายนั่นเองก็ไม่เฉียบขาด
1: โ
0: อ้อบูไลลา
1: สันตกสิงครับ
0: แล้วพอมาถึงประตูขึ้นนำของจอแดนเนี่ยนี่ครับจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดกว่า
1: โอ้ยิงเก่งครับยิงติดไซส์เห็นเฉือนแน่ตรงตะข่ายไปเลยครับ
0: คือแอลจีเรียนี่ เป็นทีมเรียกว่าชั้นนำของแอฟริกานะพี่ดีนะเขาเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นใน2สมัยด้วยกันนะครับปี1990กับ2019แชมป์ทวีปมาแล้วนะทีมแอลจีเรีย
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ถูกจอแดนคือเราต้องเชียร์ทีมเอเชียด้วยนะจอแดนของเราได้ไหมเรียกอย่างนี้ได้ไหม
1: จอแดนของเรานะฮะเรียกแบบพอเจ๋งไงต้องจอแดนของเรา
0: แล้ว
1: จอแดนนี่คนที่นั่นนิสัยดีน่ารักแล้วก็บันเทิงมากนะครับ
0: ครับไปไปแล้วใช่ไหม
1: ได้ไปอยู่มาครึ่งเดือนไปทำข่าวมา
0: เพตรา
1: เพตราก็เมืองหลวงนี่อัมมานครับแต่ว่าเขาชอบจัดการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยรอบประเทศเขา
0: ครับ
1: ซึ่งเขาก็ไม่รู้เลยครับว่าประเทศเขามีแต่ทะเลสายโอ้ผมไปอยู่อาคาบาเมืองหลวงเมืองที่สองนะครับ
0: เที่ยวอะไรได้บ้าง
1: ก็เปตราไปกลับ8ชั่วโมง
0: ว้าตายแล้วอยู่ต่างจังหวัดนี่เอง
1: ครับโยนกลับเข้ามาหน้าประตูอีกทีนึงครับจอแดนนานๆมาทีนะครับตอนนี้ได้ยิงแต่ว่ามันเบาครับโอวาน
0: บุกเข้ามาในการเปิดบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของจอแดนนี่ทำได้อันตรายมากกว่านะครับแอลจีเรียก็มีโอกาสเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่เด็ดขาดนี่เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของเกมในครึ่งแรก
1: แต่เราก็ตั้งฉายาทีมจอแดนเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่า
0: ครับ
1: คือนครเปตาเนี่ยมันดังนะครับแต่ว่านักรบเบดูอินเนี่ยของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นชัยอูดเป็นพาหนะนะครับก็อยากจะตั้งเป็นยอดนักรบเบดูอินเหมือนกันนะครับ
0: โอกาสยิงที่จอแดน5ครั้งครับแอลจีเรียนั้น4ครั้งนะครับจอแดนยิงตรงกรอบ3นะครับแอลจีเรีย2ครั้งครองบอลนี่ก็เป็นแอลจีเรียที่ดีกว่านะ 53%จอแดน 34% ครับแย่งกัน 13% แอลจีเรียทำฟาวล์3ครั้งจอแดน1ครั้งนะครับเตะมุมแอลจีเรียก็ได้มากกว่านะครับ3ครั้งจอแดนยังไม่ได้ลูกเตะมุมเลย
1: เหนือกว่าทุกอย่าง
0: ใช่
1: เป็นรองที่ประตูนั่นแหละสำคัญของฟุตบอล
0: โอ้ทำยังไงเนี่ยแอลจีเรีย
1: โอ้โหเข้าไปฮาร์ดบล็อกมากครับลุยสไลด์เข้าไปแล้วบอลอยู่ที่โอวานว่าผู้สินเป่าหูจังหวะเมื่อออฟไซด์ไปก่อนน่ะว่ามันล้ำหน้าเอามาดีนิดเดียวครับมันล้ำหรืออะไรอ๋อเป่าฟาวล์เหรออ๋อล้ำที่โอวานโอเค
0: ล้ำไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วผลงานของจอแดนอีกอย่างนึงนะพี่บีเขาเป็นรองแชมป์เอเชียนคัพด้วย
1: ใช่ๆ
0: 2023นะที่แพ้กาตาร์ไป
1: ใช่ครับก
0: ็ทีมดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมาได้ฟุตบอลโลกนี่แหละ
1: ครับจอแดนนี่ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ารอบชิงเอเชียนคัพไม่โดนลูกโทษ3ลูกนะครับแพ้ 3-0 เลยใช้โค้ชมอร์โรโกคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ครับก็เขาเรียกว่าเดินสู่เส้นทางนี้ถูกต้องละใช้โค้ชมอร์โรโกนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเจ้าชายเนี่ยเป็นนายกสมาคมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลนะฮะ
0: โอ้ตอนนี้ใบเหลืองแรกของเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูเซยืนยันใบเหลืองหรือไม่ครับ
1: ใช่เชรุกี
0: รับใบเหลืองไปโอ้โหทีมครองบอลเยอะกว่าก็จริงครับแอลจีเรีย
1: ครับ
0: แต่ดูทรงแล้วโอ้โหมันแย่จริงๆ
1: ทรงยังไม่งามนะครับ
0: คือ
1: คือมันบุกได้ครับแต่ว่าไม่ต่อเนื่องแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเจอทางจอแดนเนี่ยเริ่มครองบอลแล้วนะครับพลิกหนีโอ้โหหลอกสวยมากโอวานจ่ายหลุดเข้าในกรอบเขตโทษโดนสกัดเอ้าแฮนด์บอลไปแล้วครับบอลโดนแขนโอ้โหน่าเสียดายครับลูกนี้บอลเนี่ยมันกระเด้งกลับมาโดนแขนตาฮา
0: โอ้โหหลุดเข้าไปในเขตโทษโอ้โหน่าเสียดายนะถ้าไม่แฮนด์บอลซะก่อนนี้ได้ยิงเลยครับโอ้โหสไลด์มาสกัดได้พอดีครับไอซ่ามันดี
1: ้นิดเดียวครับโอ้นี่เตะไปเตะมาเหลือครึ่งนาทีแล้วครับครึ่งแรกโอ้เร็วมากอย่างที่โอ้เดี๋ยวดูชุดนี้ของแอลจีเรียแทงทะลุช่องมาแต่ว่าเนี่ยครับปัญหาของแอลจีเรียตั้งแต่เกมแรกครับคือได้บอลจาก30หลาหน้ากรอบโทษคู่แข่งแล้วต่อบอลคืนหลังแล้วก็เสียโดนสวนกลับมาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้สวนทั้งคืนครับอัลตามารีลากมาทางขวาครับประมาณ35หลาอัลตามารีล็อกตัดกับนายมาอีกทีนึงอัลตามารีแอคเหมือนกันครับคืนหลังดีกว่า
0: ถึงบอกว่าต้องเน้นความแน่นอนเห็นไหม
1: ครับ
0: จอแดนโอ้โหแล้วเล่นพอนำไปแล้วนี่ก็เล่นด้วยความสบายใจมากกว่าครับเล่นได้ตามแผนปล่อยให้เนี่ยอัลจีเรียต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่บอล
1: ครับ
0: แล้วมีสวนเจ็บๆนะดิ
1: โอ้มาอีกแล้วครับอามารีไม่ผ่านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสกัดจนท้อครับอิซามันดี
0: ้ทดเวลา5นาทีครับในครึ่งแรก
1: โอ้โหเสื้อฮู้ดจอแดนเท่มากอ่ะคือเป็นแบบเป็นนักรบขี่อูฐอย่างที่พูดไว้เมื่อกี
0: ้
1: แล้วพกผ้า
0: เราต้องซื้อมาใส่ไหม
1: มันเฟี้ยวอ่ะ
0: ต้องเอาหน่อยนะ
1: ต้องเอาหน่อยโอ้โหลูกนี้ลูกยิงตัดไม้ครับไม่ได้ใบไม้ร่วงครับตัดต้นไม้เลยครับโอวานนู่นนะ
0: แต่เขาดาวยิงสูงสุดน่ะต้องแบบนั้น
1: โอวานนี่โด่งดังมากนะครับเป็นเทพบุตรสุดเท่เลยครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าเดินไปไหนก็ถ้าเราเทียบนี่ก็พิโก้เกียรติศักดิ
0: ์อ่
1: ะประมาณนั้นนะเท่มากนายกสมาคมฟุตบอลของจอแดนนะครับก็คือเจ้าชายอาลีบิลอัลฮุสเซนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระโอรสองค์ที่3ของกษัตริย์ฮุสเซนผู้ล่วงลับแห่งจอแดนซึ่งก็เป็นพระอนุชาต่างมารดากับกษัตริย์องค์ปัจจุบันก็คือกษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่2
0: ครับ
1: นะครับดูแลเองทั้งหมดครับแล้วก็20ปีพาจอแดนมาฟุตบอลโลกครับเรียกว่าไปถึงรากหญ้าแบบจริงจังมากครับในจอแดนก็ไปหามาหมดอะนะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้โค้ชโมร็อกโก
0: ใช่
1: นะฮะใช้โค้ชโมร็อกโกคนที่2เนี่ยครับ
0: ก็คือจริงจังหวะของแอลจีเรียแหมบอลมันออกข้างไปแล้วคือพอฟุตบอลโลกเพิ่มทีมเนี่ยจาก32เป็น48เน
1: ี
0: ่ยทุกประเทศเขาจะต้องบอกว่าเฮ้ยเรามีโอกาส
1: ใช่แล้วปีนี้จอแดนแบบมาแบบไม่ต้องเพย์ออฟด้วยนะมาดีมากด้วย
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ก็คือพอมีโอกาสแล้วเขาทำได้จริงๆ
1: ใช่
0: บางประเทศบอกเฮ้ยเรามีโอกาส
1: แต่
0: ว่าก
1: ็ไม่ทำอะไร บางประเทศนี่แม่มีเกือบมีทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นึงมันร้อยกว่าที่ฮะคลินิกฟุตบอลคือถ้าคลินิกไม่ประสบความสำเร็จผมเน้นให้เปิดโรงพยาบาลเลยนะครับเปิดแต่คลินิกฮะ
0: เพราะฉะนั้นการเพิ่มโควต้าไปเรื่อยๆเนี่ยเรามองเห็นอนาคตไง
1: อนาคตทีมอื่นเหรอครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนั้นจะเพิ่มใช่ไหม
1: หกสิบสี่เนี่ยไม่มีละ
0: เดี๋ยวจะเพิ่มไปหกสิบสี่แล้วเน
1: ี่ยไม่มีละทางฟีฟ่าบอกไม่ไหวมันเยอะไป
0: แล
1: ้วแค่นี้คนดูก็จะแย่แล้วครับ โอ้คนทำงานนี่ยิ่งหนักนะครับ
0: พอเพิ่มปุ๊บมีโอกาสละซึ่งทุกชาติมีโอกาสเหมือนกันหมด
1: ใช่ครับ
0: ก็จอแดนเขามองเห็นโอกาสนี้ก็เลยได้มาฟุตบอลโลกแล้วโอ้โหอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะนี่มองถึงชัยชนะแล้วก็มองถึงการเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ด้วยนะครับ
1: ครับเหลืออีก2นาทีช่วงทดเวลาเจ็บครับคือบอลมันไม่คืบหน้าครับแอลจีเรียครองอยู่ในแดนตัวเองจอแดนลงไปแพ็คอยู่ครับเบนซาเมดี้โมโหก็เลยเลี้ยงมาครับเลี้ยงแล้วก็จ่ายไปอ้าวแชรุกีเดี๋ยวของแท้ต้องย้อนกลับมาที่แชรุกีอ่ะเป็นไงล่ะ คืนกันมาอีกแล้วแชรุกีเปลี่ยนแดนเปลี่ยนแกนข้ามาเอ็ดนูริพักอกกระดกมั่วๆกระดกกระเด้งกระดอนออกไหมเอายังเกี่ยวมาได้ครับเพื่อนทนไม่ไหวอะกูรี่ไปช่วยแล้วก็เป็นลูกทุ่มของจอแดนครับมั่วได้ใจมากครับแอลจีเรีย
0: โอ้โหริมเส้นนี่ต้องพึ่งเอ็ดนูรินะที่ดูจะมีความหวังหน่อย ส่วนฝั่งขวาที่ยัดมาเลสตอนนี้เงียบๆไปแล้วนะ
1: ครับ

0: สี่คูณร้อยสิแม่บิลภูริพลเนี่ยเมื่อไหร่จะไปวิ่งอเมริกาคนก็บ่นกันเละเลยครับ
1: นะ
0: โอกาสสุดท้ายครับ15วินาทีของแอลจีเรียต้องรู้ครับส่งให้มันเร็วขึ้นหน่อยมาซ่ามาซ่าโดนงัดล่วงไว้ผู้สินไม่เป่าอีกครับแล้วก็โดนสวนกลับมาจอแดนเตะยาวก็ไม่ตรงโอวานภาพแบบสิริ
1: ื
0: นี่นะผมบอกนะว่าแอลจีเรียเตะบอลเหมือนสิริเลย
1: นะ
0: คือมันเนิบนาบมากนะขณะนี้จ่ายบอลคืนหลังอีกครั้ง
1: ต้องสำเนียงนี้ด้วยนะ
0: ซ้ายคืนกลับมา
1: อุ้ยเนิบจริง
0: เองจะบอกให้ภาคมันไม่ได้เพราะกูเตะได้แค่นี้แอลจีเรียบอก
1: แต่ตอนนี้หมด45นาทีของครึ่งแรกแล้ว
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อารัชดันครับยิงให้กับจอแดนครับนาทีที่36ครับ
0: ครับ
1: ให้จอแดนแนะนำแอลจีเรียอยู่1ประตูต่อ0ครับ
0: อื้อหือแล้วครับตอนนี้ก็ทำให้ทางจอแดนเนี่ยมีความหวังนะครับ
1: กับ
0: นี่ถ้าได้คือทุกย่างก้าวเป็นประวัติศาสตร์ครับ1คะแนนก็ประวัติศาสตร์3คะแนนก็ประวัติศาสตร์นะมาแล้วไลสกอร์แบบอัตโนมัติ
1: จบครึ่งแรกนะครับโอกาสยิงของจอแดน6ครั้งครับแอลจีเรีย4ครั้งใบเหลืองนั้นแอลจีเรียได้1ใบนะครับจอแดนยังไม่ได้เข้ากรอบจอแดน3ครั้งแอลจีเรีย2ครั้งครับการครองบอลแอลจีเรียเหนือกว่าครับ 55% จอแดน 33% ครับแล้วแย่งกัน 12% ทำฟาวล์จอแดน2ครั้งแอลจีเรีย5ครั้งนะครับลูกเตะมุมแอลจีเรีย3ครั้งจอแดนไม่ได้ลูกเตะมุมเลย
0: โอ้โหแต่ได้ประตู
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพักครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวดูข้อความสักนิดนึง
0: พี่พลดานี่พลดานี่ต้องเป็นครูอาจารย์อ่ะ
1: ทำไมที่แบบอ๋อเป็นทาง
0: คริสนะ
1: ต้องเรียกน้ำว่าพลดาใช่ไหม
0: พลดาแบบอสังเนี่ยพลดาเปิ้ลเนี่ย
1: พลดาศรีชาพันธ์อะไรเงี้ยเหร
0: ออ๋อโอ้ย่าเรียกมาอันนี้บอกว่าจอแดนยิงตอนไหนฮะเจ้านายเรียกไปคุยงานแป๊บเดียวเองยิงไปแล้วจ้า
1: ดูสิไม่ค่อยได้ดูเลยยังไม่เห็นประตูยิงอีก
0: อ๋อเขาบอกว่าเมื่อกี้นั้นนึกว่าเสียงแม่สีตาง
1: อ๋อเหรอ
0: ชอบแกแม่สีตางน่ารักอ่ะอ่ะพี่ SMS ก่อนจ้ะ
1: สวัสดีครับคุณบีบางประกง
0: อ๋อเอ้ยสวัสดีอันนี้มาหาเรื่องคนอีกแล้ว
1: โจอี้โจอี
0: ้เออพี่บี
1: คุณอยู่ไหน
0: ใช่ป่ะค
1: ุ
0: ณเดียวกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่น่าเขาแก่กว่าพี่เยอะเลยเน
1: า
0: ะสบสม
1: แล้วปรึกษาเรื่องสุขภาพกันบ่อยคุณบีบางประกงนี้เขาชวนผมไปวิ่งหลายทีแล้ว
0: สุขภาพจิตเหรอครับผม
1: ตั้งแต่ตอนนู้นน่ะพี่บีเขาสายวิ่งนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเคยชวนผมไปวิ่งขึ้นตึกใบหยกทีนึง
0: โอ้โห
1: วิ่งไต่ฟ้า
0: โอ้โห
1: จะพี่ไปไหม
0: เออ
1: วิ่งไต่ฟ้าเนี่ยวิ่งขึ้นตึกใบหยก84ชั้นเนี่ย
0: เวลาวิ่งมันต้องร้องเพลงด้วยป่ะ
1: ยังไง
0: ไต่ฟ้าเอ้ย
1: นั่นมันไก่ฟ้า
0: ผีฟ้าละยาง
1: ผมไปอีกเพลงนึงไก่ฟ้าเอ้ยโสพินเลยมีป่ะมีป่ะ
0: คนเพลง
1: เหรอโอ้ยตายแล
0: ้
1: วแล้วชวนไปวิ่งขึ้นตึกใบหยกนั่นแหละ
0: ครับ
1: พอผมก็ไปนะ
0: เออ
1: วิ่งขึ้นไปใช้เวลาประมาณ
0: 8ชั่วโมงแม่กู
1: ครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: เหรอ
1: ครึ่งชั่วโมง
0: โอ้
1: ยถึงแต่เขาปล่อยตัวเนี่ยทีละกลุ่ม
0: ทีละล็อต
1: ขึ้นไปเขาให้ช่วงคนที่แข่งเนี่ยวิ่งขึ้นไปก่อนวิ่งขึ้นไปป๊
0: า
1: บแล้วก็ชุดเรานี่ก็รออยู
0: ่
1: ก็รอเป็นทีละชุดไปอ
0: ันนี้สันทนาการ
1: ยังไม่ทันถึงชุดเราที่จะออกสตาร์ทเลย
0: อย่าบอกนะ
1: ชนะเลิศได้แก
0: ่
1: 11นาที12นาทีถึง
0: บนตึกไอ้80กว่าชั้น
1: ยอดตึกดาดฟ้าของตึกใบหยกตอนนั้นนะครับเราก็วิ่งขึ้นไปใช้เวลาประมาณเนี่ย30นาทีได
0: ้
1: วิ่งไปแล้วก็หยุดบ้างผมไปกับภรรยาแวบเข้าโรงแรมดูโดเรมอนก่อนเพราะว่าเหนื่อยไม่ยอมไปแล้วก
0: ็พาเราเข้าไปแวบ
1: สุดท้ายนั่ง
0: โดเรมอนกัน
1: นั่งลิฟต์ลงมาผมขึ้นไปคนเดียว
0: ดีๆทั้งนั้น
1: แล้วที่เจ็บปวดก็คือนี่พูดถึงบีบามากงก็เนื่องจากพอลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: บีบามากงแทนที่จะชื่นชมผมว่าวิ่งขึ้นตึกใบหยกได้เอาไว้อวดได้ไงบอกตึกนี้ผมเคยวิ่ง
0: มาแล้วว
1: ิ่งมาแล้วบีบอกวิ่งทำไมเจ้าอีลิฟต์เขามีนะ
0: พี่บีนะเขาเป็นรุ่นพี่นะฮะก็ตอนที่ไปทำข่าวที่มาลดีฟด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้บีพรุ่งนี้เองตื่นมาวิ่งเหมือนเพื่อนพี่หน่อย
1: นี่เขาใส่วิ่ง
0: อากาศนะมันร้อนเราต้องตื่นเช้า
1: ครับ
0: นะฮะนัดกันไว้ตีห้าผมก็บ้าตื่นไงนะฮะแปดโมงแกอยู่เลยผมก็ลงไปกินข้าว
1: ซ่อมรถอยู่ใช่ไ
0: หมโอ้โหถ้ามีแข่งขันกลนชิงแชมป์โลกนะแกแชมป์โลก

0: ได้เลยสวัสดีออโจอี้ไว้อายและออบีไว้บอร์ดไอ้ยาดีแล้วคุณเป็นบีไว้บอร์ดเหมาะเลยนะ
1: ขอไว้บอร์ดหน่อย
0: คำนี้สองท่านแฮฟที่99อีกไหมครับแฮฟมาเนี่ย
1: วันนี้มีเหรอ
0: แต่พอเจ๋งเขาอยู่ข้างเนี่ยคุณจะเขาจะมีแฮฟให้เราไหม
1: เพราะว่าอ๋อตอนค่ำวันนี้เจ๊ไม่อยู่ใช่ไหม
0: อยู่ป่ะ
1: เจ๊ไม่อยู่สิ
0: วันอังคารใช่ป่ะ
1: เจ๊ไม่อยู่ใช่ไหมเขาไปไหนไม่รู
0: ้สงสัย
1: ไปยั่วอะไรนะ
0: ไปดาวดานด้วยโอ้ยพอแจ้งเอง
1: พอกันเลย
0: ลืมไปนะพี่รีมิงอยู่ไหนนะครับ
1: ครับ
0: ออบีคะ
1: ค่ะ
0: รบกวนเล่าเรื่องอาราบาอีกรอบได้ไหมคะฟังไม่ทันค่ะ
1: ดาบิดอาราบาเหรอ
0: เขาไปเดินสายยิ่งกว่าสายยาสัญญาอีก
1: อาราบาเนี่ย
0: ครับ
1: เกิดที่เยอรมันนะครับ
0: จดนะจดนะทุกคน
1: จดนะดาบิดอาราบาเนี่ยเกิดที่เยอรมันนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนไนจีเรียคุณแม่เนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับภรรยาเนี่ยเป็นคนเดนมาร์กนะครับปู่เนี่ยเป็นคนคองโกนะอาศัยอยู่ที่สเปนแต่ครอบครัวหลักเนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะครับเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนพ่อเนี่ยเป็นมุสลิมแต่แม่เนี่ยเป็นพุทธ และติดทีมชาติออสเตรียครับ
0: กลัวมากเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังส่งเข้ามาจดไม่ทันขออีกทีได้ไหม
1: พอแล้วเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมโอ
0: ้มอร์นิ่งครับท่านนักพากย์มหัศจรรย์ทั้งสอง
1: ครับเราไม่ใช่ผมไม่ใช่อีกอทูดอนะ
0: ผมมีข้อสงสัยว่าราคาตั๋วหลักแสนดูบอลที่อเมริกาเขาเหมารวมทุกแมตช์ตลอดเดือนหรือแค่นัดเดียวครับ
1: นัดเดียวพี่นัดเดียวครับนัดเดียว
0: โอ้หลายเกมนะหลักหมื่น
1: ใช่
0: ไปจนถึงหลักแสนนะ
1: ใช่ใช่
0: ที่ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ราคาแพงที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกอย่างเลย
1: น้องผมน้องเลิฟคนหนึ่งเพิ่งไปดูมาไปดูกัน4คนนะครับไปดูวันที่ลิซ่
0: าน
1: ะครับลิซ่าแข่งเปิดอ
0: ่
1: ะนะครับที่สหรัฐเตะ
0: สหรัฐกับปารากวัยเรื่องไงเนี่ยนะ
1: เกมแรกเลย
0: เกมแรกเลยนะ
1: นั่นแหละก็ค่าตั๋วใบละคนละนะแสนแปดค่าตั๋วบอลนะวันนั้นแล้วก็โพ้นทะเลเลยนะครับเขาบอกว่าพี
0: ่ชาวดอยอย่างเงี้ยนะ
1: มันบอกเลยพี่ลิซ่าตัวจริงนะพี่ตัวเล็กนิดเดียวเองก็บอกลิซ่าตัวเล็กอ่ะไม่มองลงมาดิลิซ่าตัวนิดเอง
0: มันก็เป็นอย่างนั้นแสบถ้าเนี่ยดูสนามในอเมริกาแล้วเม็กซิโกก็เหมือนกันนะแคนาดาก็ได้นะความจุของสนามก็ระดับน้อยๆนี่ก็สี่ห้าหมื่นนะ
1: ต้องรีดครับเดี๋ยวเราต้องพักก่อนใช่ไหมเอาพักแป๊บหนึ่งนี้นะฮะพักก่อนล่ะ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: บอลโลกสตอรี่
4: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมองว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการ

0: ืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27 มิถุนายน 2569พ101-102 Bytech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อ2สุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
4: ่ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับมาติดตามรายงานสดกันต่อนะครับฟุตบอลโลกเกมบิ๊กแมตช์นะครับประจำรอบ10โมงนะครับจอร์แดนขึ้นนำแอลจีเรียอยู่1ประตูต่อ0นะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพักนะพี่โจอี
6: ้คุณพูดดีๆเป็นบิ๊กแมตช
5: ์
6: ของ10โมง
5: ใช่
6: นะครับเพราะว่าไม่มีคู่ไหนเตะ
5: เตะคู่เดียว
6: มีคู่ของ
5: คู่นี้ต้องใหญ่สุดอยู่แล้ว
6: ครับ
5: แม่นะครับแล้วก็วันนี้ที่ผ่านมา3เกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมขวัญใจของหลายๆคนชนะหมดเลยนะครับทั้งอาร์เจนตินาฝรั่งเศสแล้วก็นอร์เวย์
6: ใช่ที่ดูมาคู่หนึ่งนะอาร์เจนตินาเนี่ยต้องการเลยโลกต้องการซูเปอร์สตาร
5: ์ครับ
6: ก็ดูฟุตบอลโลกมานี่จะสัปดาห์ที่2นะพี่บีนะ
5: เออโลกต้องการซูเปอร์สตาร
6: ์ก็มีแต่เมสซี่นี่แหละ
5: ใช่
6: ทำให้เราแบบตอนนั้นเช้าจำได้ที่ชนะแอลจีเรีย
5: ครับ
6: นอนอยู่แล้วต้องสะดุ้งขึ้นมาอ๋อเมสซี่ยิงแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นมีทั้งเอ็มบัปเป
5: ้นะ
6: ฮาลันอย่างเง
5: ี้
6: ยพอถึงเมสซี่แล้วมันต้องอย่าง
5: น
6: ี
5: ้ต้องอย่างนี้แล้วก็5ประตูที่อาร์เจนตินายิงได้นะครับเมสซี่ล้วนนะครับ โอ้โหมาเป็นชิ้นล้วนเลยอะ แล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ย Guinness Book World Record เนี่ยบันทึกแล้วนะครับว่าเมสซี่เนี่ย4สถิตินะพี่โยอี
6: ้เยอะมาก
5: ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลก18ลูก
6: ครับ
5: นะฮะ2ก็คือลงสนามมากที่สุด28เกม3คว้าชัยชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกคือ18นัดแล้วก็ลงเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดคือ 2,489 นาทีนะ
6: สถิติต่างๆนี่มันก็มีแต่จะไปเรื่อยๆนะ
5: ใช
6: ่นี่เกมหน้าจะลงไหมเพื่อเพิ่มสถิติ
5: ต้องเล่น
6: ถูกไหมนี่เขารอบไปแล้วนะ
5: เขารอบก็ลงไปสัก60นาทีไปเดินๆเท่ๆ
6: แต่ทางการตลาดนี่ควรจะต้องลงนะ
5: ควรควร
6: นั้นนะ
5: แล้วเมื่อคืนนี้ที่ลงสนามเนี่ยมันตรงกันเลยนะฮะก็คือเป็นวันคลาสสิกของโลกฟุตบอลก็คือวันที่โกงที่สุดและโก้ที่สุดของเดียโก้มาราโดน่าไง5นาทีโกงสุดก็คือHand of God
6: ครับ
5: โก้ที่สุดก็คือกระชากหลบเข้าไป5คนดีไม่เลี้ยงกลับอ่ะนะฮะแล้วก็ยิงอังกฤษนะครับวันเดียวกันเลยครับ

0: เมื่อ40ปีที่แล้วนะครับ
1: ที่แล้ว
0: ดูซิ
1: ใครดูทันส่งข้อความมาหาหน่อยได้โดยทุกช่องทาง
0: เออดี
1: ออ
0: นะครับแต่ว่านี่เป็นฟุตบอลโลกยุคใหม่ที่พี่บีเอ่ยถึงมาราโดน่าเนี่ยดีแล้วนะครับเนื่องจากว่าระดับตำนานเนี่ยอย่างเปเล่หรือมาราโดน่าเนี่ยจากไปแล้วนะครับ
1: จากไปแล้ว
0: เล่นฟุตบอลโลกได้อย่างสนุกสนาน
1: ใช่
0: นะครับพอมาถึงยุคนี้ท่านกำลังดูเมสซี่อยู
1: ่
0: ก็อยู่ในระดับเดียวกันนั่นแหละ
1: ถูก
0: กับเปเล่แล้วก็มาราโดน่านั่นแหละที่ท่านกำลังเห็นสดๆอยู่ณเวลานี้เลย
1: ใช่โชคดีเป็นของพวกเรา
0: ก็ยังได้ดูอยู่ไม่รู้ว่ารุ่นต่อไปนี่จะเป็นใครที
1: ่
0: จะทำผลงานได้ในระดับนี้นะ
1: ถูก
0: ไม่มีละดูแล้วลำบาก
1: ดูแล้วเหนื่อยแต่ว่าคนที่เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอีกคนนึงนะ
0: ใคร
1: คิลิยานเอ็มบัปเป้เนี่ยวันนี้เล่นครบ100นัดให้กับฝรั่งเศสยิง2ประตูแล้วตอนนี้ยอดรวมมันขึ้นมา16ลูกแล้วอะ
0: ก
1: ็แซงโรนัลโดเดลิม่าของผมแล้ว
0: หายใจลดต้นคอเมสซี
1: ่โหตาม2เม็ดน่ะ
0: แล้วจะว่าไปแล้วนะยิงประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเมสซี่เป็นที่1อยู่ตอนนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้นี่แหละ
1: นี่แหละ
0: ที่จะแซง
1: เ
0: พราะว่าเขาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งหน้าได้อีก1ครั้ง
1: เป็นอย่างน้อยนะถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆมันยัง26
0: แล้วยิงแบบนี้นี่เอ็มบัปเป้นี่ใช่เลยน
1: ี่
0: เขายิงฟุตบอลโลกนัดชิงมา2ครั้งแล้วนะ
1: ใช
0: ่โหดูครั้งนี้เผลอๆก็จะทำ
1: มากโอ้ตอนนี้ก็
0: โหดจริง
1: ๆ16ลูกเท่ากับมิโรสลาฟโคเซอร์นะครับของทางอินซิเล็กเยอรมันแล้วครับตอนนี้ครึ่งหลังเดินลงมาแล้วนะครับแล้วก็ LG เนี่ยนะครับโอ้มีเมื่อกี้มีข้อความถามบอก LG นี่ที่เขาทำโทรทัศน์หรือเปล่าไอ้นั่นเกาหลีจะบ้าเหรอ
0: จะซื้อจอใหม่
1: เออเนี่ยแอลจีเรียโอ้โหซื้อแล้วเกินมาโอ้บินตาเล็บมาด้วยเหรอ
0: แอลจีเรียจะ
1: เปลี่ยนตาเล็บมาครับ
0: จะเปลี่ยนผู้เล่นก่อนเลย2คนด้วยกันนะครับบูอาลีกับเบนทาเล็บครับ2คนโอ้ต้องแก้เกมกันขนาดหนักเลยนะสำหรับวลาดิเมียร์เพชโกวิชเดี๋ยวดูซิว่าเปลี่ยนใครออกนะครับเกมในครึ่งแรกจอแดนนั้นนำแอลจีเรียอยู่1ต่อ0นะครับเมื่อสักครู่นี้คุยสถานการณ์กับพี่บีไปแล้วแอลจีเรียถ้าแพ้เกมนี้เนี่ยเขายังอยู่นะ
1: ยังรวยริน
0: เขายังไม่ถึงกับตกรอบ
1: ครับ
0: แบบ 100% นะครับเพราะว่าเขายังได้ลุ้นอันดับ3ไง
1: เพราะนัดหน้าเจอออสเตรียและเฮดทูเฮดตรง
0: ถูกเขาชนะออสเตรียได้เนี่ยเขาจะมี3คะแนนเท่ากับออสเตรีย
1: ก็ไปลุ้นเอา
0: แล้วจะได้อันดับ3ของกลุ่มอ่ะใช่ไหมอย่างน้อยนะถูกไหมเพราะว่าเขามี3คะแนนเท่ากับออสเตรีย
1: เพราะมันมีความเป็นไปได้ที่จอแดนจะไปแพ้อาร์เจนตินา
0: ถูกต้อง
1: นะครับโอ้ทีนี้ก็งูกินหางแล้วก็ไปดูเฮดทูเฮดเอ
0: า
1: เกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับแอลจีเรียเนี่ยเปลี่ยนมา2คนนะครับนาดีเบนบัวลีนะครับจากสโมสร ETO นะไม่ใช่ TOT นะนะฮะครั้งที่แล้วเจฟทีงแล้ว TOT นะครับ
0: ETO นี่อีกีออชื่อประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: อยู่ในฮังการีอ่ะ
1: ถูกนะแล้วอีกคนก็คือนาเบลเบนทาเลปนะฮะลงมาจากสโมสรเลียว
0: เฮ้ยดีนะเขาไม่บอกสโมสรเอโต้
1: เออ
0: ได้ปะ
1: ได้ได
0: ้เห็นแวบๆนี่เอโต้เลยเนี่ย
1: เลียวนะครับหรือว่าที่รุ่นใหญ่เรียกลีนนะครับมาแล้วเจ้าของฉายาไอ้หมาคำราม
0: เฮ้ยเหรอไม่ใช่พี่ตู่อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้หมาคำราม
0: โ
1: อ้ดูโหด
0: คุณมาซะโหดเลย
1: ส่วนฝั่งจอแดนเนี่ยยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0ครับตอนนี้ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับบอลกระดอนกลับมาเข้ามือของลูก้าซีดานอิซาเมนดี้ครับจ่ายเข้ามาตรงกลางครับชารุกีกระแทกออกมาทางขวาครับเบลการีเติมขึ้นมาแอลจีเรียต้องเดินเครื่องอย่างเดียวแล้วครับเบนตาเลฟหยอดลูกนี้ขึ้นมาไปติดอยู่วิ่งทะลวงมาแล้วครับมาซาไปจนได้ครับถึงเส้นหลังอิบราฮิมมาซาแหวก2ครับลากเข้ามาในกรอบเขตโทษจะแหวก3ลูกนี้สุดท้ายได้เป็นลูกเตะมุมครับแอลจีเรีย
0: ครับมาแล้วต้องชวนทะเลาะละเพราะว่าอยู่ไม่ได้แล้วแอลจีเรีย
1: ครึ่งหลังน่าจะมันครับ
0: ต้องการประตูอย่างที่สุดข้อความก็ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคำตอบที่เราถามไปนะครับอิตาลีในปี2006ในเส้นทางสู่แชมป์โลกในรอบน็อกเอาท์เนี่ย4นัดเนี่ยพวกเขาเอาชนะทีมจากยุโรปได้3นัด
1: ครับ
0: มี1ทีมที่อยู่นอกทวีปยุโรปทีมนั้นคือทีมอะไร
1: ใส่เสื้อเหลืองๆกางเกงเขียวๆไม่ใช่แท็กซี่มิเตอร์นะจ๊ะ
0: เอาเนื้อทำเบอร์เกอร์ได
1: ้โดดเด้งดึง

0: นี่ใบ้แต่ละอย่างนี
1: ่ริยาดมาเลสเตะมุมโค้งเสาไกลครับมาโค้งไม่ทิ้งยิงอัดกลับไปครับโอ้โดนเตะทิ้งออกมาครับนาซิปมองหนุนต่อมาตวัดไกลแล้วก็จอแดนได้วิ่งสวนทะลุขึ้นมาแล้วครับเดี่ยวมาอัตมารีโอ้โหสุดท้ายเนี่ยมาเซฟชีวิตไว้ได้นิดเดียวอุตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับเอ็นดูรีครับ
0: โอ้เอ็นดูรีวันนี้ก็เด่นนะของแอลจีเรียแต่ว่าโอ้โหเหนื่อยครับเจอเกมโต้ของจอแดนนะครับโอ้อัตมารีความเร็วน้อยไปนิดนึงนะไม่งั้นนี่แอลจีเรียดูไม่จืด
1: เออแต่ว่าพอกล้องโคสอัพไปใกล้ๆอ่ะลูก้าซีดานนี่เหมือนพ่ออย่างน
0: ี้
1: นะละไม
0: ้คุณต้องดูแววตา
1: เออแววตาเหมือนมากนะครับเหมือนซินีดีนซีดานส่วนซีดานก็เหมือนสป็อกเข้าไปอีกทีนะฮะโยนเราลูกเตะมุมเข้าไปครับมาลูก้าบินมาคว้าไว้ได
0: ้ลูก้าซีดานนี่เคยอยู่กับเรอัลมาดริดใช่ไหมการที่มีเป็นลูกชายของนักเตะระดับคุณพ่อแบบนั้นเนี่ย
1: โหสงสารลูกเลย
0: เหนื่อยนะต้องไปถามโยฮันคลัฟกับยอร์ดี้คลัฟอย่างนั้นประมาณนั้นเลยนะได้เลยนะ
1: พ่อเป็นคนเล็กหมัดเทวดาแล้วลูกจะเหลืออะไรลูกอยู่ศาลพระภูมิเลยโอ้
0: โหแล้วยิ่งชุดฟุตบอลในยุคใหม่นี่มีชื่อแปะอยู่ข้างหลังนี่มัน
1: เหนื่อย
0: หนักทีเดียว
1: หนักมาก
0: ครับท่านผู้ฟังส่งคำตอบเข้ามาถูกต้องหลายอันแล้วนะ
1: ตอบนิวซีแลนด์ไหมครับ
0: จะทำการสุ่มนะครับอ่านแล้วทุกข้อความนะข้อความที่ส่งเข้ามาบอกพ่อภาคชื่อนักเตะชื่ออาลีนี่พี่สมสะดุ้งทุกทีทำไมล่ะ
1: คุณแม่
0: เอาเลย
1: เจ๊เนี่ยมาเผาไว้โอ้โหวันนี้นี่เล่นแม่พี่ผมเลยเดี๋ยวเอ
0: ๊ะหน้าพี่เจ๋งชอบพูดอาลีอะไรอย่างนี้นะ
1: บอก
0: ให้ภาคบอกให้ภาคบอลก็ไปดูมวยไงอาลีบราซิลมานะกาเหว่าลาย63/69มออะไรเนี่ยบอกพิกัดด้วยนะ
1: ครับ
0: พี่ที่ส่งเข้ามาที่ลงท้ายด้วย852นะครับฟังมา22ปีแล้วคู่นี้สูสีกับคู่ป๋าที่สุด
1: โอ้โหดีมากเลยขวาขึ้นมาครับตอนนี้ทางแอลจีเรียโอ้โหไปเตะตัดล่างเอาแล้วครับเป็นฟรีคิกนะครับลูกนี้เนี่ยเอามาดีนะครับไปเตะตัดล่างซะเป็นฟรีคิกระยะประมาณ25หลาเยื้องออกมาทางขวากรอบประตูด้านซ้าย
0: ไม่ไงยัดมาเลยซ้ายทำไมแผ่วอ่ะทำไมละทวยอ่ะ
1: เออต้องละทวยดิอธิบายเยอะเหลือเกินได้โอแน่วันนี้เก่งพี่จัดถึงเที่ยงครึ่งนะใส่โอไว้พี่ด้วย
0: มาแล้วนั่งประเขียดอยู่ข้างๆเนี่ย
1: ประกบ
0: พร้อมเลย
1: กูเหนื่อยเว้ยวันนี้เหนื่อยกับจักรเจ๊อีกเพราะเจ๊ตัวหลังๆเนี่ยโยนไปหาโยนไปหายกันลุ้นบอลอย่างเดียวเลยมาบ้างบอลมาลุ้นบอล
0: ลุ้นไปด้วยใช่ไหมเอาลุ้นเกม
1: ฮัลโหล
0: อ๋อมีฮัลโหล
1: โอ้เล่นรอตำรวจซะด้วย
0: รอครับลิยัตมาเลสจะเปิดลูกฟรีคิกเข้าไปนะครับลุ้นประตู
1: นี่แอบถ้าเป็นตอนลุ้งๆเนี่ยแอบยิงซ้ายได้เลยอ่ะจะเข้าเสาได้หรือเปล่าโยนลูกนี้ไปครับโอ้โหทุบไม่ได้ครับทุบออกมาอบูไลล่าแล้วก็ต้องตัดเกมเร็วบินโชว์อีกทีนึงครับลูกไม่มีเหตุผลก็ยิงไปมั่วๆขอโทษ
0: โอ้เสียงต้องมีดังแล้วครับแต่ว่าอบูไลล่าขอสักหน่อยไม่อยากให้บอลนั้นเข้าไปกระแทกตะขาบ
1: เอาตามารีเนี่ยโดนเอ็นดูรีในตัดเกมเอ็นดูรีฉลาดนะครับต้องตัดไว้ก่อนไม่งั้นโดนพลิกแล้วโดนสวนกลับคือจอแดนเนี่ยสไตล์นี้เลยนะครับด้วยเขาเรียกว่าโปรโตคอลฟุตบอลอ่ะเขาใช้ก็คือว่าการเล่นแพ็กยืนตามตำแหน่งแล้วก็โต้กลับเร็วแล้วเล่นแบบนี้ทั้งประเทศ20ปีมาบอลโลก
0: จอแดนนี่เล่นกับทีมชาติไทยมาอยู่เรื่อยนะ
1: ครับ
0: คิงส์คัพก็มาชิงกับเราแล้วแพ้เราด้วยนะจำได้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: คิงส์คัพปีหนึ่งที่เกริกฤทธิ์อ่ะทวีการ
1: ์อ่ะเกริกฤทธิ์เกริกทวีการ
0: ์นั่นแหละยิงให้ไทยชนะจอแดน2-0เนี่ยประมาณนี้นะได้แชมป์คิงส์
1: ค
0: ั
1: พ
0: แบบนั้นนะครับ
1: เรียบร้อย
0: โอ้ถือว่าแล้วเราเจอกับจอแดนทีไรเนี่ยนะก็เล่นได้นะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะเหนืออะไรกว่าเรามากมาย
1: เรียบร้อยครับตอนนี้ไปบอลโลกโยนยาวครับแอลจีเรียตอนนี้เนี่ยงัดสไตล์ยุโรปมาใช้ครับแต่เนี่ยเก็บกินหมดครับโดยเฉพาะเอาอาหรับนะครับวันนี้เหนียวแน่นมากครับนัดที่แล้วเนี่ยโดนอัมเละเลยนะฮะนัดนี้สกัดได้ดีเตะจุดพุขึ้นมาครับแล้วบอลเนี่ยตกมาเป็นของจอแดนซะด้วยครับเอารัสดานได้บอลอยู่

0: คนทำประตูนะครับในซาอารัชดานเล่นหลัง3นะครับจอแดนขึงก็อยู่ที่อับดุลลานาซิบนี่ถ้าพี่สมภาคนี่ก็ชอบเลยอับดุลลาครับ
1: อ
0: ับดุลลาอับดุลลาก่อน
1: ลาทั้งวันนะครับท่านผู้ฟังส่งเข้ามาถามพอดีเลยไทยเคยชนะจอแดนไหมนะครับก็ Kings Cup ปี2016นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกเกมหนึ่งนะเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยไทยเราก็ไปเสมอที่อัมมาน
0: อัมมานกรุงอัมมาน
1: 0ต่อ0แบบเนี้ยถึงบอกว่าเล่นกันได้แบบเล่นกันได้อะ
0: เล่นกันได้
1: ไม่ได้เหนือกว่าเราชนะเขาซะด้วยซ้ำไปก็อย่าท้อนะไทยนะเดี๋ยวรอเพิ่มโควต้าเป็น64ทีมก่อนตั้งใจเลยทีเนี้ย แต่ต้องไม่ลืมนะทีมอื่นเขาก็ตั้งใจเหมือนกันนะ
0: ถูกครับ
1: มันตรงนี้แหละที่สำคัญ
0: บอลอยู่ที่เบนเซเบนี่ครับตอนนี้แอลจีเรียขึ้นมาทั้งทีมแล้วครับเบนเซเบนี่บอลตามหลังอยู่กำลังเล่นช้าๆครับแอลจีเรียเพื่อความชัวร์แทงออกมาทางขวาอีกทีนึงเบลการีเบลการีตัดในมาเบลการีเข้าไปตรงกลางครับเบนตาเลบจ่ายเข้ามามาซาได้ซัดนอกกรอบครับโอ้โหได้ทุบออกมาได้ครับอาบูเรล่ายิงซ้ำกลับไปอีกทีนึงก็ไม่ตรงครับโอ้โหชุดนี้ดุครับ
1: แม้จะไม่ได้ประตูครับแต่นี่คือสิ่งที่ไอจีเรียต้องการนะครับอูมาซายิงไกลลูกนี้เต็มหลังเท้าดีเหลือเกินครับแต่ว่าอาบูเรล่าครับยังเห็นครับแล้วก็ทุบออกไปได้
0: โอ้มันซึ่งหน้าไปหน่อยนะลูกนี้นะ
1: มันต้องแบบนี
0: ้
1: ขึ้นมาแล้วต้องจบแบบนี้ครับอ้าวฮึบฮึบนะต้องอย่าท
0: ้
1: อ
0: ใช่ๆ
1: ดีดีอย่าท้อฮึบ
0: ฮึบหน่อยหนูท้อ 10นาทีของครึ่งหลังนะครับแอลจีเรียคืออย่างที่พี่ดุยบอกครับว่าแพ้เนี่ยมันยังได้ลุ้นถึงหยดสุดท้ายแต่ไม่ควรแพ้
1: ต้องครับ
0: มันเหนื่อยนะครับเพราะนัดสุดท้ายนี่ก็โอ้โหออสเตรีย
1: ออสเตรียออสเตรียวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีเหมือนกันนะ
0: ดีครับออสเตรียเนี่ยบุนเดสลีก้าน้อยครับนักบอลจากบุนเดสลีก้าเต็มเลยคือเยอรมันเล็กอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็สถิติที่ไทยพบกับจอแดนนะครับเสมอกัน5นัดแล้วก็จอแดนนี่แพ้เรา1นัด
0: ครับ
1: เราแพ้เขาเหรอขอบพระคุณมากนะโอ้ยมีแพ้จอแดนด้วยก็
0: สูสี
1: ใช่
0: สูสีพัฒนามา20ปีอะครับ
1: ครับ
0: สำหรับทางนักรบเบดูอิน
1: ก็ถึงบอกว่าพอเขาได้รองแชมป์เอเชียนคัพแล้วถือว่าเขาเริ่มเห็นแล
0: ้
1: วว่าได้ผลนะครับการทำทีม
0: ขวามาอีกทีนึงครับราฟิกเบกาลี่โอ้โหมันไปไม่ได้ครับไม่ถึงเส้นหลังอะต้องย้อนกลับมาอีกทีนึงครับอ้าวจ่ายลูกนี้ไปเสียง่ายๆอีกครับจอแดนตัดมาแล้วก็เปิดบอลยาวทะลุมาทางขวาก็โดนดักไว้แล้วครับที่เป็นเซบานี่
1: สถานการณ์ลูกเกมน่าจะเป็นแบบนี้นะแอลจีเรียนั้นบุกเข้าใส่จอแดนนะครับแล้วก็จอแดนก็รับแน่นๆไว้ก่อนแล้วหาจังหวะสวนแบบเจ็บ
0: ๆมาเรสครับริชาร์ดมาเรสมาแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางหยอดออกมาอีกทีนึงทางขวาครับโดนมงสกัดด้วยอีกโอ้โหหินจริงๆครับอาบูนะครับพูนยายต่างประเทศเรียกอาบูดับ
1: แล้วรูปร่างของนักเตะเอเชียในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าไม่เสียเปรียบละไม่ว่าจะเจอกับแอฟริกาหรือว่ายุโรปก็ตาม
0: โอ้โหสุดท้ายก็ดิยัตมาเลสบุกมาแท้ๆครับไปทำบอลออก
1: สวัสดีครับพี่ทั้งสองถ้าช่วงถ่ายทอดสดมีแฟนบอลสาวๆถอดเสื้อพี่จะสนใจบอลหรือสนใจสาวคนนั้นครับ
0: โอ้แน่นอนครับเราต้องส
1: น
0: ฟุตบอลเป็นหลักครับผมแต่ตาเนี่ยจ้องไปกับฟิปเลยตอนนี้เขาตัดมาให้ดูนะฮะในทีวีเนี่ยเป็นจังหวะที่ยิงวุฒเหมือนหลอกครับของอัลตามารีกล้ามเนื้อกระตุกเลยนะฮะดอกเมื่อสักครู่นี
1: ้เขาจะได้แอซิดมาอย่างเงี้ย
0: ไม่ได้ดิ
1: ไม่ได้เหรอโอ้ไม่มีน้ำใจเลย
0: โอ้แกก็ไม่น่าจะหน้าด่านรับนะ
1: ขอนิดขอหน่อยก็ไม่ให้
0: เอาไปต่อครับมาซาเร็วๆเข้าจะหมดเวลาอยู่แล้วจะเคาะกันอยู่นั่นแหละมาเรสมาซามามั่วครับโดนสกัดออกมาได้อีกแล้วแล้วก็จะโดนย้อนสอนคืนเอามาดีจ่ายลูกนี้ทะลุไปทางขวาหลุดมาเอาคามารีจัดล็อกลูกนี้โอ้โหติดเป็นเซเบนี่นิดเดียวย้อนคืนกลับมามีแดงๆมาไหมโอ้โหปะทะกันปะทะ2ดอกเสียบกันเละนึกว่าลูกชิ้นโดนอัดล่วงไปผู้สินเป่าฟาวไปแล้วครับเบนเซเบนี่เรียกฟาวได
1: ้โอ้โหอัลทามารีเนี่ยเขาเร็วกว่านี้นี่ได้จบมากกว่านี้แล้วครับของหน้าของจอแดน

0: โอ้โหนี่โดนเสียบไปที่ชายโครงอ่ะพี่โอ้โดนไถเข้าไปที่ชายโครง
1: แข้งของโอ้โห
0: ไม่ใช่
1: บี้วางเข้าไปที่กลางลำตัวเลยครับ
0: โอ้โหไนซ่าเอารัสดานพระราม9บอกอีเลยครับ
1: ก็คุณมายิงทีมผมทำไมล่ะ
0: โอ้
1: โหเล่นสักกลางลำตัวจังหวะเปิดปุ่มเข้าหากันที่ต้องยั้งตัวไว้ให้ได้ครับอาธามารี
0: โอ้โหเมื่อสักครู่นี่แบบฟุตบอลมันต้องอย่างนี้ครับถ้าไม่ปะทะกันให้ไปเตะให้เล่นสนุกเกอร์ครับบางคนบอกเล่นบอลมาเตะกันทำไม
1: ยั้งแล้วแต่ว่ามันไปด้วยแรงเฉื่อย
0: ใช่นะฮะฟิสิก
1: แต่ฟังดูเหนื่อยๆนะแรงเฉื่อย
0: แรงเฉื่อยใช่แต่แรงมากนะ
1: แต่เวล
0: า
1: โดน
0: เบลกาลีครับแทงลูกขึ้นมาทางซ้ายบนไม่ผ่านอีกแล้วครับโอ้โหเก็บกินเรียบครับวันนี้เหนียวจริงๆแล้วได้สวนมาครับที่อาริโอวานอาริโอวานลากมาถึงเส้นหลังอาริโอวานย้อนมาลูกนี้โอ้โหเป็นเซเบนี่อีกแล้วครับมาสกัดไปก่อนโอ้โหกำลังจะได้ซัดด้วยซ้ายครับเอาตามารี
1: เนี่ยครับถึงบอกว่าเป็นจังหวะสวนของจอแดนไม่ต้องมากจังหวะนะครับโอ้โอวานี่มองหาแล้วอาธามารีอยู่ไหนเปิดเข้าไปในเขตโทษโอ้ไอเจรียนี่บุกเยอะกว่าก็จริงครับแต่ต้องระวังหลังบ้านให้ดีครับเกมกำลังจะมาถึง1ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนตัวผู้เล่นไป2คนไอเจรียไม่ดีขึ้นเท่าไหร
0: ่ใช่เอาเป็นตาเล็บมาแจกบอลแทนเซรุกีนะครับก็ยังไม่ดีนะครับโอ้ไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: มีหลายท่านถามพี่แป๊ะพี่หมิงไปไหนครับ
0: อ๋อตอนนี้กินน้ำอยู่ข้างล่างนี
1: ่
0: อยู่ที่อสมตด้านล่างด้านล่าง
1: ส่วนที่ทายปัญหาเข้ามาบอกทีมนอกยุโรปทายเข้ามาว่ายูเครน
0: จะบ้าเหรออันนั้นยุโรปเลยตัวเหลืองอย่าง
1: แล้วทายบราซิลก็มีนะ
0: บราซิลไม่ได้แพ้อิตาลีนะครับที่ปี2006อ่ะ
1: ครับ
0: บราซิลเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสครับลูกมงของเทรียงรีลูกยิงของเทรียงรีแล้วก็เป็นลูกเดียวเลยที่ซีดานแอสซิสต์ให้อองลีครับ
1: เหรอเล่นกันมาตั้งนานนะแอสซิสต์กันได้นะ
0: เพราะว่าซีดานเก่งตอนอองลียังเด็กไง
1: ครับ
0: นะเอาละแอลเจเรียลุยมาครับมาซ่าบอกลากมาแล้วซัดลูกนี้ครับโอ้โหมาซ่ากดไม่ลงครับโอ้นกตายไป8ตัวครับ
1: คือก่อนหน้านี้ได้ยิงไป1ครั้งแล้วตรงกรอบนะครับคราวนี้ขออีกครั้งนึง
0: วันนี้2ทีแล้วนะมาซ่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะ
1: บริมาซ่าก็พาเข้าไปในเขตโทษแล้วโอ้โหยิงด้วยซ้ายแล้วมันหลุดกรอบออกไป
0: มาซ่าบอกเลยครับอย่าให้มีครั้งที่3เดี๋ยวรู
1: ้ผมว่าป๋าไม่เหมาะกับการพากบอล
0: เหรอ
1: ควรจะไปพากหนังสั้นมากกว่าครับ
0: อ๋อจริงเหรอ
1: แล้วชมเรามานิดนึงว่าคู่นี้เจ๋งที่สุดครับ
0: อุ๊ยอย่าเดี๋ยวแฮป
1: ไม่กี่กว่าเจ๋งเนี่ยคู่นี้เจ๋งได้ไง
0: ครับภรรยา
1: ไม่
0: แกนั่งอยู่นินทากันไม่ได้เลยอ่ะกดดันเหลือเกิน
1: อุ้ยสมฉายาเขาเจ๋งเช็คมุกคือมุกอะไรที่ดีๆของเราเนี่ย
0: ครับ
1: พี่เจ๋งจะเข้ามาบอกเลยอันนี้ฮานี่ฮาเดี๋ยวยิงบาร์โค้ดไปแล้วเอาไปใช้ที่ออฟฟิศต่อ
0: เอาจังหวะขึ้นมาทางขวาครับจอแดนก็ไม่ผ่านคือจอแดนเนี่ยถ้าบุกตรงๆเลยไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องโต้กลับแต่ตอนนี้เนี่ยโอวานพลิกมาโอวานเปิดออกมาทางซ้ายมีเติมด้วยขึ้นมาซ้ายเปิดตาฮาเปิดไปติดได้ปั่นโค้งลูกนี้ครับเชียร์ออกไปครับลูกปั่นของทูนอครับแม่หลานเป็นหลาน
1: อารวัตเด
0: ครับ
1: เนี่ยดูครับจอแดนโอ้ยนี่ใจคอนี่จะเอาประตูที่2หรือนี่นะครับ
0: อู้ยปั่นสวยมากนะครับ
1: แหมโด่งไปหน่อยแต่ถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันครับประตูที่2ของจอแดน
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่เรียนไปนะครับอัลจีเรียคลองบอลมากกว่าบุกเพื่อหวังประตูตีเสมอครับต้องระวังครับ
0: อัลจีเรียขึ้นซ้ายบ้างครับเอ็ดนูรีบอกผมเนี่ยเป็นแบ็คจอมบุกอย่างพรีเมียร์ลีกคุณไม่ส่งบอลให้ผมเลยมาแล้วครับเอ็ดนูรีลากจี้มาดวลกับฮัดดัดจ่ายเข้าในมาแทงได้ด้วยอ่ะโอ้ม้วนกลับมามาซ่ามาซ่าดีต่ออีกทีนึงเพื่อนจับไม่ดีแน่ลูกกีมั่วเหลือเกินลูกนี้เด้งมายังอยู่ตรงกลางครับอารับอัปเดตเข้ามาออกมาทางขวาแย่งมาได้ครับมาเรสแบกหนึ่งมาเรสลากจี้เข้ามาครับตะวัดออกทางด้านนอกเปิดกลับไปตรงกลางครับโอ้โหโดนเตะทิ้งออกมานิดเดียวแม่ยังเหนียวอยู่ครับอาบูเดียบเดี๋ยวมันเรียกแบบนี้อีก
1: นี่ก็เป็นบูอาลีนี่นักเตะตัวสำรองนะครับลงมาทำเกมทั้งฝั่งขวาได้ดีครับเปิดบอลจากด้านข้างก็ถือว่า น่าจะกดดันกองหลังจอแดนได้ดีขึ้นครับ
0: ครับแต่ว่ากองเชียร์เม็กซิโกนี่มันคึกกว่าเจ้าภาพอีกนะไอ้คึกกว่าพวกกองที่เตะอีกแล้วกองเชียร์เจ้าภาพเนี่ยคึกจังเต้นอยู่ครับเอาตอนนี้จอแดนเริ่มป้อแปะแล้วครับเริ่มเตะมั่วๆแล้วโอ้โหกดดันหนักครับมาซาทุ่มเร็วมาเรสมาไหม
1: มามุด
0: เบนบูดาลีเปิดเข้าไปได้ควิดลูกนี้ครับป้าแต่ว่าบินรับไว้ได้ครับอาบูไลล่าลูกมงลูกนี้ของเบนบูดาลีนะครับ
1: ผลนี้ทำให้เกมของแอลจีเรียนี่คึกคักขึ้นมานะครับแต่กับผู้สาประตูอย่างอาบูไลล่าก็มีงานชุกมากขึ้น
0: โอ้โหตอนนี้เอาละแอลจีเรียคือจอแดนรับแบบนี้ไม่ดีนะครับมันลึกไปหน่อยอ่ะเพราะมันเหลือเวลาอีกบานเลยอ่ะโอ้โห
1: ก็วัดในวัดสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะว่าจะแข็งหรือไม่ครับจอแดน
0: โอ้เจ้านี่ก็ส่งมาเรื่องแชร์อยู่นี่แหละครับ
1: แล้ว
0: มีหัวกันนิดนึงครับแม่ต้น500เปีย800ครับหนีแน่นอนบอลออกมาทางขวาลิยาดมาเลสโอ้โหโดนหาลูกนี้เนี่ยงัดลงไปครับแม่อบูดาฮับ
1: รับใบเหลืองอีกคนหนึ่งครับลูซิมอบูดาฮับโอ้ไปนี่ครับดักลิยาดมาเลส
0: นี่
1: ไม่ให้ไปครับ
0: เมนรกหมวยยกล้อเลยครับพี่
1: ไม่เจ็บแต่จุกแบบนี
0: ้โ
1: อ้แต่ว่าก็เป็นจังหวะรุ่นเล่นลูกตั้งเตะของแอลจีเรียครั้งนึงที่ชักมาบ่อยนะ
0: ใช่ครับฟรีคิกลูกนี้เกือบจะถึงเส้นหลังนะครับทางด้านขวาแล้วก็จะเปิดถ้าโค้ชสะสมไม่บอกว่าลูกนี้อินสวิงเข้าไปนะครับโดยซ้าย
1: อีกทีสิอะไรนะ
0: อินสวิง
1: อ๋อที่เขาเอาไว้ฉีดเวลาเบาหวานใช่ป่ะ
0: อินซูลินนะอันนั้นอินซูลินโอ้โชคดีนะรู้ว่าเคยโดนมาม
1: าแล้ว
0: นี่นะ
1: เจ๋งตรวจมุกด้วย
0: หนูท้อหนูท้อเพราะว่ามันต้องรับให้ไงถ้าไม่รับมันวืดนะ
1: ไม่ได้แซ่
0: หมวดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้นะเป็นหมวดแบบพวกทางการแพทย์เลยล่ะศัพท์ทางการแพทย์
1: ไม่ได้เตรียมมานะนี่สดนะ
0: สดล้วน
1: จดนะอันนี้วิชาการด้วยนะ
0: แม่ผมว่ามันเป็นวิชาเกินละตอนนี้เอาเปลี่ยนคนเตะมาครับดิอามาเลสบอกไม่ต้องพี่เองซ้ายครับจะปรันเข้าไปโอ้โหลูกนี้เนี่ยถือว่าเป็นระยะที่หวาดเสียวครับเลี้ยวได้ด้วยมันเลี้ยวเข้าเสาด้วยอ้าวอาบูไลลาออกมาฟ้องครับมีการหยิกเฮดมิวกันครับ
1: ใช่เปล่า
0: ใช่
1: พูดให้มีอารมณ
0: ์ขึ้นแล้วมาเรสเปิดติดควิดอีกแล้วครับโอ้โหมาซ่ามงออกครับมงทั้งคืนลูกนี้มีฉลับด้วยครับได้เตะมุมต่อ
1: โอ้โหนี่โอกาสยิงต่อเนื่องเลยนะอิบราฮิมมาซ่าของแอลจีเรีย
0: ผู้ตัดสินเป่าอะไรแล้วครับโอ้โหนี่เหนื่อยนะคือเขาไม่ได้เสียบกันแรงแต่ว่ามันมีลูกแบบบางอย่างอ่ะ
1: ใช่โอ้เตะบุ๋มจากขวาย้ายมาซ้ายครับแอลจีเรีย
0: ปั่นโคลงมาครับอบูเลลาทุบมาหยั่งอยู่ทับทีนิยัตมาเรสทางขวามาเรสต้องซ้ายเปิดย้อนออกไปอีกทีนึงไปเรื่อยๆครับเอ็ดดี้ให้ไปชัยบีโยนเข้ามาครับมงเอ้ามงไม่ไปไหนอ่ะยังเตะทิ้งเข้ามาได้ยังไปต่อมาซ่าให้มาที่มาเรสแม่สองคนนี้มาส่งให้จังเลยครับมาซ่ามาเรสแต่ประตูยังไม่มาสักทีมาเรสล็อกมาซ่าทำทางมาเรสส่งให้มาซ่าเลี้ยงมั่วๆมาซ่าเลี้ยงจี้ไปนึกอะไรไม่ออกแหวกเข้าไปได้ทุ่ม
1: จะแหวกสองสองคนนี้อยู่ริมเส้นฝั่งใกล้เรา
0: เปลี่ยนโต เปลี่ยนโตไหมอ้าวยังไม่เปลี่ยนครับ
1: ยัง
0: เอาเปลี่ยนไหม
1: ใกล้ช่วงเปลี่ยนแล้วอ้าวว่ายังไง
0: เอามาเลสบอกผมจะเล่นแล้วนะจาน
1: เนี่ยครับเนี่ยเกมต่อเนื่องแบบนี้ทำให้เวลาช่วงเบรกเขาถึงไม่ค่อยพอใจ
0: ใช่มันกำลังมันไงแล้วมันจะต้องมาเนี่ยคือบอลเนี่ยบอลเตะ15ทีแล้วเครื่องมันร้อนไง
1: ใช่
0: แล้วมันหยุด
1: นี่แล้วก็ใกล้ถึงช่วงเบรกแล้วด้วยนะ
0: ใช่ตอนนี้ยังเป็นจอแดนเนี่ยที่ขึ้นนำอยู่แต่ว่าได้ลุยเข้ามาโอ้โหเป็นบัวลีจังแหวกเข้ามาครับสุดท้ายโดนเบียดไม่ฟาวแล้วตาฮาเตะทิ้งไปเลยครับเตะลอยๆปิวๆลูกอย่างเงี้ยจอแดนถนัดนะครับไอ้ลูกเตะปิวๆคือถ้าใครเคยดูเบนฟอร์ดเนี่ยสูตรนี้เลยครับยุคที่โทมัสแฟงทำคือรับแบบนี้แล้วให้แบ็คเนี่ย ทิ้งมาขึ้นมาแรงๆที่ว่านะครับและให้คู่หน้าวิ่งก็คือโทนี่กับเอโบโม
1: โยมบี
0: ฮะอะไร
1: ครับอัลบาอาตมาฟังไม่ทันขอฟังอีกรอบหลวงลุงเขา
0: หลวงลุงเดี๋ยวสักครี่นะครับผม
1: สักครู่เจ
0: ้ขวามาอีกแล้วขวามาเบนการีเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนสกัดทิ้งเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งนะครับของแอลจีเรียลูกนี้เตะทิ้งไม่ได้ครับโดยยาซันเอาอาหรับหลานปลุกไอหลานคนนั้นตื่นยังฮะ
1: ตื่นยังไม่ทราบนะ
0: ช่วยไปตามมันมาทีพี
1: ่น่าจะเข้ามาแล้วล่ะเพราะเกมครึ่งหลังนั้นโอ้โหสนุกกว่าครึ่งแรกเยอะเลย
0: โอ้โหมันมากมาเรสโยนเสาไกลได้ควิดลูกนี้ตุ่งตาข่ายเข้าไปแล้วครับแอลจีเรียตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับจากตัวสำรองครับเบนบัวลี
1: โอ้โหนี่นักเตะสำรองของแอลจีเรียครับทำได้สำเร็จครับนี่คือประตูแรกครับของแอลจีเรียครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้หัวบวมไปแล้วนะ
1: โอ้โห
0: เพื่อนตบกัน
1: โอ้กำลังจะบอกว่านี่วัดใจวัดความแข็งแกร่งในเกมรับของจอแดนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการเปลี่ยนตัวของเพชโควิดทำได้สำเร็จครับ
0: โอ้โห
1: จากนักเตะคนนี้ครับเบนบูอาลีครับ
0: ว่าในสนามก็ตะโกนครับอาลีอาลีอาลี
1: ไปรอเขาอีกแล้ว
0: ครับ
1: โอ้ลูกเตะมุมแล้วเอาชนะแนวรับของจอแดนได้ทั้งหมดเลยครับโมงลูกนี้โอ้บอลตกพื้นแล้วก็เข้าประตูไป
0: เอาละครับกองหน้าตัวสำรองวัย26ปีครับเอ้าเดี๋ยวนะครับอุ้ยมันเหมือนกับไปโดนศีรษะของกองหลังนะโอ้จังหวะมันมาแต่ตอนนี้เนี่ยเฮียเพชรแกกลางไปอีกแล้วครับไอ้เสมอแล้ว
1: คือประตูเนี่ยเป็นของแอลจีเรียนะครับแต่ว่าเครดิตนั้นจะเป็นของใคร
0: ใช่
1: นี่ครับเป็นบัวลีครับ
0: เป็นบัวลีครับได้ไป
1: 69ครับตีเสมอจอแดนเรียบร้อยแล้วครับโอ้แล้วเกมบุกของแอลจีเรียนั้นทำมาตลอดนะครับในครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับประตูที่3ของเกมจะมีหรือไม่ครับ
0: โอ้โหนี่กองหน้าเนี่ยไม่ได้ติดซ้อมอยู่กับอะคาเดมี่เทนนิสนะครับแกชื่อพาราดูนะครับพาราดู FC ครับบ้านเรานี่มีพาราดอน FC โอ้เรียกผมทำไมสายลูกนี้พาราดอนเปิดลูกนี้มา ยิงล็อกซ้ายล็อกซ้ายล็อกแล้วโยนแล้วโมงโอ้โหมองไม่ได้ครับกระเด้งมาเสา2อีกทีนึงม้วนกลับมาโอ้โหเป็นทะเลเปิดมาไม่ผ่านตาฮาครับเสียงแห้งเลยปั่นไซขึ้นมาได้สวนกลับมาแล้วมาแล้วครับจอแดนบอกต้องสวนกลับมาครับอัลตามารีอัลตามารีเลี้ยงอยู่อัลตามารีลากขึ้นมาอัลตามารีคือหลังครับผมก็พาให้มันงั้นมันไม่ทำอะไร
1: ตอนจังหวะที่จอแดนเสียประตูนี่
0: โอ้โห
1: มันจะเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะตอนนี้ต้องยั้งไว้ก่อน
0: พี่เชื่อไหมกรรมการลืม
1: ทำไม
0: เลยมา70นาทีแล้วไม่เบรกอ่ะกรรมการก็มันอ่ะ
1: เออ
0: คือมันเหงื่อแตกซิกอ่ะ
1: เพราะต้องเปลี่ยนประมาณนาทีที่67นะ
0: ใช่เลยครับตอนนี้กรรมการปล่อยเลยตามเลยโดนฟีฟ่าตัดเงินแน่โอ้แต่เราเนี่ยพลาดอย่างนี้เนี่ยพอเจ๋งขึ้นเงินแน
1: ่ฮ่าฮ่าเมื่อกี้เขาหันมายกนิ้วให้เราไง
0: แล้วเหรออ
1: ินซูลินน่ะ
0: นะครับโอ้โหผมเกือบแก้ไปอินซูลาแล้ว
1: คุณฟังบอกเบงจดไว้อินซูลินหาอยู่หาเปล่า
0: อ้าวแต่ซ้ายอ่ะขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้จอแดนขึ้นมาซ้ายโอวานโอ้โหรออยู่หน้าไม่ยอมส่งโอวานครับมาลูกนี้เนี่ยมาขนาดนี้ผมขอยิงเองนี่กานะครับเอามาดิ
1: อุตส่าห์พาขึ้นมาแล้วก็แหมเข้าซ้ายก็กดสักทีหนึ่งนะครับติดเซฟของซีดาน
0: ปกติเราได้จะได้ยินซีดานยิงติดเซฟนะวันนี้เป็นติดเซฟซีดาน
1: ใช
0: ่โอ้โลกเปลี่ยนก็จากวันนั้นมา20ปีพอดี20ปีนะฮะจาก2006ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ FM 99เนี่ยบรรยายนะครับยายสด
1: ก็เกมที่แล้วไงเมสซี่ยิงซีดานไง
0: โอ้เมสซี่ยิงซีดานตายแล้วเออเมสซี่เล่นบอลโลกครั้งแรกกับซีดานเล่นครั้งสุดท้ายแต่คนละซีดานนะ
1: ใช่
0: โอ้นี่ซีดานเทิร์นโชว์ซีดานเทิร์นเตะซะเลยครับมันไส้ซีดานเทิร์นเหรอแม่ลงไปนอนแล้วครับรายานเอ็นดูริผู้ตัดสินลืมแน่ๆครับส่วน VAR เนี่ยตอนนี้กำลังกินน้ำแก๊กฮวยกันอยู่ครับลืมส่งสัญญาณมาด้วยโอ้เอตูลีโดนอัดแล้วก็โดนเหยียบนะอุ้ยสปัดเฉียวๆที่หน้าละครับอุ้ย
1: แต่ผู้ตัดสินต้องเรียกทีมเข้ามาดูแล้วโอ้โหแต่ว่า
0: ไอ้เดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนทีมเดียวกันมันดึงขนาดนั้นเออเบนทาเลฟทำไมดึงขนาดนั้นน่ะ
1: ใส่รีบต้องการประตูที่2
0: ไม่เจ็บเยอะนะครับ
1: ก็ดีที่ไม่โดน ปุ่มสตาร์ทเข้าไปแบบนั้น
0: ไม่เหมือนดอนนารุมานะเสียโฉ

0: โอมเลยนะ
1: เออนะ
0: ครับเอาล่ะริยาดมาเลสครับจะเป็นคนเปิดวันนี้โยนไป750ครั้งไม่ตรงเลยนะครับสติน่ากลัวมากริยาดมาเลสทำหน้าท้อหนูท้อเหมือนมีแหลมสิง
1: อย่าท้ออย่าท้อท้อแท้มาจากเมืองจีน
0: เลี้ยงไปเลยคราวนี้ไม่โยนจ่ายสั้นสั้นแล้วสั้นลูกนี้โอ้โหเป็นตรงมือของอบูไลลาครับลูกยิงลูกนี้ยัดไส้ไก่มาเลยครับโดยเฟรชชัยบี
1: ้โอ้นี่ครับยิงยุกยิงไก่นี้น่ากลัวนะทั้งมาซาแล้วก็ลูกนี้เป็นของชัยบี้แม่จริงๆว่ามันไม่ออกซ้ายออกขวานะไปตรงตัวของอบูไลลาน
0: ี่คือท่าซ้อมของประตูเลยคือเสือตะปบครับรับติดมือหนึบคือท่าเนี้ยถ้าคนไทยดังก็คืออาจารย์วิราชน้อมเจริญ
1: เบรกแล้วเบรกแล้วอาจารย์นึกออก
0: อาจารย์เพิ่งนึกออกครับแล้วก็กล้องจับไปที่ชัยบี้ครับจับไปบริเวณศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรนะฮะแม่อันนี้น่าจะเสียดจังหวะที่บิดตัวเมื่อสักครู่นะคือลำไส้เนี่ยมันไปเกิดอาการเอลเวอร์เซงบอดี้ทิชเชอร์เซนทันของเตยพี่กับไต
1: แล้ว
0: แล้วก็เจ็บที่ท้อง
1: โอ้ยเรากำลังยุ่งอยู่กับสถิติอยู
0: ่ไอ้นี่ก็ขยันเหลือเกิน
1: ไม่ได้มาแล้วต้องเอานะครับอัลจีเรียมีโอกาสยิง12ครั้งนะครับจอร์แดน8ครั้ง
0: โอ้โห
1: ใบเหลืองได้ฝั่งละ1ใบนะครับอัลจีเรียยิงเข้ากรอบ6ครั้งจอร์แดน4ครั้งอัลจีเรียครองบอล 56% จอร์แดน 30% แย่งกันได้ 14% การทำฟาวล์จอร์แดนมากกว่าครับ7ครั้งอัลจีเรีย6ครั้งแล้วก็ลูกเตะมุมอัลจีเรีย5ครั้งจอร์แดน1ครั้งครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณด้วยนะสำหรับฝ่ายข้อมูลของเรา
0: คร
1: ับ ล
0: ู
1: ก
0: ผมนะ
1: ประตูตีเสมอของอัลจีเรียมาจากลูกเตะมุม
0: โอ้มามุมนี้นะเห็นว่าโขกนี่สบายเลยฮะไม่ได้แฉลบนะ
1: ครับ
0: มุมเมื่อสักครู่เนี่ยสายตาของผู้บรรยายซึ่งดูบอลมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคือถ้าฟ้ามันไม่ผ่าที่บางเตะผมไม่ตื่นนี่นะ
1: นี่ตื่น
0: ไม่เคลมลงมานะฮะเรื่องอาราบาในเรื่องเลิกถามแล้วนะเดี๋ยวตีกันนะผมยั่วละ
1: โอ้เหนื่อยไม่ใช่ว่าเวลาการเข้าประกบตัวในแนวรับของจอแดนก็ต้องมีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แม่เบนดัวรีก็มงค่อนข้างที่จะสบายอยู่นี่ต้องขายขออีกช่วงนึงป่ะพี่เจ
0: ดีดีมากดีมาก
1: ต้องใช่ไหมส่งสัญญามาแล้วนะครับอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซุปเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทได้ที่ภารกิจเว็บไซต์ cheer.mcot.net ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆครับที่ Mcot Super Fan Starter 20บาทได้รับ10ใบในการโหวตสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond 500บาทได้รับ300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลนะครับและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับGo Gift Voucher อีก5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ครับผม
1: ท่านมีทีมโปรดทีมใดก็มาร่วมสนุกกันจนถึงเนี่ยนัดชิงชนะเลิศในโอ้วันที่19กรกฎาคมเข้าสู่20กรกฎาคมแล้ว
0: ครับ
1: นะเรายังดูฟุตบอลโลกกันยาวๆนะครับ
0: อีก27คืนฮะอันนี้เพิ่งผ่านมาคืนที่12นะครับ
1: ยังไม่พ้นยังไม่พ้นรอบแบ่งกลุ่มเลยนะตอนนี้นะครับ
0: โอ้คืนเนี้ยจะเตะครบทุกคู่เป็นนัดที่2
1: นัดที่2
0: นะครับผู้คืนนี้เต็มเลยนะครับทั้งดาวรุ่งอย่างลูก้าโมดิชนะฮะ
1: ดาวรุ่ง
0: ลิคิเซโนโรนัลโดนะมากันแฮร์รี่เคน
1: นี่รอแฮร์รี่เคนนะเพราะเอ็มบัปเป้ฮาลันเมสซี่เนี่ยเขายิงเพิ่มไปละรอแฮร์รี่เคน
0: ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ดื่มน้ำกันเนี่ยนะครับทางแอลจีเรียได้เปลี่ยนอาริยัตมาเรสออกเอาหมายเลข11ก็คือทาลิกมูซ่านะครับลงมาแล้วก็จอร์แดนเอาหมายเลข11ครับก็คืออัลฟาคูรี

0: ครับลงมาเสริมเกมอีกคนหนึ่งเป็นแอลจีเรียครับยังเดินหน้าบุกต่อเป็นตาเล็บเปิดเข้าไปเอาอาหรับครับแม่สกัดเป็นซูเปอร์ซากับมิสกิเลยลูกนี้ก็เลยโดนมาซาลุยเข้าไปในกรอบเขตโทษมาซาต่อลูกโทษมาที่มูซ่าจะแหวกสุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะจากประตูครับออกมูซ่า
1: แล้วสกัดเหมือนซูเปอร์ซากับมิสกิเหร
0: อ
1: ทวินชูด
0: ทวินชูดไอ้เมื่อกี้เนี่ยทวินสกัดโอ้
1: เป็นใครมาก่อนเนี่ยพี่น้องทาจิบาน่าเขาก็ยิงเหมือนกันใช่ไหม
0: พี่น้อง
1: มิสกิมาก่อน
0: ซูเปอร์ซามิสกิเนี่ยมาก่อนมันเป็นสมัยที่สู้กับวากาบายาชินันทสึกับชิวทสึแล้วค่อยไปเจอกับพี่น้องทาจิบาน่
1: า
0: โอ้โหไม่บ้ากระตูนเลยลูกนี้ทะลุช่อง
1: อ๋อรู้ละซูเปอร์ซากับมิสกิมันเป็นความบังเอิญใช่ไหม
0: เป็นความบังเอิญ
1: แต่ว่าพี่น้องทาจิบาน่านี่เขาซ้อมมา
0: ใช่
1: แล้วทำได้ด้วย
0: แล้วต่อมาก็จะมีสกายแล็บเฮอริเคนมาเล่นกับจิโตฮิโรชิ
1: สกายแล็บที่ไปเรียกแถวนนบุรีใช่ป่ะ
0: ใช่นะโอ้ยแถวพระราม3ก็มีเหลืออีก12นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่1-1เกมนี้เนี่ยเล่นกันมันมากเลยครับเรา2คนนะฮะส่วนเกมในสนามเนี่ยอยากจะเป็นลม
1: พอไอจีเลตีเสมอได้เนี่ยก็ถือว่าคือดึงจอแดนลงมา
0: ใช
1: ่ให้ล่าสุดนะเรียลไทม์เนี่ยมี1คะแนนเท่ากัน
0: ครับแล้วก็ยังมีลมหายใจที่ลุยลิน
1: กลับ
0: แต่ดีขึ้น
1: ดีขึ้นดีขึ้น
0: ก็เรียกว่าสัญญาณชีพดีขึ้นของทั้งสองทีมนะครับ
1: ว่าทำให้ออสเตรียสบายใจหน่อย
0: โอ้โหแต่ว่ามีโอกาสหลุดเข้าไปในกรอบที่เราซัดลูกนี้เลยครับโอ้โหไปติดบล็อกครับตัวสำรองนะครับมูซ่าลงมาโอ้โห
1: เกือบได้เลยนะโดนสลับกองหลังจอแดนออกหลังไปได้ลูกเตะมุมครับโอ้ไอจีเลียได้ประตูก็จากลูกเตะมุมแบบนี้นะ
0: ผู้รักษาประตูครับยาซิดอบูเลล่าแสนหนวดเซฟเอาไว้ได
1: ้นะ
0: หนวดแกนี่นะต้องโกนทุก3ชั่วโมงครับบันดกนะดกเป็นพี่หลีหมิงเลยเอาละเตะมุมมุซ่าโอ้โหแกถอยหลังไปประมาณ39มันหายไปจากจอเลยมุซ่าปั่นโค้งโค้งเสาไกลครับอบูเลลาออกมาทุบไว้ยังไปทางซ้ายที่เอ็ดนูริดีดสั้นๆมามาซ่าดึงหลอกโอ้โหมาซ่าอ้าวมาซ่าจะโชว์ซีดานเทิร์นครับลื่นล้มเรียบร้อย
1: โอ้ยิ้มเลยไม่ได้อะไรเลย
0: พวกนี้มันต้องซินดีซีดานต้องเคยไปเยี่ยมที่ค่ายซ้อมแน่นะ
1: ต้องมีต้องมี
0: ฟุกเลยดีเลยมาซีดานนี่ก็แอลจีเรียนะครับ
1: ครับก็นักเตะแอลจีเรียบางคนยังมีชื่อซินาดีนอยู่นะ
0: ใช่
1: แบบนั้น
0: ถ้ายุคหลังก็แน่นอนต้องชอบแน่พ่อต้องเป็นแฟนบอลน่ะ
1: แบบหมายเลข5ของแอลจีเรียเนี่ยซีเนตดีน
0: นะฮะมาซาจ่ายลูกนี้มาครับติดที่เอาอาหรับแทงลูกนี้มาโอ้โหโอวานบีบี้ไปกับเอาอาหรับครับจะสวนกับโอ้โหแต่ว่าแอลจีเรียแย่งมาได้ครับมีไข้เล็กๆครับโชลีลาเบกาลี่ออกมาครับมูซ่าสับขาอู้ยึก2ทีมูซ่าจะยึก3ทีครับเตะมุมนะลูกนี้จังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนอารัชดานออกโอ้โหตอนนี้กลายเป็นคือจอแดนสวนไม่ได้แล้วครับท่านที่ไม่ได้ดูอยู่นะฮะตอนนี้จอแดนสวนไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องบอกอย่างนี้
1: ทำไม
0: เอาเขาไม่ได้ดูก็ฟัง
1: ลูกเตะมุมนี่มาติดๆกันหลายครั้งแล้วครับโอ้แอลจีเรียคือกดดันจอแดน
0: ผู้สินเข้าไปบอกไปชี้ใหญ่เลยอย่าดึงกันนะเด็ก
1: ๆเสียงนี้เหร
0: อบอกนักเรียนไงตอนนั้น
1: แหละ
0: อย่าดึงกันนะเด็กๆเอาแล้วครับแต่ผู้ใหญ่โยนไปแล้วดิควิดอีกแล้วครับกระเด้งหน้าประตูซัดตัวนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหพลิกกลับขึ้นมาครับนำเป็น2ประตูต่อ1ครับจากโอ้ยนี่กองหน้านะครับเป็นคนที่ยิงเข้าอามีนกรูอิรี่นะครับผม
1: โอ้โหนี่ครับบุกอย่างหนักเลยครับหลังจากที่ประตูตีเสมอถึงตรงนี้แอลจีเรียแซงนำจอแดนไปแล้วครับ
0: พอเจ๋งครับช่วยเอาคีมมาหน่อยเมื่อกี้ลิ้นติดลิ้นติดเพดานโอ้ตอนนี้เนี่ยเฮียเพชรเดินแอคเลยครับ
1: โอ
0: ้โอ้แต่ฝั่งนี้เนี่ยจะโอ้
1: เซรามี เซ็งเลยเพราะว่าโอ้โหแต่ต้องเนี่ยเพชรโควิดเขาเปลี่ยนผู้เล่นนี่ถือว่าได้ผลเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ประตูได้2ประตูจากลูกเตะมุมครับ
0: อุ้ยดีนะครับดูว่ามันมีล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหอย่างนี
1: ้วิ่งอ้อมมา
0: ใช่ครับ
1: วิ่งอ้อมมาแล้วมาซัดลูกนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวดู
0: มันเป็นการก็เรียกว่าเฮดดิ้งบาลิสต้าครับ
1: แปลซิ
0: มงชงโอ้แล้วแกวิ่งอ้อมมาครับคงโค้งมาครับแล้วก็แอบไปยิงข้างหลัง
1: โอ้บาลิสต้า
0: ต้องมีแน่ๆครับเอาแล้วมีเช็ค
1: มีเช็ค
0: นี่เขายอมเจ๋งบอกมีเงินสด
1: เขาไม่ยอมเรานะตั้งแต่อินซัมลินแล้วเขาบอก
0: นี่ขนาดแกไม่ได้ภาคแล้วแกยังมาช่วยอ่ะดีมากอย่าเบิกโอนะเว้ยเอามาให้พวกพี
1: ่แต่ภาพที่เรามองจังหวะแรกนี่ก็วิ่งอ้อมมาจริงๆนะมายิง
0: เอาแต่เปลี่ยนอีก2คนครับ
1: โอ้โหจอแดนเปลี่ยนตัวผู้เล่นก่อนนะ2คน
0: แต่ลูกนี้สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: ดูครับต้องเช็คแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเพราะว่ามันหมดนะครับคือเราใช้คําว่าหมดแรงเลยแหละจอแดนตอนนี้เนี่ยแกมาจากทะเลทรายแต่ไม่ชินอากาศ
1: แต่ว่ามันโดนแนวรับของจอแดนหรือไม่ด้วยนะครับในตรงนี้ต้องทำงานครับ
0: ใช
1: ่เช็คให้ละเอียดนี่เบนเซบายนี่ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมง
0: อุ้ยไม่โด
1: นแล้วเนี่ย
0: โอ้โหมันโดนมือของอัลรัชดาน
1: ครับ
0: แล้วก็ปริ้นมาหามีเสียงเฮบางๆเดี๋ยวได้ครับ
1: เนี่ยจะบอลนี่รอเอามาเขี่ยแล้วนะตอนนี้จีเรียก็ลุ้นครับว่าพวกเขาจะได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าครับโอ้โหจอแดงก็ลุ้นอยู่แต่เปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับ
0: โอ้โหและ
1: เช่นเดียวกับไอจีเรียก็เปลี่ยนอีก2คน
0: ครับ
1: ของจอแดงนั้นส่งอาบูฮาซิบกับอาลีอาไซเซครับลงมาส่วนแอลจีเรียก็เตรียมที่จะส่งนี่ครับซีเนดีนเบไรท์ลงมาเนี่ยครับพอพูดถึงแล้วก็มาพอดีอีกคนคือชาอุนฮัดยัมโหแล้วไปเอ็ดดูรีครับถูกถอดออกไปกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมครับโหมาเข้มข้นเอาในครึ่งหลังนะพี่บีนะ
0: ครับ
1: แล้วถูกถอดออกเลยคร
0: ับ โอ้คนยิงประตูออกเลยอะเอาหลังลงครับ
1: โอ้กุยรี่ผู้ตัดสินนี้ให้เป็นประตูครับโอ้แล้วจังหวะอ้อมมาว่ายังไงเป็นออนไซด์ดูดิ
0: ใช่เท้ามันอยู่นิดเดียวครับโอ้ยเสียประตูคืออ้อมหลังแขนน่ะมันเลยแต่ขายังไม่เลยครับ 2-1 การันตีจากฟีฟ่านำนะครับแอลจีเรียพลิกนำจอแดนนะครับ 2-1
1: เพราะฉะนั้นจังหวะแรกที่มงเนี่ยโดนใครก็ช่างอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะเขาบอกว่าวิ่งอ้อมมาเนี่ยมันออนไซด์อยู
0: ่ถูกต้องนะครับ
1: ก็กลายเป็นประตูขึ้นนำของแอลจีเรียไปในที่สุด
0: แฟนบอลแอลจีเรียและจอแดนต้องจดจำผู้ที่นั่งดู VAR ก็คืออีวานบีเบคชื่อเนี่ยอีวานพ่อลูกแล้วบีเบคโอ้เลยเรียบร้อยโอ้
1: ปวดหัวจริงเลยเชียว
0: ตายนะฮะเกี่ยวกับบ้านอะไรฉันเนี่ยห้านาที
1: โอ้แล้วทำให้จอแดนตอนนี้นี่ถ้าแพ้เกมนี้ก็
0: ครับ
1: ตกรอบครับ
0: โอ้ถ้าแพ้เกมนี้เนี่ยคราบเลย
1: สถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาจริงเลย
0: โอ้โหพลิกคือจอแดนอย่างที่เราบอกนะครับรับนานไปหน่อยครับ
1: ครับ
0: เอาละครับตอนนี้แอลจีเรียเนี่ยกลับมายืนหลัง5ครับ โอ้โหเอาเบนเซเมนี่เนี่ยไปเป็นเซนเตอร์ซ้ายนะครับเบนเซมินีเซนเตอร์ซ้ายมันดี้เซนเตอร์ขวาแล้วก็ให้หมายเลข5เบเลตมายืนเป็นด่านสุดท้ายครับเซนเตอร์ตัวสุดท้าย
1: โอกาสยิงนะครับแอลจีเรียนี่16ครั้งแล้วนะครับจอแดน8ครั้งแอลจีเรียยิงเข้ากรอบ7ครั้งครับจอแดน4ครั้งการครองบอลแอลจีเรียยังดีกว่าครับ 55% จอแดน 28% แย่งกัน 17% แอลจีเรียฟาว6ครั้งจอแดนรับมากหน่อยฟาว8ครั้งนะครับลูกเตะมุมเนี่ยเป็นทีเด็ดเลยแอลจีเรีย8ครั้งด้วยกันจอแดนยังครั้งเดียว
0: ครับ
1: ครับ ดูซิ
0: สวนอย่างเดียวเลยครับจอแดนอ้าวมาอีกแล้ว
1: เนี่ยก็ลูกเตะมุมเนี่ย8ครั้งนี่เป็นประตู2ครั้งนะครับสำคัญเลยครับจังหวะ

0: มูซ่ามูซ่าเลี้ยงหาธงแทนที่เลี้ยงหาโกเลี้ยงหาธงว่าโอ้โหมาหมักจะหมักแล้วก็หมักจนได้ด้วยได้ลูกเตะมุมครับโอ้โห
1: โอ้ดูการเล่นนี่รู้เลยว่าต้องการจะปิดเกมในด้วยสกอร์แบบนี้นะครับด้วยความมั่นใจด้วยนะ
0: อ
1: าร์เจเนียเพราะว่าเขาเล่นเหนือกว่าจอแดนชัดเจนเลยในครึ่งหลังหลังจากที่ปั่นป่วนในครึ่งแรกอยู่พอสมควรแล้วดูลูกเตะมุมพี่บีจะเอาประตูที่3มั้ย
0: นั่นสิครับโอ้โหมาแล้วครับเปิดไปเช็คไปที่เสาไกลมาซ่าเข้ามาชาร์จครับโอ้โหนี่ติดเซฟครับของอบูไลล่าติดขานะครับโอ้โหยังขนาดจะ 3-1 ไปแล้วอ่ะแล้วก็จอแดนสวนแล้วต้องเร็วนิดนึงครับอัลฟาคูรี่ออกไปทางขวาตอนนี้ส่งตัวสำรองลงมาบึ้มเลยแต่ว่าโอวานยังอยู่โอ้โหแม่เป็นพวกส่งออกเป็นพวกเอ็กพอร์ตครับ
1: ส่งออกใช่โอ้
0: เพื่อนโอ้โหสาจะบิ้ว
1: เพื่อนออกสตาร์ทไปแล้วครับแม่ส่งบอลเสียซะอย่างนั้นเนี่ยครับลูกเตะมุมของแอลจีเรียนี่โอ้โหจะเอาประตูที่3นะครับใจคอโอ้โหนิดลูกเตะมุมนั้นถือว่าใช้ได้ผลเลยครับก็เกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม J นะครับ28มิถุนายนนะครับจอแดนเจอกับอาร์เจนตินา
0: โอ้โห
1: นะครับส่วนแอลจีเรียจะพบกับออสเตรียที่จะเล่นพร้อมกัน
0: มันเลยครับ
1: ก็อาร์เจนตินาเข้ารอบไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วัดกันกับแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ยว่าใครจะเป็นอันดับ2ถ้าสกอร์จบตรงนี้นะครับถ้าแอลจีเรียมี3คะแนน
0: ก็เดี๋ยวดูจอแดนครับว่าจะมีฮึดหรือเปล่าครับในช่วงท้าย
1: ครับเพราะว่านี่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าทดเท่าไหร
0: ่ได้มาอีกทีครับลากไปแล้วจะแทงลูกนี้แหมเข้าช่องไปติดเบนซิเมนี่นิดเดียวเป็นซิเมนี่ไปเอามั่วแล้วครับตอนนี้ชักมั่วแล้วก็เรียกฟาวได้ครับแหมเป็นทาเล็บ
1: ทด7นาทีครับ
0: โอ้โห
1: นี่เดี๋ยวนี้ทดเวลาก็ไม่ต่ำกว่า5แล้วใช่ไหม
0: ได้อยู่เปลี่ยนอีกโอ้โหมาแล้วครับไอ้ขนมหวานครับสลิมโอเบ็ดมาแล้วหิวพอดีเลยแล้วก็หมายเลข7ครับโมเมตอาบูซาราย
1: โอ้จอแดนจะทันหรือเปล่าครับจะได้คะแนนหรือไม่ครับโอ้แต่แอลจีเรียยังบุกเข้ามาครับในแดนของจอแดน
0: คะแนนแรกจะมาไหมครับโอ้โหมีคนแอบฟังทำงานเยอะมากนะครับที่ส่งมาขอบคุณมาก
1: ดีแล้วล่ะดีกว่าหลวงพ่อที่ออกมาดูนอกวัดเนี่ยครับ
0: อนันตปัตชัยปฏิเทเทนาเหรอโอวานบอกโอ้โอวิ่งทั้งคืนเลยครับปากเขียวเลยครับออกแล้ว
1: ลุงลืมไป
0: ลุง
1: ขอฟังเสียงภาคน้าหังกับพาราดอนหน่อย
0: น้าหำไหนนะครับ
1: น้าหัง
0: อ๋อได้ยินเป็นน้าหำ
1: ไม่ใช่เสกฟังตาบีภาคมันก็ดูภาพอีกฮ่าฮ่าฮ่าจากโดนัลด์ทรัมป
0: ์หนูท
1: ้อขอทายว่าชุดสีเหลืองต้องวัดเซาหลินเท่านั
0: ้นนั่นมันนักอันนี้คนเล็กอันนี้แหละนักเตะซีนุ่มพี
1: ่ทำไมหลวงพ่อหลวงพี่นี่มายุ่งกับเราเยอะเลยครับ
0: เมื่อวานก่อนพี่กะว่าดูฟุตบอลโลกไงหน
1: ัง
0: บอลอะไรดูเพลินๆสุดท้ายดูนักเตะซีนุ่มพี่ดีกว่าโคตรมันดิจิตอลเลย
1: จอซิงฉือไง
0: ใช่บ้านผมยังมีนี่นะ
1: ครับ
0: ยังมีซีดีอ่ะไอ้ดีวีดี
1: อ่
0: ะเพื่อเปิดดูเพราะว่า
1: คลาสสิก
0: คือถ้าเกิดไปหาดูพวกนี้บางทีเรามันไม่ได้อย่างใจนะแล้วเข้าบางทีเข้าไอ้ระบบพวกนี้อยู่วันครึ่งชั่วโมงครับใครเป็นอย่างผมบ้าง
1: ไปแล้ว
0: หาไปเรื่อยอ่ะหาโอ
1: ้แล้วบางทีต้องเวอร์ชั่นภาคที่เราต้องการด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ดูหนังใหม่กึกเลย
1: เรื่องอะไร
0: คนเล็กหมัดเทวดาก้นมันเลยสอ
1: โอ้ดีนะไม่ดูคนเล็ก2029
0: โอ้ยนั่นมันคนเล็ก
1: อ๋อเหรออ
0: ีก3ปีมาแล้วครับหายใจไว้นะครับ
1: ถึงแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: อีก3ปีคนเล็ก2029เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนแก่2029แล้วครับตัวบา
1: อานนท์อานนท
0: ์
1: เจ้าสาวของอานนท
0: ์โอ้โหเก่ามากเลยตอนนี้เนี่ยทดเวลาเจ็บมานี่ไม่ทำอะไรกันเลยครับจอแดนก็ไม่ได้บุกเอ้ามีจังหวะแล้วมาแล้วครับนอเตะออกมาก่อนครับนานอเตะกันนาแล้วมุงเช็ดต่อไม่ล้ำหน้านะครับทางขวาขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าเพื่อนมันมาช้าเหลือเกินน่ะแทงมาอีกทีนึงครับได้อยู่อารัชดานอารัชดานออกขวามาครับบอลกลับมาอารัชดานลุยเองแหวกอารัชดานแหวกลูกนี้ออกไปเองครับโอ้โหสนามมันสั้นไปซะแล้วครับกระโถ

0: นี่เขารีไวสเตเดียมแล้วนะคุณสนามยังสั้นอีกเหรอ
1: ครับ
0: โอ้ความจุนี่ 68,000 คนสนามที่อเมริกานี่มันต้องระดับนี้นะ
1: ครับ
0: 50,000ต้องมี
1: โอ้โหนี่ยิงด้วยสัญชาตญาณว่าลูกนะครับท่านผู้ที่ไม่ได้ชมอยู่เนี่ยลูกมันกระเด้งมาแล้วก็มันกระเด้งเลยหัวเข่าแล้วนะ
0: ครับ
1: มันอยู่เข้ามาที่อันเนี้ยศูนย์คาราโอเกะแล้วอ่ะแต่เขาพับขาขวาแล้วสะบัดเสียบมุมอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไง
1: นะสุดครับมาทางอามีนกูอิรี่นะครับ
0: ประตูที่ทำให้อัลเจเรียนั้นกลับมาคึกคักเลย
1: ครับ
0: นะครับนี่มันเล่นฟุตบอลโลกสมัยที่5นะ
1: ครับ
0: สำหรับอัลเจเรีย2ครั้งที่ผ่านมาเขาไม่ได้มา
1: เ
0: ขามาปี2014
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยที่บราซิลนะครับฟุตบอลโลกสำคัญเลยครับประตู 2-1 ที่น่าจะเป็นอาจจะเป็นประตูชัยของแอลจีเรียในเกมนี
1: ้นี่บอมเข้าไปแล้วก็ได้2ประตูจริงๆนะครับโอ้แล้วข้างหลังของข้างหลังประตูที่ยิงได้มันเป็นกองเชียร์ของแอลจีเรียอยู่ตรงนั้นเพียบเลยนะครับแล้วก็กล้องจับมาที่เฮียไดมอนด์ครับไดมอนด์แฮปปี้เลยเฮียเพชรเฮียเพชรสังกฤษเราดีครับ
0: ตั้งแต่อินซูลินแล้วแล้วก็บาลิสต้าแล้วเขา
1: เฮดดิ้งเฮดดิ้งบาลิสต้า
0: ลูกนี้ต้องเงินสดเนี่ยเขามา
1: สู้แต่ไม่ได้นะห้ามเบิกโอนะบอลย้อนกลับมานะครับจอแดนทิ้งยาวดีกว่าครับตอนนี้7นาทีที่ทดมาเนี่ยจอแดนไม่สามารถเนี่ยครองเกมได้เลยนะครับ5นาทีแล้วบอลแทงทะลุช่องขึ้นมาเป็นของแอลจีเรียอีกครั้งนึงครับแต่ว่าไม่เอาเลยครับแอลจีเรียคืนหลังกลับมาอีกครั้งนึงพามาลากมาครับเบนตาเลฟยกดื้อเข้ามาทางซ้ายครับสุดท้ายมาซ่าตัวกันเตะมุมไหมครับเตะมุมของแอลจีเรีย
0: นี่เหลืออีกประมาณนาทีเศษครับจะจบเกมนี้แอลจีเรียครึ่งหลังนี้ถือว่าใช้พลังเยอะนะโอ้ทุ่มเทแล้วก็ได้ผลที่ต้องการครับกับ2ประตูนี่ครับลูกเตะมุมนี่เรียกว่าเป็นเดี๋ยวต้องกลับไปซ้อมให้มากกว่านี้นะเนี่ยเป็นอาวุธเด็ดเลย
1: ครับโอ้โหตอนนี้หมักมุมธงไอ้นี่ถนัดด้วย แม่ไอ้มุซ่านี่ถนัดมากเลยเรื่องเล่นกับเวลาครับ เป็นสายคัตอินไซด์แต่จอแดนบอกไม่สนแล้วต้องเตะยาวออกมาก่อนอู้เตะมาก็ติดที่เบนตาเลฟอีกอ้าวมูซ่าบอกไม่ได้หมักครับเลยเตะออกหูกองเชียร์จอแดนนั่งหมดทุนเลยครับจะกลับอัมมานแล้ว
0: บอกเข้าไปไปปลุกเด็กคนนั้นซิตื่นขึ้นมาได้ละบอลสนุกจะตายครึ่งหลัง
1: แนะนำอีกประเทศเลยน่าเที่ยวมากนะครับจอแดนก็มี
0: ที่ไหน
1: เดซีมีเดซีมีเปตานะครับ
0: เป็นทะเลสาบแห่งที่3ของจอแดนแห่งแรกคือเดซ
1: เอแห่งที่2
0: เดทบี
1: แห่งที่3
0: เดท4
1: แล้วรู้ป่ะแห่งที่4ชื่ออะไร
0: ชื่ออะไรครับ
1: เดทถูกทุกข้อพอแล้ว
0: มุกนี้นี่จำได้เลยราชาเหรียญทอง4เกมเนี่ยเขาเล่นไว้
1: ใครครับ
0: คุณธีรัตน์โพพาณิชย
1: ์อ๋อนะฮะทรมานเหลือเกินนะฮะอยู่ใกล้ๆจะเจาะยางฮะเจาะพี่นะไม่เจาะพี่ธีรัตน์นะเว้ย
0: เขาเล่นกับเต้ยแม่กองกูไปเจาะเขาก่อน
1: ครับโอ้ในกล้องจับมาที่ใบหน้าของจามาลเซลามีนะครับคุณซือชาวโมร็อกโกก็จริงๆมันก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่านี่คือครั้งแรกแล้วก็ทีมที่เจอไม่เบางั้นเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สายของจอแดนมันดุดันมากโอ้โหตอนนี้แอลจีเรียเลยกลายเป็นหล่อเลยครับว่าจ่ายลูกนี้ทะลุช่องมาอีกแล้วครับออกมาขวาเปิดติดเบเกอรี่แบ็กชักเติมเนี่ยจอแดนสวนไม่แม่นเองครับฟาวครับเป็นทาเล็บลูกนี้ได้ฟาวจากอัลอาหรับ
0: นี่เลยช่วงทดเวลามาแล้วนะครับเข้าสู่นาทีที่8ละทด7นาทีจอแดนตกรอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาบอกนัดหน้าขอเมสซี่ลงได้ไหม
1: เออ
0: แล้วเล่นกันแบบ
1: ผมหน่อย
0: เล่นเป็นเกมกระชิบมัดกัน
1: กระชับมิด
0: ดีไหม
1: กระชับมิดสร้างศัตรูไปได้เลยในทางเดียวกันครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับมากล้องจับมาที่วลาดิเมียร์เพทโควิชครับสามารถที่จะทำทีมคว้าชัยได้นะครับแอลจีเรียเอาชนะจอแดนไปได้ครับ2ประตูต่อ1ครับ
0: ก็ทำให้แอลจีเรียเกมนี้มี3คะแนนครับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางมีเท่ากับออสเตรียนะครับ3คะแนนเท่ากันแล้วก็จอแดนนั้นแพ้2นัดไม่มีคะแนนตกรอบเรียบร้อยครับ

0: แล้วก็สถิติคู่นี้นะครับแอลจีเรียมีโอกาสยิงทั้งหมด18ครั้งจอร์แดน8ครั้งนะครับแอลจีเรียเข้ากรอบ8ครั้งจอร์แดน4ครั้งนะครับใบเหลืองฝั่งละ1ใบการครองบอลทั้งหมดนี่แอลจีเรีย 55% จอร์แดน 30% แย่งกัน 15% นะครับจอร์แดนฟาว11ครั้งแอลจีเรีย6ครั้งลูกเตะมุมจอร์แดน1ครั้งและแอลจีเรียได้เตะมุมในเกมไม่ถึง10ครั้งด้วยกันแล้วได้2ประตูครับ
1: โอ้โหแต่ว่าการแข่งขันในครั้งนี้ครับนักรบผู้ทรงเกียรติจากเปตราโชว์ฟอร์มแล้วว่าถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับกับการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขานะครับก็แพ้ไป2เกมแล้วเกมหน้าก็เป็นโบนัสครับไปเจอกับเมสซี่แอนโค
0: ถูกต้อง
1: บอกงั้นนะครับ
0: ขอให้ลงด้วยนะพี่เมสนะครับ
1: แล้วก็การรายงานของเราในวันนี้นะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปฟังข่าวกันต่อนะฮะวันนี้พี่โจอี้ไวท์วูฟครับ
0: และบีไวท์บอร์ด
1: ไปแล้วครับขอด้วยความขอบคุณจาก CVD วิดีโอทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้นำหมายศาลจังหวัดนนทบุรีไปตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมพยานหลักฐานและคลิปเสียงอ้างว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นให้สอบผ่านได้ค่ะเรียกรับเงินถึง 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและถ้าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนั้นก็เรียกรับเงินสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาททีเดียวจากข้อมูลการสืบสวนพบว่าขบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งกว่า 6,669 อัตราเจ้าหน้าที่เชื่อว่าบ้านพักหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขข้อมูลกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้สอดคล้องกับรายชื่อของผู้สมัครที่ยอมจ่ายเงินค่ะไปตรวจค้นก็พบคอมพิวเตอร์และหน่วยประมวลผลหรือ CPU 18ชุดรวมทั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมากพบบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบข้อมูลสำเนากระดาษคำตอบจากการสอบหลายพันรายที่ถูกจัดเก็บอยู่ภายในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายมีข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการแก้ไขข้อมูลไปแล้ว 2,000 กว่ารายค่ะจากการประเมินเบื้องต้นขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะก็น่าจะมีมูลค่าความเสียหายนะคะสูงถึง 4,500 ล้านบาทเลยทีเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบเส้นทางข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้ก็ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายผลค่ะเพราะยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการผู้สนับสนุนรวมถึงผู้ที่อาจจะได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานพร้อมเดินหน้าสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามกระบวนการกฎหมายค่ะคดีนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีการตรวจสอบเชิงลึกต่อโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและขยายผลไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบราชการค่ะ
4: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยรับไม่ได้หลังบก.ปปป.แล้วก็ปปช.ทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำครม.ร่วมประชุมครม.ประจำสัปดาห์ก่อนเข้าประชุมผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่กองบังคับการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกบอกว่ารับทราบเรื่องแล้ว แต่ถามไปนะคะว่านายกได้สั่งการอะไรบ้างหรือยังนะคะนายกบอกว่าเต็มที่กระทรวงมหาดไทยมีโกงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟาดเต็มที่สั่งการไปแล้วด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทราบข่าวแล้วเมื่อช่วงเช้าและเป็นเรื่องที่แย่มากขณะที่นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่าเบื้องต้นสืบเนื่องมาจากการจัดสอบของส่วนท้องถิ่นในปี68มีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีจึงมีการสั่งการทำ MOU 5หน่วยงานวันนี้ก็ไปพบข้อมูลหลักฐานนายวรสิทธิ์กล่าวว่าการจับโกงข้อสอบวันนี้ยังเร็วไปที่จะมาพูดในส่วนของสอถอจะต้องมีการตรวจสอบว่าใครเกี่ยวข้องบ้างตามข่าวบอกมี 3,000 คนแต่ในข้อเท็จจริงเชื่อว่ามีมากกว่านั้นขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดบ้างต้องรอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะ
3: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของค่าไฟทางนะคะที่แฝงอยู่ในค่าไฟบ้านของประชาชนค่ะวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่พยายามจะหาทุกวิถีทางเพื่อลดค่าไฟให้กับผู้ใช้ตามบ้านจากการที่ลงไปสืบค้นแต่ละการไฟฟ้าส่วนหนึ่งก็พบว่าค่าไฟดังกล่าวมาจากทางหลวงชนบทที่เป็นไฟส่องสว่างบนถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางแต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งรู้นะคะว่าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของประชาชนนายพิพัฒน์บอกว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาวิธีแก้ปัญหาค่ะส่วนกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็เคยออกข่าวไปนะคะว่าโคมไฟต่างๆที่อยู่บนถนนอันไหนที่หมดอายุไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้หลอด LED ซึ่งจะลดค่าไฟได้ 40-50% ค่ะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆก็ต้องหารือกับสำนักงบประมาณว่าจะทำอย่างไรเพราะกระทรวงคมนาคมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรับผิดชอบหรือจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นได้เนื่องจากตกปีละประมาณ10,000 กว่าล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่าเกิดมาหลาย10 ปีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาเพื่อลดค่าไฟให้กับประชาชนซึ่งก็ต้องหาผู้ที่จะมาชำระแทนนะคะโดยที่ไม่บวกส่วนนี้ไปกับค่าไฟบ้านค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าสามารถที่จะไปของบประมาณจากสำนักงบประมาณได้นายพิพัฒน์บอกว่าเรื่องการของบประมาณเป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะแต่ถ้าไปของงบประมาณก็จะมีคำถามว่างบประมาณที่สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเก็บรวบรวมมาได้นั้นเป็นเงินของใครเงินมาจากไหนก็จะเกิดคำถามตามมาอีกก็ต้องหาวิธีรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะวิธีการหรือใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องให้กระทรวงพลังงานนั้นหาวิธีการมาค่ะ
4: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือว่าตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยบอกว่าเป็นนโยบายที่ทำมาอยู่แล้วในสายสีม่วงแล้วก็สีแดงราคา40บาทตลอดวันตอนนี้มาขยายเส้นทางครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีดึงโดยการดึงเข้ามาเป็นของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แต่ว่าปัญหาขณะนี้ก็คือรัฐบาลไม่มีเงินมากพอจะไปซื้อกิจการจากผู้ประกอบการในส่วนที่ไม่ใช่ของรัฐขณะนี้มีหลายสัญญากำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี72ซึ่งถ้าหากรัฐจะซื้อทั้งหมดเนี่ยมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาทเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยจะมีวิธีการใช้วิธีตั๋วร่วมในราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียวไม่ว่าจะเดินทางกี่สายก็เก็บแค่ครั้งเดียวจะนำไปสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หลังจากนี้จะต้องหารือกับกระทรวงการคลังว่าการที่รัฐบาลจะเอารถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นรฟม.ระดมทุนได้จากที่ไหนณเบื้องต้นมีแนวคิดจะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดไประดมทุนใน Thailand Future Fund นะคะหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยจัดตั้งโดยภาครัฐใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งถึง2ปีซึ่งเมื่อใช้วิธีการนี้จะนำรถไฟฟ้าทั้งหมดมาเป็นของรัฐเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อถึงขั้นตอนนั้นจะมีการกำหนดรายละเอียดแยกตั๋วเป็นตั๋วรายสัปดาห์นะคะราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ราคาผู้สูงอายุค่ะ นายพิพัฒน์บอกว่าจะพยายามทำระบบตั๋วร่วมให้ทันภายในสิ้นปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็เริ่มใช้ให้ทันวันที่1มกราคมปี2570ซึ่งจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยโดยจะต้องดูว่า

0: เอกชนมีรายได้เท่าไหร่และรัฐจะต้องนำงบประมาณบางส่วนนะคะไปชดเชยในส่วนต่างให้กับเอกชนด้วยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกสถาบันการเงินว่าจะใช้สถาบันใดมาเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อคืนให้กับเอกชนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณาค่ะ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูเหตุการณ์ตำรวจวิสามันเป้าหมายยาเสพติดนะคะมีฉายาว่าภูมิชำแระค่ะเหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยตำรวจนำกำลังปิดล้อมบ้านที่จังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บคือเจ้าหน้าที่อสตรนะคะที่มาช่วยงานเจ้าหน้าที่ค่ะชื่อนายธนกรอายุ45ปีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเหตุการณ์นั้นชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ติดตามตัวนายกิติภูมิหรือภูมิชำระเป็นเป้าหมายยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านที่อำเภอบ้านโป่งค่ะแต่ว่าไม่พบตัวและทราบว่านายกิติภูมิขับรถมาบ้านแม่ที่อำเภอโพธารามก็เลยติดตามมาเห็นรถผู้ตายจอดอยู่เจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจค้นบ้านพักแต่นายกิติภูมิที่นั่งอยู่ในรถนะคะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงไปถูกเจ้าหน้าที่อสตรที่กำลังจะเข้าตรวจค้นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่ที่ใกล้กันก็เลยใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวและทำการปิดล้อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานให้มอบตัวนะคะแต่ว่าก็เงียบไปนะคะคนร้ายไม่ได้เปิดประตูออกมาต่อมาก็ได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรราชบุรีแล้วก็ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมมีการนำโล่เหล็กพร้อมค้อนเหล็กเข้าไปประชิดรถตัดสินใจทุบกระจกค่ะแต่ว่าก็พบร่างของนายภูมินั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณที่นั่งคนขับค่ะมีลักษณะของการปรับเอนนอนมือขวาถืออาวุธปืน9มม.วางบนอกนะคะบนเบาะรถข้างศีรษะพบแมกกาซีน3อันปืนปลอม1กระบอกแล้วก็บริเวณแขนและสีข้างขวาถูกอาวุธปืนยิงหลายนัดค่ะส่วนที่รถของคนร้ายมีร่องรอยอาวุธปืนยิงหลายรูนะคะตรวจสอบในรถก็พบเงินสดจำนวนมากยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์ด้วยเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นหลักฐานค่ะผู้ตายมีประวัติเคยถูกจับในคดียาเสพติดหลายคดีและเพิ่งพ้นโทษในคดียาเสพติดมาได้2ปีแต่ก็กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของการหาเสียงนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้นายอนุชาควงนายอภิสิทธิ์ผนึกทัพประชาธิปัตย์บุกราชบูรณะประกาศสงครามคอร์รัปชันนะคะลั่นประชาธิปัตย์นั้นพร้อมทำงานจริงไม่ทิ้งคนกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นำคณะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ก็มีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้านายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ราชบูรณะเริ่มต้นลงพื้นที่ซอยสุขสวัสดิ์26เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน ซึ่งพื้นที่นั้นค่ะมีความหนาแน่น

0: แล้วก็มีวิถีชีวิตของผู้คนที่สัญจรไปมาไม่ขาดสายผู้สื่อข่าวถามนายอนุชานะคะกรณีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.กล่าวบนเวทีดีเบตเมื่อวานถึงการจัดการบุคคลที่กระทำผิดทุจริตแล้ว41รายนายอนุชาแสดงความเห็นต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทุจริตในกทม.ค่ะบอกว่าเป็นเรื่องดีที่อดีตผู้บริหารกทม.นั้นเริ่มออกมายอมรับมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ยึดถือเรื่องความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักจะนำระบบแพลตฟอร์มตรวจสอบข้อมูลนำมาใช้ขจัดส่วยแล้วก็ค่าน้ำร้อนน้ำชาให้หมดไปจากกทม.อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าจะนำเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงไม่ได้มาเพื่อหาเสียงชั่วคราวแต่มาเพื่อรับใช้ประชาชนในส่วนนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคค่ะตอกย้ำว่าโค้งสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญคือนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาเดิมๆที่ประชาชนยังคงต้องเผชิญทั้งเรื่องการจราจรขยะสภาพเศรษฐกิจการเลือกผู้ว่าก็จะต้องควบคู่กับสก.จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็อยากให้เลือกผู้ว่าแล้วก็สก.ควบคู่กันไปเพราะว่าจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติมีความเป็นเอกภาพไร้รอยต่อค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมาเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคคาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคมค่ะก็มีทั้งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาร่วมต้อนรับด้วยนะคะนายกก็ให้โอวาทค่ะบอกว่าโอ้ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เจอกับลูกๆหลานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นนักดนตรีของลูกๆที่กำลังจะนำชื่อเสียงของประเทศไทยความสามารถของเยาวชนไทยไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้ถึงความสามารถของพวกเราไปถึงยุโรปเนเธอร์แลนด์เป็นโอกาสดีมากนะคะบอกเลยนะคะว่าลุงเชนป้าแต๋มลุงเอกลุงเสิร์ชอาป๊อปลุงหนิมขอบคุณทุกคนที่หนูมาช่วยงานพวกลุงพวกอาการไปเนเธอร์แลนด์เท่ากับมีคำว่าไทยแลนด์ติดตัวไปเวลาเริ่มเล่นดนตรีทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นวงดุริยางของไทยแลนด์ในประเทศไทยมีคำว่าไทยแลนด์แต่ในดินแดนอื่นนอกประเทศก็ถือว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างเต็มที่แล้วก็บอกว่าไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะคุยแต่ก็คุยนะคะบอกว่า40ปีก่อนนั้นเป็นสมาชิกวงดนตรี AC Band ค่ะเล่นได้ทุกเพลงนึกว่าวันนี้จะมาเล่นให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวชนะให้กลับมาเล่นให้ลุงๆป้าๆฟังแล้วก็บอกว่าทุกคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กๆนะคะดนตรีเวลาไปเล่นก็ให้ใส่ให้เต็มที่ใส่อารมณ์เพลงไหนเกี่ยวกับอะไรก็ใส่อารมณ์ไปตามนั้นนะแล้วก็บอกว่าตัวท่านนายกเนี่ยบอกว่าลุงนี่ก็เป็นคอนดักเตอร์ด้วยต้องดูตามจังหวะตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนกระแทกนั่นคือความพร้อมเพรียงก็บอกว่าดูให้ดีๆแถวอย่าให้เกยกันให้เป๊ะให้พร้อมแล้วที่สำคัญก็ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้ไปแสดงได้อย่างเต็มที่ก็บอกว่าทุกคน เอาใจช่วยนะอยากจะไปแข่งขันด้วยเชื่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนทำได้และทุกคนก็จะอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังข่าวดีค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็ถ่ายภาพหมู่รวมกับเด็กๆนักเรียนนะคะก่อนที่เด็กๆก็จะรุมการถ่ายภาพเซลฟี่กับนายกรัฐมนตรีทางโรงเรียนก็นำผลไม้ของดีจากจังหวัดจันทบุรีทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเงาะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับเด็กๆที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมครม.วันนี้ที่ครม.นี่มีการแจ้งลาการประชุม2คนค่ะคนหนึ่งคือนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกคนคือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: วันนี้ทองไทยเปิดตลาดร่วงแรงนะคะ650 บาทสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง43.20 ดอลลาร์นะคะหรือ 1.02% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์การแข่งข้าของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำมีราคาไม่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงินอื่นๆและราคาทองคำยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลารวดเร็วในปีนี้เมื่อเช้าสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำเปิดมาวันนี้ร่วงลง650 บาทถ้าเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่22คือเมื่อวานนี้โดยราคาทองระหว่างวันยังคงเป็นทิศทางขาลงก่อนจะปรับขึ้นนะคะจากนั้นลงต่อค่ะจนถึงเวลา11 นาฬิกาทองคำในประเทศปรับราคารวมๆเนี่ย6 ครั้งโดยเป็นการปรับลดลง5 ครั้งปรับขึ้นเพียง1 ครั้งเท่านั้นรวมแล้วปรับลดลง800 บาทขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงแต่ระดับ32.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์จากการคาดการธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของค่าเงินค่ะ
1: วันนี้นายอรรถวิชวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะออกมาเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการไทย AI Passport หรือ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทของกระทรวง DE นะคะซึ่งตั้งเป้าให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกก็ย้ำให้ภาครัฐนั้นปรับเงื่อนไขสัญญาเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานจริงค่ะโดยข้อสรุปเบื้องต้นนะคะก็คือให้รัฐจ่ายเงินตามการใช้งานจริงอันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนื่องจากสัญญาเดิมเป็นรูปแบบการเช่าเหมาจ่ายรายปีมีความเสี่ยงที่รัฐจะสูญเสียเงินเต็มจำนวนแม้ประชาชนจะเลิกใช้งานกลางคันค่ะโดยนายอรรถวิชบอกว่าถ้าเปลี่ยนมาคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่มีการใช้งานจริงจะมีความตรงไปตรงมากว่าเดือนไหนไม่มีคนใช้รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินหากบริษัทผู้ชนะการประมูลมั่นใจในคุณภาพของระบบก็ควรจะปรับเงื่อนไขสัญญาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะนายทวิตเสนอให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอว.ดึงกลุ่มเป้าหมายหลักเข้าสู่ระบบนำร่องเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 200,000 คนเข้าอบรมและทดลองใช้ AI ทั้ง31โมเดลจาก14บริษัทชั้นนำของโลกที่รวมอยู่ในโครงการนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยตัวเลขเปรียบเทียบที่น่าสนใจว่ามูลค่าการใช้งาน AI ระดับสูงตามราคาตลาดนั้นตกอยู่ที่ราวเดือนละ 2,000 บาทแต่ภายใต้โครงการนี้รัฐจะจ่ายค่าบริการให้เอกชนเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นแต่หากให้นักศึกษา 200,000 คนใช้งานอย่างเจาะลึกเพื่อการศึกษาและวิจัยระยะเวลาเพียง1ภาคเรียนหรือ4เดือนก็จะสร้างมูลค่าการใช้งานจริงเทียบเท่าตลาดได้ถึง 1,600 ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะมีการฝากถึงบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลด้วยค่ะว่าความคุ้มค่าสูงสุดของโครงการไม่ได้อยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนแต่อยู่ที่ความลึกในการใช้งานเช่นการทำวิจัยหรือการสร้างคลิปวิดีโอถ้าระบบมีคุณภาพจริงก็ย่อมมีผู้สนใจใช้งานเป็นจำนวนมากบริษัทไม่จำเป็นจะต้องขอให้รัฐเช่าเหมารายปีแต่ควรจะคิดค่าบริการตามที่ประชาชนใช้งานจริงเป็นรายเดือนหวังว่าบริษัทที่ได้โครงการไปจะกล้าปรับสัญญาตามที่ฝ่ายรัฐร้องขอทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าให้ใจถึงหน่อยค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศสหรัฐประกาศระงับมาตรการลงโทษอิหร่านเป็นเวลา60วันมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์หลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบแรกภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีรายงานนะคะว่าสถานการณ์สู้รบเลบานอนเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างต่อเนื่องค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็ถือเป็นก้าวแรกภายใต้ข้อตกลงบรรเทาแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านกระทรวงคลังสหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการลงโทษไปจนถึง21สิงหาคมนี้ก็ถือเป็นการเปิดทางรัฐบาลอิหร่านสามารถจัดส่งแล้วก็จำหน่ายน้ำมันดิบรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมพร้อมทั้งรับชำระเงินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นฐานรากที่ดีสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกลไกยุติการสู้รบเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ตลอดจนการเปิดช่องทางสื่อสารอื่นรองรับความปลอดภัยทางเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์สำคัญในแวนส์ดังกล่าวนะคะยังกล่าวแสดงท่าทีเชิงบวก นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจบอกว่าอิหร่านนั้นตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบนิวเคลียร์เข้าประเทศรวมถึงจัดตั้งกลไกการจัดการทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและการให้บริการจัดการข้อตกลงหยุดยิงทั้งนี้ทั้งนั้นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและมีการชี้แจงว่าอิหร่านยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นนิวเคลียร์หรือมีข้อผูกมัดใดๆในเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านข้อความแพลตฟอร์ม Truth Social บอกว่าอิหร่านยอมตกลงในการตรวจสอบอาวุธเพื่อความโปร่งใสเรื่องนิวเคลียร์พร้อมทั้งเตือนในเวลาต่อมาว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตัวเขาเองก็พร้อมจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำทันทีสำหรับการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคทั้งสองฝ่ายเพื่อลงรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะก็มาดูการชนะแล้วก็ความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูชัยชนะของอาร์เจนตินากันก่อนค่ะแล้วก็ทำให้เลโอเนลเมสซี่สร้างสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกที่18ประตูนะคะทำอีก2ลูกพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ค่ะเป็นการแข่งขันรอบแรกกลุ่ม J นัดที่2ที่ดัลลัสสเตเดียมสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบออสเตรียค่ะฟ้าขาวได้จุดโทษตั้งแต่9นาทีแรกนะคะแต่ว่าเมสซี่นั้นยิงออกค่ะนาทีที่38ก็ขึ้นนำได้ 1-0 นะคะฟากุนโดเมดินาเปิดให้เมสซี่ยิงเข้าไปค่ะประตูนี้ก็ทำให้เมสซี่เป็นนักเตะที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดตลอดกาล17ประตูแซงมิโลสลาฟโคเซ่ตำนานทีมชาติเยอรมนีครึ่งหลังท้ายเกมช่วงทดเวลานาทีที่ 90+5 เลอันโดรปาเดเรสจ่ายบอลให้เมสซี่ยิงจังหวะแรกติดแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปจบเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0นะคะการันตีแชมป์กลุ่มค่ะผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนค่ะหลังจบเกมนะคะเมสซี่ก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกับชัยชนะในเกมนี้เป็นเกมที่ต้องออกแรงอย่างหนักตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเป็นเกมที่ทีมทราบอยู่แล้วว่าจะต้องเจอกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไม่สามารถจะเสียสมาธิได้พอใจกับผลการแข่งขันและการคว้าตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกเกมนึงนะคะก็เป็นรอบแรกกลุ่มไอที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมฝรั่งเศสพบอิรักค่ะครึ่งแรกนาทีที่14ฝรั่งเศสออกนำไปก่อนนะคะไมเคิลโอลิเซ่จ่ายบอลให้คิลิยันเอ็มปัปเป้ปั่นบอลเข้าไปค่ะเกมนี้สภาพอากาศไม่ดีหยุดพักไปกว่า2ชั่วโมงฝรั่งเศสมาได้ประตูนำ 2-0 ในนาทีที่54ค่ะอุสมันเดมเบเล่ฉกบอลจากแนวรับอิรักแล้วก็เปิดให้เอ็มปัปเป้ยิงเข้าไปนาทีที่66โอลิเซ่จ่ายให้เดมเบเล่ยิงปิดท้ายให้ฝรั่งเศสถล่มอิรักไป3-0 นะคะมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเข้ารอบ32ทีมค่ะ
0: ค่ะอีกคู่กลุ่ม I นะคะนอร์เวย์พบเซเนกัลค่ะครึ่งแรกนาทีที่43ไวกิ้งนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากบาคัสปีเดอร์เซนครึ่งหลังเออร์ลิงฮาลันบวกประตูที่2ให้กับนอร์เวย์นาทีที่48ก่อนที่เซเนกัลจะยิงประตูตีไข่แตกนะคะมาจากอิสมาอิลาซาแต่ว่าฮาลันนั้นก็มาทำประตูได้อีกให้กับตัวเองเป็นประตูที่2นอร์เวย์หนีห่าง3ประตูต่อ1นาทีที่58แต่ช่วงทดเวลาเจ็บนาทีที่90+3ซายิงให้เซเนกัลไล่มาตี2ประตูต่อ3แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เฉือนชนะ3ประตูต่อ2มี6คะแนนเต็มตีตัวเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะก็ถือเป็นการฉลองของนอร์เวย์ในการกลับมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในรอบ28ปีค่ะ
1: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้คุณเยมินหวานเคลือดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 ActiveRadio.mpod.net แอปพลิเคชัน Android

0: ินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
1: ์บอลโลกสตอรี
2: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมแต่งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก

0: 13 นาฬิกา 35 นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการเกาะกระแสรายการไทยนะครับในช่วงเวอร์ชั่นของนิตยสารไลฟ์บอลโลกเป็นไงงงไหมกีฬาไทยอยู่ในนิตยสารไลฟ์บอลโลกแล้วเรามาคุยข่าวกีฬาไทยกันนิดเดียวแล้วกันหลังจากที่โอ้โหดูฟุตบอลโลกกันมาโอ้ยาวเหยียดเข็มขัดทอง
1: ใช่ครับพี่เจ๋ง
0: นะครับอ้าวช่วงนี้นะครับอยู่กับน้องเอ็มนะครับนัทพลแล้วก็น้องเปรมนะครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะ
2: สวัสดีเช่นกันครับ
0: แล้วก็ผมเจกทรงศักดิ์วันวิจิตรนะครับวันนี้มารับหน้าที่แทนน้องๆหลายๆคนนะครับอ้าวก็จบไปเป็นไงฮะฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเป็นยังไง
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่ถามเอ็มเป็นไงเป็นไงเอ็มได้ดูกีฬายังไงบ้างหรือเปล่า
1: สนุกครับพี่ฟุตบอลโลกปีนี้ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปทุกวันต้องบอกนี้เลยครับพี่เข้มข้นมากจนถึงรอบสุดท้ายเลยทุกแต่ละทีมเนี่ยมีลุ้นกันทุกทีมผมต้องบอกงี้ใช่ครับ
0: อัง
1: กฤษครับพี่
0: อังกฤษเหรอ
1: ใช่ครับคือ
0: เ
1: นี่ยใช่ครับคือนี่ฮะไม่เหลือแล้วอังกฤษต
0: ้
1: องลุ้นเหมือนพี่แปะยุทธพงศ์วุฒิชดิษฐ์พี่
0: ยังไงยังไง
1: โอ้โหลุ้นสุดยอดเลยอังกฤษปีนี้ต้องบอก
0: ว่าบรรยายหรือว่าเปล่าบรรยาย
1: ใช่ครับป๋า
0: เ
1: น
0: ี่ยเพราะว่าคู่ฝรั่งเศสที่เตะตอนตีห้าใช
1: ่ไหมครับพี
0: ่เตะตอนเช้าม
1: ี
0: ฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
1: ใช่
0: ป๋าก็เลยเล่นบรรยายครึ่งชั่วโมงเฮ้ยชั่วโมงหนึ่ง
1: ชั่วโมงหนึ่งนะเต็มแต่ป๋าบอกอยากบรรยายอีกพี่เจ๋งทำไง
0: ฮะวันพฤหัสเจอป๋ายังไง
1: โอ้โหแน่นอน
0: ครับ
1: ครับพี
0: ่ก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้ไอ้สามคนได้นะ489899นะครับแล้วก็ทางต่อของเราเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เอาเดี๋ยวให้ประเด็นสรุปผลกีฬาฟุตบอลเนี่ยไหมฟุตบอลโลกเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่ได้ดูตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะ
2: โอเคครับเดี๋ยว3คู่จะสั้นๆและคู่สุดท้ายจะยาวนิดนึงนะครับจากข่าวเทมเมอร์สักครู่นะครับแน่นอนอาร์เจนตินาจากออสเตรียที่อาร์ลิงตันนะครับนาทีที่9เมสซี่ได้ยิงลูกโทษนะในหลังจากที่มีจุดโทษแล้วก็มีการเช็คกันนะครับแต่ว่ายิงเรียบไปทางขวาออกไปเองนะครับแต่ว่านาทีที่38ครับเตียโกอัลมาดาเลี้ยงบอลที่กลางเขตบุกจ่ายให้ฟาคุนโดเมดินาทางซ้ายจ่ายบอลลอดขาอัลมาดามาถึงเมสซี่คนเดียวเลยครับยิงจากกลางประตูทางซ้ายเป็น1ประตูต่อ0นะครับก็ออสเตรียหลังจากที่ได้ฟรีคิกช่วงทดเจ็บนะครับก็นาทีที่90บวก4จังหวะต่อเนื่องกันเมสซี่ได้บอลที่กลางสนามฝั่งขวาจากการบล็อกเลี้ยงไปทางปีกขวาเมื่อมาโกเฟรดิโอกองหลังออสเตรียมาดักเมสซี่จ่ายบอลให้คูเลียนอัลบาเรสที่ว่างอยู่นอกกรอบเขตโทษซ้ายตั้งแต่ออสเตรีย2คนวิ่งเข้าไปแล้วยิงไปในกรอบเขตโทษติดในประตูออสเตรียอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับปาเลสได้บอลแล้วจ่ายเมสซี่จังหวะต่อมานะครับเขาเลี้ยงผ่านฟิลิปและชลาเกอร์ติดบล็อกไปครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านนักเตะอีกออสเตรีย2คนอีกจังหวะหนึ่งเข้าไปนะครับก็คือคนเดียวเก็บหมดเลยนะครับเลยเป็น 2-0 นะครับนั่นคือคู่แรกครับพี่เจ๋งครับ
0: ครับผมนะฮะก
1: ็
0: เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่าคงรู้ว่าเมสซี่เขาทำสถิติใหม่เนาะซาบอซ่านะครับที่ยิงประตูโอ้ดูว่าทำสถิติประตูใน18ประตูไปแล้ว
1: ใช่
0: จริงในศึกฟุตบอลโลกยิงมากสุด
1: ใช่ฮะ
0: มากสุดเลยว่าเป็นโค้ดได้มั้ย
1: ทีมนี
0: ้ Greatest of All Time ได้มั้ย
1: เป็นได้พี่
0: เป็นได้
1: นะเป็นได้เลยฮะคือแซงหน้าทุกคนเลย
0: ก็เข้ารอบไปแล้วนะอ้าว
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวค่อยสรุปผลคู่นี้เตะตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วคู่ต่อมาเป็นยังไง
2: คู่2ครับฝรั่งเศสเจออิรักที่ฟิลาเดลเฟียนะครับฝรั่งเศสนำก่อน1-0 นะครับคิเลนบัปเป้นั้นก็ได้บอลจากไมเคิลโอลิเซ่เองแน่นอนก็พยายามไปแย่งมาแล้วก็ส่งบัปเป้เลี้ยงเข้าไปยิงจากนอกกรอบเขตโทษเสาไกลนะครับก็หลังจากฝนตกครับกลับมานะครับนาที54ความผิดพลาดอิรักทำให้เสียประตูครับไซอิดทาชิงกองหลังอิรักจ่ายบอลกลับไปให้ในประตูอัมเบตบาซิลแต่เขาจับบอลไม่อยู่ครับถึงอุสมานเดมเบเล่ก็จ่ายกลับมาให้บัปเป้นะครับยิงผ่านทาชิงเป็น2-0นะครับแล้วก็นาที66ครับโอลิเซ่ที่หน้าเขตโทษจ่ายบอลให้ผ่านนักเตะอิรัก3คนเข้าไปทางขวาถึงอุสมานเดเบเล่ยิงเข้าเสาไกลเป็น 3-0 นะครับเลยเป็น3ประตูนั้นนะครับโอกาสยิงฝรั่งเศส19-4เข้ากรอบ5-0ก็ดีกว่าอาร์เจนตินานะ12-6นะครับในคู่2ครับ
1: อืมครับพี่
0: แต่ว่ามันแพ้ไง
1: โอ้โหสุดๆ
0: 16นัดยิงไป16ประตู
1: 10ประตู
0: ใน10ฟุตบอลโลก
1: ถือว่าเยอะนะผมว่า
0: แซงเมสซี่มาแบบนี้ครับเมสซี่18นะ
1: ใช่อีก2ประตู
0: เขาก็จะแซงยิงประตูในบอลโลกมากสุดนะ
1: พร้
0: อมโคเซ่แล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าคนก็ไปจดจำเมสซี่อย่างที่ยิงไป18ประตูเนาะ
1: ใช่พี
0: ่ต่อฝรั่งเศสก็เรียบร้อยนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับไปพร้อมกับนอร์เวย์ดูว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะว่าเดี๋ยวนัดสุดท้ายเจอกันด้วยนอร์เวย์กับฝรั่งเศสนะนะครับแล้วก็คู่ต่อมาล่ะเตะช่วงเช้านะครับเป็นไงเพราะว่าเอคู่ฝรั่งเศสกับอิรักเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกไงเองก็เยื้อไปครับสุดท้ายก็ต้องแต่ว่าอีกคู่หนึ่งนอร์เวย์กับเซนต์เก้าต้องเตะก่อนนะฮะแต่ตามโปรแกรมไง
1: ใช่พี
0: ่แต่ว่าคู่ฝรั่งเศสยังไม่จบนะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยป๋าก็ให้เสียงภาษาไทยเป็นยังไงฮะน้องเพลงเป็นยังไง
2: 3ประตูนะครับของนอร์เวย์และ2ประตูของเซนต์ก็เป็นทำให้เกมนี้เป็นเกมคุณภาพนาทีที่43นะครับโอเดกาดจะจ่ายให้ฮาลันนะครับไปติดมามาดูซาเข้าทางมาคัสพีเดอร์เซนที่นอก เขตโทษด้านขวาเลี้ยงเข้าไปในกรอบแล้วยิงทางเสาใกล้เมนดี้ปัดไม่พ้นนะครับนอร์เวย์นำ 1-0 พอเข้าครึ่งหลังครับนาที48จากการสวนกลับนอร์เวย์โอเดการ์ดได้บอลแล้วเลี้ยงไปกลางสนามขึ้นมา4คนแต่เซนเนกัลมี2คนนะครับไปถึงหน้ากรอบเขตโทษจ่ายให้ฮาลันฮาลันก็ยิงผ่านมูซาเดียชิเต้แล้วก็เมนดี้เข้าไปคาริดูคูลิบารีนะครับพยายามจะสกัดไม่ได้ก็ 2-0 นะครับแล้วเซเนกัลไล่มา 1-2 นะครับอิริซาเกจ่ายบอลจากกลางสนามไปถึงซาริโอมาเน่แตะทันทีให้อิสมาอิลาซานะครับบอลไปทางขวาในเขตโทษแล้วก็ทางเกเองบอลเป็นใจให้เขายิงเข้าไปใต้คานได้เป็น 1-2 นะครับนอร์เวย์นำเป็น 3-1 นาที58นะครับพีเตอร์เซนอีกนะครับเปิดมาย้อนหลังฮาลันแต่เซเนกัลเคบอลไม่ขาดเป็นแพทริกเบิร์กนะครับของนอร์เวย์เตะมาถึงฮาลันที่กลางประตูยิงชนคานเข้าเป็น 3-1 นะครับมูซาเดียคิเต้ของเซเนกัลเปิดจากนอกเขตโทษไปถึงนิโคลัสแจ็คสันพักบอลไปถึงอิสมาอิลาซายิงไป

0: กว่าเข้าไปก่อนเปเดอร์เซนถึงเลยเป็น 2-3 แต่มันช้าไปแล้วนะครับนอร์เวย์ชนะไปโอกาสยิงเซเนกัล16-13เข้ากรอบนอร์เวย์7-4แต่ดาราเยอะมากเลยทุกคนฮะ
1: ก็นอร์เวย์คือน้ำก่อนนะฮะก็นำก่อนจากฮาแลนด์ไงเฮ้ยจากไอ้เปเดอร์เซนนะแล้วก็มีฮาแลนด์ก็ยิงด้วยฮาแลนด์ยิง2ประตูนะเซเนกัลมาได้เมื่อช้าเกินไปแล้วนะครับก็ได้จากอิสมาอัลซายิงคนเดียว2ประตูนะก็มาไล่มา 90-3 2-3 ได้มาทันแล้วก็ฟังอยู่ตอนเช้าฟังป๋ากับพี่เทพบรรยายอยู่เลยครับทดเวลาก็นานเหมือนกันนะ7นาทีมั้ง
2: 7
1: แล้วมีนานแหละแต่ว่าไม่ทันเนี่ย
2: เพิ่มด้วยใช่พี่เท
1: แต่เซเนกัลยังไม่ตกรอบนะต้องไปลุ้นกับอิรักในนัดสุดท้ายครับถ้าชนะก็ต้องดูว่าจะเป็นอันดับ3ดีสุดหรือเปล่านะครับนั่นคือคู่ที่เตะตอน 7:00 นแล้วก็จะไปเมสโกแล้วเป็นยังไงคู่ของพี่รีกับพี่โจอี้ที่ให้เสียงผัดไทยนะครับคู่โอ้โหก็ดูแล้วเกมอาจจะไม่ใช่บิ๊กแมตช์แต่ว่าเตะกันสนุกมากจอร์แดนเจอแอลจีเรียครับในการแข่งขันของกลุ่มเจเป็นไงที่ลาสนามเรวาสเตเดียมครับ
0: ก็นั่นแหละนะครับจอร์แดนยิงนำไปก่อน 1-0 นาที36แต่โดนบุกมากกว่านะครับตอนนั้นมูฮัมหมัดอบูทาฮาจ่ายบอลจากเขตโทษด้านซ้ายไปที่มูซาอัลทามารีเขายิงวืดนะครับแต่ว่าลูกวืดเนี่ยมันไปทางกว่าเข้าทางนิซาอัลรัชดานที่ตรงนั้นยิงเรียเสาไกลเข้าไปนะครับเลยเป็น 1-0 ครับทางนาทีที่69แอลจีเรียตีเสมอได้ลูกเตะมุมด้านขวาริยาดมาเรสเตะให้นามเบียเบนบูอาลีกองหน้าแอลจีเรียมงผ่านนักเตะจอร์แดน3คนไปด้านซ้ายของประตูเลยเป็น 1-1 นะครับแล้วเตะมุมนี่แหละนะครับแอลจีเรียได้เตะมุมทางขวาอานิสมูซาเพราะว่ามาเรสออกไปแล้วตอนนั้นนะครับเตะเข้ามาจากลูกหม่งแย่งกันทีมต่อ2คนครับอามีนกุยรีกองหน้าแอลจีเรียอ้อมนักเตะจอร์แดนมาเตะเข้าประตูนะครับก็เช็คลำหน้ากันอยู่ช่วงนึงเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเห็นว่าขาดนักเตะจอแดนนั้นไปทำให้มันไม่ล้ำหน้านะครับก็เลยเป็น 2-1 ของแอลจีเรียแล้วก็ชนะไปแอลจีเรียแน่นอนเล่นดีกว่าโอกาสยิง18-8เข้ากรอบ8-4แต่มุมเป็น10ครั้งเลยนะครับในเกมนี้ครับ
1: ก็เช็คเวียเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนล้ำนะแต่ไม่ล้ำ
2: ใช่
1: งงไหมเพราะว่านักเตะคนสุดท้ายหรือว่านักเตะคนที่2นะครับนักเตะเกมรับคนที่2นะครับคือไปยืนมันยืนสูงกว่านะครับผู้เล่นของแอลจีเรียคือกูรี่นี่นะฮะก็ที่ดูจากภาพช้าเหมือนจะล้ำนะกระบวนเช็คจาก VR นะฮะ
2: ไม่ล้ำ
1: ไม่ล้ำนะ
2: ใช่ไม่ล้ำฮะ
1: เอ็มได้ดูเห็นไหม
2: ได้ดู
1: หรือว่าเอ็มไม่ต่อฮา
2: ได้ดูคนภาพด้วย
1: พี่โจอี้กับฮาพี่บีรังสี
2: ผมชอบมากเลยพี่บีมาซ่าอย่างเดียวนะฮะมาซ่าม
1: าซ
2: ่าฮะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับนักเตะคนนี้โอ้โหสุดยอดครับพี่
1: อ๋อ
2: ใช่ฮะผมชอบพี่บี
1: ซ่าเนี่ยใช่เพลง
2: ไม่ใช่ไม่ใช่นักเตะที่โอ้โหตลอดเลย
1: อ้าวนี่คือแมตช์ที่2นะนะครับเดี๋ยววันนี้จะครบแล้วเตะกันครบนะเดี๋ยวกล
2: ุ่
1: ม K แล้วก็กลุ่ม L นะครับเอ้าเอ็มโปรแกรมเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นไงตั้งแต่กี่โมงเป็นยังไงส่งให้เดวาเทียบเลยนะเอ็ม
2: ใช่ครับ
1: ต้องจบแล้วเอ็ม
2: ครับขอญาตนะครับวันนี้นะฮะ
1: คู่แรกเป็นยังไงคู่แรกเป็นยังไงวันนี้เที่ยงคืน
2: โปรตุเกสนะฮะเจออุซเบกิสถานนะฮะเวลาเที่ยงคืน
1: โปรตุเกสที่เป็นทีมเต็งทีมหนึ่งแต่ว่าต่อบอลก็เล่นกันแบบ
2: มันสุดยอดเลยใช่ฮะแล้วก็คู่มหาชนฮะตีสามครับพี่เจ๋งอังกฤษพบกาน่า
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: นะมหาชนเลยครับผมแล้วก็หกโมงเช้าครับผมปานามาพบโคเอเชีย
1: อ๋อไม่อยากไปสีฟันเนี่ยสีปานามานะ
2: ใช่ฮะแต่แล้วเวลา9โมงนะฮะโคลอมเบียพบดีอาร์คองโก
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ใช่ฮะดีอาร์คองโกโหด
1: เจอโคลอมเบียที่เกมได้ก็ชนะมาด้วย
2: ใช่ครับ
1: เวลาประมาณนี้ในการครับก็ทีนี้เดี๋ยวจะให้เสียงภาษาไทยโดยพี่ปู่สมชายแล้วก็คุณพยองเดชนะ9 นาฬิกาคุณนี่ครับคู่เมื่อกี้ได้ไหมครับ
2: ห้าไหม
1: เอ
2: า
1: ผม
2: คุณเมื่อกี้มาหากว่า
1: หากว
2: ่
1: า
2: น่าจริงครับผมชอบพี่บีแล้วกับพี่นี่นะครับผมชอบจริง
1: อ๋อเหรอ
2: แน่นอน
1: นี่ก็ติดตามได้ในช่วงของเนตนาไลฟ์บอลโลเดียวข
2: ่
1: าวสารที่ค่อยว่ากันนะครับช่วงนี้มีอะไรที่น่าสนใจไหมเอ็ม
2: มีอะไรนะฮะ
1: มีอะไร
2: พี่เจ๋งคือเมื่อวานเนี่ยคืออ
1: ๋อขอสมาคมกีฬาฟุตบอล
2: ใช่ครับฟุตบอล
1: แล้วก็แถลง
2: ใช่
1: กีฬาสั้น
2: ไม่ใช่ฮะ
1: พี่เจ๋งดู
2: ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เป็นฟุตบอลคิงคัพครับพี
1: ่พี่เจ๋งดูลิขสิทธิ์ด้วย
2: ชายลิขสิทธิ์ด้วยคิงคัพนี่พี่เจ๋งดูตั้งนานอยู่เท่าไหร่พี่พอจำได้ไหม
1: โอ
2: ้นานมากเลยเนอะ
1: ตั้งแต่เด็กอะ
2: ใช่ฮะ
1: หลาย30ปีได้มั้ง
2: ประมาณนี้ใช่ครับพี่ก็เมื่อวานนะฮะมี
1: จากที่ไหนยังไงบ
2: ้
1: าง
2: ใช่ครับผมก็มี4จังหวัดนะครับพี่ที่เข้ามาเสนอเป็นตัวแทนจัดฟุตบอลพระราชทานคิงคัพนะฮะก็มีจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมก็สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดที่2คือขอนแก่นนะครับสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครับพี
1: ่
2: แล้วก็จังหวัดที่3เป็นพระนครศรีอยุธยานะฮะ จังหวัดที่4จังหวัดสุดท้ายนะเป็นจังหวัดระยองนะครับสนามกีฬากลางจังหวัดระยองและ PTT ระยองสเตเดียม
1: ครับ
2: สนามนี้สวยมากนะพี่ PTT ระยองเนี่ยใช่ฮะประมาณนี้ครับพี่

0: ก็ทั้งหมดทั้งปวงนะฮะโดยปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนะพี่อยู
1: ่เลือกยังไงยังเลือกอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่อยู่เลือกระหว่างการตรวจสอบความพร้อมนะฮะในการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันแต่ละจังหวัดตามข้อกำหนดก่อนประกาศผมให้ทราบภายในงาน FA Thailand Award ปี2025-26นะครับพี่ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้นะเวลา 5:00 นต้นไปณโรงแรม The Grand Flowingถนน
1: สี
0: กันโฟวิงนะฮะถนนศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครนะพี
1: ่
0: โดยคณะกรรมการเนี่ยนะฮะจะได้รับการพิจารณาอย่างดีที่สุดทั้งในมิติของฟุตบอลคุณภาพการแข่งขันมิติทางเศรษฐกิจมิติส่งเสริมการท่องเที่ยวและมิติของกระแสฟุตบอลของเรา
1: ครับ
0: ใช่ครับพี่ประมาณนี้
1: โอมาน
0: บ
1: าเรนทาจิคิสถานนะที่จะมาครับก็
0: จัง
1: หวัดเสนอตัวอยู่ใช่ไหม
0: ใช่พี
1: ่ศรีสะเกษขอนแก่นนครศรีอยุธยาและจังหวัด
0: ระยองใช่พี่
1: ศรีสะเกษเคยจัดกันได้นะครับก็
0: ต้องจริง
1: ไทยอันดับ94นะโอมานอันดับ79บาเรนอันดับ92และทาจิคิสถานอันดับที่101ครับจำได้จอแดนเคยมาเตะทีมที่บ้านเรานะ
0: ใช่พี่
1: จำได้ไหม
0: จำได้ฮะ
1: จอแดนเนี่ยไปบอลโลกเลยนะ
0: ใช่
1: แสดงว่าทีมไหนมาเตะที่บ้านเราเนี่ยจะได้ไปบอลโลก
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวแล้วเราเมื่อไหร่ล่ะ
0: โอ้ยไม่นานพี่ยุคนี้แหละพี
1: ่
0: ยุคนี้แหละฮะ
1: ยุคนี้นะ
0: ใช่ครับพี่เรารุ่นใช่ครับพี
1: ่เรารุ่นนะ
0: ใช่ครับพ
1: ี่วันนี้ก็แถลงเรื่องของอันนั้นด้วยไม่ใช่เหรอแถลงเรื่องของไอ้สมาคมกีฬาฟุตบอลกับทางนี่สินกับสยามสปอร์ตนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่พี
1: ่ซึ่งสยามสปอร์ตแล้วก็มีให้การช่วยเหลือทางสมาคมมาเนาะ
0: ใน
1: เร
0: ื่อง
1: ของหนี้สินอะไรก็ว่ากันไปอะไรก็แล้วก็จะให้สมาคมเนี่ยไปเคลียร์กับทางทูชัน
0: ทูชัน
1: คือประโยชน์ใช่ไหมล่ะก็จะให้เหมือนทูชันเนี่ยถ่ายทอดสดฟุตบอลของทีมชาติไทยในแต่ละชุดเลยนะครับก็ทูชันก็รับถ่ายทอดสดไปเนาะ
0: ใช่ฮะลิขสิทธิ
1: ์ลิขสิทธิ์เนาะ
0: ถูกต้องพี่เด้ง
1: ใช่ก็เป็นหนี้สินที่เขายังค้างคาอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ใช่ครับประมาณนี้นะฮะ
1: ข่าวเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป
0: ็
1: นอะไรโอ
0: ้
1: โหครับผมนี่สินในกอก360ล้านบาทเลยนะดอกเบี้ย214ล้านบาทครับ
0: ใช่ครับพี
1: ่มาดามแป้งเข้ามาทำงาน2ปี4เดือนเครียดเลย
0: เครียดหนักเลย
1: อันนี้แต่ยุคของมิกออนนะ
0: ใช่ครับพี่สม
1: ร
0: สพุ่มพันม่วง
1: ใช่พุ่มพันม่วงไง
0: ใช่
1: มิกออนเนี่ยที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: ประมาณนี
1: ้ครับผม
0: ใช่เรามาเข้าฝั่งกันไหมพี่เป็นกีฬากอล์ฟดีกว่าไหมพี่เจ๋ง
1: กอล์ฟเป็นไงบ้างนี่นะมากอล์ฟเดี๋ยว
0: ใช่ฮะ
1: สัปดาห์นี้จะมีกอล์ฟเมเจอร์ใช่ไหม
0: ถูกต้องพี่
1: แล้วกอล์ฟหญิงไทยไป10คนด้วยกัน
0: ใช่
1: แล้วคุณก็สายกอล์ฟเนี่ย
0: สายกอล์ฟใช่
1: เป็นไงเป็นไง
0: ก็พูดถึงกอล์ฟก็อยู่ในสายเลือดโอเคครับพี
1: ่ครับ
0: ใช่ฮะ
1: จะมีการแข่งขันในรายการวีเมนพีเจแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมินนิโซตาประเทศอเมริกาครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดฉากในวันพฤหัสบดีนี้25-28มิถุนายนนะครับก็รายการนี้เป็นหนึ่งใน5รายการนะก็ไม่ใช่จะมี5รายการของผู้หญิง
0: ครับผม
1: นะครับก็ชิงเงินกันสูงถึง13ล้านเหรียญนะ
2: ใช่ครับผู้ชนะจะได้ประมาณ 1.9
1: ล
2: ้
1: าน
2: ล
1: ้
2: าน
1: ประมาณได้มากสุดในประวัติศาสตร์ของนักกอล์ฟหญิงเลยอ่ะ
0: ใช่ครับพี
1: ่ก็มีนักกอล์ฟไทย10คนด้วยกัน
0: ใช่อาทิเช่นอะไรครับนกเปม
1: อุ้ยส่งให้บาดเจ็บเลยอ่ะอุ้ยคุณส่งให้เขาอ่ะเฮ้ยเอ็มส่งให้พี่สิ
0: ไม่เอาต้องจัดรายการร่วมกันเลยฮะ
1: อ๋อมีจีโน่อาร์ตินิโกในการมีแพตตี้ปาปากอนทวนธนกิจนะครับเมื่อช่วงเช้าก็มีกอล์ฟคลิปใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ที่โปรเจกับป๋าก็ที่ครอบอยู่เรื่องของอัตราต่อรองนะมีเอเลียจุธานุการนะครับปาจิเลียนนฤติการโปรปราวครับเชตตีวรรณแสนโปรเปียโนนะอภิชญายุบลนะครับจัสมินธิดาภาสุตระโปแหวนพลเพชรล้ำมริยาจุธานุการและก็โปฮัทฮะสุชิจาวิทิชัยธรรมครับ156คนครับมีทั้งกอล์ฟไทย10คนสโลปเพย์72หลุมใช่ไหม
0: ใช่
1: 72หลุมก็กี่วันอ่ะเอ็ม
0: 72 4วัน
1: 4วัน
0: 4วัน
1: ครับตั
0: ด
1: ตัว
0: รู้ครับผมรู
1: ้หลังผ่านไป76หลุมกี่วัน2วัน
0: 2วัน
1: 2วันนะโอเคก็จะคัดเอานักกอล์ฟ70อันดับแรกนะ
0: ครับเด
1: ี๋ยวเท่ากันนะฮะเหลืออันดับ70ร่วมนะครับเข้าสู่สองรอบสุดท้ายต่อไป
2: ก็รายการที่ว่านะครับสนามแฮสเซอร์ไทยนะที่จะจัดขึ้นนะครับจัด PJ Championship ไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ปี2019ฮันนากรีนชนะวันนั้นฮันนากรีนยังอยู่ในวงการ
1: ก็เต็งหนึ่งแน่นอนฮะโอ้โหเต็งหนึ่งก็เป็นดิลคอร์ด้าเหมือนเดิม
0: ใช่ดิลคอร์ด้าตีแม่นมากตีนิ่งมาก
1: โอ้เขาบอกว่า
0: สมาธิดีมากต้องบอกจริงครับ
1: เป็นไงในฐานะที่คุณตีกอล์ฟเป็น
0: ไงสมาธิดีมากแต่ก็ยังลุ้นโปรจีโน่อยู่ดี
1: จีโน่จะเป็นไงนะ
0: ผมว่าได้นะผมว่าได้พี่เจ๋งนะน้องเปรมได้แน่นอนประสบการณ์จีโน่อาจจะเหนือกว่าด้วย
1: เอาเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: สถานต่อรอบเหมือนเต็งหนึ่งจะเป็นนิลคอร์ด้า
0: ใช่ครับนิลคอร์ด้าคือมาแรงอยู่แล้ว
1: มาแรง
0: กอล์ฟอะไรนี้ใช่แต่ก็ต้องจีเชียร์นักกอล์ฟไทยเราเดี๋ยวครับพี่
1: ใช่
0: ไหมฮะ

0: นี้ก็จะมีงานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีนี้นะฮะใน
1: ครับ
0: ใช่ครับผมประมาณนี้ครับพี่
1: แค่นี้
0: ใช่ฮะ
1: มีรายละเอียดไหมครับ
0: ก็
1: ดิวเดลไง
0: ดิวเดลใช่ครับท็อปควีน
1: เอเขาเชิญไปทำข่าวอยู
0: ่ใช่ฮะ
1: ของ
0: พี่กันพี่กันใช่ครับพี่กันสิงห์ครับคุณกันแล้วพี่เค้ก
1: พี่เค้ก
0: ใช่ครับพี่เค้กฮะก
1: ็ต่อไปเดี๋ยวไหม
0: นะวันพฤหัส
1: นะ
0: ใช่ครับต่อไปฮะวันพฤหัสที่25นะครับพี่แถลงข่าวที่ห้องสายชมพูสนามกอล์ฟโพธาไลนะฮะประมาณนี้ใช่ครับพี่
1: โพธาไลก็ตรงไหนเขาตีที่ไหน
0: เขาตีที่เดียวเดียวใช่
1: ครับเดียวอยู่ปทุมเขาแถลงอยู่โพธาไล
0: ใช่ครับพี่แถลงโพธาไล
1: ทางด่วน
0: ถูกต้องครับพี่ใช่ครับเป็นกอล์ฟรายการควีนครับฮะ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่รายการ
0: ใหญ่แล้ว
1: ชิงรางวัล
0: สูงอยู่เหมือนกันใช่ไปเจ๋งน้องเปร
1: ม
0: ใ
1: ช่ก็
0: ประมาณนี
1: ้มีกอล์ฟอะไรไหมมีอะไรน่าสนใจไหมคุณมีอะไรอีกไหมในฐานะที่คุณก็สอนกอล์ฟสอนกอล์ฟเขาด้วยอ่ะคุณ
0: ครับพี
1: ่มีไหม
0: เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะฮะ
1: ก็แต่ว่าไอรายการนี้2ตีกันที่2ถึง5กรกฎาคมนะ
0: ใช่พี
1: ่ชมฟรีติดขอบสนามนะครับ
0: ครับ
1: มียิงสดด้วยนะทางออนไลน์และทีวีครับ4ถึง5กรกฎาคมนะในรายการQueen Cup ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2ไทยสปอร์ตครับชิงท็อปประธานในการมีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันถึง144คนด้วยกันนะครับ
0: นะครับ
1: ยินดีกับน้องนุ๊กนิกด้วย
0: นุ๊กนิกโอเคน้องนุ๊กนิก
1: นัทนิชาใจแสนครับเบอร์เซตน่ารักนะฮะ
0: ใช่
1: ของทีมรวมหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ล่าสุดได้เดี๋ยวไปค้ามือก็ไม่ใช่แล้วไปเรียกว่าไปขุดทอดีกว่า
0: ใช่คุณทอ
1: ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลนะครับหรือว่า MLV ของอเมริกาครับหลังจากที่ทีมแกรนด์ราปิดไรครับทีมดังจากรัฐมิชิแกนของอเมริกาครับประกาศสัญญาคว้าตัวมือเซตหญิงทีมชาติไทยนะครับไปร่วมทีมในฤดูกาล2027ครับนี่เจ้าตัวก็เคยเดินทางไปเล่นกับสโมสร PFU Blue Cat ในลีกของญี่ปุ่นมาแล้วนะเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025ครับและอยู่กับฮัลโลดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC นะครับในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเล็ก2นะครับแล้วก็ได้รองแชมป์เนี่ยใช่ไหมรวมทั้งหมดสัญญาระยะสั้นกับทีมสุพรีมทิพยะชลบุรียีเทคเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็ยินดีกับเราด้วยนะสุดยอด
0: ครับ
1: ก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเล่นอยู่ในศึก MLV รุ่นการใหม่ของอเมริกาครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ไปเนาะเห็นว่าเจ้าตัวก็ทักทายดีใช่ไหมมีคลิปมีอะไรทักทายไปยังแฟนของต้นสกัดใหม่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: จ
0: ริง
1: นะครับก็บอกว่าอดใจไม่รอไม่ไหวแล้วนะที่จะได้มาร่วมทีมนะครับและจะมีรุ่นการที่ยอดเยี่ยมด้วยกันนะครับแล้ว see you soon นะครับเจอกันเร็วๆนี้แกรนด์ราปิดเป็นยังไงสุดยอดนะ
0: สุดยอด
1: น้องนี่ไงไอ้มือเซ็ตของเราก็ไปนะ
0: ใช
1: ่ชมพู่ไง
0: ชมพู่พอพันเกิดปราดอืมถูกต้อง
1: ไป
0: เกิดปราดนะ
1: เล่นในลีกอาชีพของอเมริกาเช่นกันนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: อ่ะเดี๋ยวเห็นไม่ข่าวมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมฮะมีข่าวอะไรข่าวไทยอะไรอีกไหมฮะ
2: เอลวาเลชัยหน่อยก็ดีคือที่เกิดขึ้นนะครับในศึก AVC Men's Volleyball Cup นะครับแข่งกันที่อัมดาบัดที่อินเดียนะครับโดยเมื่อวานนี้ไทยชนะโอมานไป3-1เซตนะครับ17-25 25-15 25-18 25-20แน่นอนไทยชนะ2แพ้1นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้จะเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งเวลาเนี่ยก็คือทุ่มครึ่งนะครับก็ปีที่แล้วคู่นี้เจอกันก็ทางอินโดนีเซียนั้นเป็นฝ่ายเอาชนะทีมชาติไทยไปได้เดี๋ยวดูที่จะแข่งกันนะครับในรายการจะพูดง่ายเป็นรายการรองเอเชียนะครับสำหรับรายการนี้ก็ให้กำลังใจของไทยกันนะครับมีแบดมินตันนะครับก็ตามที่เห็นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงรายการ300แต้มนะครับก็จะไม่แต้มไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันจะเป็นกับ China Open US Open นะครับแน่นอนเป็นรายการในสัปดาห์นี้นะครับที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทที่ฟูลเลอร์ตันแคลิฟอร์เนียนะครับก็ทางไทยจะมีต้นคิดกับต้นรักแซ่เฮงนะครับที่จะไปแข่งก็มีในประเภทคู่ผสมนะครับที่จะแข่งด้วยกันนะครับที่เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็ช่วงนี้ก็คือตามไปก่อนเพราะว่าไม่ได้เป็นรายการที่นักแบดไทยส่วนใหญ่ไปกันแล้ว US Open แต้มก็ไม่ได้สูงนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับบอลไทยเก็บอีกข่าวนึงนะครับ
1: ก็อีกย้อนกลับไปนิดนึงกันเบนเมต้ารายการเบนเมต้าเนี่ยก็จะเริ่มคืนนี้เวลาตีหนึ่งนะเข้าเช้าของที่24นะครับรอบคัดเลือกส่วนรอบแรกจะเริ่มในเวลา6 โมงเช้านะ
2: ตามโปรแกรมเอาอีกที
1: ติดตามกันนะครับ
2: Okay,
1: ก็มีน้องตะวันก็ไปด้วยนี่ใช่ไหม
2: ประมาณนั้น
0: ใช่ครับ
1: คณะผมอ้าวเอ็มมีอะไรครับหรือว่ามันนั่งยิ้มเฉยแล้วไงเอ็ม
0: ก็บอกไปแล้วครับ
1: อ๋อบอกไปแล้ว
0: ใช่ฮะแต่ก็มี
1: ของเราเนี่ยเรื่องของสัมพันธ์ตะกร้อเป็นไงบ้างอ่ะเห็นว่าแจ้ง

0: กล่าวหานักกีฬาไทยนี่ใช
1: ่
0: ไห
1: ม
0: ท
1: ั้
0: งโค้ชทั้งผู้จัดการนะครับไม่ให้ร่วมกิจกรรมจนกว่าจะมีคำตัดสินโอ้โหเป็นไงเกมเจอมาเลย์เป็นไงวันนั้นเป็นไง
1: ต้องบอกเลยว่าโอ้โห
0: ผู้ตัดสินเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็สหพันธ์เชปัตตะก้อนานาชาตินะครับได้มีมตินะลงโทษแบนนักกีฬาของเรานะครับก็5เด็กดาวนะ2สตาฟโค้ชและ1ผู้จัดการทีมเชปัตตะก้อทีมชาติไทยจากกรณีที่จำได้ไหมอ่ะวอล์กเอาท์ไงในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายนะครับในการแข่งขันนะแต่ก็ชิงแชมป์โลกวอล์กครับที่กัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเอ็มจำได้ไหม
1: ได้ครับพ
0: ี่เอ็มจำไม่ได้ครับผม
1: จำได้พี่เจ๋ง
0: จำได้ไหม
1: เวลาวอล์กเอาท์ใช่ฮะ
0: โอ้โหผู้จัดการทีมของเราคุณอวยชัยศรีสวรรค์เขาโดนนะในกระดาษของเราเขาโดนวิชาญเต็มโคตรนะครับจากกริดถิ่นบางบนครับภูตะวันโสภาสิริพงษ์คำจันทร์สำรองและได้ลงสนามด้วยจิตพลศิริอาจนะครับสำรองที่ไม่ได้ลงเล่นก็เรียบร้อยฮะก็ลงโทษแบนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือว่าคำตัดสินออกมาครับโอ้ยังไงเนี่ยฮะโอ้บุญวายขายบัตรช่อนนะเนี่ยก็เอ้าว่านไปก็ต้องยอมก่อนนะค่อยประท้วงหรือว่ายื่นอุทธรณ์กันต่อไปเนาะนะครับก่อนที่การแข่งเอเชียนเกมจะเริ่มต้นขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นาโกย
1: ่าใช่ไอ้เด่นพี่เจ๋งไป
0: ยังไม่ได้ไปใช่ไหม
1: เอายังไปอ๋อ
0: ที่ไม่ได้ไป
1: อ๋อไปเนาะ
0: ที่ไม่ได้ไปที่นี่อยู่
1: อยู่นี่อ
0: ๋
1: อ
0: ไม่ได้ไปครับครับผม
1: คือยังไม่ได
0: ้
1: เอาวางแผนอ๋อครับ
0: เรียนที่ไปใช่ไหม
1: อ๋อโอ้ยสุดยอดเลย
0: สุดยอดนะวันนี้ครับย้ำบริการฟุตบอลอีกครั้งนึงนักแรมเห็นคู่ไหนบ้างเดี๋ยวก่อนจะลากันไปมีคู่ไหนบ้างเอ่ย
2: ครับบอลโลกนะครับ
0: แน่นอนนี้เทพูนะเป็นยังไง
2: ก็ตามกลุ่มนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับคู่นี้จากฮิวสตันนะครับดันในร่มนะก็เตะได้แหละอังกฤษเจอกับกาน่านะครับจากฟ็อกซ์บอโรนะครับตอน 3:00 นะครับแล้วก็ไป 6:00 นกันนะครับในคู่ที่จะเตะกันปานามาโครเอเชียคู่นี้จะมาจากโทรอนโตนะครับแล้วก็จากแคนาดาลงไปเม็กซิโกครับคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นคู่สาย 9:00 นนะครับโคลอมเบียเจอกับเดียร์คองโกจากซาโปพานครับ
1: ครับผมแล้วก็มีพีเด็กเตอร์นะฮะวิเคราะห์ก่อนเกมบอลโลกนะฮะ
0: ฝ่ายด้วยเป็นไง
1: ใช่ครับคู่ระหว่างอังกฤษกับกาน่าฮะวิเคราะห์โดยคุณแป๊กพูนพันธ์
0: พูนพัฒน์
1: พูนพัฒน์ใจมีอารี
0: เขาชื่อพูนพัฒน์ไม่เป็นชื่อเขาซะแล้ว
1: ครับใช่ฮะ
0: ห้าก็ห้าแล้วคุณ
1: ฝากพีเด็กเตอร์ด้วยฮะวิเคราะห์จอ
0: ร์
1: ลุกก่อนเกม
0: คือพีเด็กเตอร์คือวิเคราะห์ก่อนเกมเขาจะให้ดาวบรรดานักจัดนัก
1: ชาย
0: แล้วก็ดีเจของเรานะครับมาวิเคราะห์ก่อนเกมติดตามได้ทางไหน
1: ทางช่องทางออนไลน์นะ Facebook FM 99 Active Radio ครับผมมาฟัง
0: ก็คุณคุณไม่ชอบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดนะ
1: ทั้งทัวร์นาเมนต์เลยฮะ
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามได้วันนี้เราจะสัญญานะครับฟุตบอลตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ว่าเราในใจไลฟ์บอลโลกของเราจะเข้ารายการตั้งแต่เวลา 5:00
1: นใช่พี่เ
0: ด่นครับก็ต่อจากนี้เลยนะเอาวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: นนี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มแชร์ขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่นพบมีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนเตรียมเรียกสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.แถลงผลปฏิบัติการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพร้อมมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบุว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายแอบอ้างว่าสามารถใช้ความสัมพันธ์ภายในช่วยเหลือผู้สมัครสอบให้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นได้โดยเรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและสูงถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงการสอบที่ถูกกล่าวถึงเป็นการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครรวม87ตำแหน่งจำนวน 6,669 อัตราและจัดสอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วประมาณ 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการข้าราชการและผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.เปิดเผยว่ารูปแบบการกระทำความผิดเชื่อว่าไม่ได้เป็นการลบหรือฝนคำตอบใหม่บนกระดาษคำตอบโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโดยมีการคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปทางนี้ปปช.เชื่อว่าขบวนการไต่สวนจะใช้เวลาไม่นานและการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงประชาชนที่มีการจ่ายเงินทุจริตการสอบทั้งหมดหลายพันคนด้วยวุฒิสภาเห็นชอบ140เสียงให้จักรพงษ์นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านสว.พันใหม่ข้องใจองค์ความรู้ไม่ตรงสาขาการประชุมวุฒิสภาที่มีนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนายจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและประพฤติทางจริยธรรมที่มีพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอรายงานต่อที่ประชุมให้พิจารณาก่อนการลงมติผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมลับสภ.สว.กลุ่มพันใหม่ได้ลุกอภิปรายเพื่อคัดค้านการลงมติดังกล่าวและเห็นว่าควรชะลอการลงมติออกไปเพราะมีประเด็นที่ต้องการให้เกิดการตรวจสอบและคำชี้แจงให้ชัดเจนโดยเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อว่าตรงกับสาขาที่เปิดรับสมัครหรือไม่จากนั้นได้เข้าสู่การประชุมลับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภาได้ใช้เวลาประชุมลับเพียง27นาทีก่อนจะกลับมาเปิดประชุมและใช้การลงมติด้วยเครื่องออกเสียงลงคะแนนที่เป็นการลงคะแนนลับโดยมติที่ประชุมเห็นชอบ140เสียงไม่เห็นด้วย17เสียงและงดออกเสียง22เสียงถือว่านายจักรพงษ์ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพันทินจี้กกต. DSI เร่งขยายผลคดีหัวสว.ถึงผู้สั่งการตัวจริงชี้8ผู้ต้องหาล็อตแรกแค่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายนายพันทินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนแถลงถึงการติดตามการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีหัวสว.ว่าการแถลงครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสว.ซึ่งสังคมตั้งข้อสงสัยต่อเนื่องว่าอาจมีการจัดวางกระบวนการอยู่เบื้องหลังเนื่องจากคดีพิเศษมีผู้ต้องหา8รายที่ปรากฏในเอกสารที่อัยการส่งกลับมายัง DSI เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายและยังมีบุคคลในระดับผู้สั่งการหรือหัวระบบที่ยังไม่ถูกเปิดเผยชื่อการออกมาเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่ควรให้คดีสิ้นสุดเพียงการดำเนินคดีกับบุคคลบางส่วน ทางนี้ในวันที่25มิถุนายนอนุกรรมาธิการของกกต.ได้ศึกษาการได้มาซึ่งสว.จะเชิญพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ DSI เข้าชี้แจงอีกครั้งเพื่อให้ตอบข้อสงสัยว่ามีเครือข่ายใดเข้าไปแทรกแซงครอบงำหรือจัดวางกระบวนการเลือกสว.ทั้งระบบหรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับฮูเลียนอัลวาเรสตัดสินใจขอย้ายออกจากแอตเลติโกมาดริดแล้วหลังจบเกมที่อาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0ในศึกฟุตบอลโลกฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าของทีมฟ้าขาวก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึงอนาคตการค้าแข่งของตัวเองโดยใจความสำคัญก็คืออัลวาเรสตัดสินใจแล้วว่าจะขอย้ายออกจากทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ในอาชีพแน่นอนว่าประโยคนี้ทำให้บาร์เซโลนาหูพึ่งเลยทีเดียวเพราะพวกเขาคือทีมที่ให้ความสนใจสำหรับก่อนหน้านี้บาร์เซโลนาตกเป็นข่าวว่าสนใจอยากดึงหัวหอกชาวเจนตายมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามแอตเลติโกมาดริดก็ปฏิเสธข้อเสนอจากบาร์ซ่าและยืนยันว่าไม่ขายแข้งรายนี้อย่างแน่นอนเชอร์มี่โดกูได้รับกำลังใจอย่างลดหลามหลังโดนสื่อวิจารณ์ว่าขอลาทีมเบลเยียมในช่วงบอลโลก

0: พื่อไปดูแลภรรยาที่กำลังจะคลอดลูกสำหรับตัวกูที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เบลเยียมเสมออิหร่าน0-0เพราะมีอาการป่วยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเขาจะขอทำเรื่องออกจากแคมป์ทีมชาติเพื่อไปดูแลภรรยาที่กำลังจะให้กำเนิดลูกของพวกเขาซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปลงฟาดแข้งในศึกฟุตบอลโลก2026ทางนี้ภรรยาของโดกูมีกำหนดคลอดลูกในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมซึ่งหมายความว่าหากเบลเยียมฟาดานไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายปีกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะไม่ได้ลงช่วยชาติในเกมนั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทนนะฮะก
2: ็
1: จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับเฮียนัทครับผม
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะเมื่อกี้น้องปิ่นบอกว่าทุกคนเข้ารายการได้แล้ว
2: ครับผม
1: บอกน้องปิ่นว่าพี่ไปรอต้องมาแล้วจะหลุดเลยครับนะโอเคนะฮะอ่ะมาคุยกันเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะแต่ก่อนนะฮะที่เราจะไปเรื่องรถยนต์ครับเพียรนัทเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเหมือนก่อนนะฮะกิจกรรมของทางคลื่น FM 99นั่นเองนะครับอ่ะบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะฮะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Superfan ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนไม่ยากครับก็คือเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Superfan Package นะฮะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็คเกจเริ่มต้นที่Mcot Superfan Starter ไปจนถึง Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะฮะที่มีคะแนนสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับนะก็อย่าลืมนะไปร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกันกับทางคลื่นเรานะครับผม
2: ครับต้องรีบโหวตนะเดี๋ยวบอลโลกจบซะก่อน
1: เออนะบอลโลกกี่เดือนเนี่ย
2: โอ้ไม่มี
1: วันนี้วันที่อะไร
2: วันนี้วันที่
1: เดือนเลยนะ
2: 23
1: สิ้นเดือนหน้าเลยนะก็ปลายเดือนหน้าเลย20กรกฎาคมนะกว่าจะหมดโอ้โหเป็นบอลโลกที่แบบลาก
2: ยาวนาน
1: จริงนะฮะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าบอลโลกปีนี้มันเหมือนกับว่าเขาเรียกทีมที่ดูแบบไม่ได้แบบเก่งมากก็ไม่ได้แบบ

0: แค่มาตรฐานแย่นึกออกปะ
1: แต่เมสซี่ยิงสองกุ้งแล้วนะเมื่อคืนอ่ะ
0: เออใช่โอ้โหเมสซี่นี่เขานี่ถ้าไม่มีเมสซี่นี่อาร์เจนตินาไม่น่ายิงได้สักคนเลยเนี่ย
1: วันก่อนอ่านเพจชื่อ Data 11เขาบอกว่าสิ่งที่มาร์ติเนสใช้ก็คือระบบที่ชื่อว่าเมสซี่เซนทริก
0: เ
1: ออเป็นระบบที่ทุกคนน่ะส่งชายไปหนุนลูกพี่แต่คือสิ่งที่มันเป็นทีเด็ดคืออะไรวะมันคือการที่เมสซี่ยิงได้ไง
0: คือต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนน่ะเหมือนกับเมสซี่เขาจะยังไม่ได้อยู่หน้าสุดใช่ป่ะทุกคนมาให้เมสซี่ปุ๊บไอ้นี่เฮ้ยหูเมสซี่มันได้บอลเว้ยวิ่งเข้ามาจะลุมสกรรมปรากฏเมสซี่ไปจ่ายให้คนอื่นต่อแล้วเมสซี่ก็วิ่งหาช่องในตอนนี้หลุดแล้วไงตอนนี้ทุกคนมันก็หลุดโฟกัสกับเมสซี่ไปแล้วไงมาซี่ก็เลยยิงได้ไงเห็นป่ะโอ้โหไงเขาเรียกว่าหลอกว่าเฮ้ยได้บอลตรงนี้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพอได้บอลเสร็จปุ๊
2: บ
0: ตีเนียนไงเอ้ยให้คนอื่นมาหาเราก่อนแล้วก็จ่ายไปทางอื่นอีกแล้วทางอื่นก็ตบกลับมาให้เมสซี่ไปไงไม่มีเมสซี่นี่อาร์เจนตินาเนี่ยไม่เข้ารอบเนี่ย
2: หงอยมีหงอย
0: โอ้เขาเป็นเทพเจ้าจริงๆนะต้องบอกเลยนะโอ้สุดๆเลยอะนี่คนเดียวนี่5ประตูแล้วนะตอนนี้เป็นสถิติสูงสุดของฟุตบอลโลกนะยิงเยอะสุดแล้วนะฮะ
2: เลเนลเมสซี่ถ้าลูกเดียวจะเท่ากับโคเซ่ไง
0: เลยแล้ว
2: 2ลูกก็แซงไปเลย2ก็2ลูกก็คือ
0: ใช่ใช่ลูกเดียวก็เข้ากันแต่คนที่น่ากลัวนะที่อาจจะทำสถิติในการแซงเขาได้นะเอ็มปาเป้ให้นะเอ้ยนี่ก็14แล้วนะก็ถือตามมาติดๆเลยนะเอ็มปาเป้วันนี้ก็ล่อไป2เหมือนกันนะเขาไม่ยอมกันเลยนะต้องบอกเลยนะโหสุดๆจริงๆนะอ่ะแต่ก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันยังเหลืออีกต้องถ้าอาเจนเข้ารอบแน่ๆแล้วฝรั่งเศสเข้ารอบแล้วคือตอนเนี้ยก็ไปสู่รอบต่อไปแล้วว่าจะได้ยาวถึงรอบชิงเลยหรือเปล่า
2: เดี๋ยวไปตามมาใหม่ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูกันนะฮะกับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะผมเชื่อว่าเมสซี่เนี่ยอาจจะมีคนเชียร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะผิดแก่คริสเตียโนโรนัลโดเรานะฮะ
2: มีบ้างมีบ้าง
0: อันนี้รอไป5ลูกแล้วไอ้นั่นยังไม่ได้สักลูกเลยตอนนี
2: ้รอแป๊บอาจจะเครื่องติดช้า
0: อ๋อเดี๋ยวพอติดแล้วยาหยุดไม่อยู่ว่างั้นเถอะ
2: เดี๋ยว
0: 6 7ลูกไปเลย
2: ไม่ได้ไงเดี๋ยว FC นั่นมาใส่เราเอา
0: เฮ้ยแต่เมสซี่กับโรนัลโดเขาแบบเดียวกันเลยนะ
2: อ
0: ่ะทุกคนก็จ่ายให้ยัดให้โรนัลโดอย่างเดียวเลยนะ
2: แต่ทางนี้ไม่ได้
0: แต่มันยัดคนละแบบไงครับคือเมสซี่เนี่ยจริงๆเขาได้บอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะได้บอลช่วงแบบยังไม่คือก่อนเข้าเขตหัวกะโหลกอ่ะนึกออกป่ะแต่โรนัลโดเขาจะอยู่ในกรอบนั่นไงมันคนละเขาแหละ
2: คนละตำแหน่งกัน
0: ใช่สังเกตไหมเมสซี่เนี่ยได้เนี่ยเขาจะแบบมาจากเพื่อนอีกทีนึงอ่ะก็คือเหมือนกับเขาหลุดตำแหน่งได้อ่ะเขาสามารถที่จะหลอกล่อจนเขาสามารถที่จะมีที่ว่างได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างนะฮะก็ส่งเข้ามานะใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกันนะฮะเรื่องรถยนต์ก็ได้เรื่องฟุตบอลก็ได้เรื่องอะไรก็ได้นะฮะยินดีทุกเรื่องนะฮะวันนี้นะฮะก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการดูแลรถนะครับผม
1: ก่อนจะไปดูแลรถผมงงเว้ยท่านพิพัฒน์ราชกิจประการถามเอกนัทตอบค่าไฟทางแฝงเก็บจากบินประชาชนว่ะ
0: อ๋อใช่ที่เป็นข่าวดังไงคือเราโดนเก็บค่าไอ้ไฟเบี้ยบ้ายอะไรไอ้ไฟถนนน่ะเนี่ยเราโดนเก็บอยู่นะทุกวันเนี่ย
1: เออ
0: มันอยู่ในบินค่าใช้จ่ายของเรานะ
1: เฮ้ยเออทำไปเล่นไหมนะ
0: เออเนี่ยเรื่องนี้มาจากคุณสรยุทธ์ไงแกว่าโอ้โหมาได้ยังไงวะเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เพิ่งแบบตื่นตัวมันนึกออกตื่นตัว
1: อืม
0: คือทุกคนก็อุทานเป็นเขาเรียกอะไรสักอย่างแหละ
2: ออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคือเขาบอกตอนนี้ไฟที่เราวิ่งบนถนนแล้วมันสว่างอยู่ตอนนี
0: ้ครับ
2: รวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการและค่า FT ว่ะ
0: ถูกต้องใช่จริงๆแสดงว่ามันยังจะมีนะมันน่าจะมีมานานแล้วนะ
2: เฮ้ยอันนี้คุณก็กินนิ่มลงมาตลอดเลยสิวะ
0: ก็คือไม่มีใครรู้อ่ะพูดง่ายๆเอางี้ดีกว่านะ
2: เออใช่ไหมเขาบอกว่ากรณีมีการนำค่าไฟทางสาธารณะคำนวณไว้ในบินค่าไฟเนี่ยนะซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเขาบอกว่าเรื่องนี้รายละเอียดต้องไปถามกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟภูมิภาคกรมทางหลวงไม่ได้เก็บนะที่ผ่านมาเป็นกระทรวงคมนาคมมีนโยบายอย่างเช่นเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED อุปกรณ์ส่องสว่างช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน

0: ไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: อืม
0: ตอนนี้ไม่มีใครรับ
1: มันไม่รับได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างมันก็มีเอกสารออกมาอยู่แล้วใช่ป่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ปลัดกระทรวงคมนาคมฮะคุณชยทันบอกว่าเฮ้ยที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยค่าไฟทางถนนเนี่ยที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟคือทุกคนเนี่ยที่วันนี้ที่คุณฟังอยู่ถ้าคุณจ่ายค่าไฟคุณจ่ายค่าไฟถนนด้วยนะเว้ย
1: ถูกต้องใช่
0: บอกว่า
1: ใช
0: ่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดมันถูกคำนวณไปแล้ว
1: อ
0: ยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอ๋อทุกวันนี้ที่จ่ายค่าไฟเนี่ยเราจ่ายให้กับถนนทั่วประเทศด้วยว่ะ
1: ถูกต้องครับผม
0: สุดยอดเลยว่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาลึกๆเลย
1: คือน่าจะมีประเทศนี้ประเทศเดียวแหละประเทศอื่นเขาไม่นะเขาบอกเขาไม่นะคือไม่ใช่อื่นภาครัฐจะเป็นคนที่ต้องเป็นคนซัพพอร์ตนะเรื่องนี
0: ้
1: ก็เอางี้ดีกว่าครับก็การซ่อมแซมถนนหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะมาจากไอ้ค่าปรับเรานี่แหละมั้ง
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณเองก็ต้องไปตั้งคำถามแล้วว่าว่ะทำไมบนเดือนค่าไฟมันแพงวะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่อย่างน้อยที่สุดน่ะถ้าให้มองในอีกมุมหนึ่งคือไม่เป็นไรเว้ยไอ้ที่มันสว่างทุกวันนี้ก็ตังเรานี่แหละ
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์เรียกร้องได้ทุกอย่างนะ
0: เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะก็ฟังบ้างเวลาคนเขาด่าหรือเขาพูดอะไรอ่ะก็ฟังเขาสักนิดนึงเออเขามีเหตุผลอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆว่าเราเนี่ยต้องบอกว่ามันอะไรเอฟเฟกต์มันไม่ค่อยไปถึงกับไอ้ตัวใหญ่ๆบอกว่าม
0: ันไม่ค่อยโดนเดี๋ยวเขาขึ้นอีกนะถ้าเราไปบ่นเดี๋ยวเขาขึ้นอีกนะ
1: มันไม่ค่อยโดนอ่ะ คืออยากให้มันโดนแบบจังหนับแล้วแบบไม่ต้องเล่นมึงไม่ต้องมายุ่งตรงนี้ตลอดชีวิตไปเลยอะไรเงี้ย
0: ต้องแบนเลยนะต้องแบน
1: คือแบนไปเลยไม่ต้องมาก็ต้องไม่ต้องมีส่วนร่วมเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าให้ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเลยนั่นอ่ะดีที่สุดแล้วนะฮะ
0: วางมือครับพี่
1: วางมือเถอะไม่ต้องมายุ่งนะฮะ
0: อืม
1: ปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่เขาดำเนินการเอานะฮะอืมนะก็ถ้าใครอยู่มานานเนี่ยในหลายๆยุคหลายสมัยเนี่ยก็น่าจะรู้แหละว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะมาเรื่องรถของเราดีกว่านะฮะวันนี้คือจริงๆใหญ่จะพูดถึงเรื่องเดี๋ยวทำความเข้าใจกับเรื่องน้ำระบบน้ำที่ระบายความร้อนในรถก่อนไอ้คำว่าที่ผมไม่พูดน้ำยาหม้อน้ำยังไม่พูดอะไรตรงนี้เพราะว่าอันนั้นมันเป็นส่วนป้องกันแล้วกันนะแต่คือเอางี้ทุกคนหลายคนยังมีความเข้าใจว่าเวลาน้ำลดน้ำหายเนี่ยเราจะต้องไปหาน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำหม้อน้ำมาเติมอย่างเดียวยังมีคนที่มีความเข้าใจอย่างนั้นอยู่เพราะว่าเขาก็ยังคิดว่าเฮ้ยโอ้เอาน้ำเปล่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวรถจะมีปัญหาเครื่องยนต์จะมีปัญหานู่นนี่แน่นอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าไม่เกี่ยวจริงๆโดยส่วนตัวผมถ้าเกิดปัญหาน่ะน้ำอะไรก็ได้ครับคือขอให้เป็นน้ำนะน้ำอะไรก็ได้ขอให้เป็นน้ำแล้วกันนะฮะยกเว้นน้ำเชื่อมไม่ได้นะมันแห้งแล้วมันละมันกลางเลยนะ
0: ไปกันใหญ่กันนั่นเลยไปกันใหญ
1: ่อ่ะต้องบอกอธิบายอย่างนี้ก่อนหลายคนก็ยังมีความเข้าใจว่าน้ำในหม้อพักจะต้องมีการขยับขยื่นตลอดเวลาจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าในระบบหล่อเย็นหรือว่าระบบระบายความร้อนของรถยนต์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือน้ำที่มันอยู่ในหม้อน้ำนั่นแหละครับตัวเดียวเลยนะ only เลยนะถ้าในรถใหม่ป้ายแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาจะมีน้ำที่อยู่ในระบบหล่อเย็นก็คือน้ำที่อยู่ในหม้อน้ำกับเครื่องยนต์แล้วกันจนเต็มเปี่ยมแล้วก็มันจะมีส่วนหนึ่งอยู่ในหม้อพักน้ำหม้อน้ำสำรองก็ได้หม้อพักสำรองก็ได้อะจะแล้วแต่จะเรียกแล้วกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะต้องทำงานมันจะต้องยุ่งเกี่ยวกันไหมต้องยุ่งเกี่ยวกันในกรณีที่น้ำในหม้อน้ำหายหรือน้ำในหม้อน้ำขาดแต่ถ้าน้ำในระบบลอยน้ำในหม้อน้ำไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างยังปกติดีอยู่ไอ้สองอันเนี้ยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันเลยครับ ไม่ต้องมีส่วนร่วมกันเลยก็ได้ครับพี่นัทฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้น้ำที่อยู่ในหม้อน้ำเนี่ยถ้าใครเคยใครใช้รถอยู่นะคุณเคยสังเกตไหมว่าถ้าใครใช้รถสัก10กว่าปีไปแล้วละกันอ่ะผมต้องยกตัวอย่างแบบคนที่ใช้นานๆหน่อยเพราะบางคนใช้ 3-4 ปีจะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ไงถ้าใช้เกิน10ปีไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ว่าเอ๊ะทำไมพักนี้น้ำมันหายวะทำไมพักนี้น้ำมันยุบตลอดเวลาเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้แต่ถ้าใครใช้รถ3ปี5ปีบางทีขายรถทิ้งยังไม่เจอยังไม่เคยเปิดฝาหม้อน้ำเลยนึกออกป่ะเพราะมันไม่ได้เจอปัญหาไง
0: ยังไม่ทันเจ
1: อยังไม่ทันเจอแล้วหลายคนก็มีความเข้าใจว่าไอ้น้ำในหม้อพักเนี่ยเวลาเครื่องร้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นมาข้างบนพอเครื่องเย็นมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างซึ่งถ้ามันขยับได้อย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าฝาหม้อน้ำเราต้องมีปัญหาแล้วนะแต่จริงๆแล้วโดยระบบของการระบายความร้อนเนี่ยน้ำที่มันเต็มอยู่ในหม้อน้ำกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะ
2: อีกครึ่งชั่วโมง
1: มันจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกันเลย
2: กับ
1: ตัวสั่งพักน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดเครื่องรันเครื่องปุ๊บเนี่ยก็การทำงานของระบบน้ำก็คือมันก็จะหมุนไอ้ปั๊มน้ำก็จะทำหน้าที่หมุนให้น้ำมันวิ่งในระบบแล้วก็พออุณหภูมิมันได้ปุ๊บวาล์วน้ำไปทำหน้าที่เปิดประตูน้ำให้น้ำมันวิ่งออกมาเพื่อที่จะระบายความร้อนพร้อมกับพัดลมที่จะต้องทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีอะไรรั่วซึมหรือไม่มีอะไรหายไปเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละมันก็จะวนอยู่แค่ตรงนั้นแหละโดยที่อ่ะถึงเวลาก็อ่ะวาล์วน้ำเปิดมาพัดลมหม้อน้ำทำงานวาล์วน้ำเปิดพัดลมหม้อน้ำทำงานไปจนเราเลยจะเลิกใช้รถก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำในหม้อน้ำมันมีอาการรั่วหรือว่าท่อยางน้ำมีอาการซึมของน้ำหายออกมาเรื่อยๆสิ่งที่จะต้องใช้งานก็คือไอ้หม้อพักสำรองนี่แหละครับ
0: เมื่อไหร่ที่จะไปดูดตรงนี้มาใช้นะต้องบอกงี้นะ
1: ใช่เมื่อไหร่ที่น้ำในหม้อน้ำมันยุบแล้วเนี่ยหรือว่ามันหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปดึงจากหม้อพักสำรองเนี่ยมาเข้ามาทดแทนให้มันเต็มซึ่งถ้ามันไม่สามารถที่จะมาดึงมาได้ถ้าไม่สามารถที่จะดึงมาได้นะคุณลองนึกภาพสิว่าน้ำมันหายออกไปเนี่ยแต่มันไม่ดึงน้ำอันอื่นมาทดแทนอ่ะมันก็เกิดช่องว่างในระบบหล่อเย็นถูกป่ะพอเกิดช่องว่างเสร็จสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องความร้อนครับอย่างบางทีเนี่ยเวลาอย่างผมเจอเจ้าของรถมาเนี่ยให้ดูให้หน่อยสิเนี่ยพักหลังทำไมสัญลักษณ์ความร้อนมันกระพริบบ่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตรวจเสร็จปุ๊บพอเปิดฝามาโอ้โหน้ำแทบแห้งเลยไม่เห็นน้ำเลยอ่ะเห็นตลอดหลอดหม้อน้ำอ่ะ
0: กังๆอ่ะนั่นน่ะ
1: เราก็รู้แล้วว่าเอ้ยคันนี้น้ำหายแน่ๆก็ส่องไฟหาเลยครับปรากฏว่าไปเจอพวกท่อยางเริ่มมีคราบตะกัน
0: อ
1: ่ะเกาะตามขอบท่อก็แสดงว่าเนี่ยมันน่าจะมาจากซึมจากบริเวณแถวนี้แหละและอย่างคือเจ้าของรถอาจจะไม่เคยเปิดดูในเรื่องของหม้อน้ำเองไงเราก็ต้องแค่ขายด้วยกันทำให้มันไม่มีคราบตะกันที่ตรงท่อหม้อน้ำแล้วก็ใส่น้ำยาอันใหม่เข้าไปดูนะฮะแล้วก็ติดเครื่องไล่ลมน้ำแล้วก็ต้องเติมในระดับเขาเรียกตัวทั้งหม้อพักทั้งหม้อน้ำให้มันพอดีแล้วให้เขาไปคอยสังเกตดูว่ามันจะยุบมันจะมีขยับขยื่นอีกหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าช่วงแรกๆอ่ะผมอาจจะให้ดูทีก่อนนะฮะในช่วงแรกๆแต่พอเลยไปหน่อยสัก2 3อาทิตย์และ2 3สัปดาห์อะไรเงี้ยก็ค่อยเว้นช่วงถ้ามันไม่หายไปไหนแล้วนะถ้ามันเริ่มนิ่งเริ่มอยู่กับที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะผมยังเชื่อว่าหลายคนยังเข้าใจว่าไอ้ถังพักสำรองเนี่ยมันจะต้องมีการขยับขยื่นแต่จริงๆแล้วไม่ขยับนะฮะยังไงก็ไม่ขยับอยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นถ้าตราบใดที่หม้อน้ำยังเต็มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หม้อน้ำขาดนี่แหละหน้าที่ของมันแหละเฮ้ยเอาจากชั้นไปใช้ได้เลยเนี่ยชั้นรออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละก็เลยมาทำความเข้าใจกับคนที่ใช้รถก่อนเพราะว่าผมว่าเกินครึ่งอ่ะมีความเข้าใจอย่างที่ผมบอกว่าไอเนี่ยต้องสำคัญมากเลยนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมว่าคือถ้าระบบเราไม่ได้มีปัญหานะน้ำไม่หายเลยนะถังพักสำรองอ่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะพูดถึงแล้วอ่ะ แต่มีไว้ก็มันก็ปลอดภัยกว่าแล้วกันนะฮะอือฮึอันนี้เรื่องของตัวหม้อน้ำนะแต่ว่าโอเคถ้าลดอายุการใช้งานที่เริ่มมีอายุการใช้งานที่เยอะขึ้นสิ่งที่เจ้าของรถจะต้องตรวจสอบด้วยตัวเองก็คือเวลาติดเครื่องเปิดแอร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเครื่องมาร้อนๆให้เราสังเกตดูที่พัดลมหน่อยว่าพัดลมมันยังทำงานได้ปกติดีอยู่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าวันทีพัดลมเนี่ยเวลามันเสียเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยนะเคยมีนะรถบางคันเนี่ยออกเช้ากลับเย็นออกเช้ากลับเย็นรถไม่ติดเฮียนัทนึกออกภาพใช่ไหม
0: ครับ
1: พัดลมมี2ตัวตัวที่1อาจจะเสียไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะออกเช้ากลับเย็นออกเช้ากลับเย็นมันไม่เจอภาวะรถติดไงแต่ถามว่าตัวไอ้ตัวคือถ้ามันมีทำงาน2ตัวเนี่ยมันก็จะแบ่งเบาภาระกันถูกปะแต่ว่าอุณหภูมิเริ่มสตาร์ทที่เริ่มจับที่90สมมุตินะไอ้2ตัวนี้ก็โอเปเรตเลยทำงานปุ๊บพอเหลือ87ปุ๊บให้มันตัดพอมันโอเปเรตปุ๊บปื๊ดอาจจะสักนาทีนึงพอเหลือ87ปุ๊บมันก็หยุดของมันตึงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเหลือตัวเดียวกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้อาจจะทำงานเป็น2เท่าของการที่มี2ตัวนึกออกป่ะเพราะมันระบายไม่ทันแล้วไงเพราะมันต้องทำงานนานขึ้นอ่ะเพราะถ้าทำตัวเดียวอ่ะมันไม่ยังไงก็ไม่ตัดหรอกมันต้องทำงานนานกว่าเดิมสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมฮะไอตัวที่เหลือตัวเดียวเนี่ยม่องไปด้วยเลยทีนี
0: ้ทำงานหนักเกิน
1: ทำงานหนักเกินไป
0: ไม่ได้พักเลยเว้ย
1: ใช่คือผมเคยเจอนะไอประเภทเสียสองตัวเนี่ยเราก็มานั่งแบบเขาเรียกมานั่งคิดเงี้ยว่าเป็นไปได้ยังไงวะที่เสียสองตัวโดยที่เจ้าของไม่รู้แล้วขับไปได้ยังไงทำไมไม่ฮีทแต่จริงๆอ่ะเคยอาจจะเริ่มฮีทแล้วไงอ
0: ะไรเงี้ยแบบว่าคุณโอเคมันคิดพลาดแบบไหนอะไรเงี้ย
1: นะเราก็เลยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดก็คือหนึ่งตัวอาจจะเสียไปสักพักหนึ่งโดยตัวที่สองเนี่ยมันก็จะทำงานนานกว่าปกติจนมันอาจจะบอกว่าฉันก็ไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ย
0: คือไอ้ตัวที่เหลือเนี่ยมันก็ทำสุดชีวิตแล้วนะเพื่อให้ไม่ร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: ทุกครั้งที่บิดกุญแจทุกครั้งที่มันถูกสั่งทำเนี่ยมันไม่เคยได้หยุดเลยนะ
1: จ
0: นมันมองตามไอ้ตัวแรกไปนั่นแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะมารู้ตัวอีกทีคือตอนมันเจ๊งไปครบทั้งสองตัวแล้วบางทีถ้าเราไม่ได้สังเกตในเรื่องของเข็มความร้อนนะครับตัวพื้นฐาน
1: ครับนะเรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอันเนี้ยเจ้าของรถอะจะต้องเป็นคนดูเองนะแต่โอเคจะดูเมื่อไหร่ก็ถ้ารถอายุเริ่มมีเขาเรียกอายุการใช้งานที่เยอะขึ้นแล้วแสนก็แสนกิโลอัพหรือว่าใช้งานเกิน5ปีไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็หมั่นดูหน่อยละกันสังเกตไหมผมจะพยายามบอกให้ทุกคนนะลองเปิดฝากระโปรงในวันหยุดดูรถตัวเองกันบ้างนะฮะจะได้รู้ว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมแค่เปิดฝากระโปรงทีอาจจะเห็นได้ว่าเฮ้ยทำไมรถเรามีรอยอะไรเต็มไปหมดเลยวะซึ่งตัวนั้นอาจจะเป็นจุดบ่งบอกว่าหนูขึ้นรถแล้วนะมันก็มีอะไรที่เราให้เห็นได้หลายอย่างแหละนะครับรถเนี่ยมันเป็นปัจจัยจริงๆหลายคนอาจจะเป็นปัจจัยที่6เลยก็ได้นะกับการที่ต้องมีรถอ่ะถ้าไม่มีรถก็เหนื่อยนะลำบากเลยอย่างเงี้ยนะครับนะไปลองสังเกตรถตัวเองดูกันด้วยนะฮะว่ามีอะไรจะต้องแก้ไขมีอะไรต้องทำเพิ่มไหมนะฮะแต่ระบบเรื่องบาวความร้อนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญคือถ้ามันพังขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียตั้งแต่หลัก
2: ถึงนี้ก่อนนะ
1: หลักหลักร้อยอ่ะหลักไม่แพงอ่ะไปจนถึงแบบหลักหลายหมื่นก็มีอ่ะเอางี้ดีกว่านี่ล่าสุดนี่นะได้มา2คันนะกับเรื่องความร้อนเนี่ยดับคาเท้าทั้งคู
0: ่สบาย
1: คันแรกเนี่ยน่าคันแรกน่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุชนมาแล้วหม้อน้ำแตกโดยที่ไม่รู้ก็ฝืนใช้จนดับคาเท้า
0: ฮะ
1: คันแรกเนี่ยโดนอู่นึงเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเครื่องไปเลย
0: โอ
1: ้แต่ผมก็ดูแล้วเอ้ยมันน่าจะทำได้นะอะไรเงี้ยแต่หม้อน้ำอะไรเขาเปลี่ยนหมดแล้วนะ
0: ฮะ
1: ก็คันนี้ลากมาในสภาพที่ฝาสูบไม่ได้อยู่กับรถแล้วเอางี้ดีกว่าม ีการลื้อมาหมดแล้วแต่คันนี้ก็เสร็จไปแล้วจบไปแล้วอันนี้ก็ทำเรียบร้อยก็ใส่หน้าเปลี่ยนบักเกนเปลี่ยนหัวคอยจุดระเบิดเปลี่ยนอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ดูการทำงานของพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนคันที่สองก็เหมือนกันดับคาเท้าเหมือนกัน

0: อันนี้ก็แต่ตอน
1: ผมถาม
0: เนี่ย
1: นิดนึงพี
0: ่ครับ
1: ที่ดับคาเท้าเนี่ยเทพผู้ขับขี
2: ่ของผู้หญิง
0: จริงๆผมว่าเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าส่วนใหญ่ถือว่าปีเยอะเพราะบางทีเนี่ยการตัดสินใจหรืออะไรพวกเนี้ยหรือว่าความรู้ของเขาแล้วกันกับสุภาพบุรุษเนี่ยผมว่าสุภาพที่อาจจะยังน้อยกว่าบางอย่างสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะเป็นหลอด LED ไงมันจะไม่ใช่เกความร้อนไง
1: ถ้ามันแดงแจ๋วแหวกมาปั๊บ
0: ใช่
1: ต่อได้ไกลไหมพี
0: ่ต่อได้อีกไกลไหมเหรอ
1: เออใช่คือนึกออกไหมพี่ผมกำลังถามนะในสถานการณ์ที่แบบมนุษย์มนาปกติพี่วันนี้หัวขับโคตรติดเลยอยู่บนจรัญอยู่รัชวิภาอย่างเงี้ย
0: อ
1: ยู่ดีหลอดไฟสว่างวาบขึ้นมาก ี่นาทีพี่
0: ได
1: ้สัก5 นาทีได้ไหม
0: ถ้าไม่กี่นาทีได้
1: ไหม
0: ได้อย่างนั้นได้คือเอาง่ายถ้ามันกระพริบแต่ยังไม่ค้างอ่ะยังได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้ากระพริบแล้วค้างเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่แนะนําแล้วหรือว่าเราจะรู้สึกเสียงเครื่องยนต์ที่มันไม่ปกติแล้วอ่ะนะแก๊กๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้ามีเสียงอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าแย่มากแล้วนะ
1: เอา
0: อย่างงี้คือบางทีเนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยบางทีโอเคอาจจะยังเจอสาเหตุแล้วว่าเฮ้ยหม้อน้ํารั่วน้ําหายนะโอเคหรือว่าท่อยางน้ําแตกเราอาจจะยองลองดูในเรื่องของการเปลี่ยนอะไรโดยที่ยังไม่ต้องทำฝาสูบก่อนก็ได้
1: อย่างเช่น
0: ถ้าเราเปลี่ยนสมมติว่าหม้อน้ำท่อยางน้ำรั่วเอาเปลี่ยนท่อน้ำเสร็จปุ๊บลองใส่น้ำติดเครื่องลองดูซิว่ามีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีพัดลมทำงานได้ปุ๊บแล้วก็ไปลองใช้ดูก่อน
1: ฮะ
0: ตอนนี้ไอ้ขั้นตอนนี้สำคัญแหละการที่เราได้เอากลับมาใช้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องสังเกตคือต้องดูน้ำเกือบทุกวันเลยในช่วงแรกแล้วดูว่าน้ำที่อยู่ในทั้งหม้อน้ำและทั้งหม้อพักน้ำเนี่ยมันมีการยุบตัวเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันยุบตัวเยอะหรือว่าเริ่มหายแบบเฮ้ยฉันต้องคอยเติมอยู่ตลอดเวลา
1: อ
0: ันนี้คือไม่รอดนะ
1: ทำแม่งแล้วอันนี
0: ้มาสาสุกโก่งแน่นอน
1: น
0: ะฮะแต่ถ้าโอเคถ้าไม่ยุบเลยเฮ้ยอันเนี้ยฉันรอดไอ้คำว่ารอดนี่คือหลังจากตรงเนี้ยเราก็ถ่ายน้ําออกแล้วก็ใส่น้ํายาซะที่ผมยังไม่ให้ใส่น้ํายาเพราะอยากจะรู้ไงว่ามันจะต้องทําอะไรต่ออยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราใส่น้ําเปล่าชั่วคราวได้ไงนึกออกป่ะเพื่อที่จะดูว่าการใส่แค่เดือนนึง 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันไม่ส่งผลต่อเรื่องสนิมหรอกเชื่อผมดิมันยังไม่ทันมาหรอกไอ้ที่มาเนี่ยคือแบบอยู่ว่าเป็นปีอ่ะนะฮะนั่นจะมา
1: ไปแค่
0: ไอ้เหี้ย
1: พอไม่มีปัญหาปุ๊บก็เลยตามเลย
0: ใช่ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมีน้ํายากับไม่มีน้ํายาระบายความร้อนได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้ามีน้ํายาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันชิ้นส่วนข้างในไม่ให้เกิดตะกอนหรือสนิมหรืออะไรพวกนี้มากกว่าแต่ถ้าเป็นน้ําเปล่าคุณก็รอวันเลยที่มันจะเกิดตะกอนเกิดสนิมเผลอๆอาจจะกัดเสื้อสูบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากกับรถยนต์เรานะฮะรถยนต์ถูกระบายความร้อนด้วยน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการระบายความร้อนไม่ได้มันก็จะทำส่งผลต่อเรื่องของความร้อนที่มันจะสูงขึ้นหรือว่าทำให้เขาเรียกเครื่องโอเวอร์ฮีทแล้วกันนะฮะนั่นแหละครับทุกคนก็ลองไปสังเกตรถตัวเองดูจริงๆอ่ะถ้าเกิน5 ปีไปแล้วก็คอยหมั่นดูหน่อยก็ได้คือถ้าบางคันเนี่ยต้องบอกงี้รถบางยี่ห้อเนี่ยมันดีไซน์มาได้ห่วยมากในการที่จะมองนึกออกป่ะบางคนเนี่ยจริงๆอ่ะการมองอาการเช็คน้ำแล้วกันบางคนเนี่ยดูแต่หม้อน้ำไม่เคยดูหม้อพักเลยแต่บางคนเนี่ยดูทั้งหม้อน้ำทั้งหม้อพักบางคนดูแต่หม้อพักไม่เคยดูหม้อน้ำเลยนึกออกป่ะเอาจริงๆการเช็คที่ดีที่สุดนะควรจะต้องดูทั้งสองที่ก็คือดูในส่วนของหม้อน้ำก่อนว่าน้ำยังอยู่เต็มปกติไหมทำไมผมถึงให้ดูทั้งสองที่เพราะคุณอย่าลืมว่าเวลาน้ำในหม้อน้ำหายเนี่ยมันจะถูกดูดมาจากหม้อพักถูกป่ะแล้วเวลาคุณมาเปิดที่หม้อน้ำทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเต็มอยู่นึกออกป่ะแต่หม้อพักมันอาจจะหายไปซึ่งหม้อพักบางยี่ห้อเนี่ยที่ผมบอกเนี่ย ถูกออกแบบมาได้ห่วยมากตรงที่ว่ามันมองยากมากเลยนะมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะบางทีต้องส่องไฟอ่ะแล้วดูตำแหน่งมันอ่ะดูเงาจากสีของน้ำยาว่าตอนนี้มันอยู่ในระดับปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะอ่ะอันนี้คร่าวๆแล้วกันก็อยากให้ทุกคนลองไปสังเกตรถตัวเองดูนะครับผม
3: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
3: ครับ

0: บอลโลกสตอรี่
1: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อ่ะกลับมาให้ช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนกันนะครับก็ข้อความนะฮะส่งกันเข้ามาได้นะครับ4689899นะฮะใครที่อยากจะถามปัญหาเรื่องรถหรือว่าจะคุยเรื่องรถกับเราก็ส่งกันเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับสองเฮียผมดูโปรตุเกสโดแทบไม่ได้บอลครับน้องๆไม่จ่ายให้ไม่เหมือนแมสซี่น้องๆคอยสนับสนุนครับจากจอยบางจากไม่ผมว่านะการไปกับบอลหรือว่าการเอาเขาเรียกละการเลี้ยงกินตัวหรือว่าการเอาตัวรอดเนี่ยผมเชื่อว่าแมสซี่ทำได้ดีกว่าโรนัลโดเยอะนะ
1: หลายคนนะขนาดผู้บรรยายฝรั่งอองรียังบอกนะไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับเรานะ
0: ใช่แมสซี่นี่คือเขาไปกับบอลได้ดีกว่าอย่างโรนัลโดเนี่ยโอเคเขาอาจจะมีสกิลในเรื่องการยิงเรื่องของการมงเรื่องของอะไรพวกนี้โอเคอันนี้ครับสกิลเขาดีจริงแล้วเขาเนี่ยเขาต้องยอมรับเขาอะว่าเขาเก่งจริงตรงนั้นนะแต่การที่ได้บอลแล้วการเปลี่ยนโมเมนตัมของการจ่ายบอลหรือว่าคิลเลอร์การจ่ายบอลแบบสวยๆเนี่ยผมว่าโรนัลโดไม่มีนะคือเราจะเห็นอะไรที่แปลกๆแบบสวยๆกับแมสซี่เนี่ยเยอะมากในคลิปนะแต่กับโรนัลโดเราจะเห็นแต่ลูกยิงอย่างเดียวนึกออกปะลูกยิงลูกมงลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกประหลาดๆโรนัลโดเขาจะมีเยอะหรือว่าการเลี้ยงกินตัวโรนัลโดไปเนี่ยไม่แต่อย่างการเลี้ยงกินตัวอย่างโรนัลโดที่เราเห็นเนี่ยก็การสับขาหลอกไงล็อกไปล็อกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แมสซี่นี่เขาแบบทัชบอลเลยบอกว่าเขาตึ้งตั้งตึ้งตั้งของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคนละแบบกัน
1: คนละอารมณ์นะสวัสดีครับสองเฮียช่วงนี้รถผมใกล้หมดแล้วฟุ้งซ่านเลยอยากเปลี่ยน

0: ันใหม่มั้งแต่หมดจริงๆรู้สึกโล่งเลยถามแฟนเอาใหม่ไหมแฟนบอกพอแล้ว
1: ครับ
0: ไม่รู้คนหรือคันนะคันแล้วกันผมเดาว่าคัน
1: ครับผมนะฮะครับผมอ่ะผมบอกว่ารถมาด้า2นะฮะอายุ 7-8 ปี
0: ขับ2019
1: สัก 80,000 กิโลขอถามเรื่องแอร์ปกติปรับออโต้ที่25องศาช่วง 2-3 วันที่แล้วบางช่วงแอร์มีแต่ลมบางช่วงเย็นดีแต่ลองปรับอุณหภูมิก็เย็นปกติครับเฮียอยากถามว่าเบื้องต้นตรวจอะไรเองได้บ้างแล้วถ้าจะตรวจมีที่ไหนแนะนำบ้างครับหรือเข้าศูนย์เท่านั้นขอบคุณครับ2เฮียที่รักจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกยังไงดีว่ามันโอเคเรื่องการปรับออโต้เนี่ยทีโดยส่วนมากเดี๋ยวนี้แอร์ระบบใหม่ๆก็จะเป็นออโต้ใช่ไหมมันก็จะถ้าเราปรับที่อุณหภูมิ25องศาเนี่ยจริงๆอ่ะอุณหภูมิ25เนี่ยเราขับในอุณหภูมิที่บ้านเรา38 39นี่สบายเลยนะหลังไม่เปียกนะจะบอกให
0: ้
1: สำหรับรถญี่ปุ่นนะต้องบอกอย่างนี้ซึ่งไอ้ที่ว่าบางช่วงแอร์มีแต่ลมเนี่ยมันต้องดูได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันหายไปนานหรือเปล่าม
0: ันเป็นหน้าคัทหน้าเนี้ย
1: มันอาจจะมองในเรื่องของหน้าคัทในเรื่องของรีเลย์ก็ได้ไงเห็นนะรีเลย์เสียไหมรีเลย์เสื่อมไหมหรือว่าในช่วงร้อนๆรีเลย์ไม่ทำงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันน่าจะมองจากเขาเรียกว่าวิธีการเช็คจากตรงนั้นหร
0: ือ
1: ไม่โอเคถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะมีอย่างหนึ่งถ้าน้ำยาแอร์ขาดก็จะมีผลลักษณะนี้เหมือนกันพอร้อนแล้วมันอาจจะเขาเรียกมันอาจจะสู้แดดได้ไม่เต็มที่อ่ะให้ไปดูอย่างเรื่องของท่อน้ำยาแอร์ก่อนก็ได้ว่ามันยังมีน้ำเกาะเต็มท่ออยู่หรือเปล่าในท่อเส้นใหญ่นะตรงนี้คือเดี๋ยวนี้ถ้าแอร์ไม่เย็นผมจะสังเกตนะในการทำงานผมจะดูจากท่อนี้ก่อนเลยนะถ้าลูกค้าเจ้าของรถบอกว่าเนี่ยทำไมพักนี้แอร์ไม่เย็นแต่เราพอไปอังในรถมันก็เย็นนี่ว่ะไม่ได้นะต้องเปิดฝากระโปรงแล้วดูท่อเลยนะถ้าท่อไม่เปียกนี่แสดงว่าผิดปกตินะ
0: ฮะ
1: คือถ้าแอร์เย็นท่อต้องเปียกครับถ้าท่อไม่เปียกแสดงแอร์จะไม่เย็นนะฮะให้สังเกตนี่ก็เป็นหลักก่อนนั่นแหละนะครับเบื้องต้นดูด้วยตัวเองก่อนวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนถ้ามีอะไรสงสัยไลน์SMS มาถามเรานะสวัสดีครับพี่ทั้งสองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเอารถไปถ่ายน้ำมันเกียร์แถวอู่อิสรภาพ39มาครับแม่ผมยังทานก๋วยเตี๋ยวไม่เสร็จเลยครับรถผมเสร็จแล้วครับเจ้าของอู่ก็ใจดีขอบคุณนะครับงานเปลี่ยนของเหลวไม่ใช่เรื่องยากนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่มันช้าตรงไหนรู้ไหมนัท
0: ครับพี่อยู่แล้วพี่ผมหันไปตั้งท่อ SKS เลยกล้ามั้ยครับ
1: มันยากตรงที่ว่าไอ้แผ่นปิดใต้ท้องรถนี่แหละที่ทำให้เสียเวลาในการรื้อนะครับ
0: ถูก
1: นะวันนี้ประโยชน์มากๆครับแต่ไม่ทันแล้วไปซะแล้วรอจ่ายตังค์คิดว่าหลายอยู
0: ่น่าจะเรื่องความร้อนมั้งน่าเรื่องความร้อนช่วงต้นรายการเพราะส่งมาตั้งแต่ต้นรายการสักแป๊บเลย
1: ไม่หรอกคือบางทีเนี่ยมันก็ต้องมาคอยเตือนๆกันกับในเรื่องบางเรื่องที่มันสำคัญแล้วกันนะฮะ
0: อ
1: ย่างบางเรื่องไม่สำคัญผมก็จะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะฮะแต่เรื่องความร้อนผมว่ามันเป็นอะไรที่เวลาเสียเนี่ยในรถบางรุ่นนะอาจจะเยอะเลย
0: คือในดีเซลในเบนซินและในไฟฟ้าจุ๊งหมด
1: มี
0: ปัญหาไม่ได้ระบบเนี้ย
1: คร
0: ับ พอดีวันนี้ผมมาซิ่งแถวเอกชัยบางบอนครับ
1: ครับผม
0: นะครับมาเปลี่ยนรองเท้าให้พี่บึกบึนเขาหน่อย
1: ครับ
0: ครับขยันนะวันนี้มีว่างหนึ่งวันก็ต้องรีบทำ
1: ครับเฮียครับผมมีงบอยู่600,000ได้ FK ปีไหนครับและดูแลยากไหมอะไรหายากไหมแล้ววิ่งได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรขอบคุณครับ
0: โอ้ย FK ก็ตัวพี่กำดิใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหม
1: ใช่ใช่600,000นี่ก็น่าจะได้ปี18-19น่าจะได้แล้วนะทุกวันเนี่ยคืออันนี้เป็น 1.5 เทอร์โบถ้าวิ่งในกรณีที่รถไม่ค่อยติดมากนะอยู่น่าจะอยู่เลทประมาณสัก13บวกลบแล้วกัน13บวกลบนะฮะอะไรดูแลยากไหมไม่ยากอะไรไม่ค่อยมีปัญหานะ น้อยปัญหารถเราไม่ค่อยเยอะนะครับ
0: อืม
1: ดีละเอางี้ถ้าเทียบกับเครื่อง 1.5 เทอร์โบแล้วกัน
0: อ่า
1: แต่มันอยู่ในอีกตัวนึงนะไอตัวใหม่อ่ะไอตัวนั้นเนี่ยมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งวิ่งประมาณ 300,000 กิโลแล้วนั่นแหละคันนั้นก็ถือว่าวิ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอ่าฮะครับผมวิ่งไป 300,000 กิโลก็ถามว่าทนไหมเนี่ยก็ดูสิว่าเนี่ยวิ่งไปขนาดนี้ทนไหมล่ะเกียร์เกิร์ถามว่าดีไหมดีนะโอเคผมว่าดีนะถ้าไม่ไปรีแมปเพิ่มนะเอาเดิมๆเนี่ยผมว่าเกียร์มันเอาอยู่แต่ถ้าร ีแ
0: มปเพิ่มปล่อยอยู่ไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่ชงเลยนะไม่ชงเลยนะ
1: ตอนนี้ไม่โอ้เมื่อก่อนน่าจะขายไม่มีใครเอ
0: า
1: ทุกวันนี้ไม่ขายแล้วขับดีกว่าน
0: ะขายแล้วนะแฮปปี้แล้วนะ
1: มันก็สนุกก็ใช้ดีนะพูดถึงแล้วก็ไม่ได้กี่ปีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็ไปทำงานกลับบ้านไปทำงานกลับบ้านแค่นี้แหละนะฮะครับคุณอบลุงบอกว่าช่วยอธิบายเรื่องการสลับยางรถไฟฟ้าหน่อยครับตอนนี้ระยะ22,000 โลใช้มา8เดือนยังไม่เคยสลับยางเลยต้องดูก่อนว่ายางมีโรเตชันไหมถ้าไม่มีโรเตต้องดูคือวิธีการสลับยางมันมีหลายรูปแบบไหมนัด
0: เอาไซด์อินไซด์ด้วยนะ
1: มันมีเอาไซด์อินไซด์มีโรเตชันไหมแล้วก็คุณจะสลับแบบ5เส้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูอย่างนั้นด้วยไงเอางี้ผมแนะนำให้ไปร้านยางเขาดูดีกว่าเขาจะบอกได
0: ้นะ
1: นะไปลองดูนะฮะให้ร้านยางเขาดูดีกว่าว่าคุณอยากจะสลับในวิธีไหนแบบไหน
0: ค
1: ุ
0: ณเป็นประเภทไหนด้วย
1: เพราะจริงๆอ่ะตรงๆนะในคู่มือรถก็มีบอกวิธีการสลับให้ดูนะในคู่มือรถก็จะมีบอกนะครับแต่ว่าโอเคหลายคนอาจจะไม่เคยได้เปิดดูเท่าไหร่นักนะครับสวัสดีครับสองเฮียป้ายแดงปลอมโดนจับใครรับผิดชอบและป้ายแดงจริงดูยังไงขอบคุณครับ
0: ป้ายแดงจริงมีเล่มคุม
1: ใช่แล้วก็จะมีป้าย
0: แล้ว
1: จะมีโลโก้ขอสออยู่
0: ปั๊มนูนขอสอที่มุมป้ายด้านล่างขวาม ีแค่นั้นเองจริงหลักฐานมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าที่โดนกันตอนนี้มันเป็นเรื่องของเวลาที่รับรถใหม่แล้วไม่ได้ตรวจก่อนกับถามว่าเจ้าของรถควรจะตรวจไหมมันผิดตั้งแต่คนเอาป้ายเก๋มาให้ลูกค้านั่นแหละ
1: ใช่
0: แล้วเวลาลูกค้าโดนก็พยายามจะบางคนรับผิดชอบก็ดีบางคนไม่รับผิดชอบก็นั่นแหละตามเรื่องที่มันมีปัญหากัน
1: เรียกว่ามันผิดตั้งแต่เซลเลยแหละ
0: ใช่
1: คือถามว่าเจ้าของโชว์รูมรู้ไหมไอ้เจ้าของธุรกิจตรงนี้เขารู้ไห
0: ม
1: ผมไม่รู้ว่าเขารู้เปล่านะแต่ก็ควรจะรู้นะ
0: ก็ผมจะแอบค้านๆนะว่ามีด้วยเหรอพี่ไม่รู
1: ้แต่ก็คือบางทีเขาอาจจะอยู่สูงเกินไปไงปล่อยให้ผู้จัดการดูแล
0: ก็ต้องรู้
1: ว
0: ่
1: าผู้จัดการดูแลอะไรเงี้ยแต่เรื่องตัวเนี้ยมันพันจะเสียทั้งโชว์รูมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่รู้เจ้าของโชว์รูมรู้หรือเปล่านะหรือว่าเจ้าของศูนย์แล้วกันอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะแต่ว่าโอเคก็ถ้าผิดก็ต้องรับผิดชอบไปอ่ะผมเชื่อว่าคนใช้รถไม่ผิดเพราะเขาไม่มีป้ายของตัวเอง
0: ถูก
1: แต่จริงๆนะคุณต้องทำแบบเทสลาได้แล้ว
0: ออกมาป้ายดำไปเลย
1: ออกมาไม่ดำไปเลยใช่ต้อง
0: จบไปจดให้เสร็จจดให้เสร็จมันจะคือถ้าค่ายหนึ่งทำได้ทำไมค่ายอื่นทำไม่ได้ก็ตั้งคำถามแบบนี้ก่อน
1: ใช่ทำไมเทสลาถึงทำแล้วทำไมค่ายอื่นถึงไม่ทำเพราะ อย่างเทสลาเขาอาจจะกังวลในเรื่องของการไม่จดทะเบียนหรือเปล่าเอาป้ายแดงไปแล้วไม่ยอมจดทะเบียนสักทีอะไรอย่างเง
0: ี้ยต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งคือสมมติจะเอาป้ายดำขึ้นมาเนี่ยแล้วศูนย์มีอยู่ศูนย์เดียวในกรุงเทพนะพี
1: ่
0: มันวุ่นวายนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมก็ฉันมีอยู่ศูนย์เดียวอ่ะแต่ถ้าเป็นค่าอื่นมีหลายศูนย์อ่ะก็ไม่เป็นไรความวุ่นวายตรงนี้แต่ละศูนย์ก็รับไปสิ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเทสลาก็เลยลดกระบวนการตรงนี้ด้วยการเอาป้ายดำไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วจะไปเปลี่ยนกับไปเปลี่ยนเลขเปลี่ยนอะไรก็ถ้ามีเลขประมูลให้ส่งในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดจะเอาไปสลับกับรถที่บ้านไปเบิกเลขเองจบ
1: นะก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกันนะฮะนะทำได้ไงแต่เพียงแต่ว่าโชว์รูมอื่นยี่ห้ออื่นเขาไม่ทำกันไง
0: ถูก
1: หรือว่าทำไปแล้วคนจะไม่ซื้อรถหรือเปล่าเพราะบางคนก็ไอ้ฉันอยากได้ป้ายแดงก่อนเดี๋ยวเผื่อรถฉันมีปัญหาจะได้คืนได้อะไรอย่างนี้ป่ะ
0: ไม่มีใครคืนหรอก

0: จะไม่อะไรไม่ดื้อดึงให้ทำต่ออะไรอย่างนี้มั้งคิดว่านะอ่าฮะ
1: คนแต่คนตัวใหญ่ก็ต้องรู้ด้วยนะมีเงื่อนไขนี้อยู่นะจ๊ะ
0: อืมเนี่ยกำลังร่างกฎหมายนี้อยู่มั้งคิดว่านะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับเพียกรรมเฮียนัทจะมีผู้ว่ากทมคนไหนไหมที่จะทำให้วินัยการจราจรของคนในกรุงเทพดีขึ้นกว่าปัจจุบันทุกวันนี้มันขับกันแย่ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วินยันรถตู้รถกู้ภัยจากเคนมเปี้ยวผมว่า
1: เป็นหน่วยงานตำรวจ
0: เออ
1: ถ้าจะเป็นผู้ว่าไม่ได้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบนถนนนะ
0: ถูกต้องครับใช
1: ่ผู้ว่าดูบนทางเท้าดูเทศกิจบนถนนต้องเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เขาคงกดขันอยู่แหละแต่ว่ามันกดขันยังไงมันก็ไม่หมดหรอกครับนะครับ
1: ขนาดมีคลิปทุกวันนะก็ยังย้อนกันได้ทุกวัน
0: เนี่ยซอยนี่ซอยวัดดงเนี่ย
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เอางี้ถ้านับวันหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นพันนะ
1: ก็ถูกดูอย่างตอนนี้ตำรวจทุกคนที่ขี่รถอะพี่ตำรวจที่ขับมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้มีคลิปทุกวันนะก็ยังกลัวก็ยังไม่มีใครกลัวนะจ่าบอลลี่คำไซอ่ะ
0: อ
1: าวิภาวดี
0: อ่ะอ๋อเยอะนะเดี๋ยวนี้เยอะนะ
1: แบงค์ซาว20อ่ะแบงค์ซาวเลยนะ
0: ใ
1: ช่ไหมก็ยังมีเลยทุกคนก็ไม่กลัว
0: ครับ
1: ขนาดในคลิปยังมีบอกเลยนะแกไม่รอดแน
0: ่อืม
1: แต่ยังเหมือนเดิม
0: ครับอ่ะก็ลองดูนะฮะมีคนถามว่าสวัสดีครับสองเฮียรถไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นต้องวอร์มเครื่องตอนเช้าเหมือนรถสันดาปไหมไม่มีครับ
1: ไม่รู้จะวอร์มตรงไหนเลย
0: ไม่มีครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำงานนะถ้าเราไม่เหยียบมอเตอร์ก็ไม่หมุนนะครับผม
1: ให้นึกถึงพัดลมก็ได้เสียบพัดลมมันก็ทำเลย
0: เออประมาณนั้นแหละใช่ใช่
1: เปิดทีวีมันก็ทำเลย
0: อือฮึครับ
1: มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนึง
0: อือฮึครับอืม
1: ครับ
0: อ
1: ่
0: ะสวัสดีครับเพียกรรมเฮียนัทจะมีผู้ว่ากทมคนไหนไหมที่เอานี่ตอบไปแล้วคือผมจะบอกว่าแมสซี่เขาเก่งอยู่แล้วพอได้น้องๆสนับสนุนด้วยเลยได้เล่นดีเป็นทีม
1: เป็นง่ายขึ้นด้วย
0: มากกว่าโรนัลโดนะฮะจริงๆอ่ะโรนัลโดก็คงบอกไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องเอากลัวเปรียบเทียบแมสซี่ได้ไหมอะไรเงี้ย
1: เบื่อแล้วโดนมาเป็น10ปีแล้วติด20ปีแล้ว
0: ใช่ต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: คิดดูครับ
0: ไม่แต
1: ่มีเว็บไซต์ที่ขึ้นชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนโรนัลโดสแตทเลยนะ
0: เ
1: ป็นเว็บที่ขึ้นมาเก็บสแตท2คนนี้เท่านั้นด้วยนะโคตรโหดอ่ะ
0: ไม่แต่จริงๆอ่ะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาเป็นในลีกของตะวันออกกลางเนี่ยถามว่าประสบความสำเร็จไหมผมว่าเรื่องความประสบความสำเร็จเนี่ยระหว่างโรนัลโดกับแมสซี่กับซ็อกเกอร์เอเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันนะแต่ว่าโอเครายได้ทางซาอุอาจจะได้เยอะกว่าแมสซี่ที่เขาไปอยู่ตรงนั้นแต่แมสซี่เขาคงมองว่าฉันไม่ต้องกอบโกยอะไรแล้วฉันไป
1: ใช้ชีวิตด้วย
0: ใช้ชีวิตในเมืองที่มันซีวิไลดีกว่าอะไรอย่างนี้มั้งคิดว่านะอ
1: ยู่ฟลอริดาไมอามี่อย่างเงี้ย
0: ใช่เขาคงแบบมองในมุมนั้นน่ะแต่เพียงแต่ว่าโอเคในการกลับมาติดทีมชาติครับจริงๆแมสซี่เขาจะเลิกไปแล้วนะตอนแรก
1: ใช่
0: แต่โอเคก็ยังถือว่ามีประโยชน์อยู่กับกลายเป็นโคตรประโยชน์เลยตอนนี
1: ้ถ
0: ู
1: ก
0: แล้วยิงแต่ละลูกที่แบบเอาง่ายนะอีก3-4ปีข้างหน้าผมว่าเขาก็ยังมีทักษะในการเล่นบอลที่เหนือชาวบ้านเขาอยู่นะ
1: คนพื้นฐานดีพี่
0: โดยสภาพร่างกายเป็นอย่างเงี้ยโอเคไม่จำเป็นนะฮะคือบางทีเนี่ยการเล่นบอลเนี่ยอย่างผมแล้วกันอย่างผมอะ56ใช่ป่ะนี่ล่าสุดดีวันพุธนี่เตะอะเด็กๆอายุ20กว่าหมดเลยนะเฮนั
1: ท
0: โอ้วิ่งทีนี้แบบลิ้นห้อยเลยอะ
1: ถูกเลยพี
0: ่แล้วขอโทษนะฮะถามว่าทีมบอลแพ้ทีมบอลแพ้ไหมแพ้แต่ผมสามารถยิงได้2ประตูนะกับน้องไอเด็กที่เล่นด้วยกันยิงได้1ประตูอ่ะแพ้ไป5-3หรือเท่าไหร่นี่แหละมันก็อย่างที่บอกว่าคือถ้าตราบใดที่ยังมีแรงยิงรถยิงลูกบอลอยู่อ่ะแล้วยืนตำแหน่งดีมันก็มีโอกาสแหละนะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่าแมสซี่จะทะลุสถิติไปถึงไหนนะครับเขาบอกเลมอนรอใช่ไหมครับเฮียกฎหมายความรับผิดชอบเพื่อความ

0: ชำรุดบกพร่องของสินค้าอ่ะน่าจะใช่นะเลมอนรอใช่ถูกต้องถูก
1: อ
0: ต้
1: ื
0: อง
1: ม
0: นะครับใช่ใช่เลมอนรอเนี่ยเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันว่ามันจะไปถึงไหนแล้วก็ในการแก้ปัญหาของสินค้าเนี่ยโอเคมันจะเป็นจริงอย่างที่กฎหมายระบุไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกโมโนทำไมไม่ขายแพ็กเกจเฉพาะบอลโลกครับทุนไม่ถึงอ๋อหมายถึงว่าเงินไม่พออะไรอย่างนี้นะฮะถ้าผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรนะเขาคงทำธุรกิจเขาคงมองอีกแบบหนึ่งมั้งเขาคงไม่ได้มองเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เขาก็ถ่ายนะเขาก็ถ่ายในบางคู่นะอย่างช่วงเวลาน่าจะมีถ่ายทุกวันในนัดแต่เขาจะไม่ได้ถ่ายครบทุกคู่ไงในช่องโมโน29นะครับ
1: ลุงผมก็ดูอยู
0: ่นะฮะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับรายการมอเตอร์เอนเทนกับผมกับเฮียนัทนะฮะวันนี้ผมเฮียนัทลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกลั่นรอดูคำสั่งบ่ายนี้ปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีที่ปปช.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบการทุจริตเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทที่นนทบุรีมีการสั่งการอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้รอดูคำสั่งบ่ายนี้ชัดๆรอดูคำสั่งบ่ายนี้แล้วกันผู้สื่อข่าวถามว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการสั่งย้ายอธิบดีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าคำถามต่อไปอนุทินสยบข่าวลือชายแดนไทยเขมรตึงเครียดยัน F-16 ขึ้นบินแค่ซ้อมตามวงรอบปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังปกติไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กังวลเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนว่าจะมีการคุกคามโจมตีรุกรานไม่มีแน่นอนส่วนการฝึก F-16 ของไทยนั้นได้รับรายงานว่าเป็นการฝึกซ้อมไปตามวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมยั่วยุเพราะไม่ใช่วิสัยไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามวิธีการของกองทัพคือตั้งมั่นอยู่ในที่ของไทยไม่รับการคุกคามจากศัตรูและไม่เคยไปทำใครก่อนสำหรับสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรืออันคลอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันตกลงกันไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเมื่อใดก็เมื่อนั้นพร้อมกล่าวเป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่าทางเลือกเป็นของไทยส่วนฝั่งชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับเพิ่มกำลังทหารเพิ่มขึ้นและอาจจะมีการโจมตีชนกลุ่มน้อยฝั่งไทยจะมีการเตรียมรับมือหรือเฝ้าระวังอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตามกรอบมนุษยธรรมที่ผ่านมาช่วงหลังๆถ้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไทยก็มีแนวทางในการดูแลแต่เมื่อถึงเวลาอันควรก็ผลักดันให้กลับไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรสีหศักดิ์เผยรออนุกรรมการรายงานผลลงพื้นที่ชายแดนใต้พร้อมตรวจสอบปมตำรวจในพื้นที่ดูดข้อมูลโทรศัพท์กว่า2ล้านเลขหมายละเมิดสิทธิ์หรือไม่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลถึงการเดินหน้าการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้ประชุมไปแล้ว1ครั้งมีการกำหนดแนวทางการทำงานและมีอนุกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักและอนุกรรมการจะมีการไปพูดคุยกับกรรมการในพื้นที่ก่อนเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการหารือกับฝ่ายความมั่นคงหลังมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยและเริ่มมีการพุ่งเป้าไปที่ชุดคุ้มครองครูว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้รับผิดชอบและมีกลไกในพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วส่วนคณะอนุกรรมการได้ประชุมแล้ว1ครั้งคาดว่าจะมีการรายงานผลเร็วๆนี้ส่วนกรณีในพื้นที่มีการดูดข้อมูลโทรศัพท์ทุกเบอร์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า2ล้านเลขหมายไปอยู่ที่ตำรวจโดยอ้างอำนาจพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนหรือไม่นั้นนายสีหศักดิ์ระบุว่าคงต้องตรวจสอบและอาจเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโทมัสมุลเลอร์ยกย่องเมสซี่ว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลโทมัสมุลเลอร์ตำนานแข้งทีมชาติเยอรมนีแสดงความเห็นว่าเลเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาคือนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ลูกหนังและจะไม่มีผู้เล่นแบบนี้ให้เห็นอีกแล้วในอนาคต สำหรับเมสซี่ยังคงระเบิดฟอร์มเก่งต่อเนื่องหลังเหมาคนเดียว2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอนัดที่2และจากการทำประตูเพิ่มดังกล่าวส่งผลให้เมสซี่กลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกด้วยจำนวนรวม18ลูกเรเวนซูลาก้ากองหลังการท่าเรือกลายเป็นนักเตะคนแรกจากไทยลีกที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกเรเวนซูลาก้ากองหลังทีมชาติอิรักวัย34ปีจากสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้ลงสนามในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลังถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในเกมพ่ายทัพตราไก่ฝรั่งเศสอดีตแชมป์โลก2สมัย0ประตูต่อ3ในการแข่งขันเวิลด์คัพกลุ่ม I นัดที่2ที่สนามลินคอล์นไฟแนนเชียลฟิลด์ในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเกมนี้เรบินซูลาก้าถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทนฮาอิดทาซีในช่วงครึ่งหลังนาทีที่60แต่อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอิรักและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราเตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569/101/102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: สวัสดีครับคุณฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 เขตบริโดขึ้นไทยครั้งแรกวันนี้วันอังคารนะครับที
1: ่22
0: มิถุนายนปีพุทธศักราช
1: 2523
0: นะบอกแล้ววันเดือนจำไม่ได้จริงๆ23มิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2559
1: สวัสดีคุณฟังก่อนสวัสดีคุณสมเกียรติจะบอกว่าคุณหันไปดูข้างซ้ายมือคุณตัวเบลอของพี่ให้ดูตัวเล็กนิดเดียวอยู่ตรงเนี้ย
0: ดูซิดิพอดีที่เราก็เป็นคนเอามาแล้วเนี่ย
1: ตัวเล็กใหญ่เบลอเบ้อเธอเลยก
0: ็
1: ต้องใส่แว่นด้วย
0: เป็นคนแบบวันอะไร
1: ใช้จำเอาใช้คิดเอาเอ๊ะนะ
0: ครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับผมสังเกตคุณานิธิพงศ์ครับ
1: เมื่อกี้นี้คืองานจากแบรนด์ไฮแลนด์นะคะกับเพลง Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini
0: คือ
1: เพลงนี้มันน่ารักแล้วก็มันพอฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวทะเล
0: อยากไปละ
1: อยาก
0: จะกลับไปยังระยอง
1: อยากไปอีกแล้วอ่ะเออแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหม
0: เที่ยวเก่งจัง
1: เพลงเนี้ยมันเอาแล้วว่าถ้าเด็กสมัยนี้ยิ่งเก่งภาษากันด้วยนะมันมานั่งฟังมันอาจจะบอกว่าป้ายายเชยแล้วเด็กสมัยนี้ไม่มานั่งอายหรอกแค่ใส่ชุดว่ายน้ำครั้งแรกในชีวิตน่ะเดี๋ยวนี้แค่เดินปกติไปเดินดูที่ไปงานไหนก็แล้วแต่เดินตามห้างอ่ะเด็กๆเขาจะใส่โชว์กันหมดแล้วแล้วมันไม่ใช่แต่เด็กไงมันมีคนที่เกินวัยรุ่นแล้วก็ยังแต่งบางคนเนี่ยเขา
0: เอวลอยอ่ะ
1: เออพุงลอยไหม
0: คือลอย

0: เนี่ยแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยนางเอกอะเห็นไม่ได
1: ้โอ้ไม่ได้เลย
0: สม
1: ั
0: ยนี้นางเอกโอ้โหแทบจะใส่ยกทรงแล้วอะ
1: ก็ชุดว่ายน้ำเนี่ยถ้าอยากจะได้เนี่ยซัมเมอร์เนี่ยซัมเมอร์ต้องมีต้องโชว์ชุดบิกินี่อวดแล้วก็หน้าผ้าหัวขาวเนี่ยออนไลน์ก็ต้องแซ่บเกินต้าน
0: อะไรแบบ
1: ร้อนไม่ไหวหรืออะไรแบบต้องผ้าหัวขาวไปเข้าไปดูแต่งชุดว่ายน้ำกันมันเป็นเรื่องปกติแต่ในเพลงนี้มันเอาแล้วมันยุคสมัยตั้งแต่60-70คุณนะคะมันอาจจะเก่าแต่ว่าเพลงความน่ารักและที่สำคัญก็คือจะชวนคุณไปเที่ยวทะเลจริงๆนัดกับที่บ้านแล้วบอกว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไม่จะไปแค่พัทยาคือขับรถอาจจะไปเช้าไปเย็นกลับไปหาอะไรกินก็ได
0: ้นอนซะหน่อยเถอะ
1: คุณตอนนี้เขามีไงเพิ่งเปิดเขาไปเห็นไงจริงๆเขาเปิดงานกันไปเมื่อวันที่19ม
0: ิ
1: ถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังนั่นก็คืองานเขาเรียกอะไรอะ Pop on the Beach Pop on the Beach ค่ะเขามีตุ๊กตาน่ารักอะเอามาจัดไว้ที่หาดอะคุณหลายตัวมากมี Cry Baby มี Molly นะคะคือคุณงานนี้คุณไปเดินดูฟรีนั้นนึกถึงตอนที่ไปปักกิ่งอะไปปักกิ่งในโปรแกรมทัวร์เนี่ยเขาก็บังคับนะแกจะตายหัวขาวขนาดนี
0: ้
1: พาไปเที่ยวพ็อปแลนด์ไปดูลาบูบูถามคือป้าป้ายายชอบไหมชอบ หากลัวไม่เดินปนไปกับเด็กๆวัยรุ่นพ่อแม่ก็จูงลูกจูงหลานมาเพราะว่ามันมีร้านจำหน่ายลาบูบูดังนั้นก็ต้องไปซื้อเพราะว่าหลานสั่งไปไงก็ต้องไปกดแล้วก็อะไรนะไลน์คุยกันใช่ตัวนี้ไหมลูกอันตัวนี้หรือเปล่าแบบอันนี้นี่ไม่ใช่ค่ะเธอไปอีกนิดนึงแล้วตาไว้เลยหลานๆนะตาไว้เธอไปอีกนิดนึงอะค่ะเมื่อกี้เนี้ยตัวเมื่อกี้คือลาบูบูตอนนั้นไปป๊อปแลนด์เนี่ยคือเขาบังคับเข้าอยู่ในโปรแกรมทัวร์แต่คราวนี้คุณไปได้เลยเขาจัดแสดงนะตัวตุ๊กตาน่ารักPop on the Beach นะคะเป็นอาร์ตเลยอ่ะมาจัดตุ๊กตาสูงอ่ะความยาว12เมตรสูง8เมตร
0: ครับ
1: จัดเอาไว้เต็มหาดหน้าเซ็นทรัลพัทยา
0: เซ็นทรัลพัทยาสาย1
1: กะว่าเดี๋ยวไปจอดรถที่เซ็นทรัลนั่นแหละ
0: โอ้โหน่าจะ
1: คนแต่ต้องเลือกเวลาหน่อยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดงานไปเนี่ยมันคงจะคนเยอะโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ลูกหลานเด็กๆเพิ่งจะเปิดเทอมอาจจะมีรีเควสให้ผู้ปกครองพาไปถูกมั้ยขนาดเราเห็นนะตัวตุ๊กตาสีสันมันน่ารักมากยังอยากไปเลยอ่ะคนแก่ก็ชอบคนแก่ก็ชอบงานจะมีไปจนถึงเดือนวันที่2สิงหาคมจัดโชว์นะคะก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ Landmark Art Toys นะคะริมชายหาดครั้งแรกของโลก Pop on the Beach นะคะแล้วก็เปิด Pop Mart Official Store ที่เซ็นทรัลพัทยาด้วยเห็นไหมมันก็มาจากจีนแหละท็อปมาร์ทนะคะ
0: เพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าช่วงนี้ต่างจังหวัดของเรานะพี่แก้ว
1: จ้ะ
0: โรงแรมเงียบมากเพ
1: ื่
0: อนโทรมาจากพัทยาโรงแรมวิโดบีชบอกว่าลูกค้าไม่มีเลยสักห้องจะมีอยู่แบบ70กว่าห้องไม่มีลูกค้าเลย
1: คือ
0: แบบมีห้อง2ห้องก็คือว่าไม่มีแล้วก็พี่กอบสุขที่เขาใหญ่ก็บอกว่าสมเกียรติจะมานอนไปไหนบอกนะเพราะว่าตอนนี้ว่างมากคือหลายที่เลยอ่ะเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยโรงแรมแอปพีนครเนี่ยบอกตอนนี้โล่งเลยอ่ะ
1: มันเป็นเปรียบกับเป็นโลซีซัน
0: โลซีซันด้วยแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยอย่างคุณสุนทรีเจ้าของโรงแรมแอปพีนครมี3สาขาม
1: ี
0: ที่ฟ้าห้ามมีที่ห้วยแก้วแล้วก็มีที่นิมานก
1: ็
0: บอกว่าตอนนี้คุณสุนทรีอยากมาเลยนะคือหมายถึงว่าราคาพิเศษเลย
1: รา
0: คา
1: แบบ
0: ธรรมดา 1,500-2,000 ก็อาจจะเหลือไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ย
1: นะก็นี่แหละก็น่าเห็น
0: พัทยาก็ของโรงแรมลิโดบีชเหมือนกันก็บอกอันนี้เชิญมาพักฟรีเลยเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแม่บ้าน
1: มันต้องจ่ายอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ถ้าหน้าหายก็เนี่ยใกล้ๆที่พี่แก้วที่พี่แก้วไปนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็มันเป็นพัทยาใต
1: ้
0: พ
1: ี
0: ่แก้วไปเนี่ยเซ็นทรัลเซ
1: ็
0: นทรัลก็อยู่สายหนึ่งแล้วก็ขับไปเรื่อยๆไปเป็นรันเวย์ทะลุออกไปก็เป็น Walking Street ก่อนถึง Walking Street อ่ะโรงแรมเพื่อนเนี่ยจะอยู่ซอกนั่นแหละซอกที่เป็นแบบไม่มีที่จอดรถ
1: ก็นี่ไงมันสำคัญตรงนี้
0: เพราะว่าลูกค้าเขาส่วนใหญ่จะเป็นคนยุโรปเพราะว่าคนยุโรปเขาจะมีโรงแรมแบบตามสวิสตามมันจะมีโรงแรมเล็กๆ50ห้องแล้วก็แบบ
1: B&B เขาที่แบบไป
0: อันนี้เป็นโรงแรมเลย
1: ไปโรงแรมเลยเหรอ
0: 50ปี40ปีแล้วมั้ง
1: โอ
0: ้แล้วเป็นโรงแรมแบบ เจ้าของแต่ก่อนนะเพื่อนหุ้นส่วนกับคนสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: แล้วก็คนสวิสก็มาพักประจำแล้วคนที่จะเดินไป walking street ไปไหนก็สะดวกเขาก็ชอบผมเลย
1: นะ
0: ตอนนี้ก็เลยโล่ง
1: ใครอยากไปดูนะคะคุณผู้ฟังจัดโชว์เนี่ยนะคะ Pop on the Beach นะคะจาก Pop Mart ที่มาจากจีนแน่นอนนะคะแล้วก็ตุ๊กตาน่ารักมากนะคะเขามีไปจนถึงวันที่2สิงหาคมยังไม่ต้องรีบเอาเป็นว่ายังไม่ต้องรีบค่อยๆกระจายกันไปนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดมาดิฉันว่าน่าจะคนแน่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอะไรคะคุณสงเกียรติเห็นคุณจ้องเออทำไมเห็นคุณจ้องเลยนะ
0: คุณจ้องดูว่ามีอะไรบ้าง
1: นะคะเขาถามว่าพี่เกียรติวีคนี้กินอย่างสมเกียรติจะไปกินแล้วก็ไปถ่ายร้านไหนครับ
0: ร้านข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
0: ข้าวมันไก่ตันโบ
1: ตันโบตันโบรู้จัก
0: ตันโบมีเยาวราชมีมีหลายที่เนาะอร่อยดีอร่อยดีแล้วมีหมูแดงด้วยหมูกรอบด้วย
1: จะได้เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีตามไปดูกันด้วย
0: ใช่มีตันโบแล้วก็มีก็ต้องสมยศด้วย
1: ใช่ที่คุณถามใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: พี่ว่าเคยไปกินไหมเคย
0: เคยเพราะว่าพี่แก้วอยู่ระแวกนี
1: ้ดังมากนะ
0: คนแน่นมาก
1: คนแน่นมากแล้วต้องมีป้ายอะไรนะเขาต้องมีจองอะไรกันแบบหู
0: ต้องจอง
1: ต้องจองนะคุณผู้ฟังเขาต้มสมยศเนี่ย
0: ใช่
1: ดวงคนมันจะเฮงอ่ะจากจุดเริ่มต้นของเขานี่ก็ร้านเล็กๆเลยนะ
0: ครับ
1: ที่มีคนไปสัมภาษณ์พี่เคยดูอะไรนะโชคชัยสี่ channel ใช่ไหม
0: เ
1: ขาจะมีโชคชัยสี่ channel เนี่ยเขาก็จะมีร้านนั้นร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีร้านที่เขาจะไปสัมภาษณ์เน
0: ี
1: ่ยแล้วก็เจ้าข้าวต้มสมยศเนี่ยเขาก็บอกว่าคือดวงอ่ะจังหวะของคนที่มันจะเฮงอ่ะจากร้านเล็กๆเลยห้องเดียวเล็กมากๆด้วยนะจนแบบอ่ะเมนูก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าพอคนมากินประจำอ้าวทำไมอันนี้ไม่มีอ
0: ่
1: ะให้เติมเมนูลงไปเขาจะเพิ่มขึ้นไปตอนนี้เนี่ยเมนูมันเยอะแยะมากมายหลากหลายมากร้านเขาใหญ่ร้านใหญ่
0: บอกเลยว่าถ้าเกิดไป 6:00 น. นึงเนี่ยถ้าไม่จองก่อนเนี่ยไม่ได้นั่ง
1: จ้ะ
0: นะมีน้องแอนนี่ลูกสาวคุณสมยศ
1: ใช่
0: ๆลูกสาวที่หน้าขาวๆสวยๆน้องแอนนี่ก็เป็นคนดูแลใช่แล้วนี่สวยป่ะก็ไปได้นะเขาขายช่วงเย็น
1: ใช่
0: ๆ 6:00 น. เย็นป่ะ
1: ประมาณน
0: ั้
1: น
0: นะ 5:00 น. แล้วก็สักตี 1:00 น. ตี 2:00 น. ก็จบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จริงๆแล้ววันที่ไปถ่ายเนี่ยโอ้คนแน่นจนแบบต้องรอ
1: เขาใช้ไมค์ด้วยนะเวลาที่เขาพูดเราก็ต้องใช้ไมค์บอกเลย
0: เราก็เลยหามุมที่เป็นแบบไม่เจอใครเพราะว่าเก่งใจคนอื่นเขาก
1: วนเขาอะนะแล้วไปติดไปถ่ายติดเดี๋ยวเขาไม่
0: แฮปปี้นะนะครับใครอยากกินก็ไม่แพงก็สบายสบายนะครับสมยศอยู่ซอยสตรีวิทยาม ันทะลุออกซอยโชคชัย4แยก74แต่เข้าทางสตรีวิท2ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ดิน่าจะได้นะสมยศนะ
0: เขามีโชเฟอร์คนนี้เขาไม่ค่อยรู้หรอก
1: ไม่ค่อยจริงคุณผู้ฟังไม่ค่อยรู้ทาง
0: ทีวิทยาสองก็ได
1: ้ขี่พาไปไหนก็ไป
0: โชคชัย4แยก74ก็ได้ใช่โชคชัย4เนี่ยแต่ก่อนเป็นซอยโชคชัย4ป
1: ั
0: จจุบันนี้เป็นถนนโชคชัย4ใช่ไหม
1: อย่าถาม
0: เพราะมันมีซอยไงซอยนู้นซอยนี้อย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อที่ผมชอบไม่รู้พี่ต่อชอบไหมที่แยก53อ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเขาซื้อประจำเจ้านี้ก็ขี่มอเตอร์ไปซื้อประจำ
0: คือเจ้านี้ขายมานานแล้วก็อร่อยดี
1: อร่อย
0: ก็ได้เปิดพิสดารไปนะครับแล้วก็มีซอย49ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวหมูหัดใหญ
1: ่
0: ก็ทานไหม
1: ค่ะ
0: ทานนะแล้วก็มีไอ้เฝอ54
1: เฝอ54ยังไม่ได้ไป
0: เฝอ54อยู่ตอนลมโชค
1: คุณไม่น่าเปิดทางเลยอามรอจังหวะอยู่ที่จะเสียบมาว่าดิฉันเยอะเฝอ54พี่แก้วก็ยังไม่ไปเลยดานังพี่แก้วก็ยังไม่ไป
0: ก็เลยเข้าไปหน่อยก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรแล้วก็ตรงปากซอยก็เป็นร้านตรงเพ้ง
1: ตรงเพ้งอ่ะเคยตรงเพ้งเคย
0: เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะ
1: ค่ะ
0: โซ่ชัยสี่วังหินสุคนทัศวรร
1: ค์ร้านเยอะมาก
0: ร้านอาหารน่าจะถึง400ร้านนะ
1: เกิน
0: นะ
1: พี่ว่าเกินเปิดแล้วก็ไปแล้วแล้วก็เปิดใหม่ก็มี
0: สุกี้ก็ยังไม่ได้ไปกินเลยนะ
1: ดูอีกแล้ว
0: ซุนอะไรอ่ะ
1: ดูอีกแล้วให้เวลานึกก่อน
0: เ
1: ดี๋ยวดิฉันก็ไปหาอะไรใหม่ๆวันนี้เมื่อกลางวันเนี่ยก็ชวนวินมอเตอร์ไซค์ดิฉันไปกินข้าวกันวันนี้มันเกิดเขาไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปหา
0: พี่ต่อค่ะ
1: จ้าก็เลยบอกเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าพิเศษนิดนึงแล้วก็บอกว่าไปเราเห็นมันเด้งขึ้นมาในเฟซน่ะมันเด้งขึ้นมาร้านเป็นร้านทงเทกิเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นแบบเป็นสเต็กอ่ะมันเป็นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้เธออยากกินจังเลยอ่ะเห็นภาพแล้วน่ากินมากชื่อร้านนุ่มจัด อยู่ติดชีแลนด์เดินทะลุจากเซ็นทรัลไปได้คุณผู้ฟังเดินวนหากันลุงกับป้าเดินหาอยู่อ๋อมันอยู่ตรงนี้ขึ้นบันไดเลื่อนไปหน่อย
0: อ
1: ยู่ในจีแลนด์อยู่ในตึกจีทาวเวอร์ไม่ใช่จีแลนด์จีทาวเวอร์ก็เดินเข้าไปพอเจอลานปุ๊บไปถึงปั๊บมองด้วยสายตาปราดเข้าไปร้านคนเต็มจ้ะก็เลยบอกน้องมา2คนค่ะเขาบอกต้องรอนะคะเราก็นึกว่าเออเราก็เปิดรอนานนะรอเปิดเมนูแล้วจะสั่งอะไรเลือกอะไรเสร็จแล้วน้องเขาบอกเขาก็เดินมาไม่ไหวแล้วมั้งคุณแม่พี่บอกรอนานแล้วเราไปร้านอื่นก็ได้นะไม่ต้องเป็น
0: พูดเลยว่าสามี
1: ค่ะ คือเขาจะไม่ทนอ่ะรอเลยนานๆเออเขาก็ไปร้านอื่นกันพนักงานเดินมาแล้วบอกอ๋อยังมีอีกร้านนึงกำลังทานของหวานเดี๋ยวก็คงจะมาอีกกี่นาทีน้องเอามา10ถึง15นาทีบอกไม่เป็นไรค่ะวันหลังที่มาแล้วกันว่าคือเราไม่จำเป็นนะต้องขนาดนั้นเราจะไปลองเพื่อจะมาเล่าสู่กันฟังก็เลยเดินลงมาไดเลื่อนแล้วก็เดินจะกลับมาเซ็นทรัลแล้วนะจะเข้าอ่ะไปเจอร้านเหลืองๆตัวหนังสือสีส้มๆเขาเขียนไว้ว่า fit fishฟิตร่างกายฟิ
0: ต
1: แล้วฟิชแปลว่าปลามันสองฟิตไง
0: ฟิตฟิช
1: ฮะ
0: อันนี้ฟิต
1: สองฟิตเลย
0: F I S H
1: F I T ฟิต F I S H
0: ฟิต
1: ฟิชชื่อนี้แล้วดูว่าเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แน่นอนเพราะน้องพอเราบอกว่าเราก็ไม่เคยได้ยินเราก็เลยบอกว่าหน้าตาดีนะเธอเป็นอาหารเป็นเซตเนี่ยเป็นเหมือนของญี่ปุ่นเหมือนกันเสร็จแล้วพนักงานเขาก็บอกว่าพอเราบอกว่าขอส่งที่เพราะมันมีที่ว่างก็ลงนั่งปุ๊บขอโทษนะครับร้านนี้เป็นอาหารคลีนนะครับ
0: อ๋อก็เหมือนของเราสิคลีนมิดฟ้าเนี่ยพอจะมาก็ไม่ได้มาไปแก้วเลย
1: คุณคือเอางี้เราเล่าสู่กันฟังแล้วกันคุณผู้ฟังเนี่ยก็เลือกเมนู
0: ฟิตคำแรกเนี่ยมันบอกเลยว่าเพื่อการแบบ
1: ถูก
0: แล้ว FIT
1: ฟิตพอเรานั่งปุ๊บพอได้ที่นั่งอ่ะพนักงานเขาก็มากันตึงตึงตึงตึงตึงตึงแล้วว่าเธอเราโชคดีแล้วเราได้ที่นั่งแล้วเธอดูหันไปดูแต่คนเต็มเลยรอโต๊ะเพราะว่ามันร้านเล็กๆแล้วเสร็จแล้วเป็นเมนูเนี่ยอยู่ชั้นล่างค่ะเดินทะลุจากเซ็นทรัลเลยฟิตฟิช
0: จีทาวเวอร
1: ์จีทาวเวอร์คุณผู้ฟังร้านนี้เป็นข้าวกล้องล้วนแล้วก็เป็นอาหารคลีนที่เขาบอกแล้วว่ารสชาติเนี่ยเขาจะลดความเค็มด้วยไม่ให้มันเค็มมาก
0: ล
1: ดทุกอย่างแล้วเมนูเขาเป็นปลาล้วนปลาย่างหมดเลยคุณจะกินอะไรปลาทะเลชิมาฮอกเกะปลาหิมะปลากระพงปลาซาบะปลาแซลมอนนอร์เวย์คือปลาและที่ดิฉันไม่รู้มันมีปลาดุกด้วยมั้งที่เขาบอกปลาดุกแต่ว่าเขาเรียกเป็นชื่ออะไรของญี่ปุ่นอ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรดิฉันก็เข้าไปสั่งเธอเอาชิมาฮอกเกะนะเขามีแบบครึ่งตัวแบบเต็มตัวเอาเต็มตัวเลยเธอเราหิวเราไม่เอาแล้วครึ่งชิมาฮอกเกะตัวนึงข้าวแล้วก็มีกิมจิมีผักคุกน้ำมันงาแล้วก็มีซุปให้เอาซุปอะไรคะซุปสาหร่ายหรือว่ามิโซะเอาสาหร่ายถ้วยนึงอีกจานเนี่ยเอามิโซะถ้วยนึงแล้วเดี๋ยวมาแลกกันกินได้แล้วส่วนนี้ก็สั่งปลากระพง
0: ค
1: ุณผู้ฟังตอนนั้นนะประมาณเที่ยงนิดพนักงานรับออเดอร์เสร็จเดินกลับมาขอโทษนะคะคุณผู้หญิง
0: หมด
1: ปลากระพงหมดนะคะน้องนี่มันเพิ่งเที่ยงนะคะปลากระพงหมดได้ยังไงบอกหมดแล้วค่ะขายดีมากเพิ่งเปิดร้านมาได้5วัน
0: อ๋อเหรอ
1: ร้านมาใหม่แต่ว่ามีแฟรนไชส์นะคุณผู้ฟัง Fish เจ้านี้แล้วพอลองกินแล้วโอ้โห2คนสบตากันมีความสุขมากกับการกินอาหารที่เป็นข้าวกล้องคือกินแล้วรู้สึกไม่ผิดไง
0: ครับ
1: กินข้าวหมดถ้วยเลยไม่เหลือสักเม็ด
0: ไม่ครับเวลาก็หมดถ้วยอยู
1: ่ไม่มันอร่อยคุณสมเกียรติมันอร่อยแล้วคือดีนะแล้วเขาตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่เขาก็มีโปรโมชั่นคือแจกเขาเรียกว่าแจกอะไรเขาแถมเนี่ยเป็นชาโฮจิชาถ้าคุณรีวิวให้ร้านเขานะงั้นบอกน้องพี่ทำแบบนั้นไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะมาพูดเลยเขาบอกงั้นเดี๋ยวผมเสิร์ฟชาให้ก่อนเลย คือแบบเอาแต่โอเคนะเราแล้วก็เป็นจุดหมายเหมือนอาดังคุณผู้ฟังไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงปรุงรสก็เป็นเป้าหมายสำหรับคนสูงอายุที่ว่าเอ้ยกินแล้วจะสบายใจเช่นกันฟิตฟิชนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราจะบอกว่าเฮ้ยเธอถ้าเราอยากกินปลานะแล้วเป็นปลาย่างไม่ต้องมาทอดอะไรเงี้ยมาร้านนี้ได้เลยมีปลาให้เลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: คือยอมอ่ะยอมจ่ายเพื่อสุขภาพถูกป่ะมันโอนะมันโอจริงๆนะอร่อยอร่อยเลยแล้วชิมาเขาเก็บเขาว่าเนื้อเขาสดมาก ขนาดที่ฉันไปซื้อที่เจพาร์คที่ศรีราชาร้านญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะซื้อชิมาฮอกเกะกลับมาบ้านน่ะซื้อมา2ตัวเพราะว่าน้องสาวก็ชอบก็ซื้อมาแล้วก็อุ่นกินเนื้อยังไม่หนาและยังไม่ดีเท่าอันนี้เลยอันนี้คือมัน

0: คือดีเลยอ่ะนั้นว่าเขาฟรีซมาอย่างดีนะจากญี่ปุ่นนะจากฮอกไกโดนะชิมาฮอกเกะเนื้อหนามากอร่อยด้วยแล้วไม่เค็มจัดกำลังอร่อยเลยกินกับข้าวเลิศคือกินแล้วมีความสุขไม่ใช่วันเกิดเรานะ
1: วันเกิดแฟนก็นี่แหละ
0: วันเกิดเขาแต่เขาใจ
1: เต็มที่เลย
0: เราก็ซัดเต็มที่เลยแล้วปลาหิมะเขานี่ชิ้นใหญ่มากใหญ่จริงคุณสมเกียรติคือเรากินที่ร้านอื่นร้านญี่ปุ่นอื่น
1: นี่สั่งปลาหิมะด้วยหรอ
0: ใช่สั่งปลาหิมะ
1: ปลาหิมะอ๋อ
0: ปลากระพงหมดไงก็เลยเอาปลาหิมะโอ้
1: จัดหนักไปเลย
0: จัดหนักเลยก็ฉลองวันเกิดเขาแต่เราไม่ต้องใช้อร่อยคือดีก็เลยบอกว่านี่คือร้านเป้าหมายเราก็แล้วกันเป็นร้านที่เราไว้พุ่งชนเวลาที่เราอยากกินปลา
1: อยากกินปลาอยากกินอาหารครีม
0: ใช่แล้วเวลาที่เขาคิดเงินออกมาแล้วเนี่ยปลาหิมะเนี่ยมันแพงเรารู
1: ้ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นปกติที่เรากินปลากระพงนี่มันคงไม่แรงมากมันก็จะโอเคอยู่แต่คิดคำนวณออกมาแล้วก็ยังถูกกว่าร้านญี่ปุ่นบางร้านนะคะถือว่าใช้ได้เลยคุณผู้ฟัง
1: เป็นร้านใหม่5วัน
0: อ่ะเพิ่งเปิดมาได้5วันแต่เขามีที่อื่นหลายท่านอาจจะเคยกินที่อื่นแล้วฟิตฟิชเขามีที่ไหนนะสาทร อยู่แถวสาทร นะคะแล้วเขามีการขายส่งผ่านแอปพลิเคชันด้วยอีกที่หนึ่งคืออินทามาราค่ะเลขที่261วิภาวดี3เซนไหนใกล้ๆกับแยกสุทธิสารและเพิ่งมาเปิดที่ G Tower เนี่ยเป็นสาขาที่3เขาเรียกว่า Fit Fish ปลาย่างอาหารคลีน Healthy Grill Bento เขาเรียกเป็นเบนโตะนะคะอร่อยอร่อยคุณฟังสำหรับที่ฉันชอบลิ้นดิฉันนะลิ้นดิฉัน
1: ไม่เป็นไรก็จริงๆแล้วอาหารคลีนเนี่ยตอนนี้เป็นยุคที่คนนิยมมากอย่างของเราเองที่ทำ Fit With Fa ก็เป็นอาหารคลีนที่ที่
0: อ
1: าจจะ
0: ไ
1: ม่ได้เมนูปลาโดยตรงแต่ว่าก็มีปลาบ้าง
0: โหดิฉันชอบเมนูผัดพริกแกงเขาอะยังชอบอยู่เลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวเอามาให้พี่แก้วอีกเพราะว่าจังหวะวันนี้ไม่มีหมดแล้วจะตั้งใจเอาฟิตก็ฟิตแล้วก็ FIT ฟิตเหมือนกันแล้วก็วิต WIHT แล้วก็ฟ้า SAH สั่งได้เลยนะครับ
0: คุ
1: ณขอบคุณคุณไม้พัทรเดชกับคุณปุ๊กลุกเขาเอาไปรีวิวให้ใน TikTok คนดูเยอะมากเขาก็ไปกินหลายเมนู
0: แต่อร่อยจริงคุณผู้ฟังอะไรนะที่เราได้ไปอะไรนะ
1: พี่แก้วได้อะไรไปจ๊ะนะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนป่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็ผัดพริกแกงอกไก่คุณผู้ฟังเป็นข้าวกล้องอร่อยอร่อยจริงแล้วเยอะให้เยอะมาก
1: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็อะไรนะ
0: พริกแกงไก
1: ่พริกแกงไก่วันนั้นทำไมพี่แก้วชิมนะฟิตวิทฟ้านะครับจริงๆเรามีเมนูทั้งหมดเนี่ยน่าจะ 6-70 เมนูแต่ว่าทำไม่ได้ทำทีเดียวก็ทยอยทำเปลี่ยนขนมจีบก็อร่อยเพิ่งจิ้มขนมจีบ
0: ยังไม่ได้จิ้มขนมจีบ
1: ได้ยังมีหลายเมนูเดี๋ยวจะทยอยมา
0: ได้
1: ทยอยมาถ้าบอกว่ามันไม่หมดวันจันทร์อังคารถ้ามันไม่หมดถ้ามันหมดก็เรียบร้อยไปถ้าใครอยากกินก็ขอบคุณคุณไม้พัทรเดชนะครับขอบคุณคุณปุ๊กลุกช่วยรีวิวให้เมื่อสักสองวันนี้เองไม่ได้ตั้งใจส่งไปนานแล้วแหละคงทำคลิปไม่นานเพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นอินฟูเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถ้าเป็นเขามีช่องของเขาม
1: ีช่องของเขาเขาจะ
0: ไปคุณปุ๊กลุกนี่พอเธอมีน้ำหนักแล้วเธอน่ารักนะ
1: เ
0: ล่นชอบนะเมื่อก่อนที่เธอบอกเธอผอมกันไปเธอบอกว่าอ้วนเขาใช้คำนี้ว่าเขาอ้วนเหมือนกับดูอะไรตามช่องน้องยุ้ยญาติเยอะอ่ะกับสามีคุณเล็กอ่ะแล้วก็ลูกชายอ่ะที่ทำกับข้าวอ่ะคุณผู้ฟังนั่นชอบดูนะตลกดี
1: อ
0: ่ะคือครอบครัวนี้เขาทำอาหารกินเองแล้วเขาบอกว่าถ้าคนติดตามเขาถึงล้านเมื่อไหร่คุณยุ้ยจะลดน้ำหนักตอนนี้กำลังเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักด้วยตัวเองสามีก็สนับสนุนทำสลัดมาให้กินอะไรเนี้ยบอกทำไมทำไม่ได้เคยทำได้แล้วน่ารักน่ารักนะคะแต่ตอนที่เขาทำอาหารกินกันเนี้ยแบบบ้านๆเหมือนอยู่บ้านนอก
1: สบาย
0: แบบสบาย
1: เหมือนคุณสุนารีราชสีมาน
0: ะ
1: ปลูกผักเองแบบโอ้กินแล้วน่ากิน
0: ทำ
1: อะไรก็น
0: ่
1: ากินมาก
0: ใช้ใหญ่ใหญ่
1: ใช้ใหญ่เพราะครอบครัวเขาแบบคงมีญาติพี่น้องเยอะเดี๋ยวเราจะไปร่วมด้วยบอกมาล่วงหน้าหน่อยนะพี่สุกินน่ากินมากเลยนะ
0: ใช่ทำกับข้าวน่ากินคุณเล็กสามีคุณยุ้ยญาติเยอะก็เหมือนกัน
1: อ๋อเหรอ
0: โอ้ทำกับข้าวเองทุกเมนูคุณเข้าไปดู
1: เ
0: ลยคุณจะตลกวันนั้นเขาเล่นกับลูกชายเขาว่าเขาตอกเขาจะทอดไข่ดาวแล้วเขาก็หันไปพอเขาตอกเสร็จแล้วก็หันไปยื่นมือไปลูกชายก็ยื่นมือมาจับเขาก็หอมแก้มแต่แล้วเขาก็ตอกจะเอาตะหลิวไม่ได้ให้จับมือนั่งดูแล้วขำแต
1: ่
0: แล้วเมนูเขาน่ารักดีครอบครัวนี้นะคุณผู้ฟังอาจจะเคยตามมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าร้านที่ที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้มีสาขาที่ไหนบ้าง
1: เมื่อกี้บอกไปแล้ว
0: นะคะนะทวนอีกนิดนึงละกันเพราะว่าอันนี้

0: จะเปิดได้5วันเองที่ตึก G Tower ตึกที่เชื่อมกับเซ็นทรัลพระราม9เดินใต้ดินก็ได้ผ่านใน S&M ก็ได้ชั้น3ก็ได้ทะลุถึงกันแต่ว่าร้านเนี้ยจะอยู่ทางเดินใต้ดินเลยเหมือนที่เราไปกินอะไรมุมอะไรนะมือหอมมือคำหอมที่เป
1: ็
0: น
1: ตัวมือคำหอมเนี่ยวันนี้เขาเปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่ลาซาน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่วันนี้เปิดน้องเก๋โทรมาบอกว่าอ๋อไม่มีใครไปจังหวะเวลาแต่เขาบอกตรงเซ็นทรัลพระราม9ยังอยู่นะ
0: ยังอยู่
1: พี่แก้ว
0: นี่ยังมีกี่พี่เดินไป
1: แต่ของพี่แก้วอยู่ฝั่งเซ็นทรัลพระราม9มือคำหอม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าของ
0: ของจีเนี่ยของฟิชเนี่ยเดินทะลุไปเลยเดินผ่านจากบูธอาหารที่มือคำหอมขายอยู่ข้างล่างนั่นแหละตัดตรงไปเลยตรงไปแล้วก็เข้าประตูมันจะมีป้ายบอกว่าเป็น G Tower นะคะเดินไปแล้วก็อยู่ซ้ายมือคุณผู้ฟังคนเยอะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันแล้วพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่ต่างชาติที่มาทำงานในบ้านเราอ่ะญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเยอะเลยนะมานั่งกินก็อาจจะร้านเขาเล็กนิดนึงจำนวนโต๊ะเขาก็พยายามจัดให้ได้เยอะที่สุดในมื้อกลางวันนะคนก็จะเยอะนะคะมีที่ที่ทำให้กินก็คือG Tower ติดกับพระราม9นะคะอีกที่หนึ่งอยู่สาทรอยู่ใจกลางย่านธุรกิจเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าให้บริการแบบส่งผ่านแอปพลิเคชันนะคะอีกที่หนึ่งสาขาอินธรรมระเลขที่261วิภาวดี3เซนในใกล้ๆกับแยกสุทธิสารก็จริงไม่ไกลจากเรานะ
1: ไม่ไกลไม่ไกล
0: นะคะเท่าที่เห็นมี3สาขาด้วยกันนะคะ Fish Fit ปลาย่างอาหารคลีนขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะ6106ที่เข้ามาถามกัน
1: ถ้าอยากกินฟิตวิทฟ้า
0: ต้องโทร
1: ออเดอร์เลย
0: โทรเลยค่ะ
1: มันเป็นอะไรแอปพลิเคชันเข้าไปพิมพ์ว่าฟิตวิทฟ้าแล้วก็มีเมนูขึ้นมาแล้วก็สั่ง
0: ก็ขึ้นในเฟซอ่ะพิมพ์เข้าไปก็ได้
1: ใช่นะครับฟิตวิทฟ้าก็เป็นอาหารคลีนที่เคยให้พี่แก้วมาชิมอยู่ว่าอร่อยดี
0: อร่อยใช้ได้แล้วก็กินแล้วไม่รู้สึกผิด
1: แล้วก็รู้สึกว่าอาหารเขาก็
0: เบาตัว
1: เราก็พยายามจะทำอาหารที่มันคล้ายคลึงกับอาหารไม่คลีนแล้วก็ที่กินเป็นคลีน
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังบอกปลาดุกภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าปลาดุกเงะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: เงะมาด้วยนะ
1: เพราะฉะนั้นปลาช่อนเงะ
0: ปลาช่อนเงะ
1: ปลาสลิดเงะ
0: ปลาดุกเงะ
1: ทุกอย่างเงะหมด
0: ไม่ใช่ปลาดุกจังเหร
1: อ
0: ปลาดุกเงะขอบคุณนะ3339อุตส่าห์บอกเรามานะคะเมื่อวานบอกคุณผู้ฟังว่าดิฉันไปเที่ยวไปช้อปปิ้งที่ตลาดโรงพยาบาลภูมิพล
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วไปอีกตลาดหนึ่งความจริงก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเท่าไหร่นะขับรถไปเส้นนวมินเนี่ยแล้วก็ทะลุไปเลยเนี่ยตลาดที่ว่านี่คือช่วงนี้ที่บ้านกำลังอยู่ในช่วงของเฮลตี้แล้วก็คุมอาหารน้องสาวก็จะสั่งคุมทุกอย่างอาหารขนมให้กินน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดพยายามจะให้พี่เนี่ยสุขภาพดีกลัวน้ำตาลจะเกินพยายามจะลดไขมันให้น้องสาวก็จะให้กินผักผักก็ต้องเป็นผักออร์แกนิกนะเธอน้องสาวก็จะจัดการล่าสุดเพื่อนสาวดิฉันที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ปลูกผักเขาบอกเป็นพืชแข็งแรงที่นางไปได้สูตรมาจากของหมอท่านหนึ่งแล้วนางก็มาปั่นผักให้ดิฉันกินไปถึงที่บ้านเลยนางบอกแกกินฝีมือฉันก่อนเพราะว่าเขามีขายนะคุณผู้ฟังเขาก็ปั่นให้กินแหละผักหลายชนิดเลยเอามาปั่นเสร็จแล้วก็เป็นสมูทตี้ให้ดิฉันกินเขาบอกแกต้องกินอันนี้ไอ้แก้วแกต้องกินอันนี้เพื่อนดิฉันเขารักไงเพื่อนเขารักแล้วเสร็จแล้วก็พอจะกลับบ้านเอาตำรามาให้ว่าจะทำยังไงตำราไม่พอคุณผู้ฟังยกต้นที่ปลูกที่บ้านเนี่ยเอามาให้ดิฉันด้วยเขาปลูกเอาไว้เนี่ย10กว่าชนิด
1: ครับ
0: เอามาเป็นถุงเอาให้ดิฉันไปปลูกพอถึงบ้านน้องสาวดิฉันก็เข้าทางนี้เหมือนกันก็พยายามที่จะปลูกตายสิคะไม่รอดเลยค่ะ
1: นี่ก็ปลูกอะไรไม่รอด
0: ปลูกอะไรไม่รอดเลย11ชนิดเนี่ยปล
1: ู
0: กไปเพื่อนโทรมาเป็นไงมั่งแกพืชที่ให้ไปเนี่ยได้ปั่นกินมั่งหรือยังบอกปั่นขึ้นสวรรค์ไม่หมดแล้วเพื่อนก็ให้คนขับรถเอามาให้อีกเซตนึงตอนนี้ก็ยังรอแลน้องสาวก็เลยบอกเอางี้เธอเดี๋ยวเราไปซื้อไอ้ที่เขาทำสำเร็จมาให้ก็แล้วกันก็ไปที่ตลาดบุญนิยมสันติอโศก
1: ครับ
0: คุณสงเกตเคยไปไหม
1: เคยไปทานอาหารเจ
0: ใช่ไหมมังสวิรัติ
1: วีแกน
0: วีแกนมีเยอะมากดิฉันก็เพิ่งไปครั้งแรกในชีวิต
1: ชอบมากไปกินบ่อย
0: เหรอหูดิฉันเห็นของขายก๋วยเตี๋ยวก็มีราดหน้าก็มี
1: อร่อยด้วยนะ
0: อาหารมังสวิรัติเยอะเจ้าที่สำคัญคือ ผักทุกอย่างที่เราจะซื้อ
1: ออร์แกนิก
0: ออร์แกนิกหมดนะคะกล้วยน้ำว้าก็มีของชอบอยู่แล้วไปเจอของเป็นผักที่ขายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันที่ไปมันเป็นวันอาทิตย์แล้วที่จอดรถมันไม่มีต้องจอดฝั่งตรงข้ามต้องวนมาจอดโลตัสน่ะแล้วก็เดินข้ามสะพานแล้วหิ้วของกันน่ะซื้อน้ำผักปั่น20ขวดนะคุณสมเกียรติเดินกันอย่างนี้เดินกันตัวเองเลยขึ้นสะพาน100
1: อันตรายนะ
0: โอ้โหแต่ว่าสนุกมากกับการที่ได้เข้าไปเปิดโลกกระทัดในตลาดบุญนิยมคุณผู้ฟังแล้วคนที่มาค้าขายที่ตลาดนี้เนี่ยพูดจาเพราะมากพูดจาดีแล้วดูเหมือนกับเป็นคนที่ใจเย็นนะแต่คนที่ไม่เย็นคือผู้ซื้
1: อ
0: แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแรงๆทั้งนั้นคิวค่ะคิวไม่ได้เลยนะแล้วบอกไอ้เราก็มือใหม่ไงไอ้เราก็ไปซื้อเราก็จองสั่งน้ำผักปั่นเนี่ยเท่านี้เท่านี้ไอ้เราก็ไม่รู้เราก็ยืนดูอยู่เอ้าทำไมเขามีคูปองด้วยเธอคุยกัน3คนพี่น้องเขามีคูปองด้วยสายตาอมหิตหันกลับมามองดิฉัน
1: ว่าเขาจะเอาตรงไหน
0: จ่ายตังค์ยังจ่ายตังค์ยังบอกจองหรือยังบอกจองแล้วค่ะจดอยู่ข้างหน้าอยู่ในสมุดนั่นนะคะต้องไปจ่ายตังค์ที่นู่นก่อน
1: อ๋อ
0: แล้วเขาก็จะให้บัตรมาพูดดีๆก็ได้ค่ะพี่กลัวมือใหม่แต่
1: ร้านขายดีๆส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างเงี้ย
0: อืมใช่คือแบบแล้วคนต่อคิวเอาเราเข้าใจเรื่องคิวแต่เขาก็บอกเราบอกว่าให้เราเนี่ย
1: เราไม่รู้ครึ่ง
0: ค่อนชั่วโมงแต่เราไม่รู้ว่าขั้นตอนของเขาคืออะไร
1: พี่แก้วก็จะกินอ่ะ
0: ก็จะซื้อไง
1: ถ้าเป็นเราเหรอ
0: ไปแล้ว
1: โอ้
0: โหเจออย่างนี้ไปแล้ว
1: ต่อไปนี้ไม่ต้องเจอกันขอให้มันเป็นวันสุดท้าย
0: เออแม่
1: ไม่พ
0: ู
1: ดจาดีๆก็ได
0: ้เออพูดจาดีๆกันนะ
1: บอกพี่มีคุณต้องจ่ายก่อนนะคะ
0: ไปจ่าย
1: ก่อนแล้ว
0: แต่พนักงานจ่ายรับตังค์อ่ะรับจ่ายตังค์อ่ะต้องพูดจาดีมาก
1: ก็นี่ไง
0: ก็ถึงบอกว่าพนักงานของที่ตลาดบุญนิยมเนี่ยพูดจาเพราะทุกคนพูดจาดีทุกคนคนซื
1: ้อ
0: คนที่ไปต่อคิวซ
1: ื้อ
0: ดุ
1: โอเคเข้าใจผิดเลยว่าร้าน
0: ดุมากแต่ร้านดีคุณน่ารักมากคนคิดตังคนอะไรต่างๆนานาเนี่ยพูดจาดี
1: แต่เราไม่เคยซื้อ
0: เลยนะแต่ละคนเนี่ยมารยาทดีมากที่ตลาดนี้นะ
1: พี่พูดเลยเพราะต้องไปอีก
0: ไปแน่นอนเพราะต้องไปซื้อไงเราไม่สามารถจะปลูกได้เองไงเออเพราะว่าเดี๋ยวพอเพื่อนถามแกได้กินบ้างหรือยังจะได้บอกกินแล้วแต่ไม่ได้ปั่นเองนะไปซื้อเขาปั่นให
1: ้
0: เพื่อนจะได้ไม่เสียใจไงนะคะเขาบอกพี่แก้วเคลียร์ไปกี่ร้านแล้วครับที่บอกว่าจะไปจะไปเห็นไหมคุณนั่นแหละ
1: อะไรล่ะ
0: คุณนั่นแหละคุณนั่นแหละ
1: ให้ไปให้ไป
0: คุณเป็นคนที่เปิดโอกาสให้อามาได้มาจิกดิฉันได้เนี่ย
1: ไม่ก็อามเขาอยากให้พี่แก้วไปกินของอร่อยไง
0: รู้พี่ก็อยากไปเออพี่ก็อยากไป
1: นั่นแหละ
0: ไหนก็ไหนๆแล้วคุณผู้ฟังได้ยินสปอต PR กันอยู่นะคุณผู้ฟังขอแทรกนิดนึงก็แล้วกันกิจกรรมนี้ค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลเบื้องหลังเบื้องหน้านะคะที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Thai Silkcurtains and the golden lotus นะคะบุตรสบงกตใช่ไหมอ่านบุตรสบงกตใช่ไหมหรือบุตรบงกต
1: โอ้โหต้องอาจารย์แก้วแล้วแหละ
0: บุตรสบงกตมั่นหมายลายสยามคุณผู้ฟังเชิญชวนแฟนๆแล้วก็ชาวด้อมทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลนะคะมีดังนี้ค่ะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Loveนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple นะคะคู่ชิปดาวรุ่ง Most Popular Y Novel ค่ะนิยาย Y ยอดนิยมร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net นะคะส่งชื่อได้เชียร์กันได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ30มิถุนายนนะคะ
1: เห็นไหมไปอีกแล้วคนนี้คึกคัก
0: เออมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าแนะนำร้านข้าวซอยอร่อยอร่อยในกรุงเทพให้หน่อยเมื่อก่อนเนี้ยแถวอะไรนะบางลำพู
1: ครับ
0: บางลำพูจะมีข้าวซอยอร่อยนะเออแล้วก็มีขนมจีนด้วยนะขนมจีนน้ำพริกอร่อยคุณผู้ฟังแต่ล่าสุดที่ดิฉันไปเจอโดยบังเอิญอยู่ในซอยเสนาเนี้ยแหละเชื่ออะไรนะ ป้ากับลุงอะไรสักอย่างนึงดูสิขออภัยคุณผู้ฟังเป็นร้านเอาเป็นบ้านเนี่ยมาเปิดเป็นร้านแล้วก็ขายอาหารเหนือมีข้าวซอยมีลาบคั่วด้วยคุณผู้ฟังดูสิแล้วไม่ได้ถ่ายรูปป้าแกมาเป็นชื่อลุงกับป้าอยู่ในซอยเสนานี่แหละเดี๋ยวไว้ได้ฉันไปพิสูจน์ก่อน
1: ข้าวซอยอร่อย
0: อร่อยอร่อยส่งมาหน่อย
1: คือสมเกียรติอะไม่กินข้าวซอย
0: พี่ชอบน้ำเงี้ยว
1: พี่ไง
0: พี่ก็ชอบน้ำเงี้ยวพี่ไม่ชอบ
1: เพราะฉะนั้นข้าวซอยเนี่ยกินหลายร้านก็อย่างร้านลาสันติร้านไม่ใช่เดินหลวงก็อร่อยแต่ผมก็เลือกระหว่างข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวผมก็เลือกน้ำเงี้ยว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอข้าวซอย
0: ชื่อนี้โลดปุ้ยอาหารเหนือที่ฉันไปจอดรถเพราะว่าวันนั้นวิ่งไปซื้อเนี่ยไปซื้อน้ำเต้าหู้กับอะไรนะเต้าหู้
1: คุณระเบียบ
0: น้ำเต้าหู้คุณระเบียบไปซื้อน้ำเต้าหู้คือที่บ้านอยากกินไงก็เลยไปจอดรถแล้วก็ไปจอดอยู่หน้าร้านเนี่ยโรดปุ้ยอาหารเหนือคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ซึ่งเขาบอกว่าร้านมันเป็นร้านเล็กๆแล้วก็ทำกัน2คนสามีภรรยาเป็นชาวเหนือแล้วก็เห็นมีป้ายของอะไรนะคุณรีดมาติดอยู่ข้างหน้าด้วยโรดปุ้ยอาหารเหนือว่าจะไปลองชิมก่อนคุณผู้ฟังชิมแล้วเป็นอย่างไรแล้วจะมาบอกนะจ๊ะ
1: นั่นแหละสิบางคนไม่กินข้าวซอยอ่ะ
0: ไม่กินข้าวซอยใช่ไหม
1: ไม่ชอบไม่คือไม่ชอบแบบกะทิอ่ะ
0: เ
1: พราะนั้นก็จะกินน้ำเงี้ยวอย่างพี่บอกนะ
0: เขามีแกงฮังเล
1: แล้วก็ฮังเลก็ไม่กิน
0: เอ้า
1: เชียร์มีกะทิ
0: ม
1: าฮังเลมีกะทิ
0: มี
1: โอ้
0: มันก็เหมือนมันสมัตินั่นแหละฮังเลประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เราจะกินแกงโฮะแกงอ่อมอะไรแทนอย่างเงี้ยจะชอบนะอาหารเหนือแกงจอผักกาดเลยชอบหมดแต่ถ้าเป็นอะไรที่มีกะทิปุ๊บ
0: ข้าวซอยพี่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่ถนัดไม่ถนัด
0: แต่พี่ชอบน้ำเงี้ยวและพี่ชอบลาบคั่วเหนือหมูสับ
1: ไม่มีกะทิมาเลย
0: อันนี้ชอบมากอ
1: าหารเมืองขนาดนะเพราะฉะนั้นใครอยากกินก็อย่างน้ำเงี้ยวคุณติเขาก็ยืนยันว่าเขาอร่อยมากเพราะนั้นใครอยากกินก็ลองไปดู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ช้อยเดินหลวง
0: ไม่ช้อยไม่ได้ทำเองภรรยาทำเนี่ยภรรยาคนเหนือนี
1: ่ก็สามีคนชี้ทำไปเรื่อยอย่างน
0: ี้ใช่สั่งภรรยาเนี่ยมีฝีมือ
1: ไม่ผมพูดถึงเด็กๆไอไวเอเจนต์อวอร์ดใช่ไหม
0: จ้ะไวใช่
1: เมื่อกี้เจอวงฟ็อกซี่แต่ไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องๆนะเป็นวงของคุณติ๊กเจษฎาพรน่ารักนิสัยดีมากเดี๋ยวนี้เจอศิลปินวัยรุ่นมาสัมภาษณ์ในคลื่นวิทยุ
0: ใน เครือของเรานี่แหละ
1: นี่
0: ฮะ
1: มือไม้ไม่รู้เป็นอะไรแข็งก็เป็นกระดู
0: ก
1: แต่ฟ็อกซี่เนี่ยน่ารักมากขนาดนี้ไม่ได้รู้จักกันนะว้ายเว้ยแบบว่าโอเคเลยอ่ะ
0: คือติดไว้นิดนึงถึงเด็กจะจบนอกเด็กอินเตอร์นะแต่ทางบ้านก็น่าจะฝึกว่าเวลาเจอพี่ใหญ่คือมันไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทยแล้วมันบ่งบอกถึงที่บ้านด้วยคือถ้าสอนให้เด็กๆเนี่ยเคารพผู้ใหญ่คุณเจอผู้ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่คุณไม่รู้คุณดูผมสิ
1: ทั้งใหญ่ทั้งแก
0: ่คุณดูสีผม
1: ทั้งใหญ่ทั้งแก่เข้ามาเนี่ยผู้จัดการที่มาดูแลเนี่ยบางคนเขาก็แนะนำให้ไหว้เพราะเด็กมันรู้จักเราไม่ว่าแต่ถ้าผู้ใหญ่เดินเข้ามายังก็ไหว้ซะก็จบ
0: ไม่มีปัญหาหรอกเขาจะเอ็นดูด้วย
1: ฟ็อกซี่เนี่ยน่ารักมากเลย
0: นี่ต้องชมนะ
1: แนะนำเลย
0: ดีดี
1: ว่าเขาโอ้ย
0: ยกมือพร้อมกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่เรารีบไงเราก็เลยถ่ายรูป
0: เราที่มีแค่รับหันไปรับไหว้ป่ะ
1: รับไหว้ถ้าผมไม่ถ่ายรูปแล้วลูกวันนี้เพราะเดี๋ยวป้าเขารออยู่ข้างในต้องจัดศพเดี๋ยวจะมีปัญหา
0: ขอบคุณนะเรียกป้าอยู่ข้างในไม่บอกยาย
1: รออยู่นะมีน้องกันน้องคิมน้องโชกุนน้องกอนน้องอองลีแล้วก็น้องวิกเตอร์น่ารักทั้งหมดเลยนะครับ
0: จากไหนนะ
1: จากพ็อกซี
0: ่พีใช่ไหมพี
1: ค่ะพ็อกซี่
0: อ๋อวงอ๋อฟ็อกซี
1: ่ของคุณติ๊กเจษฎาพร
0: อ๋อเดี๋ยวนี้มาทำ
1: เขาติ๊กเขาทำตอนนั้นเขาทำประกวดในช่อง3นี่แหละแล้วก็พอเขาได้เด็กมาปุ๊บเขาก็ทำวงทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแสดงละครบ้างอะไรบ้างนะครับคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีพระเอก2499อันธพาลคลองเมือง14:46 น.พักสักครู่แล้วพี่แก้วนะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวเรากลับมาช่วง2นะครับพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอนีล เมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมอย่างแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
2: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ทีเรดิโอคลื่นเพลงแข็งแรงนะครับวันนี้วันอังคารอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็เจออาจารย์สันติสิริมนต์ไม่ช้านางลำครับ
3: ไม่พอได้ยินคุณสมเกียรติกลับมาช่วงที่2ที่ฉันตกใจเลยเพราะกำลังคุยกัน
2: กำลังเมาเรื่องอื่นอยู่กำลังเรื่องเมาอาหาร
3: เมาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องราคาด้วยคุณผู้ฟังว่ามันสมเหตุสมผลไหม
2: ฟิตวิสเนี่ย
3: ฟิตฟิชฟิตฟิชเนี่ยคุณผู้ฟัง
2: เห็นต้องเบี้ยไปมากกว่านู้นไป
3: คือ
2: แต่เราก็เมื่อกี้เราถ่ายว่ามัน 2-3,000
3: ดิฉันก็จะเลยบอกว่าดิฉันเนี่ยเอาบินมาให้เขาดูเลยบอกว่าที่กินไปเนี่ยเราก็รู้แหละว่าปลาหิมะเนี่ยมันแพงของมันแพงคุณผู้ฟังชิมาฮอกเกะก็ไม่ถูกไปกินบางร้านที่ดิฉันกินประจำเนี่ยชิมาฮอกเกะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย300อัพ
2: ครับ
3: แต่อันเนี้ยคือเป็นเซตนะเป็นเบนโตะคุณผู้ฟังชิมาฮอกเกะเนี่ยดิฉันบอกเอาทั้งตัวไม่ได้เอาครึ่งตัวด้วยนะก็มีแบบครึ่งสำหรับคนหุ่นบางๆกินแค่ครึ่งหนึ่งก็อยู่แล้วก็มีข้าวมีป่วยแล้งคลุกซอสงานะคะมีข้าวกล้องจากญี่ปุ่นอันนี้พันข้าวเดี๋ยวนั้นเห็นตอนที่รอเขาจัดโต๊ะเนี่ยข้าวก็นำข้าวมาจากญี่ปุ่นนะแล้วก็ยังมีซุปอย่างที่บอกไปแล้วก็มีกิมจิกิมจิที่โอ้โหเห็นในครัวเขาตอนที่ไปจ่ายตังค์แล้วยืนเล็งเขาอยู่พนักงานกำลังหั่นกิมจิเนี่ยเขาทำเองนะแบบเยอะๆเลยคุณผู้ฟังชุดชิมาฮอกเกะข้าวป่วยเล้งแล้วก็มีซุปมีกิมจิเนี่ย299บาทแล้วได้ชิมาฮอกเกะเต็มตัวด้วยคุณผู้ฟังส่วนจินดาระยังก็เพิ่งรู้ว่าชื่อญี่ปุ่นของปลาหิมะคือจินดาระได้มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยคุณผู้ฟัง
2: จินดาระเงี้ยนะ
3: เงี้ยกระดูกเงี้ย นะคะป้าจินดาระเนี่ยรวมทั้งข้าวป่วยเล้งแล้วก็ซุปมิโซะแล้วก็กิมจิเนี่ยชุดเนี้ย455บาท
2: ครับ
3: คุณสมเกียรติตกใจกับ2อย่างนี
2: ้โอ้ไม่เคย
3: ได้ราคา700กว่าบาทเออเป็นไปไม่ได้แต
2: ่
3: เป็นไปแล้วคุณผู้ฟัง
2: นะครับก็บอกร้านมื้อคำหอมครับพี่แก้วเขาส่งมาว่าสาขาลาซาร์เอเวนิวเปิดวันนี
3: ้
2: นะครับใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปกินได้เลยนะครับเป็นโปรเจกต์แรกด้วยที่เขาจับมือกับแบรนด์ไอศครีมชื่อดังมอโต้ผมเขียนไปกินไอติมมอโต้เขาบอกจัดเปิดร้านด้วยกันในพื้นที่เดียวกันมีโต๊ะเก้าอี้มีนั่ง
3: ม
2: อม้าเขาภาษาไทยมาม อม้าอออ่างรอลิงแล้วก็โต้สระโอต่อเต่าไม่โทร
3: มอโต
2: ้นะฮะร้านเขามีที่นั่งโอแล้วมีเมนูเพิ่มเติมอีกหลายเมนูด้วยกันที่แก้ว มีทั้งข้าวกะเพราคอหมูย่างไข่ขยี
3: ้
2: ข้าวคอหมูย่างกระเทียมข้าวกะเพราหมูสับข้าวกะเพราเนื้อสันแล้วก็มีเมนูเดิมๆที่เราเคยทานข้าวกะเพราคอหมูย่าง มีบะหมี่นะแล้วก็โอ้มีเยอะแยะ
3: แต่คุณต้องยอมรับอย่างนะมื้อคำหอมอ่ะ
2: ครับ
3: หมูเขาว่ามันดีกว่าที่เราไปซื้อทั่วๆไปเยอะมากด้วยการที่เขาได้สกัดเอามันออกแล้วคือมีการแล่เอามันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวคอหมูของเขาเนี่ยเป็นคอหมูแท้นะแล้วมันก็มันจะแทรกอยู่ในชิ้นเนื้อมันไม่ใช่มันที่มาแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆเห็นแล้วกินแล้วรู้สึกผิดอ่ะกินแล้วรู้สึกผิดเพราะว่ามันมันเยอะเกินแต่ตัวคอหมูย่างของเขาเนี่ยเขาเลาะมันไอ้ส่วนเกินออกไปแล้วมันก็จะมีแค่มันแทรกอยู่ในตัวเนื้อเพราะนั้นตัวเนื้อหมูเนื้อคอหมูเขาที่

0: เทพอัคคีชื่อเขาก็แรงอยู่แล้วนะ
1: ชื่อเป็นแฟนรายการ
0: อ๋อน้องเป็นแฟนรายการเราเมื่อวานนี้เอามาให้คุณสมเกียรติส่งต่อเลยค่ะเพราะเขาส่ง
1: แก้วเลย
0: ส่งต่อให้แดนบอกพี่ต้องเอาไปชิม
1: เทสเตอร
0: ์เทสเตอร์แล้วด้วยความซ่าของตัวเองไงคุณผู้ฟังเขามีทั้งแบบอะไรนะน้ำพริกน้ำพริกเบคอนอ่ะคุณผู้ฟังน้ำพริกเบคอนนะคะมีแบบเผ็ดเผ็ดมาร์กเผ็ดจัดจ้านแล้วก็เผ็ดน้อยดิฉันเปิดกระป๋องไหนรู้ไหม
1: โอ้ยอย่าพี่แก้วเลยกินเผ็ดมันเผ็ดมากอยู่แล้วแหละ
0: เนี่ยเปิดเผ็ดมากไม่ได้อ่านก่อนเขาบอกเผ็ดระดับตำนานคนเป็นเผ็ดหลอนเลยจากพริกปีศาจพริกที่สเกลความเผ็ดอ่ะคือที่สุดของโลกที่ Guinness World Record บันทึกเอาไว้แล้วเมื่อปี2007ความเผ็ดทะลุ1ล้าน SHU หรือ Scoville Heat Unit เมื่อวานนี้ก็เปิดเลยจ้ะเธอดึงเปิดให้หน่อยมันเป็นแบบเปิดอย่างเงี้ยพอก็เปิดปุ๊บจกเลยค่ะเห็นเบคอนอยู่เต็มเลยก็หยิบเบคอนหยิบกระเทียมที่เขาแบบโอ้ก็ส
1: องคำแรก
0: เออแต่อร่อยแล้วแต่มันเผ็ดอย่างอื่นยังไม่ได้กินนะทดลองกระป๋องนี้อย่างเดียวนะเดี๋ยวจะไปลองแบบเผ็ดน้อยให้รู้เรื่องก่อนให้ตายเถอะโรบิน
1: แล้วก็มีหลายแบบเลย
0: แล้วก็มีหลายแบบเดี๋ยวขอไปชิมอย่างอื่นก่อน
1: ปลาข้าวสารเป็นเต้าหู้เป็นอะไรไม่รู
0: ้ใช่มีเต้าหู้ด้วย
1: เดี๋ยวพี่แก้วชิมก่อนเดี๋ยววันจันทร์หน้ามาเล่าให้ฟัง
0: อ่ะคุณผู้ฟังคอบอลทั้งหลายนะคะมาสร้างสีสันแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมเฟ้นหา MCOT Superfan นะคะช่วงแข่งขันฟุตบอลโลกกิจกรรมที่ชื่อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะมาให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติตอนนี้เข้มข้นยังเข้ายังเข้ารอบ2ยัง
1: คัดกำลังจะกำลังจะ
0: กำลังแล้วนะใกล้แล้วนะไม่ได้ดูเหมือนกัน
1: ว่าเมื่อวาน
0: เชียร์ทีมไหนมาลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทกับกิจกรรมนะคะไปตามได้ cheer.mcot.net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร MCOT Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ MCOT Superfan Starter ค่ะ20บาทซึ่งจะได้10ใบในการร่วมโหวตและถ้าจะให้คุ้มก็ไปอีกบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทได้ถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะรางวัลน่าจับต้องมากเลยอยากจับต้องเลยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan มูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลนะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลค่ะและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ MCOT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: เมื่อกี้บอกร้านสุกิยากิเนี่ยที่ซอยลาดพร้าวโชคชัย 4,
0: 4
1: แยก90นะชื่อร้านซุกช่อย
0: ซุกช่อยใช่ใช่
1: เขาขายช่วง4โมงเย็นจนถึงประมาณตีหนึ่ง
0: ต่อจากร้านใต
1: ้ร้านข้าวแกงเจ๊เล็กหัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มาเป็นซุกช่อย
0: ซ
1: ุกช่อยเนี่ยคือเราเนี่ยไปต่างจังหวัดเราไปกินสุกี้ที่หลายๆจังหวัดที่เขาเจ้านี้อร่อยเจ้านี้ก็ไม่แพ้กันนะใครอยากกินนะครับเขาขายทุกวันขายทุกวันนะร้านซุกช่อยให้พี่แก้วไปชิมก็ยังไม่ไปสี่โมงเย็นไม่ได้ใช่ไหม
0: เลยเวลา
1: ถึงบ้านเวลาเขาขายถึงตีหนึ่งเลยนะครับใครจะไปกินอร่อยอร่อยอันนี้การันตี
0: อ่ะอีกเรื่องนึงค่ะเพื่อความปลอดภัยในบ้านนะคะคุณผู้ฟังติดตั้งกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้อง V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าด้วยได้ยินเสียงด้วยทำได้ง่ายๆผ่านมือถือนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งก็ง่ายจะติดตั้งในบ้านนอกบ้านได้หมดนะคะมันทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะคุณสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอป

0: ในมือถือนะคะกลางคืนก็มีภาพสีมีโหมดอินฟราเรดที่ใช้ในที่มืดได้
1: ร
0: ับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
1: ่ Shopmania ถ้าอยากจะกินน้ำปลาหวานอร่อยอร่อยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 7-Eleven อย่างเงี้ย Foodland ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าจะเป็นโรตงโรตัสซื้อได้หมดอร่อยอร่อยจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็กินพอดีพอดีบางคนก็กลัวเรื่องความหวาน
0: หวานน้ำตาล
1: เราก็กินพอดีพอดีครอบครัวบอกแกะเราก็นั่งล้อมวงไง
0: กินน้อยไม่อร่อยนะคะ
1: อะไรนะ
0: กินน้อยมันไม่อร่อยไม่สะใจ
1: เนื้อกุ้งเขาแน่นมากเลยแก้วแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาทำเนี่ยแม่อารีนี่เขาแบบขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จบแต่ก่อนก็ทำแจกฟรีอย่างพี่แก้วดูสิตอนนี้มาขาย
0: สงสารแม่อารีก็เ
1: หอะโอ้เขารวย
0: คุณรู้ไหมกุ้งแห้งโลเท่าไหร่
1: นั่นแหละสิแล้วกุ้งแห้งจากหนองจิกจากปัตตานีอ่ะโหตัวแบบเบิ่มเทิ่ม
0: นะ
1: เนาะวันนี้เดี๋ยวจะกินเบียร์หิมะจะฝากกินอะไรไหม
0: อ๋อจะไปสาข
1: าคุณกอบสุขจารุจินดาเน
0: ี่
1: ย
0: เสียนะเสียนะ
1: คุณกอบสุขจารุจินดาคุณต้องไกวิท
0: ปลากุเลาแดดเดียวคุณ
1: เจ๊ฟังเจ๊ก็สั่งเลยปลากุเลาแดดเดียว
0: ปลากุเลาแดดเดียวแหลมมาก
1: เอาอะไรอีก
0: แกงพริกแกงพริกหมูแกงคั่วพริกหมูพริกแกงใต้อ
1: ่ะอะไรอีก
0: เหลือแน่คุณแกงเหลือง
1: แกงเหลืองนะฮะเดี๋ยวพี่ขอบสุขกับคุณต้อมคุณต้อม
0: ไก
1: วิทผู้สุขเข้ามาคอนเสิร์ตจากแคนาดาเข้ามาคอนเสิร์ตช่วยเด็กตาบอด นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเบียร์หิมะใครไปแถวนั้นอามก็แวะไปได้นะ หมดเวลาแล้วครับวันนี้พี่กิ่งแก้วเพตราและผมสุเกตลาไปก่อนเจอกับพี่กิ่งแก้วจันทร์หน้าพรุ่งนี้เจออาจารย์สติวันนี้สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับดราม่าค่าไฟแฝงบินประชาชนสั่งรัฐมนตรีพลังงานกฟผ.กฟน.หาข้อเท็จจริงย้ำต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการเก็บเงินค่าไฟ2ทางสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนว่ากำลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและตั้งแต่เมื่อใดและมารายงานตนต้องไม่ให้ประชาชนแบกภาระส่วนที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าหากให้กระทรวงคมนาคมจ่ายจะแบกรับภาระกว่า 10,000 ล้านบาทไม่ไหวนั้นการตั้งงบประมาณปกติขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกว่าต้องทำอย่างไรซึ่งหากตรวจสอบพบว่าประชาชนต้องจ่ายจริงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระอย่างแน่นอนส่วนเรื่องนี้เป็นข้อสั่งการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเกิดจากความสงสัยว่าในเมื่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่าเป็นผู้แบกรับภาระค่าไฟสาธารณะทำไมยังมีกำไรจึงถามนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและให้ไปตรวจสอบแต่หากต่อไปไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงจะต้องตั้งงบประมาณขึ้นมาไม่ใช่บอกว่าไม่มีเงินทางนี้ขอดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ผลักภาระเรื่องนี้ให้ประชาชนนอกจากนี้นายอนุทินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมวันนี้ก็ผ่านร่างพรบ.งบประมาณ2567และมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณ72คนงบประมาณ72ทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วครม.เห็นชอบราคารถไฟฟ้าเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทต่อเนื่องรับปี2570ตั้งเป้าคิกออฟเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนทำให้มีราคาแพงเพราะมีผู้ให้บริการหลายรายและค่าโดยสารถูกกำหนดโดยสัมปทานและเงื่อนไขผู้ให้บริการแต่ละรายทำให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มติการลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเก่าเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายโฆษกรัฐบาลยังชี้แจงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าในหลักการอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญา17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสายถ้าค่าโดยสารไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวให้เก็บตามจริงพร้อมกำหนดให้มีค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนและให้รฟม.มีหน้าที่บริหารจัดการรถไฟฟ้าแบบองค์รวมโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลักส่วนต่อขยายสายสีแดงและสายสีทองรวมถึงรายได้และภาระให้รฟม.ดูแล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเดชองเชื่อว่าเอ็มบัปเป้จะทำลายสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกของเมสซี่ได้ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสเชื่อว่าคิลิยันเอ็มบัปเป้จะแซงหน้าเลอเนลเมสซี่ในการขึ้นไปเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ในอนาคตเอ็มบัปเป้เพิ่งทำคนเดียว2ประตูในเกมที่ฝรั่งเศสถล่มอิรัก3ประตูต่อ0ในศึกเวิลด์คัพรอบแบ่งกลุ่มไอนัดที่2และจากการทำประตูเพิ่มดังกล่าวทำให้เอ็มบัปเป้ขึ้นมารั้งอันดับ2ร่วมดาวซันโวฟุตบอลโลกตลอดกาลกับมิโรสลาฟโคลเซ่ตำนานกองหน้าทีมชาติเยอรมนีด้วยจำนวน16ลูกและตามหลังเลอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่2ลูกอย่างไรก็ตามล่าสุดเดชองเชื่อว่าเอ็มบัปเป้จะทำลายสถิติดาวซันโวสูงสุดได้อย่างแน่นอนนุสัยมัสราวีอาจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจบศึกฟุตบอลโลกคนนี้นุสแซมัสราวีกองหลังทีมชาติโมร็อกโกซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะในสังกัดของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยว่าตนอาจตัดสินใจแขวนสตั๊ดหลังจบภารกิจศึกฟุตบอลโลก2026เพื่ออุทิศตัวให้กับศาสนาอิสลามอย่างเต็มที่ดังนี้แม้จะอยู่ในวัยเพียง28ปีและยังน่าจะสามารถเล่นฟุตบอลอาชีพได้อีกนานพอสมควรแต่ล่าสุดมัสราวีระบุว่าตัวเขาอยากท่องจำอัลกุรอานให้ได้ทั้งหมดรวมถึงอยากเป็นอิหม่ามหรือผู้นำทางศาสนาอิสลามด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: สนับสนุนโดย
8: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
9: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
10: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
11: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Fly นะฮะประจำวันอังคาร23มิถุนายน2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno Fly Techno Fly เราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ไปกด Subscribe กดติดตามกันไว้ได้นะครับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube มันจะมีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ ทิ้งคำถามไว้ในนั้นได้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของคำถามหรือประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปลุยกันครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับประกาศให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะฮะหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโดยที่ตัวเริ่มต้นเลยก็คือ Mcot Superfan นะครับตัวสตาร์เตอร์ราคา20บาทซึ่งจะได้รับสิทธิ์ใบในการร่วมโบสถ์นะครับหรือว่าจะสุดคุ้มไปเลยกับ Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทที่จะรับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์นะครับโดยที่การโบสถ์ก็จะมีของรางวัลด้วยนะครับของรางวัลก็คืออันแรกเลยรถไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลนะฮะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับสำหรับบินภายในประเทศนะจำนวนทั้งหมด24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลแล้วยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะครับผมมาลุยข่าวกันนะครับเมื่อตอนสายมาแล้วเรียบร้อยนะครับราคาอย่างเป็นทางการของเครื่องเล่นเกมที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็สร้างความไฮมากๆแล้วหลายคนก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะขายนั่นก็คือ Steam Machine นะครับว่าทางด้านของ WoW ที่เป็นตัวต้นไม่ใช่ใช้ว่าต้นเรื่องได้มั้ยเจ้าของแล้วกันเจ้าของบริการ Steam นะครับเขาประกาศว่าตอนแรกมันจะขายตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่ผ่านมาก็คือไม่เกินมีนาแต่ว่ามันก็ล่วงเลยจนมาถึงมิถุนายนเนาะก็ประกาศเป็นวันจำหน่ายเรียบร้อยนะครับแน่นอนในไทยเนี่ยไม่มีตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดแวร์ของวาวอย่างเป็นทางการเพราะนั้นในบ้านเราอย่างก่อนหน้านี้ก็จะพวกแบบเครื่องPC Gaming Handheld อย่าง Steam Deck มันก็ต้องอาศัยร้านที่เขาหิ้วมาเนาะ Steam Machine ก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครในไทยจะซื้อก็แน่นอนราคามันจะบวกไปจากราคาที่ผมกำลังจะบอกแล้วก็มันจะเป็นเครื่องหิ้วอ่ะมันไม่มีประ

ันในไทยยังเป็นทางการเพราะในไทยไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับสำหรับเครื่องสตรีมแมชชีนนะครับที่วาวเขาประกาศราคาออกมาเขาจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นความจุนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นความจุ512กิกะไบต์นะครับเคาะราคาในสหรัฐอยู่ที่ 1,049 เหรียญสหรัฐหรือราวประมาณสัก 34,500 บาทโดยประมาณนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นความจุ2เทราไบต์นะครับจะได้จะเคาะราคาอยู่ที่ 1,349 เหรียญสหรัฐหรือรำมาทัก 44,500 บาทอันนี้คือเครื่องแบบ standalone แต่ถ้าเกิดซื้อตัวเครื่องพร้อมตัวสตรีมคอนโทรลเลอร์ด้วยอาจจะได้ส่วนลด20เหรียญก็เพราะว่าสตรีมคอนโทรลเลอร์ปกติมัน99เหรียญเนาะแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมเครื่องนะครับราคาที่เขาบวกไปเขาจะบวกแค่79เหรียญเท่านั้น79เหรียญประมาณ 2,600 บาทโดยประมาณเท่ากับว่าถ้าจะซื้อตัวความจุ512 GB ก็คือจะต้องจ่ายที่1,128 เหรียญบวกไปแล้วก็อยู่ราวๆประมาณสัก 37,000 บวกลบโดยประมาณเป็นเงินบาทนะอันนั้นคือราคาเมื่อซื้อในสหรัฐเป็นต้นนะครับสำหรับโดยที่ช่วงแรกที่วางจำหน่ายเนี่ยทางด้านของวาวเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนจองนะเป็นการลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เป็นลอตโต้ครับลุ้นรับสิทธิ์ในการเข้าซื้อนะครับโดยที่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25มิถุนายนแล้วเขาก็จะแจ้งผลการรับสิทธิ์เนี่ยผ่านทางอีเมลที่ไปลงทะเบียนใครได้สิทธิ์ก็ไปสั่งซื้อแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะพร้อมส่งมอบในสหรัฐตั้งแต่วันที่29มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเปิดราคาสูงกว่าที่หลายคนประเมินไว้ตอนแรกนะครับเครื่องสตรีมแมชชีนเนี่ยมันคือจะเรียกว่าเป็นมินิ PC ก็ได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้รัน Windows นะครับตัวระบบบริการมันจะเป็น Steam OS ก็จะเหมือนกับตัวเครื่อง Steam Deck นั่นแหละนะครับตัวชิปประมวลผลเขาใช้เป็นตัวชิปคอสตอมจากฝั่งของ AMD นะครับซึ่งก็จะเป็นชิปที่ใช้สถาปัตยกรรม Zen 4แบบ6คอร์12เทรดนะครับซึ่งมันจะเป็นชิปในกลุ่มที่เป็นของกลุ่มโน้ตบุ๊กนั่นแหละแต่เขาไม่ได้ระบุค่า TDP มาก็เลยตอบไม่ได้ว่าเป็นเบอร์ไหนแต่ว่าถ้าด้วยสเปคคร่าวๆของตัวที่เป็นสถาปัตยกรรม Zen 4 6คอร์12เทรดมันก็อารมณ์ประมาณพวก AMD Ryzen 5 7000 ซีรีส์ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่า TDP ละว่าจะเป็นตัวไหนถ้าเกิดเป็นพวกแบบแต่คิดว่าไม่น่าจะ15วัตต์อ่ะเพราะ15วัตต์มันจะเป็นพวกรหัส U เนาะน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น25วัตต์หรือ35วัตต์ก็จะเป็นรหัสพวกที่เป็น HSซึ่งจะเป็นอยู่ในกลุ่มเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัว GPU หรือว่าการ์ดจอเขาไม่ได้ใช้เป็นตัวที่เป็น GPU on chip นะเขาใช้เป็นการ์ดจอแยกนะครับแต่เป็นการ์ดจอในส่วนของตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กโดยตัว GPU เขาจะใช้สถาปัตยกรรม RDNA 3นะครับมีจำนวนสตรีมโปรเซสเซอร์อยู่ทั้งหมด28ยูนิตซึ่งมันก็จะสอดคล้องก็คือเทียบเท่ากับตัว Radeon RX 7600M นะครับมี VRAMแยกออกมาต่างหาก8 GB แบบ GDDR6 ประมาณนี้นะครับการเชื่อมต่อรองรับหมดเลยรองรับบลูทูธ 5.3 รองรับ Wi-Fi 6E รองรับพอร์ตกิกะบิตแลนได้นะครับความจุถ้าเกิดว่าไม่พอมันมีช่องใส่ Micro SD Card มาให้ด้วยมันคือ Steam Deck ในเวอร์ชั่นที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทรงพลังขึ้นเพราะว่าพอมันเป็นมินิ PC มันก็ไม่ต้องไปพะวงเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ไหมเพราะมันเสียบปลั๊กเล่นตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เปิดตัวเรียบร้อยสำหรับเครื่องสตรีมเด็กในไทยในต่างประเทศนะครับในไทยก็รอหิ้วมาแล้วกันส่วนที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับอันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางด้านของ AS กับทางด้านของ Ubisoft นะครับกับการเปิดบริการ Ubisoft Plusพรีเมียมในไทยอย่างเป็นทางการนะครับ Exclusive ให้กับลูกค้า AIS เท่านั้นด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่399บาทต่อเดือนนะบริการสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับบริการ Ubisoft Plus มันคือบริการที่เหมือนระบบ Subscription น่ะถ้าคิดง่ายๆคล้ายๆ Xbox Game คล้ายๆ PC Game Pass นะครับก็คือซื้อเสร็จแล้วจ่ายปุ๊บคุณก็สามารถเล่นได้ทุกเกมที่อยู่ในรายชื่อของตัวบริการนั้นนะครับพอเป็นบริการพรีเมียม Ubisoft Plus Premium ก็โอ้ได้หมดเลยอ่ะตระกูล Assassin's Creed ดังๆพวกสกู

0: แอนด์โบนตระกูล Star Wars ทั้งหมด Prince of Persia The Lost Cloud อะไรกะ The Crew Mortal Phase อะไรพวกเนี้ยอยู่ในนั้นหมดเลยเล่นได้ทั้งหมด Far Cry 6อะไรเงี้ยนะครับ Assassin's Creed Valhalla Rainbow Six Siege Franchise ทั้งหลาย Ghost Recon Franchise ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็เล่นได้ลองไปดูรายละเอียดละกันก็ลองดูแต่ว่าโอเคราคาก็ต้องยอมรับว่าดุกว่าตัวของบริการ PC Game Pass พอสมควรแต่ว่านั่นแหละมันก็สามารถมีให้บริการในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับบริการ Ubisoft Plus Premium ซึ่งเป็นการซึ่ง Exclusive กับทางด้านของ AS นะครับไปทางด้านของ Grand Theft Auto 6บ้างนะครับแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสร้างความฮือฮานี่น่าจะเป็นไม่กี่เกมบนโลกใบนี้ที่มี Official Trailerannounce ประกาศวันปรีออเดอร์เป็นของตัวเองมันไม่ใช่ official trailer แบบที่แบบมีตัวอย่างเกมอะไรนะเป็น official trailer ที่บอกเฉยๆว่าอ๋อเราจะเปิดปรีออเดอร์วันที่25มิถุนายนนี้นะจ๊ะแค่นั้นเลยและไอ้ trailer เนี้ยใน YouTube โหคนดูเป็นหลัก10ล้านอ่ะคือโหดมากนะครับก็ตามนั้นเลย Rockstar ประกาศเรียบร้อยนะครับเตรียมเปิดให้ปรีออเดอร์เกมGrand Theft Auto 6หรือว่า GTA 6นะครับอย่างเป็นทางการในวันที่25มิถุนายนนี้ตัวเกมออกนู่นเนาะอะไรอะเดี๋ยวอะไรนะเดือน11อะพฤศจิกายนจำเดือนไม่ได้ประมาณนี้ยังไม่รู้ราคาว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวเกมจะลงแค่2แพลตฟอร์มเนาะก็คือลงเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 5กับตัวเครื่องของ Microsoft ก็คือ Xboxรองรับทั้ง Series S และ Series X นะครับถึงแม้จะยังไม่เป็นการประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันมีหลุดออกมาแล้วกันมันมีหลุดออกมาจากทางฝั่งของยุโรปนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่าเป็นราคาหลุดนะไม่คอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงนะครับมันหลุดมาจากเว็บไซต์ร้านค้าในฝรั่งเศสรายหนึ่งแล้วกันนะครับราคาที่หลุดออกมาเนี่ยตัวGrand Theft Auto 6ตัว Standard Edition ราคาที่หลุดออกมาเอาเรื่องนะครับ 89.99 ยูโรประมาณ 3,000 ต้นๆประมาณ 3,200-3,300 ราวๆนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว Digital Deluxe Edition จะอยู่ที่ประมาณ 109.99 ยูโรนะครับตัวแพงสุดคือชุด Collector Edition ราคาที่หลุดมาคือ 199.99 ยูโรหรือ 2,000 ยูโร200ยูโร200ยูโรนี่ก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนะโหดมากๆถ้าราคานี้จริงนะรอลุ้นเลยว่าจะไปราคานี้จริงๆไหมนะครับแต่ว่าราคายุโรปอาจจะอ้างอิงในไทยลำบากหน่อยคือสมมุติว่าถ้าราคานี้จริงนะครับมีความเป็นไปได้ว่าราคาไทยมันยังไงก็ต้องถูกกว่านี้แน่ๆตัวแซนด์ไดชั่นสมมุติถ้าเกิดในยุโรปเปิดมา 89.99 ยูโรประมาณ 3,000 กว่าบาทในไทยผมยังคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่อยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆไม่น่าเกิน 2,500 ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรอลุ้นดูแล้วกันประมาณซึ่งราคาในเวอร์ชั่นแผ่นกับเวอร์ชันดิจิตอลราคาจะไม่เท่ากันด้วยนะครับที่หลุดราคาออกมาในฝั่งยุโรปก็ตัวดิจิตอลกับตัวแผ่นจะไม่เท่ากันราคาต่างกันอยู่ที่10ยูโรตัวเวอร์ชันที่เป็นฟิสิกอลที่เป็นแผ่นจะแพงกว่าประมาณ10ยูโรโดยประมาณดิจิตอลที่บอกว่า89.99นั่นคือราคาแบบสแตนดาร์ดเอดิชันแบบที่เป็นดิจิตอลด้วยนะไม่ใช่แบบแผ่นนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็รอลุ้นดู25นี้ก็พรีออเดอร์ได้แน่นอนช่วงนี้ใครที่ยังไม่มี PlayStation 5ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะหาซื้อ PlayStation 5เตรียมไว้นะครับเพราะคงไม่มีใครซื้อ Xbox เพื่อเล่น GTA 6แน่ๆค่อนข้างมั่นใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลกระทบของ GTA 6ยังมีอย่างต่อเนื่องคือเรารู้ก่อนมาหน้านี้แล้วนะครับว่าหลายเกมที่แต่เดิมเนี่ยเคยมีกำหนดวางจำหน่ายตัวเกมในเดือนพฤศจิกายนก็ทยอยเลื่อนทั้งเลื่อนขึ้นเร็วขึ้นทั้งเลื่อนออกไปให้ช้าลงนะครับก็เลยทำให้อย่างตอนเนี้ยถ้าไปดูตอนเดือน11พฤศจิกายนปีนี้ถามว่ามีเกม AAA อะไรจะออกบ้างเอาตรงๆมีเกมเดียวคือ GTA 6 19 9พฤศจิกายนนะครับซึ่งจริงๆถามว่ามีเกมอื่นออกไหมมันก็มีแหละแต่มันไม่ใช่ Triple A นะครับหรืออย่างโอเคอย่างที่บอกว่าตัว GTA 6มาลง Play 5กับ Xbox Series XS นะเนาะอย่างตัว Nintendo Switch 2มันก็ยังมีอย่างพวก Metaphor Dream Fantasio ที่จะออกแต่มันก็ไม่ได้ผลกระทบมันไม่ได้เกี่ยวกับโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายเกมมันก็จะเลื่อนเร็วขึ้นแล้วมันก็จะไปประเดประดังอยู่เดือน9เดือน10อย่างที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าแบบโอ้โหเดือน9เดือน10ก็คือกันยายนตุลาคมนี้เนี่ยเหล่าเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็น PC คอนโซลแฮนด์เฮลอะไรเงี้ยลำบากลำบนแน่ๆครับคุณมีเกมที่แบบที่มันน่าสอยน่าเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ล่าสุดจริงก่อนหน้านี้มันเลื่อนมาแล้วรอบหนึ่งก็คือทางด้านของโอนิมูชะ Way of Sword ก็ก่อนหน้านี้แคปคอมประกาศไว้นะครับ25กันยายนล่าสุดยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่มีข่าวลือออกมาว่าคือพอหลังจากจบมหกรรมเกมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมหลายๆเกมก็อย่างที่บอกครับเขาประกาศเลื่อนมาขายเร็วขึ้นเป็นเดือน9เดือน10อะไรเงี้ยซึ่งมันก็กระทบต่อตัวของโอนิมูชะด้วยโอนิมูชะวางจำหน่ายปลายเดือนกันยายนใช่ไหมก็ล่าสุดก็เลยมีข่าวมาว่าแคปคอมกำลังพิจารณาที่จะเลื่อนวันวางจำหน่ายของโอนิมูชะ Way of Swordให้เร็วขึ้นนะครับจะไปอยู่จากเดิมที่อยู่วันที่25กันยายนตามข่าวที่ออกมาจะขยับขึ้นมาเป็นประมาณวันที่3หรือวันที่4คือต้นเดือนเลยกันยายนนะครับเหตุผลก็คือยิงตัวเกมเสร็จแล้วตัวเกมนี่อยู่สถานะโกเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่าจะประกาศเลื่อนขึ้นให้เร็วจริงไหมนะครับซึ่งถ้าเลื่อนก็เข้าใจได้นะเพราะอย่างถ้าเกิดเป็นช่วงปลายเดือน9คือปลายเดือนกันยายนอ่ะโอนิมูชะแววสอดเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมมันยังมี Minecraft Dungeon 2ด้วยนะมันมีControl Resonance มันมี Silent Hill Townfall อยู่ในนั้นด้วยนะมี Dune Awakening ด้วยนะนึกออกไหมแล้วก็ถ้ามันเกี่ยวเนื่องไปถึงต้นเดือน10ต้นเดือน10ก็เดี๋ยวจะมีพวกแบบอะไรอ่ะเกียวบอร์อีเดย์จะมี Age of Bad 8 Wing of Deep มี Star Wars Galactic Racer มี Dragon Dogma 2 Dark Arisen มี Kingdom Hearts Collection มี Planet Zoo 2อีกอะไรเงี้ยนี่ยังมีอีกอันนึงที่แบบโซไลท์มากๆคือ Valor Mortis อีกอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าจะเลื่อนไปต้นเดือนก็พอเข้าใจแล้วเพราะว่าต้นเดือน9เนี่ยก็ยังพอทนต้นเดือน9ยังพอทนเพราะว่ามันมีแค่The Blood of Dawn Walker อันเดียวหรอมั้งที่นับว่าเป็นแบบ Triple A จริงๆที่อยู่ในช่วงต้นเดือนน่ะนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่นอกนั้นก็พอทนอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะประกาศเลื่อนหรือเปล่าใครที่เล็งๆตัวของ Onimusha Way of the Sword ไว้ก็รอติดตามข่าวดีๆแล้วกันว่า Capcom จะมีการประกาศเลื่อนขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่แล้วจริงอาจจะไม่ต้องรอนานด้วยสัปดาห์นี้อาจจะรู้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเช้าวันที่26วันแล้ววันศุกร์เช้าวันศุกร์นี้ตีสี่นะครับแคปคอมเขาจะจัดงานแคปคอมสปอตไลฟ์นะครับก็ไลฟ์ใน YouTube นั่นแหละนะครับก็มีการอัปเดตโชว์เกมต่างๆที่เตรียมจะออกเร็วๆนี้นะครับที่เขาประกาศรายชื่อมาแล้วก็จะมี Dragon Dogma 2 Dark Arisen นะครับมี Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection แล้วก็ Onimusha Way of the Sword อยู่ในนั้นด้วยก็อาจจะใช้อีเวนต์นี้ Capcom Spotlight นี้ในการที่จะประกาศเลื่อนเร็วขึ้นก็ได้เพราะนั้นก็รอดูเช้าวันศุกร์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับยังอยู่กับ Capcom นิดนึงมีข่าวลือออกมาว่า Capcom เนี่ยกำลังส้มทำตัว Devil May Cry ภาคแรกฉบับรีเมคอยู่นะครับมีข่าวหลุดออกมามนะครับก็รอดูเป็นจากลีกเกอร์ที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือสูงแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดถึง PlayStation นิดนึงนะครับหลายคนบ่นเรื่องของ Sony ที่แบบปรับราคาของ PlayStation Plus ขึ้นแทบจะทุกปีเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างปีนี้ก็มีการปรับอีกแต่ว่าในไทยยังไม่มีผลแต่ในต่างประเทศมีผลไปแล้วนะครับเพราะหลายคนก็ห่วงว่าแบบมันปรับขึ้นแต่แบบสิ่งที่ได้มามันเริ่มดูไม่คุ้มค่าอะไรเงี้ยนะครับ ล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของบอร์ดบริหารของฝั่ง Sony ที่ดู PlayStation เนี่ยกำลังประชุมกำลังวางแผนนะครับที่จะปรับปรุงบริการแล้วก็อัปเกรดคอนเทนต์ในตัวบริการ PlayStation Plus ในแต่ละระดับขั้นให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดให้คนที่มีเครื่อง PlayStation มาสมัครตัวบริการ PlayStation Plus ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับก็รอดูว่าจะทำได้แบบนั้นหรือเปล่าขณะที่ของ Xbox ข่าวก็ไม่ค่อยดีช่วงหลังก็จริงๆมันไอตอนงาน Xbox Game Showcase มันดูดีมากนะครับแต่ว่านั่นคือฝั่งซอฟต์แวร์เนาะแต่ฝั่งฮาร์ดแวร์กับฝั่งสตูดิโอตอนนี้ข่าวลือไม่ค่อยดีนะครับมีข่าวแม้กระทั่งว่าMicrosoft กำลังพิจารณาที่จะแยกเอาตัวของ Xbox ออกมาเป็นบริษัทลูกนะครับเพื่อบริหารงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวลือเตรียมที่จะปิดสตูดิโออย่างล่าสุดก็ลือกันว่าเตรียมปิดอีก3สตูดิโอที่ค่อนข้างจะมีชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคอมโพสันเกมอันนี้ทำ South of Midnight ก็เตรียมปิดหรือว่าจะเป็น Ninja Theory นะครับก็น่าสนใจเพราะ Ninja Theory เองเพิ่งเปิดตัวเซนัวไปเมื่องาน Xbox Game Showcase แต่มีข่าวว่าเตรียมจะถูกปิดแล้วนะสำหรับ Ninja Theory นะครับก็น่าสนใจอีกอันก็จะเป็นตัวของ Double Fine ก็เตรียมปิดอีกเพิ่งออกเกมชื่อว่า Clean ออกมาก็เดี๋ยวรอดูแต่นี้ยังเป็นสถานะข่าวลืออยู่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะปิดจริงหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวหรือว่าเตรียมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าหลายสตูดิโอที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Xbox หรือว่า Microsoft Gaming ก็พยายามวิ่งหานายทุนเพื่อมาเทคโอเวอร์และเอาตัวเองออกจากตัว Microsoft Gaming หรือว่า Xbox ออกไปนะครับอะไรประมาณนี้เพื่อเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกปิดสตูดิโอทิ้งไปอะไรประมาณนี้ก็รอดูตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนงานบริหารหรือว่าหลังบ้านของฝั่ง Microsoft Gaming กับ Xbox ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากนะจ๊ะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่บริโดวันนี้มีเวลาตอบคำถามเยอะหน่อยดีจังเลยนะครับเพราะนั้นมาได้เลย SMS 468-9899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่บริโดวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
8: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: Acer อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
10: บอลโลกสตอรี
11: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอ
4: ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วย

0: ปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลต์ด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0658 3461
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store store.acer.com/th นะครับแล้วก็ขอบคุณ Truefortic ด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Truefortic นะครับมาตอบคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับลงท้ายด้วย0958ระหว่าง CJ 7 Mr. DIY ที่ไหนมาตรฐานการตรวจสอบปลั๊กพ่วงก่อนนำมาขายดีกว่ากันไม่ทราบเลยครับแต่มั่นใจอย่างนึงว่าทั้ง CJ ทั้ง7รวมถึง Mr. DIY เขาไม่น่าจะตรวจสอบเองก็คือปกติเขาก็อาศัยจากมาตรฐานกลางที่มันมีอยู่แล้วมาตรฐานมอกอะไรเงี้ยครับมีใบมีอะไรตรวจสอบได้เขาก็อยู่ที่ว่าเขาจะคือถ้าเขาจะตกลงกับบริษัทที่นำมาแบรนด์ที่จะมาขายมันไม่ใช่ตกลงเรื่องมาตรฐานอะมาตรฐานมันเป็นเบสไลน์มันเป็นพื้นฐานที่แบบคุณก็ไปผ่านมอกมาสิมีหลักฐานมอกมายืนยันก็ผ่านที่เหลือก็เป็นการคุยธุรกิจคุยเรื่องวอลุ่มคุยเรื่องมาร์จิ้นอะไรก็ไม่เขาไม่ได้มานั่งตรวจสอบเองเขาไม่ได้ผมไม่คิดว่า CJ7 Mr. DIY มีแผนกตรวจสอบ QC เองแน่ๆไม่น่ามีนะครับในส่วนของตัวรังปลั๊กอะเนาะไม่น่ามีนะครับตามนั้นแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าอันนี้ไม่รู้เลยว่าใครเข้มงวดกันนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงขออภัยด้วยนะฮะมาลุยกันต่อ SMS 468-9899ส่งได้เรื่อยๆนะครับมาที่ YouTube คุณซิดแมน Samsung Internet ใน Windows 11ดีมีอ่านยากว่าน่าจะมีดีมั้งมีดีสู้ Chrome ไหวไหมอ่ะถ้าเอาโดยพื้นฐานโดยแฟกก่อนนะครับตัว Samsung Internet Browser มันใช้ตัวที่เป็น Chromium Engine ก็คือมันใช้ Engine เดียวกับ Google Chrome อยู่แล้วไม่งงใช่ไหมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวของ Samsung Internet Browser มันถึงใช้ตัว extension ของ Chrome ได้เวลาคุณสมมุติถ้าคุณใช้ Samsung Internet Browser แล้วคุณอยากจะติดตั้งพวก extension มันก็จะไปเข้าไปที่ตัว Chrome Web Store เหมือนกันอะไรแบบนี้สิ่งที่มันต่างกันก็คือมันอาจจะใช้ engine เดียวกันแต่ว่ามันถูกปรับแต่งมาไม่เหมือนกันเนาะอย่างตัวของ Samsung Internet Browser เองมันก็จะมีใส่ฟีเจอร์ที่เป็น exclusive ของ Samsung ซึ่งสำหรับลูกค้า Samsung นึกออกไหมเช่นแบบใส่การซิงค์กับ Samsung Cloud เข้าไปนะครับใส่การซิงค์กับตัวบัญชีของ Samsung Galaxy เข้าไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยพื้นฐานมันใช้ engine เดียวกันกับปรับจูนไม่เหมือนกันประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามันดีกว่าแค่ไหนคือแบบจูนอะเนาะก็อาจจะต้องไปลองใช้ดูนะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย3191นะครับแนะนำมือถือราคา 10,000-12,000 คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้คุ้มค่าด้านไหนดีอะเอาที่น่าสนใจแล้วกันที่น่าสนใจก่อนแล้วกันในงบประมาณไม่เกิน 12,000 เนาะVivo V70FE ได้ Samsung A37 ได้Redmi Note 15 Pro Plus ได้มีอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนพยายามนึกอยู่ถ้าอันนั้นก็ขึ้นราคาไปแล้วด้วยถ้าสายเกมจะมีตัวหนึ่งคือตัว Infinix GT 50 Pro แต่ว่าราคามันขึ้นไปแล้วอะเนาะไอคูก็น่าจะหายากแล้วสำหรับสายเกมนะครับตัวไอคูเนโอ10ก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้สุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าเน้นอะไรด้วยนะครับแต่กลุ่มก็ประมาณนี้ถ้างบประมาณ10,000ต้นเน้นความคุ้มค่าภาพรวมสเปคต่อราคาก็เนี่ยแหละครับ Vivo V70FE Samsung A37 Xiaomi เนาะ Redmi Note 15 Pro Plus ประมาณนี้ครับลองดูนะฮะ อ่ะกลับมาที่ SMS กลับมาที่ YouTube คุณครับเค้กพี่บอสครับฮาแลนด์หลบไปประธานเป้ชิดซ้ายเยเมสหมายถึงเมสซี่ใช่ไหมใครจะหยุดแกอยู่ครับแต่ยังไม่จบรอบแรกกดไป5ลูกแล้วนะฮะกับฟอร์มดีจริงเมสซี่นะฮะต่อจากเมื่อวานครับพี่บอสงบน้อยไม่เกิน 5,000 การ์ดจอครับค่ายแดงก็ได้เขียวก็ดีมือ1มือ2มือ1คงไม่มีแนะนำอยู่แล้วครับยังไงงบนี้อยากได้แรงหน่อยก็ต้องมือ2แล้วมือ2ไม่เกิน 5,000 ที่ผมว่าคุ้มค่าที่สุดก็น่าจะเป็นตัว Radeon RX 6600ประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเลือกไข่เขียวมันจะได้แค่แบบ3050ซึ่ง3050เทียบกับ3050 4050ซึ่งถ้าไปเทียบ RX 6600 RX 6600แรงกว่าเนาะเพราะนั้นถ้าให้เชียร์ก็คงให้หาแนะนำให้หาแล้วกัน Radeon RX 6600ครับในงบไม่เกิน 5,000 มือ2แน่ๆมือ1ไม่ต้องไปมองไม่มีนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนด้วยนะครับคุณเฉลิมพลขอเกมมือถือเกี่ยวกับบอลโลกหน่อยก็ถ้าแบบออฟฟิเชียลเลยมีเกมเดียวแล้วคุณต้องเป็นสมาชิก Netflix ด้วยนะถึงจะเล่นได้นะครับมันเป็นเกมบนมือถือนะแต่ว่าคุณต้องเป็นสมาชิก Netflix คุณถึงจะโหลดมาเล่นได้นะครับนั่นก็คือ FIFA World Cup Launch Edition นะครับเป็นความร่วมมือเป็นเกม Official เกมเดียวบนมือถือจาก FIFA ครับตามนั้นเลยเพิ่งเปิดให้เล่นตอนวันแรกที่บอลโลกเตะเลย11มิถุนายนซึ่งถ้ามีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android แต่ว่าอย่างที่บอกการโหลดเล่นมันจะต้องไปโหลดในแอปพลิเคชัน Netflix ก็คือคุณจะใช้ iPhone คุณจะใช้ Android ก็ได้นะครับเป็นสมาชิก Netflix เข้าไปใน Netflix เลือกไปที่แท็บเกมมันจะแล้วก็เสิร์ชเลยก็ได้ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมาก็เสิร์ชคำว่า FIFA World Cup มันก็จะเจอเกมไอ้ FIFA World Cup Launch Edition นะครับก็กดรับเกมมาเดี๋ยวมันจะลิงก์มันจะพาคุณไปที่ถ้าคุณใช้ iPhone ก็จะพาไปที่ App Store ถ้าคุณใช้ Android ก็จะพาไปที่ Play Store แล้วคุณก็สามารถดาวน์โหลดได้ประมาณนี้นะครับนั่นแหละเกมเดียวเลยมี Only Oneเกมเท่านั้นเกมอื่นจะต้องเลี่ยงต้องเลี่ยงลิขสิทธิ์ทำได้แค่แบบคล้ายๆแต่ถ้าออฟฟิเชียลมีเกมเดียวนะครับมีเกมเดียวเลยบนมือถือมีเกมเดียวนะครับคุณบูมฟิลสวัสดีด้วยนะครับคุณละละบ้า Notting Phone 4B 4B เลยเหรอไม่เห็นมีข่าวว่าเอาข่าวมาจากไหนเนี่ย 4B เนี่ยเอาข่าวมาจากไหนอะถ้ามันจะออกปีหน้ามันน่าจะออกเป็น Notting Phone 5A นะมัน 4B เลยเหรอวะไม่มาจากไหนเนี่ยอันนี้ไม่เห็นข่าวอ่ะมีใครเห็นข่าวไหมผมยังไม่เห็นข่าวนะคุณอาทรนิ่มโต YouTube ค้างไหมไม่ทราบเลยค้างไหมเอ่ยไม่รู้ไม่แน่ใจครับคุณ KC1968 สตรีม YouTube ตายไปแล้วครับหน้าจอค้าง Intel อ้าวเหรอกลับมาแล้วมั่งเห็นมีคนบอกว่าคุณ KC บอกกลับมาแล้วนะฮะคุณสุรศักดิ์นะครับ SanDisk Solid State Disk 1 TB Fortniteบวกแพงไหมราคาปกติครับปกติของช่วงนี้อาจใช้คำว่าปกติของช่วงนี้ครับก็ซื้อได้จริงๆแอบถูกด้วยนะถ้าถามผมอ่ะจริงๆคือถูกด้วยเพราะว่าถ้าเอาราคาณปัจจุบันจริงมันจะอยู่ที่ถ้าตัวฟอร์ดไนท์นะถ้าตัวที่เป็นฟอร์ดไนท์จริงๆราคาอยู่ 4,990 นะครับถ้าคุณได้ในราคา 2,900 นี่คือราคาถูกมันน่าจะเป็นราคาก่อนหน้านี้ที่จะปรับราคาขึ้นนะแต่ถ้าราคาใหม่ปัจจุบันอยู่ที่ 4,990 นะครับเพราะนั้นถ้าคุณได้ 2,900 ไม่ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนก็ตามแล้วมั่นใจว่าของแท้เล่นได้ครับถือว่าถูกมากต่ำกว่า 3,000 ยังไงก็โคตรถูกครับเพราะว่าของใหม่ตอนนี้อิงราคาจาก JAB อิงราคาจาก Advice อยู่ 4,000 ไปๆทั้งคู่นะครับคุณอาจชินลินนะครับสนใจสมาร์ทแบนด์หลักไม่ถึงพันหรือพันนิดๆ Xiaomi แบนด์อย่างล่าสุดแบนด์10หรือว่าแบนด์11ล่าสุดทั้ง2รุ่นอันไหนจะได้เปรียบสเปคพอๆกันพอๆกันครับถ้าถามผมพอๆกันฟังก์ชันก็แทบจะเหมือนกันด้วยฟังก์ชันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะถ้าจะเอาแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นตัวที่เป็นแบนด์10 Pro มันก็จะมีพวก GPS มีอะไรเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็หาตัวไหนได้ถูกกว่าชอบดีไซน์ตัวไหนจากตัวนั้นได้มันไม่ได้มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบจงแจ้งขนาดนั้นนะเนาะคุณบิบิลสวัสดีด้วยนะครับคุณอาชินรับส่งเน็ต Wi-Fi ใช้ในบ้านนอกสถานที่ให้เลือกตัวไหนดีครับเห็นมีตัว ZTE ซึ่งตอนนี้ยังพอหาได้ไหมหรือเสียมีดีพอจะหารุ่นไหนให้เลือกใช้แนะนำไหมงบไม่เกิน 2,000 เน็ตไม่ได้แรงไม่ได้เล่นเกมอันนี้หมายถึง Pocket Wi-Fi หรือเปล่าครับใช่ไหมอันนี้หมายถึง Pocket Wi-Fi หรือเปล่าถ้า Pocket Wi-Fi ZTE หรอคือถ้างบน้อยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำของ TP-Link อ่ะเพราะว่าถ้า ZTE ถ้า ZTE แบบที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยราคามันมักจะเริ่มต้นผมจำไม่ผิดตัวเริ่มต้นอย่างพวกไอ้ ZTE U30Air มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทตัวถูกกว่านั้นคือตัว F50 ก็อยู่ประมาณ 3,000 บวกลบอะไรเงี้ยมันน่าจะเกินงบ 2,000 นะถ้างบ 2,000 เท่าที่ผมนึกออกจะเป็นกลุ่มของ TP-Link อาจจะไปดู TP-Link ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณสามารถหา ZTE ในราคา 2,000 บวกลบได้อย่างเช่นพวก F50 หรือว่าอย่างตัว U30Air หรือว่าตัวที่เป็น MU5000 Series 5002 5120 5120อะไรพวกนี้ก็ได้หมดครับได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวก ZTE อาจจะต้องดูนิดนึงว่าไอ้เครื่องที่กำลังจะซื้อเป็นเครื่องฮิ้วหรือเครื่องศูนย์ถ้าเครื่องฮิ้วก็เช็คเรื่องของตัวแบรนด์ให้รองรับให้ชัดเจนแล้วกันตอบสอบถามร้านค้าก็ได้นะครับว่าเอ้ยรองรับสินค้านุ่งค่ายนี้ไหมอย่างไรไหมประมาณนี้นะครับกุลาลาบาบอกว่าเห็นกลุ่ม Facebook Notting Phone Thailand เปิด7กรกฎาคมเหรออ่ะเดี๋ยวรอลุ้นดูยังไม่ได้คุยกับผู้บริหารเขาเลยเขาอยู่อังกฤษ ไม่รู้จริงไม่ค่อยเห็นข่าวแต่ถ้าเปิด 4G จริงมันจะแปลกๆเหมือนกันนะเอาเคยจะถามว่ามีภาพหลุดไหมมันก็มีแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวราคาประหยัดเลยนะถ้ามันจะมาก็ถ้าออกสมมุติถ้าออกนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าออกก็คือออกมาแทนตัว CMF Phone 2 Pro เพราะว่าเมื่อวานเล่าไปแล้วว่าทางด้านของผู้บริหารหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ Notting ที่มาดูแบรนด์ CMF Phone อ่ะก็เพิ่งออกมาบอกว่าปีนี้คงไม่ได้ออกตัว CMF Phone นะครับเพราะด้วยต้นทุนที่มันสูงขึ้นมากๆนะครับทำให้แบรนด์ CMF ที่ปกติมันจะเป็นแบรนด์รองของ Notting ทำตลาดราคาประหยัดอ่ะมันไม่สามารถทำได้จริงๆก็ถ้าเขาจะแก้เกมโดยการที่ไม่ออกตัวตายตัวแทนของ CMF Phone 2 Pro เพราะไม่อยากให้เสียแบรนด์ CMF Phone อ่ะเขาไม่อยากขายแบรนด์ CMF Phone ที่มันราคาสูงขึ้นเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วจะมาเปิดอาศัยแบรนด์ Notting แต่ว่าเป็นตัวราคาประหยัดลงไปอีกทีนึงก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งก็ได้นะครับก็รอดูแต่ว่าถ้ามามันจะเป็นตัวต่ำกว่า 4A อีกนะสำหรับตัว Notting Phone 4B ถ้าให้คิดง่ายๆมันคือตัวอัปเกรดของตัว CMF Phone 2 Pro ครับสำหรับตัว Notting Phone 4B ถ้ามันจะออกจริงๆนะซึ่งก็มีแนวโน้มจะออกแหละเพราะมีภาพหลุดที่เป็นภาพสเก็ตออกมาใช่มั้ยประมาณนี้นะครับคุณครับเค้กขึ้น99บน YouTube เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้เอาล่ะฮะไม่คือผมเปิดแต่ SMS ไงผมไม่ได้เปิดตัวคลิปมันวิ่งอยู่ก็เลยไม่รู้ว่ามันกระตุกหรือเปล่าคุณธนชัยสวัสดีครับได้บอสแนะนำว่าใช้เป็นจอมอนิเตอร์ OLED หรือ TV OLED อันไหนดีกว่ากันเอามาเล่น Play 5 Pro บวก PC ดูเป็นจอขนาด 27-43 วางบนโต๊ะคอมPC ใช้เล่นเกมดูเว็บดู YouTube ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรปัญหาก็คือ OLED ไซส์เล็กไม่ค่อยมีใครทำมาดิน้อยอะดิมันจะมี42นิ้วคำถามคือคุณลองคิดถึงเอาทีวี42นิ้ว

42อ่ะนะมาวางบนโต๊ะคอมคุณอ่ะคุณคิดว่ามันใหญ่ไปไหมอันนั้นผมตอบแทนไม่ได้คุณต้องไปดูคือมันอยู่ที่ระยะห่างมันอยู่ที่ความลึกของโต๊ะคอมกับระยะห่างของตัวหน้าจอกับตัวจังหวัดตัวตำแหน่งที่คุณนั่งอ่ะว่ามันห่างกันแค่ไหนถ้า42นิ้วผมแนะนำว่าควรห่างออกมาอย่างน้อยนะครับประมาณเมตรครึ่งตำแหน่งตัวหน้าจอกับตำแหน่งที่คุณนั่งควรห่างกันอย่างน้อยเมตรครึ่งมันห่างได้ขนาดนั้นไหมถ้าไม่ผมแนะนำให้ซื้อมอนิเตอร์แต่ถ้าซื้อมอนิเตอร์สิ่งที่ควรจะรับรู้ไว้นิดนึงก็คือกรณีต่อ PC ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ต่อเล่น PS5 จะมีปัญหาเรื่องระบบเสียงหน่อยคือตัวมอนิเตอร์มันมีลำโพงแหละแต่มันไม่ได้ดีมากมันไม่ได้กระหึ่มมากนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปหาไปหาต่อลำโพงเอาซึ่งถ้าคุณสะดวกก็โอเคประมาณนี้จริงๆมันมีผลหนึ่งให้เลือกก็คืออันเนี้ยเอามาต่อกับ PC ด้วยใช่ไหมถ้าต่อ PC ด้วยส่วนตัวผมอาจจะเชียร์ให้ซื้อมอนิเตอร์แทนซึ่งตอนนี้มันจะมีดีลคุ้มๆก็คือของ Dell Alienware ที่เป็น27นิ้ว QD OLED 2Kใช้โค้ดลดอะไรเสร็จมันอยู่หมื่นบวกลบเท่านั้นเองลองไปหาดู Dell Alienware นะครับมันยังคือที่มันถูกเพราะจริงๆเป็นโมเดลเก่าแต่มันก็ถือว่าคุ้มค่าแหละถ้าเกิดจะเอาถูกนะก็ไปลองดูประมาณนี้ก็ได้นะครับคุณชินลิงคำถามแรกเป็น Pocket Wi-Fi แต่ถ้าเป็นตัว Wi-Fi ในบ้านติดบ้านเลยใช้เน็ตไม่แรงใช้แค่ Wi-Fi 5ไม่ใช้ Wi-Fi 6E พอไม่รู้แนะนำไหมเหมือนว่าเคยได้ยินของ ZEตอนนี้ยังพอหาได้ไหมงบ 2,000 อันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ติดเน็ตบ้านถูกไหมแต่ว่าจะหาตัวที่เป็น 4G router อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้า 4G router จริงๆดูถ้าในกรณีถ้าเป็น 4G router ไม่ใช่ pocket wifi นะTP-Link ก็ได้ Asus ก็ได้ในงบประมาณ 2,000 บวกลบไม่เกินไม่น่าเกิน 2,500 ผม ZTE ผมนึกไม่ออกว่ะถ้าเป็นตัว 4G router นะผมนึกรุ่นไม่ออกนึกออกตัวแต่กลุ่มที่เป็น Pocket Wi-Fi ครับผมนะฮะคุณฟิตแมน YouTube ค้างไป5นาทีไม่มีเสียงถามไปทำใหม่อันนี้ตอบไปแล้วก็คือตัว Samsung Internet อ่ะมันใช้ engine เดียวกับตัว Google Chrome หมายความว่าคือถ้านับจริงๆมันคือ variant ใช้ศัพท์หนังกับคุณฟิตแมนน่าจะง่ายกว่ามันเป็น variantของ Google Chrome ก็ได้เพราะว่ามันสามารถใช้ตัว extension เดียวกันได้เวลาคุณใช้ตัว Samsung Internet Browser แล้วคุณอยากติดตั้งส่วนขยายหรือส่วนเสริมมันก็จะลิงก์ไปที่ตัว Chrome Web Store เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้ engine เดียวกันคือตัว Chromium engine เหมือนกันนะครับสิ่งที่มันต่างก็คือตัว Samsung Internet Browser เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะ integrateมันจะผนวกรวมพยายามมากแล้วนะในการใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยพยายามเขาจะรวมเอาพวกฟีเจอร์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ใช้ Samsung ด้วยกันเช่นสามารถซิงกับ Samsung Cloud ได้ซิงกับตัว Samsung Account เพื่อซิงข้อมูลระหว่างตัวมือถือกับมันก็เหมือน Chrome เนาะ Chrome มันก็ซิงได้ Edge ก็ซิงได้กับอารมณ์เดียวกันซิงแชร์พวกบุ๊กมาร์ก Favoriteระหว่างกันได้ส่ง URL ไปมาระหว่างมือถือกับตัวคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ได้อะไรประมาณนี้มีเพิ่มฟีเจอร์ AI บางอย่างเข้าไปด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานมันใช้ engine เดียวกับ Chrome นะครับมันใช้ engine เดียวกับ Chrome แต่สำหรับตัว Samsung Internet Browser นะเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับไหวไม่ไหวก็ไปลองใช้ดูว่าชอบไหมคือถ้าเกิดไม่ใช่คนที่ใช้มือถือ Samsung ก็อาจจะไม่รู้สึกว่าฟีเจอร์ที่เขาพยายามผนวกรวมเข้าไปมันเกิดประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะเนาะนะครับผมนะฮะคุณธนชัยขอถามต่อครับถ้าเป็นจอมอนิเตอร์27ถึง32นิ้ว 4K 2K ต่างกันมากไหมดู 4K ไว้อยู่ประมาณ 40,000 บวกลบถ้า27นิ้ว 4K เข้าใจว่านิยมแต่โดยส่วนตัวด้วยความที่เคยใช้27นิ้ว 4Kผมไม่ค่อยแฮปปี้ผมแค่รู้สึกว่าพอ27นิ้ว 4K อ่ะตัวหนังสือมันเล็กคือตัวมันจะเล็กพอสมควรอ่ะสุดท้ายเวลามาใช้งานปกติเอาไว้อ่านเว็บเล่น Facebook พิมพ์งานอะไรเงี้ยมันต้องไปขยายการมองให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะก็เท่ากับว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นคือถ้าในมุมผมถ้า27นิ้วผมว่าความละเอียดที่เหมาะสมคือ 2K แต่ถ้าเป็น32

0: ี้ตัวที่คุณจ่ายไหว
1: ครับ
0: ไม่ได้กวนประสาทนะแต่นี่คือคำตอบผมจริงก็เอาอย่างแรกก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดจ่ายได้ทุกงบที่มีหมายว่าสามารถขึ้นไปซื้อตัวโปรได้การเลือกระหว่าง17 Pro 17 Pro Max คือการเลือกว่าคุณชอบมือถือจอใหญ่หรือมือถือจอเล็กจอเล็กอาจได้พื้นที่น้อยลงแต่ถือถนัดมากขึ้นน้ำหนักเบาลงจอใหญ่ก็แน่นอนใหญ่เต็มตาแลกกับน้ำหนักที่มากขึ้นแต่ก็ได้แบตเตอรี่ที่อึดขึ้นแต่ถ้าเกิดงบไม่ถึงโปรก็ลงมา17ธรรมดายกเว้นว่าไม่ได้แคร์เรื่องกล้องขนาดนั้นอยากได้มือถือเบาๆชิคๆดีไซน์เก๋ๆก็ไป iPhone Air แค่นี้เลยสุดท้ายมันกลับไปที่คำถามแรกก่อนว่าจ่ายไหวสูงสุดที่ตัวไหนแล้วก็ค่อยมาเลือกช้อยเอาแบบที่บอกนะครับคุณให้ชิลินพี่บอสเคยใช้โซเบราว์เซอร์หรือเปล่าไม่เคยเลยไม่ทราบว่าใช้ดีไหมถ้าจะแนะนำเป็นเบราว์เซอร์ที่ไม่กินแรมเยอะมีระบบความปลอดภัยปิดกั้นโฆษณาดีๆใช้ Brave ถ้าส่วนตัวแนะนำใช้ Brave แต่ถามว่า Brave กินเอาที่ผมเคยเทียบ4เบราว์5เบราว์เซอร์แล้วกันก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้เมื่อก่อนผมใช้ Microsoft Edge เป็นหลักเพราะ Microsoft Edge มันมากับMicrosoft Windows อยู่แล้วเนาะผมเคยนั่งเทียบเล่นๆเปิดทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับ Brave Microsoft Edge ChromeOpera แล้วก็ Firefox โอเค5อันนี้เนาะจริงๆแล้วอ่ะมันโอเคถามว่า Chrome กิน RAM เยอะสุดไหมกินรีซอสเยอะสุดไหมคำตอบคือใช่ไม่เถียงแต่มันไม่ได้กินเยอะกว่าตัวอื่นแบบมหาศาลอ่ะมันต่างกันอยู่แค่ประมาณ 10% 15% ซึ่งจากที่ลองมาผมแค่รู้ผมโดนส่วนตัวผมเลือก Brave ด้วยเหตุผลก็คือผมว่ามันกินทรัพยากรพอๆกับตัว Microsoft Edge กับ Operaแต่ว่าสิ่งที่มันให้มาในตัวของ Brave อ่ะมันค่อนข้างครบแล้วมันก็โอเคผมชอบ vertical browsing vertical tab ของเขาอะไรเงี้ยตัวบล็อกผมก็ไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มไอตัวบล็อกแอดอ่ะไอตัว Brave Shield มันโอเคอยู่แล้วที่มันรวมอยู่ใน Brave browser นะก็ปัจจุบันก็ใช้อยู่2ตัวครับก็คือใช้ Brave browser เป็นหลักยกเว้นเวลาทำงานจริงจังก็จะใช้ตัว Microsoft Edge แต่ถ้าเกิดใช้ browse ทั่วไปก็จะใช้ Brave browserประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย3246นะครับซื้อเพย์5มาเล่นตอนนี้ยังโอเคไหมแล้วเพย์6อีกนานไหมครับกว่าจะวางจำหน่ายตามข่าวลือล่าสุดนู่นเลย2028ถึง2029คือตอนแรกถ้าเอาตามรอบปกติอะความเป็นไปได้ถ้าตามรอบปกติมีความเป็นไปได้ก็คือในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้า2027ก็คือช่วงปลายปี2027ต้นปี2028อันนั้นคือตามรอบหลูปปกติแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติเพราะว่าราคาแรมราคาสตอเรจมันขึ้นเนาะมันแพงมากๆนะครับถ้าออกมาถ้ากับว่าราคาไป6มันจะโคตรแพงแน่ๆนะครับก็มีข่าวลือมาเพิ่งข่าวลือเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับมีข่าวลือออกมาว่า Sony กำลังพิจารณาที่จะเลื่อนวันจำหน่าย PlayStation 6ให้นานออกไปหน่อยก็คืออาจจะไปออกในช่วงปลายปี2028ต้นปี2029เพราะนั้นถ้าซื้อไปห้างตอนนี้โอเคไหมโอเคอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดคุณได้เล่น GTA 6แน่ๆปลายปีนี้คุณได้เล่น Marvel Wolverine แน่ๆซื้อได้เลยครับผมซื้อได้เลยคุ้มครับเพราะ PS6 อีกนานน่าจะอย่างน้อย2ปีแล้วออกมาช่วงแรกราคามันจะสูงมากแน่ๆซึ่งคุณก็จะไม่พร้อมซื้ออีกเพราะขนาด PS5 ตอนนี้คุณยังไม่ก่อนหน้านี้คุณยังไม่ซื้อเลยตอนนี้ราคามันลงมาเยอะแล้วมันน่าซื้อพอสมควรแล้วนะครับสำหรับ PlayStation 5ก็ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะครับก็เห็นบอกว่าทาง YouTube FM 99 TV เรามีปัญหาเล็กๆน้อยๆหมุนๆเนาะนะช่วงแรกๆไงก็น่าจะไล่เคลียร์คำถามให้หมดแล้วนะคิดว่าใน YouTube ถ้าติดค้างอะไรพวกนี้มาถามต่อแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันต่อนะครับพรุ่งนี้อัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นดูว่ามีข่าวคราวอะไรบ้างนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนอกเวลารายการก็ไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนก็ได้โพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับไม่ค่อยแนะนำให้อินบ็อกซ์มาถามเพราะอินบ็อกซ์ระบบมันไม่แจ้งเตือนไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบไปทิ้งไว้ในโพสต์ไปทิ้งไว้ในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนมันจะเด้งมาให้ว่าเอ้ยมีคนมาคอมเมนต์จะเข้าไปตอบให้ได้เพราะนั้นก็ตามนี้นะครับผมครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่าย 3:00 น. บ่าย 4:00 น. เทคโนไฟลท์วันนี้ในบอสลาไปแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลมหาดไทยเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเส้นปมทุจริตสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้นายธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายโดยระบุเหตุผลจากกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามในประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับยื่นบัญชีทรัพย์สินตรวจสอบเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งป้องปรามการคอร์รัปชันตำรวจกรณีตำรวจ CIB ร่วมปปช.บุกทลายแหล่งกงสอบท้องถิ่นรายใหญ่ในจังหวัดนนทบุรีความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยว่าการทุจริตในการสอบเข้าเป็นการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยินมาตลอดสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยแก้ไม่หมดเพราะมีการทำกันเป็นขบวนการและเรียนรู้วิธีที่จะหลบเลี่ยงมาตรการในการตรวจสอบจับกุมเพราะฉะนั้นหากจะหยุดปัญหาเหล่านี้ให้ได้และจำเป็นต้องหยุดต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในการป้องกันดร.มานะกล่าวว่าเหตุที่ปัญหาคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยเพราะไม่มีการตรวจสอบกันอย่างจริงจังคนที่คิดทุจริตยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตำแหน่งเพื่อวันข้างหน้าจะต้องโกงเพื่อให้ตัวเองคืนทุนกลับมาและเชื่อว่าเมื่อคนเหล่านี้เข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแล้วจะพยายามวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ตำบลอำเภอที่ต้องการหรือย้ายไปใกล้บ้านหรือการวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องน่าอันตรายทางนี้เชื่อว่าการไล่จับไม่มีทางหยุดปัญหาเหล่านี้ได้มาตรการป้องกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่สามารถทำได้ทันทีคือเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับหรือเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินโดยเชื่อว่าจะเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุด
1: การไปไล่จับไม่มีทางหยุดได้ครับเพราะฉะนั้นมาตรการป้องกันเป็นเรื่องดีที่สุดทำยังไงเราจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือการร่ำรวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเป็นเจ้าหน้าที่ในอบต.ในเทศบาลนะครับ
2: ครับ
1: ดีๆก็ซื้อรถกระบะมาขับได้หลังจากทำงานไม่กี่ปีมันจะต้องมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสอบความร่ำรวยผิดปกตินะครับ
2: ครับ
1: มันจะหยุดคนตรงนี้ได้ครับเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีการพูดมาตลอดข้าราชการทุกคนเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งปุ๊บจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินทันทีเพื่อจะได้ดูว่าหลังจากอยู่ไป3ปี5ปีแล้วเขาร่ำรวยผิดปกติหรือไม่
0: นี้หากขบวนการทุจริตกงสอบสามารถเข้าไปรับราชการได้ดร.มานะกล่าวว่าระบบราชการไทยจะกลายเป็นคนชินชากับการวิ่งเต้นชินชากับการรีดไถชินชากับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวต่อไปจะบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มือสะอาดเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับใช้บ้านเมืองคำพูดเหล่านี้จะมีเพียงแค่ลมปาก
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
6: บอลโลก News Update
7: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับ
2: หมอผีกาน่าจะใช้คำสาปเล่นงานแฮร์รี่เคนนานาควากูบอนซัมหมอผีชื่อดังของกาน่าอ้างว่าเขาจะใช้คำสาปเล่นงานแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในเกมฟุตบอลโลกที่ทัพสิงโตคำรามจะพบกับทัพดาวดำโดยระบุว่าต้องการหยุดผลงานของดาวยิงตัวเก่งที่กำลังฟอร์มร้อนแรงโดยบอนซัมอ้างว่าเขามีวิธีการทางจิตวิญญาณเพื่อทำให้เคนไม่สามารถลงสนามช่วยทีมชาติอังกฤษได้อย่างเต็มที่แม้จะยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้เคนเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงก็ตามนอกจากนั้นบอนซัมยังอ้างด้วยว่าพลังงานของเขามาจากศาลเจ้าในกาน่าและย้ำว่าเคยมีประวัติทำเรื่องเหนือธรรมชาติให้เกิดขึ้นในเกมระดับนานาชาติมาหลายครั้งแล้วด้วยสำหรับทีมชาติอังกฤษจะต้องลงสนามพบกับกาน่าในคืนวันนี้เวลา 3:00 น.เจเกนคลอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลโพสต์ใน Instagram ส่วนตัวว่าได้เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาจากอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อดีตลูกทีมหงแดงลิเวอร์พูลหลังทั้งคู่พบกันระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยคลอปซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลในเครือเรดบูลไปทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตเตอร์พิเศษข้างสนามในเกมเวิลด์คัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม J ที่อาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0และหลังเกมเจ้าตัวก็ได้พบกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์อดีตลูกทีมหงแดงซึ่งทั้งคู่ได้มีการสวมกอดกันและอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ได้ถอดเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาให้เป็นที่ระลึกกับเยอร์เกนคล็อปด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลนารากรรายงานครับ
6: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: ทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับแต่ละวันก็จะมีพูดในรายการแตกต่างกันออกไปวันนี้อย่างที่บอกไว้เมื่อวานนี้นะครับคิวพิเศษนะครับจากเดิมจัดวันพฤหัสนะครับมาจัดวันอังคารนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มีผมธนแพทย์พิชัยปิดวงหมอเมานะครับดำเนินรายการจัดรายการสปอตไกด์ร่วมกับ
2: หนุ่ยนนทรีครับอนุชิตกุลวานิชครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีครับพี่หมออาจจะแปลกๆไปหน่อยนึงนะ
1: ครับ
2: พอดีวันพฤหัสผมนัดคุณหมอไว
1: ้
2: นะครับก็เลยตัดทั้งวันเลยนะครับก็เลยขอสลับคิวนิดนึงขออนุญาตแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรายการ
1: ต้องเจต
2: ต้องเจตไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่ยอมแลกคิวให้นะคร
1: ับ ก็ใครอยากจะสอบถามข้อมูล4689899นะครับวันนี้ก็เป็นเชิงวิเคราะห์นะครับมีประเด็นมากมายเลยแล้วก็ต้องถามหนุ่ยนะครับผ่านไปแล้ว12วันเต็มกับฟุตบอลโลกไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้นอนหลับแบบสบายๆเลยสำหรับคนในวงการกีฬาเป็นสมัยก่อนตอนน้องหนุ่ยเนี่ยเป็นหัวหน้าข่าวกีฬาของคมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจเนชั่นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจำได้ไหมคึกคักมากฟุตบอลโลกทุกครั้งเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีการทายผลจำได้ไหมไปรษณีย์บัตรขายดีมาก
2: ครับ
1: นะครับนอกจากเรื่องของการทายผลแล้วสัตว์นำโชคโดยจำได้ไหมจะมีการมีสัตว์ชนิดต่างๆออกมาเช่นคาดเดาแมตช์สำคัญสำคัญว่าใครจะเป็นผู้ชนะปีนี้ทำไมดูเงียบเหงามาก
2: นั่นน่ะสิแต่ก่อนเนี้ยมันก็ไม่มีนะไอ้ทายผลสัตว์ดำโชคเนี่ยมีตำนานอันหนึ่งไม่ทราบท่านผู้ฟังที่หมอจำได้ไหม
1: จ้ะ
2: ปลาหมึกพอ
1: ปลาหมึกพอจำได้ดังมาก
2: ศูนย์น้ำอะไรนะซีไลฟ์มาควาเรียมของโอเบอร์เฮาเซ่นในเยอรมัน
1: ใช่
2: ที่ทายผลทีมชาติเยอรมันอ่ะ
1: ใช่
2: แล้วถูก7นัดรวดเลยนะ
1: ครับ
2: โอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นมาก็สารพัด
1: สารพัดสัตว
2: ์สารพัดสัตว
1: ์คือทั่วโลกอ่ะก็นำเรื่องราวเหล่านี้ไปเขาเรียกว่าทำตามเมืองไทยก็มีหน่อย
2: มีก
1: ็แล้วถ้าผมถามหน่อยถ้าหน่อยจะเลือกสัตว์สักชนิดนึงสำหรับเมืองไทยกับทายผลครั้งเนี้ยของฟุตบอลโลกเนี่ยหนุ่ยจะเลือกสัตว์ประเภทไหน
2: อ่ะบ้านผมเลี้ยงสุนัข
1: เอ
2: าผมเอาเป็นพวกพุดเดิ้ลชิวาว่าทายผลได้ไหม
1: อุ้ยยากไปหรือเปล่า
2: ไม่ยากก็มีอาหารเม็ดแห้งๆวางไว้สองชาติใช่ไหมวิ่งไปกินชาติไหน
1: อย่างวันเนี้ยอังกฤษแข่งกับกาน่าเนี่ยช่วงเนี้ยนะต้องมีข่าวแล้วว่าสุนัขบ้านหน่อยนะครับเดินไปที่ไปกินอาหารที่ธงชาติเป็นอังกฤษหรือกาน่า
2: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดไปก็แปลว่าทีมนั้นชนะกินอันไหนก่อนชนะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่ว่าไปกินอันที่หมดไม่อิ่มไม่กินอันนี้แต่ว่าเสมอไม่ใช่นะเขามีชนะกับแพ้อย่างเดียวไม่ได้เสมอ
1: ไม่ใช่หมูเด้งเหรอเพราะหมูเด้งในเมืองไทยก็ดังนะ
2: ก็เอาบอกเอาง่ายๆก่อนไงผมก็เริ่มจากง่ายก่อนใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยพี่หมอเขาบอกมีอะไรนะหมูมาคัสอ่ะมีหมูไปละแต่หมูเด้งนี่ตัวอะไรนะแพนด้าป่ะ
1: หมูเด้งเนี่ยผมจำได้ว่าดัง
2: นะครับมีหมูมาคัสมีสิงโตขาวบอยขนแก่นนี่มีช้างก็มีนะมีนกแก้วก็มีแพนด้าผมอ่านแล้วเนี่ยมันมีเยอะแล้วไงพี่หมอผมขอเป็น
1: แต่ไม่ฮือฮา
2: ใช
1: ่ไม่เหมือนทุกๆ4ปีก่อนเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าจะมีสัตว์นำโชคอย่างที่หนุ่ยบอกเนี่ยออกมาคาดเดาผลการแข่งขันล่วงหน้า
2: ครับ
1: อ่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้แล้วก็อีกอย่างนึง
2: ทายผล
1: ทายผลเนี่ยปีนี้ไม่มีนะ
2: มีอสมทเราก็ทายนะ
1: ไอ้นี่ก็เป็นการเล่นเกมเป็นแอคทิวิตี้แต่ถ้าเป็นแบบเหมือนสมัยก่อนอ้าวเราเอ่ยชื่อก็ได้อย่างไทยรัฐเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ารถยนต์รถเก๋งนะทอง
2: 10ล้าน
1: อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็เป็นฟุตบอลโลกที่อาจจะ
2: เงียบๆหน่อยนึงเพราะว่า1มันไม่รู้จะถ่ายทอดสดหรือไม่ถ่ายทอดสดอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นรองน
1: ะ
2: ประเด็นหลักคือต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้มันไม่ค่อยดี
1: คร
2: ับ นะครับแล้วก็การทายผลเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นก็จะเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนสถาบันสื่อสารมวลชนหลักนะ
1: คร
2: ับ ซึ่งณวินาทีนี้สถาบันสื่อสารมวลชนหลักก็ต้องยอมรับความจริงนะครับป้าแป้กันโดนพวกท่านพี่อินฟลูเอนเซอร์เขา ไปหมดนะคืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับ

0: ส่วนนึงเขาก็ทำคอนเทนต์ของเขาเองอันนี้ชมเชยนะ
1: ครับ
0: อีกส่วนนึงที่กลายเป็นประเด็นก็คือเอาคอนเทนต์ชาวบ้านไปเป็นคอนเทนต์ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณากัน
1: ไปขโมยคอนเทนต์คนอื่น
0: หยิบไม่ได้เรียกขโมยเขาเรียกยืมมาใช้แล้วก็มาดัดแปลงเป็นของตัวเอง
1: อย่างนั้นและโทรศัพท์หน่วยผมก็ไปหยิบมาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างนี้ไม่เรียกขโมยอ่ะ
0: มันตั้งนานแล้วล่ะพี่หมอตั้งแต่สมัยอินเทอร์เน็ตยังไม่ดังละสมัยนั้นอ่ะมันแย่งกันเรื่องความเร็วเรื่องอะไรไงผมก็เคยคุยกับน้องในกองสมัยก่อนตอนทำหนังสือพิมพ์นะบอกนี่เองโพสไปเนี่ยนะ2นาทีเนี่ยก็กลายเป็นข่าวชาวบ้านละ
1: ใช่
0: ข่าวของคนอื่นเป็นข่าวกลางข่าวทั่วๆไปแล้ว
1: ใครจะมาหยิบไปใช้ก็ได
0: ้มันกลายไปว่ามันไปตัดกันที่การดึงดูดความสนใจการดึงดูด engage คือการมีส่วนร่วมของคนเสพสื่อละมันก็เป็นเทคนิคของช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการขายช่องทางการเสพละหรือกรรมวิธีการเสพละซึ่งตรงเนี้ยโอ้ยบางทีนะผมว่าเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยนะเรื่องทริคพวกนี้นะครับ
1: ครับอ่ะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครั้งนี้ผ่านกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอล นะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcon.net ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นเนี่ย 1. คุณต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบอย่างที่ 2. คุณต้องซื้อบัตร mcon superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบข้อที่3คุณต้องเอาบัตร MCOT Superfan ที่เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตถ้าคุณเนี่ยรักลงทุนเยอะขึ้นนะครับจะสุดคุ้มเลยกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500บาทจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตถามว่าโหวตเพื่ออะไรของรางวัลสำหรับภารกิจหลักมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลได้แก่รางวัลที่1ลดไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superfan มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลและก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและรางวัลที่4 Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิกMCOT Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2559กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อสมทจัดขึ้นน้องหนุ่ยถ้าพูดถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราต้องบอกว่าการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแข่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยลงแข่งขันแล้วก็ผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับ4นัดชนะ2แพ้2นะครับทำให้สถานการณ์ตอนเนี้ยจบ2สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่2เรียบร้อยแล้วแล้วก็18ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตอนนี้อันดับของทีมชาติไทยอยู่อันดับที่14นะครับของตารางคะแนนจาก18ทีมโดย2สัปดาห์เนี่ยแข่ง8ครั้งชนะ2แพ้6ได้9คะแนนจากชนะ2 6คะแนนและจากการพ่ายแพ้2ต่อ3เกมอีก3นัดทำให้คะแนนตอนนี้9คะแนนแล้วก็จะทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้าที่ญี่ปุ่นอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกกับภาพรวมนะครับที่น้องๆเนี่ยได้โชว์ฟอร์มแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคนไทยมีความสุขกับการได้ดูวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับที่เมืองไทยเป็นเจ้าภาพเชิญครับ
0: ครับก็ในสัปดาห์แรกเนี่ยเอ้ยสัปดาห์ที่สองสิที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยผมว่าก็เล่นได้สมกับที่เราคาดหวังนะพี่หมอเสียดายเกมที่แพ้ยูเครนในเกมแรก2ต่อ3จริงๆมันก็มีโอกาสแพ้กับชนะนะแต่เราอยากให้ชนะมากกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซตที่3นะครับที่เรานำอยู่ดีๆแล้วก็โดนตีเสมอโดนไล่แซงไปนะครับไม่งั้นเนี่ยจะหายใจ ทั่วท้องมากกว่านี
1: ้
0: ส่วนเกมที่ชนะเบลเกเรีย3เซตรวดกับชนะแคนาดา3ต่อ1อันนี้ต้องปรบมือให้กับทั้งผู้เล่นทั้งสตาฟโค้ชนะครับรวมถึงกองเชียร์ด้วยเอานะครับที่มันเล่นเข้าแบบจังหวะพอดีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ส่วนเกมสุดท้ายที่แพ้เนเธอร์แลนด์3เซตรวดเนี่ยต้องยอมรับนะว่าไม่ไหวจริง
1: ๆสู้ไม่ได้
0: ไม่ไหวยาวกว่ากันเยอะหนักกว่ากันเยอะนะครับซึ่งจากผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกมในสนามสุดท้ายที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมเนี้ยสายไทยเนี่ยอยู่สายที่9นะที่จะไปเล่นที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เราเนี่ยนะจะเจอกับสหรัฐนะครับในวันที่8เจอกับญี่ปุ่นวันที่9วันที่10ได้พักวันที่11เจอกับบราซิลวันที่12เจอกับตุรกีถือว่าหนักหนาสาหัสมากพี่หมอสถิตินะครับตามตารางคะแนนเลยนะพี่หมอสหรัฐตอนนี้อยู่อันดับ1ของตาราง
1: ครับ
0: 8นัดชนะ7แพ้1นะครับญี่ปุ่นนัดที่2ญี่ปุ่นอยู่อันดับ5ชนะ6แพ้2
1: ครับ
0: บราซิลอยู่อันดับ2ชนะ7แพ้1แล้วก็ตุรกีอยู่อันดับ6ชนะ6แพ้2โอ้ยเป็นลมดีกว่างานหนักหนาสาหัสอมหิตมาก
1: คือทีมชาติไทยเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งเนี้ยต
0: ้
1: องบอกว่า4นัดที่จะลงสนามเนี่ยอย่างที่หนุ่ยบอกนะครับทั้ง4ทีมเนี่ยอยู่ในคะแนนอยู่ใน1ใน8คือการแข่งขันหลังจบสัปดาห์ที่3หน่วยเขาจะคัด8ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดเนี่ยเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็ทีมอันดับสุดท้ายอันดับ18เนี่ยจะต้องตกชั้นไปเหมือนปีที่แล้วที่เกาหลีใต้ตกไปนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูจากคะแนนเนี่ยทีมชาติไทยอยู่อันดับที่14นะครับสถานการณ์ปลอดภัยมั้ยหน่วย
0: สถานการณ์ตอนนี้ไทยอ่ะชนะ2แพ้6มี9คืออย่างนี้นะพี่หมอต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าVNL เนี่ยเวลาเขานับเนี่ยเขาไม่ได้นับแต้มนะเป็นหลักเขานับชนะเป็นหลักถ้าชนะเท่ากันถึงจะนับแต้มนะครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยของเบลเยียมเนี่ยชนะ3แพ้5นะครับเขามี8แต้มนะพี่หมอแต่เขาอยู่อันดับที่2ขณะที่เรามี10แต้มจากชนะ2แพ้6หมายความว่าเราชนะ2นัดได้6คะแนนถูกไหมครับแล้วก็แพ้2ต่อ3อีก3นัดได้อีก3คะแนนเป็น9แต่อันดับเราอยู่ต่ำกว่าเบลเยียมนะ
1: ถูกต้อง
0: เขานับอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้นับว่าเอาคะแนนมาบวกกันนะไม่ใช่เขานับชนะก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คือฟอร์แมตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพอจบนะครับ12นัดทุกทีมเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเขาจะเอามานับว่าทีมไหนเนี่ยจะอยู่อันดับที่ไหนดูที่จำนวนชนะ
0: จำนวนชนะแล้วถ้าเกิดชนะเท่ากันถึงจะนับแต้ม
1: ถึงจะมาดูคะแนน
0: ใช่ตอนเนี้ยไทยอยู่ที่14ชนะ2แพ้6มี9นะยูเ
1: คร
0: นต่ำกว่าเรานะ15ชนะ2แพ้6มี6
1: ครับ
0: บัลแกเรียนะครับชนะ2แพ้6เหมือนกันแต่มี5อันนี้3ทีมเท่ากันนะครับข้างบนเรามีเซอร์เบียอีกนะ2 6เหมือนกันนะครับอันดับ17ครับเป็นโดมินิกันชนะ1แพ้7มี5นะครับ5คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายตอนนี้เป็นฝรั่งเศสชนะ1แพ้7มี4ถ้าเรามองสถานการณ์นะพี่หมอ
1: ครับ
0: เจอเนี่ยยุสหรัฐญี่ปุ่นบราซิลตุรกีเนี่ยเป็นรองทุกทีมแหละ
1: ครับ
0: โอกาสชนะเนี่ยน้อย
1: ครับ
0: ต้องยอมรับความข้อเท็จจริงกันจริงๆนะคือแต่เราหวังให้เล่นให้สนุกแหละเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้เลยพี่หมอ
1: ครับ
0: อย่าให้บัลแกเรียอย่าให้ยูเครนอย่าให้โดมินิกันอย่าให้ฝรั่งเศสมันชนะซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะอะไรรู้ไหมพี่หมอเพราะว่าในสายของยูเครนเนี่ยเขาจะเจอกับโดมินิกันสายยูเครนเนี่ยมีอิตาลีจีนโดมินิกันแล้วก็เบลเยียมนะครับคราวนี้สายของฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเจอกับเบลเกเรียพี่หมอฝรั่งเศสจะมีเบลเกเรียเซอร์เบียเช็กฝรั่งเศสเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่ชนะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นโดมินิกันกับฝรั่งเศสอันนี้เหนื่อยเพราะจะมาชนะ2นัดเท่าเรา
1: ใช่
0: นะครับเพียงแต่ว่าขอให้เขาชนะแค่นั้นนะเพราะสถานการณ์ตอนนี้พี่หมอโดมินิกันกับฝรั่งเศสจาก4นัดในสนามสุดท้ายเนี่ยนะครับ เขาต้องชนะ2นัดเขาถึงจะแซงไทยได้
1: ใช
0: ่บัลแกเรียชนะ1นัดยูเครนชนะเดียวแซงไทยได้เพราะฉะนั้นนะพี่หมอเชียร์ยูเครนกับเชียร์บัลแกเรียให้มันชนะฝรั่งเศสเชียร์บัลแกเรียให้ชนะฝรั่งเศสเชียร์ยูเครนให้ชนะโดมินิกันไปหมดเรื่องหมดราว
1: ครับ
0: เชียร์สาวไทยนะครับยังไม่พออาจจะต้องอะไรนะใช้ตรงๆเลยนะ
1: แช่ง
0: แช่งทีมอื่นเขาด้วย
1: กองแช่งต้องทำงาน
0: ใช่
1: แต่ก่อนเดินทางไปแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยก็บอกว่าเราจะเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งเนี้ยนะครับต้องยอมรับว่าคู่แข่งขันเนี่ยทั้ง4ทีมเนี่ยนะครับสหรัฐนะครับญี่ปุ่นบราซิลแล้วก็ตุรกีเนี่ยเราเป็นรองแต่โค้ชออสบอกว่าเรามั่นใจนะว่าเราน่าที่จะเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย1นัดในสัปดาห์ที่3นะครับเพราะว่าการนับคะแนนเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่านะครับ VNL เขาใช้วิธีนำอันดับ1ถึง8ไปแข่งรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งถ้าบางทีมเนี่ยคะแนนเพียงพอแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวสำรองลงเล่นก็ได
0: ้แต่สำรองเขาก็อย่างโหดเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ละคน
1: ก็เราต้องติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจไปเชียร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับไม่มีการแข่งขันเป็นการพักนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่ม VNL สัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายของรอบคัดเลือกนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับแข่งกันที่โอซาก้าใช่ไหม
0: โอซาก้าน
1: ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากจะเรื่องของ VNL แล้วก็เรามีข่าวดีเห็นน้องหนุ่ยบอกว่าน้องนุกนิกนัทนิชาเนี่ยตอนนี้มีสโมสรนะครับที่สหรัฐนะครับติดต่อมาแล้วแล้วโอกาสที่จะไปเล่นที่สหรัฐต้องบอกว่ามีสูงเนื่องจาก
0: เสร็จ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เสร็จแล้วไป
1: โอ้ยอย่างนี้เป็นเรื่องต้องบอกเป็นข่าวดีมากๆสำหรับน้องนุกนิกนะครับ
0: ซึ่งเป็นมือเซตมือ2ต่อจากชมพู่พรพันธ์ซึ่งลงมาก็เปลี่ยนเกมได้นะจังหวะที่พรพันธ์เขาตื้อ
1: ครับ
0: นะครับนุกนิกลงมาก็มีส่วนสำคัญนะในสนาม2ที่ผ่านมาทั้ง4นัดเลยนะพี่หมอนะครับตอนที่เล่นกับเซอร์เบียเนี่ยนุกนิกเล่นยาวเลยนะตั้งแต่เซต2มาเนี่ยเห็นนุกนิกลงยาวๆเลยนะครับคือตอนนี้ผมว่าวอลเลย์บอลไทยเนี่ยพี่ออสนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์และเชิดหลักกิมไกเนี่ยก็ได้6คนแรกที่ค่อนข้างจะลงตัวอยู่พอสมควรแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์ทัศดาวนะครับอมสินสถิภาพรนะฮะอัชราพรพิมพิชยาแล้วก็บอลสั้นอีกคนก็เป็นวิมลรัตน์นะครับแล้วก็มีคุณแป้นปิยนุชแป้นน้อยมาเป็นลิเบโร่นะครับก็ลงตัวละตัวสำรองก็เป็นพวกนิธันธิชาพวกนุกนิดพวกวลิศยาพวกเนี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแก้วกัลยา
1: ครับ
0: นะครับก็มาแจ้งเกิดใน2เกมหลังนะครับทำได้ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่า
1: ดู
0: ชุดเนี้ยก็น่าจะได้ไปญี่ปุ่นกันเกือบหมดแหละ
1: ฮะผมแสดงความยินดีกับนุกนิกนะนักวิชาใจสารแต่ถ้าสังเกตนะหนุ่ยถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าตัวเซตของเราเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเขาเรียกว่าได้รับความนิยมไม่ตั้งแต่ปริมอินทวงนุสลาต้อมคำพรพันธ์เกิดปราดแล้วก็มานัทนิชาหรือน้องนุกนิกก็หวังว่านะครับเขาเคยมีคำพูดว่าอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีนะครับประเทศไทยก็ไม่เคยนะครับสิ้นนะครับมือเซตเตอร์ฝีมือดีสำหรับวอลเลย์บอลหญิง
0: ช่วยกันครับปีนี้เอาเหมือนปีที่แล้วแหละนะครับจะลุ้นใจหายใจคว่ำยังไงรอดไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆสร้างเด็กขึ้นมาแต่ก็เห็นมีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนที่มีแววนะพี่หมอเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งให้รุ่นพี่ๆเขาประคองไป
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับกอล์ฟ LPGA นะน้องหนุ่ยก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นรายการเมเจอร์ที่3
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สนุกแน่นะครับเพราะว่าการแข่งขันเมเจอร์ที่3 KPMG นะครับWomen PGA Championship เนี่ยแข่ง 25-28 มิถุนายนนะครับแข่งที่สนาม Hasentai National Golf Club นะครับแล้วก็รายการนี้นะครับสนามเนี่ยพา72ระยะ 6,807 หลานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเงินรางวัลทั้งหมด13ล้านเหรียญสหรัฐ
0: เป็นสถิติของกอล์ฟหญิงนะพี่หมออันนี้สูงสุดนะ
1: ครับ
0: ปีที่แล้ว12ล้านปีนี้13ล้านครับ
1: ฮะแล้วก็การคาดหมายนะนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยที่จะนักกอล์ฟที่จะได้แชมป์เนี่ยอันดับ1เขาคาดหมายว่าเนลลี่คอร์ด้าอันดับ2เนี่ยเป็นโปรจีนอันดับ3เลี่ยวหนิงหญิงอันดับ4เป็นเลียวแฮรันฮันนากรีนคิมฮโยจูมิยุยามาชิตะรัตติเวิร์ดนะครับชอยฮโยจินแล้วก็ชาลีฮาวนะ
0: ครับ
1: นี่คือผู้ที่รับการคาดเดาว่าน่าที่จะนะครับได้รับการคาดเดาว่าจะเป็นแชมป์รายการนี้แล้วกันนะครับสำหรับ KPMG
0: มีนักกอล์ฟไทยลงเล่น10คนแพลลิ่งจะออกพรุ่งนี
1: ้
0: นะครับ10คนนี้มาจากแคตแตกอรี่ก็คือกลุ่มต่างๆกันนะพี่หรอ
1: ครับ
0: คนแรกเลยแพตตี้นะครับมาในฐานะแชมป์เมเจอร
1: ์ครับ
0: อีก3รายนะครับก็คือชเนตตีโมริยาจัสบินจีโน่4ไม่ใช่3อันนี้มาในฐานะแชมป์ PGA
1: ครับ
0: แชมป์ LPGA นะครับมาจากแรงกิ้งนะครับเป็นโปเมเอเรียกับโปเมียวปาจารีแล้วก็อีก3คนสุดท้ายนะครับก็คืออภิชยาพรณรงค์ประแหวนโบฮัตสุวิชยามาในฐานะของแต้มจาก CME Globe ครับโดยรายการนี้แชมป์เก่าเป็นลีมินจีปีที่แล้วรับไป 1.8 ล้าน
1: ครับ
0: US ดอลลาร์เท่านั้นเองเท่าไหร่ล่ะเท่านั้นเอง
1: ห้ามคูณ
0: ห้ามคูณนะปีนี้แชมป์ก็จะได้รับเพิ่มนะพี่หมอเป็น 1.9 ล้านซึ่งจะถือว่าเป็นเงินรางวัลสูงสุดยกเว้นรายการสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: รางวัลสูงสุดของLPGA ทัวร์นะครับขณะที่ตัวสนามในพี่หมอฮาเซนไทยในเชนนันกอล์ฟคลับในมินเนโซตาเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนชิพคอร์สเลยนะครับตั้งอยู่รอบๆทะเลสาบนะครับโดยซิกเนเจอร์โฮเป็นหลุม16พา4
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็รายการเนี้ยเป็นไม่กี่สนามในสหรัฐที่ได้จัดรายการเมเจอร์บ่อยมากพี่หมอไรเดอร์คัพนี่จัดมาปี1970ปี1991นะครับปี PGA แชมเปี้ยนชิพของผู้ชายนะปี2002ปี2009ประมาณอย่างนี้ US Open ของ Women ก็จัดมาปี1966ปี1977แล้วก็สนามนี้นะครับรายการเนี้ยนะครับPGA Championship ของผู้หญิงเนี่ยครั้งสุดท้ายก็จัดเพิ่งจัดไปเมื่อปี2019นั่นเองโดยฮานากรีนนะครับเป็นแชมป์นะครับฮานากรีนปีนี้ก็เป็นเต็ง4
1: ครับ
0: นะครับโดยเต็ง1เป็นเนลลี่คอร์ด้า
1: ครับ
0: แล้วก็เต็ง2เป็นจีโน
1: ่
0: ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าเสียดายเนาะ
1: ครับ
0: ตกรอบไปแค่แต้มเดียวโอ้ตัดอีเวนต์พาพี่บอกไม่ใช่ตัดอีเวนต์พาตัดหนึ่งอันเดอร์แล้วก็จีโน่อีเวนต์นะครับก็ตกรอบไปน่าเสียดายมาก
1: เขาบอกว่าเป็นผลดีต่อจีโน่ต่อโปรจีนเราจะได้ซ้อมแล้วก็มาที่สนามแข่งขันเนี่ยเร็วกว่ากำหนดนะครับอ่ะก็ส่งกำลังใจไปเชียร์โปรจีนด้วยสำหรับการแข่งขันครั้งเนี้ยนะครับอ่ะมาที่ข้อความนะครับเดี๋ยวช่วงสองมี
0: เรื่อง ตะก้อหน่อยไหม
1: อ่ะโขตะก้อจะยาว
0: ไปได้อย่างไรสักหน่อยเอา
1: เชิญครับ
0: นะครับก็สรุปมานะครับว่าตัวของอิสทาร์ฟก็คือสหพันธ์เซปักตะก้อโลกนะครับเรียกสอบ8นักตะก้อไทยนะครับโทษฐานไม่เล่นต
1: ่อ
0: จะใช้ walk out walk over ผมไม่รู้แหละนะครับโทษแบนสูงสุดตลอดชีวิตบอกมี8คนดังต่อไปนี้เลยนะครับผู้จัดการทีมก็เป็นคุณอวยชัยศรีสุวรรณผู้ฝึกสอนนะครับมีคุณสาชาติสาครเจริญคุณนฤชิตการจันนะครับนักกีฬานะครับประกอบด้วยตัวจริงตัวสำรองเต็มทัพเลยนะวิชาญเต็มโคตรจากกิจทิ่งบางบนภูตะวันโสภาตัวตบนะครับพี่ยาวยาวปืนใหญ่นะครับสิทธิพงษ์คำจันอันนี้เป็นตัวสำรองถูกเปลี่ยนไปแล้วก็จตุพลศิริอาจนะครับบอกว่าทั้ง8คนเนี่ยเรียกสอบปากคำนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ยื่นนะครับชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน14วันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางอิสทาฟนะครับก็จะมีคำสั่งออกมา
1: ครับ
0: นะพี่บอกนะแล้วก็ถ้ามีคำสั่งอย่างไรเนี่ยซึ่งเป็นโทษสูงสุดก็คือแบนตลอดชีวิตเลยนะ
1: ครับ
0: เรามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ภายใน7วัน
1: ฮะ
0: แต่ในช่วงเนี้ยพี่หมอก่อนที่คำสั่งจะออกมาเนี่ยทั้ง8คน ห้ามยุ่งเกี่ยวกับทุกกิจกรรม
1: อุ้ยที่กำลังจะแข่งมวกอยู่นะเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: นะครับ
0: เขารับรองหรือเปล่าต้องถาม
1: อันนี้ก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเป็นเรื่องลิเกยาวๆถ้าถามผมนะเขาก็มีสิทธิ์ทำแหละเพราะตอนนี้ก็มีอะไรหลายอย่างเสนอตั้งข้อสังเกตนะเราได้มีการต้องโต้แย้งไปสิเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาตั้งข้อกล่าวหาเราต้องโต้แย้งเราควรจะโต้แย้งในเรื่องของตัวพระเจ้าบุญคุณราดี
1: ้
0: พี่หงอกนะครับพี่หงอกราดี้ของเราเนี่ยแหละไว้ใกล้ๆผมนะพี่หมอใกล้ๆพี่หมอนี่แหละยังตัดสินอยู่เลยนะครับว่าเขาทำหน้าที่อย่างเงี้ยทำให้มันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายอย่างเงี้ยผมว่ายาวพี่หมออาจจะไปถึงเอเชียนเกมเลยนะเพราะว่าถ้าดูจากรายชื่อดูจากอะไรแล้วเนี่ยอย่างยาวปืนใหญ่อย่างเงี้ยเอเชียนเกมก็น่าจะได้ไปถ้ามีอะไรผมว่าสหพันธ์ตะก้อโลกสหพันธ์ไอ้ไม่ใช่สหพันธ์สมาคมกีฬาตะก้อของประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะยอมก็อย่างที่คุณธนาชัยประสิทธิ์กล่าวไว้อะครับยาวพี่หมอหน
1: ัง
0: ชีวิตยังไงไปถึงศาลโลกนะครับเพราะอีแท็บเนี่ยที่ทำการอยู่เมืองไทยนะแต่ว่าที่ทำการในที่ทำการมีแต่บ้านเลขที
1: ่
0: โต๊ะสักตัวยังไม่มีเลยพี่หมอนี่เรื่องจริงมันเป็นสาพันธ์แต่ก็โลกที่ดูผมไม่อยากใช้คำว่าอนาถานะดูไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยชั่วกลก็ไม่รู้อะนะครับแล้วก็คนใหญ่จริงๆก็เป็นเลขาตัวประธานที่รักษาการอยู่ให้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับ
1: พอพูดถึงวงการเซปักตะก้อแล้วคิดถึงพลตรีจารึกอรีราชการัน
0: นี่ถ้าเกิดพี่จารึกหนุ่มกว่านี้สัก20ปีนะผมบอกให้นะไม่มีใครมาย่ำมายีเราได้ขนาดนี้หรอก
1: รับรองว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอน
0: ใช่
1: นะครับ
0: หวยจะไปออกที่ลาดี้มากกว่าด้วยซ้ำนะคร
1: ับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของเซปักตะก้อแบบสั้นๆนะครับมาที่ข้อความ4689899นะครับน้องอาร์มซ่านะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอาร์มซ่ามาย้องงับ
0: ครับ
1: นักเตะแอลจีเรียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยาดมาเลสจริงๆเขาชื่อริยาดมาเลส
0: เมื่อวานลงด้วยนะเมื่อวันนี้สิไม่ใช่เมื่อวาน
1: นะครับที่บอกว่าวันอังคารเบิกบานกันไหมหนาลุ้นกันมาตลอดคืนจนป่านนี้แต่ยังฟังสองหนุ่มรอดูดีชวนน้องพี่อยากหมุนหนีไปที่ใดจากน้องอาร์มซ่าเมื่อวานก็เอาขนมมาฝากนะครับของกองบกทุกคนนะครับ
0: น้องอัมซ่า
1: น้องอัมซ่า
0: วันหลังกรุณามาเอามาฝากวันพฤหัสได้ไหมครับเพราะว่ากว่าจะจัดรายการเสร็จนะครับ5:30ออกไปจากนี่บนรถจะได้มีอะไรทานเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรขาย
1: ครับเอาโดนัทมาฝากเข้าม
0: าน
1: ะครับอัมเล่นให้เลยนะครับบอกว่ารูปร่างนักเตะสเปนอย่างลามินยาเมาไม่ได้ต่างจากนักเตะไทยนักแต่เขาใช้วิธีชิงจังหวะเบียดกระแทกก่อนเพื่อความได้เปรียบแล้วเลียกบอลผ่านผมเห็นในวันที่ปะทะซาอุนี่น่าจะเป็นสิ่งที่โค้ชไทยไม่รู้ว่าเคยสอนเคยบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นแค่ข้อสังเกตนะครับพี่หมอคุณหงไฮเวย์ทั้งหมดเนี่ยที่คุณหงไฮเวย์พูดเนี่ยถูกต้องนะครับเราต้องดูนะครับว่าสรีระนะครับคนไทยเนี่ยได้เปรียบอะไรแล้วเวลาจะลงไปเล่นเนี่ยเราต้องใช้ข้อได้เปรียบเหมือนอย่างที่ลาบินยาเมาเนี่ยเขาใช้นะครับรูปร่างเขาอาจจะไม่สูงใหญ่นะครับแต่เขาก็มีวิธีชิงจังหวะด้วยความรวดเร็วนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ
0: คือในยุคของสมัยท่านพลตำรวจเอกสมยศเป็นนายกกันได้ที่หมอ
1: ครับ
0: เราจ้างสเปนมาเซตระบบทั้งระบบเลยนะเป็น Spanish Way สมัยก่อนนี้ติ๊กตากาอะไรดังอ
1: ่
0: ะแล้วเป็นไงล่ะ
1: ก็ขาดคนเขาเรียกขับเคลื่อนที่มีความเข้าใจผมใช้คำนี้นะประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรามีเขาเรียกว่าแนวทางที่ชัดเจนเราทำได้แต่ที่เราทำไม่ได้เนี่ยเพราะเราขาดคนขับเคลื่อนแล้วคนขับเคลื่อนเนี่ยต้องมีความเข้าใจทุกวันเนี่ยถ้าเราพูดแบบไม่เกรงใจสังคมฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับในเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ใช้ระบบประจบสอพ
0: อ
1: ก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอันนี้ก็พูดชัดๆ
0: ผมเสริมอย่างนี้แล้วกันเอาเบาๆหน่อยนะ คือเราอ่ะจะใช้นู่นใช้นี่แต่เราไม่ได้เอาจริงเอาจังกับมันจริงๆทุกระบบมันมีจุดเด่นมันมีจุดด้อยเหมือนกันหมดแหละพี่หม
1: ออันนี้ก็
0: เพียงแต่ว่าเอาจริงเอาจังกับมันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำไม่ยอมทำสักทีนะก็คือการพัฒนาเยาวชน นะครับให้มันเป็นทิศเป็นทางเดียวกันคือเริ่มให้เด็กเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีอะอย่างญี่ปุ่นอย่างสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยเด็กๆก็พี่หมอเขาไม่เอาจริงเอาจังกับผลการแข่งขันหรอก
1: ครับ
0: สุดท้ายมันเป็นอะคาเดมี่ที่พ่อแม่เองที่ไปส่งไปเรียนนั่นแหละลูกฉันต้องชนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ลูกฉันต้องลงล
0: ู
1: กฉันต้องคือผมจะบอกหน่อยให้ผมเคยพูดนะไม่ผมจะไม่พูดบ่อยมาก
0: ครับ
1: ลีโอเนลเมสซี่กับคนไทยตัวไม่ต่างกันเท่าไหร่
0: ใช่
1: ทำไมหนุ่ยสังเกตไหมเมสซี่เล่นมาถึงวันเนี้ยอายุเท่าไหร่
0: พรุ่งนี้อายุ39เต็ม
1: ทำไมเขายังเล่นอยู่ได้แล้วตลอดเวลานะหนุ่ยสังเกตไหมว่าเมสซี่ไม่ค่อยเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับถ้าได้ไปอ่านนะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่เมสซี่พยายามจะดูแลตัวเองก็คือเมสซี่บอกว่าเขาเนี่ยเสียเปรียบเรื่องสรีระเวลาลงเล่นแล้วสิ่งเดียวที่เขาต้องมีก็คือเขาจะต้องมีความเร็วกว่าคนอื่นแล้วความเร็วที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลนะครับภาคพื้นดินหรือภาคกลางอากาศเขาจะต้องใช้ความเร็วเนี่ยชิงจังหวะเล่นก่อนนะครับผู้เล่นคู่ต่อสู้ทุกครั้งแล้วก็ถามว่าทำไมเขาไม่ถูกคู่ต่อสู้เตะทั้งๆที่เขาตัวเล็กเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องเป็นคนที่มีตาไวเขามีวิธีการฝึกคำว่าตาไวก็เพื่อเห็นว่าเวลาเขาจะจับบอลนะครับส่งบอลหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาจะมองก่อนตลอดเวลาว่าโอกาสที่เขาจะบาดเจ็บมีไหมนะครับ
0: อันนี้เราก็ว่าไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือมันต้องสร้างความเข้าใจสร้างทัศนคติในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมกันก่อนแหละโค้ชคุณจะทำยังไงตัวเยาวชนจะทำยังไงผู้ปกครองครอบครัวคุณจะสนับสนุนยังไงและมีมุมอย่างไรมันต้องคิดตรงกันก่อนต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ด้วยการเรียนการสอนแบบเก่าที่เราเคยเนี่ย คือการท่องจำนะครับอันเนี้ยมันหมดละการจะสอนโค้ชฟุตบอลรุ่นใหม่ก็เหมือนกันเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำอยู่ต้องสอนจินตนาการในการเล่นฟุตบอลไม่ใช่สอนว่าคุณต้องเล่นอย่างนี้คุณต้องยิงอย่างนี้คุณต้องทำแบบนี้แต่ต้องให้นักฟุตบอลนะครับที่เล่นเนี่ยเข้าใจว่าที่เล่นแบบนี้ก็เพราะว่ามันมีเหตุผลทำไมต้องเล่นแบบนี้ทำไมต้องเคลื่อนแบบนี้ทุกวันเนี้ยจินตนาการในการเล่นฟุตบอลของทีมญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับไทยแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเขาทิ้งเราจนล้าหลังมากเลยเราเองเราพัฒนาในหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยพัฒนาก็คือการพัฒนาในเรื่องของจินตนาการในการเล่นฟุตบอลครับอ่ะอันนี้ก็พูดนะครับสั้นๆในเวลานะครับอ่ะปิดท้ายด้วยพี่เทียนท่าฉลอม Tuesday High Hey ไม่เลวนช่วยชี้ชวนล้วนดีมีให้ฟังหมอเมาเข้าคู่หนุ่ยคุยเต่นดังใจจริงจังกีฬาพาเพลิดเพลินสปอร์ตใจไม่ร้อนในตอนเย็นข่าวโดดเด่นเช่นนี้ชี้เชื้อเชิญกีฬาดีมีฟังดังเหลือเกินหน้าสรรเสริญเสมอเสนอข่าวจากพี่เทียนท่าฉลอมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วง2มีเรื่องฟุตบอลไทยพอสมควรนะครับพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
3: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ2ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม F สเปนถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มโดยขุมกำลังนักเตะรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผสมผสานกับระบบการเล่นที่หลากหลายมาตรฐานทางฟุตบอลและประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เหนือกว่าทุกทีมอย่างชัดเจนทำให้ทัพกระทิงดุน่าจะเข้ารอบต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาส่วนอุรุกวัยคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามสเปนเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งของทัพจอมโหดอยู่ที่ความดุดันแดนกลางที่แข็งแกร่งและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพการเจอกับซาอุดิอาระเบียและเคปเวิร์ดถือเป็นงานที่อุรุกวัยมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบและพวกเขายังมีศักยภาพดีพอที่จะเบียดแบ่งแต้มหรือท้าชิงแย่งแชมป์กลุ่มกับสเปนได้อีกด้วยขณะที่ทัพสิงห์ทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโ โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของพวกเขาอาจเกิดขึ้นได้หากสามารถสร้างปฏิหาริย์แบ่งแต้มกับทีมใหญ่อย่างสเปนหรืออุรุกวัยได้แต่เป้าหมายหลักคือการต้องเก็บชัยชนะเหนือเคปเวิร์ดให้ได้เพื่อลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดใน8ทีมที่จะเข้าไปลุยต่อในรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนเคปเวิร์ดถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความฟิตความแข็งแกร่งตามสไตล์แอฟริกันแต่การขาดนักเตะระดับโลกทำให้เสียเปรียบทีมอื่นอยู่มากทีเดียว
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยก็มีประเด็นมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะวันที่หนุ่ยนนทรีมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าต้องให้หนุ่ยได้พูดถึงประเด็นนะครับหลายๆอย่างอ่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52นะครับที่ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ทราบว่าจังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพเพราะว่าทางสมาคมฟุตบอลโดยเฉพาะท่านนายกคุณนวลพันธ์ล่ำซำบอกว่าจะประกาศในวันจัดงานนะครับซึ่งตอนนี้ ก็ต้องบอกว่ามี4จังหวัดเมื่อวานที่ผมได้พูดคุยกับน้องเจตไปแล้วก็มีอยุธยามีศรีสะเกษนะครับ
0: มีขอนแก่น
1: มีขอนแก่น
0: แล้วก็มีระยอง
1: ระยองนะครับจะมีการประกาศแต่ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับตอนนี้ประกาศออกมาแล้วทีมชาติโอมานอันดับ79ของโลกบาเรน92ของโลกทาจิกิสถาน101ของโลกนะครับในขณะที่ทีมชาติไทยอันดับที่94ของโลกอ่ะในมุมมองของหนุ่ยเชิญครับ
0: เอาไหนก่อนล่ะ
1: เอาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมาตรฐานเป็นยังไงว่าเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งก่อน
0: ๆสูสีก็สนุกดีพี่คือมันไม่ห่างกันแล้วก็ขี่กันเยอะนักถ้าเกิดเรามองตามอันดับโลกนะแล้วก็โอมานบาเรนทาจิกิสถานเนี่ยทั้ง3ทีมถือว่า1อันดับโลกใกล้เคียงกับไทยนะครับคือสูงสุดคือ79เป็นโอมานใช่มั้ย
1: ครับ
0: ต่ำสุดคือ104เป็นทาจิแล้วก็ไทยอยู่94ผมว่าเลนส์มันใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นบอลน่าจะสนุกนะครับ2เนี่ยบอลเป็นทางตะวันออกกลางกับทางพวกใช้คำว่าทาจิกิสถานคือรัสเซียเนาะ
1: ครับ
0: ก็เราก็จะได้เล่นกับบอลตัวใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็บอลที่มีเทคนิคสูงนะครับก็เป็นบอลที่แตกต่างกันออกไปจากที่ผ่านมานะครับบางทีเราได้ฟิลิปปินส์เราได้อะไรมาปีนี้ถือว่าผมว่ามาตรฐานดีนะ
1: ดี
0: มาตรฐานดีแต่บอลไม่เรียกแขกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเชิญสมมติเราเชิญเวียดนามมาอะไรอย่างเงี้ยเชิญมวยถูกคู่อะไรเงี้ยมันจะเรียกแขกกว่าบอลมาตรฐานสูงนะแต่ไม่เรียกแขก
1: ขึ้นหนุ่ย
0: ครับ
1: ผมว่าเราเองต้องมองไปข้างหน้าแหละนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างครั้งเนี้ยผมชมสมาคมนะการที่เชิญนะครับทีมจากอาหรับมาเนี่ยผมว่าคุณภาพใช้ได้เลยตอนนี้ต้องบอกว่าทีมจากอาหรับเดี๋ยวพัฒนานะครับอย่างโอมานบาเรนนะครับผมถือว่ามันเป็นอีกระดับหนึ่งที่ทีมชาติไทยไม่สามารถจะเอาชนะได้ง่ายละ
0: เขาบอกอย่างนี้เขามีอัมผมฟังคุณเจ๋งตอนเที่ยงเขาบอกว่าใครมาคิงคัพเดี๋ยวนี้หลังๆได้ไปบอลโลกนะจอแดนอุซเบกเขาไปบอลโลกกันแล้วนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นสนามเราก็ดูแล้วกันเดี๋ยวโอมานบาเรนทาจิปี2026ไม่ใช่สิ2030
1: 2030
0: โปรตุเกสหรือพวกเนี้ยมอร์โลโกจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ย
1: ดุย
0: ทีมเหล่านี้จะได้ไปบอลโลกไหมหรือไทยจะได้ไป
1: ใช่กำหนดเรียบร้อยแล้วด้วยว่า 9-17 พฤศจิกายน
0: ครับส่วนสถานที่เดี๋ยวว่ากันให้ผมเดา
1: สถานที่เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในการที่จะเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับแล้วก็จะประกาศผลในงาน FA Thailand Award 2025-2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่7กรกฎาคมเวลา 17.00 น.นะครับที่โรงแรม The Grand Four Wing ถนนศรีนครินทร์วันนั้นน่ะเราก็จะรู้ว่า จังหวัดไหนได้เป็นเจ้าภาพนะครับ
0: พี่หมอเชียร์ทีมไหน
1: ผมดูตอนนี
0: ้
1: คืออย่างนี้ผมดูแล้วนะอยุธยาเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาออกมาพูดแล้วว่าปีนี้เขาไม่สะดวกยังไม่สะดวกเพราะฉะนั้นอยุธยาผมตัดทิ้งเลยนะครับถามว่าขอนแก่นเคยจัดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าขอนแก่นไม่น่าจะได้จัด
0: ระ
1: หว่างระยองกับศรีสะเกษผมว่าชั่วโมงนี้ศรีสะเกษมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าล่าสุด2ทีมจากศรีสะเกษขึ้นมาเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้ว
0: ทั้งราศีสลายอะไรก็มีโอกาสนะอีกอันนึงคือแรงผลักดันเนี่ยศรีสะเกษเนี่ยตัวคนดังในจังหวัดเขาคือคุณโต้ง
1: ใช่น้องโต้งคือตั้งแต่
0: ค
1: ุณท่านสมัยก่อน
0: นะ
1: คือหนุ่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงศรีสะเกษเนี่ย
0: ร
1: เราจะต้องนึกถึงอาเจกบุญชงวีสมหมาย
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าชั่วโมงนี้นะพูดถึงศรีสะเกษนะครับต้องพูดถึงน้องโต้ง
0: โต้งบ้านไ
1: ทย อันนี้ผมว่ามีโอกาสสูง
0: แต่คืออย่างนี้ถ้าเกิดได้เปรียบจริงๆนะระยองเนี่ยสนามเขาสวยนะครับแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะครับคือที่จะเที่ยวในระยองเต็มเลยศร
1: ี
0: สะเกษนะครับตัวประสบการณ์ในการจัดกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเลยไปลงที่นั่นเยอะนะครับแล้วก็ตัวของแรงลมใต้ปีกเนี่ยยี่ห้อขุนโต้งนี่ใช้ได้เลยนะครับ
1: ขอโทษน้องหนุ่ยอย่าประมาทนะน้องโต้งนี่ผมเคยทำงานด้วยนะผมว่าเป็นคนคุณภาพ
0: รัฐมนตรีช่วย
1: ตอนสมัยเป็นกรรมาธิการกีฬาด้วยกันเนี่ยโอ้ยน้องโต้งเป็นคนที่พูดถึงเรื่องกีฬาพูดถึงเรื่องฟุตบอลแล้วผมยังบอกเลยว่าโอ้โหสสคนนี้มีความรู้เรื่องกีฬาดีมาก
0: ครับก็เป็นแก๊งไม่ใช่แก๊งขออภัยอย่าใช้คำว่าแก๊งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของภูมิใจไทยก็มีคุณโต้งคุณแชมป์อย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคุณท็อปอย่างที่เวลาผมเวลาคนใกล้ตัวที่อยู่ในสภาเล่าให้ฟังเวลาอยู่ในกลุ่มด้วยกันก็จะอยู่ใกล้ๆกันประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็เอ้าถ้าเกิดถามผมนะผมให้ศรีสะเกษเป็นเต็งหนึ่งและยองเป็นเต็ง2นะครับขอนแก่นเป็นม้ามืดส่วนยุทธยาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้ารัฐมนตรีสั่งลุยนะโอ้โอกาสมีเยอะ
1: เต็งหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของ Kings Cup แล้วอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสมาคมเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: นะครับหนูอยากพูดอะไรเชิญ
0: ก็จบไปตามข่าวเมื่อวานแล้วแหละคือทั้งหมดเนี่ยมันมูกินหางกันนะคือสมาคมแพ้คดีสยามกีฬา360ล้านสยามกีฬาแพ้คดีทู240สมาคมก็ใช้หนี้ก่อนหน้านี้นะให้สยามกีฬาไปแล้ว120มันก็เหลือตัวเลขที่220ที่เป็นเหมือนเป่ายิงฉุบกันแหละ
1: ครับ
0: สมาคมต้องจ่ายให้สยามกีฬาและสยามกีฬาไปจ่ายให้ทูเพราะฉะนั้นแทนที่จะเด้งกันไปเด้งกันมาก็มีการเจรจากัน3ฝ่ายว่าตัดสมการตัวสยามกีฬาออกเป็นสมาคมกับทูเลยไห
1: ม
0: เป็นการโอนหนี้เข้า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ย240ล้านบวกดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้ทูใน2มุมใหญ
1: ่ๆ
0: นะครับมุมหนึ่งก็เป็นเงินสด
1: ครับ
0: ที่ตกลงกันเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยออกมานะว่าตกลงกันไว้ว่าอย่างไรมุมที่2นะครับเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ OTT ระบบ IPTV แล้วก็ Pay TV เป็นระยะเวลา4ปีนะครับหลังจากนี้ก็การถ่ายทอดสดทีมชาติไทยก็จะกลายเป็นของ True นะครับถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมว่าก็ทั้งสองฝั่งเขารู้อยู่แก่ใจกันดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องฟ้องไล่เบี้ยกันหรืออะไรกันใช่ไหมที่บอกถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรก็น่าจะจบกันซึ่งตรงเนี้ยในมุมผมเองเนี่ยผมว่าต้องให้เครดิตกับคุณนวลพันธ์นะ
1: ครับ
0: นะครับว่าค่อนข้างจะปิดดีลนี้ได้เก่งพอสมควรเลย
1: คือหนุ่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับคือทุกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามสปอร์ตนะครับเขาก็ยอมรับในหลักการนะครับเพราะว่านี่ที่เขาต้องผูกพันกับทางซินิเพ็กหรือว่าทูเนี่ยก็จบไปนะครับในขณะเดียวกันทูเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของเงินสดบ้างบางจำนวนซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของทีมชาติไทยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่69ถึง72 4ปี นะครับก็ถือว่าเป็นการจบดีลที่ต้องปรบมือให้สำหรับท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องของการตลาดเรื่องของการใช้คอนเนคชั่นในการแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมทำได้ดีมากเลย
0: คืออันนี้

0: ยคุณสุภชัยเห็นว่าเมื่อวานนี้ทางคุณองค์อาจประภากมลมาด้วย
1: ไปด้วยตนเองเลย
0: ตัวพี่หมอเศรษฐีคุยกันอะไรก็ง่ายไปหมดแหละ
1: คร
0: ับ นะครับถ้าเกิดมันวางอะไรนะเรื่องอดีตไว
1: ้
0: นะครับเพราะอดีตมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับกับคนในยุคเนี้ยนะครับในอดีตที่ผ่านมา6 7 8ปีที่แล้วมันก็คนละวงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะจบกันด้วยดีหลังจากนี้ก็ปลดหนี้ไประดับนึงแล้วต่อไปก็บอลไทยก็จะค่อยๆผมว่าในยุคคุณนนท์พันธ์นะที่บอกสถานะทางการเงินของสมาคมฟุตบอลจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ก็แน่นอนแหละลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดก็ AS รับผิดชอบไปอะไรอย่างเงี้ยคือหน่วยไอ้เรื่องของการตลาดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคุณนวลพันธ์เก่งนะครับปัญหาตอนเนี้ยสำหรับคุณนวลพันธ์เนี่ยก็คือต้องหาคนที่มีความเข้าใจในเรื่องของฟุตบอลนะครับทั้งเรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกนะครับเรื่องของกรรมการผู้ตัดสินเรื่องของผู้บริหารในส่วนต่างๆและสุดท้ายเรื่องของการทำทีมชาติไทยในชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นทีมชาติโต๊ะใหญ่11คนทีมฟุตซอลทีมชายหาดฟุตบอลหญิงนะครับคือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าเข้าใจนะว่าคุณนวลพันธ์คนเดียวจะทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แต่ผมมองว่าต้องหาคนที่มีความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่ามีความรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่คุณนวลพันธ์ขาดเนี่ยแล้วก็มาเติมให้เต็มผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับ
0: ก็หามือหาไม้ที่เป็นมวยนั่นแหละพี่หมอ คือหลายคนเนี่ยนะมือไม้เก่งๆก็มีนะพี่หมอนะแต่บางทีจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงส่วนที่ออกมาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เก่งนะแต่บางคนก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์รับหลังเจ้าตัวนะว่าไม่เก่งเอาเสียเลยอะไรอย่างนี้
1: คือหนุ่ยไอ้เรื่องของคนในวงการฟุตบอลเนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องมีกันก็คือความจริงใจ
0: คร
1: ับ ผมพูดทุกครั้งนะที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดเวลาดำเนินการจะไม่ว่าจะทำงานใหญ่งานเล็กสิ่งที่พอทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยเรามักจะตัดไม่ได้กับความคิดเห็นพอไม่ตรงกันก็อิจฉาริษยาอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันไม่สามารถเดินได้แล้วกัน
0: คร
1: ับ นานๆได้พูดกับดุอีกทีในเรื่องนี้ก็มีความสุขพอสมควรครับ
0: เดี๋ยวผมมีฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษานิดนึงก็แล้วกันนะครับวันนี้มีเตะ4คู
1: ่
0: 18ปีกอนะครับอัสสัมชัญธนบุรีชนะท .6 อุดรธานีไป 4-1 ชนะ2นัดรวดนะครับปทุมคงคาสิงห์เอกมัยโดนโพนิมิตยิงก่อน 2-0 ไล่ตีเสมอ 2-2 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับชนะสมุทรสาครไป 3-0 แล้วก็สิงห์สะพานปลาวัดสุทธิวรารามชนะอบจ.ชัยนาท 4-0 ชนะ2นัดรวดไม่เสียประตูให้ใครเลยนะครับสำหรับสุทธิวรารามอันนี้ก็เป็นฟุตบอล18ปีกอกรมพละศึกษาซึ่งกำลังเตะกันอยู่ในขณะนี้เปิดสนามไปวันที่16มิถุนาพี่หมอ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนักเรียนใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับปิดท้ายด้วยข้อความเล็กๆนะครับก่อนที่จะพักเบรกนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าความสำเร็จของโค้ชไม่ได้สนใจจากการพัฒนาเด็กทุกวันนี้โรงเรียนกีฬาหรืออะคาเดมี่ต่างก็เล่นเพื่อชัยชนะและเพื่อความสำเร็จอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแอคาเดมี่เราก็ไม่มีไลเซนส์นะครับโรงเรียนกีฬาก็ล้มเหลวผมใช้คำว่าล้มเหลวนะครับถามว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนกีฬาตอนนี้หน่วยถามว่าสนับสนุนส่งเสริมเด็กในการเล่นกีฬาเรื่องอะไรบ้าง
0: อืมใช่เข้าใจเห็นด้วยเลยนะครับคือสมัยก่อนเนี้ยตามเป้าหมายของเขาคือ1โรงเรียนกีฬา1กีฬาแต่เป็นหมดทุกอย่างนะแต่จะเด่นในอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ไปมาผมว่ากระแสของโรงเรียนกีฬามันก็ดรอปยังไงชอบกล
1: คือมันไม่สามารถทำตามวัตถุประสงค์ที่ตอนเริ่มต้นได้เลย
0: ใช่
1: นะฮะอันนี้เป็นความล้มเหลว
0: ออกจากวัตถุประสงค์เลย
1: นะอันนี้ทั้งโรงเรียนกีฬาแอคคาเดมี่เนี่ยผมถือว่าล้มเหลว
0: ค
1: ือสมาคมฟุตบอลนะครับต้องทำลายเส้นแอคคาเดมี่ให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมบอกว่าแอคคาเดมี่ที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำเพื่อธุรกิจนะครับเพื่อความอยู่รอดทั้งนั้นเลย
0: มีความพยายามที่จะทำอยู่ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นโครงการในแผ่นกระดาษซะเยอะ

0: นะครับอ่ะพี่หมอนมันมีอีกเมสเสจหนึ่งที่เราข้ามไปนะครับพี่ก็ยิงเข้าครับจากแปะกำแพงพี่หมอครับเจอน้ำมันแห่งใหม่แล้วครับตูรินเบอร์รี่ลูกฮาแลนด์ยิงชนเสาบอลตอนเช้าๆวันนี
1: ้
0: นะครับเออร์ลิงฮาแลนด์กลับเข้าฝักแล้วนะพี่หมอสองนัดสี่ลูก
1: เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าทำไมนอร์เวย์ถึงเฉิดฉาย
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าภาระยุคคุณสมยศทิ้งไว้ก่อนสมยศจะมาเป็นพวกที่สนับสนุนสมยศโดยเฉพาะพวกที่เกียรติบางยีก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจนะ
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันพี่หมอเพราะว่าโบกมือเข้าสู่หมดเวลาแล้วนะครับเราพักกันก่อน
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลกรรมธิการที่ดินเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัยวัฒน์ไซสกอตให้ข้อมูลปมทับลาน25มิถุนายนนางสาวกุลวดีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงแนวทางการทำงานของกรรมการต่อกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าทับลานที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมว่าขณะนี้มีความคิดเห็นหลากหลายของสังคมในประเด็นดังกล่าวโดยเฉพาะมีหลายประเด็นที่กำลังเป็นดราม่าในฐานะประธานกรรมธิการตนอยากให้สังคมเปิดใจฟังความเห็นต่างเพราะเรื่องความขัดแย้งในที่ดินทับลานเกิดขึ้นมานานแล้วโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศเขตป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เป็นชุมชนดั้งเดิมและหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตลอดยืนยันว่าพื้นที่ที่แบ่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปไม่ใช่พื้นที่ป่าสมบูรณ์แต่เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นชุมชนมีทางบ้านวัดโรงเรียนและพื้นที่ที่แบ่งให้สปก.เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่การขีดเส้นใหม่แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อสร้างความชัดเจนและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววันที่25มิถุนายนนี้จะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมาให้ข้อมูลได้แก่กรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสตาร์นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานนายศิรณัฐสกอตหรือไซสกอตจากนั้นจะนำข้อเสนอดังกล่าวมาเป็นมติกรรมธิการเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มคัดค้านจะปรับเปลี่ยนแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะเดินทางมายื่นหนังสือที่รัฐสภาวันพรุ่งนี้ตนจะไปรับหนังสือด้วยตัวเองและไปพูดคุยเพื่อ นำข้อเสนอแนะมาเป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมธิการด้วยกรมรางตรวจสอบเหตุชิ้นส่วนคอนกรีตบนผนังอุโมงค์ดอยหลวงพบไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักอุโมงค์นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกรณีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุผนังอุโมงค์ด้านบนหลุดร่วงลงมาทับคนงานขณะปฏิบัติงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวิบัติและหลุดร่วงเฉพาะจุดของงานคอนกรีตพ้นพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรไม่ใช่การพังถล่มของโครงสร้างหลักของอุโมงค์ทั้งระบบทางกรมการขนส่งทางรางได้ให้ผู้รับจ้างเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในที่เสี่ยงที่เหลือเพื่อจัดส่งทีมวิศวกรและนักธรณีวิทยาเข้าวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกพร้อมประเมินความเสี่ยงและจัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อใช้เครื่องมือตรวจวัดทางวิศวกรรมธรณีประเมินโครงสร้างอุโมงค์ในส่วนที่เหลืออีกกว่า920เมตรอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ซ้ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: เอาไทย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านพักได้แล้วโดยรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าฮอร์เก้มีปัญหาสุขภาพและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่สัปดาห์ก่อนซึ่งสร้างความกังวลให้กับเมสซี่เป็นอย่างมากจนถึงขนาดร้องไห้ออกมาหลังจากทำประตูได้ในเกมที่ทัพฟ้าขาวถล่มแอลจีเรีย3-0ในเกมฟุตบอลโลก2026นัดแรกของทัพฟ้าขาวเมื่อวันที่17มิถุนายนทางนี้ข่าวดีเรื่องคุณพ่อออกจากโรงพยาบาลได้นับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับลีโอเนลเมสซี่ซึ่งจะฉลองอายุครบ39ปีเต็มในวันพรุ่งนี้ด้วยโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษกลายเป็นโค้ชคนล่าสุดที่ออกมายอมรับว่าไม่ชอบการนำเรื่องไฮเดรชั่นเบรกมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนื่องจากมองว่าเป็นการขัดจังหวะและเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของเกมฟุตบอลไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับฟุตบอลโลก2026มีการนำช่วงไฮเดรชั่นเบรกเข้ามาใช้ทั้งในครึ่งแรกและครึ่งหลังอย่างละครั้งเพื่อให้นักเตะได้พักดื่มน้ำแต่ก็ทำให้เกมต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลานานจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วแน่นอนนะครับฟุตบอลโลกตอนนี้นะครับแข่งกันมา12วันแล้วก็มีประเด็นมากมายเลยที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับน้องหน่วย
9: ครับ
8: ก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางไมทาง
9: โมโนแม็กซ์
8: นะครับนะครับช่อง29ไม่มีการถ่ายทอดสดก็ใครที่ยังไม่ซื้อสมาชิกก็รีบซื้อซะ
9: ครับ
8: เมื่อวานนี้คู่แรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการพบกันนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับออสเตรียในกลุ่ม J นะครับผลการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อได้ว่าทุกคนรู้ละอยากให้หนุ่ยได้พูดถึงฟุตบอลคู่นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลีโอเนลเมสซี่ถึงเก่งเหลือเกิน
9: ก็คนมันเก่งให้ทำยังไงตอบแบบกับปั้นทุกดินอย่างนี้เลยนะพี่หมอ
8: ค
9: ือเมื่อวานเนี้ยเกมผมมองว่าออสเตรียสู้ได้นะ
8: ครับ
9: เพียงแต่ว่าจังหวะมันแพ้ความคมของลีโอเนลเมสซี่จริงๆพี่หมอ
8: ครับ
9: คมยังกับใบมีดคอยกรีดกระเป๋าเพื่อนๆเลยอ่ะนะครับก็เมื่อวานนี้ชนะไป 2-0 เมสซี่ยิงคนเดียว2ลูกนะครับนาทีที่38กับนาที90บวก5แล้วก็นาทีที่9เกือบยิงได้นะ
8: จุดโทษ
9: ซึ่งเป็นจุดโทษแต่ว่าโกเขาพุ่งถูกทางแหละเมสซี่อาจจะบิดมุมหนีไปหน่อยนึงก็เลยยิงออกนานๆเห็นนักเตะระดับเมสซี่ยิงไม่ตรงกรอบสักทีนึงอ่ะพี่หมอ
8: ครับ
9: นะครับเมื่อวาน2ประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งจะครบ39ปีเต็มในวันพรุ่งนี
8: ้
9: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์อะไรขึ้นมามากมายเลย
8: ใช่
9: เป็นนักเตะคนอะไรเจ้าของสถิติในการยิงประตูสูงสุด
8: ฮะ
9: 18ประตู18ประตู
8: แซงหน้าวิโรสลาฟโคเซ
9: ่เพราะว่าคราวที่แล้วทำแฮตทริกเนี่ยเข้ากับโคเซ่อยู่ที่16
8: ฮะ
9: แล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นบอลโลกสูงสุดเล่นไปเรื่อยๆแหละนัดที่28
8: ฮะ
9: นะครับยิงลูกที่5 2นัด5ลูกนำดาวซันโบอยู
8: ่
9: เอากับพ่อสินะครับแล้วก็เป็นนักเตะคนที่3ต่อจากจัสฟองแตงในปี1958กับแจซินโยในปี1970ที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกได้6เกมติดต่อกัน
8: ใช
9: ่โอ้โหนะครับแล้วก็12จาก18ประตูที่ทำเกิดขึ้นหลังจากที่เมสซี่แกอายุ35ปีไปแล้วนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งพลาดจุดโทษและดีบอกว่าพลาดไป3หนนะครับก็เป็นคนที่พลาดจุดโทษในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดสถิติเยอะแยะตะแปะขายหมูไว้หมดเลยซึ่งเจ้าตัวอารมณ์ดีนะเขาบอกโอ้ยโชคดีจังเลยยิงจุดโทษพลาดถ้าไม่ยิงจุดโทษพลาดนะอาจจะนัดนี้อาจจะยิงไม่ได้ถึง2ลูกก็ได้นะ
8: ครับ
9: โอ้โหไม่ค่อยจะ
8: ทำอะไรก็ดีไปหมด
9: ตัวสักเท่าไหร่เลยอ่
8: ะคือเมสซี่เนี่ยต้องบอกว่าทำสถิติเยอะจริงๆนะอย่างที่ดุยบอกลงเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด28นัดชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลก18นัดและจำนวนนาทีที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่นานที่สุดคือ 2,489 นาทีโอ้โหสถิติอย่างเงี้ยหนุยใครจะทำลายอ
9: ่
8: ะ
9: ใช่
8: นะก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหลีโอเนลเมสซี่นะครับแล้วนี่สมัยที่6โอ้โหลงแข่ง2นัดยิงไป5ประตูอะไรอ่ะหนุ่ยผมยอมรับนะว่าตอนนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครมาบอกผมว่าถ้าพูดถึงนักฟุตบอลในโลกนี้ที่เก่งที่สุดเนี่ยผมจะบอกว่าเปเร่นะครับบอกมาราโดน่ากับเปเร่ผมว่าเปเร่เก่งกว่าแต่มาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเมสซี่เก่งกว่าเปเร
9: ่คงต้องยอมรับกันจริงๆจังๆสักทีแล้วล่ะพี่หมอว่าเมสซี่เนี่ยมันคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกตลอดกาลเท่าที่โลกนี้มีมาคือเราเนี่ยนะผมน่ะอาจจะไม่ทันเปเร่นะครับคือเปเร่เนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมารู้จักฟุตบอลเนี่ยในปี 1977-78 เนี่ยเปเร่เลิกเล่นละตอนนั้นน่าจะเล่นอยู่ที่นิวยอร์กมอสโกคือลงจากช่วงที่ดีที่สุดไปละมาราโดน่าก็ยังละอ่อนอยู่เลยอ่ะ
8: ใช่
9: เพราะว่าปี1978ที่อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกสมัยแรกเนี่ยมาราโดน่ายังไม่ติดทีม
8: ครับ
9: เรามารู้จักมาราโดน่าครั้งแรกปี1982ก็โดนใบแดงไล่ออก86ได้แชมป์โลกนะครับอีกคนหนึ่งที่ขึ้นมาก็มีซีเนอร์ดีนซีดาน
8: อ
9: ันนี้ก็ยังห่างอยู่เยอะแล้วก็มีโรนัลโดกับเมสซี่มีคนหนึ่งโรนัลโดไออาร์นายที่ขึ้นมาก็ยังไม่ถึง
8: ไม่ถึง
9: ยังไม่ถึงที่จะขึ้นมาเป็นตำนาน
8: เปเร่เนี่ย
9: ครับ
8: ผมได้เห็นช่วงนั้นไม่ค่อยมีการถ่ายทอดสดเปเร่เนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
9: ครับ
8: เล่นฟุตบอลง่ายมากนะครับ เวลาลงไปเล่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เปเร่บอกว่าเขาทำบ่อยมากที่สุดก็คือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็เขาเป็นคนแอสซิสต์เยอะมากถามว่าเขาไม่ใช่นักฟุตบอลที่ยิงประตูได้เยอะแต่เป็นนักฟุตบอลที่แอสซิสต์เยอะถ้าเทียบกับมาราโดน่ามาราโดน่าเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวผมว่าถ้าพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวนั่นหน่อยเขาเก่งกว่าเปเร่แต่ถ้าพูดถึงมีส่วนกับทีมแล้วผมว่าเปเร่ดีกว่ามาราโดน่านะครับแล้วพอมาถึงคริสเตียโนโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยโอ้โหคือเมสซี่ไปอยู่ที่ไหนความเป็นเมสซี่เนี่ยเขาไม่ได้เจิดจรัสอยู่ในทีมอย่างเดียวแต่ตัวเองเนี่ยเขามีความเก่งแล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาโชว์ให้เห็นแล้วว่า โอ้โหนี่คือเมสซี่ในวัย39ปีเมื่อวานนี้2ประตูเนี่ยหนุ่ยนะครับไม่

0: นับจุดโทษที่เขาพลาดนะต้องบอกเลยเขามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยคุณใส่สกอร์ได้เลย
1: ลูกแรกอ่ะพี่หมอเขาเห็นเลยนะว่าโกเสียหลักไปทางซ้ายของตัวเองอ่ะเขาก็ยิงสวนไปทางอื่นยิงด้วยซ้ายข้างถนัดเนี่ยถือว่าอย่างที่พี่หมอพูดอ่ะผมเห็นด้วยคือความสามารถเฉพาะตัวก็เยี่ยมเล่นบอลเป็นทีมก็ดีให้บอลอย่างง่ายอ
0: ่
1: ะนะครับก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากมายคือไปได้ไปไม่ได้แปะครับได้บอลมาเพื่อนจะเตะก็โดดหนีเฉยก็มีเห็นไหมครับมีทั้งหมดทั้งบุญทั้งบูทั้งเซฟมีครบอ่ะต้องบอกว่ายอมไม่เถอะเก่งนะครับแล้วก็องค์ประกอบก็ดีแม็กอลิสเตอร์กับเอนโซโอ้โหใช้ได้นะ
0: ใช่
1: คู่เซนเตอร์โรเมโรกับตัวของลิซาโดของแมนยูอ่
0: ะ
1: ก็ดีผมว่าน่ากลัวอาร์เจนตินานี่น่ากลัวจริงๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่าน่าจะ8นะผมว่าอาจจะไปถึง4เพียงแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยในทีมเต็งๆเนี่ยเขาเรียกมันจะเจอแบล็กแมตช์อยู่นัดหนึ่งพี่หมอวันหนึ่งจะเจอมันจะต้องโดนอ่ะวันที่เล่นไม่ดีบทฟอร์มออกฟอร์มหลุดกันทั่วหน้าเนี่ยอาร์เจนตินาจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมาก
0: ๆครับอ่ะนี่เป็นนัดที่2ของรอบแรกนะครับ
1: ของคู่แรกก่อนนะครับหลังจากนั้นในสายนี้ก่อนเลยนะกันนะพี่บอนะ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรีย
1: นะครับแอลจีเรียของริยาดมาเลสโดนนำก่อนนาทีที่36จากอัลแรนดานนะครับหลังจากนั้นก็บุกเยอะแหละนะครับบุกค่อนข้างจะหนักเลยนะครับโหมเข้าไปแล้วก็ยิง2ประตูรวดในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับจากเบนบัวรี่นาที69แล้วก็กูเอนี่นาทีที่82แซงชนะไป2ประตูต่อ1นะครับในสายของอาร์เจนตินานะฮะอาร์เจนตินาก็ชนะ2นัดรวด
0: เข้ารอบ
1: ไปแล้วออสเตรียกับแอลจีเรียมี3คะแนนเท่ากันนะครับไปลุ้นนัดสุดท้ายกันก็แล้วกันแล้วก็จอแดนมี0คะแนนตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
0: นะครับอ่ะมาที่กลุ่ม I บ้างฝรั่งเศสพบอิรัก
1: ฝรั่งเศสชนะไป 3-0 ครับเอ็มบัปเป้ยิงคนเดียว2ลูกนาที14กับ54แล้วก็เดมเบเล่นาที66เกมนี้เตะกันเกือบ4ชั่วโมง
0: ครับเกิดอะไรขึ้นนะครับพักครึ่ง
1: ฝนตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้อดหลับอดนอนถึงคนทางนี
0: ้หนาวไปทั่วโลกเลย
1: นะครับ
0: เพราะว่าต้องพักการแข่งขัน
1: ในช่วงพักครึ่งพักไปเกือบ2ชั่วโมง
0: ครับแต่สุดท้ายกลับมาเล่นฝรั่งเศสก็ชนะไป3ประตูต่อ0
1: 2ประตูของเอ็มบัปเป้ในนัดนี้นะครับก็ทำให้เจ้าตัวยิงไป4ประตูเป็นรองดาวซาโวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยิงสถิติในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายนะพี่หมอเป็น16ลูก
0: ครับ
1: ขึ้นมาเป็นอันดับ2ร่วมกับมิโลสลาฟโคเซ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: แซงยังไงก็แซงเชื่อผมนะครับอีกคู่นึงนะครับ
0: นอร์เวย์
1: นอร์เวย์กับเซเนกัลนอร์เวย์ชนะไป 3-2 เกมนี้มนุษย์เด็กอะไรล่ะ ผมจะใช้คำว่าเด็กนรกดีไหมฮาลั่นยิง2ลูกนะครับก็ในสายนี้ทำให้ฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เนี่ยจะเจอกันในนัดสุดท้ายต่างคนมี6แต้มเข้ารอบละใครจะเป็นแชมป์กลุ่มก็ว่ากันอีกทีนึงเจอกันนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลกับอิรักมีลุ้นเล็กๆในการเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่เล็กมากๆนะพี่หมอในการเจอก
0: ันก็ต้องไปลุ้นกันนะครับอ่ะคืนนี้บ้าง
1: เดี๋ยวตอนนี้สถานการณ์ก่อนพี่หมอ
0: เชิญครับ
1: สถานการณ์ตอนนี้ทีมที่เข้ารอบแบบชัวร์ๆ 100% มีอยู่6ทีม
0: ครับ
1: นะครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันแล้วก็อาร์เจนตินาการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อีก2ทีมเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มยังไม่รู้เม็กซิโกสหรัฐเยอรมันนะครับจะไปเจอทีมอันดับ3ทีมอันดับ3ที่ได้สิทธิ์เข้ารอบ8จาก12ทีมนะ
0: คร
1: ับ ขณะที่อาร์เจนตินาได้แชมป์กลุ่มนี้นะครับไปรอเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม H ก็คือสายสเปนก็ตอนนี้ยังไม่รู้หัวรู้ใต้เลยนะครับว่าทั้งสเปนทั้งอุรุกวัยนะครับทั้งซาอุนะครับพวกนี้ใครจะเป็นคนเข้ารอบนะก็ต้องลุ้นกันขณะที่ทีมที่มี4แต้มตอนนี้ผมว่า 70-80% น่ะ ชัวร์ละพี่บอกเข้ารอบ
0: คร
1: ับ นะครับก็มีพวกแคนาดาสวิตบราซิลโมร็อกโกเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นนะครับสเปนพวกนี้น่าจะได้เข้ารอบแล้วก็ที่ตกรอบชัวร์ๆแล้วไม่ต้องลุ้นต่อละมี4ชาติก็คือเฮติตุรกีตูนิเซียแล้วก็จอแดนนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่ผ่านพ้นไปทั้งหมด12วัน
0: ครับอ่ะคืนนี้นะครับกลุ่ม K นะครับแข่งตอนเที่ยงคืนโปรตุเกสพบอุซเบกิสถาน
1: ครับ
0: อ่ะในมุมมองของหนุ่ยไรเชิญ
1: โปรตุเกสน่าจะได้ลูเบนดีอาร์สนะครับเซ็นเตอร์ของแมนซิที่สภาพไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่อ่ะจะกลับมาลงในเกมนี้ยัง 50-50 อยู่นะครับแต่ว่าที่น่าติดตามจริงๆเลยก็คือว่าตัวของโรเบโตมาร์ติเนสเนี่ยจะเอายังไงดีกับเฮียโดใจผมนะผมเดาว่าเอาลง
0: ไม่กล้าหรอกโดยยิบผมบอกให้11ตัวแรกแน่นอน
1: ครับอ่ะนะครับ3ตัวลุกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบูโน่แบนาโต้แล้วก็เนโต้นะครับคู่กลางรับน่าก็จะเป็นเนเวสกับวิจิญญาแน่นอนน่าจะเป็นทีมเดิมๆนี่แหละลุ้นก็ลุ้นคนเดียวแหละนะครับก็คือดิอาสจะลงได้หรือไม่ได้ขณะที่อุซเบที่นัดแรกนะครับแพ้มานะครับ 3-1 1-3 เนี่ยนะครับก็เอาจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อนักบอลเขาสักเท่าไหร่นะรู้จักแต่โค้ชคันดาวาโลนะครับก็จะลุ้นนะครับคู่เซนเตอร์ก็ยังเป็นคูชานอฟกับอาชูมาตอฟนะฮะขณะที่กัปตันทีมก็คือโชบูโตลอฟก็ยังจะเล่นอยู
0: ่
1: นะครับเทียบกันแล้วเนี่ยในฟอร์มเนี่ยนะครับแม้ว่าเกมแรกโฟร์ทูเกมจะหนืดหนืดอะพี่หมอ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเหตุผลหลักอันหนึ่งก็คือเกมนั้นอ่ะดีอาร์ของโก้เขาพาร์คเดอะบัสแหละนะครับอีกอันหนึ่งคือพี่โดผีออกด้วยนะครับยิงไงก็ไม่ตรงกรอบเกมที่ผมว่าโปรตุเกสคืนฟอร์มน่าจะชนะสัก2ลูก 2-0 3-1 อะไรก็ว่ากัน
0: สู้กันไม่ได้แม้กระทั่ง IT ก็บอกว่าโปรตุเกสจะชนะ 2-0
1: นะครับที่บอกว่ายังไง
0: อ่ะก็เห็นด้วยนะก็ยังไฟบังคับจะต้องชนะอยู่แล้วล่ะแล้วก็อุซเบกิสถานบอกว่าทีมจากเอเชียอ่อนเกินไปนะครับหนุ่ยจะเอากลุ่ม K ไปเลยให้จบไปเลยไหม
1: ได
0: ้กลุ่ม K นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างโคลอมเบียกับดีอาร์คองโกจะเตะกัน9โมงเช้าเวลาในเมืองไทยโคลอมเบียก็แพ้มานะครับดีอาร์คองโกเสมอกับโปรตุเกสมา
1: ครับก็โคลอมเบียนัดที่แล้วชนะพี่หมอ
0: ใช่ใช่ชนะมาเนี่ยชนะอุซเบกิสถานมา
1: ครับก็โคลอมเบียน่าจะ 4-3-3 ทีมก็น่าจะเป็นทีมเดิมอ่ะนะครับส่วนดีอาร์คองโก้เนี่ยจะดูว่าจากเล่นหลัง3ก็คือหลัง5คนจะกลับมาเล่นหลัง4หรือเปล่าเพราะว่าความหนักของโปรตุเกสกับโคลอมเบียเนี่ยไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าในมุมผมเนี่ยผมว่าถ้ามาเล่นหลัง4เนี่ยเดี๋ยวไปเข้าทางโปรตุเกสก็ไม่รู้ด้วยนะเอานะ
0: ฮะ
1: ผมยังเชื่อหลุยดีอาร์สอยู่พี่บอกนะครับความทีเด็ดทีขาดของหลุยดีอาร์สน่าจะช่วยโคลอมเบียได้ไม่มากก็น้อยแหละนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องไปนั่งดูของคองโกเลยว่าคองโกเนี่ยเขาจะรับหนักขนาดไหนถ้ารับหนักกับโปรตุเกสเกมมันก็จะดืดหนืดหน่อยแหละแต่ถ้าแรกเนี่ยน่าจะสนุกนะครับก็เอาเป็นโคลอมเบียเข้าป้ายแล้วกันครับน่าจะสักลูกหนึ่งเต็มที่นะครับ
0: คือคู่นี้ผมก็มองคล้ายๆหน่อยนะผมมองว่าโคลอมเบียนะครับอันดับ13ของโลกเนี่ยนะครับมีเนเซอร์โรเรนโซเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็รู้จักนะครับหลุยส์โซเลสนะครับฮาเมสโรดิเกสหลุยส์ดีอาร์ตนะครับเจอเฟอร์สันเรม่านะครับเจอกับทีมดีอาร์คองโกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมจากแอฟริกาก็ธรรมดานะครับแข็งแรงแข็งแกร่งตัวหลักก็เป็นโยฮันวิซซ่านะครับเซกนิกบาคัมบูอย่างเงี้ยแต่โดยภาพรวมผมยังมองโคลอมเบียดีกว่าสรุปผมให้โคลอมเบียไอทีก็ให้โคลอมเบียชนะดีอาร์คองโก1-0ครับ
1: ครับผม
0: นะครับมาที่กลุ่มแอลนัด2นะครับเตะเวลา 3:00 เมืองไทยอังกฤษพบกับกาน่าอังกฤษชนะโครเอเชียมา 4-2 นะครับส่วนกาน่าชนะปานามามา 1-0 เชิญครับ
1: อังกฤษ มีข่าวดีนะครับที่ลุ้นลุ้นกันก็คือเดย์แคนไลฟ์คนเดียวว่าจะไหวไหมเมื่อวานนี้ลงซ้อมได้ละใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เดย์แคนไลฟ์น่าจะลงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องวัดใจทูเคิลเลยก็คือคู่เซนเตอร์นะครับในเกมที่ชนะโครเอเชียมา 4-2 เนี่ยทั้งคอนซ่าเองทั้งสโตนเองเนี่ยไม่น่าจะโชว์ฟอร์มดีสักเท่าไหร่อ่ะนะเขามีข่าวว่าน่าจะเอามาเกฮีเข้ามาเสียบแทนคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าให้ผมเลือกนะพี่หมอผมเลือกเป็นจอร์สโตนไม่ใช่ผมเลือกจอร์สโตนอยู
0: ่
1: แล้วก็ตัวคอนซ่าน่าจะถูกปรับออกไปจากเกมแรกสโตนโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับขณะที่กาน่าก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับได้โทมัสปาเต้นะครับก่อนหน้านี้วีซ่าไม่ออกอันนี้วีซ่าออกมาแล้วนะครับก็น่าจะเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าจริงๆนะเกมนี้อังกฤษหนักกว่าเกมที่เจอกับโครเอเชียนะพี่หมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมอาจจะไม่เหนือกว่ามากแต่ว่าตัวอังกฤษซึ่งน่าจะเป็นทีมชุดเดิมแหละเปลี่ยนก็เปลี่ยนเซนเตอร์ตัวเดียวเนี่ยก็อยากดีกว่านะแต่บอกว่าถ้ายิงถึง3ลูก4ลูกเป็นไปไม่ได้เลยเต็มที่ไม่ชนะไม่เกิน2ลูกครับ
0: ครับเห็นด้วยนะทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูเคิลเนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมนะครับขาดผู้เล่นก็เช็คความฟิตแค่เดคแคนไลท์แล้วก็ขาดบุคโยซาก้าที่ต้องย่อยซ้อมเดี่ยวดังนั้นลงสนามได้ส่วนกาน่าเนี่ยโอ้โหจอร์แดนอายิวตัวเป้านะครับยังมีทั้งสุเลมานานะครับสุเมนเยอร์และครับฟาตาวูนะครับก็ดูแล้วอังกฤษเหนือกว่านะครับน่าจะเอาชนะไปได้จะเป็น1หรือ2ประตูแล้วคู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่ายางรถยนต์ดลอปนะครับให้ท่านบอกผลการแข่งขันนะครับง่ายมากเลยเพียงท่านเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบแล้วก็บอกว่าอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้กาน่าด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับคุณส่งมาที่นะครับไลน์0860354000แต่ต้องพิมพ์คำว่ายางรถยนต์ดันหลบนะครับ4-5 ท่านนะครับที่ถูกจะได้พัดลมพกพาจิสุไลท่านละ1รางวัล นะครับง่ายๆนะครับเขียนว่ายางรถยนต์ดันหลบอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้กาน่าด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่086035 4000เอาแบบขำๆนะครับส่วนนี่ฮะกลุ่มแอลนะครับ
1: คู่นี้อีกนิดนึงที่ผมขอเสริมขอย่านิดเดียวครับอย่ามาแทรกเลยนะครับคู่นี้ใครชนะเข้ารอบทันที
0: ครับ
1: นะครับ
0: กลุ่มแอลอีกคู่นึงเตะตอน6โมงเช้าปานามาพบโครเอเชียนะครับปานามาก็ต้องบอกว่าแพ้กาน่าอย่างเจ็บปวดนะครับ0-1ในขณะที่โครเอเชียแพ้อังกฤษมาใช่ครับ
1: ก็คู่นี้ใครแพ้ตกรอบแน่ๆเลยนะครับมีท่านผู้ฟัง SMS มาถามด้วยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังกันละกันนะครับหลายคนบอกว่าโครเอเชียดีกว่าผมมองอย่างนี้ว่าโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาเรื่องอายุนะครับแล้วไปเล่นกับในถิ่นของอเมริกาเนี่ยพี่หมอบางทีเนี่ยเรื่องของวัยเรื่องของสังขารมันมีผลจริงๆนะคืออยู่กับว่าปานามายื้อได้นานขนาดไหนโครเอเชียเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าปานามาเนี่ยจะยื้อได้นานสักขนาดไหนถ้ายื้อได้สักระยะหนึ่งโอกาสเก็บแต้มมีสูงนะครับเพียงแต่ว่านัดนี้ผมมองเสมอกันก็แล้วกัน
0: เลยผมมองโครเอเชีย
1: ครับ
0: ยิ่งเก๋ายิ่งเก่งอ่ะเพียงแต่ว่าเรี่ยวแรงอาจจะสู้อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าปานามาเนี่ยดูแล้วนะครับวันที่แพ้กาน่ามา 0-1 เนี่ยก็เล่นเกมรับตลอดเกมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทีมโครเอเชียเนี่ยผมดูถึงแม้ว่าผู้เล่นเอาเรียกว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งทีมเนี่ยจะอายุเยอะนะหนุ่ยแต่ผมว่าเอาตัวรอดได้ลูก้าโมดิชนะครับมาริโอปาชาลิชนะครับอีวานเปริชิตนะครับอันเดียคารามาลิชนะครับน่าจะช่วยกันเล่นแล้วก็เอาชนะปานามาไปได้ครับ
1: ครับครบถ้วน
0: ครบถ้วนบริบูรณ
1: ์เหลือ
0: การแข่งขันนะครับอ่ะเก็บ
1: ท้าย4อันสุดท้าย4แมสเสจสุดท้าย
0: ครับเจอเลยครับ
1: จากคุณจอยบางจากสวัสดีครับพี่หมอพี่หนุยคิงส์ครับศรีสะเกษวันท่านรัฐมนตรีช่วยโต้งให้สัมภาษณ์กับคุณเจ๋งวันนั้นน่าจะ 100% ครับ
0: ครับ
1: ก็คิดคล้ายๆเราแหละ
0: ครับศรีสะเกษน่าจะเต็งจ๋านะครับขออนุญาตสอบถามขอความรู้สงสัยว่าทีมที่แพ้2นัดทำไมถึงถูกมองว่าตกรอบแรกแน่นอนแล้วถ้าทีมนั้นไปชนะนัดสุดท้ายมี3แต้มอาจจะเข้ารอบเป็นที่3ที่ดีที่สุดของ8ทีมได้ไหมครับ
1: คือมันมีทั้งได้และไม่ได้ครับคืออย่างที่เราพูดมาเนี่ยที่ศูนย์คะแนนเนี่ยต่อให้ชนะนัดสุดท้ายมันก็ไม่แซงเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่นับประตูได้เสียเขานับเฮดทูเฮดนะครับก็จะไม่แซง3แต้มที่จะไม่แซงขึ้นไปเป็นอันดับที่3ยังไงคุณก็

0: อันดับสุดท้ายอยู่ดีแต่อย่างของอิรักอย่างของอะไรพวกนี้ที่แพ้2นัดรวดเนี่ยยังมีโอกาสเข้าในฐานะของทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดที่มี3คะแนนแต่ที่เขามองกันเนี่ยเขามองกันว่า4คะแนนเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะครับคือไม่เข้าเป็นที่2ก็เข้าเป็นที่3ได้นะครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับคืออาจจะเป็น6สมมุติเป็น9 6 3สักหลายสายหน่อยอย่างเงี้ยทีมที่มี3แต้มก็อาจจะเข้ารอบได้เพียงแต่ว่าที่เราพูดไปตรงเนี้ยเราดูแล้วว่าเขาไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นอันดับ3ต่างหากเพราะว่า head to head เขาแพ้นะครับ
1: เขาบอกว่าเมสซี่น่าจะนำดาวซัลโวฟุตบอลโลก18ลูกแล้วก็มีโอกาสสูง
0: ก็ใช่ทั้งไงครับก็ยิงไป18ลูกแล้วไงในฟุตบอลรอบสุดท้ายทุกครั้งรวมกันนะครับนำแล้วของเดิมมัน16เมื่อวานวันนี้ยิงไป2ก็เป็น18ถูกแล้วนะครับ
1: หนุ่ยเขาบอกว่ามีข่าวด่วนหรือไม่ด่วนเรื่องสมาคมตะกร้อมีนักกีฬา5คนห้ามยุ่งเกี่ยวกับสมาคมตะกร้อ
0: ไม่ใช่ครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันตะกร้อรายการตะกร้อที่ทางสหพันธ์ให้การรับรองครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสภาคมตะกร้อครับแล้วก็ข้อความสุดท้ายครับจากคุณอะไรไม่ทราบนะครับให้พี่หมอพูดบ้างครับหนักกว่าเจดอีกอันนี้เราเป็นบทที่เราเตรียมกันนะต้องถามพี่หมอ
1: ไม่อันนี้ผมเป็นคนถามต้องให้หนุ่ยตอบอยู่แล้วครับอันนี
0: ้นะครับ
1: นะครับอ่ะวันนี้ก็ทุกอย่างก็จบนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความแล้วก็ฟังรายการนะครับอยากฟังนะครับหนุ่ยนนทรีเนี่ยปกติจะเป็นวันพฤหัสนะครับสัปดาห์นี้พิเศษเป็นวันอังคารนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
4: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocolista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25ถึง27มิถุนายน2569พ101 102 ใบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: บอลโลกสตอรี่
5: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคโชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อแย่งตั๋วเข้ารอบไปที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ

0: ผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับผมจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปว่ากันถึงรายละเอียดนะครับไปดูกันที่ผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟริเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็สายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิกแอร์ไลน์นะครับผมขอบคุณด้วยนะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็รวมไปถึงจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะครับดูโฮมครับแจกหนักจักใหญ่กับแมตช์ระดับโลกครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2ครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายนเท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
7: ครับ
6: จัดไปทีเดียวเลยครับพูดสับสนนะฮะวันนี้
7: ก็เหมือนเดิมเนาะพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายมารีวิวในศึกฟุตบอลโลก
6: ครับ
7: ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับก็ทางหลักเลย SMS ทาง4689899
6: ครับ
7: ส่วนโซเชียล2ช่องทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ FM 99 Active Radio Search เข้าไปแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กัน
6: ครับ
7: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
6: แล้วก็อย่าลืมในเรื่องของแอปเนอะเราก็ต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะช่วงนี้ไอแอปตัวเดิมไอตัวสีฟ้ามันใช้งานไม่ได้นะหลายท่านยังไม่รู้นะครับยังส่งกันเข้ามาว่าเอ๊ะมันฟังไม่ได้อะไรเงี้ยให้ไปใช้ Mcot Connect นะครับตัวแอปตัวใหม่นะครับลงแล้วก็เตรียมพร้อมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกของเราก็ทาง FM 99ของเราก็ติดตามตลอดแล้วก็รายงานสดทุกคู
7: ่
6: นะครับ
7: ก็ยาวๆนี่ค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ละ
6: ครับผม
7: กว่าจะผ่านไปแต่ละนัดนะอยู่ยิ่งยาวกันนี่ประมาณสัก1สัปดาห์นะใครดูบอลครบทุกคู่หรือเอาง่ายๆแค่วันเดียวถ้าคุณดูครบ4คู่เนี่ยโอ้โหนี่สู้6เลยนะ
6: เนี่ย
7: เวลาปราบเสีย
6: ตอนนี้เรียบร้อย
7: โอ้
6: ว่าจะคู่สุดท้ายมันก็พอตื่นมาปุ๊บมันก็ดูนะ
7: ไม่ไหว
6: ไม่ไหวจริง
7: ๆไม่ไหว
6: แต่พอถึงเวลาปุ๊บกลางวันเย็นนี่มันออกอาการเลยนะ
7: ก็ยังดีที่ยังมีไฮลงไฮไลท์มาให้ดูอะไรอย่างงี้นะ
6: ครับแล้วยิงเมื่อวานโหพอจบคู่เจนนะฝรั่งเศสเจอปัญหาเรื่องสภาพอากาศก็อย่างที่เคยพยากรณ์มานะว่าจะเจอทั้งโอ้โหเรื่องของพายุสภาพอากาศอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็เจอละ
7: ก็มาตามคาด
6: โอ้โหน่ากลัวมากนะไอ้เรื่องของฟ้าผ่าลงมานะนะครับ
7: ต้องพ
6: ักไปเกือบ2ชั่วโมงอ่ะนะครับ
7: มันเค้าเรียกให้มันเคลียร์ให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: สุดท้ายก็แข่งจบจนได้นะครับ
6: ใช่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไอ้พวกกองหน้าระดับโลกแต่ละตัวเนาะโอ้โหระเบิดฟอร์มเป็นกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับ
7: วันนี้โคตรมันนะอาจารย์
6: ยกว่ายิงไม่ยอมกันนะ
7: เออผมว่าสนุกคืนนี้ก็น่าจะสนุกอีกเพราะว่ามีทั้งโรนัลโดมีทั้งแฮร์รี่เคน
6: แล้วก็มีโอกาสน่าจะได้กลับมาคืนฟอร์มได้ด้วยนะเกม2เดี๋ยวต้องรอดู
7: เกมเมื่อคืนเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูผลนะผมเสียดายทั้งเมสซี่เสียดายทั้งเอ็มบัปเป้

0: นะที่แบบยิงทิ้งคือเมสซี่พลาดจุดโทษ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เขาเรียกว่าอดได้อีกหนึ่งลูกอดแฮตทริกด้วย
1: อดแฮตทริก
0: ส่วนมาทานเป้ของฝรั่งเศสผูเพื่อนนี่ก็ตั้งใจปั้นกันยิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะมากนะพี่เมื่อวานอ่ะ
1: ไม่ผมว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็ได้น่าจะเรื่องของสภาพฝนด้วยนะแล้วมันแข่งอยู่ดีแล้วก็มาพักไป2ชั่วโมงอ่ะ
0: คือถ้าสนามดีๆนะอิรักเละ
1: เออว่าเมื่อวานไม่เจอฝนหนักก่อนนะเนอะไม่แน่นะ
0: อิรักอิรักนี่ก็เจ็บไม่จำนะไอ้ประเภทบิวเอาอีกแล้วนัดเนี้ยเรียบร้อยเราจะบิวใส่ใครไม่บิวโอ้แล้วมาบิวใส่ฝรั่งเศสอ่ะ
1: จะพันสมัยใหม่พวกทีมเล็กอ่ะถ้าเป็นทีมใหญ่มันยังโอเคนะเพราะส่วนใหญ่นักเตะมันก็จะเป็นคุณภาพระดับที่แบบมันยังแก้เพสแก้อะไรได้ส่วนใหญ่ทีมเล็กอ่ะม
0: ัน
1: โดนไล่บี้แล้วมันก็เราจะเห็นภาพเนี้ยประจำนะครับบอลสมัยใหม่นะบิวก็แล้วก็เสียก็หน้าปากประตูประจำ
0: เรามันไม่เหมือนการทำทีมในลีกนะพี่หูทีมในลีกบางทีอย่างในพรีเมียร์มันสามารถเลือกเกมบิวเลือกเกมที่จะลองระบบได้38เกมอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
0: แต่บอลโลกไงคุณทำ
1: บอลโลกมันพลาดไม่ได้
0: ถ้าสองเกมนี้คุณตกชั้นไอ้ตกรอบเลยนะก็เสียหายเลย
1: จับเมื่อวานนี้ก
0: ็เอาผลกันเลยไหมจัน
1: ยิงกันเยอะเหมือนเดิมเนอะ
0: เนอ
1: ะทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าพอเริ่มนัด2มานี่โอ้โหฟัดกันกระจุยกระจายนะครับ
0: ครับก็เมื่อคืนนะครับอย่างที่พี่อู๋บอกค่าเฉลี่ยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมก็มีอาร์เจนตินาชนะออสเตรียไป 2-0 ฝรั่งเศสกดอิรักไปเบาๆนะครับ 3-0 นอร์เวย์กับเซเนกัลสุดมันครับแต่นอร์เวย์เฉือนไป 3-2 แล้วก็จอร์แดนครับแพ้ให้กับแอลจีเรีย 1-2 เมื่อกี้เราลืมพูดฮาลันด์นะดาวซุนโบระดับโลกเมื่อวานนี้ก็เกือบแฮตทริกนะอาจารย
1: ์โอ้ก็พอกันอ่ะ
0: ยิงมี ยิงไป2ลูกแล้วก็มีช็อตยิงชนเสา
1: จับ
0: ไปลูกนึงไอ้ประเภทหมูโคกให้ฮาลันหรือว่าฮาลันก็ยิงไม่ดีเองนะครับ
1: แต่ก็ไม่ง่ายนะเจอกับเซเนกัลก็ถือว่าสู้ได้ดีในระดับนึงแต่ว่าก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนะพอพูดถึงเรื่องความคมมันสู้นอร์เวย์ไม่ได้นะปีนี้นอร์เวย์ก็โอ้โหเฉิดฉายจริงเนาะหลายคนก็มองว่านอร์เวย์เนี่ยน่าจะเป็นม้ามืดในรายการนี้นะ
0: แ
1: บบโอ้โหเห็นแล้วว่าเกมรุกเนี่ย
0: ตัวนักเตะ
1: ตัวมากนะ
0: ตัวนักเตะ
1: ดีหลายๆตำแหน่งด้วยนะครับ
0: ครับก็ช่วงแรกไปดูอาเจนก่อนเลยไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: เดี๋ยวเผื่อมีเวลาก็จะได้ไปดูคู่อื่นแล้วก็เก็บข้อความไปด้วยก็อาเจนกับทางด้านออสเตรเลียไอออสเตรียไหมออสเตรีย
1: นะ
0: ก็อาเจนเนี่ยเกมแรกชนะชนะทางด้านเอลจีเรียมาได้ 3-0 ส่วนออสเตรียในเกมแรกก็ชนะจอร์แดนมาได้ 3-1 นั่นเท่ากับว่าเกมเมื่อคืนมันเหมือนกับเป็นการชิงจ่าฝูงกันก็กลายเป็นว่าอาร์เจนตินาก็ชนะได้ 2-0
1: ออสเตรียก็ตัวผู้เล่นก็ต้องบอกว่ามันก็ส่วนใหญ่เล่นในยุโรปนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวบุนเดสซะเยอะเลยนะครับ80-90%เลยแต่ว่าพอเทียบเนื้อตัวแล้วอ่ะมันก็ตัวเด่นๆมันไม่ได้เยอะมากนะอาจจะเป็นทีมเคี่ยวหน่อยนะครับแพ้ยากอะไรแบบนี้แต่โอ้โหฟอร์มอาเจนชั่วโมงนี้เนาะโหดมากนะครับอ
0: ยู่ไปดูสถิติพักหลังมาอาเจนอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนอาเจนจริงๆอ่ะไม่เสียประตูมาหลายเกมแล้วนะ
1: ใช่ๆ
0: 5-6 เกมแล้วนะก็ชนะมาตลอดอ่ะแล้วก็กองหลังว่าเกมรับของอาเจนชุดนี้ณชั่วโมงนี้ถือว่าดีมากอ่ะ
1: ตอนที่ดูจากเนี่ยแนวรับ4คนเนี่ยโรเมโรลิซานโด
0: ม
1: ันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะนะมีโมลิน่ามีเมดิน่าแต่โอ้โหกลายเป็นว่าแน่นตับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจาก2คู่เนี่ยคู่กลางก็คือแมคอลิสเตอร์กับเอนโซอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็แทบจะเขาเรียกว่าอะไรอ
1: ันนี้สองคนที่เก็บกวาด
0: ประต
1: ูเลย
0: อ่ะประตูเอมี่ก็มาจากพีเมียคู่เซนเตอร์มาร์ติเนสโรเมโรก็จากพีเมีย
1: ครับ
0: คู่กลางก็จากพีเมีย
1: ใช่ครับ
0: ก็แกนหลักของอาร์เจนตินาชุดนี้นะครับ
1: เมื่อวานก็สุดท้ายก็ยันไม่อยู่นะแล้วก็โดนเร็วด้วยนะผมว่ามันโดนเร็วเลยปั๊บเดียวมันโดนจุดโทษแล้วก็กลายเป็นว่าเมสซี่ยังกลายเป็นคนที่พลาดจุดโทษเยอะมากนะถ้าในเทนบอลโลกอ่ะแต่ว่าโอ้โหจังหวะยิงของเขานี่ก็ต้องยอมรับนะเมสซี่พอมันเข้าซ้ายเนี่ยมันหายจริงนะ
0: ใช่ก็
1: ประตูซ้ายนี่ไว้ใจได้จริง
0: ประตู 1-0 ก็เป็นการวิ่งมายิงด้วยซ้ายอันนี้บอลเข้าสูตรเหมือนกันนะซ้ายเมสซี
1: ่ใช่แต่ว่าไอ้ลูก2เนี่ยตอนแรกผมคิดในใจว่าอะไรป่ะ เสียวว่าเมสซี่ล่วงแน่จังหวะยิงจังหวะไปซ้ำอ่ะไอจังหวะนั้นมันมีโอกาสโดนบวกเยอะมากนะจันนี่
0: ใช่ใช่
1: คือถ้าผิดจังหวะหน่อยเดียวนี่โอ้โหเมสซี่ผมว่ามีเจ็บอ่ะช็อตนั้นอ่ะแต่ว่ามันก็มาเข้าซ้ายแล้วเข้าไปซ้ำอีกทีนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับ
0: คือจริงๆมันจะจบ 1-0 ก็ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่พอออสเตรียจะเอาอ่ะแล้วพอจังหวะสวนมันเปิดช่องให้เมสซี่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: ต้องสวนแบบนั้นนะพี่หมูนะคือจะสวนมาแล้วไปมุมธงอู่มันก็ดูทุเรศทุรังอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะมันสวนมาแบบนั้นมันก็ต้องเอาเพราะว่าพื้นที่มันเปิดแล้วก็มีช่องที่จะให้จบเลย
1: คร
0: ับ แต่จังหวะแรกเหมือนไม่มีอะไร
1: แต่ก็หวาดเสียวไว้หน่
0: อ
1: ยแต่ก็หวาดเสียวไว้หน่อยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะถ้าเกิดเมสซี่เจ็บขึ้นมามันก็ไม่คุ้มอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ก็อดแฮตทริกแต่2ลูกของเมสซี่เมื่อวานก็ทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยเก็บ3แต้มขึ้นนำจากฝูง6คะแนน
1: สบายสบาย
0: สุดท้ายแล้วก็น่าจะแชมป์กลุ่มชัวร์ๆแหละ
1: เออไม่น่ามี
0: สุดท้ายเจอจอแดนน่ะไม่น่าพลาดอะไร
1: เพราะว่าเก็บไอ้ที่ว่าของแข็งในกลุ่มหมดแล้วไง
0: ใช่
1: จะแบบทั้งออสเตรียทั้งแอลจีเรียโหอยู่ที่นัดสุดท้ายอ่ะจะสลับสำรองว่าจะเก็บเมสซี่หรือเปล่า
0: อันนี้เดาทางอาร์เจนตินายังไงพี่อู๋หนึ่งคืออ่ะโอเคเมื่อวานเมสซี่พอยิง2ประตูเนาะทำให้เขาแซงมิโรสลาฟโคลเซขึ้นไปเป็นดาวซันโวผู้บอลโลกรอบสุดท้ายแบบเดียวเลย
1: 18ประตูแต่นัดสุดท้ายก็น่าคิดเน
0: า
1: ะ
0: มันใช่ไงพี่มันเจอจอแดนอ่ะ
1: คือนัดสุดท้ายอ่ะผมว่าอาจจะต้องมีคุยเนาะ
0: ผมว่าเมสซี่ลง
1: อยู่ที่ตัวเมสซี่อ่ะถ้าเมสซี่มองว่
0: า
1: เอ้ยผมไม่สนใจเรื่องสติอะไรอย่างเงี้ยเก็บตัวอะไรดีกว่านะจะได้ไม่จงไม่เจ็บ
0: ถ้ามองมากกว่านั้นถ้าโรเตชันไป
1: ใช่อาจจะให้ลงสักครึ่งนึงแล้วยิงหน่อยถ้าเขายิงไม่ได้ก็อาจจะเก็บ
0: ผมว่าโค้ชก็อาจจะมีถามเมสซี
1: ่
0: หน่อยเมสซี่เอา
1: อ่ะต้องถามอ่ะ
0: เอาป่ะน้องถ้าน้องเอาพี่ก็โอเคแต่ถ้าน้องอยากจะเก็บตัวหวังแชมป์โลกอีกครั้งนึงให้เปลี่ยนสำรองลงเล่นก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะเข้ารอบอยู่แล้ว
1: เพราะมันก็ก้ำกึ่งนะเพราะนี่มันรอบแบ่งกลุ่มไงเจอทีมจะว่าไปในสายเนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ป่ะ
0: สมมตินะพี่หูคือผมเมสซี่ตอนเนี้ยนำดาวซันโวฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายดูเดี่ยวเป้ก็ตามมาติดๆแต่ผมว่าเป้มีโอกาสแซงสูงมากเพราะว่าครั้งหน้าก็น่าจะเล่นได
1: ้โอ้โหเป้ยังอีกยาว
0: เลย27-28ทีเนี้ยอย่างน้อยๆถ้าสมมติว่าเมสซี่ขี้หมูขี้หมายิงสัก2โคตรแฮตทริกขึ้นไปเป็น20กว่า4ปีจากนี้ไปถ้าเป้ยิงแซงครั้งนี้ไม่ได้ชื่อเมสซี่มันก็ยังอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จะเอาแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่ายี่ห้อเมสซี่นั้นยังไงโค้ชก็ต้องถามเลยพี่บ
1: ูผมว่ายังไงก็ต้องถาม
0: ไม่ต้องก็ผมว่าก็ต้อง
1: อาจจะขอความเห็นสักหน่อยว่าเฮ้ยอยู่จะลงหน่อยไหม
0: เอา
1: สักครึ่งอ่ะเจอจอแดนแต่ว่ามันก็ต้องคิดถึงไอ้ข้างหน้าด้วยนะเพราะด้วยอายุเมสซี่ก็ไม่ได้น้อยแล้วไงแล้วอย่างจอแดนมันเลือดเข้าตามันอยากจะเข้ารอบมันก็ต้องลุยเต็มที่นะ
0: ใช่
1: แล้วเราก็ไม่รู้มันจะเล่นหนักขนาดไหนใช่ไหมเกิดเมสซี่เจ็บรอบนี้มันเจ็บแบบไม่มีเหตุอันควรนะก็อาจจะตัวอื่น
0: อ
1: าจจะสำรองก็ได้ถ้าเกิดเมสซี่ลงแต่ว่าความเข้มข้นของเกมในนัดสุดท้ายมันอาจจะไม่จริงจังมากไง
0: ครับ
1: จะมีสิทธิ์ผมว่าอาจจะลงสักครึ่ง
0: เ
1: นาะอาจจะลงสักครึ่ง
0: คงไม่เต็มเกม
1: ไม่ครึ่งแรกก็ครึ่งหลังอ่ะลงสักหน่อยก็อาจจะ
0: ให้เด็กไปนวดก่อน
1: ให้พวกลอตาโร่ให้พวกอเวเลสนะไปเจ้นคู่กัน
0: แล้วก็เดี๋ยวให้มันลงสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่ก็ได้
1: จะได้ดึงฟอร์มพูเลียนดึงฟอร์มลอตาโร่มาด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: ที
0: ่
1: ผ่านมาเมสซี่เหมาอยู่คนเดียวไง
0: ก็ห้าลูกที่อาเจนยิงในครั้งเนี้ยก็มาจากเมสซี่ทั้งหมด
1: ใช่นะครับเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: ไป2-0
1: มันก็ต้องปั้นในพวกนั้นขึ้นมาด้วยเพราะว่าตอนนี้มันยังเจอทีมไม่แข็งไงเดี๋ยวไปเจอทีมพวกแข็งๆด้วยกันเนี่ยโ
0: อ้
1: โหถ้าตัวอื่นมันไม่ดีพร้อมอ่ะจะสู้เขาไม่ได้นะ
0: ก็ต้องดูไปเพราะว่าฟุตบอลลนระดับทัวร์นาเมนต์นะพี่หูมันต้องวางแผนนะคนเป็นกุญซือ
1: มันต้องวางแผน
0: จัดทีมันดีคือเนี้ยไอ้เรื่องราวสนโวมันก็มีการถกเถียงกันว่าโอ้ทำคือการทำลายสถิติเนี่ยมันก็รอวันอ่ะเนาะพี่หูเนาะคือนักเตะคือคนที่มีสถิติอยู่ในมือมันไม่ยืนยาวหรอกเด
1: ็
0: กใหม่ๆขึ้นมาบางทีเนี่ยเจอพวกเมสซี่เจอเป้เจออะไรอย่างงี้ไปมันก็รอวันทำลายแต่ทีเนี้ยยุคก่อนๆที่เขายิงระดับแบบ10ลูกไม่ถึง10อ่ะมันเป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันฟีฟ่าเขาก็ปรับทีมปรับแมตช์ขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่
0: เดี๋ยวครั้งหน้ามีเนี่ยครั้งหน้ามี
1: อีกเพิ่มอะไรอีกวะนะ
0: เนี่ยรอดูนะไอ้พวกวันเดอร์คิดที่แบบฟีถ้าฟีฟ่ายังเล่นระบบรอบ48ทีมนะพี่อู๋มันก็มีโอกาสที่ไอ้วันเดอร์คิด18 19ที่ติดทีมชาติอ่ะอาจจะยิงทะลุ20 30ลูกก็มีนะ
1: แล้วไปเจอพวกไอ้ ฮาลัน
0: ใ
1: ช่เอ็มบัปเป้พวกนี้มันรอซัด
0: พี่อู๋คิดดูว่าถ้าเปลี่ยนจากเมื่อก่อน10กว่าทีม24ใช่ไห
1: ม
0: ยี่สิบสี่ผม
1: อาจจะยิงได้แต่ละทีนะโอ้
0: ส่วนใหญ่เราจะเห็นดาวซันโบเนี่ยประมาณสัก6ลูก
1: ใช
0: ่ปี86ลีนิเกอร์ก็ยิง6ลูก
1: แล้วมันบางทีมันอยู่ที่แบบเก๋ชัก4ปีคุณมาเจอพวกแก
0: พวกสตอยฟา
1: วเคตีอีกรอบ
0: นึงก็โอ้นะกีราชีพวกนี้ก็เต็มที่ก็6นะพี่อู
1: ๋ทีมมันถูกคัดสรรมาในระดับนึงนะแต่พอทีมมันเยอะไปอ่ะ
0: มัน
1: คุณภาพทีมมันห่างกันเยอะเกินน่ะ
0: ก็คือมันก็อาจจะเป็นทีมเกรดดีในทวีปนั้น
1: ๆ
0: แต่พอคุณมาอยู่โถ4โถอะไรอย่างเงี้ยคุณเจอพวกฝรั่งเศสคุณมาเจอสเปนน่ะมันก็เป็นสมันให้เขายิงอยู่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: พี่เมื่อวานน่ะเห็นอิรักเล่นกับทางด้านฝรั่งเศสอ่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะถึงแม้ว่าสภาพสนามไม่ดีฝรั่งเศสอาจจะไม่เต็มอ่ะเฮ้ยดูเขากล้าเล่นกล้าอะไรดีเนาะ
1: ครับ
0: แสดงว่ามาตรฐานของพวกเอเชียที่ไปอ่ะก็ไม่ไก่กานะพี่มันถูกคัดกรองระดับหนึ่งเหมือนกันนะ
1: แต่จริงๆผมว่านะไหนๆไปแล้วอ่ะเจอทีมระดับแบบเนี้ยกล้าสู้กล้าเล่น
0: ไป
1: เล
0: ย
1: ยังไงก็ได้เปรียบเพราะว่า
0: เห็นด้วย
1: ตรงมันถึงมันจะมีโอกาสอ่ะแต่จริงๆมันก็แทบจะไม่มีเลยยังไงก็แพ
0: ้แพ้แบบเนี้ยผมว่าแฟนบอลโอเคนะพี
1: ่ไปสู้ไปแล้วมันจะได้อะไรที่กลับมานะ
0: เ
1: พราะใครจะคาดหวังอิรักมันคิดว่าจะถึงไหนอ่ะ
0: คือไปแล้วไปบัตแพ้เดี๋ยวก็โดนแฟนบอลด่าทำไมไม่สู้อ่ะถ้าสู้แล้วแพ้ผมว่าแฟนบอลยังเข้าใจนะ
1: ไปให้ได้ประสบการณ์
0: ใช่
1: เพราะบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะกับรถบัตนะบางทีมันบัตจริงแต่โหหลังคุณอย่างรั่วใช่ป่ะกลางก็ไม่ดี
0: โมเดล
1: ยิงบัตยิงโดน
0: โมเดลเหมือนเคปเบิร์ดมันจะใช้ได้สักกี่เกม
1: ก็เหมือนไอ้เกมออสเตรียใช่ไห
0: ม
1: ออสเตรเลียเลือกที่จะมาบัตเดี๋ยวจะพลาดป่ะเละ
0: เรียบร้อย
1: กลายเป็นคุณเกมรับคุณไม่ดีแต่อย่างไอ้พวก
0: ไอ้วันนั้นที่ไอ้ช่วงท้ายจำได้ป่ะพอเปิดสู้เฮ้ยโอ้โหมันสู้ได้เลย
1: ใช่เกือบแพ้
0: เออมันสู้ได
1: ้เออบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะ
0: แต่เรื่องที่จะโค้ชมันก็แทคติกในการออกสตาร์ทต้นตั้งแต่ต้นเกมบางทีมันก็คิดผิดนะ
1: ใช่ๆบางทีโค้ชมันก็ไอ้เกมนี้เราจะมาบัตใช่ไหมที ่ไหนได้โอ้โหไอ้เกมรับอย่างรั่วเลยใช่ป่ะแบ็กก็รั่วไอ้ตรงกลางก็เจาะง่ายบางทีมันเก่งลุกแต่มันไม่ได้เก่งรับนะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องปรับให้เหมาะกับทีมแล้วก็วิธีการไปเล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันต้องวางแผนว่าเราจะได้เจอทีมจับโซนที่มันไม่เคยเล่นอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นเวลาอุ่นเครื่องก็จะหาทีมใกล้ๆกัน
0: ใช
1: ่ไหมเจอทีมอเมริกาใต้คุณเข้ารอบจะเจอบราซิลเงี้ยก็ไปอุ่นกับเปรูไปอุ่นกับอะไรพวกนี้จะได้รู้วิธีการ
0: สไตล์ก็จะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ในเกมสุดท้ายของกลุ่มนี้นะครับอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่มเจนัดสุดท้ายก็จะเจอกับทางด้านจอร์แดนวันที่27
1: สบายๆป่ะ
0: เตะพร้อมกันนะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอีกคู่หนึ่งก็เป็นแอลจีเรียกับออสเตรียแอลจีเรียกับออสเตรียนี่สนุกพี
1: ่ครับ
0: วัดกันแน่นัดสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: และอย่างคือจบ3อ่ะ
1: อย่างน้อยอ่ะถ้าคุณไม่ได้เข้ารอบอ่ะคุณก็ยังได้ลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันต้องใส่กันยับอ่ะไอ้คู่นี้มันแน่ส่วนจอร์แดนต้องไปลุ้นว่าขอแพ้น้อยกลับบ้านไหมยังไงก็เป็นโอกาสเข้ารอบผมมันยากมากๆนะแทบไม่มีเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้องชนะอาร์เจนแล้วต้องชนะเยอะๆเงี้ยเพื่อจะไปลุ้นดับ3ที่ดีที่สุดโหว่ายากนะ
0: กลุ่มนี้ไม่มีพลิกนะมาตามทรงนะ
1: ใช่ใช่กลุ่มนี้ประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อาร์เจนเข้าสบายแล้วก็ออสเตรียกับแอลจีเรียก็ไปลุ้นกันเอาเอง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็ยังทำให้ในกลุ่มเจนเนี่ยนัดสุดท้ายมันมีความหมายอยู่แม้แต่กระทั่งแม้ถ้าไม่นับออสเตรียกับเอาเฉลี่ยที่เราพูดถึงต้องแย่งอันดับ2กันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันช่วงแรกว่าต้องเดาใจว่าเมสซี่กับอาร์เจนติน่าจะวางแผนแบบไหนจะเอาสถิติด้วยไหมหรือจะรักษาสภาพร่างกายไปมองเป้าหมายใหญ่กว่านั้นคือเอาแชมป์โลกอีกสมัยนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: พอเข้าไปอีกรอบนึงเนี่ยมันแข็งกว่านี้แล้วนะใช่ไหมมันถูกมันมีทีมที่ถูกคัดกรองไปแล้วทีมที่มันเก่งไม่พอมันไปหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แชมป์ของกลุ่มแชมป์ของกลุ่มอาเจนคือกลุ่มเจนะครับพี่อู๋เดี๋ยวผมดูให
1: ้
0: แชมป์กลุ่มเจอาร์เจนติน่าเนี่ยเขาจะไปเจอรองแชมป์กลุ่ม H รองแชมป์กลุ่ม H เดี๋ยวดูก่อน
1: กลุ่ม H ก็เป็นพวกสเปน
0: เฮ้ย
1: สเปนอุรุกวัยเคปเปิดตาอู๋ไง
0: สเปนอย่าทะลึ่งมาจนอันดับ2นะคือสายเนี้ยมันหนีกันไม่ออก1เจอ2 2เจอ1ถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าอาเจนกับทางด้านสเปน
1: จะต้องเข้าที่1ให้ได้
0: ต้องเข้าที่1ให้ได้หรือที่โอ้อาเจนมันที่2ไม่ได้แล้วนะ
1: เ
0: พราะมันชนะทั้งแอลจีเรียมันชนะทั้ง
1: เจนสบายแล้ว
0: อยู่
1: ที่อยู่ที่สเปนแล้ว
0: ดีกว่า
1: สเปนอย่าทะลึ่งแล้วกัน
0: ใช่
1: ชั่วโมงนี้เนี่ย
0: ผมว่ามันไม่ใช่แค่แฟนบอลสเปนกับแฟนบอลอาเจนนะฟีฟ่าก็ไม่แฮปปี้หรอกพี่เน
1: า
0: ะ
1: ช่ใช่ใช่
0: ไปนะ
1: ถ้ามันเร็วเกินไป
0: มันเจอกันเร็วเกินไปอ่ะเรตติ้งมันหายหมดนะครับ
1: สเปนเจออุรุกวัยไหมนัดสุดท้ายพอดีก็ไม่อยู่ในมือหน่อย
0: ซาอุ

0: นุกนะแต่ว่าสเปนถ้าดูฟอร์มล่าสุดก็ต้องบอกว่ามันก็เหนืออยู่นะก็ไม่ง่ายที่อุรุกวัยแล้วอุรุกวัยก็ดูทื่อๆไม่รู้
1: ใช่ใช่ใช่อ่ะก็อีกคู่นึงไม่น่าจะทันนะพี่อู๋เดี๋ยวเราดูข้อความกันหน่อยเนาะ
0: ครับผม
1: ทาง4689899ตั้งแต่ช่วง5 โมงครึ่ง
0: ครับ
1: ผมขับแท็กซี่กลางคืนเดี๋ยวนี้มีความสุขมากๆครับที่ได้ฟังก้าวแบบสดๆแถมเลิกงานตีห้าก็ยังได้นอนดูบอลตอนเช้าผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับคิดว่าจะได้น่าจะเป็นมองเด้เน
0: า
1: ะอาจารย
0: ์เดี๋ยว
1: จะได้มองเด้ไหม
0: ดูแล้วผมว่าน่าจะได้ลุ้นเดี๋ยวมองเด้เพราะว่าอย่างอาร์เซนอลเองเขาก็เดี๋ยวมองเด้เป็นเหมือนเบอร์สองตอนนี้เบอร์หนึ่งเขาต้องการจริงๆคือมอร์แกนโรเจอร
1: ์
0: ตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็เป็นทีมอื่นที่มีข่าวแต่ผมก็คือมันมีข่าวแต่ว่าทางเอเจนต์เขาบอกมันก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามายื่นอย่างชัดเจนนะ
1: ตอนนี้เดียวมองเด้กับ3ทีมใหญ่ๆมีลิเวอร์พูลเปเชียส
0: นอ
1: นทีมอื่นไม่ไม่เห็นโดดขึ้น
0: อาร์เซนอลเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดไม่ได้โรเจอร์เขาถึงจะไปเอาเดียวมองเด้
1: ผมว่าอาร์เซนอลได้โรเจอร์
0: สอง
1: เหมือนเด็กมันมีใจนะโรเจอร
0: ์โอ้โหเพราะเขาตอนนี้คุยกันชัดเจนเลยตอนนี้อยู่ที่ว่า
1: ไม่คุณมีเอเจนต์อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้ว
0: เอ
1: เจนต์ซาก้าเอเจนต์เดคแคนไลท์
0: ก็เขาบอกไปดูฟอร์มโดยเฉพาะเลยอ่ะเพื่อจะติดต่อ
1: ผมว่าโรเจอร์ไม่น่าพลาดโรเจอร์ไม่น่าพลาดส่วนทางด้านเดียวมองเด้ก็เลือกเอาถ้าเลือกเงินก็ไปเปเช่
0: แต่ผมว่าลิ
1: เวอร์พูลถ้าเลือกที่จะอยากเล่นอยากเป็นตำนานก็มาอยู่ลิเวอร์พูล
0: แต่ลิเวอร์พูลผมว่าโอเคอย่างน้อยยังสู้กับเปเช่เกิดเปเช่มันได้เดียวมองเด้ไปอ่ะมันก็ต้องเลือกระหว่างไอดูเอกับบาโคล่า
1: ก็ลิเวอร์พูลอาจจะไปสอยบาโคล่าม
0: าไปสอยบาโคล่าก็ได้
1: แผนซื้อตัวมันซับซ้อนเนอะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ตอนนี้มัน
1: เป็นโดมิโนให้หมดเลย
0: มันวางแผนโดมิโนบางทีมเนี่ยรอตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วอีกทีมันก็รอไอ้นี่อยู่โอ้โห
1: มันรอ
0: ปวดหัวเรื่องการซื้อขายตัวเล่นเนาะ
1: เมสซี่ยิงไม่หยุดเลยโด้ต้องจัดหน่อยแล้วคืนนี
0: ้เดี๋ยววันนี้ว่ากันเดี๋ยววันนี้ว่ากัน
1: เห็นตารางการแข่งขันเซเรียออกมาแล้วครับพี่อู๋ใหญ่ครับเอาโจธานเดวิดไปใช้ไหมครับจากคุณผีบ้า
0: เฮ้ยคุณพูดจาแบบนี้มันไม่ถูกนะคุณผีบ้า
1: คุณผีบ้าแฮตทริก
0: ไม่ให้เกียรติเลยนะครับโจนาธานเดวิดแฮตทริกนะ
1: ครับแฮตทริกนะครับ
0: ตอนนี้มีไม่กี่คนเองนะที่แฮตทริกได้
1: 2คน
0: เมสซี่กับโจนาธานเดวิด
1: มี2คนเองอาจารย์อูฮาแวดของอาร์เซนอลในฟุตบอลโลกครั้งนี้รูปหล่อที่สุดนะอาจารย์เขาเอาอะไรมาวัดความหล่อเด็กในสังกัดอาร์เซนอลอาจารย์อูจากคุณนนท์
0: ไอ้ที่เขาล่าสุดเขาให้เป็นในโรดิเกอร์เดอพอไม่เหรอเดอพออ่ะ
1: หรอองค์คลักพิทักษ์เมสซี่นะ
0: ที่เขาบอกว่าเขาใช้ไอ้เลย AI อ่ะทำมาแล้วเขาบอกโครงหน้าโครงอะไรเดอพออ่ะถือว่าเป็นนักเตะที่หล่อที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี่ไอ้เดอพอแต่จริงๆเดอพอมันเข้มๆอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่สมัยอยู่ในกาโชแล้วอ่ะพวกนี้จะมีแบบนะทรงหน้าแบบคมๆแล้วหุ่นแบบแน่นๆนะ
1: ไม่มองพวกโอริการ์ดในพวกนี้
0: ไม่แต่จริงผมว่ามัน
1: แล้วแต่ความชอบ
0: มันแล้วแต่ความชอบ
1: เอไอก็อาจจะชอบทรงนั้นในทรงลาตินอเมริกา
0: เห็น
1: ไ
0: หมบอกว่ามันใช้จากวิเคราะห์อะไรของ AI เราก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: เวลาไม่งั้นนะคุณต้องไปถามสาวๆอันนี้ของแท้แน่นอนนะใครหล่อไม่หล่อเอาเราเบรกก่อนไหมจ้า
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็เรายังมาตามกันต่อนะยังมีอีก3คู่ที่ถือว่าน่าสนใจนะฮะรวมไปถึงฝรั่งเศสหน่อยปีนี้เต็ง1นี่ฟอร์มโหดเหลือเกินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: FM 99
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: FM 99
1: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
3: ว้าว
1: เราเปลี่ยนยางรถ EV ที่มีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
0: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่มีควิกอย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่มีควิกก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถ
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่กับจันหนูแล้วก็จันเอกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟเวอริเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
8: ครับแฟนๆคุณยุทธถามมาวันนี้คุณยุทธติดธุระไปงานสีดำ
7: ใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
8: ไปงานสีดำ
7: ไปต่างจังหวัดพอดี
8: ฝากเราเข้าแทนนี่นะครับ
7: ครับ
8: เราจะเอาข้อความอีกชนิดนึงไหมอาจารย์หรือว่าจะไปเกมพระราช
7: าเดี๋ยวสักนิดนึงนะมีอยู่นะติดอยู่อ่ะบอกว่าขอบตาผมร้องขอชีวิตแล้วครับคุณแฮมเมอร์เหมือนกันเลยผมวันนู้นก็เป็นลมอยู่แล้วเนี่ยผมทั้งกาแฟกี่แก้วแล้วโอ้โหกว่าจะจบเช้าดิโอ้โหจะเป็นลมตานี่บวมฉึ่งเลยอ่ะ
8: ผมมาดูคู่สุดท้ายอ่ะดูไม่ไหวอาจารย
7: ์อืม
8: ไม่ไหวจริงๆคู่สุดท้ายคู่เอลจีเรียจอร์แดนอ่ะคู่แรกอ่ะยังตาสว่างเลยนั่งพอเลิกงานเสร็จนั่งดูเจนติน่าดูเมสซงเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยกันลุ้นอ่ะเจนติน่าไปด้วยโอ้โหพอบอกข้ามวันแค่นั้นแหละยิ่งเข้าสู่ช่วงเช้าช่วงสายๆนะเรียบร้อย
7: ใช่ใช่ใช่บางคนก็ต้องแบบว่าอย่างมันมี4คู่อ่ะก็ใช้วิธีบางคนอาจจะช่วงผมว่าคู่1คู่2อ่ะกำลังโอเคดูกันได้อยู่อาจจะไปเลือกพักคู่3แล้วมาดูคู่4หรือไม่ก็ดูสัก3คู่แล้วก็คู่4นอนเลย
8: ใช่
7: อะไรแบบเนี้ยนะ
8: ต้องพักผ่อนให้พอนะคือไอ้ดูวัน2วันแรกๆมันอาจจะคึกคักอยู
7: ่
8: ฟุตบอลโลกเป็นเดือนนะครับถ้าสะสมไปนานๆเนี่ยโอ้โหร่างกายมันจะพังแล้วนะ
7: ม
8: ันจะน็อกได้นะครับ
7: อันนี้ของจริงอันนี้ก็ต้องเรียกว่าไอ้เรียกว่าวิคำนวณกันให้ดี
8: ใช่
7: คือถ้าไม่ไหวก็นอนเลยนะเพราะว่าเวลาปีนี้มันโหดจัดอะนะ
8: ครับ มีคุณชาชาใช่ไหมถามว่าผมไม่สามารถฟังออนไลน์หลายอาทิตย์แล้วครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็อันนี้คอมเมนต์จากทางเพจ Facebook นะแนะนำนะครับแอปเก่าของ Mcord ของเราเนี่ยของ FM 99อ่ะ Active Radio ลบทิ้งเลยนะพี่แล้วก็ไปโหลดแอปใหม่คือ Mcord Connect
7: อ
8: ันนี้ฟังได้แน่นอน
7: แล้วก็อีกอันนึงนะที่ผมสอบถามมาหลายคนบางทีฟังผ่านแอปที่เป็นวิทยุอ่ะที่มันรวมหลายอันนะ
8: ไอ้ไทยแลนด์
7: อันนั้นอ่ะใช่มันจะมีแบบว่าแล้วมันก็มาลิงก์ของเราอีกทีคราวเนี้ย
8: อันนั้นไม่ได้นะ
7: มันจะใช้ไม่ได้นะคร
8: ับผม
7: ใช้ของ Mcord Connect ไปเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านยืนยันแล้วว่าได้บางท่านน่ะคิดว่าเฮ้ยมันลงแล้วมันไม่ใช่คอนเน็กไงมันเป็นยังเป็นตัวเก่าอยู่แล้วบางท่านก็ใช้แบบฟังผ่านไอ้ที่อย่างที่คุณเอกบอกมันเป็นแอปรวมๆอ่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกคืนอะไรแบบเนี้ยอันนั้นน่ะมันส่วนใหญ่จะฟังไม่ค่อยได้
8: Mcord Connect ของเราก็วิทยุในเครือสายโทรอ่ะได้หมดจะฟังลูกทุ่งก็ได
7: ้
8: ฟังกีฬาก็ได้มีเพลงสากลมีข่าวอยากฟังอาจารย์วีระก็ฟังได้
7: ใช่ใช่นะครับ
8: 6.5 100.5 107
7: ได้เครือสมทได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปเลือกลงเอาแอป Mcord Connect กันนะครับ
8: ครับ
7: อันนี้บอกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะปลอหนูขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆทีมของทวีปเอเชียเรานะคะคุณเทยลงจูนแฟนนอนนะครับเขาบอกว่านายด่านอังกฤษ ผมไม่มั่นใจเลยครับ
8: โอ้ถ้าไม่ใช่พิกฟอร์ดก็ไม่ก็หาคนอื่นดีกว่าพิกฟอร์ดไม่มีแล้วไอ้ชั่วโมงเนี้ย
7: แต่พิกฟอร์ดมันก็ชอบมีช็อตแบบผมว่าอารมณ์เขาเหนียวนะแต่มันชอบมีช็อตแบบแกเบื่อหวามีนะหลายช็อตนะ
8: บางเกมฟอร์ดถามว่าเหนียวระดับโลกก็มีให้เห็นนะไอ้เซฟแบบบ้า
7: ๆใช่
8: แต่แบบพลาดง่ายๆแบบหูหกก
7: ็มีใช่แล้วบ่อยไงผมเลยว่ามันเป็นประตูที่มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะ
8: ถ้าไม่นับผมให้ชัวร์หลังจากซีแมนมากันผมว่าประตูอังกฤษผมว่า
7: ธรรมดา
8: เท่าไหร่นะ
7: ธรรมดา
8: จะเป็นโจฮาร์ดจะเป็นเดวิดเจมส์จะอะไรอย่างเงี้ย
7: ฮาร์ดก็คล้ายๆกันฮาร์ดบทจะเหนียวก็มีบทจะไอ้จะพลาดก็มีเกมก็เหมือนกัน
8: ถ้ามองในเรื่องของ
7: ทรงนี้มาตลอดเลยเด้อ
8: ไม่มั่นใจก็โอเคแต่อังกฤษชุดนี้ถ้าไม่ใช่พิกฟอร์ดตัวอื่นมามันก็ประสบการณ์อ่ะ
7: ครับแกยืนพื้นเลยไม่มีคู่แข่งเลยอ่ะ
8: ใช่ใช่
7: แต่จริงๆหน้ามีคู่แข่งบ้างเนอะ
8: ครับ
7: เราบอกว่าสวัสดีครับผู้บรรยายทั้งสองท่านผมฟังในแอป M-Cord ทุกคู่ครับผมขับแกร็บแล้วก็ดูไฮไลท์ในช่องแดงเอาผู้บรรยายทุกคู่สนุกมากครับอ่านี่ก็เป็นอีกท่านที่ยืนยันมาเน
8: า
7: ะว่าเป็น M-Cord Connect กันนะครับ
8: ดึกๆแล้วก็มีภาพ
7: ไปลงดูนะครับ
8: ฟังทั้งทางวิทยุฟังทางแอปหรือจะดูหน้าตาผู้บรรยายทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeก็สามารถดูได้เช่นกัน
7: แต่ว่าเรื่องของหน้าผู้บรรยายอ่ะให้ดูเป็นบางคู่นะ
8: เพราะบางที
7: มันเห็นหน้าคนบรรยายปุ๊บนะไม่อยากดูบอลเลยนะ
8: แต่หน้าหล่อๆของอู๋ใหญ่เนี่ยไม่น่าจะได้เห็นอีกแล้ว
7: มั้ไม่มีเกม
8: แล้วอดเห็นหน้าอู๋เดคเคนไลท์เนี่ย
7: เพราะส่วนใหญ่นักจัดรายการวิทยุประมาณเกือบ 90% หน้าตาไม่ดีนะน้อยๆจะมีอย่างเจอเอกเจออู๋อะไรบ้าง
8: คู่เราก็โอเค
7: โอ้ใช้ได้อยู่
8: คือเราก็คิดว่าเราหน้าตาไม่ดีหรอกแต่เวลามีคนทักเราเอ้ยทำไมพี่สองคนหน้าตาดีกว่าเสีย
7: เชื่อด้วยนะเชื่อโดยรู้สึกใจเราเชื่อโดยรู้สึกใจเลยนะคนเชื่อคนง่ายเลยนะคร
8: ับ แต่ผมขอเก็บทางเพจนิดนึงนะ
7: ได้ครับ
8: คุณชุติเทพบอกว่าสวัสดีครับเอาใจช่วยไฮโดยิง6ลูกเลยนะครับเอาลูกแรกให้มาก่อนพี่โดคือเนี้ยคุณสกายแมนทักทายพี่เอกแล้วก็พี่อู๋นะครับ เสียโกพัทยาสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋วันนี้แดดร้อนมากครับที่บางละมุง
7: โอ้ยวันนี้ที่กรุงเทพก็ร้อนครับตอนผมออกมาเนี่ยช่วงประมาณสัก4 โมงโอ้โหแดดยังร้อนขนาดใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ผมว่าคืนนี้คงใส่ฝนตกแน่เลยเพราะมันไม่น่าร้อนได้ขนาดนี้นะครับ
8: ข้างบนเมฆเหมือนจะหนานะพี่อู๋เนี่ยขึ้นออกมาเมฆเหมือนจะหนา
7: คุณ2 วันก่อนฝนยังตกอยู่เลยนะครับ
8: คุณอเมริกาโน่บอกว่าผมไม่ค่อยมั่นใจในด่านอังกฤษเลย
7: เช่นกันใช่ไหมผมก็ยังผมก็เป็นจุดที่ถ้าโดยรวมนะเป็นจุดที่อ่อนที่สุดของทีมชาติอังกฤษชุดนี้
8: ใช่อ่ะก็เดี๋ยว YouTube เราไปดูคู่ฝรั่งเศสก่อนเนาะอาจารย์อู๋เนาะ
7: ได้ครับ
8: ว่าเดี๋ยวจะได้ทิ้งช่วงสุดท้ายในการรีวิวคู่ของค่ำคืนนี้นะคร
7: ับ จัดไปนะครับ
8: ฝรั่งเศสเมื่อวานนะครับก็อยู่กันครบเนาะ
7: ใช่ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้
8: ก็โอ้โหสตาร์ก็มากันถ้าจะ
7: ใส่แบบเต็มเลยแล้วก็ผมว่านะช่วงหลังเนี่ยถ้าไม่มีใครเจ็บนะน่าจะเป็นชุดนี้แล้วเนาะนะมันลงตัวสุดแล้วนะการเอาเอ็มบัปเป้ยืนหน้าเป้าเดมเบเล่กับบาโคล่ายืนริมเส้น
8: ครับ
7: ตำแหน่งบาโคล่าผมว่าไม่แน่เพราะตอนนี้เหมือนบาโคล่ากับดูเอมันประจำเหมือนในเปเช่เลย
8: ใช่
7: มักจะคู่เนี้ยมันบางที
8: คือ
7: ถ้าใครลงเป็นตัวจริงบางทีอาจจะเล่นไม่ค่อยดี
8: ถ้าในเปเช่ตอนนี้ดูเอเบียดบาโคล่าละ
7: ใช่
8: เพราะว่าริมเส้นฝั่งซ้ายมันเป็นควิช่าฮันอูแล้วใครไม่รู้จะเบียดนะ
7: ส่วนอูริเซ่กับการเล่นตำแหน่งหน้าต่ำนะตรงนี้นะจบเลยคู่กลางโคเน่กับลาบิโ
8: อ
7: นะอูปากับไอ้เจ้าซาลิบา
8: ครับ
7: ลูก้าดีนกับไอ้เจ้ากุนเด้กุนเด้ก็อาจจะมีสลับได้อยู่
8: แบ็คซ้ายนี่ได้ทั้งไอ้เจ้าลูคัสใช่ไหมจันเอ็นเดสก็เล่นได
7: ้
8: แต่ว่าวานก็เป็นลูคัสดีประตูคงไม่มีใครดีไปกว่าไม่มียกเนาะชั่วโมง
7: มีทั้งเตโอทั้งไอ้เอ็นเดสเลยสองเอ็นเดสเลยตายได้สบาย
8: ชุดเนี้ยผมมองโดยรวมนะฝรั่งเศสอะตัวจริงตัวสำรองมันใกล้เคียงกันมากนะพี่อู๋
7: ใช่เลยเนาะแล้วดูสำรองของเขาดิอย่างกองหน้าเงี้ยบางทีถ้าเกิดความเร็วเอาไม่ได้เงี้ยยังมีไอ้พวกสายแข็งๆอย่างตูรามนะเอามาตันแล้วยังมีมาเตต้าเอามาโมงเงี้ยนะผมว่าชุดนี้มันครบครันมากเลย
8: มิดฟิลด์ประเภทเทคนิคแชกี้ความเร็วดูเอ้งเงี้ย
7: สำรอง
8: เซนเตอร์มีทั้งลาครัวมีทั้งไอ้เจ้าไอ้อีบูอ่ะ โคนาเต้
7: จะมีตัวสำรองอะไรที่มัน
8: ดี
7: มันขนาดนี้นะสำรองอย่างแชร
8: ์กีขนาดกองเต้ในช่องยังเรียกว่าเต
7: ้นี่ยังมีไอ้ใจเอเมลี่อีกด้วยนะ
8: ใช่
7: โอ้ไอ้ที่มันเล่นได้ดีมากกับเปเชนะชัวเมนี่โอ้โหช่วงนี้ดังสำรองอยู่นะครับสบายๆเลยนะครับในช่องปีนี้นี่จับตัวได้3ชุดยังได้เลย
8: ใช่เลย
7: ครับก็ถือว่าตามทรงตามคาดนะ
8: ครับ
7: ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของไอ้สภาพอากาศที่มันประกาศก่อนแล้วว่าเกมนี้ไม่แน่อาจเลื่อนสุดท้ายพอไม่ได้เลื่อนเนี่ยก็อาจจะมองว่ามีสิทธิ์เจอเรื่องของพายุฝนแน่ๆนะครับแล้วก็ได้เจอจริงๆเกมก็ต้องเลื่อนไปเกือบ2ชั่วโมงครับ
8: เอ็มปาเป้ยิงขึ้นนำก่อนนาทีที่14ประตูนี้สวยมากเนาะยิงแบบนอกกรอบโคตรมั่นใจอ่ะ
7: สไตล์เป้อ่ะต้องยอมรับ
8: แต่ผมไม่รู้สึกว่าถ้าพอเล่นไปนำไปพยายามจะเอาอยู่แล้วช่วงใกล้ๆจะจบหรือว่าเลยครึ่งชั่วโมงมาพี่อู
7: ๋
8: เหมือนฝรั่งเศสเล่นประคองตัวเองนะ
7: ใช่
8: เล่นไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่โหมไม่พยายามจะเอาลูกสองแบบให้มันเด็ดขาดอ่ะ
7: ไม่เหมือนกับว่าม
8: ันมีเหมือนพะวงเรื่องสภาพสนามเรื่องปัญหาบาดเจ็บเรื่องฟ้าเรื่องฝนอะไรทุกอย่าง
7: ว่าด้วยความที่มันนำอยู่ด้วยแล้วเกมมันเหนือกว่า
8: ใช่
7: เหมือนอารมณ์ว่าแบบเล่นยังไงกับชนะมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องที่จะต้องมายิงประตู
8: เพิ่มเรายังรู้นะพี่อู๋ว่าสภาพอากาศ
7: แล้วมีสนามแบบเนี้ยโอกาสเจ็บมันเยอะมากนะ
8: ใช่จังหวะ50-50
7: เผื่อผมว่าเดชองสั่งก็ไม่เป็นไรยังนำอยู่ใช่ป่ะ
8: ใช่
7: สองนัดก็เก็บ6แต้มไม่ดีไม่เป็นไร
8: คือสิ่งที่ผมเห็นไอ้เรื่องของอิรักกล้าเล่นกล้าเคาะกล้าบิ้วกับทีมฝรั่งเศสคือ1คือฝรั่งเศสผ่อนจังหวะไปเยอะ
7: ใช่ครับ
8: แล้วก็อิรักก็เลยกล้าเลยมันก็เลยทำให้ความเขาเรียกว่าความห่างมันบีบเข้ามาเหมือนจะสู้ได
7: ้ครับ
8: แต่ว่าผมว่าฝรั่งเศสเขาไม่เอามากกว่าพี่อู๋แล้วพอจบปุ๊บโอ้โหนักเตะวิ่งเข้าอุโมงค์เลย
7: ใช่
8: เออผมว่าเขาก็คงจะรักษานักเตะเผื่อมีฟ้ามีฝนเปียกมามันก็ไม่คุ้มนะ
7: ว่านักเตะระดับเนี้ยมืออาชีพพอมันเล่นปุ๊บมันรู้ว่ามันห่างกันอยู
8: ่ใช
7: ่คู่ต่อสู้ว่าอย่างงี้ก็เจาะไม่ได้หรอกสบายๆก็เล่นไปไม่ต้องใส่เต็มอ่ะ
8: เพราะ
7: ว
8: ่าเดี๋ยว
7: โอกาสจะเจ็บมันสูงนะครับ
8: ก็ครึ่งแรกนำ 1-0 ที่เนี้ย
7: ไอ้ลูก
8: รอนานนะฝนพายุเข้าครับกะว่าจะเขาให้เช็คเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเบื้องต้นก่อนเน
7: า
8: ะ
7: ตอนแรกประกาศก่อนว่า30นาที
8: เช็คเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องประจุไฟฟ้าความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักฟุตบอลนะกองเชียร์ก็สำคัญนะ
7: ครับ
8: มันก็มองภาพรวมกันหมดอ่ะ
7: ใช่
8: สุดท้ายเนี่ยทิ้งช่วงไป2ชั่วโมง
7: 2ชั่วโมง
8: ออกมาคิกออฟอีกทีนึงอ่ะ7โมงเช้าอ่ะ
7: ก็
8: พร้อมกับคู่นอร์เวย์เล่นอ่ะ
7: ก็อาจจะพักไปนานไงไอ้ลูก2ประตูเลยเหมืออะไรครับ
8: เอาพี่อู๋พี่จำไอ้เกมแรกที่อิรักมันบิ้วได้ป่ะบิ้วจนนอร์เวย์ตัดได้แล้วไปโดนยิงอ่ะพี่ประตูที่2ของฝรั่งเศสที่ได้อ่ะ
7: ประตู2นี่น่าเกลียดมาก
8: ทุเรศทุลังมากอ่ะพี
7: ่เออไม่รู้ว่าเล่นเนี่ยไปได้ยังไง
8: คือถ้ามีคนมองไม่ดีนะเขามองแย่ๆนี่ถือมองเป็นบอลมีงานเลยนะ
7: ไม่แล้วลูกฝองอ่ะผมงงตรงนักเตะอิรักอ่ะมีนักเตะฝรั่งเศสไห
8: ม
7: สามคนน่ะอยู่หน้ากรอบเขตโทษคุณอยู่กล้าบิ้วเหรอโอ้โหแล้วแต่ละตัวไอ้ฝรั่งเศสอ่ะใช่ป่ะเวลามันฉกไปได้มันดึงถึงประตูแล้วมันก็โดนจริงๆอ่ะ
8: ถ้าอิรักมาบิ้วใส่ทีมในอาเซียนอ่ะว่าไปอย่างหลายชาติบางประเทศในอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยพวกลาวพม่าไทยมาเลยผมว่ายังดูกว่าน
7: ี่คุณบิวเซตอัพในนักเตะฝรั่งเศส3คนอ่ะ
8: แล้วพี่อู๋คิดดูพี่ดูหน้าฝรั่งเศสดิเดมเบเล่โอริเซ่
7: ใช่ป่ะ
8: บาโคล่าเอ็มบัปเป้โอ้โห
7: ไอ้พวกนี้พร้อมยิง
8: ยิงถ้าคุณเคาะไม่แม่นไม่เร็วจริงอ่ะคุณไม่มีทางแก้เพชรพวกนี้ได้แน่ๆ
7: แล้วพวกนี้มันเร็วกว่านักเตะอีรักทั้งหมดเลยนะครับ
8: ครับอ่ะพอ20นาที54 30นาที66ของอุสปันเดมเบเล่ที่ประตูนี้ยิงสวยนะก็ยิงคมในจังหวะที่ง้างด้วยเท้าขวา
7: ก็ตามสไตล์ของนักเตะระดับฝรั่งเศสเน
8: า
7: ะ
8: ไม่ใช่เรื่องแปลก
7: หลุดมามุมแบบนี้นะ
8: ลูกแบบนี้
7: หลุดมามุมแบบนี้สบายนะครับยิงไปเสาไกลก็จบเลยนะครับ
8: ก็พอ30เสร็จปุ๊บนี่รู้เลย
7: ขาดเลย
8: ในซองเก็บละ
7: ครับ
8: ถอดเดมเบเล่ไอ้ถอดเบเล่ถอดโอริเซ่ออกให้ดูเอ้กับแชคกี้ลงมารูปเกมก็ยังดูเหนือกว่าเพียงแค่ว่ามันเอาประตูเพิ่มไม่ได้
7: พราะจากประตูแรกที่เอ็มบัปเป้ยิงอย่างสวยนะกับไอ้ลูกยิงป๊อกป๊อกปักปักที่เหลือผมว่ามันไม่จริงจัง
8: จังหวะหลุดจะไปยิงกับ
7: ไอ้ลูกที่จับแป๊กจับอะไรเนี่ยพวกนั้นผมว่ามันไม่จริงจังแล้วอ่ะพอมันเกมมันขาดด้วยนะ
8: คือผมว่ารู้สึกว่านักเตะของฝรั่งเศสเหมือนจะพยายามปั้นให้เอ็มบัปเป้ยิงแฮตทริก
7: ครับ
8: นี่ขนาดว่านำ 3-0 ตั้งแต่นาที66อ่ะด้วยช่องเปลี่ยนเอ็มบัปเป้ออกนาที90บวก1นะ
7: ครับ
8: คือไม่ได้แล้วต้องเก็บต้องเก็บตัวแล้วแต่3-0นี่ก็ด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพสนามนี่ก็ถือว่า
7: ที่ฝนตกขนาดนี้นะก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ
8: ทีนี้ทำให้กลุ่มนี้ครับพี่อู๋ฝรั่งเศส6แต้มนอร์เวย์6แต้มเซเนกัลกับอิรักยังไม่มีแต้
7: ม
8: นัดต่อไปครับฝรั่งเศสเจอกับนอร์เวย์แล้วเซเนกัลเจอกับอิรักมีความหมายทั้ง4ทีมนะครับ
7: ม
8: ีความหมายทั้ง4ทีมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้เรายังไม่ได้เช็คดูนะว่ากลุ่ม I เนี่ยแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มจะโยงไปเจอใคร
7: ครับ
8: หรือแม้กระทั่งอิรักกับเซเนกัลที่แพ้มารวดเนี่ยชนะเก็บ3แต้มก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบอันดับ3ที่ดีที่สุดอยู
7: ่แต่ผมเชื่อว่านัดสุดท้ายนะจุงมือกันไปดีกว่าม ันจะเข้าที่1ที่2มันอย่าไปซีเรียสเลยมาฟัดกันในเกมที่เข้ารอบไปแล้วไม่คุ้มอ่ะนะเพราะว่าศักยภาพนอร์เวย์มันก็ไม่ธรรมดานะฝรั่งเศสอ่ะประมาทผมว่ามีสิทธิ์หลับได้เหมือนกันนะ
8: ใช่
7: คู่นี้ก็เอาเคไม่เป็นไรก็ตามนี้ไปนะ
8: ประคองกัน
7: ไป
8: ฝรั่งเศสอยู่ในกลุ่ม I นะครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูให้แชมป์ของกลุ่ม I ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝรั่งเศส
7: หรือนอร์เวย์นะคร
8: ับนอร์เวย์กลุ่มอันแชมป์กลุ่ม I เนี่ยโอ้โหอาจารย์มันต้องรออีกอ่ะมันต้องรอเจออันดับ3ของกลุ่ม C กลุ่ม D กลุ่ม F กลุ่ม G แล้วก็กลุ่ม H
7: ครับก็ต้องรอลุ้นกัน
8: ส่วนรองแชมป์กลุ่ม I เจอกับรองแชมป์กลุ่ม E เฮ้ยกลุ่ม E ใครวะอาจารย
7: ์กลุ่ม E เดี๋ยวก่อนกลุ่ม E ไอเยอรมันป่ะกลุ่ม E เยอรมันใช
8: ่
7: เยอรมันไอริโคดเอกวาดอร์คือลาซาว
8: รองแชมป์กลุ่ม I เจอรองแชมป์กลุ่ม E ก็เยอรมันน่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะก็ต้องไปลุ้นอ่ะว่าจะเป็นไอริโคดเอกวาดอร์หรือว่าคือเลซาวอ่ะ
7: แต่ผมว่าไม่น่าซีเรียสไม่น่า
8: ใครก็ได้
7: ไม่คุ้มเนอะไม่คุ้มฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์นอร์เวย์เจอฝรั่งเศสก็
8: คืออ
7: ย่าไปบวกกันดีกว่า
8: พอมาดูสายที่มันโยมผมว่าไม่หนักพี่อู๋แชมป์ไปเจออันดับ3รองแชมป์ไปเจอรองแชมป์ของคู่ของกลุ่มเยอรมันก็ดูแล้วไม่หนักก็มีโอกาสที่จะจบเสมอจูงมือไปใครจะแชมป์กลุ่มไม่แชมป์กลุ่มรักษาสภาพร่างกายนักเตะดี
7: ตอนนี้พวกไอ้อันดับ3ก็จะเป็นพวกสวีเดนสกอตเออร์จีเรียปารากวัยที่มี3แต้มอยู่นะ
8: ถ้าเอา
7: สักทีมแรกนะ
8: ศักยภาพของนอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสอ่ะโอ้ผมว่าก็ยังดูเหนือกว่านะกับทีมที่พี่อู๋พูดมา
7: ใช่ๆก็ยังดูดีกว่านะครับ
8: ครับก็นัดสุดท้ายของกลุ่ม I เนี่ยฝรั่งเศสนอร์เวย์แล้วก็เซเนกัลกับทางด้านอิรักจะเล่นกันในค่ำคืนวันที่26ก็ไปเช็คเอาว่าจะเป็นวันไหนนะครับ
7: ครับ
8: ก็เป็น3แต้ม30ตามคาดตามทรงสบายๆเนาะของทีม
7: ก็คือ3คู่แรกเนี่ยตามทรงเลย
8: ใช่
7: นะตามทรงเลยนะทีมดีกว่าเหนือกว่านะครับเรียกว่าจนถึงคู่4ด้วยเพราะอาร์เจเนียเองก็จะว่าไปก็ต้องก็เหนือว่าจอแดนอยู่แล้วนะครับ
8: มีเสียวอยู่นิดนึงให้จอแดนขึ้นนำก่อน
7: มีตอนแรกกระชักเฮ้ยเอาเฮ้ยงานเข้าแล้วมันนำเร็วด้วยนะครึ่งชั่วโมงเองอ่ะมันมาแล้ว
8: เราไอ้ประเภทที่แบบพอนำเสร็จปุ๊บครึ่งหลังจะเร่งเอาเร่งเอาแต่มันไม่ได้สักทีเนี่ยผ่านมา50-60ยังไม่มานะลูกทีเสมอเฮ้ยผมว่าอัลจีเรียหรือว่าจะเป็นกองเชียร์เครียดนะพี่
7: เครียดสิ
8: เนาะ
7: คือมันเจาะแล้วเจาะอีกแล้วเป็นทีมที่เพิ่งบอกว่าเอาตามทรงมันเหนือกว่าไง มันควรต้องเก็บ3แต้มนะครับ
8: ใช่ใช่ใช่ก็จอแดนนำก่อน 1-0 นาที36ส่วนอัลจีเรียก็มาได้2ลูกในช่วงครึ่งหลังนะครับนาที69แล้วก็82ทำให้เก็บ3แต้มกลุ่มของจอแดนกับอัลจีเรียเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอาร์เจนตินานะ
7: ครับ
8: ก็อาร์เจนตินา6แต้มออสเตรีย3อัลจีเรีย3แล้วก็จอแดนยังไม่มีแต้มนะครับก็นัดสุดท้ายอาร์เจนจะเจอกับจอแดนส่วนออสเตรียจะเจอกับทางด้านอัลจีเรีย
7: วัดกันไป
8: วัดเลย
7: วัดกันไปเลยนะครับถูกคู่ด้วยนะ
8: เ
7: นอะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้โหและออสเตรียอัลจีเรียไอ้ตัวอัลจีเรียกับบุนเดสเยอะไอ้ออสเตรียกับบุนเดสเยอะผมว่าเจอหน้ากันเพียบเลย
8: ใช่ใช่ใช่ส นุกสนุกแน่นอน
7: แน่คู่
8: น
7: ี้
8: บอลสูสีแล้ว
7: บอลแล้วมันรู้ทางรู้หน้ารู้ตากันอยู่นะ
8: อ่ะก็เป็น4คู่เมื่อวานนี้เฮ้ยนี่คุณฟันธงถูกทุกคู่เลยเมื่อวานน่ะ
7: ไม่รู้รู้จำไม่ได้เพราะมันถูกมาเกือบทุกวันเลยเฮ้ย
8: แม่นนะเนี่ยแม่นนะเนี่ย
7: ครับ
8: เมื่อวานเมื่อวาน
7: เมื่อ
8: ว
7: าน
8: จะ
7: ดูอุ้งจางพ้อยกันไปเยี่ยมอ่ะ
8: นัดหน้าแล้วผมจะสวนเบลเยียมนะผมบอกให้นะ
7: โอ้ดูทรงมันเยี่ยมไหม
8: ผมโกรธ
7: ไอ้คนนั้น
8: ลูดี้กาเซียป่ะ
7: เออลูดี้กาเซ
8: ียไม่รู้ว่าจะโกรธลูดี้กาเซียหรือมาร์ติเนสมากกว่ากันเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวขอดูทรงมาร์ติเนสคืนนี้หน่อย
7: ผมว่ามาร์ติเนสกระจอกกว่าเยอะเพราะยุคนั้นที่ทำอ่ะไอยุคนั้นนี่เขาว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นเต็งโลกเต็งมันน่าจะได้แชมป์โลกได้ด้วยเขาบอกว่าศักยภาพมันได้ไง
8: เป็นญาติสล็อตป่ะหรือว่าเป็นเพื่อน
7: แต่ยุคนี้ดูดิโอ้โหลูดี้กาเซียมาใช้แล้วไม่มีโดกูอีกใช่ป่ะ
8: ใช่ใช่ใช่
7: สภาพนักเตะก็ไม่ว่าดีเหมือนเดิมนะชุดนั้นนี่ของมาร์ติเนสนี
8: ่โหดี
7: นะโหดีตั้งแต่ตัวจริงตัวสำรอง
8: นะครับเบอร์หนึ่งของโลกมาตั้งกี่ปี
7: โอ้นี่ดูดิแค่มองไปสำรองเป็นเยี่ยมปีนี้ก็โหนะ
8: เ
7: ลือกไม่ถูกแล้วอ่ะคือทุกจิกตัวหลักโอเคอยู่แต่ว่าพอไปมองไปสำรองนี่แบบโอ้โหมันคนละมือเลยอ่ะ
8: ครับผมแจ้งโปรแกรมคืนนี้ก่อนนะพี่หูก็จะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สอง
7: เวลาไปเนาะ
8: เที่ยงคืนจะมีโปรตุเกสกับทางด้านอุซเบกิสถานนะครับ
7: ครับ
8: ตีสามตรงอังกฤษกับกาน่าคู่เนี้ยมีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตด้วย
7: ครับผม
8: ฟรีทีวี
7: สามารถดูได้นะครับ
8: หกโมงเช้าก็จะมีปานามากับโคเอเชียแล้วก็9โมงครับโคลอมเบียกับทางด้านเดียคองโกนี่ผมเริ่มชอบเดียคองโกแล้วนะ
7: เฮ้ยผมบอกไง
8: เฮ้ยของดีอ่ะ
7: คุยจันเอ๋วแล้วผมมองว่าปีนี้เขาเป็นมามืดอยู่นะ
8: เล่นโคตรดี
7: แต่ว่าอาจจะเป็นแบบประเภทแนวแบบเสมอแล้วไปดูกันจุดโทษอะไรแบบนี้แล้วผ่านเข้ามานะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คมกึ่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่า
8: อย่าประมาทอ่ะ
7: แต่เกมรับเหนียวอยู่นะครับ
8: เอาเป็นว่า
7: ตื้อ
8: เดียคองโกนี่วิ่งสู้ฟัดไม่มีหมดอ่ะทำให้คู่แข่งเล่นยากเลยนะ
7: อันนี้อาจจะต้องตามดูหน่อยนะเพราะผมลูกครึ่งคองโกอยู
8: ่
7: พอเขาประกาศมาแล้ว นี่คือโนหนึ่งของโลก
8: ละ
7: ครับครับเขาคนมีเชื้อคองโก
8: แล้วนี่หน้าตาคุณออกแนวเดียคองโกได
7: ้ไม่คือผมไม่ได้ในช่วงบนผมได้ช่วงล่างผมเป็นพับท่อนล่
8: าง
7: ครับ
8: เดี๋ยวช่วงสุดท้ายเข้ามาประวิวเนาะพี่อู๋เนาะ
7: ครับผม
8: ช่วงนี้ดูข้อความหน่อย
7: คุณมาทาง YouTube บ้างนะคุณปลั๊กบอกสวัสดีแล้วคุณพรพิพัฒน์บอกสวัสดีครับจากอาร์มปืนโตทีมชาติเชียร์เคปเวิร์ดครับโอ้โหไม่มีทีมใหญ่เชียร์เลยเหรอเฮ้ยแต่ผมว่าอาจจะเล่นแล้วได้ใจนะเคปเวิร์ดนะ
8: ว่าคุณอาจจะชอบมวยรองเชียร์เป็นสีสันเลย
7: ใช่ใช่คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่สวัสดีเช่นเดียวกันนะคร
8: ับ สวัสดีครับ
7: คุณธัญเทพบอกพี่ยังจำแมตช์อัปยศของฟลอยด์เมเวเธอร์กับวิกเตอร์ออร์ติสในปี2011ได้ไหมครับวันนี้นั่งไถเพลินๆแมตช์นี้ขึ้นมาให้ดูจำว่าวันนั้นโมโหมากถ้าแพ้ในเกมจะไม่โกรธอันเนี้ยเป็นเกมที่ผมบอกเลยนะผมไปดูฟลอยด์อีกเลยว่าเป็นมวยที่เอาคนอื่นอาจจะไม่รู้นะแต่ผมไปดูอ่ะ
8: ทำไมตามมันมีประเด็นผมไม่ได้ตามสายมวย
7: ที
8: ่
7: เหมือนกับแบบไอมันทำท่าจะแตะมือไง
8: แล้วก็ไป
7: ป
8: ัก
7: เขาล่วงเลยล็อกเลยอะไรนะพี่ต่อเทสอ่ะแหละก็โดนต่อยล่วงไปแล้ว
8: ที่มีเซเลบที่มีแฟนบอลถึงก็แฟนบอลที่สายหัวนะ
7: ก็คงแบบแฟนบอลสายหัวว่ามันใช่แมตช์นี
8: ้แต่อันนี้ผมเห็นในทิกต็อกบ่อย
7: เ
8: ขาไม่มีแมตช์นี
7: ้ใช่ใช่ใช่พี่ต่อเทสนี่แหละที่โดน
8: มันเขาก็เลยตีความว่าไม่รู้ผู้ชายอะไรอย่าง
7: น
8: ี้นะ
7: เหมือนกับว่ามัน
8: ไม่สุภาพบุรุษอ่ะ
7: ส่วนอีกฝั่งนึงที่เขาตีความเขาบอกว่าคุณเป็นนักมวยอ่ะคุณก็ต้องพร้อมเสมอแต่อันนี้มันเหมือนกับว่า
8: ไม่ยื่นมือมามันเหมือนกับ
7: มันทั่วไป
8: มันเหมือนมวยไทยอ่ะที่บ้านมวยไทยก่อนจะซัดกันมันก็เอาโน้มมาแปะกัน
7: มันผมว่าทุกอย่าง
8: นักมวยรู้
7: มันมีหมดคุณจะไป
8: มันเล่นทีเผื่อไป
7: ยู UFC KFC เห็นป่ะมันก็จะแตะมือกันก่อนผมว่ามันเป็นเรื่องของน้ำใจมารยาทมากกว่าสปิริตอันนี้เป็นเรื่องของสปิริตถามว่ามันผิดกฎไหมมันไม่ผิดกฎหรอกแต่มันผิดทางเรียกอะไรจรรยาบรรณนะมั้ง
8: ใช่
7: เขาเป็นนักมวยผมว่าม
8: ัน
7: เลยดูไม่สง่างามไงแล้วผมต่อยใครผมก็ไปดูแล้วฟอยเอาตรงนะวิ่งไปเป็นนักวิ่งดีกว่าไปเป็นจริงส่วนใหญ่มันวิ่งกันไม่ค่อยต่อยหรอก
8: นี
7: ่ฟอยเนี่ย
8: ผมไม่ใช่ว่าโอลิมปิกน่าจะรุ่นเดียวกับพี่บาสด้วยนะแต่ไม่ได้มาเจอกันแล้วจริงเคยฟังพี่บาสสมรักนี่แหละพูด
7: ฟอยเ
8: หรอใช่ฟอยเพเวเตอร์จูเนียร์เนี่ยเขาไปแพ้รอบรองแล้วไงนี่แหละแล้วพี่บาสเข้าไปชิงกับแชมป์กับแชมป์รุ่น
7: นานเนี่ย
8: แล้วพี่บาสก็ได้แชมป์ที่อาร์เจนตินาปี96อ่ะ
7: โอ้ยดูฟอยนะผม ออกเข้าห้องน้ำเราขันโยนปุ๊บแล้วให้ยุงให้ยุงบิน
8: ไม่คนละฟอยคนละฟอยอันนั้นมันฟอยดูดอันนั้นมันฟอยดูดฮะ
7: อ๋อครับ
8: ไม่ใช่ไม่ใช่
7: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีพี่เอกที่กับที่เฟรงกี้ครับสงสัยอย่างหนึ่งว่าเสื้อยืดที่อู๋ใหญ่ใส่ตัวเดิมทุกวันไหมครับอ้าวไม่เมื่อวานคอวีนี่เป็นคอกลมนี่ผมซื้อมาเพียบเลย
8: เหมือนกันไม่อู๋
7: ผมซื้อมาเพียบเลย
8: ผมชอบซื้อเสื้อยืดอ่ะบางทีซื้อในทิกตอกนะซื้อบางทีมา 4-5 ตัวแบบเดียวกันนี่แหละ
7: ไม่อันนี้ผมซื้อเพราะว่างานของครับพันปีแล้วก็มาที่งานองค์พายอีกผมก็ใส่ทั้งปีอ่ะก็เลยซื้อช่วงหลังนี่คุณจะสังเกตเห็นได้ไหม
8: ที
7: ่ใส่เสื้อดำมาตลอดแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ผมจะใส่แบบที่มันไม่มีลายอะไรทุกทีมจะมีลายการ์ตูนเนี่ยที่ผมใส่ไหมเสื้อดำมีการ์ตูนพอช่วงนี้ผมก็จะใส่แบบเนี้ยและอย่างผมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยืดอยู่แล้วด้วยมันใส่อะไรก็ดูดีมันก็เลยอย่างชัดเองดูดีใส่แจ็คเก็ตใส่ก็ยังดูแย่อยู่
8: อู๋อู๋ใหญ่ถอดเสื้อก็ดูดีถอดเสื้อก็ดูดี
7: เดี๋ยวคุณจะได้เห็นบิ๊กแบ็กผมไอ้พวกที่แบบชอบมาโชว์นะติ๊กแพ็กเด็กหัดเล่นเจอบิ๊กแบ็กผมเข้าไป
8: นี่แหละถอดเสื้อกลัวจะเห็นเดียฮองโกกลัวจะมาพาดไหล่พาดบ่าอะไรอย่างเงี้ย
7: กลัวไม่ถ้ากอดเสื้อเดี๋ยวคนจะเอาเหรียญมายัดสะดือ
8: โอ้โหล่ะภาษากระจายอย่างเงี้ย
7: ครับแล้วมีบอกว่าคุณปลั๊กบอกเมสซี่เป้ฮาลันกด2เมื่อคืนยันเช้าคืนนี้ความกดดันตกอยู่ที่โดแล้วเคนด้วยจริงๆผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่าเขาไม่กดดันเรื่องนี้หรอกผมว่าเขากดดันผลงานทีมชาติมากกว่าเพราะว่าตอนนี้มันเรื่องของทีมชาตินะเรื่องของสถิติส่วนตัวผมว่าคงไม่มากกว่าอาจจะมีคิดบ้างแหละแต่ว่าเขาคงโฟกัสถึงเรื่องขอให้ทีมเข้ารอบไปไกลที่สุดมากกว่าเนาะ
8: ผมว่าคริสเตียโน่โรนัลโดเขาไม่มามองหรอกเมสซี่เป้ฮาลันด์จะยิงเกินตัวเองไปไกลอ่ะผมว่าปัญหาของโรนัลโดตอนนี้มันคือปัญหาในทีม
7: ใช่ปัญหา
8: จะต้องเล่นยังไงเพื่อให้คว้าชัยชนะมาได้ก่อน
7: แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ข่าวที่สื่อมันออกมาว่ามีปัญหาเรื่องภายในทีมอ่ะใช่ไหมไอ้ที่ไอ้เนเวสอ่ะเมียไปโพสต์นู่นบูโน่แฟนบอลโดนถล่มอะไรอย่างเงี้ย
8: มันเป็นปัญหาของพวกติ่งพวกที่อยู่ในนอกแคมป์นะพี่หลุย
7: ครับแต่ในส่วนตัวเขามีอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เน
8: า
7: ะอ
8: ย่างเคนเงี้ยผมว่าเคนไม่ได้มาซีเรียสหรอกเรื่องดาวซันโวบอลโลกอ่ะคือยิงได้ถ้าได้มันก็ดี
7: ผมกำไรไปเน
8: า
7: ะ
8: ผมว่านักฟุตบอลเขาจะโฟกัสที่ชัยชนะของทีมมากกว่าก
7: ับ
8: ผลงานส่วนตัวนะพี่หลุยนะ
7: ใช่ใช่เน
8: าะแต่ถามว่ายิงได้มันก็ต้องเอาอ่ะ
7: ครับ
8: เพราะมันก็เป็นเบอร์ใหญ่ทั้งคู่นะ
7: ถามว่ามีคิดไหมถ้าไม่คิดเลยก็ไม่ใช่นะแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะสัก 30% 40% นะเนาะ
8: ใช่ใช่
7: คุณธัญเทพบอกประเทศโปรตุโดวันนี้อังเคิลโดจะมีสักตุงหรือทีมเล่นเป็นทีมขึ้นไหมครับเห็นเมสซี่กดไป5ลูกอยากเห็นโดยิงบ้างผมว่านะส่วนหนึ่งด้วยนะโปรตุเกสพลาดตั้งแต่มาร์ติเนสแล้วล่ะโอ้โหโปรไฟล์อะไรไปเอามาร์ติเนสก็ไม่รู้
8: ใช
7: ่คุม
8: เอาหมูตั้งแต่แรกก็จบแล้วเออทำไมไม่เอาหมูคุม
7: แล้วมาร์ติเนสคุมเบนเยี่ยมแบบว่าเห็นก็เห็นอยู่ผลงานตัวตอนนั้นยุคนั้นโอ้โหเบนเยี่ยม
8: ดี
7: ตายยังทำได้แค่นั้นนะผมว่าเผ็ดตั้งแต่โค้ชละแต่ในเมื่อโค้ชมันเอามาแล้วนะวันนี้ผมว่าต้องรวมใจหน่อยแต่เดี๋ยวไปเลยเราไปค่อยไปวิเคราะห์กันเนาะ
8: ครับ
7: คุณอาคมโค้ชสมบัติบอกสวัสดีครับพี่อู๋คองโกพี่เอก53นะครับพ
8: ี่
7: 35นะพี่เอก35
8: 53ถูกแล้วฮะคุณอาคม
7: คุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะคุณวิรัตบอกเชียร์อังกฤษต่อแฟนหงแดงลิเวอร์พูลครับ
8: เดี๋ยวคืนนี้ตีสามนะ
7: อังกฤษก็น่ากลัวอยู่คุณนันทพงศ์บอกนะเตะโกดิโวคนหนึ่งมาทุกวันจันทร์เขาคือยานดิโอมันเดย์นะครับดิโอมันเดย์ครับคุณวิวัฒน์บอกเจอแต่ทีมอ่อนชั้นกว่าก็ทำได้สินะ
8: หมายถึง
7: อาจจะเป็นเรื่องของ
8: เมสซี
7: ่เยอะเลยหรือเปล่านะ
8: คือเจอทีมอ่อนกว่าเขายิงระดับนี้ก็เป็นมาตรฐานนะ
7: ครับ
8: ลองยิงไม่ได้ดิ ใช่ไหม
7: ใช่
8: ลองยิงไม่ได้ดิ
7: คุณนันทพงศ์บอกพี่ยุทธเชียงรายคนเชียงรายใช่ไหมครับใช่ดิ
8: ใช่ใช่ใช่คุณยุทธเป็นคนเชียงราย
7: แฟนเขาไม่คนใต้ใช่ไหม
8: ใช่
7: คนเหนือนะครับคุณกิติพัฒน์บอกฮาแลนด์ประธานเมสซี่ใครจะได้ดาวซันโบครับโหวัดกันยากเนอะต้องดูเส้นทางเนอะ
8: ใช่
7: จะไปเจออะไรยังไงก่อนเนอะ
8: ลุ้นกันยาวๆอ่ะ
7: ครับ
8: ลุ้นกันยาวๆ
7: คุณจิมอภิวัตเอ้ยบางเบ่งภาคคู่เอกวาดอร์คูราซาวไม่เน้นบรรยายเกมเลยพูดแต่อุ้ยคนดู 3,500 อุ้ยคนดู 4,000 แล้วดูแกฟินมากอืม
8: หรอไม่ทันหรออ
7: ๋ออีกแล้วแล้วเหรอทุกนัก
8: ไม่รู้อ่ะผมไม่รู
7: ้คุณแมวอ้วนบอกว่าอาจารย์อู๋กับวาวขาที่3ใครใหญ่กว่ากันครับอืม วาวาไม่มีขาสามนะ
2: โดนตัดไปแล้ว
7: ว้าวาไม่มีขาสามอันนั้นเป็นนิ้ว
2: ครับ
7: เป็นน
2: ิ้
7: ว
2: โอ้โหนิ้วนี่เล็กมากนะ
7: นิ้วไม่ใช่ขาน
2: ี่บุลลี่วาวะเนี่ยนี่คุณเป็นบุลลี่วาวะเน
7: ี่
2: ย
7: ผมกินผมอยู
2: ่
7: คุณ SMN ก็บอกคืนนี้ฝอยทองต้องมาแล้วถ้าไม่มาก็กลับบ้านคุณอาทิตย์บอกดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: คุณเจษดาบอกมิชูของสวอนซีอยู่ไหนครับตอนนี้วันนี้ต้องไปทางไลน์
8: เ
7: นา
8: ะเลิกเลยละมั้ง
7: มิ
8: ชูอ่ะ
7: ครับคุณพันทองบอกอิตาลีมีสิทธิ์เขาถึงรอบอิตาลีไม่ได้มาครับอิตาลีตอนนี้เหนื่อยอยู
8: ่เดี๋ยวเราไปเล่นยูโรครั้งหน้าก่อนเอายูโรก่อน
7: เพราะว่าโอ้โหดูรายชื่อนักเตะแต่ละคนแล้วเหนื่อยใจเหมือนกันนะสายเลือดใหม่อ่ะ
8: จริง
7: คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าคุณอู๋สู้วาวได้ไหมครับเขาบอกใหญ่จริงๆของผมมันมีเรื่องของความคดเคี้ยวด้วยครับคุณอาทิตย์บอกอังกฤษโคลัมเบียโปรตุเกสผ่านไหมเดี๋ยวมาว่ากันเนาะ
8: ค
7: ุณพีชีบอกพี่อู๋พักหลังรถไม่เสียแล้วเหรอครับเสียเหมือนเดิ
8: ม
7: เพียงแต่ว่าไอ้จังหวะที่เสียเนี่ยมันเป็นจังหวะเลิกงานแล้วนี่ถามอาจารย์เอกได้เพราะอาจารย์เอกอยู่ในช็อตที่รถเสียทุกครั้ง
8: ใช่ไม่แบตหมด
7: คือก่อนหน้านี
8: ้ก็
7: มันมีปัญหาเรื่อง
8: ยาง
7: คือก่อนหน้านี้ปัญหาหลักๆคือเรื่องยางแล้วผมก็เลยไปเปลี่ยนยางเพราะว่ารถผมมันเป็นแบบมียางในแล้วปัญหาคืออะไรปะมันไม่โดนอะไรรั่วนะยางนอกกัดยางในเขาบอกเดี๋ยวนี้ยางในมัน
8: รถรุ่นใหม่ๆไม่มียางในหรอ
7: มีใช่ๆผมเปลี่ยนเป็นยางแบบชุดเด็ดเพราะว่ารุ่นเดิมผมไม่มีผมไปหาซื้อมาแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงานเรื่องยางแต่ตอนนี้ปัญหาคือเป็นพวกเรื่องแบตสตาร์ทไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ตันเอกเจอ
8: เรายิ่งหน้าฝนแล้วบางทีแสงพุ่งกันไปถ้ามันไม่ดีอ่ะมันก็มีรั่วมีช็อตอะไร
7: อ๋อนี่คุณอาทิตย์บอกรุ่นเดียวกับบาร์ทฟอยยุคตอนชกโอลิมปิกเนี่ยใช่ไหม
8: ใช่
7: ผมจำไม่ได้นะ
8: ผมเคยฟังพี่บาสนี่แหละคุยอ่ะฟอย
7: คุณแม่ว้วนบอกเดี๋ยวบอกทางเดอะสเตเดียมให้อาจารย์อู๋ไปบ้างครับได้ครับไปหมดเลยครับตอนนี้เดอะไหนก็ไปครับคุณทัชยะโกหังหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะคุณทัชยะสวัสดีครับสองจานรุ่นกันหน้าพี่อู๋ยังภาคบุญเดชที่ช่อง36เหมือนเดิมไหมยะไม่แล้วครับเพราะว่าช่อง36ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้บุนเดสเขาจะไปอยู่กับ AS แล้วนะครับ
8: เดี๋ยวคงมีคน AS มาทาบทามจันอู๋
7: ถ้ามีก็ดีครับ
8: ถ้าภาพบุนเดสลีก้าผมว่าอู๋ใหญ่ก็ระดับเบอร์ต้นๆ
7: อ
8: ่ะ
7: เบอร์เล็กก็ได้ครับไม่เป็นไร
8: ต้องเอาต้อง
7: ให้เรียก
8: ต้องเอาอู๋ใหญ่ไปบรรยายบุนเดสลีก้านะ
7: แต่ตอนนี้ขอเอาบอลโลกก่อนนะขอบอลโลกก่อน
8: เอาคิว99ก่อนนะ
7: ครับคุณอาทิตย์บอกโดผมว่าถ้าเล่นไม่ออกต้องกล้าเปลี่ยนออกมาร์ติเนสบารมีไม่ถึงอ
8: ัน
7: น
8: ี้
7: ผมเห็นด้วย
8: ปัญหาคือโค้ชไม่กล้าไง
7: ใช่คือถ้าใส่ไปแล้วอ่ะถ้าเกิดไม่ดีมันต้องกล้าเปลี่ยนเน
8: า
7: ะ
8: มาร์ติเนสคิดเยอะถ้าคุณไม่ถอดโดคุณก็ต้องเอาคนที่มันเล่นกับโดได้ลงมา
7: ใช่อันนี้คุณอาทิตย์คิดเหมือนเราเลยนะมาร์ติเนสคุมยุคทองเบนเยี่ยมยังไปไม่ถึงไหนเลยอันนี้ใช่ด้วยเนาะคุณท็อปปีโดหรือเปล่าอยากฟังเรื่องรถซีวิกพี่วาวครับตอนนี้เป็นจุดด่างพลอยของทางฮอนด้าเขานะ
8: เขายังไม่ได้เปลี่ยนหรอ
7: เขาอยากซื้อกลับมา
8: อะไรว่ามันขับ BM ไหมหรออ
7: ืมเอาตัวอะไรมาขับ BM เปลี่ยนจักรยานนะ BM
8: ได้อยู่แต่ไม่ได้เจอรถคุณวาวนานแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานที่
7: รถเมกาตอนแล้วไงวาวเป็นรถเมกาตอนนะเป็นเมก
8: า
7: ตอน
8: เมื่อก่อนเขาขับ Civic Dimension
7: ก็ยังขับอยู่นี
8: ่น่าจะมี20ปีรถรุ่นเนี้ย
7: ใช่รถรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าฮอนด้าอยากซื้อไปมากเลยนะ
8: ไม่ปกติ
7: เพราะว่าชื่อเสียงเขาเสียหายหมดเลย
8: ปกติ Honda แล้วเขาเล่นกันมันต้อง3ด
7: อ
8: พวกCivic ตาโตอะไรอย่างเงี้ย
7: โอ้โห แค่2ดอก็แย่ แล้วนะโอ้โห
8: ไม่รถไอเขาเรียกรุ่น3ดอพี่อู๋นี่เขากลับมาเล่นกันนะ Honda แต่ Honda Dimension ไม่ค่อยเห็นเขาจะเล่นกันนะ
7: คุณชาวเก้บอก

0: พรุ่งนี้ฤทธิ์ศรีดวงเท่าลูกกอล์ฟผมไปซ้อมบอลไม่ได้เลยพี่โอ้โหทางนั้นอย่าไป
1: ไปหาหมอด่วนเลย
0: โอ้คุณชาเก้นะไปหาหมอดีกว่าน
1: ี่ยังมีเวลามาคุยแล้วนะ
0: เพราะว่าแตกขึ้นมาอย่างเพื่อนผมอะเคยเข้า ICU นะ
1: ม
0: ันแตกนั่นเอง
1: ครับ
0: คือเขาทนมาแล้วเขาแบบเหมือนไม่กล้าไปหาหมออ ่
1: า
0: แล้วทนเจ็บใช่แล้วทนเจ็บแล้วพอมันแตกตอนสอบน
1: ั่
0: นเองเข้าโรงพย
1: า
0: บาลโอ้โหอันตรายมากแล้วมันติดเชื้
1: อ
0: แล้วมันติดเชื้อกูอันตราย
1: รีบไปหาหมอเลย
0: ต้องรีบไปทำนะคร
1: ับ บอลโลกไว้ที่หลังรีบไปหาหมอก่อน
0: ใช่เขาบอกช่อง3ผมไม่มีเดนแล้วเหรอครับรอค่ายเขียวติดต่อพี่อู๋อยู่ครับก็รออยู่เหมือนกันคุณวลีเหรออยากรู้จำนวนคนซื้อแพ็กเกจบอลโลกครับครับทุกวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: วันนี้ไม่ทราบเลยไม่ทราบ
0: อันนี้เขาก็ไม่ได้เปิดเผยเนาะเราก็ไม่รู้ว่ายอดยูสเซอร์เท่าไหร่เนาะ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่เอก56พี่เฟ้ง73คุณกาวนพดลโอ้เอาอันนี้
1: มีเรื่องเหรออาจารย
0: ์ไม่มีหรอก
1: สูงสุดมันเท่าไหร่อ่ะ
0: มันไม่มีหรอกสูงสุดที่เคยเห็นก็มีไอ้นี่ไงคุณที่ก็เป็นไอ้นี่คุณไดมอนด์นะ84นะสูงสุดที่ก็เป็นพวกเป็นอะไรนะ
1: โซ
0: เชียล
1: คุณเป็น49เองไม่ใช่หรออ
0: ืม
1: ของหูใหญ่49เองไม่ใช
0: ่หรออันนี้เดี๋ยวพักเบรกต่อยกันก่อน
1: อูเล็กน่าจะใหญ่กว่าพี่อ่ะ
0: คุณธัญเทพบอกอยากเห็นเกาหลีเจอญี่ปุ่นก็เป็นแรกผมก็อยากให้เจอนะ
1: เอออ
0: ยากรู้ว่าตอนนี้เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยใครมันจะเจ๋งกว่ากัน
1: คือมาตรฐานญี่ปุ่นเขาดีมาตลอดแต่ปีนี้เกาหลีผมว่าอัพเกรดตัวเองขึ้นมาได้เยอะมากนะพี
0: ่คือถ้าเทียบเนื้อตัวผู้เล่นเนอะผมว่าดูญี่ปุ่นดูเหลื่อมกว่าเนอะ
1: ใช่
0: นะตัวผู้เล่นอยู่ในลีกใหญ่มากกว่า
1: ถ้ามาเจอกันทัวร์นาเมนต์บอลโลกสนามกลาง
0: น่าจะมัน
1: ว่ามัน
0: อ่
1: ะ
0: คุณนันทพงศ์บอกส่วนตัวผมว่าเจออุซเบย์ไม่น่าห่วงครับระยะยาวโปรตุเกสต้องหาคำตอบที่ลงตัวในทีมให้ได้ครับเห็นด้วยนะคุณอาทิตย์บอกบอลโลกส่วนมิบาวครับทุกวันครับแล้วก็คุณช็อปลีโดบอกวอฟบวกจะมีโอกาสกลับมาเร็วไหมครับพี่ผมว่าวอฟบวกถ้าตัวผู้เล่นมันไม่แบบทีมแตกนะผมว่าน่าจะกลับมาได้นะ
1: ครับผม
0: อันนี้เขาบอกว่าแฟบหนึ่งนะเมื่อวานเอกม้าขาวของแท้ทั้งนั้นวันนี้จัดของแท้ต่อไหม
1: คือเมื่อวานผมกับจันอูน่ะ
0: เห็นตรงกัน
1: เราไปทานด้วยกันหมดเลย
0: ครับผม
1: นี่คุณให้ถูกบ่อยๆไม่ดีนะ
0: ครับผมอันนี้
1: มีคนตามตัวคุณนะ
0: เมื่อวานอันตรายครับ
1: อ
0: ันนี้ผมขอสัตย์คติหน่อยเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมเก็บพยายามรีบเก็บให้อยู
1: ่คือข
0: อได
1: ้ฟุตบอลเนี่ยใช้คำว่าขอทัศนะฟุตบอลดีกว่า
0: ครับ
1: นี่ขอทัศนคติเหมือนคำมันแปลกๆไง
0: เหมือนจะโดนเรียก
1: เป็นแปลกๆไง
0: เขาไปปรับบอกกลุ่มไอในความคิดผมว่าแย่งเข้าที่2ดีกว่าครับก็ต้องรอดูนะเกิดผิดคิวขึ้นมางานเข้าเลยบอกช่วงตีสามคนนั่งเค้กหล่อเสยผมคู่กับพี่เอกคิมหลายคนเริ่มสงสัยรายแรกมีเส้นสายอะไรในขึ้นช่วงฟุตบอลโลกล่าสุดด้านพี่บอมถึงขั้นกุมขมับคุณตั้มเหร
1: อ
0: บอกนายเอกฮะที่นายเอกบอกว่าเด็กของฟอร์มดีฟอร์มเก่งกับทีมชาติหนูไม่เถียงค่ะแต่กลับมาเล่นให้สโมสรแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นค่ะเพราะบอลโลกสโมสรกับบอลทีมชาติคนละเวทีคุณเธอลงทุนฟันนั่นแต่ว่าเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วคุณเธอลงทุน
1: เดี๋ยว
0: อาจจะดีก็ได้
1: ปีนี้พี่จะมาแย่งแชมป์จากเธอลงทุน
0: ครับ
1: ของไม่ดีมันออกไปจากนี่ละ
0: ครับ
1: มันออกไปจากแคมป์ลิเวอร์พูลละ
0: คุณอู๋ใหญ่เพราะมีเชื้อคองโกนี่เองเป็นที่คุณเอกต้องคองโกชุบแป้งทอดหยอกๆคุณจืดเองเอ้ยคุณจืดคือถ้าคองโกชุบแป้งอ่ะมันจะเหมือนหมูแดดเดียวอ่ะมันจะแห้งนะเล็กลงกว่าเดิมอีกอ่ะ
1: ไม่เป็นไรพี่จืดผมยอมให้จันอู๋อ่ะผมยอม
0: เขาบอกโคลอมเบียได้ไหมอ่ะเดี๋ยวว่าการผมว่าองค์ประกอบโปรตุเกสดีกว่าอาร์เจนติน่านะครับถ้าเทียบตัว
1: ถ้าโดยรวมผมว่าดีกว่า
0: เขาบอกพี่อู๋ครับรบกวนช่วยแปลข่าวของในทวีตฟิลิปปินซ่านักข่าวสายสกายโพสต์ถึงนักเตะไทยสุพนัทว่าไงบ้างครับเดี๋ยวต้องไปดูนะ
1: อันที่เขาบอกจะไปไหนไลฟ์ซิกเหรอ
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: หรือนะขออภัยผมว่าทีมไหนที่เป็นเครือของเรดบูลอ่ะที่ญี่ปุ่นหรือที่ไหนอ่ะใครมีข้อมูลส่งมาบอกหน่อย
0: ว่าโอลิเซ่จะย้ายไปจากบาเยิร์นหรือเปล่าครับเห็นลบรูปในจีมเลยก็ผมว่ายากอ่ะผมว่าบาเยิร์นไม่ค่อยปล่อยหรอกนะครับช่วงสปอร์ตรีแลกคุณเก่งมนชัยบอกคุณอู๋เก่งแต่ในวิทยุ
1: เฮ้ย
0: ข้างนอกก็เจอได้
1: ไม่เก่งมนชัยจะมาดิสเครดิต
0: ผู้ได้ไม่เก่งในวิทยุแล้วแต่ข้างนอก
1: อันนี้หนักกว่าอีกนะ
0: เดี๋ยวเรามาไอ้นี่เบรกก่อนไหม
1: เบรกก่อนก็ได้ดัน
0: ทีนึงนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาวิเคราะห์กันเนาะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ 4คู่ที่เกิดขึ้นกันค่ำคืนวันนี้กันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคารซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคารซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคารซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับกลับมาในช่วงของในที่นายกูรูนะครับอยู่กับจันอุจันเอกนะครับในช่วง ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนาะเราก็จะไปวิเคราะห์วิจารณ์กันเนาะ ผมนึกออกแล้วสุปนัสไอ้นี่ J2
3: อ
2: ะไรนะไอโอมยาอาริจาเนี่ยนั่นน่ะเพราะตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู
3: ่
2: เป็นกระแสว่าไม่อยากให้ลงมาเล่น J2 บางคนก็มองว่าถ้าเล่นมันได้เล่น AFC อะไรแชมเปี้ยนลีกนะอะไรเงี้ยได้ประสบการณ์แต่ผมมองว่าไปเล่น J2 แล้วเป็นตัวจริงดีกว่าเนอะ
3: ผมว่า J2 ดีกว่าไทยลีก
2: ดีกว่า
3: ไม่รู้นะใครจะดราม่าอะไรก็ตามอ่ะ
2: แต่ผมเชื่อว่าไป J2 มันได้ประสบการณ์
3: ที่คุณดูนักเตะญี่ปุ่นทีมชาติเนี่ยบางคนอยู่ในลีกรองนะ
2: แต่ผมก็อยากให้เขาไปนะ J2 ก็โอเค
3: ไปเป็นตัวจริง
2: แต่ขอให้เป็นตัวจริงแต่ขอให้เป็นตัวจริง
3: ผมว่า
2: ดีกว่าดีกว่าอยู่ลีกสูงแล้วเป็นสำรองอ่ะ
3: ใช่
2: เนอะสู้เดี๋ยวถ้าฟอร์มด
3: ีดีกว่าตอนไปอยู่ไอ้ตอนไปอยู่ลูเวนอ่ะ
2: ดีกว่าม
3: ีชื่อเป็นผู้เล่นชุดใหญ่แต
2: ่ไม่เห็นด้วยนะ
3: ไม่ได้ลงไงกันคือเราเลิกมองว่านักเตะเราดีพอที่จะเล่นลีกสูงสุดน
2: ู่
3: น
2: นี่ใช่
3: ไหม
2: ตอนนี้เราไปเคลีกไป
3: เคลีกไปเคไปเจไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าดีกว่า
2: ใช่
3: ก็เริ่มต้นจากเคไอจากไอเจสองก็ได้
2: ใช่
3: ผมว่าดีนะครับ
2: ผมว่าแล้วถ้าได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงมันเก็บเกี่ยวประสบการณ์
3: ได้
2: เยอะ
3: ไม่ต้องคิดเยอะไม่ใช่แค่พวกเจหรือว่าเจ้าสุพนัทหรอก
2: ครับ
3: ใครก็ได้นักเตะไทยคุณไปโชว์ผลงานให้ดีในเจลีกอ่ะพ
2: อ
3: ที่เหลือเดี๋ยวแมวมองมาถึงเองครับไม่ต้องห่วงครับแมวมองมันทั่วถึงยุโรปหมดแล้วพี่หมูใช่ป่ะคุณไปดูตั้งแต่ญี่ปุ่นเดในเบลเยียมก็มีสกอตก็มีสวิตก็มี

0: แล้วชั่วโมง
1: เดนมาร์กอะไรพวกนี้มีหมดอ่ะ
0: ชั่วโมงนี้ผมว่าทีมชาติก็สุพนัทดูดีสุดแล้วนะ
1: ใช่
0: เนอะดูดีสุดแล้วเนอะพึ่งพาอะไรได้มากสุด
1: ก็ตอนนี้มีเล่นเจเล็กแค่สุภโชคพี่ชายคนเดียว
0: เล่นได้หลากหลายด้วยก็เล่นได้สองฝั่งด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ครับอ่ะโปรแกรมค่ำคืนนี้ครับพี่หลูก็เดี๋ยวเราไล่เรียงกันตามเวลาเหมือนเดิมเนาะ
0: ครับผม
1: ออกสตาร์ทเกมในช่วงแรกก็คือเที่ยงคืนนะครับโปรตุเกสกับทางด้านอุซเบย
0: ์ครับ
1: อืม
0: นะโปรตุเกสกับอุซเบย
1: ์ค่
0: ำคืนนี้ผมว่านะบอลห่างชั้นกันเยอะนะผมว่าวันนี้โปรตุเกสจะกลับมาเฉิดฉายอ
1: ่
0: ะโรนโดอาจจะยิงลูก2ลูกประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าโปรตุเกสด้านหน้าน่าจะยับอ่ะนะพอโดเขาก็ล่าสุดเขาก็ไปลงในไอจีเขาไงรวมใจกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นข่าวเป็นพวกติ่งของแต่ละ
1: นักเตะไม่ได้มีปัญหากัน
0: แต่ผมเชื่อว่านักเตะเขารวมใจกันอยู่แล้ว
1: หากันหลอกแฟนคลับนี่แหละมาตีกันเอง
0: แล้วด้วยความที่โปรตุเกสอ่ะท่านนับกลางไม่แพ้ชาติใดในโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่จูนกันให้ติดเท่านั้นเอง
1: คือมาร์ติเนสทำไปทำโปรตุเกสยี่ห้อไหนให้เล่นเหมือนลิเวอร์พูลในยุคสล็อตอ่ะ
0: เออบอลเอาแต่คืนหลังใช่ไหมตอนนั้นเออบอลเอาแต่คืนหลัง
1: พอมาเล่นแบบนี้มันทำให้คู่แข่งบอกโอ้โหขอบคุณมากๆเลยอ่ะที่ไม่แบบ
0: วันนั้นนะผมว่านะกองหน้าไม่ให้โดก็ไม่ได้บอล
1: ใช่
0: บอลมันไปข้างหน้ามัน
1: ไปข้างหลังคุณเอากอนซาโลลาวัสมายืนอ่ะผมว่าเผื่อจะหนักกว่าโดนะแต่ท่านเล่นรูปแบบเดิมนะเล่นรูปแบบเดิมอ่ะ
0: เล่นรูปแบบเด
1: ิ
0: ม
1: เพราะบอลไม่ถึงโดคือผมกับพี่อู๋อ่ะไม่รู้ว่าใครจะมองไงก็ช่างนะผมรู้สึกว่าผมโคตรสงสารโดนะพี
0: ่
1: ถ้าเจ้าเดเวดวิตินญาบูโน่เปิดบอลให้โดสัก10ครั้งโดมันยิงออกเองมันยิงถามคามันยิงติดบล็อกยิงแป๊กยิงผิดเดียน
0: มันเล่นเหมือนไอ้ตุรกีอ่ะ
1: ถ้ามันมีโอกาสยิง10ครั้งแล้วมันยิงออกหมดเออนี่คุณไปด่าโดเลย
0: ถ้าโดวันนั้นเล่นแบบไอ้ตุรกี
1: มั้
0: งยิงเป็นร้อยโอ้โห
1: ตอนนี้บอลมันไม่ถึงเข้าซอง
0: ใช่ๆนี่บอลไม่ถึงแล้วบอล
1: จะไปโทษโดทั้งหมดมันก็ไม่ได้
0: แล้วไอ้ที่เหลืออ่ะมันก็ไม่ได้เล่นท
1: ั้
0: งคนเลย
1: จะโทษโดคนเดียวคนอื่นลอยตัวมันก็ไม่ใช่อ่ะมันต้องรับผิดชอบร่วมกันนะ
0: แต่พออุดเบย์มันก็มีแค่ไอ้หน้าอย่างไอ้ชูโมโรดอฟแล้วก็ไอ้
1: เกอโรมา
0: เซนเตอร์ไอ้เจ้าคูชานอฟแค่นั้นเองแล้วก็กลางไอ้ชูคูลอฟอ
1: ่
0: ะผมว่าเนื้อตัวดูแล้วเหนื่อยอ่ะผมว่าวันนี้3 4เมตร
1: คือถ้าโปรตุเกสถ้าโปรตุเกสเร่งจะเอาอ่ะผมว่า3ลูกถึงแล้วสถานการณ์มันบังคับให้โปรตุเกสต้องเอาละพี่อุ
0: ๋
1: ผมว่าอย่าไปรอลุ้นเสียงนัด3เลยนัด2คุณมีโอกาสเจอคุณกดเลย
0: ไม่แล้วเกมนี้คุณเจอของอ่อนแล้วด้วย
1: เหมือนสเปนนัด2อ่ะ
0: เออ
1: ม
0: ัน
1: ต้องกลับมาทรงนั้นแล้ว
0: แล้วพอพวกนี้มันเรื่องของนักเตะระดับโลกแบบเนี้ยความมั่นใจมันมานะม
1: ู
0: โดมาจ่ายคมๆแอสซิสต์สัก 2-3 ลูกนี่โอ้โหใช่มั้ยกลับมาล้างทอง
1: อย่าไปเล่นแอคเจาะไม่เข้าก็ยิงไกลบ้างตัวยิงไกลดีทั้งเยอะโปรตุเกสอ
0: ่
1: ะก็มุดไปไม่ต้องเคาะมากอ่ะ
0: เดี๋ยวก็น่าจะได้
1: แล้วก็น่าจะได้คุณมุดให้เขาเตะได้จุดต้องอยู่โทษเลยก็ว่าไป
0: ครับ
1: ผมว่าถึง3ครับโปรตุเกสคู่ที่2ตี3พี่หูกาน่าเจอกับอังกฤษครับ
0: โอ้กาน่าเจออังกฤษกาน่าผมว่านะถ้าลองไปดูเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วผมว่าห่างอังกฤษยากเยอะเลยอ่ะดูตัวผู้เล่นแล้วผมว่าชั่วโมงนี้เทียบอังกฤษยากง่ายมันจะได้ยิวอ่ะมีแค่ดูดีผมว่าตรงเนี้ยกลางอ่ะดีเซเมนโย
1: แบกคนเดียว
0: ไอ้ซูเลมาน่านะไอ้โนมาพวกเนี้ยยีเลนยี่ปาเตงปาเตอะไรพวกเนี้ยเออยังโอเคแต่ว่าโหดูอังกฤษดิจูดเนาะเคนไลท์โ
1: อ
0: ้ดีกว่าผมว่าไม่น่ารอดอ่ะทางด้านการหน้านะครับ
1: ผมก็ชอบอังกฤษวันนี้ผมว่าอังกฤษน่าจะยิงกาน่าได้สองลูกต้องมีอ่ะ
0: แล้วหน้าอย่างจอแดนอายิวผมเชื่อวันนี้กาน่ายิงอังกฤษไม่ได้อ่ะอยู่ที่อังกฤษจะยิงกี่ลูก
1: ตัวอันตรายสุดก็เซเมนโยนี่แหละ
0: ใช่กลายเป็นตัวปีกอ่ะตัวไอ้นักเตะอัตแลนต้า
1: ถ้าไม่เล่นติดชิ่งหรือแอคกันเองนะอังกฤษชนะนัดเนี้ยก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะไม่น่ายากอะไร
0: พวกไอ้มาดูไอ้เกมกำลังได้ความมั่นใจด้วยนะลงมาเกมแรกเราเล่นดีเน
1: า
0: ะ
1: อ่ะส่วนเกมที่3 เกมที่3เนี่ยช่วง6โมงเช้าเลยอาจารย์ปานามากับทางด้านโครเอเชีย
0: ครับโครเอเชียอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีเนาะตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วที่ไปโดนตบมานะแล้วก็เปิดสตาร์ทมาไม่ดีแต่ว่านั้นคืออังกฤษไงนะแต่ผมว่าเจอกับปานามาก็ไม่น่ายากอะไรอ่ะปานามาเองจะว่าไปก็โหถ้าไปดูตัวผู้เล่นมันก็ไม่ได้มีตัวอะไรที่มันนะเกรดผมว่าห่างชั้นกันเยอะบูริเมียเปริสิตบาตูลีน่าโมดิตพวกเนี้ยน่าจะเจาะได้ยังเดคามาริตพวกนี้ผมว่ายังดูดีกว่านะผมว่าปานามาก็น่าจะเสร็จอ่ะผมว่า ผมว่าวันนี้น่าจะมี 2-0
1: อ่ะคิดเหมือนกันผมชอบโครเอเชีย
0: ครับ
1: ขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยเบียดเบียดอย่างแย่1ลูกต้องมีอ่ะแล้วก็มีโอกาส
0: อย่างน้อยชนะได
1: ้มีโอกาสจะลุ้นลูก2ได้มากกว่าที่จะเสมออ่ะคู่นี้ผมก็ไปโครเอเชียเกม9โมงน่าจะสูสีสุดของค่ำคืนนี้เนาะ
0: ครับ
1: โคลอมเบียกับทางด้านเดียร์ฮองโก9โมงเช้านะครับ
0: กับก็คู่นี้ใจผมชอบเดียร์ฮองโกอยู่แล้วแต่ตอนเขาเข็นเขาเล่นไอ้ตอนเรียกว่าไอ
1: ้เกมแรก
0: คัดเลือกอะคัดเลือกมาเลยแล้วคัดเลือกมา
1: ผ่านเพลย์ออฟมาด้วย
0: พามาดีแล้วก็เพลย์ออฟก็ดีแล้วก็อุ่นเครื่องก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วผมว่าเป็นทีมที่เหนียวนะตัวผู้เล่นก็ระดับประสบการณ์เยอะแยะเนอะเนี่ยตัวเซเบ้วิทไอ้วานบิซาก้
1: าม
0: าซูอากูบากัมบูวิซ่าพวกเนี้ยผมว่าสวนดีๆก็มี
1: นะเกมแรกที่เห็นนะแบ็คอย่างมาซูอากูกับบามิซาก้าเล่นโคตรดีผมว่าระบบทีมเวิร์คเขาดีอ่ะซูเปอร์สตาร์แบบโดดๆเลยอ่ะวิซ่าน่าจะดังสุดแล้วนะกับบาคัมบูแต่มาช่วยกันเล่นนะพวกนี้มันวิ่งไม่มีหมดเลย
0: แต่ผมว่าทีมเวิร์คเขาดี
1: ทีมเวิร์คดี
0: จังหวะการจะคนผมว่าคองโกไม่แพ้ผมว่าคองโกยันได้อ่ะ
1: ครับผม
0: จะเด็กว่าไงคู่นี
1: ้อ่ะมันคู่นี้ผมขอสวนจานไปคู่นึง
0: ครับ
1: ผมชอบโคลอมเบียเอาใจช่วยไอ้เจ้าลุยดิอัสหน่อย
0: ครับ
1: เอ
0: าใจช่วยคู่แฝดจะเด็กไงดับเบิลโซนซานเชส
1: คู่แฝดผมมันต้องเจมส์โรดิเกส
0: ฮาเมสเลยเหรอ
1: ใช
0: ่เลือกตัวหล่อเลือกตัวหล่อเลย
1: ดีสุดแต่ตัวอื่นนึกไม่ออกแล้วอาจารย์นี่อินคาบิเย่ได้ป่ะเอ้ยอินคาบิเย่เขาเอกวาดอร์นะ
0: ก็
1: เอกวาดอร์หรือโคลอมเบียวะอาจารย
0: ์เอกวาดอร์ดิ
1: เอกวาดอร์
0: ผมว่าอันนี้คือ
1: เดี๋ยวเช็คชื่อก่อน
0: คือตัวที่ดีสุดของเขาก็คือซัวเรสดีอาร์ตกับโรดิฮาเมสอ่ะตัวโหดสุดแล้ว
1: ถ้าผมเป็นเจมส์โรดิเกสพี่อู๋ก็ต้องเป็นเดลสันซานเชสอ่ะ
0: ครับผม
1: อู๋เดลสันซานเชส
0: เด็กแค่ไรก็ได้นะดีนะโอเคนะ
1: เอ้ยอู๋มูลยอดก็แล้วโอเคนะ
0: ครับ
1: แบ็คยำลุยอ่ะคู่นี้9โมงเช้านะ
0: ครับ
1: 9โมงเช้า9โมงเช้า
0: วันนี้ดีหน่อยไม่โหดมาก9โมงก็จบสัก11โมง
1: ฮาเมสโรดิเกสหรือว่าเจมส์โรดิเกสนี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาจารย
0: ์
1: 34แล้วอ่ะ
0: 30
1: ข้างหน้าแน่ไหว
0: จะได้
1: 38
0: โอ้โหก็ไม่แน่นะกับทีมชาติที่มันอาจจะไม่มีตัวเลือกอะไรเค้าไม่แน่เพราะว่าเราก็ได้เห็นพวก38 39มาเล่นอยู่
1: เอดินเชโก้อย่างงี้ก่อนหน้านี้พี่น็อตมาซิลเนี่ยกุลันปานเดฟเกิดจะแขวนน่ะ
0: เพราะ
1: ก็30ปลาย40ต
0: ้นถ้าเป็นชาติใหญ่ๆผมว่าฮาเมสน่าจะหลุดแต่ว่าโอ้ตัวเรื่องมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรเนาะโคลอมเบียถ้ายังฟอร์มดีหรือว่าร่างกายยังไหวอยู่อ
1: ่
0: ะไม่แน่อาจจะติดมาด้วยเนาะ
1: ครับผมก็น่าจะครบถ้วน
0: ทุกคู่เนาะ
1: ก็ใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของทางโมโนแม็กก็มาฟังเก้าๆนะ
0: ครับ
1: ก็บรรยายสดทุกคู่นะครับ
0: โอ้อันนี้เขาบอกว่าคุณอู๋73สุวรรณภูมิฝนมามืดแล้วครับโอ้โหก็ตามคาดเลยเพราะว่ากลางวันผมว่ามันร้อนเกินมันร้อนแบบที่มันโอ้โหมันไม่ได้ร้อนขนาดนี้แล้วไอ้พวกร้อนแบบนี้ใช่มันมักจะชอบตกกลางคืนนะแล้วก็คุณวาวให้ไข่ครับคืนนี้ไม่รู้เลยวาวใส่เสื้ออะไรอ่ะยังไม่เห็นเลยเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาบอกว่าโปรตุเกสดีทุกอย่างแต่โค้ชห่วยนะครับ
1: อันนี้จริง
0: อันนี้จริงอันนี้จริงนะครับอันนี้ว่าเขาบอกว่าทีมนี้เจ้าของอยากเลือกทีมให้ไปทีมดีๆแล้วเมื่อไหร่เด็กจะได้ไปสักทีจริงๆผมว่านะไอเจทูมันก็ดีแล้วที่ได้ไปอ่ะเกรดมันดีกว่าไปเถอะจะไปรอโหทีมใหญ่เมื่อไหร่ก็จริงก็จริงเมื่อไหร่จะได้ไปอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันก็ไปไต่เต้าเอาจริงๆผมว่ามันได้
1: ระบบ
0: เ
1: จลีกดีกว่าบ้านเราเยอะ
0: ใช่นะครับ
1: เอาง่ายว่าขนาดเราเห็นเล่นพวก FC แชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีก2อ่ะ
0: มันมีปีก่อนใช่ไหมไอ้ที่ทีมที่มันได้แชมป์บอลถ้วยอ่ะไอ้เจ2มันมามันยังเก่ง
1: ก็ปีนี้กัมบาได้แชมป์เจนได้แชมป์ไอ้ FC แชมเปี้ยนลีก2แล้ว
0: เพราะฉะนั้นโหไปเถอะ
1: ชนะทีมโรนัลโดนะเว้ย
0: ยังไงยังไง
1: โอซาก้าย
0: ังไงประสบการณ์มันได้กลับมาแน่ๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ผมว่าพอเราเห็นทีมชาติญี่ปุ่นเล่นได้เห็นสโมสรในญี่ปุ่นเล่นโ
0: อ้
1: โหพี่มันคนละโลกกับบ้านเราเลย
0: เนี่ยคุณนัชนนท์บอก FC แชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวปีนึงจะมีสักกี่แมตช์ไปลีกญี่ปุ่นดีกว่าใช่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวคุณเล่นดีนะเกิดเจอทีมใหญ่ซื้อไปนะคุณก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะ
1: ไปเล่นญี่ปุ่นอ่ะอย่าไปคาดหวังว่าทีมนั้นจะมาดึงจะมาย้ายถ้าคุณเล่นดีอ่ะเขาเดี๋ยวเขาเข้าหาคุณเอง
0: ใช่ใช
1: ่แมวมองมันถึงกันหมดแล้วเดี๋ยวนี
0: ้คุณอาทิตย์บอกส่วนตัวผมมองว่าเพื่อนจ่ายโด

0: อ่ะ
1: คือเขาโปรตุเกสไม่เอาจุดเด่นของตัวเองไปเล่นงานคู่แข่งไม่กล้าที่จะแบบเปิดเกมบุกไง
0: คือจริงๆโปรตุเกสต้องเล่นแบบสเปนเนอะ
1: ใช่
0: เพราะบอลแล้วเล่นเกมเร็วเนอะ
1: คือต้องเล่นให้ทีมอื่นอ่ะเขากลัวศักยภาพตัวนักเตะดีจะตาย
0: แบ็คคุณมีแบ็คจี๊ดๆนะเล่นเหมือนวันนั้นที่สเปนเล่นอ่ะแทงปุ๊บโอ้กันเซโ
1: ร่
0: นูโน่เบนเดสวิ่ง
1: เอาไงครับนูโน่ยังโดนถอดเลย
0: วันนั้นก็เล่นไม่ดีทั้งคู่
1: เ
0: ล
1: ยเจ้ากันเซโร่ก็ไม่กล้าลุยอ่ะ
0: ครับ
1: นี่มีถามว่าทำไมนักเตะน่าจะเป็นวันบิซาก้าย้ายทีมชาติได้ก็ตอนยูเขาเล่นกับอังกฤษป่ะพอทีมชาติชุดใหญ่มันเบียดไม่ได้เขาก็ต้องเลือกอ่ะเยอะอย่างก่อนหน้านี้พวกนักเตะที่มีสัญชาตินอกเหนืออย่าง
0: เพียบเลย
1: เยอะมาก
0: ก็เหมือนไอ้
1: อังกฤษกับจาเมกาเนี่ยเยอะมากนะอาจารย์
0: ใช่ใช่ถ้าเป็นเยอรมันก็ตุรกีไงเมื่อก่อนก็เคยมีกรณีก
1: ัน ก็เนี่ยพวกแอลจีเรีย
0: เด็กเขาอะไรกันเนี่ย
1: โกลพวกเนี้ยที่มันมีแบบบางคนมีเชื้อสายฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: มันแย่งไม่ได้ก็ต้องย้ายทีมนะคร
0: ับอันนี้คุณนิพัฒน์บอกว่าเจดีระดับต้นเคลีเขาไม่เอานักเตะไทยเด็กสร้างเขาเก่งกว่าพัฒนากว่าเยอะเราเก่งแค่ไหนก็ระดับ 2-3 ของเขาครับต้องยอมรับก็ได้แล้วลีกเรายังไม่ลีกเราไม่พัฒนา
1: ถูกอันนี้ผมเห็นด้วย
0: ไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ผมเห็นด้วยถ้าเราจะไปเริ่มต้นที่ J2 J3 ไปเถอะเดี๋ยวมันก็อยู่กับเขานานๆเดี๋ยวเราก็เก่งเอง
0: และส่วนใหญ่อ่ะพวกลีกต้นๆอ่ะเขาซื้อตัวบาซิลตัวอะไรไปเลยดีกว่า
1: ที่พี่อู๋ที่เราดูไอ้ FC แชมเปี้ยนลีกอ่ะเขาไม่จำกัดโควต้าต่างชาตินะ
0: ครับ
1: แต่ญี่ปุ่นไม่สนครับกูใส่แค่3คน4คน
0: นั้
1: นเด็กญี่ปุ่นเลย
0: เขาเน้นสร้างเขาเหมือนเดิมเขาไม่สนเขาไม่ซื้อนะ
1: ก็ปีนี้2ทีมเด็กญี่ปุ่นเข้าชิง2ถ้วยนะ
0: ครับทั้งกัมบะทั้งไอ้อีกทีมนึงลืมละที่
1: เป็นรองแชมป
0: ์ที่แพ้อารีอ่ะ
1: เอาอารีก็แชมป์2สมัยติดอ่ะ
0: คุณเดวันบอกก้าวฟังออนไลน์ไม่ได้ครับอาจจะเป็นตัวเดิมนะคุณเดอะวันน่าจะเป็นแอปตัวเดิมหรือเปล่า
1: ก็
0: ลบเป็น Mcord Connect
1: นะเก่าทิ้งแล้วก็โหลด Mcord Connect มาใหม่นะครับ
0: คุณพีชี่บอกว่าพี่เฟรงค์ครับอู๋เล็กนี่สมัยอยู่สปอร์ตเรดิโอฝั่งนั้นเขาเรียกบิ๊กอู๋นะครับไม่แต่ว่าบางทีพอบิ๊กจากที่นู่นมาอยู่ที่นี่แล้วไม่เท่าไหร่ไงมาตรฐานโหวันนั้นเจอจันเอกคมอยู
1: ่
0: อู๋เล็ก
1: ยังมาอยู่นี่ก็ต้อง
0: ไม่ผ่านจันเอก
1: มาอยู่นี่อู๋ก็ต้องมันจูเนียร์ไง
0: ผ่านเยอะผ่านเยอะผ่านเยอะ
1: จะบิ๊กอู๋มาจากนู่นอยู่นี่คุณ
0: เจอจันเอกไปนี่ถอยเลยนะถอยเลยนะถอยกรูดเลยนะ
1: หมูเล็กงัดกับผมไม่ได้หรอกสู้ผมไม่ได้หรอกอย่าไปเทียบกับอู๋ใหญ่เลย
0: ครับ
1: เอาแค่เอกก็พออ
0: ันนี้เขาบอกว่าแล้วสมมุติเล่นดีจนอดิจาเลื่อนชั้นคนมองสุพนัทตาเป็นมันแน่ครับใช่ผมว่าตอนเนี้ยเราไปเอาประสบการณ์ก่อนอย่าเพิ่งไปนึกถึงจะไปนู่นไปนี่เนาะเราไปเอาประสบการณ์จากเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราเล่นดีอ่ะมัน
1: พี่อู๋พูดถูกว่าสุพนัทเป็นนักเตะไทยที่ดีที่สุดแล้วตอนน
0: ี้ใช่ชั่วโมงนี้ผมว่าเขาเบอร์หนึ่งแล้วอ
1: ย่าไปมองว่าการไปเล่นเจลีกมันจะถอยหลังผมว่าไม่มีถอยหลังหรอกอยู่ในญี่ปุ่นอ
0: ย่าไปมองว่าเป็นเกิดดูไงเนอะ
1: มีแต่ดีกับดีครับ
0: คุณฮันยางบอกว่าวิทยาศาสตร์ทางกีฬาเมนูโภชนาการสมัยนี้นักกีฬายืดระยะในฟุตบอลได้ดีขึ้นยิ่งตัวนักกีฬามีวินัยยิ่งยืดระยะอาชีพได้ยาวขึ้นไปอีกแบบโรนัลโดเมสซี่กับโมดริชใช่เพราะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันก็ตามมีดังเกิดเนาะเดี๋ยวนี้โอ้โหจะกินอะไรทีอย่างเมื่อก่อนผมเห็นไอ้ทอมาทำงาน
1: อ
0: ่ะกินแต่กับข้าวสั่งไอ้นี่ผัดพริกแกงรู้กินเด็กเอ้ยบอกพี่ผมต้องงดแป้งต้องอะไรโอ้โหเวลากินลำบากนะนักกีฬา
1: ก็ไอ้บอลโลกครั้งที่แล้วป่ะโดเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันลมอ่ะโดนี่เขาไม่เอานะแอลกอฮอล์นะมันลง
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวนะคุณชาชาบอก Mcord Connect เนี่ยก็ MCOT แล้วก็ CONNECT ถ้าฟังไม่ทันก็เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้เพราะว่าไลฟ์ทางเพจเนี่ยไลฟ์มันยังค้างอยู
0: ่ครับ
1: ก็เป็น Mcord Connect เข้าไปโหลดดูได้นะครับ
0: ครับผมเขาบอกจูดเบลกับแบงค์พี่ว่าใครดีกว่ากันโหจูดเบลผมว่าไม่จูดเบลนะใจผมนะผมชอบเอราวันมากกว่าผมชอบเอราวันมากกว่าเพราะว่าเอราวันมี
1: ฟอร์มกว่าไม่ได้เห็นฟอร์มเขาเยอะหรือไม่ไอ้น้องที่ไปอยู่เยอรมันผมก็ยังดีกว่าอีกอันนั้นเราได้เห็นบ่อยนะ
0: อาชิตพลป่ะ
1: ไม่ที่ไปอยู่ไอเอเวอร์แบกอ่ะ
0: ก่อนนั้นอ๋อลูกโซ
1: ่ผมว่าลูกโซ่เรายังได้เห็นเขาเล่นไง
0: แต่ลูกโซ่มันเป็นตัวท็อปไปแล้วไง
1: ใช่แต่ว่าจุดเบลผมไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มเขาถ้าเอามาเทียบกับ
0: พอลูกโซ่น
1: ี่
0: ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเทียบในทีมชาติไทยคือทุ
1: ก
0: ตาของทีม
1: อยู่แถบสแกนดิเนเวียนมาก่อนอยู่แล้วอ่ะ
0: ก็จะมีไอเจ้าไม้อาชิตพลไงตอนนั้นเขาเล่นพวกเอาบวกอะไรพวกนั้นอยู่อ่ะเอาบวกชุดเล็กอ่ะ ก็อยู่ใน

0: เยอรมันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: อ๋อเออเออขอบคุณคุณนันทพงศ์ด้วยอีกทีมเป็นมาชิดะที่ไปที่ไปแพ้น่าเสียดายเนอะเขาเหลือ10คนเนี่ยกดเขาไม่ได้นะครับ
1: ก็เข้าชิง2ถ้วยอ่ะญี่ปุ่นอ่ะ
0: คุณอาทิตย์บอกโครงสร้างฟุตบอลญี่ปุ่นเขาไปไกลกว่าเราเยอะบอลเอเชียเขาส่งอยู่23ลงแล้วทุกวันนี้เราส่งอยู่30ลงแต่ไอ้เรื่องนี้ผมว่าบางทีก็เห็นใจนะผมว่าส่วนนึงนะที่อย่างเราทำแบบเขาไม่ได้เพราะอะไรปะแฟนบอลต้องก้าวข้ามไม่ได
1: ้
0: คือบางทีเราอาจจะส่งยู19ชุดนี้ไปนะพอแพ้ทีเดียวโดนยับอีกหน่อยไม่กล้าแล้วดูอย่างซีเกมดิตอนโค้ชจุนบอกนี่นิชิโนบอกเนี่ยโอ้ยไอ้ซีเกมเนี่ยต้องเอาพวกเด็กๆไปเล่นเลยแต่พอมันไม่ชนะสักทีนึงโอ้โหแพ้แล้วเขาก็ต้องเอาแชมป์ไม่ได้อะ
1: ผู้ใหญ่ด้วยนะผู้ใหญ่ต้อง
0: ผมว่าแฟนบอลต้องส่วนนึงต้องก้าวข้ามไม่ได้นะบางทีต้องลองว่าเอ้ยไอชุดนี้อยู่19นะถ้ามันแพ้มาเราก็ต้องไอ้นี่นะ
1: มันก็ต้องชัดเจนไปเลยนะ
0: ด่าอย่างเดียวเลยบางทีก็ด่าอย่างเดียวมันก็ไม่ไหว
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะสร้างเด็กได้
0: ใช่ไงเราอยากจะทำเจแปนเวแต่แฟนบอลไม่เวด้วยอ่ะเนาะ
1: เรียบร้อย
0: อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอุ้ยทุ่มกว่าแล้วอันนี้ขออภัยครับเลยเวลามาละช่วงหน้าลุกใครมาต่อเจ๊เปล่านะครับอ่ะวันนี้ผมอาจารย์เอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
3: บูม
4: เฮีย
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
7: กุ้ง
8: ปลาหมึก
9: หมูอัด
10: ผักมีประโยชน
11: ์
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
13: จึงทำให้ทุกอย่าง
14: กรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
16: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
17: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
18: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: อ่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะแหมบอลโลกกำลังมันเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับเลยนะจ๊ะ
4: จ๊ะ
3: เป็นยังไงบี
4: แล้วแล้วเมื่อเช้านี้หนีหนูไปไหนมาครับเมื่อเช้าเนี่ย
3: โอ้คืออย่างนี
4: ้ฮะ
3: ก็
4: ช่วยเล่าตั้งแต่แรกทีครับ
3: แจ้งพอทรงละว่าเบอร์

0: วันอาทิตย์นะรีมิงก็บินไปลำปางมัมมี่เนี่ยไปเยี่ยมญาตินะครับญาตินี่อยู่เชียงใหม่นะฮะ
1: อ้าวแล้วไปลงอะไรลำปาง
0: ค่าเครื่องบินถูก
1: เลิกต่อทำไมให้มันยุ่งขนาดนี้เนี่ย
0: เออก็มีญาติอีกคนหนึ่งอยู่ลำปาง
1: อ๋อแล้วก็เลยให้ญาติที่ป่วยอยู่เชียงใหม่นั่งรถบ่า
0: ถูกต้อง
1: อ๋อเจอตรงกลาง
0: เจอลำพูน
1: ไปหาอะไรอภพลแล้วครับ
0: เอออภพลเนี่ยอยู่แถวนั้นแหมก็ถือว่าเป็นการเที่ยวในช่วงโลซีซั่นที่ดีดีนะ
1: เราต้องไปช่วงถูก
0: เนี่ยดีแล้วถ้าไปเลือกได้เนี่ยไปวันอาทิตย
1: ์
0: อย่าไปศุกร์เสาร
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมทุกอย่างมันก็จะแบบคนก็จะน้อยนะฮะไปเที่ยวไหนก็จะไม่ต้องไปเบียดเสียดกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการไปนอนพักเมืองม้าลำปรางครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะแล้วก็ได้ดั้งขี่ม้านะฮะ
1: ก็ข้ามเครื่องกีดขวางไหมฮะ
0: ขี่ม้า นะครับแล้วก็ขี่ช้าง
1: เหรอช้างเนี่ยยิ้มด้วย
0: ช้างนี่มีหางด้วย
1: ช้างที่ไหนไม่มีครับ
0: เอาเหรอ
1: โอ้พี่ไม่อยู่เนี่ยนะ
0: กราบ
1: แหมเพื่อนพี่เนี่ยคึกเลยพรุ่งนี้มาพักวันอีกแล
0: ้
1: ว
0: สมชายเมื่อวานยังหงอยอยู่เลยเหรอวันนี้คึกอีกแล้ว
1: ซึมมากโอ
0: ้
1: เมื่อวานนี้เนี่ยผมนึกว่าแกแบบดูแล้วรอดยากเว้ยโอ้คือจัดรายการไปเหมือนมองหาพี่เลี้ยงไปด้วย
0: ม
1: ัน
0: จะมุดเชือกอ่ะแกจะมุดเชือกลงอ่ะคนยันกับไปสมชายสายลม
1: ครับ
0: แกพักคู่ไหนกันฮะ
1: พรุ่งนี้เหรออ
0: ่า
1: โคลัมเบีย
0: เออแม่แล้วบอลโลกก็ถือว่าคึกคักนะ
1: สนุกครับ
0: นะฮะสนุกมากอย่างคือค
1: ุณ
0: ห
1: มิ
0: งเนี่ยสมัครละ
1: อ๋อเรียบร้อยได้ค่าได้เหรอ
0: ได้
1: คู่เลยใช่ป่ะ
0: ได้คู่จิ้นละแล้วก็พูดเที่ยวนิดนึงดีกว่า
1: ดี
0: ตอนไป
1: ไปไหนมาครับเป็นชง
0: เอาว่าลำปรางไงลำปราง
1: สมาธิไม่ค่อยดีโอ้โหเมื่อเช้าจัดกันนะอี
0: ้
1: โอ้แกนี่พี่ภาคบอลชวนคุยอย่างเดียวเลย
0: โอ้นอกเรื่องอย่างเดียว
1: เหมือนอยู่บ้านแบบหน่อยอะเมียด่าอะไรเงี้ยโอ้ดูทรงก็ใช่เลย
0: น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเจ้าอี้นะ
1: ครับ
0: แล้วแกบอกเฮ้ยจะได้ภาคบุนเดสลีก้าไหมวะ
1: ล่ะล่ะ
0: AIS เนี่ย
1: มันลุกขึ้นมาอีก
0: มันเสียวๆยังไงไม่รู
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เงียบๆยังไง
1: ลุกขึ้นมาอีกเหรอ
0: ทีมกลุ่มก้อนแกนะครับก็ลำปรางนี่บีเคยไปไหม
1: โอ้เคยไปมันประมาณ20ปีแล้ว
0: เคยไปพักอ่ะ
1: เคยไปเที่ยวครับ
0: พักไหมไปนอนไหม
1: ไปนอน
0: คือ
1: มันลืมแล้วพี่มันนานมาก
0: รีมิงเนี่ยไม่เคยไปหลายครั้งแต่ไม่เคยนอนนะแล้วก็เคยผ่าน
1: เบิกค่าห้องแต่ไม่นอนเคยเบิกค่าห้องแต่ไม่นอน
0: เอาบางทีนอนก็เบิกแต่ค่าห้อง
1: โอ้
0: นะคือลำปรางเนี่ยเป็นเมืองทางผ่าน
1: ครับ
0: แล้วก็มีสถานที่สวยงามก็อย่างดังๆมากก็ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับรีมิงก็ไปดีเหลือเกินไปวันจันทร์ไม่มีคนเลย
1: ช้างไม่อยู่ยันช้างอ่ะคิดดู
0: ควันช้างยังโดนเลยต้องไปสะกิดพี่จะขึ้นช้างหน่อยช่วยตื่นมาหน่อยนะช้างก็ง้อยหน่อยวันจันทร์
1: ยิ้มไหม
0: บางทีก็จะเล่นอะไรยังไง
1: ไม่ต้องบอกตอบปัดๆไปก็ได้ผมก็ไปเรื่อย
0: แล้วก็พาแม่ขึ้นแม่อายุ81แล้ว
1: พาขึ้นช้าง
0: พาขึ้นดังช้าง
1: โอ้โหหินมาก
0: เราก็ถามกลไกตัวขึ้นได้ไหมโอ้คุณแม่อยากแข็งแรงขึ้นได้เลยค่ะซื้อตัวเลยซื้อตัว
1: ก็แน่นอนเนี่ยเขาขายตัววันนี้เนี่ยโอ้นี่หมูมาแล้ววันจันทร์
0: นี่มีคนขายไม่ได้เลยรีบิงเลยซวยด้วยต้องคอยขึ้นประกบแม่ไปด้วย
1: กลัวเลยไหม
0: เสียสองคน
1: เท่าไหร่คนละเท่าไหร
0: ่คนละ200
1: โอ้โหโดนไปสี่เลย
0: สี่เลยแต่ว่าเวลาเข้าไปพวกไอ้อุทยงอุทยานเนี่ย
1: ครับ
0: อายุเกิน60เนี่ยไม่ต้องเสียนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องเสียตังค์นะนั่งช้างก็ไปโอ้โหทรมานมากเลยช้างเนี่ยมันกระดกไปข้างหน้านะไม่ใช่แบบในโฆษณาที่จะต้องเอียงซ้ายเอียงขวานะ
1: โอ้ผมนี่จำไม่ได้แล้วเคยนั่งที่ยุทธยานานแล้วลืมบรรยากาศ
0: นะแล้วก็ไปลำปางนี่ต้องไปนั่ง รถมาขี่ม้าอีก
1: ครับ
0: นะฮะก
1: ็
0: พาเที่ยวรอบ
1: เมืองม้าเนี่ย
0: ใช่
1: ม้าสวย
0: ๆแล้วก็ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้นะอุทยานแห่งชาติดันดุพลแก้วการซ้อน
1: นะอ๋อแจยิ้ม
0: แจซ้อนแจซ้อนนะแม่แกบอกว่าชื่อดันดุพลแก้วการมันยาวแกก็เลยย่อเป็นแจซะ
1: พี่แจ
0: โอ้โหแม่กลับไปสักไกลเลย
1: ชอบร้านแกมากเลยพี่แจ้
0: นะ
1: รุ่นเหย่ากันเลย
0: ตำหมากไว้ก็แต่เงินดีเงินชัวร
1: ์
0: นะรุ่นนี
1: ้ใช่ใช่อันนี้ไม่มีแล้วไม่มีตีกันรุ่นนี้ลุกขึ้นจะมีเรื่องกับความดันถามแล้วฮะ
0: แล้วก็เราไม่ต้องไปจับไก่จับจีบกันเลยนะแล้วไอ้เสียเวลานะ
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วทำไมรู้ครับ
0: ก็เคยไปพี่แจ้นี่เสียงไม่ได้เรื่องเลยแล้วกันก็ตามวัยนะ
1: ตามวัย
0: 60กว่าละนะฮะก็ไปแช่น้ำพุร้
1: อ
0: นต้มไข่
1: นะฮะเอาไข่ไปต้มในน้ำพุเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ฮะโอ้ปวดหน้าดูเลย
1: แม
0: ่ต้มไข่เนี่ยเอาไข่นกกระทาไปต้ม10นาทีครับ
1: ครับ
0: นะฮะมากินบนรถนี่โอ้โหไข่ยังไม่สุกเลอะเทอะหมดเลยยิ้วมากินกรุงเทพอีก
1: ไม่หินขนาดนี
0: ้มาต้มโอ้โหมาต้มที่บ้านทำไมกินมันตุยๆวะ
1: ชอบตั้งแต่
0: แช่ค้างมา2คืนเอง
1: เหรอชอบตั้งแต่ตอนนี้ละตอนที่ไปฝรั่งเศสแม่ครัวแม่บ้านเดินมาบอกเอ๊ะฉันเอาไข่มา10ใบแต่ไปคนนั่งอยู่2คนแต่ไปไข่หายหมดเลย
0: ทางโรงแรมนี่ต้องซื้อไข่มาเพิ่มวันละ8ถาดจากเดิมแค่ 2-3 ถาดเอง
1: โอ้ตกใจโหนักข่าวไทยมันกินแต่ไข่ไงวะ
0: มันเก็บใส่กระเป๋าเป
1: ้
0: ไปก
1: ิน
0: แบบไปกินกลางวัน
1: โอ้
0: แม่โหดจริงๆเลยก็ไปเที่ยวเมืองไทยลีหมิงก็เรียนตรงๆนะแม่มันอาหารการกินก็ถูกอร่อยนะครับแล้วก็ในช่วงโลซีซั่นเนี่ยทุกอย่างมันก็ย่อมเยาไปหมดนะแล้วเที่ยวเมืองไทยกันนะครับอย่างลีหมิงว่าอยากจะไปพวกพะเยาอะไรเงี้ยลำพูนไม่มีพูนทะลัดนะนะฮะนั่นอดีตแชมป์โลกนะฮะเหรียญทองโอลิมปิก
1: เหรียญทองแดง
0: ใช่
1: เหรียญทองแดงนะอย่านะวิสมฟังอยู่กับสายมวย
0: โอ้โหกระจำอะไรไม่ได้สักอย่างเป็นสายมวยที่อาจารย์อาบเนี่ยถามอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างเลย
1: เคยถามตอนนี
0: ่
1: เวียดนาม2003
0: ครับ
1: ก็กะว่าขอความรู้อ่ะรุ่นพี
0: ่
1: โอ้พอถามไปผมจำได้ถามไป2วันคิดในใจเขาไม่ตอบเลยเขาไม่รู้
0: ตอนแรกนึกว่าไม่อยากตอบ
1: อ๋อนึกว่าแบบว่าเดี๋ยวมันเอาประเด็นเราไปแน
0: ่เล
1: ยแกไม่รู
0: ้แต่แกฟอร์มไงแกฟอร์มเยอะสมชายเนี่ยมาไม่เคยทิ้งบ้านน้องนุ่มเลย
1: โอ้เดินนี่ต้องเลยตลอดเลยชอบจริงไหม
0: ขับรถนี่แต่ก่อนแกมี
1: เ
0: ป็นนักข่าวคนแรกๆน
1: ะ
0: ที่มีรถยนต์
1: โอ้โหเหรออ
0: ่า
1: โอ้ครับ
0: น้อยมากนะที่จะมีนะแล้วก็สมาคมผู้สื่
1: อ
0: ข่าวกีฬาก็อยู่ตรงสนามฮอกกี้ใช่ไหมตรงสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน
1: ต่อครับเทพหัสด
0: ินนิมิบุตรสนามเทพหัสดิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแกนี่ต้องขับรถเต่าเลยพอแกขับมาแต่ไกลเลยแกเห็นนักข่าวนั่งอยู่หน้าสมาคมกันเยอะแกเปิดกระจกและแกก็ขับเลย
1: ให้คนดู
0: ให้คนเห็นก่อนแล้วก็เสร็จบนมาครบรอบกันจอดไกลๆแล้วไม่ยอมลงนะ
1: เอาเหรอ
0: คนก็จะเง้อว่าเอ๊ะไม่ไรมึงจะลงมาทันที
1: เป็นอะไรหรือเปล่า
0: ไม
1: ่ผมเองโชคดียังนั่งรถเต่าแกทันนะ
0: เอาเหรอ
1: โอ
0: ้ได้นั่งดีกว่า
1: ได้นั่ง
0: โอ้แกต้องรถเต่าเสร็จแกเปลี่ยนรถป้ายแดงไงเปิดร้านครัวเอเชียนเกม
1: โอ้แสดงว่ายอดดี
0: บ้าสามเดือนเจ๋งต้องรถถูกยึด
1: ชอบมากเลยตรงไอ้นี่พี่ซุ้มซีฟู้ดแก
0: ทำไมฮะ
1: ก็มีแต่ไข่ไก่สั่งอะไรไม่มีสักอย
0: ่
1: าง
0: แต่กวยเช่นเกมซีฟู้ดแท้ๆเลย
1: พี่ตีบอกว่าเดี๋ยวสั่งกับแก้มมาสุดท้ายได้กินลาบหมูกับไข่เจียวแหนม
0: สั่งเอาต้มยำปูหน่อยปูม้าไม่มีค่ะนะครับกุ้งมันก็ได้ต้มยำใส่กุ้ง
1: ไม่มี
0: แล้วก็เอาปลากระพงปลากระพงก็หมด
1: ขายดี
0: ไม่

0: ไม่มีงบจะกินเยอะจะกินเหล้าอะไรนะขอเก็บก่อนแล้วก็ไปซื้อเซเว่นมา
1: พี่ตีบอกพาบีมาครั้งแรกนี่ฉีกหน้าบีแล้วเกิดผมยังฝึกงานอยู่เลยนะ
0: เอาจริงไหมจากอะไรก็ไม่มี
1: ก็ได้กินนี่ไงลาบหมูไข่เจียวแหนมไปกินพี่ตีบอกว่าไปกินอาหารทะเลกันวันนี้ทำงานเสร็จดีมากเลยโหปิดช่วงหน้า3วัน
0: อ
1: ะไอ้สงกรานต์เหรอพี
0: ่ควยเช่นเกม
1: โอ้เราก็เร่งเลยนะพี่ตีบอกให้จะพาไปกินซีฟู้ดเลยวันนี้โอ้โหเอาแล้ววะไม่ค่อยได้กินอะใช่ไหมเด็กฝึกงานไปหนึ่งปุ๊บ
0: แกสั่งเด็กแล้วว่าเวลามันสั่งอะไรพวกแพงๆเนี่ยบอกมันไม่มี
1: ไม่แล้วบอกพี่สั่งมาเลยบอกนี่เลยเดี๋ยวปูม้ามาเลยดีกว่าไม่มีมีแต่ม้าครับ
0: กินพวกข้าวผัดหมูไปแล้วกันไข่ดาว
1: พี่สมบริหารแกดิ้งทั้งวันเลยไม่ไปไหนเลย
0: พี่สมเนี่ยแกบริหารอะไรแกบอกว่าต้องสั่งอะไรดีๆมาทุกอย่างเลยนะต้องสั่งดีๆแพงๆ
1: เนี่ยวันนั้นเจอพี่สมครั้งแรกด้วยในชีวิตเลยโอ้เจอครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครับ
1: แล้วก็อีกสักอาทิตย์ต่อมาเนี่ยเจอแกหน้าสกายไฮเอ้าไม่ไปนั่งร้านนั่งร้านพี่ดีกว่าของกินเยอะดี
0: แต่อาหารไม่ได้เรื่องเลยกินไม่ได้สักอย่าง
1: โอ้โห
0: ตอนแรกดีมีน้อยใจนะ
1: ครับครับ
0: แกแอบไป
1: แอบไปชวนนะ
0: แอบไปอุบอิบอุบอิบชวนกันสองคนไปบ้านพี่เป
1: ๋แล้วเป๋โปสเตอร
0: ์ไปชวนพี่เป๋มาร่วมทุนไงเพราะว่าร้านเขาปิดให้เซ้งไง
1: ครับ
0: แล้วก็หัวจุ้ยก็ไม่ดีอยู่แล้วทำอะไรก็เจ๊งหมดพี่เป๋ไปลงคาลมมาเปิดร้านครัวไอเช่นเกมแล้วอุ้นกันสองคนเว้ยลงคนละแสน
1: หู
0: ผมชายนี่รู้สึกจะ 200,000
1: นะ 30ปีแล้วนะ
0: โอ้ตอนนั้นโอ้โหเงินแสนนี่มัน
1: เรื่องใหญ่มากครับเพราะทำงานยัง 5,900 เอง
0: พี่ 2,541
1: อ่
0: ะ
1: โอ้นะฮะใช่ๆ
0: ลีมิงก็โอ้อะไรวะแม่งทิ้งเราเลยวะ
1: เออโหทำไมไม่ชวนเราเลย
0: ไม่ชวนเลย
1: 3เดือนต่อมา thank you เพื่อน
0: รอดไปไม่งั้นอย่างน้อยต้องโดน50,000แน่นอนเลย
1: แ
0: หมเอาพอละ
1: พอดีกว่า
0: บอลโลกเป็นยังไง
1: เมื่อเช้าเนี่ย
0: เมื่อคืนนี้นะ
1: ที่เม็ดนี่มันมากเลยนะครับ
0: ลีมิงเนี่ยไม่น่าบุกเลย
1: เหรอ
0: สองวันนี้บุก4คู่เนี่ย
1: เป็นไงฮะผิดไป8
0: ร่วงเลยที่บวกมานี่บานเบอะเยอะแยะเนี่ย
1: โอ้
0: วันจันทร์เลยต้องกดมือถือเลย
1: ทำไมฮะ
0: พอละวันละคู่พอ
1: เออ
0: แม่ถ้าวันละคู่ก็ดีนะ
1: พอแล้วว
0: ันละคู่ก็ดีๆอยู่นะพอเลยเฮ้ยไม่ใช่ดิพอเชียร์4คู่ทีเดียวนะรวดเลย
1: โอ้ฮึดมากไม่ได
0: ้
1: ด้วยความเป็นสิริมงคล
0: ก็คือถ้าเราย้อนไปมีคู่พลิกล็อกในวันคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมอย่างเบนเยียมอุรุกวัยเนี่ย
1: โอ้โหครับ
0: เออไป
1: แต่เบนเยียมปีนี้ไม่ดีเลยครับ
0: มันโดนใบแดงด้วยแล้วมั้ง
1: ยังไม่ค่อยดี
0: ใช่ไหม
1: มาครั้งนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ครับส่วนสเปนก็กลับมาคืนฟอร์มถล่มซาอุดิอาราเบียไปนะฮะ
1: ค่อยๆเล่นสเปนค่อยๆแคะไปเรื่อยแล้วก็นักบอลปีกซ้ายขวาเนี่ยค่อยๆมาเพราะว่าอย่างนัดแรกเนี่ยลามีนเล่นประมาณ20นาทีแล้วก็นิโก้เล่น5นาทีแล้วเขาก็นึกว่าคงจะกดอยู่อ่ะที่เจอกับบูเวดี้นะแล้วยิงไม่เข
0: ้
1: าพอนัดที่2เนี่ยเอาไอ้นี่ลงก่อนเลย
0: ใ
1: ช่ลามีนยามา
0: ล
1: แล้วก็ค่อยเปลี่ยนออกตอนครึ่งพักไป3แล้ว
0: ค
1: นไทยก็ลุ้นแบบยังไม่ปลอดภัยเลยยิง4ก่อนได้ไหมแล้วไปเปลี่ยนออกคนไทยนี่ก็เรื่องเยอะแล้วเมื่อเช้าครับ
0: โอ้โห
1: ฝรั่งเศสครับ
0: ครับ
1: จากการบรรยายของไคลสินพงษ์เหรอต้องบรรยายประมาณ5ชั่วโมงครับบอลคู่เดียว
0: เอ้าทำไมฮะ
1: ฝนมันตกฟ้าผ่า
0: ลีบิงก็งงว่าเอ๊ะมาเปิดดูไว้ทำไมมันเตะ
1: ยังเล่นไม่เลิก
0: เออพร้อมดอลลาร์เฮ้ยเตะดอลลาร์เตะไปแล้วยังเตะอยู่นะครับ
1: ก็หลับดีเหลือเกินคู่นี้ยาว
0: ๆ
1: ประเด็นก็คือพอมันตกมาอย่างนี้คนไทยก็ลุ้นให้ฝรั่งเศสเนี่ยยิง4ประตู
0: นะครับยิง3ประตูก็ผ่านแล้วไม่เหรอ
1: ต้อง4มันแบบ
0: ให้ชอบเต็มเลย
1: ให้ยิงเยอะ
0: ๆ
1: สูง180ซมเรียบร้อยน้ำโอ้น้ำท่วมเลยอะโอ้ฝรั่งเศสชนะ 3-0 ด่ากันเละเลยนะฮะก
0: ด
1: อิรักไปแต่ก็คืนย้ำนะครับว่าคืนวันนี้มี4คู่ หลังจากนี้ไปอีกเนี่ยนะอีก3วัน4วันวันละ6คู่นะครับ
0: โอ้โหทีมภาคของ99นี่มันเลย
1: โอ้แต่ว่ามันเตะพร้อมกันทีละ2คู
0: ่มันนัดที่3ของแต่ละกลุ่มแล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ครับผมก็เอาคือวันนี้เนี่ยโปรตุเกสจะเจออุซเบย์ผมว่าถ้ามันองค์ประกอบหลายอย่างนะผมว่าเพราะการเล่นแบบนี้ของเมสซี่ที่ดีด้วยเนี่ยนะมันทำให้โรนโดกดดันไปในตัว
0: โอ้โห
1: ผมมีความรู้สึกว่าโรนมันกดดันจากเมสซี่อ่ะมันไม่ได้กดดันจากใครแล้วก็โค้ชก็เฉยเฉยไม่ได้เก่งอะไรเยอะ
0: เออหรอ
1: นะครับแล้วแกก็แบบว่าออกแบบตาขาวนิดๆแบนนาอี้อ่ะ
0: โรเบอร์โตเบอร์โตเบนชินี่นี่นะ
1: โรเบอร์โตมาติเนส
0: เลยนะถ้าเบนชินี่อิตาลีนะไม่ได้มานะสนชายยังนึกว่ามาเลย
1: แกนี่ยั่วเลยทำไมไม่ให้อ้วผ้าอิตาลีวะ
0: อิตาลีกับคาซักทำไมมันอยู่กลุ่มไหนวะ
1: โอ้แม่บางคนก็ถามไอแลนด์วิเคราะห์กันอย่างดีเลยไอแลนด์ไม่มาครับผมโอ้วางกันหน้าดูทีมมันเยอะไง48นะครับก็โปรตุเกสเนี่ยเจอกับอุซเบย์ซึ่งอุซเบย์เนี่ยมีคนเชียร์แน่ๆ1คน
0: ใครครับ
1: บิ๊กอ๋อย
0: เอ้าทำไมฮะ
1: เอาแกดูฟอร์มอุซเบย์ในมวยมาแล้วก็เลยชอบ
0: อ๋อ oh,
1: นะฮะ
0: ไม่ใช่อ๋อยคมกิจนภาลัยนะ
1: นั่นอ๋อ นั่นพี่อ๋อ
0: Big
1: อันนี้บิ๊กอ๋อยนะฮะ
0: อุซเบย์มวย
1: กบนี่ก็กันหน้าดูเลยอยากจะเข้าไปคุยกับท่านบ้างกบบอกยาเลยไม่แฮม
0: โอ้โหพี่หน้าขยันไปเหลือเกินบี
1: ใครนะ
0: ขยันไปเหลือเกินบวยซีเกมเอ๊ะทำไมบีไปบ่อยจังวะ
1: ไปดูโอ้ลุ้นอยู
0: ่กะว่าควันหลงเนี่ยต่อจากโอลิมปิกเกมไง
1: แล้ว
0: ทะลุเป้า
1: โอ้แกไม่ลงจากบันลังเลยอ่ะ
0: แกรู้ขึ้นไปไม่ก็ลงแล้วขึ้นไปนั่งเลยเอ๊ะก็แกก็งงว่าใครว่ามา
1: ตั้งแกบอกว่าปวดหัวกับลูกพี่คุณมากเลย
0: ใช่คร
1: ับ นี่หมิงนั่นมันคุยอะไรกันบ้างแล้วมันไม่ยอมลงไปด้วยโอ้คุยกับคุณที่ข้างล่างดีกว่านะครับแม่แต่ชอบแกโทรศัพท์แกนี่เห็น2ทีแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: นี่กะให้โอนตรงเลยนะ
0: เหรอ
1: แกจะขอแลกลายครับไม่เอาดีกว่าคุยตั้งนาน
0: จะแลกลายอย่างนี
1: ้เออแม่เอาแม่อุซเบย์ครับเจ้าพ่อมวยนะจากเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะเออตอนนี้มาเก่ง
0: อุซเบย์อย่าไปตามกาซักอสมชายนะแกด่าเละเลยนะ
1: เอาทำไม
0: ก็เลยมีไปวางแกเอ๊ะกาซักมันยังไงอยู่กลุ่มไหน
1: ตอนที่ไปมวยตอนพี่ไปอุซเบย์หรือกาซัก
0: อุซเบย
1: ์อ๋ออุซเบย์เออแกเล่าความหลังให้ฟังเนี่ยพี่ไม่เคยเล่ามาก่อนโอ้โหประมาณ80รอบแล้วพี่สม
0: แกเล่าวนไปวนมา
1: โอ้แกเล่าแต่ละทีไม่ซ้ำกันด้วยแม่งง
0: แล้วเรื่องอะไรเจ้าของอะไรกางเกงในล็อตโซ่ล็อตโซ่ใช่ไหม
1: เล่าอีก
0: โอ้โห
1: ก็ชอบมาก
0: ประมาณร้อยกว่าครั้งแล้ว
1: โอ้ก็ชอบมากเลยแม่
0: เอา
1: จ้าย
0: ังไงต่อแล้วอุซเบย์เป็นยังไง
1: อุซเบย์นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอกับโปรตุเกสทีมของพี่โด
0: ที่จะเป็นยังไงอ่ะ
1: โอ
0: ้แกบอกว่าถ้าไม่ให้ผมลง90นาทีผมไม่ลงเลยนะ
1: คือแกเป็นประเภทที่ว่าไม่ได้เปลี่ยนคือโรนโดเมสซี่พวกนี้ไม่ได้เป็นตัวสำรองเน
0: า
1: ะคือมันต้องเล่นตั้งแต่ต้นอ่ะ
0: จับ
1: เออแต่ว่า
0: ใกล้ๆกับซอนเฮือนมิน
1: อ่
0: ะ
1: ใช่แต่ผมว่ากดดันนะพี
0: ่ใช่
1: คือพอเห็นคู่ปะทะแล้วมันยิงขนาดเนี้ยแล้วเมื่อคืนเมสซี่ทำสถิติ4สถิติในฟุตบอลโลกครั้งเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้นะครับในวันเดียวด้วยนะครับ
0: โอ
1: ้แม่แล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยคุณพี่ชากิล่าเนี่ยมาดูด้วยมาให้กำลังใจคนลาตินอเมริกาเหมือนกัน
0: oh.
1: นะคุณพี่ชากิล่าก็มาดู
0: ค
1: ือเมื่อคืนเมสซี่เนี่ย4สถิติที่ทำได้นะครับย้ำกันอีกทีก็คือยิงประตูมากที่สุด18ประตูในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: คือแฮตทริกเกือบแฮตทริกนะถ้ายิงลูกจุดโทษเข้าไปก่อนนะฮะ
1: แกวิ่งช้าไปนะลูกนั้นนะ
0: ใช่
1: มันดีเลยตัวแกดีเลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลงสนามมากที่สุด28นัดนะครับแล้วก็ชนะมากที่สุด18นัดแล้วก็เปอร์มินิตนะครับต่อนาทีเนี่ย 2,489 นาทีในฟุตบอลโลกโอ้ใครจะไปคิดว่ามาเล่นฟุตบอลโลกได้6สมัยอ่ะ
0: ก็อย่างไรก็ตามเรื่องการยิงประตูเยอะเนี่ยอย
1: ่
0: างไรก็ตามก็ด้วยจำนวนทีมที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะมันก็ทำใ คุณมิโลสลาฟโคเช่ก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจหรอกนะสถิติมันมีไว้เพื่อการทำลาย
1: ใช่
0: แต่ดูเหมือนทีมเมดิโอเนเมซี่มาครั้งนี้แกจะไม่กดดันแล้วคร
1: ั้
0: งที
1: ่
0: แ
1: ล้
0: ว
1: แกไปแล้ว
0: กดดันไง
1: โอ้
0: แกหวังมาก
1: หวัง
0: ครั้งนี้แกก็บาชิวๆอ่ะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเดินไปวิ่งไปผิวปากไปแม่กลายเป็นอะไรก็ดีไปหมดนะฮะ
1: พิมพ์อ่ะ
0: ใช่
1: พิมพ์ไปเลยสำหรับทางเลโอเนลเมสซี่เล่นง่ายนะครับ
0: ครับ
1: โอ้เล่นง่ายมากเท่ไปเลยครับตอนนี้ก็กดดันบรรดาพวก The Last Dance ทั้งหลายทั้งปวงนะครับโรนัลโดเองก็มีเรื่องราวนอกสนามเรื่องของการเฟกของมีเดียเรื่องแฟนรุ่นน้องด่าเลยโว
0: ้
1: มั่วไปหมดนะครับคือโปรตุเกสเนี่ยคือบอลมันไม่ชนะไงคือถ้ามันชนะก็เรื่องนึงเออ
0: ครับ
1: แม่
0: ใช
1: ่พี่สมก็ไม่ชอบนะ
0: ทำไมฮะ
1: ถ้ามาคุยเจาะอย่างเงี้ย
0: เหรอไอ้บอกโอ้โหมันปวดหัวอย่าไปคุยเลย
1: ทำไมนักบอลมันเยอะจัง
0: เบื้องหลังอะไรก็ไม่ต้องมันก็อย่างนั้นแหละเบื้องหลัง
1: แกตอนข่าวไม่มีสัมภาษณ์เลย
0: แล้วแกบอกแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคุณสมชายก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: โอ้ช่วงบอลโลกต้องคุยบอลโลกเนี่ย
0: สัมภาษณ์เบื้องหลังแกก็ไม่เอา
1: ไม่เอาไม่เอาส
0: ถิติแกก็ไม่ชอบ
1: ไม่ชอบไม่ชอบ
0: จะไปคุยเรื่องสถิติ
1: โอ้แกเบื่อเลยอ่ะคือวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเป็นแฟนของโอ้โหแฟนโรนัลโดเยอะอยู่แล้วอ่ะนะครับวันนี้จะน่าจะมีการปรับตัวรุกนะครับก็คือลาฟเอลเลอัลจะลงมาเนี่ยมันชื่อเลอัลนะพี
0: ่
1: แต่บทมันไม่เอามันไม่เอาเลยนะ
0: เอาเหรอ
1: โอ้ตัวนี้แล้ววิ่งอย่างเดียว
0: โอ
1: ้โอวิ่ง
0: มันก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นเลไม่เอาเลยครับจะเป็นเลอัลทำไม
1: เอาไม่ได
0: ้เอาบ้างไม่เอาบ้าง
1: เอาบ้างไม่บ้างแล้วก็มีไอ้ส่วนไอ้เปโดเนโตนี่ก็มุดอย่างเดียว
0: ไม่ได้ดีเลย
1: ไอ้เบนาโดซิวาก็งอน
0: เอา
1: เล่นบอลขี้งอน
0: เหรอ
1: ไอ้บูโน่แฟนนั้นก็เดิน
0: ขี้บน
1: โอ้
0: บวยวาย
1: ไอ้โดก็ผายมือรอไอ้พวกนี้มันอะไรกันเนี่ยคืออย่าไปว่าโรนัลโดเดียวนะผมไม่ได้เป็นแฟนโรนัลโดเมสซี่นะบอกเลยผมเป็นแฟนไอ้โรนัลโดเดลิม่ากับมาราโดน่านะไอ้พวกนี้นะบางทีมันก็แบบน่าเห็นใจโดอ่ะหูหันไม่มองปุ๊บโหไม่มีใครช่วยเลย
0: ไม่เอาอะไรกันสักอย่างเลยนะ
1: ไอ้บางทีเล่นไปสักพักไอ้บูโน่มันเดินหาเหรียญนะพี
0: ่ oh.
1: เดินก้มหน้าก้มตาโอ้มาโดนเบียด่ามา3รอบต่อวันโอ้โห
0: อะไรกัน
1: ส่วนอุซเบกิสถานเนี่ยม
0: ี
1: กุนซือนะครับอดีตเจ้าของจายาลีหมิงอิตาลีนะครับ
0: เหรอ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ฟาบิโอคันนาวาโร
0: โอ้ย
1: จะไว้ผม
0: ไว้ผมดกดำนี่คลายมากเลยนะ
1: เหรอหน้าหวานหวานเดินมาคันนาวาโรเนี่ยมีลุ้นนะครับจะสร้างสถิติโลกคนใหม่ถ้าเป็นแชมป์โลกได้เพราะแกเคยเป็นกัปตันแชมป์โลกมาแล้วไง
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: โอ้โหแล้วจะได้
1: เหรอดูยากไงแต่มันยากหน่อยแล้วนักบอลเนี่ยนะตัวดีๆก็หายากอยู่แล้วครับทางด้านของจาโรลิดินมาชาริปอฟซึ่งเป็นมิดฟิลด์มากประสบการณ์เนี่ยตรวจเจอไส้เลื่อนครับต้องขอตัวออกไปแล้ว
0: โอ้
1: โห
0: แล้วก็เป็นตอนนี้ล่ะ
1: โอ้
0: ตั้งนานไม่เป็น
1: ไส้นี่นะอยู่ตั้งนานไม่เลื่อนครับ
0: จะประกอบกันอยู่ตอนนี
1: ้
0: กองที่ตาตุ่ม
1: ไส้สุดไส้สุด
0: โอ
1: ้พี่เคยเป็นไหมฮะ
0: ไม่เคยฮะมีแต่ไม่เท่ากัน
1: ทั้งนั้นไส้ไก่ฮะโอ้แหมเมื่อเช้านี้พี่หน้ามามากเลย
0: ทำไม
1: เจอปลาด้วย
0: เอ้ยเหรอ
1: โอ้ขยันมาก
0: มาเมื่อกี้เข้ากล่อง
1: ขนาดว่าเมื่อเช้าไม่มีมอร์นิ่งทอล์กนะแกยังมาจัดกอล์ฟทิกอ่ะ
0: เฮ้ย
1: โอ
0: ้โห
1: ขยัน
0: แล้วแกไม่คงไม่อยากอยู่บ้านแล้ว
1: ก็ใช่แกอยากขับรถออกมาสำรวจว่ารถติดจริงหรือเปล่าตอนเช้า
0: อยากเจอสารวัตรโจ ดูแลการจราจรยังไงนะ
1: แม
0: ่โอ้เหรอแกมาเจอแก
1: มาเจอแกแล้วก็มาถึงปุ๊บแม่ดีมากเลยมาช่วยกึ้นภาคแบบพี่เลยโอ้ภาคแบบป๋าเลย
0: กับซ้ายกับขวา
1: ใช่มีผู้สาประตูช็อกเราเฮ้ยฟังอยู่บนรถ
0: นึกว่าตายช็อกใครเป็นโรคหัวใจหรือ เปล
1: ่
0: า
1: ช็อกฟูเบกล้อมในเขตโทษฟูเบกล้อมในเขตโทษอ๋อฟูลแบ็กเนี่ยมันล้มอยู่ในเขตโทษพอประตูออกมาชก
0: โอ้โหตายเลย
1: โอ้แกด่าเละเลยมั้ยอย่ามาล้อเล่นนะแหมล้อเล่นทำลา
0: แกอยากจะมาภาคอาร์เจนตินา
1: แกบอกพี่ภาคแอลจีเรียใช่ไหมเนี่ยครับบอกพี่ภาคไว้ดีแล้วนะพอแกเซลฟี่ปุ๊บแกยิ้มแป้นเลยนะแล้วแกล้วงกระเป๋าอีกแล้วครับ
0: แกยิ้มนี่ฟันหล่อไหม
1: ไม่หล่อครับนิดหน่อยแสบฟันยังไม่ได้กินข้าวนะคร
0: ับ
1: แค่ออกไปบอกไม่ไหวแล้วเว้ยหิวกาแฟ
0: เออ
1: นึกว่าจะทิ้งแล้ว1,000-2,000
0: ไม่มี
1: ตัวปลิว

0: โอ้ไปเลยแหมนะก็วันนี้โปรตุเกสครับ
1: โปรตุเกสอ
0: ย่าพลาดเลย
1: รักไม่เท็ดเด็ดดวงใจ
0: โอ้โห
1: นะ
0: ใช่รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงนะครับ
1: โอ้ย
0: แล้วอีกคู่หนึ่งเนี่ยพราวกว่าคืออังกฤษกับกานา
1: อื้อหือ
0: โอ้โหอังกฤษเนี่ยนัดที่แล้วครึ่งแรกในกองหลังบั่วมากเลยครับ
1: อืม
0: โอ้เกมนี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับเพราะเซ็นเตอร์แบ็กกับมิดฟิลด์นัดที่แล้วไม่เข้ากัน
1: ล
0: อสโตนกับเอซีคอนซ่าแล้วก็ไอ
1: ้มีหน้าถึงเสีย2ประตู
0: ใช่เอเลียตแอนเดอร์สันกับเดคแคนไรส์เนี่ยบทถอยมันถอยพร้อมไปหน่อย
1: อืม
0: แล้วมันทำให้ห่างจากกองกลางเพราะว่าจูดมันก็ดันบนแฮร์รี่เคนถอยมาช่วยไม่ทันแต่ครึ่งหลังแน่นขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: โหแล้วเจอกาน่าซึ่งกาน่านี่ก็มีอองตวนเซเมนโยแต่ตัวเดียวครับตัวเดียวที่เหลือเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกฤษเลยแล้วก็เวลาดีด้วยนะพี่สมชอบตีสามแค่บอกสนุกมากเลย
1: คู่นี้เนี่ย
0: ฮะ
1: คืออังกฤษเนี่ยชนะสิงเท่าลายครามเลยโกยเชียมาใช่ไหม
0: ฮะ
1: ส่วนกาน่านี่ปานามาก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะ
0: โอ้โหหนักเลย
1: คือที่คู่นี
0: ้คลอง
1: มันแค่คนละแต้มก็พอนะนะ
0: คู่ไหนนะ
1: คู่อังกฤษกาน่าใช่ไหม
0: ใช่แต่ถ้าให้ดีอ่ะอังกฤษต้อง
1: ชนะ
0: ไม่เหนื่อยไงชนะไปก่อน
1: อ
0: แล้วก็ไปยำปานามาสำรองเล่น
1: ครับอ๋อแต่ว่าการจะไปโยงใยว่าจะไปเจอใครที่2ที่3กลุ่มไหนกลุ่มน้อยมันยังคิดเยอะกันไปยังไม่ได้นะ
0: คิดเยอะคิดเยอะ
1: ต้องเอาให้จบด้านนี้ไปก่อนนะ
0: ใช่ไหมใช่นัด2เนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มเห็นละ
1: โอ้โห
0: แล้วมาร์ติเนสนี่มันเก่งมากเลยนะ
1: ทำไม
0: ตอนนี้เนี่ยกำลังให้สัมภาษณ์อยู
1: ่
0: นะครับโรเบโต้มาร์ติเนสแกบอกเลยนะบอกว่าทุกคนเนี่ยนะที่ไปกดดันโดนโดนแล้วกดดันเราเนี่ยไม่แฟร์เลย
1: โอ้
0: โหอันแฟร์เลยนะว่า
1: แล้วทำยังไงแกจะให้แฟร์ยังไงอ่ะ
0: ตัวแกจะอยู่เป็น
1: คือให้แฟร์ไม่แฟร์ก็คือให้โรนัลโดวันนี้ต้องยิงประตูให้ได
0: ้
1: ถ้ายิงไม่ได้ยิ่งกดดันนะ
0: โอ้โหกดดัน
1: แล้วยิ่งเล่นไม่ได้เนี่ยดีไม่ดีอาจจะต้องสำรองเลยนะ
0: โอ้ใช่ใช่คือตอนนี้มันมีทีมที่เข้าไปเล่นแน่ๆในแต่ละวันแล้ว อย่างจบจากเมื่อคืนนะครับเยอรมันเนี่ยจะเล่นวันที่29แน่นอน
1: ครับ
0: นะครับเล่นวันที่29เตะแน่ๆเยอรมันนะครับเม็กซิโกจะเตะ30นะสหรัฐอเมริกาเตะวันที่1แล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยเตะวันที่3
1: พวกนี้มี6แต้มหมดละ
0: ใช่
1: หมด
0: แล้วอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยชัดหน่อยจะเจอกับรันเนอร์อัพกรุ๊ป H
1: H
0: H
1: H จะมี accent หน่อย H นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่ม H ก็ใครล่ะแอกอูรุกสเปนคงเป็นที่หนึ่งแล้วมั้งนะก็มีอูรุกวัยโอ้โหหมูตัวนั้นเลยครับ
0: เห็นไหม
1: แคปวัต
0: แล้วก็ซาอุดีหรือว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังมีสิทธิ์เข้าเป็นที่โอ้สเปนไปแค่มี4แต้มนะ
1: แต่ว่าฟอร์มอย่างนี้สเปนก็น่าจะเจ็บคะแนนสบายๆ
0: ใช่ใช่สเปนสบายๆเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเจนีน่าทางดีมากนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนพวกเม็กซิโกเนี่ยเจอ3กรุ๊ปก็ต้องรอ อเมริกาเจอ3ฟอร์ก็ต้องรออ
1: ันนั้นก็ยังยากเลย
0: ครับใช่งั้นเราก็ใจเย็นๆ
1: ใจเย็นๆเป็นยังไง
0: ถูกครับผมนะฮะลุ้นไปเอาวันเนี้ยพอวันเนี้ยมันเห็นละมันจะเห็นหน้าเห็นเนื้อละ
1: ก็นิดหน่อยยังพอๆนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็นั่นแหละยังลุ้นไฮไลท์นะครับพี่โดนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยซ
0: ุ
1: ปเปอร์สตาร์โชว์ฟอร์มกันดีหมดละเหลือแกคนเดียวครับ
0: ใช่
1: โฟกัสมาที่แกฮะ แต่แกบอกก็ดีฮะแต่ตีสามไม่ค่อยมีคนดู
0: ใครอังกฤษเหรออ
1: ังกฤษเอ้ยโปรตุเกสกี่โมงนะ
0: เที่ยงคืน
1: อ๋อ
0: ขอที่
1: พอได้เว้ยอย่างเวลาพอได้พอทน
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือวันเนี้ยเขาให้เราดู2คู่แรกแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้คู่ปานามากับโครเอเชียเนี่ยนอนหกโมงเช้าแล้วก
1: ็ตื่นทีนึง
0: โอ้ดีอาร์คองโกโคลอมเบียก็นอนนะครับพี่ท่านว่างก็โหแต่ไม่เป็นไรเปิดบอลหูเดี๋ยวพี่สมมาภาคนะครับ
1: อ้าว
0: โอ้ดีอาร์คองโกโคลอมเบีย
1: พลาดไม่ได้นะ
0: แกรู้จักไอ้ดีอาร์อยู่ตอนนี้แกดีใจเลย
1: ถ้าหายเสียงแกหายไปสัก20-30วินี่นะแสดงว่าแกลวกยาอมมาอมอยู่แล้วก็ไอแอบไอ
0: ล่าสุดหมอว่าโอ้ขึ้นหมดเลยน้ำตาล
1: แต่โอ้แต่พอแกเข้าเกียร์ได้นี่นะไอยองไอยองพูดอยู่นี่แกแซงพรวดเลย
0: โอ้หยุดไม่อยู่แล้ว
1: โอ้ยองต้องสะกิดเลยพี
0: ่
1: ให้ผมปากมันผมปากเองนะต้องลงพี่จะเป็นปากเองก็ป่ะ

0: ผมจับทางพี่ไปอยู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวพี่จะพูดพี่ก็พูดด้วย
1: ต้องให้ไปอยู่กับหยองดีแล้วเออหยองเนี่ยไอ้นี่แหละตัวที่ทำให้พี่สมใหม
0: ่ยุ
1: กินเลยพี่เอาแบบไม่แช่เอาแบบไม่แช
0: ่ใช่มันบอกแล้วมันไม่ได
1: ้
0: มันไม่ได้ยุ
1: ละละ
0: แต่ว่ามันเนี่ยชอบชวนพี่สมไปนั่งข้างตู้เย็นก็เปิดปิดสมชายน้ำลาย6
1: คือเปิดปิดไปหนักกว่านั่งห้องแอร์อีกนะนะร้อนแบบแล้วแกนี่ก็แปลกอย่างที่ร้านเนี่ยมันมีขายอยู่ประมาณ5ยี่ห้อ
0: เออ
1: แกไปซื้อยี่ห้อที่6ที่7ไว้ที่8มากิน
0: ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจแล้วแกชอบตั้งให้หลีกเลี่ยงให้คนดู
1: เออว่า
0: อุ๊ยโอ้โหนี่ก็มันกินอะไรของมันคนละยี่ห้อ
1: เออ
0: คนเดียว3ยี่ห
1: ้
0: อ
1: แกบอกดีเอ้ยบางทีพี่ก็ไม่เข้าใจตัวพี่เองเหมือนกันพี่ทำอะไรลงไป
0: นี่เป็นสาเหตุที่แกไอหรือเปล่า
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกมาว่ะ
0: สามยี่ห้อ
1: ไม่งั้นในพรุ่งนี้นะฮะแกเช้าบ่ายเลยนะ
0: เ
1: ช้าค่ำกันเนี่ย
0: โอ้ยแกได
1: ้ละ
0: แกบอกว่าแกเสียรายจ่ายไปเสียรายได้ไปเยอะละโดนระยองไปชาติระยองภาคไปจัดตอนเที่ยงเนี่ยเสียไปเยอะนะ
1: ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะ
0: โอ้เพราะฉะนั้นแกต้องเอาคืนแล้วช่วงนี้แกดีทองเพราะว่าหมดบอลโลกแกยังไม่รู้ว่าแกจะต้องไออีกเท่าไหร่
1: วันนั้นโชคดีนะตั้มมา
0: เออ
1: ตั้มเขามานั่งด้วย
0: ออ
1: ไม่งั้นนะผมตายเลยเพราะแกไอ้ก็เริ่มแล้วเล่าไปเขามีชิมไปบ่นไปนะอันนี้เนี่ยเล่าไปไอไปโอ้แต่แกชอบตื่นเช้าพรุ่งนี้ฟังกันนะท
0: ี
1: มงาน
0: ส่วนนี่วันนี้หมดแล้วนะคู่ไฮไลท์พูดก
1: ับ อันนี้ก็ดีนะพี
0: ่อะไร
1: คือหลายคนแอบดูโครเอเชียว่ามันไม่ค่อยดีหรือเปล่า
0: ว่ามันแบบใช้ลายคราม
1: มากไป
0: มากเกินไปจนมีอาการแผ่วๆแล้วก็เหมือนกับตัวที่เปลี่ยนเข้ามาเนี่ยมันก็ต่อไม่ติดละ
1: คือจากเกมแรกเนี่ยมันมีอยู่2คนที่คืออายุมากไปเลยก็คือลูก้าโมดิชกับอีวานเปริซิตในตำแหน่งที่ต้องเล่นก็คือตัวรุก
0: ดิมเซน
1: กับมิดฟิลด์ขณะเดียวกัน2คนที่แทบจะไม่ได้ลงเลยในปีนี้จากแมนซิตี้นะครับก็คือยอสโกกวาดิโอกับมาโดโควาชิช2คนแทบไม่ได้ลงเลยนะครับมันก็เลยดูแล้วเหนื่อยหน่อยนะแต่ผมอยากให้อยู่นะแต่โคเอเชียเป็นอย่างนี้นะดูเหมือนไม่ดีอ่ะแต่วันนี้เจอปานามาครับ
0: อ้าวปานามายิ่งไม่มีอะไรเลยนะปานามาก
1: ็เอ๊ะนักมวยปานามาเมื่อก่อนนี่ใครนะพี
0: ่หมอเทาโลปานามาก็ไอ้นี่ไงไอ้หน้าหินไงโรโบเตอร
1: ์ดูรัน
0: อย่าไปสลับกับเปลี่ยนกันนะนะ
1: ดูแลนอ่ะโอ้โรโบเตอร์ดูรันไอ้หน้าหินเนี่ยของปานามาเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าดังกว่าคลองอ่ะก็มีคนนี้แหละนะ
0: ใช่
1: ปานามาเนาะ
0: ครับครับ
1: นะปานามาก็ช่วงหลังมาเรื่อยเหมือนกันนะครับบอลโลกนี่แกมาเรื่อยๆนะครับ
0: แกก็มาตลอดอ่ะเพราะอเมริกาใต้มันก็เนี่ยหน้าเดิม
1: กันอเมริกันเหนือ
0: เนี่ยเอออเมริกันเฮ้ยอเมริกาใต้ดิปานามานี่ก็อยู่ใต
1: ้เหนือฮะเหนืออยู่เหนือ
0: ยังนึกว่าอยู่ใต้ปารากวัย
1: อันนั้นปารากวัยสีเหมือนกัน
0: พี่พูดตั้งดาบยังนึกว่าอยู่อเมริกาใต
1: ้เอ๊อืมโดนครับ
0: วันนี้ร้อยนะ
1: โดน
0: เออ
1: ใน
0: นี้มีประเด็นเรื่องของไอ้เจ้าแฮร์รี่เคนนิดนึง
1: เป็นยังไง
0: แฮร์รี่เคนนี่ก็ถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นดาวยิงนะครับนะครั้งนี้นะก็ดูว่าวันนี้แกจะส่องสักกี่ประตูนะฮะแต่ว่าการหน้าก็พอใช้ได้ล่ะก็แข็งอ่ะแต่ว่ายังไงก็น่าจะต้านไม่อยู่เพียงแต่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่าส่วนแฮนดิแคปเนี่ย
1: วันนี
0: ้ทำไมแกต้องรอ2ทุ่มฮ
1: ะวันนี้พี่เชียร์ใครครับ
0: ยังไม่มีแฮนดิแคปเลยพี่ก็เลยไม่รู้จะเชียร์ใครฮะต้องมีอะไรชี้นำกัน
1: แล้วโอ้ทำไมชีวิตต้องรอการชี้นำขนาดนี้ฮะ
0: ไม่แล้วบางทีก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอีกนะ
1: โอ้พอเวลาอยู่อย่างคนไม่มีสิทธิ์นี่เหนื่อยนะเครื่องกริดวันนี้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็คาดหวังว่าต้องยิงถึง3ประตู
0: เอา
1: เหรอเพราะว่ามันเตะตี3ไง
0: เหรอขนาดนั้นเลย
1: ครับผมยิงถึง3ประตูถึงจะพอใจถ้า2ประตูเนี่ยง่วงฟรี
0: มีง่วงฟรี
1: นะครับส่วนโครเอเชียก็ต้องยิงถึง2ประตูไม่อย่างนั้นเนี่ยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา
0: โอ้
1: มันเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนโคลอมเบียเนี่ยที่จะเจอกับคองโกดีอาร์คองโกนะครับมันมี2ประเทศนะนะโคลอมเบียก็ต้องชนะแต่โคลอมเบียเนี่ยเล่นสนุก
0: ครับ
1: เป็นทีมอเมริกาใต้ที่เล่นสไตล์นี้เลยนะฮะมาทางเดียวเลยคือเล่นมัน
0: โอ
1: ้เล่นสนุกนะก็ลุยดีอาร์สมีลุยซัวเรสด้วยนะครับมันแน่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวบอกหยองยุเนี่ยลุยซัวเรสเนี่ยอยู่ลิเวอร์พูลมาใช่ไหมคนละคน
0: ไอ้จอมกัดไอ้คนละคน
1: ไอ้นี่จอมดูด
0: โอโล
1: ครับ
0: ผมละดูด
1: เป็นดาวยิงจากพรีเมร่าโปรตุเกสนะครับสำหรับทางหลุยส์ซัวเรสมีหลุยส์ดีอาร์สแล้วก็จอมทัพดาวรุ่งเมื่อ12ปีที่แล้วครับฮาเมสโรดิเกส
0: โอ้โห
1: นี่ลีมิงโคลอมเบียนะ
0: ฮาเมสโรดิเกสเขามีไอสารคดี Netflix ไม่ได้ดูเลยนะแต่ก่อนช่วงสัก 2-3 สมัยก็ดังมาก
1: โอ้ดังก็ทำให้คนชื่อเจมเนี่ยคนเรียกฮาเมสหมดเลยขนาดพี่ต๋องยังเรียกฮาเมสวัฒนาเลยตอนนั้นก็เจมมันดังจริง
0: ครับ
1: นะอ้าว
0: ส่วนถ้าจะย้อนหลังบอลฝรั่งเศสนิดนึงโอ้โหลีมินนั่งดูทางมือถืออยู่ลำปรางเนี่ยนะบิดหน้าดูเลยอย่ายิงเลยลูกที่3เนี่ยยิงเลยนะฮะโอ้โห
1: ดูอิรักเหรอ
0: ไม่ได้เรื่องเลยนะ
1: คนไทยหัวใจอิรักครับที่พี่ชอบสัดดำพุทเซนเหรอครับหรือว่าเกียงไกรเตชะโ
0: พงคนไม่มีสิทธิ
1: ์ไงไม่มีสิทธิ
0: ์โดนล่อเป้าเลย
1: โอ้โห
0: ดีไม่ลงไม่ได้ไม่มา
1: สู้กันไม่ได้พี
0: ่ก็เกมรุกน่ากลัวมากนะแล้วก็ชั้นบอลความเร็วในการเพสอะไรต่างๆนะโอ้โหดูแล้วตื่นตาตื่นใจมากเลยนะฝรั่งเศส
1: โอ้โหเจอหมูไง
0: ขยม
1: ต้องใส่หมูด้วยเลยดูมันเก่งมาก
0: โอ้แล้วไก่ได้ฝน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ประตองนะครับวิ่งกันยับเลยนะณเวลานี้เนี่ยคิลิอานเอ็มบัปเป้เองเนี่ยนะครับก็16ประตูก็จ่อเมสซี่นะ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้นี่มันเพิ่ง26
0: มันแซ
1: งเล่นอีก 2-3 รอบอ่ะ
0: แล้วบอลโลกก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มทีมอีกเป็น64-68ที
1: แต่เอ็มบัปเป้เองอ่ะเป็นเด็กที่เกิดมาเพื่อบอลโลกนะคล้ายๆโรนัลโดอ
0: ่
1: ะคือมาในฟุตบอลโลกคือจะยังไงไม่รู
0: ้อ่
1: ะแต่พอเข้าบอลโลกปุ๊บยิงอ
0: ่
1: ะโอ้นะฮะ
0: แล้วอีกทีมถ้าพูดไม่พูดไม่ได้นะครับ
1: ใครครับ
0: ฮู้ตุ้มตุ้มบู้นะ
1: อ๋อพุดดัน
0: นอร์เวย
1: ์นอร์เวย
0: ์ตกใจนะว่าหมาเห่า
1: โอ้โหเมื่อวานนี่นะแทนที่มันเลิกแล้วเนี่ยมันจะกลับโรงแรมครับมันจะพายเรือเล่นกับกองเชียร์อีกแล้ว
0: ก็ชนะ
1: จะ
0: แพ้นี่คง
1: แพ้นี่ตัวใครตัวมัน
0: หรือแค่เสมอนี่ก็คงนะแม่ตอนนี้เป็นไวรัลเลยนะ
1: ใช่ใช่มันกลายเป็นท่าเชียร์ใหม่เดี๋ยวไทยลีกเราก็เชียร์เหมือนกัน
0: แล้วคนที่เป็น Netflix เนี่ย Netflix นะ
1: Netflix
0: ก็อย่าลืมไปดูสารคดีของนอร์เวย์ด้วยนะครับ
1: เส้น
0: ทางเขา
1: พี่ให้ผมไปดูผมก็ซื
0: ้อ
1: พี่ให้ไปดูเส้นทางนอร์เวย
0: ์
1: ผมไปดูหูมันต้อง60ตอนน่ะ
0: โอ้เอาคืออะไรล่ะ
1: วาฮัลล่า
0: ไปดูหนังเฉยเลยโอ้บอลโลกมาไม่ดูเลยไอ้ที่มัน
1: โ
0: อ้ดูไปเรื่อยเลยอ่ะ
1: วันนั้นดู
0: กลายเป็นมันเลย
1: ดูไปตีสี่อ่ะ
0: บอลก็เลยมาเปิดไอ้จอเล็ก
1: ดูหนังดีกว่าคุยทรมาน
0: เนา
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวโหลดนี่วันก่อนไปเจอพี่สมมาแล้วก็เลยได้นี่มาละแอป
0: อะไรฮะ
1: ไลฟ์สกอแกบอกนี
0: ่อัน
1: นี้ชอบ
0: ดีอะไรก็ชอบ
1: แกบอกนะเพื่อนแกชื่อพี่อะไรอ่ะที่ซีแกที่ทำหนังอ
0: ่
1: ะ
0: คุณสหาน
1: ั่นแหละบอกนี่เว็บนี้รายงานเร็ว
0: สหาจะลุ่งเรือง
1: ใช
0: ่ใช่
1: นะนั่นแหละแล้วแกบอกนี่เลยบีแหมพอยิงเข้านะสกอร์มันแบบชัดเลยอ่ะมันมีไฮไลท์อ่ะพี่เปล่ามีลูกบอลวิ่งมา
0: ลูกบอลวิ่งแล้ว
1: ปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ด
0: เสียงลูกบีดดัง
1: แล้วปิดไม่เป็น
0: เอ้า
1: ดังโดนเจ๊ลำไยด่าเละเลยมันยิงกันกลางคืนอย่างเดียวเลย
0: ดังตีสองตีสามตีสี่ถึง
1: กูรู้จริงเพราะตอนนี้เนี่ยมันยิงกันทั้งคืนนะครับตอนยิงเนี่ยเที่ยงคืนต้องไปอ่ะ
0: ไม่ได้ล้างหน้าไก่กันเลยเสียงดังขนาด
1: โอ้ตื่นเช้ามาก็เป็นลมแล้วครับ
0: แม่วันนี้ก็ดูกันสนุกสนานนะโดยเฉพาะแฟนบอลอังกฤษเนี่ยน่าจะนอนเร็วแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: นอนไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวโดลงแล้วไง
0: อ้าวเดี๋ยวโดลงแล้วเที่ยงคืนใช่ไหม
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ถ้าสักห้าทุ่มไหม
1: คือตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกให้ท่านได้เตรียมตัวอะไรหรอกแต่ว่านอนระยะยาวให้ได้มากที่สุดก่
0: อ
1: นแล้วจากนั้นก็ไปหลบ ที่ห้องเจ้านายแหละแล้วก็นอน
0: อ้าว
1: เพราะเจ้านายแกไม่มากันดอนด
0: ู
1: บอลโลก
0: บอกว่ามีประชุมข้างนอก
1: ถูกแล้วนี่นะ
0: รู้ไหมดูบอลโลก
1: อันนี้นะนี่เลื่อนประชุมกันยับเลยไม่ไหวอะไปดูบอลโลกกัน
0: อ
1: ะไม่ต้องประชุมแล้วเช้าอะประชุม 4:00 น.นู่น
0: โ
1: อ้โหดีสุดแล้ว
0: นี่เดี๋ยวยิ่งถ้ารอบ32ขึ้นไปนะกระแสมันติดละ
1: ม
0: ันเริ่มติดแล้วตอนนี้นะฮะ
1: พี่แล้วก็ไออันนึงนะอันนึงเลยก็คือตั้งแต่นัดหน้าเนี่ยมันเตะตี2แล้วนะวันนี้เขียนปีสวิวไปดูก่อนโอ้โหคือทำหนังสือเนี่ยมันต้องล่วงหน้าไปก่อน2วันนะครับแล้วมันก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันใช่ไหม
0: ครับ
1: เออแล้วปัจจุบันตอนนี้บอลมันเตะตั้งแต่เที่ยงคืนยันบ่ายโมงอะ เวลามันมั่วหมดเลยนะพรุ่งนี้นะครับเริ่ม 2:00 นะพี่นะพรุ่งนี้เริ่ม 2:00 สตาร์ทที่กลุ่ม B นะครับก็คือสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคนาดาแล้วก็เวลาเดียวกันเลยนะเล่นที่ซีแอตเทิลเนี่ยก็คือกาตาร์เจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา
0: ครับ
1: แล้วพอจบคู่นี้ปุ๊บ 2:00 นะพัก1ชั่วโมง 5:00 กลุ่ม C มาเตะกัน
0: โอ้
1: บราซิลกับสกอตแลนด
0: ์โอ้
1: นะครับแล้วก็ป๋าแป๊ะให้เรียกสกอตแลนด
0: ์โอ้โล
1: ครับแกบอกนี่จัดที่สุดแล้วนะและอีกคู่นึงก็คือราชสีห์แห่งแอตลาสก็คือโมนาโกเจอกับเฮติ
0: โอ
1: ้แล้วก็พักไปอีกแป๊บนึง 8:00 น
0: ครับ
1: กลับมาเตะกันอีกเม็กซิโกกับเช็กเกียเช็กนี่ก็หมูเหลือเกิน
0: โอ้โห
1: เป็นทีมที่คนไทยผิดหวังที่สุดในโลกเลยนะฮะเตะอยู่ดีมันก็โดนแอฟริกาใต้ทีเสมอพี
0: ่โอ้โหโกรธมากเลย
1: โอ้แม่ด่าเละเลยและแอฟริกาใต้เจอเกาหลี
0: โ
1: อ้โหนี่ก็มัน
0: กันละ
1: พิสูจน์กันเลยว่าใครจะเข้ารอบอดีตเจ้าภาพทั้งคู่นะฮะ
0: จะแพ้ไม่ได้ด้วยนะแพ้โอกาสสุ่มเสี่ยง1แต้มก็ยังไม่แน่นะเพราะยิงกันเยอะนะบอลโลกครั้งนี้นะ4คะแนนเนี่ยบางทีที่4ของ8กลุ่มเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ย
1: ที่3
0: เออที่3 ที่3ได้อ่ะ
1: พี่อ้วนแล้ว
0: ก็งงอ่ะนะ
1: แกนอนน้อยแกเพิ่งมาจากลำปางแกไปขี่ม้ามา
0: ผิดเวลา
1: เอาผิดเวลา
0: เช็คแลก
1: โอ้ล่อลำปางไม่เช็คแลก
0: นะก็มันยิงกันเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่แน่นะพวก4แต้มจะกะชัวชัวนี่ดีไม่ดีมีอ่
1: ะ
0: ไม่ได้เข้าก็มีนะ
1: ใช่อย่าเผลออย่าเผลอพักก่อนที่48และ48
0: แล้วข้อความนะครับ468 9899นะครับส่งมาทักทายกันแล้วก็ช่องทางธรรมชาติครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จาก Bangkok Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: บอลโลกสตอรี่
7: ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022 พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: เอามาแล้ว
0: มาอะไรฮะราคาเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ ช่วงที่สอง
0: ช่วงที่สอง
1: โอ้โห
0: ตกใจ
1: เอ๊ะถ้าสองทุ่มสารวัตรสมโจถ้ามาเนี่ยจับไปคนเดียวนะ หนูไม่เกี่ยว
0: ถ้าไปสองทุ่มทำไมเพิ่งทุ่มห้าสิบ
1: ละ
0: ขอบคุณนะฮะเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทชอร์เค้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับคุณบรี
1: คนส่งข้อความไปยี่พี่สม
0: เรื่องอะไรไปทำไม
1: โอ้ช่วยอีกครับเพราะว่าวันนี้มันมากเลยเรื่องพี่สมซีฟู้ด
0: รายการกับแกตอนเที่ยงได้สงสารแกก็สงสารแล้วก็แบบมันอันเด็ดอันหลับใจขนาดนี้ทำไมแก
1: โอ้บอกแล้วไอ้ไม่ใส่น้ำแข็งก็นั่งข้างตู้เย็นเดี๋ยวนะนั่งข้างตู้เย็นอันตรายกว่าเยอะเลยนะครับกิจกรรมครับบริษัทอสมทจำกัดนะครับรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงฟุตบอลโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับซื้อบัตรเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับพี่ร่วมโหวตฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับมีจบจับด้วยเหรอนะฮะก็บัตรเนี่ยราคา20บาทได้รับ10ใบสุดคุ้มเลยฮะ
0: ทำไมครับ
1: ถ้าราคา500เนี่ยซื้อเนี่ยได้รับถึง300ใบครับในการโหวตนะฮะรางวัลที่1เนี่ยตู้รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับ 1,599,000 บาทนะฮะ1รางวัลโอ้โหรางวัลนี่สูงนะแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน
0: ์
1: ภายในประเทศนะฮะ24รางวัลเป็นไง
0: ครับ
1: สเตทเสียงดี
0: เอ็กเซนดีมาก
1: ครับ
0: ด้วยครับ
1: นะแล้วก็โกลกิฟต์ไวเชอร์อีก5รางวัล นะร่วมสนุกได้ถึง 1:45 คือคิกออฟเลยอ่ะก่อนคิกออฟ15นาทีนัดชิงชนะเลิศนะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันฮะโอเคลืมมาเล่นกันนะสนุก
0: ตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นละเดี๋ยวใกล้จะน็อกรอบละนะฮะพอน็อกรอบไปถึงกลุ่ม A เนี่ยก็จะเตะพร้อมกันนะครับแล้วก็จะลุ้นในบางกลุ่ม
1: คืนพรุ่งนี้แล้วนะ
0: บางกลุ่มโดยเฉพาะอันดับ3นะฮะจาก8กลุ่มที่จะได้เข้าไป
1: ครับ
0: แต่ดูแล้วทีมถึงตอนนี้ทีมใหญ่ๆก็ยังไม่มีอะไรพลิกล็อก
1: ถ้าจะเพียงพ้ำอ่ะคืนวันเนี้ยเดี๋ยวค่อยดูเผื่อมีโปรตุเกส
0: โอ
1: ้เผื่อ
0: เออโปรตุเกสนะตอนนี
1: ้เผื่อเพราะโคลอมเบียชนะไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: กระแสอะไรต่างๆก็กดดันอะ
1: กดดัน
0: ต้องจะผ่านตรงนี้ได้ไหมอย่างสเปนเนี่ยเขาก็โดนแรงกดดันเพราะนัดแรกเสมอ
1: ใช่ส่วนอีกทีมนึงคือแพ้มาแล้วแล้วก็ฟุตบอลโลก2สมัยหลังเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศทั้งคู่เป็นรองแชมป์โลกกับที่3ก็คือโครเอเชีย
0: ครับ
1: แพ้อังกฤษนี่คือแพ้อังกฤษนี่เป็นเรื่องปกติแล้วเพราะว่ามัน
0: เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่ม
1: มันเป็นระดับเต็งหนึ่งของกลุ่มนะฮะวันนี้ก็แต่ถ้าจะพลิกเลยก็คือคุณยิงปานามาไม่ได้อ่ะถูกไหม
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็มีอะไรให้น่าดูหลายเรื่องหลายราวนะครับ
1: พี่แต่ว่าข้อหนึ่งนะที่มันน่าสนใจก็คือคุณผู้ฟังไอ้ปานามาเนี่ย เกมแรกที่แพ้กาน่าเนี่ยแพ้นาทีที่90บวก5นะแล้วสนามที่เล่นก็คือ BMO Field เนี่ยก็คือสนามที่ปานามาเล่นมาในนัดที่แล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเกมแรกของโครเอเชียเนี่ยเล่นกับอังกฤษที่อาริงตันนะครับเล่นคนละที
0: ่
1: อันนี้ก็ถือว่า

0: นะครับคือการมีลามินยาเมากับไม่มีคนละแบ
1: บ
0: แล้วก็กล้าใช้ดานิเอลโมครับแล้วผมว่าเกมแรกเขาไม่ได้ประมาทนะแต่เขาคิดว่าเขายิงได้สเปนอ่ะก็คือไม่ใช้ปีกดาวรุ่งทั้งสองคนว่าไอ้หนูสองคนมันยังเจ็บแต่พอเล่นไปแล้วพอมันยิงไม่ได้มันกดดันนะพี่บอล
1: ใช่
0: เราเข้าใจได้เลยนะเขาไม่ได้ประมาทนะครับแล้วก็เขาก็ใช้ให้มันคือทัวร์นาเมนต์มันยาวแล้วโชคดีด้วยที่ว่าสเปนอ่ะสองเกมแรกเนี่ยโปรแกรมมันช่วยโปรแกรมมันเอื้อ
1: ครับแม่เราก็ตอนนี้ถ้าทีมในเอเชียนี่นะ
0: ครับ
1: ก็ต้องญี่ปุ่นนะ
0: ญี่ปุ่นนะครับสองเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด
1: ์ได้รับคำชมมาก
0: ใช่เกมแต่เกมที่สองเนี่ยคือถล่มตูนิเซียไปไป 4-0 ตูนิเซียก็โอ้สภาพนะ
1: โคตรโอ้เปลี่ยนโค้ชมา
0: ครับ
1: ก็ตูนิเซียเขาต้องว่าจะเหมือนเอาไทยในอาเซียนคัพไงเปลี่ยนที่โรสลับอะไรอาราเจวัตต์ออก
0: อ่า
1: เราเอาพี่ต่อย
0: พี่ต่อยไป
1: นะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แม่ของเรานี่ดีเลย
0: โอ
1: ้นะ
0: แม่เหลือเชื่อ
1: วิ่งเป็นม้าเลย
0: ส่วนตูนไอตูนิเซียเนี่ยง้อย
1: ยิงหนัก
0: ยิงเปลี่ยน
1: ยิงยุ่ง
0: เออคือ2ปีหลังอ่ะตั้งแต่มกราคมปี24นะเฮ้ยก็ใช้โค้ชมา6คนแกไม่น่ารอดมาถึงบอลโลกนะครับ
1: ทำไมใจร้อนเหมือนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของมาดามแป้งนะ
0: อ้าวใจเย็นเขาใจเย็นตอนนี้เขาก็ใช้ดูแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นไหมสามารถยันเสมอทีมของสายลมอาดีมาแล้ว
1: อ๋อเหรอโอ้เกมรับที่ว่ากันว่าดีที่สุด
0: โอ้
1: จีนหลายทีมในบอลโลกเอามาใช้อ่ะ
0: โอ้โห
1: บอลไทยเนี่ย
0: แล้ว
1: จีน
0: โอ้จีนนี่ส่วนโดนด่าถึงทุกวันเนี้ย
1: แอนโทนีฮัตสันเนื้อหอมเลยทำทีมนั้นเอาแต่เวลามันไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวญี่ปุ่นยังพอได้คุยกันนิดนึงนะ
0: ใช่ไหม
1: กลับมาคุยกันต่อ
0: เดี๋ยวยังได้อยู่อีกนะเอกหรือว่าต้องพักแล้วครับยังได้อยู่อีกหน่อยเอ้ย1นาทีพี่รีบไปไหนเนี่ย
1: 59
0: ว
1: ะ
0: บางคนก็บอก
1: นี่ล้วนมาก
0: บางคนก็บอก58ต้องไปละอ๋อต้อง59นะ
1: เราจะรีบ
0: ไป
1: แ
0: ม่นะเดี๋ยวเอ้ถ้าพูดญี่ปุ่นไปแล้วมันก็คือกลาง
1: ๆต้องมีใครเอามือปิดเลขอยู่เมื่อกี้แน่เลยทำให้พี่งง
0: ๆพี่เอ้มัน58
1: แล้วงงหลงเวลาใช่มั้ยไปประเทศลำปางมา
0: แจ็คแบล็คแจ็คแบล็คเออนะฮะกินในนี้เข้าไปเยอะหน่อย
1: หูฉลามเหรอเขียดอึ่งต้ม
0: ไอ้นี่ของลำปางเขาเนี่ย
1: ไก่ขาวไก่ขาว
0: ไก่ขาว
1: ไก่ขาวพญาลอย
0: ก็ใช่
1: ใช่ว่า
0: ส่วนเบตงเนี่ยต้องไก่ดำ
1: โ
0: อ้
1: อร่อยเหรอ
0: เออถ้ากรุงเทพแถวสวนลุมนี่ก็มีไก่เยอะเหมือนกัน
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้ว
0: ไม่ค่อยอ่ะ
1: โ
0: อ้ปลาปลา
1: ครับ
0: เอาพักแล้ว
1: พักจริง
0: แล้วทีนี้ให้พักก็ไม่พัก
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสงชายสายลม
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่

0: อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์วัดขาวถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพระพรพูดแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นในรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในนามจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพเปิดเผยกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดเสียดวนจังหวัดชัยนาทและวัดใหม่ธงชัยกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในนามจังหวัดยะลาบริษัทเจมพาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนต์ชลบุรีจำกัดบริษัทในเครือมูลนิธิสุขมงคลและนางวิจิตราสุขมงคลพร้อมครอบครัวสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหันนภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านแยมม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดอนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดทั้งวันประชาชนและคณะบุคคลพร้อมใจกันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาประชาชนและส่งตัวรักษาต่อและหากพบว่ายังมีความลำบากจะส่งพระราชวินิจฉัยหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานทุนการศึกษาแก่ลูกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
4: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ

0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: มาแล้ว
2: มาแล้วนะฮะก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ อะไรอะ
1: คนมาหรือเปล่าก็มีข่าวอันนี้นิดนึงแล้วกันระหว่างพี่กำลังเช็คอยู่
2: มาแล้ว
1: บอลหูคู่เอเชียนเกม
2: ครับ
1: นะครับก็ฟิลิปฮินเซ่นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากสกายเยอรมนีเนี่ยก็รายงานแบบ Exclusive แต่บอกให้คนอื่นเขารู้ไปทั่วเนี่ยนะครับนะว่าแบงค์นะฮะสุพนัทเหมือนตา

0: ค่ะ
1: นะครับกองหน้าทีมชาติไทยในวัย23ปีเนี่ยเตรียมย้ายไปร่วมทีมอาเบโมยะอาดิจ้าในเจลีกนะเครือข่ายกลุ่มทุนของ Red Bull ซึ่งมีเยิร์นคอปเนี่ยเป็นผอ
0: ครับผม
1: บิ๊กดีลนี้จะเซ็นสัญญาถึงปี2030นะครับแล้วก็ข่าวก็คิดกันไปอะถ้าพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยก็จะมีแผนดันเข้าสู่ฟุตบอลในเครือข่ายยุโรปอาทิเช่น RB Leipzig นะครับหรือว่า Red Bull Salzburg ในอนาคตในยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง Red Bull เองเนี่ยมีศูนย์ฝึกฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่บราคันติโนในบราซิล
0: ครับ
1: นะครับนะ
0: ก็เป็นข่าวดี
1: เป็นข่าวดี
0: เพราะว่าถือว่าเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยกับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยนะฮะ
1: แล้วสมมุติว่ามันจบจริงเรียบร้อยก็จะเดินทางร่วมไปกับทีมเนี่ยนะครับก็คือเอเบโมยะอาดิจ่าเนี่ยของญี่ปุ่นไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เยอรมันนะกับเอเบตลัดสิงก็เป็นข่าวดี
0: แสดงว่าทีมเนี่ยเขาไม่ได้มันเป็นโชคดีของแบงค์สุพรรณเหมือนตานะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นทีมชาติไทยแล้วเสมอเกาหลีแล้วเสมอจีนนะโอ้ไปกันเนี่ยแบงค์เนี่ยตีรถเปล่าก็อาจจะไม่เอาเลยก็ได้นะฮะเอ๊ะทำไมยูไม่ได้ลูกเลยไม่ได้บอลเลย
1: ก็จะแอบจะอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะ
0: ก็แซวกันไปเล่นๆนะแอนโทนีฮัตสันมันอยากเจอลีมิงมากเลยนะไอ้ลีมิงมันใครวะ
1: ฮู
0: นะเราบอกว่า
1: เดี๋ยวเราก็บอกเลยบอกว่า my friend is อันนี้เลยไอ้สลารีอัพอ
0: ่
1: ะ
0: เออเหรอ
1: ไอ้โค้ชมวยอ
0: ่ะอ๋อไอ
1: ้โอมามาลากอน
0: นึกว่าหุ่นฟอนเดียน
1: โอมา
0: แกอยู่เมืองไทยแล้วโอมาได้เมียไทยลูกไทย
1: สรุปคืออยู่นี่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้โหก็น่าอยู่เพราะว่าโอมามาลากอนแกอยู่มานานแล้วนะ
0: อืมอยู่ตั้งแต่โอลิมปิกเกมที
1: ่
0: ลอนดอน
1: ใช่พี่
0: ก่อนลอนดอนด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: ฮะ
1: อืม
0: แกอยู่เป็นด้วยนะอยู่ได้ทุกนายก
1: อ้าวเรียบร้อย
0: บอลโลกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราคงพูดถึงญี่ปุ่นนิดหนึ่งทีมเอเชียนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่นัดแรกเสมอเนเธอร์แลนด
1: ์คร
0: ับแล้วก็มาถล่มตุรกีเซียนะฮะโปรแกรมถัดไปของญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มี4คะแนนแล้วนะฮะแล้วโดยเฉพาะมาเจอกับสวีเดนนะฮะที่เสียรังวัดโดนเนเธอร์แลนด์ถล่มนะครับเวลาดีด้วย6โมงเช้าของวันศุกร์นะฮะนี้นะบีนะ
1: ครับ
0: มันก็จะได้ทดสอบแล้วครับว่าสวีเดนต้องการ3คะแนนนะครับญี่ปุ่นก็อย่างน้อย1คะแนนก็พอนะแต่รูปเกมมันสำคัญมากกว่า
1: ใช่รูปเกมดีจัดเลยนะฮะ
0: เสียดายนิดนึงก็คือเจ้าคาโอรุมิโตมะเล่นไบรตันแบ็กปีกซ้าย
1: ดีแล้วไม่มา
0: โอ้โห
1: ไอนากามุระโชว
0: ์เอ้าโอ้แกเล่นดีเนาะ
1: เกโต
0: นากามุระกลายเป็นว่าตัวอื่นตัวแทนก็ทำได้ดี
1: โอ้โหดีมากนะครับแล้วก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเล่นแผนเนี่ยนะครับ2นัดเนี่ยอาจจะดูเหมือนเปลี่ยนผู้เล่นนิดเดียวแต่ว่ามันมีแผนที่น่าสนใจก็คืออย่างเกมแรกเนี่ยคามิดะเล่นคู่กับไคซูซาโนะแต่พอเกมที่2เนี่ยเอาทานากะลงแล้วเอาไดจิคามิดะดันบนแล้วเอามาเอดะออกแล้วก็ในขณะเดียวกันเอาโคอิตากุระลงมาแล้วเล่นร่วมกับทานากะ
0: โอ้
1: โหบอลมันกลายเป็น2มิติในผู้เล่นเหมือนชุดครึ่งนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยก็บวกด้วยแหละแน่นอนว่าตูนิเซียเนี่ยมันมีปัญหาแต่ต่อให้มีปัญหาไงญี่ปุ่นเล่นได้ขนาดนี้มันน่าสนใจ
0: ใช่จริงเร็วมากนะครับการเคลื่อนไหวแล้วก็เปิดรูปเกมนะฮะ
1: ครับแล้วก็หลีหมิงญี่ปุ่นเนี่ยก
0: ็หลายประเทศเลยกันนะไม่มีหลีหมิง
1: มันอยู่หลายที
0: ่โอ้ยิ่งกว่าเมสซี่ก
1: ็เอ้าก็นี่ไงคู่แข่งเมสซี่มีทั้งเมสซี่เจเมสซี่จริงยุ่งหมดเลยขนาดซิโก้ยังมี3ซิโก้แล้วนะ
0: โอ้
1: มีซิโก้ไปเล่ขาว
0: ซิโก้ขาว
1: มีซิโก้เกียรติศักดิ์
0: โอ้ซิโก้เกียรติศักดิ์
1: ซิโก้ ซิโก้โก้แล้วก็มีคนหนึ่งก็คือทางอันนี้ไงซิโก้ของอียิปต์เมื่อวานก็ยิง
0: มี
1: โอ้โหยิงเล่นกับซาร่านี่มันเลยอ่ะซิโก้มันเยอะมาก
0: โอเค
1: ลีหมิงนี่อยู่หลายประเทศนะวะลืมเลยคนไหนไม่รู
0: ้ลีหมิงก็นอกจากญี่ปุ่นแล้วนะตอนนี้ก็มีนอร์เวย์นะแล้วก็อีกทีมก็คือโมร็อกโกนะโมร็อกโกนี้ก็สร้างความประทับใจในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะฮะ
1: ใช่
0: เข้าถึงรอบตัดเชือกนะครับ
1: โอ้แล้วครั้งนี้ก็มาทำผลงานได้ดีเสมอกับบราซิลก่อนนะครับแล้วก็ยิงชนะ 1-0 คือค่อยๆเล่นแล้วก็เอาชนะสกอตแลนด์ไป 1-0 นะฮะเข้าเบียดเข้าวินไปอันนึงก็คือทีมนึงอ่ะพี่มองข้ามไปทีมนึงนะ
0: อะไรครับ
1: เกือบไปแล้วนะเราไม่ได้พูดถึงได้ไงเนี่ยซีเล็กเยอรมันนะนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเยอรมันเลยนะ
0: คือเยอรมันนี่เขาจะเป็นกลุ่มที่แบบเต็งอยู่แล้วไง
1: แต่ว่าเยอรมันเนี่ยพึ่งผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014นะครับ
0: หลังๆก็ที่ดรอป
1: เพราะ2ครั้งหลังตกรอบแรกนะ
0: ใช
1: ่ตกรอบแรกทั้งที่18เนี่ยตกพวกเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็ครั้งที่แล้วตกพวกญี่ปุ่นเราพลาดกันอยู
0: ่
1: นะครับที่ทานาโอะแหวกเข้าไปยิงแต่เยอรมันเนี่ย2เกมที่ชนะ 7-1 กับกือราเซาแล้วก็ 2-1 กับโกติวัวรีโคสเนี่ยตอนนี้นะครับจะไม่มีนิโก้ชาร์ลอตเตเบกลีหมิงเยอรมันเนี่ยเจ็บไปแล้ว
0: คร
1: ับ
0: โอ
1: ้มันเยอะจริงๆเลยนะฮะโอ้แต่พรุ่งนี้ถ้ามาจัดกับพี่สมเนี่ยผมจะพูดอะไรวะเนี่ยแกไม่ดูบอลโลกเลย
0: แกดู
1: เหร
0: อแกก็มาเป็นมากับเชือกอะ
1: แล้ว
0: ทีบ
1: นทิ้งไปเลยนะ
0: ลากเชือกไปจากมุมแดงไปถึงมุมน้ำเงินเน
1: ี่
0: ย
1: ก็นิโก้ชาร์ลอตเตเบกเนี่ยเจ็บนะครับแล้วก็ต้องพัก8สัปดาห์นั่นหมายความว่าบอลโลกครั้งนี้มันปิดแล้ว
0: โอ้โหสำหรับเขานะ
1: โอ้โหแล้วก็ยุ่งหน่
0: อ
1: ยทีนี้หลายคนก็มองว่ากองหลังเยอรมันเนี่ยใครนะฮะณเวลานี้ก็คือนิโก้ชาร์ลอตเตเบกขึ้นตัวอักษรมาแล้วว่าออกจากการแข่งขันนะฮะออกจากการแข่งขันก่อนเกมก่อนที่เยอรมันจะมาในครั้งนี้เนี่ยมันมีผู้เล่นที่บาดเจ็บแล้วทำให้เรียกมาไม่ได้อะนะก็คือแซกนาบี
0: ้และ
1: อีกคนหนึ่งก็คือเลนาร์ดคาวแล้วตอนนี้กลายเป็นกองหลัง
0: น่าห่วง
1: นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซนเตอร์ตอนนี้เนี่ยคนที่มาลงมาแทนได้เลยเนี่ยมันคืออันโตนิโอรูดิเกอร์นั่นแหละ
0: เอา
1: ลูดิเกอร์เล่นกับโยนาธานท
0: าน
1: ะครับแล้วก็ถ้าเซนเตอร์เนี่ยเหลือมาลิกเจาจากนิวคาสเซิลนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยน้อยนะทีมชาติใน5นัดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เซนเตอร์คือวาเดมาอันทอนนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์ซึ่งเล่นคู่กับนิโก้ชอตเตเบกในบอรุสเซียดอร์ทมุนด์แต่วาเดมาอันทอนเนี่ยตอนหลังเล่นเซนเตอร์3อย่างเดียว
0: ครับ
1: ไม่เคยได้เล่นเซนเตอร์คู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ลูดิเกอร์ครับ
0: ทีนี้ลูดิเกอร์ปัญหาของเขาเนี่ยมีใบเหลืองอยู่นะ
1: แล้วก็แกค่อนข้างลุ่มล่าม
0: หลังๆเขาก็บอกว่า
1: ลุ่มล่าม
0: ค่อนข้างเจอปัญหาค
1: ู
0: ่แข่งถ้าใช้บอลจังหวะเดียวแล้วก็สวนกลับเร็วเนี่ย
1: ใช่
0: จะเริ่มเห็นจุดอ่อนละ
1: ใช่ใช่นะครับส่วนถ้าท่านไม่ค่อยได้ติดตามตรงเนี้ยตอนนี้มันจะมีการคือเว็บอย่างวิกิพีเดียเนี่ยมันก็ดีนะเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าใครก็เข้าไปอีดิทได้ใช่ไหมมันก็ไปใส่ชื่อของบาสกาวโกสไปยืนกองหลังอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับบาสกาวโกสเป็นมิดฟิลด
0: ์อ้าว
1: เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นตัวสำรองอีกทีเป็นสำรองของสำรอง
0: ครับ
1: นะฮะก็คงจะถ้าฉุกเฉินขนาดนั้นคงไม่หรอกเพราะว่าถ้าเยอรมันต้องกลับไปเล่นหลัง3สมมติณเวลาเนี้ยมาลิกเจาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
0: อืม
1: นะมาลิกเจา
0: ครับ
1: ก็จะเหลือมาลิกเจาอันทอนเนี่ยแหละที่เป็นสำรองแล้วก็จะใช้ลูดิเกอร์แน
0: ่ๆ
1: โดยมีโยนาธานทาเนี่ยเป็นตัวหลักครับ
0: ก็โดเขาบอกว่าลูดิเกอร์กับทาเนี่ยจะยืนคู่แต่มีปัญหาอย
1: ู่มีปัญหา
0: ครับก็ต้องดูว่าคุณยูเรียนนักกมันเนี่ย
1: ครับ
0: จะอุดตรงนี้อย่างไรนะครับ
1: เพราะว่าจริงๆทีมมันมีปัญหาจากแบ็คขวาพี่แบ็คขวาเนี่ยมันไม่มีก็เลยต้องใช้โยโชคิมิดมาเล่น
0: ก็นอยเออร์บอกมีผมอยู่สบาย
1: โดนแน่นอยเออร์บอกช่วยหามายืนตีแม่แต่ว่ากองกลางเนี่ยฟอร์มฉูดฉาดกันได้ดีนะครับสองก็จริง ไม่เด็กแล้วนะก็คือฟลิกเมช่าเนี่ยไม่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าแก25แต่ว่าแกเพิ่งเก่งแบบจ๋าๆเลยปีนี้กับดอทมุนส่วนอเล็กซานดราพาฟโลวิชเนี่ยอายุ22อันนี้หนุ่มน้อยกำลังขึ้นมาแล้วเก่งมากตัวนี
0: ้ไม่น่าจะทันนะถ้าเจอพวกเก่าๆเนี่ยอย่างฝรั่งเศสอาร์เจนตินาพวกนี้นะ
1: ถ้าเจอเจนตินากลางเจนตินาจะเคี่ยวกว่าจะเคี่ยวกว่าแต่แล้วก็ข้างบนก็ต้องดูว่าถ้ากลางมันไปต่อไม่ได้ก็เหนื่อย
0: ครับ
1: แต่เยอรมันชุดนี้จังหวะเข้าทำมันหลากหลายสุดณเวลานี้นะแต่เราก็เห็นว่าเกมแรกมันคือกือลาเซาไงแล้วก็เกม2คือไอริโค
0: สไม่มีอะไร
1: ใช่
0: ครับก็ทีมเมดเกตประมาณ B บวก
1: เข้ารอบไปก่อนเข้ารอบไปก่อน
0: B บวกเดี๋ยวไปดูกันต่อลุ้นกันต่อเพราะว่าแฟนเยอรมันในบ้านเราเมื่อก่อนนี่โอ้โหเยอรมันนี่ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยาก
1: โอ
0: ้แล้วมีลูกคืดมีอะไรมากมายนะครับ
1: ครับ
0: อินซีเหล็กตอนนี้แม่เหล็กจะมีสนิมเครอะนิดหน่อยนะครับ
1: อย่าเป็นเหล็กที่สร้างตึกสตง.แล้วกันครับ
0: เอาไปพาดพิงเขาอีก
1: ไม่ได้พาดพิงเพราะว่าตึกหายทั้งตึกเนี่ยยังตรวจสอบไม่ได้นี่มันแย่มากนะครับประเทศนี
0: ้วุ่นกันทั้งพวกลูกหลานอยู่คอนโดนี่โอ้โหต
1: อ
0: นนี้ปวดหัวเลยครับ
1: ก็คิดดูอ่ะมันไม่ได้สั่นแค่ตรงนั้นนะมันสั่นทั้งเมืองแล้วมันพังอันนั้นอันเดียวอ
0: ่
1: ะแม่นะฮะ
0: เอานะก็โอเคในรอบต่อไปเนี่ยนะมันก็ปั๊บเดียวนะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะน็อกเอาละนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาดิอาทิตย์หน้าโอ้ยเอาเดี๋ยว
1: เว้นไปอีกเพราะอะไร
0: ล็อกเอานี่28มิถุนาม
1: ันพึ่ง
0: ล็อกเอา28มิถุนา
1: เอาอย่างงี้ฟุตบอลโลกหรือ27วันนะพี่
0: ใช่
1: ๆพี่สมต้องดูสักวันนะวะไอ้ขนาดแกภาคยังไม่ดูเลยวันนั้น
0: บ้าอะไรแกดูบีเอบางทีแกก้มลงไปไอหน่อยนิดนึงนะฮะ
1: ปุ๊บยองแล้วแกโบกอ่ะนะโบกไอ้ยองก็พูดแต่จังหวะแกแบบเข้าเบรกเนี่ยนะเหมือนพี่ต๋องตอนลุ่งๆเลยแกไม่ให้ใครเลยอ่ะ
0: ไอ้ยองกัน
1: น้ำลายบูดเลย
0: ไอ้ยองเลเลยเลยยองเอ๊ะพี่สมนี่พี่เจ้ายังไงกันแน่นี่ผมโกงไปหมดละอ้าวบีดีไปอ่ำกันเรื่อยเลยอ้าวหมดแล้วนะ
1: หมดแล้ว
0: นะครับ
1: เรีย
0: บร้อย
1: ตอบข้อความ
0: มาแล้วนะมาแล้วนะอย่าลืมอังกฤษต้องยิงเกิน2เมล็ดเด็ดดวงใจนะนะ
1: ต้องไปลุ้นหนักเลยนี่ลุ้นยิ่งกว่าโทมัสทูเคิลอีกไหมครับ
0: ส่วนตอนนี้เนี่ยคริสโตโรนัลโดเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: แกดูแล้วโอ้โหทำไมให้แฮนดิแคปกูเยอะจังวะกูต้องทำแฮตทริกหรือเปล่าเนี่ย
1: โดนคิดเลยว่าโอ้โหลำพังไอ้พวกนั้นเดินหาเหรียญอยู่นะ
0: ยังไงอุซเบย์นะ
1: ช่วยพี่ด้วย
0: มาแล้วอุซเบกิสถานนะ
1: กล้า
0: ส่วนคาซัคสถานเนี่ย
1: ไม่ได้มานะครับ
0: เอามาก็ความดีกว่านะบี
1: จ้
0: าอามซ่านะครับภรรยาอดัมไม่ขยับมาแล้วนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบสีเขียวครับตอบฮันนากรีนนะฮะ
1: เออ
0: เราไปแก้มาด้วยอาม
1: ก็ถูกแล้ว
0: ถูกแล้วไม่ต้องแก้นะ
1: ทำไมถาม
0: ก็นั่นสิครับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ต้องแก้นะธรรมดาแกจะแก้ในทวิตล่าสุดครับฟิลิปฮินซ่
1: า
0: ข่าวเยอรมันรายงานว่าสมรสพี่จัดการไปเรียบร้อย
1: แล้ว
0: ก็ตามข่าวเรือนะตามข่าวเรือก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไหมเนาะ
1: จ้ะ
0: นะขอข่าวสนามแข่งบอลโลกมืดเพราะมีลังกาเลยครับ
1: ก็พี่ไง
0: เวลามืด
1: ชอบตรงเนี
0: ่ยโยงก็ดิ้งเฉยไม่อธิบายพี่สมเข้าใจ
1: ไอ้นั่นก็ไม่รู
0: ้โยงมันแก้ให้เลยนะมันแข่งกลางคืนนะพี
1: ่มันก็ไม่มั่นใจไว
0: ้มันก็จะไอ้มันยังไงวะเนี่ยโอ
1: ้ผมไม่มั่นใจก็หลังๆพี่ไปขยี้มันบ่อยปอดเปิดไม่ดีละ
0: เห็นสมชายโพสต์แปลกๆวันเสาร์นึกว่าแกเครียดไม่หายป่วยสักที
1: เออใช่
0: จะละสังขารจะแล้ว
1: เห็นแกโพสต์ว่าจะเหมือนจะไปบวชเลยอ๋อแกจะเล่นมุกไวโพสต์ลาบวชแล้วแกก็ถ่ายคลิปกังหาเลยอ่ะแกซึมโพสต์อย่างซึม
0: เบงภาคอาเจนบอลสูสีกำลังลุ้นเตะมุมแกมัวอ่านคุย SMS พอคนตำหนิติงเนี่ยแกไม่พอใจฮะ
1: โหเหรอวันนี้แกมานั่ง
0: ทำลายแกหรือเปล่า
1: แกมานั่งเฝ้าเลยนะ
0: เออ
1: โอ้เอาโอ
0: แกเป็นคนตั้งใจทำงาน
1: อ่ะเหรอ
0: นะจริงจังกับชีวิตโมร็อกโกครับไม่ใช่โมร็อกโกฮะแม่บางทีก็ผิดบ้วบางทีก็แอแกล้งอ้ําคุณบอลสาริกาดีครับพี่อาจารย์หมิงวันนี้คู่หูมาแล้วผมจอน้องพี่คราวครับวันนี้พี่ บรีจะโดนแฮปแฮปไหมครับ
1: เรียบร้อยวันนี้2เด้งเลยพี่จอน
0: เออเ
1: ช้าเย็นเลย
0: เป้าเลยรีมีเนี่ย
1: มีทุกวันไหมเนี่ยมีทุกวันไหม
0: พอทรงแกก็ไม่เลื่อนให้เลยใจดำจริงๆเลยแต่นี่แกขยับไปเป็นบันพุทธ

0: ขยับคู่หน่อย
1: แกใส่ซุปเปอร์ซับมาเลยอ่ะใส่หน้าอี้มาเลยอ่ะแสนฝืนลูกมาตุลี
0: หยองแกมีอะไรเครียดในใจหรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้มาจัดแล้วซึมซึมไม่ใช่หรอกครับแกไม่ใช่ดาวน์นะ
1: ไม่แกโดนพี่สมไปสองนัดตอนนั้นแหละรู้เรื่องสงสารเด็กเลยอ่ะ
0: แกไม่ได้นอนแกบอกบอลโลกผมดูทุกแมตช์เลยหัวฮัทอย่าบอกจริงเหรอบอกผมเปิดดูแต่ว่า
1: ให้มันเปิดแล้วดูให้นอน
0: ดูแล้วก็ตื่นมาดูผลสวัสดีครับพี่บิงเนินมะปรางฝนไม่ตกแดดแรงมากตื่นมาฟังช่วงตีห้าทุกวันเมื่อเช้าพี่โอ๊ตรอภาคพอบอลไม่เตะหาบุกไม่ได้เลยครับ
1: เมื่อเช้านี้เป็นโอ๊ตสินพงกับโอ๊กกาด
0: ครับ
1: โอ้มันกว่าจะจบอ่ะนานไง
0: แล้วยังไงได้โอไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: โอ้ได้แค่เท่าขาภาค
0: บอลสมัยนี้เตะ2ชั่วโมงกว่านะ
1: ใช่
0: ถ้ามันยิงประตูกันเยอะนะ
1: ใช่
0: แล้วเกิดทดเวลาเนี่ยยิงจุดโทษนี่พอดีปาไป3ชั่วโมงนะ
1: ใช่แต่
0: ใกล้ใกล้เลยนะ
1: เขาเหมา
0: ไม่ได้ดิเราต้องมีสหภาพแรงงานเนี่ยมาพูดเจมิงครับนั่งบนหลังช้างแล้วรู้สึกยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อย
1: ช่วยเล่าแต่แรก
0: ก็เสียวเสียวนิดนึงอ
1: ่
0: ะมันยกหน้ายกหลังอ่ะนะฮะครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแม่60กว่าปียังไม่เคยนั่งช้างเลยเสียดายตังค์ครั้งนี้นี
1: ่ตกกระไดพอยจนไม่อยู่แล้วอ่ะ
0: ต้องกะให้แม่ไปนั่งคนเดียวไงไอ้คนโอ้ยต้อง
1: มาเลยไปช่วยประคองคุณแม่ค่ะ
0: ไปน่าควรจะไปด้วยนะคะ
1: เออ
0: เอาเหรอเอาแล้วมาจ่ายทีหลังได้ไหมได้ไปซวยเลย400จาก200
1: โอ้
0: เห็นพี่สมอัดคลิปลงล่าสุดแล้วอดเป็นห่วงและใจหายไม่ได้ครับคุณหมิงกับคุณบีสัญญานะครับว่าจะไม่ปล่อยมือพี่สมจ
1: บอยู่ก่อน
0: แกก็แปลกๆนะ
1: โอ้อยู่ๆแกอัดคลิปผมก็ตกใจแกโพสแปลกเหมือนลาบวช
0: มันแกแบบอยู่แล้วมันไม่มีความสุขแล
1: ้วแกจะขายจักรยานอยู่แล้วพี่ดีกันแล้วนะแกบอกแกซื้อมา 80,000
0: บาทโอ้จักรยาน
1: พี่ซื้อจักรยาน 80,000
0: แกยังเหลือกี่คัน
1: อะไรนะ
0: แกยังเหลือกี่คัน
1: เหลืออยู่ตอนนี้เหลือไอ้บอดี้อ่ะเหลืออยู่2คันแต่ล้อมี16อัน
0: โอ้ล้อแขวนไว้
1: ล้อเต็มเลย
0: หลังคาบ้าน
1: แล้วคุยขาย 80,000
0: อ๋อ
1: เหมือนที่พี่เคยสอนผมไว้ไงว่าให้ถามต่อข้างหน้าคนเยอะเหลือ 30,000 แล้วตอนนี้ขายของกลัวขายไม่ได
0: ้
1: เบียงขี้เบียงขี้
0: คุณสมชายคุยว่าติดโมโนแกโมหรือเปล่าครับเพราะแกไม่ดูเอ้ยแกต้องดู
1: แกมี
0: ตัง
1: แกติดหนัง
0: แกติดเพื่อมาดูหนัง
1: ครับอันนี้บอกมารอฟังซ้อมยายบอลโลกเสียใจมากๆเลยจากพี่นัทนะโชมูโรรอบพอจะยิงโปรตุเกสได้ไหมครับพี่นะครับคือวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครอ่ะครับมันไม่ควรยิงได้เลยนะคร
0: ับ
1: อย่างเอลเดอร์โชมูโรรอบเนี่ยก็จะเล่นหน้ากับทางโอดิจอนคัมโรเบคอฟนะครับ
0: ครับ
1: ก็เหนื่อยหน่อยนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่หลิมหมิงผมเด็กย่าราครับ อยู่คณะราษฎร
0: เอ้า
1: บ้านอยู่หลังวอค
0: อ
1: ชอบกินข้าวหมกเกยร้านอามีน
0: เอ้า
1: อามีนอามีนขายหมกไก่เหรออ
0: ามีนอามีนขายบักกุเต
1: หน้าสถานีครับ
0: เนอะ
1: เออดำน้ำรถกี่เปอร์เซ็นต์นี
0: ้ประเภทบานทรงนี้นี่ผ่านเลยครับไม่มาแน่นอน
1: ห้ามรถผมฟังจนเรื่องพี่สมจนหัวเราะท้องแข็งไปหมดแล้วครับผม
0: ทำไมฮะ
1: เรานี่เครียดนะวันนี
0: ้แกยิ่งไปดูเฟซบุ๊กแกแล้วนี่ยิ่งไม่สบายกุ้มใจเลย
1: ถ้าพี่สมพี่ลิมิงพี่บีอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเหมือนพลนิกรและกิมหงวนนะครับนินทาพี่สมชายอีกผมขอร้องเขาบอกให้หยุดไหมฮะนี่บอกนินทาพี่สมอีกผมขอร้อง
0: อย่าไปทำเงี้ยเลย
1: พอแล้ว
0: เราต้องไลน์ไปถามกันเลย
1: พี่หมิงครับผมอยากได้รถคันใหม่ครับพี่มีอะไรแนะนำคู่ไหนครับ
0: โอ้นี่ไงมาร่วมกิจกรรมของเครื่อง
1: ได้รถคันใหม่เลยนะ
0: โอ้อย่าไปหวังอย่างนั้นนะไม่เอา
1: วันนี้เนี่ยถ้าเสียโดยังยิงไม่ได้เนี่ยสงสัยต้องพิจารณาเกษียณตัวเองคือยิงได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่เกมเนี้ยมันต้องชนะ
0: อืม
1: อ่า
0: อืม ช่
1: บอลโลกเนี่ยได้มาหลายกำปั้นอยากเรียนดำน้ำงบไม่อั้นช่วยแนะนำที่หน่อย
0: นี่ไอ้นี่ก็ผ่านเลยไอ้พวกนี้มาได้จ้ะเสียเวลามาก
1: เออสวัสดีครับซอพี่บีอังกฤษนำไปกี่ลูกครับพี่หมิงเผื่ออยากเชียร์อังกฤษนี่นำก่อนแมตช์2ลูกนะครับ
0: ใช่2กิโล
1: แมตช์ในฝันของผมเนี่ยช่วยบอกป๋าทีว่าให้พี่3คนมาพากด้วยกันอย่าเลยครับเดี๋ยวพี่สมมาเนี่ยนะแกนี่เดี๋ยวแกเข้าเบรกแบบพี่ต๋องนี
0: ่ใช
1: ่ไปหางานทำทุกวันไม่เคยได้ดูบอลเลยครับจากพี่บ๊อบนะ
0: ก็ดีแล้วก็ตั้งใจทำงานนะพี่
1: อันนี้บอกเด็กคนนี้น่ารักจริงๆเลยยุส่งอย่างเดียวเลยฮ่าฮ่านะครับ
0: ส่งเรื่องอะไร
1: เออผมก็ต้องกินแล้วพาร์ทสิเขาอยู่โซนนู้นซ้อยังจะเถียงพี่บีอีกพี่นันทพงศ์เสียงจังเลยเมื่อกี้นี่เขาไม่ได้อยู่อเมริกาใต
0: ้เขาได้อยู่
1: อยู่ล่ะโอ้ปวดหัวจริงเลย
0: ติงูตกชายแน่เลย
1: แล้วล่ะซ้อมหมิงครับไปเที่ยวดนุพลเนี่ยอะไรขี่มอเตอร์ไซค์อำเภอดนุพลอบอุ่นมาไม่ครับผม
0: ดนุพลไหนฮะ
1: ดนุพล
0: แก้การอ๋อแจ้ซ้อนแจ้ซ้อน
1: แจ้ซ้อนนะฮะอันนี้บอกว่าปานามาเนี่ยมีเพลงโทษเอ้ยด้วยใช่ไหมครับซ้อใช่ใช
0: ่ใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อของคุณปาล์มปาบี้ใช่ไหม
1: คนละเพลงคนละเพลงละคนละวงอิรักจะสู้ได้ยังไงอยู่ๆกองหลังก็ออกมาส่งให้ฝรั่งเศสยิงตั้งสองลูกอ้าวนะครับ
0: โ
1: อ้โอ้พี่ณัฐพงษ์พี่จอนบอกว่าสวัสดีครับพี่บีพี่หมิงวันนี้หาไหมพี่บีนะฮะพี่โทมิยาสึบอกว่าอาจารย์บีกับโจอี้เนี่ยอย่างฮาเลยโหที่ผมเนี่ยซึมเศร้าเลยกลับไปนอนมา2ชั่วโมงเลย
0: โจอี้ก็นักวิชาการ
1: แค่บางทีแกจังหวะแบบวิชาเกินมาก็มีครับปวดหัวกันมากเลยไม่รับก็ขี้ก็หยิกนะหยิกขาเลยนะ
0: หยิกด้วย
1: โอ้พี่หยิกด้วยช่วยขยี้พี่สมอีกทีนะผมขอร้องครับเพราะว่าผมฟังผมมีความสุข
0: ให้ไปดูเฟซบุ๊กให้ไปดูเฟซบุ๊กแกหน่อยดิแกลบมาหรือยัง
1: ยังอยู่อยู่มีทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปเลยแกคึกมากอันนี้บอกว่าเหล็กซินเคยหยวนเลยครับอ้าวนะครับ
0: เอา
1: ผมขับเบนซ์เชียร์เยอรมันครับ
0: เฮ้ยโอ้ก็ต้องดูรอบต่อๆไปนะ
1: ซ้อมหมิงครับคู่ไหนเด็ดบ้างครับ
0: โอ้โหไปบีทีเด็ดแล้วเอาสนุกเอาสนุกสนุกแล้วกันนะ
1: ครับบีนินทาพี่สมเหรอหัวเราะคิกคักเลยถ้าเป็นผมเป็นพี่สมไม่ส่งผมส่งคนไปหน้าบ้านเลยนะครับมาแล้วผมสู้นะพี่สมเนี่ยอันนี้พี่กิฟป่ะมันก็บอกว่าพี่สมเนี่ยแกเป็นหนึ่งในมนุษย์โลกที่น่าศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง
0: นี่น่าไปวิจัยเรื่องโรคไอของแกนะแกเป็นจะครบปีแล้ว
1: โดย 200,000 โดย 200,000 แล้วก็ไปอีกเจ้านึงเจ้าชิด500โอ้โหนี่ดีเป็นรถน้ำมนต์อีก
0: แต่รอ3วัน
1: ละ
0: รอคิว3วันกว่าจะได้ตรวจ
1: โอ้โหจริงเลยอันนี้บอกว่าพี่หมิงพี่บีดูแลสุขภาพด้วยนะครับจากพี่ณัฐพงศ์ขอบคุณครับ
0: สำคัญมากขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะ
1: อันนี้พี่ณัฐพงศ์ก็ถามมาด้วยอีก2อีกคนนะณัฐพงศ์2ณัฐพงศ์เลยบอกว่าอยากถามครับว่าประเทศเราเนี่ยมีศาลปกครองและองค์กรอิสระไว้ทำอะไรครับป่านนี้สตง.เนี่ยยังหาคนตรวจจุลินทรีย์คอร์รัปชันไม่ได้เลยครับผม
0: กำลังตรวจเอกสารเยอะ
1: เอกสารเราเยอะแนะนำให้พี่สมเนี่ยกินบัวหิมะของพรรคเม้งกาเลยครับจะได้หายไอมีมาแซวป๋ามากระวังช็อกนะ
0: โดนช็อก
1: โดนช็อกลีมิงอเมริกานี่ใช่แบดพิทไหมคะ
0: อุ้ย
1: เด้ออุ้ยเนี่ยผู้หญิงด้วยพี่เฮง
0: เด้ออ
1: ุ้ย
0: สนใจเรียนดำน้ำชื่อทำไมผู้หญิงชื่อเฮงวะ
1: เอามี
0: บ้าเลย
1: อย่าไปนึกถึงว่าเป็นเฮียวิทยาดิ
0: ไม
1: ่มี
0: มันแน่นอนเลย
1: แม่ซ้อมหมิง 70-30 ไหมคะเห็นก็พูดกันจากพี่หนาม
0: เรื่องอะไร 70-30
1: แฮปไงโอเคหมดเวลาแล้วครับโอ้โหกำลังมันเลย
0: เดี๋ยวรายการต่อไปนะ
1: พี่ต้น
0: เกมมาแล้วครับติดตามฟังได้นะ
1: ครับ
0: งานลีมิงบีแรมสิงห์อ้าวติดตามอ๋อพี่หลังทำไมส่งข้อความมาช้าจังไม่ทันละวันหลังนะพี่หลังสนใจหรือเปล่าแทงบอล
1: เอ้า
0: เชียร์บอลพูดผิด
1: เออ
0: ไปละปุดปูนฉกกระฉึก
1: สวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดย ลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ห101-102ไบเทคบางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสนามที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 20นาฬิกา38นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก่าเกมนะครับคืนวันอังคารที่23มิถุนายนอยู่กับเรา2คนครับพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลศิรินันท์จตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้เอาเพลงใหม
0: ่ใหม่มาก
1: แม้ไม่ใช่ชื่อเก่าก็วีบทเก่าก
0: ี่ปีแล้วพี่
1: 2533อ่ะ
0: 33นี่69 36ปี
1: คือชุดเนี้ยชื่ออัลบั้มเนี่ย
0: ครับ
1: หลายคนก็บอกว่าเพลงแปลกนะคือเขาเลือกเอาเพลงบุญคุณปู่ดำซึ่งมันไม่มีความหมายมันอะไรทั้งสิ้นเลยไง
0: แต่ว่ามันมีอยู่ในเพลงมั้งพี่
1: ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าเอาชื่อเนี้ยมาเป็นชื่ออัลบั้มไง
0: บุญคุณปู่ดำ
1: คือมันมีโง่งมงายมันมีอย่างสัญชาติยานบอกเอาบุญคุณปู่ดำ
0: กลายเป็นชื่ออัลบั้ม
1: แล้วเพลงนี้ยุคนั้นเนี่ยคนก็จะไปแกนว่ามันมาจากFire Young Cannibalคือมันก็จะเป็นเพลงที่เอาทำนองมาใส
0: ่อ๋อของต่างชาติ
1: ใช่ของวงFire Young Cannibal
0: ก็วีบทเก่าเนี่ยนะ
1: ไม่ไอ้บุญคุณปู่ดำ
0: อ๋อบุญคุณปู่ดำแต่ว่ากวีบทเก่าที่พี่ต้นเรื่องมาเปิดนี่เพลงนี้ก็ต้องบอกว่า
1: คลาสสิก
0: ใช่คลาสสิกทุกวันนี้ผมก็ยังฟังนะโจจอนใช่
1: คุณจอนคุณจอน
0: คุณจอนแต่ว่าพี่โจพี่ก้องเขารู้สึกจะร้องด้วยมั้งมีไหมพี่
1: ไม่แน่คือ
0: สามคนเนี้ยส่วนใหญ่
1: ใช่แต่ในอัลบั้มเนี่ยจะเป็นจอนที่จะร้อง
0: จะเป็นตัวหลัก
1: เพราะว่าช่วงหลังรู้สึกเขามารวมตัวนี
0: ่มัน
1: จะทำใช่เขาจะทำคอนเสิร์ตมาเห็นเอาพี่ป๋องนูโวคนที่7ไปโปรโมท
0: คนที่7เขาเรียนที่เดียวกันไหมรุ่นเดียวกันหรือว่าไง
1: เขาเด็กมัธยมที่เดียวกันหลายคนแต่จริงๆแล้วนูโวเนี่ยมาที่มอกรุงเทพนะ
0: มารวมตัวกันที่มอกรุงเทพ
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะเป็นแรงบันดาลใจคิดดูพี่เป็นผู้ชายชะกันนะมันได้ชอบนูโว
0: แล้วก็บอกว่าอยากปลายอยู่เลย
1: อยากเข้ามอกรุงเทพเว้ยแบบว่าโอ้โหวงนี้เขาสุดยอดมาก
0: ตอนนั้นที่พี่ฟังคือตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะ
1: ใช่เพราะจะเหลื่อมกันอยู่สักประมาณปีสองปี
0: อ
1: ่ะแล้วรู้สึกว่าโคตรเท่ไงแบบยุคสมัยนั้นน่ะโลกมันไม่ค่อยมีอะไรมากยุคนั้นอ่ะคือดนตรีออกมามันเวลาแมสมันก็แมสเฉพาะกลุ่ม
0: แล้วมันเป็นบอยแบนด์วงแรกๆของไทยเราที่มันฉีกแนวออกไปฉะนั้นโอ้โหวัยรุ่นนั้นติดกันมากเลย
1: อัลบั้มแรกมันปี2531เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย อะไรอย่างเงี้ยคือเพลงก็แปลกคางคกร่าเริงเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่มีความหมายอะไรมากมายนะแต่ได้ดังเฉย
0: แต่ก็วีบทเก่าเนี่ยผมชอบเนื้อร้องมันรู้สึกจะเป็นพี่ดีนี่แหละนิติพงศ์ขอหน้าที่เขาเป็นคนแต่ง
1: ใช่
0: เพราะเนื้อร้องมันทุกวันนี้มันก็ยังกินใจอยู่

0: ใช่คือมันไม่ล้าสมัยอ
1: ่
0: ะหลายๆเพลงในยุคเก่า
1: ใช่ใช
0: ่คือไอ้ยุคใหม่มันก็จะมีเพลงที่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าผ่านไป10ปีอย่างเงี้ยเรากลับมาฟังมันจะไม่คลาสสิกแต่อย่างเงี้ยผ่านมา33ปีมันยังมีความคลาสสิกเลย
1: เออว่าน่าจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมพี่ตอนที่ดูข่าวมา
0: ถ้าไม่แต่จำไม่ได้ว่าเขาจะมาอะไรยังไงเมื่อไหร่
1: ครับอ่ะก็ก่อนเริ่มกีฬานะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับก็ช่วงนี้ฟุตบอลโลกพี่ต้นได้ดูเยอะไหมผ่านมา10กว่าว
0: ันเพราะว่าเวลามันกักกักอยู
1: ่ก็โอ้บางคู่มาเตะ11โมงเช้าบ้านเรายังมี10โมงอะไรอย่างเงี้ยคู่สุดท้าย
0: ไม่แล้วยังคู่มาเช้าไอ้คู่ปิดเนี่ย
1: จอแดน
0: อู้ไม่ไหวอ่ะ
1: ไม่น่าดูเลย
0: เปลืองไฟอ่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นนัดที่2ของ2กลุ่มสุดท้ายนะก็มีคู่สำคัญเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะครับโปรตุเกสที่นัดแรกเสมอกับดีอาร์คองโกมาจะเจอกับอุซเบกิสถานอุซเบกก็เป็น1ใน4ชาติที่มาเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกก็มีอยู่2ทีมที่เก็บคะแนนไม่ได้แล้วเซอร์ไพรส์มากๆก็คือแคปบวนนะพี่แต่2นัด2คะแนนสเปนก็ยิงไม่ได้
0: ไอ้ที่เซอร์ไพรส์ทีไอ้โกดิวัวที่มันโดนเยอรมันมันทีมไหนที่โดนเยอรมันกดไป7เม็ด
1: แล้วเยอรมันเหรอพี
0: ่ไม่
1: คือกุลาซาวเหรอ
0: เออใช่ใช่เออกุลาซาวไอ้ที่มันมาเสมอไอ้นัดที่2ไง
1: อ่าใช่ใช่แพ้เยอรมันก่อนแล้วก็มาเสมอกับเอกวาดอร
0: ์
1: ศูนย์ศูนย์แบบไม่มีสกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าจอแดนเมื่อวานนี้ก็นำก่อนนะแต่ว่าก็ต้านทานไม่ไหวแพ้ในครึ่งหลังไป1ต่อ2นะครับก็ฟุตบอลโลกคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับ FM 99ก็เดี๋ยวจะมีรายงานสดเหมือนเดิมด้วยนะครับ
0: เฮ้ยวันนี้มัน2คู่อ่ะ
1: 4คู่พี
0: ่เฮ้ยทำไมเดี๋ยว
1: มันจะวันละ4คู่อยู่ละก็
0: ใช่พี่ก็งงไงปกติมันต้องมีวันละ4คู่แต่ทำไมโปรแกรมมันตกไปไม่รู
1: ้มันจะเหลือกลุ่ม K กับกลุ่ม L จะเป็นอีก2กลุ่มที่จะเตะนัดที่2กันนะครับคืนนี้แล้วก็อังกฤษก็จะลงสนามนัดที่2เจอกับกาน่า
0: อ๋อมันไอ้ไลฟ์ไอ้ตัวไลฟ์สกอร์มัน
1: ไปขึ้นวันนึง
0: มันไปขึ้นทั้ง2วันเลยไงไอ้วันอย่างไอ้วันเนี้ยมันจะต้องไม่มีถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นเตะเที่ยงคืนแต่มันเอาใจคนไทยไงแบบว่าพอเที่ยงคืนมันก็ยังให้เป็นวันนี้อยู
1: ่
0: แล้วพอเช้ามันก็เอาไปลงอีกก็เท่ากับว่ามันจะมี4คู่
1: ก็อย่างวันนี้โคลอมเบียเดียคองโกปานามาโครเอเชียคนก็ไม่ให้ดูหรอกแต่ว่าคนที่จะสนใจคือโปรตุเกสกับอุซเบกแล้วก็อังกฤษกับกาน่าก็เมื่อวานนี้พี่ต้นได้ดูคู่เจนนะ
0: เมสซี่ไง
1: แล้วก็คู่นอร์เวย์เนี่ยผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเอาตรงๆว่าถามว่าเขาเป็นมามืดไหมก็เป็นแน่นอนเพราะว่าผลงานในรอบกันเลือกเขาถีบอิตาลีตกรอบแล้วก็ผลงานในอุ่นเครื่องทุกอย่างมันดูแล้วมันแบบดูมันมีเกมบุกที่น่ากลัวจริงๆแต่ที่มันมาสร้างเซอร์ไพรส์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นอกจากเออร์ลิงฮาแลนด์จะลงเตะไป2นัดยิงไป4ประตูแล้วเนี่ยคือกระแสของพวกเขาในการที่
0: กองเชียร
1: ์กองเชียร์บนอัฒจันทร์แล้วก็การมีส่วนร่วมของนักเตะในการเชียร์ในการเล่นกับแฟนบอลเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออภาพมันออกมาแล้วมันสร้างสีสันอย่างมากเพราะว่าการที่มันนั่งคล้ายๆท่าอะไรนะพี่เหม
0: ือ
1: น
0: พายเรือ
1: พายเรือไวกิ้งอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันเริ่มโปรโมตตั้งแต่ไอตอนก่อนเดินทางมาเลยนะที
1: ่
0: ม
1: ันไปถ่าย
0: ไปถ่ายรูปแล้วก็แต่งชุดเป็นไวกิ้งอะไรประมาณเนี้ย
1: แต่ว่าการกองเชียร์นอร์เวย์ครั้งนี้มันเหมือนมาแย่งซีนเนเธอร์แลนด์เพราะว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆตัวสีสันนะเพราะว่าชุดเขาก็จะสีส้มฉูดฉาดอยู่แล้วแล้วก็จะมีการเล่นกองอะไรต่างๆก่อนพาเลทของกองเชียร์แต่ว่านอร์เวย์มาครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างสีสันเป็นอย่างมากส่วนเลโอเนลเมสซี่เนี่ยมาเพื่อสร้างตำนานนี่เดี๋ยววัน
0: ห้าเม็ดแล้วอ่ะ
1: ใช่พรุ่งนี้เขาจะอายุครบ39ปีนะวันที่24วันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็2นัดอย่างที่พี่ต้นบอกยิงไป5ประตูนัดแรกแฮตทริกแรกของเขาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยเมสซี่เนี่ยมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นสมัยที่5แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลังจากเมื่อวานยิงอีก2ประตูก็แซงหน้ามิโรสลาฟโคลเซ่ขึ้นไปเป็นที่1เดียวนะครับ18ประตูแล้วก็คิลิยันเอ็มบัปเป้เมื่อวานนี้ก็กดไป2นะคือ2คนเนี่ยพี่จำฟุตบอลโลกที่กาตาร์ได้มั้ย
0: ยิงกันเพียบ
1: ใช่คือเมสซี่อาจจะได้แชมป์โลกแต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยจะได้รางวัลดาวซันโวรู้สึกจะยิงไป 8ประตูมั้งแล้วเมสซี่ยิงไป7หรือไงเนี่ยแต่ว่าคู่เนี้ยก็จะมาแข่งกันอีกแล้วเพราะในครั้งนี้เนี่ยเมสซี่5ใช่มั้ยพี่เอ็มบัปเป้เนี่ยกดไป4
0: คือพี่มองว่าสถิติโครเซ่มันจะคล้ายๆกับไอ้ตอนที่เรเล่นมันเป็นเจ้าของ3แต้มตลอดการอยู่พักใหญ่นะแล้วสุดท้ายก็โดนเคอรี่โดนไอ้ตัวหลังๆอ่ะที่มันยิง3แต้มรู้สึกฮาเดนก็แซงคือตอนนี้โครเซ่พี่เชื่อว่าท้ายที่สุดอาจจะหล่นไปที่3
1: ก็ตอนนี้ก็ดูแล้วแนวโน้มเพราะว่าเท่าอันดับ2ร่วมกับเอ็มบัปเป้ละแต่สุดท้ายแล้วเมสซี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะพี
0: ่
1: แต่เอ็มบัปเป้เนี่ยมันยังเหลือเวลาอีกเยอะอาจจะมาอีก2สมัยก็ได้นะครับซึ่งมันก็น่าจะมีโอกาสแซงหน้าเมสซี่ได้ส่วนครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของโรนัลโดเช่นกันเพราะว่า40แล้วโอ้ช่วงนี้โดนวิจารณ์เยอะ
0: ไม่เขาบอกว่าเขาไปเทียบไงครั้งสุดท้ายที่ยิงประตูบอลโลกเมสซี่0เพราะมันยิงเมื่อเช้
1: า
0: ส่วนไอโดเนี่ย 1,300 กว่าวัน
1: น่ะแต่โรนัลโดอ่ะผมก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันนะคือตอนนี้ทำอะไรก็โดนแฟนบอลตัวเองจ้องจับผิดหมายถึงว่าขนาดเพื่อนนักเตะในทีมโปรตุเกสอ่ะให้สัมภาษณ์เนี่ยยังไม่ไว้หน้าคือไปถามพวกชูเอาในเวสบอกว่าเนี่ยคิดยังไงกับโรนัลโดเวลาลงตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์นะพี่เหมือนไม่ได้มองว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นตำนานของทีมนะเขาก็มองว่าเป็นนักเตะแค่คนนึงที่เข้ามาในทีมซึ่งโรนัลโดตอนนี้พอโดนกดดันหนักๆก็ไม่รู้ว่ากุนซือจะตัดสินใจยังไงในคืนนี้แต่ผมก็เชื่อว่าเขายังให้ลงตัวจริงอยู่นะ
0: ไม่แล้วมันปัญหาเป็นเพราะอะไร
1: ผมว่าด้วยอายุเขาเยอะแล้วก็คล้ายๆจริงอ่ะเหมือนเมสซี่แหละเมสซี่จริงก็ไม่วิ่งแล้วนะพี่ถ้าใครไปสังเกตถ้าแบบมีกล้องจับเวลาเต็มๆเมสซี่เนี่ยลงเล่น90นาทีเต็มแต่ถามว่าเขาลงมาช่วยเกมรับไหมน้องไม่มาก
0: โอ้โหแต่มัน 100% ของจำนวนประตูที่อาเจนยิงไอ้อย่างนั้นน่ะต่อให้มันไม่ต้องเล่นเกมรับใครมันเถอะ
1: แต่เขาก็จะไปยืนอยู่แบบอย่างนาทีสุดท้ายทดเจ็บที่เมื่อวานยิงประตูที่2อ่ะก็เขาก็ไปยืนค้ำอยู่ด้านหน้าอยู่คนเดียวอ่ะแต่ว่าเวลาเขาได้บอลมันก็ยังน่ากลัวไงพี
0: ่ใช่คือบอลแต่พี่ว่าบอลยุคเก่ามันก็ไม่ใช่ไล่ทุกตัวนะ ใช่ป่ะมันก็ต้องมีตัวห้อยแล้วก็ เป็นตัวปิดสกอร์ซึ่งอย่างเมสซี่อ่ะมันอันตรายจะตาย
1: ใช่คุณลูกที่2เนี่ยผมจริงๆผมไม่ได้ชอบจังหวะล็อกผ่านประตูแล้วก็จังหวะยิงเข้าไอ้จังหวะที่เขาจับบอลที่เพื่อนส่งมาให้ลูกนั้นน่ะไปย้อนดูอีกครั้งเฮ้ยคือมันต้องเป็นสัญชาตญาณจริงๆแล้วบอลมันมาแรงอ่ะพี่เขายกข้างเท้าอ่ะพี่ยกแล้วก็แบบจับบอลลงแบบอย่างนุ่มอ่ะแล้วเล่นต่อได้เลยเนี่ยคือความมหัศจรรย์ของเมสซี่แล้วก็เอาจริงๆสภาพร่างกายก่อนเข้ามาทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าเนี่ย2นัดยิงไป5ประตูแล้วก
0: ็คือ2คนเนี้ยเมสซี่กับเฮโดเนี่ยไปเล่นลีกกระจอกนะถ้าอย่าพูดถึง
1: อ่ะคนหนึ่งไปซาอุคนหนึ่งไปอเมริกา
0: คือมันไม่ได้มาตรฐานของพวกลีกของโลกถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมสซี่ก็ยังผ่าน2เกมแรกได้สวยเดี๋ยวคืนนี้ต้องดูไอโดเพราะว่าเจออุซเบย์ซึ่งมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังไงมันต้องยิงนะ
1: ใช่เพราะนั้นแรกเสมอมาแล้วด้วยมันเหมือนโดนบีบบังคับให้ต้องยิงต้องชนะแล้วก็เมสซี่ผมเชื่อว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มไม่น่าลงนะมันไม่มีความจำเป็น
0: ใช่สถิติเนี่ยเมสซี่ก็พูดเองว่ามันก็แค่สถิติคือโอเคดีใจที่ขึ้นไปเทียบกับพวกโรนัลโดพวกอย่างพวกของมิสลาฟโครเซ่เดี๋ยวเอ็มบัปเป้ก็ขึ้นมาแต่ว่ามันก็คือสถิติ
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันไม่เหมือนที่ผ่านมาที่มันเตะกันรอบแบ่งกลุ่ม3แล้วไปรอบ16อันเนี้ยรอบแบ่งกลุ่มเสร็จคุณต้องมาเตะรอบน็อกเอาท์ตั้งแต่รอบ32ดีอีกมันเหมือนเพิ่มจำนวนเกมมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าอาร์เจนติน่าน่าจะดรอปตัวผู้เล่นหลายคนโดยเชื่อว่าเมสซี่ก็คงไม่ได้ห่วงเรื่องสถิติที่เขาอยากจะทำ
0: ใช่คือต่อให้ไปห่วงนะมุดไปลงนะสุดท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับความจริงว่าพี่ว่าเอ็มบัปเป้มันก็ต้องแซง
1: ใช่แล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองไม่ต้องไปเสี่ยงถ้าเกิดเจ็บมาคนซวยคือโค้ชอีกโดนด่าอีกมันไม่คุ้มค่ากันนะครับแต่คืนนี้โรนัลโดน่าว่าเชื่อว่าจะได้ลงแหละนะครับแล้วก็เขาก็ยังหวังที่เพราะว่านี่น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วล่ะแล้วก็ทุกคนก็มองกันเหมือนกันว่าเมสซี่เนี่ยกว่าจะได้ฟุตบอลโลกครั้งแรกที่กาตาร์ให้แล้วเนี่ยก็โดนวิจารณ์มาเยอะว่ามันยังขาดอะไรขาดอะไรก็คือขาดแชมป์โลกนี่แหละพอเมสซี่ได้แล้วมันเหมือนปลดล็อกแต่โรนัลโดเนี่ยได้แชมป์ยูโรแต่ยังไม่เคยได้แชมป์โลกเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยจับตามองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โรนัลโดนี่ก็ใกล้จะถึง 1,000 ประตูแล้วนะขาดอีกประมาณ20กว่าลูกเนี่ยแหละนะฮะ
0: คือถ้าในนามทีมชาติเนี่ยการยิงเนี่ยมันเยอะกว่า
1: ทุกคนละ
0: ใช่
1: เป็นสถิตินะครับโรนัลโดนี่ในฟุตบอลโลกนี่ยิงรวมไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยปึ๊บๆ
0: ถ้าพี่ห่าง ห่างเยอะร้อยกว่าลูกอ่ะ

0: ือห่างจากเมสซี่อยู่แบบเมสซี่ไล่ไม่ทันหรอกในนามทีมชาติ
1: หมายถึงว่ายิงมากสุดในนามทีมชาตินะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่า
0: โปรตุเกสนี่ต้องยิง3ลูก
1: คืนนี้ใช่ไหม
0: ไอ้เมสซี่ยิงเมื่อเช้า2ไอ้ทดเจ็บอ่ะก็ถือว่าทำพอดิตามเลย
1: ต้องมาช่วงทดเจ็บด้วยนะ
0: ยิงโอ้โหบวก4บวก5นาทีเลย
1: โรนัลโดใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมดูกันโรนัลโด143
0: รู้สึก120กว่าเลยเมสซี่อ
1: ่
0: ะ
1: เมสซี่120
0: 120 121
1: 120นี่ไม่แน่ใจว่าบวกเมื่อเช้าด้วยหรือเปล่านะ
0: น่าจะ120 120 121 122ประมาณนี้ไล่ไม่ทันอ่ะ
1: ถ้าในนามทีมชาติยังไม่น่าทันละแล้วนี่ก็ผมว่าน่าเป็นช่วงบั้นปลายของทั้งคู่ละคนหนึ่งก็40ไปละอีกคนหนึ่งก็จะ39วันพรุ่งนี้ละนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คู่นี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วล่ะขับเคี่ยวกันมาถึงยุคนี้ได้นะครับ
0: โอ้โหนี่4คู่วันนี้นี่ถือว่า
1: คันดีกาไปเลย
0: อย่างอังกฤษก็ต้องยิง3ลูกปานามาโครเอเชียก็ต้องยิง2ลูก
1: แต่อังกฤษอ่ะผมรู้สึกว่าจริงๆยังไม่ค่อยประทับใจฟอร์มเอาจริงๆอ่ะที่ประทับใจฟอร์มที่สุดอ่ะคือสหรัฐอเมริกากลายเป็นว่า
0: โอ้
1: ย2นัดนี้แบบดูแค่รูปเกมนะพี
0: ่โอเคร
1: ูปเกมมันเฮ้ย
0: กองกลางมันดี
1: ใช่คือรูปเกมแบบมันดูดีเลย
0: ไม่แต่คู่แข่งมันไม่เท่าไหร่ไง
1: ก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมยังรู้สึกว่าเออฟอร์มมันมาเม็กซิโกก็เป็นอีกทีมนึงรู้สึกว่าเจ้าภาพ3ทีมเนี่ยทั้งแคนาดาอเมริกาแล้วแคนาดาผมว่าตามถือว่าตามเป้าเลยนะถือว่าเล่นได้ตามแบบที่หลายคนก็รู้สึกว่าเออเนี่ยความได้เปรียบของเจ้าบ้านเจ้าภาพนะครับ
0: เพราะอย่างแคนาดามันก็ไม่เคยชนะมันก็ชนะและชนะแบบกระจุยกระจายเลย
1: ส่วนทีมที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้เนเธอร์แลนด์นะพี่ผมยังรู้สึกว่าเออมันค่อยๆแบบมันยังไม่พีคนะเล่าตรงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีนักเตะลิเวอร์พูลในทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกตั้งแต่1986นะแต่ลิเวอร์พูล
0: มันไปอยู่เนเธอร์แลนด์บ้าง
1: เออแต่นักเตะลิเวอร์พูลที่ไปเล่นกับทีมชาติอื่นๆนะกลับมีผลงานดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะคือในบรรดาสโมสรเนี่ยนักเตะจากลิเวอร์พูลเนี่ยมีผลงานมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะพี่14ลูกไปแล้วอ่ะซึ่งจาก5ประตูกับ9แอสซิสต์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเนเธอร์แลนด์ก็เยอะโคดี้คัคโปของเยอรมนีก็โฟรินเวียใช่ไหมพี่แล้วก็ยังมีของอาร์เจนติน
0: ามีเซเนกัลเอ้ยมีอะไรนะไอ้ที่เมื่อเช้าอ่ะ
1: แต่ไม่มีโมซาร่านะไม่นับนะโมซาร่านี่ถือว่าออกไปแล้วแต่ว่า
0: เฮ้ยไม่แน่เขาลือกันประมาณว่า
1: เปลี่ยนคุณซื้อแล้วเหรอ
0: เปลี่ยนคุณซื้อก็อาจจะวกกลับก็ได้คือยังตอนนี้ยังไม่มีสังกัดเพราะฉะนั้นยังนับเป็นสิทธิ์เก่าไอ้ยังเป็นแบบก้ำกึ่ง
1: แต่ว่าคือภาพรวมในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมยังรู้สึกว่าพอรอบแรกมันไม่มีอะไรน่าสนใจเนี่ยบางคู่ข้ามได้ก็ข้ามเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องดูทุกคู่ละมันเมื่อก่อนไม่ได้นะพี่เมื่อก่อนสมัยก่อน
0: โอ้ยสมัยเด็กๆพี่ทำสถิติไงต้องดูทุกเกม
1: ต้องดูทุกเกมใช่ไหม
0: แต่ถ้าคิดดูนะอย่างว่าเช้าใครแม่งจะไปดู
1: จอแดง
0: อย่างไอ้เช้านี้อีก
1: อ่ะเช้านี้ก็จะเป็นคู่อะไรเนี่ย
0: ของคองโก
1: กับโคลอมเบียปานามาโคลอมเบีย
0: แต่โคลอมเบียสมัยก่อนน่าดูนะสนุกนะ
1: โคลอมเบียก็จะได้อเมริกาใต้ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่เล่นสนุกแหละนะครับแต่พอมันเจอกับทีมอ่อนๆหรือว่าทีมที่โนเนมอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจนะครับ
0: นะอัปเดตเนี่ยล่าสุดในฝรั่งเศสเป็นเต็ง1แบบชัดๆละแล้วสเปนเป็นเต็ง2ห่างอยู่นิดหน่อยละแล้วอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยบี้ขึ้นมาละเป็นเต็ง3ร่วมกันโปรตุเกสก็ตอนนี้หล่นไปเป็นเต็ง4
1: ในทะเล
0: เยอรมันค่อยๆไล่ก่อนเยอรมนีไล่ขึ้นมาบี้ขึ้นมาแล้วก็เท่ากับบราซิลนะตอนนี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเต็ง8เลย
1: คือเยอรมันนี่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันดูแล้วเกมรับก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ใช่แต่ว่าสรุปว่าตอนนี้ก็ยังคงคล้ายเดิมคือเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ามันจะมีอยู่8ชาติ
1: ที่เคยได้แชมป์มาแล้ว
0: หมายถึงว่าไม่น่าหลุด
1: อ๋อใน
0: ไอ้8ชาติเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยมันห่างแล้วนอร์เวย์ก็ทิ้งมาหลายช่วงตัวแล้วสหรัฐมากกว่าญี่ปุ่นน่ะกูอยากให้ไอ้มันเจอเนี่ยบอกให้สหรัฐมันเหนือกว่าญี่ปุ่นน่ะ
1: ญี่ปุ่นนัดที่2นี่เล่น
0: เต็มดูเลยแล้วก็โมร็อกโกเนี่ยเท่ากับญี่ปุ่นนะโอกาสในการเป็นแชมป์
1: เพราะโมร็อกโกให้แล้วเข้าถึงรอบรองนะพี่แล้วก็เอาจริงๆอ่ะเล่นดีมากๆนะ

0: วงเดียวใช่ไหม
1: มันอเมริกา
0: เม็กซิโก
1: เอลเออ่ะแล้วทีม NBA มันแข่งเสร็จตีสามแม่งบิน
0: ออกบิน
1: อ
0: ะไร
1: เออคือถ้ามันเป็น back to back อ่ะบ้านนี่บ้านนี่กีฬาหน่อมน้ำนะบ้านนี่เหนื่อยมากนะเล่นแบบ back to back เนี่ยมันต้องบินทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าบางทีสื่อมันก็พยายามหาไอ้พวกนี้มันก็เก่งในการพยายามทำให้ตัวเองน่าสงสารเนี่ยก็พยายามออกมาโอดครวญนู่นนี่นั่นเป็นผู้ถูกกระทำมันก็อะไรกันไป ทั้งที่ไอ้ระบบของทีมกีฬาอาชีพของอเมริกันเนี่ยมันเดินทางกันเป็นแบบเป็นว่าเล่นแล้วมันไม่ได้บินแค่ชั่วโมงเดียวด้วยซ้ำไปอย่างบางทีมเนี่ยมันต้องบินไกลอ่ะแล้วบินตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วrecovery มันเนี่ยตี4มันถึงที่นู่นปุ๊บนอนแค่ประมาณ3ชั่วโมงต้องตื่นมาซ้อมนะแล้วก็นอน
0: เครื่องบินพวกนี้มันจะเป็นเครื่องบินส่วนตัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ไม่บางทีก็เหมาลำอ๋อ
0: เหมาลำ
1: บางมันไม่แทบจะน้อยมากที่จะมีทีมไหนมีเครื่องบินของตัวเองนะ
0: ไม่อ๋อน้อยใช่ไหมพี
1: ่ใช่มันจะเป็นเหมาลำมันเอาเครื่องบินพาณิชย์มาเหมาลำแล้วก็อาจจะตัดตกแต่งหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีวิทยาศาสตร์การแพทย์บางคนก็อาจจะบางทีมก็อาจใช้วิธี recovery บนเครื่องบินเลย
0: ผมเคยดูสารคดีเบสบอลนะพี่สมัยก่อนที่เวลาเขาไปเพราะว่าเบสบอลมันแข่งวันทุกวันไงพี
1: ่
0: แล้วเวลามันไปเมืองนี้มันต้องแข่ง4เกมติดอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถบัสกันอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยทีมเบสบอลมันไม่ได้บินเพราะว่าต้องไปกันที50 60คน
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ทีมอเมริกันฟุตบอลก็50กว่าคนนะเพียงแต่ว่าทีมอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันแค่วีคละหนไงมันก็มีโปรแกรมในการเดินทางกันได้
0: ก็เดี๋ยวพูดถึงบาสเกตบอลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะก็เดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้ NBA Draft จะมี2วันใช่ไหมพี่
1: ใช่แต่ว่าวันแรกคือวันที่คนคีย์แหละแต่วันที่2เนี่ยมันก็มีอย่างเจเลนบรันสันอย่างเงี้ย
0: ที่หลุดมาเคยหลุดมาน
1: ิโคล่าโยคิชอย่างเงี้ยที่หลุดขึ้นมา
0: แต่ก็น่าสนใจแล้วก็เรื่องของการเทรดก็เมื่อวานนี้ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแหละมีเทรดค่อนข้างที่สร้างความฮือฮายานิสนะครับว่าไปทีมไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกันส่วนข้อความนะครับส่งกันมาพูดคุยได้ที่หมายเลข4689899รวมถึงทางโซเชียลทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ 20:59 เดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกทนายอ่านร้องกกต.พบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดย่านบางบ่อสมุทรปราการตั้งข้อสังเกตต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งจะหลุดหรือไม่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการกกต.กรณีแม่ค้าขายไข่นำใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีทั้งทะเบียนบ้านเลขประชาชน13หลักชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอบางบ่อนำมาเป็นเศษกระดาษที่รองไข่ทนายอันกล่าวว่าการพบใบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตกไปถึงมือแม่ค้าขายไข่ไก่ได้แสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและอาจทำให้ใบลงคะแนนกับต้นขั้วถูกเปิดเผยนำไปสู่การทำให้ทราบว่าบุคคลใดลงคะแนนให้กับผู้ใดและท้ายที่สุดทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและไม่บริสุทธิ์เที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพื่อให้ทางกกต.ได้ทำการไต่สวนสืบสวนตามหน้าที่ต่อไปทนายอันตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลสำคัญเป็นรายชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักของผู้มี

0: สิทธิ์เลือกตั้งหลุดออกมาในลักษณะนี้ไม่น่าจะมีเฉพาะเขตนี้เชื่อว่าน่าจะมีทั่วประเทศเอกสารชั้นความลับสูงสุดยังหลุดได้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะหลุดด้วยหรือไม่เมื่อไม่เป็นความลับแล้วการเลือกตั้งจะสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างไรและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้านกกต.สั่งสอบด่วนเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลุดเป็นกระดาษรองไข่ไก่สำนักงานกกต.ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเอกสารที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบส.ส.1/3ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมเบื้องต้นทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ไม่มีรายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่ชุดหมายเหตุการลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันเลือกตั้งทั้งนี้สำนักงานกกต.สั่งให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน48ชั่วโมงเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วต่อไปกทมซักซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำนายธนิตตันบวกคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซักซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลการเลือกตั้งรวมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบระบบเสมือนจริงพร้อมกันทั้ง50เขตโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนาระบบในทันทีทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงแต่ละเขตจะมี2กลุ่มคือกลุ่มที่1กลุ่มบันทึกเป็นกลุ่มที่บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกผลการนับคะแนนกลุ่มที่2กลุ่มยืนยันมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับสำนักปกครองและทะเบียนในระบบหลังจากกลุ่มที่1บันทึกเข้ามาก่อนที่จะเผยแพร่ระบบแดชบอร์ดเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามระหว่างการนับคะแนนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดได้อย่างสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.comเกษตรสั่งระงับขายนมค้างสต็อกอสค.กว่า90ล้านกล่องตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต็อกจำนวนกว่า90ล้านกล่องได้สั่งการให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการเร่งด่วนแล้วพร้อมกันนี้ได้สั่งระงับการจำหน่ายนมดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดทางให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนายธีรชัยกล่าวว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาทางการเงินสะสมมาตั้งแต่ปี2562โดยล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในหลังคณะกรรมการอสค.ลาออกไปแล้ว3คนจากนี้กระทรวงเกษตรจะลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดของอสค.เพื่อประเมินสถานะที่แท้จริงขององค์กรรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินทั้งในและนอกระบบก่อนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูองค์กรในระยะต่อไปสำหรับประเด็นสำคัญที่จะเร่งดำเนินการได้แก่การแก้ไขปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทให้เกิดความเป็นธรรมการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: อลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เลยนะ21นาฬิกากับ7นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก๋าเก่งเกมนะครับยังอยู่กับพี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสิรินันก็เมื่อกี้คุยกันเรื่องของโอกาสทีมที่จะเข้าฟุตบอลโลกเข้ารอบน็อกเอาท์นะแต่ละทีมเป็นยังไงแล้วใครจะไปเจอใครไข้เจอใครก็สรุปแล้วกลุ่มของบราซิลโมร็อกโกเนี่ยมีโอกาสที่ไปเจอกับพวกเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า2กลุ่มนี้แชมป์กับรองแชมป์จะต้องไปเจอกันไข้เจอกัน
4: กลายเป็นว่าที่3เนี่ยของกลุ่ม F เนี่ยน่าจะดีน่าจะว่าไปนะ
3: สวีเดนเนี่ยพี่มีโอกาสที่จะเป็นที่
4: 3ก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันมีเหลี่ยมเจออเมริกาเหลี่ยมเจอเม็กซิโกซึ่งถ้าคุณไปเป็นที่2เนี่ยเหลี่ยมคุณเจอบราซิลคุณเป็นที่1คุณเจอโมร็อกโกก็แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้ยมีความคิดจะเล่นล้มหรือเปล่าเพื่อเอาที่3โอ้โหไม่มีในสายเลือดซามูไรแน่นอน
3: เพราะยังไงอ่ะดูแล้วญี่ปุ่นการันตีไม่ยังไงก็เข้ารอบน็อกเอาท์แน่ๆนะฮะ
4: ใช่
3: ส่วนที่บอกว่ากลุ่ม C กับกลุ่ม F เนี่ยมันผูกกันตรงที่ว่าแชมป์กลุ่ม C จะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม F แชมป์กลุ่ม F จะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม C ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบราซิลกับโมร็อกโกเขาเป็นที่1ที่2กันอยู่แย่งกันอยู่แล้วก็กลุ่ม F ก็เป็นเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นซึ่งเนี่ย4ทีมเนี่ยมันอาจจะไขว้เจอกันเองได้นะครับ
4: ส่วนอาร์เจนเนี่ยอาร์เจนเนี่ยทำไปทำมางานรอบน็อกเอาท์เนี่ยน่าจะเบาเพราะว่าไอ้เคปเบิร์ตมันจะเจอกับซาอุเนี่ยซึ่งเคปเบิร์ตคงไม่ศูนย์ศูนย์นี่มั้ง
3: ซึ่งสองทีมเนี้ยจะแย่งกันเข้ารอบผมก็ไม่เชื่อว่าอุรุกวัยจะไปชนะสเปนนะนัดสุดท้ายอ่ะก็เลยทำให้ไอ้กลุ่มเนี้ยมันทำให้มันต้องแย่งกันเพื่อชนะอย่าเสมอแล้วกันคู่เนี้ยต้องมีทีมหนึ่งทีมใดชนะ
4: แล้วถ้าเกิดลูกวัยมันเสมอสเปนได
3: ้เสมอ3คะแนนอ่ะพี
4: ่แล้วเกิดเคปเบิร์ตมันก็แค่เสมออย่างเงี้ยลูกวัยคือไอ้ตัวของรันเนอร์อัพเนี่ยของกลุ่มเนี้ยมันจะไปเจอกับอาร์เจนไง
3: อ
4: ูนี่ทุกลูกไวเจออาร์เจนนี่ก็ศึก
3: อเมริกาใต
4: ้เออศึกเราอู่เหมือนกันนะไม่แน่นะ
3: ใช
4: ่คือบอลอเมริกาใต้ด้วยกันเนี่ยถือว่า
3: แต่ดูแล้วกลุ่มนี้ก็ยังงูกินหางกันอยู่ก็กลุ่มสเปนนะเพราะว่าเคปเวิร์ดนี่ก็มาดีมากส่วนซาอุดีเนี่ยนัดสุดท้ายพอได้เจอกับเคปเวิร์ดก็น่าจะแบบถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยดีกว่า
4: ใช่เพราะบอลเทพนิยายมันก็ไม่แน่หรอกนัดเดียวแล้วตอนนี้พี่ไปดูไอ้เขาเรียกว่าโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยอิรักกาตาเคปเบิร์ตกูราเซาอะไรพวกนี้แล้วก็อุซเบย์เนี่ยยังเป็นพวกแต่งบวยเหมือนนะแต่คือขนาดเคปเบิร์ตมีโอกาสเข้ารอบยังถูกมองเป็นเต็งบวยอยู่
3: แต่ตอนนี้มี4ทีมที่การันตีตกรอบแน่นอนแล้วนะครับถึงแม้ยังไม่ลงเตะนัดสุดท้ายก็ตามเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างตุรกีอย่างเงี้ยซึ่งแพ้มา2นัดรวดแล้วนัดสุดท้ายต่อให้พวกเขาชนะอเมริกามี3คะแนนแต่ว่า head to head ยังไงก็เป็นรองอีก2ทีมที่พวกเขาไปแพ้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นตุรกีนะครับแล้วก็ยังมีทีมอะไรกันอีก3ทีมนะครับที่ตกรอบแน่นอนแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2026นะครับ
4: เพราะว่าอเมริกาเนี่ยก็เข้าที่1แน่นอนด้วยไม่ว่าผลจะออกมายังไง
3: ครับนี่ก็มาอัปเดตฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องของบาสเกตบอลนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะครับจะมี NBA Draft ระดับ2วันซึ่งจะเป็นปีที่3ใช่พี่ที่เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบ2วัน
4: พยายามสร้างจุดขายให้มันเพิ่มขึ้น
3: แล้วมันก็แบบให้เวลามากขึ้นนะครับแต่ละทีมจะได้ไม่ต้องรีบเพราะว่าปกติมาพอมันวันเดียวกว่าจะไปเลิกคือมันเป็นเรื่องดึกเลยไงพี่แล้วก็หลายคนก็มองว่าเวลาบางท
4: ีมันไม่ดูด้วยไง
3: เออมันบีบแล้วก็ไปเลิกดึกมันก็ไม่น่าสนใจละนะครับแล้วก็พอ2วันปุ๊บมันก็จะมีเวลาให้มีการเทรดมีเวลาให้คิดมีเวลาให้หลายๆอย่างแต่ว่าความน่าสนใจมันก็อยู่แค่วันแรกแล้วซึ่งปีนี้จะมาจัดที่นิวยอร์กใช่ไหมพี่แล้วก็เช้านี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีถ่ายทอดสดอะไรยังไงหรือเปล่าวันนี้ผมไม่ได้
4: พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแต่พี่ใช้นี่ไงแอปดูแอป
3: NBA Plus ก็มีใช่ไหมพี่แล้วก็1 2 3 4 5อะไรพวกนี้ที่จะดาวอชิงตัน
4: คือตอนนี
3: ้ได้อันดับ1เนี่ย
4: อันดับ1เนี่ยมันเป็น AJ Di Banza
3: อันนี้ค่อนข้าง 100% ละ
4: เพราะว่าเวกัสมันให้ตั้งลบ700อ่ะคือแม้ว่าสื่อเนี่ยเขาพยายามหาความตื่นเต้นเขาก็บอกว่าดิบันซ่าเนี่ยกับทางดารินพีเตอร์สันเนี่ยมันจะใครที่มันจะคล้องจองกับเทรยังได้ดีกว่าเพราะว่าเทรยังมันเพิ่งจะต่อสัญญาแพงนะเกือบ 7,000 ล้านเลยนะ
3: คร
4: ับ แล้วก็ต้องดูว่า2ตัวเนี้ยเวลาเล่นคู่เทรยังเป็นยังไง
3: มีแอนโทนีเดวิสอยู่แล้วใช่ไหมพี
4: ่คือบูเซอร์เนี่ยไม่มีทางบูเซอร์ไม่มีทางถูกเลือกภายใน2อันดับแรกยกเว้นอย่างเดียวมันจะมีบางทีมที่เทรดขึ้นมาเพื่อจะมาเอาบูเซอร์อะไรเงี้ยเพราะบูเซอร์มันไม่ใช่เป็นตัวจับบอลไง
3: ครับ
4: ไอตัวอย่างดีบันซ่าเนี่ยมันจับบอลก็ได้เล่นกับทางเทรยังก็ได
3: ้
4: ก็เลยถูกว่ามองว่าเป็นเต็งหนึ่งแบบจ๋าๆมากเลยแล้วเต็ง2ก็เป็นดารินพีเตอร์สันแล้วก็เต็ง3ค่อยเป็นบูเซอร์คือผู้พ่อของบูเซอร์เนี่ยไอ้คาเมรอนไอ้แคมบูเซอร์เนี่ยคาร์ลอสบูเซอร์เนี่ยมันอยู่กับทางฝั่งของยูทาห์แจ๊สซึ่งเป็นอันดับ2
3: แจ๊สอยู่อันดับ2
4: ได้แต่ว่าผู้บริหารต่อให้เป็นพ่อก็เหอะแต่คงเทียบกันระหว่างเดรินเบเดสันกับตัวของบูเซอร์ยังไงก็ต้องเลือกเบเดสันแล้วก็ทำให้ทางตัวของบูเซอร์เนี่ยจะต้องหล่นมาเป็นที่3ซึ่งก็ไปลงเหลี่ยมกับไอตัวของทีมของจามอร์แรนก็คือเมมฟิส
3: เมมฟิสกิสลี
4: แล้วก็
3: อันดับ4
4: ยังไม่รู้ว่า
3: โกบู
4: จาเนี่ยคือถ้าเป็นพี่นะพี่จะลองยับยับดูบอกเอาจาบวกอันดับ3
3: มาแรกเนี่ย
4: เป็นแรกเพื่อจะขึ้นมาเป็นที่2นะแล้วก็ไอฝั่งของไอยูทาห์แจ๊สก็อาจจะแฮปปี้นะเพราะว่าได้จาเสร็จแล้วก็หล่นมาก็เลือกบูเซอร์อะไร
3: เสียเงินน้อยลง
4: แล้วก็ตัวพ่อได้ทำงานกับลูกด้วยนะแล้วก็บูเซอร์ก็ไม่ขี้เหร่ถูกว่ามันก็ต้องประเมินสถานการณ์ดูแต่ว่ายากแหละพี่มองว่าไม่งั้นเนี่ยมันโดนข้อหาไอ้ตัวพ่อมันอะคาร์ลอสบูเซอร์อะ
3: แต่ว่าหลายสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามว่าวอชิงตันวิสาเนี่ยจะกลับมาได้เมื่อไหร่ก็เนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะพี
4: ่
3: เทย์ยังมีแอนโทนีเดวิสแล้วก็ดับอันดับหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็น AJ ใช่ไหมพ
4: ี่แล้วปีที่แล้วมันได้เล็กซามาคนหนึ่งซึ่งพอเล็กซามันมาอยู่ในแก๊งที่มันมีผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องกดดันละมันก็จะใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองขึ้นซึ่งก็ถือว่าปีหน้าเนี่ยวอชิงตันในความหวังขี้หมูขี้หมาต้องเข้าเพลย์ออฟ
3: ถ้าไม่เจ็บนะ
4: แต่ว่าไอตัวถ้าไม่เจ็บเนี่ยมันตัวใหญ่ไงเพราะว่าแอนโทนีเดวิดเนี่ยฉายาผอ.โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยส่วนเทรยังเนี่ยปีที่แล้วพี่มองว่ามันซวยมันไปเจ็บช่วงต้นปีแล้วก็
3: ทีมต้องการแทงด้วย
4: เพราะมันโดนเทรดไงคือแอตแลนต้าฮอคเนี่ยไอช่วงนั้นเด็กมันเล่นได้แล้วก็พอมันโดนเทรดมาอยู่กับวอชิงตันวอชิงตันก็บอกว่าเจ็บยาวแล้วการทีมอยากล้มซีซั่นอยู่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นเจ็บการเมืองก็เลยทำให้ทีมมันก็เลยล่มพี่มองว่าเทรยังเนี่ยคงไม่ใช่เป็นตัวกระดูกเปราะแต่เดวิดเน
3: ี่
4: ย
3: เดวิด
4: มีเครื่องหมายคำถามอยู
3: ่แต่ก็น่ากลัวนะครับดูแล้วมีโอกาสนะสำหรับวอชิงตันวิสาอย่างพี่ต้นบอกขี้หมูขี้หมาก็ต้องเข้าเพลย์ออฟแหละนะครับมาถึงขั้นนี้ละส่วนเรื่องของการเทรดนะเมื่อก่อนหน้าจะมีการดราฟในเช้าวันนี้เนี่ยข่าวใหญ่ก็คือยานิสนะครับที่เคยได้แชมป์กับมิลวอกกี้บัคส์แชมป์ NBA ซึ่งเขาจะเป็นคนสุดท้ายปีที่เหลือรอดนะก็แปลว่าชุดที
4: ่เฮ้ยพี่เขาไงธนสิทธิ์เนี
3: ่
4: ย
3: ไปแล้ว
4: ธนสิทธิ์แค่หมดสัญญายังรู้ได้ไงฝ่ายบริหารจะต่อก็ได
3: ้แต่ว่าที่มีข่าวมาบอกว่าชุดที่มันได้แชมป์ NBA เนี่ยไปหมดเลยไม่เหลือสักคนเดียวละนะครับก็ยานิสเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายนะครับก็เทรดไปกับไมอามี่ฮีทเขาบอกว่าการเทรดครั้งนี้ฮีทเหมือน เหมือนอะไรเขาเรียกอะไรพี่เล่นรัสเซียรูเล็ตหรือไงเนี่ยมันเสี่ยงมาก
4: พี่ว่าเยนิตไม่กระจอกนะคือเยนิต MVP 2สมัยนะ
3: ออลสตาร์นี่ก็10แล้วมั้ง
4: เออออลสตาร์10สมัยอย่างเงี้ยแล้วก็ไอปีที่แล้วเนี่ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บในแบบที่ว่าไอ้เจ้าตัวมันจะกลับมา
3: อยากเล่น
4: เออแล้วไอ้บัคเนี่ยบอกมันจะล้มซีซั่นมันจะเอาสิทธิ์ดราฟต์มันก็ทะเลาะกันไม่ยอมให้ยานิสกลับยานิสเองเนี่ยต้นตอที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่ายานิสมองว่าไอ้มิลวอกกี้เนี่ยมันสร้างทีมไม่มีอนาคตคือมันอยากได้แชมป์ไงคือถ้าคนไม่คิดอะไรมากนะกินแต่ตังนะพี่เป็นยานิสนะพี่ก็อยู่มิลวอกกี้ไปแล้วก็ต่อสัญญาได้แพงจะตายด้วยก็ไม่ต้องอะไรถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเงี้ยเล่นเอาตัง
3: แต่เขามีพาชั่นไงพี่เขาอยากได้แชมป
4: ์คือแต่ว่าคนเป็นของจริงเนี่ยมันต้องอย่างนี้ไงคือไอยานิสเนี่ยก็เลยงองแงมาได้พักใหญ่แล้วนะทีมก็เขาไม่รู้จะเอาอะไรไปเอาไมล์เทิร์นซึ่งไม่ได้เรื่องเลยอะ
3: ไม่แต่ว่าผมก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นไมอามี่ฮีทมันมีทีมอื่นที
4: ่มันมีบอสตันบอสตันเนี่ยจะเอาเจเรนบราวน์มาแลกแล้วก็บวกด้วยสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกคนหนึ่ง
3: ครับ
4: ปรากฏว่าฝั่งของมิลวอกกี้เนี่ยมันด้อยค่านะด้วยค่าเจลินบราวน์นะไม่เอาอ่ะแล้วมันไปเอาไอ้พวกแก๊งเกรด B ของไทเอมายมี่ฮีทอ่ะไทเลอร์ฮีโร่เคลแวร์ไฮเมฮาเกสแล้วก็อย่างคาสปารัสยาโคชิโอนาสยาโคชิโอนิสแล้วก็สิทธิ์ในการดราฟต์รอบแรก3
3: อันนี้ผมว่าอันนี้แหละที่ทำให้ทางบัคอยากได้สิทธิ์ดราฟต์รอบแรก3
4: แต่ไอ้รอบแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเช้าที่จะถึงเนี้ยหนหนึ่งอันดับที่13แล้วมันต้องรอไปจนถึงปี2500ไอ้ปี1000 2030 33เลยประมาณนี้เลยนะคืออีกนานอ่ะ
3: หลายปี
4: ใช่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เอามาตุนไว้ก่อนแล้วก็ไอ้แก๊งเกรด B ของที่มามี่เนี่ยเขาบอกว่าเผลอๆเนี่ยไอ้ยาคูซิโอนิสเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ดีสุดเพราะมันถูกแล้วก็ uh-huh. ไอ้อย่างฮีโร่เนี่ยมันสัญญาจะหมด ซึ่งถ้าคุณจะสร้างทีมเนี่ย คิดว่าฮีโร่มันจะเป็นเสาหลักได้หรือเปล่า
3: ก็คือต้องไปเริ่มนับศูนย์ใหม่เพราะว่าบัคเนี่ยตั้งแต่ได้แชมป์แทบไม่มีเหลือแล้วนะพี่ไม่เอาอะไรแล้วนะเนี่ย
4: คือตอนนี้ทรงเนี่ยมันจะมีแล้วฮีโร่แล้วก็ฮาเกสเนี่ยเผลอขึ้นตัวจริงแล้วไอ้ทีมมันก็มีคายคุสมาอีกคนนึงไอ้คุสมาเนี่ยก็ไม่มีเกมบุกอ่ะไอ้ไม่มีแต่เกมบุกไม่มีเกมป้องกันแล้วก็3วันดี4วันไข้ไม่คงเส้นคงวาคือทีมเนี่ยมันจะต้องพยายามเอาพวกนี้นะลงเล่นเพื่อจะสร้างสแตทอย่างยูโรเนี่ยมันก็เล่นไปเลยปล่อยของไปเลยทำ25แต้ม30แต้มเอาไปเลยซึ่งท้ายที่สุดเผื่อเล่นได้ทีมก็จะได้เทรดได้แล้วก็อย่างฮาเกสเนี่ยก็อาจจะเก็บไว้คือฮีโร่เนี่ยเขาประเมินกันว่าอาจจะต้องโดนเทรดต่อเพราะว่าดูว่าพอจะเป็นตัวพอมีมูลค่า
3: แต่ก็ใกล้จะหมดสัญญาแล้ว
4: คือสัญญามันจะหมดเนี่ยมันจะต้องได้ต่อเนี่ยเพื่อจนตอนตั้งแต่ตอนเอามาด้วยซ้ำไปก็คุยได้หรือถ้าไม่งั้นเนี่ยจบฤดูกาลหน้าเนี่ยมันจะเป็นฟรีเอเจนต
3: ์ก็ sign and trade ก็ได้ตอนนี้ก็คือ
4: ใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ราคาเพราะว่ามันยัง
3: ต้องให้เล่นก่อน
4: มันต้องปล่อยของคือทีมใน NBA เนี่ยสังเกตปีแล้วที่คูมิงก้าเนี่ยวอริเออร์เอาเล่นอ่ะคือกะว่าจะเอามันไปเอาไปเทรดไงแต่ไปมาเล่นดีอยู่แค่ประมาณ 5-6 เกมมั้ง10เกมมั้งหลังจากนั้นก็เริ่มเป๋ก็เลยโดนดองเนี่ยจริงๆแล้วอารันต้าฮอคเองเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่ามันจะเก็บคูมิงก้าไว้ต่อด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ถือว่าไปอยู่กับอารันต้าก็ไม่ถึงกับว่าทีเด็ดสักเท่าไหร่
3: แต่ก่อนที่จะดราฟต์เช้าเนี่ยก็อาจจะมีการเทรดต่อเนื่องกันได้อีกช่วงนี้นะฮะ
4: ใช
3: ่แล้วก็ไมอามี่ฮีทการที่ได้ยานิสก็เข้าใจได้เพราะว่าหลังจากหมดยุคบิ๊กทรีไปเนี่ยพวกเขาก็ไม่เคยมีซุปเปอร์สตาร์เลยนะหลังจากนั้นนี่ก
4: ็มีบัลเลอร์มา
3: บัลเลอร์อยู่ช่วงนึงแต่ว่า
4: เขาชิงไป2หน
3: อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีแบบที่หลุดที่จะไปลุ้น MVP อะไรอย่างเงี้ยพี
4: ่
3: มันก็ไม่มีแล้วแต่ว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยก็เหมือนว่าต้องการแต่ว่าจริงๆอ่ะพื้นฐานเขาดีมากนะไมอามี่ฮีทเนี่ยเป็นเพราะโค้ชเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพอเป็นโค้ชคนเดิมที่ยืนกับอยู่กับทีมมาเป็น10ปีเนี่ยพื้นฐานมันก็เลยแบบดูแล้วมันไม่ได้แบบหลุดลุ่ยซะทีเดียว
4: แล้วมันยังมีแบมไง
3: แบมที่กดไปได้80เท่าไหร่พี่วันนั้น
4: 83คะแนน
3: 83คะแนน
4: คือแบมคู่ยานิสเนี่ยก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะแล้วก็ ในทีมมันยังมีนอร์แมนพาวนอร์แมนพาวเพื่อมันเก่งนะแต่นอร์แมนพาวกำลังจะหมดสัญญาแอนดูวิกกินเนี่ยก็ถือว่าไม่กระจอกนะ
3: ได้แชมป์มาแล้ว
4: แล้ววิกกินเนี่ยตอนนี้มายอามี่ฮีทเนี่ยปัญหาคือมันไม่ได้จบแค่นี้นะปัญหามันก็คือ salary cap เพราะคิดดูว่ายานิสเองก็แพงนอร์แมนพาวเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาอย่าต้องต่อแล้ววิกกินเนี่ยมันเหลืออยู่ปีเดียวซึ่งมันคงใช้ออปชัน
3: อ
4: ่ะก็คงจะต้องเคลียร์สองตัวนี้ว่าคือนอร์แมนพาวเนี่ยต้องต่อแล้ววิกกินเนี่ย30กว่าเนี่ยขอเป็นสัก1บวก1ได้ไหมเซ็นใหม
3: ่
4: แล้วก็เอาเงินเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันจะได้ขยายแคปไงแล้วก็ตัวถือบอลตอนนี้เป็นเดวิงมิเชลซึ่งอาจจะดูโนเนียนแต่พี่ว่าตัวนี้ใช้ได้แต่มานั่งสำรองเนี่ยมันจะเหลือแค่บ็อบบี้พอติสตัวเดียวที่ไปเอามาจากมิลวอกกี้มันจะต้องหาตัวสำรองถือบอลอีกสักคนหนึ่งซึ่งสิดราฟก็ทิ้งไปแล้วใช่ไหมมันจะหาใครมาเซ็นก็ต้องเซ็นถูกๆด้วยก็ตอนนี้มายมี่ฮีทต้องการเนี่ยสำรองประมาณสัก 3-4 ตัว
3: แล้วก็เฟียเย่นเพราะว่าเห็นแฟนเขาก็บอกว่ามีแคปเหลือที่จะเซ็นที่จะเข้ามาช่วยยานิส
4: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องเคลียร์กับวิกกินแล้วก็เคลียร์กับทางนอร์แมนพาวว่าจะเหลือแคปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็ไม่เยอะนะมันไม่ได้สามารถจะไปเซ็นแบบตัวแพงๆ10กว่าล้านเหรียญแน่น
3: อ
4: นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ฮีทงานยังไม่จบส่วนมิลวอกกี้เนี่ยจบแน่นอนตรงที่ว่าทิ้งตัวคือตอนนี้เวกัสมองว่ามิลวอกกี้เนี่ยเป็นเต็ง4จากบวยสำหรับไมอามี่ฮีทขึ้นมาเป็นเต็ง5ที่จะได้ลุ้นแชมป
3: ์
4: โดยบอสตันยังอยู่นิวยอร์กยังอยู่หมายถึงเฉพาะ
3: ตะวันออกนะ
4: โดยบอสตันเนี่ยก็น่าสนใจว่าไอ้จากการที่มีข่าวลือว่าจะเคลียร์เจเลนบราวน์ทิ้งเนี่ยมันจะทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
3: เพราะเททัมนี่ก็กลับมาตั้งแต่ปลายดูการ
4: คือเททัมเนี่ยแตะไม่ได้คือมันไม่มีข่าวหรือว่าจะเทรดเทเทมเลยแต่เจเลนบราวน์เนี่ยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยจะเอายังไงจะมีการเทรดต่ออะไรยังไงหรือเปล่าก็ต้องรอดู
3: แล้วนี่เขาจะมีขยับอะไรพี่หลังจากได้แชมป์นี่
4: อ๋อนิกคือตอนนี้เนี่ยคาร์ทูนี่ทาวบอกว่าจะยอมลดตังค์ด้วยซ้ำไห
3: ม
4: โดยมีข้อแม้ว่าแก๊งเขาต้องอยู่ด้วยกันซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวเขาจะมาคุยกันในกลุ่มแล้วก็บอกว่าเพื่อยอมเพราะเขามองว่าเจเลนบรันสันเป็นต้นแบบที่เคยทิ้งไปเป็นร้อยล้านเหรียญแล้วก็ทีมนั้นก็เลยมีแก๊งอย่างที่เห็นทุกวันนี้แล้วก็เป็นแชมป
3: ์ก็ถือว่าตอนที่ย้ายมาจากทีมบูฟนั้นก็ตอนนั้นก็จูเลียสใช่ไหมพี
4: ่แรกกับจูเลียสแวนเดอร์ล่าสุดจูเลียสแวนเดอร์โดนเทรด
3: แล้วเหมือนกัน
4: ไปอยู่บุคลินเน็ตส์ในแบบที่ทิ้งฟรีเลยนะ
3: เหมือนไม่เอาเลย
4: เพราะว่าไปแถมสิทธิ์ดราฟต์อันดับที่28ด้วยขอแค่ดราฟต์อันดับแค่33เอง
3: แล้วเขาได้อะไรอ่ะจากการ
4: ได้คูปองเงินสดมาเขาเรียกว่าเป็น trade exception 33ล้านเหรียญคือค่าจ้างของไอรันเดลเนี่ยหายไปเลยแต่มันจะ trade exception ก็คือคูปองเงินสดปีนึง
3: ก็แปลว่าแอนแมนต้องหาฟรีเอเจนต์คนใหม่มาช่วย
4: มันมีโกแบร์อยู่ไง
3: มีโกแบร
4: ์แต่ทีมเนี่ยปัญหาแคปก็ยังเยอะเพราะไอ้2ตัวนี้มันก็ล่อเขาไป80กว่าล้านแล้วนะ
3: เพราะฉะนั้นก็มีตัวที่จะเซ็นเข้ามาใหม่
4: ก็ไปต่อสัญญาอายโยโดซุนมูโดซุนมูเนี่ยไปจากชิคาโกไปอยู่มินนิโซตาเล่นดีนะไอตอนแอนเจ็บอ่ะมันทำตั้ง19แต้มเล่นดีมากนะแล้วทีมก็เพิ่งต่อไปแต่ต่อถูกกว่าแรนเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมินนิโซตาเองเนี่ยคือเสียแรนเดอร์ไปก็จริงแต่มีโดซุนมูมาแล้วก็อาจจะกลายเป็นตัวที่เป็นทีเด็ดก็ได้แล้วแคปก็ลดลงมาหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ได้ลดมากมายส่วนไอบุคลินเน็ตมันก็ไปเอาแรนเดลมาส่วนนิกแคร็กสันซึ่งอยู่ในทีมเดิมเล่นตำแหน่งทับๆกันมันก็ส่งไปให้กับชิคาโกบูในแบบที่บูเอง
3: อ๋อ3ทีมเทรดกัน
4: โดยบูก็ไม่ต้องเสียอะไรอีกเหมือนกันบูเอาแคปไปซอฟมาเลยแคร็กสันนี่20กว่าล้านเอามาแล้วก็มันจะเป็นการเทรดในแบบที่บางคนอาจจะงงอ้าวไหนบอกว่าการเทรดของกีฬาอเมริกันมันจะต้องเอาค่าจ้างมันบาลานซ์แต่ว่าบูเนี่ยมันมีแคปที่จะซอฟไอ้รับได้ไงแล้วมันมีไอ้เขาเรียกคูปองอ่ะไอ้
3: คูปองเงินสด
4: ที่มันมาจากการเทรดก่อนหน้านั้น
3: อ่
4: ะ
3: อันนี้ก็ไปให้กับวูฟไป
4: ไอ้วูฟไม่เกี่ยวเพราะวูฟมาไปคีย์กับไอ้ฝั่งของบูไอ้ไปคีย์กับบุคลิน
3: อ๋อเพราะวูฟเขาเสียตัวผู้เล่นอยู่แล้ว
4: ใช่มันก็จะมีคูปองไอ้ตรงเนี้ย33เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ครั้งเดียวนะมันไปเอาแบบพวกเทรดแบบ10ล้านมา15ล้านมา 8ล้านมาก็ได้เทรดได้3ครั้ง
3: อ๋อคือสามารถซอย
4: ซอยซอยคูปองนี้ได้
3: ไม่จำเป็นต้องไป30ล้านทีเดียว
4: แต่ถ้าพ้นปีนึงปุ๊บไม่ใช้ศูนย์เลยนะอดเลยนะอันนี้คือกติกาหนึ่งที่มันเกิดขึ้น
3: แต่ว่าตะวันตกอ่ะพิโมบูก็ยังเป็นรองพวก OKC เป็นรองพวกสเปอร์นะฮะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าทีมตะวันตกซึ่งเดี๋ยวดูจากดราฟต์ก็พอจะเห็นรูปร่างแล้วว่าจะมีทีมไหนขึ้นมาท้าชิงทั้งสเปอร์และ OKC เพราะ2ทีมเนี้ยดูแล้วก็ยังน่าจะยังยืนระยะได้อีกนานเลยเพราะ OKC นี่ก็ยังได้ดราฟต์ไปเทรดเอาดราฟต์อะไรมาอีกก็ไม่รู้
4: คือ OKC เนี่ยมันไปเทรดไอ้นี่ออกไปแอรอนวิกกินส
3: ์
4: ไปให้กับแอตแลนต้าเพื่อที่ว่าจะปลดแคปเพราะไม่งั้นเนี่ยมันโดนแคปเพราะว่าตอนนี้ทีมมันทะลุขึ้นมาเยอะแล้วไงเทรดแค่แอรอนวิกกินส์ดูโนเนมหน่อยนะเซฟไป60กว่าล้านเหรียญเลยอ่ะเพราะแม้มันโดนลงโทษหลายขั้น
3: ไม่งั้นจะโดนภาษี
4: คิดดูว่าเทรดตัวเดียวเนี่ยเซฟไปเกือบ 2,000 ล้านบาท
3: อ
4: ่ะแล้วขนาดเป็นตัวที่กระจอกๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ OKC เนี่ยตอนนี้มันมีสิทธิ์ดราฟต์ก็จริงแต่ว่าตัวมันล้นแล้วไงคือตอนนี้ตัวมันเต็มอยู่มันจะต้องเทรดเพื่อดราฟต์แค่คนเดียวก็เป็นไปได
3: ้
4: เพราะว่าถ้าเอามา2คนเนี่ยมันก็ล้นทีมอีก
3: เพราะฉะนั้นดราฟต์รอบอื่นก็อาจจะเทรดให้ทีมอื่นไป
4: ก็หรืออาจจะต้องปล่อย
3: ขอแรกก็ได
4: ้ปล่อยลูเกนดอทออกลูเกนดอทก็จะหมดสัญญาไอเซฮาเซนสไตน์ก็จะหมดสัญญาก็ไอพวกนี้อาจจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ซวยต้องหลุดแล้วก็เอาตัวดราฟต์เข้ามามันยังไม่จบอีกเหมือนกันคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยสเปอร์ก็เป็นเต็ง1อยู่ OKC เป็นเต็ง2แล้วก็ห่างมาไกลๆหน่อยก็จะมีเซลติกมีอย่างนิวยอร์กนิกส์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไมอามี่ฮีทพิสตันเนี่ยหล่นไปเป็นเต็ง6ละส่วนทิมเบอร์วูฟเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณเต็ง8เท่าเลเกอร์
3: เลเกอร์
4: ยังไม่ได้ทำอะไร
3: สุดเลบอนเจมยังไงเดี๋ยวพี
4: ่ก็ยังไม่รู
3: ้ยังไม่รู้เหมือนกัน
4: เลบอนเจมยังไปสวนเสียให้ฮากับแก๊งแคเวเลียเก่าเมื่อ10ปีก่อนคือครบ10ปีที่แคเวเลียเป็นแชมป
3: ์
4: เขาก็ไปลอนดอนกันไปเที่ยวตลอดกันไอ้แก๊งเขาอ่ะยกเว้นไคลีคนเดียว
3: ไคลีเจ็บยัง
4: ไม่ไคลีไม่ไปคือเชิญแล้วนะไคลีไม่ไปไคลีไปอยู่จีนละไปทำโปรโมทรองเท้าก็นั่นแหละเป็นสถานการณ์ของ NBA ตั้งแต่นิวยอร์กนิกส์เป็นแชมป์มันก็โหข่าวต่างๆก็ยังเยอะอยู่มาก
3: โอ้ยวันที่พาเลทนี่ก็อุ่นวายเห็นมีแบบบางนักกีฬาบางคนหลงตำรวจพยายามจะเชิญออก
4: ไม่คือไอ้โคเล็กมันลงไปเล่นกับคนดูแต่มันโนเนม
3: โนเนมตำรวจไม่รู้จัก
4: ตำรวจไม่รู้จัก
3: แต่ว่าผมเห็นมีนักเตะเยอรมันหลายคนนะก็ไปอยู่ในขบวนพาเลทเหมือนว่าไปมีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ย
4: เพราะว่าพวกเยอรมันเนี่ยมันชอบกีฬาเหมือนกันนะพี่ไม่ต้องอะไรไอ้ฮาริเคนไปอยู่ไบเอิร์นใช่ไห
3: ม
4: ไอ้ฮาริคิวมันไปอย
3: ู
4: ่ฮาริเคนมันไปอยู่ไบเอิร์นมันดูโลโก้ NFL
3: อ
4: ่ะมันรู้ทุกทีมเลยนะ
3: โอ้หมายว่า
4: เอาโลโก้มาแล้วมันพูดอ
3: ่
4: ะ
3: แปลว่าเขาก็ดู NFL
4: ใช่เพราะว่าคนอเมริกันบางคนยังไม่รู้เลยนะไอ้โลโก้ NFL ทั้ง32ทีมฮาริเคนมันเหลือเวลาตั้ง10กว่าวิอ่ะ
3: สามารถทายถูกได้หมด
4: มาปุ๊บบอกปั๊บมาบอกปั๊บมาปุ๊บบอกปั๊บ
3: ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าส่วนใหญ่นะฟุตบอลก็ไม่อ่านบางทีก็ไม่มีเวลาไปดูกีฬาอื่น
4: คือถ้าดูบาสเนี่ยเข้าใจเพราะว่าบาสมันดูง่ายมันย่อยง่ายแต่ดู NFL เนี่ยมันยากกว่าเนี่ยแต่กลับจำได้แล้วก็เรียกไอ้อย่างชาร์เจอร์เรียกซานดิเอโกแล้วบอกไม่ใช่เป็น LA คือแสดงว่าดูมาตั้งแต่ยุค
3: ซานดิเอโกเข้าใจครับเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: ถือว่าไม่ธรรมดา
3: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามากลับมาตอบข้อความนะ SMS ที่ส่งเข้ามารวมถึงข้อความทาง YouTube ด้วยตอนนี้ 20:30 น. พักเบรกกันครู่เดียวครับ

0: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์เทคโนโลยีที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
3: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 21 นาฬิกา 33 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่าเก่งเกมนะครับยังอยู่พี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสลิงนันก็ที่ค้างไว้นะครับข้อความทาง SMS แล้วก็ทาง YouTube และ Facebook นะครับมีส่งมาทาง SMS บอกว่าทำไมผมดูก็เห็นเมสซี่ลงมากลางสนามพาบอลไปตลอดไม่เหมือนโรนัลโดนะครับรอแต่แดนบนยังไงพี่ต้น
1: ก็หมายถึงว่าโรนัลโดขี้เกียจกว่าเมสซี่แหละในความแปลความหมายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าคนที่ไปดูในสนามอยู่บนอัฒจันทร์นะก็มันตามเกมอ่ะถ้าเวลาอาร์เจนติน่าตั้งรับอยู่ในแดนตัวเองอย่างเงี้ยจะมีเมสซี่อยู่คนเดียวอยู่บริเวณกลางสนามเวลาเตะทิ้งขึ้นมาให้เมสซี่เก็บก็เหมือนกันผมว่าโรนัลโดก็คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าเรื่องการที่จะพาบอลขึ้นไปเองอย่างเงี้ยเมสซี่เขามีความถนัดมากกว่าเมื่อก่อนโรนัลโดอาจจะมีสปีดแต่ว่าด้วยความที่เขาอายุ40แล้วเนี่ยก็คงอาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงบอลพาขึ้นไปเองอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปรออยู่แดนหน้าเพื่อจะรับบอลหรือว่าเก็บบอลในกรอบเขตโทษแล้วก็เข้าจังหวะเข้าฮอตทำประตูอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าแล้วผมไปเช็คมาแล้วโรนัลโดเนี่ยขาดอยู่อีก27ประตูนะจะครบ 1,000 นะครับตอนนี้ยิงไปทั้งหมด973ลูกนะครับส่วนเลโอนีลเมสซี่เนี่ยยิงไปทั้งหมด916ขาด84
1: ไม่น่าไหว
0: ไม่น่าจะถึงไง84
1: ต่อให้เป็นเมเจอร์ลีกก็
0: เมสซี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอีกกี่ปีนะเพราะว่า
1: คือต้องปีละ30กว่าลูกสมมติเล่น3ปีปีละ30กว่าลูกไม่น่าไหว
0: แต่โรนัลโดเนี่ยอีก27ผมดูแล้วยังไงก็คงพยายามเต็มที่แหละเพื่อจะไปให้ถึงมนุษย์คนแรกนะที่ยิงถึง 1,000 ประตูส่วนฟุตบอลโลกนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขานะครับอันนี้บอกว่าผมเห็นโรนัลโดในบอลโลก
1: ก็ถือว่าเลือกผิดคือสรุปว่าไปอยู่ลีกซาอุแหละเลือกเงินมากกว่า
0: อ๋ออันนี้น่าจะมาพูดถึงตอนที่เราคุยกันในช่วงแรกนะ
1: เพราะว่าความฟิตก็เลยเหมือนกับเจอคู่แข่งกระจอกพูดง่ายๆจากใน SMS ที่คุณ6775ทักมา
0: แต่ปีนี้เขาก็สมหวังอย่างนึงนะครับหลังจากไปอยู่มา3ปีแล้วก็ได้แชมป์ลีกสักทีนึงนะครับ
1: ส่วนเมสซี่เขายังบอกยังสู้พวกฝรั่งด้วยกันบ่อย
0: ใช่
1: แต่มาตรฐานเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: ก็ตอนนี้เล่นอยู่กับ
1: ไมอามี่
0: อินเตอร์ใช่ไหมพี่ไม่แน่ใจว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าไปไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องอนาคตคือเมสซี่เนี่ยพี่ก็เชื่อว่าท้ายสุดก็มาลงทุนในอเมริกาอยู่แล้วล่ะมันต้องต่อยอดทำธุรกิจต่อเพราะว่ามาอยู่ที่เนี่ยเพราะมันได้หุ้นส่วนกับ Apple TV นะเพราะว่าจำนวนยอดซับอะไรต่างๆ
0: จะได้ส่วนแบ่ง
1: ได้ส่วนแบ่งก็คืออนาคตเมสซี่อ่ะก็คือจะมาผูกปินโตอเมริกาที่โดมไปผูกเป็นโตกับซาอุก็แล้วแต่คนเลือกซึ่งแน่นอนฝั่งนู้นเนี่ยตังเยอะกว่าแต่ความนิยมความแมสเนี่ยจะดูลีกซาอุทุกวันนี้มีที่ไหนได้บ้าง
0: คนก็อย่างว่านะอันนี้บอกโดกแก่กว่าทั้ง2ปีนะครับก็โด40ใช่ไหมเมสซี่วันนี้39อ่ะปีกว่าแล้วกันไม่ถึง2ปีหรอกนะครับแต่ก็ด้วยความสภาพร่างกายผมยังมองว่า

0: โรนัลโดเขารักษาสภาพร่างกายดีนะ
1: ก็เหมือนเลบอนแหละเพียงแต่ว่าเขาก็มองว่ามาตรฐานเนี่ย
0: เวลาไปเล่นลีกที่มันต่ำกว่าอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วพอมันไม่ต้องวิ่งเยอะมันไม่ต้องเล่นเหมือนเมื่อก่อนรอจังหวะยิงอย่างเดียวนะกับสังหารจุดโทษอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของสถิติด้วย
1: ไม่เดี๋ยววันนี้อากาศจะยิง5ลูกเนี่ยเสียงค่อนแค่อาจจะลดลงไป
0: เจออุซเบย
1: ์เออบอลต้องยิง3เม็ดด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่อุซเบย์จริงๆก็ไม่ได้ขี้เหร่
1: โอ้โหจะถ้าโต้
0: มาตรฐาน
1: เนี่ยโต้มเก่งบอลต้องมี3ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ผมไม่คิดว่าโรนัลโดจะยิงคนเดียวไงมันต้องมีเพื่อนร่วมทีมคนอื่นแบ่งกันยิง
1: ไม่แน่กีฬามันยังไม่ลงเนี่ยเกโดแบบว่าโหด่ากูนักลงไปยิง
0: แล้วแต่วันนั้นสเปนกับแคปเวิร์ดก็ประมาณนี้พี่ศูนย์ศูนย์
1: ไอ้นั่นโกมันเหนียวไง
0: ไอ้โกอายุ40แล้วนะวันนั้นอะส่วนข้อความทาง YouTube
1: ในเฟซบุ๊กคุณปริยานก็จะทักมาเยอะคือคุณปริยานก็บอกว่าถ้าไอโดเนี่ยพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ก็จบเลย
0: ใช่ใช่ก็จะถือว่าเป็นตำนานเป็นที่สุดแล้วล่ะ
1: เฉพาะเลิกเล่นใครจะมาแทนอันนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสมันก็ไม่มีตัวตำนานต่ออย่างไอโดนะใช่ป่ะ
0: จริงๆมันก็มีแบ่งๆก
1: ันมันก็มีอ่ะแต่ว่ามันจะไม่โดดขึ้นมา
0: เอาจริงๆอ่ะตอนช่วงก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มแล้วฟีฟ่าเขาพยายามโปรโมทใช่ไหมแต่ละทีมก็จะต้องมีไอคอนมาตอนนั้นไปลงรูปบูโน่เฟรนันเดสคนไปโวยวายใหญ่เลยว่าทำไมไม่ลงคริสโตโรนัลโดโอ้เขาไม่ยอมเลยแฟนโรนัลโดแบบเฮ้ยคุณอยู่ๆไปเอารูปบูโน่เฟรนันเดสมาลงแทนโรนัลโดอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยมันจะต้องขึ้นรูปได้แค่คนเดียวไงพี่
1: ใช่มันก็ไม่ควรนะ
0: ก็ควรจะต้องเป็นโรนัลโด
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในทัวร์นาเมนต์ด้วยนะเวลาพูดถึงอันดับ1อันดับ2โลกคือมันมีทำสกู๊ปนะก็ไปถามพวกผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ดูฟุตบอลหรอกเอารูปมาให้ดูเป็นใครไอโดกับเมสซี่อยู่ท็อปคือทุกคนรู้จักเอ็มบัปเป้เนี่ยมันไปดังที่อเมริกาไม่รู้เพราะอะไรนะคือคนรู้จักมากเลยนะไม่ได้ต่างจากไอโดกับทางเมสซี่นะแล้วก็มีฮาลันเนี่ยมีโฆษณาที่ไทม์สแควร์อยู่บ้างอะไรต่างๆอยู่บ้างคนที่ผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลไม่รู้จักคือโมซาลา
0: โมซาลาไม่รู้จัก
1: รู้จักแค่คนเดียวคือไอ้นั่นแสดงว่าต้องเป็นสายดูบอลอังกฤษบ้างถึงได้รู้จักแต่4คนเนี่ยฮาลันก็น้อยหน่อยแต่3ตัวเนี่ยกลายเป็นรู้จักโดยเฉพาะโดกับเมสซี่เนี่ย
0: เมสซี่เล่นอยู่อเมริกาอยู่แล้ว
1: โอ้แต่คนมันไม่ดูมันก็ไม่ดูถูกป่ะแต่ว่ามันก็คือแสดงให้เห็นว่าการรับรู้อ่ะไอ้สองคนนี้คือไอคอนไง
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างอาเจนเนี่ยถ้าพูดถึงในกรณีอ่ะอาเจนมันมีตัวตำนานต่อเนื่องเงี้ยผลจากมาหน้ามาก็มานี่แล้วก็มันก็จะมีตัวเป็นไอคอนอยู่แต่ผลจากเมสซี่ก็จะเป็นใครใช่ก็ไม่มีเหมือนกันนะ
0: อ๋อมีเขาก็มีแบบ
1: ไม่แต่ตัวตำนานมันม
0: ีอ่ะยังจำนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าด้วยความที่เมสซี่เขายืนระยะมานานอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็มันยากแหละที่มันจะมีใครที่จะขึ้นมาในระดับนี้ได้ไม่ต้องถึงระดับนี้นะพี่ว่าแค่ 70% ยังยากเลยนะ
0: คือพอหลังจากหมดยุคโรนัลโดกับเมสซี่ไปหลายคนจะเหงาแหละเพราะนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วนะครับในยุคของเรา
1: คุณสิงโตประสิทธิชัยก็ถามว่าโปรจีมีโอกาสคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่3มากน้อยแค่ไหนครับ
0: เห็นฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่ไม่ผ่านตัดตัวแล้วผมก็คือตอนปีนี้กลายเป็นว่าปีที่จีโน่สวิงไม่คงเส้นคงวาเหมือนที่ผ่านมา3ปีตลอด 3-4 ปีที่เล่นใน RPG ทัวร์เนี่ยมาตรฐานของจีโน่ทำไว้สูงมากต่อให้ไม่ได้แชมป์เธอก็จะติดท็อป10หลายทัวร์นาเมนต์มากแต่ว่าพอปีนี้พอมันตกรอบตัดตัวโดยที่มาตรฐานมันตกลงไปเนี่ยผมก็เลยรู้สึกเป็นห่วงแต่ว่าอย่างว่าพอมันได้2แชมป์มาแล้วด้วยมันก็ยังถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่าก็แปลกใจเกี่ยวเรื่องสถิติแล้วกันตัวเลขที่จีโน่จากที่เคยทำเอาไว้มาอะไรเงี้ยแล้วมันดรอปลงไปแต่ผมเชื่อว่าเป็นบางช่วงนะบางช่วงนักกีฬามันจะเจอช่วงที่จะต้องสะดุดบ้างเล็กน้อยแหละแต่ว่าเรื่องของแชมป์เมเจอร์เดี๋ยวมันจะไปที่ยุโรปแล้วไงมันจะไปทั้ง AV Young ไป Women British Open ก็มันจะเป็นช่วงลิงก์คอร์สด้วยแต่เอวียองเนี่ยใกล้แล้วนะผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่เป็นไปได้มากสุดก็น่าจะเป็นรายการเอวียองนะคร
1: ับ ก็คล้ายๆผู้ชายบางที่เดชัมโบมันก็แข่งมันมีกอล์ฟรายการใหญ่ US Open
0: ที่เพิ่งจบไปสัปดาห์
1: แล้วช่วงหลังเดชัมโบก็ร่วงตั้งแต่แค่2วันแรกร่วง
0: แต่ว่าวินแดมคลาร์กที่ได้แชมป์เนี่ยนำแบบม้วนเดียวจบแบบ คืออาจจะมีลุ้นเสียวันสุดท้ายแหละ
1: มันไปออก3
0: อาชัย3โบกี้ในช่วง8หลุมแรกแล้วก็แซมเบิร์นมันไล่จีนมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาเคยได้แชมป์ US Open มาแล้วสมัยนึงปี2023ที่เอาชนะลอรีแมคเคนรอยแล้วเมื่อวานนี้ก็ชนะ1สโตรกนี่แหละแล้วก็ได้แชมป์สมัยที่2แล้วปีนี้จริงๆอ่ะเดือนที่แล้วก็เพิ่งได้แชมป์เองก็ถือว่ามาในช่วงถูกเวลาแล้วกันฟอร์มมันพีคในช่วงที่ถูกเวลา
1: ก็เอสFacebook คร่าวๆแค่นี้พออ
0: ันนี้นะครับ
1: ส่วน SMS ก็เก็บตกให้หมดก็บอกเห็นแฟนบอลนอร์เวย์ทำท่าพายเรือมาแข่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหมครับ ยากอ่ะเพราะว่าคือนอร์เวย์เนี่ยเป็นเรือไวกิ้งมันทรงแบบเป็นพวกเรือทรงพลังแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยต้องเรียกว่าเป็น small ball แบบจ้วงบึ้ดจ้ำบึ้ดมากกว่า
0: แต่มันภาพบนอัศจรรย์มันสวยมากนะตอนที่แฟนบอลทำพร้อมกันแล้วก็ยังมีผู้เล่นไปนั่งรวมตัวกันอยู่กลางสนามแล้วก็ทำท่าพาย
1: แล้วก็มีหาจุดขายเก่ง
0: แล้วก็มีไอโอเดนเบิร์กไม่ใช่ใครนะที่เป็นตีกองอ่ะ
1: ไม่รู้แต่เห็นฮาลันที่มันลงมา
0: ที่ลงไปแล้วก็มันเป็นภาพที่สวยแล้วกันนะครับก็เป็นสีสันเพราะว่านอร์เวย์นี่ก็ไม่ได้มานานมาก
1: รู้สึกเหมือนเบิร์กเหมือนไม่ได้ไปถ่ายรูปตอนนั้นอาร์เซนอลมันไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกหรืออะไรใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ก็ไปได้
1: ล็อกแล้วมันก็เลยถ่ายรูปทีมในชุดไวกิ้งไม่ทันก็เลยต้องมาถ่ายซ่อม
0: ใช่เพราะอาร์เซนอลยังเตะนัดชิง
1: ใช่แล้วตอนนั้นในทางนอร์เวย์มันถ่ายก่อนก็เลยขายอยู่คนเดียว
0: นี่ก็ข้อความอีกอันนึงนักกีฬาจะแข่งเมื่อมีแฟนจะหลุดโฟกัส
1: ไม่นะครับเพราะว่าอย่างกีฬา NFL เนี่ยเขาต้องการให้มีครอบครัวนะคือให้แต่งงานให้มีครอบครัวเลยจะดีมากโดยเฉพาะควอเตอร์แบ็กเนี่ยถ้าควอเตอร์แบ็กเป็นโสดปุ๊บทีเนี้ยมันจะเขวเขาไม่ค่อยชอบ
0: จะมีผู้หญิงเข้ามาหาเรื่อยๆ
1: คือเขาอยากให้แบบมีแต่งงานมีแฟนมีครอบครัวมันจะนิ่งๆ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแต่งงานก็ไม่จำเป็นต้องฟอร์มแกว่งบางคนอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: เพราะว่ามีสมาธิอย่างอาโชเฮลท่านี้เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าแต่งงานไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังถือว่าฟอร์มเปรี้ยงป้าง
1: คิดว่าโชเฮลมัน
0: ระเบียบวินัยก็ดีอยู่ละ
1: มีไม่มีเมียไม่น่าเกี่ยวหรอก มันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าถึงวัยที่จะต้องมี
0: แต่ว่าพูดถึงเมเจอร์ลีกเนี่ยมันผ่านมาครึ่งทางแล้วนะก็เอาจริงอ่ะผมก็ไม่ได้ดูตลอดแต่ว่ามาดูสถิติของโชเฮดีขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนกำลังกลับมาได้เรื่อยๆแล้วปีนี้เขาทั้งคว้าทั้งตีด้วยไงพี
1: ่ลูกครอบคนที่สองละ
0: ครอบคนที่สองอะไร
1: เป็นลูกชาย
0: ส่วนมูเนะที่ที่ตอนแรกฟอร์มแรงๆตีโฮมรันบ่อยพอเจ็บปุ๊บเนี่ยช่วงนี้สถิติก็หยุดอยู่ที่20โฮมรันอยู่ก็มีอาการบาดเจ็บ
1: ก็อย่างที่พี่บอกว่าเบสบอลมันเป็นวิ่งมาราธอนมันต้องดูระยะยาว
0: ๆโอ้แข่งตั้ง150กว่าเกมดูเหมือนปกตินะครับ
1: แล้วพอมันเล่นทุกวันเงี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะเจ็บ
0: ส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณปั๊ก F1 นะครับสวัสดีนะครับบอกว่าเมื่อเช้าข่าว NBA เยอะมากเทรดยานิสหลักๆแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันดราฟต์นะครับคุณณัฐสอนนิวรูมบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอลนะครับสวัสดีทักทาย
1: ครับผม
0: สุดสัปดาห์นี้นะครับแข่งรถนอกจาก F1 F2 F3 ที่ออสเตรียMotoGP ที่เนเธอร์แลนด์ยังมีสปา24ชั่วโมงสปาคืออะไร
1: ก็เป็นสนามไอ้น่าจะที่อิตาลีที่ไหนนะ
0: จักรยานเหรอ
1: ไม่ no
0: สปา
1: ก็แข่งรถนี่แหละมันจะเป็นแข่งแบบประเภทคิดดูมันขับรถ24ชั่วโมงอ่ะมันจะ
0: หมายถึงว่าแข่งไม่หลับไม่นอนอยู่บนถนน24ชั่วโมงเลยนะโหดมาก
1: ก็แข่งที่เบลเยียม
0: มีเนว่ะพี่ต้องมีเพื่อน
1: ไม่นะรู้สึก
0: คนเดียวอยู่
1: แล้วพี่ไม่ค่อยดูรถเท่าไหร่แต่ว่าจำได้มันจะมีเอลมังมีไอสปาอะไรพวกนี้ที่แบบบ้าเลือดมากผมใส่ต้องโดบไปทิ้งแดง
0: วันนั้นผมดูไฮไลท์จักรยานแล้วเขาเอาภาพหนึ่งที่นักปั่นจักรยานอ่ะเวลาเขามันจะมีรถที่วิ่งตามอยู่ด้านข้างคอยเอาขวดน้ำให้ไ
1: ง
0: พี
1: ่มันจะมีตัวพึ่งงานในทีมคอยขนฮะ
0: แต่ว่ามันจะมีจังหวะไอ้ที่นักกีฬาไอ้นักปั่นมันจะมาหยิบขวดแต่มันไม่ยอมหยิบไงพี่มันก็จะคาอยู่นะให้ใช้รถช่วยขับพาขึ้นไปอ่ะ
1: ซึ่งจังหวะขึ้นเลยมันจะโดนปรับ
0: เออมันจะคาอยู่ประมาณ10วิกว่ามันจะเอาขวดน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยมันมีแท็กติกกันแบบนี้ด้วยเหรอมันน่าจะฟา
1: วแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกระจกไอ้ตัวขนน้ำเนี่ยคือมันจะไม่ใช่เป็นตัวท็อปถ้าไอ้ตัวแม่ทับตัวหน้าเส้นมาทำอย่างเงี้ยโดนแน่นอนเพราะถือว่าเอาเปรียบ
0: ใช่
1: แต่ว่ารถพวกเนี้ยมันจะอยู่ท้ายกระบวนแล้วส่วนใหญ่ในทีมเนี่ย มันจะต้องเอาตัวพวกเนี้ยมาเหมือนกับว่ามาอยู่หลังเพื่อมาขนน้ำหน้าที่เป็นพวกตัวพึ่งงาน
0: แล้วค่อยๆปั่นขึ้นเอา
1: แล้วก็ไปให้ไปแจกคนนู้นคนนี้ไป
0: คุณโสพลบอกว่าสวัสดีครับ AFL สัปดาห์ที่แล้วฟรีเมนทัลชนะ G ลอง99ต่อ90ชนะ13นัดรวดนำจ่าฝูงนะครับส่วนอาทิตย์นี้รับโกโคสแล้วก็วันอาทิตย์นะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยแชมป์เก่าบริสเบนจะเจอกับซิดนีย์สวอนนะครับรองจ่าฝูงแล้วก็วันเสาร์16นาฬิกา35นาทีอย่าลืมโชว์ดาวทีมพอร์ตแอดเลดเจอกับอดิเลดนะครับก็เหมือนเป็นดับบี้แมชนะครับเพราะว่าอยู่เมืองเดียวกันเกลียดกันอย่างกับแดงเดือดแล้วก็มีรักบี้นะครับเฮอริเคนนอร์ทแฮมป์ตันได้แชมป์ประเทศไปเหลือลีกฝรั่งเศสจบเสาร์นี้นะครับตูลูสเจอมองเปลิเย่คุณจิมนะครับบอกว่าช่วงนี้ผมดูฟุตบอลโลกแบบนอนปกติตื่นมาไม่ฟังผลดูรีลันฟูลแมตช์ฟินอยู่ใช่บางคนเนี่ยถ้าตราบใดที่เขาไม่รู้ผลแล้วก็มาดูแบบเต็มเกมอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะ
1: แสดงว่าไม่เล่นโซเชียล
0: ก็คือจะไม่รู้ผลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: คือไม่งั้นเนี่ยมันเปิดมือถือมันก็ต้อง
0: เห็นผล
1: เพราะฉะนั้นต้องไม่เล่นมือถือก็ต้องเป็นคนที่เก่งมากในยุคปัจจุบันนี้ที่ไม่ลืมตาแล้วเปิดมือถือเพราะว่าพี่ก่อนนอนก็มือถือลืมตาก็มือถือ
0: ติ๊กต็อกเลย
1: อะไรทุกอย่างคือมันวางอยู่ข้างตัวเลย
0: แต่ว่าสวีเดนนี่เขาทำวิจัยเรื่องสมาธิสั้นของเด็กนักเรียนที่เขาเรียนผ่านทางพวก iPad ปัจจุบันเนี่ยสวีเดนยกเลิกหมดเลยนะพี่เด็กนักเรียนห้ามใช้พวกไอโฟน iPad แล้วเขาให้กลับไปอ่านหนังสือเลยเขาไปวิจัยมาแล้วเขาบอกว่ามันทำให้เด็กมีสมาธิสั้นลงจริงๆนะครับ
1: ก็จริงนะเพราะขนาดพี่แก่เลยพี่ยังสมาธิสั้นเลยเพราะว่ามันหนังเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนที่โตมาการชอบดูหนังหรือนี่ไม่ดูหนังเลย
0: มันยาวไปเงี้ย
1: หรือว่าบางครั้งแม้กระทั่งพอไปดูแบบคลิปยาวๆนี่ก็ไม่ดูหรือนี่กลายเป็นว่าชอบแบบเปิดหัวมาเขาไม่ต้องอารมณ์พบทด้วยนะมาปุ๊บปุ๊บมันต้องเอาไฮไลท์มาเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเขี่ยทิ้ง
0: สิบวินาทีจบ
1: ยกเว้นว่าถ้าโอเคออกกำลังบนลู่ทีนี้หายากไงเพราะ AI มันจะจำว่าเราชอบดูคลิปสั้นแม่งไม่ยอมเอาคลิปยาวมาให้เราดูละ
0: ไอ้น่ากลัวนะพี่ออลกอริทึมที่เขาคอยดูว่าเราอะชอบอะไรแล้วมันจะมาคอยมาเสิร์ฟเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้ามันใช้ชีวิตแบบตามรูปแบบเดิมเนี่ยชอบคลิปสั้นก็ดูแต่ถ้าพอจะออกกำลังกายมันก็อยากดูคลิปยาวเอ้าไม่มีเฉยกว่าจะลูดเมื่อไหร่จะมาวะวิ่งลู่อะไรอย่างเงี้ย
0: วันนั้นผมกลับไปดูหนังเรื่องนี้พี่ไอ้ Fifty First Date พี่เคยดูไหม
1: ที่มันความจำไม่ดี
0: ใช่ๆที่ผู้หญิงประสบอุบัติเหตุแล้วพอผ่านวันนี้ไปก็มันจะกลับไปถึงเรื่องละแล้วมันพระเอกต้องมาตาม
1: เรื่องมันจะวนกลับมา
0: แล้วไอ้พระเอกเนี่ยอดัมแฟลเลอร์มันต้องคอยมาตามจีบทุกวันทำทุกวันแล้วสุดท้ายถึงจะแบบแต่งงานอะไรกันอย่างเงี้ยไอ้พอผมดูเรื่องนี้เสร็จพี่อัลกอริทึมมันโยนสารคดีญี่ปุ่นมาให้ผ
1: ม
0: เป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีความจำแค่7วินาทีเพราะว่าไปมีเขาติดเชื้อไวรัสชนิดนึงแล้วมันไปมีปัญหาเกี่ยวเรื่องสมองที่เก็บความทรงจำของเขา7วินาทีของเธอเนี่ย อันนี้แพทย์เขาวินิจฉัยมาแล้วเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีคนเดียวในโลกแต่ว่ามีจำนวนน้อยมากพี่มีเขาบอกมีไม่ถึง 1% น่ะที่จะมีป่วยลักษณะอย่างนี้คือมีความจำแค่7วินาทีคือหมอเนี่ยเขาจะมีกล่องเปิดออกมาเนี่ยจะมีพวกนาฬิกามีวัตถุอยู่ประมาณนั้นอยู่ประมาณ 7-8 ชิ้นแล้วพอปิดปุ๊บเนี่ยถามว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างผู้หญิงเขาจะตอบได้แค่ชิ้นเดียวเขามีความจำอยู่แค่นั้นนะพี่แล้วจะท่องอย่างอื่นไม่ได้แต่เขาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติคือก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยอะไรที่เขาเคยทำได้อย่างขับรถอาบอะไรต่างๆเนี่ยเขายังจำได้แต่หลังจากที่มีอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นความจำเขาจะมีแค่7วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะใช้ชีวิตในแต่ละวันผ่านไปได้นี่ลำบากมากแต่เขายังขับรถได้พี่ขับรถไปช้อปปิ้งได้แต่ว่าเขาจะลืมเวลาเขาจอดรถเนี่ยเขาจะต้องจดเอาไว้ตลอดเวลาว่าเขาจอดรถตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราเห็นมุมนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหอะไรที่เราดูแบบไอ้อัลกอริทึมเนี่ยมันจะโยนมาให้เราได้ตลอดเวลาเลยแล้วมันจะตรงข้ามกับอีกคนนึง ในโลกนี้เขาบอกมีอยู่แค่10คนพี่มีความจำชนิดที่ว่าเหมือนเป็น total recall อ่ะพี่คือจำได้หมดทุกเหตุการณ์ในที่เขาเคยใช้ชีวิตมาในแต่ละวันพวกนี้มันเหมือนแบบ
1: ไอ้อย่างเงี้ยเป็นทุกข์กว่านะ
0: ใช่ไหมพี่คิดว่าไอ้พวกนี้มันจะมีความจำ
1: ไอ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีพี่ว่าไอ้ความจำสั้นเนี่ยดีกว่า
0: เพราะว่ามันจะลืมมันจะไม่จดจำเลยเลยแต่คนที่มีความจำที่แบบจำได้ทุกอย่างพอพี่บอกว่าวันที่8เมษายนปี1980เกิดอะไรขึ้นเขาจะจำได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารหรืออะไรเงี้ยแล้ววันนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพวกนี้มันเหมือนเขาบอกว่ามันข้ออธิบายว่ามันเป็นภาพพอพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเขาเปิดลิ้นชักมาแล้วก็หยิบมาได้เลยว่าวันเนี้ยวันนั้นเป็นเกิด
1: สมัยก่อนอ่านหนังสือพี่จะจำเป็นภาพนะคือมันจะต้องไฮไลท์ไงไฮไลท์ว่าแล้วพอเรานึกปุ๊บเราก็จะจำในสิ่งที่เราอะไรได้มันก็จะขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี่ก็อย่างที่บอก TikTok ทำให้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วสมาธิสมัยก่อนเคยนั่งเลยนะไปตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่มีหมดแล้ว
0: คุณโสพลบอกว่าส่วนคริกเก็ต5วันนะครับนิวซีแลนด์ชนะอังกฤษในเกมที่2ที่โอวัลนะครับเกม3ตัดสินเริ่มวันพฤหัสนี้ที่เทรนท์บริดจ์นะครับแล้วก็เวสต์อินดีกับ SL ศรีลังกานะครับเกมแรกเริ่มวันพฤหัสซิมบับเวเจอกับบังกลาเทศเริ่มวันอาทิตย์นะครับอันนี้พูดถึงคริกเก็ตหญิงT20ชิงแชมป์โลกที่อังกฤษนะครับจะจบรอบแบ่งกลุ่มวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับคุณบีเบงกอลนะบอกอยากให้พี่ต้นอธิบายเรื่องเทรดเอ็กเซปชั่นใน NBA ให้ฟังหน่อยครับ
1: เขียนเอาไว้ในเพจเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะสมมติทีมที่มันต้องมีแคปอะเอาผู้เล่นมาคนหนึ่งอย่างเงี้ยโดยที่เอาซอฟคือเอาแคปเนี่ยเหมือนกับว่ารับแรงกระแทกของไอ้ค่าจ้างคนนั้นได
0: ้
1: ไอ้ทีมที่มันส่งมาเนี่ยมันก็จะมีคูปองอย่างที่พี่เรียกไปนั่นแหละไอ้คูปองเงินสดอะกลับไปไม่ใช่ว่าทีมนี้ส่งให้มันนะแต่หมายถึงว่าสิทธิ์ของ NBA ก็จะไอ้คนนี้จะได้เลยไอ้ทีมนั้นจะได้ก็อย่างเช่นกรณีของ Minnesota Timberwolves ที่เทรดจูเลียส แรนเดลนะ
0: เพจพี่ต้นเพจอะไร
1: ก็อเมริกันเกมไทยซอนนะที่จะอธิบายว่าไอ้ trade exception มันคืออะไร
0: ครับคุณกะเพราคุณกะพงนึ่งมะนาวนะครับบอกคืนนี้อังกฤษจะถล่มกาน่าได้ไหมครับมีข่าวเอริโซนาคาร์ดินาลไหมครับ
1: ไม่มีข่าวคือตอนนี้ข่าว NFL มันจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ปิดแคมป์เรียบร้อยแล้วผู้เล่นก็บ้านใครบ้านมันแล้วก็จะกลับมาอีกทีนึงคือเข้า training camp ก็คือในช่วงของเดือนประมาณสักไปปลายกันยายนก็จากนี้ไปประมาณ2เดือนเนี่ยไม่ควรมีข่าวใดๆทั้งสิ้น
0: ถ้ามีข่าวคือ7
1: โดนจับ
0: โดน
1: ตอนนี้จะโดนจับ7ก็ไม่ใช่7เพราะมันไม่ซ้อมละก็โดนจับหรือคดีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเลย
0: คุณยายสายดูบอกว่าพี่ต้นตอนทำสยามกีฬารู้จักอาจารย์ของน้าแมวเพชรป๋าเสิร์ชไหมครับ
1: รู้จักครับป๋าเสิร์ชแกเป็นขาเที่ยวแล้วแกก็เป็นคนสนุกมาก
0: ครับ
1: แล้วก็
0: แต่แกไม่ค่อยมานะพี่นานๆจะเข้ามา
1: ใช่แต่เข้ามาทีไรก็เฮฮามากอ่ะแกเป็นคนที่แต่พี่ไม่ได้เป็นคนที่เที่ยวกลางคืนไงไม่งั้นก็จะต้องใช้บริการ
0: แถวแยกเมืองจ่ายอ่ะเขาจะรู้จักหมด คุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะครับยุทธชัยไม่มาจัดหรือบรรยายแล้วหรือครับชอบเสียงหุ่นล้อไม่แน่ใจวันนี้คุณยายสายดูบอกพี่บอลสมัยไปเรียนที่อังกฤษเคยเข้าโรงภาพยนตร์ที่นั่นไหมยุคนั้นตั๋วกี่บาทมีป๊อปคอร์นกับน้ำอัดลมแบบบ้านเราไหมครับมีหนังที่ผมไปดูที่อังกฤษเรื่องแรกคือ Forrest Gump นะครับถ้าผมจำไม่ผิด10ปอนด์นะประมาณนั้นนะครับ
1: พี่ไม่ดูแน่ตอนนั้นเคยไปอยู่อังกฤษพี่เอาเวลาไปดูบอลอย่างเดียว
0: แต่ผมจะบอกว่าโรงหนังที่อังกฤษเล็กมากมีประมาณ 20-30 ที่นั่งเองไม่ใช่โรงหนังใหญ่เลยโดยเฉพาะในลอนดอนนะที่ผมไปดู
1: คือบ้านเราอ่ะยุคนึงมันจะมีเขาเรียกว่ามินิเทเตอร์ที่มัมครองยังมีเยอะโอ้โหตื่นนั้นตื่นเต้นนะเพราะว่าพี่โตมากับโรงหนังที่แบบความจุต้องใหญ่มากนั่นเลยจนกระทั่งมัมครองมาเปิดแล้วเขาก็มีมินิเทเตอร์ความจุก็ประมาณสักขนาดเล็กเนี่ยก็ประมาณเยอะอยู่แหละคือแล้วค่าตั๋วมันจะถูกก็ดีในยุคนึงที่มัมครองเคยมี
0: แล้วที่ผมไปดู Forrest Gump ไม่ใช่ว่าตัวเองอยากไปดูอาจารย์แนะนำบอกว่าควรจะไปดูเรื่องนี้ผมก็เลยไปดูแล้วก็สุดท้ายก็ชอบด้วยนะครับ
1: หนังที่ดีเรื่องนึงคือ Dead Poets Society โคตรดี
0: อันนี้ดูที่โรงไ
1: งไม่รู้สึกดูวิดีโ
0: อ
1: เป็นหนังที่
0: ดีสมัยนั้นเป็นวิดีโอใช่ตลับเทป
1: ใช่ๆจำไม่ได้เหมือนกันว่าไปดูที่โรงด้วยหรือเปล่าอ๋อดูทีแรกรู้สึกเป็นดูที่ไอ้เคเบิลแหละเพราะยุคนั้นเนี่ยหนังมันก็ไม่ช้านะ มันสักพักหนึ่งก็เข้าเคเบิลแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ชอบแล้วก็ดูรู้สึกเคยดู2รอบเลย
0: ครับคุณฮาริเคนบอกว่าสาธุทั้ง5ลูกอันนี้พูดถึงคู่อังกฤษหรือว่าคู
1: ่ไอโดไงที่พี่พูด

0: ในฟาร์มลีกไปเมื่อวันศุกร์ก่อนหน้าก็เพิ่งได้รางวัล MVP เดือนพฤษภาคมประเภทแบตเตอร์ของฟาร์มลีกก็เล่นอาชีพแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปชุดใหญ่ขึ้นเป็นบางช่วงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้บอกเอ็มบัปเป้เหมือนนินจาเต่าอเมริกาชอบคนไปล้อเลียน
1: ไม่หรอกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแบรนด์ของไอ้ตัวนะมันเป็นแบรนด์จอแดนไงถ้าจำไม่ผิดPSGมันเป็นแบรนด์จอแดนแล้วแบรนด์จอแดนเนี่ยมันทำเรื่องของพวกการตลาดส่วนอื่นด้วย
0: แต่นินจาเต่าที่อเมริกาก็ดังเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนสร้างขึ้นมา4ตัวนี่ก็
1: ต้องแย่งกับเวสบุ๊กอ่ะใครว่าจะเป็นนินจาเต่าตัวจริงจริงแล้วพี่เป็นคนทำไอ้นี่นะพี่จะให้คู่นี้มาเจอใน
0: ร้านหน้าตาคล้ายๆกันแล้วให้แต่งตัวแบบนินจาเต่าด้วยนะ
1: แล้วไอ้ตัวเอ็มเป้มันก็ยอมรับด้วยนะเพราะว่ารู้สึกเพื่อนมันสมัยมันอยู
0: ่อ๋อให้ของ
1: เนี่ยฝันเป็นหน้ากากนินจาเต่าให้มัน
0: เออใช่ใช่ส่วนรัสเซลเวสบุ๊กเนี่ยเขายังไม่ยอมรับเลยไม่มีหมายถึงว่าเวลาคนล้อเลียน
1: ไม่คนไม่ค่อยพูดถึงเฟซบุ๊กว่าเป็นในแง่นั้นแต่คนก็แค่แซวๆแต่ว่ามันไม่ได้เอามาเล่นอะไรมากมาย
0: แต่นินจาเต่านี่ดังถึงขั้นเอาแบบมาทำเป็นหนังภาพยนตร์ทำเกมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับ
1: เป็นการ์ตูนอเมริกันไม่กี่เรื่องที่ดูแล้วโอเคเข้าใจคือมันไม่ได้ซับซ้อนเกินไป
0: มีคนถามพี่ต้นบอกว่าเรื่องดาร์ทกับคาร์เตอร์สรุปจบยังไงครับ
1: หมายถึง
0: หนัง
1: เรื่องดาร์ทกับคาร์เตอร
0: ์มีป่ะพี่เขาถามว่าเรื่องดาร์ทกับคาร์เตอร์สรุปจบยังไง
1: ดาร์ทกับคาร์เตอร์หนังเรื่องอะไร
0: ไม่ใช่ไม่หนังหมายถึงว่าเป็นเดี๋ยวนะผมก็ไม่แน่ใจก็หมายถึงอะไร
1: ดาร์ทกับคาร์เตอร์ไม่แน่ใจ
0: จะมีภาคคู่ไหนไหมครับถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยมีทุกคู่นะครับทาง FM 99นะครับก็ติดตามได้นะครับก็เริ่มเที่ยงคืนนี้นะครับก็จะเป็นโปรตุเกสเจอกับอุซเบกิสถานนะครับ
1: ลองอธิบายขยายความหน่อยว่าในเมื่อกี้ที่ถามมาว่าคืออะไร
0: เป็นหนังเกี่ยว NFL เลยไหมพี
1: ่โค้ชคาร์เตอร์ป่ะโค้ชคาร์เตอร์รู้สึกจำไม่ได้ไม่ได้ดูมั้งโค้ชคาร์เตอร์แต่มีเก็บเอาไว้เหมือนกัน
0: ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณ SMS ทุกข้อความนะครับแล้วก็ข้อความทาง YouTube อ
1: ีกเรื่องนึงที่วิลสมิธจนแล้วมีลูกเอ้ยพี่จำไม่ได้ที่มันเป็นในตลาดหุ้นอะที่ตอนหลัง
0: วิลสมิธใช่มั้ย
1: วิลสมิธที่ไปนอนในห้องน้ำเลยนะจำลืมชื่อเรื่องไปละ
0: ที่เขาพยายามจะฆ่าตัวตายมั้ย
1: Pursuit of Happiness จำ
0: อ๋อที่เขาจะพยายาม
1: ให้ตัวเองเป็นในหน้าขายหุ้นจนกระทั่งเป็นคนดังออกมาจากเรื่องจริง Pursuit of Happiness โอเคหมดเวลาพอดี
0: ก็ขอบคุณนะครับก็กลับมาเจอกันใหม่วันอังคารหน้าวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค คกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99

0: 19คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าร
4: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็ง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
10: สวัสดีครับมาแล้วครับบอลโลกอัปเดตนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันสามคนเลยกันครับน้องเปรมแล้วก็น้องเอลและผมเจ๋งทรงศักดิ์วานุจิตนะครับ
11: สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับน้องเปรมพี่เจ๋งครับพี
10: ่ครับก่อนอื่นนั้นขอกล่าวคำว่า
12: สวัสดี
10: สวัสดี
12: ครับสวัสดี
10: เดี๋ยวอีกเนี่ยชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงต่อไปเนี่ยชั่วโมงต่อไปเนี่ยฟุตบอลโลกในแมตช์เชนดิสซอร์นะครับก็จะเตะครบกันทุกกลุ่มแล้ว
12: ใช่ครับพี
10: ่ในช่วงเที่ยงคืนต่อจากรายการเราเนี่ยนะฮะรายการในช่วงเที่ยงคืนก็จะเตะแล้วจบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรายการต่อไปก็รายการสดโดย FM 99ของเราเหมือนเดิมนะ
12: ใช่พี่เจ๋ง
10: อ้าวแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมั้ยเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยไปรีแคปแล้วก็สรุปผลการแข่งขันกีฬากันอีกครั้งนึงแล้วกันในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาครับก็ในคืนนี้เนาะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะน้องเบนซ์แล้วก็น้องเอ็มนะไม่ใช่น้องเบนซ์สิไอ้น้องเปรม
12: น้องเปรมครับพี
10: ่ก็วันนี้จะเริ่มกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะครับโดยที่คู่แรกเป็นการเจอกันของเซียร์เซเว่นโรนัลโดไงโปรตุเกสเจอกับตัวแทนความหมู่บ้านของเอเชียรออุซเบกิสถาน
12: ใช่พี่เจง
10: เป็นไงฮะก็เวลาเที่ยงคืนนะวันนี้นะ
12: ใช่พี
10: ่ครับผมก็โปรตุเกสเกมแรกโอ้โหไหนบอกว่าจะมาแรงไงเสมอเล่นไม่สนุกด้วยอ่ะ
12: แต่ผมว่าเขาก็เล่นเต็มที่นะพี่เจ๋งเต็มที่ทุกนัดเลยนะเซียร์เซเว่นแล้วเนี่ย
10: เหรอ
12: ใช่
10: แต่ว่าพี่ว่าอาร์เจนติน่าเวลามีเมสซี่กับโปรตุเกสมีโรนัลโดมันคนรู้สึกมันต่างกันอ่ะ
11: ก็คือมองในมุมว่าโปรตุเกสเองเนี่ยยิงเข้ากรอบชัดๆแค่ครั้งเดียวในเกมก่อนนะฮะนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าจะต้องไปจัดการเรื่องของเกมบุกกันใหม่ว่าจะให้ทำงานยังไงในเกมนี้นะครับในโจทย์ที่ง่ายกว่าว่าอย่างนั้นในการเจออุซเบกิสถานนะครับพี่เจ๋งเอาแค่โปรตุเกสก่อน
10: แต่ว่าโปรตุเกสเกมแรกก็ไม่ดีนะมันน่าจะชนะน่าจะเก็บ3แต้มได้นะแต่ว่าทำไมนึกเก็บไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนนักเตะของโปรตุเกสนะเขาส่งบอลให้โรนัลโดมากเกินไปหรือเปล่าและดักได้หรือเปล่าหรือว่าจะปรั้นพี่โรนัลโดมากเกินไปไหมอ่ะก็เลยทำได้เพียงแค่เสมอมานะครับ1ประตูต่อ1เนาะในเกมวันก่อนนะครับในเกมแรกของโปรตุเกสเขาอะนะครับเกมนี้จะอุซเบกิสถานต้องชนะนะว่าไหมทีมน้องใหม่อย่างอุซเบกิสถานนะครับที่มาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเลยนะครับ
11: ด้วยสาระของอุซเบกิสถานนะฮะก็คือว่าตัวทีมเนี่ยมันก็พอกันได้อยู่ในเกมแรกที่แข่งแต่ว่าปัญหาก็คือว่าพอเจอผู้เล่นที่ดีกว่านะครับซึ่งในมุมของโคลอมเบียฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันยังหามุมจะไปต่อยังไม่ได้ลักษณะนั้นแต่ว่าก็คือสรุปคือคุณภาพผู้เล่นนะฮะในตัวอุซเบกิสถานนะประมาณนี้ครับ
10: นะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยก็เสมอกับไอ้เสมอไอเดียคองโกเนี่ยใช่ไหมน้ำก่อนเร็วน้ำเร็วไงนะครับแต่ว่าเดียคองโกก็ไม่ได้ประตูเสมอจากทางไอ้วิซ่าไงเจ้ายอนวิซ่าที่ตีเสมอได้นะครับในช่วงทดเวลาของครึ่งแรกเตะกันที่วิสตันนะครับเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับอ้าวเดี๋ยวว่ากันดีกว่านะครับโปรแกรมคู่ต่อไปล่ะเป็นยังไง
11: ก็คู่ต่อไปนะครับอังกฤษกับกาน่าที่ Foxborough นะครับคู่นี้ตอน 03:00 นะครับ
10: 03:00
11: นะอังกฤษได้คำชมเยอะพี่เจ๋งในมุมว่าจะทำยังไงกับโครเอเชียปรากฏว่า4ประตูประมาณนั้นครับพี่เจ๋งครับ
10: ก็โหโหดมากนะเล่นตำแหน่งเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนไงเดี๋ยวได้โปรแกรมเรื่องไหนค่อยมาปีวกันแล้วกันนะครับแล้วก็ในช่วงเวลา6นาฬิกาครับเอมเป็นยังไง
12: ปานามานะฮะเจอโคเอเชียโคเอฟเนี่ย
10: ครับ
12: ใช่
11: พี่โตรอนโตครับ
12: ครับนะแล้วก็9นาฬิกาโคลอมเบียเจอดีอาคองโกพี่เจ
11: มส์ที่ซาโปพาน
12: ใช่อันนี้นี่ต้องดูเนาะใช่ครับแล้วพี่เจ๋งครับพี
10: ่ทำไมต้องเอ็มต้องมาเข้าดูแล้วต้องกัดฟันด้วยทำไม
12: ต้องดู
10: พี่แต่คุณผมไม่เห็นคุณดูบอลโลกเลยทำไมคุณทาตลอดเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณทาคู่ที่เตะเสร็จเดินกายพี่บีแลมซิงที่บรรยายกับพี่โจอี้ไง
12: ไม่ผมชอบ
10: โจอี้โปรตุเกสเนี่ยที่บรรยายคู่จอร์แดนเจอแอลเจเรีย คุณทาคุณยิ้มตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะ
12: ผมชอบพี่เขามากเพราะพี่บีแลมซิงเนี่ยโดยเฉพาะพี่บีกับพี่โจอี้เนี่ย เคมีเข้าๆการวิเจ๋งน้องเปรม
10: ยังไงฮะ
12: คือภาคแล้วแบบอัตลดอ่ะ
10: เหรอ
12: ผมชอบใช่จริงอันนี้เป็นจริงส่วนตัวเลย
10: เหรอ
12: ใช่จะเข้าไปกอดเขาแล้วอุ้ย
10: เหรอ
12: ขออภัยครับท่านผู้ฟัง
10: ชอบมากอ่ะเน
12: า
10: ะ
12: ครับ
10: นะครับก็เดี๋ยวเรามาปรีวิวกันนะครับในช่วงเบรกหน้านะครับแต่ว่าก็เดินเป็นไงช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ดูฟุตบอลกันหรือเปล่าตั้งแต่ในช่วงเที่ยงคืนเลยครับที่เตะกันเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมาเนาะเป็นไงฮะอาร์เจนตินาครับโอ้โหรับการเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้วจากที่พวกเขานะครับเอาชนะออสเตรียไปนะครับ2-0เป็นไงเดี๋ยวเมสซี่ฮะยิงประตูก็นาทีที่38เนาะ
12: ใช่พี่
10: จังหวะที่คือเกมนี้ก็เดินสู่สีออสเตรียในเกมแรกพวกเขาก็ชนะมาเช่นกันนะชนะจอร์แดนมา3-1ครับส่วนแอลจีเรียที่เจออาร์เจนตินาก็เป็นทีมฟ้าขาวนะชนะแอลจีเรียไป3-0ที่เมสซี่แฮตทริกไง
12: ใช่พี
10: ่นะครับก็เกมนี้อาร์เจนตินาไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยจากสเปนคนแรกนะครับที่ลงสนามในนัดที่เจอทีมชาติแอลจีเรียนะครับประตูก็ยังคงใช้เอมี่มาร์ติเนสเนาะแบ็คขวาก็เป็นใครล่ะมีไอ้โมลินานะครับคุณชนะก็ใช้โรมาโร่คู่กับทางอลิสโตมาร์ติเนสนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายก็มีพวกเมดีน่าเนาะบอลนี้แล้วก็กองกลางมีเดปอลเอนโซแม็กคาลิสเตอร์นะครับอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็หน้าในใช้ลาโตโรนะครับคู่กับเรียวเดล
12: เมสซี
10: ่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลย
12: ถูกต้อง
10: ครับก
12: ็นัดที่แล้ว
10: จุดโทษก่อนลาโตโรโดนเสียบแล้วก็จิเดน่าก็มาได้จุดโทษเมสซี
12: ่สังหาร
10: สังหารแล้วเป็น
12: ไม่พลาด
10: ครับ
12: เฮ้ย
10: คุณดูอยู่นะ
12: ดูผมดูอยู่แล้วครับพี
11: ่ไม่ฮะลูกนี้ยิงลูกโทษเล่ไปทางขวา
10: เป็นไงเป็นไงเป็นยิงมันยังไงยังไง
11: ก็ลูกนั้นยิงลูกโทษ
10: ก็สไตล์ของเมสซี่แหละก็ค่อยๆคือว่าย่างไรเข้าไปยิงนะไม่ได้วิ่งมายิงนะสไตล์เมสซี่จะมองประตูก่อนประตูถ้าพุ่งไปทางไหนถ้าพุ่งไปทางซ้ายเขาจะยิงไปทางอีกฝั่งหนึ่งปรากฏว่าเจ้าชลาเคอร์และสเตลชลาเคอร์ในการประตูของออสเตรียดันเท่าดาวทางถูกไว้เฮ้เมสซี่เลยต้องพยายามที่จะยิงเพื่อจะเบี่ยงตัวเบี่ยงลูกบอลเนี่ยให้มันหนีมือของชลาเคอร์แต่ว่าก็หักมากเกินไป
11: ออกไปเลยแต่แรก
10: ออกไปเลยเมสซี่ตอนนั้นหน้าเสียนะ
12: ใช่ครับ
10: โอ้หน้าแบบแต่ว่าก็ไม่ได้หน้าเสียแบบขนาดก็เมสซี่ก็แบบแม่ลูกปากเสียดายไงแต่ว่าเมสซี่ก็คือเมสซี่
12: ใช่เมสซี
10: ่เมสซี่จะเป็นโรนัลโดไม่ได้
12: แต่ก็คือเมสซี่อยู่ดี
10: ฮะ
12: ใช
10: ่แล้วไงเมสซี่ไม่ได้ประตูนำใช่ไหมนะครับยิงประตูนำ1-0นะครับจากจังหวะที่ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายนะแล้วก็ไปตบเข้ามาข้างในครับแล้วเจ้าเป็นเบนิน่านะแล้วอเมด้าไงอามาด้านะข้ามหลอกเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังมือมีตาหลังฮะอามาด้าเห็นตัวเมสซี่อยู่ข้างหลังอ้อมเลยปล่อยดัมมี่เลยนะครับแล้วก็อ้อมหลังมานะครับบอลเนี่ยอ้อมเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้อ้อมหลังเรียกว่าอะไรมันลอด
11: หลังขา
10: ไปแล้วก็เมสซี่ก็เลยมากระทุ้งตัวนี้หายเลยฮะ1-0แล้วเป็นประตูประวัติศาสตร์นะเราอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์น้องเอ็มน้องเปรม
12: ครับ
10: ก็คือเมสซี่นะครับทำประตูได้มากสุดในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายยิงไป17ประตูนะแซงหน้าวิโรสลาฟโครเซ่คุณจำได้ไหมโครเซ่
12: ใช่ฮะเยอรมันนะฮะ
10: เฮ้ย
12: เอ็
10: นคุณจำได้
12: ทราบเซ่วิโรสลาฟโครเซ่รุ่นผมเลย
10: เฮ้ยจริงป่ะคุณดูบอลโลกปีไหน
12: 2002ใช่พี่2002ปีแรกเลย
10: ปีแรกนะ
12: ผมดูฝรั่งเศส
10: เอ้า
12: ไม่ใช่ครับผมพี่เจ๋ง
10: โคเซ่เป็นเยอรมัน
12: เขาใช้เยอรมันนะแต่ผมชอบฝรั่งเศส
10: แต่ว่าชอบถ้าเป็น
12: ฝรั่งเศส
10: ฝรั่งเศส
12: ใช่ครับพี่ฝรั่งเศส
10: อ๋อโอเคโอ้ยครับ
12: พี่เจ๋งครับผม
10: เอ็มเนี่ยฮะ
12: ก็ทำให้อาร์เจนตินาตอนนี้มีคะแนนนำโด่งในเป็นที่1นะเป็น6คะแนน
10: ครับ
12: ที่2ออสเตรียนะฮะ3คะแนนที่3แอลจีเรีย3และจอร์แดนของพวกเรา
10: อย่างสิอาร์เจนตินามายิงลูก2ก่อนสิ
12: อายุ2ก่อนนะ
10: อย่างสิ
12: เอออย่างๆ
10: นี่ไม่แค่นำ1-0เอง
12: ครับ
11: ก็เดี๋ยว
10: จริงๆเนี่ยอาร์เจนตินาน่าจะชนะ1-0นะแต่ว่ามาได้ประตูในช่วงทดเวลาใช่มั้ยล่ะ
12: ครับ
10: นาที90+5
11: ก็ได้บอลจากทางสนามฝั่งขวาก็คือบล็อกไปก่อนแล้วเมสซี่ก็เลี้ยงไปทางปีกขวาไปเรื่อยๆแล้วมาโกฟรีดูกับกองหลังออสเตรียมาดักจังหวะนั้นแหละครับเมสซี่จ่ายบอลให้กับฮูเลียนอันบาเรสที่วางอยู่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายนักเตะออสเตรีย2คนวิ่งเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือบอลไปต่อสักพักนึงอ่ะข้ามจังหวะนั้นไปนะครับก็ทางเลนโดพาเรเดสได้บอลคนเดียวจ่ายให้เมสซี่ทางขวาเลี้ยงผ่านฟิลิปเลชลาเกอร์ติดบล็อกเข้าไปแล้วก็ซ้ำไปอีกรอบนึงเห็นนักเตะออสเตรียอยู่4คนนะฮะแต่เมสซี่ยังทำประตูซ้ำได้อยู่ดีนะครับได้เป็น2-0ครับพี่เจ๋งครับ
10: คือออสเตรียคือเกมนี้เขาพอตามหลัง0-1ก็บุกแล้วส่งมาเกาะนาโตวิทลงมานะครับส่งตัวลูกมาหลายคนแล้วโดนโต้ฮะก็คือบุกเข้าไปแล้วหลังลอยครับพอหลังลอยปุ๊บเนี่ยเมสซี่ได้บอลทางฝั่งขวาเห็นเจ้าฮูเลียนอัลวาเรซซึ่ง เร็วมาเป็นสำรองแล้วอยู่ฝั่งซ้ายเอาวันนี้เนี่ยคือลากจี้เข้าไปเลยนะจี้เนี่ยคือแบบจี้จี้จี้จี้นะไม่เอามีจี้เลยแหละ
12: ไม่ใช่พี่เจ๋งอันนั้นเตะฟุตบอลครับ
10: อ๋ออ
12: ันนี้เตะฟุตบอลครับพี่ไม่ใช่ครับพี
10: ่เห็นง่วงกันก็เลย
12: ไม่ง่วง
10: คร
12: ับ
10: คือจี้เข้าไปแล้วนะปรากฏว่าไม่มีมุมยิงแต่งเข้าขวาและไหลให้ไอเรียโดปาเลเดสปาเลเดสก็
12: ครับพี่
10: แกไม่ยิงแกยิงก็ยิงได้แต่ว่าเฮ้ยต้องให้เมซี่
12: ใช่ฮะ
10: เมซี่อยู่ใกล้ก็เมซี่ก็ยิงจังหวะแรกติดก่อนนะปรากฏว่าบอลจังหวะ2บอลมาเข้าทางพอดีล้มตัวยิงเข้าไปลอดขาพอดีเลยโอ้นะฮะก็ทำให้เมซี่นะครับยิงประตูที่18ได้ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากสุดแล้วโอ้โหสุดยอดนะก็ได้ไม่เป็นไงฮะเจตนาก็ชนะออสเตรเลียไปนะครับ2ประตูต่อ0เมื่อวานนี้มีชากิรีมาด้วย
12: ชากิรี
10: ชากิล่าสิ
12: ชากิล่า
10: ชากิล่า
12: เนี่ยนักร้อง
10: เตรียมด้วยมาพร้อมกับลูกชายที่เขาแต่งงานกับไอ้เคนัทพิเก้แล้วก็แยกทางกันนะครับก็มาชมเกมด้วยเพราะวันนี้มานูจูเนเบอรี่ก็มาด้วยนะเฮ้ยอดีตนักบาสชื่อดังของอาร์เจนตินาแล้วก็เป็นอยู่ในทีมซานอเดอร์สันวันนี้เขาเล่นที่นี่ไงที่ดัลลัสสเตเดียมไงเอทีเอ็นทีอ่ะสนามของดัลลัสคาร์บอยไงเพราะสเปอร์ก็อยู่เท็กซัสใช่ไหมล่ะ
11: ใช
12: ่
11: คร
12: ับ ใช่
10: นั่นแหละก็มานูก็เลยมาชมเกมด้วยว่าวันนี้เซเลบริตี้มาชมเกมเยอะเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่บรรยายอยู
12: ่บรรยายสุดยอด
10: ฟังอยู่ใช่ไหม
12: ฟังอยู่พี่
10: อ๋อเป็นไงเจนน่าชนะ2-0เนาะเรียบร้อยก็รับประกันการเข้าสู่รอบต่อไปนะครับอ้าวแล้วคู่ต่อมาล่ะนะครับเป็นยังไง
12: ฝรั่งเศส
10: คู่ตีสี
12: ่ใช่ฮะ
10: ที่ฟิลาเดลเฟียเนาะ
12: ฟิลาเดลเฟียใช่
10: เป็นยังไงทำไมเกมนี้เห็นก็คือก่อนเกมเขามีการคาดการว่าจะมีฝนตกลงมาเนาะในเกมก่อนเกมแล้วสุดท้ายก็เป็นไงเป็นจริงใช่ไหมฮะเรียบร้อยฮะคู่นี้ก็เลยต้องเลื่อนมาเตะช้านะนะครับตามโปรแกรมต้องเตะนะตีสี่บ้านเราแต่ว่าเจอพายุฝนเนี่ย
12: ใช่กำลังเลื่อนมาเตะ
10: เรียบร้อย
12: เรียบร้อย
10: ครับเลื่อนมาประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงกว่า
12: ชั่วโมงกว่า
11: ไม่ฮะคือตอนนั้นครึ่งแรกเล่นก่อนตีสี่แล้วก็ไปพักเราก็ไปพักพี่โอ๊กกับพี่โอ๊กก็ไปพักเหมือนกันนะฮะแต่พอกว่าครึ่งหลังจะเริ่มก็7 โมงเช้าตามเวลาว่าเราเลื่อนไป2 ชั่วโมง 10 นาทีนะครับก็เป็นโจทย์ของทุกคนแล้วก็คนที่พักเมื่อเช้านะฮะว่าเป็น2 ชั่วโมง
10: เป็นโจทย์เลยนะเป็นโจทย์เลยนะมันใช่จริงเลยนะ
11: เป็น2 ชั่วโมงที่เพลินจริงๆอ่ะที่ผม
10: ก็ฟังคือเขาคาดการณ์แล้วแหละนะครับว่าฝนตกจะฝนตกจะมีเลื่อนมีพักอะไรกันแล้วเมื่อวานนี้คู่นี้ไม่มีอะไรนะไม่มีพักเบรกนะ
11: ไม่มีเบรก
10: เพราะว่าเขาพักไปนานแล้วไงก็เลยไม่มีพักเนาะก็ไปกับรู้แต่ว่าที่น่าสนใจในเกมเป็นไงฮะประธานเป้ยิงคนเดียว2 ประตูเลยนะคีเลียนเอ็มบัปเป้นาทีที่14 และ 54เนาะแล้วก็แน่นอนฮะบาร์โดต้องยิงด้วยอุสมันเดมเบเล่นะครับยิงประตูปิดท้ายให้ฝรั่งเศสชนะไป3-0นะครับก็ทำให้ฝรั่งเศสนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันนะนะครับแต่ว่า
11: บัปเป้อายุ27ตอนนี้ก็ถ้าเล่นฟุตบอลโลกได้ประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะฮะดังนั้นมองเรื่องของการทำลายสถิติเมสซี่ในเรื่องจำนวนประตูก็ไม่ยาก
10: 16นัด16ประตูคีเลนเอ็มบัปเป้
12: ใช
10: ่16ประตูนะ16นัดนะ
12: โอ้โห
10: เป็นไงสุดยอดมั้ย
12: สุดยอดฮะยังทำไม่ได้เลย
10: พี่ทำลายสถิติได้มั้ยถ้าของเมสซี่ไม่น่ารอดเนาะดูแล้วน่าจะทำลายได้เพราะตอนนี้เขา16 นัด 16 ประตูเลยนะ
12: ใช่ครับพี่เพ
10: ื่อถ้ากับโฟเซ่ไงที่จริงถ้าไม่มีเมสซี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไปดูสถิติของประธานเป้นะสุดยอดนะก็น่าจะทำลายสถิติได้นะเอาก็คนนี้ก็ชนะไป3-0ใช่ไหมครับผมเรียบร้อยและคู่ช่วงเช้าล่ะนะครับพี่คู่ของป๋านะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะนะครับนอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเป็นยังไงบ้างก็อันนี้ก็เตะที่เมทไลฟ์สเตเดียมเนาะเป็นยังไงฮะเกมนี้นอร์เวย์ก็ชนะไป3-2
11: ก็ควรคนชมทั้ง2ทีมในมุมนั้นฮะว่าเซเนกัลก็สู้ได้อย่างดีแล้วนั้นเรื่องหนึ่งนอร์เวย์มีเรื่องให้คิดอยู่เพราะว่าการเจอฝรั่งเศสได้เป็นโจทย์ที่ยากกว่านั้นเยอะอ่ะถ้าพูดแบบไวๆครับพี่เจ๋งครับ
10: นะครับก็โอ้สุดยอดเนาะนะครับก็เป็นนอร์เวย์นะที่เอาชนะไปนะครับบุญดีเหมือนกันเนาะว่าไหม3-2ไงในเกมนี้เนาะนะครับก็ฮาลันด์ยิงแล้วโอ้โหสุดยอดนะ
12: สุดยอดนาทีที่48ก่อนครับพี่แล้วก็มาปิดก่อนนาทีที่84ใช่ฮะ
10: 48กับ58ดิ
11: เออ48
12: ครับ58 58ครับ58พี
10: ่เฮ้ยหายแล้ว หายแล้วหายเอาไปว่าเขาอีกไปว่าเขาอีกไปว่าเขาอีกคือนอกไปได้ประตูจากเปอร์เซ็นต์ก่อน
11: ก็เรื่องหนึ่งของฮาลันนะฮะก็คือว่าทางประตูแรกนะครับก็คือไปด้วยกันกับเพื่อนมาบุกมาด้วยกัน4คนนะฮะแต่ว่ากองหลังเซเลก็เหลือ2คนแล้วก็เป็นทางโอเดการ์ดจ่ายให้ยิงนั่นลูกแรกนะครับแล้วก็ลูก2ของทางฮาลันนะฮะก็คืออยู่ตรงกลางอยู่การประตูนี่แหละนะครับแต่ว่าก็คือตอนสันแพทริกเบิร์กนะที่เตะมาให้ทางฮาลันแล้วก็ยิงชนคานเข้านะครับก็เลยเป็นการตัดสินตรงนี้นะครับว่าเป็น2ประตู3-2
10: จริงเซเนกัลเนี่ยก็ได้ประตูจากเอซิมิลาซานะนะครับที่ได้ประตูไล่มานะครับยิง2ประตูเลยนะแล้วก็ในช่วงท้ายเกมเนี่ยมายิงอีกลูกนะเอซิมิลาซานะครับนาทีที่90+3ทดเวลาประมาณ7นาทีมั้งแล้วก
11: ็ประมาณนั้นครับ
10: เซเนกัลไล่ไม่ทันก็แพ้ไป2-3นะครับตอนนี้นอร์เวย์กับฝรั่งเศสเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์กลุ่มนะเพราะทั้ง2ทีมเดี๋ยวไปปะกันในนัดต่อไปนะนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่มอันนี้อยู่ในกลุ่ม I เนาะ
11: คร
10: ับก็เดี๋ยวจะลงเตะกันนะครับในวันที่26พฤศจิกายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่ฟ็อกบัวโรนะครับ
11: ก็อย่างหนึ่งก็คือถ้ามองในเรื่องสายมองไปล่วงหน้านะครับก็แจ้งไปนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการรีวิวโรงหน้าก็คือว่ารองของกลุ่ม I เอาตัวรองก่อนนะครับจะไปเจอกับรองของกลุ่ม E นะครับซึ่งกลุ่ม E ก็มองไปแอฟริกาโคเซลกาดอกุลาเซามองได้หมดนะครับเพราะว่าเราปล่อยเยอรมนีเข้าไปแล้วในรอบนั้นนะฮะส่วนที่เป็นแชมป์กลุ่มนะครับกลุ่มที่อยู่เนี่ยคือกลุ่ม I นั้นน่ะนะครับก็จะไปเจอที่3ของกลุ่มอื่นนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวจะข้ามทางนี้ไปก่อนนะครับ
10: ก็เดี๋ยวว่ากันนะครับในเรื่องของการล็อกเนาะนะครับว่าใครเจอใครเลยครับแล้วก็เป็นไงคู่โชคชัยที่บาดมาเห็นว่าทั้งเอ็มทั้งเปรมได้ดูคู่นี้กันโอ้โหสนุกสนานนะเพราะว่าพี่บรีกับพี่
12: โจอี
10: ้โจอี้บรรยายการสนุกสนานมาก
12: สุดยอด
10: คือดูคู่เนี่ยอาจจะไม่แบบไม่ใช่คู่ใหญ่นะ
12: ใช่
10: แต่ว่าเล่นกันสนุกนะ
12: สนุก
10: เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แพ้มาในเกมแรกไงอาร์เจเรียแพ้อาร์เจนตินามา0-3แล้วก็จอร์แดนนะครับก็แพ้ออสเตรียมา1-3นะครับก็เกมนี้ใครแพ้ในกลับบ้านเลย
12: ใช่
10: ปรากฏว่าจอแดนเป็นไงฮะ
12: สุดยอด
10: นะจอแดนนะ
12: ใช่ฮะ
10: ทำประตูได้อีก1ลูกนะครับเป็นประตูที่2ในประวัติศาสตร์ของการไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับจากการยิงของอัลรัชดานนี่
11: ก็มาจากลูกมืดนะครับของเอามูซาอัลทามารีนะครับมืดแต่ว่ามืดมาเข้าทางพอดีก็ยิงเรียดไปทางขวาครับในลูกแรกนะแต่ว่าโดนบุกก็โดนบุกเยอะไม่ปฏิเสธ
10: ก็คือบุกเข้าใส่กันแหละนะพี่ก็ดูอยู่นะครับก็บุกเข้าใส่กันแล้วก็มีลูกชายของซีดานเอนโซซีดานเนี่ยนะครับเฝ้าเสาอยู่ไว้กับทีมชาติแอลจีเรียแต่ว่าจังหวะนั้นก็มันมาฉลับด้วยเนาะฉลับนิดนึงอ่ะก็เลยทำให้จอร์แดนขึ้นนำก่อนนะครับ1-0นะครับแต่ว่าแอลจีเรียโอ้โหเป็นไงพี่เพชรใช่ไหม
12: ใช่
10: วลาดิเมียร์เพชรควิดไงนะครับทำทีมแล้วก็ไปกว่าไม่ได้ประตูตีเสมอใช่ไหม
11: ครับ
10: 1-1นะ
11: ก
10: ็ใครฮะ
11: ก็ทางนาเดียเบบัวลี่นะครับซึ่งริยาดมาเลสันแอสซิสไปให้นะครับแต่มุมด้านขวาแล้วก
10: ็ค
11: ือจังหวะที่มงผ่านเนี่ยมงผ่านนักเตะจอแดน3คนนะครับไปด้านซ้ายของประตูนาที69นะครับก็เลยทำให้พักช้าไปด้วยตอนนั้นนะครับเพราะว่าจะหยุดไฮเดชันเบรกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้หยุดสักทีประมาณนี้ครับลูกแรก
10: ครับแล้วก็ลูกนำ2-1แอลจีเรียก็ไม่ได้ประตูในช่วงท้ายเกมตอนนั้นคือโหใส่เกมบุกไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ประตูจากอาร์มินกุยรี่นะเนี่ยครับก็เป็นนักเตะตำแหน่งกองหน้าเลยนะครับจากสโมสรมาร์เซย์เนาะก็ยิงได้ในทีที่เท่าไหร
11: ่82
10: นะเป็นไงแอลจูเรียแซชนะ2-1เลยแอลจูเรียชนะแบบนี้ยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบต่อไปนะ
12: ใช่พี่
10: เพราะว่าเกมแรกแพ้มาไงนะครับอ้าวก็เป็นบทสรุปนะนะครับของฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่2นะครับเมื่อคืนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะ
12: ใช่ครับ
10: มีอะไรคุยหรือเปล่าหรือว่าไงฮะมียังไงเลยในบ้านมีนะเมสซี่เป็นไงเมสซี่เป็นไงบ้างถือว่าเป็นนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไหมอ่ะแบบนี้18ประตูไปแล้วอ่ะ
12: ในมุมผมนะ
10: แม้กระทั่งสลาตันอีบราฮิโมวิชเนี่ยเขายังบอกนะว่าเมสซี่ไม่ใช่มนุษย์หรอกนะ
12: มุลเลอร์ก็ยกเมสซี
10: ่
12: ใช่คือที่สุดตลอดกาลจริง
10: ๆ
12: วอสมุลเลอร
10: ์ครับ
12: อดีตดาวเตะ
10: สลาตันอีบราฮิโมวิชเนี่ยอดีตกองหน้าของทีมชาติสวีเดนเขาบอกว่าเนี่ยเขาลงเล่นฟุตบอลโลกมา2สมัยนะเขายิงได้กี่ประตูหรือเปล่า
11: ไม่ได้เลยครับ
10: ศูนย์ประตูฮะ
12: ถ้าศูนย์ประตูฮะ
10: แต่เมสซี่ฮะเขายิงได้5ประตูใน2นัดเองอะในฟุตบอลโลกครั้งเดียว ยิงไปแล้ว5นัดตอนนี้นำดาวซูโบนะเมสซี่อ่ะคิดดูด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่สลาตันเนี่ยเขาจะยกย่องใครสักคนปกติไม่ค่อยชมใครแล้วสลาตันเนี่ย
12: ใช่อิบราฮิโมวิช
10: มีแต่เนี่ยคนนั้นต้องพิเศษจริงนะถึงจะได้รับคำชมนะครับจากปากของสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับก็น่าจะยอดเยี่ยมเนาะครับผมอีกอันนึงนะฮะก็เดี๋ยวเรายังได้อยู่เนาะยังได้ต้องพักไหมหรือว่าไงต้องพักไหมหรือว่ายังไปต่อได
12: ้ต่อได้
10: ต่อได้นะอีกหนึ่งคือดาสโวดาสโว

0: ตอนนี้มีใครบ้างก็มีเมสซี่เนาะ
1: ใช่
0: เมสซี่ก็ยิงไปแล้ว5ประตูนะครับฮาลันด์ครับ2นัดก็4ประตูแต่ว่าฮาลันด์เนี่ยเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกทำไปแล้ว4ประตูครับ
2: เดี๋ยวรอดูต่อเพราะว่าอย่างแฮตทริกก็อย่างที่เห็นเนาะจอห์นทานเดวิดนั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำได้นะครับประมาณนั้นก่อนเพราะว่ามันยังไม่กี่เกมเองไม่ถึงนะครับ
0: แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยก็ลงสนามไปแล้ว2นัดยิงไปอันนี้ก็4ประตูเหมือนกันตลาดเมสซี่แค่ลูกเดียวนะทำไมเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรก7นัดยิง4ประตู1แอสซิสต์นะครับโอ้โหพี่ว่าอนาคตเนี่ยจะมีฮาแลนด์นี่แหละแล้วก็เจ้าเอ็มบัปเป้เนี่ยจะทำลายสถิติของเรียลเดียวเมสซี่นะครับ
2: แล้วฮาลันด์และทีมชาติก็ดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วแต่เราเคยคุยเรื่องนี้กันตอนบอลโลกับยูโรครั้งที่แล้วว่าแบบไม่ไหวในเรื่องของคัดเลือกทีมชาตินอร์เวย์แต่ว่าถ้านอร์เวย์จะไปต่อนั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าไปเป็นเรื่องอนาคตดีกว่าพูดถึงนะครับ
0: เออแต่ว่าเมสเอ้ยแต่ว่าเจ้าเอ็มบัปเป้ก็สุดยอดนะ
1: ใช่ครับเอ็มบัปเป้เนี่ย
0: ยิงแฮตทริกในรอบชิงด้วยอ่ะ
1: ใช
0: ่มั้ยล่ะประตูแรกในบอลโลกก็อายุยังน้อยอายุ19ปี6เดือนเองแล้ว
2: ตอนนี้ไปชาติรัสเซีย
0: นะใช่เออก็ฉลองครบรอบ100นัดนะครับผมด้วยการทำประตูด้วยนะโอ้โหพี่ว่าเอ็มบัปเป้แหละนะครับเนี่ยที่จะลุ้นดาวสวอร์ดกับเมสซี่แล้วก็รวมทั้งเอริกฮาแลนด์ในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราพักสักครู
1: ่ครับ
0: เบรกสุดท้ายของเรานะครับก่อนจะไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรกนะครับโปรตุเกสที่จะลงเตะเนาะในช่วงเที่ยงคืนนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนสั้นๆนะไปบิวนะ
1: ได้เอง
0: นะครับผมชนิดพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: บอลโลกสตอรี
7: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน ติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมี
1: โอเคครับกลับเข้ามาสู่รายการบอลโลกอัปเดตกันเลยนะครับพี่เจ๋งกับน้องเปรมนะฮะ
0: คร
1: ั รบผมในเบรก2นี่ยังอะไรพี่เจ๋งที่บอกกล่าวไว้ในเบรกที่1
0: ยังไงยังไง
1: ยังไงฮะก็โปรแกรมเลยพี
0: ่โปรแกรมเอาโปรแกรมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าให้เขาบรรยายเลยดีกว
1: ่าช่วงหน้าบรรย
0: ายเลยดีกว่า
1: ครับพี่เจ๋ง
0: ครับผม
1: ใช่พี
0: ่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี
0: ่เฮ้ยไม่ใช่ช่วงหน้าสิขออภัยเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจบปุ๊บเดี๋ยวจะมีมาปีวันก่อนจะเป็นน้องเจมใหญ่นะครับแล้วก็น้องปาไหมครับจะมาปิวกันประมาณสักประมาณ1ชั่วโมงผมลืมไปเออพอเดี๋ยวแล้วทีนี้เราออกอากาศอยู่ไหนก็อยู่ในประมาณ4ทุ่มกว่าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะนะครับช่วงหน้าก็มาปิวกันก่อน
1: ได้ครับ
0: อ้าวเป็นยังไงเป็นยังไงปีไว้กันก่อนไหมเป็นยังไงฮะในเกมคู่แรกนะครับคู่นี้จะลงเตะในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับวันนี้เอ็มคงจะดูใช่ไหมดูไหม
1: ดูครับพี่
0: เฮ้ยคุณดูจริงเปล่า
1: ดูฮะผมอาจจะดูสองดูคู่ดีกว่าพี่อาจจะตื่นมาดู
0: ผมเชื่อคุณหรอว่าคุณดูทุกคู่คุณเอ็มคุณจะมา
1: ไม่ใช่ครับเจ๋งมีเบรกคู่แรก
0: โปรตุเกสคุณจะตื่นมาดูเหรอเที่ยงคืน
1: ผมต้องนอนก่อนดีฮะใช่ฮะต้องนอนก่อน
0: ผมไม่เชื่อคุณหรอว่าคุณอย่ามาคุณอย่ามาโกหก
1: เจ๋งไม่ใช่พี่ดูจริง
0: คุณดูสดกี่แมตช์คุณถาม
1: ดูสดกี่แมตช์ดูช่วงเช้าก็ได
0: ้คุณกับผมใครดูเยอะกว่ากัน
1: ก็ต้องพี่เจ๋งก็ได้
0: ไม่อะผมควรดูเหมือนกัน
1: ดูสิครับพี่โอ้โหต้องดูทุกนัดไม่พลาดเลยนะโอ้โห
0: แล้วคนเจอนัดแรกที่เจอเดียวกลัวคุณได้ดูป่ะ
1: เดียวกลัวดูไฮไลท์ครับพี
0: ่ดูไฮไลท์
1: เนาะใช่ใช่
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวก็มองว่าครับโปรตุเกสในเกมนี้ครับจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแม่ของโรเบโต้มาเตเดน่าเป็นยังไงเกมนี้ฮะเจอกับทางอุซเบกิสถานนะ
1: ครับพี
0: ่อุซเบกิสถานก็เกมแรกก็แพ้โคลอมเบียมาเนาะนะครับในเกมแรกนะครับที่เล่นนะครับเจอทีเด็ดของนี่ไงเจอทีเด็ดของไอ้เจ้าหลุยส์ดิอาร์ดอ่ะนะครับก็ประเดิมไม่ได้ไอ้อิหร่านไอ้ทีมในเอเชียก็มีทีมแบบสะดุดบ้างทีมเล่นดีบ้างเนาะอิหร่านเนี่ยพี่ชอบนะโอ้เล่นดีแล้วจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าพี่ว่า พี่ว่าโอเคนะ
1: ได้เอเชียทีมบ้านเราเขาต้องเชียร์เอเชียพี่ให้เข้าแบบรอบลึกๆกันนะ

0: ทีมใช่ฮะ
1: ก็เรามี3ทีมตอนที่ไปกาตาร์ฮะที่เข้ารอบ16ทีมได้แต่ว่าครั้งนี้มันก็น่าคิดอยู่ในมุมที่ว่าเราเห็นญี่ปุ่น
2: สนามญี่ปุ่นมาดีนะ
1: ถูกฮะแต่ว่าที่เหลือก็มันมีบางประเทศที่ยังไม่ได้อะเนาะแต่ว่าตั้งโจทย์ไว้ก่อนเนี่ย3ทีมสำหรับรอบ16ทีมเนี่ยฮะอันนี้เอเชียรวมๆครับประมาณนี้ครับ
2: ใช่ก็เป็นการแข่งขันในอันนี้กลุ่ม K เนาะกลุ่มนี้เนาะเป็นการแข่งขันในกลุ่ม K นะครับก็เที่ยงคืนนะครับที่ NRG Stadium นะครับโมโนแม็กยิงสดนะครับดีอาร์จะโดนลงไม่เอาเพราะว่าเดมิอาร์ก็เจ็บอยู่นี่ใช่ไหมไม่มีชื่อลงเล่นตัวจริงนะครับในเกมนัดเปิดสนามนะครับมาเตเน่ก็บอกว่านะครับแนวรับจากแมสซี่นะครับสภาพร่างกายยังไม่เต็มถังแต่เกมนี้พี่ว่าดีอาร์นะครับอาจจะกลับมานะครับเพิ่มเป็นตัวเลือกอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนาะนะครับก็ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอาเรียกว่าชุดเดิมในลงนะส่วนโรนัลโดนะครับแม้ว่าจะถูกวิจารณ์ในเกมแรกนะครับที่เสมอกับเบียร์คองโกแต่เชื่อว่าดาวเตะในวัย41ปีนะครับจะได้รับการคาดหมายว่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิมนะ
1: ในฐานะกัปตันในฐานะไง
2: ต้องลงอ่ะเนาะ
0: ใช่พี่
2: เบโรซิวานักเตะใหม่ของมาดริดใช่ไหมล่ะแล้วก็เปโดเนโตที่จะขนาบข้างนะครับส่วนอุซเบกิสถานนะครับเป็นไงของคาราบาโร่เนี่ยใช่ไหมคุมทีมอยู่นะฮะ
0: ครับ
2: ก็แม้ว่าจะแพ้โคลอมเบียในเกมแรกนะครับแต่อาจจะยึดผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมนะที่จะลงสนามนะครับมีอุตกียูซูปอฟนะครับเฝ้าเสานะครับแล้วก็มีนี่ไงกองหน้าไงเอดอร์ชมุลดอฟนะครับที่เป็นกองหน้ากัปตันทีมนะครับอีกคนหนึ่งที่ยิงประตูได้ในเกมที่แล้วไงไฟซูลเยฟไ
1: หมใช่ครับ
2: น่าจะได้ลงเนาะเอาในเกมนี้มาว่าไงก็เสียมาจากมาร์โกนะ
1: เดี๋ยวเปิดก่อนก็ได้ฮะก็คือว่ามองว่าถ้าอุซเบกิสถานจะแบ่งแต้มได้ก็ต้องมีเกมเคาน์เตอร์แอตแทที่ดีพอนะครับอันนั้นน่าจะมองเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องของการตั้งรับลึกยังมีเรื่องให้คิดอยู่สมมติตั้งรับลึกนะฮะแล้วไปเจอโปรตุเกสที่มีบูโน่เบียโดซินบานั้นที่จะพร้อมทำงานเนี่ย
2: บูโน่ของแมนยูใช่ไหม
1: แน่นอน
2: บูโน่เป็นนัก
1: เ
2: ต
1: ะคือถ้าปล่อยใหกลางยังทำงานได้อย่างเงี้ยโอเคมันก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้โปรตุเกสชนะแต่แน่นอนนะครับถ้าสมมติโกเขาหยุดได้หมดมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีอะไรมันก็แบ่งแต้มนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นอาจจะยากไปหน่อยก็เลยมองโปรตุเกสในมุมที่ว่าจะชนะแบบ2ประตู3ประตูลักษณะนี
2: ้3ประตูเลยเหรอ
0: 3ประตูเลย
2: เยอะกันไปป่ะเต็ม
1: ไม่หรอกค่ะคือมองว่าพอเจอผู้เล่นสภาพคล้ายๆโคลอมเบียว่าก็เลยมองว่ามันยังอาจจะขาดอยู่
2: เอาแต่อุซเบย์เนี่ยแพ้ในกลับบ้านเลยเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: แต่มันเทียบทีมต่อทีมไงประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนเรามีหลายคู่อย่างนั้น
2: โอเค
0: นะเจ๋งเห็นไหม
2: ครับอะไร
0: ไม่มีอะไรครับ
2: อะไรครับ
0: โอเคฮะ
2: โอเคนะ
0: โอเคอุซเบย์
2: พูดออกไปนะ
0: อังกฤษครับกาน่า
2: ที่3
0: อังกฤษกับกาน่า
2: โอ้โหยังไงเนี่ยพี่ว่าโอเคนะ
0: ใช่พี
2: ่เล่นดีเลยล่ะน่าจะเป็นชุดที่ลงตัวที่สุดแล้วมั้ง
0: ใช่พี่ฟูลทีมมาก
2: เออ
0: ใช่ฮะ
2: ครับแม้ว่าจะไม่มีลิบลาเมนโตนะที่เจ็บไปนะครับแล้วก็โชบามาเล่นแทนใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
2: ไม่น่าพี่ว่าเกมนี้โทมัสทูโคไม่น่าเปลี่ยนนะเตะที่เจเลสสเตเดียมนะก็ทูโคนะครับผมต้องดูว่าโบกิโยซาก้ามาคาร์แรดฟอร์ดดิคาไรนะครับที่เจ็บแฮมสตริงเนี่ยจะกลับมาได้ไหมหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะครับในเกมนัดที่แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดทั้ง3คนเนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมเรียบร้อยแต่พี่ว่าซาก้าไม่ได้ลงในเกมนะเดี๋ยวนี้มาดูเกมที่เกมแรกเล่นดีไงอาจจะได้โอกาสสอดแทรกลงสนามนะครับมาลงเล่นร่วมกับจุดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนและแฮร์รี่เคนครับขณะในการแนวรับก็ต้องลุ้นว่าเอสตีคอนซาจอร์สโตนะครับก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เสียประตูใช่ไหมล่ะในเกมที่แล้วอ่ะจะเปลี่ยนไหมเอสตีคอนซานะครับกับจอร์สโตนจะเปลี่ยนไหมจอร์สโตนพี่ว่าเนี่ยจะยืนปักหลักอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นใครมายืนคู่นี้ต้องดูนะครับหรือว่าจะเป็นมาร์กเกฮีที่จะมาแทนเอสลีย์คอนซ่านะครับ
1: นี่ก็ทำได้เช่นกัน
2: อ้าวส่วนกาน่านะครับแม้ว่าจะชนะปานามามาแต่ว่าคาร์ลอสเคโรสโค้ชชื่อดังชาวโปรตุเกสเนี่ยก็ยังไงล่ะนะครับก็ไม่มีโทมัสปาเต้เนาะที่ถูกปฏิเสธนะครับไม่ให้ลงสนามเนื่องจากไม่ได้เข้าประเทศแคนาดาไงแต่ว่าในเกมนี้เตะที่อเมริกาเข้าอเมริกาได้แต่ว่าก็อดีตกองกลางของอาร์เซนอลจะพร้อมที่จะลงสนามหรือไม
0: ่
2: ในเกมวันนี้นะครับ
1: แต่ก็บอกว่ากาน่าก็ไม่ได้มีวันที่ดีที่สุดนะพี่เอ็มในมุมที่ที่ชนะ นะครับแล้วก็

0: ลอสเองก็อาจจะก็คือต้องมีวิธีการป้องกันที่ไม่ได้ว่าต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นแหละนะครับแล้วก็ไปพึ่งดาวเอา
1: ใช่เห็นว่าประตูเนี่ยเราเลยนะอาตีซิกี้ในการประตูเบอร์หนึ่งเนี่ยเจ็บไงในช่วงพักเครื่องในเกมแรกจะส่งอาซาเดเฮลงมานะฮะ
2: จะชื่ออะไรนะครับจิ๋ง
1: อาซาเลอาซาเล
2: อาซาเลอาซาเล
1: อาซาเล
2: อ๋อครับครับ
1: มันจะเป็นอาซาเล
2: ผมนึกว่า
1: ผมจะพูดว่าคุณยังฟังผมอยู
2: ่ฟังอยู่พี่
1: คุณยังพออยู่ผมว่าคุณหลับแล้ว
2: แปลกๆกันเลย
1: มันจะเป็นอาซาเล
2: อ๋อ
1: หรือว่าหลับอยู่ไงแกพูดเพช
2: รไม่หลับก็พี่ผมก็สงสัยที่เขา
1: อาซาเล่ไง
2: อาซาเล่
1: เ
2: ข
1: าลงมาเป็นชุดรอในช่วงครึ่งหลังวันนี้น่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พวกอองตัวเซเบโยเนาะแล้วก็จอร์แดนอาร์ยูที่เป็นกัปตันทีมนะครับที่ขึ้นแนวลูกเนาะมีอะไรเอชเลมาน่าด้วยนะฮะเกมนี้ผู้สินจะมาจากฮอนดูรัสนะครับอ้าวมองว่าไงเกมนี
0: ้มองอังกฤษชนะ2เม็ด
2: ก
0: ็เลยมองไว้สัก2-0แล้วก็ถ้ายิงอาจจะยิงในครึ่งแรกแล้วก็พักตัวดีกว่า
2: ไม่ถึงยิงครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวสำคัญออกหรือเปล่า
0: เพราะว่าเจ็บเพราะว่าเจ็บก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยมองว่าอังกฤษควรจะชนะแล้วก็จัดการได้ในครึ่งแรกประมาณนี้ครับ
1: อุ้ยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ผมก็มองเหมือนกันพี่เพียงอังกฤษจะบุกเข้าใส่เต็มตัวฮะใช่ครับผม
1: คุณไปหยอดอะไรมาหรือเปล่าทำไมคุณใส่คุณเต็มตัวขนาดนั้น
2: ไม่ผมต้องเต็มตัวอยู่แล้วไงก็อยากให้ติดเขารอบใช่ครับประมาณนี้พี่เจ๋ง
1: ประมาณนี้นะ
2: ครับผม
1: เอาแล้วคู่ต่อไปล่ะปานามาเจอกับโครเอเชียนะครับคู่นี้เตะตอน6 โมงเช้า
2: ใช่ครับ
1: ใ
2: ช่ฮะ
1: นะครับ
2: บรรยายเสียงภาษาไทยโดยใครฮะพี่เจ๋ง
1: ฮะ
2: ฮะ
1: อย่าพูดบ่อยสิ
2: ครับพี่อ
1: ย่าพูดบ่อยสิ
2: ไม่บ่อยครับพี่อ่ะโอเคมากันคู่ปานามากับโคเชียดีกว่าพี
1: ่อันนี้ก็แพ้มาเนาะ
2: ใช่พี่
1: เป็นไงเกมนี้ก็โหแต่ปานามามาคราวนี้พูดบอลเป็นครั้งที่สองของพวกเขาเนาะ
2: ครับ
1: โคเชียพี่ว่ามันก็เลยจุดพีคไปแล้วอ่ะเกมนี้พี่ว่าแต่ว่าโคเชียจะน่าจะได้ความเก่าอ่ะเปรมเอ็ม
2: ครับ
1: น่าจะได้น่าจะสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้เนาะนะครับ
0: สั้นๆก็โครเอเชียไม่ได้มีครึ่งหลังที่ดีเลยที่เจอกับอังกฤษอันนี้ก็ต้องวางไปก่อนนะครับแต่ว่าจะแต่ว่าทีมที่เจอวันนี้คือปานามาไงดังนั้นก็เลยมองในมุมที่จะคล้ายๆอังกฤษแล้วก็รีบปิดเกมซะแล้วก็พอเพราะว่าแล้วก็เข้ารอบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโครเอเชียไม่ใช่ทีมที่ต้องไปบุกใส่เยอะฮะแต่ว่าจะไม่ให้พื้นที่ปานามาอันนี้ควรเป็นเรื่องที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ค่อยลูก้าโมดิชทำงานบุกเอาจนกว่าเขาจะเหนื่อยนะฮะประมาณนี้ครับ
1: ก็ธรรมะเคเตเทนะก็เห็นว่าจะเล่นระบบหลัง3นะ3-3นะครับแล้วก็จะมีพวกโฮเซ่หลุยโรดิเกสนะครับแล้วก็เป็นตัวจบสกอร์เนาะในเกมนี้นะครับ
2: ได้เห็นว่าลูก้าโมดิชนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่า
1: ครับน่าจะครั้งสุดท้ายลูก้าโมดิชฮะเพราะว่าถ้าโครเอเชียตกรอบแรกนะพี่ว่าถึงเวลาผ่าทีมแล้วแหละเพราะนักเตะแต่ละคนก็โหก็มีแต่
2: ผ่านประสบการณ์มาเยอะพี่เจ๋งแต่ละคน
1: ตัวเก่านั่นแหละเนาะนะครับโค้ชก็โหอยู่ด้วยกันมานานเซเลโกดาริดอ่ะ
2: ครับพี
1: ่นะครับก็คุณภาพนักเตะก็เหนือกว่าแต่ว่าสภาพทีมตัวนี้มันเหมือนเลยจุดพีคไปหลายคนแล้วเนาะนะครับเอาก็เกมนี้ดูว่าลูก้าโมดิชนะครับที่ช่วงโอนนัดที่แล้วเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีเนาะ
2: ใช่พี
1: ่แล้วก็ปูนอนเปลี่ยนตัวออกด้วย
2: ใช่ฮะ
1: นะครับแต่ก็น่าจะได้ลงสนามมาเดิมเนาะนะครับลูก้าโมดิชนะครับลงเล่นตรงกลางคู่ร่วมกับพวกมาริโอปาซาลิชนะ
2: ปาซาลิช
1: คาจินปาซาลิชฮะ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
2: ชื่อครับชื่อนักเตะพี่เจ๋ง
1: เปเดซิตแล้วก็อันเต้บูดิเมียครับโอ้เกมนี้โคเชียชนะแน่เ
2: ออพี่เจ๋ง
1: พี่เชื่อพี
2: ่ต้องเปรมนะ
0: ก็มอง
2: ยังไง
0: ก็มองไว้3-0นะครับคู่นี้แล้วก็
2: สุดยอดครับ
0: ไม่เพราะว่าประเด็นคือเจอปานามาไงแล้วถ้ามองในแง่บวกนะครับว่าโครเอเชียยิงกิจต้อง2ประตูเนี่ยเกมนั้นน่ะนะครับทำไมปานามา3ประตูจะทำไม่ได้ใ
2: ช่กำลังลุ้นกัน
0: ประมาณนี้ควรจะเป็นวันที่ดีของโครเอเชีย
1: โอเคเหรอถ้าโครเอเชียไม่ชนะเนี่ยคือง
2: านนะ
1: งานเข้าเลยนะงานเข้าเลยนะ
2: พิกล็อกเลยพี่เจ๋งน้องเปรมนะพิกล็อกเลย
1: เหรอ
2: ใช่
1: แต่ว่าอย่าลืมว่าเออมงกอเคียบเหมือนเขาคนละดีนะ
2: โอ้ไม่ดีมาก
1: เออดีมากอะเนาะ
2: ใช่กับทีมต่อไปนี้ที่จะนั่นแหละฮะในเวลา9 นาฬิกา
1: 9 นาฬิกาเดี๋ยวจะให้แสงวัชัยโดยพี่ปรูสมชายแล้วก
2: ็
1: พี่พยองเดชนะครับ
2: ใช่ฮะ
1: ก็โคลอมเบียเนี่ยเริ่มต้นจากก็เยี่ยมอะเนาะ โดยเฉพาะลูดิอาเนี่ยเพราะเกมลุกของเขาเนี่ยดีนะ
2: ดีมากโคลอมเบีย
1: โคลอมเบียมีนี่ไงมีเจมมีเจมใหญ่ฮาเมสโรดริเกซด้วย
2: ไม่ใช่อันนั้นเจมใหญ่นักจัดรายการของเรา
1: อ๋อเจมใหญ่เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไป
2: ใช่ครับชั่วโมงต่อไปฮะนี่เจมก็ชายบอลไทยนะฮะมาอี
1: กก็เฮสเตอร์โรเลโซนะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับก็มีพวกใครล่ะฮาเมสเน
2: า
1: ะ
2: ฮาเมสโรดริเก
1: ซจอร์จาริอาร์ตอะไรพวกนี้นะครับฮาเวียลุยโซเลตไงเอาลุยโซเลตอยู่อุรุกวัยไหมเหรออันนี้คนละคนคนละคนอันนี้คนละคนนะ
2: ครับพี่
1: หรือดีอาร์อะไรพวกนี้เนาะโอ้โหแนวรุกของทางโคลอมเบียเนี่ยจัดจานเหมือนกันนะครับเดียโกโก้นะครับก็ในระบบ 5-3-2 นะครับ
0: บากัมบูกับวิซ่าสองเลยต้องทำงาน
1: แล้วมีไอ้ตัวเซเบ้ด้วยใช่ไหม
0: แน่นอน
1: ตัวเซเบ้ด้วยเนาะนะครับก็ในระบบ 5-3-2 นะครับของโค้ชเซบาเตียนะเดชาเบรครับโอ้แต่โคลอมเบียพูดว่าเกมบุกดีกว่า
2: ใช
1: ่เกมนี้มองว่าโคลอมเบียอะไรก
2: ัน คิดเหมือนพี่เจ๋งฮะ
1: เอาลอกแล้ว
2: ไม่ได้ลอกครับจริงๆพี่พอดูว่าดีอาอะไรนะของโกของโกนะพี
1: ่เดี๋ยวของโก
2: อ้าวของโกขออภัยครับของโกใช่ฮะไม่เกมบุกที่ไม่ค่อยตะดินมากสักเท่าไหร
1: ่คุณมองว่าอาจจะมาเกมรักใช่ไหมคุณเอ็ม
2: อาจจะมาใช่ครับพี่ถูกต้องครับพี่เจ๋งสงสารใช่โคลอมเบียจะมา
1: โอ้คุณเอชื่อเติมพล
2: เลอร์แน่นอนครับพี่พี่ชายผมครับก็คือ
0: ก็มองทางโคลอมเบียนะครับน่าจะชนะ 3-1 นะครับก็ยังคิดว่า
1: เดียมเนี่ยให้ชนะ3ลูกตลอดเลยอ่ะ
2: ครับ
0: มองว่าเดียคองโกไงก็ยิงได้อยู่ดีแหละนะครับแต่ว่าโคลอมเบียก็ชนะซะแล้วก็พักไป
1: อ๋อคุณเป้มคุณให้ชนะ3ประตูตลอดเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ชอบสกอร์สูงหรือว่าไง
2: ใช
0: ่ไม่คือมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้เนี่ยอาร์เจนตินาฝรั่งเศสพวกนั้นมันไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรแล้วก็การชนะในวันนี้มันจะเป็นการเร่งให้รีบพักในเกมนะไม่มีอะไรบันดาลใจอยู่สำหรับหลายทีประกอบกับผู้เล่นว่าแบบสามารถเล่นได้ประมาณนี้ครับก็เลยมองสกอร์สูงค่อนข้างเยอะในวันนี้ครับ
2: ใช่ก็มองกลับกันนะของผมแล้วพี่เจ๋งก็ชนะแค่ลูกเดียวก็พอแล้วฮะโคลอมเบียครับพี่
1: ครับเอ้ยเมื่อกี้คุณพูดถึงไอ้นักเตะของแอลจีเรียใช่ไหม
2: ครับพี่ใช่
1: ไอ้ที่เล่นดีๆเนาะครับไอ้เจ้าอันนั้นอิบราฮิมมาซาใช่ไหม
2: ใช่ครับมาซา
1: เพียงแค่
2: 20 ปีนะฮะ
1: จริงๆอายุแค่20 ปี
2: ผมนึกว่าประมาณสัก25
1: ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเน
2: า
1: ะนะครับ
2: ใช
1: ่ก็เป็นนักเตะที่โหเขาว่าดังตั้งแต่เด็กเนาะปี2018เนี่ยเข้าสู่ทีมเยาวชนของแฮท่าเบอร์ลินนะแล้วก็ลงเล่นในศึกบันเดสิก้านะครับเมื่อ3ปีก่อนในวัยเพียงแค่17 ปี 5 เดือนตอนนั้น17 ปีเอ็มทำอะไรอยู่ฮะ
2: อ๋อไม่ได้ทำอะไรเรียนครับผม
1: นี่คุณเรียนเปล่า
2: เรียนฮะแน่นอนพี่เจ๋ง
1: ไม่ใช่คุณเตะบอลอยู่นะ
2: ไม่เตะฮะก็ซ้อมไปด้วยครับผมแล้วก็เรียนหนังสือดีกว่า
1: เพราะว่าได้รับการชื่นชมว่าเป็นกองกลางที่เลี้ยงบอลติดเท้าดีสุดคือขนาดแกเดินอยู่บ้านเท้ายังติดบอลเนี่ยบอลจะติดเท้าแกเลยอ่ะนอนบอลจะติดเท้าอยู่เลย
2: ไม่ใช่นะครับพี่
1: อ๋อไม่ใช่
2: แล้วเวลานอนครับพี่โอ้
1: ใช่ฮะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ดีสุดอีก1คนเนาะปัจจุบันเล่นให้กับแอลจีเรียแล้วก็เกมเจอจอร์แดนก็ทำงานยอดเยี่ยมนะสำหรับทางมาชานะครับเห็นว่ามีข่าวว่าแมนซิตี้เชลซีบาร์ซ่าสเปอร์อาร์เซนอลให้ความสนใจนะนี่คือเว็บไซต์นะครับจาก Transfer Market นะครับก็เขาบอกแต่ก่อนเนี่ยเล่นกับทีมชาติเยอรมันชุดเยาวชนก่อนนะแต่ชุดใหญ่เลือกเล่นให้กับแอลจีเรียตามเชื้อสายของคุณพ่อเขาเล่นดีนะมาซ่าเน
2: า
1: ะ
2: มาซ่าดีมากเห็นพี่บีน้ำสิงแกพูดอะไรมาซ่าอย่างเงี้ยโอ้โหผมก็แบบฮะมาซ่าโอ้ยต้องเปิดดูละนักเตะคนนี้ชื่ออะไรประวัติเขาเป็นยังไงใช่ครับชอบฮะถูกต้องครับ
1: ครับ
2: ประมาณนี้พี่เจ๋งเต็ม
0: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งเรามาซ่าไปแล้วนะครับมีคนนึงที
1: ่ใครอ
0: ยากจะพูดถึงนะครับก่อนเกมก็คือแฟนเดียคองโกคนนี้ลูมุมบ้าเวอาร์นะครับที่เป็นรูปปั้นที่มีชีวิตเนาะที่เขาไปออกแข่งกว่าขึ้นมาถ้าเดียวกับพาทริสลูมบ้านะครับที่เป็นเวลาบุตรของเดียของโกแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเกมแรกนะวีซ่ายังไม่เสร็จแล้วก็ไปทำท่าอย่างนี้นะครับในเกมเดียของโกที่ปารีสเนี่ยนะครับล่าสุดบินไปถึงซาโปพานแล้วนะก็จะได้เห็นแฟนบอลคนนี้นะครับไปอยู่ในเกมพรุ่งนี้เช้านะที่จะเจอกับโคลอมเบียนะครับก็คือแฟนบอลคนนี้ในสุดก็ไปถึงแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปในเกมแรกประมาณนี้ครับ
1: โอ้แต่ว่าจะมีเรื่องราวหลังเรียกว่าหลังเกมเนาะหรือว่าก่อนเกมนะครับ
2: ครับ
1: เป็นเหมือนข่าวนอกข่าวนอกสนามอ่ะเห็นว่าจะมีหมอผีชาวกาหน้านะครับ
2: หมอผีเลยครับพี่
1: จริงๆไม่ใช่หมอผีแค่ไม่รู้นะนะครับชื่อว่า โอ้ชื่ออ่านยากเหมือนกันเนาะนานาคาวาคูบอนแซมครับได้ประกาศว่าจะทำ

0: ทีสาบแช่งแฮร์รี่เคนนะครับที่กำลังแข่งขันกับกาน่าคืนนี้ใช่ไหม
1: โอ้ใช่พี่ตีสาม
0: ตีสามไงไม่รู้เขาสาบแช่งไงนะคาสาบไม่ใช่สาคือแบบพยายามที่จะลงอาคมอ่ะเออมนต์ดำไง
1: เออแล้วเขาไม่ผิด
0: เผาพริกเกลือเปล่า
1: ปฏิกาเกลือครับเกลือพี่หายครับน้องเอ็มครับคือยังไงอะหมอผีคือโอ้พี่เจ๋ง
0: เอาจริงๆเนี่ยเขาปีไปในแกล้งเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: เขาก็เลยจะทำพิธีใส่แฮร์รี่เคน
1: เดี๋ยวเขาให้เข้ามาสนามได้ด้วยเหรอเนี่ย
0: เออแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้าหรือเปล่าด้วยจะเป็นหมอผีหรือว่าอยู่หรือว่าเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ตรงไหนเนาะเพื่อที่จะหยุดยั้งไม่ให้แฮร์รี่เคนครับยิงประตูใส่กาน่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อประเทศเขาและจะทำหน้าที่ของเขาครับเพื่อช่วยทีมชาติกาน่าเป็นยังไงเป็นยังไง
2: ก็แฮร์รี่เคนกับแกรี่นิเกอร์นะครับยิงใหอังกฤษได้ฟุตบอลโลกไป10ประตูเท่ากันเนาะก็ใกล้จะทำลายสถิติแล้วสำหรับดาวซัมโบสูงสุด
0: เฮลิเคนไม่เฮลิเคนเฮลิเคนไม่น่าทำลายสถิติได้เนาะคราวนี้จะเป็นแค่สตาร์ของเขาแล้วมั้งเฮลิเคน
2: แต่ก็
0: บอลโลก
2: เอาสถิติประเทศไปแล้วก็จบไป
0: ยิงประตูมากสุดในทีมชาติอังกฤษเลยเน
2: า
0: ะ
2: อืมฮะแล้วก็แค่ในบอลโลกของตัวเองซึ่งไม่น่ายากยังเพราะปีนี้อย่างว่าบอลโลกพอมันมี48ทีมนะฮะก็เกมมันก็ง่ายกว่าเดิมในรอบแบ่งกลุ่มแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรน็อกเอาท์เรามีเรื่องให้พูดตลอด
0: ใช่
2: คือแล้ว
1: คำว่ากันเรื่องน็อกเอาท์
0: เน
1: า
0: ะ
1: รอบน็อกเอาท์พี
0: ่เห็นว่าไอ้ตูริเซียโ
1: อ้
0: เสียดายตูริเซียเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ตูริเซียเขาว่าไปผ่าทีมไงไปผ่าทีมไปเอานักเตะระดับซีเนี่ยนักเตะตัวหลักออกหมดเลยแล้วก็เอาไอ้ลาบูชี่ลงมาเนาะไอ้มาคุมแค่เดือนเดียวเองอะล่าสุดไอ้เวเลนามาก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะแพ้ตกรอบไปแล้วแพ้ญี่ปุ่นนัดล่าสุดนะครับเห็นว่าตูริเซียเนี่ยทีมไม่ค่อยดีตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วทีมตั้งแต่รอบเลือกใช้โค้ชอีกคนหนึ่งไปกับว่าพอบอลโลกจะเริ่มต้นคุ้นแค่1เดือนนะครับไปเปลี่ยนโค้ชไอ้ดีกองกลางของทีมชาติฝรั่งเศสไงชาบีลามูชีก็มาแล้วไปกับว่าเรียบร้อยครับนัดแรกโดนสวีเดนถลุง 5-1
1: ครับ
0: และล่าสุดเลนามาคุมใช่มั้ยล่ะโดนญี่ปุ่นถลุงอีก 0-4
1: ใช่ฮะ
0: เรียบร้อยตุรกีฮะไปเปลี่ยนโค้ชกลางคันก็ไม่ได้แล้วมั้ง
1: ใช่
2: ครับก็จริงๆตูนิเซียไม่ใช่ครั้งแรกที่เปลี่ยนโค้ชระหว่างบอลโลกด้วยในฟรอง98ก็เช่นกันนะครับที่ทางอาลีเซอร์มี่มาแทนเฮนริคคาสเปอร์เซกซึ่งแน่นอนตูนิเซียก็ตกรอบแรกงั้นอันนี้ก็ทำซ้ำอีกแล้วก็ตกรอบไปเหมือนเดิม
0: นะครับผมมันยังไงฮะนะฮะเอ้า
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้เนาะนะครับเวลาหมดยัง
1: ยังอีกยังครับนิดนึงครับทีมงานบอกนิดนึง
0: สี่นาทีนะเลยสี่นาทีเนาะ
1: ได้เนี่ยต่อนิดนึงฮะ
0: ต่อนิดนึงนะนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวประมาณนี้เนาะ
2: แต่เดี๋ยว
0: มีอันนั้นอิรัก
1: เหรอฮะ
0: ลูบิน
1: เออใช่
0: สุเลก้าไงหลงสามใช่ไหมประวัติศาสตร์ใช่ไหมเป็นไงกองหลังของท่าเรือเป็นไงก็ได้ลงสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นนักเตะที่เล่นในไทยลีกนะครับเป็นนักเตะไทยไม่ใช่เนี่ยนักเตะไทยลีกคนแรกนะที่ได้เล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ใช่
0: เป็นไงสุดยอดไหม
1: ยอด
0: ครับรู้จักได้ไหมเจ้าเดวินเนี่ยซูลาก้าเนี่ยสุดยอดนะก็ลงมาเป็นสำรองนะในเกมเจอฝรั่งเศสนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานาที60แทนที่ซาอิดทานชีนะฮะในเกมเจอกับฝรั่งเศสนะสุดยอดนะ
1: ยอด
0: นักเตะไทยลีกคนเดียวนะที่เล่นในศึกฟุตบอลโลก
1: ใช่พี
0: ่คราวนี้บอลโลกมีประวัติศาสตร์หลายครั้งนะของไทยแล้วก็มีน้องลิซ่าใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ลิซ่า
0: เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้ไปขึ้นร้องเพลงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้ก็มีเปาอั๋นพี่ระบำมาเสิร์ฟนะไปจัดที่ตัดสินฟุตบอลโลกนะครับเมื่อปี1998ไปตัดสินทั้งหมด2เกมเป็นไงฮะสุรการวันนี้ก็ได้ลงเล่นแล้วนะสุดยอดไหมสุดยอดไหม
1: ยอดพี
0: ่ครับมาเลเซียก็มีไหม
1: มีนะ
0: นักเตะของลูบินเดียของกัวป่ะ
1: มี
0: มกอกแคบเบิร์ดมั้งที่เขาก็
1: แคบเบิร์ดครับพี่เจม
0: ส์แคบเบิร์ดไหม
1: ใช่พี่มกอกแคบเบิร์ด
0: ที่ตากานูอ่ะที่มาจากตากานูอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลเนาะ
2: ก็เดี๋ยวจบเกมนี้นะครับจบเกมสุดท้ายเนาะคอลอมเบียเดียคองโกจะมีรายการ11โมงเช้าและการเที่ยงครึ่งเราจะได้พูดถึงความน่าจะเป็นกันมากขึ้นนะในทีมที่จะเจอกันนะครับหลังจากที่48ทีมนะแข่งครบทั้ง2นัด
0: เออแล้วก็เห็นภาพหรือเปล่าคุณเห็นภาพนอร์เวย์ป่ะพอชนะ
1: ครับ
0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงแล้วเขาก็พายเรือไวกิ้งอ่ะ
1: เรือไวกิ้ง
0: เห็นไหม
1: เห็น
0: ตอนภาพถ่ายทอดสดแล้วก็มีเขาผับตามไปที่แฟนบอลใช่ไหมล่ะแฟนบอลนอร์เวย์ก็พายเรือโยกหน้าโยกหลังไงแล้วก็พายเรือเป็นพายเรือเขาเป็นพายเรือ
1: ถูกต้องพายเรือแต่ผมว่าไปไกลนอร์เวย์เนี่ย
0: ป๋าฮาไงป๋าเราฮาว่าอ๋อพาย

0: นะสุดยอดนะครับอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องเจมส์แล้วก็น้องปาล์มนะครับในช่วงของเน็ตไนท์ไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้บอลโลกอัปเดตเรา3คนนะน้องเอ็มน้องเปรมและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนช่วงหน้าอยู่กับเจมส์ใหญ่แล้วก็น้องเปรมแล้วก็เที่ยงคืนนะครับเรามารายงานสดฟุตบอลนัดแรกเนาะนะครับเที่ยงคืนเป็นน้องเอกดมดลกับน้องปูเล็ก
1: พี่อุ้ยเล็ก
0: นะครับวันนี้เราสักครู่ไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
3: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างชุดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรติมิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุล

0: จ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming.

0: 23:06 น.ครับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกช่วงแรกของวันอังคารนี้23 มิถุนายนวันนี้อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศบุรินทร์พงศ์ครับแล้วก็พี่ปานณัฐวุฒิศรีด่าน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ก็วันนี้ก็ถือว่ากำลังเข้าสู่นะช่วงเขาเรียกว่ากลางทางของฟุตบอลโลก
0: ใช่
1: ครึ่งทางแล้วล่ะในช่วงในรอบแรกใช่ไหมครับคุณเจม
0: ก็นับคู่สุดท้ายจอแดนเมื่อเช้าเนี่ยจบก็จะเป็นเกมที่46แล้ว
1: 46เป็นไงช่วงเช้าผมฟังบรรยากาศการบรรยายของพี่บีแหลมสิงห
0: ์ใช่ใช่
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่ง
0: พี่โจอี
1: ้พี่โจอี้โอ้โห
0: กลับ
1: สุดยอด
0: พี่บีนี
1: ่สุดยอดจริง
0: ๆเป็นบรมอาจารย์ของเรื่องฟุตบอลอยู่แล้ว
1: แพรว
0: ใช
1: ่โอ้สุดยอดขำแล้วก็เออนะมันก็รู้สึกว่าเออฟุตบอลตอนแรกเหมือนมันจะไม่มีอะไรนะคู่นี้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาสรุปดราม่ามันไม่มีดราม่ามีดราม่าไหมก็พลิกกลับมา 2-1 อ่ะ
0: ก็เรียกว่าไม่มีดราม่าแต่อาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยที่จอแดนออกนำก่อน
1: เกือบไป
0: ใช่
1: เกือบไป
0: จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยจอแดนเล่นดีมากเลยพี่
1: ใช่ครับ
0: แอลจีเรียเนี่ยครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามาเล่นช่วงท้ายเกม
1: ก็อย่างว่าผู้เล่นของแอลจีเรียก็เล่นค้าแข่งในยุโรปเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตหรือว่ามาพรีวิวไอ้นี่คือเขาเรียกนะ
0: รีแคป
1: หลังเกมแล้วกันนะ
0: ใช่ก่อนหนึ่งผมฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงก็4689899ครับ4689899ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ด้วย
1: ครับผม
0: พูดถึงพี่บีเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นแกพอบรรยายเกมเสร็จในพี่ปาล์มแกถ่ายรูปนะครับกับป๋าแปด้วยกับพี่โจอี้ด้วยแล้วก็ผอ.เบ่งด้วยเขาบอกว่าในรูปเนี่ยมีผอ.99 2คนก็คือป๋าแป๊ะซึ่งเป็นอดีต
1: อดีต
0: ผอ.คนปัจจุบัน
1: ครับ
0: พี่เจ๋งสงสารพี่บอกว่าทำไมในก็มีในรูปเนี่ยมีผอ.อีกคนหนึ่งด้วย
1: อืม
0: ไม่ใช่
1: ไม่จริงแล้วเนี่ยในช่วงเขาจัดรายการเนี่ยเขาแบบนี่อยู่ตลอดเลยนะม
0: ี
1: การจิกพี่แป๊ะตลอดเลย
0: อ
1: ้คุณรู้บ้างผมแนะนำเลยนะพี่บีแหลมจริงหรือไม่ก็ถ้าพี่แป๊ะเองพี่แป๊ะก็บรรยายมันอยู่ละช
0: ่
1: วงเช้าก็มีคนชมเยอะเลย
0: ยอดเยอะสุดแล้ว
1: ป่านี้
0: ครับ
1: ช่วงเวลาด้วยป่ะ
0: ใช่ก
1: ็ป่าหลอก
0: พาสนุกมาก
1: โอ้โหแหมคุณก็คุณเจม
0: ผมเนี่ยฟังตลอด
1: พี่สุเทพอย่างนี้โอ้โห
0: ป่านี่
1: รุ่นใหญ่ทั้งนั้น
0: พากมันมากแล้วก
1: ็
0: ชื่อนักบอลยังไม่ต้องเดี๋ยวพี่เทพเสริม
1: เป็นจังหวะนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเข้าขาแล้วก็สุดยอดนี่นะรุ่นใหญ่ของจริง
0: ใช่
1: ครับสนามของจริงครับผม
0: ก็เมื่อเช้าเนี่ยจริงๆไล่ตั้งแต่เมื่อคืนช่วงดึกเนี่ยก็มีเกมที่มันหลายคู่แล้วเป็นคู่ที่สำคัญกันนะพี่เดี๋ยวผมไปรีแคปตั้งแต่คู่แรกเมื่อวานแล้วกันในเกมในกลุ่มเจครับนัดที่2ระหว่างอาร์เจนตินากับออสเตรีย
1: โอ้โหคู่นี้ก็เวลาเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ก็สำหรับอาร์เจนตินาครับแมตช์แรกอย่างที่ทราบกัน
0: ใช
1: ่ก็ชนะคู่ต่อสู้อย่างทางด้านเขาเรียกว่าแอลจีเรีย3-0
0: เมสซี่แฮตติกไป
1: โอ้โหสุดยอดนะ
0: ใช่ครับ
1: แมตช์นี้ก็มาฟูลทีมครับส่วนใหญ่ก็ใช้ชุดเดิ
0: ม
1: นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นมาร์ติเนสคู่หลังก็เปลี่ยนนิดหน่อยเป็นโรเมโร่
0: ครับ
1: คู่กับลิซานโดมาร์ติเนสแบ็คขวาเป็นโมลินาซ้ายเป็นเมดินาแดนกลางเนี่ยก็เป็นเอนโซ่เฟอร์นันเดสคู่กับแม็กอลิสเตอร์นะครับ
0: ครับ
1: และมีเดียปาวยืนน่าจะเมื่อวานก็ยืนเหมือนเบคแฮมเลย
0: ใช่
1: นี่คนนี้เขาหน้าตาเหมือนเบคแฮมนะหล่อที่สุดในบอลโลกป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ผมเห็นพี่ต่อน้อยแชร์เขาบอกว่าเป็นนักบอลที่หล่อที่สุดในบอลโลกครั้งนี
1: ้แล้วผมถ้าผมจำไม่ผิดนะโรดริโกเดียปาวเนี่ยไอดอลเขาคือเดวิดเบคแฮมนะ
0: ใช่พี่
1: ใช่แล้วตอนนี้ก็อยู่ไมอามี่ด้วย
0: กลับใช่อยู่กับอินเตอร์ไมอามี่ด้วย
1: แล้วก็ทางด้านกลับสายก็เป็นเทียโก้อัลมาดาคู่หน้าเป็นเมสซี่กับนิสเขาเรียกว่าโรตาโร่มาร์ติเนส
0: ครับผมก็เมื่อวานในเกมเริ่มมาแค่9นาทีเดียว
1: อ
0: าร์เจนตินาได้จุดโทษก่อน
1: ครับ
0: แต่เมสซี่เนี่ยยิงหลุดไปเฉยๆเลย
1: แปลกนะ
0: ใช่ปกติเมสซี่อาจจะ
1: เมสซี่เนี่ย
0: ด้วยความกดดันนะพี
1: ่ความสุขุมเยือกเย็นนะความชัวร์ในการยิงจุดโทษหรือว่าอะไรต่างๆการตัดสินใจของนิ่งมากเหมือนจะไม่มาแล้วนะเมสซี่นะ
0: ครับ
1: แต่อีกไม่กี่นาทีที่นะอีกไม่กี่นาทีก็เป็นนาทีที่38
0: ครับ
1: ก็การเปิดมุมเปิดไม่ใช่เปิดมุมการเขาเรียกขึ้นบอลจากทางซ้ายมาแล้วก็สุดเส้นหลังแล้วตวัดมาเทียโก้อัลมาดาก็เขาเรียกว่าปล่อยลอดขาแหละ
0: ครับ
1: รัวเมสซี่ก็ยิงเข้าไป
0: แล้วก็เป็นประตูที่17ของเมสซี่ในบอลโลกก็
1: ใช่
0: สร้างสถิติเป็นนักเตะที่ยิงเยอะสุดในฟุตบอลโลกแล้วแซงโคเซ่ไปโคเซ่ได้16ประตูเมสซี่ก็17ประตูแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นออสเตรียที่มีโอกาสได้ทำเกมใส่อาร์เจนนะพี
1: ่ดีขึ้น
0: อาร์เจนเนี่ยก็มีป้อแป้ไปเหมือนกันแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยจังหวะสวนกลับอาร์เจนเริ่มอันตรายขึ้นแล้วสุดท้ายมาได้ประตูที่2จากเมสซี่คนเดิมนาทีที่90+5ทำให้2เกมเนี่ยอาร์เ เจนยิงไป5ลูกแล้วคนเดียวที่ยิงประตูคือเมสซี่นะพี
1: ่ผมย้อนจังหวะนี้หน่อยจังหวะที่เมสซี่ยิงประตูที่2อ่ะโหเกมนี่มันเค้าเรียกว่าตอนนี้ออสเตรียเนี่ยพยายามที่จะเล่นบอลยาวแล้วโต้กลับนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตรงบริเวณตรงนั้นหน้าประตูเนี่ยในกรอบเขตโทษของออสเตรียเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ประมาณ 3-4 คนซึ่งลูกนั้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นประตูนะ
0: ครับโอ้โหก็จังหวะแรกคนที่ลากเข้ามารู้สึกจะเป็นผู้เล่นเอาเลสยิงก่อนแล้วไปติดบล็อก
1: ติดบล็อก 2-3 ครั้งอ่ะ
0: ใช่แล้วบอลมาเข้าทางเมสซี่เหมือนจะไม่มีแล้วละสุดท้ายก็ยิงแหวกแนวรับ2คนเข้าไปเลย
1: ไม่น่าเชื่อนะเมสซี่นี่โอ้โหสุดยอดจริง
0: ๆจังหวะยิงนี่ทางห้องส่ง99เมื่อคืนนี้เททุกคน
1: เทเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ทำไมถึงเทลูกสองมา
1: เชียร์อาร์เจนตินา
0: เททั้งครึ่งเลยเมื่อคืนเนี่ย
1: เชียร์อาร์เจนตินา
0: ครับผมก็ทำให้อาร์เจนลงเล่น2นัดก็ชนะ2นัดรวดเลยเข้ารอบไปแล้วครับส่วนออสเตรียก็มีแค่3 แต้ม
1: ใช่ก็ถือว่าโอกาสก็ยังมีเยอะนะเพราะว่าไปนัดหน้าเนี่ยก็จะเจอกับแอลจีเรียซึ่งโอ้โหอุ้ยไม่เยอะแล้วสิ50-50
0: ใช่
1: ถ้าเสมอเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบเป็นที่2
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าลูกได้เสียน่าจะดีกว่าแอลจีเรียนะครับ
0: ใช่ก็เดี๋ยวผมข้ามไปคู่ในกลุ่มเดียวกันช่วง
1: แอลจีเรียเลย
0: เที่ยงๆเลยก็คือ10 โมงเนี่ยเป็นจอแดนกับแอลจีเรียเกมนี้ต้องบอกว่าจอแดนทำเซอร์ไพรส์นะพี่จอแดนเนี่ยก็คือทีมรองแชมป์เอเชียนคัพทีมล่าสุด
1: ใช่
0: ไปแพ้กาตาร์ในรอบชิงแต่ว่ารอบน็อกเอาท์รู้สึกจะชนะเกาหลีใต้ด้วยก็เมื่อเช้าเนี่ยออกนำก่อนเลยจากอัลราชาดันนาทีที่36แต่ครึ่งหลังในแอลจีเรียไปเปลี่ยนเกมมาพี่
1: ใช่ครับ
0: ไปปรับแผนมาแล้วเล่นได้ดีขึ้นก่อนที่จะมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่69เนี่ยจากเบนบัวลี
1: ่ครับ
0: แล้วก็จากลูกมงลูกนั้นเนี่ยเปิดมาแล้วมงเข้าไปท้ายเกมเนี่ยกุยลี่เนี่ยมายิงประตูชัยนาที82ก็ทำให้อัลจีเรียเนี่ยแซงชนะไป 2-1 เลยพี
1: ่
0: แต่ว่าคนหนึ่งที่เมื่อเช้าเล่นดีมากเนี่ยเป็นดาวรุ่งของอัลจีเรียเนี่ยผมชอบมากเลย
1: ใครครับ
0: เดี๋ยวผมขอดูชื่อนิดนึงทางด้านของหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมดูก่อนเมื่อเช้าเนี่ยเล่นดีมาก
1: สำรองหรือตัวจริง
0: ที่เขาหน้าหล่อๆหน่อยพี่ไม่ใช่
1: เซโรกีอ
0: ่ะทางด้านของอิบราฮิมมาซา
1: อ๋อมาซาเบอร์22นะ
0: ดาวรุ่งวัย20ปีจากไบเยอร์ลิคุเซน
1: เบอร์22ใช่คร
0: ับ ใช่เล่นดีมากเมื่อเช้าเนี่ยมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยแซงชนะจอร์แดนครับผมก็เท่ากับว่ากลุ่มนี้จอร์แดนแพ้2นัดก็ตกรอบไปแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็อัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ยมีแต้มเท่ากันเดี๋ยวไปวัดกันนัดหน้าเลยใครชนะเนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับ2เลยพี่
1: แอลจีเรียออสเตรีย
0: น
1: ะโอกาสนี่คุณเจมว่าใคร
0: ผมเนี่ยถ้าดูจากผลงานจาก2เกมเนี่ยผมยังมองว่าออสเตรียมาตรฐานฟุตบอลดีกว่าใช่
1: เมื่อวานเนี่ยนัดก็พยายามที่จะเจออาร์เจนตินาต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงแรกเนี่ยมีรอนดานนะ
0: ครับ
1: แต่พอเล่นไปสักพักตอนที่ยังคือว่าพอเมสซี่อยู่โทษไม่เข้า
0: อ่
1: ะเกมก็ดีขึ้นเป็นบางช่วงแต่พอโดนประตูลูกแรกไปอ่ะมันก็นะต้องกลับมาเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม
0: ่ครับผม
1: พยายามเปิดเกมลุกเข้าสู่อาจจะคือเปิดเกมลุกเข้าอาร์เจนตินาเล่นลูกกลางอากาศบ่อยๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ไม่สามารถเจาะได้จริงๆเนี่ยคู่หลังอาร์เจนตินาไม่ได้สูงใหญ่นะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนะ
0: มาร์ติเนส
1: ครับผมแล้วก็มีโอตาเมนดี้ลงมาด้วย
0: ไม่
1: ได้สูงใหญ่
0: ใช่
1: แต่ก็ถือว่าอยากเล่นลูกกลางอากาศได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียว
0: ครับก็ออสเตรียของทีมของลาฟลัมนิกเนี่ยมาเล่นบอลโลกก่อนนะเนี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี98ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลยพี
1: ่ออสเตรียตอนนั้นเนี่ยมีอันเดอร์แฮโซกเลยมั้งยุคนั้นเนี่ยโหเก่ามาก
0: ไม่น่าทันเลย
1: แฮโซกโอ้โหก็แฮโซกก็จะเล่นให้เยอรมัน
0: ครับ
1: ผมอยู่ในออสเตรียโหเก่ามากเลยนะ
0: ใช่ แล้วก็90เนี่ยก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ส่วน78กับ82เนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2สมัยก่อนเตะรอบแบ่งกลุ่ม2รอบนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็ปี58ก็ตกรอบแบ่งกลุ่มผลงานดีสุดคือปี54ครับคว้าอันดับ3ที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: อ
1: ันดับ3ที่สวิตเซอร์แลนด
0: ์ปี54นะจะยุคไปเล่ะพี
1: ่แล้วเป็นไงรับแรงนิกโอเคไหมในการแก้เกมปรับเกมเมื่อวาน
0: จริงๆครึ่งหลังมาปรับเกมเข้ามาสู้อาร์เจนตินาได้ดีเลย
1: ดูดีนะครับ
0: ใช่มีโอกาสที่จะรุ้นประตูทีเสมอเมื่อวานเนี่ยแนวรุกของออสเตรียเนี่ยมีทั้งก็เกกอลิชมีทั้งพาทริกวิมเมอร์มีทั้งอานาโตวิชด้วย
1: ครับผม
0: แต่ว่าอานาโตวิชมันเงียบไปนิดนึง
1: อานาโตวิชก็อย่างว่านะมากประสบการณ์ตอนนี้ก็อายุเขาเยอะแล้ว
0: ครับ
1: จังหวะอะไรมันก็จริงๆแล้วเนี่ยการลงมาเป็นซุปเปอร์ซับก็อาจจะใช้ได้บางเกมในแมตช์ที่เจอจอร์แดนอ่ะโอเค
0: ใช่
1: แต่ที่เจออาร์เจนตินา ความเร็วอะไรจะไปสู้กับลิซันโดมาติเนสเนี่ยมันจะยากหน่อย
0: ครับผมเมื่อวานมีมาเซลซิบิเซอร์ด้วยก็เงียบเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งที่เล่นได้ดีของออสเตรียเมื่อวานนี่คือนิโคลัสไซวาลพี
1: ่
0: กองกลางจากไลป์ซิกซึ่งเก่งอยู่ละคนนี
1: ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมในยุคนี้นะครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยไปเจออัลจีเรียก็คาชนาก็จะอันดับ2เลยส่วนทีมแพ้ก็ยังมีลุ้นเป็นอันดับ3ที่ที่สุดนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผมอ่ะไปที่คู่ตีสี่เมื่อคืนแล้วกันโหเชื่อว่าคู่นี้เนี่ยหลายคนนี่ดูบอลแบบทรมานนะพี่
1: เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเกมแรกๆของฟุตบอลโลกไห
0: ม
1: ที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
0: เกมแรกเลยพี
1: ่
0: ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยฟ้าผ่าและเกมต้องหยุดเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อปีแล้วละ
1: ใช่
0: รวมถึงเกมอุ่นเครื่องของอังกฤษก่อนบอลโลก
1: ครับ
0: แล้วเมื่อคืนเนี่ยจริงๆก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสกับอิรักจะลงสนามเนี่ยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วตามกฎฟีฟ่าเนี่ยถ้าอยู่ในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามีฟ้าผ่าเกมต้องหยุดผมก็ตั้งท่าแล้วถ้าเกมนี้มีฝนเนี่ยผมหลับก่อนแน่นอนสุดท้ายเนี่ยครึ่งแรกก็เล่นกันจนถึงช่วงท้ายเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝรั่งเศสออกนำก่อนจากเอ็มบัปเป้ยิงสุดสวย
1: ด้วยนะ
0: ยิงด้วยซ้ายนะพี่ปามสวยมากแล้วก็จบครึ่งแรกนำ 1-0 เนี่ยแล้วก็

0: มีฝนตกลงมาทำให้เกมเนี่ยต้องหยุดไปประมาณ2ชั่วโมง
1: มันดูจืดๆไหมถ้าสมมุติถ้าในกรณีถ้าอ่ะเราลองพูดสมมุติถ้าไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคู่นี้เนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่ฝรั่งเศสจะยิงมากกว่านี
0: ้จริงๆเกมที่แล้วฝรั่งเศสก็ไม่ยิงครึ่งหลังเลยพี่ปาม
1: เอาไม่เกี่ยวกันหรอ
0: ครึ่งแรกก็ไม่ค่อยยิงเกมที่แล้วแต่ใช่แต่ว่าผมว่าอาจจะมีส่วนเพราะว่าพอเกมมันหยุดไปนานๆเนี่ยมันก็ทำให้อิรักมีเวลาปรับจูนทีมใหม
1: ่ใช่ก็เกแฮมอาโนนะผมเพิ่งรู้นะเมื่อวานมีผู้ช่วยของเกแฮมอาโน
0: ครับ
1: เป็นเลเน่มอริสตีน
0: อ
1: ดีต
0: สตาร์แมนยู
1: ใช่ครับโอ้โหเพิ่งรู้ละเขาเป็นผู้ช่วยของเกแฮมอาโนในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับของอิรักก็จริงๆแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้แหละเมื่อวานฝรั่งเศสตั้งเริ่มเกมตั้งแต่เป่านวิดในตั้งแต่ช่วงนาทีแรกนะ
0: บดเลย
1: สู้เกมลุกแต่เสียดายที่ยังจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังไม่สามารถเจาะประตูอิรักได
0: ้ครับ
1: ก็มาได้ประตูในจริงๆได้เร็วด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามทำประตูก็เรียกว่าพยายามเนี่ยที่จะหาโอกาสทำประตูที่2ให้ได
0: ้
1: สุดท้ายก็ยังไม่ได
0: ้ก็แนวรุกของฝรั่งเศสแต่ละคนนี่ก็ระดับท็อปทั้งนั้นนะพี่ไมเคิลโอริเซ่อุสมานเดมเบเล่แล้วก็คีแลนเอ็มบัปเป้
1: เมื่อวานเนี่ยเราเห็นถึงความเขาเรียกนะทีมเวิร์คหรือความสัมพันธ์เขาเรียกนะการต่อบอลที่แม่นยำหรืออะไรต่างๆความเข้าขาเนี่ยเราได้เห็นไหมจากฝรั่งเศสชุดเนี้ย
0: ก็จริงๆอ่ะ
1: มีหรือยัง
0: ผมว่าฝรั่งเศสชุดนี้กองกลางยังดูมีปัญหาเพราะว่าหลายคนยังมองไปที่กองกลางว่าอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ลาบิโอกับโคเน่เนี่ยอย่างเกมแรกเนี่ย
1: เกมแรกเขาจะอีกคนนึงเ
0: กมแรก
1: ชัวเมนี
0: ่ใช่ชัวเมนี่กับลาบิโอแต่ของเมื่อคืนมาใช้โคเน่เนี่ยโคเน่ก็จะเป็นแนวตัวรับ
1: ลาบิโอตัวยืนอยู่แล้วล่ะแต่โคเน่มาดูโคเน่ก็จังหวะมันยังแบบลักลั่นอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: นะมันก็ยังมีแบบยังไม่เนียนตาสักเท่าไหร่ครับ
0: ใช่ส่วนแนวรับเมื่อคืนก็มีเปลี่ยนแบ็คไซด์นะพี
1: ่
0: นัดแรกนี่ใช้ติโอเอร์นันเดสแล้วเมื่อคืนเนี่ยใช้ลูกกัดด
1: ี้ลูกรักของเดชองเขา
0: ลูกกัดดี้
1: ใช่ติดตั้งแต่ปี2000ฟุตบอลโลกปี2014อ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็แนวรับเนี่ยดูแล้วแข็งแกร่งชุดนี้มีทั้งซาลิบาทั้งอุปาเมกาโน่รวมถึงชูนคุนเดแต่กองกลางเนี่ยเดี๋ยวต้องรอว่านัดหน้าจะใช้ใคร
1: กองกลางนี่มันยังเขาเรียกว่าเขาดูยังดูไม่เนียนตาแล้วก็การสื่อสารหรืออะไรต่างๆการต่อบอลเนี่ยมันดูแปลกๆสักนิดหน่อยด้วยการเล่นสไตล์การเลี้ยงบอลของผู้เล่นตัวลุกด้วยไห
0: ม
1: มันจึงทำให้จังหวะมันจะดูแบบดูขาดๆเกินๆไป
0: ครับก็สำรองก็ยังมีอย่างวาเลนเซ่เอมิลี่แล้วก็เอ็นโกโลกองเต้ที่ยังติดชุดนี้ด้วยแต่กองเต้ดูแล้วถ้าไม่ได้เรียกว่าคับขันจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้
1: จะยากครับกองเต
0: ้ครับ
1: ตอนนี้ก็อายุเท่าไหร่ในกองเต
0: ้30 33นั่นแหละพี่35ปีแล้วพี่กองเต้เนี่ย
1: ไวนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ทำให้เมื่อเช้าเนี่ยฝรั่งเศสก็ชนะไปแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่ 3-0 แล้วก็อย่างที่บอกว่าเกมมันก็หยุดไปนานด้วย2ชั่วโมงกว่าจะกลับมาเตะใหม่ก็จบเช้าเลย
1: 30เนี่ยพอใจไหมคนในสตูดิโออสมทโอเคไหมใน99เนี่ย
0: 30นี่ถ้าบางคนเนี่ยพอใจแต่บางคนอาจจะไม่พอใจเท่าไหร่แต่ก็
1: นิดนึง
0: แต่ก็ผ่านไปได้สำหรับฝรั่งเศสกับอิรัก
1: แล้วมันมีนักเตะไทยลีกอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะนักเตะที่ค้าแข่งในประเทศไทย
0: ใช่
1: ใช่ครับน้องเก
0: มก็เลมิชูลาก้าสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะจากไทยลีกที่เล่นนะเวลานั้นที่ลงเล่นในบอลโลกคนแรกเลยก็เมื่อคืนเนี่ยลงมาช่วงครึ่งหลังแล้วเล่นในตำแหน่งกองหลังเลมิชูลาก้าก็อยู่การท่าเรือแล้วมันทำให้ท่าเรือก็ได้ส่วนแบ่งด้วยไงพี
1: ่
0: ประมาณเกือบ10ล้านบาทเป็นค่าเฉย
1: ๆครับผม
0: นักเตะรวมถึงอีกคนหนึ่งของอิรักแต่ยังไม่ได้ลงก็เป็นฟานบูสโตสอดีตนักเตะท่าเรือเหมือนกันตอนนี้อยู่กับเปอร์ซิบันดุงในอินโด
1: ใช่ครับผม
0: ครับผม
1: บันดุงนะคร
0: ับ ใช่ก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยในกลุ่มไอเป็นอีกเกมที่สนุกเหมือนกันพี่ปามเตะตอน7โมงเช้าครับนอร์เวย์เจอเซเนกัล
1: คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยโอ้โหตอนเขาเรียกว่าตอนลงสนามเนี่ยใส่ชุดมาเนี่ยน่าเกรงขามากนะ
0: สีดำเลยไปกิ้งไปกิ้งแล้วแฟนบอลเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นไวรัลอยู
1: ่ครับ
0: แฟนบอลที่ทำท่าพายเรือ
1: ใช่ครับตอนหลังจบเกมอ่ะตอนเริ่มเกมดีกว่าก็นอร์เวย์ก็ถือว่าพร้อมนะท
0: ี
1: เดียวนำทัพมาด้วยนี่แหละครับบราวส์ฮาแลนด
0: ์
1: แล้วก็มาร์ตินโอเดกาด
0: ครับ
1: เมื่อวานเริ่มเกมมาเล่นช่วงแรกนี่เล่นได้ดีเลยทีเดียวนะ
0: ดุดัน
1: ดุดันมากๆ

0: เพราะว่าเซเนกัลหรือเปล่าผู้เล่นของเซเนกัลหลายคนเนี่ยมีอายุที่เขาเรียกว่าอายุนามก็สูงแล้วนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักกับตันทีมอ่ะ
1: คูลิบาลี
0: คูลิบาลี
1: เล่นอยู่กับเอาฮิลาล
0: ใช่ครับผมคนนี้เนี่ยเมื่อวานก็สร้างงานเลย
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ยไม่ได้อยากจะพูดเลยคูลิบาลี
1: ครับ
0: เกมแรกเล่นดีมากเลยนะแมตช์แรกอ่ะแต่พอเนี่ยมาแมตช์ที่สองชัดเจนเลยครับพอเจอเขาเรียกว่าความหนุ่มกว่าความยาววัยกว่านะการบทการเพสซิ่งของสูงเนี่ยเรียบร้อยลนรันเกิดมีอาการลนรันให้เห็นนะครับ
1: ครับ
0: ผู้เล่นของเซเนกัลก็ได้ประตูแรกไปในช่วงนาทีที่เซเนกัลเป็นนอร์เวย์ใช่ไหมครับ
1: เป็นนอร์เวย์เนี่ยนำก่อนจากมาคัสพีเดสัน
0: ใช่ครับผม
1: ชื่อเหมือนอดีตนักเตะอย่างมอร์เทนแกมิเดสันที่เล่นอยู่แบ็กเบิร์นก็เมื่อวานในนอร์เวย์ขึ้นนำก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงครึ่งหลังเนี่ยมาได้ประตูที่2เร็วเลยจากเออร์ลิงบาลคาลันจากจังหวะใจของโอเดนการ์ดหลังจากนั้นเนี่ยเซเนกัลก็มีหือมีอือเหมือนกันได้ประตูจากอิสมาอิลาซาครับนาทีที่53แต่หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวเนี่ยฮาลันมายิงที่ลูกที่2ตัวเองเป็นประตู 3-1 แล้วก็ช่วงทดเจ็บเนี่ยทดถึง9นาทีนาทีที่ 90+3 เนี่ยเซเนกัลก็มายิงลูก2ได้จากอิสมาอิลาซาคนเดิม
0: ครับ
1: แต่ว่าช่วงแรกที่เหลือเนี่ยก็ไล่ไม่ทันพี่เซเนกัลพยายามจะบุกเอาประตูดีเสมอแต่ไม่ทัน
0: จริงๆอ่ะอิสมาลาซาเกือบทำประตูแฮตทริกได้ด้วยนะจากลูกเตะมุมในช่วงนาทีสุดท้ายแต่ว่าก็มงข้ามทางไป
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยนอร์เวย์ชนะ2นัดรวดนะพี่ก็เข้ารอบไปแล้วครับกับฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวนัดหน้าจะไปเจอกันเองลุ้นกันว่าใครเป็นที่1
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลกับอิรักก็ยังมีลุ้นพอนัดหน้าตัดกันเองแล้วก็ใครชนะก็ยังมีลุ้นอันดับ3นะพี่อาจจะยากหน่อยเพราะว่า3แต้มมันก็อาจจะไม่พอ
0: จริงๆแล้วเนี่ย3แต้มนี่ยากนะเหนื่อยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าหลายๆกลุ่มตอนนี้ก็ถือว่าผ่านไปเกือบครึ่งทางเนี่ยมันจริงๆ4แต้มนะอุ่นใจสุดนะ
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะในช่วงเกมเนี่ยเกมที่เจอกับทางด้านนอร์เวย
1: ์ครับ
0: กลายเป็นนอร์เวย์เล่นดีกว่านะ
1: ถูกต้อง
0: ก็มีมายุบช่วง70นาทีสุดท้ายอ่ะเซเนกัลดีขึ้นมีการเปลี่ยนตัวมีการปรับแทคติกนิดหน่อยแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะก็เป็นนอร์เวย์สามารถที่จะรักษาผลสกอร์ได้ก็คือชนะ 3-2 นะครับ
1: เนี่ยผมมาดูแรงกิ้งของอันดับ3ที่ดีสุด8ทีมตอนนี้ส่วนมากเนี่ยจะมี3แต้มตุนไว้แล้วอย่างสวีเดนสกอตแลนด์อัลจีเรียปารากวัยเนี่ยมี3แต้มตุนไว้แล้วจาก2เกมเบลเยียมเนี่ย2นัดมี2แต้มเคปเวิร์ด2นัดมี2แต้มโปรตุเกสเนี่ยยังไม่แข่งเดี๋ยวแข่งคืนนี้เที่ยงคืน
0: กลุ่มเบลเยียมเนี่ยงูกินหางก็ชัด
1: ใช่ และอย่างเช็กเนี่ยอันดับ8ที่ดีที่สุดตอนเนี้ย
0: ครับ
1: ก็2นัดมี1แต้มแต่ว่าเซเนกัลเนี่ย2นัดยังไม่มีแต้มนะพี่โอกาสเข้ารอบอาจจะยากหน่อย
0: เซเนกัลนัดสุดท้ายเนี่ยเขาเจอกับใครน่าจะเป็นทางด้านสักครู่นะครับเซเนกัลนัดสุดท้ายก็จะเจอกับอิรักตัดกับอิรัก
1: ครับ
0: ก็นะ
1: อีรักก็ยังไม่ตกรอบยังมีโอกาสเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมค่ำคืนนี้นิดนึงก็จะลงสนาม4คู่ครับ
0: เริ่ม
1: ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยเป็นโปรตุเกสเจอกับอุซเบกิสถานครับที่ฮุสตันสเตเดียมตอนเที่ยงคืนเลยก็ไลน์อัพเนี่ยออกแล้วเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหน้า
0: คร
1: ับ แล้วก็คู่ตีสามเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอติดตามอยู่แล้วก็ถ่ายทอดสดทางโมโนสปอร์ต29ด้วยเป็นทีมชาติอังกฤษเจอกาน่า
0: ฟรีทีวี
1: ใช่เมื่อกี้นี้ผมเปิด is coming home แล้วพี
0: ่นี่ไง
1: เอาใจแฟนอังกฤษหน่อย
0: คุณเจมส์ก็เป็นแฟนอังกฤษด้วยนี
1: ่ครับผมก็เชียร์อังกฤษกับสเปน
0: ครับ
1: แล้วก็คู่6โมงเช้าเนี่ยเป็นปานามากับโครเอเชียพี่ปามรอดูไหมคู่นี้พี
0: ่โอ้โห6โมงเช้าคงไม่ไหวครับ
1: อ
0: ่ะ9โมงไม่แน่
1: อ่ะ9โมงนี้ที่กัวดาลูปสเตเดียมที่เม็กซิโกเป็นโคลอมเบียเจอกับเตียคองโกครับที่คองโกเนี่ยนัดแรกเสมอกับโปรตุเกสมา
0: ครับ
1: อืม
0: อ่ะมาคู่แรกเลยไหมโปรตุเกสกับอุซเบกิสถาน
1: ครับผมก็เกมที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงเกมที่แล้วอุซเบย์เนี่ยแพ้มานะพี
0: ่อุซเบย์เนี่ยแพ้โคลอมเบีย
1: 3-1
0: 3-1
1: ส่วนโปรตุเกสเนี่ยเสมอกับเดียคองโกมา 1-1
0: ค
1: ู่นี้เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อืมก็โปรตุเกสเนี่ยดูแล้วไลน์อัพน่าจะชุดเดิมจากนัดที่แล้วก็ประตูเนี่ยเป็นดิโก้คอสตาครับเดี๋ยวเรามีเจอกันเชโลเรนาโตเวก้าลูเบนเดียสอันนี้อาจจะได้ลงตัวจริงเพราะเกมที่แล้วเนี่ยลูเบนเดียสไม่ได้ลงนะพี่เป็นโทมัสอราโคกับเรนาโตเวก้าส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยใช้เป็นนูโนเมนเดสครับอ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นคาดการณ์เดี๋ยวผมดูไลน์อัพเลยดีกว่าน่าจะออกแล้วแหละ
0: ครับ
1: อ่ะแนวรับเนี่ยมีอันนี้เป็น11ตัวจริงแบบคอนเฟิร์มนะพี่
0: ใช่
1: มีรูเบนดิอาสครับเนโตเวก้าจอคอนเชโรแล้วก็นูโรเมนเดสส่วนกองกลางเนี่ยมีบูโน่เฟรนันเดสครับจอเนเบสแล้วก็วิตินยาแนวลุก3คนวันนี้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดครับจอเฟลิกแล้วก็เปโดเนโต
0: ระบบ 4-2-3-1
1: ใช่
0: นะครับลูกทีมของโรเบโตมาร์ติเนสสำหรับอุสเบย์นะครับก็หลักๆ ก็มีคูชานอฟยืนเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วกันผมให้เร็วๆแล้วกันหลักๆที่เรารู้จักกันแล้วก็เกมแรกที่โชว์ฟอร์มได้ดีก็เป็นเฟซูลาเยฟนะครับ
1: แฮชบอทเป็นฟาซูลาเยฟ
0: ฟาซูลาเยฟ
1: ครับผม
0: ตรงนี้คือเมสซี่ของอุสเบย์เขาเล่นอยู่กับCSK มอสโกป่ะครับ
1: ตอนนี้นี่มาอยู่ย้ายแล้วพี่ย้ายเดี๋ยวผมลองเช็คดูเล่นอยู่กับอิสตันบูบาซักเซีย
0: อิสตันบูบาซักเซียนะครับผมสุดหน้าก็เป็นเอลโดชิโมโรดอฟนะครับตัวนี้ก็คือเคยเล่นกับโรม่า
1: ตอนนี้ก็เล่นบาซักเซียเหมือนกัน
0: ครับผม
1: ครับผมนอกนั้นยังมีอดุลโคดิวโคซานอคูซานอฟจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วย
0: นะ
1: ก็กุนซือนี่เป็นฟาบิโอคานาวาโล
0: นักเตะโปรดของผมเอง
1: ก็แชมป์ปี2006
0: คานาวาโลนี่อาพับนะ
1: ครับ
0: ในการเรียกอาพับหรอกเขาเรียกว่านะเป็นในการเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยก็ยังก็เรียกว่าผลงานยังลุ่มๆดอนๆอยู่นะแล้วการที่มาคุมอุซเบย์ด้วยเจอกับโปรตุเกสด้วยในแมตช์นี
1: ้ครับ
0: นะครับโปรตุเกสวันนี้นี่ก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นก็คือรูเบนดิอัสใช่ไหม
1: ลงแทนโทมัสอาราโค
0: ครับผมแล้วก็
1: รวมถึงจอเฟลิก
0: ที่ลงแทนทางด้านแบร์นาร์โดซิลวา
1: ครับเกมที่แล้วเฟลิกนี่วิ่งวอร์มอยู่ข้างสนามแต่ไม่ได้ลงนะพี่เป็นคอนเซซาวที่ได้ลง
0: คอนเซซาวลงมาเจอกับอุซเบย์แมตช์แรกเนี่ยผมพูดถึงอุซเบย์แล้วก่อนละกันอุซเบย์เนี่ยถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะ
1: ครับ
0: แต่สกอร์ด้วยรูปแบบสกอร์ที่ออกมา 3-1 จริงๆเขาก็บุกใส่โคลอมเบียนะแต่ก็โดนโต้กลับทำให้เกมเนี่ยมันดูขาดในช่วงท้ายเกมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีดีอยู่ครับสำหรับอุซเบกิสถานกับการเจอโปรตุเกสในค่ำคืนนี้โปรตุเกสเนี่ยก็มีประเด็นดราม่านิดหน่อย
1: ครับ
0: ในเกมแรกใช่ไหมคุณเจมเป็นยังไงโรนัลโดคิดว่าเกมนี้จะโอเคไหม
1: ก็เรียกว่าเกมแรกเนี่ยมีโอกาสพอสมควรโรนัลโดแต่ยิงไม่ได้แล้วก็มันมีประเด็นที่ว่าพอเพื่อนร่วมทีมได้บอลเนี่ยมองหาโรนัลโดก่อนเลย
0: ครับ
1: จะมี2จังหวะที่คอนเซซาวหลุดก็ไม่ได้กรอบเขตโทษช่วงครึ่งหลังเนี่ยแล้วแกเลือกไม่ยิงไงพี่เลือกไปมองหาโรนัลโดแล้วก็
0: คัมแบ็กมา
1: จ่ายอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นประเด็นว่าอ่ะอาจจะไม่ต้องพึ่งพาโรนัลโดมาขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ย
0: คือเกมแรกเนี่ยเขาเรียกว่าภายใต้ความกดดันด้วยแหละก็ใครก็อยากคือในฟุตบอลโลกครั้งนี้อาจจะเป็นเขาเรียกฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของซูเปอร์สตาร์อย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเกมแรกก็อยากให้เขาทำประตูได้แหละจริ งๆแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่คือเพราะนี่แหละมีความเกรงตรงนี้เกิดขึ้นทำให้สกอร์ในเกมแรกของโปรตุเกสเนี่ยไม่เป็นใจ
1: ใช่
0: โอกาสต่างๆกลายเป็นความกดดันแทนนะครับ
1: ครับ
0: เกมแรกโอ้โหต้องยอมรับนะโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ช่วงนาที10นาที5นาทีแรกนะ
1: ใช่นำเร็ว
0: นำเร็วแล้วเกมดีด้วยนะเดียของโกยังตั้งเกมไม่ได้แต่เล่นไปๆมาๆเนี่ยไปต่อบอลในแดนตัวเองซะเยอะ
1: ครับผม
0: ดูดีๆไปเซตบอลแบบผมงงเลยนะการเซตบอลของโปรตุเกสเนี่ยเป็นใครๆก็งงอะครับเพราะว่าบอลนี่เป็นต่ออยู่เยอะมากส
1: ุ
0: ดท้ายที่สุดเนี่ยท้ายครึ่งแรกมั้งโดนบอมเข้าไป
1: ก็โดนตีเสมอช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
0: ครับผมไอ้กองหลังของเบนฟิก้าที่ไม่ได้ลงวันนี้ที่มีอาการบาดเจ็บอะครับอาโรโคอะคร
1: ับ โทมัสอาโรโค
0: ไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปโมงก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: วิซ่าโมงเข้าไป
1: ยูอันวิซ่า
0: ครับผมเสมอ 1-1
1: ใช่
0: เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะ
1: ถูกต้องครับครึ่งหลังเนี่ยบุรเกตพยายามเดินหน้าเข้าใส่แต่ว่าก็เจาะเรียกว่าเจาะได้แต่จบไม่คมละกัน
0: คือฟุตบอลเนี่ยพยายามที่จะให้โรนัลโดมีโอกาสในสร้างสรรค์ในการทำประตูมากเกินไปและตำแหน่งบางตำแหน่งอย่างเช่นบรูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยก็ไปเหมือนตำแหน่งมันไปทับกันอ่ะกับหลายๆคนพื้นการยืนตำแหน่งมันแปลกๆหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายจริงๆเกมแรกถ้าโปรตุเกสเกมผมเชื่อนะถ้าเกมแรกเนี่ยเขาถล่มกองโกหรือว่าเขาชนะทองโกมาได้เกมนี้สบายเขาเล่นสบายๆแล้ว
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากที่เขาเนี่ยเสมอมาเกมนี้ก็ต้องเน้นหน่อยแล้วมันจะเข้าทางอุซเบย์หรือเปล่าถ้าไม่โดนเร็วเนี่ยการเล็บเล่นเกมรับอย่างมีวินัยของอุซเบย์เนี่ย
1: ม
0: ันน่าจะช่วยได้นะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่าลืมนะคานาวาโลเป็นโค้ชเกมรับ
1: ถูกคาเทนันโชในตำนาน
0: ใช่ครับผม แต่ไม่รู้จะดูดีหรือเปล่านะ
1: ใช
0: ่การไม่รู้จะการทีม
1: ครับแต่อุซเบย์เนี่ยในรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยฟอร์มดีมากครับก็ลงเล่นตั้งแต่รอบ2เนี่ยรอบ2อยู่กลุ่มเดียวกับอิหร่าน เติร์กมีสถานแล้วก็ฮ่องกงไม่แพ้เลยในรอบนั้น6เกมชนะ4นัดเสมอ2เกมส่วนในรอบ3เนี่ยรอบ18ทีมเนี่ยไปอยู่กลุ่มเดียวกับอิหร่านรอบนึง UAE กาตาร์คีร์กีสถานแล้วก็เกาหลีเหนือรอบนั้นเนี่ยอุซเบย์จบรองแชมป์กลุ่มก็ได้มาเล่นรอบสุดท้ายอัตโนมัติแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวนะพี่ในรอบนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: อุซเบย์ก็ถือว่าฟอร์มดีมากทีมของคานาวาโรแต่วันนี้มาเจอโปรตุเกสก็ต้องบอกว่าเป็นรองเยอะ
0: เป็นรองเยอะแหละ
1: เป็นรองเยอะใช่ครับ
0: แล้วแมตช์นี้เนี่ยโปรตุเกสเนี่ยคือต้องเน้นหน่อยเพื่อแฟนบอลที่ตามมาเชียร์ถึงอเมริกนะที่อเมริกา
1: ใช่แล้วก็แต่จริงๆเนี่ยนักเตะของอุซเบย์อย่างที่เราคุยไปหลายคนก็มีประสบการณ์ในลีกใหญ่มาพอสมควรนะพี่อย
0: ่
1: างอาดุลโคดิคูซานอฟก็เล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีฟาซูลาเยฟที่เล่นกับอิสตันบูลบาซักเซียแล้วก็ฟอร์มดีด้วย
0: ค
1: นนี้เนี่ยเด่นตั้งแต่ตอนเล่น U23 ที่เจอไทยแล้วแล้วก็มีเอโดซ
0: อม
1: ราดอฟที่เคยเล่นกับทั้งเจนัวแล้วก็โรม่ามาแล้วรวมถึงอีกอร์เซกิเยฟก็เคยเล่นกับ BG
0: แมชก่อนได้ลงด้วยนะ
1: ใช่ตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่กับเปอร์ซิโปลิสในอิหร่านหลายคนเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นด้วยกันมานานตั้งแต่ชุดU23แล้วผมเชื่อว่าอุซเบย์เนี่ยก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าวันนี้เป็นรองโปรตุเกสเยอะพี่ปามคิดว่าไงพี่คู่นี
0: ้วันนี้อุซเบย์เนี่ยมาในแผน 3-4-2-1 นะแน่นอนเขารับลึกแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เขาทำให้เห็นในเกมแรกก็คือการโต้กลับในการเจอกับโคลอมเบีย
1: ครับ
0: ก็มีเนี่ยเมสซี่ของอุซเบย์เนี่ยในการเขาเรียกว่าการเลี้ยงกินตัวอะไรต่างๆโปรตุเกสมีปัญหานะเซนเตอร์ฮาฟอะเรเนโตเวก้าเนี่ย
1: ใช่
0: ครับผมคือมีปัญหาในแนวรับต้องยอมรับเลยนะเพราะว่าเกมแรกที่ชัดเจนเลยพอโดนการโต้กลับเร็วๆมีปัญหาเหมือนกันผมว่าเกมเนี่ยโปรตุเกสอาจชนะจริงแต่ไม่เยอะนี่
1: อาจจะไม่ขาด จริงๆกองหลังของโปรตุเกสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยใช้โทมัสอลาโคกับเรเนโตเวก้าวันนี้เนี่ยอลาโคเปลี่ยนเป็นรูเบนเดียสแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นกอนซาโลอิงนาซิโอของลิสบอนที่ยังไม่ได้ลงด้วย
0: ตัวนี้ก็ถือว่าเล่นดีเหมือนกันนะของลิสบอน
1: ครับ
0: น่าจะเป็นนะเราเจ๋ว่าไง
1: ผมก็มองคายพี่ปาผมว่าวันนี้โปรตุเกสจำเป็นต้องชนะแล้วแหละเพราะเกมแรกสะดุดมาแต่อาจจะยิงไม่ขาดเพราะอุซเบย์ก็อย่างที่บอกว่าคานาวาโรคุมทีมเนี่ยอาจจะเน้นเกมรับเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นโค้ชที่เรารู้แล้วว่าเขาเป็นอดีตสุดยอดกองหลังนะพี่
0: ใช่
1: เราอาจจะได้เห็นเกมรับในวันนี้ที่จะมาใช้กับโปรตุเกสแล้วโปรตุเกสถ้าดูจากฟอร์มนัดแรกเนี่ยพอโดนรับตื้อๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะพี
0: ่ครับผม
1: คองโกรับแบบเน้นๆน่ะ
0: แบบนี้เนี่ยถ้าอุซเบย์เสมอเนี่ยไม่เสียหายนะเพราะหน้าไปวัดกับคองโก
1: ใช่
0: ไหม
1: ก็มีโอกาส
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะผมว่าชนะแหละโปรตุเกสแต่อาจจะไม่ขาด
0: นี่ไง
1: ครับ
0: ในใจนะ
1: น่าจะพี่น่าจะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อความกันนิดนึงวันนี้คนเนี่ยส่งข้อความกันมาเยอะเลยก
0: ็
1: ทาง SMS ครับบอกว่าคอนเซซาวชื่อนี่เหมือนชื่อนักเตะยุค90เลยเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับ
0: เขาเป็นลูกของเซจิโอคอนเซซาวครับ
1: ใช่มั้ยครับ
0: เซจิโอคอนเซซาวนี่ก็เป็นหนึ่งในโปรตุเกสในยุคเขาเรียกว่ารู้สึกถ้าจำผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นโปรตุเกสที่คว้าแชมป์ยุโรปว่าเยาวชนชิงแชมป์โลกครับเซจิโอคอนเซซาวนี่ก็ดังมาในยุคของลุยฟิโก้เป็นพระรองเลยนะ
1: ครับ
0: ยุคนั้นก็ยังมีรุยคอสต้า
1: โอ้โห
0: ยุค2000นะครับ
1: ปอลเลสต้า
0: ครับผมเปโดปอลเลต้า
1: ครับ
0: ครับผมยุคนั้นก็มีโนโกเมสก็เป็นโปรตุเกสที่ว่าถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ที่จะสร้างสรรค์ผลงานเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในยุคในก็เรียกในฟุตบอลโลก2006ครับ
1: ใช่ๆแล้วก็ไปเจอเยอรมันรอบชิงที่3ไหมพี่
0: ใช่ครับเจอเจ้าภาพพอดีเจอที่4ไป
1: ปีที่โรนัลโดเจอบรูนี่ไงพ
0: ี่ใช่เกมนั้นนี่โอ้ถ้าใครจำกันได้นะเดี๋ยวเราค่อยพูดแล้วกัน
1: ใช่
0: ประเด็น
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกๆท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งรู้อยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูขอเป็นกำลังใจให้ทีมเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆจากน้องเธอลงทุนแฟนน
0: อ
1: นน้องเธอนี่ทักเรามาทุกวันนะพี่
0: ครับผม
1: ก็ทักทายเข้ามากันได้ครับส่วนทาง Facebook เนี่ยคุณลาคินก็ทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับทั้งสองคนแล้วก็คุณวิรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับทักทายจากทุ่งสงนครครับกีดยางอยู่ครับฟังก้าวก้าวยาวๆเลยคุณวิรศักดิ์ก็ทักทายเข้ามาทุกวันใช่
0: ครับผม
1: กีดยางช่วงนี้ก็น่าจะกีดยางถึงช่วงเช้า
0: ๆเป็นกำลังใจให้แล้วกันสวัสดีน่าจะฝนยังไม่ตกมั้งช่วงนี
1: ้ครับผม
0: ก็เป็นกำลังใจให้กันในยามค่ำคืนในเวลานี้นะครับ
1: แล้วก็คุณหนามพางรายก็ทักทายเข้ามาบอกว่าฟังอยู่นะครับน้องเจมขับรถฟังทาง M-Cord สะดวกกว่าครับใช่ฟังทาง M-Cord Connect
0: ใช่ครับ
1: เปิด Facebook YouTube ก็ได้
0: ใช่จริง

0: จริงแล้วเนี่ย M Code Connect เนี่ยไม่ได้มีแค่การฟังรายการในเครื่องวิทยุอย่างเดียวนะมี
1: ค
0: อนเทนต์โหเนื้อหาสาระของเนี่ยในเครืออสมทมากมายเลย
1: ครับผม
0: ก็ติดตามมาได้ในแอปพลิเคชัน M Code Connect ของเรา
1: ใช่
0: ครับ
1: วันนั้นเนี่ยผมเดินทางไปแหลมฉบังพี่ปาม
0: เป็นไงบ้าง
1: เปิดเครื่อง99ที่ฟังได้นะพี
0: ่ชัดเจนไหม
1: ชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีซ่าบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าฟังได้
0: นี่ในเครื่องวิทยุปกติหรือว่าแอปพลิเคชัน
1: ปกติเลยพี่ผมยังตกใจว่าโอ้โหแหลมฉบังยังฟังได
0: ้ผมเนี่ยเดินทางมาจากสุราษฎร์นะผมเป็นคนใต้ไงกลับบ้านไปแล้วเนี่ยเดินทางขึ้นมากรุงเทพเนี่ยแถวๆเนี่ยสมุทรสาครอะไรเนี่ยโอเคแล้วนะ
1: ใช่ใช่
0: ชัดเจนแล้วนะก็ถือว่าคลื่นของ FM9 ของเราก็ชัดเจนในหลายๆจังหวัดนะครับ
1: แล้วก็คุณสิงโตประสิทธิ์ชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่ปาล์มพี่เจมทำไมหน้าพี่ปาล์มดูโหดจังน่ากลัวมากครับแบบนี้สาวโสดหนีหมดโชคดีรักษาสุขภาพพี่ปาล์มไม่โสดนะพี่พี่ปาล์มนี่แต่งงานแล้ว
0: แต่งงานแล้วครับกำลังจะมีลูก
1: ใช่กำลังจะมีลูกเพราะฉะนั้นสาวๆที่โสดหมดสิทธิ์แล้ว
0: เอ้ยไม่แล้ว
1: แต่ผมยังว่างอยู
0: ่ต้องเจม
1: เมื่อกี้ผม
0: เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันก่อนเริ่มรายการเนี่ยก็คือไปจะไปดูหนังภาพยนตร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: จะไปดูกับใคร
1: ดูคนเดียวก่อนพี่
0: พี
1: ่ แล้วก็คุณพงษ์บางพีบอกว่าสวัสดีครับพี่ผมแฟนลียงแต่คืนนี้เชียร์อังกฤษครับจากคุณพงษ
0: ์
1: อังกฤษก็เป็นทีมมหาชน
0: ทีมมหาชนจริงๆทีมอังกฤษนี่จะกาหน้า
1: ครับผม
0: ครับผม
1: แล้วมีข้อความว่าใครกันอีกเนี่ยคู่นี้
0: ขออภัยด้วยครับ
1: คือเลือกดีเจไงครับก็ต้องขออภัยด้วย
0: ขอโอกาสขอโอกาสแล้วกันช่วงนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่ๆหลายคนนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็มาจัดรายการในช่วงเวลาเขาเรียกว่าฟุตบอลโลกมันมีแต่หลายคู
1: ่
0: พี่ๆหลายคนก็ได้รับภารกิจในบรรยายสดเราก็เขาเรียกว่าตัวสำรองได้โอกาสได้ลงสนามจริง
1: แต่ถ้าฟังเอเวนก้าวก้าวมาสักระยะก็จะคุ้นหน้าตากับผมกับพี่ป้าเป็นอย่างด
0: ีใช่ครับ
1: รวมถึงพี่ก้องด้วย
0: ใช่ครับ
1: น้องแต้มอะไรเยอะนะที่มาใหม่ๆกัน
0: แต่ว่าช่วงเวลานี้ผมพวกเราอาจจะนะยังไม่ค่อยได้คุ้นๆกับแฟนๆรายการ
1: ครับผม
0: ก็ถือโอกาสแนะนำตัวเลยแล้วกัน
1: ใช่
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็ผมก็กลัวอยู่นะพี่พลังโซเชียลก็น่ากลัวอยู
0: ่ก็ถือว่าให้โอกาสเราแล้วกัน
1: ใช่ครับผมแล้วก็ข้อความทาง YouTube คุณปั๊กบอกว่าสวัสดีครับก็ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณก้องเกียรติบอกว่าอยากรู้ว่าจบรอบแรกวันไหนครับเราพักกี่วันดูตารางหมดแล้วรู้สึกหลังจบรอบแรกจะไม่มีพักไหมพี่แต่นัดสุดท้ายแต่วันอาทิตย
0: ์
1: อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเกมกลุ่มอาร์เจนตินาช่วง9โมง
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวน่าจะเตะต่อเลยจะไปพักหลังจบรอบ 3-2 เดี๋ยวผมลองเช็คให้อีกทีแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ครับผมแล้วก็คุณก้องเกียรติบอกว่าไม่เห็นโอซิมเฮนไม่เห็นเอ็มโบโมมาเตะเลยครับไม่ติดชุดนี้หรอ โอซิมเฮนเนี่ยในไนจีเรียตกรอบคันเลือกรอบพีออฟของโซนแอฟริการวมถึงแคมารูนด้วยก็แพ้เนี่ยแหละคองโกเนี่ยแหละพี
0: ่ครับผมคองโกก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะที่อย่างไนจีเรียที่เป็นขาประจำในฟุตบอลโลกหลายๆครั้งที่ผ่านมาแคมารูนอย่างเงี้ยที่ไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะ
1: ใช
0: ่ก็ปีนี้ก็ไม่ได้เข้ามา
1: เดี๋ยว
0: ทางด้านคองโกแทน
1: ใช่ก็เดี๋ยวเอ็มเบอร์โมกับโอชิเมนเนี่ยไปดูบอลโลกรอบหน้าน่าจะมารวมถึงเดี๋ยวดูนักเตะไทยด้วย
0: คุณแน่ใจนะ
1: ผมมั่นใจครับผมแล้วก็ข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปาลพี่เจมทักทายเข้ามาแล้วก็น้องเบนซ์มาฟังอยู่ด้วยเขาบอกว่าโปรตุเกส 3-0 ครับพี่ปาลพี่เจม
0: นี่
1: สื่อวันนี้นี่หนีนะหน
0: ีเบน
1: อ่ะตอนเที่ยงนี้ไม่มาจัดรายการวันนี้หนี
0: หลายวันแล้วล่ะเบนเขาเหนื่อยช่วงนี้เขาดูแล้วหักโหมครับ
1: เขาเป็นแฟนโปรตุเกสด้วยเป็นแฟนโรนัลโด
0: แต่ใจนะเบน
1: แล้วคุณณัฐพงศ์บอกว่าโปรตุเกสไม่น่าพลาดครับวันนี้ผมว่าน่าจะชนะได้แต่อาจจะไม่ขาด
0: ถ้าเขาเรียกว่าสามารถทำประตูได้เร็วอ่ะเกมก็ดูทรงน่าจะไหลแล้วนะเพราะเบย์ก็ต้องมีสถานการณ์เดียวก็คือต้องเปิดเกมลุก
1: ใช่
0: แต่ถ้ารับลึกคือมันมีต้นแบบจากเกมแรกแล้วไงในเกมที่คองโกเขาทำไว
1: ้
0: ว่าจะเล่นยังไงเพื่อรับมือกับโปรตุเกสได้
1: ครับ
0: นั่นแหละครับนั่นคือจุดเปลี่ยนสมมติถ้าสามารถที่จะเล่นรับให้ลึกและมีวินัย
1: ครับ
0: แล้วก็โต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพทำประตูได้เนี่ยโอ้โหจบไปนะโปรตุเกสครับ
1: ก็คุณอาทิตย์ก็บอกมาเหมือนกันว่าวันนี้โปรตุเกสชนะแต่ไม่ขาดครับผมว่านะแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยมีความกดดันสูงยิ่งภายในทีมมีข่าวนักเตะมีปัญหากับซีเนียยังโดเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยนึง
0: มันพอพูดถึงโดกับเมสซี่เนี่ยคู่นี้เนี่ยโอ้โหโดนเปรียบเทียบมาตั้งแต่เรายังวัยรุ่นอยู่นะ
1: ก็ตั้งแต่ยุคที่แข่งขันกันมา2010ประมาณนั้นแหละพี่
0: ใช่ครับจริงๆถ้าแข่งขันจริงๆน่าปี2010นะ
1: ใช่2009 2010ประมาณนั้น
0: ใช่ครับแล้วก็เนี่ยตลอดมาจนถึงเนี้ยปัจจุบันเนี้ย
1: ก็การแข่งขันมาเริ่มต้นจริงๆตอนที่โดเนี่ยย้ายมาอยู่กับมาดริด
0: อยู่มาดริด
1: ปี2009นั่นแหละพี
0: ่
1: ครับ
0: โอ้โห แล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าวันนี้เนี่ย

0: โรนัลโดทำประตูไม่ได้เลยโอ้โห
1: แล้วเมสซี่กดไปละ5ลูกแล้วพ
0: ี่ใช่
1: เมสซี่เนี่ยทุกประตูที่ยิงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มสถิติไปเรื่อย
0: ๆเออพอพูดถึงเมสซี่ในช่วงเช้าเนี่ยมันมีอินฟลูเอนเซอร์1คนน่ะที่เข้าไปดูในสนามอ่ะไอชูสปีดอ
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เกมเนี่ยใส่เสื้อออสเตรียไปด้วย
1: แต่เขาเป็นแฟนโรนัลโดนะไอชูสปีดเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงของโรนัลโดแล้วผมชอบมากเลยเวลาคนไปเวลาเขาเปิดการ์ดในเกมนักบอลเขาจะชอบอ่านชื่อเป็นมีมเป็นผิดๆอย่างเงี้ยเขาจะขาย5ขาย5
0: ไอ้ตัวนี้ก็สร้างคอนเทนต์อะไรแบบน
1: ี
0: ่เหมือนกันนะบางอันก็โอเคบางอันก็ดูแบบไม่ค่อยที่จะเข้าเรื่องน่าสนใจสักเท่าไหร่นะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงคุณลีฟบอกว่าวันนี้โค้ชทงมาพักเองเลยเหรอครับแซวๆหล่อเท่มากครับน่าจะหมายถึงพี่ปาล์มนะพี่โค้ชทงโค้ชทง
0: โค้ชทงอ๋อโอ้โค้ชทงทงชัยสุโกเกียครับเออผมไว้หนวดใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่หรอกโค้ชทงก็เท่ครับผม
1: ครับผมส่วนทีมภาคเดี๋ยวผมไปไล่เรียงนิดนึงครับค่ำคืนนี
0: ้
1: ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเนี่ยจะเป็นพี่เอกนพดลกับพี่อุวัครเทพครับ
0: ครับ
1: ส่วนคู่ถัดมาเนี่ยอังกฤษกับกาน่าเนี่ยตีสามจะเป็นพี่เอกฮิมสกุลกับพี่จุ่นเพ็งกวินครับผม
0: คู่นี้ก็คู่ในตำนานเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เขาเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วครับคู่นี้
1: ใช่ใช่ใช่พี่จุ่นครับพี่เอกนพพี่เอกฮิม
0: พี่เอกฮิมนะ
1: ครับส่วนคู่หกโมงนี่วันนี้ปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะเป็นพอพี่เจ๋ง
0: นี่ไง
1: กับพี่โอ๊ตสินพงศ
0: ์โอ้
1: ใช่พี่เจ๋งก็มาทุกวันนะพี่แล้วก็คู่สายเนี่ยเก้าโมงจะเป็นโคลอมเบียเจอเดียคองโกเป็นพี่ปูสมชายกับพี่สุภโชคพยองเดช
0: เฮ้ยคู่นี้มัน
1: ใช่
0: คู่บรรยายนี่มันมาก
1: ครับผม
0: ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตพรีวิวคู่ตีสามกันต่อเลยไหม
1: ครับผม
0: ระหว่างอังกฤษเจอกับกาน่า
1: ครับ
0: ที่ฮูสตันนะครับอังกฤษเนี่ยแมตช์แรกที่ทราบกันชนะโครเอเชียอย่างถล่มทลายไปเลยนะครับแมตช์แรกเนี่ยชนะไป4-2
1: ครับ
0: การเล่นของทูมัสตูเคิลเป็นยังไงบ้างของเจมส์เกมแรกเนี่ยโอเคไหม
1: จริงจริงถือโอเคนะพี่โดยเฉพาะฟอร์มของแฮร์รี่เคน
0: อ
1: ่ะทำได้ดีมากแล้วก็หลายคนที่ไม่คิดว่าจะฟอร์มดีก็ฟอร์มดีอย่างนูโน่มาดูเอ็นเกตเขามาแบบนี่เลยทูเคิลเนี่ยส่งลงมาวัดใจเลยเนี่ยโดนวิจารณ์ก็ส่งมาเลยแล้วเล่นได้ดีด้วยวันนั้น
0: จริงๆอ่ะผมก็เคยดูมาดูเอ็นเกตเนี่ยตั้งแต่สมัยเขาเป็นเยาวชนแล้วนะที่เขาเล่นกับโคพาเมอร์อ่ะ
1: ครับรู้สึกอยู่เชลซีมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มาดูเก้แล้วลูกการนี้มาอยู่กับอาร์เซนอลก็ไม่น่าเชื่อนะเขาสามารถคือซาก้าไม่ฟิตใช่ไหมเขาก็เลยได้เป็นตัวจริงครับผมก็วันนี้นะน่าจะลงเล่นในผีแผนนะครับแผนก็เล่นขออภัยครับแผนก็เล่น 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นโจแดนพิกฟอร์ดคู่หลังก็เป็นคอนซ่าคู่กับสโตนนะครับ
1: ครับ
0: แบ็คขวาเป็นริชเจมแบ็คซ้ายเป็นโอเรลี่นะครับแนวรับครับเป็นกองกลางตัวรับนะครับมีเดนแคนไรท์คู่กับเอลิสแอนเดอร์สันนะครับสามประสานในแนวรุกวันนี้ก็จะเป็นซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนขวาเป็นมาดูเอเก้ตัวรุกตัวตรงกลางก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคน
1: ก็จะเต็มเหมือนเดิม
0: จะเต็มนะ
1: ครับส่วนทางฝั่งกาน่าเนี่ยนักเตะที่พอจะคุ้นๆเนี่ยก็มีโทมัสปาเตนะพี่มีเอาตัวเซเมนโยครับแล้วก็จอร์แดนอายู
0: ครับ
1: เขาเป็นตัวเขาหวัง
0: จอร์แดนอายุ
1: โอ้โหเล่นมานานมาก
0: แมชกอร์เนี่ยถือว่าลงเล่น90นาทีเลยนะจอร์แดนอายุแล้วไม่เปลี่ยนด้วยเจอเกมที่ชนะปานามา
1: ครับ
0: และกาน่าเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บใช่ไหม
1: ใช
0: ่ปานามาโอ้โหในช่วงนาทีสุดท้ายด้วยก็ถือว่าแมชกอร์เนี่ยได้ประตูชัยนาทีที่90+5
1: ครับ
0: จากเจเลนจี้อะยีเลนจี้ครับผม1-0ชนะปานามาไปทำให้เกมนี้ถือว่าโอเคเลยนะเขาเนี่ยถ้าไม่แพ้ด้วยเนี่ยโอ้โหมี4แต้มมีโอกาสเข้ารอบเลยทีเดียวสำหร
1: ับหน้านะครับก็เคยเจอกันมา1ครั้งครับเมื่อปี2011ก็เสมอกัน1-1ในเกมอุ่นเครื่อง
0: ยุคนั้นเนี่ยกาน่านี่ผมชอบโค้ชนะคาร์ลอสเคโรช
1: ใช่ๆอดีตผู้ช่วยป๋า
0: ใช่ครับคือมีมากประสบการณ์อ่ะเคยเจออิหร่านโค้ชคุมหลายๆทีมนะครับหลายทีมชาติเจอกับอังกฤษโอ้โหไหวไหม
1: ผมว่าอังกฤษตอนนี้ใครก็หยุดลำบากพี่
0: ใช่ครับ
1: ฟอร์มอย่างเงี้ยดูแล้ววันนี้ถล่มเลย
0: นี่ต้องบอกเลยนะตั้งแต่ผมดูฟุตบอลครั้งแรกเนี่ยผมดูปีฟอง98นะ
1: ครับ
0: เป็นอังกฤษที่ดูดีที่สุดเลยนะฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
1: ดูดีที่สุดกว่าชุด2006ไหมพี่ที่มีลำ

0: สอง
1: มัน
0: โ
1: ห
0: ดตัวผู้เล่นมันดูดีเพราะว่ามันคับข้างไปด้วยสตาร์ที่ตอนนั้นถือว่าโอ้โหมีทั้งเบ็คแฮมเจอร์ราร์ด
1: รูนี่โอเว่น
0: โอ้โหตอนนั้นสโคดีเลิกเล่นแล้ว
1: ใช่แต่โกเป็นพอลโรบินสันนะพี่เลย
0: เออตัวผู้เล่นตอนยุค2006มันเทียบกันไม่ได้คร
2: ับ ใช
0: ่ตอนนั้นคือโค้ชเป็นสเวนโกลันวิสเ
1: ซ
0: นยังอังกฤษในชุดนั้นคือเล่นกันไม่เป็นทีมสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเขาเทียบกับชุดนี้เนี่ยตัวโค้แล้วคือการต่อยอดของเกเรโซเกตมาเนี่ยโอ้ดูดีขึ้นเยอะ
1: ครับผม
0: การเจอกับกาหน้าโอ้โหวันนี้มีทะลมอ่ะเพราะว่ากาหน้าแมตช์แรกก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะโ
1: จ
0: ปานามาเนี่ยจะโดนปานามาด้วย
1: ใช
0: ่แต่โชคดีได้ลูกโต้กลับมั้งและเป็นประตูชัยพอดีก็เรียกว่าได้โชคช่วยผลชนะมาได้แหละเกมนี้เนี่ยกาหน้ายังแพ้ได้นะแต่ก็ต้องแพ้ไม่เยอะ
1: ครับผม
0: ผมเชื่อว่ายังไงอังกฤษก็ดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะชนะโอ้โหถล่มทลายด้วยฟอร์มของแฮร์รี่เคน
1: จริงครับผมก็ว่าดูแล้วเนี่ยอังกฤษน่าจะผ่านได้แล้วเคนเนี่ย2ประตูในวินาทีแรก
0: ครับ
1: ก็ยังมีลุ้นโอ้โหต้องบอกว่ารอบนี้บอลโลกรอบนี้นักเตะหลายคนมีลุ้นเรียกว่าดาวซันโดหลายคน
0: ใช
1: ่อย่างเอ็มบัปเป้ก็ยิงไปแล้ว4หรือว่า3
0: เอ็มบัปเป้ตอนนี้4
1: 4เมสซี่5
0: ครับ
1: อ่ะเคน2
0: โอ้โหนะ
1: หลายๆคนยิงไป2ลูกหลายคนนะพี
0: ่ถือว่าหลายๆดาวซันโดเอ้ยหลายๆคนเนี่ยที่มีโอกาสที่จะเป็นดาวซันโดอ่ะมาทุกคนยกเว้นคนเดียว
1: โรนัลโดใช่ไหมฮาแลนด์ก็4เ
0: อ้ย4แล้ว
1: อะไร4ละโหเรื่องดาวซันโดครั้งนี้นี่สนุกแน่นอน
0: สนุก
1: แล้วเดี๋ยววันนี้ผมว่าเคนยิงอีกดูแล้วน่าจะขาด
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก 2-0 แล้วกันอังกฤษ
0: ครับผม
1: ไปต่อที่คู่ตี4แล้วกันพี
0: ่
1: เป็นเกมของปานามาครับเจอโครเอเชียโครเอเชียเกมแรกก็ถือว่าครึ่งแรกทำได้ดี
0: กลับ
1: ตามทีมเสมอกี่สองรอบแต่ว่าสุดท้ายแพ้ 4-2
0: โครเอเชียเนี่ยชุดนี้เนี่ยถือว่าผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยโอ้โหยังนะยังไม่แตกต่างจากชุด4ปีที่ผ่านมา
1: ก็เรียกว่าเป็นตัว
0: ผู้เล่นมากประสบการณ์
1: ประสบการณ์สูง อย่างโดมินิกลิวาควินเนี่ยก็ยังติดทีมชุดนี้อยู
0: ่มันมีอยู่คำหนึ่งประสบการณ์สูงหรือว่าไม่มีผู้เล่นที่ขึ้นมาทดแทน
1: อย่างอ่ะอีวานปิลิซิชกับอโมดิตเนี่ยเล่นมาตั้งแต่บอลโลกครั้งนู้นแล้วพี
0: ่เนี่ยคู่ตัวเล่นหลายๆคนเนี่ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะอย่างเช่นปิลิซิชอย่างเงี้ยโมดิชอย่างเงี้ยบาซาลิชเนี่ย
1: คามาลิช
0: ครับผมพวกนี้มันมาจากยุคที่มันเข้าชิงกับฝรั่งเศสอ่ะปี2008อ่ะ
1: ก็ใช่
0: แล้วอยู่กับทีมมายาวนานจริงๆอ่ะชุดนี้เนี่ยเล่นกันด้วยกันตั้งแต่ปี2016ที่โชว์ฟอร์มดีในนั่นแหละตั้งแต่ยูโรปี2016เป็นต้นมานะ
1: ครับ
0: ร่วมระยะเวลาตอนนี้10ปีละโอ้โหจริงๆผมชอบนะโครเอเชียในการเล่นต่างๆแต่ด้วยเนี่ยอายุของนักเตะหลายๆคนอ่ะมันทำให้นะมันดูแล้วเนี่ยเวลาไปบทในช่วงท้ายเกมอ่ะมันยากหน่อยแล้วการเจอกับปานามาถือว่าฟอร์มดีนะ
1: ครับผม
0: คือฟอร์มการเล่นเขาเรียกว่าวิธีการเล่นดีแต่ผลการแข่งขันไม่เอื้ออำนวย
1: ใช่
0: แต่แรกก็แพ้ไปผมว่าแมตช์นี้เนี่ยเชื่อว่าปานามาเนี่ยแต่น่าจะสามารถยันเสมอได
1: ้
0: เชื่อลุ้นเกมสุดท้าย
1: ปานามาชุดนี้นี่มีนักเตะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงก็โอ้โหส่วนใหญ่เล่นในอเมริกาใต้หมดเลยนะพี่
0: ส่วนใหญ่ใช่จะค้าแข่งในอเมริกาใต้ก็มีนอริชซิตี้คนหนึ่งก็ชื่อทางด้านโจเซ่โคโดบ้านะครับก
1: ็
0: เล่นให้กับเบสิกสตาร์ทเป็นทางด้านไมเคิลมูรินโญ่ซินเนอร์ฮาฟที่เล่นเกมในเกมแรกก็ถือว่าเล่นโอเคอยู่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคนอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะค้าแข่งในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ในอเมริกาเหนือนะครับ
1: ครับ
0: ในอเมริกาบ้างในเม็กซิโกบ้างนะครับเกมนี้เป็นไงน้องเจว่าไง
1: ผมว่าวันนี้โคเอเชียดูดีกว่าพี
0: ่ครับ
1: น่าจะผ่านปานามาได
0: ้
1: ไม่ยากด้วย
0: โอ้ปานามาได้นะ
1: ปานามานี่ย้อนกลับไปเมื่อสัก5-6ปีแล้วนี่เคยมาอุ่นเครื่องที่ชาติไทยด้วยนะพี
0: ่
1: ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ผิด
0: ครับผ
1: มก็ตอนนี้ก็ไปบอลโลกแล้ว
0: โหดับ FIFA ranking เขาดีมากเลยนะ34ของโลก
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เป็นทีมในโซนคอนคาเคฟโซนเมกาเหนือ
0: ครับ
1: ครับอ่ะไปต่อที่คู่สายๆแล้วกันครับ
0: คู่สุดท้ายนะ
1: โคลอมเบียกับดีอาร์คองโกพี่ปามเกมนี้นี่จะเตะกันที่เม็กซิโกนะพี่เอสตาริโอคาคอนครับอาคอน
0: กัวดาฮาราป่ะ
1: ใช่ครับ
0: กัวดาฮาราโคลอมเบียเกมแรกนี่ถือว่าสุดยอดนะเอาตัวรอดมาได
1: ้
0: ถึงแม้ฟอร์มการเล่นก็จะแบบนะรับแล้วก็โต้กลับเกมนี้เนี่ยตัวรุกและผู้เล่นต่างๆก็ยัง

0: อยู่เหมือนเดิมนะครับกองหลังก็ใช้ดิริซอนซานเชสนะครับคู่กับลูคามี่ขวาก็เป็นมูนยอสนักเตะของกิตาร์พาเลสก็ซ้ายเป็นโบยิก้านะครับเดินกลางก็เป็นเจฟเฟอร์สันเลอมาเป็นมีขวาเป็นโปเอต้าซ้ายเป็นจอห์นอาริอัสนะครับสามประสานในแนวรุกครับเป็นฮาเมสโรดิเกสยืนขวาแล้วก็เป็นลุยดิอัสยืนซ้ายหน้าเป้าเป็นลุยโซเรสครับ
1: ลุยโซเรสนี่ไม่ใช่ลุยโซเรสเดียวกับอุรุกวัยนะพี
0: ่คนนี้อยู่ในสปอร์ติ้งลิสบอนฟอร์มกำลังดีเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนของโก้ก็มีเฟรซาก้าครับแนวรับมีเอ็มเบมบ้าที่นาทีเล่นดีมาก
0: อ
1: ักเซลตวนเซเบ้อดีตเด็กแมนยูครับมียอริสคาเลมเบ้คายเยมเบ้ที่เล่นดีเหมือนกันเกมที่แล้วส่วนแนวรุกเนี่ยมีเตโอบองกาบองกอนด้าครับแล้วก็เซดิกปากัมบูรวมถึงโยอันวิซ่าเป็นกองหน้าตัวเป้า
0: เกมนี้ว่าไงน้องเจม
1: โอ้โหผมชอบทั้งสองทีมเลย
0: แต่ผมชอบนะ
1: ใช่
0: คือเดาว่ามันเสมอไม่รู้เกมมันแปลกๆอ่ะก็คือว่าผมว่าคองโกคงไม่เล่นรับไม่เล่นรับหรอก
1: คองโกวันนั้นเจอบริเกตก็ไม่มีจังหวะที่สวนกลับเหมือนกันมีโอกาสที่จะได้ประตูเพิ่มด้วย
0: เขาตั้งเกมได้นี่เขาสวนกลับมาเขายิงเกือบหายหลายลูกเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: อืมก็เกมคือการเนี่ยมาตุเอาเดอร์มาซัวกูที่เคยเล่นกับเวสแฮมอ่ะผ
1: ม
0: ก็จะถือว่ายังโดดเด่นอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมียานวิซ่านี่ก็ถือว่าลูกกลางอากาศลูกอะไรต่างๆเนี่ยปะทะอะไรต่างๆก็ยังโอเคการจบสกอร์ก็ยังใช้ได้อยู
1: ่ครับผม
0: ส่วนโคลัมเบียอย่างที่ทราบกันลุยดิอาสตอนนี้ถือท็อปฟอร์มจริงๆ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าวันนี้เนี่ยโชว์ฟอร์มโหดได้ก็นะแต่ผมเชื่อว่าการเจอกับไม่รู้ดิคองโกใช้สภาพร่างกายความฟิตของเขาเนี่ยการเพรสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย
1: ใช่
0: มันมีส่วนสำคัญจริง
1: ๆคองโกนี้ระดับโลกเลยพี
0: ่เล่นหนักโอ้สามขา
1: ไงหมายถึง
0: สามขา
1: คุณภาพนักเตะสามขา
0: โถไม่ใช่คือเขาการันตีอยู่แล้วในรูปเขาเรียกความแข็งแรงสภาพร่างกายแล้วมาเจอนักเตะอเมริกาใต้อะพอมาเจอบอลอย่างเงี้ยมันทำให้มันอึดอัดเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: อย่างลุยโซเลสเนี่ยพอเจอเนี่ยอย่างเช่นวันบิซาก้าเนี่ยเตะแล้วก็ปุ๊บการเพรสซิ่งเข้าเร็วๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะผมว่าเกมเนี่ยเสมอกัน
1: ผมก็มองว่ามีโอกาสเสมอกัน
0: ครับผม
1: อาจจะยิงเยอะด้วยสัก 2-2 แล้วกันพี่ปามคู่เช้าอาจจะขอเน้นๆสนุกหน่อยกำลังตื่นผมว่าเสมอเกมนี
0: ้แต่เกมฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ยิงกันเยอะนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ่ะเกมโปรตุเกสกับอุซเบกิสเนี่ยตอนนี้นักเตะลงสนามแล้ว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็เมื่อกี้มีพิธีไว้อะไรให้กับดิโกโชตาด้วย
0: ครับผม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปขอฝากข่าวนิดนึงแล้วกันพี่ปามันมีข่าวใหญ่เมื่อช่วงหัวค่ำเรื่องของสุพนัทเหมือนตา
0: ครับ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวจากฟิลิปฮินเซ่ผู้สื่อข่าวจาก Sky Sport ที่เยอรมันเนี่ยรายงานว่าอาบีโอมิยะอาดิจาเนี่ยก็ปิดดีลคว้าสุพนัทเรียบร้อยแล้วไปเล่นในเจลีก2ซีซั่นหน้า
0: ครับ
1: อาดิจาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมในเครือ Red Bull Sport ฟุตบอลกรุ๊ปนะพี
0: ่
1: ก็จะมี
0: โอมิยะ
1: อาดิจามีไลซิก Red Bull ซาวบวก Red Bull นิวยอร์กไลฟ์เฟลลิงเนี่ยแล้วก็เลดบูบากันติโน่ในบราซิล
0: ทีมโปรดของคุณเนี่ยบากันติโน่
1: โหบอลเช้านะพี่แล้วก็มีเจอร์เก้นคอปเนี่ยอดีตกุนซือลิเวอร์พูลเป็นหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลให้แก่สโมสรในเครือเลดบูด้วย
0: คร
1: ับ ล่าสุดเนี่ยสุพนัทก็ย้ายไปกับเล่นกับอาบิโอมิยะอดิจาแล้ว
0: ค่าตัวประมาณเท่าไหร
1: ่บางสื่อเนี่ยผมเห็นก็ที่บางเพจบอกเนี่ยก็มา 2-3 ล้านยูโรแล้วก็บางเพจก็บอกว่ามัน37ล้านบาทแต่ว่าเซ็นสัญญาถึงปี2030ก็4ปี
0: โอ้4ปีเลยนะ
1: ใช่แต่ว่า J2 นะพี
0: ่
1: โอดิจานี่ J2
0: ครับผม
1: ก็ติดตามสุพนัทได้ในดูการนะก็เท่ากับว่า J2 ในซีซั่นหน้าเนี่ยจะมีนักเตะไทย3คนธีรพัฒน์ปือทองของซัปโปโรตุบะโชคสารชาติจากซัปโปโรแล้วก็สุพนัทเหมือนตากับโอมิยะอดิจาแล้วมันจะเป็นการเปิดตลาดไปสู่ยุโรปไงพี่เพราะว่าโอดิจาก็เป็นทีมในเครือเลดบูไม่แน่เราอาจจะได้เห็นสุพนัทในเล่นไปเล่นกับซาวบวกก็ได
0: ้หรือออสเตรีย
1: ใช่ไปเล่นกับไลฟ์ลิงก็ได้หรือไปเล่นกับไลซิกไม่ไ
0: หมนี
1: ่ก็เป็นเรื่องของอนาคต
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ทีมบรรยายพี่อู๋กับพี่เอกก็มารอแล้ว
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงท้ายผมดูข้อความเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็บอกว่าทางเอสเอ็ม
0: บอกว่าในยูทูบ
1: ครับ
0: ในยูทูบนัดนี้โปรตุเกสไม่ชนะครับข่าวในบอกว่าเพื่อนร่วมทีมไม่เอาโดแล้วครับเห็นบอกตอนซ้อมเนี่ยไปตะคอกใส่เพื่อนร่วมทีมเนื่องจากมีอาการอิจฉาเมสซี่ที่ทำสถิติแซงหน้าเขาไปแล้วนัดนี้นักเตะทีมในทีมเนี่ยเล่นไม่เต็มที่เสมอถึงแพ้ครับนี่
1: เขาบอกว่าปูโน่ไลน์มาเล่าให้ผมเองเลยครับครับผมตามนั้นละกัน
0: อ๋อวุ่นลึกจริงๆ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าแล้วก็มีคนเอสเอ็มบอกว่าชอบเสียงที่

0: คัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืนพอดีเลยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่นะครับช่วงไลฟ์บอลโลกกันแล้วนะครับวันนี้เกมแรกของศึกฟุตบอลโลกในค่ำคืนวันนี้นะครับแน่นอนมีความน่าสนใจเพราะว่าโปรตุเกสวันนี้ลงหัวกับอุซเบกิสถานนะครับตอนนี้เกมเริ่มไปแล้วประมาณนาทีเดียวยังเสมอกันอยู่0-0นะครับวันนี้ก็สำคัญต่อการเข้ารอบต่อทั้ง2ทีมนะครับโปรตุเกสเองเกมแรกก็ออกสตาร์ทมาไม่ดีนะครับในขณะที่อุซเบกิสถานนะครับถึงขั้นพ่ายแพ้เลยนะครับวันนี้อยู่ดูแลกันนะครับกับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio ครับเที่ยงคืนจนถึงเวลา2นาฬิกานะครับวันนี้ผมอัวคารเทพนะครับมาพร้อมกับพี่เอกนพดลเดี๋ยวสักครู่ก็จะเข้ามาร่วมบรรยายเกมด้วยกันนะครับเอาละครับระหว่างช่วงต้นเกมที่ทั้ง2ชาติกำลังนะครับตั้งเกมกันอยู่โอ้โหกำลังจะบอกว่าตั้งเกมมันอยู่แต่ว่าโปรตุเกสนี่เปิดยัดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมานะครับไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้โปรตุเกสเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสต้าเกมรับใช้รูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าแล้วจังหวะนี้ล็อกมาเข้าซ้ายโอ้โหข้ามคานครับบรูโน่เฟร์นันเดสกำลังไล่รายชื่ออยู่เลยครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เปิดยัดได้เสียไปแล้วโอ้แล้วครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวหลบเกมรับของอุซเบกิสถานหาช่องยิงด้วยซ้ายโอ้ชัวเนเวสครับเป็นคนล็อกมาแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหไปฉลับเปลี่ยนทางเกมรับของอุซเบได้ลูกเตะมุมครับรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลุ้นเตะมุมของโปรตุเกสกันก่อนช่วง2นาทีเสร็จๆนักขวาชัวกันเซโลเลนซันย้อนกลับมาที่เปโดเนโตบรูโน่เฟร์นันเดสชาวกันเซโลเปิดลูกนี้เปิดแป๊ดไปหน่อยติดเกมรับของอุซเบกิสถานเรนาโตเวก้าต้องขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับทำให้จังหวะการเคลียร์ขึ้นมาของชูคูรอฟลูกนี้เสียเป็นลูกทุ่มเลยครับอุซเบกิสถานดูเกมรุกตรงนี้ของโปรตุเกสก่อนแล้วกันนะครับนูโน

0: เมนเดสกลับมาตั้งหลักกันในเกมนะครับวันนี้ตัวหลักของ11ตัวจริงของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาเป็นโกครับเซนเตอร์รูเบนดีอาสกับเรนาโตเวก้าแบ็กซ้ายเป็นนูโน่เมนเดสแบ็กขวาชอว์กันเซโลมิดฟิลด์คู่กลางวิตินญากับชอว์เนเวสเกมรุกมีชอว์เฟลิกบรูโน่เฟรนันเดสและเปโดเนโตนะครับส่วนกองหน้าตรงเป้ายังคงเป็นซีอาร์เซเว่นคริสเตโน่โรนัลโดนะครับแล้วลุยมาด้านซ้ายนูโน่เมนเดสเปิดอู้ยโรนัลโดยิงไม่โดนครับโอ้ทิ้งตัวยิงในกรอบหกหลาเลยครับโอ้นี่ครับทำมือใส่เพื่อนเลยครับว่านิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยนูโน่เมนเดสเปิดจากกราบซ้ายบอลพุ่งเข้าไปแล้วเนี่ยครับจังหวะจะตกพื้นกับสุดปลายเท้าของโรนัลโดพอดีอู้ทำให้โดนบอลแต่ว่าโดนบางไปนิดเดียวครับอู้ถ้าเปลี่ยนทางบอลได้เต็มๆเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยโอ้โห3นาทีเข้าทำไปแล้ว3หนครับโปรตุเกสขณะที่อุซเบกิสถานนะครับผู้สาประตูเป็นอับดูวาคิดเนมาตอฟมีการเปลี่ยนผู้สาประตูจากเกมแรกด้วยขณะที่3เกมรับมีรุสตัมยอนอาชูมาตอฟอับดุลลาอับดุลลาเยฟแล้วก็คนที่ดังที่สุดก็ไม่พ้นอับดูคอดีคูซานอฟครับกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนมิดฟิลด์คู่กลางเป็นโอดิยอนคัมโรบายคอฟคู่กับโอตาเบกชูคูรอฟขณะที่วิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับเชอร์ซอสนัสรุลลาเยฟแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาเป็นเบรูยอนคาริมอฟคู่มิดฟิลด์ตัวรุกหลังกองหน้านะครับเป็นอับบอสเบกไฟซูลาเยฟกับอาซิยอนกานิเยฟและกองหน้าตัวเป้านะครับเป็นเอลดอร์ชูมูรูดอฟครับโอ้โหเนี่ยครับเกมจะมา5นาทีแล้วนะครับเพิ่งทวนชื่อของทั้ง2ทีมครบครับเนี่ยจังหวะได้ลุ้นช่วงต้นเกมครับเนเวสคืนให้โอ้บรูโน่เฟรนันเดสเกี่ยวหลบเข้าซ้ายบอลอาจจะห่างตัวแล้วเจ้าตัวเนี่ยไปเสียหลักยิงฉลับออกหลังไปครับช่วงต้นเกมโอ้โห5นาทีโปรตุเกสเอาเรื่องพี่เอก
1: ก็บอกแล้ววันนี้พี่โตก็เฮ้ยพี่ขอเปลี่ยนโต๊ะได้มั้ย
2: ได้ๆๆได้ได้ได้ได้ได้
1: เดี๋ยวพี่ไม่ถนัดตรงนี้ทำนายไว้วันนี้นี่คริสเตียโนโรนัลโดนี่แฮตทริกนะคร
2: ับ
1: แฮตทริกเลยต้องชนะแล้วครับมาอีกแล้ว
0: โอ้แล้วเมื่อกี้นี่มีโอกาสจะยิงแต่บอลสุดปลายเท้าโดนแบบเฉียวๆนะครับโรนัลโด
1: ดูคึกคักขึ้นลุยมาทางขวาเปิดมาแล้วตวัดยิงมาแล้วครับโรนัลโด 1-0 โอ้โหใครบอกโรนัลโดไม่มีประโยชน์ต้องชมช็อตนี้ครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้
0: เอาละครับ6นาทีครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานไปแล้วครับปลดล็อกได้แล้วครับ CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดครับโอ้โหเปิดจากฝั่งขวาชอว์กันเซโลตวัดมาลูกนี้นะเข้าทำแบบเปิดตำราเข้าทำเลยครับเปิดตวัดเรียดมาบอลกระดอนแล้วหัวปั๊บเดียวเข้าไปเลยครับเอาละครับยิงกับเขาบ้างแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดหลังจากเกมที่แล้วกับเบียร์คองโกนี่โดนวิจารณ์หนักเลยครับเรื่องของฟอร์มการเล่นโอ้วันนี้6นาทีครับสกอร์บอร์ดทำงานแล้ว
1: ดูนี่ก็เป็นการปลดล็อกของโรนัลโดนะครับโชว์ซะหน่อยเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้รุ่นใหญ่เขาไปกัน
0: โอ้โห
1: หมดนะคุณหนู
0: เขาไปกัน 4-5 ลูกหมดแล้วนะครับนี่ครับบอลจากฝากขวานะครับย้อนกลับมาเนี่ยแล้วลากพาบอลไปด้านข้างเปิดตวัดโอ้จะต้องชมจังหวะการขยับตัวเข้าหาบอลของโรนัลโดด้วยนะครับเกมรับไม่ทันเลยครับ
1: เจ้ากันเซโรเอาจริงครับเกมแรกไม่เล่นแบบนี
0: ้ไม่มีพื้นที
1: ่
0: โอ้เกมแต่เกมที่แล้วนี่โดนซ้อน2หมดเลยครับ
1: เนอร์สล็อตได้ยิ้มก่อนแล้วครับ
0: ไม่ใช่โรนัลโดมาร์ติเนสโอ้โห
1: มันแน่นอนครับเพราะว่าสกอร์แรกเนี่ยมาค่อนข้างเร็ว
0: เรียกว่าแผลเปิดแล้วนะครับประตูที่9ครับของโรนัลโดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: มาเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ายิงในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดแล้วก็เป็นคนแรกที่ทำได้ครับเมสซี่นี่เล่นมา6สมัยแต่ว่ายิงประตูแค่5สมัยนะครับคิดเมสซี่คุณตัวเมสซี่ตอนนี้ในประตูไปไกลแล้วครับโรนัลโดเพิ่ง9ประตูครับ
1: เอาได้ต้องเอานะครับลูกได้เสียก็สำคัญนะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้มีกฎใช้ทั้งเฮดทูเฮดแล้วก็ลูกได้เสียนะครับอุซเบกก็ต้องสู้นะครับมาตั้งรับเนี่ยมันจะรอโดนอย่างเดียวเอาแล้วขึ้นมาทางขวามาแล้ว

0: แล้ววิ่งขวาคารินอฟมาลูกนี้โดนเวก้าดักได้ครับ
1: ก็กลายเป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักของโปรตุเกสชุดนี้ไปแล้วนะครับเรโนโตเวก้าวันนี้เปลี่ยนคู่ขาจากโทมัสอราโฮจากเกมแรกครับวันนี้มาเป็นจอมเก่าวิ่งหนึ่งคนอย่างรูเบนดิอาส
0: ขึ้นไปบิ้วขึ้นไปบีบสูงเลยนะครับเดินหน้าลุยต่อครับจะชนะลูกเดียว2ลูกเอ้ยมันไม่ใช่เฉพาะโปรตุเกสคุณหนูมันต้อง3ขึ้นไป ต้องยิงเยอะๆไว้ก่อนอย่างน้อยๆก็เรียกความมั่นใจได้นะครับ
1: แต่เท่าที่สังเกตเนี่ยหลายๆชาติที่เป็นชาติยักษ์ใหญ่ครับเกมแรกเนี่ยถ้าชาติไหนเปิดตัวไม่ค่อยดีถ้าเกมที่2ส่วนใหญ่ปลดล็อกหมดเลยพี
0: ่ใช่เนี่ยเมนเดสมาแล้วนัด2ขอลุยหน่อยเปิดยัดลูกนี้ติดคูชานอฟยังได้ทุ่มครับ
1: คือวันนี้จากช่วง9นาทีที่ผ่านพ้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเกมที่เจอเดียคองโกคือแบ็คของโปรตุเกสเติมได้สุดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมีโอกาสเปิดยัดเข้าในหลายครั้งแล้วต่างจากเกมที่แล้วแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอุ้ยกระดกหลบแล้วโดนหัวครับจังหวะถึงสุดเส้นหลังนะครับแล้วเกมรับอย่างคาริมอฟไปเล่นงานโอ้โหชอเฟลิกเฟลิกนี่พักอกครับแล้วก็กระดกบอลหลบไปแล้วโอ้ยวิ่งเข้ามาอัดคนไม่เจอบอลเลย
0: ตั้งใจเข้ามาตีเข้าเลยครับเข้าหนักแบบเนียนๆครับคาริมอฟนี่อายุเพียง18ปีเองนะครับเอาละครับฟรีคิกของทางด้านโปรตุเกสครับยิงก็ได้แต่ต้องแม่นต้องคมนะครับมุมมันแคบแต่ถ้าเปิดเข้ามาลุ้นก็ยังมีพวกดิอาสยังมีโรนัลโดครับอยู่ในกรอบ18หลาโอ้นี่แทบจะติดเส้นด้านหลังเลยนะครับบูโน่ครับอยู่ที่บอลโอ้โหวิสีแดงโปรตุเกสเพียบเลยครับมาไม่มาแม่นๆๆครับยกไปไหนบูโน่ยกมาเสาไกลโดนโขกทิ้งจังหวะ2กันเซโลซัดลูกนี้ยังติดบล็อกครับบอล2บูรเกตเก็บได้หมดกันเซโลเอาลากตัดเข้าในมาคืนหลังเมนเดสให้บรูโน่โดนแซะออกข้างครับ
1: เกมรับนี่ทำหน้าที่หนักเลยครับดูแล้วไม่ได้สอนตัวแบ็คของโปรตุเกสไว้ในการเล่นเกมรับถึง2คนนะครับ
0: กับ
1: อุซเบกิสถานเลยทำให้เกมรุกด้านข้างนี่วันนี้ดูขึ้นเกมแบบวูบวาบได้ตลอดครับโปรตุเกสวันนี้โรนัลโดเองก็ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายนัดที่24นะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นมาเทียบเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันดับ3ที่มากที่สุดนะครับโรนัลโดก็มีโอกาสแต่ครั้งนี้เนี่ย
0: 45
1: โอ้ไม่ไหวแล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ตามหลัง24นัดนี่ตามหลังแค่โรธามัทเทอุสนัดเดียวนะครับแล้วก็เมสซี่ตอนนี้สูงสุดเมสซี่ลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายไปแล้ว28เกมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีโอกาสเพิ่มทั้งคู่นะครับทั้งเมสซี่ทั้งโรนัลโดในทัวร์นาเมนต
0: ์เหมือนโปรตุเกสจะเอาต่อนะครับไม่เผาเลยโรนัลโดวีตินญาต้องเพิ่มบทบาทตัวเองให้เยอะครับเอาแล้วออกไปทางขวาบุกอย่างเดียวครับโปรตุเกสลุยมาน่าขอไปโทษกันเซโลเนเวสวีตินญาสีขาวแน่นต้องคืนมาใหม่ครับดิอาสไม่เก็บบอลนานครับวันนี้เอาโดนดักได้จะขึ้นมาทางซ้ายเอาแล้วครับอุสเบย์ได้สวนกลับบ้างจะขึ้นมาลูกนี้โดนดักได้บูโน่เคาะคืนหลังวีตินญาเจ้าเฟลิกครับกันเซโลเคาะย้อนมาวิตินญาแฟนกัดกระเร่งให้โปรตุเกสนี่ฮะเปิดเกมบุกไปโดเนโต้ลากตัดเข้าในมองหาใครไม่ให้ครับไม่เคาะใกล้กันเซโลเนเวสขวามีพื้นที่แล้วครับอุสเบย์เหมือนจะรู้ทันนะครับปิดริมเส้น
1: ก็โปรตุเกสต้องถอยร่นมาหาพื้นที่ว่างๆตรงเส้นกลางสนามกันใหม่นะครับโดยวิตินญาคือเกมรับของอุซเบกิสถานเนี่ยเหมือนค่อยๆเริ่มเข้าที่การเสียประตูในช่วงต้นเกมนั้นพวกเขายังจัดระเบียบเกมรับยังไม่ค่อยเข้าที่ครับ เนี่ยตอนนี้เริ่มหาพื้นที่ไม่ง่ายแล้วครับอ้าวแล้วไปโดนเบียดแย่งบอลมาได้
0: ฟาวด้วยแต่ดีดมาลูกนี้ลึกไปหน่อยครับคอนสตาออกมาเตะทิ้งนำแค่ลูกเดียวก็จะเล่นติดประมาทไม่ได้นะครับทางด้านโปรตุเกส
1: ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนี่คือครั้งแรกเลยครับ
0: อีกแล้วทางซ้ายบูโน่ตะวัดเร็วแล้วไม่ถึงครับโอ้โหเปิดย้อนมานิดนึงอ้าวเราเก็บบอลน่ากลัวไปโทษไปดึงผู้ตัดสินชี้เป็นฟรีคิกโอ้โหเกือบโดนจุดโทษครับอุซเบไปจับบอลยาวแล้วมาโดนฉกครับ
1: โอ้โหโดนใบเหลืองไปนะครับจุดเกิดเหตุนี่อีกนิดเดียวจะถึงเส้นเขตโทษครับโอ้คือบอลในเกมรับไม่ละเอียดกันเองครับแล้วเจอฉกไปได้นี่ครับบอลย้อนกลับมา
0: เนโต้
1: โอ้เนโต้ตัดได้จะถึงอยู่แล้วครับแล้วก็
0: เหยียบเส้นไหมเหยียบเส้นไหม
1: คัมโรเบคอฟครับมิดฟิลด์ก็ตัวกลางนะครับต้องทำหน้าที่หน่อยโอ้เนโต้นี่อีกนิดเดียวครับจะเข้าพื้นที่ด้านในอยู่แล้วครับคัมโรเบคอฟก็เลยต้องยอมเสียใบเหลืองแล้วเป็นฟรีคิกยิงเองไหม
0: เอาเองดีกว่าหมายถึงโดใช่ไหม
1: แน่นอน
0: คือต้องยิงยัดแล้วลูกเนี่ย
1: จุดนี้นี
0: ่ถ้าปั่นมันใกล้นะหนูใกล้เกินอ่ะ
1: เขาประชุมกันอยู่หลายคนนะแต่คนยิงเนี่ยเป็นใครครับดีแอดก็อยู่ครับกันเซโลเมนเดสมากันเต็มเลยเนโต้ด้วย
0: พี่โดอยู่แล้ว
1: ไม่มีผลนะ
0: ไม่มีผล
1: ไอ้พวกก่อนหน้านี้ที่ยืนกันอยู่เยอะๆนี่
0: อาจจะทำเป็นคุยกันให้คู่แข่งก็หลงนิดหน่อย
1: เนี่ยแล้วกล้องไหนเท่าสดเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเลยนะครับนี่ครับจับแค่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นโอ้นี่ครับโทรศัพท์
0: มือถือเตรียมถ่ายแล้วลูกนี้มาไม่มา
1: โอ้โหทั้งสนามตอนนี้นี่น่าจะเป็นหมื่นเครื่องครับรอถ่ายโรนัลโดยิงฟรีคิกอยู
0: ่คือถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดต้องยิงยัดหนักๆครับเพราะว่าโอ้โหถ้าสายปั่นสายเล่นทางเนี่ยแทบจะบนเส้น18หลาระยะทางมันใกล้เกิน
1: เอาละครับสูดหายใจเต็มปอดครับหูยนี่ฝ่าเท้าเดียวถึงเส้นเขตโทษนะครับกำแพง5คนมีนอนอยู่หลังกำแพงนะครับกันยิงลอดใต้กำแพงด้วยอีก1คนครับอุซเบ
0: ถ้าได้ลูก2เนี่ยน่าจะผ่อนคลายขึ้นโดดเอาแน่ครับอยู่ที่บอลคนเดียวหรือจะมาสูตรไหน
1: จะเปลี่ยนจุดไหม
0: มีเนเวสมีนูโน่ด้วยแต่พี่โดเนี่ยยืนจะยิงแล้วยืนจังก้าแล้วฮะ
1: โอ้ถ้ามาอย่างนี้คนอื่นยิงไม่ได้แล้วครับ
0: อ่ะรอสัญญาณครับตามมองมุมแล้วครับโรนัลโด
1: โอ้โหอธิบายกำแพงที่ยืนซ้อนด้านหน้าครับเวก้ากับดีแอดเนี่ยยืนบังสมาธิกำแพงของอุซเบย์อยู่ด้วยนะครับ
0: มันก็เกือบกลางประตูเลยนะครับน่าบนหัวกะโหลก
1: โรนัลโดเซ็งเนี่ยโรนัลโดแบบตั้งท่าทำสมาธิอยู่พักใหญ่แต่ว่าข้างในวุฒิสินเนี่ยยังจัดระเบียบเรื่องกำแพงเรื่องผู้เล่นโปรตุเกสว่ายืนห่างจากกำแพงนะครับระยะได้ไหมโอ้โหเนี้ยบจริงๆครับวุฒิสิน
0: รอสัญญาณครับโอ้โหยืนจนขาแข็งแล้ว
1: ใช
0: ่โรนัลโดกับนูโน่วิ่งและยิงโอ้โหหลอกยันผู้พากครับเป็นทางด้านนูโน่เมเนสยิงในซ้ายเข้าไปเลยครับโปรตุเกส 2-0
1: โอ้โหนี่แหละครับทำท่าจดๆจ้องๆใครๆก็ว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะยิงนะครับสุดท้ายเป็นแบ็คซ้ายจอมบุกครับนูโน่เมนเดสครับวิ่งเข้ามาอัดฉับเดียว2ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหร้ายกาจจริงๆครับแบ็คจากปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ไว้ใจพี่ดูไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วโอ้แกหลอกเลยครับ
0: แล้วผมเผยคุณดูใช่ป่ะหลอกยันกล้องไหนแล้วสดอ่ะ
1: โอ้โห
0: เอาแน่โอ้โหแกยืนตั้งท่าเล็งจะเอาโรนัลโดอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยต้องดูมุมข้างหลังเนี่ยครับเท้าซ้ายโอ้โหแต่ช่องมันเปิดเต็มเลยแต่ว่าผู้สาประตูก็ยืนเอียงไปทางฝั่งช่องนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเห็นอีกทีนึงเนี่ยบอลมันพุ่งมาแรงแล้วคมด้วยครับทิ้งตัวช้าไปบอลผ่านมือไปแล้วครับ
0: ใครบอกโรนัลโดจะเอาแต่ยิงจะเอาแต่สกอร์ตัว
1: ชายนะ
0: ไม่แล้วนะคิดใหม่แล้วนะ
1: เฮ้ยแต่มันต้องแบบนี
0: ้
1: ถ้ามีใครที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าก็นูโน่เมนเดสดีกว่านะครับประตูที่2ครับของนูโน่เมนเดสในทีมชาติโปรตุเกส
0: ไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นคนข้างนอกนะแฟนคลับของทีมในโปรตุเกสแล้วนะครับ
1: ใช่
0: แต่ตัวนักเตะเองไม่มีปัญหาเฮ้ยคึกอยู่แต่อุซเบย์เองอ่ะไปรับก็รอโดนต้องเอามากครับลุยมาทางขวาคาริมอฟยังขึ้นไม่ได้ตัดเข้าในตรงกลางเปิดยาวมาข้างหน้าก็ไม่ถึงชูมูโรดอฟครับ เอ้ายังเก็บได้อยู่หน้าขอไปโทษมุดมาลูกนี้โดนชน

0: แต่ด้านหลังผู้สินให้ได้เปรียบทางซ้ายโล่งไหลมาทางซ้ายยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหติดคอสตาครับ
1: โอ้ลูกนี้นี่ยิงอัดเข้าไปนะครับนัสซุนเลเยฟวิงแบ็กซ้ายเป็นการยิงตรงกรอบที่ทำให้เดียโก้คอสตาต้องเซฟครับ
0: กันเซโลมีเทิร์นโชว์แล้วอาแล้วออกมาทางขวาไปทันไว้ไม่ทันนะครับเปโดเนโต
1: จะบุกเพลินๆขึ้นไปสูงๆก็โดนสัญญาณเตือนจากอุซเบกิสถานเหมือนกันครับโปรตุเกส
0: ใครรับชมรับฟังจากที่ไหนก็ส่งข้อความมาพูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่จะฟังทางแอปเนี่ยก็ต้องเป็น M-Cord Connect อย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: โหลดติดมือถือไว้ได้เลยนะครับ
1: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังหลายๆคนทางโซเชียลทาง SMS ด้วยนะครับท่านนี้ก็บอกว่าผลสกอร์จะเป็นไงครับทุกคนคิดว่านี่บางคนบอก 3-0 โอ้โหตอนนี้ 2-0 แล้วนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกเลย
0: โหคานาวาโร
1: อยากจะลงไปเล่นเกมรับซะเองครับฟาบิโอคานาวาโรเฮสโค้ชของอุซเบกิสถาน
0: คานาวาโรกับมาร์ติเนสนี่อายุเท่ากันเลยนะ
1: คร
0: ับ 52ปีโอ้เจอโปรตุเกสไฟบังคับแบบนี้ก็มาอีกแล้วบูโนออกมาซ้ายเมนเดสตบกลับขึ้นเจ้าเฟลิกโดนขวางเมนเดสก็แตะอ้อมลูกนี้อุ้ยโดนท่อนแขนฟาดหรือเปล่าผู้สินเป่าให้ฟาวครับ
1: เนี่ยวันนี้พอปล่อยให้แบ็กโปรตุเกสเล่นแบบอิสระเยอะๆเนี่ยเสียฟาวอีกแล้วนะครับคาริมอฟจะโดนเหลืองไหมครับพุทธศิลป์นี่มาเตือนไว้ก่อนครับคือแตะหลบตัวรุกอย่างการีเยฟมาได้แต่ว่ามือของคาริมอฟเนี่ยครับจริงๆเนี่ยพลิ้วหลบไปแล้วครับแต่มือซ้ายเนี่ยยื่นมาขวางดักเอาไว้เลย
0: ระยะก็ถือว่าไกลครับเกือบๆริมเส้นทางซ้ายเลยนะครับ
1: วันนี้นี่ตัวรุกเปลี่ยนมาใช้ชัวเฟลิกแทนแบนาโดซิวานะครับแต่ว่าวันนี้บทบาทของเฟลิกเองก็ยังไม่มีเยอะนะครับ
0: ครับ
1: บทบาทส่วนใหญ่นี่เป็นแบ็กเติมนะครับทั้งเมนเดสทั้งกันเซโลมากกว่า
0: วิ่งครับจะเด่นไปเลยนะแบ็กสองฝั่งเอาครับฟรีคิกบรูโน่เล่นลูกสุดไหลมาเมนเดสมองแล้วเปิดมาลูกนี้ยังชุลมุนกันอยู่ต้องเตะทิ้งครับอุสเปจังหวะ2บรูโน่ออกมาทางซ้ายทีนึงเฟลิกลูกนี้แหมจะพลิกเล่นอย่างได้ทุ่มครับทุ่มมาบรูโน่ให้เฟลิกพี่โดอยู่ไหนมองแล้วแต่ไหลสั้นเมนเดสยกมาแล้วลูกนี้ไม่ถึงโรนัลโดครับน่าขอไปโทษวิตินยาซัดเลยไปแป๊กมองทิ้งออกมาอุสเปจังหวะจะสวนกลับก็เสร็จโปรตุเกสหมดเลยครับเวก้าให้วิตินยาเหลือยไหมจะเหลือยไหมกระชากอยู่เนโต้เจอขวางกระชากมาเปิดมาเสาไกลลูกนี้ไม่มีใครเติมครับคาริมอฟเอาไปเตะบอลพืชบูโน่ดักได้เจ้าเฟลิกได้อยู่ทางซ้ายคืนมาบูโน่ไหลมาโรนัลโดแต่ตอกส้นแต่ผู้ตัดสินมาเป่าฟาวนะครับ
1: เห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับคือแต่ลงไปแล้วนี่ก็จ่ายบอลให้กับโรนัลโดได้แล้วด้วยครับแต่ว่าเจอเข้าบอลช้าเล่นเกมรุกทางด้านซ้ายครับบรูโน่เฟรนเดสเรียกฟาวจากผู้เล่นอุซเบกิสถานได้โอ้โหขึ้นมาแล้วมาบ่นใส่คนที่ทำฟาวเลยนะครับอับดุลลาเยฟฟรีคิกด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้หลอกนะครับเปิดให้นูโน่เมนเดสเปิดยัดเข้าไปด้านในก็ยังติดเกมรับแต่ดูตรงนี้นี่น่าจะเปิดจังหวะเดียวเข้าไปลุ้นในเขตโทษเลยครับบรูโน
0: ่แฟนโปรตุเกสบอกห้ามผ่อนเด็ดขาดยิงได้ต้องยิง
1: หลายเกมบอลโลกครั้งนี้มีผ่อนนะ
0: ลูก3ลูก4เอาได้ต้องเอาครับ
1: หลายทีมชาติเนี่ยผ่อนได้เห็นแล้วนะโดยเฉพาะครึ่งหลังเนี่ย
0: บรูโน่เปิดมาเสาแรกโดนโมงทิ้งออกมาจะได้สวนเอาแล้วครับอุซเบย์ขึ้นมา3คนจังหวะสวนโดนชนผู้สินให้อุซเบย์ได้ฟาวครับโอ้โหโปรตุเกสตัดได้ดีครับลูกนี
1: ้ชโมรูดอฟครับฟ้องว่าจะขอใบเหลืองให้กับผู้เล่นโปรตุเกสด้วยเพราะว่ากำลังยกขยงขึ้นมาที่จะเล่นเกมสวนกลับครับแล้วชอกันเซโลเนี่ยเป็นคนเข้ามาเบรกเกมเอาไว
0: ้ดีจังหวะขวางลูกนี้ผู้สินไม่ให้เหลืองนะครับหรือว่าชนฉลาดนะครับชอกันเซโล
1: ก็อยู่ในช่วงพักไฮเดรชั่นเบรกเลยครับแหมให้อุซเบกิสถานเองได้พักหายใจหายคอหน่อยแล้วก็เป็นการเบรกเกมรุกต่อเนื่องของโปรตุเกสไปในตัวด้วยครับ
0: ครับ
1: นะครับกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงของเรานะครับก็99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับช่วงของเราเนี่ย คำถามวันนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายแต่ว่ามีช้อยถามว่าชาติใดในนะครับในตัวเลือกที่เราจะมีให้ตรงนี้ชาติไหนไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับก็คือชาติไหนไปบอลโลกก่อนกันนั่นแหละ1เอลซัวดอร์2เฮติ3ฮอนดูรัสเอาจริงนะ
0: ครั้งนี้เหรอ
1: ไม่ใช่ในไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันครั้งแรกของแต่ละชาติชาติไหนไปก่อนผมตอบไม่ได้ผมยอมรับเลยพี่ผมตอบไม่ได้
0: ก็
1: พี่ตอบได้เหรอ
0: ไม่ได
1: ้เดี๋ยวต้องไปถามพี่เอกคิมพี่เอกคิมตอบได้เปล่าม
2: ีอะไรบ้างนะจ๊ะไออู
1: มีเอลซัวดอร์
2: เอลซัวดอร์
1: เฮติ
2: เฮติ
1: ฮอนดูรัส
2: ผมเดาว่าฮอนดูรัสเคยไปมาแล้วกับใครกับใคร
1: แต่ว่าถ้าดูจากช้อยจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสตอบได้
2: ผมว่าเฮติว่ะ
1: ไม่รู
2: ้เอลซัวดอร์ครับใครครับข่าว
1: ไม่รู้ตัวเลือกเลยตอบมานะครับว่าชาติใดในตัวเลือกของเราเนี่ยไปฟุตบอลครั้งไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเอลซัวดอร์เฮติหรือว่าฮอนดูรัสนะครับ
0: คุณถามแบบนี้คาใจผมมากเลยอุ้ยเฮติเคยไป
1: เคยไปแล
0: ้
1: วเฮติเคยไปบอลโลกมาแล้วแล้วโดนยำเละเลยไม่ใช่ครั้งแรกนะเฮติอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ตอบมาไปเอางี้ดีกว่าสมัยนี้มันถาม ChatGPT ก็ได้พี่ดูดิว่า ChatGPT ตอบถูกหรือเปล่าลองไปถามดู
0: หรือฮอนดูรัสดิ
1: ไม่รู้
0: หรือเอลซัวดอร์เน
1: ี
0: ่
1: ยร่วมสนุกมานะครับเรามีของรางวัล นะครับให้กับผู้โชคดีก็เป็นลูกบอลมินิจำนวน3รางวัล นะครับ
0: ครับ
1: รางวัลละ3ลูกรวม9ลูกต่อครั้งนะคร
0: ับ ตอบทาง SMS นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ท่านผู้ฟังที่รับชมทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอบไปเลยครับ468-9899ใครรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้นะครับสอบถามผลบอลคู่ไหนเพิ่มเติมก็ข้อความมานะครับขับรถขับลากีดยางอยู่ก็รับฟังกันไป99ภาคทุกคู่นะครับ
1: ครับ
0: โอ้เปเป้มาชมเกมนี้ด้วย
1: นัดที่แล้วก็เข้ามาดูแบบนี้เลยครับเปเป้เกาะติดให้กำลังใจทีมชาติตัวเองแบบใกล้ชิดเลย
0: จะทำชิ่งเล่นมาทางขวาคาริมอฟเหมือนจะได้ฟาวนะครับ เห็นทีมจากเอเชียไปเล่นบอลโลกครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าแบบอิจฉามากเนาะ
1: ผลงาน
0: ดีลักเห็นจอแดนเห็นอุซเบกเล่นอ่ะเรารู้สึกเออของเขาก็มาตรฐานดีจริงในระดับเอเชียนะ
1: คือมันต้องระดับเนี้ยเล่นได้แบบเข้มข้นหมดเลย
0: คิดดูว่าเอเชียควอลิฟายกี่รอบถึงจะได้ไปอ่ะ
1: โอ้โหทีมมันเยอะ
0: 4-5 รอบนะ
1: ใช่ทีมมันเยอะมาก
0: นั่นแสดงว่ามันโดนคัดกรองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับทีมจากเอเชียถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้ไปเล่นนะครับ
1: เนี่ยถึงแม้ว่าจะยิงในฟุตบอลโลกแค่9ประตูแต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงทั้ง6สมัยเลยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มีใครทำได้ครับตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ทำได้
0: ก็แต่ลูกแรกที่โปรตุเกสขึ้นนำ 1-0 ก็ต้องชมนะครับจังหวะจบสกอร์ได้คมมากลุยกันต่อครับโปรตุเกส
1: คือจะให้โรนัลโดยิงต้องเปิดแบบนี้แหละต้องเปิดให้ถึงตัวแล้วบอลที่ออกจากเท้าโรนัลโดเนี่ยมันยังเฉียบคมมันยังน่ากลัวเหมือนเดิม
0: อย่าไปให้แกอย่าไปให้เผื่ออ
1: ่ะอย่าไปให้
0: โรนัลโดเนี่ยโอ้วิ่งไม่ไหวแล้วครับ
1: ให้น้องๆเนี่ยเป็นฝ่ายวิ่งนะครับแล้วบอลถึงเท้าโรนัลโดเนี่ยอันตรายเหมือนเดิม
0: เปิดยามาก็โดนดักได้ครับอุซเบย์คาริมอฟวางข้ามฟากไปซ้ายยาวๆจะให้แบ็กซ้ายนาซูลาเยฟย้อนคืนครับอาชูมาตอฟยกมาทางขวาคาริมอฟขอลุยเองข้างหน้ามีในกรอบเขตโทษยังไม่มีเหลี่ยมให้ลากตัดเข้าในไหลมาตรงกลางอัมโบเบคอฟออกไปทางซ้ายเลยครับอุสเบเปิดมาในกรอบเขตโทษลูกนี้ตูนโขกทิ้งจังหวะ2หน้ากรอบโอ้เริ่มจะเก็บบอลได้แล้วนะครับอับดุลเยฟดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับโอ้ถ้าโยนมีลุ้นนะหนูเพราะว่าชูโมโดรอฟเนี่ยตัวใหญ่นะครับ
1: แล้วโดนตัดเกมตรงกลางนะครับคัมโรเบคอฟโดยวิตินยาเสียฟาวล์ไหมครับวิตินยา ในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนถามถึงอดีตนักเตะ BG ด้วยนะว่าได้ลงหรือเปล่านะครับก็คือกองหน้าอย่างอีกอร์เซอร์เกเยฟนะเคยเล่นกับ BG ปทุมซึ่งตอนนี้เล่นอยู่กับเพอร์สโพลิสเป็นสำรองนะครับเป
0: ็
1: นตัวสำรองปัจจุบันนี้แกเล่นอยู่ในลีกอิหร่านนะครับอายุ33ปีแล้วอีกอร์เซอร์เกเยฟก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ประสบการณ์สูงมากที่สุดคนหนึ่งของอุซเบกิสถานด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นสำรองไปก่อน
0: โมริเกะพอโดนบีบเนี่ยก็ออกบอลยากเหมือนกันครับวิตินยาเอาแล้วไม่ยอมให้ไปบิ้วนะขอโทษอุซเบกเก็บได้แล้วซัดลูกเดียวโอ้โหตีใครแตกไล่มา 1-2 ครับอุซเบกจากทางด้านกานิเยฟครับนั่นแหละครับไปติดประมาทไปเล่นเยอะไปหน่อยครับโปรตุเกส
1: โอ้โหจริงๆเนี่ยพลาดเองด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอโอกาสมาถึงกานิเยฟแกก็ยิงได้เด็ดขาดเกินจริงๆครับเอาเลยครับไล่ขึ้นมาแล้ว1ประตูต่อ2ครับโรนัลโดไปทำอธิบายผู้ตัดสินว่าจังหวะไปแย่งบอลเนี่ยควรจะเป็นลูกฟาวหรือไม่ครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงโอ้โหแต่ว่าลูกยิงของกานิเยฟ
0: สวยจริง
1: สวยจริงครับนี่ครับโอดิยอนคานิเยฟครับนี่ไปโอ้แต่ว่าคนที่แย่งบอลจากกานเซโลเป็นไฟซุนลาเยฟก่อนนะครับเนี่ยไฟซุนลาเยฟเข้าไปขวางทางจะครองบอลของกานเซโลแล้วบอลหลุดไปถึงกานิเยฟซัดด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งโด่งแล้วก็เข้าไปเลย
0: อุสเปเคยเจอไทยปะผมว่าเบอร์ที่สองหน้า
1: ไฟซุนลาเยฟเคยยิงไทยตัวเล็กๆอ่ะ
0: นี่ออกหน้าออกหน้า
1: ตัวแสบเลยนี่ไฟซุนลาเยฟ
0: ตัวเล็กๆคล่องๆเนี
1: ่ยเมื่อก่อนน่าจะเจอกันในทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ด้วย
0: มีปัญหาอะไรฮะผู้สินมีเช็ค VR ครับ
1: นี่ครับ
0: อู้เดี๋ยวดูว่าจะไปฟาวเพราะว่าเจ้ากันเซโร่อ่ะเหมือนจะโดนเตะได้แข้งอู้ถ้ามองมุมนี้นี่อาจจะฟาวนะครับเนี่ย
1: ก็คือทั้งมือโอบแล้วขาไปเตะแล้วจังหวะการเตะของไฟซุนลาเยฟใส่กันเซโร่ตรงเส้นโค้งหัวกะโหลกเนี่ย จิ้มบอลออกจากตัวไปแล้วนะครับกันเซโร
0: ่กันเซโร่ถึงบอลแล้วแต่บอลออกไปแล้วนะครับอ่ะก็ทีมงานผู้สินเนี่ยผู้สินเป็นทางด้านอุรุกวัยนะครับเดนกันซาโลครับ
1: โอ้โหนี่ใครเข้ามาใครนี่เสียงผู้ตัดสินดูนะใครเข้ามาใกล้นี่ไล่ออกไปเลยนะอ่ะฟังก่อนครับฟาวครับโอ้ตัดสินว่าเป็นลูกฟาวครับคานาวาโร่แหมทำหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับยิงซะสวยแต่ว่าเป็นการฟาวจากไฟซุนลาเยฟไปก่อนนะครับการเยฟเองก็ลูกนี้ยิงเข้าอย่างสวยแต่ก็ไม่ได้
0: กันเซโร่แกโวยนะเพราะว่ากันเซโร่เนี่ยออกบอลไปแล้วแล้วมาโดนเตะนะแข้งนะครับ
1: ลูกนี้ชัดเจนนะ
0: ใช่ใช
1: ่ลูกนี้เคลียร์เลยครับถ้าจิ้มโดนบอลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเนี่ยไปเตะใส่หน้าแข้งของกันเซโร่ไป
0: คุณให้ผู้ตัดสินที่ตัดสินในเกมเนี่ยไอ้เจ้าชาราวจาเยสสุดดุมาก
1: เป็นคน
0: โมร็อกโกอ่ะ
1: ตัดสินในเกมที่เยอรมันถล่มกูราซาว 7-1 ด้วยนะวันนั้นนี่เขาก็เป็นคนตัดสินมาแล้วนะครับคือแต่ว่าทรงอ่ะเหมือนผู้ตัดสินอเมริกาใต้นะเมื่อกี้แต่ว่าเป็นผู้ตัดสินจากโมร็อกโกนะครับจากแอฟริกัน
0: เผื่อท่านไหนที่เพิ่งเปิดมาฟังสกอร์โปรตุเกสขึ้นนำ 2-0 นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอุซเบกยิงได้แต่ว่าโดน VAR ยึดคืนโล่งเลยโล่งอกเลยเนี่ยวันนี้ผมออกตัวชัดเจนเลยผมแฟนโปรตุเกสครับ
1: ไม่ใช่ถ้ายิงไปเกมมัน
0: จะจ๋าเลยวันนี
1: ้เกมมันจะสนุกกว่านี้หรือเปล่าพี่เอกเดี๋ยวแค่นี้ก็สนุกแล้ว
0: ให้โปรตุเกสยิงเพิ่มสนุก แต่เข้าที่เช็คดูวันนี้แฟนบอลอุซเบกก็มีนะ
1: ครับ
0: เปิดพยายามเปิดเกมบุกสู้เหมือนกันนะครับอุซเบย์คุชนอฟข้างซ้ายเปิดมาไม่ผ่านเอาแล้วไปย้อนหลังยังทันอยู่ว่าไปโดนเนโต้โอ้โหจะเซตเกมเร็วจ่ายบอลย้อนหลังไม่รู้กันครับนี่กล้องจับมาแล้วนะครับไฟซูราเยฟเล่นกับอิสตันบูลบาซักซะเฮียนะครับก็สโมสรเดียวกับทางด้านชูมูโรดอฟนั่นแหละครับเล่นที่ตุรกีเป็นบอลทุ่มของอุซเบย์นะครับ
1: เนี่ยย้อนกลับไปเอเชียนคัพ2023นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายที่อุซเบกิสถานชนะเรา 2-1 อ่ะพี่เอกวันนั้นเนี่ยไฟซุนลาเยฟเนี่ยเป็นคนยิงประตูชัยนะเข
0: ี่
1: ยไทยตกรอบนะครับ วันนั้นเขานำก่อนแล้วก็สุภโชคตีเสมอครับแล้วก็ประตูชัยเขามาจากไฟซุนลาเยฟ
0: กานิเยเปิดมาลูกนี้โอ้โหบอลออกไปแล้วครับมีวิ่งชนป้ายโฆษณาด้วยนะครับอัมโบเบคอฟ
1: คือเห็นหน้าไฟซุนลาเยฟแล้วอ๋อเลย
0: ใช่หน้ามันคุ้น
1: หน้าคุ้นมากนี่แหละเป็นคนที่ทำให้ไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพครั้งที่แล้วนะครับตกรอบ16
0: บุรุเกตอย่าไปประมาทนะมีขอเหมือนกันนะอุซเบกเกมที่แล้วก็ยิงโคลอมเบียได้นะครับถือว่าจะแพ้มา 1-3 ก็ตาม
1: นี่พี่เอกบอกเอกสวยจริงนี่ลูกยิงหรือว่าแฟนบอลชาวอุซเบกสวยเนี่ย
0: ยังไม่เห็นกล้องจ้ะ
1: ยังไม่มีนะ
0: อุซเบกสวยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: สาวอุซเบกสวยอยู่แล้วสามสิบสามนาทีนะครับ20
1: ลูกฟรีคิกนี่ในคอมเมนต์บอกว่าพี่ผมก็โดนหลอกด้วยว่าโดยิง
0: จริงกู
1: หลอกยันตากล้องอ่ะ
0: โดยืนจังก้าอยู่แต่ว่าเป็นหนูเผยประตูอ่ะผมว่าก็คิดว่าโรนัลโดจะยิงนะ
1: คือความรู้สึกอ่ะมันอะไรมันก็ส่วนใหญ่มันโรนัลโดใช่ไหมโอ้แต่ว่าพอเปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนการตัดสินใจเนี่ยแล้วเมนเดสยิงซะดีเลย
0: เอากระดกมาลูกนี้โอ้โหวิ่งดีคอสตาถึงก่อนไฟซูลาเยฟตัวเล็กแต่เขาได้คล่องนะครับเนี่ยแต่ห้ามประมาทนะครับบิวแล้วครับโปรตุเกสคือต้องแม่นต้องเร็วครับเวก้าครับเล่นกับดิอาสนี่เชื่อมอยู่ครับวิตินยาจะลงมาต่ำหน่อยเลยครับวิตินยาข้างหน้ามีขยับครับขวาเติมไปแล้วเนโต้ไหลมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านครับยังได้ทุ่มอยู
1: ่คือวันนี้โปรตุเกสเล่นที่สนามเดิมเลยนะครับจากเกมที่เสมอกับดิอาคองโกครับแฟนๆเองก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับ เล่นอยู่ที่เดิมเลย
0: ดูวันนี้เอาง่ายๆว่าเห็นเมนเดสกับเจ้ากันเซโรเล่นเนี่ยดู ดูมีพื้นที่มากกว่าเกมแรก
1: โอ้เกมแรกเหมือนไม่มีตัวตนเลย
0: ปุตุเกตเกมแรกมันก็แทบจะดรอปทุกตัวนะ
1: ใช่ครับบอลนี่ไม่ถึงโรนัลโดเลย
0: ฟรีคิกปุตุเกตเล่นเร็วครับมีตินยาออกไปทางขวาเลยเปโดเนโตได้ด่วนเดียวกับนัสซูลาเยฟเอาละครับหลุดมาได้มองหาเพื่อนโอ้โหจะคัตแบ็กกลับมายังไม่ผ่านครับเปิดยาวมาอุสเบเอาเวก้ากะจังหวะบอลผิดนะครับชูโมโรดอฟไหลขึ้นมาขวามีเติมชูโมโรดอฟหน้าก่อนไปโทษไหลออกมาทางขวาลูกนี้โอ้โหเมนเดสถึงก่อนครับกานิเยฟนี่กำลังจะง้างอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหแล้วแกสับมาจากข้างหลังด้วยนะเราวิ่งแซงตัดหน้ามาเฉยเลยครับ
0: สวนกลับดีดมาสวยบูโน่ออกมาซ้ายไปแล้วเจ้าเฟลิกลากจี้โดอยู่ไหนเจ้าเฟลิกดีดไซมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงอีกครับ
1: เลือกที่จะไปถึงโรนัลโดแต่ว่าน้ำหนักจ่ายขาดไปเยอะเลยครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังมีบูโน่อยู่สุดท้ายก็ยังเล่นไม่ได้ครับโอ้แต่บูโน่ก็ปรบมือให้กับเฟลิกด้วยเกือบไปแล้วครับขาดไปนิดเดียว
0: เฟลิกได้บอลรู้เลยว่าน้องต้องให
1: ้อยู่เอานาเซอร์เหมือนกันครับกับโรนัลโด
0: ลุยต่อเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับบางท่านบอกก่อนจบขออีกสักลูกได้ไหมพี่ก็ต้องลุ้นนะครับ
1: อีกสักลูกนี่อุซเบย
0: ์ถ้า 1-2 มีสลบ เอา 3-0 ดีกว่า
1: โดนเข้าบอลช้าไปหน่อยนะครับโรนัลโดดูแล้ววันนี้หนึ่งเรื่องอย่างสภาพอากาศก็ไม่น่าเป็นห่วงนะพี่เอกคงไม่ใช่เกมเหมือนฝรั่งเศสเกมเมื่อวานนี้ครับเพราะว่าสนามนี้มันอยู่คนละฟากันนะครับวันนี้ที่ฮิวสตันสเตเดียมอากาศปลอดโปร่งนะครับไม่น่าจะมีอุปสรรคต่อการเล่นส่วนข้างสนามมาแล้วครับราฟาเอลเลอาก็ค่อยๆลุกออกมาวอร์มนะที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนะครับ
0: หมกใครลงมาก็เปลี่ยนเกมไม่ได้นะ
1: ไม่ดีครับ
0: มีข้อความส่งมาร่วมสนุกเยอะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งเอลซาวาดอร์ทั้งเฮติเนี่ยอย่าลืมนะใครอยากได้ลูกฟุตบอลไปให้ลูกๆหลานๆก็ได้
1: ใช
0: ่ร่วมสนุกมาได้นะครับ
1: ก็ใครที่เพิ่งมาฟังนี่เรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันทาง SMS นะครับถามว่าชาติใดในตัวเลือกต่อไปนี้ที่เราจะให้ไปเนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับมีเอลซาวาดอร
0: ์
1: เฮติและฮอนดูรัสเลือกมา1ทีมชาติครับที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุด
0: ครับมีตอบญี่ปุ่นมานี่ไม่ใช่นะญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในช้อยนะฮะ
1: ก็จะตอบมาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดกติกาครับเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกนั่นแหละถ้าคุณจะเสีย3บาทมาก็ได
0: ้คานาวาโร่ดูไม่แก่แล้วหนู
1: ใช่
2: เขาก็มาทำอาศัยมาทำมาหากินในแถบเอเชียนี่ครับคานาวาโร่ลุยขึ้นมาบ้างครับอุซเบกพลิกมาสวยครับชูคูรอฟ

0: แต่โดนดักได้เอาแล้วครับโปรตุเกสสวนขึ้นมา5ต่อ3ไหลทะลุช่องโรนัลโดหลุดเข้าเลี่ยมขวาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โห3ประตูต่อ0ครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: โอ้โหลูกนี้แหละครับจบสกอร์ยิงหักข้อเข้าเสาไกลครับน้ำหนักไม่ได้แรงครับแต่ว่าทิศทางเพอร์เฟคเลยโอ้แต่ว่าแนวรับของอุซเบกิสถานพยายามจะฟ้องว่าจังหวะทะลุไปของโรนัลโดในเขตโทษด้านขวาเนี่ยล้ำหน้าแต่ว่าไม่มีสัญญาณจากผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับ 3-0 ครับโรนัลโดแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมาเช็คกันต่อนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยดีใจไปแล้วครับโอ้โหวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวครับโรนัลโดประตูที่3ของโปรตุเกสเดี๋ยวดูการ เข้าทำจากภาพช้าอีกครั้งนึงนะครับจังหวะของบรูโน่เฟรนันเดสครับพากระชากพาบอลขึ้นมาตัวเลือกนี่มีซ้ายขวาแต่ว่าเลือกโรนัลโดครับเนี่ยโอ้โหแล้วตัวประกบยืนห่างด้วยนะครับอาชูมาตอฟแล้วยิงหักข้อเนี่ยเฉือนแบบโอ้โหน้ำหนักไม่แรงครับแต่ทิศทางเนี่ยพอดีเป๊ะ
0: ต้องชมตั้งแต่จังหวะไหลให้ของบรูโน่นะ
1: ครับ
0: คือไหลให้โรนัลโดเนี่ยไหลให้ในพื้นที่มันไม่ได้ห่างมากครับโรนัลโดวิ่งมาแล้วแตะยิงได้เลยครับ
1: โอ้โหแล้วตัวประกบอาชูมาตอฟยืนห่างครับสปินไปไม่ทันโรนัลโดนี่ครับแล้วกระโดดดีใจท่าเอกลักษณ์ประจำตัวครับโรนัลโด
0: โอ้ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
1: ถ้าไม่มีปัญหานี
0: ่ก่อนจบครึ่งแรกนี่แหละครับ
1: เอาเลยครับ
0: มา
1: เคลียร์ครับได้ประตูครับ3ประตูต่อ0ครับโรนัลโดลุ้นแฮตทริกได้เลย
0: อุซเบย์อย่าไปยอมสู้เลยลูกให้มันสมชื่อเอเชียหน่อยจะแพ้6แพ้7ก็ต้องสู้รอซื้อรอซื้อ
1: นัดที่แล้วเจอโคลอมเบียนี่ทั้งเกมโดนไป3นี่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับโดนเท่ากันแล้ว
0: กานิเยฟแม่จะไหลให้ไฟซูลาเยฟ
1: 10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเคยแฮตทริกมาแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2018 นัดเปิดสนามที่เสมอกับสเปน 3-3 นะครับวันนั้นโรนัลโดก็แฮตทริกในรอบสุดท้ายมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครับกระโดดมาโดโหม่งย้อนเอ้าแล้วโหม่งไปเข้าทางผู้เล่นอุซเบย์ยังเก็บได้อยู่บูโน่วางไปขวาเลยครับ5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกวิตินยาเนเวสเคาะกันอยู่ครับตรงกลางสนามมีดึงจังหวะผ่อนมีจังหวะเร่งครับโปรตุเกสเมนเดสเคาะไปข้างหน้าให้ฟิลิปย้อนขึ้นมาวิตินยาบอลแนวลึกก็น่ากลัวนะครับจังหวะวางบอลยาวนี่แม่นครับโปรตุเกสยาร์ดอุ้ยเข้าจากด้านหลังอ่ะได้เปรียบยกมาเฟนเล็กลดเดียวแล้วยิงลูกนี้โอ้ยข้ามคาไปไกลเลยครับ
1: เลือกที่จะยิงด้วยซ้ายเองนะครับโรนัลโดเนี่ยวิ่งตีคู่เข้ามาตรงกลางแล้วแต่เห็นมุมของตัวเองเนี่ยมันพอที่จะซัดด้วยซ้ายได้ครับแต่ว่ายิงสุดท้ายออกไปไกลเลยเนี่ยครับบอลตกพื้นหนึ่งจังหวะจะวนวางยาวจากตรงกลางโดยวิตินย่ามานะครับยิงออกไปเยอะเลย
0: นะอุซเบย์คือดูจากรูปเกมเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับได้ฟาวจากเจ้ากันเซโร่นะครับอุซเบย์โอ้โหนี่นำอยู่3-0นี่ขึ้นไปเพสสูงเลยนี่ครับเอาบอลกลับมาแล้วโปรตุเกสไหลมาข้างหน้ามีจะให้ใครบูโน่โรนัลโดนะขอไปโทษไหลต่อเฟนเล็กจะกระชากลูกนี้โอ้ยังไม่ผ่านครับอุซเบย์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่ดีครับติดเวก้าพอบอลเปิดแรกกันแบบนี้สนุกเลยครับกันเซโร่มาแล้วบูโน่วิตินยาครับขอสั้นๆเนเวสขวาโล่งแล้วครับเนโต้ขอจี้หน่อยเปิดมากันเซโร่เปิดมาลูกนี้แหมบอลมันย้อนหม่งไม่ได้ครับวางยาวสวนกลับขึ้นมาก็ดีดขึ้นหลังไปเลยครับโปรตุเกส
1: ข้างหน้าไฟซุนลาเยฟพยายามจะวิ่งไล่มาแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับวันนี้มิดฟิลด์คู่กลางอย่างวิตินยากับชอเนเวสไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยนะครับ บอลของโปรตุเกสเนี่ยพอออกปีกได้นะครับแล้วก็ให้ภาระของแบ็คอ้าวแล้วนูโน่เมนเดสไปเสียบอลครับ
0: คานิเยฟชูมูนโรฟหน้าก่อนไปโทษแล้วมีจังหวะซัดเลยครับโอ้โหโด่งข้ามคานไปไกลเลยนะครับ

0: ชูกุลอฟคือบอลเลี้ยงมาจากโชมูรูดอฟกองหน้าครับพอตัดเข้าในครับพอบอลห่างตัวอาศัยโอกาสยิงแทนเพื่อนเลยครับโอ้แล้วบอลนี่เลฟเฟอรี่แคมจากผู้ตัดสินนะครับวิ่งไล่ตามหลังบูโน่เฟนเดสมาโอ้โหจ่ายบอลคิวเลอร์พาสทะลุผ่านเกมรับอย่างอาชูมาตอฟแล้วโรนัลโดก็วิ่งเข้ามายิงนะครับเฉือนๆแล้วก็ค่อยๆกลิ้งเข้าเสาไกลครับประตูที่3ของโปรตุเกสเลฟแคมนี่มันดูมากๆไม่ได้นะพ
1: ี่
0: เวียนหัว ดูได้แป๊บเดียว แต่มันเป็นมุมที่แบบสวยดีครับน่าสนใจ
1: ดับบันการถ่ายทอดสดฟุตบอลมันจะคล้ายๆเกมเข้าไปทุกทีเลย3แต้มวันนี้ก็ทำให้สถานการณ์ของกูรุเกตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายอ่ะก็ต้องไปตัดกับโคลอมเบียวัดกันเป็นแชมป์กลุ่มอยู่ดี
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ขอเก็บ3แต้มไปก่อนนะครับโปรตุเกส
0: แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่วันนี้เราก็ต้องลุ้นว่าโคลอมเบียจะนะชนะเดียร์คองโกได้ไหมด้วยนะครับ
1: ใช่ๆเราก็ลืมคิดเดียร์คองโกชนะเหมือนกันนะ
0: ใช่เดียร์คองโกอาจจะ
1: ก็ได้ลุ้นอยู่นะคร
0: ับปฏิหารก็ได้นะวันนี้เห็นเล่นกับโปรตุเกสเกมแรกแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับ
1: เพราะเดียร์คองโกตัวดีนะครับเกมลุกเขาก็มียูฮันวิซ่าแกนเซโลอ้าวแล้วครับโชว์แล้วครับลุยขึ้นมาทางขวาแหวก3ลูกนี้โอ้ยด่านที่4ไปไม่ได้ชูคูลอฟเก็บได้แต่ขึ้นไม่ได้ต้องย้อนคืนเนมาตอฟต้องเตะทิ้งไปก่อนเลยครับลูกเสาประตูวัดกันที่ข้างหน้าเวก้าเก็บได้45นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับเปิดยาวมาข้างหน้าไม่เก็บบอลลงไม่ได้ครับบูโน่อัมโบเบคอฟกาดิเยฟครับไหลขึ้นมาโชมูโรดอฟเปิดขึ้นมาอ้าวจ่ายบอลลูกนี้มาคือพอโดนโปรตุเกสบีบแค่จ่ายบอลพลาดแหละครับอุสเปย
0: ์45นาทีผ่านพ้นไปแล้วทดเวลาครึ่งแรกอีก6นาทีครับ
1: ครับ
0: ก็นำขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ0ก็ต้องดูนะครับว่าอุซเบกิสถานเองจะเลือกเล่นเกมในลักษณะไหนนะครับเมื่อตามหลังห่างขนาดนี้ว่าโอกาสจะกลับคืนสู่เกมก็ไม่ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะบุกแรกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนยิงเพิ่มครับ
1: ครับไม่แน่นะ6นาทีนี้อาจจะมีสักลูกก็ได้นะครับถ้าไม่ผ่อนเมเดสจะให้บูโน่โดนดักได้อุสเวโดนกระแทกจากด้านหลังเอ้าบอลไม่ออกครับเมเดสเก็บได้เมเดสเล่นสั้นๆให้เฟลิกดีไซต์ให้บูโน่แต่ก็โดนเข้าเร็วอุสเวเตะจุดพุยาวขึ้นมาชูมูโนดอฟเก็บบอลแล้วน่าจะได้ฟาวล์ครับตัวก็ใหญ่นะครับบางบอลได้แล้วก็โดนผู้เล่นโปรตุเกสเข้าไปทำฟาวล
0: ์คือแล้ววันนี้ความเด็ดขาดในครึ่งแรกโอ้พยายามจะเปิดบอลเร็วไปแต่ผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นนะครับคือกำลังจะบอกว่าความเด็ดขาดของโปรตุเกสในครึ่งแรกวันนี้เนี่ย3ประตูที่ได้มานี่ยิงตรงกรอบ3หนเลยนะครับได้3ประตูเลย
1: ไอตัวเล็กนี่อย่าไปประมาทนะนะดู
0: แ
1: บบต
0: ้
1: องจะเล่นงานแนวรับเลยนะไฟซูลาเยฟเนี่ยถึง5ลูกไหมโอ้มันต้องดูว่าโปรตุเกสจะพอแค่นี้หรือจะเร่งเอาหรือเปล่าอาจจะเปิดมาโชมูรุดอฟไหลมาลูกนี้มีโอกาสได้ยิงครับโอ้ไปติดเซฟอีกครับอัมโบเบคอฟมีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับอุสเปย์ยังได้อยู่แต่ผู้สินเหมือนจะเป่าหยุดเกมนะครับ
0: แต่ดูจากการเล่นของอุสเปย์คิสถานแล้วเนี่ยไม่น่าจะยอมง่ายๆครับน่าจะเอาลูกสู้เลยครับก็ดูแล้วครึ่งเวลาหลังเกมน่าจะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมครับยิงไปแล้วครับเมื่อครู่นี้ครับคัมโรเบคอฟมิดฟิลด์ตัวกลางแต่ว่าเจอทิ้งตัวบล็อกโดนขวางเอาไว้เต็มๆเลย
1: ภาพตัดมาที่คานาวาโร่นี่โอ้นึกถึงตอนชูถ้วย2006เลยนะ20ปีที่แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: คานาวาโร่นี่ได้แชมป์โลกกับการเป็นกัปตันทีมอิตาลี
0: ตอนนั้นนี่อายุ32นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่52แล้วครับคานาวาโร่ก็ที่ผ่านมาเคยคุมทีมชาติจีนด้วยนะ
1: ใช่
0: ถ้าใครจำได้นะครับ
1: ก็น่าจะไปรับช่วงต่อจากมาร์เซโลลิปปี้อ่ะ
0: ใช่เพราะว่าเขาเริ่มการเป็นกุนซือที่ลีกจีนนะครับคานาวาโร่เนี่ยไปคุมกวางโจเอเวอร์แกรนด์ก่อนอุสเบย์ก็เลยเป็นทีมชาติที่2

0: ที่คานาวาโร่ได้คุมนะครับ
1: เมนเดสหลบมาได้จะแตะลอดขาลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านแต่ก็ไปทำฟาวอีกนะครับนูโน่เมนเดสสกอร์ที่ฮูสตันอาจจะห่าง 3-0 นะ
0: ครับ
1: แต่บ้านเรานี่ 3-1 นี่โอเคนะ ขอสู้ได้ใจหน่อยแฟนอุซเบก็เยอะอยู
0: ่แฟนอุซเบบอกอีกสักประตู
1: บอลทะลักไปมุมธงเป็นอุซเบได้นะครับ
0: ก็ย้อนกลับไปนะที่แล้วที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบียนี่ฟาซูลาเยฟก็เป็นคนยิงประตูนะเป็นลูกมงจ่อๆนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอด้วยก่อนที่จะโดนโคลอมเบียเนี่ยยิงอีก2ลูกแล้วก็เอาชนะไปได้ 3-1 แต่ว่าเกมที่แล้วกว่าจะแซง 3-1 ก็ทดเจ็บนาทีท้ายๆเลยนะโคลอมเบียครับนำอยู่ 2-1 อยู่พักใหญ่2นาทีสุดท้ายนะครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกส3อุซเบ0ครับ
1: จังหวะตั้งรับก็ลงไปทั้งทีมนะครับอุซเบบิตินจ้าเล่นกับเบก้าแล้วครับขวานี่โล่งเลยมีจังหวะพื้นที่กันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ถึงทางด้านไปโดเนโตยังเก็บได้อยู่กันเซโลเนเวสเปิดมาเสาไกลก็เลยคริสเตียโนโรนัลโดเตะทิ้งเลยครับคาริมอฟไปไกลๆก่อนแต่ข้างหน้ายังมีครับชูมูโรดอฟเก็บบอลไม่ได้เมนเดสออกมาทางซ้ายเฟริกวิตินยาครับพอเจ็บกำลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเปิดยัดมาทำชิ่งดีดมาจะให้โรนัลโดมันเลยแหวนโดก็สปีดไม่ทันแล้วครับก็ครึ่งแรก3ประตูโรนัลโดยิงไป2ก็เหมือนปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองไปด้วยนะครับโรนัลโดเนี่ยพลิกมาได้ไหลมาเอาอีกแล้วขึ้นมากกันเซโล่โล่งๆไหลมาโรนัลโดยกลูกดีบอลไปเข้าครับโอ้โหมีตัวเคลียร์บนเส้นครับเราจะได้สวนมาแล้วไพซูลาเยเปิดมาลูกนี้จังหวะปั๊มโอ้โหโรนัลโดอดแฮตทริกครับ
0: โอ้โหจังหวะเข้ามายิงนี่ถึงก่อนผู้สาประตูอย่างเนมาตอฟนะครับบอลทางฝั่งขวาโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาเองปล่อยให้กับกานเซโลเปิดมาโรนัลโดงัดผ่านไปแล้วโอ้โหนี่ครับงัดยิงได้เดี๋ยวต้องดูว่าใครครับมาสกัดบนเส้นนะครับ
1: คูชานอฟ
0: คูชานอฟครับโอ้ยกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทิ้งตัวสกัดทิ้งไม่งั้นเนี่ย 4-0 โอ้แล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเกือบจะแฮตทริกแล้วครับโรนัลโดครึ่งแรกก็3ประตูต่อ0ครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานนะครับวันนี้นี่45นาทีแรก3ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกจากคริสเตียโนโรนัลโดครับนาทีที่17นำ 2-0 จากนูโน่เมนเดสเป็นฟรีคิกสุดสวยเลยแล้วก็นำ 3-0 นาที39จากคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็โรนัลโดยิง2จาก3ประตูของโปรตุเกสเป็นครึ่งแรกที่โปรตุเกสเองโอ้โหจังหวะตรงกรอบ3ครั้งได้3ประตูเลยนะครับแล้วต้องดูว่าครึ่งหลังเองอุซเบกิสถานเนี่ยจะสู้ต่อหรือว่าพอแค่นี้
1: ต้องสู้ดิ
0: ต้องสู้นะ
1: ก็คือผมว่าเกมรุกของอุซเบย์อย่างชูมูโรดอฟกับไอ้เจ้าไฟซูลาเยฟก็ยังโอเคอยู่นะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้ตัวที่ยิงไกลอ่ะที่ไปจับฟาวก่อนไอ้เจ้ากานิเยฟก็ดี
0: กานิเยฟยิงดีแต่โอกาสยังไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอุซเบย์นี่อาจจะปรับมาเล่นโหมดเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าใน45นาทีหลังนะครับ
1: อ
0: าจจะถือว่าเป็นครึ่งแรกที่แฟนๆโปรตุเกสบอกเลยน่าจะพึงพอใจนะ
1: ใช่ก็3 0ถ้ายิงเพิ่มไม่ได้จบตรงนี้ก็โอเค
0: โอเค
1: โอเคโอเคก็เดี๋ยวในช่วงท้ายอย่าลืมนะครับ
0: ครับ
1: แจ้งกันหน่อยใครที่รับฟัง FM 99ผ่านทางแอปพลิเคชันของเดิมเนี่ยมัน FM 99 Active Radio ที่เป็นโลโก้สีฟ้าของหนู
0: ใช่
1: ตอนนี้มันฟังไม่ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็แนะนำลบทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดของใหม่คือ Mcord Connect อันนี้ฟังได้หมดจะฟัง99 95 96.5 100.5 107ได้หมดเลยนะครับก็โหลดได้เลยนะครับแอป Mcord Connect นะครับ
0: นะครับแนะนำเลยครับ M-Cod Connect นะ

0: ครับ
1: ส่วนข้อความก็ส่งมาคุยกันนะครับเหมือนเดิมใครที่เป็นแฟน99อยู่แล้วนะครับ4689899แล้วก็โซเชียลเพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยของเราจะมีการภาคสดทุกคู่มีผมเห็นมีบางท่านส่งมาบอกพี่ไม่มีภาพหรอไม่มีนะ
0: มีไม่ได
1: ้มีไม่ได้นะ คือเราก็จะภาคในสไตล์แบบ99อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะได้เห็นแอคชั่นของนักภาคเห็นมานั่งไลฟ์กันแบบนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าฟังแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆขาวๆของอู่นะ
0: ดีแล้วครับแบบนี้ดูไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะก่อนที่จะไปพักกันนะครับคำถามร่วมสนุกนะครับในช่วงของเราอีกครั้งหนึ่งนะนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับแฟนบอลตัวจริงก็คำถามของเราครับชาติใดในที่นี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันนะครับเรามีช้อยให้เลือกแล้วก็ตอบคำถามมานะก็คือเอลซัลวาดอร
1: ์
0: เฮติหรือว่าฮอนดูรัสช่วงพักไปหาคำตอบกันมาได้แล้วก็มาตอบกันผมเห็นละคนตอบถูกเยอะมากกว่าคนตอบผิด
1: คุณอู๋ตัดออกสักหนึ่งช้อยได้ไหม
0: ถ้าตัดตรงนี้เหรอ
1: เออตัดไอ้ที่มันไม่ใช่ออกสักหนึ่งให้มันเหลือแค่50-50
0: เฮติตัดเฮติออก
1: แสดงว่าเหลือเอลซัลวาดอร์
0: ก
1: ับ
0: ฮอนดูรัส
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกคุณเลือกเอาจะเอลซัลวาดอร์หรือทางด้านเฮติ
0: ฮอนดูรัสครับ
1: เฮ้ยฮอนดูรัสเฮ้ยนี่ลิกกี้คาโมโย
0: ใช่ใช่ก็เป็นผู้ช่วยของโรเบโต้มาติเนสแล้วอีกคนหนึ่งนี่แม็กฟีไอโค้ดเซตพีทของวิลล่า
1: ไอตัวเอาละไปสยายผมที่อเมริกา
0: เขาทำอยู่กับโปรตุเกสมาปีนึงแล้ว
1: แล้วนี่ไปช่วยโปรตุเกสที่พาร์ทไทม์
0: เขาทำสองงาน
1: อ๋อเหรอสอง
0: เขาสองจ็อบเขาอยู่กับโปรตุเกสมาปีกว่าละ
1: ก็นี่ไงสูตรเมื่อกี้ไงนี่ก็หลอกคนทั้งโลกอ่ะ
0: ก็ไม่แน่
1: ก็อาจจะเป็นไอเดียเขาก็ได้นะ
0: เขาว่าตอนลีกเปิดเขาก็ทำงานอยู่กับอูไนเอเมอรี่ไงพอทีมชาติเล่นเขาก็มาเป็นนะครับผู้ช่วยของโรเบโต้มาร์ติเนสนะครับแต่ว่าริคาร์โดควานโยนี่เป็นมือขวาของมาร์ติเนสอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือออสตินแม็กฟีนะโค้ชเซตพีซของวิลล่านะคร
1: ับ นะข้อความมีบัตรดีนะเอกฟังโทนอู3โคกและแฟนเก้าทุกท่านระวังรถพระป่ายางแตกนะคะดูซิขึ้นกันซะแน่นเลยระวังจะไม่ถึงวัดนะคะ
0: โอ้จะบอกเลย
1: ลงทุน
0: รถพระป่าเนี่ยเข้าอู่เพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ เนียนกริปเลย
1: ใช้ยางออฟรถด้วย
0: ใช่
1: ขึ้นเขาเนี่ยไม่มี
0: ดอก
1: แน่นอน
0: เลยครับดอกเยี่ยมเออ
1: ขอผลฟินแลนด
0: ์โอ้โห
1: ฟินแลนด์เดี๋ยวดูให้
0: บอลนี่เตะกันเต็มไปหมดเลยนะ
1: เขาเรียกว่าชอบบอลเล็กไม่ชอบบอลใหญ
0: ่ฟินแลนด์ไม่ได้มาบอลโลกนะครับ
1: เดี๋ยวนะฟินแลนด์ไปเข้าลีก้าหรอมีอินเตอร์ตูคูเสมอกับ SJK 11ยาโรกับทางด้านนิสตัน11แล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้ครับมารีฮามตามหลัง SJK 01
0: ก็
1: ถ้าเป็นไปเข้าลีก้านะ
0: ก็เห็นมันมีคู่ที่จบด้วยก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่เอกวาซาน PS ชนะ AC อูรู 5-1
1: ครับผม
0: ลาติเสมอ TPS 00แล้วก็คู PS ชนะอิเวส 4-3 นะ
1: ครับ
0: วันนี้มี6คู่เลยนะครับ
1: ส่วนเราไปดูพวกคอมเมนต์ใน YouTube หน่อย
0: ได้ครับ
1: เผื่อมีอะไร
0: YouTube บางอันผมเรื่องอ่านเอานะครับบอกอุซเบย์เบอร์22นี่มันยิงไทยนี่หว่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ฟาซูเบเยฟนี่ช่วง22ปีเอง
0: ใช่ครับสปีดโดไม่เหลือนะครับลูกนี้นี่มีคนมาลุ้นด้วย
1: ก็ตามสภาพอ่ะโอ้โห41ปีแล้วอ่ะ
0: ใช่อ๋อนี่เขาบอกว่าเนเวสมันมากระซิบอ๋ออาจจะเป็นแผนของเข
1: า
0: เอาจริงนะกระซิบเป็นไงผมว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าโรนัลโดยิงอยู่ดี
1: ใช่ใช่ใช
0: ่บอกโรนัลโด3ลูกไปเลยเมื่อกี้เกือบละเกือบละบอกว่าอุซเบย์จะเอาแต่อุดไม่ได้นะครับบอกเจ้าพ่อเมืองขึ้นนะครับโปรตุเกสบอกไม่ต่ำกว่า4เม็ดนะครับบอก5-0โรนัลโดแฮตทริกไปเลย
1: รุนได
0: ้นะ
1: รุนได้ได
0: ้บอกโปรตุเกสครึ่งโหลต้องมาแล้วครับสวัสดีพี่เอกฮิฮิพี่อู่เทพครับจากคุณนันทพงศ
1: ์สวัสดีครับ
0: อุซเบย์สู่สีกับไทยจะมาสู้โปรตุเกสได้ไงครับ
1: เอ๊ะถ้าสมมุติไทยเจออุซเบย์ชุดเนี้ยผมว่าไทยก็ไม่ไหว
0: ยากยากยาก
1: เออผมว่าไทยก็ไม่ไหว
0: บอกโดเพิ่งหาประตูเจอแหละครับใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เขายิงเดียร์คงโกไม่ได้อะ
1: ก่อนได้ไปกี่เกมแล้วอ่ะ
0: 10
1: เกม
0: 10เกมในฟุตบอลเมเจอร์รอบสุดท้ายนะอันนี้รวมยูโรด้วยนะครับ
1: ยูโรบอลโลกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอกกดไปเรื่อยๆครับโปรตุเกสกดไปเรื่อยๆเลย
1: ใช่ใช
0: ่ชอบช่องนี้ครับคนภาคทำต่อไปครับรอฟังคุณอยู่นะครับ
1: กดติดตามด้วยนะ
0: ครับ
1: ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับทุกๆช่องทางเลย
0: ใช่ครับภาคทุกคู่คู่

0: เปิดตลาดไปแล้วคนหนึ่ง
1: ชมูลดอกเป็นคานาวาโร่ด้วยนะครับ
0: เพราะว่าหลายท่านมองว่าถ้าไปอยู่กับนิวซีแลนด์ไปอยู่กับอียิปต์มันน่าจะเวิร์กกว่านี้นะ
1: ใช่
0: แต่ก็เขาแบ่งกลุ่มมาแบบนี้แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันพี่เอก
1: ได้เลย
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อความไหนเดี๋ยวค่อยมาทักทายพูดคุยกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้พักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อในครึ่งวันหลังของโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมัน

0: แบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามานะครับลุ้นกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังของฟุตบอลโลกคู่ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่นักเตะทั้งสองทีมยังไม่กลับมานะพี่เอก
5: ครับ
4: เรามีโอกาสมาคุยกันต
5: ่อคุณศักรินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับทักทาย
4: สวัสดีด้วยครับ
5: พี่น้องที่อยู่อีก41สถานีทั่วประเทศนะทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งภาคตะวันออกนะครับทักทายกันมาได้นะครับโดได้กี่ลูกตอนนี้2ลูกแล้วพุทธิพงศ์โชคดีที่ได้เกิดมาดูคริสเตียโนโรนัลโด
4: อันนี้ก็เอาจริงๆเราก็โชคดีที่ในยุค ของเรามีสุดยอดนักเตะเคียงคู่มาโดยตลอดนะนะครับทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่เลย
5: มีความสุขทุกๆวินาทีครับจากคุณหนุ่มแมงดา
4: ครับ
5: คุณหนุ่มนะครับทำไปบ่นไป 5-0 คนไทยถึงจะอุ่นใจครับ
4: โอ้โห
5: คุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายครับกรีดยางเหมือนเดิมคุณบอลบีสวัสดีด้วย
4: ครับ
5: คุณอุเทนรอดูอังกฤษอีกคู่นึงครับสรุปกาหน้าทำของใส่อังกฤษ
4: ใช่ใช่เขามีข่าวหมอผีเขาเอาจริง
5: ผมมีความรู้สึกว่าหมอผีมันต้องแคมารูนไหมหรือว่า
4: โซนแอฟริกาได้หมด
5: หนักกว่าไทยนั่นน่ะ
4: ใช่ก็เผาพริกเผาเกลืออะไรมาโอ้ทำทุกวิถีทางแล้ว
5: ที่โซนแอฟริกาเรื่องทำของหมอผีเยอะมาก
4: ก็มันเคยมีข่าวในพี่จำได้ในแอฟริกันเนชั่นคัพอ่ะที่บางทีมชาติมันฟ้องกันอ่ะ
5: ใช่ใช่
4: ว่าอีกชาตินึง
5: ใช้มนต์ดำ
4: อันนั้นคือจะฟ้องจริงๆจะใช้มนต์ดำแล้วทีมมันแพ้ไง
5: คุณขนาดว่าลิเวอร์พูลบูสโคเปล่าเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์อยู่ในแอนฟิลด์เว้ย
4: เ
5: ขามาฉี่รถเสา
4: เออนั่นแหละ
5: เออเขามาฉี่รถเสาที่แอนฟิลด์เลย
4: ไม่เสียหายนี่ทำไมก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ป่ะแล้วถ้าทำแล้วมันสบายใจก็โอเค
5: คุณชัยพลไม่ได้ติดตามพี่เอกมานานแล้วครับทำเพจอยู่ไหมยังทำอยู่เหมือนเดิมเอกมะขาวติดตามได้เลยนะครับ
4: ครับ
5: ช่องโมโน29ในแอป 2ID ดูบอลโลกไม่ได้ครับวอลเลย์บอล VNL ก็ไม่ได้ดูช่องฟรีทีวีอะไรประมาณนี้นะครับคุณพศสวัสดีครับคุณเอริทประกาศผู้โชคดีที่ตอบถูกทางไหนทีมงานน่าจะติดต่อไปนะ
4: ใช่ๆ
5: ทีมงานน่าจะติดต่อไปกับคำถามที่เราตอบไปนะครับคุณภาคินทักทายมาพี่นานอาร์ตคองโกเป็นบ้านเกิดของอาจารย์อูใหญ่ใช่เปล่าครับพ
4: ี่
5: เอกคุณอู
4: คองโกนี่เศรษฐีโลกนะ
5: มันก็พูดไปงั้นแหละพี่อูใหญ่อ่ะก็เท่านิ้วมือเท่านิ้วก้อย
4: อ่ะนี่ครับโรนัลโดเข้ามานัดแนะกับบรูโน่เฟร์นันเดส
5: ครับ
4: ก็แอสซิสต์ให้ไปแล้ว1ประตูนะครับโรนัลโดลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับเชื่อว่ามีโอกาสลุ้นที่จะยิงแฮตทริกได้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าโรนัลโดยิงประตูได้ในวัย41ปีกับน่าจะ4เดือนนะนะครับก็กลายเป็นนักเตะของโปรตุเกสที่เป็นเจ้าของสถิติทั้งอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดที่ยิงให้กับทีมชาติตัวเอง
5: ครับ
4: นะครับซึ่งคนที่ทำสถิตินี้ได้เนี่ยนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยเมสซี่ก็เป็นนะที่ยิงประตูให้กับทีมชาติตัวเองอายุน้อยสุดแล้วก็มากสุดส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไมเคิลลาวดูฟนะครับของทีมชาติเดนมาร์กก็มี3คนนะครับ
5: ครับโอ้โหนี่ครึ่งหลังมาอุซเบย์ถอด2เลยนะครับหมายเลข9อัมโบเบคอฟแล้วก็เดี๋ยวนะอีกคนหนึ่ง
4: วิงซ้ายไหมพี
5: ่หมายเลข13อ่ะ
4: ใช่นะซุนลาเยฟนะครับวิงซ้ายคัมโบเบคอฟนี่มีเหลืองติดตัวอยู่ด้วย
5: เอ้าเซเมโดก็จะลงนะครับจะเป็นนูโน่เบนเดสหรือเปล่าโอ้เกมที่แล้ว
4: เนี่ยการเซโลครับเมื่อกี
5: ้เอากันเซโล
4: กันเซโลวิ่งเข้ามากอดแล้วโดนเปลี่ยนไปครับเนี่ยพักการเซโลนะครับก็เล่นแทนตำแหน่งกันได้อยู่แล้วนะครับโอ้คอนใส่เสาด้วยครับ
5: ก็ลงมา
4: ก็เปลี่ยนคล้ายๆจากนัดที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่าเปโดเนโตอุตเนโตบทบาทครึ่งแรกนี่น้อยเลยนะครับเนโต้กับการเซโลครับเปลี่ยนตัวรุกทางกราบขวาด้วยกันทั้งคู่นะครับเปลี่ยนจากการเซโล

0: นะครับจากเนโต้แล้วก็มาเป็นฟรานซิสโกคอนเซซาวจากยูเวนตุสกับเนลสันเซเมโดจากเฟเนบาเช่ครับเหมือนโรเบโตมาติเนสเองจะเน้นเกมบุกทางกราบขวาเพิ่มเติมครับเปลี่ยน2คนเลยนะครับ
1: ดูกันต่อครับอุซเบย์คือจะโดนเยอะก็ต้องสู้นะครับ แต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจบสกอร์ได้เหมือนกันอ้าวนะครับเปิดมาคอนไซเซาไม่ถึงครับบอลลึกเนมาตอฟรับไม่ได้นี่คือประตูของอุซเบย์ก็เปลี่ยนนะครับจากเกมแรกมาใช้ทางด้านเนมาตอฟ
0: เกมแรกนี่เป็นอุสคียูซูปอฟนะครับ
1: ครับ
0: เนมาตอฟนี่ประสบการณ์ในทีมชาตินี่ยังไม่ถึง10นัดเลยนะครับ
1: หมายเลข6นี่แฮมอสโกวอยเหรอลงมาสำรอง
0: ใช่ครับ
1: หมายเลข6กับหมายเลข3เนาะ
0: ใช่ครับอักเมามอสโกวอยจากปักตะกอนะครับยอดทีมของอุซเบกิสถาน
1: ครับ
0: แล้วก็อาริโยนอฟก็จากปักตะกอเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมรับกับมิดฟิลด์ครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับอุซเบกิสถานทั้งสองคน
1: คุยกันต่อครับโปรตุเกสยังเดินหน้าปังจะเอาประตูที่4นะครับส่วนอุซเบกก็ต้องสู้ครับคอนเทซาวครับทางด้านขวาเซเมโดให้ดิอาสวิก้าโอ้โหวิจินยาลงต่ำไปยืนแทบจะขนานกับเซนเตอร์เลยนะครับเฟริกอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเล่นกับวิตินยาเคาะหาช่องอยู่นะครับปุรเกตไหลออกซ้ายเมนเดสไหลยัดมาเฟริกปล่อยบูโน่จะตบัดต่อแหมไปชนขาตัวเองยังเก็บได้อยู่แล้วซัดเลยลูกนี้ดูหูยเกือบ4ครับเจ้าเฟริกบอลเชิดข้ามคานิดเดียวเป็นคนที่ยิงไกลดีอยู่แล้วนะครับ
0: ก็เปิดมาแค่2นาทีครับครึ่งเวลาหลังครับซัดด้วยขวาหน้าเขตโทษโอ้โหข้ามคานไปไม่เยอะนะครับยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้ามาบล็อกเลยนะครับเนี่ยแล้วเบอร์5ของอุซเบย์เนี่ยยืนห่างอีกแล้วนะครับอาชูมาตอฟเนี่ยโรนัลโดยิงเมื่อครู่นี้ก็ไม่ทันนะครับแล้วเฟลิกยิงเมื่อกี้นี้ก็ยืนห่าง
1: เหมือนสู้นะครับหนูคือจะโดนก็ยอมเกมลุกเขามีทีเด็ดอยู่นะครับเอาขึ้นมาทางซ้ายไม่ทันแล้วครับพยายามจะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับ
0: นะลงมาก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับ
1: ครับ
0: หมายเลข3ของอุซเบกิสถานนะครับอาริโยนอฟแต่ดูจากตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะถนัดตำแหน่งเกมรับด้านขวามากกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ลงมายืนด้านซ้ายไปครับอาริโยนอฟ
1: เคาะบอลกันตรงกลางสนามครับเซเมโดคอนเซซาเดี๋ยวดูวันนี้ถ้ามีโอกาสหลุดเดี่ยวจะยิงหรือเปล่านะครับฟรานซิสโกคอนเซซาเพราะว่าพี่โดปลดล็อกไปแล้วเซเมโดครับโดนบีบต้องย้อนคืนหลังให้คอสตาเวก้าออกมาซ้ายเมนเดสจับบอลยาวแล้วครับเสียบอลให้กับอุซเบย์แต่บอลก็ออกด้านข้าง
0: บอลเข้ามาในสนามอีกลูกนึงนะครับผู้ตัดสินก็ยังไม่ให้ทุ่มเข้ามาครับนูโน่เมนเดสกำลังจะรีบทุ่มเลยครับเมื่อกี้นี้ดูครึ่งหลังได้บอลเยอะขึ้นนะครับเฟลิก
1: สามศูนย์แฟนบอลบ้านเรายังลุ้นได้อยู่นะอย่าโดน 1-3 ถ้าโดน 1-3 มานี่เดือดร้อนเลยนะ
0: ก็หลายๆเกมครับที่ทีมใหญ่นำห่างในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเองที่ก็ดูเงียบไปเลยครับหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเกมที่บราซิลเจอเฮตินะพี่เอกครึ่งแรก3ลูกแล้วก็หายไปเลยครับครึ่งหลังก็จบสกอร์นั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นต้องยิงลูก4เพื่อให้อุซเบย์จะได้ไม่หือไม่อือนะ
0: ใช่
1: จะได้หยุดซ่าโปรตุเกสสักทีคอนไซเซาลากตัดเข้าในไหลสั้นๆเนเวสโรนัลโดจะไขว้ต่อจังหวะงัดกันไม่ฟาวอ้าวมาเป่าฟาวให้อุซเบย์ครับ
0: จิมบอลถึงก่อนแล้วนะครับชูคูรอฟวิตินยาอีกแล้วครับวิตินยาบอกแม่นิดเดียวครับนิดเดียวไปพลาดเข้าช้ากว่าก็เสียฟาวไปครับแต่ว่าเป็นการฟาวไม่แรงครับ
1: นี่ตัวอันตราย2ตัวข้างบนนะครับเจ้าไฟซูลาเยฟกับทางด้านชูมูโรดอฟเนี่ยนะครับมีถามมานะครับว่าขอแบบความรู้เลยนะครับนักเตะทำแมตช์ได้จะได้รางวัลอะไรก็โอกาสได้แมนออฟเดอะแมตช์สูง
0: ใช่
1: มันก็จะมีเหมือนกับเหมือนถ้วยรางวัลเล็กๆให้นะ
0: แล้วเอาจริงๆนะการแฮตทริกในฟุตบอลโลกเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับ
1: ใช่
0: เป็นแต่ว่าฟุตบอลโลกคนนี้เนี่ยผมว่าดาวยิงเนี่ยยิงประตูกันได้เยอะขึ้นจริงๆนะ
1: แฮตทริกไปแล้วมีเดวิสกับเมซี่นะ
0: 2คนครับ
1: เอาแล้วไปจับยาวหูเกือบจะโดนโรนัลโดฉกครับทำอะไรครับทางด้านเนมาตอฟนี่ต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับ
0: กลัวเกมไม่สนุกครับเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานหูจังหวะนี้จริงๆเนี่ยจิ้มทิ้งได้ก่อนโรนัลโดครับสุดปลายเท้าแค่โอ้เส้นยาแดงผ่าแปดเลยแล้วทำให้ทีมเนี่ยเสียลูกทุ่ม
1: ทุ่มยัดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าเพนลิกโดนดักได้ก่อนอุซเบกูชานอฟแล้วกูชานอฟลูกนี้โอ้โหวิกางจริงครับแม่เล่นกันในกรอบไปโทษมอสโกยเอาแล้วเสียบอลลูกนี้ดูเอาอีกแล้วครับกูชานอฟโอ้คราวนี้ต้องเปิดออกมาไกลๆเลยครับแล้วเปิดแม่นซะด้วยจะได้สวนกับอาริโฮนอฟออกมาซ้ายมาแล้วครับไฟซูลาเยฟตัวทีเด็ดลากที่เข้าในกรอบไปโทษโยกเข้าขวาแล้วสัดลูกนี้โอ้โหยังดีครับที่คอสตายืนถูกตำแหน่งรับไม่ได้ครับ
0: เนี่ยแหละครับพอเปิดพื้นที่ให้มีโอกาสครองบอลนะครับเล่นกับบอลก็อันตรายเลยครับไฟซูลาเยฟเลี้ยงใส่เซเมโดโอ้โหเราต้องรีบยิงครับเพราะว่าคอนเซซาวจะมาขวางอีกทีนึงแต่ว่ายิงผ่านทั้งเซเมโดกับคอนเซซาวได้แต่ว่าบอลแรงดียังตรงตัวคอสตา
1: แต่อย่างน้อยพออูสเบตไม่ตั้งรับเนี่ยมันนำให้ฟุตบอลสนุกนะครับคอสตาให้เวก้าอ่ะบิวอัพขึ้นมาวิตินยาออกซ้ายพื้นที่เหลือมีแล้วเมนเดสจะให้ใครยังไม่ออกบอลครับตบกลับคืนเวก้าวิตินยาลุยขึ้นมาซ้ายมีขอแล้วครับเปิดจัดมาให้บรูโน่เฟลิกหลบมา1ลูกนี้ได้ฝาวครับ
0: ครึ่งหลังเห็นบ่อยนะครับเฟลิก
1: ใช่ๆๆคุณอนันตพงศ์บอกว่าสมัยก่อนได้บอลกลับบ้านพร้อมลายเซ็นกับนักเตะ
0: อันนี้ก็ได้
1: ทุกคน
0: ก็ได้บอลกลับบ้านแต่ว่าได้ลายเซ็นหรือเปล่าไม่แน่
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดมันคือความภาคภูมิใจนะ
0: เขาใครยิงแฮตทริกได้ก็หาบอลครับเก็บบอลกลับบ้านกันหมดแล้ว
1: แต่ปีที่แล้วประธานเป้ไม่ปลื้มนะแฮตทริกนัดชิง
0: โอ้นัดชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์
1: ไม่ได้แชมป์อาฟริกิกของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมนเดสได้ลุ้นแน่นอนครับเปิดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับแล้วก็ออกไปเอง
0: เพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว2022ที่กาตาร์เนี่ยทั้งทัวร์นาเมนต์มีแค่2แฮตทริกนะครับก็คือเอ็มบัปเป้ในนัดชิงแล้วก็กอนซาโลรามอสของโปรตุเกสในรอบ16ทีมครับแต่บอลโลกหนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มยังไม่หมดเลยนะครับ2แฮตทริกเท่ากันแล้วจากครั้งที่แล้วคร
1: ับ จริงเมื่อวานเมสซี่ก็เกือบแฮตทริก
0: ใช่
1: เป้ก็เกือบแฮตทริกฮาลันก็เกือบแฮตทริกนะ
0: เออพวกนั้นเบิ้ล2ไง
1: ช็อตยิงชนเสาอะไรอย่างงี้ด้วย
0: พวกนั้นยิงนัดละ2ลูก
1: โอ้ทึกอยู่คนเดียวครับชูมโรดอฟคอสตาต้องออกมาเล่นนอกกรอบนี่ครับออกบอลยาวพลาดออกข้างไปเลยนี่ก็อยู่ปอร์โต้ทีมเดียวเลย
0: ใช่ครับเขายังไม่ย้ายทีมเลย
1: ขับแมนไม่ใช่วันแมนขับได้หรอก
0: วันขับแมนก็เติบโตมาจากเยาวชนของปอโต้นะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ซึ่งจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่ย้ายทีมเลยนะครับเข้าสู่ปีที่8แล้ว
1: มีข่าวกับลิฟูอ้าวบิตินยาโดนดึงลูกนี้ผู้สินเอ้าไม่เป่าฟาวน้อนหลังให้ด้วยครับจะได้สวนกานิเยฟพื้นที่ข้างหน้ามีกานิเยฟไหลมาอุสุลอฟสายเติมมาแล้วอลิโฮนอฟออกมาซ้ายไฟซูลาเยฟตัวนี้แหละครับทีเด็ดเล็กพิกขี้หนูครับไหลมาหน้ากรอบไปโทษง้างล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายแล้วซัดลูกนิดไม่ตรงกรอบอีกครับแม่ชูคูลอฟครับ
0: แล้วฉลับได้เตะมุมครับคือเท้าขวาเนี่ยถ้าเล็งยิงไปก็น่าจะถนัดถนีกว่าแต่ว่าไปโดนบล็อกหมดเลยครับสุดท้ายต้องเอาเข้าซ้ายครับชูคูลอฟ แล้วยิงเนี่ยไปติดฉลับเล็กน้อยครับบอลก็เลยเปลี่ยนทางแล้วก็ทำให้ได้ลุ้นจากแต่มุมต่อกำลังเข้าสู่

0: 10นาทีของครึ่งหลังนะครับ
1: กานิเยฟไม่ใช่กานิเยฟเหมือนที่ใครส่งมา
0: ผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นแน่นอนมุกนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7คนนะครับผู้เล่นของอุซเบ
0: ก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะความสูงใหญ่ของเอลดอร์ชูมูรูดอฟนี่190เซนติเมตรนะครับชูมูรูดอฟ
1: เป็นเอเชียที่แบบเหมือนเอเชียกลายพันธุ์จากรัสเซียนะจากโซเวียตอ่ะในกรอบ18ล้านนิ่งแล้วครับผู้สินรอส่งสัญญาณเกเนเยฟเล่นสั้นตั้งป้อมคารินอฟเกเนเยฟเปิดยัดมาติดคริสเตียโนโรนัลโดครับลงมาช่วยเกมรับแล้วจะได้สวนเฟลิกขวาวิ่งไปแล้วคอนไซซาวแล้วครับได้สดคอนไซซาวโอ้โหแต่โดนขวางอยู่2อยู่3ต้องดอนรอเพื่อนหน่อยครับเซมิโดตบกลับเข้าในครับบรูโน่
0: โอ้เกมรับลงกันเร็วมากครับอุซเบกิสถานแล้วโปรตุเกสขึ้นมาแค่3คนนะครับ
1: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยลงมาเต็มพื้นที่แล้วครับ
0: เลยทำให้เกมสวนกลับของโปรตุเกสไปต่อไม่ได้ครับ
1: เปิดยัดมาฟริกจะตอกต้นหูยังได้อยู่โดนชนผู้สินให้ฟาวครับเนี่ยต้องเอาเฟลิกมาเล่นกับโด้มันเหมือนรู้ใจรู้ทางนะครับ
0: บูโน่บูโน่ฟองครับเริ่มบ่นแล้วบูโน่
1: รับฟังจากที่ไหนก็ทักทายกันหน่อยนะครับพูดคุยกันได้ครับโอ้โรนัลโดเหมือนไปโดนสะกิดนะครับ
0: เจอเตะโดยอับดุลลาเยฟนะครับคือแกบอลย้อนหลังก็จริงแต่ว่าแกจิ้มบอลได้ก่อนครับโรนัลโด
1: ฟรีคิกนี่เกือบ40ล้านเนี่ยระยะของโดเลยเท้าหนักๆยังดิงได้อยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ครับวิตินยาบรูโน่เฟรนันเดสและคนที่ยิงฟรีคิกเข้าไปแล้วในครึ่งแรกอย่างนูโน่เมนเดสโรนัลโดครับ4คนยืนอยู่ที่บอลวันนี้นี่สีหน้าสีตาแฟนๆของโปรตุเกสดูผ่อนคลายนะครับต่างจากเกมเจอเดียฮองโก
1: โอ้เล็งละพี่โดมันจงวางบอลนับ9แล้วครับ
0: ลูกแรกก็แบบนี้
1: แหละเอาแน่นอนช็อตเนี้ยมันไม่หลอกเราแน่
0: ๆลูกแรกก็แบบนี้เลย
1: บอกเลยระยะเนี้ยโดขออ
0: ู้แต่ก็ไม่ได้จริงนะแล้วถอยไกลไป
1: โอ้เนี่ยนั่นน่ะ
0: โอ้โรนโดถอยไกลน่าจะเกือบ4เมตรอ่ะถอยไปอย่างไกลเลยอ่ะน่าจะวิ่งเข้ามาซัดหรือเปล่าดูครับมีลูกสูตรมั้ย
1: โดไม่ยิง
0: ใช่นะ
1: เคลียร์มั้ยอ้าวแล้วยกมาโดนหลุดแล้วจริงลูกเดียวโอ้โห
0: เ
1: ทปแต่จะฟาวหรือเปล่าผู้ตัดสินโอ้จังหวะเนมาท็อปออกมาไปเหมือนกับไปอัดใส่โรนัลโดครับ
0: โหแล้วลูกสูตรลูกนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับของโปรตุเกสโรนัลโดทำท่าจะวิ่งเข้ามายิงแต่ว่าเดินผ่านไปเบาๆก่อนแล้วก็ไป
1: นะ
0: แล้วก็ไปรออยู่ในเขตโทษครับแล้วบรูโน่เฟรนันเดสตักหลุดกับดักล้ำหน้าแล้วบอลตกมาตรงนี้โอ้โหยิงติดเซฟ
1: เดี๋ยวดูว่าจังหวะโฟลว์ทูเนี่ยเนมาท็อปไปโดนโดหรือเปล่ามันจะหนักพอจะเป็นจุดโทษไหม
0: ยิงแล้วติดเซฟขาขวาออกมาพอดีครับจังหวะ 50-50 เลยครับโอ้ยเซฟพอดีครับเนมาท็อป
1: จังหวะโดยิงขาก็ไปบวกกันนะเนาะไม่น่าจะได้ครับลูกเนี้ย
0: พูดจริง
1: ๆยังไม่หนักพอ
0: ท่านเนมาท็อปรู้ตัวช้ากว่านี้สักเสี้ยววินาทีนี
1: ่เสร็จนะ
0: ไม่ทันนะครับได้แค่เตะมุมครับ
1: ครับ
0: โอ้แต่สูตรนี้แผนนี้นี่ใช้ได้เลยนะโอ้ขาดไปนิดเดียวใช่โอ้แล้วบรูโน่นี่งัดบอลทำให้โรนัลโดหลุดกับดักล้ำหน้าได้ด้วยครับในเขตโทษ
1: โอ้มีฟังจากสปลาวด้วยคุณนันทพงศ์บอกฟังจากหนองจอกนะครับ
0: สวัสดีครับถ้าเป็นสปลาวนี่ก็
1: จอแดนก็มีนะครับมีบอกว่าฟังมาจากจอแดนครับ
0: ครับโ
1: อ้แผน99ทั่วโลกครับอ่ะบรูโน่ครับได้ไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวดูว่าคราวนี้จะแม่นไหมยกมือบอกเพื่อนแล้วครับเล่นเลียดมาเสาแรกมีไข้แล้วชนเข้าไปเลยครับโอ้โหอยู่ที่ว่าเครดิตจะเป็นของใครครับจะมีใครยิงหรือจะโอนโกแค่นั้นเอง
0: โอ้โห
1: แต่4-0เนี่ยเคลียร์ครับ
0: เอาละครับเข้าไปก่อนจะโดนใครค่อยว่ากันอีกทีนะครับจังหวะชุลมุนครับลูกเตะมุมเปิดยัดไปแล้วเนี่ยกล้องจับมาที่เกมรับ
1: เฮ้ยคุณหู
0: ใครครับ
1: ผมขอชื่อไอ้โค้ชเซตพีทอีกทีนี้ผมว่าไอ้ลูกเล่นพวกนี
0: ้ใช่
1: มาร์ติเนสคิดไม่เป็นแน่ๆ
0: เพราะว่าผู้บรรยายบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากออสตินแม็กฟรีนี่แหละครับโค้ชเซตพีทของโปรตุเกส

0: ครับชาวสกอตแลนด์ครับที
1: ่เปิดคอร์เนอร์ที่ไม่เห็นนะ
0: เดี๋ยวดูครับเตะมุมเนี่ยยัดมาเสาแรกโอ้ยแล้วโดนคูซานอฟหรือเปล่า
1: เฟลิกหรือโรนัลโดโรนัลโดวิ่งมาแต่บอลสุดท้ายเหมือนเฟลิกจะคว้าแล้วไปโอนโกครับ
0: ใช่ครับบอลกระดอนแล้วเหมือนไปโดนบริเวณตัวของคูซานอฟครับคูซานอฟเนี่ยเบียดอยู่กับดีแอดนี่ครับไตนี่ครับไตฝ่าเท้าซ้ายแล้วขึ้นมาตรงเกือบถึงแขนของคูซานอฟครับเนี่ยครับมันชนแขนเข้าไปแล้วสุดท้ายโดนเนมาตอฟโอ้โหน่าจะเป็นเนมาตอฟโกโอนโกหรือเปล่าน
1: ี่นี่ไง
0: นี่ออสตินแม็กฟีครับ
1: แล้วเพื่อนที่ประกบเนี่ยคือเพื่อนจากซิตี้เลยนะ
0: ใช่
1: เดีย
0: ร์แล้วนี้เจอเพื่อนซิตี้เต็มเลยครับ
1: แต่ก็ชื่นชมหัวจิตหัวใจของอุซเบย์นะ
0: ใช่
1: ก็ยังสู้นะครับ
0: เนี่ยเครดิต
1: ถึง6ไหมอ่ะถึง6ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แน่ครับ
1: วันที่4
0: นะเดี๋ยวต้องดูเครดิตอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบอลจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันไปโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูเข้านะครับก็จะเป็นเครดิตเนี่ยครับเป็นโอนโกของเนมาตอฟนะครับผู้รักษาประตูครับ
1: โชคร้ายนะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็เคลียร์ออกยากนะครับ
0: มันไปโดนคูซานอฟก่อนแล้วก็มาโดนเนมาตอฟผู้รักษาประตูที่นอนทิ้งตัวอยู่หน้าประตูเข้าเลยครับ
1: อ่ะอุซเบย์ได้คอร์เนอร์เปิดมาลูกนี้ต้องทุบคอต้าแต่บอลยังไม่ไปไหนลอยโด่งอยู่ทุบครั้งที่2ยังชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษซัดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับจังหวะยิงของกานิเยฟมอสโกยอ่ะไหลมากานิเยฟสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้ติดดีอาร์ตโจโบดูล็อบบี้ได้ยิงครับบูเกตสวนกับเมนเดสไหลมาเอาละครับโรนัลโดได้หลุดมาทางขวาโรนัลโดขึ้นมา4คนบูเกตโดเลือกใครไหลมาจะให้เซเมโดโอ้โหย้อนไปนิดนึงครับไฟซูลาเยฟลงมาช่วยเกมรับนิดเดียว
0: โอ้โหอาศัยความเร็วของตัวเองครับที่มีความปราดเปรียวนะครับคือตอนนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยให้เนมาตอฟทำเข้าประตูตัวเองครับยกเว้นเว็บไซต์ฟีฟ่าเนี่ยเว็บไซต์ฟีฟ่านี่ยังเป็นชื่อของอับดูโคดีคูซานอฟอยู่ครับแต่จริงก็เป็นของเนมาตอฟครับมันโดนเนมาตอฟคนสุดท้ายเข้าจริง
1: ๆคุณเกษมบอกรับฟังจากอำเภอฉวดนครศรีครับ
0: ครับ
1: กำลังตัดยางหรือกรีดยาง
0: โอ้แต่หน้าจอขึ้นมาเป็นคูซานอฟต้องเปลี่ยน
1: แต่
0: ต้องเปลี่ยน
1: แต่บอลสุดท้ายมันโดนใคร
0: โดนเนมาตอฟโดนเนมาตอฟครับโดนโกเข้าน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับ
1: ขออีกสักลูกนะไหนๆก็ไหนๆแล
0: ้
1: ว
0: ไม่พอครับ40
1: โอ้มันจะสนุกไงคุณหนู
0: ก็ฟุตบอลโลก
1: คือเวลาเหลือเยอะถ้าอีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ยิงอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ปล่อย
0: เยอรมันยิง7นะโปรตุเกสมา4แล้วนะครับเหลืออีกร่วมครึ่งชั่วโมง
1: บูโน่ไปเสียฟาว
0: ก็มีการทำเข้าประตูตัวเองในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยลูกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นลูกที่9แล้วนะครับโอนโกที่9
1: คุณวิชานบอกฟังจากกำแพงเพชรครับ 4-0 นี่แหมยิ้มเลยคุณจรัญมิตรไทยจากสมุทรปราการครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวถอนหรือเปล่าเฟลิก
0: ซ์ใช่ต้องรีบเดินออกครับภายใน10วินะครับ
1: จะเล่น10คนอ่ะ
0: ก็ส่งเอาฟรานซิสโกตินเกานะครับได้ลงสนามมาได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับตรินเกาแนวรุกจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับ
1: ก็ฟอร์มดีกับลิสบอนนะตรินเกาแต่มันเล่นในอังกฤษไม่เวิร์ก
0: ไม่เกิดเหมือนเขาต้องอยู่ในลีกโปรตุเกสเองอ่ะเพราะว่าตอนมายืมตัวจากบาร์ซ่ามาวูฟนี่ดับเลยนะครับ
1: ใช่คุณอุทิศบอกฟังจากลักกะบังนะครับฟังแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วครับแล้วกระบังเหมือนกัน
1: ตกไหมก่อนไทยซาวแหวก2แหวก3ไหมไหลมาตินเก้าอ๋อเป็นนิวเวสครับเซเมโดวีตินย่าอู้แต่เห็นอุซเบย์วิ่งเหมือนก็ไม่มีหมดเหมือนกันนะ
0: ก็พละกำลังเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพฝีเท้าเนี่ยมันยังห่างกันเยอะครับคือพละกำลังสภาพร่างกายสรีระเลยเนี่ยโอ้โหมันบอลยุโรปได้เลยนะครับ
1: เผื่อนักเตะ บางคนยังไม่ยิงก็อยากจะมีโควต้าเฟลิกบรูโน่เงี้ยติ่นเก่าโดนรุมลูกนี้ยังได้ดูฮะเซเมโดออกมาขวามาแล้วครับคอนไซเซาสายเปิดโค้งมาเสาไกลครับไม่ถึงโรนัลโดจังหวะโขกทิ้งมาเวก้าขึงอยู่นะครับวิตินยา บรูโน่เนเวสจากเนเวสทางด้านคอนเซซาวสุดเส้นหลังแต่งเข้าซ้ายก่อนเพราะขวาเปิดไม่ได้ครับคอนเซซาวไหลมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินยาคอนเซซาวไหลมาลูกนี้อุ้ยติดนิดเดียวครับบรูโน่มองคีนึงบอลเก็บตกเราเจ็บหัวผู้ตัดสินยังไงฮะปล่อยเลย
0: ม
1: าบูโน่ลุกขึ้นมาแล้วครับ
0: แค่โดนชนจังหวะมงเสร็จแล้วเสียหลักลงพื้นเหมือนเจ็บเอวครับบูโน่โอ้แต่ชิงกันเมื่อครู่นี้เนี่ยติดนิดเดียวนะเนลสันเซเมโดจะทะลุมาแล้วคอนเซซาวมาอีกแล้วครับ
1: ไหลมาตินเก้ามีลอกูดีดมาหน้ากรอบเขตโทษวิตินยาขวาแน่นครับออกซ้ายโหขนาดเวก้ายังดันขึ้นมาสูงเลยครับเมนเดสโดนเตะได้ฟาว
0: พยายามจะพลิกหลบคาริมอฟนะครับแล้วคาริมอฟนี่เหมือนไปเตะโดนนูโน่เมนเดสเสียหลักล้มแล้วก็เสียบอลไปครับ
1: นี่เวลาได้ฟรีคิกนี่ไอเราก็แบบมันจะมาสุดเฮ้ย
0: นูโน่โกเมสอ่ะใช่แต่คนข้างล่างเปเป้ไม่ใช่เทนฮากนะครับ เหมือน
1: โอ้แต่ไปเยอะเหมือนกันนะนูโน
0: ่ใช่นูโน่เมนเดสนี่ก็ลองแชมป์ยูโรนะครับกับทีมชาติโปรตุเกสนัดที่แล้วก็เข้ามาดูเกมแบบนี้กับเปเป้นะครับมาทั้งคู
1: ่เนี่ยเวลาได้ฟรีคิกเนี่ยเดี๋ยวดูที่จะมาสูตรไหนอีกโอ้เดาทางยากมากลูกสูตรเยอะมากครับโปรตุเกสนูโน่เมนเดสครับจะเปิดได้ซ้ายเปิดมาแล้วโอ้โหเกือบถึงโรนัลโดครับเมนเดสเอ้าจะให้บูโน่น้ำหนักขาดแล้วจะได้สวนอุสเบไหลมาชูโมดูลอฟข้างหน้าโอ้โหไม่ถึงครับจังหวะปั๊มอ้าวแล้วบอลไหลไปออกอีกฝั่งนึงจะให้ใครครับให้ปุรุเกตเตะขึ้นมา
0: เติมขึ้นมาสูงนะครับกานิเยฟโดนสไลด์แล้วบอลกระดอนโดนตัวเองนู่นครับย้อนกลับไปออกเส้นหลังเลย
1: ครับ
0: พูดถึงโปรตุเกสเนี่ยการมีออสตินแม็กฟรีเนี่ยทำให้ความหลากหลายในการเล่นเซตพีซเนี่ยไม่ธรรมดานะ
1: ใช่มันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะเข้าทำอะไรมันมีมากขึ้นนะ
0: มีงัดมีหลอกมีแบบก็ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องให้โรนัลโดเล่นอยู่คนเดียวครับ
1: ครับคุณณัฐพงศ์หมอกฟังจากสมุทรสาครครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ก็ของเรามันฟังได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนี่คุณประสิทธิ์ก็อยู่ชะอวดนครศรีเหมือนกันนะครับทักทายกันมา40พูนสวัสดิ์โดยังไม่แฮตทริกนะครับ40แต่ว่าโรนัลโดนี่ยิงไป2ครับรอลุ้นอยู่ไม่กล้าไปเสียฟาวครับจะมีขยับอะไรหรือเปล่า
0: ก็กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับโปรตุเกสเปลี่ยนไปแล้ว3นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงพักเบรกนะครับไฮเดรชั่นเบรก
1: ครับ
0: นาทีที่68พอดี
1: ทวนคำถามนิดนึงฮะคุณหนู
0: คำถามครับ
1: ชิงลูกฟุตบอลลูกเล็กของเรานะครับ
0: เนี่ยๆข้างหลังเหมือนข้างหลังใช่มั้ยก็นายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับคำถามของเราชาติใดที่เราจะมีตัวเลือกให้เนี่ยชาติไหนไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก่อนกัน
1: ครับ
0: นะครับเรามี3ตัวเลือกแต่ตอนนี้เราตัดเหลือแค่2แล้ว
1: เมื่อกี้ตัดอะไรไป
0: ตัดเฮติทิ้งนะครับ2ตัวเลือกที่เราจะมีให้ก็คือเอลซัลวาดอร์
1: กับฮอนดูรัส
0: ใบให้ว่า2ชาตินี้เนี่ยไปฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยสมัยของบอลโลกเนี่ยติดกันเลยนะ
1: อ
0: ันนี้ไปก่อนอีกสมัยอีกชาตินึงไปตามเลยแต่ชาติไหนไปก่อนไม่บอกนะครับ
1: ครับเอลโซดอกับฮอนดูรัสมันโซนเดียวกัน
0: คอนาเคฟครับ
1: คอนาเคฟ
0: ใช่เนี่ย
1: โอนโกต้องเป็นเนมาตอฟนะต้องเป็นประตูนะคร
0: ับ แต่ว่ากราฟิกหน้าจอยังให้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของคูซานอฟอยู่นะครับบอกว่าเฮ้ยฟังจากลาสเวกัสเลยครับ
1: เฮ้ย
0: ตรงข้ามนอริสครับที่โคราชเดี๋ยวพี่เอกรู้จัก
1: รู้จัก เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยห้างนอริทไงห้างนอริท
0: เออนอริทเหรอ
1: ใช่ใช่ผมแต่ผมนอริทผมไม่ค่อยไปผมไปคังพาซ่า

0: ันนี้เด็กเด็ก
1: ผมเด็กโคราชใครอยู่โคราชทักทายกันหน่อย
0: เด็กชอพนนี่คืออะไร
1: เด็กชอพนก็โรงเรียนช่างเรือนพาณิชย
0: ์อ๋อ
1: ผมเด็กซีเทคฮะทักทายเด็กชอพนด้วย
0: เป็นถ้าพี่เอกไม่มานี
1: ่บ้านอยู่สีคิ้วนะบ้านอยู่สีคิ้ว
0: เออ
1: ชอพนโรงเรียนดัง
0: ลาสเวกัสครับแต่ว่าอยู่ตรงข้ามนอริทนะครับบอกลุ้นพี่โดแฮตติกครับดูผ่านกล่องแต่ฟัง99ผ้าครับฟังจากเสนายุทธยาครับ
1: คุณบาเอ็นจีดูยังไงเปิดไมค์เป็นเห็นแต่คนภาพก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะ
0: ครับ
1: พี่99บรรยายฟุตบอลเนี่ยบรรยายเหมือนกับบรรยายทางวิทยุนะ
0: บอลหู
1: แต่ทีเนี้ยพอเป็นช่วงบอลโลกเราก็จะไลฟ์ให้ทางออนไลน์ด้วย
0: คือ
1: บางท่านเนี่ยฟังวิทยุไม่ได้แต่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเราก็จะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
1: 41 สถานีบางสถานีมันสามารถรับฟังครอบคลุมได้หลายจังหวัดหนูอาจจะแทบจะควบคุมแทบจะทุกภูมิภาคเลย
0: ครับ
1: ก็สามารถรับชมได้เหมือนเมื่อกี้ไงที่ท่านผู้ฟังส่งมาบอกฟังจากสกลน่ะขึ้นอสมท105
0: ไปอยู่ที่นู่นด้วย
1: อยู่ที่นู่นผมก็โคราชครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าชาติที่จองตั๋วเครื่องบินก่อน
0: ไปเล่นคนเดียวเลยครับคุณพุทธิพงศ์อันนั้นเล่นคนเดียวเลยครับ
1: คุณอริสาล่ะครับพัทลุงครับพัทลุงก
0: ็บ้าน
1: หรือว่าบ้านแฟนของยุทธชัย
0: อ๋ออ
1: ันนั้นคนพัดลุง
0: ครับ
1: ใครอยู่โซนใต้ก็ทักทายมา
0: คุณจากแคลิฟอร์เนียก็มีเนี่ยบอกลาดกระบังร้อนมากเออจริงวันนี้พี่ตอนกลางวันร้อนมากแล้วตอนกลางคืนก่อนจะออกมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จอ่ะโหร้อนอากาศอบอ้าวมากตอนกลางคืนอ่ะ
1: มันนี่ตกยังเนี่ยยังนะ
0: ยังไม่ตก
1: ยัง
0: ใช่ฝนมันอั้นอยู่อ่ะ
1: อย่าไปตกตอนเช้านะ
0: ครับ
1: ตกตอนส่งลูกไปโรงเรียนนี่แบบ
0: โอ้
1: ไม่เซ็งเลยรถติดคุณอัมพรบอกว่ามีอีกลูกแน่ถ้าไม่ผ่อนอ่ะก็มีลุ้นเพราะว่าโปรตุเกสก็เอาเรื่อยๆเอาละครับกลับมาลุยกันต่อนะครับเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีวันนี้ครูชานอฟก็เล่นไม่ออกนะ
0: ไม่ได้ช่วยอะไร
1: ตัดบอลได้มาอีกแล้วทางซ้ายเบนเดสลุยมาในกรอบเขตโทษไหลมาโดยิงฉลับออกครับโอ้โหเหมือนจะยิงไปติดบล็อกอาชูมาตอมแล้วครับ
0: เอ้ยนี่ครับสายหัวเลยครับแฮตทริกยังไม่ได้ครับเบนเดสนี่กระชากตะลุยมาอย่างสวยเลยครับเปิดหักข้อเรียดมาจังหวะเสียบอลเองครับเบนเดสไปฉกมาจากคาริมอฟแล้วชิ่งกันกับตรินเกาเปิดกลับมาให้โรนัลโดยิงโอ้โหยังมีอาชูมาตอมเซนเตอร์ยืนขวางวิถีบอลอยู่นะครับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ส่งเอาเนี่ยครับอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมาแล้วนะครับอดีตผู้เล่นของ BG ครับเคยเล่นในไทยลีกครับอีกอร์เซอร์เกเยฟหลายๆคนถามหานะครับอ้าวแล้วไปเปิดบอลไม่ดีโรนัลโดแต่ได้เข้าซ้ายสักติดเซฟโอ้โหแนมาตอบเซฟ
1: โอ้ยไม่มาสักทีแฮตทริกของพี่โดไอเราก็ลุ้นตัวโกงอ่ะบอลยังอยู่บูโน่ขอไหมบูโน่หน้ากรอบเขตโทษจะทำชิ่งกับตินเกาอ้าวโดนหนักได้อุสเบไม่สนครับจะสวนกับเปิดยามาชูมูรอฟจะเบียดกับรูเบนเนเวสเอาเป็นทางด้านดิอาสครับเสียฟาวโอ้โหโรนัลโดเสียได้แค่เลยลูกเนี้ย
0: เนี่ยแล้วดูเนมาตอบครับออกบอลติดบล็อกโรนัลโดแล้วเนี่ยครับโรนัลโดไปเกี่ยวบอลจังหวะ2พลิกตัวหลบเข้าซ้ายซัดเต็มไปมันติดเซฟเนมาตอบโอ้ยังแก้ตัวได้ครับเนมาตอบโอ้แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่พลาดนะครับครึ่งแรกก็พลาดมาแล้วครับ
1: มาอีกแล้วโปรตุเกสอย่าไปผ่อนครับต้องเล่นตามเสียงเชียร
0: ์ส่วน
1: ให้มันขาดๆไปเลย
0: อุสเบย์ที่ออกไปเป็นไฟซุลลาเยฟนะพี่เอกตัวหลักตัวจี๊ดนะครับออกไปแล้วนะครับแล้วก็ส่งอีกอร์เซอร์เกเยฟลงมา
1: ครับฟังจากอเมริกาครับอเมริกาบางนาทัศนาอยู่ใกล้ๆกันที่เองคุณนัทพลนครพนมนะนี่คุณราเมศใช่ไหมราเมศบุษบาพี่ภาพมากี่สมัยแล้วครับจากสุราษฎร์ธานีอู้99กับทัวร์นาเมนต์บอลโลกบอลยูโรก็น่าจะตั้งแ

0: ยูโร2004แล้วนะมั้ง
1: ครับ
0: 20กว่าปีต้องมี
1: เกิน20ปีครับก็กำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับโปรตุเกสนำอุซเบกิสถานอยู่4-0แล้วดูท่าว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับโดนดึงเอาไว้ครับชัวเนเวสโชว์ความพลิ้วครับหลบอาชูมาตอฟนี่ครับโหเรฟเฟอรี่แคมเนมาตอฟยิงไปติดบล็อกโรนันโดโรนันโดเขาก็ไปยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยกขาขวางเอาไว้ครับโหแล้วยังอุตส่าห์ยิงได้นะครับโรนันโด
0: คือถ้าบอลไม่ได้ห่างตัวเขามากเขาเล่นได้เบรนาโดลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเจ้าเนเวส
1: เนเวสวันนี้ก็ดูเงียบๆนะครับยังไม่ได้โดดเด่นนะครับจากนัดที่แล้วที่เป็นคนหม่งประตูขึ้นนำให้กับโปรตุเกสไปก่อนนะครับในวันที่เจอกับเดียคองโกเบรนาโดก็มีเหลืองติดตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังการเข้าบอลครับถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ติดโทษแบน
0: ก็อาจจะลงมาเอาใบเหลืองหรือเปล่า
1: มีโอกาส
0: จะได้แบนนัดหน้าอะไรเงี้ยโอ้ไวก้าหลบมาสวยข้างหน้าจับบอลยาวบรูโน่จริงๆเวลา14นาทีเหลือเยอะนะครับกับการที่จะไล่ล่าประตูที่3หรือว่าลูกที่จะต้องไฮโดยิงแฮตทริกนะครับคู่ต่อไปกี่โมง
1: ตีสาม
0: เอาแล้วครับเปิดมาทางซ้ายวิเข้าไม่ทันครับคูชนอฟเก็บไว้ได้เริ่มจะมีแผ่วเหมือนกันนะครับอุซเบว่าวิ่งไล่บอลเนี่ยใช้พละกำลังเยอะมากนะครับนี่ครับเปิดบอลพลาดอีกแล้วเบนาโดอยู่ที่ว่าจังหวะของโปรตุเกสจะเน้นหรือเปล่าคอนเซเซาครับหน้ากรอบเขตโทษโดนลุมสามต้องวนคืนคอนเซเซาให้สั้นๆเบนาโดครับให้มาทางขวาเนลสันเซมิโดโรนัลโดนี่รออยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเพื่อนๆเซตกันอยู่คอนไซเซาตินเกาให้โดไหวจะเขี่ยย้อนคืนไม่ฟาวเอาละครับชูโมโรดอฟขึ้นมา3-3อุสเบย์ออกไปขวามีซ้ายมีข้างหน้าก็มีเติมมาแล้วไหลต่อมาคาริมอฟเจอกับเวก้าคาริมอฟโดนขวาง2เปิดมาชูโมโดรอฟซัดลูกนี้โอ้โหเกือบมาเหมือนกันครับอุซเบย์นี่นะครับประมาทไม่ได้นะครับชูโมโดรอฟ
1: ยิงไกลนะครับจับด้วยซ้ายก่อนแล้วบอลตกนี่หวดทันทีครับโอ้โหไม่รอให้นูโน่เมนเดสเนี่ยเข้ามาถึงตัวซัดไปเลยแต่ว่าบอลมันเหินครับยิงไม่แฉลบเมนเดสครับข้ามคานไป
0: ภาษาฟุตบอลก็มันเป็นจังหวะพร้อมนะครับบอลตกพื้นยิงปั๊บเลยจังหวะก็ดอนสูงด้วยนะครับ
1: ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นอังกฤษเจอกาน่านะนะครับตอนนี้อังกฤษประกาศรายชื่อมาแล้วนะพี่เอกนะครับวันนี้โกเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซนเตอร์อังกฤษวันนี้ใช้มาร์กเกฮีนะยิงคู่กับเอดรีคอนซาแบ็กวันนี้ออกสตาร์ทเป็นเชสเปนด้านซ้ายด้านขวาเป็นริชเจมส์นะครับคู่กลางเป็นเดคแคนไลส์กับเอเลียตแอนเดอร์สันเหมือนเดิมส่วนตัวรุกเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็แฮร์รี่เคนครับ
0: กี่ลูกดิ
1: อุตเจอกาน่ามีทั้งเซเมนโยอินยากี้วิลเลีย
0: ม
1: 2-0ครับ
0: 2-0
1: บอก
0: โอเค
1: นะ2-0
0: เหมือน3แต้มคลีนชีท
1: 2-0น่าจะเฉย
0: ๆงั้นถ้าจะขอสัก3มาอังกฤษชนะก็น่าจะแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: เพราะนัดสุดท้ายเจอปานามาก็ไม่น่าจะพลิกอะไร
1: ก็วันนี้ดูแล้วก็ดรอปโอไลลี่ไปแล้วก็ใช้เชสเปนนะครับในการขึ้นเกมรุกแทน
0: เธอลงทุนแบบจิตใจนายเอกทำด้วยอะไรคะดูละลิกละลีมีความสุขกับทีมโซนยุโรปถล่มโซนเอเชียของตัวเองหนูได้อย่างเซ็งเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยอุ๊ย
1: จริงๆ
0: ก็หนูเทลงทุนหนูไปเข้าข้างอุซเบย์ไง
1: พี่เอกเขามีชื่อต่างประเทศด้วยเขาชื่อนพดลคอสตาเฟรนเดส
0: พี่มีเชื้อสายโปรตุเกส
1: มีทั้งคอสตามีทั้งเฟรนเดสเลย
0: อาจจะเป็นช่วงที่โปรตุเกสมาล่าอาณานิคม
1: ใช่
0: อาจจะมีเชื้อสายฝอยทอง
1: เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นไทยครับ
0: ผมทัน99ภาคบอลโลก2006ครับปีที่เมสซี่เดบิวต์มาอีกทีนึงครับตรงนั้นโปรตุเกสครับคอนเซเซาวิตินยา รูเบนเนเวสครับเคาะกันอยู่ครับดันขึ้นมาสูงเลยครับเปิดมาก่อนใส่เสาโดนดักได้มานิดนึงอลีโคนอฟเปิดมาแล้วจะได้สวนแต่บอลไม่ถึงโอ้จังหวะเหมือนจะหมดแรงเหมือนกันนะครับอุสเวจิวิจินยาครับให้เบรโดอ้าวยังได้สดขอลุยเองออกมาทางขวาครับคอนไซเซาเรียกเพื่อนแล้วแหวกเลยครับคอนไซเซาลูกนี้จะทำชิ่งเบรโดคืนเซมิโดตินกาวครับเล่นกับวิจินยาออกไปทางซ้ายเลยครับโรนัลโดลงมาเชื่อมบอลต่ำบรูโน่ยกมาขวาเบรโดอ้าวนะครับได้ดวลเดี่ยวจะไปไหมแต่ไหลดีกว่าให้บูโน่เปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของอุสเบย์เราจะได้สวนสวนเร็วได้ไหมอุสเบย์โอ้โหพอออกบอลช้าต้องย้อนคืนสุดท้ายจะตั้งที่ไหนครับเปิดมาลูกนี้โดนันโดเกือบฉกได้อีกเอาละครับลุยมาเหมือนกันครับไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วครับอุสเบย์ขึ้นมา5คนครับออกไปขวาขวาเนี่ยคาริมอเปิดมาในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังติดครับเซเมโดเบรนโดรับช่วงต่อคืนเนลสันเซเมโดแตะหลบมาเปิดยัดมาตินเก้ามีตินย่าเหมือนจะไม่เร่งเท่าไหร่ครับทางด้านโปรตุเกส
1: แต่โรนัลโดนี
0: ่ยังอย
1: ู่ครับดึงตัวเองลงมาในแดนตัวเองเพื่อต่อบอลนะครับ
0: บูโน่เปิดมาสวยครับซ้ายเมนเดสเอาแล้วครับได้มีพื้นที่จะจี้ไหมเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดดื้อเลยฉลับออกหลังครับ
1: คาริมอฟนี่สปีดไปพยายามจะไปกวาดบอลไม่ให้บอลมันออกหลังครับแต่ไม่ทันเจ้าตัวนี่ทุบพื้นอยู่3ทีครับ
0: ฟังจากดาวอังคารครับบ้านซูเปอร์แมน
1: โอ้
0: มาแล้วไอ้หนุ่มเลือดร้อน
1: กำลังจะส่งจรวดทางเรียบลงมานะครับราฟาเอลเลอาลแล้วก็ถอดมิดฟิลด์ตัวหลักอย่างวิตินยาก็เหมือนดูวิตินยาก็ยังไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของตัวเองวันนี้นะครับก็เดินออกมาแบบสายหัวครับแบบเซ็งๆ
0: ครับ
1: คือทีมนำ 4-0 เนี่ยตัวเองก็อาจจะยังไม่พอใจครับ
0: ไม่ยิ้มเลยนะเปลี่ยนต
1: ั
0: ว
1: เฉยๆครับ
0: 4ประตูไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อแอสซิสต์ด้วย
1: เลยเอานี่ก็ตกเป็นข่าวย้ายทีมในตลาดดูว่าถ้าออกจากมิลานนี่จะไปอยู่กับทีมไหนต่อนะเลยเอาร
0: อลูก5อยู่นะครับนะเวลายังเหลือครับเกือบๆ10นาทีบูโน่เปิดมาชูมูโรดอฟโอ้จะมาเองใช่ไหมครับพี่ขอลุยเองอยู่คนเดียวเพื่อนสปีดไปแล้วดีดมาลูกนี้ก็โอ้โหกักกันไปหน่อยเซเมโดขอบ้างเอาละครับไหลมาทางขวาคอนไซเซาดิอาสครับเล่นกับเบนาโดช่วงหน้าเป็นคุณเอกเฮมสกุลกับคุณจุนนะ
1: ใช่ครับ
0: เลยอ่ะโอ้โหมาแล้วครับเลยเอา
1: ไม่เปิด
0: เอาโอ้โหไปทำบอลลั่นครับ
1: โอ้โหจังหวะแรกไม่เปิดว่าไม่ดีแล้วครับมันลั่นจังหวะสองอีกปะโถเลยเอา
0: ตัดสินใจยิงหรือจะให้โดมันพอมันเนี่ยมันก็ลั่นไปเลยครับอ่ะคอนเซาวยังเก็บได้อยู่บูโน่ขอเองครับยิงชั้นแลบลูกนี้ยังเซฟออกมาครับยิงเรื่อยๆเมนเดสมาจะให้เลยเอาโดนดักแล้วปั๊มได้คืนครับเมนเดสเมนเดสออกซ้ายเลี้ยวโยกหลบมาสวยสุดเส้นหลังตบกลับคืนมาก็ไม่ถึงคริสโตโรนัลโดครับ
1: แล้วก็ไปแย่งบอลจากคาริมอฟแต่ว่าโดนโรนัลโดออกข้างไปเองก่อนหน้านี้เลยเอาเนี่ยหลุดมาแล้วก็ไปสองจิตสองใจครับไม่ยอมจ่ายให้โรนัลโดจังหวะแรกส่วนลูกยิงไกลเมื่อคู่นี้ที่ได้ลุ้นเป็นของบรูโน่เฟร์นันเดสครับติดเซฟเนมาตอบ
0: คุณทัศนาบอกว่าปีนี้มีสัตว์อะไรทำนายบอลโลกไหมครับ
1: ผมเห็นปลาทอง
0: เหรอ
1: ใช่พี
0: ่แต่มันไม่ดังเท่าไอ้เจ้าปลาหมึกพอ
1: ปลาทองชื่ออะไรปะเป้แหละเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนมีแล้วแม่นด้วยแต่ไม่ค่อยดัง
0: โรนัลโดล้มเหมือนจะโดนจับล้ำหน้านะครับเอ็นนี่สอบถามว่ามีทีมไหนที่เข้ารอบไปแบบชัวร์ๆแล้วหรือตกรอบแล้วด้วยเดี๋ยวดูให้นะครับ
1: ใช่ครับก็พวกเจ้าภาพครับเม็กซิโกสหรัฐเยอรมันเนี่ยเข้าหมดแล้ว

0: แล้วก็พวกเม็กซิโกอาเจนด้วยสี่ทีมนะ
1: เยอรมันไปยัง
0: ไปแล้วครับสองเจ้าภาพรวมทั้งอาเจนกับเยอรมันด้วยนะครับตกรอบแน่ๆนี่ก็ตูนิเซียแน่นอน พวกนั้นแพ้รวด
1: ต
0: ุ
1: รกีด้วยป่ะ
0: ใช่ตุรกีก็ไปก่อนใครเพื่อนนะครับก่อนที่ตกรอบไปแล้วแบบ 100% มีเฮติด้วยนะครับเฮติตุรกีตูนิเซียนะครับ3ชาตินะครับที่ไม่ได้ลุ้นเลยแม้กระทั่งการจะเป็นอันดับที่3ของกลุ่มตัวเองนะจอร์แดนด้วยพี่จอร์แดนเพิ่งตกรอบไปล่าสุด4ชาติ
1: แซกบอกว่าโดแฮตทริกไหมยังนะครับแต่โดยังอยู่ในสนามนะครับ
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายนะครับคุณอุทิศบอกพอได้แล้วโดมายิงแล้วครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าคุณเอกครับรอบน็อกเอาท์ใครเจอกันมั่งรู้หรือยังคือทีมเข้ารอบอ่ะพอได้แต่ว่าเจอใครยังไม่ทราบนะ
0: ยังไม่จบเลยครับ
1: ยังไม่จบสวัสดีครับพี่เอกพี่อูเล็กคู่2อังกฤษน่าจะอยู่ไหมครับ
0: ได้นะ
1: ผมก็ชอบอังกฤษนะโดเริ่มจะหมดละแต่ว่าปุรเกก็เปลี่ยนตัวครบแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ให้แกยืนค้ำไว้ตรงนั้นแหละครับเผื่อจะมีจังหวะเก็บตกจังหวะได้ยิงแบบจะนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แข่งจบอีกประมาณสัก12ทีมอ่ะเดี๋ยวคงได้เห็นอ่ะ
0: ใช่
1: ว่าใครเจอใครตกนะครับเพราะพรุ่งนี้มัน6คู่นะครับใครยิงมั่งครับ4ประตูซึ่งตื่นมาดูจากคุณสิทธิชาติ
0: โรนัลโด2ลูกแล้วก็มีนูโน่เมนเดสแบ็คซ้ายยิงฟรีคิกอีกลูกหนึ่งก็โกของอุซเบกิสถานทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
1: เอาครับโปรเกตไหลมาเซเมโดไหลมาลูกนี้ยังมีเลเอายิงลูกเดียวโหโคตรจะสวยครับโปรตุเกส 5-0
0: มาจนได้ครับประตูที่5ครับตัวสำรองครับเพิ่งลงมาครู่เดียวเท่านั้นนะครับราเฟลเลอาซัดลูกนี้เต็มๆนะครับ5ประตูต่อ0เลยครับโอ้แฟนๆอุซเบกิสถานก็ถ่ายทุกคลิปนะเขาก็ทำใจแล้วแหละครับเลอาอยู่ในสนามประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับลงมานาทีที่83ยิงได้ประตูนาทีที่87นะครับ
1: ทีมจากเอเชียที่เคยไปโดนถล่มซาอุก็เคยโดน
0: แปดลูกครับ
1: เกาหลีเหนือเนี่ย
0: นี่ครับขึ้นแกมมาด้านขวานะครับจังหวะวิ่งทะลุลายมาของเนลสันเซเมโดแล้วเปิดช็อตแรกติดเกมรับติดคูซานอฟก่อนหูคูซานอฟสกัดแล้วแต่ว่าบอลมันย้อนกลับมากลางเขตโทษแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งกว้างนะครับโรนัลโดเนี่ยถล่มไปแล้วแต่ว่ากลับมามีราฟาเอลเลอาวิ่งเข้ามาตำบันลูกนี้โล่งๆเข้าไปเลย
1: คือเซเมโดน่ะก็กะจะเปิดให้โรนัลโดนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าคูซานอฟจังหวะมาเหมือนจะเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วมาเข้าทางราฟาเอลเลอา
0: เลยเอาลูกที่6ครับในนามทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ครับจากเอซีมิลาน 5-0 จนได้ครับเกมนี้เวลายังไม่หมดนะครับ
1: เอาอีกไหม
0: ไม่แน่
1: พอแล้ว 5-0 ก็โอเค
0: เนี่ยฟีฟ่าเปลี่ยนเป็นเนมาตอไปแล้วพี่เอก
1: ไอ้เกาหลีเหนือก็โดนโปรตุเกสไม่ใช่หรอไอ้6-7ลูกใช่ป่ะ
0: 7ลูก
1: เออ
0: ใช่
1: นี่ธนาอุซเบย์โดน5ยังไม่ใช่ทีมที่จากเอเชียที่โดนบุรุเกตยิงเยอะสุดนะครับ
0: นี่ปาทองที่เขาทำนายฟุตบอลโลกคนนี้ชื่อสวิมบัปเป
1: ้มาจากไหนสัญชาติไหนเนี่ย
0: สวิมบัปเป้เดี๋ยวผมดูก่อนโตลันโตซุปตาของแคนาดาเขาบอกว่าจะสวมรอยเป็นหมึกพอลสวิมบัปเป้เขาบอกว่าทายถูกเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่
1: ไอ้ปลาหมึกพอมันปี2006ใช่ไหม2006ใช่ไ
0: หมหมึกพอ2010ป่ะพี่หรือ2006
1: เออไม่แน่ใจอ่ะเอาจนได้ลาเฟงเล็งเอานะครับ คุณนันท์หัวไม่ทันได้ทักทำบอลลั่นซะละ
0: หมึกพอนี่2010พี่จำได้เลยหมึกพอ
1: 16ปีที่แล้ว
0: ใช่ตอนเสียชีวิตนี่ก็ดังโอ้โหตอนตายเนี่ยเพราะว่าช่วงเวลาชีวิตวงจรชีวิตมันสั้นอยู่แล้ว
1: คุณสันติทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับคุณเป็นนาคเหรอเม็ด5เม็ดนี่ล้นๆเลยยังไม่เผานะโปรตุเกสจะเอาอีกหรือครับเนี่ย คงอยากจะให้โดแฮตทริกครับมาอีกทีนึงเอาอีกไหมเรียวแม่จะขอคืนตินเกาอุสเปก็หมดเรี่ยวแรงที่จะสวนกลับแล้วเหมือนกันนะครับเซเกเยฟเข้ามาตรงกลางกานิเยฟครับโชมูโรดอฟเนี่ยหายไปจากเกมเลยนะครับอ่าได้ละน่าขอไปโทษไหลมาแต่งเข้าเลมซ้ายอลีโฮนอฟโดนขวางอยู่3คนไปไม่เป็นชูมูโรดอฟออกขวาคาริมอฟมองอยู่ต้องย้อนคืนมาเสี่ยงโยนไหมครับกานิเยฟอ้าวแล้วจ่ายบอลโอ้โหเกือบจะโดนฉกอีกแล้วสุดท้ายต้องย้อนคืนหลัง
0: ครึ่งหลังนี่ทด5นาทีนะครับ
1: คูชนอฟอีกแล้วอ่ะมันได้พลาดเยอะมากนะ
0: แต่ว่าอะไรๆก็เขาอ่ะนะมันก็ไม่ไหวจริงๆครับคูชนอฟ
1: ใครพาคู่ต่อไปครับเป็นคุณเอกคิมสกุลกับคุณจุ่นนะครับอังกฤษนี่คุณกิติพัฒน์บอกว่ารอคู่หน้าครับหอคอยคู่แห่ง99
0: ใช
1: ่ก็เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติบาสเกตบอลของทีมชาติไทยทั้งคู่นะ
0: คือถ้าไม่มาเอาดีทั้งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทีมชาติไปแล้ว
1: โอ้เป็นทีมชาติอ่ะ
0: โอ้ดูสปีดบอลของเลอาครับดูว่าจะสูงที่สุดร้อยเท่าไหร่112นะเมื่อกี้แล้วจังหวะบอลซุกก้นตะข่ายนี่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นี่นี่ขอแอคถ่ายรูปหน่อยอุสเปเปิดมาคอสตารับสบายทดเจ็บ5นาทีนี่ผ่านมาแล้วนาทีครึ่งเลย
0: ก็นัดต่อไปเดี๋ยวโปรตุเกสจะเจอกับโคลอมเบียนะครับขณะที่อุซเบกิสถานจะไปเจอกับเดียคองโกนะครับโปรตุเกสนี่จะย้ายไปเล่นที่จากฮูสตันไปไมอามี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อุซเบกิสถานก็จะไปเล่นที่แอตแลนตา
1: เลียวลงมาหมูพิ้วเลย
0: นัดที่แล้วลงมานี่บทบาทกับเกมยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอวันนี้พื้นที่เปิดครับแล้วอุซเบกิสถานเองก็คิดจะเล่นเกมรุกเยอะทำให้ราฟาเอลเลอายิงประตูได้ด้วยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับประตูที่5ที่ได้มาเอาแล้วซัดบาสโอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับฟรานซิสโกตินเกา
1: คือไอ้ลุ้นให้ลูก6เนี่ยรออยากให้โดแฮตทริกเนี่ยครับ
0: โอ้โหกล้องตัดกลับมาเนี่ยโรนัลโดจ่ายทะลุช่องให้นูโน่เมนเดสกระชากเข้าไปแล้วเปิดไปยิงโฉบมาจังหวะเดียวโอ้โหบอลหลุดเสาไกลนิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
0: ไม่งั้นนี่ครึ่งโหล
1: แต่เกมวันนี้ค่อนข้างไหลลื่นเนาะช็อตปัญหาแบบที่ทำให้ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าจากยากก็ไม่มีนะครับ
0: ผมว่าจุดเปลี่ยนก็คือวันนี้อย่างน้อยๆโปรตุเกสได้ประตูขึ้นนำเร็วครับไม่ปล่อยให้อุซเบกิสถานได้เล่นเกมรับแบบมั่นใจพอ6นาทีเสียประตูหลังจากนั้นก็ปั่นป่วนเลย
1: ครับนี่เอาครับลุยมาทางซ้ายโดนขวางอยู่อย่างไม่รู้อ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหนำตั้ง 5-0 จะไปเอาเรื่องเขาอีก
0: เนี่ย
1: ชิยานอฟครับ
0: ตัวสำรอง
1: ลงมาใกล้นัดอุ่นเครื่องที่โดนใบแดงตัวเองก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรเขานะ
0: โดนไล่ออก
1: เออไปชกหน้าเขาไปโดนไล่ออก
0: ส่วนคนนี้ก็เครียดเลยครับฟาเบโอคันนาวาโรครับนัดที่แล้วโดนไปยิงไป3กับโคลอมเบียวันนี้โดนไป5กับโปรตุเกสครับ2นัดโดนยิงไป8ประตู
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเปิดมาอ้าวครับคอนเซเซาลุยมาแล้วก็ไปโทษกระชากสุดเส้นหลังเปิดมาลูกนี้จังหวะชาร์จของเซมิโดโดนเซฟโอ้โหยังไม่ได้ครับลูก6แล้วโรนัลโดครับเข้ามาทำฟาว
0: ลูกนี้นี่ออกลูกเกเรไปหน่อยครับโรนัลโดไปเตะจังหวะครองบอลของอาริโยนอฟนะครับสำรองที่เพิ่งลงมาเมื่อกี้นี้ทุกเวลาเหลืออีกครึ่งนาทีครับ

0: พาโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถาน5-0ครับวันนี้เขายิง2-19นะครับส่วนอีก3 ประตูของโปรตุเกสได้มาจากนูโน่เมนเดสราฟาเอลเลอาและการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้สาประตูครับก็ทำให้โปรตุเกสเองก็เก็บชัยชนะได้นะครับหลังจากเสมอกับเดียร์คองโกมาพวกเขามี4 คะแนนนะครับขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ทั้ง2 นัดยังไม่มีแต้มครับอ่ะเฉลยคำถามหน่อยนะพี่เอก
1: ครับ
0: ที่เราเล่นเกมกันไปนะครับว่าชาติใดตัวเลือกที่เราบอกว่าไปฟุตบอลโลกครั้งแรกก่อนกันเนี่ยระหว่างเอลซัลวาดอร์เฮติและฮอนดูรัสซึ่งเราตัดเฮติทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอลซัลวาดอร์นะไปฟุตบอลโลกปี1970
1: คุณชนอบร้องไห้เลย
0: โอ้โหพลาดเยอะ
1: เบนันโดต้องมาปลอบเลยนะคร
0: ับใช่ครับอ่ะใครตอบมาเป็นเอลซัลวาดอร์เดี๋ยวรอทีมงานคัดเลือกผู้โชคดีแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับส่วนเฮติเนี่ยไปฟุตบอลโลกปี1974แล้วก็ฮอนดูรัสไปฟุตบอลโลกปี1982ครับ
1: ครับผมอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณเอกิมสกุลแล้วก็คุณจุนมารับช่วงต่อนะครับ
0: ครับ
1: ตามเกมอังกฤษกับทางด้านกาหน้าของเราอยู่ถึงที่2หรือที่3
0: ที่2เลยพี่
1: อ
0: ่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยังไงติดตามการรายงานสดกับฟุตบอลโลกได้ทุกคู่นะครับทาง FM 99เช้านี้ก็ไปยันหว่างเลยนะเหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48 ทีม 104 แมตช์39 วัน

0: ไฟแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: ปฏิวัติระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก

0: YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ตี2กับอีก6นาทีนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ผมเอกพิมสกุลกับคุณจุนเพนกวินรับหน้าที่ครับสวัสดีคุณจุนนะ
5: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่เอกด้วยนะครับก็เจอกัน3ชั่วโมงตี2ถึงตี5นะครับผม
4: จิตใจทำด้วยอะไรคุณทรงศักดิ์นี่ผมนี่เราเจอตี2มา3เกมแล้วใช่คุณจุน
5: ผมอ่ะเนี่ยเกมที่3พี่เอกพี่เอกเกมที่1หรือเกมที่2เอ้ยพี่เอกน่าจะเกมที่2มั้ย
4: เกมที่3ก็คู่เม็กซิโกแอฟริกาใต
5: ้อ๋องั้นผมเกมที่4ละ
4: เออ
5: ครับผมเพราะผมมีเจอพี่บอมทีนึงอุ้ยผมเกินแล้วดิวะผมมีกับพี่ชิดอีกด้วย
4: แล้วคุณมันระดับซุปเปอร์สตาร์แล้วผมมันน้องใหม่อ่ะหางแถว
5: ผมว่างานไม่ได้มีงานประจํามันก็พอมาได้ครับผมแค่นั้นเองแต่ก็ยังไม่ได้นอนเบลอมาก
4: จิตใจคุณทรงศักดิ์วรรณวิจิตรทำด้วยอะไรเห็นคนอายุ25อย่างผมเนี่ย
5: โอ้ยครับผมอีก25เนี่ยคือพี่จะ75ละ
4: อ่ะถ้าวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงแรกก่อนภาคบอลเนี่ย
5: ครับ
4: ผมดูสโลสเลไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ผมยกให้คุณจุนเป็นปักหนึ่งไป
5: ไม่ดีมึง
4: ดีครับ
5: ผมเกาะตามพี่ไปดีแล้วครับ
4: วันนี้ energy รู้สึกว่าถดถอยเหลือเกินนะแต่เพื่อแฟนๆ FM 99ที่อยู่ทั่วโลก
5: ครับ
4: นะครับ
5: อืม
4: ก็ยังไม่ได้อยู่ดีพลังยังมายังอ่ะอาหารเต็มที่อ่ะมีแค่วันแรกที่มาวันนี้ไม่มีเลย
5: วันนี้เงียบกริบเลย
4: วันนี้เงียบกิ๊บเลยน้ำลงน้ำร้อน
5: ไม่น้ำร้อนยังพอมีกาแฟยังพอมีอย่างอื่นไม่มีละ
4: ไม่มีคุณเต่าเขาหยั่นอยู่สองวัน
5: เออโอ
4: ้นี่รู้สึกน่าด่าม
5: ีวันหนึ่งนี่เขามีนี่ด้วยนะมีกระพงกระเพราให้กินด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยก็คือหมดตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืน
4: กระเพรานี่คือยังไงเขาโยนกระเพรามาให้เรากิน
5: เขาเห็
4: น
5: อย่างดี
4: เขาเห็นเราเป็นนกหงส์หยกใช่ไหม
5: เหมือนเจ๊เต่าแกเป็นคนผัดเองด้วยนะ
4: หล่
5: า
4: ๆ
5: ใช้ได้ใช้ได้
4: อันนั้นต้องชื่นชมต้องขอบพระคุณมากเลย
5: ครับผม
4: ครับวันนี้มาเจอกันนะก่อนเกมประมาณ1ชั่วโมง
5: ครับ
4: นะครับฟุตบอลโลกนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยหลังจากจบคู่โปรตุเกสกับอุซเบกิสถานไปนะครับก็เป็นเกมที่ฮะทำให้คริสโตโรนัลโดเองก็ปลดล็อกตัวเอง
5: ครับผม
4: ความกดดันที่ติ่งตัวเองเจอด้วยแล้วก็ตัวเองเจอด้วยนะครับมันก็ลดลงไปหน่อยนึง
5: ก็10นัดหลังสุดอ่ะใน
4: บอลโลก
5: รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกกับยูโรอ่ะไม่ยิงอ่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มาปลดล็อกทำประตูให้กับโปรตุเกสได้และทำ2ประตูด้วย
4: ได้ครับโปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0นะครับโรนัลโดยิงไป2ประตูที่เหลือเป็นนูโนเมนเดสครับมีฟรานซิสโกคอนเซซาขอไปเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเนมาตอฟนะครับแล้วก็มีโป ประตูสุดท้ายเนี่ยมาจากลาเฟลแล้วนะครับก็ทำให้โปรตุเกสเนี่ยเก็บเพิ่มอีก3คะแนนนะในกลุ่มนี้เนี่ยโปรตุเกสขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวนะครับ นะมี4คะแนนนะครับแข่ง2เกมนะครับส่วนโคลอมเบียก็มี3คะแนนนะครับแต่เตะไปเกมเดียวยังมีเกมกับเดียคองโกนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเตะตามมานะครับแล้วก็มีคู่แล้วก็เดียคองโกก็จะมี1คะแนนที่แล้วก็สุดท้ายเลยครับอุซเบย์2นัดนะฮะไม่มีคะแนนเลยแพ้รวดนะ
5: ก็เดี๋ยวคู่ตี3เนี่ยก็จะโยกกลุ่มมาก่อนนะก็จะมาที่กลุ่ม L นะครับก็คือจะเป็นอังกฤษเจอกับกาน่าแล้วก็6โมงเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่กลุ่ม L เช่นกันแต่ก็จะเป็นเกมระหว่างปานามากับทางโครเอเชียนะครับเกมอังกฤษกับกาน่าเนี่ยจะเล่นกันที่บอสตันนะครับที่กิลเลสสเตเดียมนะบ้านของนิวแลนด์เพเทียร์นะครับส่วนปานามากับโครเอเชียเนี่ยจะไปเล่นกันที่แคนาดานะครับที่โตลอนโตส่วนคู่ที่เช้าที่สุดวันนี้คือ9โมงเนี่ยก็จะเป็นเกมอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม K ก็คือทางโคลอมเบียกับเดียคองโกนะคู่นั้นจะเล่นกันที่กัวดาฮาร่านะกัวดาลาฮารานะครับเล่นที่เม็กซิโกนะก็อ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าก็พูดถึงโรนัลโดเองที่ยิงได้ในวันนี้นี่ก็ทำให้เขาเป็นมนุษย์คนแรกนะที่ยิงประตูในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับผม
4: ขันดา
5: ส่วน
4: เพราะว่าเมสซี่เองไปเว้นในปี2010
5: เดี๋ยวพูดถึงไลน์อัพนิดนึงนะครับอังกฤษก็มีปรับเปลี่ยน2คนนะจากเกมนัดแรกนะครับที่พวกเขาเอาชนะโครเอเชียมา4ประตู2นะพี่เอกนะประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลีสเจมแบ็คซ้ายวันนี้เลือกใช้เจสเปนออกสตาร์ทนะครับแทนทางนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์ก็ใช้เอสลีคอนซ่าจับคู่กับมาร์คเกฮีนะวันนี้ให้โอกาสมาร์คเกฮีออกสตาร์ทนะครับก็ทำให้ทางด้านของจอห์นสโตนวันนี้หลุดไปนะตรงกลางมีเอเลียตแอนเดอร์สันกับทางเดคาไลส์นะครับส่วนเกมรุกด้านบนบุคโยซาก้าก็ยังไม่ฟิตนะครับทางขวาก็ยังเป็นโนนี่มาดูเอเก้ได้ออกสตาร์ทนะครับซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นแฮร์รี่เคนนะครับ
4: ครับ
5: ส่วนกาหน้านะครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับเกมรับแบ็คขวามาวินเซนาย่าแบ็คซ้ายเป็นทางด้านของกิเดียนเมนซ่านะครับคู่เซนเตอร์โจนาสอาเจตตี้นะครับจับคู่กับทางด้านของโอปกูตรงกลางมีคาเล็บยิเลนกี้ที่ก็เป็นฮีโร่จากเกมนัดแรกนะยิงประตูชัยให้ทีมในช่วงทดเวลาในเกมชนะปานามา 1-0 นะครับร่วมเล่นกับทางโทมัสปาเตซึ่งก็นัดแรกไม่ได้ลงเพราะว่าถูกปฏิเสธการเข้า
4: ประเทศ
5: แคนาดานะครับถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วนอกนั้นก็จะมีทางด้านของควินซี่ซิโบนะครับเกมรุกก็จะเป็นอย่างพวกอินยากิวิลเลียมส์ครับองตวนเซเมนโยแล้วก็จอร์แดนอายูก็ทางฝั่งของกาน่าเองเนี่ยเปลี่ยน4คนด้วยกันนะครับเบนจามินเอนซาเล่เนี่ยก็ลงสนามมาแทนลอเรนซ์เอติซิกี้ซึ่งเขาเจ็บมาตั้งแต่ในระหว่างลงเล่นเกมนัดแรกนะครับแล้วก็อาซาเล่เนี่ยได้ลงแทนในเกมนั้นแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีโทมัสปาเต้ที่ลงมาคาวิซี่ซิโบที่ลงมาแล้วก็อิจิกิวิลเลียมส์ที่ได้ลงมาส่วนที่หลุดไปก็คือทางเออร์เนสนัวมานะครับมีทางเอลิชาโอวูซูอีกคนหนึ่งก็คือคามารินซูเลมาน่า
4: ครับผม
5: แข่งของทางแอตแลนต้าที่หลุดไปนะครับมีปัญหาไหม
4: มีครับผม
5: ไม่ใช่หมายถึงว่าอังกฤษในการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้พี่เอก
4: ก็มีโอกาสที่จะเก็บ3คะแนนได้สูงอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่อังกฤษ
5: น่าสูงไหม
4: ผมมองว่าอังกฤษน่าจะชนะได้ไม่ยาก
5: ครับผม
4: อย่างน้อยเนี่ยการการันตี2เกมรวดในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะทำให้พวกเขาวางแผนการโรเทชันนักเตะอย่างที่คุณจุดบอกเนาะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมัน ในฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่าลืมว่ามันไม่ใช่ประมาณ30วันหรือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนครั้งก่อนๆแล้ว มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานพอสมควรถ้าไปจนถึงรอบรองเนี่ยก็ต้องมีนะ39วันนะครับดังนั้นการโรเทชันตัวผู้เล่นหรือการหมุนเวียนใช้นักเตะให้มีความสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนัดแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นนัดแรกนะในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ได้เห็นมากแต่ผมเชื่อว่าพอขยับเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้นักเตะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอังกฤษเองเนี่ยผ่านเกมกับทีมที่ยากที่สุดของกลุ่มมาแล้วอย่างโครเอเชียวันนี้ถ้าปิดจ็อบกาหน้าได้เกมต่อไปกับปานามาเนี่ยผมว่าน่าอาจจะมีโรเทชันกันยกเซตเลยคุณจุน
6: วันนี้เนี่ยถ้าอังกฤษชนะกาหน้านะครับแล้วถ้าเกิดว่าปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะโครเอเชียได้เพราะว่าคู่ปานามากับโครเอเชียจะแข่งต่อจากเกมนี้นะครับก็จะทำให้อังกฤษเนี่ยจะคอนเฟิร์มในการเป็นแชมป์กลุ่มนะ
4: เป็นแชมป์กลุ่มแมว
6: ใช่เป็นแชมป์กลุ่ม L นะครับถ้าเกิดอังกฤษชนะแล้วปานามาเนี่ยไม่สามารถเอาชนะทางด้านของโครเอเชียได้แต่จริงกลุ่มนี้เนี่ยยังมีโอกาสที่ต่อให้อังกฤษชนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่กาหน้ากับปานามาสุดท้ายแล้วก็อังกฤษจะมี6คะแนนเท่ากันนะพี่เอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าการที่คุณแข่ง2นัดแล้วมี6คะแนนของอังกฤษเนี่ยยังไงการันตีในการเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆเพราะว่าด้วยการที่ว่าอันดับ3มันเอาทั้ง8ทีมอ่ะแล้วยังไงก็คือถ้าคุณมี6คะแนนเนี่ยยังไงคุณติด1ใน8ละ
4: ครับ
6: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกัน
4: ตอนนี้เนี่ยยังมีคู่6โมงเป็นคู่ของปานามากับโครเอเชียนะครับแต่เป็นเกมตอน6โมงเช้าและคู่โคลอมเบียกับเดียคองโกที่อยู่กลุ่มเดียวกับโปรตุเกสและอุซเบย์เนี่ยจะเตะกัน9โมงเช้า
6: ครับ
4: นะครับ
6: นอกนั้นเดี๋ยวไปดูข่าวสารเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแป๊บหนึ่งนะ
4: มีไหม
6: แป๊บหนึ่งนะผมขอไล่ดูสักครู่หนึ่งก่อนว่ามีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจบ้าง
4: ในขณะที่คุณจุ่นกำลังหาข่าวเนาะมีข้อความเข้ามาทาง SMS ไม่ใช่ทาง Facebook นะครับคุณวีรศักดิ์ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคู่หอคอยคู่แห่ง99กรีดยางอยู่ทุ่งสงนครรับฟังยาวๆครับทำอย่างก็หลอดออฟเดอะลิงเดอะทูทาวเวอร
6: ์อ่ะก็มีบทสัมภาษณ์ของคริสติโน่โรนัลโดเข้ามาหลังเกมที่เขายิง2ประตูนะครับก็เขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยหมายถึงว่าเสียงวิจารณ์นะบอกว่าผมเนี่ยควรจะเลิกเล่นได้แล้วแต่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับเสียงวิจารณ์จากภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้นะแต่ว่าเราก็ยังคงต้องก้าวต่อไปแล้วเราคือหนึ่งเดียวกันพอตอนแรกก็มีข่าวว่าแหมเริ่มจะมีปัญหาในแคมป์ของโปรตุเกสอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็แสดงให้เห็นนะสำหรับโรนัลโดแล้วก็โปรตุเกสที่ก็ตัวของโรนัลโดเองทำ2ประตูแล้วทางโปรตุเกสก็ถล่มเอาชนะอุซเบย์ไป5ประตูต่อ0นะครับ
4: ครับ
6: ส่วนนอกจากนั้นเนี่ยผมขอไล่ดูไปเรื่อยๆก่อน
4: โหคุณจุนนี่วันนี้ที่จอห์นสโตนไม่ได้เป็นตัว

0: จริงเนี่ย
1: ท
0: ำเป็นเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ยูโร2016เนี่ยที่ตกรอบเพราะไอซ์แลนด์นะครับที่จอห์นสโตนไม่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ให้กับอังกฤษนะครับโอ้เหลือเชื่อมกันนะเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่บอลโลก2018ยูโร2020นะครับบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็บอลโลก2026นัดแรกเนี่ยจอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาโดยตลอดเหมือนกันโอ้โหก็5ทัวร์นาเมนต์ติดๆกันน่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหบางทีเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเขายืนเป็นตัวจริงให้อังกฤษมาตลอดแล้วก็อาจจะมีลงสำรองบ้างสลับกันเป็นสถิติก่อนเกมนะครับ
1: ก็ต้องยอมรับแหละว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมในการลงสนามของจอห์นสโตนน้อยมากนะครับจากปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายตัวเขาเองก็จริงๆการถูกเรียกตัวเข้ามาจากทูเคิลเองก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ทูเคิลเองก็ให้สัมภาษณ์หลังจากการเลือกจอห์นสโตนแหละก็เชื่อมั่นในจอห์นสโตนนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราดูจากฟอร์มในเกมนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษเองเนี่ยเกมลุกดูไว้ใจได้แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าเกมรับดูจะเสียง่ายไปหน่อย
0: ใช่เกมรับก็ยังมีช่องโหว่นะครับเอาข้อความครับบอกว่าในทวิตล่าสุดของฟิลิปฮินซ่านักข่าวสกายเยอรมันรายงานล่าสุดกับสุพนัทว่ายังไง
1: เดี๋ยวไปดูให้แป๊บนึงขอดูตรงนี้ก่อนอันนี้ผมเปิดมาเจออันนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนะครับจะไม่เพิ่มข้อเสนอในการที่จะซื้อมาโกปาเลสตรามาจากทางแอตแลนตานะครับหลังจากที่ได้ยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรบวกแอดออนอีก5ล้านยูโรด้วยกันนะครับในการที่จะคว้าวิงแบ็คขวาดาวรุ่งดิกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้มาร่วมทีมเพราะว่าพวกเขาจะเสียเดนเซลดุมฟริสไปให้กับทางเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็มาโกปาเลสตรานี่เป็นเรียกว่าเป้าหมายต้นๆของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับผลงานการยืมตัวกับไกเอรี่ฤดูกาลที่ผ่านมาดีมากนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าทางเชลซีเนี่ยจะเป็นทีมที่กำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับแอตแลนตาพี่เอกด้วยข้อเสนอที่สูงกว่า50ล้านยูโรทำให้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของเชลซีอาจจะได้เปรียบในเรื่องของราคาแล้วนะครับเพราะว่าอินเตอร์จะไม่อัพเพิ่มจาก45บวก5แต่ว่าทางฝั่งของเชลซีเนี่ยถ้าตามรายงานคือเตรียมที่จะยื่นอย่างน้อยๆเนี่ยมี50ล้านยูโรแน่ๆแล้วนะครับผมในการที่จะไปดึงทางมาโกปาเลสตรานะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะยังไงนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเชลซีเองเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยกับทางปาเลสตรามากกว่าอินเตอร์มิลานด้วยนะครับในการที่จะดึงทางมาโกปาเลสตามาร่วมทีมนะครับ
0: ครับ
1: และจริงๆอ่ะเชลซีก็อยากจะได้เวสลีย์มาจากหมาป่าโรม่าด้วยแต่ว่าทางหมาป่าโรม่าเนี่ยก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาคือโรม่าอยากจะเก็บเวสลีย์เอาไว้เวสลีย์นี่ก็โชคร้ายนะพี่เอกนะจริงๆมีชื่อมาลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับปรากฏว่าไปเจ็บซะก่อนจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกไป
0: เอาวันนี้แฮร์รี่เคนนะครับลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษนะครับเป็นนัดที่116นะแซงหน้าเดวิดเบ็คแฮมขึ้นไปอยู่ในอันดับ3ของจำนวนนัดที่ติดทีมชาติตลอดการของทีมชาติอังกฤษนะครับเดิมเคนกับเบ็คแฮมเนี่ยเท่ากันที่115นัดนะวันนี้เคนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงที่จะเจอกาน่านะครับขึ้นเป็น116นัดส่วน2อันดับแรกนะฮะยังเป็นอันดับแรกยังเป็นปีเตอร์ชิลตันนะครับที่125นัดและเวนรูนี่นะครับ120นัดนะครับแล้วก็เคนนะครับวันนี้เป็น116แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะแซงทั้งรูนี่ทั้งชิลตันได้สบายๆนะคุณดุลนะเรื่องของสถิติการติดทีมชาตินะของแฮร์รี่เคนนะครับส่วนอันดับ5เป็นซีเวนเจอราร์ดนะครับ114นัดนะครับที่ติดทีมชาติส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมทยอยอัปเดตให้นะครับข้อความทาง SMS นะครับ4 6898899นะครับ4689899นะฮะทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับทักทายทาง YouTube บ้างโอ้โหวันนี้ช่วงรายการ99 Live บนโลกเองก็มีอัปเดตทาง YouTube นะครับมีไลฟ์ทาง YouTube ด้วยตอนนี้รับชมทาง YouTube พร้อมกันเนี่ยโอ้โหดึกขนาดนี้นี่มีร่วม300คนก็เยอะพอสมควรนะครับ บอกว่าคุณตั๊ก F1 นะบอกสวัสดีนะครับคุณนันทพงศ์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่เอกหิมสกุลกับพี่จุนพิบหวายนะครับตะโกนหน่อยครับเสียงรถผมเครื่องเสียงไม่ดีเสียงเบาจากคุณเฟลกูดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณด็อก7614บอกจริงไหมครับคุณเอกนุบดลเขาบอกว่าคุณเอกฮิมกับคุณจุนถ้าไม่ได้เป็นนักข่าวสายกีฬาคงต้องเป็นนักบาสหอคอยคู่ทีมชาติไทยไปแล้ว
1: ก็ถ้าตามตำแหน่งเราสองคนถ้าตามความสูงก็
0: เป็นการ์ด
1: เป็นเซนเตอร์ฮะครับผมเป็นเซนเตอร์เลยครับผม
0: คุณโทมิยาสุฮะบอกว่ามาร์แกนโรเจอร์ชาก้าโนนี่เอเซ่นะไรส์เด็กผมจะได้ลงครบไหมฮะ
1: ใครมั่งนะครับขออีกที
0: มอร์แกนโรเจอร
1: ์ก็โรเจอร์ก็ไม่ได้ออกสตาร์ทตัวจริงแต่ก็อาจจะมีโอกาสได้ลงสำรองนะ
0: นะครับบุคโยซาก้าเกมที่แล้วก็ได้ลง
1: ซาก้าสภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยอ่ะสุดท้ายวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะ
0: ครับผมแล้วเอเซ่ไรส์นะฮะไรส์เนี่ยได้ลงอยู่แล้วนะโนนี่มาดูเก้ก็ได้ลงไปแล้วนะครับคุณนันทพงศ์บอกรักษาสุขภาพด้วยครับพี่ๆทั้งสองท่านเห็นพี่เอกคำรามปากกว้างเลยครับวันนี้ก็ภาคอังกฤษไงก็เลยเป็นสิงโตคำรามนิดนึง
1: ครับผม
0: นะฮะตั้งปลุกตอน 1:35
1: โอ
0: ้สภาพนี้ก็ตอนนี้กำลังเรียกความสดชื่นกลับมาอยู
1: ่พี่ยังดียังได้นอนน้องดีสินอนไม่หลับ
0: นี่คุณจุน
1: ครับ
0: คุณมันเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
1: แต
0: ่มานอนอะไร
1: ถ้าไม่นอน2วันนี้ก็ไม่ไหวครับพ
0: ี่อ้าวแล้วกลางวันคุณทำอะไรอ่ะ
1: พอดีติดธุระวันนี
0: ้เห็นไหมล่ะ
1: ผมถึงไม่ค่อยกล้ารับปากพี่ก่อนหน้านี
0: ้ไงติดอะไร
1: ติดงานติดงาน
0: งานเยอะเราอ่ะ
1: ไม่เยอะขนาดนั้น
0: คุณนัท4391บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนอยากทราบว่าเคยมีทีมจากเอเชียเจอกันเองในรอบน็อกเอาท์บอลโลกไหมไม่มีนะคุณนัทวุฒิบอกอังกฤษจะเลือกเส้นทางได้ไหมครับว่าจะเข้าไปเจอสายไหนในรอบต่อไปคือผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยยังไงน่าจะไม่น่ามีปัญหาเรื่องของการจบไปอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วแหละแล้วก็เมื่อจบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปหนีใครแล้วล่ะคุณจุน
1: คืออังกฤษนะเดี๋ยวผมดูให้ในกลุ่มสมมุติว่าเขาจบในตำแหน่ง
0: แชมป์กลุ่ม L
1: กลุ่ม L เนี่ยแชมป์กลุ่ม L จะไปเจอโอ้โหมันจะต้องไปดูก่อนว่าพวกเขาจะเจอใครได้บ้างเพราะว่ามันมีทั้ง
0: เจออันดับ3อ่ะ
1: อันดับ3ในกลุ่ม E H I J แล้วก็ K มันต้องไปดูกันอีกทีนะครับ
0: คือดูอยู่ของอังกฤษนี่ยังต้องไปลุ้นเอาเพราะว่าอันดับ3ของกลุ่มเนี่ยมันตัวแปรมันเยอะ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไปอย่างอย่างอาเจนเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ไหมครับจะไปเจอกับรองแชมป
1: ์
0: กลุ่ม S อย่างเงี้ยมันก็คำนวณไม่ยาก
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างรองแชมป์กลุ่ม S เองเนี่ยก็แนวโน้มสูงว่าจะเป็นอุรุกวัยอ่ะตรง
1: ดูแล้วอุรุกวัยแล้วสุดท้ายนี่ก็เจอสเปนนะ
0: คือถ้าอุรุกวัยจะหนีเมสซี่ก็ต้อง ชนะสเปนอ่ะแล้วถ้าชนะสเปนเนี่ยสเปนจะไปเจอกับโอ้โหก็ไม่แน่นะเพราะนัดสุดท้ายเคปบวด
1: จุนเคปบวดก็ยังได้ลุ้น
0: ถ้าเคปบวดเนี่ยนัดสุดท้ายเอาชนะซาอุได้เคปบวดก็จะมี5คะแนนแล้วถ้าอุรุกวัยชนะสเปนเนี่ยคือสเปนล่วงมาอยู่อันดับ3นะ
1: เอาจริงๆซาอุดิอาระเบียก็ยังมีโอกาสจบที่2ถูกปะล่ะถ้าเขาชนะเคปเวิร์ดอ่ะ
0: โอ้กลุ่มนี้
1: ก็จะมี4
0: กลุ่มนี้ยังกลุ่มนี้ยังได้ลุ้นอ่ะได้ลุ้น
1: ส่วน แป๊บนึงนะ
0: อะไรเอ่ยคุณฟิลกู๊ดบอกว่าโดประเทศเอาสติกลางหน่อยครับคืออะไร
1: คือยังไง
0: ไม่รู้จริง
1: ๆ
0: คุณฟิลกู๊ดลองส่งใหม่ครับโดประเทศเอาสถิติกลางหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนะฮะคุณคมสารทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับจอห์นสโตนที่ญาติเขาสร้างสโตนเฮนใช่คนเดียวครับไหมครับอื
1: ม
0: ก็ยังดีก็ยังสนุกก็ยังมาตลกตอนคืนนะโปรตุเกสใครยิงบ้างคุณจูนจากคุณต้องคุณต้นคุณต้น
1: แป๊บนึงนะ
0: นูโนเมนเดสใช่ไหมโรนโดสองลาเฟลเรียล
1: ครับ
0: อีกประตูหนึ่ง
1: เนมาตอฟทำเข้าประตูเด
0: ทำเข้าประตูเดนะครับ
1: คืออาจตามรายงานที่ให้ดูมาในการโพสต์นะครับของทางฟิลิปฮินเซอร์นะครับผมก็ไปหาฮินซ่าอยู่ตั้งนานนะครับมันคือฟิลิปฮินเซอร์นะก็เขาบอกว่าทางอาบีโอมิยะอาริจาในญี่ปุ่นเนี่ยคือจะเซ็นสัญญานะครับกับทางสุพนัทเหมือนตาเนี่ยจนถึงปี2030นะเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าของทางด้านของสุพนัทเหมือนตานะครับโดยที่มีเยอร์เกนคล็อปนะครับเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการย้ายครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่เอกนะเออเขาบอกว่าเนี่ยซึ่งทางแอเบโอมิยะอาดิจาซึ่งตอนนี้อยู่ในทีม J2 ของประเทศญี่ปุ่นพี่เอกแล้วก็เป็นทีมในหนึ่งในทีมเครือข่ายของเรดบูลเนี่ยคว้าตัวทางสุพนัทเหมือนตานะครับจากบุรีรัมย์ด้วยสัญญาเนี่ยถึงปี2030นะหรืออย่างที่บอกว่ามีทางด้านของเยอร์เกนคล็อปแล้วก็มาริโอโกเมสที่ก็ทำงานให้กับเรดบูลเนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวข้องกับดีลนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วคือก็นั่นแหละจะพัฒนาฝีเท้าของทางสุพนัทแล้วก็อาจจะเรียกว่าสุดท้ายอาจจะไปอยู่ในทีมอื่นในเครือข่ายของเรดบูลอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะ official เมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่นี่เป็นที่เขาโพสต์มานะ
0: เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนะ
1: ครับ
0: ไปติดตามดู
1: น
0: ะว่าอย่างไรเพราะว่าจริงๆมีใน X เนี่ยมีหลายโพสต์นะที่พูดเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้อยู่นะคุณจุนนะหลายๆแอคเคาท์ที่พูดถึงเรื่องของสุพนัทกับเรดบูลโอมิยะอาดิจาเนี่ยผมรู้ผมเรียกชื่อถูกไหมนะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะฮะทีมสโมสรใน J2 เนี่ย
1: ครับผมถูกแล้ว
0: นะหลายมีหลายคนที่ทวีตถึงที่ X ถึงเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามันยืนยันหลายคนนะฮะก็น่าจะแนวโน้มไปตามเนี้ยยกเว้นแต่ว่าไปรอต้นสังกัดเขา
1: official
0: เติม official อีกที
1: เพราะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าที่โพสต์กันก็คือมาจากแหล่งข่าวนี้แหละโอเค
0: บอกเกือบตื่นไม่ทันฮะดีเจเน็ตตะข่าย VSดีเจขาดโต๊ะสนุกเกอร์จากคุณลงเล็งแล้วอย่างคุณจุนเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะเดินลอดใต้โต๊ะสนุกเนี่ยแล้วยกเอื้อมมือสุดเนี่ยแตะไม่ถึงพื้นโต๊ะสนุกนะคุณเดินได้เลยรอด
1: ครับผม
0: ไอ้คนหรือลูกแตงโมนะ เดินลอดใต้โต๊ะสนุกโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องคาน
1: โอ้โหอันนั้นก็โหนก็หลักกิโลเมตรเลยนะถ้าดูจากความสูงก็เนี่ย
0: เดี๋ยวเบรกก่อนไหม
1: ได้แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
0: ขอเบรกไปงี่แป๊บหนึ่งแล้วกัน
1: เอา
0: ขอรอเล่นเบรกพัก ไปเข้าห้องน้ำสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมานะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี
7: ่กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
2: ์ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับ

0: ขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่เอกทีมสกุลเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวรอเวลานะครับในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับเกมคู่ระหว่างอังกฤษนะครับกับกาน่าที่เล่นกันที่บอสตันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเกมนัดที่2ของกลุ่ม L นะครับก็จะออกสตาร์ทกันอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็พูดถึงทั้ง2ทีมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจอกันไม่บ่อยนะครับก่อนที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้เนี่ยนี่จะเป็นเพียงแค่เกมนัดที่2เท่านั้นนะครับที่ทั้ง2ทีมจะเจอกันนะครับโดยที่เจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปปี2011นะครับนั่นคือครั้งเดียวที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็คือเกมอุ่นเครื่องในปี2011นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เวมบลีย์โดยที่เกมนั้นเนี่ยสกอร์จบด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคร
5: ับ
4: คนที่ยิงให้อังกฤษขึ้นนำก่อนเนี่ยเป็นทางแอดดี้คาโลนะนาทีที่43นะครับส่วนทางกาน่าเนี่ยก็ตีเสมอได้จากทางอัสมวากิยานนะครับในเกมวันนั้นก็ผมไปไล่ดูพวกตัวผู้เล่นอย่างอังกฤษเนี่ยพี่เอกมีโจฮาร์ดเป็นจอห์นสันฟิลแจ็คกิลก้าม ีอย่างเลดันเบนส์แกริคเคฮิล
5: โอ้โหนักเตะเอเวอร์ตันสองคนเลยเหรอ
4: แกเร็ตแบร์ลี่นะครับ
5: เฮ้ยสามคนเลยว่าแบร์ลี่ยังอยู่เอเวอร์ตันว่า
4: เอาแบร์ก็เคยอยู่แกก็เคยอยู่แอนดี้คาร์ลสจูดดาวนิงโจฮาร์ดใช่ไหมเกรนจอห์นสันไปแล้วเจมส์มิลเนอร์แจ็ควิลเชียร์แล้วก็แอชลียัง
5: โอ้โหแต่ละคน
4: นี่เลตันเบนเคยอยู่ F ถูกไหมแบร์ลี่เคยอยู่ F
5: โอ้ยตั้งทีมเลยมั้ง
4: ก้าเคยอยู่ F
5: นี
4: ่แอชลียังเคยอยู่ F
5: แล้วเป็นไงชุดนั้น
4: ไม่แต่ว่ามันคนละช่วงเวลาการบางคน
5: โอเค
4: ส่วนทางการหน้าถ้าดูจากชุดนั้นเอาว่าตัวแบบที่เราจะคุ้นหูนะพี่เอกนะอัสมวากิยานมีทางค
5: า
4: วโว
5: ควาโวชามัวชุดนั้นกำลังรุ่งของกาน่าเลยนี่2010อ่ะ
4: ซันเลมุนตาลี่โจนาธานเมนซ่าจอห์นเพนซิลเนี่ยพวกนี้ก็
5: ชาร์ดคิงสันเปล่า
4: ใช่ประตู
5: ที่โดนโรนัลโดหลอกจนหลังเสีย
4: นี่แหละถ้าหลักๆดุมนิกอดีเยียโอเคเนี่ยคือชุดนั้นที่เป็นเหล่าตัวจริงของกาน่า
5: ครับ
4: ครับผม
5: อ่ะก็เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดหนึ่งที่ถามมาว่าไปกี่ปีเนี่ยสุพนัทเนี่ยเดี๋ยวรอชัวร์ๆก่อนแล้วกันนะครับรอชัวร์ๆก่อน
4: เขาบอกว่าถ้าสัญญามันคือถึง2030เพียงแต่ว่าก็ต้องรอให้มันชัวร์ออฟฟิเชียลกันจริงๆนี่คือเป็นข่าวที่รายงานออกมาเฉยๆนะ
5: ผมไอ้ข่าวลักษณะแบบนี้เนี่ยอดใจรออีกหน่อยดีกว่านะครับ
4: ใช่ครับ
5: รอให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะแฮร์รี่เคน3เม็ดหน่อยนึงนะครับจากคุณคันโอ้โหคันเยเหรอ
4: ดีๆนะ
5: คันเยนะฮะแล้วก็คุณมาริโอมาเวอร์นะฮะบอกสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พี่จุนรักพี่เอกไหมโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอ๋อบอกว่าขอสถิติโดกับเมสซี่หน่อยครับ

0: โดกับเมสซี่ถ้าเป็นในบอลโลกนี่เมสซี่นี่กดไป18ลูกนะโดน่าจะเป็น2ลูกบวกเพิ่มไปก็น่าจะเป็น10ประตูนะครับพี่จุนคุมทีมหมอนทองเป็นยังไงบ้างนะฮะคุณจุนนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอล นักเรียนนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นสายบอล นักเรียน
1: อ่ะมาต่อขออภัยพอดีไปชงกาแฟมานิดนึง
0: ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่า99เองก็มีเตรียมกาแฟไว้ข้างนอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็ไปรอน้ำร้อน
1: ใช่ทำให้เราอาจจะเบรกนานไปนิดนึง
0: นะฮะ
1: ก็จนเกรงใจเลยให้เบรกไปก่อนแล้วผม
0: น้ำมันยังไม่เดือดอ่ะ
1: คือช้ากัน
0: คือเครื่องต้มน้ำเนี่ยมันเป็นแบบตัวใหญ
1: ่
0: อ๋อแบบเหมือน
1: มันไม่เหมือนกระติกบ้านเราที่มันจะเล็กๆหน
0: ่อยใช่เหมือนเครื่องต้มน้ำงานสัมมนาเลยจุนๆอย่างขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่คอยกดคอยสแตนบายให้ไง
1: ครับ
0: นะแต่พอมันช่วงดึกเนี่ยพอเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยกว่าจะมากดให้เริ่มให้มันร้อนใหม่มันเดือดเนี่ยก็นานนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าคุณฮักเขาบอกพี่เอกบอกว่าพบกับนักพากย์บาสเกตบอลทั้งสองคนผมนี่อ้าวคุณเกษมบอกสวัสดีครับช่วงที่2แล้วยังฟังอยู่เลยคุณจิรครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์โอ้นี่ก็แฟนตัวประจำนะบอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนครับทักทายรอบดึกชอบทั้งคู่เลยครับพากย์บอลดีข้อมูลดีติดตามตลอดนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกสวัสดีครับหอคอยคู่แห่ง99นะฮะคุณอัครพงศ์บอกอยู่ไม่ถึงที่3แต่รอทักพี่เอกคิมครับคิดถึงนะครับจากรุ่นน้อง OSK ทักทายด้วยนะครับคุณประสิทธิ์บอกตัดยางอยู่บ้านทุ่งไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีฟังรายการทุกวันครับเดี๋ยวผมช่วงกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยผมก็อาจจะต้องเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วคุณจุนเดินสายลงสวนยางแล
1: ้
0: วไปถ่ายงานนะครับเราไปตามสวนยางไปทักทายเกษตรกรชาวสวนยางหน่อยคุณสิริตระกูลนะบอกอังกฤษบังคับต้องชนะถึง3ครับแฟนบอลถึงจะพอใจคุณอุดรบอกใบเหลืองล้างยังไงครับ
1: ใบเหลืองก
0: ็บอลโลกครั้งนี้ยังไงคุณจุนจบรอบไหนล้างทิ้ง
1: จบรอบรอบ8ครับจะล้างใบเหลือง
0: ละ
1: เหลือง2ใบก็แบน1ใบแบน1นัดครับผม
0: คุณพงษ์บางพีบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะคืนนี้กิจถึง3ลูกไหมครับก็มีโอกาส
1: เป็นไม่ได้ผมว่าถ้าประตูแรกมาเร็วเพราะว่าเอาจริงวัดกันที่
0: ความคมอ่ะจังหวะ
1: ตัวขุมกำลังในเกมรุกกับเกมรับของทางฝั่งกาหน้าเนี่ยโอ้โหห่างกันเยอะนะเกมรับของกาหน้าเนี่ยคือดูเชื่อใจไม่ค่อยได้คือกาหน้าชุดเนี่ยถ้าดูจริงๆอ่ะสิ่งที่น่ากลัวของเขาคือพวกเกมลุกนะครับพวกของตัวเซเมนโยยิกกี้วิลเลียมส์อะไรพวกเนี้ยนะ
0: แค่2คน
1: ใช่
0: แต่จอ
1: แ
0: ดน
1: จะมีตัวสำรองวันนี้จริงๆก็ที่หลุดไปก็คือนัวมากกับซูเลมาน่านี่ก็ถือว่าอันตรายแต่วันนี้เขาโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองก่อนจอแดนอายุยังน่ากลัวไหม
0: ไม่น่ากลัวเลยจอแดนอายูนี่หนักเลยหน้าฟอร์มกับเลสเตอร์นี่นะหนักนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติก็เขาก็ยังพอยืนระยะได้นะครับคุณทศพลสุริยนนะทักทายเข้ามานะครับแล้วก็มีคุณแสนโซนคนปั่นบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนแวะมาทักทายค่ะไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณนะครับขนาดจะตีสามอยู่แล้วยังอยู่เป็นเพื่อนนะเราทั้งสองคนนะครับมีชากาแฟต้องเตรียมโอ้ใช่ครับอันนี้ผมบอกคุณผู้ฟังเลยวันนี้บางวันเนี่ยพอลานอนเรานอนก่อนมาทำงานใช่ไห
1: ม
0: อย่างผมนอนก่อนมาทำงานเนี่ยโอ้กว่าจะหายงวงเงียนะคุณผู้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ครับ
0: กว่าจะหายงวงเงียเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหนานเหมือนกันนะ
1: ยังไงครับพี่
0: นานไงใช้เวลานาน
1: อ๋อ
0: ก็เลยวันนี้อยากให้คุณจุนบรรยายไปเลยเดี๋ยวผมนอนฟัง
1: อย่าเลย
0: จะได้หลับคุณงานเยอะช่วงนี้คุณก็ฝึกภาคไว
1: ้ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องฝึกเยอะ
0: งานน้อยก็บ่นพอมีงานเยอะ มันก็บ่นก็คุณต้องไปปรับตัวปรับเวลาก่อนคุณจุน
1: ครับผม
0: เพราะปกติคุณจุนเนี่ยเขาเป็นมนุษย์กลางคืนกลางวันเนี่ยเขานอนนะตาโดนแสงไม่ได้นะกลางวันเนี่ย
1: ครับผม
0: เวลาเขาเอื้อมมือออกไปนอกแดดปุ๊บควันจะขึ้นกลุ่นที่หลังมือเลยเหมือนพวกแดกคล่า
1: โอ้ผมไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าด้วยการที่ทัวร์นาเมนต์มันมีการขยายพี่เอกเรื่องใบเหลืองอ่ะมันมีการรีเซ็ตใหม่คือ
0: จบรอบ16ใช่ไหม
1: ใบเหลือง
0: ใบเหลืองผัดไข่ไหม
1: ไม่ใช่นั่นใบเหลียง
0: โอ้คุณอย่าอ่านนานนี่ครับผมตื่นเต้น
1: จะถูกเคลียร์เป็นศูนย์นะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มนะคร
0: ับ รอบแบ่งให้รอบ
1: แล้วมันจะถูก
0: ล้างอีกรอบ
1: รีเซ็ตอีกครั้งก็คือหลังจบรอบ8ก็คือใช้ว่าจบรอบ8อ่ะเพราะปกติก่อนนั้นเนี่ยมันจะจบรอบ8แล้วค่อยล้างถูกไหมแต่คราวนี้ก็คือจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็ไปล้างรอบ8กันอีกทีนึง
0: ใช่เพราะถ้าไม่ล้างมันจะเหนียวเนอะ
1: อ๋อไม่ใช่ครับ
0: มันจะไม่สบายตัว
1: อันนั้นน่าจะอีกแบบครับ
0: มันเวลาเดินแล้วมันจะแบบขัดนิดนึงฮะถ้าไม่ล้าง
1: ครับผมถ้าเช็ดปกติเนี่ย
0: เช็ดว่ามันจะเหมือนไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใบเหลือง
1: ใช่ไม่เกี่ยว
0: เอาวันนี้เตรียมจะลงสนามแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ จอร์แดนไอยูนะครับจะเป็นกัปตันทีมของทีมดาวดำนะฮะกาน่านะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องเบรกแล้วไปนั่งข้างนอกใช่ไหมทีมงานหรือเบรกอีกสักรอบเบรกอีกสักรอบนึงฟังว่าไงลูกเบรกไหมหรือว่ารออีกแป๊บนึงค่อยเบรกนะรออีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวประมาณ 2:55 นาทีนะครับผมกับคุณจุนอาจจะต้องเบรกอีกสักรอบนึงสั้นๆเพื่อที่จะไปสแตนบายที่ข้างนอกสตูดิโอนะครับเพราะว่าเรามีผู้สับสนในช่วงของการรายงานสดนะครับก็วันนี้สตูเรามีหลายจุดนะประมาณ400กว่าจุด
1: ครับผม
0: นะถ้าเดินเข้าผิดจุดนี่ถือกับผิดห้องไปเลย
1: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นคร
0: ับ
1: พ
0: ี่อัปเดตรายชื่อผู้เล่นทีมชาติอีกสักรอบหนึ่งนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ด11ผู้เล่นตัวจริงของอังกฤษนะครับมีหายไปแล้วอังกฤษนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นริสเจมครับซ้ายเจสเปนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นเอสลีคอนซ่ากับมาร์คเกฮีนะครับส่วนแผงมิดฟิลด์ครับเดคันไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแล้วก็กองรับตัวเป้านะครับแฮร์รี่เคนครับไล่ล่าสถิติอยู่เหมือนกันนะฮะมีแอนโทนีกอร์ดอนทางซ้ายแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้ด้านขวานะครับทีมชาติกาน่าครับประตูเป็นเบนจามินอาซาเร่นะครับแนวรับมีโจนาธอัตเจตตี้นะครับแล้วก็มีกีเดนเมนซ่านะชโรมโอโปคูนะครับมาวินเซเนอาเซนาย่าตรงกลางมีคาเล็บยูเรนกี้นะครับโทมัสปาเตควาซี่ซิโบนะองตุนเซเมนโยอินยากิวิลเลียมส์นะครับแล้วก็จอร์แดนอายิวนะครับนี่ฝั่งของทีมดาวดำตอนนี้เจอกับสิงโตคำราม
1: คร
0: ับ วันนี้ไม่มีเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าแลบแป๊บๆนะเกมจะได้ไม่ต้องขยับต้องยืดอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับคู่นี้นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจุนฮะ
1: ผมพยายามหารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมว่าจะพูดอยู่แต่ผมดันไอ้นี่ไปเรื่องของสถิตินิดนึงที่น่าสนใจอย่างของโรนัลโดเนี่ยอ่ะพูดถึงโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกใช่ไหมพี่เอกที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: หกสมัยติ
1: ดสมัยคนเดียวนะครับคือทำไปทั้งหมด10ประตูด้วยกันจาก6สมัยส่วนเมสซี่เนี่ยที่ยิงมากสุดเป็นประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะครับ
0: 18
1: ประตูเนี่ยจาก5สมัยโครเช่ที่อยู่ในอันดับ2และหลังจากที่ยึดอันดับ1มาพักใหญ่ๆนะ
0: ตั้งแต่ปี2014
1: ก็16ประตูเนี่ย4สมัย ในขณะที่เอ็มบัปเป้ตอนนี้สถิติถ้าเป็น16ประตูเท่ากันแล
0: ้
1: วเอ
0: ็
1: มบ
0: ั
1: ปเป้นี่เพิ่งแค่3สมัยนะครับส่วนเปเล่เนี่ย12ประตู4สมัยอาร์ไนเนี่ย15ประตูนี่ก็แค่3สมัยนะ
0: 15ประตูจาก98 2002 2006เพราะว่า94เขาไม่ได้ลง
1: ใช่ครับไปเฉยๆแต่ไม่ได้ลง
0: ส่วนจุสฟองแตงนะสมัยเดียว13ประตูนี่ตัวจริงครับต
1: ั
0: วจริ งสมัยนั้นนะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับขออนุญาตจริงๆคุณผู้ฟังขอเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะไปสแตนบายด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สตูด้านนอกแต่ในไลฟ์นี้ยังอยู่นะนะครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่เดียวครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับตอนนี้เกมอังกฤษกับกาน่านะครับฟุตบอลโลก2026รอบแรกรอบแบ่ง

0: radio.mcot.net ไม่ใช่ .com นะครับบางคนแล้วไปเจอเว็บจุด
1: ๆๆ
0: ไม่ใช่เรานะครับอันนั้นเป็นพี่มิตร
1: อ๋อครับผม
0: พี่มิตรมาแฝงใช้ชื่อเราฮะพี่มิตรฉา
1: ครับผม
0: นะครับจำไว้นะครับขอสื่อสารก่อนนะฮะ fm99.activeradio.mcot.net อันนี้คือทักฟังทางเว็บไซต์หรือฟังทางแอปพลิเคชันได้ที่แอปพลิเคชัน mcot connect แอปอื่นไม่ใช่เราmcot connect นะครับแอปอื่นไม่ใช่เราดาวน์โหลดได้แล้วที่ iOS และ Android นะครับ
1: ส่วนผู้ตัดสินในเกมวันนี้นะครับเป็นทางซาอิดมาร์ติเนสนะครับจากคอนดูรัสนะแล้วก็อุยานี่เป็นทางกิโยโมปาเชโกจากเม็กซิโกนะครับเกมออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอผมกับพี่เอก
0: ก่อนหน้านี้นะครับบรรดาซุปเปอร์สตาร์นะตัวรุกในบอลโลกก็โชว์ฟอร์มกันได้ดีนะรอบนี้เนี่ยยังไม่มีใครฝืดแบบเห็นได้ชัดอะคุณยุนต่างคนต่างเริ่มทยอยยิงกันแล้วพวกซุปเปอร์สตาร์จริงๆก็ยิงกันกระหน่ำเลยที่ผ่านมา
1: ครับผม
0: วันนี้แฮร์รี่เคนะครับเกมแรกกดไปแล้ว2ประตูนะเกมนี้ก็คาดหวังจะทำประตูให้ได้ในเกมนี้ด้วยนะครับ
1: กริดก็คอบออยู่เอ๊ะคุณทำร้ายร่างกายผมทำไมฮะช่วยคุณประทุกแขนผมทำไมฮะ
0: ผมรู้สึกว่ามันแคบยังไงก็ไม่รู้นะ
1: โอ้ตัวเราสั้นหรือเปล่า
0: เฮ้ยคุณยอมรับเหรอ
1: ไม่ตัวพี่อ่ะผมเนี่ยปกติเป็นไง
0: ไม่แล้วผมก็รู้สึกว่าพอมันแคบปั๊บเนี่ยมันผมก็จะออกมาขวาแล้วผมก็จะโดนบาร
1: ์
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันบัง
1: ครับผม
0: อย่าลืมนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ทาง cheer.mcot.net ของรางวัลยังรออยู่นะครับ
1: ครับ
0: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะครับผมแอบกระซิบนะตอนนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับเข้าไปร่วมลุ้นแล้วก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรางวัลนะครับไปจับสลากลุ้นกันนะไว
1: ้ครับผม
0: ไม่ต้องไปมีความรู้ทักษะเรื่องฟุตบอลอะไรเยอะทายผิดทายถูกคุณก็ได้ลุ้นรางวัลเอาอังกฤษครับอยู่บอลอยู่ริมเส้นด้านขวาครับชูตเบลลิงแฮมให้บอลมาตรงกลางเกฮีให้คอนซ่าครับบอลออกมาที่โนนี่มาดูเก้โนนี่มาดูเก้ดึงผู้เล่นของกาน่าเข้ามาบีบพร้อมๆกันนะครับก่อนจะเคาะบอลต่ออ้าวครับเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมดีดออกไปทางโอ้จ่ายบอลเสียเองครับจูดจะปั่นไซก้อยครับแต่บอลออกไปเลยครับ
1: ยิ้มเขินๆเลยครับทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเสียทุ่มให้กับกาน่าง่ายๆครับ
0: เอ้ยวันนี้โจยี่กาน่าลงว่ะ
1: ไม่ลงฮะนั่งตบยุง
0: อ๋อยุงไทย
1: ยุงไทยเลยฮะเขาอยู่เมืองไทยไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ก็ไม่เป็นยุงกาน่า
1: อ๋
0: อขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับทางเมนซ่าครับแบ็กซ้ายของทางกาน่านะครับโอ้โหนี้ไปๆมาๆปรับมายืน 4-5-1 นะคุณยุนนะกาน่าวางยาวขึ้นมาครับอ้าวแล้วทะลุแนวรับของกลิ่นมาแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับผู้สินยกธงล้ำหน้าไปแล้วนะครับขยับอีกแล้ว
1: เกือบ2 9ได้นะครับจังหวะออฟไซด์ตรงนี้ของทางยิกกี้วิลเลียมส
0: ์คือตอนนี้บรรดาเว็บไซต์ที่จัดไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งอะไรต่างๆเขามาดูในสนามจริงแล้วก็มาขยับใหม่นะขยับอีกแล้วนะฮะอิซากิวิลเลียมไปขึ้นทางด้านขวานะครับ4-1 4-1นะครับตอนนี้กาน่ามีโทมัสปาเต

0: ยืนเก็บกวาดอยู่หน้าแนวรับนะครับอังกฤษขึ้นมาชูเบอร์ลิงแฮมโดนชนล้มลงไปผู้สินไม่ได้ให้ฟาวครับอังกฤษยังได้อยู่มาดูเก้โดนตัดฟาวซะแล้วครับเป็นซิโบนะครับที่ไปตัดฟาว
1: หนูนี่มาดูเอเก้นี่ในนัดเจอกับทางโครเอเชียนี่ก็เรียกจุดโทษให้กับอังกฤษได้นะครับจังหวะที่พยายามจะโยกหนีทางซีโบครับโดนดักเอาไว้ครับได้ฟรีคิกครับทางอังกฤษหน้ากรอบเขตโทษทางด้านขวาครับ
0: คุณแชมป์พุทธิคุณนะทักทายมาบอกว่าตัวเราสั้นได้เมื่อกี้ที่กระเถิบติดกันไงคุณแชมป์ทักทายคุณแชมป์ด้วยนะคุณจุนเดี๋ยวนี้เขาจะมาแย่งชิงตำแหน่งบอล นักเรียนอ่ะคุณนะคุณแชมป
1: ์เขาเจอเขาบ่อยโค้ชแว่นดำ
0: เหรออ ่
1: ะเขาเป็นเฮดโค้ชอยู่ใส่แว่นดำทุกนัดเลยแดดมันร้อน
0: เอาอังกฤษเปิดจากลูกฟรีคิกเข้าไปครับโดนโขกทิ้งขึ้นมาเดคันไรส์ครับออกมาริมเส้นด้านขวาอ้าวจ่ายพลาดเองครับจอแดนอายูตัดบอลมาได้จ่ายเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเซเมนโยนะครับเป็นแอนโทนีกอร์ดอนมาช่วยเคลียร์บอลคือหลังไว้ก่อนคุณบอบพิษยะทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแอนฟิลบุรพาอังกฤษสู้ๆต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะบางทีเราขยับแว่นขึ้นแว่นลงนี่ไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าจออยู่ไกลแล้ว
1: ครับผม
0: สายตาสั้นแล้วก็มองไกลพอมันใกล้ไปปุ๊บแว่นสายตาสั้นมันมองโทรศัพท์ลำบาก
1: ถ้าอย่างเงี้ยผมโอเคไม่ต้องใส่แว่นใดๆทั้งสิ้นถือว่าจอมาใกล้แล
0: ้
1: วไม่เหมือนนัดแรกไอ้เม็กซิโกอ่ะโอ้โหอันนั้นปวดหัวเลย
0: เออนัดแรกจอมาอยู่ไกลกว่านี้
1: นู่นเลยพี่อยู่นู่นเลย
0: ก็ผมถึงว่านัดแรกผมไม่ต้องขยับขึ้นขยับลงเยอะเพราะว่าจอมันอยู่ไกลใส่แว่นก็พอดีอะไรอย่างงี้มาที่คอนซ่าครับริสเกมริสเกมแทงทะลุช่องมาจูดเบลลิงแฮมโอ้โหไปชนผู้สินต้องเบรกเกมนะครับโอ้เจ็บนะครับไปชนกับโอโปกูครับ
1: ชูบิลแฮมนี่เป็นการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนัดที่50ของเขานะครับโอ้แต่ว่าจังหวะที่เจ็บนี่เจ็บแถวๆใบหน้านะครับทางจูด
0: คุณณัฐพงศ์บอกพี่โดมีลุ้นแฮตทริกนะครับเมื่อก่อนเมื่อคืนนะฮะบอกกาหน้าผู้สาประตูเจ็บครับส่งสำรองลงแทน
1: ชัดจ้า
0: แล้วก็เปลี่ยนกาหน้าในเปลี่ยนโกตัวหลักมีผลกระทบมากไหมคุณจูน
1: อะไรนะ
0: กาหน้าเปลี่ยนผู้สาประตูมี
1: ใช่ครับ
0: โอ้บอกทำไมเสียงคุณจุนเหมือนโฟนอิน
1: เหรออ ่
0: ะมาโดนเบียดล้มออกนอกสนามไปเลยนะครับจังหวะลุยขึ้นมาทางแบ็กขวานะครับเซนาย่าเอลิสเอเดอร์สันผลักกระเด็นไปไกลเลยอันนี้ก็เป็นอีกคนที่จบบอลโลกน่าจะเปลี่ยนทีมแน่นอนนะครับทางเอลิสเอเดอร์สัน
1: ดูทรงแล้วก็น่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าเป็นทีมอื่นนี่ถือว่าผิดคาด
0: อังกฤษยังครองบอลอยู่ครับบอลอยู่วงกลมกลางสนามมาร์กเกฮีครับไปซ้ายเจสเปนแทงทะลุไปเดคันไรส์ให้มาที่แอนโทนีกอดอนโดนเบียดเอาบอลไปได้ครับอันเจตี้ครั้งหน้าทิ้งจอร์แดนอายูไว้คนเดียวจะผ่านแนวรับอังกฤษไม่ง่ายนะครับความหวังในการทำประตูของกาหน้าเองก็ลำบากนิดนึงมาดูเก้เอาบอลลงจะแตะหลบทางเมนซ่ายังไปไม่ได้ครับแบ็กซ้ายของกาหน้า
1: ก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่เป็นฝ่ายที่คลองบอลกดดันเข้าใส่กาหน้านะครับ
0: อังกฤษกำแพง2ชั้นน่าจะผ่านไหมครับ
1: ผมว่ายืนพื้นอังกฤษ2ประตูน่าจะไหวนะแต่คุณก็ไปลุ้นประตูที่3เอา
0: โอ้โหตอนนี้ข้อความทาง YouTube มาเยอะมากเลยอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวทยอยมาอ่านให้ช่วงพักครึ่งแล้วกันเป็นจังหวะที่ชูเบลลิงแฮมครับพยายามจะแหวกแนวรับของกาหน้าเข้าไปยิงหรือว่ายังยืนกันดีครับยังเน้นเกมรับกันเยอะเลยทีเดียว คอนซาครับเอริคอนซาออกมาริมเส้นด้านขวาให้มาดูเก้ริสเจมริสเจมให้คอนซาคือจังหวะที่เป็นเกมรุกเนี่ยริสเจมเองก็จะขยับเข้าในมาเป็นเหมือนปีกที่เข้ามาในอีกแนวนึงนะครับให้มาดูเก้เองมีตัวเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นก็ไม่ได้ไปยืนแบ็คขวานะครับโอ้โหนี่วนขึ้นมาแตะเขตโทษแล้วนะครับทางริสเจมให้มาตรงกลางเอลเลียตแอนเดอร์สันคอนซามาร์กีครับเดคแอนไรส์เรียกบอลอยู่ให้กอร์ดอนไรส์ครับยังไม่มีโอกาสยิงถนัดเท่าไหร่นะครับผ่านมา10นาทีเศษๆเอาวางมาด้านขวาเอาบอลลงได้มาดูเก้แต่เมนซ่าเองเนี่ยไม่เปิดพื้นที่เลยครับเจมเปิดเข้ามาตรงกลางไม่ถึงกอร์ดอนตกเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเลยครับช่วงแรกนี่กันหน้า
1: โอ้โหจังหวะทะลุเข้าไปสวยนะครับจังหวะเติมเกมขึ้นไปของลิสเจมในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแต่ว่าจังหวะจะหักเข้าด้านในเลยครับโดนแนวรับของกาน่าครับดักไว้ได้ก่อน
0: ย้ำอีกทีนึงนะครับมีถามเข้ามาทาง YouTube ว่าการฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcod Connect นะครับภายในแอปพลิเคชัน Mcod Connect ก็จะมีทั้งสตรีมของช่อง9 Mcod HD และคลื่นวิทยุในเครือสมททุกคลื่นเลยนะครับแอปพลิเคชันอื่นไม่ใช่แอปพลิเคชันของเรา
1: ครับ
0: ต้องบอกแบบนี้นะครับแอปพลิเคชันเก่าฟังไม่ได้แล้วด้วยนะครับที่เป็น FM ก็แอป FM 99แบบเดิมเนี่ยอันนั้นเราเลิกพัฒนาไปแล้วเราอยู่ในนี้แล้วยกระดับการฟังชัดเจนนะครับทางแอปพลิเคชัน Mcod Connectนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่ริสเจมเนี่ยไปถึงเส้นหลังแล้วพยายามจะตบกลับเข้ามาหน้าประตูนะครับแต่ไม่ถึงแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โหนี่ถ้าไม่มีผู้เล่นกาน่าดักไว้ข้างหน้ากอร์ดอนนี่มีโอกาสได้จบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี
0: ้ฟรีคิกของทีมช่างกรีกนะครับเดแคนไรส์ริสเจมแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนนะฮะยืนอยู่ที่บอลทั้ง3คนนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีลูกสูตรทีเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับทางด้านของอังกฤษ
0: ดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับโอ้โหข้ามคานครับเดแคนไรส์ครับเป็นคนยิงลูกนี้
1: โด่งข้ามคาไปหน่อยครับจังหวะนี้จูดเขี่ยมาให้นะครับแล้วตะบันด้วยขวาแต่ว่าถ้าลิสเจมเป็นคนเขี่ยมาให้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยยังไงก็น่าจะติดเซฟแล้วครับเช็คระยะเลยครับอาซาเร่ก็เลยไม่ได้ยืดแขนออกขึ้นไปปัดนะครับ
0: บอกเมื่อเช้าชากิล่าเต็มฟีดเลยครับอย่างดีเลยผมไม่ได้ทัน
1: อ๋อเมื่อวานมาดูเกมอาร์เจนตินา
0: อ๋อเหรอเอาเคนโอ้โดนกระแทกจากด้านหลังนะครับผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวครับแฮร์รี่เคน
1: จังหวะหม่งแล้วโอ้
0: หัวโขกครับ
1: หม่งไปแล้วแล้วแนวรับของทางด้านของกาน่าเข้ามาหม่งใส่ท้ายทอยของแฮร์รี่เคนอีกทีครับอาจิตตี้นะครับที่เข้ามาหม่ง
0: อ๋ออาจิตตี้เหรออ
1: ืมอินฟานติโน่จอห์นเทอร์รี่มาดูครับอดีตประกันหลังทีมชาติอังกฤษนะครับนั่งอยู่แถวๆด้านหลังของอินฟานติโน่เกมนัดที่116ของเจ้าตัวนะครับนัดนี้มากสุดอันดับ3ครับ
0: บอกพี่เอกครับวันก่อนจุนบอกว่าพี่เอกก็แค่ถั่วงอกฮะ จริงๆเวลาแฟนรายการบอกผมเลยไม่รู้เลยว่าจริงหรืออําแต่ดูแล้วก็น่าจะจริงฮะคุณแอนนี่ดีกว่าดอนบอกยิงดีกว่าครับมาไปติดบล็อกเอเลียนเดอร์สัน ได้ยิงติดบล็อกนะครับจะซ้ำก็ไม่ทันครับลูกนี
1: ้ยังมาขวางไว้ได้ทันนะครับทางฝั่งของกาน่าครับแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นเมนซ่าเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับ
0: วางไปขึ้นด้านไกลนะครับแอนโทนีกอดอนกอดอนโยกโยกเจอกับทางเซนาย่าบอลกลับมาอังกฤษครองบอลได้อีกครั้งหนึ่งไหลมาถึงเส้นหลังเจสเปนโอ้โหตอนนี้เนี่ยแนวรับของกาน่าเนี่ยลงไปอยู่ในเขตโทษของตัวเองเต็มพื้นที่ไปแล้วครับเพราะว่าอังกฤษในบุกหนักเหลือเกิน
1: สเปนครับเปิดเข้าไปด้านในแล้วจังหวะสกัดมาเนี่ยยังมาเข้าทางของเดคลายส์แต่ว่าก็เป็นทางอาชุเต้เลยครับที่บล็อกเอาไว้นะครับบอออกหลังเป็นเตะมุมทางด้านซ้ายของทางกรีกครับ
0: ก็บอกว่าเสียงคุณจุนเหมือนไม่ผ่านไมค์มันเบา
1: เอ้าจริง
0: หรอไม่เป็นไรนะน่าจะ
1: เราไปแล้วข้างในพี่น่าจะไปที่ไหน
0: แต่มุมครับของติดครับมุมทงฝั่งซ้ายครับมีโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำเปิดโค้งมาการหน้ายังรับกันได้ดีนะครับโอ้เซเมนโยนี่ผ่านมา16นาทีเศษนี่ยังแทบไม่โดนบอลเลยนะครับองตัวเซเมนโยจอแดนายิวอะไรพวกนี้นี่
1: ตัวเซ็นคลองบอลนี่ระดับ 80% นะครับอังกฤษเนี่ย
0: ลีเจมไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหยังไปติดที่ทีเรนกี
1: ้ผู้สิน
0: เป่าฟาวครับ
1: ให้เป็นบอลของกาน่าครับมองว่าเอสลีคอนซ่าไปเหนี่ยวทางจอแดนอายูเอาไว้จากทางด้านหลังครับจังหวะเข้ามีมือมีเหนียวตัวของจอแดนอายูนิดนึงครับโดนจับฟาวไว
0: ้ปาเต้ครับให้มาที่อุปกุย้อนกลับไปที่โทมัสปาเต้อาเจเต้เปิดขึ้นมาข้างหน้าข้างหน้ามาร์กเกฮีครับดวลกับนิโก้วิลเลียมขออภัยอินเยกิวิลเลียมครับบอลออกหลังไปโดนจริงๆโดนเกฮีออกเลยคร
1: ับ แต่ดูตรงนี้คือตัวเขาเองก็โดนกระแทกเสียหลักนิดนึงด้วยนะครับทางมาเกฮีก็ยังเป็นอังกฤษเลยครับที่ได้ครองบอลบุกเข้าใส่ทางกาน่าครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมาครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับการครองบอลของอังกฤษแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงตรงกรอบนะครับในช่วง18นาทีที่ผ่านมา
0: ข้อความถึงแบงค์สุพนัทเยอะเลยนะครับก็อ่านแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเยอะจริงๆข้อความทาง YouTube บอกดูแล้วคู่นี้น่าจะไม่ต่างกันครับต้องมี4เม็ดอย่างต่ำ
1: มีโอกาสเป็นไม่ได้สูง
0: คุณกิติพัฒน์บอกขอคอยคู่มาแล้วนะครับมีบางท่านที่พูดถึงเรื่องของการถ่ายเท่าสดของแอปต่างประเทศเราขออนุญาตไม่พูดในนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์โอ้ยจอแดนอายุครับไปไล่บีบใส่ทางมาร์คเกฮีครับ
1: จังหวะที่เกฮีแตะบอลหนีไปแล้วนะครับจอแดนอายุไม่ทันก็มีแบบผลักใส่นะครับโดนจับฟาวไปครับจอแดนอายุโยนเข้าไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับอังกฤษเข้าเมืองซาเล่ครับลิสเจม
0: ผมยังคงหาตำแหน่งที่เหมาะสมอยู่นะฮะด้านการมองด้านหน้า

0: หลายชื่อผู้เล่น
1: ผมเอาที่เสริมก้นให้ไหมเผื่อจะได้พ้นไอ้ตัวของโน้ตบุ๊กขึ้นมา
0: เหรอจูนเหรอ
1: เออมาดูพี่เหมือนแบบต้องชะเง้อมองจอไง
0: คนที่เดินลอดใต้โต๊ะสนุกแบบหัวไม่ติดได้อย่างคุณเนี่ยเอ๊ะทำไมยังต้องมาแขวะผมอีกฮะเอาอยู่ในช่วงพักเบรกนะครับโอ้นี่เพิ่งจะ20นาทีนี้พักแล้วหรอ
1: น่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บด้วย
0: โอเคจูดเบลลิงแฮมเนี่ยในระหว่างเบรกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โดนโทมัสทูเคิลครับเรียกมาติวพอสมควรเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณจุ่นช่วงต้นเกมเนี่ยจูดเบลลิงแฮมมีจังหวะในการได้บอลหน้ากรอบเขตโทษเยอะแต
1: ่
0: การตัดสินใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ พิมก็ไม่ได้เปรียบนี่ไงคือเขาถือโอกาสเบรกไปเลยใช่ไหมทางคาร์ลอสเครอชครับก็เข้ามาติวทางซิโบนะครับเครอชเองนี่ก็เป็นกุนซือที่คุมทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ5สมัยเหมือนกันนะเคยลอชเนี่ยคุมโปรตุเกส2010มั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คุมอิหร่าน
1: ใช่มีคุมอิหร่านด้วย
0: แล้วก็เนี่ยครับมาคุมกาหน้าก็ได้ไปดูยุงที่กาหน้ามาเขาบอกผมอยากไปดูยงที่กาน่ามาตลอดว่ามันเดินแล้วมันบินก็เลยคอมาคุมกาน่า
1: แล้วผมนี่สำเนียงกาน่าฮะ
0: ใช่แล้วครับสำเนียงของคาร์ลอสเคอร์ลอชผมก็ได้รู้ว่ายุงกาน่ามันเดิน
1: โอ้แต่ดูแล้วเนี่ยเจ็บหนักทั้งคู่นะทั้งจอแดนอายูแล้วก็ลิสเจมนะครับ
0: โอ้โหจอแดนอายูพันศีรษะแล้วก็ไม่รู้ว่าพักอสครับที่พันศีรษะเนี่ยจะพันอยู่ไหมเพราะว่าจอร์แดนอายูเนี่ยไม่มีผมเลยนะแกศีรษะโล้นนะครับน่าจะแตกนะครับจอร์แดนอายูได้โอกาสอ่านข้อความหน่อย
1: ครับ
0: โอ้ซามิลคูฟูใช่ไหมแต่กันดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคุณณัฐพงศ์ทักทายเข้ามานะครับคุณสมคิดนะครับบอกบอลโลกปีนี้ผมชอบฝรั่งเศสกับอังกฤษครับส่วนตัวเชียร์ฝรั่งเศสมาตลอดนะครับคุณปานีบอกติดตามดูอยู่ครับพี่คิดว่าเสื้อทีมชาติไหนสวยสุดในบอลโลกครั้งนี้
1: ผมชอบโมร็อกโกตัวเหย้ากับญี่ปุ่นตัวขาวนะ
0: ผมชอบญี่ปุ่นตัว
1: น้ำเงิน
0: ตัวน้ำเงินนะกลับมาเตะกันได้นะครับเกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งกาน่าจะขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายแต่ทำบอลออกไปแล้วนะครับเป็นเกมรุกริมเส้นด้านขวานะครับอ้าวเป็นกาน่านะครับที่ทำบอลออกไปนี่ครับจอร์แดนอายูโคหัวขาวเลยครับตอนนี้มีน่าจะหัวแตกนะครับจอร์แดนอายูบอลอยู่กับคอนซาอังกฤษยังครองบอลอยู่ครับวงกลมกลางสนามเอลิสแอนเดอร์สันให้มาร์กีเจยีให้มาเอเลียสแอนเดอร์สันวางขึ้นมาข้างหน้าโอ้โหยังติดที่ทางเมนซ่านะครับลงไปช่วยคือพอมีเอเลียสแอนเดอร์สันลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะคุณจุนสังเกตว่าเดแคนไลท์เนี่ยขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดิมถ้าไม่มีผู้เล่นในสไตล์แบบนี้เนี่ยเดแคนไลท์จะลงมาต่ำเป็นคนตัวเป็นคนคอยเชื่อมบอลในเกมรับกับเกมตรงกลางนะครับลิสเจมครับดีดออกมาทางด้านขวาให้เบลลิงแฮมโดนตอดอีกแล้วครับเบลลิงแฮมบอกเฮ้ยตอดเยอะเหลือเกินโดนเตะตลอดนะครับเบลลิงแฮมนี่ขวางออกมาด้านขวาลิสเจม ให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เจอกับเมนซ่าดีเจมครอสเข้ามาก็ติดที่โทมัสปาเตเซเมนโยไปทำฟาแล้วครับสวัสดีคุณเอกฮิมกับคุณจุนปากน้ำครับคุณบอกมาเชียร์ดีเจทุกท่านนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆครับ
1: น้ำไม่ช่วยครับตอนนี้ต้องกาแฟเท่านั้น
0: อู้ยาวโหดนะน้ำก็ไม่ช่วยฮะกาแฟก็ไม่ช่วยฮะตอนนี้เงินเท่านั้นฮะ
1: ก็เดี๋ยวแหละครับตีสามพรุ่งนี้เรามีงานเราก็ยังมานั่งอยู่นี้ครับเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นครับ
0: ก็พักเบรก
1: จริงๆนี่โอ้โหก็ดูมีสายฝนโปรยปลายลงมานะที่บอสตันเนี่ย
0: เนี่ยคุณยุนเห็นยังมันมีสปอนเซอร
1: ์ใช
0: ่พอมันมีสปอนเซอร์ปุ๊บมันก็ทายอินนะช่วงผมเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
1: ่
0: ของที่ฟีฟ่าไปเซ็นมา
1: ครับผม
0: นะก็เลยของบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นกิจลักษณะแต่ว่าการทายอินที่สนามเนี่ยพวกป้าย LED อะไรต่างๆมันเห็น
1: ครับ
0: แล้วพวกซูเปอร์สตาร์อดีตนักเตะต่างๆไปอยู่ในสนามคงเห็น
1: อ
0: ่ะ
1: ม
0: ันเขาก็เลยอาจจะมองว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองครับ
1: อังกฤษ
0: เราก็ไฮเดรชั่นเบรกบ้าง
1: อังกฤษนี่คองบอดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้คำว่าพวกเขาเองยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจ่าๆไม่ได้นะ
0: อังกฤษถ้าผ่านรอบนี้เจอใครครับโอ้อย่างที่บอกไปนะว่าต่อให้จบเป็นที่1ของกลุ่
1: ม
0: ก็ยัง
1: ต้องไปดู
0: นะเพราะว่าจะ
1: สายอื่นก่อน
0: กับอันดับ3ในอีกหลายกลุ่มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นใครที่จะผ่านเข้ามานะครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม E กลุ่ม H กลุ่ม I กลุ่ม J หรือกลุ่ม K นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง YouTube ครับบอกสวัสดีพี่แชมป์ปลาหมึกโค้ชวันสุธีด้วยนะครับอันนี้ข้อความทักทายเข้ามานะครับ70เลยนะ
1: โอ้เยอะไป
0: คนขวาเนี่ยเป็นปิโลหรือเปล่า
1: เลรอนโดครับ
0: ครับโอ้โหคุณฟุกแฟมิลี่ทักทายมาพี่เอกครับทำไมจุนพิบไหวกินแรงพี่เอกจังก็ดูสิครับคุณฟุกฮะ
1: คนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องเป็นผู้นำหน่อย
0: กินแรงเท่านั้นยังไม่พอยังมาบ่นอีกว่างานที่ทูเยอะเกิน
1: เมื่อกี้นี่ผมนั่งดูเขาอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเกมที่เขามานั่งว
0: ิ
1: เคราะห์อยู่นะพี่ฟุกเน
0: ี่
1: ย
0: เนี่ยคุณเฮ้ยแล้วคุณฟุกอยู่นั่งประจำอยู่ที่สตูโมโนไหมหรอ
1: ใช
0: ่อ่ะยังอุตส่าห์มาฟังคุณจุนอีกอ่ะ เป็นแฟนประจำคุณจุนหรือเปล่าเนี่ย
1: เรียกว่าแฟนประจำพี่เอกหรือเปล่า
0: เ
1: ดวิดเบ็คแฮมมาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เซอร์เดวิดเบ็คแฮม
0: แล้วก็บอกว่าสำเนียงลูลูลาล่านะครับล่ะที่อังกฤษเนี่ยพี่ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นรถผ้าใบรถผ้าป่าหรือรถเทกระจาดนะฮะเยเดรชองเสียคุณแม่เดินทางกลับฝรั่งเศสไปแล้วครับ
1: หรอ
0: เ
1: ช็คข่าวสิ
0: ส่วนตัวผมว่าอังกฤษมีลูก2แน่นอนนะครับบอกสภาพอากาศดูแล้วน่าจะมีโอกาสเจอฝนนะครับเมื่อวานคู่ฝรั่งเศสที่นิวเจอร์ซีย์ห่างไปไม่ไกลมีฝนลงนะครับ
1: ก็ถ้าตามรายงานที่ออกมาก็คืออันนี้เห็นพี่หมวยจะโพสต์พอดีนะบอกว่าในเกมที่จะพบกับนอร์เวย์ในนัดสุดท้ายเนี่ยเดชองจะไม่ได้คุมทีมในเกมนัดนั้นนะ
0: ครับ
1: จะให้ทางด้านของกีสเตฟองมือขวาทำหน้าที่แทนไปก่อนในเกมนั้น
0: ส่วนท่านที่ส่งมาทาง SMS บอกพักบอลหน่อยนะก็เกมมันเบรกอยู่ให้พักอะไรล่ะพี่ใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงบอลพักก็พักอยู่นะครับ
1: พูดถึงเซอร์เดวิดเบ็คแฮมเนี่ยจริงๆก่อนที่แฮร์รี่เคนจะลงสนามในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงเล่นมากสุดเป็นอันดับ3เท่ากันนะก็ค
0: ือ
1: กับเบ็คแฮมเนี่ยก็คือ115นัดแต่พอวันนี้แฮร์รี่เคนลงสนามปุ๊บก็เท่ากับว่าเขาจะขึ้นไปเป็นสูงสุดอันดับ3แบบเด
0: ีย
1: ว
0: เนี่ยแสดงว่าเวลาพี่เอกเอาข้อมูลมาเล่าในรายการเมื่อกี้เนี่ยในห้องสตูนู้นนะคุณไม่ฟังผมเลย
1: ก็หรอผมอาจจะนั่งทำอะไรอยู่
0: ผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วครับคุณจุนครับเนี่ย
1: โทษ
0: คุณไม่ฟังผมเลย
1: โทษมันขึ้นมาพอดี
0: ไม่ครับคุณนั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละ

0: เอากลับมาเตะกันนะครับหลังจากที่ไฮเดนชันเบกบอลขึ้นมาอยู่ที่กอร์ดอนอัดโดนสกัดไม่ได้แต่กาน่าเองเนี่ยยังพาบอลแทบจะเกินครึ่งสนามอังกฤษไม่ได้เลย
1: น้อยมากนะครับยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับกาน่าในช่วงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยโอ้โห86-14อ่ะคนละเรื่องเลย
0: เนี่ยนานๆทีเจแดนพิกฟอร์ดจะเอาบอลกลับมาครองได้นะครับขออภัยจะได้เซฟบอลไปอยู่ด้านซ้ายนะครับสเปนให้มาที่เกฮีเอเลียสแอนเดอร์สันไหลทะลุช่องมาแต่ว่าไปติดที่เมนซ่าเซเมนโยให้เมนซ่าอายูบังแล้วก็ล้มไป
1: กาน่าได้ฟาวครับจังหวะนี้ตรงแถวๆบริเวณกลางสนามครับโดนกระแทกล้มลงไปครับทางเมนซ่าฟรีคิกคนเปิดจะเป็นจอร์แดนอายูนะครับ
0: เหลืออีกประมาณ15นาทีครับเกมในครึ่งแรกจะจบลงนะครับที่แม้ว่าอังกฤษเองเนี่ยจะครองบอลเยอะแต่โอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแค่3ครั้งแล้วยังไม่ตรงกรอบเลยด้วยกาน่าบอกอ๋อครองไปเลยฮะอย่างนี้ ที่ยิงยังไม่ตรงกรอบเลย
1: แต่ว่าจังหวะนี้อังกฤษได้ฟาวแล้วครับมาร์คเกฮีเองโดนผลักนะครับในจังหวะที่จะเทคตัวขึ้นมงพิกฟอร์ดยังสบายๆครับ32นาทีแรกยังไม่ต้องออกแรงเซฟใดๆแต่อังกฤษก็ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบถนัดถนีไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังยิงไม่ตรงกรอบด้วยดูแล้วต้องรอลูกแรกมานะอาจจะไหลปรากฏจบแบบสเปนกับเคปเบิร์ต
0: เรียบร้อยนะอ่ะดิเจมครับริมเส้นด้านขวาให้มาตรงกลางวงกลมกลางสนามครับคอนซาให้กีซ้ายมีเดคันไรส์ไรส์ตัดเข้ามาตรงกลางให้เอเลียนแอนเดอร์สันมาดูเอเก้มาดูเอเก้ตัดเข้าในแล้วยังไม่ผ่านนะครับยิงอีกทีก็ติดบล็อกอีกครับทางจูเบลลิงแฮมออกไปทางด้านซ้ายสเปนซ์สเปนซ์โอ้เปลี่ยนกลับมาที่เดิมโนนี่มาดูเก้มาดูเก้เปิดไปเสาไกลโดนโขกทิ้งมาได้ครับอาเจตี้เมนซ่าแบ็กซ้ายของกาน่าวนแล้วโดนกระแทกได้ฟาวครับ
1: ต้องชมเลยครับกล้าครองบอลนะครับแล้วสุดท้ายก็เรียกฟาวให้กับทางกาน่าได้ครับเมนซ่าแม้ว่าจะโดนเอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบลแฮมเข้ามาบีบนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเอเลียตแอนเดอร์สันเลยครับที่เข้าไปเบียดแล้วเสียฟาวนะครับส่วนลูกยิงของจูดเบลแฮมนี่ก็ยังแย่ขาเข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับเป็นโทมัสปาเต้นะครับที่ขวางเอาไว
0: ้โดยปกตินี่เวลาเป็นทีมจากแอฟริกานี่คุณจุนโดยเฉพาะเซเนกัลคุณจุนอยู่ได้ไหม
1: ครับ
0: ถอดเสื้อแล้วเขียน SENEJL แล้วเข้ามาเชียร์พร้อมกันอันนี้ยังไม่เห็นเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะแอนโทนิโกดอนเจอกับเซนาย่าเปิดเข้ามาตรงกลางติดที่ปาเตนี่เวลาเป็นเกมรับนี่แทบจะลงมาเป็นเซนเตอร์ตัวที่3เลยนะครับมาช่วยด้วย
1: ก็ต้องเน้นรับไว้ก่อนเลยครับกาน่าเจออังกฤษนี่ถ้าได้1แต้มนี่ถือว่าแต้มใหญ่นะครับ
0: เอเลียสแอนเดอร์สันแทงทะลุมาแอนโทนี่กอร์ดอนโดนล้มตัวกวาดไปได้ครับเซนาย่าเลนคี่นะครับมาตรงกลางคืนหลังมากาน่าเอ้าไปจับบอลพลาดซะแล้วครับเมนซ่าเพิ่งชมเมื่อไม่เท่าไหร่นี่เอง
1: พยายามจะพลิกบอลหนีทางมาดูเอเก้ครับแต่ว่าลั่นหลุดออกข้างเสียทุ่มไปครับ clean sheet against Panama Ghana. That was the first in a World Cup.เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จครับอังกฤษ242นะครับกาน่า32โอ้เหลือจะเชื่อครับสถิติ
0: กอร์ดอนครับให้สเปนส
1: ์โอ้โห
0: นี่ประตูของกาน่าอย่างอาซาเร่ยังไม่ได้ออกแรงเซฟเลย
1: เครื่องกริดคองบอลในแดนกาน่าได้ก็จริงแต่ว่าเจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของกาน่าไม่ค่อยได้นะครับ
0: โดนเซนายาครับบล็อกก็ได้คืออย่าว่าแต่ยิงเลยคุณจุดการขยับเข้าไปสร้างโอกาสในพื้นที่อันตรายยังน้อยมากนะครับกาน่าเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เปิดฟูลดีเฟนซ์แล้วครับกลางแผนเกมรับเต็มรูปแบบมาดูเอเก้มาดูเอเก้ไปถึงเส้นหลังเปิดย้อนกลับมาได้โคครับนี่เป็นโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษนะครับเดแคนไรซ์ได้โคแต่ข้ามคาน
1: การประสานงานของ2นักเตะอาร์เซนอลครับมาดูเอเก้ใช้ความเร็วกระชากหนีไปสุดเส้นหลังนะครับก่อนตวัดไปที่เหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าบอลมันโด่ไม่หน่อยครับมงโดนก็จริงแต่ว่าจังหวะมันโหดนะครับการเทคตัวขึ้นมงของเดคไลส์ครับโดนเหลี่ยมใต้บอลครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: คอนซ่าครับเอสลีคอนซ่าพาบอลเลยขึ้นมาเกินครึ่งสนามแล้วให้กับจูดเบลลิงแฮมขวามีดิสเจมขอนซ้ายครั้งหนึ่งเจสเปนครับให้มาที่คอนซ่าริมเส้นด้านขวามีมาดูเก้คือโนนี่มาดูเก้เนี่ยได้บอลเยอะครับแบบว่าลูกเปิดของเขานี่ยังไม่อันตรายเท่าไหร่เอาทำฟาวซะด้วยครับอังกฤษ
1: โดนจับแฮนด์บอลครับมาเกฮีแฟนบอลใส่ชุดทีมชาติอังกฤษชุดเดือนนะปี96ยูโรที่เซาเกตนะครับพลาดจุดโทษมาดูด้วยก็กลายเป็นหนึ่งในเสื้อฮิตเหมือนกันนะแม้จะเป็นชุดที่ผิดหวังก็ตามนะครับแพ้กับเยอรมันไปในการดวลจุดโทษในรอบรองนะครับจะเปิดยาวขึ้นหน้าไปให้กับทางเซนิยาก็เก็บบอลไม่ได้แล้วครับบอลหลุดออกข้างไป
0: พาบอลขึ้นมาครับบอลส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ในคู่เซ็นเตอร์เกมรับนะครับเกฮีคอนซ่านี่ครับบอลอยู่กับมาร์กเกฮีเอลเลียตแอนเดอร์สันจ่ายมาริมเส้นด้านขวาให้กับลิสเจมพลิกไม่ได้ครับทางจูบเบลลิงแฮมโดนจอแดนอายูแซะด้านหลังล้มอีกแล้วครับจอแดนอายูเกมหนึ่งพี่จะล้มกี่ครั้งครับผม
1: คาร์ลอสนี่เหมือนมีบ่นนะครับดูจังหวะนี้แม่แต่ว่าเอเลียนเนสันก็เข้าไปเตะด้านหลังจริงแล้วครับ
0: คือจอแดนอายูเป็นนักเตะที่ชอบเก็บบอลไว้กับตัวครับใช้ตัวพิงอะไรต่างๆก็เลยโดนกระแทกโดนทำฟาวบ่อยครับ
1: เหมือนอินเทอร์เน็ตเราจะมีปัญหานะพี่เอกนะ
0: มา
1: คอมมันไม่ไป
0: ไอ้ของผมยังปกตินะ
1: หรอ
0: Wi-Fi ครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับ They can riseเอเลียตแอนเดอร์สันให้มาให้คอนซ่าแม่เกมตื้อๆแบบนี้เราก็นึกถึงนักเตะที่ทักษะเกมลุกสูงๆอย่างโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนนี่คุณนะ
1: ใช่ครับ
0: เกมมันตื้อมากเลยนะครับอังกฤษแล้วก็เกมลุกมันไม่หวือหวาเลยนะครับ
1: จังหวะอังกฤษตรงนี้ก็ กลายว่าโดนจับออฟไซด์ไปอีกนะครับกลับมาเข้าลายไม่ทันเลยครับทางจูดเบลลิงแฮมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับ
0: บอกพี่เอกครับจุนเคยบอกว่าถ้าไม่มีพี่เอกสักคนเขาก็ไม่ต้องลำบากแบกขนาดนี
1: ้ผมไม่เคยบอกตอนไหนเลยเอาหลักฐานมาดูหน่อยดิ
0: เฮ้ยคุณอย่าไปท้า
1: ใส่ร้าย
0: เดี๋ยวเขาเอาหลักฐานต
1: ั
0: ดเป็นคลิปเสียงมาแล้ว
1: อ้าว
0: แล้วคุณจะเดือดร้อนนะคุณจุนนะโอ้โหไปอัดใส่โอโปคูครับเดย์แคนไรส์เหลืองต้องมีอย่างเงี้ยโอ้ใบเหลืองครับเดย์แคนไรส
1: ์เหลืองแรกในเกมนี้ครับเดย์แคนไรส
0: ์พี่เอกิมช่วยบอกข้อดีข้อเสียและของจุนสัก3ข
1: ้อโอ้ข้อเสียอาจจะหายากหน่อยข้อดีอาจจะเยอะ
0: คุณอาทิตย์บอกเกมลุกอังกฤษไม่ดุดันไร้จินตนาการเห็นด้วยนะครับบอกคุณนันพงศ์บอกอังกฤษถ้าจะแก้ทางหมอผีการหน้าต้องเชิญอาจารย์หน่อยเชิญยิ้มอาปาติเทอะไรนะฮะอะไรสั้นครับฟังไม่ถนัดครับคุณชวีวันพิมพาบอกว่าสวัสดีพี่เอกพิจุนพิบไหวโรนัลโด41ยิง2ประตูผม41เลี้ยงบอลไม่ขึ้นแล้ว
1: เหมือนกันฮะ
0: โจอีกาน่าเปิดร้านขายชาชักอยู่ที่ตลาดลาดสวายลำลูกกา
1: เอาหรอโอ้โหแต่ว่าเซเบนโยจังหวะได้เลี้ยงในกรอบเขตโทษอังกฤษเมื่อสักครู่นี้แต่หาโอกาสยิงไม่ได้นะครับเอาละครับเริ่มจะมีได้แผงลิบบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่า
0: คือแบบโอ้โหกาน่าให้อายูท่านผู้เฒ่าอายูมาลุยกับ3นักเตะหนุ่มผ่านลำบากครับแต่ยังได้ทุ่มครับจอร์แดนอายูริมเส้นด้านซ้าย
1: ก็โตความหวังสูงสุดในเกมรุกของทางกาน่าแล้วครับตัวเซเมนโยแล้วจังหวะนี้เขาจะเป็นคนทุ่มไกลเข้าไปครับทางด้านฝั่งซ้ายกรอบเขตโทษ
0: ทุ่มเข้ามาเสาแรกพยายามจะโขกเช็ดบอลยังกลับมาที่เซเมนโยเซเมนโยยังไงครับวนแล้วเปิดอัดได้ลูกเตะบุมครับบอลไปโดนลุยส์เจมออกหลัง
1: เอาละครับเริ่มจะได้กดดันบ้างแล้วครับเกมรุกของทางกาน่าพอเข้าสู่ช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
0: แล้วนี่ถ้าโดนก่อนจบครึ่งแรกอังกฤษโดนนำทำไง
1: ฮาเลยฮะแต่มุมแรกของกาน่าครับ
0: กินมาหมดเลยครับพวกแนวรับอัจเจตี้โอโปคูส่งสัญญาณส่งแนวหน้าไปก่อนเปิดโค้งมาเสาสองโอ้โหไปติดที่คอนซ่านะครับหลุนกลับเข้าไปกีเมนซ่าไอที่ลิสเจมคืนโคกันอยู่ครับตรงกลางกาน่าเก็บบอลได้ยีเรนคี้ครับให้ย้อนกลับหลังมาอาเจติเลงกับทางโอ้โหปาเตมาข้อเท้าพลิกสวยเลยทีเดียวครับให้มาอายูบอลบูสินยังไม่เป่าออกครับอ้าวไม่ออกด้วยยังไม่ออกยังไม่ออกเว้ยมาดูเก้ก็แก้สถานการณ์คืนกลับหลังไม่ได้ครับ
1: อังกฤษเองก็วันนี้ก็ดูเหนื่อยๆด้วยนะจ
0: ัง
1: หวะเกมก็ไม่ได้เร็วสักเท่าไหร่นะครับกาน่าก็ไม่ได้ถึงก็ขึ้นมาเร่งบีบอยู่แล้วนะครับเน้นลงไปตั้งรับในแดนตัวเองครับ
0: บอลยาวของกริปชูเบลลิงแฮมเอาบอลลงแต่ไม่ทันซะแล้วครับโดนเคลียร์ทิ้งออกไป
1: พักบอลมาปุ๊บนี่อโปคูนี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนนะครับอังกฤษได้เตะมุมครับทางด้านฝั่งขวาแต่ตรงนั้นจริงมุมในการจะยิงมันก็มีน้อยนะครับ แต่ว่าก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับทางโอปุกูก็

0: ทิ้งออกหลังไปวันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับพวกเกมรุกของทางอังกฤษ
1: แต่มุมครับแม่อาจจะเป็นลูกที่ทำให้อังกฤษมีลุ้นก็ได้นะครับเกมที่แล้วก็ได้จากลูกเตะมุมด้วยเดคันไรส์ครับมุมทงขวามือให้สัญญาณเปิดลูกเตะมุมเข้ามาติดที่จอร์แดนยูเมนซ่าขวดทิ้งจังหวะเดียวพิกฟอร์ดต้องออกมาเล่นไกลเลยครับ
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกที่บอสตัน
1: นี่น่าจะเป็นคู่ที่เหนื่อยที่สุด
0: คู่หนึ่ง
1: คู่หนึ่งเท่าที่ดูมานะ
0: ดูกี่คู
1: ่โอ้หลายคู่เฮ้คุณสบประมาทผมเหรอคุณจุน
0: ก็ถามเฉยๆอยากรู้
1: ดูหลายคู่อยู
0: ่ตอบ2คู่นี้ตอบ3คู่นี่ฮานะเฉพาะคู่ที่กูทำงาน
1: โนนี่มาดูเก้ครับย้อนหลังมาให้ลิสเจมส์ฮอนซ่าเกฮีคือบอลน่ะแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยอ
0: ่
1: ะก็ไม่รู้ว่าบอลไม่ถึงเคนแล้วจะยิงยังไง
0: คือเคนก็พยายามจะถอยลงมารับบอต่อบอด้วยนะครับ
1: มาดูเก้ครับเจอเมนซ่าแล้วซิโบเองเนี่ยก็มาซ้อน2ในแทบทุกจังหวะเลยนะครับที่บอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเนี่ย
0: คือเวลาอังกฤษจะเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นของกาน่าก็ช่วยกันซ้อนดีนะครับแล้วตรงนี้กลายเป็นจูบิลแฮมเองจังหวะที่จะแตะหนีเมนซ่าก็แรงหลุดออกหลังไปอีกนะครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับวันนี้นี่ยังไม่ได้เจอจังหวะยากๆนะครับอาซาเล
1: ่ยังไม่ได้เซฟเลยผ่านมาเนี่ยอยู่ในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกอาซาเล่เองเต็มที่ได้แค่เก็บบอลหลังประตูมาวางเตะเนี่ยนะ
0: คืออังกฤษเนี่ยโอกาสยิง5ครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่านี่โอกาสยิง0นะครับในครึ่งแรก
1: ผู้บรรยายเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่ทำให้เกมมันสนุกอาคุณจุนทำยังไงให้เกมมันสนุก How to ภาคยังไงให้เกมสนุกในขณะที่เกมจริงมันเหนื่อยเวอร์ชั่นหนึ่ง
0: พาไปด้วยเต้นไปด้วยเงี้ย
1: เออว้าจริงเลยฮะ
0: และสุขภาพร่างกายของคนภาคแต่นิดนึงแฮร์รี่เคนเข้าซ้ายยิงติดล้อมครับโอ้โหในกรอบเขตโทษก็ยังขวางกันเรียกว่า 2-3 ชั้นนะครับเกมรับของทางกาน่า
1: คือมีแต่คนนี้แหละครับที่เป็นที่พึ่งได้แฮร์รี่เคนครับดึงเข้าซ้ายแล้วดูดิคุณจุนดับเบิ้ลบล็อกอ่ะกาน่าเล่นเกมรับกันมีระเบียบวินัยมากแต่มุมของอังกฤษครับมุมตรงด้านซ้ายครับเดคันไรส์ดูวันนี้จะไม่ใช่งานง่ายของอังกฤษซะแล้วนะครับแตะมุมมุมทงด้านซ้ายครับเปิดโค้งมาโอ้โหติดทางเซนาย่าอีกครับ
0: ไม่ง่ายจริงๆครับวันนี้เกมรับของกาน่านี่เล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็เรียกว่าเป็นระบบเลยครับช่วยกันดีมากครับ
1: ทำไมบังได้คิวเยอะจังพี่เอก
0: ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาเขาพอดี
1: มาด้วยเก้มาด้วยเก้โดนบอลตอนนี้บอลในช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกเนี่ยแลกแล้วนะครับตอนนี้อินยากิวิลเลียมนี่นานจะได้บอลสักทีแต่ก็นานมาก
0: โอ้โหแล้วดูดิโดนลุม4คนน่ะมาดูเอเก้โอ้จะเจาะยังไงครับเนี่ย
1: โอ้โหเราเคยชื่นชมเกมรับของคิปเวิร์ดในเกมเจอสเปนไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันเนี้ยถ้าเกมจบด้วยกัน

0: ไข่ไม่แตกเนี่ยอาจจะต้องมาวิเคราะห์เกมรับของกาน่ากันบ้างแหละครับว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงหรือเขาหรือจริงๆพวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่อังกฤษไม่มีปัญญาจ่ายเอง
1: แต่ก็ช่วยกันดีนะจังหวะการซ้อนในเกมรับของทางกาน่านะครับคือถ้าอังกฤษได้บอลปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะลุมเข้ามาเลยนะแนวรับของกาน่าไม่ปล่อยให้เพื่อนดวลตัวนะครับ
0: โอ้เพราะว่าพวกเขาฝึกการโดนรุมมาเยอะแล้วเพราะที่กาน่าในยุงกาน่ามันรุมบิน
1: ตกลงบินนะไม่เดินนะ
0: มีบินและเดิน
1: ครับ
0: ช่วงเวลาที่ทดเจ็บของครึ่งแรกกำลังจะจบลงนะครับโอ้โหจูดเบลลิงแฮมบอลเนี่ยเขาเปิดไปแล้วยังเข้าไปกระแทกใส่ทางโอปอคูนะครับโหใหญ่ครับเป็นเจอร์มโอปอคูนะครับอ่ะผู้สินเป่าจบเลยครับจบครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้ครับทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0 โดยที่อังกฤษยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียว
1: อังกฤษโอกาสยิง6ครั้งนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนกาน่าก็ไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่ขึ้นมานี่78-22%นะครับ
0: แล้วก็มีปัญหากันนะครับอ้าวโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปห้ามปรามนะครับจูดเบลลิงแฮมกับทางชโรมโอโปคูนะครับมีปากเสียงกันจากการไปทำฟาวล์เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกกันสักช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมากันต่อในเกมครึ่งหลังครับอังกฤษกับกาน่าครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได
4: ้ M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าติดตามการรายงานสดนะครับเกมฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างอังกฤษกับกาน่านะครับหลังที่จบครึ่งแรกไปนะครับยัง 0-0 นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการพักครึ่งแรกอยู่นะครับก็ย้ำในเรื่องสถิติอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีขึ้นมาครับอังกฤษมีโอกาสยิง6ครั้งนะครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบเลยนะครับกาน่าเองนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับเท่ากับว่าใน45นาทีแรกเนี่ยยังไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็โอกาสในการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งเนี่ยอังกฤษมี14ครั้งนะครับส่วนกาน่าก็มีเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะครับในขณะที่เปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ 78% เลยนะครับก็ต้องดูว่าจะแก้เกมยังไงครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลในการที่จะเจาะเกมรับของทางกาน่าให้ได้นะครับกาน่าเองก็เรียกว่าเน้นลงไปตั้งรับไม่ยอมให้อังกฤษได้เจาะเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขานะครับ
1: เอาจริงๆถ้าจะพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์ครองบอลน่ะแล้วจบครึ่งแรกไปแล้ว มัน 0-0 ไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยคุณจุนให้คุณครองบอล 100% ด้วย
0: แต่คุณเจาะเขาไม่ได้โอกาสยิง
1: ไม่มีโอกาสยิงแล้วมันเกมจบครึ่งแรกไปแล้วที่ 0-0 เนี่ยการครองบอลของคุณไม่มี
0: คือเหมือนกาน่าก็ปล่อยให้อังกฤษ
1: ไม่มีค่าอะไร
0: ตรงกลางสนามอ่ะเพียงแต่ว่าจะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของพวกเขาอ่ะจะทำยังไงเท่านั้นเอง
1: คือสร้างสรรค์โอกาสเกมรุกได้ไม่ดีอ่ะแล้วจากจังหวะที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษแทบจะไม่มีมุกอื่นเลยคุณจุนนอกจากการออกบอลไปด้านข้าง
0: ให้
1: นี่มาด้วย
0: มาด้วยเย่กระชากเลี้ยงกินตัวเคาะกับเพื่อนอะไรเงี้ยหักเข้ากลางเงี้ย
1: ไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าแนวรับกาน่าเนี่ยยืนกันแน่นจริงๆนะครับ
0: กอร์ดอนก็ยังเงียบนะ
1: ใช่
0: สงสัยต้องมีมาคัดแรชฟอร์ดลงมาละ
1: คือสำรองของอังกฤษเนี่ยยังมีตัวผู้เล่นในเกมรุกอย่างมาร์เกนโรเจอร์สนะครับเอเบรชีเอเซ่มาคัดแรชฟอร์ดโอลี่วัตกินอีวานโทนี่บุกโยซาก้านะครับหรือถ้าอยากจะเจาะริมเส้นเพิ่
0: ม
1: ด้านซ้ายผมแนะนำว่าให้ถอดเจสเปนออกไปเอานิโก้ไรลี่ลงมาคือนิโก้ไรลี่ยังเป็นผู้เล่นที่มีลูกเปิดจากด้านข้างในไม่ใช่ครอสใช่คุณจุนคือเขายังพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เพื่อนจ่ายบอลไปถึงเส้นหลังแล้วตอดกลับเข้ามาตรงกลางคือมีโอกาสที่จะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านี
0: ้ต้องดูแล้วครับว่า

0: จะ
1: โคตรเอก
0: โคตรเอกนะ
1: โคตรเอก
0: ครับผมสัตว์ลายเส้น
1: สัตว์ลายเส้นสะสมพบปะเอกอันนั้นเขาเตี้ยนะครับผมพี่เตี้ยแกก็เข้ามาแซวๆใน Facebook บ่อยๆ อยู่นะสวัสดีพี่โคตรเตี้ยนะครับถ้าฟังอยู่นะ
0: โคตรเจ็บ
1: นะ
2: กูหลับตั้งแต่5ทุ่มเลยกูมีงานทำเอก
1: บอกว่าไม่ใช่5ทุ่มสิตื่นมาอุตส่าห์ปลุกตื่นมาเจออังกฤษ20นาทีแรกหลับแล้วข้อความทาง YouTube นะครับบอกเอาโรเจอร์เอเซ่ลงมาบอกจู๊ดไม่ได้เรื่องนะโกแทบไม่ลงเซฟเลยทรงนี้ถูกเครื่องหรือซอกเกตก็พอกันอุบาทมากเลยนะครับอังกฤษไม่มีปัญญาเจาะเองครึ่งแรกเล่นบอลช้าไปทำอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงก็ไม่ผ่านนะถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนจะแก้เกมอังกฤษยังไงอย่างผมบอกไปแล้วนะผมถอดสเปนออกแต่มันไม่ออกนะตอนนี้มันเดินลงมาแล้ว
0: ใช่ดูยังจะไม่มีการปรับเปลี่ยนนะ
1: เป็นผมจะส่งนิโก้ไรลี่ลงนะครับ
0: ผมอาจจะเอาแรชฟอร์ดลงมานะคือดู
1: แล้วเปลี่ยน2คนอ่ะคุณจูน
0: กอร์ดอนยังค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็อาจจะ
1: ต้องกอร์ดอนและเอาแรชฟอร์ดแทนผมเอาสเปนออกเอานิโก้ไรลี่แทนคนอื่นมีอีกไหม
0: ตัวอื่นก็ผมว่าถ้าจะเอาโนนี่ออกแล้วเอาบุกเยโอซาก้าลงมาก็ได้นะครับ
1: สามคนเอาโมกาโรเจอร์ออกเอาจูดเบลลิงแฮมลงมา
0: โมกาโรเจอร์ยังไม่ลงเลย
1: เอ้ยขออภัยเอาจูดเบลลิงแฮมออกเอาโมกาโรเจอร์แทน
0: ครับผม
1: ครับผมเอ้ยผมนี่พลาดไม่ได้เลยคุณเล่น
0: เราผมว่าคิดตามเอาโมกาโรเจอร์ออก
1: นี่ดีนะเรา2คนไม่ได้
0: คือเราต้องช่วยกันละพี่สติสตางค์ผมก็ไม่ค่อยดีตอนเนี้ยมองกง
1: ได้ฮะทักทายกันเพิ่มเติมตอนนี้เกมจะกลับมาลงสนามแล้ว
0: ครับ
1: อังกฤษเล่นนำเสมอซะแล้วบอกพี่จุ่นดูเซ็งเลยแอบไปหยอดหรือเปล่า
0: ไม่มีนะฮะ
1: โอเลลี่เนี่ยอินเวิร์ดได้แล้วสอดเข้ากรอบเขตโทษอันตรายกว่าสเปนเยอะ
0: อย่างแรชฟอร์ดนะจังหวะยิงไกลก็ยังได้ลุ้นนะจังหวะเขาเลี้ยงตัดเข้ามาด้านในแล้วแบบนึกจะยิงก็ยิงเนี่ย ก็ถือว่าอันตรายนะวันไหนเข้าฟอร์มขึ้นมาเนี่ย
1: โอ้ถ้ามีโคพาเมอร์มาอยู่นะโอ้โหเอาจูดออกเอาโคพาเมอร์ลงนะ
0: คือเจาะไม่ได้บางทีอาจจะต้องลองส่องไกลดูนะมันสักทีหนึ่งเนี่ยคือพอมันทำลายกำแพงลงได้ปุ๊บได้มาสักลูกเนี่ยคราวนี้โอ้โหพื้นที่มันจะเปิดขึ้นเยอะเลยเพราะกาหน้าก็คงจะต้องพยายามเอาคืนอ่ะ
1: ครับข้อความทาง SFS ครับบอกที่อังกฤษไม่ยิงเพราะเดี๋ยวต้องไปเจอสายเจ้าภาพเม็กซิโกจากเด็กรถเขียวไม่เกี่ยวครับผม
0: เม็กซิโกมันสาย A นี่
1: ใช่
0: แล้วถ้าอังกฤษเป็นแชมป์กลุ่มก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: จริงไหมครับที่พิชิตไม่มาพาคนจุ่นวางยาจาก FC วาว
0: อะไรนะขออีกทีอ๋อไม่เกี่ยวฮะ
1: เอาทีม
0: ในกลุ่มอังกฤษเองเนี่ยพี่เอกถ้าสมมติอันดับที่2นะในกลุ่ม L เนี่ยถ้าจบที่2เนี่ยในรอบ32ทีมนี่จะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม K นะซึ่งก็คือกลุ่มของพวกโปรตุเกสถ้าจบที่2นะ
1: ก็อาจเจอโปรตุเกส
0: ก็เป็นไปได้
1: ก็จะไปจบกลุ่มที่2เพื่อ
0: ก็หมายถึงไง
1: ไม่ใช่หมายถึงไม่พูดถึงเอสเอ็มเอสเมื่อกี้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: เหลือบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอังกฤษเองเขาก็จะจบอันดับ1ของกลุ่มนี้แหละ
0: เ
1: พราะว่าไปเจออันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุดเนี่ยย่อมดีกว่าไปเจออันดับ2กลุ่มเคอยู่แล้วดีไม่ดีแบบอย่างเดียคองโกผมว่าแข็งกว่ากาหน้าอี
0: กเกมรับดีมาก
1: แ
0: ล้วก็คือเราก็เห็นน่ะสู้กับโปรตุเกสอ่ะก็ทำเอาโปรตุเกสโอ้สู้ได้สูสีอ่ะเล่นเอาโปรตุเกสก็โอ้โหหาโอกาสรู้สึกตรงกรอบครั้งเดียวนะไอเกมเสมอ1-1
1: อันนี้คุณดูดิแอนโทนีกอร์ดอนเจอเซนาย่ายังยากเลยแล้วไม่เจอพี่แมงมุมผมอ่ะ
0: อารอนอ่ะอารอน
1: อ่ะวันบิสก้าอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะ
0: วันนี้ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับแอนโทนีกอร์ดอนแต่ก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับสำหรับทั้ง2ทีมคือกาหน้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะเพราะว่าครึ่งแรกดูเล่นกันได้ลงตัวมากๆนะครับทำเอาอังกฤษเจาะไม่ได้นะครับ
1: พี่บอกว่าอังกฤษขาดไหมครับพี่ขาดฮะใจจะขาดแล้วเนี่ยครึ่งหลังกลับมาลงสนามครึ่งแรกในอังกฤษมีใบเหลืองคนเดียวนะครับก็คือทางเดคันไรส์นะส่วนกาหน้ายังไม่มีครับวันนี้เพิ่งเห็นสเปนใกล้ๆครับที่ใส่ที่ป้องกันศีรษะคางนะครับทางคอนซ่าจ่ายเสียนะครับโดนโต้แล้วครับปาเต้ให้เซเมนโยเซเมนโยจะเจอกับชูดเบลลิงแฮมเซเมนโยเลี้ยงจี้แล้วไม่ผ่านจูดครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได้แล้วแย่งบอลมาเลย
0: ดักแม่นมากนะครับกวาดบอลดักเอาแต่เคนไปเสียบอลครับโดนแย่งไปได้บอลกลับมาที่เซเมนโยอีกครั้งนึง
1: ปาเต้โทมัสปาเต้ให้อายูเมื่อสักครู่นี้เสียงโห่หรือโห่จู๊ดนะครับเพราะว่าแฟนบอลกาน่าเองก็โห่เพราะว่าก่อนจบเกมเนี่ยจะไปมีเรื่องกับทางชโลมโอโปคูครับซิโบคือหลังกลับไปครับโอโปคูให้อัจจิเซนาย่าเซนาย่าไม่ผ่านกอร์ดอนครับแต่ยังได้ทุ่ม
0: จังหวะให้ดูภาพช้าครับเซมโยพยายามจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับทางด้านซ้ายแต่ว่าเบลลิงแฮมดักดีมากครับล้มตัวกวาดบอลไว้ได
1: ้โทมัสปาเต้ครับนี่ก็โดนโหยอีกคนหนึ่งนะโทมัสปาเต้มียังมีคดีค้างเนี่ยติดตัวอยู่นะครับเรื่องข่มขืนใช่ไหม
0: อนาจารอะไรพวกนี้ด้วย
1: ครับอ้าวเซนยาบอลลงในเขตโทษแล้วได้ยิงโอ้โหมีโอกาสยิงแต่ติดบล็อกของมาร์เกฮีนะครับนี่โอกาสของกาน่าก็เริ่มได้ลุ้นบ้างเป็นแบ็คขวานะครับเซนาย่าซึ่งเป็นคนที่มีผลงานดีที่สุดในครึ่งแรกของกาน่านะครับแอนโทนีกอดอนไม่ทันเลยครับ
0: จังหวะพักบอลเข้ามาแล้วพยายามจะยิงนะครับโอ้โหแต่ว่าต้องชมเจสเปนเลยครับที่เข้ามาขวางเซนย่าได้ทันนะครับโอ้ไม่นั้นนี่มีโอกาสหัวได้ขวาเต็มกว่านี้นี่งานยากของทางจอร์แดนพิกฟอร์ดยังไง
1: เกมอังกฤษกับกาหน้าเนี่ยเขาจับภาพได้ว่าเจสเปนครับไม่ยอมจับมือกับโทมัสปาเต้ก่อนลงสนามคือมันก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมีนักเตะบางคนไม่สัมผัสมือคล้ายๆกับเอฟรากับทูเลสอ่ะแต่เคสนี้เป็นเคสของเหมือนไม่โอเคที่เขายัง
0: เรื่องคดี
1: เรื่องคดีเบลลิงแฮมครับให้มาที่เอเลียตแอนเดอร์สันจูเบลลิงแฮมย้อนหลังไปครับมาร์กีกีเอาโดนทางซิโบนะครับไล่บีบอยู่เกฮีโดนเบรกเกมเอาไว้ครับ
0: ทูโคก็ยังนั่งอยู่นะครับถือขวดน้ำหน้าตาก็ดูมีความกังวลนะครับยังเจาะไม่ได้อะไรจะแทงขึ้นมาทางด้านขวาก็ผิดจังหวะกันไปอีกครับมาดูเอเก้กับเดคันไรส์สองนักเตะอาร์ซนอลให้ไปโอ้โหจังหวะพอให้เนี่ยเดคันไรส์ทำหน้าแบบให้แรงห่างตัวอีกต่างหากครับกลายเป็นจ่ายหลุดออกหลังไปเองอังกฤษเอ้ยคุณเป็นไรครับคุณเป็นไรฮะทำไมดูไม่คึกคืนเลย
1: ม่วงครับผมซิโบครับให้ไปริมเส้นด้านซ้ายเมนซ่าจอร์แดนอายูอายูคืนหลังมาอายูเนี่ยน้อยครั้งมากที่เราจะได้เห็นเขาแบบหันหน้าเข้าหาประตูแล้วเลี้ยงจี้ไล่สับมีแต่หันหลังอย่างเดียวฮะอายูเป็นกองหน้าเนี่ยพักบอลอย่างเดียวเกมนี้ผู้สินเป่าฟาวแล้วครับกาน่าจะเป็นฝ่ายได้ฟาวครับลูกนี
0: ้เหมือนว่าการน่าจะได้เตะมุมหรือเปล่าผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะที่ทางลิสเจมพยายามจะไปตวัดสุดเส้นหลังบอลหลุดออกหลังไปทั้งใบแล้วนะครับทำให้กาน่าได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับโดยจอร์แดนอายู
1: ครับได้ลุ้นบ้างครับกาน่าประตูต้องมาถึงจะสนุกเปิดโค้งมาโอ้โหแล้วบอลเลยมาถึงเสาไกล
0: โอ้
1: เปิดไม่ดีเองนะครับ
0: โอ้เปิดแล้วมันแรงเกินครับแล้วก็กาน่าไปเสียฟาวด้วยครับจังหวะที่มีผู้เล่นไปกระแทกใส่จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับโอ้แล้วก็ออฟไซด์นะฮะ
1: คนเปิดขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยเป็นทางมาวินเซนายาเนี่ยแบ็คขวาไม่ดีเท่าไหร่มาร์กีครับให้สเปนโอ้โหอายูไอเตะทางเอเลียสแอนเดอร์สันล่วงไปไรส์ให้มาที่กีเอเลียสเดอร์สันครับคืนกลับไปที่เกฮีบอลอยู่แต่กับคอนไซกับเกฮีนี่แหละเอาเปิดขึ้นมาข้างหน้าเบลลิงแฮมโดนขวางล้มลงไปในเขตโทษผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับล้มลงไปเองกระแทกกันธรรมดาเกมฟาวอีกแล้วครับ
0: จอร์แดนอายูครับไปทำฟาวเอเลียสแอนเดอร์สันซิโบไม่ยอมให้อังกฤษได้เล่นเร็วนะครับโอ้จังหวะจูดพอจับบอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่โอ้โหผู้เล่นกาน่าเข้ามาขวาง2ด่านเลยนะครับโอปุกูด่านแรกครับโอ้แล้วก็มีทางปาเตมาช่วยอีกทีนึงดักบอลไว้ได้ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้อังกฤษเล่นฟรีคิกสั้นมาทางขวาครับมาดูแกเปิดเสาไกลโอ้โหโค้งหลุดออกหลังไปทั้งกอดทั้งแฮร์รี่เคนี่หันหน้าไปหามาดูแกพร้อมกันเลยครับสายหัวโอ้บ่นเลยครับอดิกรดอน
1: คือจริงๆกาน่าเองเนี่ยหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยผลงานก็ย่ำแย่มาตลอดนะคุณจุนนะ
0: อุ่นเครื่องไม่ดี
1: คือแพ้มาติดต่อกัน5เกมนะครับแพ้ญี่ปุ่นแพ้เกาหลีแพ้ออสเตรียแพ้เยอรมนีแพ้เม็กซิโกครับก่อนจะมาบอลโลกนะสุดท้ายมาเสมอเวลส์ 1-1 แล้วเพิ่งจะมาชนะได้ในรอบ6เดือนได้มั้ยครับมาชนะปานามาแล้วก็เป็นชนะจากนาทีสุดท้ายคือการหน้าฝืดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่พวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก็ต้องหันมาเล่นเกมรับใส่อังกฤษอย่างเดียวเนี่ยแหละครับคือขอแต้มเดียวครับเพราะว่าเกมแรกมี3คะแนนแล้ว
0: ใช่ชนะปานามามาแล้วจังหวะจะเปิดทิ้งไปด้านบนทางซ้ายให้ทางองตุนซิเมนโยเก็บบอลไม่ได้นะครับ
1: มาดูนครับว่าทูเคิลหรือนาราชาอังกฤษเกมลุกไร้ไอเดียมากเลยครึ่งหลังก็เล่นแบบเดิมจากครูไอเอามาริมเส้นด้านซ้ายครับสเปนดีดมาตรงกลางไรส์กอร์ดอนให้จุดขวาโนนี่ยิงมีแฉลบโอ้โหยังมีอาเจตี้นะครับที่ช่วยไว้ได้โอ้โห
0: กอร์ดอนยิงกับวัดมาอย่างตรงตัวซาเลียครับอย่างน้อยก็ยิงตรงกรอบแล้วนะครับอังกฤษ
1: แล้วกองเชียร์เฮโอ้โห
0: โอ้จังหวะ จูดดีดออกขวามาในกรอบโทษเข้าซ้ายปั่นของ

0: ทางมาดูเก้ครับบอมีไปฉลับแล้วก็โดนหม่งสกัดได้นะครับโดยอาเจตตี้แต่ว่าสุดท้ายกอร์ดอนก็มีโอกาสได้กลับตัวยิงแต่ว่าก็ตรงตัวทางอาซาเล่ครับ
1: คือโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมนี้โอ้โหผ่านมานี
0: ่โอ้โหแต่ว่าคือจังหวะกอร์ดอนเนี่ยมันเข้ากลางประตูพอดีอ่ะวิถีบอลมันก็เลยรับเข้าซองไปเลยครับอาซาเล
1: ่57นาทีครับถึงจะยิงตรงกรอบครับคู่นี้เริ่มสนุกยัง
0: ดีขึ้นละอังกฤษเริ่มเริ่มเดบิวต์หาโอกาสอย่างน้อยก็พอได้ยิงละ
1: เอคไรส์ครับเคนสเปนส์ครับออกไปด้านขวาได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาครับทีมชาติอังกฤษ
0: ยอมเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับโอบกูไม่เล่นเสี่ยงครับ
1: เอคไรส์นี่ครับโดนเยือนขี้แทรกมาเอาแล้วครับแล้วเป็นบอลโต้กลับของทางกาน่าดินยากิวิลเลียมให้มาตรงกลางอ้าวเยือนขี้โดนกระแทกไปหลังผู้สินให้ได้ต่อไปเลยครับอังกฤษเอาบอลกลับมาโต้กอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนพาบอลริมเส้นด้านซ้ายมีจูบิลลิงแฮมอ้าวไม่ให้ไปลิงแฮมง่ายๆจะเลี้ยงเองแล้วก็ติดครับ
0: มีแฟนบอลรุ่นเยาว์กาน่านี่ถือถ้วย FIFA World Cup ด้วยนะครับ
1: เมืองไทยมีขายที่ไหนคุณจุดเห็นไหม
0: มีมีในตามช้อปปี้อย่างนี้แน่นอน
1: เหรอ
0: เยอะเลยพี
1: ่ผมอยากไปซื้อแบบเห็นของอ่ะ
0: มี
1: ไหม
0: ถ้าเห็นของมันมีในพวก Facebook แต่เขาค่อนข้างเชื่อถือได้พี่เชื่อถือได
1: ้ท่านใดเคยเจอท่านใดเคยเจอแบบม็อกอัพใกล้เคียงของจริงนะถ้วย FIFA World Cup ส่งมาบอกเราหน่อย4689899นะหรือว่าทางคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้กอร์ดอนเปิดติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุมอ้าวให้ฟาวครับผู้เสียให้ฟาว
0: เซนาย่าแหละครับไปอัดใส่กอร์ดอนโอ้โหโดนน่าจะแถวๆน่องขวาแล้วครับยังเอามือกุมอยู่เลยครับ
1: บอกคองโกมามืดมากเลยครับนายเอกครับบิ๊กจุนงานเยอะไปหรือเปล่า
0: ไม่ถึงขนาดนั้น
1: เขาเชิญไปเดอะสเตเดียมก็ไม่ไปน่าแจ็คไม่อยากชวนลีลาเยอะ
0: อะไรผมก็ไปอยู่แล้ว
1: เสมอเธอขอให้เสมอผมสบายจอแดนยูเล่นให้เลสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมสัญญาณวันนี้ยังเป็นนักเตะเลสเตอร์อยู่
0: ครับ
1: แต่หลังจากวันที่30เนี่ยก็น่าจะไม่ใช่แล้วนะฮะ
0: ไม่ตามไป
1: คงไม่น่านะผมว่าคงไม่น่าละนะฮะ
0: ฟรีคิกของอังกฤษนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับเดคลายส
1: ์นี่นะโอ้โหไอเลสเอเดอร์สันลอยมาโขกเต็มๆเลยครับติดบล็อกออกหลังไป
0: จะฝ่าเข้าไปยังไงครับลูกมงของไอเลสเอเดอร์สันในกรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นกาน่าอยู่ทั้ง11คนนะครับโอ้โหลงไปช่วยกันกองอยู่ในกรอบเขตโทษอ้าวแต่ว่ามีตัวที่เจ็บครับซิโบ
1: ควาซี่ซิโบนะครับเดินขยกขยเยกอยู
0: ่ผ่าน1ชั่วโมงแล้วนะครับเกมที่บอสตันยัง 0-0
1: เด้งยังสกอร์เด้งยัง
0: ยังฮะ
1: ล่ะฮะเตะมุมธงด้านขวานะครับเปิดเข้ามาเอลเลียตแอนเดอร์สันได้โขกก็ข้ามคานไปเยอะเลยครับ
0: มาได้ลุ้นเลยครับจังหวะมุมของเอลเลียตแอนเดอร์สันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโดนไปเยอะ
1: ถ้าจบ 0-0 ว่าไงคุณจุน
0: ก็ต้องชื่นชมกาน่าว่าเกมรับนิ้วจริงเจาะไม่ได้อังกฤษ
1: แล้วเล่นอย่างนี้คุณวาวเขาบอกเป็นแชมป์โลก
0: มันก็อาจจะเป็นเกมที่มันจะต้องมีติดขัดกันนะอาเจนยังแพ้ซาอุนัดแรกเลยครับ
1: แล้วแอนโทนีกอร์ดอนครับมีตัววิ่งโอ้ละไปยังไม่ให้กอร์ดอนเลี้ยงให้มันติดซะอย่างนั้น
0: อ้าวกลายเป็นบอลทุ่มของทางกาน่าด้วยครับ
1: คือเนี่ย60นาทีแล้วอ่ะผมว่าแอนโทนีกอร์ดอน

0: น่าจะต้องโดนเปลี่ยนแล้วมั้ง
1: จังหวะนี้แฮร์รี่เคนโดนเตะเข้าไปครับได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับระยะได้ลุ้นเลยครับโทมัสปาเต้เข้าชงฉางไปหน่อยจังหวะเข้าช้าไปหน่อยครับแล้วเข้าอันตรายด้วยครับการเข้าของปาเต้ไปโดนขาขวาเท้าขวาของแฮร์รี่เคนนะครับจังหวะจะเข้าไปจิ้มบอของโทมัสปาเต้โอ้โหแต่ดูจากเหลี่ยมนี้ก็ไม่ง่ายเลยครับเชื้องมาทางด้านซ้ายนะครับระยะอาจจะไกลนิดนึงครับฟรีคิกของอังกฤษมีลิสเจมกับเดคลายส์อยู่ที่บอลครับ
0: ฟรีคิกครับเดคลายส
2: ์โอ้โหยืนเอียงอย่างนี้เนี่ยเปิดแน่นอนโดนโค้งมาย
0: ิงสวนครับเอเลียสเดซันบอลมาเข้าทางอันทิโกดอนง้างยังยิงไม่ได้โนนี่มานุยเก้ได้เอียงยิงด้วยซ้ายก็ข้ามคานไปเยอะเลยนะครับ
1: พยายามจะเล็งเหลี่ยมแล้วนะครับแต่กดไม่ลงเอาแล้วครับโอไลลี่บุกยศซาก้าเปลี่ยนชุดแล้วนะครับกำลังจะถูกส่งลงสนามมาอยู่ไม่ได้ครับทูเคิล
0: ก็ส่งมาตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องจะไปเปลี่ยนสเปนเพื่อเนี่ยหรือไม่เป็นลูกชอวังแต่แรกนะเกมลุกดิมเส้นด้านซ้าย
1: ไม่นั้นเอาแฮร์รี่แบ็กควายมาหม่งก็ได
0: ้ถูกไหม
1: ครับผม
0: ยัวผมว่าคือบารมีทูเคิลมันน้อยลงเรื่อย
1: ๆคืออ่ะเรียกว่าแฟนบอลอังกฤษหลายคนก็ขัดใจตั้งแต่การเรียกตัวละไม่มีโฟเดนไม่มีโคพาเมอร์ไม่มีแฮร์รี่แม็กควายแต่กาหน้าก็จะเปลี่ยน
0: เหมือ
1: นกัน
0: จุนไม่มีแม็กควายผมไม่เฉยนะ
1: อืม
0: ถูกมั้ย
1: อืม
0: แต่
1: พี่มองว่า
0: โคพาเมอร์นักเตะสไตล์โคพาเมอร์
1: มันควรจะลงมาเป็นตัวพลิกเกมได้โอกาสยิงไกลอะไรพวกนี้มันยังหวังลุ้นได
0: ้อ่ะมาดวงกลิบเปลี่ยนครับบูกาโยซาก้ากับนิโก้ไรรี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเนี่ยสเปนนะครับ
1: อืมแล้วก็โนนี่น่าจะไม่รอด
0: แตกนี่ก็
1: เหมือนจิลิงกี้เนี่ยคิ้วแตกนะครับคิ้วซ้าย
0: บอกดูคู่แรกแล้วเต็งหามจริงๆหามออกนะเอาแลนด์สปอร์ตลงมาได้แล้วบอกไปทั้งหมดเลยแนวลุก3ตัวหลังเคนแย่มากเลยกอดอนจูนมาดูอิเก้นะครับเจอมนดำเล่นไม่ได้ทักคน
1: อ่ะกอดอนออกแน่ๆแล้วเอ้าเท่ากับว่านี่คือจะสลับเอาโนนี่ไปยืนทางฝั่งซ้ายนะถ้าแบบนี้เพราะว่าเอากอดอนออกนะครับซาก้าทางขวาแล้วก็เป็นโนนี่โยมาฝั่งซ้ายส่วนโอเลรี่ก็เปลี่ยนกับเจสเปนครับส่วนทางฝั่งกาน่าเอาอุ๊ยแข้งเลสเตอร์มาครับอับดุลฟาตาวูตัวในเกมรุกครับด้านข้างจะถูกส่งลงมาอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นกองหน้านะครับจากวิกตอร์เพลเซนนะครับพรินซ์คาวาเบนาอาดู
0: ครับ
1: เอาจอร์แดนอายูกับอีกิวิลเลียมส์ออกนะครับเกมรุกของทางกาน่าครับเปลี่ยน2คนในเกมรุกครับ
0: อับดุลฟาตาวูเนี่ยเป็นปีกขวานะครับถนัดซ้ายผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดี
1: จับมาที่เด็กคนนี้ครับ
0: แฟนบอลกาน่าคนนี้ตัวปั่นเลย
1: ลองดูการปรับมาของคลอสด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะครับในเกมรุกครับ2คน
0: ฟาตาวูเองก็ยังอนาคตกับเลสเตอร์ก็ยังไม่แน่นอนนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับทีมอื่นคือเลสเตอร์เองก็ต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะที่ย้ายแล้วพอจะได้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณจุนอ้าวพิกฟอร์ด
1: แต่ตรงนี้นี่กลายเป็นทางด้านของพิกฟอร์ดได้ฟาวนะครับอาดูไปปะทะกับพิกฟอร์ดครับ
0: คนที่เพิ่งจะเปลี่ยนตัวลงมาใหม่นี่แหละครับ

0: รงประธานไอยู
1: เ
0: ราไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับทะลุแนวรับโอ้คือพิกฟอร์ดเองก็มีจังหวะไปลังเลนิดนึงก่อนออกมาช้าโอ้ใครทำฟาวใครวันนี้คุณจูน
2: คือพิกฟอร์ดเหมือนตั้งใจจะหลบนะ
0: ตั้งใจชนหรือตั้งใจหลบ
2: เนี่ยเขายกขาแล้วพยายามจะหันตัวหลบอยู่เหมือนกัน
0: อุ้ยแต่เหมือนไปคือออกมาจากนอกเขตแล้วนะครับไปขวางผู้สินเนี่ยเป่าให้ฟาวทางอังกฤษไปแล้วนะครับ
2: กลายเป็นว่าพรินซ์อดูเนี่ยไปกระแทกใส่พิกฟอร์ดแล้วโดนจับฟาวไว้แทนนะครับ
0: คือพรินซ์อดูถึงบอลไม่ได้ถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าแตะบอลหรืออะไรเงี้ยครับก็คือชนกับชนเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะฟาวไปซ้ายครับนิโก้ไรรี่ให้มานี่มาแล้วครับอูไรลี่คือให้ปุ๊บขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เนี่ยครับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยลงมาช่วยเชื่อมเกมได้ซึ่งสไตล์แบบนี้สเปนเล่นไม่เป็นนะ อ้าวโดนแฮร์รี่เคนยิงด้วยซ้ายโอ้โหออกแรงอีกแล้วครับอาซาเร่บอกเฮ้ยเอาดีๆนะเอาดีๆนะ
2: เริ่มมาแล้ว
0: เคนเริ่มมาแล้วนะคำเป้าได้แล
2: ้
0: ว
2: ได้ยิงด้วยซ้ายนะครับกะหักข้อเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับแต่ว่ายังตะปบไว้ได้ครับอาซาเร
0: ่ดีนะเหลี่ยมนี้ด้วยยิงด้วยซ้ายนะถ้ายิงด้วยขวาดิงานจะงอกเอานะครับเอลิสเอเดอร์สันให้มาร์กีเอสลีคอนซ่าครับบอลอยู่ในแดนของกาน่ากาน่าลงไปตั้งรับกันอีกแล้วเอ้าเฮ้ยวินซาดูคุณจุนเดินขยเยกอ่ะเหมือนเจ็บอ่ะเนี่ยเนี่ยนี่ฝืนเล่นหรือว่าเนี่ย
2: เดี๋ยวจะต้องดูนะหรือว่าแค่ยังเจ็บอยู่จากจังหวะเมื่อกี
0: ้ก็นั่นไง
2: ก็ยังแบบเลยวิ่งไม่เต็มที่เท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นคุณอ่ะมีโอกาสลงเล่นบอลโลก
2: โอ้โหแล้วเจออังกฤษผม
0: ฝืนก่อน
2: ฝืนแน่นอนฮะเจ็บก็จะฝืนฮะ
0: แล้วตอนคุณโดนโอ๊ตปราโมทกระแทกกระเด็นนั้นคุณเจ็บไหมผมยังมีคลิปอยู่นะนั้นอ่ะ
2: ไม่เจ็บผมแค่ลื่นเฉย
0: ๆโอ้โหหน้าคว่ำเลยนะ
2: จริงๆถ้าผมฝืนตัวนี่โอ๊ตไหลหักนะ
0: เหรอ
2: ใช่ผมเห็นเป็นเพื่อนไงผมก็เลยยอมลงไปแทน
0: นี่นะบูโยซาก้าได้โขกครับอังกฤษครึ่งหลังคลำเป้าได้เยอะขึ้น
2: แต่ว่าจังหวะลูกโด่งส่วนใหญ่เปิดเข้าไปลูกมงยังไม่ค่อยอันตรายนะครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ได้มงก็จริงจากบูโยซาก้าแต่มันก็โหนอยู่ดีครับบอโด่งออกไปแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักครับเข้าสู่ช่วงไฮโดรชันเบรกครับ
0: แฟนก็โหนะครับตามสไตล์ทางผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นไซด์มาร์ติเนสครับผู้ชมวันนี้ 63,983 คนที่บอสตันคือสนามในอเมริกานี่สไตล์จะแตกต่างกับในอังกฤษนะคุณจุนนะเขาจะดีไซน์เขาจะอีกแบบหนึ่ง
2: หัวสนามนี้มันก็ที่ไอจังหวะที่เราจะขึ้นไปด้านบนสุดมันต้องเดินวนขึ้นแบบไกลเหมือนเราขึ้นที่จอดรถพวกแบบซีคอนเลยนะ
0: เนื้อ
2: ใช่สนามของนิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
0: ไม่เพเทรียตด้วยไม่เทรชอตด้วยคุณมันสำเนียงเหมือนเกิดที่บอสตัน
2: เรียนแบบพี่ต้นมา
0: เนื้อ
2: ครับผม
0: นิวแลนด์เพเทรียตเนี่ย
2: เพเทรียต
0: พี่ต้นไหนต้นประวิน
2: พี่ต้นอภกร
0: เอาล่ะอภกรนครสวรรค์
2: นั่นอภพรครับเชฟบะจะบ้าเหรอ
0: เอาอยู่ในช่วงเบรกนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมของอสมทนิดนึงนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะให้แฟนบอลร่วมส่งภารกิจเชียร์ทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็รางวัลพิเศษนะครับรางวัลหลักเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยเป็นแบบจับสลากนะคุณจุดนะลุ้นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาดิซอน MPV EV Superwan 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาท

0: รางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัลนะครับรางวัลที่4ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็ Go Gift Voucher นะครับจากซุปเปอร์ริชครับเป็นคนมอบให้5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทนะครับ แล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับผมผมว่าคุณจุนลุ้นซื้อสัก 10,000 บาท
2: โอ้ครับผมไม่มีบุญไม่มีดวงทางนี้เลยครับ
0: หมื่นบาทคุณ
2: ผมซื้อประตูดวงไม่ได้อ้าว
0: มีสิทธิ์ลุ้นนะ
2: อังกฤษจะเปลี่ยนเอบิชิเอเซ่กับมอร์แกนโรเจอร์สลงมานะครับจูดน่าจะเป็นคนโดนถอดออกหนึ่งในนั้นครับ
0: จูดเล่นไม่ออกนะครับวันนี้ครับคือจริงๆกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยมาตรฐานจูดเบลลิงแฮมเองก็ไม่ได้สูงไม่ได้หวือหวาเหมือนก่อนหน้านี้นะคุณจุนนะแม้ว่าเกมแรกเขาจะทำประตูได้นะครับอ้าวเปลี่ยน
2: จะสั้นอีกคนนึงนะที่โดนถอดออกไปโอ้โหนี่ถ้าว่าเปลี่ยน4คนแล้วนะครับอังกฤษ
0: คือจริงๆเอาตัวโฮบอลสักเก็บไว้คนเดียวก็พอเอาไรส์คนเดียวพออ
2: ืมเพราะว่าไม่ค่อยได้บุกอยู่แล้วอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่คือเซฟเกิน
2: ล้มลงไปบุกุยโอซาก้าเรียกฟาวให้กับอังกฤษได้ตรงกลางสนามครับเซเมนโยไปเสียฟาว
0: โรเจอร์แทนจูดเบลลิงแฮมเอเซ่แทนนาเลียสแอนเดอร์สันนะครับ
2: จริงๆคนกระแทกที่เป็นซิโบนะครับเข้าไปกระแทก
0: มาดูเก้ยังอยู่นะครับยังได้เล่นอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายเกฮีครับมากีให้นิโก้ราลีคือพอขยับเอาเปลี่ยนเอานิโก้ราลีลงมาแล้วในเกมลุกเนี่ยโอราดี้ก็ขยับขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กเล่นตรงกลางด้วยเนี่ยก็ไม่ยังเป็นต้องมีเลสแอนเดอร์สันแล้วนะจริงๆอ่ะก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเลสแอนเดอร์สันมาร์กันโรเจอร์สครับวนอยู่ริมเส้นด้านซ้ายหนีซิโบขอไปหนีโอปะคูเตะไปโดนโอปะคูออกหลังครับได้ลูกแต่มุ
2: มจังหวะพยายามจะเปิดเข้าไปครับโอ้โหแต่ว่าโอปะคูก็ยังบล็อกไว้ได้ครับอังกฤษก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเป็นจังหวะเตะมุมครั้งที่4นะครับของเกมเป็นครั้งที่5นะครับของเกมเดคาไลส์จะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรส์เปิดเข้ามาติดที่ฟาตูเอ้ามาดูเก้พยายามจะพาบอลหนีฟาตูแล้วผู้ตัดสินไม่ได้ให้ลูกเตะมุมด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวดูว่าโดนใครกันแน่แต่ก็มีโอกาสว่าจะโดนมาดูเก้จริงๆแล้วครับจังหวะสกัดของฟาตาวูเหมือนไม่โดนขามาดูเก้ออกนะครับในจังหวะสุดท้ายเป็นตั้งเตะจากประตูของกาน่าครับ15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับอังกฤษกับกาน่าเกมนัดที่2ของกลุ่ม L ครับของทั้ง2ทีมนะครับอ้าวผู้เล่นของกาน่าเหมือนเจ็บหลังอยู่แต่ก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอ้าวไม่ยังไม่ลุกครับดูว่าเป็นใครหมายเลข26เป็นแบ็คขวาอย่างเซนาย่าโดนแฮร์รี่เคนกระแทกครับ
0: ครับบอกจุนเรียนจบซีแอตเทิลตั้งกำแพงซะเยอะเลยนะครับเอเซ่เรียกมาแต่ไม่กล้าใช้เรียกมาทำไมนะครับก็ได้ลงไปแล้วนะ

0: บอกโคพาเมอร์ผมว่าดีกว่ากอร์ดอน
1: อืม
0: นะฮะแต่กอร์ดอนเขาเล่นริมเส้นไงโคพาเมอร์เป็นเพลย์เมกเกอร์เป็นส่วนใหญ่ก็คนละตำแหน่งกันเน
2: า
0: ะ
2: จริงๆก็ไปเล่นด้านข้างได้แหละ
0: หลังแน่นจริงๆหวังชนะเลยนะเนี่ยนะครับบอกซีแอตเทิลเมืองเกิดเคิร์ตโคเบนได้ไหมโคเบนใช่ไหมนะฮะสามแนวรุกอาร์เซนอลมาแล้วจะเจาะเข้าหรือเปล่า
2: ก็เดี๋ยวต้องดูครับมีเวลาอีก13นาทีไม่รวมการทดเวลาโอ้โหแต่วันนี้ต้องชมเกมรับกาหน้าจริงครับแน่นจริงๆครับโอ้เจาะไม่ง่ายครับอังกฤษโอกาสยิงถือว่าก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสยิงตรงกรอบไปแล้ว2ครั้งในครึ่งหลังแต่ว่าก็ไม่ได้จังหวะที่แบบยากมากมายนะสำหรับทางอาซาเล่เนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษทางซ้ายจะโยกหนีเอเซนโดนเบียดเสียการคลองบอลปลายอาเลยครับได้โตกลับมาด้วยฟาตาวูไหลมาจังหวะนี้หลุดเดียวอาดูจะยิงแต่ว่ามันโดนสไลด์ไว้ได้ก่อนแล้วเอายิงไปติดพวกเดียวกันเองสุดท้ายอังกฤษจิ้มทิ้งออกหลังไปครับแต่น่าจะออฟไซด์ไปแล้วครับ
0: โอ้โหฟาตาวูไปเบียดแย่งบอลมาได้แล้วก็ไหลมาโอ้โหลูกเนี้ยพรินซ์อาดูทำอะไรคือถ้ามารู้ภายหลังว่าสปีดได้ไม่เต็มที่เพราะเจ็บจากจังหวะแรกแล้วไม่ยอมออกนี่โดนนะเว้ยจังหวะยิงสุดท้ายก็ออกไปนะครับ
2: ติดพวกเดียวกันแล้วการออฟไซด์ด้วยนะ
0: โอ้ลูกหลุดไปถ้าเป็นเซเมนโยนี่ได้ลุ้นนะริงซาดูนี่อายุ22นะครับจากวิกตอเรียพิวเซน
2: กำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ถ้าเกมจบแบบนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็จะมีฝั่งละ4คะแนนนะครับทำให้เกมระหว่างปานามากับโครเอเชียเองโครเอเชียถ้าชนะปานามาก็จะ
2: มี
0: กลับมามีลุ้นลุ้นแชมป์กลุ่มอ่ะ
2: เกฮีพยายามจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ซาก้าโดนมงสกัดมาแต่อังกฤษสุดท้ายมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับอังกฤษโอ้โหนี่เป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อนะพี่เอกนะกี่หาวแล้วครับเนี่ยนี่คุณกี่หาวแล้วครับ
0: สามารถคือไลฟ์นี้ก็ดีเหมือนกันนะแฟนๆรายการจะได้เห็นว่าบรรยากาศเราเครื่องเงาเขานอนเกมมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกจริงๆคือพริซาดูเองเนี่ยผมว่าการตัดสินใจในการยิงจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับแล้วเนี่ยภาพไปเห็นว่าจังหวะที่อาดูยิงอีก3ทีก็ไปติดเซเมนโย
2: ก็ต้องชมจังหวะสไลด์มาของทางเกฮีด้วยนะที่ช่วยทำลายจังหวะไว้นะครับ

0: this result by no means detrimental to either of these two nations. In fact, it may very well.
1: เจฮีครับวางมาริมเส้นด้านขวาเอาบูกายโยซาก้าโดนดึงไว้เลยครับไปไม่ได้เมนซ่าครับวันนี้แบ็กซ้ายของทีมดาวดำเองก็เล่นได้ดีนะครับนี่ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับเมนซ่าผ่านยากมากครับเนี่ยนิโกไรดี้ลงมาเองก็จริงเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปเล่นริมเส้นด้านซ้ายแล้วก็เป็นตัวแลบขึ้นไปเปิดจากทางด้านหลังเหมือนอย่างตอนเล่นกับซิตี้นะถูกขยั

0: มาเล่นตรงกลางซะเยอะนะครับนิโก้ไรรี ฟรีคิกครับริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้าจะเปิดเข้ามาเปิดมาติดที่เมนซ่าอีกยังไงฮะจึงอึ้งไปเลยแหละ
1: ดูแล้วมีโอกาสจะจุนจูนะครับเนี่ย
0: ก็จะเป็น0-0อีกคู่หนึ่ง
1: อืม
0: ไม่มี0-0ไปคู่หนึ่งใช่ไหม
1: ทุกคนมีคู่ไหนสนใจไหม
0: มีอังกฤษเปลี่ยนอีกคนหนึ่งครับเอาลูกรักอย่างโนนี่มาดูเอเก้เอาออกไปพักแล้วก็เอามาคัสแรดฟอร์ดลงมาเล่นแทนเน
1: ี่ยอ๋อมีเบลเยียมกับอิหร่านไงเออ
0: มีก่อนหน้านี้อีกคู่หนึ่ง
1: หร
0: อ
1: ขอดูก่อน
0: ใช่ไหมมีคู่หนึ่งสนุนว่าหรือว่ามีคู่เดียวคุณจุดลองดู
1: คู่เดียวพี
0: ่
1: เออ
0: เกมเบลเยียมกับอิหร่านนี่
1: ที่เบลเยียมครองบอลเยอะอะแต่ไม่คมแล้วสุดท้ายพอเหลือ10คนนี่กลายเป็นว่าก็เริ่มจะไม่ได้คุมเกมใส่อิหร่านละก
0: ่
1: อน
0: ที่
1: สุดท้าย0-0ไป
0: แล้วคู่แรกดันไปยิงซะเยอะแย่งโคต้าคู่นี้ไปหมดเลยเดคันไรส์ครับให้กับริชเจมส์ถ้าจบแบบนี้ก็พรุ่งนี้สื่ออังกฤษคอลัมนิสต์ต่างๆเองก็น่าจะมีคอนเทนต์เขียนได้ง่ายขึ้นนะ
1: ด่าน
0: ึกอะไรไม่ออกว่า
1: ด่ากระจุย
0: สัตว์อังกฤษไว้ก่อนฟาตาวูฟาตโอ้โดนแรดฟอร์ดเอามาขวางครับเสียฟาว
1: จังหวะจะแตกหนีไปครับแต่ว่าแรดฟอร์ดครับเข้ามาดักไว้ได้กำลังจะได้ผลครับกาหน้ากับการที่เน้นเกมรับอย่างมีระเบียบไว้ก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเก็บ1คะแนนในนัดนี้ครับ
0: นี่ Facebook ล่มเหรอคุณดู
1: ไม่แน่ใจเลย
0: ผมว่าใช่ไหม
1: ไม่นะผมยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู
0: ่มันแปลกๆ
1: แล้วถ้าคิดดูเวลาประมาณ5นาทีถ้าแรชฟอร์ดเป็นคนยิงได้นี่จะเท่ขนาดไหนโยนเข้าไปครับแรชฟอร์ดโดนมงสกัดทิ้งออกมาซาก้าตัดเข้าได้เลยซัดลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่อังกฤษใกล้เคียงสุดในการลุ้นประตูครับซ้ายของบุยโกซาก้าอาซาเล่ยังปัดได
0: ้คือจะมาเร่งเอาท้ายเกมนะครับทีมชาติอังกฤษส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดในช่วงท้ายอ้าวแรดฟอร์ดทำจับบอลไม่ดีแต่กลายเป็นดีครับอังกฤษได้ลุยต่อโรเจอร์สให้ลีเจมยอดเอ้าชงชนคานยิงซ้ายอีกทีครับแหมไม่เข้าครับแฮร์รี่เคนคนที่โขกไปชนคานก็เป็นนิโก้ไรรี่นะครับ
1: โอ้โหแล้วเคนจริงๆถือว่าซ้ำค่อนข้างจ่อด้วยนะครับโอ้โหจังหวะขึ้นทางขวาเปิดมาโอเลลี่มงชนคานซ้ำประมาณ8หลาของแฮร์รี่เคนครับโด่งข้ามคานครับเท้าซ้าย
0: โอ้เอาจริงๆลูกนี้ต้องเป็นประตูแล้วครับ
1: อย่างน้อยต้องตรงกรอบ
0: นี่ดูลูกยิงของบุคโยซาก้าโอ้อันนี้สุดเซฟสุดยอดเลยครับบอลโค้งกำลังจะเข้าเสาไกลอยู่แล้วครับ
1: โอ้โหไม่ได้ครับอังกฤษก กาน่าจะเปลี่ยนตัวครับเอาเซนย่าออกนะครับเอาทางโคโจอปปงลงไปเล่นแทนครับนักเตะจากนีส
0: บอกนี้ถ้าไม่ใช่คู่ภาคบอลในดวงใจผมปิดไฟนอนไปแนนไปนอนไปนานแล้วนะครับจากจ่าชาสาก้าโดนเมนซ่าไล่จิ้มออกข้างไปอีกครับการหน้านี้เกือบจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศตั้งแต่ในบอลโลก2010ไปนะที่ไปดวล
1: อุรุกวัย
0: เจอกับอุรุกวัยเนี่ยที่ซัวเรสไปทำ
1: แฮนด์บอล
0: แฮนด์บอลเนี่ยเกือบไปนะครับไปอาซามว่ายาซามว่ายิงจุดโทษไม่เข้านะครับในครั้งนั้นอังกฤษเอาบอลกลับมาบุกอีกมาร์กกีออกมาซ้ายครับให้แรดฟอร์ดเอเซ่มีตัวไล่ตามมาให้กับคอนซ่าามาที่เกฮีครับเหลืออีก2นาทีครับจะจบ90นาทีแรดฟอร์ดเจอฟาตาวูยังไปไม่ได้เปิดเข้ามาในเขตโทษจะให้กับเคนก็ไปติดที่แอตเลติกตามฟาวซะอีกครับอ้าวเดี๋ยวเหลืองแล้วครับแรดฟอร์ดหงุดหงิดเลยครับมาคัตแรดฟอร์ดคือไปขึ้นโขกแล้วก็ไปกระแทกด้านหลังใส่ยิเลนคี้นี่ครับ
1: เหมือนไปทับใส่เขานะครับโอ้แต่ว่าโอกาสทองของกรีฑาครับโอเลลี่มงชนคาและแฮร์รี่เคนว่าจังหวะที่ชนคานบอกกระเด้งตกอยู่หน้าป่าประตูของกาน่าวิ่งมาตะบันด้วยซ้ายมันโดนเหลี่ยมใต้บอครับกดไม่ลงครับแฮร์รี่เคนทูเคิลนี่ไม่อยากจะเชื่อครับ
0: เอมินโยเก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะครับไปทำฟาวครับองตุนเซมินโยในเขตโทษ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับparking the bus in the first 45 minutes or as they might do in Ghana park the trotros
0: might have seen them before the colorful mini buses that form a crucial part of Ghanaian transport เอเบนิชิเอเซ่ครับให้กับแรดฟอร์ดเจอทางผู้เล่นกาน่าขวางทีละคน2คนคือแนวรับกาน่าเองก็วินัยดีมากครับจับบอลปุ๊บถึงตัวแล้วก็มีตัวซ้อนตลอดกอร์ดอนจะเขินคัดเขินบ้างไหมเนี่ยค่าตัวเวอร์วังขนาดนั้นนะฮะงงกับค่าตัวมาก
1: ไปบาร์เซโลน่านะครับ
0: นี่แค่ไหลยกมาเท้าไกลโขกทิ้งไปก่อนครับ
1: เป็นตัวสำรองนะครับกระป๋องที่มงครีทิ้งออกไปอังกฤษได้ลุ้นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับเดคลายส์ครับจะเปิดด้วยเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูครับ
0: เปิดมา
1: โอ้โหเลยไปเสาไกลแต่ว่ามันโค้งหลุดออกหลังไปครับไม่มีใครมงโดนฟาตาวูเนี่ยกระโดดขึ้นมาเหมือนบังทางแฮร์รี่เคนนิดนึงทำให้เคนเองก็เสียจังหวะนะครับ
0: อ
2: England heading for a 13th goalless draw in the FIFA World Cup, which is more than any other
0: team. ตอนยังดวลลูกหกกันอยู่มอร์แกนโรเจอร์สโรเจอร์สไปเองโรเจอร์ไปเองโดนซีโบไล่ตามแรดฟอร์ดเปิดไปติดทางเปปราครับเสียลูกเตะมุมครับทางกาน่า
1: เอาละครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งครับทางฝั่งอังกฤษอังกฤษนี่โอกาสยิงรวม17ครั้งตรงกรอบ3ครั้งนะครับ
0: คือยิง17ครั้งมันก็ไม่ได้ยิงหวังผลเลยคุณจุน มีหวังผลแค่ลูกของบูโยซาก้านะ
1: อืมกับอันนี้กอร์ดอนก็อาจจะก็ตรงตัวนะเปิดแต่มุมไปเสาไกลเอ้าตวัดกลับเข้ามามงลูกนิดบอบมีตัวคุมเส้นครับมงเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับลูกมงของทางด้านของมาร์กเกฮีเกือบจะทำให้อังกฤษขึ้นนำโอ้ยังช่วยกันดีครับเกมรับของกาน่า
0: ขึ้นมาหมดเลยครับอังกฤษเตะมุมของเดคันไรส์ครับเปิดไปเสาไกลอาซาเร่ทุบทิ้งไปแหมวันนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกาน่าเลยครับเล่นดีนะครับอาซาเร่ไม่พลาดเลยนะครับไม่มีจังหวะผิดพลาดแล้วก็นิ่งนะครับเพื่อร่วมทีมเองก็สบายใจนะเป็นประตูแล้วคุณจุนนะเล่นนี้นะไรซ์ครับโคกับข้อตรงกลางติดที่ทางโอปุคูครับ
1: จริงวันนี้ต้องชมเกมรับกาน่าทั้งหมดนะพี่เอกนะ
0: อาเจตี้โอปุคูเมนซ่า
1: ปาเตะเงี้ยลงมาช่วยดักจังหวะสำคัญได้ตลอดจริงพวกเกมลุกก็ลงมาช่วยนะครับ
0: คือต้องบอกว่าถ้าอังกฤษเข้าทำทื่อๆยาก
1: ภาพชัดตัดกลับมาให้ดูจังหวะที่ถอยมามงของบุกเกอ่าของมาร์กเกฮีนะครับแต่ว่ามีตัวคุมเสาพอดีครับตัวสำรองอย่างก็ปองครับที่มงเคลียร์ทิ้งลูกมงของเกฮีไปได้มีโอกาสจะตรงกรอบนะครับลูกมงของเกฮีเมื่อสักครู่นี้ได้แต่มุมทางขวาครับอังกฤษกาน่ามีการ
0: น่าจะบาบารามันใช
1: ่
0: ไหม
1: อดีตแข้งเชลซีนะครับปัจจุบัน31ปีอยู่กับ PLK นะครับบาบารามัน
0: เหลืออีกประมาณนาทีเศษครับทดเจ็บเปิดเข้ามาได้ฟาวด้วย
1: แบบนี้ยิ่งเข้าทางกาน่าเลยครับปาเตล้มลงไปครับเป็นอาดูนะ
0: ที่เจ็บไงคุณจุนเดินกระโผกกระเพกอยู่ตั้งแต่จังหวะนั้นแล้วนะครับ
1: แต่ก็เปลี่ยนเกมรับอย่างบาบารามันนะหรืออาจจะเป็นแพ็กเกมรับไปเลย
0: ผมว่าเขาน่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆเจ็บด้วยขยุกขยิบ
1: น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับกำลังจะครบ6นาทีของการทดเวลาครับอังกฤษยังย้อนเคาะกับพี่พิกฟอร์ดให้พิกฟอร์ดสาดยาวครับ
0: แล้วกล้องก็รู้กล้องก็วายภาพแล้วมุมไกลเห็นนะจบเกมครับทีมชาติอังกฤษทำประตูกาน่าไม่ได้ครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับลูกทีมของคาร์ลอสเคโรชยันถึงโตคำรามไปได้แล้วคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของทีมเหมือนกันนะครับทางอาซาเร่ประตูของกาน่า
1: ก็ทำให้ทั้ง2ทีมนะครับผ่านการลงเล่นไป2นัดก็มี4แต้มเท่ากันนะครับ
0: ครับผม
1: จากการชนะ1เสมอ1อ่ะเกมต่อไป6โมงนะครับก็คือเกมในกลุ่มนี้แหละครับก็คือปานามาเจอกับโครเอเชียนะครับก็เป็นผู้แพ้ในเกมแรกมาด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: วันนี้ตี5กว่าละเรา2คนคงจะได้เวลาไปนอนเสียที

0: ืองไทยแข็งแรงเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป
5: ๋
4: าเรา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: มาแล้ว 5:09 นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่นักกีฬาไลฟ์บอลโลกนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงแรกก่อนนะนะครับที 5:00 น. ถึง 6:00 น. นะครับเดี๋ยว 6:00 น. เรามีคู่บิ๊กแมตช์นะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ก็ปานามาเจอกับโครเอเชียครับจะเตะเวลา 6:00 น. แล้วมาคุยกันก่อนนิดนึงแล้วกันคุยข่าวกันก่อนนะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปานามาคุณโดนก็รู้จักเป็นอย่างดีเนาะปานามาเราเคยพากย์1ครั้งปะ
1: ก็ที่แพ้กาหน้าไปไง
0: เออที่โดนนาทีสุดท้ายได้ไหมไอ้แบล็กแมนอะไรจำได้เหรอใช่ไหม
1: เออ
0: เออ
1: ใช่
0: มีแบล็กแมนมีอะไรมีประตูเขาอะไรอ่ะเออประมาณนั้นแหละบาซินาอะไรนี่เนาะ
1: เออ
0: เออเอ้าเดี๋ยววันนี้เราได้พลาดปานามาอีกหนึ่งเกมครับ
1: เออเผื่อได้ปานามาครบทุกคู่หรือบ้างเนี่ย
0: โอ้โหใช่ฮะ
1: เออ
0: เอ้าก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นยังไงคุณดวด
1: ก็ศูนย์ศูนย์นะ
0: โอ้โห
1: ตามสารอังกฤษฮะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ตอนแรกว่าเอ๊ะสักหน่อยไหมฮะหรือว่าไงดูเกรดนะโอ้ไม่ไหวฮะ
1: เออ
0: หลับดีกว่า
1: เอา
0: ดูโปรตุเกสกูโดด
1: ครับ
0: นำ2-0 3-0แล้วพอแล้วฮะครับ
1: อืม
0: จบแล้วพอแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: พี่โดก็ยิงแล้วนะ
0: ยิงแล้วนะ
1: เออพวกฮาแลนด์เนมบัปเป้เมสซี่ไม่รออัวเลย
0: เออ
1: เอออัวต้องขยับตามมาหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: สองลูกแล้วพี่โด
0: ใช่ฮะก็โปรตุเกสชนะไปเท่าไหร่5-0นะคุณดอส
1: 5-0
0: สบายสบายผมดูฟังก้าวไปด้วยไง
1: ครับ
0: คุณดูในกับคุณเอกธนบดลนะครับจัดรายการก็เห็นว่ายิงฟรีคิกด้วยนะ
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะของไอ้นูโน่เมเดสอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ยิงด้วยซ้ายเข้าไป
0: ก็หลอกด้วยไงคุณหลอกดาวฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยนอนละครับผมพอละอังกฤษน่าจะชนะไงว่าอ้าวเตือนขึ้นมาเอ๊เสมอ0-0เฉยเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้จุนกับคุณเอกสกุลเนี่ยฮาเลยไหมฮะ
1: อืม
0: ฮาเลยฮะ
1: เออ
0: เออนะอ้าวโปรตุเกสชนะอุซเบกิสถานไป5-0ก็น่าจะเพียงพอเนาะต่อการเข้ารอบเนาะ
1: ครับ
0: 4แต้มไปแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: เกมแรกก็เสมอมาสำหรับ

0: โปรตุเกสเนาะ
1: อืม
0: ต้องรีบทำอะไรก็รีบทำนะพี่โดนะเมสซี่ตัวนี้โด่งดังมากนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหในโลกโซเชียลมีเดียเรื่องของเลียวเนลเมสซี่เน
1: า
0: ะ
1: พี่โดไม่ต้องกลัวฮะเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่โดก็จะเล่นอีก
0: เอา
1: เออ
0: เหรอ
1: เอาแกพูดแล้วไงแกบอกอายุยังไหว45ยังไหวอยู
0: ่แ
1: ต่ร่างกายแกดีนะ
0: เออ
1: ก็ร่างกายแกดีอยู่
0: ต้องชมอ่ะเนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: แกดูแลร่างกายดีมากนะครับน้ำอารมณ์ไม่แตะเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: ต้องชมแกจริงเนาะ
1: เออ
0: เ
1: ออนี้วันๆก็ไม่เลอเลยดิไม่กินน้ำอารมณ
0: ์แกไม่ดื่มน้ำอารมณ์แกดื่มแต่น้ำเปล่ากับน้ำพวก
1: กับเบียร์เอาไม่ใช่
0: ใช่ฮะโอ้ครับไก่ไงกินไก่พวกอะไรพวกนี้นะ
1: ไก่ปั่นอะไรเงี้ย
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่เหมือนเรานะซัดแต่ไก่ทอด
0: โอ้ไก่ทอดแล้วก็บางครั้งเนี่ยตบด้วยคุณภาพคนเดียวนะคุณดอส
1: อุ้ย
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาดูแลตัวเองดีพี่โดเล่นโกงเล่นกล้ามอะไรของเขาอะนะ
0: อืมอืม
1: อืม
0: ครับผม
1: นะร่างกายก็ยังฟิตเปรี้ยอยู่เหมือนเดิม
0: ฟิตปังไงนะ
1: เออ
0: เอออ่ะมาคุยกันก่อนแป๊บนึงนะประมาณสัก40-50 นาทีคุณดอส
1: ครับ
0: ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเมื่อกี้ก็ส่วนๆนะ
1: อ
0: ังกฤษกับกาน่าครับในกลุ่มท้ายเลยสุดท้ายสุดเลย
1: ครับ
0: กลุ่ม L ครับอังกฤษกับกาน่าก็มีทีมละ4แต้มตอนนี้
1: อืม
0: ปานามากับโครเอเชียหากทีมไหนชนะมีโอกาสไปต่อนะ
1: ใช่
0: แบบนี้นะคุณดอส
1: ครับ
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: อืม
0: ปานามาเสมอก็ยังมีโอกาสถ้าชนะเกมต่อไปชนะอังกฤษได้คุณดอส
1: ครับ
0: มีโอกาสมั้ยอ่ะ
1: ก็ยังมีโอกาสอยู่ก็4แต้มมันน่าจะเข้ารอบอยู่แล้ว
0: เออน่าจะเข้ารอบนะ
1: เออ
0: ครับผม
1: นะก็ต้องดูนะก็คือไอ้นัดถัดไปเนี่ยนะครับปานามาเจอโครเอเชียก็ถือว่าสำคัญนะ
0: อืม
1: เพราะถ้าทีมไหนแพ้นี่ก็โอกาสตกรอบนี่น่าจะตกเออสมมุติว่าปานามาแพ้นี่น่าจะตกเลยบ้างเขาปานามาแพ้นี่ตกเลย
0: เฮดทูเฮดเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เพราะว่าคู่ไหนแพ้ทีมไหนแพ้ตกรอบเลย
0: อืม
1: ใช่ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังศูนย์แต้มอยู
0: ่แพ้เพราะว่าถ้าชนะเกมต่อไปก็3แต้มก็ไม่พอแล้วไง
1: ก็ไม่พอเพราะว่าคู่กาน่าเขากาน่าอังกฤษมันมี4แต้มกันแล้ว
0: ใช่
1: ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นคู่ตัดไปเนี่ยก็ใครแพ้ตกรอบเลยนะครับก็จะตามพวกอีอะไรนะตูนิเซียตุรกีอะไรพวกนี้
0: ไปไง
1: อืมนะตกรอบเรียบร้อยนะครับ
0: เรียบร้อยนะ
1: เอออ
0: ่ะเดี๋ยวไปว่ากันนะกันนะครับขบาร์ทักทายกันก่อนนะ4689899แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดาวแล้วก็บ้านฟ้านะคุณโดนะเป็นยังไงพ่อตอนนี้เราเล่นสดต่อด้วยนะฮะ
1: เออ
0: เอออ
1: ๋อคือเขาห้ามพูดชื่อ
0: แอป
1: เป
0: ิลนะแล้วเขาเรียดออนนะ
1: เหรอ
0: ทำมาเล่นไปฮะ
1: โอ้ใจบางอ่ะ
0: อืมเรียดออน
1: เหรอ
0: เขาแข่งขันกันอยู่ไง
1: แล้วบางทีแอปแดงแอปฟ้าเขาให้พูดได้เป็นไปไร
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: เออ
0: เออแล้วเอาดีใจกับอันนี้ด้วยนะ
1: อะไร
0: อ้าวเจ้าสุพนัทเหมือนตายคุณดอสอ๋อไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็
0: ไปเล่นในญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าจะเป็นลีกไม่ใช่ลีกหลักก็ตาม
1: อืม
0: ลีกรองเนาะ
1: ครับก็เป็นของเรดบูลนะ
0: เรดบูลนะ
1: โ
0: อมิยะอาดิจานะครับก็ชื่อเต็มคืออาเบโอมิยะอาดิจาครับสโมสรดังในศึก J2 ของญี่ปุ่นก็คือดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: หลังจากในเครือเรดบูลนะครับตกลงครับผมว่าที่จะดึงตัวดาวยิงในวัย23ปีไปเสริมทัพนะครับทีมในเครือของเรดบูลเรียบร้อย
1: อืม
0: ก็เฮวักซายาเนี่ย2,030 เหรียญนะคุณโดนะ
1: เซ็นยาวเลย
0: หลักล้านเหรียญสหรัฐอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะอยู่นะ
1: เออๆ
0: ได้นะ
1: ครับ
0: ดีใจกับน้องด้วยนะครับ
1: อ่าฮะ
0: โอ้โหก็เป็นเครือข่ายของแลซี่ก็เนาะไอ้ของไอ
1: ้ของเรดบูลของเรดบูลนั่นแหละนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ก็เป็นทีมเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตกันนะก็คือมีทีม
0: พันธมิตร
1: เป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นคล้ายๆเครือข่ายกันน่ะแล้วก็ส่งนักเตะกันไปมาอะไรประมาณนี
0: ้เออ
1: ก็จะมีเป็นบริษัทใหญ่ๆเป็นอันนึงมาใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำอย่างของกลุ่มของแมนซิตี้กลุ่มของอะไรเงี้ยเขาก็ทำแบบนี้กัน
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: มันช่วงนึงก็จะมีอีก3ทีมอ่ะไอ้วัตฟอร์ดอูดิเนเซ่แล้วก็แคนาดา
0: อืม
1: บางตัวนี่วนครบ3ทีมเลยแม่ทำอย่างกับเป็นบอลเดินสายเลย
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: นะครับจำได้มีกองเนื้อในจีเรียอยู่ตัวนึงกาโล่มั้งหรืออะไรสักตัวน่ะ
0: ครับ
1: โอ้วนครบ3ทีมเลย
0: เอาเหรอ
1: เยี่ยมเลย
0: อืม
1: เออนะก็ดีใจกับสุพนัทด้วยนะครับก็จะได้ไปเล่นต่างประเทศอีกครั้งนึงนะเพราะว่าสุพนัทเหมือนตาก็เคยไปเล่นกับ OH Luverne มาก่อนนะครับ
0: ครับอืมนะฮะอ่ะก็ดีใจด้วยนะเอ๊แล้วจับเราได้ไหนใช่มั้ยคุณดอ
1: ครับ
0: จะเปล่าไง
1: อืม
0: อืมก็ ยืนยันแล้วเนาะจะไปต่อเนี่ยใช่ไหม
1: อ่าฮะ
0: จะเป่าเนาะ
1: เออ
0: เออนะครับก็นี
1: ่ธีรพัฒน
0: ์รู้จักคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีนะ
1: ใคร
0: คุณการเพื่อนการไง
1: ครับ
0: เออ
1: การเพื่อนการเขาไปดูบอลเด็กอยู่ไง
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: อืม
1: ใช่ไปดูบอลเด็กอยู่แกก็เห็นฟอร์มมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
0: อืมอ
1: ืม
0: เหรอ
1: เออ
0: เด็กผมใช่ไหมเด็กผม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แกรู้จักตั้งแต่ดังๆหลายคนนะ
1: อ่าฮะ
0: ทำเล่นไปฮะ
1: เออ
0: เออก็ดีใจกับน้องด้วยนะธีรพัฒน์ปลือทองนะครับก้าวสำคัญเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เหมือนกับเมื่อวานนี้ก็เหมือนเปิดตัวใช่ไหมคุณโดดรองเท้าของเขาเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: อืมอายุ19ปีครับผม
1: ครับ
0: อันนี้ก็ได้เซ็นสัญญาที่ครับเป็นพรีเซนเตอร์นะคุณโดดเน
1: า
0: ะ
1: มิชโน่
0: มิชโน่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: อืมของมิชโน่ก็โหรองเท้าก็ให้เรียกว่าสมบัติเซ็นสปอนเซอร์กับหลายคนเหมือนกันนะ
1: อ่าใช่
0: ว่าไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็มีวีไอพี่บับเบิ้ลอะไรพวกนี้ไง
0: อุ้ยไม่ใช่มันเดือดดับบอลนะ
1: อ๋อ
0: ชนาธิปก็ยังอยู่ไม่เหรอชนาธิปก่อนนี้ก็เซ็นกับมิสโน่ไม่เหรอใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็นว่าดาวลูกหลายคนก่อนนี้ก็เซ็นยาเหมือนกันนะ
1: อืม
0: ไอหลานชายของหลานตาไงของพี่ชัยคงศรีอ่ะ
1: ครับ
0: กาก้าไงพิยะคงศรีเนาะ
1: อืม
0: ขคณะคำยกและเดชพลบุพผานะฮะอืมก็เดี๋ยวเดินทางไปเล่นในศึก J2 อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับเจ้าธีรพัฒน์ปลือทองนะครับ
1: ครับ
0: เห็นเจ้าตัวก็บอกเขาพอใจผลงานส่วนตัวเนาะ
1: อืม
0: ในฤดูกาลนี้ครับฤดูกาล100ปีวิชั่นนะเนาะ
1: เออเฮ
0: ้แต่สำหรับฤดูกาลปกตินะครับจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับก็ต้องเจอกับความเครียดของเจลีกที่มีการแข่งสูงไม่ใช่แค่ทีมในคิวอื่นนะแต่แข่งกับตัวเองก่อนด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็จะพยายามรักษามาตรฐานและทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: อืม
0: มิชโน่ก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: รู้ไหม
1: ก็แบรนด์ของญี่ปุ่นไง
0: อืม
1: ของญี่ปุ่นก็จะมีมิชโน่กับเอซิกอ่ะ
0: ครับ
1: ที่แบรนด์ของญี่ปุ่น
0: อันนี้ก็ดีนะ
1: ก็ดีอยู่เหมือนกัน
0: เ
1: อซิกนี่รองเท้าวิ่งอะไรก็ขายดีอยู
0: ่เอาเหรอ
1: เออ
0: เออ
1: มิชโน่ก็ขายดี
0: ขายดี
1: รองเท้าวิ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่นะครับพรีเซนเตอร์ก็เป็นพี่ผู้การนี่ไง
0: ฮะ
1: ฮะพี่ผู้การมัทเคเนี่ยแหละฮะ
0: อ๋อดิแกไปชอ
1: บพี่ใช่มิซูโน่ไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออครับน
0: ่
1: าจะได้ฟรีมาดูทรงแล
0: ้วหึไงเขาก็ไปช่วยเขาอยู่ไม่อยากไปช่วยอยู
1: ่อ๋อเหรออ
0: ยู่บริการแ
1: ซ
0: ่เอ้คุณโดนเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออมิซูโน่เขาชอบสนับสนุนทีม99อยู่
0: อ๋อเหรอ
1: เออแต่ก่อนก็ทีมบอล99เตะก็จะมีมิซูโน่เขามาแจกรองเท้าบ่อยไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออคนก็จะครบเป็นพิเศษอ่ะวันนั้นน่ะ
0: วันไหนที่เขามีแจกรองเท้าจะมาครบกันเลยใช่มั้ย
1: มากันแน่นไปหมดเลย
0: คุณโดนก็เคยไปไหนใช่มั
1: ้ยแต่ผมหลังๆผมไม่ได้ไปนานแล้วไอ้ช่วงเขาแจกของอะไรผมก็ไม่ไปแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: พอเลิกไปนานแล้วไปได้ไหม
1: ก็คือเลิกไปนั่นก่อนแจกแล้วล่ะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ทำไมฮะ
1: โอ้โหเหนื่อยตอนนั้นยังไม่ได้ไปวิ่งอะไรเลยไง
0: อ๋อเห็นว่าไปตอนแรกเนี่ยโดนบีบโดนว่าตลอดเลยใช่ไหม
1: โอ้โหใช่
0: ครับ
1: เล่นบอลแล้วหนวกหูมากเลยตะโกนสั่งกันอยู่นั่นน่ะ
0: เหรอ
1: ลำคาญลำคาญ
0: เลิกเลยดีกว่า
1: เออไปนั่งอยู่ข้างสนามคุยกับเพื่อนเหนื่อย
0: สบายใจนะ
1: สบายใจกว่าเยอะ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมอ่ะนะฮะอ้าวก็ประมาณนี้เนาะครับเรื่องของการสัญญานักเตะของไทยเรานะครับแล้วคาร์โตน่ายังไงฮะกลับหรือยังไงคุณโด
1: ดไม่รู้อ่ะนะน่าจะกลับแล้วมั้ง
0: กลับแล้วเหรอ
1: เออ
0: ก็มาโชว์ตัวเนาะนะครับที่ประเทศไทยคาร์โตน่าก็มาไอ้คาร์โตน่าเคยมาอยู่ชุดทุ่งหนึ่งใช่ไหมอ
1: ันนั้นเขามาเที่ยว
0: มาเที่ยวใช่ไหม
1: เอออ
0: ืม
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นงานไม่รู้เคยมาเปล่านะ
0: แต่ว่าเจอลาดมาบ่อยนะเริ่มมาบ่อยนะจิตใจอ่ะเจอลาดเจ้าเนี้ย
1: เจอลาดใช่เอองานนิ่มๆเลยเจอลาดบอก
0: อ๋อเหรอ
1: มาโชว์ตัวไงชอบมากเลยเออแค่นี้คันตัวหน้าก็คล้ายๆเจอลาดนะเพราะว่ามาที่เดียวกันเลยซีคอนน่ะที่ซีคอนสแควร์แล้วก็ใช่นะครับก็ไม่รู้กลับไปยังนะสำหรับเบลิกคันตัวหน้าแต่เขาเคยมาเที่ยวอยู่นะเขาเคยมาเที่ยวอยู่จำได้นะครับแล้วก็มีแฟนพันธุ์แท้ของบ้านเราคนหนึ่งเขาไปนั่งหาว่าไป
0: โรงแรมอะไร
1: นะอะไรเงี้ย
0: แล้วแกก็ไปเจอนะ
1: แล้วก็ไปค้นจนเจออ
0: ืม
1: เออนะครับแต่คันตัวหน้าอันนี้มือไอ้ผังผืนน่าจะติดที่ข้อมืออยู่นะ
0: เอาทำไมฮะ
1: แกล้วงกระเป๋าตลอดเวลาเลย
0: เอา
1: เออ
0: แอกเหรอแอกเหรอแอกเหรอ
1: ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเลยล
0: ้
1: วงกระเป๋าตลอดเวลา
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: เออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่าประจำเขาหรือมั้ง
0: เหรออ
1: ืม
0: นะฮะแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์ปราดอดุล อรุณรังสีครับมือกีตาร์ระดับปรมาจารย์เนี่ย

0: หรือว่าอะไรนะเพลงกีตาร์อย่างไร้เทียมทานเหรอเป็นไงคุณดอส
1: ครับ
0: มีอะไรฮะคาตาน่าฟังแล้วโหชวนให้ไปเล่นที่ฝรั่งเศสด้วยนะ
1: อ
0: ๋ออาจารย์ปราดดังใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ดังเนาะในวงการเพลง
1: รู้จักแต่ปราดใจคำ
0: เอาอันนั้นพี่ปราดหัวหน้าเก่าแล้วฮะ
1: อ๋อ
0: ก็วันอาทิตย์เนี่ยเขาไปเล่นดนตรีที่ร้านเซสโฟนนะมีฝรั่งคนหนึ่งมายืนในวงผมเล่นทั้งโชว์โอ้เซสโฟนที่หยุดแถวได้ใช่ไหมอนุสาวรีย์ป่ะคุณรส
1: ใช
0: ่ที่ริมพี่ปูสมชายกับคุณพยองเดชที่พี่คุณพยองเดชเขาชอบไปนะชอบหล่อพี่สมชายไปเลี้ยงไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เห็นว่าคาร์โตน่าก็มาชมด้วยนะฝีมือแบบชอบวงเรามากเลยเนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช
0: ่ก็สุดท้ายพอจบโชว์เนี่ยทีมงานก็ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยรู้เปล่านี่คาร์โตน่าด้วยวันนี้ทำนัดเตะแมนยูนะ
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าขอวอทแอปได้ไหมอยากจะให้ไปเล่นที่ฝรั่งเศส
1: ครับ
0: อ๋อเหรออ
1: าจารย์ปราบอกเดี๋ยวขอโหลดก่อนฮะวอทแอป
0: เอาแล้วทำไมไม่เล่นไลน์มันเราฮะ
1: ก็ของต่างประเทศเขาเล่นวอทแอปกันไง
0: อ
1: ้
0: าวเหรออ
1: ่าเขาไม่ใช้ไลน์ไลน์มันเล่นอยู่ไม่กี่ประเทศเอง
0: อืม
1: เออส่วนมากเขาเล่นวอทแอปกันนะ
0: ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไต้หวันไทยเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เล่นอยู่แถวๆนี้แหละฮะ
0: อ้าว
1: เออนะก็เขาบอกคาร์โตน่ามายืนดูแล้วก็ประทับใจก็เลยชวนไปเล่นที่ฝรั่งเศสนะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออ
0: ครับ
1: นะครับโอ้คาร์โตน่าแกก็ไปแล้วใครแนะนำแกไปก็ไม่รู้นะ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: ร้านแซกโซโฟนเนี่ย
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: ร้านดังเนาะ
1: อ่าใช่
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้แกอยู่เมืองไทยครั้งนี้แกไปพักโรงแรมที่ไหนเหมือนกันนะ
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: ครับผมก็แลกวอทแอปกันเลยเนาะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าอาจารย์ปราต้องบอกว่าขอโหลดก่อนนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นแอปวอทแอปใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: เออแม่สุดยอดนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: พี่สมชายแกน่าจะไปหน่อยนี้นะ
1: อืมอ
0: ืมครับผม
1: พี่สมชายอาจจะยังไม่รู้มั้งว่าคาร์โตน่ามา
0: เหรออ
1: ืม
0: ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ครับอืมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะครับที่น่าสนใจนะเออส่วนเรื่องของแบดมินตันก็รายการไม่ได้ใหญ่คุณรถ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างฮะที่เราไปแข่งขันนี่ไงที่ประเทศอเมริกาฮะ
1: อืม
0: ได้ตามยังไงบ้างหรือเปล่าเนาะเป็นรายการไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เนาะเห็นว่าเป็นรายการระดับ250นะครับก็เดี๋ยวก่อนเป็นยังไงบ้างเลยอืมก็จะมีต่อที่แคนาดาด้วยนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมอืมขอเรามีน้ำมงน้ำหวานเป็นไงบ้างอ่ะได้แข่งหรือเปล่าน้องน้ำหวานคุณดด
1: ไม่รู้
0: น้ำหวานเหมือนจะยังไม่แข่งอ่ะเนาะ
1: อืม
0: เออเพราะว่าวันแรกเนี่ยเขาเริ่มในวันที่23มิถุนายนนะอ๋อแสดงว่าแข่งวันนี้นะคุณดดเนาะ23เนี่ยเริ่มคืนนี้ตีหนึ่งเวลาไทยเข้าเช้า24มิถุนายนไงอันนี้เป็นรอบเลือกนะรอบแรกจะเริ่มตอน6โมงเช้านะครับอืมก็รุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะ
1: ครับ
0: มีน้องน้ำหวานที่ไปแข่งขันนะเนาะ
1: อืม
0: ครับผมอืมมีเพนใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปด้วยนะเห็นว่าวันนี้รอบเลือกนะครับน้องเพนป่องเนี่ยลงแข่งขันคู่เนี่ยชายคู่นะเวลาตีสี่ครึ่งครับผมอ่ะกำลังแข่งอยู่ในเวลานี้เนาะ
1: เออ
0: นะครับนำไปได้ของเราก็เยอะนะส่วนคณะกรรมการเอเชียนเกมและเอเชียพาราเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในเมืองไอจิเนาะในจังหวัดไอจินะครับก็ได้เปิดตัวเดือนละวันละกล่องใส่เหรียญอย่างเป็นทางการเรียบร้อยภายใต้ Imagine One Asia ครับแนวคิดของเหรียญก็คือการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวของชาวเอเชียนะแล้วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80มม.หนา5มม.ครับเหรียญทองนะครับมีน้ำหนักประมาณ265กรัมครับผลิตจากเงินบริสุทธิ์ชุบทองนะและเงินทำจากเงินบริสุทธิ์นะครับและก็เหรียญทองแดงผลิตจากโลหะผสมทองแดงและสังกะสีครับนอกจากนี้ยังใช้โลหะบางส่วนที่ใช้ผลิตเหรียญมาจากโครงการรีไซเคิลด้วยจะว่าไปเอชเกมก็ใกล้มาแล้วนะฮะเขาใช้ดอกไม้ด้วยนะแรงบันดาลใจคุณรถสายของเหรียญนะฮะสายคล้องเหรียญได้รับแรงบันดาลใจจากดอกโอ้ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะดอกคาคิดซึบะตะครับซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดไอจีครับส่วนกล่องใส่เหรียญถูกออกแบบเป็นทรง8เหลี่ยมสื่อถึงสัญลักษณ์เลข8ของนาโกย่าและผลิตจากไม้ฮิโนกิจังหวัดไอจีนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของวัฒนธรรมของบ้านเขานะ
1: ครับ
0: ใครไปก็ได้นะก็ไปสะสมกันได้นะครับแต่ว่าหากไม่ได้ไปหรือว่า อย่า

0: อาจจะเชียร์ลุ้นแล้วก็เอสเป็นก็ยิงสดนะในศึกเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับในครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะอ่ะประมาณนี้นะฮะ
1: เออ
0: เออนะครับอ่ะก็ว่ากันไปฮะครับผม
1: เลบ
0: ส่วนถ้าว่ายเรือเอ้ยถ้าพายเรือไวกิ้งฮิตติดลมบนเหรอตัวนี้ฮะ
1: อืม
0: ไม่ได้เขาทำเหรอตัวนี้ฮะ
1: โอ้มันก็ทำลำบากมั้งมันก็ต้องเป็นกองเชียร์จำนวนเยอะๆหน่อยหรือเปล่า
0: ถ้าเรือพายไวกิ้งอะเนาะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่ถ้าเป็นก็ถ้าเราได้ดูด้วยนัดแรกกองเชียร์เขาก็ทำท่านี้มาตลอดแหละ
0: ใช่ไหม
1: ไอพายเรือนั่นแหละแล้วก็นัดที่สองที่ชนะเซเนกัลเมื่อเช้าไงนะครับมันเป็นไวรัลเพราะโอเดกาดเขาก็มาทำด้วยแล้วก็เพื่อนๆทีมนอร์เวย์
0: ก็ชนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ชนะแล้วเขาก็มาทำด้วยเข้ารอบด้วย
0: ถ้าแพ้นะฮะถ้าเสมอเกือบเสมอเหมือนกันนะ
1: แพ้ก็เข้าหนึ่งตัวสิครับ
0: อ้าว
1: เออ
0: ถ้าเสมอก็คงไม่ได้มาเนาะ
1: เอออ
0: ืม
1: ครับ
0: ครับ
1: แพ้อยู่ทำมะเขืออะไรล่ะฮะ
0: แอล
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอออ
0: ืม
1: แต่ว่าชนะมันทำอะไรมันก็ดูดีดูน่ารักไปหมดแหละ
0: เหรอ
1: เอออ
0: ืมก็เห็นว่าไปพายตรงอันนั้นด้วยนะคุณดอดไปพายตรงอะไรนะไปทำท่าพายเรือตรงที่ไทม์สแควร์ด้วยนะเออใช่ไหมวันก่อนอาร์เจนติน่าก็ไปที่ไทม์สแควร์ไงไปทำไปทำแบบไปเชียร์ที่ไปเชียร์เลโอนีลเมสซี่ไงฮะนะครับ
1: ครับ
0: กำลังดังในโลกโซเชียลในตอนนี้นะท่าพายเรือไวกิ้งนะครับของทีมชาตินอร์เวย์ครับ
1: ครับ
0: อืมนะเห็นว่าสอสอก็ไปทำเหรอคุณรถครับผม
1: ครับ
0: ก็นอกจากสอสอนะครับก็ทำแล้วแฟนบอลเซเนกัลซึ่งไพ่นอร์เวย์นะครับก็ยังมาขอแจมด้วยเลยฮะ
1: เออ
0: ก็เป็นมิตรภาพต่อกันตอนนี้เนาะ
1: ครับ
0: กำลังดังเลยแม้กระทั่งเข้าไปในเครื่องในรถไฟฟ้าฮะไปนั่งอยู่บนทางเท้าฮะ
1: ครับ
0: ทางเดินอะฮะก็ยังทำกันอยู่นะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: คนนั่งอยู่งงเลยฮะเอ๊ะทำอะไรกัน
1: ทำเพื่อ
0: ครับเขาบอกอาจารย์ปราณเนี่ยเขาเล่นสู้กีตาร์อาจารย์ไมค์ร่มได้หรือเปล่ารับผิดสามวาคุณรถคนละสไตล์มั้ง
1: อ
0: าจารย์ไมค์ร่มก็จะสไตล์แบบนั้นหน่อยฮะดีเนี่ยชอบดีใช่ไหมอาจารย์ไมค์ร่มเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ไปถามคุณแจ๊สนะฮะคุณแจ๊สชอบทำไง
1: ครับ
0: คุณรถรู้จักอาจารย์ไมค์ร่มป่ะ
1: ไม่รู้จักฮะรู้จักแต่อาจารย์แดง
0: ก็สไตล์อาจารย์แดงเลยฮะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์แดงเนี่ยก่อนเป็นคนที่สอนกีตาร์นะสอนกีตาร์หลายๆคนเลยนะฮะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้มาสอนเรื่องของการคติประจำใจอะไร
1: เออ
0: ครับ
1: ทำไปเพื่อ
0: ไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นนะฮะครับผมเออไออะไรนะตอนนี้ก็สอนคติธรรมมากกว่านะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมแกจะทำอะไรก็ช่างนะฮะแกจะพูดแบบดุดันหน่อยฮะ
1: ใช่
0: ว่าไห
1: ม
0: อาจารย์แดงนะแต่แกดังในโลกโซเชียลนะอาจารย์แดงเนี่ย
1: ใช่
0: ทำเล่นไปฮะ
1: ก็คนชื่นชอบเยอะไงแบบดุดันอะไรงี้
0: เหรออ
1: ืม
0: ดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะ
1: ครับ
0: ครับนะฮะอ่ะอื่นๆมีอะไรบ้างอ่ะข่าวตอนนี้นะน่าสนใจไหมคุณรถ
1: ก็มีวอลเลย์บอลนะครับ ABC คัพของผู้ชาย
0: ผู้ชายเป็นยังไง
1: นะเมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายนะครับทีมไทยเราต่อรายการนี้จริงๆก็ก่อนหน้านี้มาดีนะชนะเกาหลีใต
0: ้
1: แพ้กาตาร์แล้วก็วันก่อนที่ก็ชนะอุมานนะนัดสุดท้ายรอบแรกนี่เจอกับอินโดนีเซียนะครับสู้กันสนุกเลยแต่ปรากฏว่าเราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะ
0: ครับ
1: 25-19 19-25นะครับ22-25 25-23แล้วก็12-15นะครับก็แพ้ไป2ต่อ3เซตถ้าบอกว่าเราจบรอบแรกแล้วชนะ2แพ้2มี6แต้มนะครับตอนนี้ก็เลยต้องลุ้นนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยมันก็ยังมีเกาหลีใต้ที่เล่นไปแค่2นัดเกาหลีใต้ยังเหลืออีก2เกม
0: ครับ
1: นะครับเกาหลีใต้นี่จะเจอกับโอมานแล้วก็เจอกาตาร์นะครับแล้วก็อินโดนีเซียเหลืออีก1นัดเจอโอมานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นน่ะถ้าเกิดอินโดนีเซียเขาชนะอีก1นัดแล้วเกิดกาตาร์เอ้ยไม่ใช่กาตาร์อีกเกาหลีใต้มันเก็บหมดเลยก็โอ้เราก็ไม่ได้เข้ารอบรองเพราะรอบรองมันเข้าแค่1-2นะก็ต้องดูว่าสุดท้ายเราจะไปจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับจบอันดับ3ก็ไปชิงอันดับ5นะครับจบอันดับ4ของกลุ่มก็ไปชิงอันดับ7นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้ารอบรองก็ต้อง1-2นะนะครับซึ่งก็ยากอ่ะนะครับยากอ่ะเพราะว่าคือโอมานเนี่ยมันก็เหลือ2แมตช์ ช่ไหมโอมานมันเหลือ2แมตช์นะครับเกิดสมมุติโอมานดันชนะ2แมตช์เลยโอมานก็จะมีชนะ3
0: อืม
1: ใช่มั้ยชนะ3ก็จะแซงเราขึ้นไปใช่มั้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องมาวัดแต้มวัดอะไรกันด้วยนะก็รอดูผลการแข่งขันแล้วกันว่าสุดท้ายเราจะได้เข้าหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงนี่อินเดียนี่โอ้โหพอเป็นเจ้าภาพนี่เทพองลงเลย
0: ยังไง
1: ไล่ทุบบาเรนแชมป์เก่าไป3เซตรวดนะนะครับเท่ากับว่าอินเดียนี่แข่งไป4แมตช์ชนะรวดนะนะครับก็ได้แชมป์กลุ่ม A แน่นอนนะครับอันดับ2ก็น่าจะเป็นบาเรนแหละนะครับสำหรับในกลุ่ม A นะครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออก็พี่ดิมิงยังคุมอยู่ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ฮะ
0: บัก
1: บักกีบอน
0: บักกีบอนเนี่ย
1: อืม
0: วันก่อนผมเจอในงานไอ้ประกาศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมไงฮะที ่อนุมาแกรนโอ้ตัวสูงชนะอยู่นะ
1: อ
0: เออโอ้แต่หน้าตาก็เหมือนพี่ลิมิงอยู่นะฮะเหมือนไหม
1: กำลังกินอยู่หรือเปล่าถ้ากำลังกินอาจจะเป็นพี่ลิมิงก็ได้ฮะ
0: โอ้โหหน้าตาเหมือนเลยนะ
1: อ
0: เออนะครับนะก็รู้เลยก็ให้กำลังใจกันนะส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเรายังไงบ้างฮะเป็นไงเอ่ยคุณดอส
1: ก็เดี๋ยวรอนู่นเลย
0: สัปดาห์สามนะ
1: สนามสามก็อีกนานพอสมควร
0: อ
1: ่ะจะเตือนหน้านู่นนะฮะ
0: ครับ
1: วีแล้วอ่ะกว่าจะกลับมาแข่งกันอีกที
0: ใช่แต่ว่าก็ดีใจกับน้องนุ่นนี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็จะได้ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกา
0: ไปเล่นในลีกอเมริกาเหมือนกับน้องชมพู่นะพรพันธ์เกิดปราบนะครับ
1: ครับ
0: อืม นะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับรู้แล้วก็ให้กำลังใจนักกอล์ฟสาวไทยของเราด้วยนะ
1: เออ
0: ที่จะลงแข่งขันในศึกเมเจอร์ที่อเมริกานะครับก็รายการที่ชิงกันกันถึง13ล้านเหรียญนะคุณดอส KPMG Women PGA Championship นะครับที่รัฐมินนิโซตาประเทศอเมริกาครับ 25-28 มิถุนายนนะครับรายการนี้ถือว่ามากสุดในการชิงเงินรางวัลกันครับ13ล้านเหรียญแชมป์รับไปเท่าไหร่รู้หรือเปล่าเกือบ2ล้านเหรียญแล้ว
1: ครับ
0: 60ล้านคุณดอส
1: เออ
0: โอ้โห 195,000 เหรียญสหรัฐถือว่ามากสุดนะครับในประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟหญิงเลยจะมีนักกอล์ฟไทยเข้าร่วมทั้งหมด10คนด้วยกันนะนำทัพมาโดยน้องจีโน่ฮะอาริยาธิติกุลครับแพตตี้เอริยาปัจจรีชิตตีอภิชญานะจัสมินพรนงโปริยาและสุชิยาวินิจฉัยธรรมนะครับอ้าวก็ประมาณนี้ครับผม
1: ครับ
0: อ้าวบรรยากาศที่อเมริกามาแล้วนะครับคู่ที่จะลงแข่งขันกันในคู่ต่อไปนะคุณรถครับปานามาเจอกับโครเอเชียครับวันนี้เตะกันที่โตลอนโตนะที่สนามโตลอนโตสเตเดียมหรือว่าถ้าชื่อตามผู้สับสนุนก็เป็น BMO Field ครับโตลอนโตสเตเดียม
1: ครับ
0: ปานามาก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะ
1: นี่กองเชียร์ก็คึกคักอยู
0: ่ครับ
1: ปานามาก็อยู่เมกากลางก็เดินทางไปไม่ไกลเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่แถวแถวนั้นก็ได
0: ้
1: เพราะว่าที่เมกานี่ก็มันก็มีหลากหลายเชื้อชาติเขาอพยพไปอยู่กันนะ
0: ใช่
1: คนไทยก็ไปอยู่ต้องเป็นหลายแสนอ่ะเยอะแยะนะครับก็เพราะฉะนั้นอีเวนต์บอลโลกแบบนี้ก็นั่นแหละแต่ว่าถ้าแบบเดินทางจากปานามาไปก็ต้องชมว่าใจก็ได้อยู่งั้นนะเพราะว่าใครจ่ายนี่ก็ไม่ได้ถูกเลยโคตรแพง
0: ครับ
1: แต่ว่านี่เตะกันที่โตลอนโตนะครับที่แคนาดาโตลอนโตก็อยู่ติดชายแดนอเมริกาอยู่แล้วนะก็เป็นเมืองใหญ่นะครับอยู่ติดตรงชายแดนอเมริกาเลยสำหรับโตลอนโต
0: ไม่ไกลเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้ๆเลยแต่ว่าก็เห็นบอกแล้วว่าอเมริกาแคนาดานี่ประเทศใหญ่มากไงเดินบางทีมันลัดติดกันก็โหเดินทางกันอ้วกอยู่งาน
0: ครับโอ้เดี๋ยวเสื้อปานามาสวยนะจำได้แต่บอลโลกครั้งที่แล้วไง2018อ่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นหนึ่งบาลานเนาะ
1: ใช่
0: คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นรีบอกโหรีบอก
1: น่าจะทีมเหมือนเห็นไม่กี่ทีมมันน่าจะทีมเดียวเองหรือเปล่า
0: เนาะ
1: เออ
0: มาไมค์คุณดอสไม่ค่อยเห็นเนาะ
1: ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะ
0: รีบอกอ่ะ
1: รีบอกตัวนี้มันโดนขายไปอยู่ของบริษัทไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เออเหมือนมันโดนขายไปอยู่ภายใต้บริษัทอะไรสักบริษัทนึงอ่ะจำไม่ได้ละ
0: ครับโอ้ยมิน่าหายไปแล้วรีบอกกันตอนนั้นเนาะ
1: ใช่ตอนนี้มันก็มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาทำตลาดกันเยอะไง
0: เยอะไง
1: เออ
0: ตอนนี้กำลังดังเลยอ่ะตัวนี้
1: ใช่
0: อ๋ออ
1: ๋อ นี่ไงแต่ก่อนเขาย้ายไปอยู่กับไปอยู่กับอาดิดาสแล้วอาดิดาสก็ขายต่อ

0: ต่อไปแล้ว
1: เอาเหรอ
0: เออขายต่อไปแล้วไปอยู่กับAuthentic Brand Group ABG นี
1: ่
0: นะครับด้วยราคาประมาณ 80,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: อืม
1: อืมอืมอ่ะส่วนเรื่องที่ดีหน่อยละกันนะครับก็เห็นว่าอิหร่านนะครับได้รับอนุญาตจากทางการของอเมริกานะให้เข้าประเทศเร็วขึ้นกว่าให้เข้าประเทศได้เร็วกว่าเดิมเนี่ย1วันนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้หลังจากที่รอบแบ่งกลุ่ม2นัดก่อนหน้านี้ครับก็ยังไงล่ะเหมือนไปกลับนะคุณโดนเนาะ
0: เ
1: ออครับก็ย้ายแคมป์ฝึกซ้อมจากอาริโซนาอเมริกานะครับไปยังเมืองติโอน่าของเม็กซิโกนะคุณโดนครับในรอบแบ่งกลุ่มในนัดที่2ที่ผ่านมาครับอิหร่านซึ่งลงเตะกับอเมริกาทั้งหมดเนาะก็ให้เข้าได้ประเทศเพียงแค่1วันในคุณโดดและต้องเดินทางกลับแคมป์ทันทีนะครับที่เม็กซิโกไง
0: ครับ
1: เห็นว่าล่าสุดเนี่ยนัดที่3รอบในกลุ่มอิหร่านให้อนุญาตเดินทางเข้าอเมริกาได้2วันก่อนแข่งนะ
0: เออ
1: แต่ต้องออกประเทศทันทีนะครับเมื่อจบเกมด้านเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
0: ครับ
1: อิหร่านนัดต่อไปน่าจะเล่นที่ซีแอตเทิลมั้ยอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็สอบกันได้ที่แคลิฟอร์เนียไง
0: เอออ
1: ืม
0: ก็เล่นที่ซีแอตเทิลก็ต้องบินเข้าไปสูงกว่าเดิมนิดนึงก็เดินทางไกลกว่าเดิมอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเลยอาจจะนุโลมหน่อยอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเราไปถึงโ
1: อ
0: ้มันก็เผื่อเวลายากด้วยเวลาไปถึงก็ต้องนั่นอีกหลายๆอย่างอันนี้มันก็เพิ่มเรียกว่าอำนวยความสะดวกนะครับแต่ว่าที่ยังเหมือนเดิมก็คือเตะเสร็จแล้วก็ต้องรีบออกไป
1: อิหร่านยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบนะ2นัด2แต้มนะฮะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดเนี่ยที่โหที่เซฟอุดุดเลยเนาะครับประตูของเขาเจ้าอาริเลียซ่าไง
0: ใช่
1: อาริเลียซ่าเบลรันวานครับประตูของเขาที่ติดทีมชาติมา88นัดอ่ะก็เซฟอุดุดในเกมเจอเบลเยียมนะครับก็เป็นข่าวดีเนาะ
0: ครับ
1: ของอิหร่านก็อิหร่านก็ดีนะคุณรถตอนที่เขาเล่นที่แคลิฟอร์เนียเนาะทั้ง2นัดนะฮะก็ขอบคุณนะเขาเล่นที่โซฟาสเตเดียมสอนนั่นนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมที่แคลิฟอร์เนียเนาะ
0: ใช
1: ่ก็เขียนครับขอบคุณด้วยนะว่าขอบคุณชาวแคลิฟอร์เนียที่ยังไงนะที่ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอให้สันติภาพจงเกิดนะครับ
0: อืม
1: นะฮะ
0: ก็เลิกปิดช่องแคบสักทีดิเอา
1: เอา
0: ครับ
1: นะ
0: พี่ก็เลิกปิดช่องแคบได้แล้ว
1: ม
0: ุงน้ำมันจะได้กลับมาปกติหน่อย
1: แต่น้ำมันเริ่มลดแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ในช่วงนี้นะเอาแล้วไปเกมของเราดีกว่าคุณรถ
0: ครับ
1: วันนี้เป็นยังไงเห็นเปลี่ยนตัวผมเช็คดูแป๊บหนึ่งมันจะเปลี่ยนตัวฝั่งละ1คนนะปานามาเหมือนจะเปลี่ยนในกองหน้าตัวเปร่านะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ใช้เป็นโฮเซ่ฟายาโดนะ
1: ใช่ไหมเพราะว่านัดแรกเป็นไอ้วอเตอร์แมนไม่เหรอใช่ไหม
0: วอเตอร์แมนเนี่ย
1: พี่น้ำบานเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เปลี่ยนหนึ่งนะ
0: แ
1: ต่ระบบ 3-4-3 นะครับ
0: ครับ
1: โครเอเชียเหมือนจะเปลี่ยนหนึ่งบ้างคุณรถโควาซิชลงเนี่ย
0: ใช่
1: แต่แบบนะใช่ไหม
0: โครเอเชียมาเตโอโควาซิชลงตัวจริง
1: นัดที่แล้วไม่ได้ลงเนี่ยโควาซิชอ่ะ
0: ที่แล้วสำรองเหรอ
1: เหมือนสำรองไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เหมือนเปลี่ยนหนึ่งนะแต่ว่าแน่นอนฮะลูก้าโมดิชคนที่ต้องลงนะนัดที่แล้วโอ้โหฟอร์มไม่ดีเลยคุณดอสครับทำทีมเสียจุดโทษเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วก็โดนเปลี่ยนตัวด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับนัดนี้ได้ลงสนามนะครับลูก้าโบดิชคือถ้าโครเอเชียเกมนี้นะถ้ายังไม่ได้คือไม่ได้ไปต่อตกรอบแรกอ่ะผมว่าถึงเวลาผ่าทีแล้วมั้ง
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช่แต่มันก็มีตัวจริงๆก็มีตัวใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยมาช่วยแหละแต่ว่าตัวมันก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบขึ้นมาเป็นตัวแบกแบบยุคเก่าๆไงลูก้าโมดริชเนี่ยมันก็ใช้มานานแล้ว
1: อ
0: ีวานเปริซิชยังอยู่เลยไอ้โกลิวาโควิชอะไรเงี้ยแต่มันก็มีตัวใหม่ๆไงโคเอเชียอย่างไอ้กองหลังที่อยู่สเปอร์ดูเนี่ยเล่นดีใช้ได้เลยไอ้วอสโควิดอ่ะลูก้าวอสโควิดอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอกาสลงตัวจริงเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ตัวนั้นว่าปีที่แล้วอยู่ฮัมบูร์ก็เล่นดีลูก้าไอ้วอสโควิดเนี่ยอายุ19เองเนี่ยแต่ว่ามันก็เนี่ยมียอสโกกาวดิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ก็ต่อไปก็น่าจะเป็นกำลังสำคัญนะเพียงแต่ว่าตัวแบกตัวอะไรมันก็ยังไม่ค่อยมีกองหน้านี่ก็มีแต่พวกแบบอายุเยอะ
1: อ
0: ายุเยอะนะครับเนี่ยอย่างอันเดรคามาลิตนี่35อันเต้บูริเมีย34อย่างเงี้ยอีวานเปริซิต

0: อย่างเงี้ยตัวลุกก็37
1: ครับ
0: คือแบบมีแต่ตัวอายุเยอะเลยตัวอายุน้อยๆมันก็ยังไม่มีตัวไหนที่มันก้าวขึ้นมาเป็นที่พึ่งทางใจได้อะไรเงี้ยอาจจะต้องรอรุ่นใหม่ๆอยู่
1: เนาะ
0: อืม
1: โค้ชก็คุมมานานแล้วนะ
0: โค้ชนี่ก็อยู่มานานมาก
1: ไอ้สไลโก้ดาลิดได้ยินมันชื่อมานานแล้วนะฮะ
0: ใช
1: ่เออ
0: น่าจะตั้งแต่ปี2017อ่ะ
1: อืม
0: โอ้น่าจะนานเผลอๆนานสุดแล้วมั้งเนี่ย
1: เหรอ
0: ในบอลโลกเนี่ยก็คุมมา10ปีนี่สำหรับทีมชาติเอ้ยน่าเดชองน่าจะนานกว่า
1: เดชองน่าจะนานกว่า
0: แต่ว่าไอ้นี่ก็ถือว่านานมากแล้วสำหรับทีมชาติปัจจุบันเนี้ยนะ
1: อืม
0: อยู่มาได้10ปีเนี่ย
1: ครับ
0: อืม
1: อืมพอจะได้เดชองเนี่ยเขาก็คุมทีมมาโดนเหมือนกันนะคุณโดนนะสิบต่อจากเราล้อมๆอ่ะ
0: ใช่
1: 12 13ประมาณเนี้ยแต่ช่วงนั้นนะฮะช่วง
0: ตอนยูโร2016แกก็อยู่แล้วไงเออที่แพ้โปรตุเกสรอบชิงอ่ะ
1: ครับ
0: โดนในนั่นยิงเข้าไปอ่ะเอแดแล้วเอแดก็หายไปเลย
1: อ๋อที่ยิงลูกพีจับยัดลูกนั้นน่ะเนาะ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็หายไปจากสารบบเลยฮะ
0: หายไปเลย
1: ครับ
0: ที่พี่โดเป็นแชมป์ไง
1: เหรอ
0: ไปยืนกำกับอยู่ข้างสนามอ่ะ
1: ผิดโค้ชของอะไรนะเฟเดโดซานโตสเนี่ยใช่ไหม
0: เฟเดโดซานโตสไง
1: ครับ
0: เออ
1: เฟเดโดซานโตสงงว่าสรุปแล้วใครเป็นใครเป็นอย่างนี้กันแน่ฮะ
0: ใครเป็นโค้ชกันแน่เฟเดโดซานโตสบอกวิโดยืนไกลหน่อยแอร์ไทม์ตัวหายหมดแล้วเนี่ย
1: ก็โดเนี่ยล่าสุดทราบประวัติศาสตร์นะเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงประตูได้ในฟุตบอลโลกถึง6สมัยนะ
0: ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเมสซี่บอลโลกสมัยแรกของเขา2006ไม่ได้ยิงเนี่ยน้องเบอร์18ตอนนั้นจำได้เลยเมสซี่อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วโฮเซ่ไปเกมมันไปชมเกมที่อเมริกาด้วยนะคุณดอส
0: เออเมสซี่ไปกอดอยู่หลังเกม
1: ก็เอ๊ะผมเอ๊ะคุณใครน้องคือโค้ชนักเตะที่เราดูสมัยก่อนครั้งมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะ
0: อืม
1: คือพูดตัวเครื่องงอมไปเยอะอะ
0: ครับ
1: กลายไปเยอะเน
0: า
1: ะทำแทบไม่ได้นะคุณดอส
0: อืม
1: บางคนอะ
0: ก็เปเกมันนี่ปัจจุบัน70กว่าแล้ว
1: อ
0: ืม
1: ก็วันก่อนมาเรียวเคมเปสคุณดอส
0: ครับ
1: เคมเปสแต่ก่อนหล่อมากผมยาวเนาะ
0: เออ
1: ส่วนหน้าทีมชาติเชเดน่าไง
0: ครับ
1: ชุดแชมป์บอลโลกปี78ถ้าพูดมันยังไม่พูดนะจำไม่ได้ฮะ
0: ฮะ
1: อืม
0: อืมอืม
1: มีใครล่ะ
0: อ๋อเมสซี่ไม่ยิงปี2010
1: 2010อ่ะสมมุติยิงเหรอ
0: สมมุติยิง4ไอ้เซอร์เบีย
1: อืม
0: จำได้ยิงเซอร์เบียเพราะมันถล่มเซอร์เบียเละเลยอ่ะ
1: 2010ไม่ได้ยิงนะ
0: 2010อ่ะไม่ได้ยิง
1: ครับ
0: เออ
1: เนาะ
0: ใช่
1: อ๋อแต่โดเนี่ยยิง6สมัยเลยที่ลง
0: โดยิงครบทุกครั้ง
1: สุดยอด
0: แล้วก็เป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดลำดับที่2นะ
1: ครับ
0: ที่ทำประตูในบอลโลกได้นะครับต่อจากโรเจอร์มิล่าโรเจอร์มิล่าใน42ปีอ่ะกับพี่โดครั้งหน้าพี่โดถ้าเล่นต่อเนี่ยพี่โดทำลายได
1: ้เหรออ
0: ืม
1: จะเอาอีกกับโดอ่ะ
0: โอ้แกไม่เลิกหรอกฮะเชื่อดิ
1: เนาะ
0: อืมอื
1: มทำไมนี่เมสซี่ก็ไม่เลิกนะผมว่านะ
0: เอาย
1: ังเล่นได้เมสซี่อ่ะ
0: ก็เล่นได้แหละผมว่าเมสซี่อาจจะพอแล้วมั้ง
1: เนาะ
0: เออ
1: ถ้าลงในช่วงเวลาพีคแบบนี้นะผมสุดยอดเหมือนพวกนักเตะดังๆหลายเอเมชักเค่อะไรพวกนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: โค้ชของฝรั่งเศสเนี่ยทำทีมได้แชมป์โลกจบแล้วพอแล้ว
0: ครับ
1: แรกของฝรั่งเศสจบแล้วลงแล้วฮะ
0: อืม
1: ให้โรเชลเลแมร์มาลงแทนนะมาคุมแทนนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมลงตัวนี้ก็ดีนะว่าไหมเมสซี่เนาะ
0: คือเมสซี่ตัวนี้มันก็ไม่มีข้อกังขาเลยแล้ว
1: สุดยอดแล้ว
0: มันก็เป็นเรียกว่าโกดไปเรียบร้อยแล้ว
1: อืมอื
0: มเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนก็เรียกว่าความเป็นคือมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันไอแบบเนี้ยว่าแบบใครยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเหมือนบาสเนี้ยก็บางคนก็เลบันเจมบางคนก็จอแดนบางคนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็แน่นอนว่าชื่อแบบโอกาสที่คนจะพูดถึงเมสซี่ในฐานะโกดนี่มันก็เพิ่มมากขึ้นเยอะนะครับมันก็ต้องไปว่ากับพวกเปเล่มาราโดน่าแล้วก็อาจจะรวมถึงคริสเตียโนโรนัลโดนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนเมสซี่ก็เคียงคู่กับโรนัลโดว่าใครจะเป็นหนึ่งในยุคนี
1: ้
0: แต่ตอนเนี้ยพอผลงานของเมสซี่ในบอลโลกได้แชมป์โลกแล้วจะมาแล้วก็ยิงประตูเรียกว่าเยอะสุดแล้วด้วยนะครับแม้ว่าต่อไปอนาคตอาจจะโดนเอ็มบัปเป้ทำลายก็เหอะนะครับแต่ว่ามันก็นะเชื่อว่าน้ำหนักที่ควรจะให้เมสซี่เป็นโกดมันก็เพิ่มมากขึ้นแหละที่เหลือมันก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนว่าจะยกย่องใครอะไรยังไงนะครับซึ่งเชื่อว่าเมสซี่เขาน่าจะพอแล้วมั้งแล้วก็อยู่ไมอามี่อะไรก็ชีวิตยกเว้นไอ้เบคแฮมไม่ให้เลิก
1: อ้าว
0: เบคแฮมบอกเฮ้ย
1: อยู่ปั้นขายเสื้อได้เยอะเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ปั้นแบรนด์กันก่อน
1: สู้ด้วยกันก่อน
0: โอ้แต่เบคแฮมก็เก่งนะแบบอินเตอร์ไมอามี่ตอนนี้มูลค่าก็สูงมากๆเลย
1: เมสซี่มาโหดึงดูดคนเยอะแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วเมสซี่ก็ดึงแก๊งของเขามาอีกเต็มเลยอ่ะลูกม่อลูกทีมอ่ะ
1: ครับ
0: มากันอีกเพียบเลยดาราซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลย
1: เดย์ปออะไรพวกนี้นะ
0: เออ
1: เออ
0: สัวเลสเลยเงี้ย
1: ครับ
0: ไอ้จอร์ดี้อัลบาไอ้บูสเกตอย่างเงี้ย
1: โค้ชก็ยังเป็นมาสคิเลโน่ฮะ
0: เออ
1: เก เรโดไอ้ของนะคุณรถโค้ชเก่าอ่ะของบาร์ซ่าแล้วก็โค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาใช่ไหม
0: เ
1: กเรโดมาติโน่ป่ะ
0: ไอ้ตาต้ามาติโน่
1: นั่นแหละฮะ
0: อืม
1: ก็เคยไปคุมอินเตอร์ไมอามี่นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ผมได้ดูบอลโลกทุกคู่เลยครับเอาโทรศัพท์ไว้ท้ายรถเลิกงาน6โมงดูต่อเด็กรถเขียวครับพี่สุดยอดนะครับยังไงก็ฟังกัสเพียร์ของเราได้นะทุกช่องทางนะครับ
0: ครับ
1: เอาก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่โอ้โหมันชมเราเยอะมากคุณรถออนไลน์ต่างๆนะ
0: ครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้คุณรถก็โชคดีนะโอ้ได้อยู่ยาวเลยฮะ
0: ครับถึง8โมงเลย
1: โอ้โหอังกฤษเสมอ0-0ยิงประตูไม่ได้เลยครับเขาบอกยิงโอกาสยิงก็เยอะอยู่ใช่ไหม
0: ก็ใช่ฮะก็เลย0-0นี่แหละฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: วันนี้ขอให้พายุฝนฟ้าคะนองนะครับอยากฟังเสียงยาวๆใจเย็นๆไม่มีวันนี้ที่โตโรโตอากาศโอ้แดดเปรี้ยงเลยฮะ
0: เออ
1: นี่ชาวปานามาเนี่ยมากันเพียบเลยฮะ
0: ใช่
1: อาร์เจนตินาป้องกันแชมป์สมัยที่4ครับพี
0: ่อืม
1: ว่ากันนะ
0: ก็ต้องดู
1: ครับ
0: ต้องดูสายดูอะไรด้วย
1: อืม
0: นะครับต้องไปส่องๆกันดี
1: ๆ
0: นะครับอย่างตอนนี้ก็ฝรั่งเศสเงี้ยก็ได้เลือกไงเพราะฝรั่งเศสเดี๋ยวเจอนอร์เวย์นัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปที่1เนี่ยรอบ16ต้องไปตัดกับเยอรมันนะเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ได้เลือกอะว่าเอาเจอใครดี2ก่อน
1: ครับ
0: นะครับเชื่อว่าหลายๆทีมก็อยากได้เลือกแบบเนี้ย
1: ใช่
0: มันก็ต้องดูสายดูอะไรดีๆด้วย
1: ความพร้อมตัวพี่โดไม่มีแล้วในการเมสซี่ยังลากเหลืออยู่เลยประมาณนี
0: ้
1: ก็แต่สภาพอากาศก็ดีอยู่นะ
0: คือโดเขาก็ปรับแล้วหลังๆคือเขาก็ไม่ใช่เป็นตัวแบบเล่นริมเส้นกระชากอะไรขนาดนั้นไงแกก็ปรับมายืนเป็นหน้าเป้าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ต้องพลิ้วขนาดเมสซี่อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแกก็ต้องเรียกว่าใส่จังหวะจบสกอร์มันคม
1: ๆ
0: จริงเมื่อคืนก็มีโอกาสหลายทีอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ได้ไป2ลูกก็โอเคแล้วพี่โดบอก
1: อ
0: ย่างน้อยก็มีแอร์ไทม์ให้อัวบ้าง
1: พอแล้ว
0: โอ้ยเอ็มบัปเป้ฮาลันมาครั้งแรกเลยฮาลันขโมยซีไม่หมดเลย
1: ครับชอบเราบรรยายนะครับขอบคุณมากพี่วัดครับท่านนักเตะโดนดึงส้งขาดทำไงฮะดูจากส้งไหมส้งคือกางเกงคุณรถกางเกงขาดแล้วเข็นบัตทอมเหมือนอิงกาปิเย่ฮะ
0: เขาได้ใส่เกงในว่าม
1: ีอยู่ฮะ
0: ต้องใส่แล้วมั้งไม่งั้นมันจะออกมาประเจอประเจอเหมือนไอเซบาสเตียนเคลนะ
1: เอา
0: โอ้โห
1: เรียบร้อยนะ
0: โอ้โหวันนั้นนี่แม่เหมือนตั้งใจโชว์อ่ะ
1: สวัสดีครับดูพี่จากอเมริกาครับนี่ไงคุณรถนี่เขาจากบ้านฟ้านะเขาส่งมานะฮะ
0: ครับ
1: ก็เวลาดีด้วยนะ6โมงบ้านเขาเน
0: า
1: ะ6โมงเย็นนะ5โมง6โมงมานี้เน
0: าะที่อเมริกาไม่ถ่ายเหรอ
1: ไม่ถ่ายฮะสงสัยชอบดูเราไงชอบฟังเราไง
0: ครับ
1: พี่ว่าครับอิตาลีเคยใช้โค้ชต่างชาติคุมหรือเปล่าไม่เคยนี่
0: ไม่เคย
1: อิตาลีอาเจนไม่เคย
0: ใช
1: ่
0: ถ้าย้อนกลับไปเก่าๆไม่เคยมีบราซิลเนี่ยก็เพิ่งมาใช้เนี่ย
1: ใช่
0: พิเช่
1: พิเช่พิเช
0: ่คือชาติใหญ่ๆพวกนี้เขาจะมีความเป็นไอ้ก็เรียกว่าเป็นศักดิ์ศรีของเขาอ่ะใช่ป่ะศักดิ์ศรีของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อังกฤษเขาก็ไปใช้ต่างชาติมาหลายคนแล้วคาเปโลใช่ไหม
1: ใช่คาเปโลสเวน
0: เนี่ยแล้วก็มาทูเคิล
1: เสื้อกาหน้าสวยดีครับชอบเสื้อเหลืองคู่ที่ดีเจบรรยายดีสุดคือป๋าแปะแน่นอนนะครับรับบรรยายภาษาใต้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวป๋ามาบรรยายวันนี้ไม่มีนะป๋าต้องพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: วันนี้ป๋าจะมาจัดรายการ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาครับเมื่อวานภาคกีฬาได้จดเบิกหรือเปล่าครับพี
0: ่โอ้ครบสิฮะ
1: อุ้ยครับ
0: ครับ
1: กาหน้าดูงานแอนโทนีฮัสซันแน่นอนนะครับเน็ตรับลูกชวนง่วงนอนนะครับอังกฤษทำได้แค่เสมอแบบนี้เจมิงแกจะมีวูบไหมครับพี่เรียบร้อยคุณบัพเพ็ตออกไปทำงานนะฮะเอาลุ้นกันนะครับเมื่อเช้านอกจากบอลโลกแล้วยังมี NBA ดราฟใช่ไหมคุณดอท
0: เช้านี้เหรอ
1: เช้านี้เหรอเขาบอกมีเหรอดราฟเหรอ
0: มีดราฟไม่รู้เลยรู้แต่ NBA มันมีไอ้ยานิสอะโดนเทรดไปอยู่ไมอามี่อ
1: ๋อยานิสไปแล้วเหรอ
0: ไปเรียบร้อยแล้วเทรดไปอยู่ไมอามี่ฮีทอะ
1: สวัสดีครับพอเจ๋งครับผมฟังรายงานฟุตบอลตั้งแต่ตีสามถึงคู่สุดท้ายพอทำงานอาชีพขับรถครับบรรทุกออกขับรถบรรทุกคุณรถ
0: ครับ
1: ฟังพี่ๆตลอดเลยนะครับเมื่อวานคู่11นาฬิกานินทาพี่เจ๋งใหญ่ยับเลยครับอ้าวเฮ้ยนินทาเราได้ไงฮะขอบคุณมากขับรถปลอดภัยนะพี่นะ
0: ครับ
1: นะครับมีสตินะ
0: อ๋อเนี่ยเช้านี้จริงด้วยมีดราฟนะ
1: มีคนถามน้องเปาเจอญี่ปุ่นชุดในเช่นครับไงน้องเปาบอกไม่มีอะไรจะพูดเลยครับยอมครับผมขอผลคู่ปนมาเขายังไม่เตะนะจ๊ะกำลังเตะนะจ๊ะผมอยู่ USA Connecticut คุณรถใช้วิธีเปิดช่องสุนัขกับคุณรถนะสุนัขจิ้งจอกไง
0: ฟ็อกอะ
1: ฟ็อกไงแล้วปิดเสียงแล้วฟังพวกพี่พระเป็นไทยมันกว่าครับพี่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนไหมคุณรถ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานให้ไปเขาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาตั้งกันต่อนะครับในช่วงของนาทีนาไลฟ์บอลโลกนะครับชมเกมบรรยายสดนะคุณรถนะระหว่างปานามานะครับกับโครเอเชียครับช่วงนี้เราพักกันสั้นๆแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: ่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อ

0: โฆษณาโทร022016569
1: กลับมาครับช่วงขอรายงานสดครับการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มในนัดที่2นะครับคู่ระหว่างปานามาเจอกับโครเอเชียครับนี่มีแลกทงกันเล็กน้อยนะครับโค้ชทั้ง2ทีมนะสลัตโก้ดาริชครับกับโทมัสคริสเตียนเซนเกิดที่เดนมาร์กแต่ว่าเป็นชาวสเปนนะครับ
2: ครับ
1: นะครับโค้ชของทีมชาติปานามาในบรรยากาศนะครับที่สนามโตโรโตสเตเดียมหรือว่า BMO Field ครับที่ประเทศแคนาดาครับนักเตะทั้ง2ทีมมีชักภาพเรียบร้อยวันนี้ปานามามาในชุดอะไรตามั้ย
2: ชุดเหมือนฝรั่งเศสนะฮะ
1: สีกรมท่าเนาะ
2: สีแบบออกดำๆหน่อยนะมีปกเสื้อด้วย
1: ครับเท่นะ
2: ก็สวยดีเหมือนกันไอตาลีบอกอะไรก็ออกแนวสีส้มๆทองๆนะโลโก้ปานามาก็เป็นสีทองนะครับส้มๆทองๆก็แปลกตาดีนะครับสำหรับชุดเยือนของปานามานะครับส่วนโครเอเชียก็แน่นอนโลโก้พวกเขาก็ตราหมากรุกนะครับ
1: ครับ
2: ลายพลอยไปทั้งตัวไปหมดกรรมการก็มาจากเอ้าอีกคนเดิมนี่เปียอัชโชนะจากกาบองนะ
1: กาบองหมดเลยนะ
2: เออ
1: ไอคนเดิมอ่ะ
2: คนเดิมอ่ะ
1: ส่วนทีมงานจาก
2: งานเยอะเว้ย
1: เอ้
2: าฟูมิง
1: VR นะครับมีอ้าวของโคลอมเบียมีจีนฟูมิงด้วยนะมีจีนด้วยนะคุณดอท
2: จีนก็ฟูมิงเป็นผู้ช่วยนะครับแต่ว่าผู้ตัดสิน VR จริงๆก็จะเป็นจากโคลอมเบียนะนะครับไปดูไลน์อัพกันนะครับของปานามานะครับประตูเป็นออร์แลนโดมอสเกล่าเล่นระบบ 3-4-3 นะกองหลังนะครับมีโฮเซ่กอร์โดบ้านะครับเซซ่าแบล็กมันแล้วก็โจวานนี่รามอสนะครับกองกลางครับคาร์ลอสฮาวีคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับอันเดสอันดาเดแล้วก็อาเมียมูรินโญ่นะครับ
1: ครับ
2: ส่วน3ตัวรุกนะครับโยเอลบาซีนาสมีโฮเซ่ลุยส์โรดิเกสครับแล้วก็โฮเซ่ฟายาโดนะครับขณะที่ของโครเอเชียนะครับวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 นะครับประตูเป็นลิวาโควิชนะโดมินิกลิวาโควิชนะครับเกมรับ4คนนะครับมียอสโกกวาดิโอนมาตินพองกาซิชมารินพองกาซิชนะครับโยซิฟซูตาโลนะครับแล้วก็โยซิฟสตานิสิกนะครับเฮียง่วง
1: ครับ
2: หน้าแกง่วงตลอดเวลานะครับมีมาเตโอโควาซิชนะครับยืนกลางคู่กับลูก้าโมดิชส่วน3ตัวรุกนะครับมาตินบาตูลีน่านะครับอีวานเปริซิชแล้วก็มาโกปาซาลิชนะครับมีเปต้ามูซ่านะยืนเป็นหน้าเป้า
1: วันนี้เหมือนประเดี๋ยวสองไหมครับดูเพราะว่าคู่เซนเตอร์ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคู่เซนเตอร์เปลี่ยนไหมอ่ะ
2: เ
1: หมือนเปลี่ยนนะ
2: ครับ
1: เหมือนจะเปลี่ยนนะอ่ะลูก้าโมเดติครับเป็นไงยันได้ลงนัดที่แล้วโชว์ฟอร์มไม่ออกนะน่าจะเจอสภาพอากาศไปนะครับโหนักเตะจอมเก่านะของทางโครเอเชียครับลูก้าโมเดติครับ
2: นี่ครับสลาโก้ดาลิชนะครับ
1: นักเตะที่ลงสนามมากส่วนนัดที่เป็นนัดที่200นะลูก้าโมเดติให้กับทีมชาติโครเอเชียครับเราลงมาคืออีวานเปริชิตนัดนี้เป็นนัดที่156ครับเปริชิตยิงแล้ว38ประตูนะเป็นรองดาวอสูเคอร์ครับตำแหน่งดาวสูงสุดครับของทีมชาติโครเอเชียครับ
2: ก็กลุ่มนี้อังกฤษกับกาน่ามีทีมละ4แต้มนะครับส่วน2ทีมนี้แพ้มาในนัดแรกไม่มีแต้มเลยนะเพราะฉะนั้นก็หนีตายนะครับคู่นี้ใครแพ้ตกรอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเสมอกันก็ไปลุ้นต่อนะสุดท้ายนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยปานามาหนักเลยต้องเจออังกฤษนะครับส่วนโครเอเชียเจอกาน่าแต่ว่าถ้าคู่นี้ใครแพ้ก็ปิ๋วเลยนะครับ
1: ครับผม
2: เกมเริ่มแล้วนะครับโครเอเชียก็บุกจากขวาไปซ้ายนะครับ
1: บุกจากในชุดเก่งของเขาพวกเขาเนาะในชุดเสื้อสีตาหมากรุกครับขาวแดงนะครับมีลายตาหมากรุกนะครับกางเกงสีขาวถุงเท้าสีขาวนะครับส่วนปานามาครับชุดเข้มทั้งชุดเลยครับเสื้อเหมือนเสื้อทีมชาติฝรั่งเศสน้ำเงินเป็นกอมาท่าเลยเน
2: า
1: ะ
2: น้ำเงินแต่ว่าเข้มกว่าออกไปทางนิวซีแลนด์แล้วกัน
1: เออ
2: นิวซีแลนด์
1: ดำไปเลยเกือบดำอ่ะ
2: ดำอ่ะแต่ว่า
1: ดำถุงเท้าดำนะ
2: ดีไซน์สวยดีเหมือนกันมีปกด้วยมาถึงโครเอเชียก็ครองบอลนะครับเคาะไปเคาะมาก่อนตอนนี
1: ้บอลออกมาทางซ้ายครับให้ยอสโกกระโดดกระโดดก็ปัญหาคือไม่ค่อยได้ลงให้กับแมสซี่ไงคุณดอสก็ไม่รู้ว่ายังไงบ้างอะเนาะสภาพร่างกายเป็นไงบ้างนะฮะจังหวะนี้นะครับเปิดมาทางขวากับบอลลดออกไป

0: อย่างที่บอกไปบ้านแดงบ้านดำนะครับบ้านฟ้ามาหมดแล้วนะดูเจ้าวันนี้ทางฝั่งขวาคนนี้ได้ดีนะนักแสดงนะคริสเตียนโรดิเอคริสเตียนมาเซเดียนะไอ้หนุ่มหัวทองครับขอปานามาเล่นดีจนเปลี่ยนตัวออกฮะ
1: ก็อย่าเล่นดีมากฮะเดี๋ยวโค้ชเปลี่ยนออกอีก
0: เปลี่ยนออกนะครับผมบอลนะตรงกลางครับโอ้โดดแย่งอ่ะตรงกลางไตอัดเฉลยครับบอลกระเด็นกระดอนมาย้อนลังกลับมาครับตากันใหม่ครับโจนิลามอสจากให้กับคริสเตียนมาติเนสเอาล่วงไปแล้ว
1: ก็โดนดักเอาไว้นะครับเป็นฟรีคิกครับของปานามา
0: สวัสดีครับวันนี้ขอให้ฝนฟ้าคะนองนะครับอ้าวใจเย็นฮะ
1: โอ้แดดเปรี้ยงเลยฮะไม่มีนะ
0: ไม่มีเฮ้ยที่โตโต้วันนี้แดดดีเลย
1: ครับ
0: น่าจะประมาณบ่ายๆเอ้ยบ่ายสี่บ่ายน่าจะสี่ห้าโมงนะบ้านเขาเนาะคุณรถผมก็ขับรถทั่ว18ล้อนะครับฟังบรรยายสดตลอดขอบคุณมากนะครับอาฟริกิครับขอปานามาครับบริเวณกลางสนามจะหยอดเข้าไปครับของโยเอลบาเซนาสครับกันตาทีมบอลทะลักมาจังหวะนี้โอ้โหเกือบได้งางยิงครับแม่ปานามาแต่ว่าหมดที่ไปก่อนแน่ยิงฟันเลยครับไมเคิลมูริโยครับเสียดายจังหวะนี
1: ้นักเตะฟูเชียนี่ก็โอ้โหขยันไปคุยกับกรรมการแล้วกันครับคราวนี้ก็เป็นลูก้าโมดิชนะก่อนหน้านี้ก็อีวานเปริซิชบอลทุ่มเลยครับของปานามาปานามานี่นัดแรกทรงพอใช้ได้นะครับสู้กาน่าได้ดีเหมือนกันหมายเลข17นะครับฟาจาโดนะที่เกมนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงนะครับลูกนี้ตะปบแล้วก็บอลหนอกหลังไปเดี๋ยวผู้สินให้เป็นคูเชียเตะจากประตูพลิกหนีมาลูกนี้โดนสอยล่วงไปแล้วฮะบาตูรีน่านะครับพลิกหนีไปแล้วก็ได้ฟาวครับเป็นฟรีคิกครับของคูเชียโอ้คูเชียจะเจาะยังไงครับปานามาก็ตามทรงเดิมนะครับลงไปคุมพื้นที่ในแดนของตัวเองกันหมดค่อยๆเคลื่อนเกมมาครับโควาซิชเจอแซะไปแล้วครับสุดท้ายต้องถอยกลับหลังไปก่อนครับกวาร์ดิโอล
0: เหมือนก็เปลี่ยนสอนเหมือนกันนะคุณโดนะปานามาฮะเพราะว่าเบอร์เจ็ดลงแล้ววันนี้ไอโฮเซ่หรือโรดิเกสลงฮะเปลี่ยนฝั่งละสองวันนี้ฮะจังหวะของโมดิครับบริเวณกลางสนามตรงวงกลุ่มกลางสนามพยายามที่จะหยอดขึ้นหน้าไปครับให้ปฏิเสธครับที่วิ่งเสียบทะลุเข้าไปจับไม่ติดครับ5นาทีผ่านครับอยู่ที่0ต่อ0ครับนาทีแรกก็เสียประตูนาทีท้ายพอดีเนาะทีมปานามานะครับ90+5โคเชียก็โดนอังกฤษถลุงมา 4-2 ครับบอลขึ้นมาทางขวาครับที่โมริโยวิ่งแบ็คขวาครับพยาดิยาขึ้นไปมาติเนสเข้ามาช่วยครับบอลนะทะลักมาถึงยอสเซอร์โกโดนเร่งสวนอดีตสวนมาสวยครับปาทูริน่าก็กระดกลูกนี้แล้วก็ได้ฟาว
1: ก็ดีดหลบไปได้นะครับนี่ครับข้างเท้าด้านนอกนะครับแต่หลบไปแต่ว่าจังหวะจะตามไปเล่นต่อก็โดนดึงแขนเอาไว้ครับเป็นทางคาร์ลอสฮาวีนะครับตัดฟาไว้ก่อน
0: ก็ผลงานดีนะกับโคโม่นะมาตินเนี่ยบาสุเรน่าครับแล้วพาโคโม่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเป็นในฤดูกาลหน้าด้วยนะ
1: ใช
0: ่หมายเลข16นะของโครเอเชียครับ
1: โครเอเชียก็จะใช้กวาดิโอนะครับก็ขึ้นมาหรือเหมือนเล่นเป็นอินเวิร์ตนะเข้ามาช่วยต่อบอลนะครับกับพวกลูก้าโมดิชแล้วก็มาเตโอโควาซิชนะครับ
0: ครับ
1: นี่ครับกวาดิโอฉีกไว้อยู่ทางซ้ายยังเข้าไม่ได้ครับโครเอเชียต้องถอยกลับมาก่อนครับลูก้าโมดิชดีดไซก้อยมาลูกนี้

0: ทันไหม
1: ไป
0: เลสิตลืมแกนะครับเปิดด้วยซ้ายสุดฉลากมาถึงบริเวณแบ็กซ้ายครับของปานามาดักได้ครับที่โฮเซ่หลุยโรดริเกซที่ลงสนามตัวจริงวันนี้ครับนัทธิรักษ์แกก็ลงมาก็โอเคนะเอ้าเตะแฉงกันจากนี้บอลไม่ไปไหนต้องช่วยกันเอาไปกักกันนะสองคนผู้เล่นของปานามาบอลได้ชิงการอยู่ลูกกลางอากาศจะได้หนีไปครับทางโฮเซ่หลุยโรดริเกซคริสเตียนเมเดเนสหัวไปเล่นตรงเอาแตะลอดขาไปเนี่ยแตะออฟตัวไปสวนแล้วจิ้มขึ้นหน้าไปครับจ่ายขึ้นหน้ามาให้กับทางแล้วฟาฮาโดก็มาสู้เหมือนกันนะวันนี้ปานามาฮะใครบอกไม่อยากเป็นแปลงสีฟันนะวันนี้ไม่อยากตกรอบครับปานามาอ้าวแล้วบอลสลักมาสวยครับบอลหลุดมาอย่าที่จะไปไม่พ้นอย่างเงี้ยดักได้เลี้ยงตัดได้เข้ามาโอ้โหโดนเสียบเข้าผู้เสินให้ฟรีคิกอ้าวระยะน่ารักน่าลุ้นนะครับ
1: ก็เป็นมาตุโควาสิกนะครับตัดสินใจไปเสียบใส่ทางคาร์ลอสฮาวีนะครับนอกขอบเขตโทษครับดูอีกทีพยายามจะสไลด์ล้วงบอลเข้ามาครับแต่ว่าฮาวีแกก็เอาขากันไว้ก่อนครับส่วนจังหวะก่อนนั้นนะครับแต่อ้อมไปครับโอ้โหเหียปือครับเสียท่าเลยซานิสิตมาเข้าพลวดครับเจอแต่อ้อมหลบไปก็เป็นฟรีคิกครับของปานามาระยะก็ถือว่าพอได้ลุ้นนะครับแต่ว่ามันจะเยื้อมาทางขวาค่อนข้างจะเยอะนะครับเหลี่ยมก็ต้องปั่นด้วยซ้ายครับแต่ว่าอาจจะเป็นการเปิดเข้าไปก็ได้นะครับลิวาโควิชก็ไม่ประมาทครับสั่งกำแพงมา3คน
0: น่ารักน่ารุ้นนะจังหวะนี้ฮะโอ้ยิงก็ได้นะถ้าเท้าซ้ายปั่นเข้าเสาแรกได้ครับหรือว่าจะหยอดเข้าไปครับต้องดูครับฟรีคิกครั้งแรกครับของเกมนี้ครับโฮเซ่หรือโรดริเกซอยู่ที่บอลเท้าซ้ายนะกับโยเอลบาเซนาสครับกับตันทีมรองเท้าสีชมพูทั้งคู่นะ
1: รองเท้านี่ก็สีออกแนวชมพูส้มๆกันเลยครับคือตอนนี้ถ้าใครใส่สีเขียวมาเนี่ยเด่นเลย
0: โอ้ฮะครับจมกับสีพื้นสนามพอดีครับลุ้นฟรีคิกครับของปานามาครับโฮเซ่หรือโรดริเกซเท้าซ้ายนะหรือว่าจะเป็นบาเซนาเท้าขวาครับกับตันทีมของปานามาฟรีคิกระยะมีข้ามหลอกไปครับบาเซนาหยอดไปที่เสาไกลโดนโดนหม่งทิ้งไปก่อนนะครับเป็นยอสโกกเดวอนครับที่บ่งสะบัดทิ้งออกข้ามไปก่อนโอ้คาร์ลอสฮาวีนี่กล้ามใหญ่เหมือนกันนะกล้ามปูเลยนะฮะ
1: ก็จะเล็กกว่าอีนั่นหน่อยนึงไงอาดามา
0: ส่งคล้ายอาดามาเตาเล่เนาะ
1: ตัวหนาๆหน่อยครับ
0: ตัวหนาๆเนาะแต่ว่าที่ไม่เหมือนก็คือไม่ได้ทายาหม่องนะฮะลงสนามนะฮะ
1: วัสลีน
0: เ
1: นอะ
0: อ๋อเหร
1: อยาหม่องก็แสบพอดีเลย
0: วางยาวขึ้นหน้าไปครับปานามาวางขึ้นหน้าไปเอ้าโดนผลักล้มลงไปครับจะขึ้นมาทำฟาวนะครับของมาตินนะปอนกสิทธิ์ครับวันนี้ก็ได้ลงสนามตัวจริง
1: กองหลังตัวใหญ่นะครับปอนกสิทธิ์เกมก็ยังไม่ค่อยมีจังหวะลุ้นประตูเท่าไหร่นะครับ10นาทีผ่าน
0: คริสเตียนมาร์ติเนสครับไอ้หนุ่มหัวทองได้บอลของปานามาเคาะไกลๆมูริโญ่เล่นกับคาร์ลอสซาวีไมเคิลอามีมูริโญ่นะวิงแบ็คขวาของปานามาไม่ได้ก็คือลากาลาบาครับโฮเซ่กอร์โดบาโดนไล่ล่ามาตรงกลางพยานที่อยากเล่นอ้าวฮาวีไม่เข้าใจกันแล้วโครเอเชียจะสวนมาดึงจังหวะมาสวยครับบอลตรงกลางโอ้โหมาตินบัตทูรูน่าครับจะพลิกให้กับเพื่อนลูกนี้โดนบีบมาครับปานามาเอาบอลกลับมาได้มูริโญ่โดนไล่หลังมาเอาเสียบอลให้กับโคเชียบอลตรงกลางโอ้ดึงจังหวะเสร็จหลอกสวยครับบาทูริน่าโอ้โหแกพลิกหนีมาสวยจังหวะนี้ครับโดนเร่งมาครับยังครึ่งบอลแล้วคืนหนักกลับมาได้ครับบอลมาทางขวาครับที่โจซิฟซูตาโรโควาซิชมาขอบอลตรงกระโอ้เพิ่งได้เอ่ยชื่อโควาซิชครับผ่านมา12นาทีและแกก็ยากๆนะคุณโดนัทแต่บอลใกล้ๆเลยฮะเล่นยากมากครับ
1: อ
0: าแปะนะฮะ
1: ก็โควาเชียก็เนี่ยครับปัญหา

0: เขาคือจะเจาะเข้าไปยังไงนะครับปานามาก็มาแบบทรงเพลย์เซฟนะแต่ว่าปานามาก็เป็นหนึ่งในตอนนี้ที่เหลืออยู่ไม่กี่ทีมนะครับที่ยังทำประตูไม่ได้นะที่เห็นก็จะมีตุรกีนะครับที่ยังยิงไม่ได้นะครับมีเอกวาดอร์นะครับที่ก็ยังทำประตูไม่ได้เฮตี้นะครับที่ยังทำประตูไม่ได้นะครับแล้วก็รวมถึงปานามานี่แหละ
1: ลูก้าโมดิชครับไปทำฟาวเขาครับผู้สินเนี่ยเปียโชและจากกาบอนะครับมาดุใส่ลูก้าโมดิชเลยฮะทำฟาวใส่โฮเซ่หลุยส์โรดริเกสครับ
0: ก็จังหวะเข้าไปปั๊มบอลกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับอาจจะไปสะกิดโดนนิดนึงครับโมดิชก็ยกมือขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่แน่ใจผู้สินกับลูก้าโมดิชใครยุ่งเยอะกว่ากันนะ40นะคุณดวด
0: ส่วนนี้ก็มาตูริน่าเลยครับวันนี้ก็ได้โชว์สกิลไป 2-3 ที
1: มีครึ่งแล้วก็สลัดหลุดแนวรับของปานามาได้ครับบอลของปานามาครับคือลักรามาตากันใหม่ที่โจนี่รามอสบอลยาครับจากหลังไปหน้าเลยแปะได้ครับบอลกาซิชแปะอกแล้วเล่นต่อครับไหลให้กับโจซิฟสุตาโร่ครับคู่เซนเตอร์ของโครเอเชียได้ให้โควาซิชออกขวามาครับให้สุตาโร่สกูเซเตอร์ของโคเชียก็ได้ขึ้นมาสูงครับบอลออกซ้ายมาให้ยอสเซอร์โกเดอนวอนกาซิชทีมออกขวามาครับสตานิซิชขึ้นไม่ได้ครับต้องคืนหลังกลับมาก่อนตั้งกันใหม่ที่สุตาโร่บอลตกกระดาครับโควาซิชโอ้ยชอช้างเนี่ยน้ำลายเต็มไมค์แล้วตัวนี้ฮะใครมาภาคต่อพี่ปูกับพี่พยองเดชเนี่ยโอ้โหเหม็นน้ำลายผมเลยนะฮะสูตาโร่หยอดเข้าไปคัดเอาเกี่ยวติดด้วยครับทางบูทาทางมาทูริน่านะเกี่ยวแต่ว่าไม่มีโอกาสยิงครับย้อนแล้วกลับมาก่อนแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางอย่างติดครับหมดทีไปก่อนครับปานามาโครเอเชียเริ่มที่จะใส่เกมบุกเข้าใส่ครับบอลกาซิชไหลให้สุตาโร่บอลยาครับมีตัววิ่งไปแล้วครับสตานิสจะให้กับเป็นเปต้ามูซ่านะ
0: ก็แต่ว่าก็โดนมงสกัดไว้ได้นะครับโอ้ยังเจาะไม่เข้านะครับจะ15นาทีครับสำหรับทางโครเอเชีย
1: ครับ
0: แต่ว่าเริ่มที่จะเปิดเกมรุกมากขึ้นนะครับ
1: เหมือนมุมมากขึ้นนะตอนนี้นะ
0: เน้นทางริมเส้นก่อนนะครับหาขึ้นมาครับโคลาสิต
1: พี่เจงครับอย่าเพิ่งปล่อยมุกนะครับหาไม่ทันครับพี่ไม่ได้ปล่อยแล้ววันนี้นะฮะโมดิชนะครับกองกลางดาวรุ่งนะฮะมุ่งมุโซนะครับของโครเอเชียครับหยอดเข้ามามูซาไปที่เสากันจะให้เปริซิชแม่พี่จะให้น้องใจพี่สักหน่อยครับ
0: ก็เปิดลูกนี้ล้นออกไปเองนะครับเป็นมาโคปาซาลิชนะ
1: ครับ
0: วางด้วยซ้ายลูกนี้ครับจะวางมาที่เสาสองครับแต่ว่าลึกเกินไปของเชียร์ก็มากันเยอะนะครับแต่สนามของที่โตโนโต้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับก็ในทางกับการปานามาก็ทรงบอลอะไรพอใช้ได้นะครับแต่ปัญหาพวกเขาก็คือเกมรุกเนี่ยครับ
1: ครับ
0: นัดแรกก็สู้กับกาน่าได้ดีนะครับแต่ว่าก็เกมรุกก็ยังดูไม่ค่อยน่าดุดันเท่าไหร่นะครับปาดเลียดมาลุยอุ้ยแม่พูดถึงเกือบจะทำประตูได้ครับแล้วก็ลุยต่อครับปานามาเปิดล้นมาลุยขวาสบายครับลิวาโควิชโอ้ดูนี้ขึ้นไปทางขวานะครับแล้วก็ปาดเลียดเข้าไปครับมีตัวชาร์จตรงกลางด้วยครับแต่ว่าเข้าไม่ถึง
1: เกือบได้เหมือนกันนะจังหวะโต้กลับมาของปานามาครับโคเชียจะขึ้นเกมจากหลังบ้านโดนบีมาครับโฮเซ่ฟาฮาโดครับบีมาก็เป็นกองหน้าตัวเป้านะของปานามาพยายามที่จะแกะเพลย์ตัวนี้เอาพลิกหนีไปไม่ได้ครับเสียบอลอยู่กลางทางครับบาเซนาสกับทีมของปานามาแย่งบอลได้ขณะกลับมามูริโยกลับมาที่รามอสไม่ใช่เซโกรามอสเป็นโจนี่รามอสนะฮะหมายเลข13ของปานามา โฮเซ่กอนเดบ้าออกซ้ายมาครับให้อันตราเด้เอามีวิ่งไปครับแล้วเอาอันตราเด้ครับไปถึงบริเวณสุดสนามคุณโดนแล้วตบเข้ามาตรงกลางไม่ได้แล้วบอลหลุดมาแม่เกือบยิงได้ครับปานามาทากัวเชียเก็บได้แล้วพลิกดีมาสวยครับทางบาตูเรน่าดีดีมาไหลออกขวาดูโอกาสโต้กลับมาลูก้าโมดิชได้บอลแต่โมดิชยังฟิตครับยังแจ๋วครับออกขวามาครับปาซาลิชปาซาลิชเอาดีหนีมาถึงสุดฉลังแล้วตบด้วยขวาเข้ามาข้างในทีนี้มงสมาธิไปก่อนครับปานามาแถว2ไม่มีใครครับโควาซิชแต่งก่อนไหลออกมาทางซ้ายครับให้ทางเปเดซิชเดี๋ยวหน้าต่อครับโคเอเชียบอลกาซิชไหลออกซ้ายครับยอสโกโกโดนเจอกลับมาร์ติเนสอ้าวหูยเลี้ยงนักเหรอมาร์ติเนสเสียบความซะเลยครับโกโดนร้องเลยครับนอนอยู่ครับตอนนี้ยอสโกโกโดนแต่บอลยังเดินหน้าต่อครับสตาร์ดิสตบเข้ามาข้างในแปะไปก่อนครับฮาวิแล้วหัวทิ้งออกมาครับทางรามอสไม่มีใครครับอยู่ข้างหน้าเปเรซิตลุกยังเอ้ยโกเดโอลุกยังฮะ
0: ลุกมาแล้วฮะ
1: อ้าวเมื่อกี้เจ็บอยู่เลยฮะโกเดโอนะฮะเอาออกซ้ายมาครับไปที่บาทูริน่าบาทูริน่าหยอดด้วยผ่าเข้ามายังมงทิ้งไปครับโกเดบ้ามงทิ้งออกมาครับกองหลังตกกลางของปานามาครับสูสุดนะโกโดนะ
0: ก็โอกาสลุ้นประตูก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับทั้ง2ทีมช่วงนี้โคเชียก็พยายามจะบุกนะครับเน้นเกมทางริมเส้นนะครับทั้งปาสลิตแล้วก็อีวานเปริซิชนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าหัวมูซ่าเท่าไหร่นะครับ
1: ทูริน่าจะให้มูซ่าลูกนี้ลึกเกินไปครับจะเป็นตัวออกบอลนะเบอร์ทูริน่าคุณดอส
0: ก็เป็นตัวของกลางตัวรุกนะครับเพราะว่าจะมีลูก้าโมดิชนะครับกับโควาซิชก็คอยคุมจังหวะตรงกลางแล้วก็บาตูริน่าก็จะเป็นตัวพลิกบอลนะครับสร้างเกมรุก
1: ฝั่งขวาจะเป็นปาสลิตนะนี่คนละคนกับมาริโอปาสลิตนะคุณดอส
0: นี่มาโก
1: ้นี่มาโก้นะ
0: ครับ
1: เล่นที่ออร์แลนโดซิตี้อยู่นะในลีกสหรัฐด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: เปต้ามูซาก็เล่นที่เอฟซีดัลลัสนะฮะสุดหน้าล่างยักษ์กันเนาะ190เซนติเมตรนะครับเล่นเป็นหน้าเป้านะโมดิชครับได้บอลไหลออกซ้ายมาครับโคดิโอนเมื่อกี้แกยังเจ็บอยู่เลยครับแกลุกเร็วครับพอมาได้ฟรีคิกแล้วเปเรซิตจอดเข้ามาข้างในโกเดบ้าแปะด้วยซ้ายทิ้งมาก่อนครับเซนเตอร์ตัวกลางของปานามาโอ้โหข้ามบนไม่มีใครครับโครเอเชียลุยต่อครับโมดิชครับตอนนี้ผู้เล่นของโครเอเชียทั้ง10คนล้ำแดนนะคุณด้วยนะล้ำแดนมาฝั่งของปานามาเลยครับออกขวามาครับให้ที่ปาซาลิตไหลเข้ามาตรงกลางโควาซิชโดนเสียบเข้าไปปูสินบอกให้ลูกบอลเอาโควาซิชล้ม2ครั้งปูสินยังไม่ให้ครับโอ้โหใจแข็งครับปูสินจากกาบองครับโควาซิชก็หันหน้ามามองเลยครับอาจารย์โดนเสียบ2ครั้งบอลทางซ้ายครับของโครเอเชียโกเดโอนให้ลูก้าโมดิชจะไปโอ้โหบอลติดแข้งติดขาครับแล้วหลุดออกหลังไปเลยครับโมดิชจังหวะนี้ครับแม่ฮาวีบอกโดนเองนั่นแหละฮะโดนพี่นั่นแหละ
0: ก็ไม่ได้อะไรเลยครับจังหวะนี้ส่วนจังหวะก่อนหน้านั้นก็แหมเอาตัวขวางไว้นะครับจังหวะพุ่งเสียบมาข้างหลังแล้วก็จะพยายามลุกขึ้นมาเร็วครับโดนสอยไปอีกทีผู้ตัดสินยังนิ่งนะครับไม่เปล่าส่วนโอกาสก่อนหน้านั้นของปานามานะครับใกล้เคียงนะครับเปิดเรียดเข้ามาข้างในแล้วก็มีตัวชาร์จเข้าไป1คนครับแต่ว่าแหมมันลึกไปหน่อยครับแล้วก็มีผู้เล่นโคเชีย2คนแซงวิทไว้อยู่ครับ
1: โอ้เสื้อปานามาสวยเหมือนกันนะ
0: ชาร์จไม่ถึง
1: เสื้อสวยแต่ดูจังหวะนี้ของคริสเตียนมาร์ติเนสครับมาขวาแล้วโล่งโล่นะครับวิ่งผ่านลันเวทางขวามาแล้วโอ้โหแกจังหวะยิงลูกนี้ยิงเองครับที่เสาแรกครับไม่ผ่านโดมินิกลิวาโควิชครับ
0: โอ้ก็ตัดสินใจไม่ดีครับทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสหลุดไปแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเรื่องที่จะยิงยัดเข้าไปเสาแรกครับซึ่งน้ำหนักก็ไม่ค่อยดีนะครับเบาหวิวเลยแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นครั้งแรกๆนะครับของเกมนี้เลย
1: ลิวาโควิชหยอดยาเขาหน้ามาโมนิโยแบ็ควิงแบ็คขวาของปานามาเก็บได้แล้วชิงการตรงกลางครับจังหวะนี้อัลฟาครับเลตเทียนมาร์ติเนสครับปีกขวานะของปานามาได้ฟาเล่นดีนะผมว่าผมชอบนะเขาคริสเตียนมาร์ติเนสนะคุณรถ
0: มีความคล่องตัวใช้ได้นะครับ
1: เบอร์6ของเขาเนี่ย
0: มูรีก็เป็นยอสโกกวาดิโอนะครับทำฟาวล์เข้าจากทางด้าน

0: หลังเล่นกับสโมสรในลีกอิสราเอลนะเคอร์ยาสชิโมนาครับในลีกอิสราเอลนะฮะเฮ้ยใช่ปะใช่ใช่ฮะคริสเตียนมาติเนียสนะอ้าวมาทางขวาครับให้มูรินโญ่หักในเข้ามาข้างในแล้วก็ได้บอลเลยเนี่ยก็โอ้ยชดขาเต็มๆโอ้โหซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับโอ้ยปานมาเกือบนำ1-0แต่มีเซนดูวิชไปแล้วครับบอลน่าจะออกหลังไปแล้วหรือเปล่าภาพตัดไปที่โฮเซ่หรือโรดิเกสครับ
1: โอ้ดูครับคริสเตียนมาติเนส
0: อุ้ยไม่ลำนะ
1: ลูกนี้ไม่ลำหน้านะครับวิ่งหลุดไปทางขวาครับแล้วก็
0: ออก
1: หลังไปแล้วครับโมงลูกนี้ชนคานครับแต่ว่าชนคานแล้วก็ดอนออกมานอกเส้นเยอะนะครับลูกนี
0: ้
1: โมงย้อนสอนมาแล้วก็ลิเวอร์คูวิช
0: ไป
1: เหมือนปัดครับ
0: นี่ปัดปลายมือ
1: ปัดโดนปลายนิ้วนิดนึงครับแล้วก็ลอยไปชนคาน
0: อุดแต่แกหม่งแรงมากโอ้โหฮะลิเวอร์คูวิชเดี๋ยวแกทำท่าแบบบ้วนไม่ได้บ้วนปากคือบ้วนปากกลางอากาศใช่ไหมฮะบ้วนลมอะฮะเกือบ1-0ครับปานามาเกือบไปแล้ว
1: ก็ดูแล้วโคเชียเหมือนจะมีปัญหาทางแบ็คซ้ายนะครับเพราะว่าปานามานี่เจาะมาทางนี้ 2-3 ทีแล้วนะครับแล้วก็ได้เสียวตลอดแม่โมสโกนี้ก็เกือบได้ประตูนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าลูกออกหลังไปก่อนก็เป็นช่วงเบรกครับพักชมสิ่งโฆษณาเราไปก่อน
0: ไม่ใช่ฮาริชันเบรกครับแล้วก็ขายโฆษณาไปด้วยใช่ไหมฮะในระหว่างที่พักนะครับโทมัสคริสเตนเซนนะครับโค้ชของปานามาครับก็คุณแม่เป็นชาวสเปนคุณรถเกิดที่เดนมาร์กเนี่ยก็เลย เล่นให้กับทีมชาติสเปนงงไหมฮะเป็นกองหน้านะโทมัสคริสเตนเซนคุณแม่เป็นสเปนคุณรถเกิดที่โคเปนเฮเกนนะ
1: โดยทีครับลูกออกไปเต็มใบแล้วนะครับเพราะว่าลูกบอลในรายการนี้เขาก็มีชิปฝังไว้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกมันข้ามเส้นออกไปก็เช็คได้อยู่แล้วนะครับโอ้แต่ว่าหม่งลูกนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับใกล้เคียงทีเดียวแหมเนี่ยครับก็ปัญหาโคเชียเกมรุกนะครับ อยู่ไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะครองบอลได้มากกว่าแต่ว่ายังเจาะเข้าไปไม่ได้นะครับชักโอ้โหแล้วครับสลัดโกดาลิชจ้องหน้ามาที่บันเปริสิตครับโอ้โหคนต้องเยอะครับเปริสิตบอกมาจ้องว่าทำไมอ้าวส่วนปานามานี่เริ่มจะมีปัญหาการบาดเจ็บซะแล้วครับโฮลิสโฮเซ่หรือโรดิเกสฉีดสเปนิดนึงครับส่วนคริสเตียนมาร์ติเนสก็ต้องระวังนะครับเล่นดีแบบนี้เดี๋ยวโดนเปลี่ยนออกอีก
0: เสียงนี้นึกถึง10ปีที่แล้วนะครับคุณเจ๋งต่อสายมาแล้วครับผมอ๋อต่อสายมาจากสนามใช่มั้ยฮะฮอสคอลรีพอร์ตใช่มั้ย
1: อ๋อห้องนอกนี่แหละฮะ
0: อ้าวเขามีคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่ไม่แจ้งผลไปเลยนะครับกิมมิกไงต่อสายเข้ามาหน่อย
1: ครับ
0: ครับฮอสคอลรีพอร์ตโอ้ขอบคุณมากจำกันได้ฮะสมัยก่อนใช่มั้ยคุณเจ๋งอยู่ในสนามได้เลยใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: อยู่ห้องข้างล่างนี่แหละฮะโทรศัพท์มาฮะแล้วก็เปิดไลฟ์สกอร์นี่แหละครับเอา
0: ปานามาไม่แพ้ครับวันนี้เอามีลุ้นนะวันนี้นะ
1: ก็ถือว่าเล่นใช้ได้
0: เล่นใช้ได้อยู่นะปานามาวันนี้ฮะ
1: ส่วนควยเชียก็ดูสปีดเกมแล้วค่อนข้างจะช้า
0: ครับ
1: นะครับตามอายุของนักบอลเนี่ยแหละฮะเพราะใช้ตัวอายุเยอะเล่นหลายคนนะครับแล้วก็ตัวรุกก็คือก็อย่างที่พูดกันไปในรายการก่อนหน้านี้ก่อนเกมอ่ะนะครับว่ามันคุณภาพมันก็ยังไว้วางใจเลยไม่ค่อยได้อย่างมูซ่าไงใช่ไห
0: ม
1: ก็เล่นในลีกสหรัฐอเมริกาไงก็ตัวใหญ่จริงอ่ะแต่ว่านี่ดูมาจะครึ่งชั่วโมงยังไม่เห็นโดนบอลเลยครับมูซ่าเนี่ย
0: ก็เหมือนยืนรออยู่เหมือนกลางมุ้งอยู่หน้าบ้านนะของปานามานะครับ
1: ยืนค้ำอยู่ข้างบนแต่ว่า
0: แต่ตัวใหญ่เนาะเปตามูซ่า
1: บอลก็มาไม่ถึงนะครับก็สูง190นะเปตามูซ่า
0: จ่ายขึ้นหน้ามาครับโครเอเชียมูซ่าก็เลยไม่ได้ครับได้แค่วิ่งตามลูกเอาแล้วเก็บได้ครับของคาร์ลอสซาวีไหลออกซ้ายมาเล่นใกล้ก็ได้แบล็กแมนจะไปครับเซซ่าแบล็กแมนเนี่ยแล้วจังหวะนี้ปะทะครับทางปาเซเดตการที่ลงมาช่วยเกมรับครับบอลออกข้างไปบอลทุ่มครับของโครเอเชียสตานิซิช เล่นกับลูก้าโมดิชซาตานิสิตเปิดด้วยซ้ายมาตรงกลางจ่ายเสียงครับจังหวะนี้ติดมูริโญ่โกเดโอดักได้แล้วบอลทะลักมาโกเดโอโดนไล่ล่ามาครับโดยคริสเตียนมาร์ติเนสเอาแล้วจังหวะนี้มาร์ติเนสไปแทงเข่าใส่โกเดโอนโกเดโอนบอกหลายครั้งผมโดนนะอาจารย
1: ์พยายามจะบอกว่าไม่ฟาวนะครับคริสเตียนมาร์ติเนสไปคุยกับกรรมการหน่อยแต่ว่าลูกนี้ก็ชัดเจนนะครับถึงบอลก่อนครับโกเดโอแล้วก็เจอท่อนแขนครับกดเข้าไปที่หลังเสียฟาไปครับคริสเตียนมาร์ติเนสแต่ว่าก็โดดเด่นทีเดียวนะครับในช่วงต้นส่วนตอนนี้โคลาลมเลยครับกองเชียร์โคยเชียร์นี่มายิงเล่นยิงเครียดแล้วครับเพราะว่าจะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วครับยังทำอะไรไม่ถนัดเลย
0: ใช่ฮะก็ชุดเก่ามาตลอดเนาะใช้ชุดนี้มานี่ครับก็ถ้าเป็นเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าผลงานดีไง18เนี่ยรองแชมป์โลกนะ2018นะและ4ปีก่อนก็ได้ดับ3นะโครเอเชีย
1: ก็เข้ารอบรองได้ครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ใช้ชุดนี้ล่ากันมานานแล้วก็อาจจะต้องรอผัดใบกันหน่อยครับ
0: อ้าวขึ้นมาสู่ครับสูตาโลสตาเนสิตยอดเข้ามาข้างในหูไปในสิบแหมตัวแกถ้าสูงกว่านี้น่าจะได้เทคขึ้นมองได้ครับแล้วปาดมาจะสวนมาแต่ว่าบางได้ครับโควาชิชแท้บางได้เยี่ยมครับตัดบอลได้จากมูริโญ่โควาชิชได้บอลตรงกลางครับไหลเข้ามาตรงกลางบาสูริน่าบาตินเนี่ยบาสูริน่าครับออกขวามาให้ซาตานิสิชเล่นเนี่ยฝั่งขวาครับบาสูริน่าของโครเอเชียล่วงลงไปครับเจอบาเซนาสใช้ท่อนแขนนะครับแล้วร่วงเลยครับบาสูริน่า
1: ก็ยังคาใจครับบาเซนาสก็ไปคุยกับผู้ช่วยผู้สินหน่อยที่สะบัดธงบอกว่าฟาวนะครับเป็นฟรีคิกครับของโครเอเชียจะได้ลุ้นเนื้อจากลูกนี้นะครับลูก้าโมดิชครับไปแล้วครับเตรียมที่จะเปิดเข้ามา
0: โยเอลบาซินาสนะก็เป็นหัวใจสำคัญตรงกลางของปานามาครับกัปตันของทีมปานามาฟรีคิกครับทางขวาใกล้ๆ กับมุมธงครับอีวานเปเรซิชยืนคู่กับลูก้าโมดิชสองคนอายุเท่าไหร่ฮะรวมกันฮะ70ไหมอ่ะ80ไหม
1: ก็เกือบๆ80ฮะ
0: โอ้โหสองคนนี้รวมกันฮะ
1: ก็โมดิช40ส่วนเปเรซิชนี่37ฮะ
0: โอ้โหเกือบ80อายุเกือบเท่าพี่ลิมิงเลยครับไม่ถึงใช่ไหม
1: ไม่ถึงไม่ถึงพี่ลิมิงนะฮะ
0: เอาเลยฮะ
1: พี่ลิมิงเนี่ยเกือบ9
0: แต่หน้าตาเนี่ยก็โอ้โหใกล้เคียงนะเอ้าเป็นเนี่ยโมดิชยอดเข้ามาข้างในหัวทิ้งออยไปก่อนนะครับฮาวิบอลลอยเอายังลอยอยู่หน้าบ้านของปานามาครับชิงกันอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วบอลจังหวะสองไปขอกัวเชียครับคือเลยกลับมาสตาร์ทเซตนะครับยืนห้อยท้ายอยู่เป็นคนใจเย็นนะฮะแกคือหลังกลับมาก่อนให้เลวาโควิชครับประตูของโครเอเชียครอบบอลมากกว่านะโครเอเชียครับแต่ว่ามันเข้าแนวลึกไม่ได้ครับโควาซิชตอนนี้ผู้เล่นของปานามาก็ถอยลดลงไปตั้งรับหมดเลยครับอยู่ที่เจาะเลยครับตอนนี้โครเอเชียจ่อยไงเจาะแนวลึกซะเลยมีไข้เลยครับทางบาตูริน่าแต่ลีลาเกินไปเพื่อนยังมาช่วยแล้วเล่นเร็วจังหวะนี้ชิงกันอยู่ตรงกลางไปแยกกันทำไมครับบอลใบเดียวทำไมไม่เอาบอลหลายๆใบไปเล่นกันในสนามฮะ
1: ไม่ได้ผิดกติกาคร
0: ับ อ๋อผิดกติกานะฮะโอ้แย่งกันตรงกลางสนามมันเหลือเกินเมื่อสักครู่ปาสนิทครับคือหลักกระดับมาสุตาโลให้โควาชิชออกซ้ายครับยอสโกโกเดอนทางซ้ายจ่ายสั้นเหลือเกินพวกคุณด้วยลามอสบอลยานะครับเตะทิ้งข้างหน้ามันเลยวางยาข้างหน้ามาข้างบนพยายามวิ่งไล่ไปครับมาร์ติเนสแต่ว่ายังดักได้ครับทางสุตาโลโคเชียขึ้นมาอีกครั้งนะครับยอสโกโกโดนอีวานเปเรซิชโควาซิชครับให้ลูก้าโมดิชขวามีหยอดออกขวาครับให้มาโก้ปาสลิดแต่งบอลออกยากเอาบอลยังไม่ออกครับด้วยแถวสายหยอดเปิดโค้งเข้ามาข้างในลามอสบวกที่ไม่ก่อนนะครับกองหลังของปานามาหมายครั้งหนึ่งอ่ะก็เตะทิ้งไปครับอันตราเด โอ้ตัวนี้ขึ้นมาสู่นะครับครองบอลมากกว่านะตัวนี้โคเชียครับ
1: ก็มากกว่านิดหน่อยนะครับ50ต่อ43ก็ได้ขืนอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสลุ้นประตูนะครับโคเชีย
0: หยอดเข้ามาข้างในครับอันเดสอันดาเดกองหลังฝั่งซ้ายของปานามาดักไว้ได้แล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็เก็บไม่ได้ครับขบวนฟาฮาโดแกก็วิ่งตามบอลนะครับเหนื่อยนะครับตอนนี้ครับกองหน้าตัวเป้านะของปานามาโคเชียมาแล้วครับไมค์คาหนึ่งโยซิฟซานเดชิตตบเร็วเข้ามาไปโวยใส่เพื่อนนะครับว่าทำไมปาสลิชไม่วิ่งเติมมาโอ้โหนี่ฮะซานเดชิตแกโวยครับโวยใส่ปาสลิชครับ
1: ก็จะจ่ายคัดกลับมาสั้นๆนะครับให้มาโกปาสลิชวิ่งสอดมานะครับแต่ปาสลิชแกไม่ตามครับโอ
0: ้แกโวยนะ
1: แกก็หันไปตะคอกใส่นะครับทำไมไม่วิ่งตามมาครับสีหน้าจะเครียดแล้วครับสลัดโกดาลิชครับเพราะว่าเริ่มรู้แล้วครับว่าแม่ชักเจาะยากครับปานามามารับแน่นเหลือเกินครับ
0: บอกว่าโมดิชเสียความมั่นใจครับเล่นไม่ดีเพราะว่าพี่ปูสมชายนะครับบอกว่าเล่นไม่ดีครับต่อบอลปี2018ครับคุณด
1: อ
0: มันเลิกดอนะปี2018ของลูก้าโมดิชอาจารย์วันนี้ทางฮะมาในเนี้ยโดนเบียดเข้าไปผู้เซนยังไงครับบอกว่าไม่ได้อ้าวโดนจับแฮนด์บอลครับเกลียนมาติเนสโดนเบียดแล้วแกใช้มือเล่นครับ
1: ก็จะว่าเบียดแล้วก็ตัวร่วงลงไปนะครับโอ้ดูอีกทีครับมาจ่ายไปติดดื้อเลยครับคอนกาซิสอย่างดีว่าโควาซิสมาช่วยนะครับแล้วก็เบียดไว้ได้ดีไม่ฟาวนะครับจังหวะนี้แล้วก็สุดท้ายมือไปโดนบอลครับคริสเตียนมาติเนสแม่แกกิ้ง 4-5 ตลบครับ
0: แกกิ้งเป็นลูกคนเดียวนะ
1: เห็นใจครับปรากฏว่ากรรมการเป่าให้เหมือนกันครับเป่าให้โคเอเชีย
0: แกหมุนแบบลาวดอฟิกแฟกนะฮะโดนตัด0.5 เมื่อสักครู่ฮะแกหมุนแล้วแกกลางมือออกโคดอส
1: ก็ชูแขนนะครับหมุนแล้วก็ชูแขน
0: แล้วชูแขนขึ้นมาม
1: ืออ
0: ยู่เหนือที่สามไงมือโดนบอลผู้สินบอกเอาแฮนด์บอลไปเอายอดจากหลังบ้านขึ้นมาโอ้โหจะให้เป็นสิทธิ์แค่จังหวะนี้เกือบได้ครับโคเอเชียแต่ว่าบงสมัครที่ไปก่อนครับแนวรอบของปานามาหัวทิ้งขึ้นหน้าไปครับโอ้ไม่มีใครครับข้างบนของปานามาเหลือ10นาทีสุดท้ายครับโมดิชได้บอลบอลนะวงกลมการสนามครับโมดิชหยุดคือตอนนี้ในสนามเนี่ยมีทั้งล่มมีทั้งแดดนะฮะส่วนที่บางก็ลูก้าโมดิชก็มายืนอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงล่มแกก็ไปอยู่นะตรงแดดแกให้เพื่อนมาอยู่ฮะเอ้าจ่ายออกซ้ายเฉยเลยฮะโอ้จ่ายให้ทอมัสคริสเตียนเซนครับโอ้โหมารินปอนกาซิชครับสลัดโกดาลิดบอกอีหยังวะโค้ชของโคเอเชียครับ
1: ดูแล้วคนที่เสียความมั่นใจนี่ไม่ใช่ลูก้าโมดิชเลยครับน่าจะเป็นไอ้นี่แหละฮะ
0: มาริน
1: จ่ายเสียง่ายสองทีแล้วครับ
0: ปอนกาซิชวันนี้ได้ออกซ้ายตัวจริงนะ
1: ปอนกาซิชก็แต่ก็เคยอยู่ดอทมุนเนี่ยตอนนี้อยู่ฟิออร์นะคร
0: ับ โอ้แกจ่ายเนี่ยภาพแต่ประเทศดาลิดเลยครับโค้ชของโคเอเชียว่าเอ๊ะเอาใครลงมาฮะจ่ายออกข้างเฉยเลยแต่ว่าโคเอเชียยังได้บอลครับบอลไหลมาใกล้ๆได้ขึ้นมาสู่ครับคุชเตอร์ของโคเอเชียบอลกาซิชจ่ายมาโอ้โดนเสียบคว่ำไปแล้วจะเป็นเปต้ามูซ่านะฮะโอ้เป็นมาโกปาสลิชครับโดนเสียบคว่ำไปได้ฟาวไหมอ่ะโคเอเชีย
1: มีมาตูริน่าเปล่ามาตูริน่านะครับเข้าข้างหลังครับ
0: มาตูริน่าครับโดนเสียบคว่ำจังหวะนี้จะพลิ้วหนีครับ
1: ก็คอร์โดบ้าครับนี่ก็พุ่งเข้ามาสอยจากข้างหลังดื้อเลยครับ
0: โอ้ได้ฟรีคิกนะชื่อคุณมากครับปาสลิชครับ
1: ใช่ครับขายแถวบางบ่อฮะ
0: อันนั้นมาริโอนะที่เราได้ยินชื่อกันนะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มาโก
0: อันนี้มาโกนะถ้ามาริโอเนี่ยจะเล่นกองกลางอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเองครับแล้วปานามาทิ้งมาทางขวาครับให้อนุมโหทอครับคริสเตียนมาร์ติเนสบอลทางขวามีมูริโยนะครับวิ่งบายสลันให้นะครับแล้วหยอดเข้ามาโอ้โหก็หยอดให้ใครครับฝั่งซ้ายไม่มีใครเลยฮะ
1: ก็จะเปิดเข้าไปรู้เนื้อโอ้โคเอเชียไปเสียบอลอยู่กลางสนามโดนโต้มา
0: ครับ
1: เกือบเดือดร้อนอีกแล้วครับวันนี้ก็ยังค่อนข้างจะเสียบอลง่ายนะครับโคเอเชียเกมบุกยังไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ครับ
0: คำว่าอีหยังว่าคืออะไรฮะภาษาสารนะอะไรประมาณนี้เหรอเนาะอะไรวะฮะเคยฟังว่าอะไรวะฮะเพลงสมัยก่อนใช่ไหมไอ้เพลงของใครนะคุณโดนนะ โนนก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีวางทุกทีอะไรวะ
1: แซนแบงค์
0: เอาแซนแบงค์แซนแบงค์เอาจังหวะนี้ลุยขึ้นมาครับของรามอสกองหลังของปานามาครับแล้วมาร์ติเนสจังหวะนี้ย้อนแปะเข้ามาตรงกลางบอสกูคลิกโอ้โหหัวที่ไปก่อนครับยอสโกกระโดนมีตัววิ่งมาทางฝั่งซ้ายครับของปานามาครับภาพแต่ไปที่โฮเซ่หรือโรดริเกสครับกองหน้าของปานามา
1: โอ้ก็เล่นไปเล่นมานี่เผลอๆจังหวะบุกของปานามานี่จะดูหวัดเสียวกว่าด้วยนะครับ
0: หยอดเข้ามาครับของปานามายางมงที่ไปก่อนมีจังหวะเวจิเทเบิลนะคุณดูนะในกรอบเขตโทษนะครับโคเชียได้ฟราวครับ
1: ต่อไปผักก่อนนะครับลูกนี้เสียฟาวไปครับก็อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ไกลก็เลยโถมเข้ามาโอ้เนี่ยครับแล้วโคเชียได้มีปัญหาในเกมรับฝั่งซ้ายนะครับคือเหมือนยอสโกกอดิโอนี่แกติดเข้ามายืนข้างในอะครับแล้วพอปานามาโจมตีทางขวาเนี่ยก็มักจะได้เปิดเข้าไปครับเนี่ยชักจะงงๆกันเองแล้วครับโคเชียเสียบอลกันค่อนข้างง่ายนะครับสักครู่นี้ก็เสียบอลกลางสนามแล้วก็ปานามาก็ได้สวนกลับมา
0: ถามมาว่าอีวานคาราเนกยังอยู่หรือเปล่าครับคุณดอส
1: ใครนะ
0: อีวานคลาสนิก
1: ไม่อยู่แล้วมั้ง
0: ไม่อยู่แล้วเนาะ
1: ออ
0: แต่ว่าผู้ช่วยของดาริดเดมีเวนันชโลก้านะ
1: ใช่อ
0: ดีตแบ็คขวาของแมนซิตี้อ่ะมาอยู่นะคุณดอสมาอยู่เป็นผู้ช่วยนะของไอซ์ไลโก้ดาริดนะคุณดอสนะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนก็อยู่แมนซิตี้เนาะเวนันชโลก้านะอยู่สเปอร์ด้วยเนี่ยใช่ไหม
1: อยู่สเปอร์อยู่แมนซิตี้ยุคที่คุณทักษิณเป็นเจ้าของอ่ะเอ้าหลุดมาครับลูกนี
0: ้เอ้าหลุดมาจังหวะหลุดเข้าไปของบูริโยโอ้โหจะแหวก3คนไม่ไหวครับแม่วิงแบ็คขวานะของปานามาเอาปานามาก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับคริสเตียนมาร์ติเนสทางขวาไอ้หนุ่มหัวทองไหลใกล้ก็ได้ให้บาเซนาสกับทีมมาร์ติเนสคือหลังกลับมาครับให้โจนี่ลามอสไหลเข้ามาตรงกลางครับโฮเซ่กอร์เดบ้า3กองหลังของปานามาก็ดันขึ้นสูงขึ้นมาครับบอลทางซ้ายเปิดเข้ามาข้างในจังหวะนี้อย่างเตะสกัดทิ้งไปก่อนแล้วฟาวครับมูริโย่ครับไปนำฟาวใส่หมายเลข4นะ
1: ก็
0: มาดูอีกแล้วฮะ
1: ก็จะดูเล่นไปก็เซ็งๆนะครับหน้าของผู้เล่นโคเชียนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเกมมันดูไม่ค่อยไหลลื่นแล้วกลายเป็นปานามาเนี่ยบุกมาทีไรก็ดูวุบวับวุบวับนะครับดูจังหวะก่อนหน้านี้อีกทีครับเบียดแย่งกันแล้วก็ไปต่อไม่ได้ครับมาโกบาซาลิชโอ้ตัวรุกวันนี้ยังไม่มีใครเฉิดฉายเลยครับโคยเชีย
0: บอกว่าโมโนตัวนี้ทนคุมบรรยายอยู่นะคุณโดนนะ
1: อ๋
0: อเหมือนได้ฟังทนคุมกับเสียงบรรยายนะฮะโคเชียย้อนกลับมาครับอีก5นาทีสุดท้ายครับแม่ปานามาก็มีส่วนเหมือนกันต้องระวังหลังด้วยนะโครเอเชียเวลาบุกขึ้นไปฮะอาจจะบุกเพลินโควาซิชครับออกซ้ายให้โกเดโอนเข้ามาตรงกลางครับบอลกาซิชแต่ให้โควาซิชโควาซิชเปิดจากหลังไปหน้าทิ้งให้โอ้ปีกในวัย37ปีแล้วจะทันยังไงล่ะพวกคุณเอ้ยโอ้โหออกตัวกรูเลยครับอีวานเปอร์ดิสิตครับจังหวะนี้วิ่งไล่ล่ากับโจนี่ลาบอสและลาบอสบักออกหลังไปเลยฮะ
1: โอ้เขาพยายามวิ่งไล่ตามไปแต่ว่าก็มันช้ากว่าลูกบอลเยอะนะครับส่วนนี้ครับโดนเผาอีกแล้วครับยอสโกกวาดิโอนหิวหนีไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับโอกาสลุ้นทำประตูก็ยังน้อยนะครับลูกสาวประตูทั้งเอาตัดได้ครับโคเชีย
0: โคเชียดิ้นหนีมาสวยครับของมาโกปาซาลิชเลี้ยงจากขวามาซ้ายไม่มีอะไรครับโคเชียเร่งต้องมาพักที่โคสิตกับโมดิตบอลก็เลยช้านิดนึงอะเนาะ
1: ก็ทำเงินช้ามากครับ
0: เนี่ยแล้วก็
1: คือพอทำช้าปานามาก็ลงไปรับกันหมดครับก็มาเคาะกันไปเคาะมาแล้วก็เสีย
0: เนี่ยเสียกลางทางครับแล้วจังหวะนี้ดักได้ครับบอลออกมาทางฝั่งซ้ายครับให้กับโฮเซ่หรือโรดริเกสและเล่นดีนะโรดริเกสครับโรดริเกสเหมือนไอโชสปีดแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางโกเดโอนเตะที่ก่อนแต่บอลยังไม่ไปไหนบอลลอยมาตรงกลางฮาวิฮาวิจะไปโดนเสียบความผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรโกเชียช่วยกันดีครับแล้วจะย้อนทางมาจะโดนแย่ทิ้งไปก่อนนะครับเปิดทูริน่าแล้วยังได้ครับบอลนะของโอ้โหมูซ่าจะให้

0: อัศฤทธิ์โอ้กองหน้าเขาเล่นด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าไงซ้อมด้วยกันหรือเปล่าครับจ่ายบอลไม่แม่นครับ
1: น่าจะซ้อมกันอยู่คนละสนามฮะ
0: เอา
1: ก็ดูแล้วก็ความเข้าใจกันไม่มีเลยครับ
0: โอ
1: ้แมตช์โมเมนตัมนี่ก็อย่างที่บอกว่าปานามาเนี่ยคองบอลอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าเวลาบุกขึ้นไปอ่ะดูวูบวาบแล้วก็ได้ลุ้นกว่าเยอะครับเอ้าหมงสกัดมาลูกนี
0: ้คริสเตียนมาร์ตินเนสแซปมาคนเดียวไม่ไหวครับกวนเอวอนดักได้หักในเข้ามาข้างในอย่างบางได้ครับคือหลังกลับมาก่อนครับมาร์ตินบาทูริน่าตามกันใหม่ครับคือบอลมันต้องมาตั้งที่โควาซิชกับลูก้าโมดริชตรงกลางก็บอลก็เลยช้าๆครับปานามาก็เล่นรับอยู่แล้วครับก็เลยถอยลงไปตั้งรับหมดเลยครับทั้ง10คนครับผู้เล่นเอาท์ฟิลด
1: ์คือก็ทรงเหมือนพยายามจะครองบอลบุกแล้วครับโคเชียแต่ว่าตัวริมเส้นแล้วก็ตัวที่จะเลี้ยงกินตัวมันก็ไม่มีนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยมีบาตูริน่า
0: บาตูริน่าคนเดียวอะ
1: ที่พอจะพลิกบอลได้บ้างนะครับนอกนั้นก็เงียบสนิทครับ
0: ส่วนไอ้หนุ่มบางบอนะฮะมาโกปาสลิตก็ดันไปอยู่ฝั่งขวาเนาะ
1: ก่อน
0: ไม่ได้มาตรงกลางไงสตาร์ทได้เสร็จครับทีมนายเข้ามาให้ไปเลสิตไปว้าอยู่ทางขวาครับต้องตีโคร่งเลี้ยงออกมาก่อนครับโดนบีบมาไหลมาตรงกลางโมดิชเปิดในไหมเปิดในไหมไม่เห็นจ่ายยัดมาใกล้ๆไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อนครับสตาร์ทชิบอลออกขวามาอย่างอ่ะโอ้โหยังจ่ายไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาก่อนทางขวาครับในเส้นฝั่งขวาเปิดพุ่งเข้ามาข้างในมูซาหม่งตั้งมาไม่ได้แล้วปานามาจะสวนปานามาจะสวนโดนบังแม่บังดีครับจะนี้เรียกฟาวได้ครับทางโฮเซ่ฟาฮาโดครับ
1: บังแล้วก็เป็นสุตาโร่นะครับขึ้นมาฟาวสูงเลยเนี่ยครับใช้ตัวกันไว้ก่อนนะครับสุตาโร่เข้ามาถึงชิดตัวแล้วครับก็ใช้ตัวบังไว้เรียกฟาวได้ครับนี่ก็เป็นกลุ่มผู้เล่นสำรองของปานามาครับถือว่าส่งมาดูดีขึ้นกว่าเมื่อปี2018เยอะเลยนะครับสำหรับทางปานามา
0: อันเดบาโกดอยนะครับกับทีมตัวจริงนะหมายเลข20สำรองแล้วคนนัด
1: ใช่เพราะแกอายุเยอะแล้วไง
0: 30เท่าไหร่36โกดอยฮะภาพแต่มาที่โกดอยครับนั่นแหละก็เป็นส่วนสำรองนะกับตัวจริงครับมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นตัวสำรองครับหน้าแกง้อยเลยฮะอ้าวดูจังหวะนี้ของปาซาลิตยอดเข้ามาด้วยขวาเปเรซิตบอกโอ้โหไม่ได้ครับแม่โมนิโยครับอยู่ข้างหน้ามองทิ้งไปก่อนแล้วคิเดนโรดิมาติเนสครับไอ้หนุ่มหัวทองของปานามาสาดโดดข้างหน้าไปบอดออกคลางไปเลยฮะ
1: ก็พยายามจะเน้นโจมตีทางด้านข้างนะครับเปิดมาลูกนี้แต่ว่าไปยืนรอที่เสา2ครับลูกมาไม่ถึงครับ
0: อธิบายหนุ่มบางบอกกับปาซาลิตนะครับก็บางบอกอยู่ปาซาลิตไม่เหรอใช่มั้ยบางบอกมีปาซาลิตเยอะมั้ยเหรอ
1: ใช่
0: บางบอกกับปาสลิดไงทางซ้ายครับโกดิโอนขอโคเอเชียยอดมาข้างในติดรามอสเราแล้วก็ย้อนทางครับฮาวิไหลมาใกล้ๆทางขวามีทิมมาให้มูริโยมีพื้นที่เจอกับโกดิโอนกินตัวไหมพุชากินตัวโอ้โหแต่โกดิโอไม่ยอมยังได้เก่าครับโกดิโอนไหลให้ไปเลสิตแล้วได้ฟาวเลยครับจังหวะนี้โคเชียได้ฟาวครับ
1: น่วมไปหมดแล้วครับปาตูริน่าก็เป็นเป้าให้ผู้เล่นปานามาสอยครับส่วนลิวาโควิชนี่ก็พยายามจะปลุกเสียงเชียร์จากกองเชียร์หน่อยครับ
0: ครับ
1: นั่งเงียบเกินไปแล้ว
0: นี่ปลุกแล้วกองเชียร์โคแอดครับลูก้าโมดิชครับได้บอลทดเวลา3นาทีครับโอ้ทดเท่ากับเวลาดื่มน้ำไฮเดรชั่นเบรกเลยนะออกขวามาครับปาซาลิตเปิดด้วยซ้ายบอลเลื่อนโรยมาให้อีวานเปดิซิโอเอาบอลลงพื้นละมุนตาเหลือเกินนะครับโดนดัก2ไหลมาตรงกลางให้บาทูริน่าบาทูริน่าขอกดโรดิเลก้าโอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปครับออร์แลนโดบอสเกร่าประตูของปานามาครับเกือบเข้าเหมือนกันครับโคเอเชีย
1: โอ้โหการลุ้นครั้งแรกเลยครับโคเอเชียครับมาในช่วงทดเวลาครึ่งแรกดูอีกทีครับเข้าขวาแล้วก็กดเสาแรกเลยนะครับลูกพุ่งมาโอ้ทิศทางใช้ได้ครับมีลุ้นมาแต่ว่ามอสเกร่าก็ปัดทิ้งออกไปได้ก่อนนะครับน้ำหนักมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับลูกยิงของบาทูริน่าก็เป็นเตะมุมครับของโคเอเชีย
0: อาจจะไม่แรงมากนะแต่ว่าทิศทางดีนะ
1: ใช่แต่ปล่อยไปก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะ
0: เอาเหมือนไม่ตรงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็เช็คไว้ก่อนนะครับออร์แลนโดมอสเกร่าประตูของปานามาล้มตัวปัดทิ้งไปก่อนนะครับเตะแจครับเตะมุมทางซ้ายมาโกปาสลิดเปิดด้วยสายบอลจะ เอาสวิงใช่ไหมฮะเปิดออกมาจังหวะนี้มงทิ้งไปก่อนแล้วบอลติดทิเตียนมาเตเนสครับหัวทิ้งออกข้างไปจะทุ่มเร็วครับมาโก้ปาซาลิชให้กับไปเลสิตกระดกจุดพลุขึ้นหน้าไปในกรอบเขตโทษจะให้มูซ่าครับกองหน้าส่วนสูงแล้วก็เลยเซตเอาแล้วบอลทะลักมาถึงโอเซ่หรือโรดิเกสมีความเร็วนะครับโอ้โหทรงแกขายอดามาเตาเล่ของแท้เลยนะกล้ามแกใหญ่มากครับโอเซ่หรือโรดิเกสแต่แกไม่เร่งครับเป็นคนใจเย็นอีกคนหนึ่งครับให้ฮาวิหยอดเราคว้ามาอ้าวพวกคุณเอ้ยจะให้มูนิโญ่ฮะคาร์ลอสฮาวิ
1: ก็ย้อนหลังไปนะครับก็ทด3นาทีใกล้ครบแล้วนะครับในครึ่งแรกนะเสมอก็ไม่ส่งผลดีกับทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ครับโดยเฉพาะปานามานะครับนัดสุดท้ายเจออังกฤษ
0: แต่ทางอังกฤษเล่นเหมือนเมื่อตอนช่วงตี3แล้วก็น่ามีลุ้นอยู่นะ
1: มันก็แล้วแต่นัดนะแต่ปานามาเคยโดนอังกฤษมาก่อนนะครับบอลโลกปี2018ปูรุสิตล้ำคาแล้วครับมัวเดี๋ยวข้อไปข้อมาอยู่ได้ก็เลยปาลุวิทหมดเวลาไปเลยครับ
0: 0ต่อ0ครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดครับโอกาสของโครเอเชียครองบอลมากกว่า
1: ใช่
0: แล้วก็ในช่วงท้ายนะครับจังหวะกดของมาร์ตินบาทูริน่านะครับที่ได้กดบอลเรียดครับแต่ว่ามอสเกล่าประตูของบาเดมาก็พุ่งสวยครับล้มตัวปัดทิกออกหลังไปงานยากครับของเซตโกดาริตครับโค้ชของโครเอเชียโดยเฉพาะการส่งปอนกสิทธิ์ลงมาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เซ็นเตอร์ของโคเอเชียไง
1: อ้
0: าวปานามาไม่เข้าห้องเด็กตัวหรือไงฮะ
1: ก็มารวบรวมพลังใจกันก่อนแป๊บนึงครับถือว่าทำได้ดีนะครับนัดที่แล้วก็เกือบเสมอนะก็เล่นใช้ได้เลยครับแต่ก็ทีเด็ดที่ขาดในเกมรุกก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะครับส่วนโคเอเชียก็ต้องพึ่งคนนี้ครับปาตูลิน่าเรียกว่าเป็นทีเด็ดที่สุดแล้วครับในครึ่งแรกครับก็ศูนย์ศูนย์ครับอีกแล้วครับท่าน
0: เขาบอกแต่มุมครั้งแรกนาที45เอ้าเหรอ
1: ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้
0: เอาเหรอฮะแล้วก็มีบางคนบอกว่าเออพอๆกับเกมที่แล้วเลยครับผมตกรอบไปพร้อมกันเถอะฮะเหมือนแกโกรธนะผู้ชายคนนี้นะฮะ
1: อ๋ออุตส่าห์ตื่นมาดูเหรออ
0: ุตส่าห์ตื่นมาดูไงก็อึดอัดเนาะเกมนี้เนาะ
1: ครับ
0: โคเชียเหมือนพยายามเร่งพยายามชดทอดครับแต่ว่าก็บุกไม่สุดอ่ะก็ระวังหลังอยู่ไง
1: ก็
0: โกดอนโต้เนาะ
1: คือตัวรุกมันก็ค่อนข้างเบาอะครับโคเชียนะครับวัดกันตัวก็หลังปานามาทีมก็หลบไม่ค่อยพ้นอ่ะสปีดความเร็วก็ไม่ค่อยมีครับ
0: ครับ
1: เป็นปานามาที่เวลาสวนกลับมามีพื้นที่ให้เล่นมากกว่านะครับก็ดูวุบวาบกว่าเยอะแล้วก็จริงๆก็เกือบจะได้ประตูได้ซ้ำนะครับจากลูกมงที่ลูกมันออกไปก่อนนะครับแล้วก็โกก็เซฟปัดไปชนคาน
0: ครับ
1: ก็ดูใกล้เคียงกว่านะครับ
0: แ
1: ต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้แก้เกมนะครับสำหรับทางโคเอเชียก็ต้องมาว่างต่อในครึ่งหลังนะจะปรับยังไงครับแต่ตัวเลือกมันก็ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะโคเอเชียนะครับคือนึกถึงสมัยก่อนที่ถ้ามีตัวกองหน้าดาวอซูเคอร์อะไรบ็อกซิกอะไรพวกนี้นะปัจจุบันนี้ก็ฮังเดคามาลิชเนี่ยอายุ30กลางๆแล้วครับ
0: ครับ
1: ฮันเต้บูดิเมียก็เป็นพวกตัวใหญ่ทื่อๆหน่อย
0: อ
1: ายุก็เยอะด้วยก็ต้องดูว่าจะมีใครก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ให้กับทีมได้บ้างนะครับลูก้าโมดิชรวมถึงมาเตโอโควาสิตปกติมาตรฐานไงก็จะดีกว่านี้นะ
0: อ
1: ันนี้ก็ดูเสียบอลง่ายครับวันนี้
0: ใช่ฮะปาสเลตแล้วมีปลาหมอครั้งนั้นหรือเปล่าครับไม่มีนะฮะ
1: ไม่มีฮะ
0: ไม่มีนะฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: ใครมันจะมีชื่อปลาหมอครั้งดำแล้วฮะ
0: มีแต่ปาสเลตนะอ่ะแล้วก็บอกว่าให้บอกหน่อยได้ไหมว่าทีมไหนตกรอบไปแล้วมีเฮติใช่ไหมฮะ
1: เฮติจอร์แดน
0: ตุรกี
1: ตุรกี
0: เฮติเนี่ยตกนานแล้วนะใช่ไหม
1: เป็นชุดแรกๆฮะชุดพวกเดียวกับตุรกีเฮติตูนิเซียอะไรพวกนี้ตกรอบไปแล้ว
0: ตุรกีก็ตกไปแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่เออนะครับเพราะว่าจะได้ว่าตุรกีเนี่ยคือมาอย่างเท่นะมีรถรับส่งด้วยนะฮะโ
1: อ
0: ้ส่งมีรถบัสมาแล้วก็มีรถยนต์นะครับตามมาหลายคันเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นไงฮะ
1: มาอย่างหรูเลยฮะโ
0: ห
1: เล่นจริงก็เรียบร้อยครับ
0: มาอย่างหรูกับอย่างอะไรดีฮะกับแบบเงียบๆคลั่งน้ำตาครับอ้าวมาดูสถิติเลยไหมเป็นยังไงโคเอเชียคอมบอลมากกว่านะ
1: ก็เยี่ยมเลยฮะค่าเอโก 0.07 ด้วยกันทั้งคู่ครับชอบเจมบอลก็ไม่บอก
0: เอาคร
1: ับแล้วก็โอกาสยิงโคเอเชีย2ครั้งครับเข้ากรอบ0
0: แต่มุมครั้งแรกจริงด้วยฮะ
1: ส่วน ปานามามีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่เข้ากรอบเลยทั้งคู่ครับโ
0: อ
1: ้เยี่ยมมากเลยฮะใครเพิ่งตื่นมานอนต่อก็ได้นะฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: เหมือนคู่อังกฤษใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ศูนย์ศูนย์หน้าเลยฮะ
1: ครับ
0: เอาขึ้นหลังให้มาเหนื่อยเซ่เจ้าช้าแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ป๋าไม่ได้บรรยายนะป๋าจะบรรยายวันพรุ่งนี้นะครับป๋าจะมาจัดรายการตอน 8:00 น.นะครับจบจากคู่ปานามากับโครเอเชีย 8:00 น.เช้าพอดี
1: โคตอนเช้า 9:00 น.ก็จะเป็นโคลอมเบียนะครับเจอกับดีอาคองโก
0: โอ้โหพี่ปรูกับคุณหยองนะ
1: เออ
0: จะมาให้เสียงภาษาไทยนะครับ
1: ก็พอคู่ 9:00 น.เสร็จเตะครบก็จะครบแล้วนะนัดที่2ของทุกทีมนะครับ
0: แต่ว่าเราไม่หยุดนะเตะต่อเนื่องเลยนะ
1: ก็ไม่หยุดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนัดสุดท้ายของรอบแรกนี่จะเตะพร้อมกัน2คู่นะในแต่ละกลุ่มนะครับนี่ก็เข้าไฟนอลเทิร์ดนะครับพื้นที่สุดท้ายก็โคยเชียร์เข้าได้มากกว่านะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเวลาโดยรวมก็น้อยกันทั้งคู่นะครับโคยเชียร์มีเวลาโดยรวมที่อยู่ในไฟนอลเทิร์ดนี่2นาทีกว่าๆเองส่วนปานามาก็เข้าเร็วออกเร็วนะครับก
0: ็
1: นาทีกับ37วินาทีเท่านั้น
0: ไปได้สิทธิ์ไปไหนแล้วครับพี่ก็ลงอยู่นะฮะ
1: ลงอยู่ฮะ
0: แต่แกไม่ค่อยได้บอดนะเมื่อกี้แกเทคเนี่ยแกเทคโหรู้เลยว่าแกช้าลงไปเยอะเลยนะ
1: ก็จังหวะขึ้นมงจังหวะสปีดอะไรแกไม่ค่อยมีแล้ว
0: เหรอ
1: แต่ที่สำคัญก็คือตัวรุกมันก็เงียบไปมูซ่าเงี้ยก็เงียบมากโดนบอลอยู่ไม่กี่ทีเงี้ย
0: ครับ
1: ก
0: ็มูซ่าแทบไม่ได้บอลผมว่านับไม่ถึง5ครั้งได้มั้ง
1: ใช่
0: ไอ้กองหน้าตัวใหญ่ของไอ้มูซ่าฮะของโครเอเชียเปต้ามูซ่าเนาะบอกว่าผมอาร์เจนตินาเกินร้อยครับโหยอาร์เจนตินาก็ใครขึ้นรถกับอาร์เจนตินาตอนนี้ก็สดใสเนาะอารมณ์ดีช่วงนี้ฮะ
1: ครับ
0: วันนี้จะเล่นมุกเงินสดหรือเปล่าฮะยังฮะยังไม่มีเช็ค VR นะครับโคแอดยุคพ่อลูกคัญชายังได้ดีกว่านี้ครับพี่วันนี้นะ
1: แต่โคเชียก็ประมาทไม่ได้นะบอลโลกแกก็ผลงานดีตลอดนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี98ที่แยกประเทศมาใหม่ๆก็ได้ที่3ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีฟุบไปช่วงนึงนะครับ2018นี่เข้าชิง
0: ครับ
1: 2022นี่ก็เข้ารอบรองได้นะครับแต่ว่าคือประหลาดก็คือโคเชียเนี่ยในบอลยูโรเนี่ยกลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะเต็มที่ก็เข้าแค่รอบก่อนรองชนะเลิศ นะครับแต่ว่าในบอลโลกมักจะผลงานดี
0: ใช่จะมาไหมโครเอเชียครับโอ้โหบอกยากเหมือนนะ
1: แต่ดูทรงถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่มาฮะ
0: มีโอกาสศูนย์ๆอ่ะ
1: ดูทรงแล้วเผื่อจะโดนด้วยฮะ
0: ครับลามอสลงหรือเปล่าฮะเซโกลามอสแล้วคนละคนนะในโจวานนี่นะกองหลังฝั่งขวานะเขาเล่นหลังสามเนาะเซนเตอร์ฝั่งขวาของปานามาเลยครับนี่คนละคนนะฮะไทยเจอกับกระเดซาไหวไหมคุณโดนฮะช่วงนี
1: ้ก็ช่วงนี้อาจจะไม่ไหวแล้วฮะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: ถ้าไปเล่นไปกระเดซาเนี่ยก็โอเคนะ
1: กระเดซาก็เมื่อ6ปีที่แล้วก็ยังมาคิงคัพอยู่เลยล่าสุดเขาก็ได้ทีมไปแล้วนะคิงคัพอ่ะ
0: ครับ
1: ได้ทีมที่จะมาเตะครบแล้วนะครับ
0: กองโต้มาทำอะไรครับพี่เข้ามางานใช่ไห
1: มดูมาเที่ยวแซกโซโฟนนะฮะ
0: อ้าวเหรอ
1: เขามางานมางานของอะไรนะอะไรไอ้ฟีฟ่าออนไลน์อ่ะก็เดี๋ยวนี้บ้านเราเขาก็เชิญพวกอย่างเงี้ยนะอดีตนักบอลเก่าอะไรเงี้ยมันก็ดึงดูดคนได้ไง
0: ใช่
1: มันดึงดูดคนได้เพราะว่าพวกนี้เขาจะมีแฟนคลับที่เป็นคนที่ชื่นชอบอยู่เยอะแล้วบางครั้งใช่ไหมอย่างเจอราดอย่างไรมาเนี่ยหูห้างแตกอ่ะ
0: ถูก
1: ขนาดคุณ
0: อะไรนะหลายคนก็ไปดาราก็ไปใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันโอกาสที่จะได้ไปขอลายเซ็นได้อะไรงี้ไงแล้วก็คือนักฟุตบอลเก่าๆแบบนี้สมัยก่อนมันเราไม่มีโอกาสเข้าถึงอยู่แล้ว
0: ใช่พี่จ่ายไทยทศมันยังไปเลย
1: ไปกันหมด
0: เชลีพู
1: นี่ไงคุณกกต.นี่ไง
0: คุณกอดใครฮะ
1: แสวง
0: เอา
1: น่าจะไปมั้งไม่น่าพลาดหรอกกองโตแกเป็นแฟนแมนยูไม่เหรออ ๋
0: อเหรอ
1: เออมีลายเซ็นนักบอลเต็มไปหมดเลย
0: อ๋อเหรอเออครับ
1: สมัยหลังก็นั่นแหละยกเว้นพี่หนุ่มกัญชัยมั้งแกไม่ไปไง
0: เอาเหรอ
1: ที่พี่ป๋องบอกว่าเดี๋ยวมีกองโต้มานะเดือนหน้าเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: พี่ป๋องคุณหนุ่มกัญชัยผมไม่ไปฮะ
0: เอา
1: เอา
0: เจ๋งอยากให้ได้ยินอีกนะมุกไอ้หนุ่มบางบ่อจากชาทอครับก็ปาสลิดไงไม่ฮาเหรอเช้าเช้าไงจะได้ตื่นกันฮะแบบนี้ก็สกอร์เลยคนนั้นฮะครับผม โคแอดโคลัมเบียครับจากหมอยศรินครับผม
1: อ่า

0: ระวังนะฮะเดี๋ยวทางบ้านทางรถจะไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหมครับรถ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับค่อยมาลุยกันต่อนะครับครึ่งหลังหวังว่าปานามากับโครเอเชียจะเตะกันสนุกกว่านี้นะจ๊ะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เตรียมปักหมุดรอกับงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo and Sport Tech Thailand 2026งานสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาที่ครบวงจรแห่งปีพร้อมเสวนาให้ความรู้ตื่นตากับการแข่งขัน Thailand Chocorista Championship 2026และการแข่งขัน Fitness Workshop มวยไทยและห้อง Experience Room ให้คุณเปิดประสบการณ์ด้านสุขภาพ Wellness Fitness และกีฬาแบบเต็มอิ่มพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจวันที่25-27มิถุนายน2569ข้อ101-102 By Tech บางนาผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี
7: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
8: ป๊อป

0: มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยี

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัด

เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อม